0: จี๊ดจี๊ดจ๊ะจ๊ะชุ่มคอชุ่มคอยาแก้ไอตราเสือดาวรสน้ำผึ้งผสมมะนาวแก้ไอขับเสมหะชุ่มคอส่วนผสมจากสมุนไพรไม่เติมน้ำตาลและแอลกอฮอล์ยาแก้ไอต้องตราเสือดาว
1: กลุ่ม Build to Build จัดใหญ่จัดเต็ม Mid Year Deal ราคาสุดคุ้มส่วนลดเป็นล้านเคลียร์จบทุกข้อจำกัดงานนี้งานเดียวพบกันในงานบ้านและสวนแฟร์ Mid Year 31กรกฎาคมถึง9สิงหาคมนี้ Bytech บางนาบ้านคุณภาพไม่ใช่ว่าใครจะสร้างได้คิดจะสร้างบ้านคุณภาพคิดถึงกลุ่ม Build to Build เพราะเราคือตัวจริงเรื่องสร้างบ้าน027213999
2: ดำดำยาแก้ไอน้ำดำตราเสือดาวยาสามัญประจำบ้านบรรเทาอาการไอช่วยขับเสมหะไอครั้งใดนึกถึงยาแก้ไอน้ำดำตราเสือดาวยาแก้ไอน้ำดำเป็นยาสามัญประจำบ้านดำดำตราเสือดาว
3: เดินทางไกลมั่นใจได้มากกว่าเดิมด้วยยางโอตานิเค4000รันแฟลตยางที่ให้คุณขับต่อได้แม้ไม่มีลมยางในระยะทาง80กิโลเมตรตอบโจทย์รถยนต์ทุกรุ่นด้วยยางมากกว่า36ขนาดครอบคลุมสายยางรันแฟลตส่วนใหญ่ในประเทศไทยไม่ว่ารถยุโรปหรือรถรุ่นไหนเทคโนโลยีระดับโลกในราคาที่จับต้องได้สบายใจเรื่องความปลอดภัยสบายกระเป๋าเรื่องราคาเปลี่ยนมาใช้ชีวิตที่อุ่นใจกว่าเลือกโอตานิเค4000รันแฟลตยางที่ใช่ไม่ราคาที่ชอบสอบถามตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านคุณวันนี้มั่นใจใช้ยางโอตานิ
4: ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจากช็อปมาเนียซื้อโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32อินวันจากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02-114-3990ค่าจัดส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: ที่จะสร้างบ้านต้องแลนดี้โฮม
1: คืนนั้นเลยที่เงินเดือนเข้าหายจะจากคาตาเลยพี
2: ่นี่ไม่ใช่เรื่องลี้ลับหยุดโดนดอกเบี้ยแพงหลอนทุกเดือนมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนชิวๆปีแรกเริ่มต้นล้านละ 2,900 บาทต่อเดือนยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป MyMo วันนี้ถึง15ตุลาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.975% ต่อปีเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
3: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต

0: คิดจะสร้างบ้านต้องแลนดี้โฮม
1: ปิดรับสมัครแล้วลั่นฟอร์มัม2026ขอขอบคุณนักวิ่งทุกท่านที่การตอบรับเป็นอย่างดีแล้วพบกัน12สิงหาคมนี้พร้อมสัมผัสงานวิ่งรักโลกบนเส้นทางฮาล์ฟมาราธอนมาตรฐานสากลพิชิตเส้นทาง6สะพานในตำนานใจกลางกรุงเทพที่ต้องมาสัมผัสด้วยตัวเองสมัครแล้วเตรียมมารับเสื้อและบิฟได้ในวันที่10ถึง11สิงหาคมนี้ที่ศูนย์ศิริกิติ์รายละเอียดเพิ่มเติม Facebook 12 AUG Half Marathonเปิดมุมมองชีวิตและติดอาวุธทั้งความคิดไปกับวิสัยทัศน์จากนักธุรกิจแนวหน้าทุกวันศุกร์สัปดาห์ที่2ของเดือนพบกับช่วงมองโลกแบบวิกรมเคลียร์ทุกประเด็นเจาะลึกทุกวิสัยทัศน์กับคุณวิกรมกรมดิษฐ์เราร่วมถามสดตอบสดแบบไม่มีกั๊กผ่านทุกคำถามจากทางบ้านเผยแง่คิดที่คุณอยากรู้ที่รายการ CEO Vision Plus ติดตามได้ทุกช่องทางของคลื่นความคิดร่วมส่งคำถามและแสดงความคิดเห็นของคุณมาได้เลยแล้วมามองโลกให้กว้างขึ้นไปด้วยกันในมองโลกแบบวิกรม
2: ซีคอนรับสร้างบ้านบริษัทรับสร้างบ้านรายแรกของไทยเราสร้างบ้านมาแล้วกว่า 26,000 หลังทุกภาคทั่วไทย6ทศวรรษแห่งการสร้างความสุขจะไม่หยุดแค่วันนี้โทร1391
3: เราอาจใช้เวลาเป็นปีๆกว่าธุรกิจจะประสบความสำเร็จและอาจใช้เวลามากกว่าที่คิดเพื่อพลิกธุรกิจให้ยืนได้อีกครั้งแต่ที่นี่เราใช้แค่30นาทีในการพาธุรกิจของคุณให้ปังกว่าเดิมกับเทคนิคและเครื่องมือใหม่ๆในการทำธุรกิจรายการ Thinking Connect ย่อยเรื่องใหญ่ในการทำธุรกิจให้เข้าใจง่ายพร้อมทริคเด็ดๆแค่เปิดฟัง30นาที
4: วันจันทร์ฟังเทคนิคการตลาดวันละตอนกับณัฐพงษ์ม่วงธรรม
3: วันอังคารคุยกับดร.ธนชาตินุ่มนนท์เรื่องการจัดการดิจิตอลทรานส์ฟอร์มภาคธุรกิจ
4: วันพุธพบกับพจน์ธนพงษ์พันธ์จากดิจิตอล CEO ย่อยง่ายให้เข้าใจใน30นาที
3: พฤหัสพบกับหัวหน้าแบงค์และอาจารย์เชียงตะลุยเรื่องตลาดบนโซเชียล
4: วัน

0: ุขฟังเรื่องการแก้วิกฤต SME แชร์ประสบการณ์เพื่อนำไปใช้
1: วันเสาร์พบกับ SME ภูมิภาคจากภูมิปัญญาทั้ง4ภาค
0: ดำเนินรายการโดยธัญวัฒน์ชัยตระกูลชัยและโค้ชโอวีระเปิดฟังเพื่อฝึกวิทยายุทธทางโซเชียลคอมเมอร์สไปด้วยกัน Thinking Connect เที่ยงครึ่งที่ Thinking Radio ฟังสดและย้อนหลังทุกช่องทาง
2: ผลประกอบการ SME ช่วงนี้ไม่ค่อยจะดีต้องทำยังไงนะเหรอ
3: ต้องเลิกไปเลยครับ
4: เฮ้ยเดี๋ยว
2: เลิกท้อแล้วฟังให้ดีเพราะรายการ Modern Market โฉมใหม่

0: กอบการเรื่องผลิตภัณฑ์สินค้าบริการแบบลงลึกพร้อมแพ็กเกจในการโปรโมทสินค้าครบวงจรอีกเพียบผู้ประกอบการที่สนใจในการประชาสัมพันธ์สินค้าทั้ง2ช่วงพิเศษทักไลน์มาที่ LINE @thinkingradio พิมพ์ Modern Market ตามด้วยชื่อสินค้าบริการเบอร์โทรและโปรแกรมที่สนใจเพื่อรอทีมงานติดต่อกลับ Thinking Radio พร้อมพาคุณฝ่าวิกฤต SME และพบกันช่วงใหม่ในรายการ Modern Market ทุกวันอังคารพุธพฤหัส
1: ถ้าทุกความเป็นไปบนโลกเปรียบเสมือนเวทีการแสดงฉากหนึ่งดนตรีคลาสสิกคือบทเพลงท่วงทำนองสอดประสานและร่วมบรรเลงประกอบในทุกฉากและทุกเรื่องราวบนโลกนี้จากอดีตสู่ปัจจุบัน 96.5 FM ชวนคุณมาดื่มด่ำกับทุกท่วงทำนองของคลาสสิคอลมิวสิกทุกชนชาติถอดรหัสในทุกท่วงทำนองสู่สุนทรีแห่งชีวิตโดยครูดุษดุษฎีพนมยงศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะและการแสดงดนตรีสากลในรายการคุยกับครูดุษทุกวันเสาร์ 5:00 ถึง 6:00 นที่ Thinking Radio คลื่นความคิด 96.5 FM ทุกแพลตฟอร์ม
2: ทุกพื้นที่ทุกภูมิภาคทุกเหตุการณ์สำคัญไม่ว่าจะสมบุกสมบันแค่ไหนหนาวร้อนแค่ไหนเขาคนนี้ลุยมาหมดแล้วเพื่อลงพื้นที่และรายงานข่าวให้คุณฟังนี่ไม่ใช่รายการข่าวแต่เป็นรายการชีวิตของคนทำข่าวรายการคุยกับมนตรีกับมนตรีอุดมพงศ์กับสารพันเรื่องราวและประสบการณ์ในการทำข่าวครบรถโหดมันฮาที่เขาคนนี้พร้อมลุยแบบไม่ต้องรอนับ3 2 1ถ่ายทอดจากชีวิตจริงในมุมที่ใครหลายคนไม่เคยสัมผัสรายการคุยกับมนตรี 5:00 น.วันอาทิตย์ที่ 96.5 FM และทุกช่องทางออนไลน์จาก Thinking Radio
3: เรื่องใหญ่ระดับประเทศใครไม่กล้าพูดเรากล้าพูดที่ไหนไม่แตะแต่ที่นี่กล้ารายการฟังหูไว้หูถ้าดูไม่ทันฟังไม่ทันมาฟังที่นี่รายการฟังหูไว้หูทางช่อง9 Mcord HD กดเลข30กับอาจารย์วีระธีรพัฒน์และนุ่นชุติมาเพื่อความสุขตามฟังที่นี่แบบวันต่อวันร้อนร้อนเดือดเดือดจากสตูดิโอติดตามได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์4ทุ่มที่ Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิด
4: สวัสดีแฟนๆรายการเวทีความคิดทุกท่านนะคะตั้งแต่มิถุนายนนี้เป็นต้นไปคุณผู้ชมคุณผู้ฟังสามารถพบกับปุ้ยรสรินทร์พิธีกรคนใหม่แต่หน้าเดิมได้ทุกวันพฤหัสบดีค่ะซึ่งเราจะมาพูดคุยนำเสนอประเด็นสังคมเศรษฐกิจที่ใกล้ตัวคุณเพื่อให้ทุกท่านได้ตื่นรู้รู้ทันและปรับตัวอยู่รอดในสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วค่ะและพบกันนะคะทุกวันพฤหัสบดี 20:00 น.ถึง 21:00 น.กับรายการเวทีความคิดทางคลื่นวิทยุ 96.5 และทุกช่องทางออนไลน์ Thinking Radio และอย่าลืมมาพบกันนะคะ
5: เพราะมนุษย์ทุกคนล้วนมีความแตกต่างและมีความสามารถที่หลากหลายศาสตร์แห่งการพัฒนาทรัพยากรคนคืออีกหนึ่งปัจจัยที่จะขับเคลื่อนให้ธุรกิจและองค์กรของคุณสมบูรณ์แบบ Thinking Radio จึงอยากจะชวนคุณมาฟังพลังแห่งคนและศาสตร์แห่งการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และต่อยอดสู่ภาวะผู้นำในรายการ Human Talk ดำเนินรายการโดยดร.ดนัยจันทร์เจ้าฉายดร.บวรนันท์ทองกัลยาและวิชัยวรธานีวงศ์แล้วคุณจะเข้าใจถึงพลังแห่งมนุษย์มากกว่าที่เคยติดตามได้ทุกวันอาทิตย์ 6:00 น.ที่ Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทุกแพลตฟอร์ม
6: มากที่สุดด้วยสาระความรู้ทั้งเรื่องการเมืองเศรษฐกิจการลงทุนเทคโนโลยีมากที่สุดกับเหล่านักคิดอินฟลูเอนเซอร์นักวิชาการรอบด้านเสิร์ฟความรู้และมุมมองใหม่ให้คุณเยอะกว่าบนช่องทางที่หลากหลายทั้งออนแอร์แอปพลิเคชันออนไลน์และโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์ม 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดแหล่งอินฟลูเอนเซอร์และคอมมูนิตี้นักคิดทุกเจนสนใจต่อยอดธุรกิจหรือลงโฆษณากับเราโทร 02-201-6543

0: 02-1-5643
1: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ
2: ข่าวเข้มประเด็นข้นครบรถทุกเรื่องข่าวกับอรวรรณ กลิ่นวิรัติกุลและวิเชษฐ์พิชัยรัตน
3: ์สนับสนุนโดยเป็นเจ้าของ Cayenne SE Hybrid Coupe วันนี้รับข้อเสนอพิเศษกว่า 300,000 ที่โชว์รูมปอร์เช่ทุกสาขา
4: อย่าอมผสมกิเก้ตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
3: และ
5: สร้างบ้านสร้างดีต้องแลนดี้โฮมคิดจะสร้างบ้านต้องแลนดี้โฮม
6: สวัสดีค่ะเขาแค้มประเด็นค้นค่ะมาพบกันนะคะวันจันทร์ถึงวันศุกร์7 นาฬิกาโดยประมาณไปจนถึง8 นาฬิกา 30 นาทีนะคะมีเรื่องราวข่าวสารมาฝากทุกท่านกันค่ะกับเช้าวันนี้เช้าวันพุธที่29 กรกฎาคม 2569นะคะวันอาสาฬหบูชาวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาแล้วก็ยังอยู่ในช่วงของวันหยุดยาวกันอีก1 วันนะคะวันนี้คุณวิเชษฐ์พิชัยรัตน์กลิ่นวิรัติกุลมารับหน้าที่กันเช่นเดิมนะคะสวัสดีค่ะคุณวิเชษฐ์คะ
7: สวัสดีครับประวันครับสวัสดีครับท่านผู้ชมท่านฟังทุกท่านเนี่ยประวันเช้าวันหยุดวันนี้เนี่ยคงต้องติดตามเหตุการณ์ที่ญี่ปุ่นนะเพราะว่ากระทรวงต่างประเทศกำลังดูว่าคนไทยที่ญี่ปุ่นเนี่ยที่อยู่ในเหตุการณ์แผ่นดินไหวเนี่ยจะเป็นยังไงกันบ้างเพราะว่าทางสำนักงานอุตุนิยมวิทยาแห่งญี่ปุ่นเนี่ยก็บอกว่าเกิดแผ่นดินไหวนะครับนะที่เกิดขึ้นซึ่งก็ถือว่ารุนแรงนะประวันนะ 7.1 แมกนิจูดเนี่ยนะมีคนบาดเจ็บอย่างน้อย50 คนนะครับรอยเตอร์รายงานบอกว่าเหตุเกิดที่จังหวัดคุมาโมโตะนะตอนใต้ของญี่ปุ่นเมื่อวานนี้เนี่ยแล้วก็มีผู้บาดเจ็บอย่างน้อย50 คนนะไฟดับเป็นวงกว้างกระทบบ้านเรือนหลายพันหลังคาเรือนถนนพังหลายแห่งนะครับนายกรัฐมนตรีของญี่ปุ่นเองเนี่ยนะทาคายจิเนี่ยก็บอกว่าตอนนี้กำลังประเมินความเสียหายและผู้ได้รับบาดเจ็บจากเหตุแผ่นดินไหวรุนแรงดังกล่าวนะครับเห็นบอกว่าเองก็บอกว่าได้รับบาดเจ็บมีเยอะไฟฟ้าดับเกิดไฟไหม้บางพื้นที่มีถนนสะพานเรียกความเสียหายอาคารพังถล่มลงมานะครับซึ่งเลขาธิการครม.ญี่ปุ่นเนี่ยบอกว่าตอนนี้ได้ส่งเจ้าหน้าที่กองกำลังป้องกันตนเองและเจ้าหน้าที่ดับเพลิงหน่วยยามฝั่งไปดูแล้ว NHK ก็รายงานนะครับบอกว่าโรงพยาบาลแห่งหนึ่งมีคนบาดเจ็บมากกว่า550 รายนะครับแล้วก็นิเกอีก็รายงานนะครับว่ามีผู้โดยสารบนรถไฟความเร็วสูงได้รับบาดเจ็บหลายคนขณะที่เกิดแผ่นดินไหวนะครับแล้วก็แน่นอนนะฮะสรรพสินค้าอีออนที่ NHK รายงานบอกว่าเกิดระเบิดที่ห้างหลังแผ่นดินไหวนะครับแล้วก็มีภาพจากสถานีโทรทัศน์จะได้เห็นอาคารที่ไฟไหม้หรือพังถล่มบางส่วนนะครับรวมทั้งมีคนติดอยู่ในห้างสรรพสินค้าอีออนตอนนี้ก็เมื่อวานนี้ก็พยายามที่จะช่วยเหลือกันนะครับก็ถือว่าคนที่รับผลกระทบจากภัยพิบัติครั้งนี้เนี่ยนะครับบอกว่ามีประมาณไม่ต่ำกว่า150,000 คนนะครับตอนนี้ก็อพยพไปยังศูนย์อพยพก่อนแล้วเพื่อความปลอดภัยนะคุณรวัต
6: ก็น่าจะมีความเสียหายเพิ่มเติมกันอีกเยอะเลยทีเดียวนะคุณวิเชษฐ์เพราะว่าตอนแรกมีการเตือนไอซึนามิใช่ไหมแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยก็ได้มีการยกเลิกคำเตือนไปแต่ว่าหลังจากที่มีแผ่นดินไหวไปแล้วเนี่ยมันมีเรื่องของห้างนะคะที่เข้าใจว่ามันจะมีลักษณะของแก๊สน่าจะรั่วออกมาแล้วก็ทำให้เกิดระเบิดกันขึ้นมานะคะสถานการณ์ที่มีผลเกิดขึ้นนะคะดิฉันดูจากพวกเพจที่มีแอดมินเป็นคนไทยในญี่ปุ่นเนี่ยที่เขารวบรวมกันนะซึ่งต้องบอกว่าณเมื่อวานนี้กันก่อนละกันนะคะคือมีแน่นอนนะคะมีเรื่องของอาคารบ้านเรือนนะคะสถานที่สัญจรต่างๆเนี่ยที่เกิดอาการที่ได้รับแรงสั่นสะเทือนจนพังลงมาถ้าบ้านเรือนก็มีไฟไหม้นะคะเรื่องที่น่าห่วงก็คือห้างอีออนมอลล์ในเมืองคาชิมะนะคะที่มีผู้ที่ติดอยู่ภายในนะคะมีกำแพงหินของปราสาทคุมาโมโตะซึ่งเป็นโบราณสถานสำคัญก็พังถล่มลงมานะคะรถไฟก็มีเหตุต้องหยุดให้บริการนะคะไม่ว่าจะเป็นสายคิวชูชินคันเซ็นนะคะแล้วก็รถไฟที่บรรทุกสินค้าก็มีการตกรางนะคะสนามบินอาโศกคุมาโมโตะปิดรันเวย์ชั่วคราวเที่ยวบินต้องหยุดบริการไฟฟ้าดับนะคะทำให้ครอบครัวกว่า40,000 ครัวเรือนก็ได้รับความเดือดร้อนจากไฟฟ้าดับนะคะต้องมีการอพยพประชาชนกว่า150,000 คน

0: ไม่มีการรายงานถึงความผิดปกติของโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ในภูมิภาคส่วนรัฐบาลญี่ปุ่นได้ตั้งศูนย์บัญชาการฉุกเฉินเตือนประชาชนให้ระวังเรื่องของ after shock แล้วก็ปัญหาดินถล่มที่อาจจะตามมาต่อเนื่องนะคะจากสถานการณ์นี้กันเพิ่มเติมด้วยนะคะแล้วก็ในส่วนของสถานการณ์ที่มีการออกมาพูดถึงปัญหาที่เกิดขึ้นในแง่ของสภาพทางภูมิศาสตร์ที่พบการเคลื่อนตัวของแผ่นดินไหวนะคะบอกว่ามีสถาบันสารสนเทศภูมิศาสตร์แห่งญี่ปุ่นหรือ GSI นะคะเปิดเผยถึงเหตุการณ์แผ่นดินไหว7.1 magnitude เมื่อวานนี้เนี่ยบอกว่ามีการพบความเคลื่อนตัวที่เมืองยัตสึชิโร่นะคะบอกว่ามีลักษณะการเคลื่อนถลายนะคะออกไปถึง84เซนติเมตรทางที่ตะวันออกเฉียงเหนือนะคะนอกจากนั้นก็จะมีจุดที่ชื่อว่าจุดโจนันในเมืองคุมามุโตะนะคะ40เซนติเมตรเคลื่อนไปทางทิศเหนือแล้วก็จุดอิซุมิในเมืองยัตสึชิโร่เคลื่อนไปทางที่ใต้ประมาณ17เซนติเมตรที่ทำไมต้องพูดถึงจุดตรวจนะคะต่างๆเนี่ยทั้งจุดที่เซนโชโจนันอิซุมิเนี่ยเพราะ3จุดที่ว่าเนี่ยคุณวิเชษมันจะทำให้เกิดเหตุตามมาไม่ว่าจะเป็นการสุดตัวภายนะคะหรือการเคลื่อนตัวของแผ่นดินเฉพาะที่นะคะตามมาได้นะคะอันนี้ก็จะเป็นสถานการณ์ที่คนญี่ปุ่นเนี่ยก็เผชิญเหตุนี้เข้าดิฉันไม่แน่ใจว่ามีคนไทยในช่วงวันหยุดยาวเนี่ยไปเที่ยวแถวนั้นมากน้อยแค่ไหนส่วนที่เหตุระเบิดที่ห้างเอออนมอลล์นะคะจนทำให้โครงสร้างชั้น2พังถล่มลงมาเนี่ยช่วงก่อนเกิดการระเบิดคือเป็นช่วงแผ่นดินไหวก่อนแล้วมันก็ค่อยมีระเบิดตามมาช่วงนั้นเนี่ยมีการอพยพคนออกไปได้ประมาณ200คนนะคะมีการยืนยันผู้เสียชีวิตแล้ว2รายอันนี้ดิฉันอ้างอิงจากเพจครบเครื่องเรื่องญี่ปุ่นนะคะซึ่งรายงานอัปเดตมาเมื่อ20นาทีที่ผ่านมามีการยืนยันผู้เสียชีวิตแล้ว2รายนะคะมีบาดเจ็บ5รายนะคะแล้วก็มีผู้ที่มีภาวะหัวใจหยุดเต้นต้องทำ CPR อยู่1รายนะคะส่วนที่โรงงานกระดาษ Nippon Paper ที่เมืองยัตสึชิโร่ปล่องไฟของโรงงานหักพังเสียหายช่วยเหลือผู้ติดค้างออกมาได้2รายแต่อยู่ในภาวะหัวใจหยุดเต
1: ้
0: นแล้วก็มีผู้สูญหายอีก9รายพื้นที่อื่นๆนะคะมีผู้เสียชีวิต1รายจากเหตุบ้านเรือนพังทลายในเมืองยัตสึชิโร่ในจังหวัดนี้เนี่ยน่าจะเป็นพื้นที่ที่ค่อนข้างจะมีการสูญเสียหรือว่ามีผู้บาดเจ็บเนี่ยค่อนข้างจะเยอะกว่าจังหวัดอื่นเขาอยู่นะคะเพราะว่าที่ยัตสึชิโร่เนี่ยมีผู้เสียชีวิตล่าสุดในจังหวัดอย่างน้อยณขณะนี้ในเช้านี้ในเวลาประเทศไทยเนี่ย3รายอุปสรรคนะคะในการช่วยเหลือตอนนี้บอกว่ายังมีภาวะของไฟฟ้าดับเจ้าหน้าที่ยังต้องเร่งค้นหาผู้ติดค้างตามบ้านเรือนและอาคารต่างๆแต่การทำงานเป็นไปอย่างยากลำบากเนื่องจากเกรงว่าจะมี after shock หรือภัยแทรกซ้อนนะคะตามมาแล้วก็ยังมีคนที่ยังไม่มีไฟได้ใช้เลยอีกกว่า 37,000 ครัวเรือนนะคะส่วนตัวเลขอย่างเป็นทางการสำหรับคนได้รับบาดเจ็บนะคะตอนนี้ตัวเลขยังมีอย่างน้อย50รายอยู่นะคะยังไม่ได้เป็นตัวเลขที่เรียบร้อยทั้งหมดเพราะอย่างที่บอกว่าอยู่ระหว่างการเข้าช่วยเหลือแล้วก็มีเรื่องของการเข้าถึงได้ลำบากเนื่องจากไฟฟ้าดับนะคะแล้วก็ในส่วนของสถานการณ์ตอนนี้นะคะณขณะนี้ยังเป็นเช่นนั้นอยู่นะคุยเชษนะคะโดยหลังจากที่เกิดเหตุไฟฟ้าขออภัยเหตุแผ่นดินไหวเนี่ยช่วงที่มีเหตุระเบิดตามมาเนี่ยมันเป็นช่วงตอนเย็นตอน6โมงเย็นโดยประมาณนะคะว่าจากภาวะที่บอกว่ามีหลังคาชั้น2สภาพอาคารชั้น2มันถล่มลงมาเนี่ยแล้วปรากฏว่าตอนเย็นเนี่ยคุณเชษคนก็รายงานว่ามันมีควันสีขาวพวยพุ่งออกมาก่อนแล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็ได้ยินเสียงระเบิดนะคะนี่ก็เลยเป็นเหตุที่ทำใหนะคะเชื่อว่าน่าจะมีพนักงานบางส่วนที่ยังติดค้างอยู่แล้วก็อยู่ระหว่างการที่จะได้ใช้ความพยายามในการช่วยเหลือออกมานะคะ
1: ก็ในส่วนคนไทยนะคุณรวันนี่ผมเห็นว่า ทางกระทรวงต่างประเทศของเราโดยอธิบดีกรมสารนิเทศเนี่ยนางสาวใจไทยอุปการได้ติด

0: เกษตรเนี่ยก็ออกมาให้ข้อมูลแล้วนะครับว่าได้รับแจ้งจากศาลกงสุลใหญ่เมืองฟุกุโอกะแล้วล่ะว่าความเสียหายนี่มันเกิดเป็นวงกว้างนะกระทบต่อการให้บริการและโครงสร้างพื้นฐานทั้งระบบขนส่งสาธารณะรถไฟความเร็วสูงหยุดให้บริการถึงสนามบินของจังหวัดคุมามาโตะด้วยนะครับคนไทยในจังหวัดคุมามาโตะเนี่ยก็บอกว่ามีประมาณ455คนในตัวซึ่งศาลกงสุลใหญ่ก็ได้ติดต่อชุมชนไทยแล้วทราบว่าปลอดภัยดีแต่อาจจะผลกระทบการหยุดจ่ายไฟจ่ายน้ำจ่ายแก๊สเป็นการชั่วคราวเพื่อความปลอดภัยบางรายอพยพไปอยู่ที่ศูนย์พักพิงนะตามคำแนะนำและก็ไม่มีรายงานว่าคนไทยที่อยู่ในจังหวัดอื่นๆนะที่รู้สึกถึงแรงสั่นสะเทือนได้รับผลกระทบที่รุนแรงนะครับแต่ว่าถ้าหากว่าใครมีญาติหรือคนไปที่นะเกาะทางใต้ของญี่ปุ่นตอนนี้นะครับเมืองต่างๆเนี่ยถ้าต้องการความช่วยเหลือหรือหาข้อมูลว่าเอ๊ะมีญาติไม่ได้ติดต่อกลับมาเลยก็สามารถติดต่อไปได้ที่หมายเลขโทรศัพท์0902585-3027นะครับ0902585-3027นะครับนี่กระทรวงต่างประเทศก็แถลงออกมานะครับ
1: ค่ะนะคะก็เอาใจช่วยทุกคนด้วยนะคะขอให้มีความปลอดภัยไม่ว่าจะเป็นทั้งคนไทยหรือว่าทางญี่ปุ่นก็ตามนะคะก็เป็นเรื่องของภัยธรรมชาติที่เกิดขึ้นเห็นบอกว่าเมื่อวานนี้เนี่ยไม่ได้มีแต่ที่อะไรนะที่ญี่ปุ่นนะเห็นบอกว่าที่จีนก็มีเหตุแผ่นดินไหวที่มณฑลชิงไห่นะคะน่าจะเป็นช่วงเวลาที่ใกล้เคียงกันเพราะว่าเกิดช่วงบ่ายๆเหมือนกันนะคะสำหรับที่จีนเนี่ยมีแผ่นดินไหวแต่ว่าขนาดเล็กนะคะกว่าที่ญี่ปุ่นนะคะมีการรายงานว่าที่มณฑลชิงไห่ที่อยู่ทางภาคตะวันตกเฉียงเหนือของจีนมีแผ่นดินไหว2ระลอกนะคะเมื่อเวลา 11:16 ตามเวลาท้องถิ่นแล้วก็ในเวลาถัดมาห่างจากนั้นอีก18นาทีนะคะก็มีแผ่นดินไหวครั้งแรกใน 5.7 ไม่มีจูดแล้วก็แผ่นดินไหวซ้ำอีกรอบที่2เนี่ย5.8 magnitude นะคะสำนักข่าวซินหัวรายงานบอกว่าความลึกของแผ่นดินไหวนี้อยู่ที่ประมาณ10กิโลเมตรแต่ว่าไม่ได้เกิดในพื้นที่ชุมชนมีคนหนาแน่นนะคะศูนย์กลางของแผ่นดินไหวที่ชิงไห่เนี่ยเป็นพื้นที่ที่มีประชาชนอยู่ไม่เยอะอยู่เบาบางนะคะอยู่ห่างจากเมืองเอกของมณฑลชิงไห่คือเมืองซีหนิงเนี่ยไป244กิโลเมตรนะคะแต่ว่าแรงสั่นสะเทือนเนี่ยรับรู้ได้จนถึงเมืองเอกของมณฑลชิงไห่ก็คือเมืองซีหนิงทางสำนักข่าวซินหัวรายงานบอกว่าเบื้องต้นทางการจีนนะคะยังไม่ได้รายงานนะคะว่ามีผู้ได้รับบาดเจ็บนะคะหรือว่าความเสียหายขนาดไหนอย่างไรนะคะแล้วก็มีการส่งเจ้าหน้าที่ที่ไว้รับกับสถานการณ์เหตุฉุกเฉินเนี่ยเข้าพื้นที่ไปอยู่นะคะแต่ว่าก็มีสำนักข่าวอื่นๆก็รายงานเพิ่มเติมนะคะบอกว่าในส่วนของสื่อทางการของจีนนะคะที่เป็นโทรทัศน์นะคะสถานีโทรทัศน์ CCTV เนี่ยนะคะได้รายงานภาพกลุ่มฝุ่นที่ฟุ้งกระจายออกมาจากหน้าผาขณะที่เกิดแรงสั่นสะเทือนแผ่นดินไหวยังส่งผลไปถึงเมืองหลานโจในมณฑลกานซูที่อยู่ติดกันซึ่งเป็นเมืองใหญ่ที่สุดในภูมิภาคนี้นะคะอันนี้ก็เป็นอีก เหตุแผ่นดินไหวหนึ่งนะเมื่อวานนี้เท่ากับมีเหตุแผ่นดินไหวเนี่ยทั้งที่จีนแล้วก็ที่ญี่ปุ่นกันเลยทีเดียวนะคะส่วนบ้านเรายังดีกันอยู่นะคุณวิเชษนะยังเป็นช่วงของการท่องเที่ยวนะคะเมื่อวานนี้เห็นมีน้องๆที่เป็นเพื่อนกันอยู่ใน Facebook บอกว่ารถพากันมุ่งหน้าออกเส้นตะวันออกไปยังเมืองพักผ่อนชายทะเลนะคะที่จังหวัดชลบุรีโดยเฉพาะเส้นไปพัทยานะคะบางแสนถึงขั้นรถติดกันอยู่บนมอเตอร์เวย์เป็นชั่วโมงเลยคุณเชษฐ์ดิฉันไม่ได้ไปไหนนะเห็นน้องบอกอย่างนั้นบอกว่ามีทางอื่นไปได้ก็หนีไปไม่ต้องมามอเตอร์เวย์ไปขับทางอื่นอ้อมเอาหน่อยนะคะดีกว่าจะมาติดอยู่ที่มอเตอร์เวย์เพราะว่าคนทะลักทลายเดินทางไปท่องเที่ยวนะกันจำนวนมากเลยนะไม่รู้วันนี้เป็นยังไงบ้างแล้วนะคะเมื่อวานนี้น่าจะเป็นวันหยุดวันแรกของหลายๆคนแต่บางคนอาจจะบอกว่าไปวันนี้ด้วยจะได้ทำบุญวันอาสาฬหะยังไม่แน่ใจนะคะว่าเส้นทางมอเตอร์เวย์นะคะที่ไปทางบางแสนทางชลบุรีเนี่ยเช้านี้เป็นยังไงบ้างแล้วนะคะ
0: แต่เขาได้จะเยอะหลักเรือนเพราะว่าถ้ามาจากเส้นนี้ก็เยอะนะเส้นที่จะไปอีสานเนี่ยมาทางตอนเราต้องการตัวมาทางเชิงเซาแล้วก็เข้าเปลี่ยนประจินบุรีแล้วก็ไปทางโคราชแล้วก็ไปบุรีรัมย์เนี่ยก็มีรถเยอะเหมือนกันในช่วงที่ผ่านมาตอนพูดถึงเรื่องความเดือดร้อนคนไทยแล้วอยากจะบอกบรรดาคนที่ติดตามเป็นคนที่เรียกว่าสนใจเรื่องต่างประเทศนะคือเดี๋ยวนี้น่าจะมียูทูบเบอร์จากประเทศไทยของเรานะครับผมก็ติดตามหลายคนนะเดินทางไปต่างประเทศไปคนเดียวบุกตะลุยดูไปเนี่ยแล้วมีคนติดตามก็เป็นล้านเลยนะคุณรวัตหลายคนที่เป็นยูทูบเบอร์ของไทยเราเนี่ยมักจะไปต่างประเทศที่ยากๆและลำบากแต่ก็มีหลายครั้งก็ไปในประเทศที่เรียกว่าสบายๆแล้วทีนี้เมื่อวานนี้ในโลกสังคมออนไลน์เนี่ยปรากฏว่าพี่ชายของยูทูบเบอร์คนดังคนหนึ่งนะพี่ชายคนนี้ก็ใช้ชื่อใน Facebook ว่า Cross Moss เนี่ยเขาบอกว่าได้มีการแชร์โพสต์ของพี่ชายของนายอรุณชนโลเนี่ยนะครับซึ่งเป็นยูทูบเบอร์สายท่องเที่ยวชื่อดังนะมีคนติดตามเขาใน Facebook 2,500,000 คนคุณระวัตใน YouTube เนี่ยไม่ต่ำกว่า 914,000 คนนะได้ประกาศตามหาน้องชายหลังจากติดต่อไม่ได้นะครับเป็นเวลาครึ่งเดือนแล้วโดยเขาบอกว่าขอความช่วยเหลือตามหาน้องชายหน่อยนะครับเดินทางไปประเทศจอร์เจียเพื่อถ่ายทำคอนเทนต์เพียงลำพังนะครับครอบครัวติดต่อกับน้องครั้งสุดท้ายเมื่อ13กรกฎาคมที่ผ่านมาตั้งแต่นั้นมาเนี่ยไม่สามารถติดต่อได้เลยทั้งทางโทรศัพท์และออนไลน์ทำให้ทุกคนในครอบครัวเป็นห่วงมากนะครับถ้าใครอยู่ที่ประเทศจอร์เจียหรือมีข้อมูลเคยพบเห็นอรุณนะครับก็ให้แจ้งเบาะแสของน้องได้นะครับรบกวนติดต่อกับพี่ชายตาม Facebook ที่ชื่อ Cross Moss ได้นะครับหรือว่าติดต่อในช่องทางอื่นก็ได้นะครับก็บอกว่ายายเนี่ยเป็นห่วงมากครับไม่รู้ว่าน้องเป็นยังไงบ้างคือผมเคยดูนักครัวหลายครั้งอรุณเนี่ยเขาก็เป็นคนที่เป็นยูทูบเบอร์ที่ดังนะแล้วก็ไปต่างประเทศไปเยอะแล้วก็ชอบไปประเทศที่ยากลำบาก
1: ค่ะ
0: หลายคนแล้วปรากฏว่าเที่ยวนี้ไปจอร์เจียเราก็ไม่รู้นะความจริงจอร์เจียก็เป็นแหล่งท่องเที่ยวตอนนี้ขึ้นชื่อดังอยู่นะแต่ว่าหายไปแล้วหายตัวไปไม่ติดต่อไม่ได้เลยในหลายวันเนี่ยอันนี้ก็น่าเป็นห่วงนะครับไม่รู้ว่าเขาเป็นไงบ้างก็เลยพี่ชายเลยเป็นห่วงเลยส่งมาในโลกสังคมออนไลน์ตอนนี้ก็เลยกระจายข่าวกันไปนะครับไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเราเนี่ยมีในส่วนกระทรวงต่างประเทศเรานะที่จอร์เจียเรามีสันที่เรามีสันทูตหรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะประวัติแต่ว่านี่ก็คืออีกคนหนึ่งเหมือนกันที่คนติดตามเยอะแล้วอยู่ๆก็หายขาดการติดต่อไปเลยนะครับ
1: ค่ะเมื่อวานก็เห็นโซเชียลช่วยกันนะคะเพราะว่าในห่วงเวลาที่หายไปมันก็น่าจะเกือบ2อาทิตย์แล้วก็น่าเป็นห่วงนะคะว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับน้องนะคะเขาเป็นสไตล์เที่ยวคนเดียวใช่ไหมคุณเชษเป็นสไตล์แบบนักท่องเที่ยวแบบแบ็คแพ็คใช่ไหมเรียนไม่รู้จักน้องมาก่อนนะแต่คิดว่าน่าจะมีคนรู้จักเขาเยอะพอสมควรนะคนที่ชอบดูเรื่องของคอนเทนต์การท่องเที่ยวนะคะก็เอาใจช่วยนะคะว่าอาจจะไปอยู่ในพื้นที่ที่ไม่มีสัญญาณติดต่อหรือเปล่านะพยายามคิดในแง่ดีกันอยู่นะคะส่วนข่าวเมื่อวานนี้อีกเรื่องนึงเรียนว่าอันนี้เดี๋ยวต้องติดตามเพราะว่ากำลังมีความเป็นห่วงว่ามันจะมีการไปทำให้เป็นโอกาสของมิจฉาชีพหรือเปล่าเชื่อว่าทุกคนที่มีการลงทุนอยู่ในบริษัทหลักทรัพย์เนี่ยน่าจะรู้จักชื่อ TSD นะคุณวิเชษ TSD ก็คือบริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ประเทศไทยจำกัด TSD เนาะเราจะคงจะได้เห็นเวลาอยู่บ้านเนี่ยเดี๋ยวเขาก็จะรายงานว่าความเคลื่อนไหวของหุ้นเราตอนนี้นะบริษัทที่เราถือหุ้นอยู่จ่ายปันผลอะไรมาเท่าไหร่นะคะ TSD เมื่อวานนี้เนี่ยมันเกิดเหตุว่ามีการเจาะเข้าไปในระบบของ TSD แล้วเป็นการเจาะมาตั้งแต่เย็นวันเสาร์ที่ผ่านมาแล้วค่ะเรื่องนี้ถูกเปิดเผยโดยคุณธีรพันธ์สรรพกิจรองผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยซึ่งท่านเป็นฝ่ายไอทีที่ดูแลระบบของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ของประเทศไทยเนี่ยนะคะ TSD บอกว่าช่วงเย็นวันเสาร์ที่ผ่านมาทีมงานไอทีได้ตรวจพบว่ามีความผิดปกติในการเข้าถึงระบบ TSD Investor Portal จึงตรวจสอบ พบว่ามีการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลบางส่วนในบางในระบบคือเข้ามาจากคนนอกนะเจอว่ามันมีการเข้ามาโดยพบว่ามียูสเซอร์1รายนะคะที่ใช้ TSD Investor Portal มีการล็อกอินเข้ามาตามขั้นตอนปกติแต่ยูสเซอร์รายดังกล่าวไปเปลี่ยนข้อมูล ID ของตัวเองค่ะในหน้าจอ user profile เพื่อไปดึง profile ของผู้ใช้บริการรายอื่นๆที่เป็น ID ต่างกันมีปริมาณค่อนข้างมากนะคะปรากฏว่าทำให้เกิดการรั่วไหลของข้อมูลในปริมาณมากปรากฏว่าคุณธีรพันธ์สรรพกิจเนี่ยบอกว่าพอทันทีที่ตรวจสอบพบจึงได้ระงับปิดช่องทางการเข้าถึงที่ผิดปกติดังกล่าวในทันทีเพื่อหยุดการรั่วไหลแล้วก็ปิดการใช้งานนะคะเอาโค้ดต่างๆเนี่ยที่พบว่ามันมีการรั่วเข้ามาเนี่ยมาแก้ไขนะคะในทันทีนะคะอันนี้ปรากฏว่าเป็นเหตุการณ์ที่เราอาจจะไม่ได้เจอมาก่อนนะคะปรากฏว่ามันก็จะมีคนที่มาเจาะนะคะมาเจาะระบบคือไม่ใช่ดูของตัวเองละนะคะกลายเป็นว่าก็ตอนนี้ก็เลยปิดการใช้งานในส่วนของผู้ใช้งานที่ผิดปกติแล้วก็โค้ดต่างๆเนี่ยที่เป็นสาเหตุของการเข้าถึงข้อมูลโดยไม่ได้รับอนุญาตเนี่ยมาแก้ไขปรากฏทางตลาดหลักทรัพย์บอกว่าหลังจากนั้นทีมงาน IT ก็ร่วมกับทางยูสเซอร์ในการตรวจสอบจำนวนและรูปแบบข้อมูลที่รั่วไหลเพื่อตรวจสอบความเสียหายแล้วก็แจ้งยูสเซอร์ผู้ได้รับความเสียหายในทันทีนะคะตอนนี้มีมาตรการยังไงกันต่อเขาบอกว่าคุณธีรพันธ์บอกว่าทีมงานก็ได้นำ AI มาใช้ในการสแกนโค้ดทั้งหมดในระบบของตลาดหลักทรัพย์เพื่อป้องกันปัญหาดังกล่าวเพราะว่ามันเป็นช่วงของปิดทำการของตลาดหลักทรัพย์ด้วยนะคุณวิเชษเนาะแล้วก็บอกว่าก็มาสแกนดูเพื่อป้องกันปัญหานี้นะคะบอกว่าโค้ดที่ใช้ AI มาสแกนเนี่ยไม่ใช่เฉพาะแค่ในส่วน Investor Portal คือในส่วนของพวกบรรดานักลงทุนแล้วแต่ไปดูอื่นๆนะในส่วนของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์นะคะก็บอกว่ามีทั้งเซตกรุ๊ปทั้งหมดนะคะก็บอกว่าได้มีการออกแบบระบบหน้าบ้านที่มีการใช้งานออนไลน์ใช้แสดงข้อมูลกับระบบหลังบ้านสำหรับใช้เก็บข้อมูลการถือครองหลักทรัพย์หรือระบบศูนย์รับฝากแยกออกจากกันอย่างชัดเจนนะคะทางรองผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์เนี่ยนะคะยืนยันว่านะคะในส่วนของเดี๋ยวนะโอ้ยตายแล้วมันมีแอดมาบังเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะคะแป๊บหนึ่งคุณวิเชษฐ์ท่านผู้ฟังเดี๋ยวจะขาดอารมณ์กันนะคะอ้าวเดี๋ยวก่อนดิฉันเปิดไม่ได้แล้วเดี๋ยวไปไหนล่ะ
0: ไปดูกรรมการผู้จัดการ TSC ก่อนแล้วกัน
1: คุณวิเชษเล่าต่อก่อนข้อมูลตรงนี้ค้าง
0: เมื่อวานนี้คุณพิชยาชุมชยานะกรรมการผู้จัดการ TSC ออกมาให้สัมภาษณ์นะคุณรวัลว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยทำให้ต้องไปแจ้งความนะต่อกองบัญชาการตรวจสอบสวนสืบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยีแล้วนะครับหรือตำรวจไซเบอร์เนี่ยเพื่อติดตามหาตัวผู้กระทำความผิดนะโดยระหว่างการตรวจสอบเชิงลึกเพิ่มเติมพบว่าขอบเขตของข้อมูลที่ถูกเข้าถึงนั้นมีมากกว่าที่ประเมินไว้เบื้องต้นนะทุกท่านแสดงว่าประเมินไว้เยอะนะแต่ล่าสุดก็บอกว่ามีมากกว่าที่ประเมินเอาไว้ก็เลยส่งอีเมลและ SMS แจ้งผู้ได้รับผลกระทบเพิ่มเติมอีกครั้งหนึ่งนะครับก็บอกว่าสำหรับข้อมูลที่ถูกเข้าถึงประกอบด้วยอะไรบ้างอันนี้สำคัญเลยล่ะ1ชื่อ2นามสกุล3วันเดือนปีเกิดนะ4เลขประจำตัวประชาชนนะ5ที่อยู่6หมายเลขโทรศัพท์7อีเมล8ชื่อบริษัทหลักทรัพย์และต่อมาก็คือชื่อบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ชื่อธนาคารและเลขที่บัญชีของผู้ใช้บริการบางส่วนโอ้โหนี่ข้อมูลสำคัญหมดเลยนะคุณรวัลเป็นข้อมูลที่เรียกว่าพอเขาได้ไปนี่มันสามารถจะรู้เลยนะว่าใครเนี่ยนะมีหลักทรัพย์อยู่ที่ไหนยังไงเปิดพอร์ตอยู่กับหลักทรัพย์บลจ.ไหนเลขที่บัญชีธนาคารของผู้ใช้บริการด้วยนี่มันทุกอย่างเลยนะแต่ว่าเขาก็ยืนยันว่าไม่พบข้อมูลจำนวนหุ้นมูลค่าพอร์ตลงทุนข้อมูลการถือครองหลักทรัพย์หรือข้อมูลการทำธุรกรรมรั่วไหลนะอย่างไรก็ตามเนี่ยนะครับเขาบอกว่าจากการตรวจสอบล่าสุดเนี่ยมีผู้ได้รับผลกระทบประมาณ 200,000 รายจากผู้ถือหุ้นทั้งหมด5ล้านราย
1: ก็เยอะนะหลักแสนเนี่ย
0: คุณ 200,000 นะคุณรวัลนี่ผมก็เลยผมอยู่ต่างจังหวัดผมไม่รู้กันนะว่ามีเอกสารจดหมายถึงที่บ้านหรือเปล่าเพราะผมเนี่ยเป็นคนที่ใช้บริการอันนี้อยู่นะคุณรวัล หวังว่าผมก็ไม่ได้เป็น1ใน 200,000
1: 1ใน 200,000 นะคือเชษถ้าโดนนี่ต้องมาเล่าเลยนะต้องเล่าได้อย่างอินด้วยนะพอโดนเองเนี่ยนะคะก็เป็นว่าเอาเขาบอกว่าเขาแยกระบบหน้าบ้านกับหลังบ้านชัดเจนนะระบบที่เป็นตัวรับฝากหลักทรัพย์ไม่ได้รับผลกระทบนี้แต่พออ่านที่คุณวิเชษบอกเอ๊ะนะคะก็เอ๊ะขึ้นมาแล้วล่ะคุณวิเชษเพราะว่าข้อมูลที่รั่วไหลเนี่ยอย่างน้อยตอนนี้เนี่ย 200,000 รายใช่ไหมคะแล้วก็เมื่อวานนี้เนี่ยนะคะก็ต้องบอกว่าเป็นวันที่เลยต้องมีแอคชั่นออกมาในการไต่ถามจากผู้ที่เกี่ยวข้องนะคะเมื่อกี้เป็นในส่วนของทาง IT นะคะแต่ว่ามีในด้านของกรรมการผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยคุณอัศเดชคงสิรินะคะพูดถึงเรื่องของมีแหมต้องใช้ว่าแฮกเกอร์แล้วล่ะเพราะว่าเข้าไปเปลี่ยนของคนอื่นได้ด้วยเนี่ยนะคะบอกว่าขอโทษไปยังผู้เกี่ยวข้องทุกคนโดยเฉพาะเจ้าของข้อมูลที่รั่วไหลเข้าใจถึงความตระหนกและกังวลของทุกคนอย่างไรก็ดีข้อมูลที่มิจฉาชีพได้ไปนั้นยังเอาไปทำธุรกรรมอะไรไม่ได้และต้องย้ำไปยังผู้ที่ได้รับแจ้งเตือนทางอีเมลและข้อความSMS จากตลาดหลักทรัพย์เดี๋ยวคุณวิเชษต้องดู SMS ในมือถือซิมาด้วยหรือเปล่า
0: ดีแล้วแจ้งแล้ว
1: ว่าเป็นคนที่อยู่ในข่ายข้อมูลรั่วด้วยหรือเปล่าบอกว่าเตือนกันเลยนะคะบอกอย่า กดลิงก์ใดๆที่ส่งมานะอันนี้สำคัญเดี๋ยวเป็นโอกาสของมิจฉาชีพเลยบอกโหพอวันหยุดด้วยเนาะมีเวลาส่องนะออนไลน์เยอะปรากฏเอ้า มีลิงก์เข้ามานะอย่าไปกดนะคะบอกว่าเนื่องจากทางตลาดหลักทรัพย์และธนาคารต่างๆจะไม่มีการส่งลิงก์อย่างเด็ดขาดค่ะ
0: ครับ
1: อันนี้ทางกรรมการผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์บอกว่าถ้ามีลิงก์อย่าไปกดเด็ดขาดให้โทรสอบถามก่อนจะปลอดภัยที่สุดเพราะในเชิงเทคนิคได้ปิดช่องทางเข้าถึงในลักษณะที่เกิดขึ้นทุกระบบแล้วไม่ใช่แค่ระบบที่มีการเจาะเข้ามาอย่างเดียวได้แจ้งไปถึงทุกบริษัทหลักทรัพย์และทุกธนาคารไปถึงเรื่องรายชื่อข้อมูลที่รั่วไหลเพื่อให้ปกป้องและระมัดระวังเพิ่มเติมในทุกเคสนะคะทางคุณอัศเดชบอกว่าอยากให้มีความเชื่อมั่นว่าโครงสร้างระบบการเงินของประเทศมีหลายระดับที่มีการปกป้องการนำข้อมูลส่วนบุคคลไปทำธุรกรรมไม่ได้ง่ายไม่ได้เอาไปทำธุรกรรมได้ทันทีถ้ามีสติในการป้องกันโดยไม่ไปกดลิงก์ต่างๆไม่เชื่อใครง่ายอันนี้ก็จะเป็นการปกป้องตัวเองได้ในตัวนะคะท่านกรรมการผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์บอกว่าณขณะนี้จากข้อมูลยังไม่เกิดความเสียหายในการทำธุรกรรมที่ไม่เหมาะสมจากข้อมูลที่รั่วไหลไปแต่แน่นอนล่ะจากเรื่องนี้ก็จะต้องมีการยกระดับเพิ่มเติมตรวจสอบเพิ่มเติมเพื่อปกป้องเพราะคนประสงค์ร้ายมันมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องนะคะเพราะฉะนั้นตลาดหลักทรัพย์ก็จะต้องพัฒนาอย่างต่อเนื่องด้วยเช่นกันนะคะส่วนทางเจ้าหน้าที่ตำรวจล่ะว่ายังไงบ้างนะคะปรากฏว่ามีคำเตือนเหมือนกันนะคะจากกองบังคับการตรวจสอบและวิเคราะห์อาชญากรรมทางเทคโนโลยีบก.ตท.นะคะพันตำรวจโทภาคกฤตยพงษ์ค่ะพูดถึงเรื่องของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ประเทศไทยจำกัด TSD นะคะที่เหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมานะคะแล้วก็มีการประสานมากับตำรวจไซเบอร์ตั้งแต่วันจันทร์วันทำการนะคะวันที่27บอกว่าทางตำรวจไซเบอร์ได้ส่งทีมสืบสวนสอบสวนเข้าร่วมตรวจสอบข้อเท็จจริงและรวบรวมหลักฐานทางดิจิตอลกับทาง TSD ในทันทีขณะนี้กระบวนการสืบสวนสอบสวนกำลังดำเนินการอยู่และตำรวจไซเบอร์ยังได้ประสานงานเชิงลึกกับพันธมิตรด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์ในประเทศและก็หน่วยงานอื่นๆกำลังแกะรอยเส้นทางการเข้าถึงข้อมูลข้ามพรมแดนนะคะแสดงว่าอาจกำลังสงสัยว่าน่าจะมีแหล่งมาจากต่างประเทศหรือเปล่านะคะบอกว่าต้องแกะรอยข้ามพรมแดนซึ่งจะช่วยให้กระบวนการติดตามนำตัวผู้กระทำความผิดมาดำเนินคดีทางกฎหมายไปอย่างเป็นไปได้อย่างรวดเร็วแล้วก็เกิดประสิทธิภาพสูงสุดนะคะแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยนะคะบอกว่านักลงทุนที่อาจจะมีความวิตกกันขึ้นมาจากเรื่องนี้เนี่ยบอกว่าจากการตรวจสอบนะคะเราได้ขอบเขตข้อมูลนะคะเกี่ยวกับผลกระทบเพิ่มเติมสิ่งที่อยากฝากตอนนี้คือพอคนร้ายได้ข้อมูลไปแล้วการที่เขาจะมาหลอกต่ออาจจะเกิดขึ้นได้นะคะเราเรียกว่าการหลอกซ้ำซ้อนจากวิกฤตโดยมิจฉาชีพคือเวลามีข้อมูลเหล่านี้หลุดออกไปแล้วเนี่ยเขาก็จะใช้ข่าวหรือข้อมูลที่ได้มาเนี่ยเอาไปใช้ประโยชน์ต่อเช่นส่ง SMS เตือนไป นะคะเพราะอย่างที่คุณวิเชษฐ์บอกเราแบบเอ๊ะเราต้องดูก่อนมี SMS มาไหมเราต้องดูก่อนว่าแหล่งที่มามันมาจากใครนะคะมันก็จะอ้างว่ามาจาก TSD ว่าข้อมูลของท่านรั่วไหลกรุณากดลิงก์เพื่ออัปเดตระบบรักษาความปลอดภัยโดยด่วนคือถ้าถูกเตือนนิ่งๆไว้ก่อนตอนเนี้ยเพราะมันไม่มีระบบส่งลิงก์มาอย่างที่ทางผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์บอกเขาไม่มีการส่งลิงก์ทั้งจากตลาดหลักทรัพย์ทั้งจาก TSD ทั้งจากแบงค์ใดๆแต่มันอาจจะเป็นไปได้ว่าบางคนวันนี้อาจจะเที่ยวอยู่หรือไปทำบุญนะไม่ได้ดูข่าวแบบเอ้ยข้อมูลเราหลุดหรือบางทีไม่ใช่ของเราหรอกแต่มันหวานแหเตือนไปทึบไปเรื่อยเลยแล้วมันจะให้อัปเดตว่าถ้าเป็นของท่านเนี่ยต้องกดอันนี้เพื่อเพิ่มความปลอดภัยใดๆอย่าไปเชื่อนะคะท่านผู้ชมทุกฝ่ายอย่าไปเชื่อตอนนี้ตำรวจบอกว่ามันก็จะใช้ประโยชน์เนี่ยเช่นไปเตือนส่ง SMS เตือนว่าข้อมูลของท่านรั่วไหลกรุณากดลิงก์เพื่ออัปเดตระบบรักษาความปลอดภัยด่วนคือคนร้ายจะอาศัยสถานการณ์เพื่อบีบคั้นให้เกิดความกลัวแล้วให้เรารีบกดลิงก์หรือจะเป็นรูปแบบ call center นะคะคือจะสร้างนะคะความหวาดระแวงไปคืออาจจะมีการสวมรอยค่ะโทรมาสวมรอยว่าตัวเองเป็นเจ้าหน้าที่แนะนำการลงทุนหรือเป็นโบรกเกอร
0: ์
1: ที่เราใช้บริการสวมรอยเป็นเจ้าหน้าที่ธนาคารบ้างอันนี้ก็จะเป็นแบบแก๊ง call center มาแจมอีกสวมรอยหรือว่าเป็นคนบอกว่าคุณชื่อนี้นะเราตรวจสอบพบความผิดปกติของพอร์ตหุ้นคุณที่ผูกบัญชีไว้กับธนาคารมันอาจจะมีความเป็นไปได้ที่มันอาจจะตรงกับที่เราผูกบัญชีไว้พอดีพอเหยื่อได้ยินข้อมูลมันถูกต้องเป๊ะๆก็จะมีความกังวลทีนี้ก็จะเกิดสเต็ปต่อไปค่ะคนร้ายคราวนี้จะหลอกอ่ะเดี๋ยวเราแอดไลน์คุยกันเดี๋ยวคงจะต้องขอข้อมูลให้ทางเจ้าหน้าที่ของธนาคารหรือเป็นโบรกเกอร์นั้นๆเนี่ยตรวจสอบเพิ่มเติมก็จะมีการแนะนำว่าอ่ะเดี๋ยวจะส่งลิงก์ไปแอดไลน์กันนะเดี๋ยวคุยกันต่อไอ้นี่อีกนี่เป็นฟอร์มแบบของแก๊ง call center ที่ใช้กับการหลอกดูดเงินเลยคุณเชษฐ์มาแบบนี้เลยหรือบางทีมันก็จะมีเว็บปลอมๆบอกให้ไปลงทะเบียนกับเว็บไซต์พอเราคีย์ข้อมูลต่างๆเข้าไปด้วยความหลงเชื่อว่าแสดงว่าเจ้าหน้าที่จริงคนร้ายก็จะได้ข้อมูลของเราไปแล้วนะคะเอาเป็นว่าตอนนี้ทราบจากข่าวแล้วถ้ายังไม่มีอะไรผิดสังเกตอย่าเพิ่งตื่นตระหนกไปรีบอายัดบัญชีนะคะพันตำรวจโทภาคฤทธิ์แนะนำต่อบอกว่าในอดีตข้อมูลลักษณะนี้เคยมีหลุดแต่เราไม่เคยได้ยินข่าวนะได้ยินครั้งนี้ครั้งแรกคุณวิเชษฐ์แสดงว่าที่ผ่านมามันมีนะมันมีแล้วสิโอ้แต่เราไม่ได้ข่าวเนาะแต่เขาบอกว่าในอดีตข้อมูลลักษณะนี้ก็เคยมีหลุดแต่หากเราไม่ทำตามในสิ่งที่คนร้ายพยายามใช้จิตวิทยาหลอกลวงโอกาสก็เป็นไปได้ยากที่ข้อมูลหรือเงินของเราจะหลุดไปได้นะคะก็ต้องระวังนะคะในเรื่องของจังหวะนี้แหละมันอาจจะเป็นช่วงฉวยโอกาสเลยนะ200,000คนมันก็เป็นข้อมูลที่หอมหวนอยู่ใช่ไหมคุยเชษหลอกได้เยอะเลยทีเดียวนะคะเอาเป็นว่านะคะอย่าเพิ่งไปทำอะไรตามที่มีการพยายามติดต่อกันเข้ามานะคะแต่ถ้าเราตรวจสอบว่าบัญชีธนาคารหรือพอร์ตซื้อขายหลักทรัพย์ของเราเนี่ยมันพบความผิดปกติมีการล็อกอินเข้ามาเนี่ยนะคะหรือพบว่ามีการติดต่อมาว่ามีการใช้ข้อมูลของเราไปทำธุรกรรมอะไรต่างๆเนี่ยเอาว่าทางที่ดีที่สุดติดต่อกับสถาบันการเงินนั้นๆเลยติดต่อเองอ่ะติดต่อสถาบันการเงินหลักเลยอย่าไปติดต่อกับที่คนส่งลิงก์เข้ามาโทรศัพท์เข้ามาแอดไลน์เข้ามาอย่าเพิ่งไปเชื่อนะคะเอาเป็นว่าเดี๋ยวต้องรอดูความคืบหน้าอีกครั้งวันหยุดยาวอย่างเงี้ยดิฉันไหนๆพูดเรื่องข้อมูลหลุดนะดิฉันมีประสบการณ์ตรงมันมาทุกรูปแบบคุณวิเชษฐ
0: ์
1: พอเมื่อกี้เราบอกว่ารถไปติดอยู่ที่มอเตอร์เวย์ใช่ไหมแล้วมอเตอร์เวย์มันก็จะมีคนที่ใช้ช่องทาง M Flow มันก็จะมีทั้งคนที่มีบัตรกับคนไม่มีก็ต้องไปจ่ายเงินตามปกติดิฉันไปเที่ยวภาคตะวันออกมาเมื่อประมาณ1เดือนกว่าๆก่อนหน้านั้นคุณเชษฐ์แต่ดิฉันก็ไม่รู้ว่าไอ้พวกเนี้ยมันทำยังไงนะแต่ว่าเราก็เลยไปถาม AI เนาะคืออย่างนี้วันดีคืนดีนะอันนี้เล่าให้ฟังไหนๆก็เดี๋ยวขออนุญาตเบรกนี้ยาวไปเลยจะได้เตือนเรื่องเตือนภัยมันมาทุกรูปแบบและยิ่งคนเดินทางออกต่างจังหวัดเยอะๆช่วงนี้คุณวิเชษฐ์เราก็ใช้มอเตอร์เวย์ใช่ป่ะแต่ดิฉันอ่ะไม่ได้ไปบ่อยดิฉันก็เลยเป็นแบบจ่ายเงินใช้แบบจ่ายเงินสดเอาปรากฏว่าหลังจากไปเที่ยวแล้วประมาณสักอาทิตย์กว่าๆมันมี SMS เข้ามามันเตือนว่าดิฉันอ่ะ จ่ายเงินไม่ครบที่ด่านด
0: ิ
1: ฉันก็เอ๊ะปกติเนี่ยถ้าเราจ่ายเงินไม่ครบเนี่ยเจ้าหน้าที่เขาคงแบบต้องทักเราตรงนั้นแล้วไหมแต่ก็ลังเลสองจิตสองใจเพราะว่าไปเที่ยววันธรรมดาคือรถมันก็จะไหลฟลอร์เนาะเราก็แบบเรามีเผลอหรือเปล่าเพราะว่ามันจะทีมันจะมีช่วงของการเข้าไปในเส้นทางมันยังไม่ได้จ่ายเงินใช่ไหมคุณวิเชษมันก็จะไปจ่ายที่ปลายทางทีนี้เราก็แบบเอเราหลุดไปอะไรหรือเปล่าเพราะว่าช่วงที่เดินทางไปเนี่ยมีแหกออกนอกเส้นทางเล็กน้อยเพราะว่าน้ำมันจะหมดแล้วไม่ได้ดูล่วงหน้าคิดว่าพอดิฉันก็เลยต้องแหกออกจากนอกเส้นทางที่จะไปที่ด่านที่ต้องออกปกติดิฉันต้องย้อนไปยังด่านที่บอกว่ามีปั๊มน้ำมันใกล้สันที่ตรงไหนดิฉันก็ออกไปอีกด่านหนึ่งดิฉันก็เลยไม่แน่ใจว่าอารามรีบร้อนตอนนั้นเนี่ยหรือดิฉันจะเผลอหรือเปล่าอุ้ยคุณวิเชษเกือบไปละดิฉันก็ดูแล้วว่าอ่ะมันส่งมาตอนแรกไม่ได้เอะใจเลยเพราะหน้าตามันดูดีมากเลยนะกับการมาเตือนแล้วเราก็เราก็เพิ่งเดินทางไปหยกๆนี่ว่าหรือเราจะหลุดตอนเราแบบไปรีบหาปั๊มน้ำมันหรือว่าเราอาจจะแหกอะไรออกไปโดยไม่ได้จ่ายครบไปกดคุณวิเชษก็เริ่มแปลกๆแล้วกดเข้าไปแล้วนะจาก SMS กดเข้าไปแล้วเอ๊ะมันดูแปลกๆมันดูชักไม่ใช่แล้วก็เลยเกิดต่อมเอ๊ะขึ้นมานะมันจะเป็นไปได้เหรอเขาแต่ตอนแรกอะเอกใจว่าเขารู้ว่าเราไปเดินทางไปมาพอดิฉันพอมันจะให้กรอกนู่นกรอกนี่ดิฉันก็เริ่มเอ๊ะละดิฉันก็เลยไม่กรอกดิฉันก็เลยก๊อปเอาลิงก์เนี้ยก๊อปไอ้ลิงก์เนี้ยไปแปะถาม ChatGPT หรือ Gemini อะไรสักอย่างเนี่ยจำไม่ได้แล้วว่าเจ้าไหนว่าให้ตรวจสอบลิงก์นี้หน่อยว่ามันเป็นลิงก์ที่ถูกต้องเนี่ยจากทางหน่วยงานหรือเปล่านะคะก็คือในส่วนของทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองใช่ไหมให้ตรวจมันก็ตอบมาเลยบอกโอ้เป็นความผิดปกติบอกว่าดีแล้วที่ทางเราอ่ะไม่ได้คีย์ข้อมูลอะไรไปเพราะว่าในระบบเนี่ยเขาจะไม่มีการมาทวงถามตามเงินผ่านทางลิงก์แบบนี้โอ้โหดิฉันก็ตายแล้วเกือบไปนะดีว่าก๊อปลิงก์เนี่ยไปถามน้อง AI แล้วดิฉันก็ถามว่าแล้วมันรู้ได้ยังไงว่าดิฉันเดินทางไปเขาบอกอ๋อเป็นเรื่องธรรมดามากเลยเพราะว่าในเส้นทางเหล่านี้วันเนี่ยมีคนใช้หลายแสนคนคุณเชษฐ
0: ์
1: มันก็เป็นไปได้ที่มิจฉาชีพอ่ะมันใช้การสุ่มมันจะต้องเจอเอาบ้างแหละว่ามีคนใดคนหนึ่งของการสุ่มของมันอ่ะต้องเดินทางจากปริมาณคนใช้แต่ไอเราอ่ะไปเอะใจว่าเฮ้ยมันรู้ได้ยังไงล่ะก็เราไปมาจริงๆเขาบอกไม่ต้องห่วงเลยมันหลอกกันเยอะเพราะว่าคนใช้วันหนึ่งหลายแสนคนก็ดีแล้วที่ไม่ไปคีย์อะไรนะคะเพราะว่ามันจะไม่มีระบบอะไรแบบนี้แต่คุณเชษฐ์มันทำหน้าตาดีมากเลยหน้าตาจนแอบกดเข้าไปแล้วนะเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้ก็เลยเตือนเลยว่าพอมันมีข่าว TSD หลุดก็ตาม
0: ม
1: ีการเดินทางของผู้คนจำนวนมากในวันหยุดก็ตามเกิดมันทักอะไรมาใน SMS บอกเราไม่ได้จ่ายนู่นข้อมูลเราหลุดอะไรไปอย่ากดลิงก์โดยเด็ดขาดดิฉันก็เลยจะเขาคงจะระเบียบเขาจะเป๊ะขนาดนั้นเลยเหรอเขาจะมาจับรายชื่อคนใช้รายคนได้เลยเหรอแต่ไอความที่เคยมีประสบการณ์ว่าขับรถเร็วตามทางด่วนนะคะหรือว่าทางพิเศษระหว่างเมืองไอ้พวกเอ็มทั้งหลายเนี่ยเคยมีขับรถเร็วกว่าที่กำหนดนะตอนนั้นที่ไปเมืองกาญใช่ไหมเป็นช่วงทดลองใช้แล้วเคยขับรถเร็วแล้วโดนเก็บเงินค่าปรับมาแล้วไงดิฉันก็คิดว่าหรือมันมีกล้องมันแป๊ะมันขนาดแบบเห็นทะเบียนรถเราชาร์จขนาดนั้นหรือมันจะมีแบบกล้องที่มันจับได้ว่าเราเนี่ยไม่จ่ายตังค์โอ้โหมันก็ระแวงไปสารพัดนี่ขนาดออกข่าวเตือนผู้คนมามากมายเลยเกือบตายเพราะนั้นเนี่ยดิฉันว่าไอ้นี่ก็ดีนะลองใช้ประโยชน์จาก AI ในเรื่องนี้ดูนะคุณเชษฐ์เพราะรู้สึกว่า THAI Passport เขาจะมีการให้เริ่มทดลองใช้ระบบแล้วก็ปลิงนั้นอ่ะไปถาม AI เลย AI มันตอบเลยว่าโอ้อันนี้มีความผิดปกติหลายอย่างเขาก็ให้ความรู้เรานะมันต้องไม่เป็นแบบนี้แบบนี้แบบนี้อ่ะเพราะฉะนั้นเช้านี้เริ่มต้นด้วยกันเตือนกันนะคะแหมไอ้คนร้ายเนี่ยวันพระใหญ่ก็อย่าทำชั่วทำเลวเลยนะบาปค่ะนะเราไปพักกันก่อนแล้วเดี๋ยวกลับมาค่ะ
2: ข่าวเข้มประเด็นข้นครบรถทุกเรื่องข่าวกับอรวรรณ กลิ่นวิรัติกุลและวิเชษฐ์พิชัยรัตน
3: ์สนับสนุนโดย ป็นเจ้าของ Cayenne SE Hybrid Coupe วันนี้รับข้อเสนอพิเศษกว่า 300,000 ที่โชว์รูมปอร์เช่ทุกสาขาย
4: าอมผสมกิเก้ตราไซทองสกัดจากสมุนไพรธรรมชาติช่วยขับเสมหะรสชาติดีชุ่มคอ
3: และ
5: สร้างบ้านสร้างดีต้องแลนดี้โฮมคิดจะสร้างบ้านต้องแลนดี้โฮม
6: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
7: ซีคอนรับสร้างบ้านบริษัทรับสร้างบ้านรายแรกของไทยเราสร้างบ้านมาแล้วกว่า 26,000 หลังทุกภาคทั่วไทย6ทศวรรษแห่งการสร้างความสุขจะไม่หยุดแค่วันนี้โทร1391
8: อ้าวสายต่อไป
9: สวัสดีครับอาจารย์มีเรื่องปรึกษาหน่อยครับอาจารย
8: ์โอ้ยอาการแบบนี้มาปรึกษาเรื่องยาแก้ไอก่อนดีกว่า
10: เลือกนี่สิครับ
8: ยาน้ำแก้ไอมะแว้งราไอยาลาไลฟ์ขวดสีขาวสูตรไร้น้ำตาลไร้แอลกอฮอล์สกัดจากสมุนไพรคุณภาพหลายชนิด
10: ปลอดภัยกินง่ายรสชาติดีช่วยบรรเทาอาการไอเหมาะกับคนที่ต้องการควบคุมน้ำตาลและผู้ป่วยโรคเบาหวานด้วย
8: ย้ำยาแก้ไอมะแว้งราไอยาลาไลฟ์ขวดสีขาวแค่จิบก็จบ
10: อ้าวสายต่อไป
11: ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจากช็อคมาเนียซื้อโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32อินวันจากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02-114-3990 ค่าจัดส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อคมาเนีย
12: จะบินไปเที่ยวทั้งทีต้องไม่ได้มีแค่รูปสวยๆต้องได้ไอเดียได้กินของดีและได้คอนเนคชั่นใหม่ๆกลับมาด้วยเพราะ Thinking Radio จะพาคุณบินลัดฟ้าไปชิงต่าว7วัน4คืนเที่ยวก็ฟินธุรกิจก็ปังเจาะลึกดูงานที่ไฮเซนยักษ์ใหญ่ของเครื่องใช้ไฟฟ้าเทคโนโลยีระดับส่งออกทั่วโลกตื่นตากับศูนย์ฝึกหุ่นยนต์เพื่อผู้สูงอายุแห่งแรกของโลกร่วมแลกเปลี่ยนมุมมองธุรกิจสร้างคอนเนคชั่นกับผู้ประกอบการท้องถิ่นและแขกคนสำคัญณเมืองชิงต่าวฟินกินเที่ยวไม่แพ้กันกับไฮไลท์ไข่มุกแห่งทะเลเหลืองชมวิวชิงต่าว360องศาบนตึกสูงชั้น81และขึ้นยอดเขาเซี่ยวหยูซานชมสถาปัตยกรรมยุโรปและเมืองโบราณเก่า 1,400 ปีจีหมูและพลาดไม่ได้กับการชิมเครื่องดื่มขึ้นชื่อเมืองชิงต่าว 20-26 กันยายนนี้รับจำกัดเพียง30ท่านเท่านั้นขอโปรแกรมทัวร์และสำรองที่นั่งได้เลยที่ LINE @thinkingradio ทริปชิงต่าว7วัน4คืนเที่ยวก็ฟินธุรกิจก็ปัง
13: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ
2: ข่าวเข้มประเด็นข้นครบรถทุกเรื่องข่าวกับอรวรรณ กริ่มวิรัติกุลและวิเชษฐ์พิชัยรัตน์
3: สนับสนุนโดยแผลในปากกวนใจใช้ยาทารักษาแผลในปากขาวละออสูตรสมุนไพรจากงานวิจัยหาซื้อได้ที่เซเว่นร้านขายยาชั้นนำและทั่วไปและธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิตสมาร์ทโซเชียลแบงค์ for all life
1: มาติดตามกันต่อในช่วงที่2ของข่าวเข้มประเด็นโค้นนะคะวิเชษฐ์มีเรื่องอะไรต่อเชิญก่อนเลยค่ะ
0: ครับก็ในช่วงเวลานี้ในช่วงที่2นี่ก่อนไปตามความคืบหน้ากันหน่อยการตรวจสอบอาคารต่างๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งสถานบันเทิงและสถานบริการนะหลังจากเกิดไฟไหม้โรงเรียนและร้านค้าแล้วเราก็มีคนเสียชีวิตจำนวนหลายคนเนี่ยนะเมื่อวานที่รองผู้ว่ากทมนะครับทางคุณพรพรมณศวิกิจเศษเนี่ยก็มาเปิดเผยว่าลงพื้นที่ตรวจมาตรฐานความปลอดภัยสถานบริการและสถานประกอบการที่คล้ายสถานบริการนะระหว่าง 19-26 กรกฎาคมที่ผ่านมานะตรวจไปแล้วนะครับวัน865แห่งจาก 1,204 แห่งนะคิดเป็น 72% ปรากฏว่าออกมาแบบนี้3กลุ่มด้วยกันกลุ่มแรกที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานเนี่ยมี168แห่งนะครับมีบรรยากาศถูกต้องผ่านเกณฑ์การตรวจประเมินความปลอดภัยคิดเป็นเท่าไหร่กันรอนคิดเป็น 19.42% เท่านั้นเองจากที่ตรวจไปแล้วเลยมันน้อยมากนะ 19.42 นะกลุ่มที่2ที่ต้องปรับปรุงแก้ไขนี่618แห่งนะคิดเป็น 71.44% นะต้องปรับปรุงแก้ไขแบ่งเป็นกลุ่มที่เรียกว่ามีนะครับจะต้องตรวจสอบบกพร่องเล็กน้อยแล้วก็ออกแบบตรวจสอบจะนำไปแก้ไขอีก570แห่งกลุ่มที่มีใบอนุญาตเคยได้รับการแจ้งเตือนไปแล้วแต่ยังไม่ปรับปรุงภายในระยะเวลาที่กำหนดเนี่ย อันนี้ก็อีก48แห่งส่วนกลุ่มที่3กลุ่มที่3คือกลุ่มที่ถูกสั่งหยุดดำเนินการกิจการเลยนะฮะมี79แห่งนะครับคิดเป็น 9.1% ที่สั่งให้หยุดเลยนะครับแบ่งเป็นหยุดการแสดงดนตรีเนี่ย19แห่งเนื่องจากว่าใบอนุญาตมันไม่มีนะขาดใบอนุญาตนะครับแล้วก็มีในส่วนของการสั่งปิดร้านชั่วคราวอีก60แห่งเนื่องจากไม่มีใบอนุญาตประกอบกิจการนะครับนี่ก็เป็นผลการตรวจที่กทมก็ลงไปตรวจนะครับดูตัวเลขแล้วน่าเป็นห่วงนะครับ 72% ที่ตรวจไปปรากฏว่าโอ้โหที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานแค่ 19.42% เท่านั้นเองนะ
1: ค่ะนะคะก็นะคะต้องคอยดูความเข้มข้นนะคะเอาจริงเอาจังนะคุณวิเชษกลัวว่าคือความเข้มงวดในการตรวจนะคะที่มันจะคอยสุ่มคอยอะไรเงี้ยกลัวว่ามันจะเกิดในช่วงแรกๆเนาะแล้วก็พออยู่ๆไปก็จะค่อยๆนิ่งๆนะคะกันเหมือนเดิมนะหวังใจว่านะเราก็สูญเสียไปรู้สึกจะ35แล้วนะ35รายนะจากเหตุของโรงเบียร์นะลาดพร้าวนะเรียนไม่ได้ผ่านเส้นนั้นมาพักใหญ่เมื่อวันซืนได้ขับผ่านยังมีบรรยากาศอย่างนั้นเลยคุณเชษเขาก็จะล้อมกั้นแผงเหล็กเอาไว้แล้วก็จะมีสภาพตัวอาคารมันดูวังเวงอ่ะมันดูวังเวงอยู่ตรงนั้นอ่ะแม้ว่าย่านนั้นมันจะเป็นย่านที่มีผู้คนแบบคึกคักนะคะอยู่มากๆก็ตามแล้วแต่สภาพเราก็ยังเห็นเลยว่าคืนนั้นมันโกลาหลขนาดไหนมีสภาพร่องรอยกระจกแตกทุกบานอะไรแบบนี้นะยังเป็นแบบนั้นอยู่เลยขับรถผ่านก็ได้แต่แผ่เมตตาไปถึงผู้ที่สูญเสียโดยที่ไม่ได้แบบคาดคิดมาก่อนนะคะอ่ะเดี๋ยวจะกลับมาแล้วกันนะคุณเชษมีเรื่องของความคืบหน้าต้องบอกว่าคนที่สอบได้ดีโดยสุจริตก็เตรียมสบายใจได้แล้วเมื่อวานนี้ท่านนายกเนี่ยวันหยุดนะแต่ท่านไปนั่งบัญชาการเลยนะเกี่ยวกับเรื่องของทุจริตสอบท้องถิ่นนะแล้วก็ยังมีเรื่องอื่นๆอีกเดี๋ยวเราไปว่ากันต่อในเบรกสุดท้ายนะคะช่วงนี้ไปพักกันแป๊บหนึ่งค่ะ
14: ข่าวเข้มประเด็นข้นครบรถทุกเรื่องข่าวกับอรวรรณ กลิ่นวิรัติกุลและวิเชษพิชัยรัตน
3: ์สนับสนุนโดยแผลในปากกวนใจใช้ยาทารักษาแผลในปากขาวละอสูตรสมุนไพรจากงานวิจัยหาซื้อได้ที่เซเว่นร้านขายยาชั้นนำและทั่วไปและธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิตสมาร์ทโซเชียลแบงก์ for all life

0: นี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยกฤติยาสินธุวราวันกระทรวงการต่างประเทศเผยคนไทย455คนในคูมาโมโตะประเทศญี่ปุ่นปลอดภัยหลังเกิดแผ่นดินไหว 7.1 นางสาวใจไทยอุปการนิติเกษตรอธิบดีกรมสารนิเทศและโฆษกกระทรวงการต่างประเทศเปิดเผยว่าตามที่ได้เกิดแผ่นดินไหวขนาด 7.1 วันนี้ที่จังหวัดคูมาโมโตะประเทศญี่ปุ่นมีจุดศูนย์กลางที่เมืองฮิกาวะโดยรู้สึกถึงแรงสั่นสะเทือนถึงจังหวัดคาโกชิมะฟูกุโอกะซากะนางาซากิมิยาซากิโออิตะและยามากุจินั้นได้รับแจ้งจากสถานกงสุลใหญ่ณเมืองฟูกุโอกะว่าในบริเวณดังกล่าวเกิดความเสียหายเป็นวงกว้างและกระทบต่อการให้บริการและโครงสร้างพื้นฐานเช่นระบบขนส่งสาธารณะรถไฟและรถไฟความเร็วสูงหยุดให้บริการในหลายเส้นทางรวมถึงสนามบินของจังหวัดคูมาโมโตะที่หยุดให้บริการในขณะนี้ตลอดจนการให้บริการไฟฟ้าประปาในหลายพื้นที่ทั้งนี้มีคนไทยพำนักอยู่ในจังหวัดคูมาโมโตะจำนวนประมาณ455คนซึ่งสถานกงสุลใหญ่ได้ติดต่อชุมชนไทยแล้วทราบว่าปลอดภัยดีแต่อาจได้รับผลกระทบจากการหยุดจ่ายไฟฟ้าน้ำประปาแก๊สเป็นการชั่วคราวเพื่อความปลอดภัยรวมถึงบางรายได้อพยพไปอยู่ในศูนย์พักพิงตามคำแนะนำของทางการท้องถิ่นโดยไม่มีรายงานว่าคนไทยที่อยู่ในจังหวัดอื่นๆที่รู้สึกถึงแรงสั่นสะเทือนได้รับผลกระทบที่รุนแรงนักท่องเที่ยวหลั่งไหลเข้ากราบไหว้วัดพระธาตุนครศรีธรรมราชกันอย่างเนืองแน่นหลังได้รับการประกาศให้เป็นมรดกโลกนุชรีแรกรุ่นรายงานค่ะ
1: ที่วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารจังหวัดนครศรีธรรมราชหลังจากได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกทางด้านวัฒนธรรมแห่งแรกของภาคใต้แห่งที่9ของประเทศไทยได้มีนักท่องเที่ยวเดินทางหลั่งไหลกันเข้ามากราบไหว้และเยี่ยมชมมากกว่าปกติโดยเฉพาะในช่วงวันหยุดยาวเทศกาลวันเข้าพรรษาและอาสาหบูชานักท่องเที่ยวจากต่างจังหวัดและต่างชาติหลั่งไหลกันเข้ามาอย่างเนืองแน่นและคึกคักมากเป็นพิเศษโดยนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ที่เดินทางมากราบไหว้พระบรมธาตุเจดีย์บอกว่าอยากจะมาร่วมชื่นชมและยินดีที่วัดพระมหาธาตุได้ขึ้นเป็นมรดกโลกตามคำกล่าวที่บอกว่าเกิดมาหนึ่งชาติให้ได้กราบพระธาตุเมืองนครนุชรีแรกรุ่นสำนักข่าวไทยอสมทรายงานจากจังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะ
2: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
3: ติดตามการรายงานข่าวจากสำนักข่าวไทยได้ใหม่ในครั้งต่อไปที่ MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิด
4: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความเจริญผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
5: เรากำลังอยู่ในระบบที่เก็บภาษีคนทำงานมากขึ้นเรื่อยๆแต่กลับเอาเงินไปอุดหนุนคนที่ไม่ยอมทำงานมิลตันฟริสแมนนักเศรษฐศาสตร์ที่ทรงอิทธิพลที่สุดของศตวรรษที่20
6: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
7: คุณมักจะวัดความมั่งคั่งจากตรงไหนบัญชีธนาคารโอกาสทางธุรกิจจุดเริ่มต้นของความมั่งคั่งที่แท้จริงไม่ได้อยู่ข้างนอกแต่อยู่ในความคิดของคุณเอง Thinking Radio Thinking Wealth เราเชื่อว่าความคิดคือเมล็ดพันธุ์และความมั่งคั่งคือผลผลิตที่ต่อยอดทุกความสำเร็จพิชิตทุกอุปสรรคก้าวทันทุกการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัลไร้ขีดจำกัดพาคุณคว้าทุกโอกาสเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งจากภายในสู่ภายนอกที่ยั่งยืนท่ามกลางความวุ่นวายทั่วโลกด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งแบบ Be Health Longevity ไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม

0: ที่จะสร้างบ้านต้องแลนดี้โฮม
1: เดินทางไกลมั่นใจได้มากกว่าเดิมด้วยยางโอตานิเค4000รั่นแฟลตยางที่ให้คุณขับต่อได้แม้ไม่มีลมยางในระยะทาง80กิโลเมตรตอบโจทย์รถยนต์ทุกรุ่นด้วยยางมากกว่า36ขนาดครอบคลุมไซส์ยางรั่นแฟลตส่วนใหญ่ในประเทศไทยไม่ว่ารถยุโรปหรือรถรุ่นไหนเทคโนโลยีระดับโลกในราคาที่จับต้องได้สบายใจเรื่องความปลอดภัยสบายกระเป๋าเรื่องราคาเปลี่ยนมาใช้ชีวิตที่อุ่นใจกว่าเลือกโอตานิเค4000รั่นแฟลตยางที่ใช่ไม่ราคาที่ชอบสอบถามตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านคุณวันนี้มั่นใจใช้ยางโอตานิ

0: คิดจะสร้างบ้านต้องแลนดี้โฮม
1: สตาร์ทเมื่อไหร่ก็อุ่นใจได้มากกว่ากับประกันภัยรถยนต์2 plus super special จากกรุงเทพประกันภัย plus ความคุ้มครองรถพลิกคว่ำ plus ความเสียหายต่อกระจกบังลมเบี้ยสตาร์ทเบาๆเริ่ม 7,300 บาทประกันภัยรถยนต์2 plus super special โทร02-285-8888กรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
2: ในวันที่ AI บอกในสิ่งที่เราอยากรู้ได้ทุกอย่างมนุษย์ต้องมีความสามารถในการคิดมากกว่ายุคใด
3: ๆ What makes a thinking school student unique?
4: We ask questions. We look for reason and facts that helps us make better choices and learn with growth mindset.
2: Thinking School แห่งแรกของเอเชีย Advanced Thinking School แห่งที่21ของโลกโรงเรียน2ภาษาหลักสูตรเคมบริดจ์แห่งแรกของไทย100ปีอำนวยศิลป์
5: ซีคอนรับสร้างบ้านบริษัทรับสร้างบ้านรายแรกของไทยเราสร้างบ้านมาแล้วกว่า 26,000 หลังทุกภาคทั่วไทย6ทศวรรษแห่งการสร้างความสุขจะไม่หยุดแค่วันนี้โทร1391
6: โอกาสในการขยายธุรกิจเริ่มต้นจากการเปิดวิสัยทัศน์ MCOT News FM 100.5 เปิดรับสมัคร MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3หลักสูตรสำหรับผู้บริหารที่ต้องการก้าวทันโลกธุรกิจเรียนรู้เจาะลึกทั้ง11ประเทศอาเซียนพร้อมสร้างเครือข่ายกับผู้บริหารนักลงทุนและผู้เชี่ยวชาญระดับประเทศผ่านการเรียนรู้จากประสบการณ์จริงพบกันระหว่างวันที่2กันยายนถึง9ธันวาคม2569 MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3มากกว่าหลักสูตรเครือข่ายแห่งโอกาสสมัครได้แล้ววันนี้ราคาพิเศษเพียงท่านละ 59,000 บาทโทร094-480-3076 094-480-3034และ094-396-6649
7: โอกาสครั้งสำคัญบมจ.อสมท.เปิดทำเลทองใจกลางเมืองย่านรัชดาพระราม9ขอเชิญชวนนักลงทุนและผู้สนใจยื่นข้อเสนอโครงการให้เช่าที่ดินเพื่อลงทุนพัฒนาและบริหารจัดการที่ดินเชิงพาณิชย์เนื้อที่กว่า50ไร่บนถนนเทียมร่วมมิตรเขตห้วยขวางกรุงเทพเปิดจำหน่ายเอกสารตั้งแต่วันนี้ถึง26สิงหาคม2569สอบถามเพิ่มเติมได้ที่022016195-6หรือคลิก www.mcot.net
2: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ
7: ข่าวเข้มประเด็นข้นครบรถทุกเรื่องข่าวกับอรวรรณกริ่มวิรัติกุลและวิเชษฐ์พิชัยรัตน
8: ์มาติดตามกันต่อนะคะในช่วงสุดท้ายของข่าวเข้มประเด็นข้นค่ะก่อนที่จะไปติดตามข่าวกันต่อขอตัดสลับนะคะมาทักทายท่านผู้ชมผู้ฟังที่ติดตามชมเราทางไลฟ์อยู่นะคะวันนี้วันหยุดแต่ก็กรุณาติดตามข่าวสารอย่างต่อเนื่องขอบพระคุณมากๆเลยดิฉันอยู่ที่ YouTube ของคลื่นค่ะคุณวิเชษฐ์คะเช้านี้นะคะที่ YouTube คุณสมประสงค์ทักทายมาก่อนจากปารีสนะคะ23องศาเซลเซียสรู้สึกจะอุณหภูมิสูงขึ้นกว่าวันก่อนหน้าใช่มั้ยคะตี3อยู่นะคะขอบพระคุณมากๆเลยคุณประวิตรทักทายมาคุณ KM โม่งก็ส่งสติกเกอร์หัวใจยิ้มได้มาให้ขอบพระคุณนะคะคุณนกทิพย์บอกว่าคนที่ปล่อยข่าว3คนเกาเหลากันแผนลึกอันนี้น่าจะ2นอ1ทอง
9: น
8: ะบอกที่จริงเขาจะลากไส้แก๊งนี้ให้เผยตัวว่ากันไปคุณแพรจังค่ะฝากแสดงความห่วงใยกับคนไทยที่อยู่ในญี่ปุ่นนะคะคุณปราโมทย์บอกภัยแล้งภัยจากน้ำมากขึ้นรัฐบาลควรทุ่มงบเพื่อจัดการวางแผนป้องกันภัยพิบัติให้มากนะคะดีกว่ามาตามแก้ปัญหาคุณตุ้ยบอกมีอีกข่าวหนึ่งสองพี่น้องชาวรัสเซียหายไปจากบ้านแม่ที่ชลบุรี
9: แล้วคะ
8: ในแล้วก็คุณพกามลนะคะบอกว่าเมื่อวานไปหาญาติที่บ้านบึงต้องหนีรถติดไปทางพนัสนิคมทางไม่ดีแต่รถไม่ติดโอ้แสดงว่านะติดกันตั้งแต่เมื่อวานเนี่ยหนักๆเลยตามที่มีน้องได้โพสต์เตือนเอาไว้นะคะคุณ Android Define บอกว่าเพลงหนึ่งที่ดังในโซเชียลคือเพลงอนุทินทำนองมาจากเพลงบางระจันโอ้ยฟังแล้วอมยิ้มไม่รู้นายกได้ฟังหรือยังตายแล้วคุณ Android Define เดี๋ยวฉันจะไปหาฟังใช่ไหมชื่อเพลงอนุทินเหรอเดี๋ยวไปหา YouTube ฟังนะคะว่าเป็นยังไงคุณปราโมทค่ะบอกโอ้ถ้าข้อมูลชุดนี้น่าจะมองถึงข้อมูลจาก TSD เนาะมันถ้าไปอยู่ใน Data Center ต่างชาติไทยคงไม่เหลือนะคุณเจบอกว่า เป็นจุดเสี่ยงต้องยอมรับว่าหลุดไปก็เจ๊งรวดนะคะคุณตุ้ยบอกไอ้พวกคนชั่วมันไม่เชื่อหรอกว่ามันทำชั่วนะคะเพราะว่ามันเชื่อว่าทำชั่วได้ดีมีถุงไปนะคะคุณแอนดรอยให้ข้อมูลใหม่เพิ่มอีก M-Flow ไม่มีการเตือนเพราะรายได้หลักส่วนหนึ่งมาจากค่าปรับเวลาคนเผลอไม่จ่ายหรือลืมด้วยเหตุจำเป็นปักธง10เท่าถ้าเกิน1อาทิตย์วิ่งครั้งถัดมาจะโดน10เท่าตลอดเพราะฉะนั้นเขาไม่ส่งเตือนโอ้ดิฉันไม่ได้เป็นคนใช้ประจำเน
9: า
8: ะ
9: เคยหลงก็ไปครั้ง
8: นี้ใช่ไหม
9: แล้วก็ไปเข้าอีก
8: เยอะเออเขาบอกว่าเนี่ยถ้าเกิน1อาทิตย์แล้วมาวิ่งเนี่ยโดน10เท่าเลยจะไม่มีเตือนเนาะแต่อย่างที่บอกวันนี้เดี๋ยวนี้เจออะไรแปลกๆลองคอปลิงก์ไปถาม AI ดูมันจะทักได้นะคะก็ใช้ประโยชน์จากในมือถือเรานี่แหละฟรีๆนี่แหละให้เป็นประโยชน์นะคะคุณวิทยาค่ะบอกฟังทุกวันขณะเดินออกกำลังกายเพราะเป็นโรคหัวใจอายุมากแล้ว74ปีโอ้ขอให้แข็งแรงค่ะฟังไปเดินออกกำลังกายไปก็นะคะครบครันค่ะเพราะว่าจะได้ข่าวสารด้วยนะคะไม่ในเวลาที่เราก็ออกกำลังกายได้ด้วยนะคะคุณตุ้ยบอกมีข่าวผู้หญิงโดนชายข้างบ้านงัดบ้านโทรแจ้ง191ตำรวจไม่มาพอไปแจ้งที่สถานีตำรวจนะคะทั้งที่มีวิดีโอนะตำรวจบอกว่าไม่เจอซึ่งน่าจะไม่ได้งงอ๋อนี่ไม่ได้ดูข่าวนี้มีอย่างนี้ด้วยเหรอคะสน.ไหนเนี่ยหรือว่าตำรวจที่ไหนเนี่ยนะคะคุณไพลอตก็ให้ข้อมูลเพิ่มเติมเนาะอันนี้เป็นเม้นจากที่คุณอนุทินเขาโพสต์ใช่ไหมคะเรื่องความสัมพันธ์3คนเมื่อวานพอดีไม่ได้นำเสนอเพราะข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทยเล่นไปแล้วนะที่บอกว่าเทียบกันกับขนมฝรั่งเศสนะคริมบูเล่เนี่ยนะคะแล้วก็มีเม้นของพัญญาคุณครูใหญ่ในวินใช่ไหมที่บอกใครเหลี่ยมจัดก็ตัดทิ้งเนี่ยนะคะเธออยากรู้ว่ามันใครน้อง
9: อีกคนด้วยนะ
8: ใช่ไหมเม้นชวนคิดไปหลายอย่างเลยทีเดียวจากซอตายนะคะมาดูที่ Facebook กันต่ออีกนิดนึง Facebook ของเราในเช้านี้สำหรับท่านผู้ชมที่ชมทางไลฟ์อยู่นะคะคุณอัชราค่ะทักทายมาคุณอุไรด้วยคุณศพโชคด้วยคุณชลีด้วยคุณอรสาด้วยขอบคุณค่ะคุณอะไรนะนี่ขออนุญาตแสดงความเห็นมาว่าเรื่องรัฐบาลไทยยอมเปิดด่านให้กัมพูชาเข้ามารักษาตัวที่ชายแดนอันนี้เรามีข้อยกเว้นใช่ไหมคะกรณีโรคภัยไข้เจ็บใช่ไหมบอกว่าจะประสบการณ์หลายสิบปีที่ผ่านมาพิสูจน์ว่าคนพวกนี้เขาไม่ได้รู้สึกขอบคุณในความใจดีของเรานะคะเขาถือว่าเป็นสิทธิ์ของเขาที่จะเข้ามาใช้บริการในประเทศไทยเขายังด่าและประณามเราบนเวทีระหว่างประเทศต่างๆส่วนตัวคนอะไรนะบอกส่วนตัวรอบที่แล้วเลือกภูมิใจไทยให้หนึ่งเสียงแต่เลือกตั้งครั้งหน้าไม่มีคะแนนสำหรับภูมิใจไทยเอาเดี๋ยวดูกันภูมิใจไทยเพิ่งเป็นรัฐบาลครั้งแรกเต็มตัวในการเป็นแกนนำอาจจะมีอะไรขัดเกินเดี๋ยวลองดูเขาหน่อยอะลองดูเขาหน่อยเพราะตอนนี้ก็ต้องบอกว่าน่าจะต้องมีการทบทวนในการทำงานอะไ
9: ร
8: หลายๆอย่างนะคะนะคะแล้วก็คุณชันวุฒิค่ะคุณชันวุฒิบอกว่าได้ข้อมูลมาแบบนี้คุณวิเชษฐ์แลกเปลี่ยนกันคุณชันวุฒิบอกว่ามีข้อความจาก TSD มาครับบอกว่าตามที่ TSD ได้อีเมลแจ้งเมื่อ26กรกฎาคม69ซึ่งบางท่านอาจไม่ได้รับหรือยังไม่ได้อ่านอีเมลดังกล่าวทาง TSD จึงขอแจ้งให้ทราบอีกครั้งว่าได้ตรวจพบการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการบางส่วนเช่นชื่อนามสกุลวันเดือนปีเกิดเลขบัตรประจำตัวประชาชนในระบบงาน TSD Investor Portal โดยไม่ได้รับอนุญาตแต่อย่างไรก็ดีไม่พบว่าข้อมูลทางการเงินหรือข้อมูลธุรกรรมของผู้ใช้บริการได้รับผลกระทบทั้งนี้ TSD ขอเตือนให้ท่านปลดตรวจสอบอีเมลของท่านและระวังการติดต่อที่เป็นการแอบอ้างรวมทั้งไม่คลิกลิงก์ที่ไม่น่าเชื่อถือไม่เปิดเผยรหัสผ่านข้อมูลส่วนตัวหรือ OTP ให้แก่ผู้อื่นหากมีข้อสงสัยโปรดติดต่อ TSD Contact Centerแล้วก็มีหมายเลขโทรศัพท์มาอ๋อได้ SMS แบบนี้มาใช่ไหมคะก็เลยมาแลกเปลี่ยนให้เราทราบเนาะว่ามีข้อมูลแบบนี้ขึ้นมาดิฉันไม่ได้นะดิฉันก็มีหุ้นเล็กๆน้อยๆน้อยมากแต่ว่าก็มีกระจุกกระจิกแต่สำรวจ SMS ตัวเองเมสเซจตัวเองไม่มีนะแสดงว่าไม่เป็นไรถ้ามาแบบนี้คุณชันบุตรขาถูกต้องแล้วอย่าไปกด
9: ใช่
8: อย่าไปกดนะอย่าไปกดก่อนนะคะนอกจากจะแบบเจ้าหน้าที่แบงค์ที่เราติดต่อเชื่อถือได้เนี่ยเขาทักมาว่ามันมีความเคลื่อนไหวอะไรแปลกๆเนี่ย ค่อยว่ากัน
9: ครับ
8: นะคะคุณเหมียวค่ะบอกว่าอยากให้คุณวิเชษช่วยอัปเดตข้อมูลปัญหาความไม่สงบชายแดนภาคใต้และสาเหตุที่น่าจะเป็นไปได้ตามที่คุณวิเชษได้ทราบมาด้วยส่วน เดี๋ยวให้คุณเดี๋ยวให้พี่วิเชษอัปเดตคุณไพศาลแต่งกลอนมานะบอกสายฝนหลังอีสานย่านจอมพระอาสารหบูชาพาสุขสันต์พระไตรรักษ์บรรจบมาครบครันขอเราท่านเจริญสุขทุกที่วานเห็นคลิปแผ่นดินไหวในญี่ปุ่นแล้วสงสารครับเออเนาะแผ่นดินญี่ปุ่นเขาก็เป็นประเทศที่เขาเจอกับเรื่องนี้มาไม่หยุดไม่หย่อนแหละนะคะคุณคินิตบอกสวัสดีวันพระใหญ่ให้คุณพระแก้วมรกตคุ้มครองผู้จัดรายการทั้งสองอุกราบขอบพระคุณนะคะเช่นกันเช่นกันค่ะอ่ะงั้นเราเอาความคับข้องใจเรื่องใต้สักนิดก่อนอ่ะพี่วิเชษ
9: ขยาย
8: หน่อยสิ
9: ได้ขยายหน่อยสิคุยใต้เสร็จแล้วก็เลยต้องโยงมาสู่เรื่องของตำรวจเมื่อวานมีเรื่องที่สำคัญ
8: ชาติแล้วเดี๋ยวเรื่องสอทอเดี๋ยวเวลาเหลือเท่าไหร่ว่าเท่านั้น

0: ที่ก็ปลอดภัยเนี่ยก็เป
1: อ
0: ็นเหล็กชนิดอย่างดีเลยเหล็กหนาเลยอันนี้เป็นแนวคิดที่เขาจะทํามากขึ้นหลังจากนี้นะก็คือให้มันดูป้อมมันดูมั่นคงถาวรอ่ะนะอย่างที่เราไปเห็นผมก็ไปประจําเลย3จังหวัดด้วยนะเราก็จะเห็นว่าก็ไม่ค่อยมีอะไรเท่าไหร่หรอกป้อมพุ่งก็เป็นธรรมดาธรรมดานี่
1: เขาบอกว่าเพิ่มเติมคุณเชษตรงนี้นิดนึงเนาะเขาลืมของเดิมอยู่เนาะของเดิมมันเป็นเหมือนเพลิงอ่ะแล้วคราวนี้เนี่ยเขาบอกเลยเอาแบบป้อมยามกันกระสุนแบบชนิดเดียวกันกับที่เป็นกำบังสนามเลยคือเหมือนแบบหน้าตามันจะคล้ายตู้คอนเทนเนอร์นะแต่มันเสริมแผ่นเหล็กกล้านะคะหรือแล้วก็มีคอนกรีตหนาเป็นพิเศษป้องกันกระสุนปืนและแรงระเบิดเอาแบบว่ามาตั้งที่จุดสามแยกปากทางเข้าไปน้ำตกชีโปแทนจุดตรวจบูเกซามีห่างจากจุดเดิมประมาณ200เมตรนะคะอันนี้เพิ่มเติมคุณเชษเชิญต่อค่ะ
0: เรื่องป้องแต่ทีนี้เรื่องหนึ่งที่ผมมาฟังดูก็คือเรื่องของการติดตามไล่ล่าผู้ที่ลงมือปฏิบัติการครั้งนี้ล่าสุดได้ออกหมายจับไปแล้วนะก็จะว่าสองกันรู้ตัวแล้วคุณวัฒน์แต่ว่าลึกๆลับๆนี่นะหน่วยที่เป็นหน่วยพิเศษนะคุณวัฒน์ตอนนี้เนี่ยผมว่าเขากำลังดำเนินการอยู่นะเป็นหน่วยที่สมัยก่อนนี่อย่างนี้เพื่อนผมไล่ฟังนะว่าหน่วยนี้จะทำงานกลางคืนนะทำงานกลางคืนมืดๆเนี่ยนะแล้วก็ไปไล่ล่าบนภูเขาเนี่ยเขาก็ทำงานกันแบบนั้นนะก็มีปฏิบัติการพิเศษเหล่านี้เกิดขึ้นในช่วงเวลาที่ผ่านมานะเพียงแต่ว่าเขาไม่บอกแค่นั้นเองแหละคุณรวันเพราะว่าเขารู้ถ้าสมมติเขารู้ว่าใครเป็นผู้ที่ลงมือปฏิบัติการเนี่ยพวกนี้ก็มีรายชื่ออยู่แล้วล่ะก็มีรายชื่อก็มีหมายจับก็มีอะไรเงี้ยแล้วก็สืบรู้ว่าไปอยู่ตรงไหนอย่างไรเนี่ยก็จะมีหน่วยหนึ่งที่เป็นหน่วยพิเศษปฏิบัติการพิเศษเลยทำงานกลางคืนนะขึ้นไปบนภูเขาอะไรเงี้ยเป็นต้นเนี่ยอันนี้ต้องยอมรับนะเราก็พูดตรงไปตรงมาว่ามีหน่วยนี้จริงแหละที่ทำงานในภาคใต้เนี่ยนะที่เขามีหน้าที่ในการปฏิบัติการพิเศษเนี่ยนะก็ปัจจุบันเนี้ยถ้าดูจากข่าวเราจะเห็นเลยนะคราวที่แล้วผมลงไปทางใต้นะคุณวันก่อนที่นายกอนุทินจะลงไปผมไปนราธิวาสนะก่อนเสี่ยหนูจะลงไปเนี่ยนราธิวาสเนี่ยผมไปประชุมที่นราธิวาสคุณวันเชื่อไหมระหว่างที่รถผมกำลังนั่งไปเนี่ยปุ๊บเนี่ยผมอยู่ๆก็ผมเห็นโผล่มาจากข้างป่าข้างทางอ่ะเป็นชุดปฏิบัติการพิเศษเลยนะอาวุธครบมือทุกอย่างเลยนะของหน่วยความมั่นคงที่เขาเตรียมความพร้อมเขาลาดตระเวนก่อนที่นายกท่านเตรียมทุกทีจะลงไปอ่ะเต็มมุดเลยผมเห็นพอดีเลยเนี่ยออกมาจากข้างทางในป่าเนี่ยนะก็มีหน่วยนี่เดินเป็นกลุ่มเลยนะหลายคนเลยเป็นสิบเลยอ่ะอาวุธครบมือแต่งชุดเต็มยศทุกอย่างเลยอ่ะนั่นแสดงให้เห็นว่าอะไรแสดงก่อนนายกชวนเซียนหนูจะลงไปนะที่ราธิวาสนะโอ้หน่วยงานด้านความมั่นคงส่วนหน้านี้เตรียมความพร้อมปฏิบัติการพิเศษเคลียร์พื้นที่กันอย่างมโหฬารเลยอ่ะแล้วเราต้องนึกภาพดูเวลามันเกิดเหตุการณ์สูญเสียแบบนี้เกิดขึ้นเนี่ยคนในพื้นที่โดยเจ้าหน้าที่เขารู้สึกอะว่าโอ้เขาโดนกระทำเยอะที่ผ่านมาเพราะงั้นเนี่ยเขาก็ต้องมีความคิดว่าเขาต้องจัดการเขาต้องไล่ล่าแต่ว่าไล่ล่าเสร็จแล้วจะเป็นข่าวขนาดไหนอย่างไรอันนั้นบางทีบางเรื่องเป็นเรื่องความลับนะคุณรอดนี่พูดไม่ได้เนี่ยเป็นเรื่องความลับซึ่งมันอาจจะจบไปแล้วหลายคนอาจจะโดนเก็บไปแล้วก็ได้เราก็ไม่รู้นะแต่เป็นความลับที่ไม่ได้เป็นข่าวยกเว้นว่ากรณีจะออกหมายจับยกเว้นเกิดการปะทะกันในกลางวันจริงๆไอ้อย่างนั้นมันก็เป็นข่าวถูกไหมล่ะแต่มันจะมีประเด็นการบางอย่างอ่ะที่บางทีมันไม่เป็นข่าวไงเขาเรียกเป็นหน่วยพิเศษนะหน่วยลับนะแต่พื้นที่ก็มีอยู่ที่ต้องยอมรับความจริงนะที่ผ่านมาหลายปีอ่ะเรื่องมีอยู่เป็นการที่วันก่อนเนี่ยผู้นำกองทัพบางท่านบอกว่าไล่ล่าสุดล่าฟ้าเขียวอ่ะที่ออกมาพูดนั่นนะมันมีฐานข้อมูลทั้งนั้นแหละครับผมอันนี้ผมเล่าได้แค่นี้ทีนี้มันจะโยงกับเรื่องนี้หรือเปล่าคุณวันเพราะว่าขณะที่เลขาธิการสปทว่างแล้วเมื่อวานเนี่ยรองผบตรที่เราเคยคุยจำได้ไหมคนตำรวจเอกวิราเหลี่ยมศรีเนี่ยที่พลาดจากตำแหน่งการไม่ได้เป็นผบตรเนี่ยนะอาวุโสอันดับหนึ่งเนี่ยรีบทำหนังสือถึงผบตรเลยบันทึกด่วนถึงพลตเอกกิตติรัตน์พันเพชรนะลงวันที่27กรกฎาคมเนี่ยบอกว่าไม่สมัครใจโอนไปรับราชการยังส่วนราชการอื่นเรียนผบตรผ่านผู้ว่าการสปพ.เนี่ยนะตามประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีลงวันที่24กรกฎาคม69เรื่องแต่งตั้งข้าราชการตำรวจแจ้งว่ามีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าให้พลตรีสำราญนนท์มาพ้นจากตำแหน่งรองผบตร.แล้วก็ดำแหน่งตำแหน่งผบตร.ตั้งแต่1ตุลาคม2569เป็นต้นไปนั้นข้าพเจ้าขอเรียนว่าตามมาตรา93แห่งพรบ.ตำรวจแห่งชาติพ.ศ. 2565บัญญัติไว้ว่าการโอนข้าราชการตำรวจไปรับราชการในส่วนราชการหรือหน่วยงานอื่นจะกระทำได้เมื่อเจ้าตัวสมัครใจและส่วนราชการหรือหน่วยงานต้องจะรอรับโอนผู้นั้น โดยให้ส่วนราชการหรือหน่วยงานที่ขอรับโอนทำตัวตกลงกับตร.คือสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะครับ

0: และถ้ามีราชการเหลืออีก2ปีงบประมาณโดยตลอดเวลาราชการในตำรวจเนี่ยนะครับสำนักงานตำรวจชาติรวม37งบประมาณเนี่ยเจ้าตัวก็บรรยายว่ามีการเจริญก้าวหน้าอะไรทุกอย่างครับผมข้ามไปแล้วกันนะแล้วบอกว่าประสบการประกอบการที่ผ่านมาข้าพเจ้าไม่มีประสบการณ์ทำงานในส่วนราชการอื่นใดมาก่อนและระยะเวลาการรับราชการที่เหลืออยู่เนี่ยหากโอนไปรับราชการในส่วนราชการอื่นไม่น่าจะก่อให้เกิดประโยชน์ได้มากกว่าการรับราชการในสำนักงานตำรวจชาติต่อไปนะครับก็ขอเรียนยืนยันไม่มีความสมัครใจโอนไปรับราชการในส่วนราชการอื่นจึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบนะครับปรากฏว่าพลตรีกิติรัตน์ปันเพชรออกมาเลยบอกว่ายังไม่ได้รับหนังสือดังกล่าวแต่ยืนยันว่าไม่เคยทาบทามหรือพูดคุยกับพลตรีนิรันดรให้โยกหรือเสนอโอนไปยังดำรงตำแหน่งในหน่วยงานอื่นแต่อย่างใดรวมถึงนายกอนุทินก็ยังไม่เคยคุยกับตนในเรื่องดังกล่าวนะครับทีนี้มันอย่างนี้กระวันเนื่องจากว่าตอนนี้มันมีอยู่2ตำแหน่งที่ว่ายังว่างและยังไม่มีการแต่งตั้งใครตำแหน่งแรกคือปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีเพราะว่าเจ้าตัวเดิมเนี่ยถ้าท่านปัจจุบันจะเกษียณอายุราชการในปีนี้ได้คุณรอ
1: ใช่แ
0: ต่ตำแหน่งที่สอง
1: ใ
0: ช่
1: ท
0: ่
1: านปลัดยุพาค่ะ
0: ปลัดยุพานั่นแหละตำแหน่งที่สองคือตำแหน่งเลขาสปต.ซึ่งอะไรครม.เพิ่งจะโอนคุณปิยศรีวัฒนวรางกูลจากเลขาสปต.ไปเป็นปลัดกระทรวงยุติธรรมเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เลยมีข่าวมาคุณรอนบอกว่าตอนนี้ตำแหน่งว่างสองตำแหน่งฝ่ายการเมืองก็เลยบอกที่จะเอาคุณวิรันดรเนี่ยซึ่งพลาดจากตำแหน่งผบ.ตร.มานั่งเป็นปลัดสำนักนายกดีหรือตำแหน่งเลขาสอบต.ว่างพอดีเลยตำรวจไปนั่งอยู่ตรงนี้ก็น่าจะดีนะ41เหมือนกันนะผมว่าข่าวนี้มันต้องแพร่เข้าไปทำให้พลตรีวิรันดรเหลื่อมศรีอาจจะได้ข่าวมารีบทำหนังสือเลยว่าผมไม่ขอไปที่ไหนขออยู่ยุ่งสองปีแล้วกัน
1: มันมีบางยุคไงคุณเชษที่มีแคนดิเดตคู่ขี้กันมาอีกคนที่ต้องใช้ภาษาเราว่าอกหักเขาก็พยายามอกหักไปพักที่ไหนดีบางทีก็มาพักที่สำนักนายกแต่เอาเข้าจริงเนี่ยเชื่อว่าคนที่คิดอย่างท่านพลตำรวจนิรันดร์เนี่ยท่านก็คงคิดว่าก็ท่านอยู่ในเส้นทางนี้มาตลอดทั้งชีวิตเนาะคุณเชษบางทีบางทีทำใจได้แล้วล่ะว่าวิถีมันเป็นเช่นนี้นะแล้วจะยังไงได้นายกเขาให้ความเชื่อถือในการทำงานของพลตำรวจเอกสำราญนวลมานะคะก็คือเชื่อมั่นเชื่อมือได้รับมอบหมายงานสำคัญสำคัญค่อนข้างเยอะเลยใช่ไหมเราก็คงจะเล็งเห็นอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยเอาเป็นว่าก็ยอมอยู่ในที่ตั้งดีกว่าดีกว่าจะไปอยู่ในที่ที่ไม่ถนัดถูกโยกออกไปนะคะอันนี้ก็เป็นการแสดงจุดยืนซึ่งนานๆทีเราจะเห็นนะปกติก็จะมีข่าวอีกทีนึงก็ยอมเพราะบางครั้งเนี่ยเขาก็มีการเจรจากันนะบางทีก็ตำแหน่งระดับนี้เนี่ยเขาไม่จับเด้งไปโดยที่เจ้าตัวไม่ยินยอมพร้อมใจหรอกนะคะแต่อันนี้ก็แสดงจุดยืนกันออกมานะคะแล้วก็น่าจะตามนั้นละมั้งท่านนายกก็คงจะเข้าใจอยู่นะคงไม่จับไปอยู่ในที่ที่ไม่ใช่แล้วบางทีมันอาจจะเป็นโอกาสของลูกหม้อก็ได้ไงน
0: ะ
1: ลูกหม้อของสำนักนายกก็มีลูกหม้อของผู้กองสปต.ใช่นะเขาจะได้ขึ้นมาได้นะคะทีนี้นะเวลาก็ไล่หลังมาดูกันสิงหาเนี่ยในแป๊บๆเดี๋ยวเราเปิดงานกันมาอีกทีนึงนะบางคนก็อาจจะหยุดวันที่31ด้วยหยุดยาวๆไปมาเจอกันใหม่ก็เดือนสิงหาก็สิงหาเราก็รอใช่ไหมรอว่ากกต.เดี๋ยวโหตอนนี้ถูกพูดถึงทุกวันนะตั้งแต
0: ่
1: หัวเลือกสว.จนตอนนี้นะกลุ่มผู้ที่ออกมาเปิดโปงหลักฐานทุจริตบอกว่าหลักฐานหลายอย่างมันเรียกว่าโกงแล้วล่ะมันมีเรื่องเงินทองให้กันว่าจ้างกันนัดแนะกันมันไม่ใช่แค่มาแลกเปลี่ยนข้อมูลกันแล้วให้เลือกกันเฉยๆแล้วอันนั้นอาจจะใช้เข้าข่ายว่ามันหัวกันทุกคนก็ทำมาแบบนั้นนะคะปรากฏว่ามีรายงานข่าวว่าคดีนี้อาจจะยาวไปถึงกันยายนค่ะเพราะถ้าเอาจริงนะถ้าจะเอาตามที่กลุ่มที่จัดงานก็คือทางกลุ่มของทางคุณพริษฐ์ประธานวิฝ่ายค้านหรือไอลอเขาบอกสำนวนที่อยู่ในกกต.เนี่ย 90,000 แผ่นนะมันเยอะมโหฬารมากเขาบอกที่เขามีเอามาพูดกันออกงานไป2ครั้งเนี่ยแค่ 5% เองของ90,000 แผ่นเนี่ยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยกกต.เอาไงดีปรากฏว่าเอาอย่างนี้นะคะมีข้อมูลบางอย่างนะคะออกมาบอกว่ากกต.เนี่ยอาจจะต้องขยายเวลาจากกรอบเดิมที่ว่าจะประชุมกันทุกอาทิตย์เลยต่อเนื่องแล้วให้เสร็จในเดือนสิงหาเนี่ยบอกว่า ตอนนี้มีความเป็นไปได้ว่าอาจจะต้องมีการขยายเวลาวินิจฉัยชี้ขาดสำนวนโกงสว.ออกไปอีก1เดือนเนื่องจากพยานหลักฐานยังไม่เพียงพอต้องการให้ทุกกระบวนการของพยานหลักฐานในแต่ละประเด็นเนี่ยแล้วเสร็จครบถ้วนแล้วก็โดยอำนาจของกกต.เนี่ยนะคะท่านสามารถขยายเวลาได้ตามความจำเป็นใช่ไหมคุณเชษแล้วก่อนหน้านี้เนี่ยต้องให้ความเป็นธรรมหน่อยนะกกต.บอกแล้วว่าการทำหน้าที่ของท่านเนี่ยเป็นการใช้อำนาจโดยอิสระปราศจากการแทรกแซงท่านจะพิจารณาคดีนี้ตามกฎหมายและพยานหลักฐานด้วยความรอบคอบโปร่งใสนะคะเพราะว่าท่านบอกว่าท่านไม่ได้เป็นพนักงานไต่สวนนะกกต.เนี่ยกกต.ใหญ่7คนเนี่ยไม่ได้เป็นพนักงานไต่สวนนะอันนี้ที่ท่านอ้างอิงจากแถลงการจากข่าวประชาสัมพันธ์ของกกต.นะแต่มีหน้าที่พิจารณาสำนวนจากข้อเท็จจริงพยานหลักฐานที่รวบรวมได้ตามกฎหมายโดยใช้ดุลยพินิจอย่างอิสระรอบคอบและเป็นกลางเพื่อให้การวินิจฉัยอยู่บนพื้นฐานของพยานหลักฐานและข้อกฎหมายเท่านั้นอันนี้เน้นมาเลยในข่าวนี้นะคะบอกว่าการปฏิบัติหน้าที่ของกกต.เป็นไปโดยอิสระไม่มีบุคคลหรือกลุ่มบุคคลใดสามารถชี้นำแทรกแซงหรือกดดันการใช้ดุลพินิจในการพิจารณาคดีได้การพิจารณาทุกขั้นตอนยึดมั่นในหลักความเป็นธรรมความโปร่งใสและความรับผิดชอบทางกฎหมายขอให้ประชาชนเชื่อมั่นในกระบวนการพิจารณาของกกต.ตามนี้นะคะเอาเป็นว่าเพื่อความรอบคอบดิฉันว่าถ้าข้อมูลมันเยอะขนาดนั้นเนาะคุยเชษมีพยานมีอะไรอย่างเงี้ยไหนๆเราก็รอกันมา2ปีแล้วเนี่ยรออีกเดือนนึงจะเป็นไรไปนะให้เกิดความรอบคอบอย่างนั้นละกันตอนนี้เนี่ยเป็นรายงานข่าวนะว่าอาจจะขอขยายสำนวนออกไปขยายเวลาวินิจฉัยชี้ขาดไม่ใช่ขยายสำนวนขยายเวลาการวินิจฉัยชี้ขาดเรื่องนี้เนี่ยออกไปเนี่ยในเดือนกันยายนนะคะแต่จริงๆเนี่ยนะคะกกต.เขามีอำนาจขยายเวลาได้ตามความจำเป็นนะคะทีนี้มาดูอีกด้านหนึ่งนะคะว่าในส่วนของทาง DSIเพราะหลังๆเงียบไปเพราะแรกๆอ่ะ DSI เนี่ยทำงานเชิงรุกมากนะเมื่อเทียบกับกกต.อ่ะโอ้โหที่บอกไปตามแกะรอยโทรส่งโทรศัพท์ลงโรงแรมที่นัดแนะไปดูมาหมดละภาพเพิ่มมีหมดละกล้องวงจรปิดอะไรบางอันเนี่ยยังได้มาด้วยเนี่ยนะคะสรุปแล้วเนี่ยไปยังไงบ้างมีรายงานข่าวจาก DSI นะคะว่าในส่วนของคดีดังกล่าวเนี่ยนะคะว่าที่ถูกเอาไปอ้างอิงแล้วก็จัดงานนะคะโดยทางพรรคประชาชนนะคะแล้วก็ไอลอเนี่ยนะคะมีพยานบุคคลที่มาบอกว่าบางคนก็มีคนดูแลตั้งแต่ซื้อตั๋วหาที่พักให้พาล่องเรือกันก่อนด้วยนะคะก่อนจะมานัดแนะทำโพยกันที่โรงแรมเนี่ยปรากฏว่าทางรายงานจาก DSI เนี่ยบอกว่าในส่วนของคนที่รับผิดชอบคดีอ้างยี่ฟอกเงินสว.เนี่ยบอกว่าถ้าพยานมีการให้ข้อมูลหรือคำให้การแล้วเนี่ยรายละเอียดจะถูกบันทึกไว้เป็นส่วนหนึ่งของสำนวนแต่ DSI ไม่เคยเปิดเผยรายละเอียดในสำนวนคดีหรือว่าพยานหลักฐานต่างๆเนี่ยนะคะคือทาง DSI เนี่ยเขาบอกว่าเขาเนี่ยก็มีการสอบปากคำพยานเพิ่มยังมีการรวบรวมพยานหลักฐานเพิ่มเติมตามคำสั่งอัยการคดีพิเศษแล้วก็เอาเอกสารรายงานธุรกรรมการเงินทางสถาบันการเงินของผู้เกี่ยวข้องมาตรวจสอบแล้วซึ่งในเบื้องต้นเนี่ย DSI สั่งฟ้อง8รายอยู่เกี่ยวข้องกับเครือข่ายพรรคการเมืองใหญ่6รายเป็นสว.จริงๆในขณะนี้แล้ว2รายนะคะแล้วก็ในส่วนของการที่อัยการสั่งให้รวบรวมสำนวนของ DSI เข้ากับสำนวนกกต.ด้วยจึงเป็นเหตุผลสำคัญที่คณะพนักงานสอบสวนของ DSI เนี่ยในคดีนี้ต้องรอผลการวินิจฉัยชี้ขาดของกกต.ใหญ่ว่าจะให้ดำเนินคดีกับผู้ถูกกล่าวหากี่รายเป็นรายใดบ้างฐานความผิดใดบ้าง DSI จะได้เอาข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องมาประกอบสำนวนก่อนสรุปส่งสำนวนอ้างยี่ฟอกเงินจากการโกงสว.ส่งให้อัยการคดีพิเศษพิจารณากันอีกครั้ง2หน่วยงานนี้แยกกันกกต.จะดูตามกฎหมายเลือกตั้งแต่ DSI ดำเนินการในส่วนของคดีอาญาตามความผิดฐานอ้างยี่ฟอกเงินและความผิดอื่นที่เกี่ยวข้องแต่ท้ายที่สุดถ้าผลการพิจารณาของกกต.จะถูกมาประกอบสำนวนคดีมันก็ยังไม่ได้จะเป็นข้อยุติของอาญาในส่วนของ DSI นะคะเพราะฉะนั้น ก็สบายใจได้ละกกต.ก็ทำไปในกฎหมายของเขากฎหมายที่มาการได้มาซึ่งสว.แต่ DSI เป็นส่วนของอาญาแต่ต้องเอาสำนวนมาประกอบกันนะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวต้องรอดูผลขึ้นหน้ากันต่อค่ะวันนี้ไม่ได้แล้วนะคะแต่ว่าเอาเป็นว่าทุจริตสอบท้องถิ่นเดี๋ยวทางเมื่อวานนี้ที่เขาประชุมกันเอาเป็นว่าคนที่ได้มาโดยสุจริตก็เตรียมสบายใจได้เดี๋ยวจะประกาศผลพวกที่มาโดยไม่สุจริตก็จะต้องถูกเพิกถอนมันไม่มีเวลาอ่านแล้วนะคะก็ขอเท่านี้กันก่อนละกันสั้นๆนะคะวันนี้เราสองคนลากันเลยนะคะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ
2: ข่าวเข้มประเด็นข้นที่ 96.5 FM คลื่นความคิด
3: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระข้นทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
2: อยากให้เงินทำงานต้องเริ่มจากที่ดินโอกาสทองของนักลงทุนมาถึงแล้วกับแคมเปญที่ดินทำเงินทางเลือกใหม่ของนักลงทุนซื้อที่ดินเปล่าวันนี้โอนไวภายใน30วันฟรีค่าโอนสูงสุด 900,000 บาทพร้อมรับฟรีบัตรกำนันสูงสุดถึง 50,000 บาทโอกาสสร้างรายได้และทำกำไรเริ่มวันนี้ถึง31สิงหาคม2569นี้เท่านั้นสอบถามโทร02-6300-700หรือคลิก bam.co.th เงื่อนไขไปตามที่แบมกำหนดลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจากช็อปมาเนียซื้อโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32อินวันจากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02-114-3990ค่าจะส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: MCOT Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว MCOT Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก MCOT ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก MCOT ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ MCOT Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอตจบแล้วโหลดเลยครับ
5: ซีคอนรับสร้างบ้านบริษัทรับสร้างบ้านรายแรกของไทยเราสร้างบ้านมาแล้วกว่า 26,000 หลังทุกภาคทั่วไทย6ทศวรรษแห่งการสร้างความสุขจะไม่หยุดแค่วันนี้โทร1391
4: เต็มไปอีก1กิจกรรมแล้วครับเอาไม่ดิ2กิจกรรมกับกิจกรรม AI for Life ทั้ง Click and Create วัยเก่าเล่าภาพด้วย AI และ AI ช่วยขายสร้างออนไลน์ให้ปังกิจกรรมที่จะเติมไฟให้คุณในการใช้ AI ในระมิดภาพให้มีชีวิตชีวาและให้ AI เป็นผู้ช่วยในการสร้างยอดขายให้ปังใครจองทันมาพบกันในวันที่1และ2สิงหาคมนี้ถ้าไม่อยากพลาดกิจกรรมดีๆต้องติดตามเราที่นี่ Thinking Radio ทุกช่องทาง
6: สนับสนุนโดยยางโอตานิเค4000รันแฟลตขับต่อได้อีกแม้ถูกบาดต่ำมีกว่า39ขนาดความปลอดภัยในราคาที่จับต้องได้อ
4: ย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ
7: จะบินไปเที่ยวทั้งทีต้องไม่ได้มีแค่รูปสวยๆต้องได้ไอเดียได้กินของดีและได้คอนเนคชั่นใหม่ๆกลับมาด้วยเพราะThinking Radio จะพาคุณบินลัดฟ้าไปชิงต่าว7วัน4คืนเที่ยวก็ฟินธุรกิจก็ปังเจาะลึกดูงานที่ไฮเซนยักษ์ใหญ่ของเครื่องใช้ไฟฟ้าเทคโนโลยีระดับส่งออกทั่วโลกตื่นตากับศูนย์ฝึกหุ่นยนต์เพื่อผู้สูงอายุแห่งแรกของโลกร่วมแลกเปลี่ยนมุมมองธุรกิจสร้างคอนเนคชั่นกับผู้ประกอบการท้องถิ่นและแขกคนสำคัญณเมืองชิงต่าวฟินกินเที่ยวไม่แพ้กันกับไฮไลท์ไข่มุกแห่งทะเลเหลืองชมวิวชิงต่าว360องศาบนตึกสูงชั้น80และขึ้นยอดเขาเซี่ยวหยูซานชมสถาปัตยกรรมยุโรปและเมืองโบราณเก่า 1,400 ปีจีหมูและพลาดไม่ได้กับการชิมเครื่องดื่มขึ้นชื่อเมืองชิงเต่า 20-26 กันยายนนี้รับจำกัดเพียง30ท่านเท่านั้นขอโปรแกรมทัวร์และสำรองที่นั่งได้เลยที่ LINE @thinkingradio ทริปชิงเต่า7วัน4คืนเที่ยวก็ฟินธุรกิจก็ปัง
4: CEO Vision Plus ผ่าโลกเศรษฐกิจโดยสลินนาผู้เอี่ยมสนับสนุนโดย WHA สร้างโอกาสสร้างอาชีพเพื่อประเทศไทย WHA Shape the Future for Thailand
8: สวัสดีค่ะคุณฟังคะวันนี้29กรกฎาคมนะคะดิฉันสลินนาผู้เอี่ยมในรายการ CEO Vision Plus ในช่วงแรกนะคะ โอ้เห็นข่าวที่ญี่ปุ่นแล้วน่ากลัวน่าวิตกกังวลจริงๆนะเพราะว่ามีแผ่นดินไหว 7.1 ที่จังหวัดคุมาโมโตะนะคะทางซึ่งอยู่ทางตอนใต้เนี่ยแล้วก็มีผู้เสียชีวิตแล้วอย่างน้อย2รายจากเหตุระเบิดที่ห้างสรรพสินค้าแห่งหนึ่งนะเดี๋ยวเราจะมาว่ากันเรื่องนี้นะคะแล้วก็ยังมีเรื่องของประเด็นราคาน้ำมันที่คงต้องติดตามเพราะว่ามันก็ได้รับผลกระทบมาจากเรื่องของการสู้รบระหว่างสหรัฐและอิหร่านแต่ตอนนี้มันมีความหวังว่าการเจรจาสันติภาพเนี่ยจะเกิดขึ้นก็ฉุดให้ราคาน้ำมันปรับตัวลงไป 4.1% ขณะที่ดาวโจนส์บวกไป537จุดนะคะก็ได้ปัจจัยบวกมาจากแรงซื้อในหุ้นกลุ่มอุตสาหกรรมแล้วก็สินค้าอุปโภคบริโภคนอกเหนือจากนี้เนี่ยพูดถึงเรื่องราคาน้ำมันนะคะมีรายงานกลุ่มฮูตีเขาก็อ้างว่ายิงขีปนาวุธเตือนเรือบรรทุกน้ำมันของซาอุดิอาระเบียหลังละเมิดมาตรการปิดล้อมทางทะเลในทะเลแดงสถานการณ์มันก็ตึงเครียดอีกครั้งหนึ่งขณะเดียวกันโดนัลด์ทรัมป์หารือกับเนทันยาฮูเรื่องของอิหร่านแม้ว่าจะสะดุดอยู่เหมือนกันมีปมข้อมูลหลุดก่อนที่ทั้งคู่จะพบกันขณะที่โอมานค่ะเสนอแผนบริหารช่องแคบฮอร์มุซร่วมกับอิหร่านนะคะเป็นการเก็บค่าผ่านทางแบบสมัครใจแล้วก็ในประเด็นประเทศไทยที่เราตามกันอยู่ก็คือเรื่องของดีลการค้ากับสหรัฐนะคะกระทรวงพาณิชย์ก็ประกาศความพร้อมในการเจรจาข้อตกลงการค้ากับสหรัฐเพื่อรักษาความสามารถในการแข่งขันทางด้านการค้าเดี๋ยวไปดูที่ญี่ปุ่นกันดีกว่าค่ะญี่ปุ่นนี่ก็มีแผ่นดินไหวเกิดขึ้นนะคะแผ่นดินไหวรุนแรง 7.1 แมกนิจูดที่จังหวัดคุมาโมโตะนะคะก็ตอนนี้บ้านเรือนหลายหมื่นหลังเนี่ยไม่มีไฟฟ้าใช้หลังจากเกิดเหตุที่ทางภาคใต้ของญี่ปุ่นในวันอังคารที่ผ่านมาถนนหลายสายเกิดรอยร้าวแตกร้าวแล้วก็มีรายงานว่าเกิดระเบิดเมื่อคืนมาเบื้องต้นยังไม่ทราบสาเหตุแล้วก็มีช้อปปิ้งมอลล์ใหญ่ของจังหวัดเนี่ยมันพังคลื่นลงมาในบางส่วนนะคะก็คืออีออนคือใครไปญี่ปุ่นก็จะได้แน่นอนต้องผ่านการไปเดินอีออนนี่แหละค่ะรวมทั้งอาคารจำนวนหนึ่งเกิดไฟไหม้ก็หวั่นเกรงว่ามีคนจำนวนไม่น้อยติดอยู่ข้างในซากปรักหักพังและบางคนอาจจะเสียชีวิตนะคะนายกเสน่ห์ทาคาอิจิก็ได้ให้สัมภาษณ์กับผู้สื่อข่าวบอกว่าเจ้าหน้าที่กำลังพยายามประเมินความเสียหายซึ่ง ในพื้นที่เนี่ยเป็นบริเวณแถบเดียวกับที่เคยเจอหายนะจากแผ่นดินไหวที่มีผู้เสียชีวิต275รายบาดเจ็บเกือบ 3,000 คนเมื่อ10ปีที่แล้วเหตุการณ์แผ่นดินไหวครั้งนี้นะคะบริเวณเหนือศูนย์กลางแผ่นดินไหวอยู่ประมาณ20กิโลเมตรทางใต้ของเมืองคุมาโมโตะซึ่งเป็นเมืองใหญ่ที่สุดในตอนกลางของเกาะคิวชูด้วยจำนวนประชากรราว 700,000 คนนะคะบอกว่าได้รับรายงานแล้วก็มีทั้งผู้บาดเจ็บแล้วก็มีไฟฟ้าดับนะอันนี้นายกก็บอกก็ตอนนี้ก็กำลังช่วยเหลือกันอยู่มีผู้คนประมาณ 300,000 คนที่ต้องไปอยู่ศูนย์อพยพนะคะแล้วก็มีส่งทหารไปช่วยกันกู้ภัยนะคะ NHK ค่ะบริษัทวิทยุโทรทัศน์ของญี่ปุ่นมีรายงานบอกว่าปล่องไฟแห่งหนึ่งที่โรงงานของบริษัทนิปปอนเปเปอร์อินดัสทรีได้พังแล้วก็หลายคนยังสูญหายหาตัวไม่พบนะบอกว่ามีคนงานประมาณ 20-30 คนในช้อปปิ้งมอลล์ในจังหวัดคุมาโมโตะก็ยังสูญหายเช่นกันนะคะแล้วก็เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยเห็นว่ามีผู้เสียชีวิตแล้ว2รายที่มีเหตุการณ์ในจังหวัดคุมาโมโตะแล้วก็มีเหตุระเบิดในห้างสรรพสินค้านะคะอาคารหลายแห่งถล่มรัฐบาลจังหวัดก็บอกว่าทีมกู้ภัยเนี่ยอยู่ในที่เกิดเหตุพาคนออกมาจากห้างอีออนมอลล์คุมาโมโตะช่วงที่มีเหตุระเบิดตามหลังแผ่นดินไหวออกมา8รายแต่ว่า8รายนี้เนี่ยมีผู้หญิง2คนวัย20ปีได้รับการยืนยันว่าเสียชีวิตส่วนอีกรายนะคะอยู่ในภาวะหัวใจและปอดหยุดทำงานอีก5คนที่เหลือได้รับบาดเจ็บแต่ว่าไม่ถึงขั้นเสี่ยงต่อการเสียชีวิตนะคะทีมกู้ภัยตอนนี้เขาก็มุ่งเน้นปฏิบัติการค้นหากันตลอดทั้งคืนเลยนะคะก็อันนี้ก็คือเป็นเหตุการณ์ที่นำมาแจ้งให้ฟังเกี่ยวกับญี่ปุ่นกันก่อนเพราะว่าถ้าใครเห็นวิดีโอสันที่เกิดเหตุเนี่ย ด้านหนึ่งของมอแห่งนี้เป็นที่ตั้งของร้านประมาณ200แห่งทางลงมาค่ะแล้วก็คานเหล็กและเศษซากเนี่ยกระจัดกระจายทั่วลานจอดรถนะคะรถพยาบาลรถดับเพลิงเอ็กก็ออกกันอยู่ด้านนอกปฏิบัติการค้นหาผู้เสียชีวิตนะคะคือโฆษกของอิออนก็บอกว่าก็มีการอพยพทันทีหลังจากแผ่นดินไหวและสาเหตุของการระเบิดเนี่ยยังไม่ชัดเจนนะคะก็ยังสืบสวนกันอยู่ถึงความเป็นไปได้นะคะแล้วก็คงจะต้องติดตามกันอีกทีนะว่าสรุปสุดท้ายจะเป็นอย่างไรศูนย์กลางของแผ่นดินไหวอยู่ห่างจากเมืองคุมาโมโตะเมืองใหญ่ของเกาะคิวชูและมีประชากร 700,000 คนไปทางใต้ประมาณ20กิโลเมตรทำให้โรงงานหลายแห่งของ TSMC ค่ะเอาละค่ะมาที่เรื่องชิปนะคะTSMC เป็นบริษัทผลิตชิปและเซมิคอนดักเตอร์รายใหญ่ที่สุดในโลกโตเกียวอิเล็กทรอนผู้ผลิตอุปกรณ์เซมิคอนดักเตอร์และ Honda เนี่ยต้องระงับการปฏิบัติการชั่วคราวค่ะนี่ก็คือข่าวสารจากญี่ปุ่นนะคะเห็นว่า Kyushu Electric Power ผู้ให้บริการไฟฟ้าเนี่ยบอกว่ามีบ้านเรือนกว่า 80,000 ขออภัย 48,000 รายที่ต้องไม่มีไฟฟ้าใช้จากผลของการแผ่นดินไหวแล้วก็บริษัทเดินรถไฟ JR Kyushu ก็ระงับปฏิบัติการต่างๆรวมไปถึงรถไฟหัวกระสุนความเร็วสูงขณะที่สนามบินคุมาโมโตะปิดรันเวย์นะคะสายการบินต่างๆก็ต้องเบี่ยงเส้นทางหรือไม่ก็ยกเลิกเที่ยวบินนะคะแต่ว่าอันนี้สำคัญคือคนก็จับจ้องไปที่โรงไฟฟ้านิวเคลียร์ทั้งหลายคือหน่วยงานที่กำกับดูแลด้านนิวเคลียร์บอกยังไม่พบความผิดปกตินะคะอันนี้ก็เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมันจะซ้ำรอยกับ10ปีที่แล้วหรือไม่เพราะว่าครั้งนั้นเนี่ยมีผู้เสียชีวิตไปถึง275รายเดี๋ยวมาตามดูการช่วยเหลือกันต่อหลังจากนี้นะคะที่ญี่ปุ่นเอากลับมาดูเรื่องของราคาน้ำมันกันนิดนึงแล้วกันค่ะน้ำมันเนี่ยนะคะปรากฏว่ายังลงต่อซึ่งมันก็เป็นข่าวดีเวสต์เท็กซัสตลาดนิวยอร์กแต่ระดับต่ำสุดในรอบ2สัปดาห์จากความหวังว่าจะมีการหยุดสู้รบระหว่างสหรัฐกับอิหร่านนะคะสัญญาณน้ำมันในเวสต์เท็กซัสลงไป3เหรียญ35เซนต์ไปอยู่ที่79เหรียญ26เซนต์แล้วก็สัญญาณน้ำมันดิบเบรนท์นะคะส่งมอบกันยายนลงไป4เหรียญ27เซนต์ก็คิดเป็นประมาณเกือบ 5% นะคะไปอยู่ที่84เหรียญต่อบาร์เรลหลังจากที่ในช่วง3วันที่ผ่านมาเนี่ยลงไปประมาณ 16% นะคะน้ำมันดิบเบรนท์เนี่ยปิดต่ำสุดนับตั้งแต่วันที่13กรกฎาคมขณะที่เวสต์เท็กซัสก็ปิดต่ำสุดนับตั้งแต่วันที่16กรกฎาคมแม้ว่าทั้งอิหร่านกับสหรัฐจะยุติการโจมตีกันแต่ว่าไอ้การที่จะคลี่คลายความขัดแย้งจนที่นำไปสู่การปิดช่องแคบฮอร์มุซโดยปุตินไนก็มันยังห่างไกลจากการคลี่คลายปัญหานะคะอิหร่านบอกว่าไม่ได้พยายามกลับเข้าสู่การเจรจากับสหรัฐซึ่งถ้าไปดูที่โดนัลด์ทรัมป์บอกว่าอิหร่านเนี่ยพยายามกลับเข้าสู่การเจรจาแต่อิหร่านปฏิเสธนะคะแล้วก็ทรัมป์เนี่ยเคยพูดแบบนี้หลายครั้งแล้วก็ขู่ว่าจะกลับมาโจมตีอีกครั้งแต่อิหร่านยังยืนกรานในจุดยืนของตนเองแหล่งข่าวในอาหรับและนักการทูตในชาติตะวันตกบอกว่าโอมานเสนอแผนที่ได้รับการสนับสนุนจากหลายประเทศในอ่าวอาหรับให้อิหร่านพิจารณาเพื่อฟื้นฟูการเดินเรือผ่านช่องแคบฮอร์มุซโดยเสนอให้เรือที่ใช้เส้นทางนี้เนี่ยจ่ายค่าธรรมเนียมโดยสมัครใจค่ะแล้วก็หวังว่าจะใช้แผนนี้เป็นจุดเริ่มต้นในการยุติผลกระทบของสงครามต่อการค้าทางทะเลนะคะอิหร่านก็ทำอิหร่านปฏิเสธข้อเสนอนี้แล้วก็ยื่นแผนของตนเองผ่านไปยังโอมานแผนของอิหร่านก็เสนอให้เปิดช่องแคบฮอร์มุซเป็นการชั่วคราวภายใต้เงื่อนไขที่เรือซึ่งเดินทางในทิศทางหนึ่งเนี่ยต้องแล่นผ่านหน้าน้ำอิหร่านขณะที่เรืออีกฝั่งจะใช้เส้นทางซึ่งบางช่วงอยู่ในหน้าน้ำอิหร่านเช่นกันทั้งนี้คาเซมการีบาบดีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศอิหร่านก็เป็นผู้ให้ข้อมูลนี้นักวิเคราะห์รายหนึ่งก็มองว่าสถานการณ์มันยังยุ่งเหยิงอยู่แต่ว่าราคาน้ำมันที่ปรับตัวลงเพราะว่าคู่ขัดแย้งเนี่ยไม่ได้โจมตีกันในหลายวันที่ผ่านมาแล้วก็มองว่าการเดินเรือผ่านช่องแคบฮอร์มุซยังคงมีน้อยนะคะกลุ่มปูตินในเยเมนเองก็ได้รับการสนับสนุนที่ได้รับการสนับสนุนจากอิหร่านยังคงโจมตีทะเลแดงเอกสารของบริษัทที่ปรึกษา IIR นะบอกว่าซาอุดิอารามโก้เนี่ยปิดโรงงานน้ำมันจีซานกำลังการผลิต400,000 บาร์เรลต่อวันในซาอุดิอาระเบียค่ะ ปิดไปเมื่อวันที่27กรกฎาคมหลังปูตีโจมตีนะคะส่วนปูตีเองก็สร้างความปั่นป่วนต่อการดึงเรือผ่านช่องแคบบาบเอลมันเดบซึ่งเชื่อมต่อทะเลแดงกับอ่าวเอเดน

0: เกิดคอขวดแห่งที่2ของการขนส่งน้ำมันโดยซาอุดิอารามโก้กำลังพิจารณาปรับกลไกราคาน้ำมันดิบที่บรรทุกจากท่าเรือซิดิคิรีของอียิปต์ไปยังเอเชียเพื่อสะท้อนต้นทุนการขนส่งที่เพิ่มขึ้นหลังเปลี่ยนเส้นทางการส่งออกผ่านท่อน้ำมันสุเอซเมดิเตอร์เรเนียนข้อมูลการขนส่งเมื่อวันจันทร์ค่ะมีเรือ28ลำผ่านช่องแคบบับเอลมันเดฟนะคะซึ่งถือว่าสูงสุดในรอบ4วันแต่ว่าถ้าไปดูการเดินเรือผ่านช่องแคบพอมอสเนี่ยยังอยู่ในระดับที่ต่ำอยู่นะคะกลุ่มฮูตีก็บอกว่าได้ยิงขีปนาวุธพิสัยไกลไปที่เรือบรรทุกน้ำมันของซาอุดิอาระเบียขณะที่ประเทศจีนค่ะได้เปิดเจรจาโดยตรงกับกลุ่มฮูตีเพื่อให้เรือบรรทุกน้ำมันของจีนสามารถแล่นผ่านบริเวณตอนใต้ของทะเลแดงโดยไม่ถูกโจมตีนอกเหนือจากสถานการณ์ในตะวันออกกลางเราอย่าลืมนะคะยูเครนรัสเซียยังอยู่ประธานาธิบดีวลาดิเมียร์เซเลนสกี้บอกว่าเขากับทรัมป์เนี่ยพบกันผลักดันการเจรจาสันติภาพกับรัสเซียให้มีความคืบหน้าหากสงครามในยูเครนยุตินะคะนั่นก็อาจจะนำไปสู่การยกเลิกมาตรการคว่ำบาตรของรัสเซียซึ่งก็จะทำให้รัสเซียส่งออกน้ำมันได้มากขึ้นค่ะโดยข้อมูลด้านพลังงานของสหรัฐบอกว่ารัสเซียเนี่ยเป็นผู้ผลิตน้ำมันดิบรายใหญ่อันดับที่3ของโลกแล้วนะคะรองมาจากสหรัฐและซาอุดิอาระเบียขณะที่กลุ่มประเทศโอเปกและชาติพันธมิตรที่นำโดยรัสเซียหรือว่าโอเปกพลัสมีแนวโน้มจะชะลอการเพิ่มกำลังการผลิตน้ำมันเป็นเวลา3เดือนนับตั้งแต่ตุลาคมที่จะถึงนี้นะคะหลังจากดำเนินการนำกำลังการผลิตที่เคยลดลงโดยสมัครใจกลับเข้าสู่ตลาดครบตามแผนและเพื่อเตรียมการเจรจาที่อาจจะเป็นไปอย่างยากลำบากเกี่ยวกับโควต้าการผลิตน้ำมันรอบใหม่นั่นเองค่ะนี่ก็คือสถานการณ์ของอิหร่านกับสหรัฐนะคะพูดถึงเรื่องนี้เนี่ยเพิ่มเติมนิดนึงทำเนียบข่าวก็ออกแถลงการว่าโดนัลด์ทรัมป์ประธานาธิบดีสหรัฐพบกับนายกเบนจามินเนทันยาฮูผู้นำอิสราเอลที่ทำเนียบขาวก็เป็นไปเชิงบวกและสร้างสรรค์นะคะมีรายงานบอกว่าเนทันยาฮูเนี่ยหวังว่าจะได้รับแรงหนุนจากทรัมป์สำหรับการเลือกตั้งทั่วไปของอิสราเอลที่จะเกิดขึ้น27ตุลาคมแล้วก็ทั้งสองฝ่ายก็หารือเกี่ยวกับการขยายข้อตกลงอับราฮัมที่สหรัฐต้องการให้ซาอุดิอาระเบียเข้ามาร่วมด้วยนะคะแต่ว่าขณะเดียวกันเนี่ยก่อนการหารือทรัมป์ยังแสดงความไม่พอใจต่อเนทันยาฮูโดยวิจารณ์ผู้นำอิสราเอลที่เปิดเผยประเด็นที่จะใช้หารือเกี่ยวกับอิหร่านต่อสาธารณะทั้งที่ควรจะเป็นคุยกันส่วนตัวนะคะทรัมป์บอกว่าไม่จำเป็นต้องให้เนทันยาฮูมาแจ้งข่าวเกี่ยวกับภูเขาจอบซึ่งเป็นฐานปฏิบัติการใต้ดินใกล้โรงงานนิวเคลียร์นาธานส์ของอิหร่านแล้วก็ตั้งข้อสังเกตว่าผู้นำอิสราเอลเนี่ยต้องการให้สหรัฐมีบทบาทในความขัดแย้งกับอิหร่านแต่ว่าหลังการหารือเนทันยาฮูเขาก็เผยแพร่คลิปบอกว่าเป็นการพบปะที่ยอดเยี่ยมเป็นการสนทนาที่ดีแล้วก็เข้าใจร่วมกันแล้วนะคะในการปกป้องไม่ให้อิหร่านครอบครองอาวุธนิวเคลียร์เอาไปดูดาวโจนส์กันหน่อยค่ะนี่ก็น่าสนใจเพราะว่าผลประกอบการของบริษัทต่างๆมันออกมาน่าสนใจคือออกมาดีด้วยนะคะดาวโจนส์เมื่อคืนเพิ่มไป537จุดไปอยู่ที่ 52,747 จุด S&P 500ปิดที่ 7,428 จุดบวกขึ้นไป 15.6 จุดนะคะ Nasdaq 24,876 จุด Nasdaq ลงค่ะลบไป 55 จุดโดยประมาณการปรับตัวขึ้นของตลาดเนี่ยมีนัยสำคัญนะเพราะว่ามาจากราคาหุ้นโบอิ้งแล้วก็โคคาโคล่าที่พุ่งขึ้นอย่างแข็งแกร่งนักลงทุนจับตาผลประกอบการรายไตรมาสของกลุ่มบริษัทเทคโนโลยีขนาดใหญ่ก็คือกลุ่ม Big Tech ที่จะทยอยประกาศในสัปดาห์นี้นะคะตลาดการเงินทั่วโลกยังเจอความผันผวนตลอดเดือนนี้เพราะว่านักลงทุนกังวลว่าบริษัทเทคโนโลยีต่างๆไม่ว่าจะเป็น Alphabet Microsoft Amazon แล้วก็บริษัทเทครายใหญ่อื่นๆที่อาจจะใช้เงินลงทุนในศูนย์ข้อมูลสำหรับเทคโนโลยี AI มากเกินไปทำกลางการแข่งขันเพื่อครองความเป็นผู้นำ AI นั่นเองนะคะส่วนก่อนที่ Apple แล้วก็บริษัทเทคต่างๆเนี่ยจะมีการเปิดเผยผลประกอบการปรากฏว่าหุ้น Microsoft เนี่ยปรับตัวขึ้น 1.1% ก่อนที่จะเปิดเผยผลประกอบการในวันพุธนี้ Amazon ลงไป 0.2% ค่ะก่อนที่จะมีการเปิดเผยหุ้นผลประกอบการในวันที่30แล้วก็ Apple ปรับขึ้นเกือบ 1% ระหว่างวันเนี่ยแตะจุดสูงสุดที่342เหรียญสหรัฐนะคะทำให้มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดทะลุ5ล้านล้านดอลลาร์เป็นครั้งแรกก็ของ Apple เนี่ยก็เดี๋ยวเขาจะประกาศผลประกอบการวันพฤหัสบดีหุ้นผู้ผลิตชิปนะที่ได้รับอานิสงส์จากการใช้จ่ายด้าน AI ก็เจอแรงขายต่อเนื่องนะคะหลายตัวก็ปิดลดลงขณะที่ Healthcare ใน S&P 500เนี่ยพุ่งขึ้น 2.4% นักวิเคราะห์ก็บอกว่านักลงทุนหันไปซื้อหุ้นกลุ่มนอกกลุ่มเทคโนโลยีมากขึ้นนะโดยมองว่ามันยังมีมูลค่าน่าลงทุนแล้วก็เศรษฐกิจสหรัฐยังดีนะคะการจ้างงานก็อยู่ในระดับที่เรียกว่าดีด้วยนะคะพูดถึงสหรัฐกับไทยเนี่ยนะคะกระทรวงพาณิชย์ประกาศความพร้อมในการเจรจาข้อตกลงการค้ากับสหรัฐนะคะตัว Agreement on Reciprocal Tariff เพื่อรักษาความสามารถในการแข่งขันไทยได้ยื่นข้อเสนอขอให้สหรัฐเนี่ยยกเว้นภาษีเพิ่มเติมสำหรับสินค้าเกษตรและสินค้าแปรรูปอีก7กลุ่มรวม78พิกัดศุลกากรยกตัวอย่างก็คือข้าวมันสำปะหลังและสินค้าประมงแล้วก็การเจรจาที่ผ่านมาเนี่ยประสบความสำเร็จโดยไทยได้รับการยกเว้นภาษีแล้ว 2,120 รายการเพิ่มขึ้นจากเดิมที่มีเพียง417รายการคุณสุภจีสุธรรมพันธ์ก็บอกว่าพร้อมปิดดีลกับสหรัฐนะคะยื่นเว้นภาษีอีก7กลุ่มสินค้าเกษตรนะคะคุณสุภจีบอกว่าสหรัฐเนี่ยก็ทยอยจริงๆก็ทยอยปรับภาษีนำเข้าหลายครั้งนะคะขณะที่ทีมไทยแลนด์เนี่ยพร้อมเจรจาความตกลงระดับเทคนิคตอนนี้ก็รอทางสำนักงานผู้แทนการค้าสหรัฐกำหนดโดยหากเริ่มเจรจาจะได้สรุปผลได้ใน1สัปดาห์อันนี้ก็เตรียมข้อมูลจุดยืนอะไรต่างๆครบเป้าหมายไทยไม่ใช่กดดันให้ได้ภาษีต่ำสุดแต่ว่าต้องทำให้อัตราภาษีของไทยเนี่ยไม่ต่างจากประเทศคู่แข่งเกินไปนักแล้วก็ยึดจุดยืน3ประเด็นที่จะไม่ก้าวข้ามในการเจรจาเนื่องจากเกี่ยวข้องกับการคุ้มครองผลประโยชน์ของเกษตรกรประชาชนและสิทธิของผู้ประกอบการก็บอกว่าไม่ใช่ดูแค่ตัวเลขภาษีแต่ว่าก็ต้องดูคู่แข่งด้วยนะว่าของเขาเนี่ยได้อัตราไหนผู้ประกอบการไทยต้องแข่งได้แล้วก็จะไม่ข้าไม่ก้าวข้ามเรื่องที่เกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ของเกษตรกรประชาชนแล้วก็สิทธิผู้ประกอบการนี่เป็นเรื่องที่ย้ำมาโดยตลอดนะคะไปหาโอกาสดีๆกันดีกว่าท่านผู้ฟังเราจะชวนไปทริป CEO Vision Business Trip เจาะนวัตกรรมวัฒนธรรมชิงต่าว7วัน4คืนค่ะไปเนี่ยนะคะไปหาไอเดียใหม่ๆไฮไลท์ของทริปนี้เนี่ยไม่ธรรมดาเพราะว่าเราจะพาคุณไปเจาะลึกสัมผัสนวัตกรรมระดับโลกและสร้างคอนเนคชั่นใหม่ๆโดยไปที่นี่เลยค่ะโรงงานไฮเซนส์แบบเจาะลึกเลยนะคะไฮเซนส์คือยักษ์ใหญ่วงการเครื่องใช้ไฟฟ้าและเทคโนโลยีระดับโลกเขามีการส่งออกสินค้าไปกว่า160ประเทศแล้วก็ไปดูศูนย์นวัตกรรมฝึกอบรมข้อมูลหุ่นยนต์เพื่อผู้สูงอายุแห่งแรกนะคะที่นี่คือมีความล้ำสมัยมากไปดูนวัตกรรมต่างๆว่าเขาเป็นอย่างไรที่สำคัญที่สุดค่ะเราจะมีโอกาสแลกเปลี่ยนมุมมองธุรกิจกับผู้ประกอบการท้องถิ่นและแขกพิเศษที่เมืองชิงเต่านะคะนี่เป็นโอกาสสร้างเครือข่ายคอนเนคชั่นคุณภาพแล้วก็จะไปจัดเต็มหาความไปดูกันนะคะไปหาความบันเทิงเติมความรู้ฟินกินเที่ยวไข่มุกทะเลเหลืองค่ะไปเดินเล่นรับลมทะเลที่ชายหาดหมายเลข3เดินสะพานกลางทะเล ขึ้นตึก81ชั้นแล้วก็ไปที่ภูเขาเสี่ยวหยูซานนะคะชมวิวเมืองชิงเต่า360องศาไปที่แลนด์มาร์คประวัติศาสตร์อย่างย่านป่าตะกวนหอผู้ว่าการเยอรมันชิงเต่าโบสถ์เซนต์ไมเคิลย้อนเวลาซึมซับบรรยากาศกว่า 1,400 ปีที่เมืองโบราณจีโม่นะคะพลาดไม่ได้ไปถึงชิงเต่าต้องไปโรงงานเบียร์ชิงเต่าด้วยไปเจอต้นตำรับถึงที่เลยแล้วก็พาไปช้อปปิ้งจุใจที่ไปเหรียญพลาซ่าค่ะทริปนี้7วัน4คืนไปเดินทางพบกับไอเดียทำธุรกิจใหม่ๆคอนเนคชั่นใหม่ๆได้รู้จักเพื่อนใหม่แล้วก็ท่องเที่ยวไปในตัวออกเดินทางวันที่20ถึง26กันยายนนี้นะคะแต่ว่าเรารับเพียง30ท่านจำนวนจำกัดเพื่อที่ว่าจะได้ดูแลทุกท่านแบบทั่วถึงขอโปรแกรมแล้วก็สำรองที่นั่งได้ที่ LINE Assign Thinking Radio นะคะอย่าลืมมี Assign ด้วย Thinking Radio ลองทักไปที่ LINE นี้แล้วก็ขอรายละเอียดกันได้กับทริป CEO Vision Business Tripเจาะนวัตกรรมวัฒนธรรมชิงต่าง 7วัน4คืนค่ะหมดเวลาในช่วงนี้นะคะเดี๋ยวช่วงหน้าเนี่ยอยู่ต่อกับคุณวรพงษ์แจ้งจิตและดร.ธนชาติลุ่มนนท์ผู้อำนวยการสถาบัน AMC ไทย AI Passport Data Center ใช้อย่างไรให้คุ้มค่าติดตามกันในช่วงหน้าวันนี้ดิฉันลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: CEO Vision Plus ผ่าโลกเศรษฐกิจโดยสลินนาผู้เอี่ยมสนับสนุนโดย WHA สร้างโอกาสสร้างอาชีพเพื่อประเทศไทย WHA Shape the Future for Thailand
2: ขณะนี้เวลา 9 นาฬิกา
3: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมท. MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดต่อไปนี้เสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

0: ่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยกริติยาสินธุวราวันพุทธศาสนิกชนชาวอยุธยาหลั่งไหลทำบุญตักบาตรวันอาสาฬบูชาณวัดใหญ่ชัยมงคลบรรยากาศวันอาสาฬบูชาที่วัดใหญ่ชัยมงคลวรวิหารตำบลคลองสวนพลูอำเภอพระนครศรีอยุธยาจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเป็นไปอย่างคึกคักตั้งแต่เช้าเปี่ยมด้วยแรงศรัทธาโดยมีพุทธศาสนิกชนทั้งชาวจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและนักท่องเที่ยวเดินทางมาร่วมทำบุญตักบาตรพระสงฆ์เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ตนเองและครอบครัวเนื่องในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาก่อนเข้าสู่เทศกาลเข้าพรรษาต่างแต่งกายด้วยชุดสุภาพนำข้าวสารอาหารแห้งอาหารคาวหวานดอกไม้ธูปเทียนและเครื่องไทยธรรมมาร่วมถวายแด่พระภิกษุสงฆ์ท่ามกลางบรรยากาศที่สงบเรียบง่ายและอบอุ่นไปด้วยความเลื่อมใสศรัทธาโอกาสนี้พระครูสิริชัยมงคลเจ้าคณะอำเภอพระนครศรีอยุธยาจะเอาว่าเป็นประธานฝ่ายสงฆ์นำพระภิกษุสงฆ์ประกอบพิธีทางพระพุทธศาสนาพร้อมให้ศีลให้พรแก่พระพุทธศาสนิกชนที่มาร่วมทำบุญเพื่อความเป็นสิริมงคลในชีวิตและร่วมสืบสานพระพุทธศาสนาให้คงอยู่สืบไปวันอาสาฬหบูชาหนึ่งในวันสำคัญที่สุดของพระพุทธศาสนาซึ่งเป็นวันที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงปฐมเทศนาธรรมะกับธรรมจักรกับปวัตนสูตรและเป็นวันที่เกิดพระรัตนตรัยครบทั้ง3ประการอีกด้วยยกระดับความปลอดภัยกฎหมายป้ายทะเบียนฟ้าคุมเข้ม EVนายสรพงษ์ไพฑูรย์พงษ์อธิบดีกรมการขนส่งทางบกเปิดเผยว่าขณะนี้กรมขนส่งทางบกอยู่ระหว่างการจะทำร่างกฎกระทรวงเกี่ยวกับแผ่นป้ายทะเบียนรถกำหนดให้ป้ายทะเบียนรถ EV มีลักษณะเฉพาะทางกายภาพที่มองเห็นได้อย่างชัดเจนจากภายนอกจุดประสงค์เพื่อสร้างประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยตรงทั้งประโยชน์ด้านความปลอดภัยและการกู้ภัยเนื่องจากกรณีที่เกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนเมื่อมีประชาชนทั่วไปหน่วยงานกู้ภัยหรือเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องจะสามารถแยกแยะได้ทันทีด้วยสายตาว่ารถคันดังกล่าวเป็นรถยนต์ไฟฟ้าซึ่งจำเป็นต้องใช้ขั้นตอนและอุปกรณ์ระงับเหตุเฉพาะทางสำหรับแบตเตอรี่แรงดันสูงเพื่อป้องกันอันตรายจากไฟฟ้ารั่วไหลหรือเพลิงไหม้ได้อย่างทันท่วงทีและปลอดภัยรวมถึงการกำกับดูแลคุณภาพของแบตเตอรี่และอุณหภูมิของแบตเตอรี่ในระยะยาวจึงจำเป็นจะต้องดูแลอย่างใกล้ชิดเมื่อมีอายุถึงเกณฑ์ที่จะต้องกำกับดูแลเป็นพิเศษนอกจากนี้ในอนาคตหน่วยงานอื่นสามารถนำไปกำหนดการรับสิทธิประโยชน์อื่นจากการมีป้ายทะเบียนที่แยกประเภทที่ชัดเจนเช่นผู้ที่ให้บริการทางด่วนห้างสรรพสินค้าหรือพื้นที่ควบคุมมลพิษสามารถบริหารจัดการและมอบสิทธิประโยชน์พิเศษให้แก่ผู้ที่ใช้รถ EV ได้ทันทีโดยที่เจ้าหน้าที่หน้างานไม่ต้องเสียเวลาตรวจสอบจากฐานข้อมูล
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ติดตามการรายงานข่าวจากสำนักข่าวไทยได้ใหม่ในครั้งต่อไปที่ MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิด
3: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: ไม่ใช่ความใจดีของคนขายเนื้อหรือคนอบขนมปังหรอกที่เราได้กินอาหารค่ำแต่เป็นเพราะพวกเขาคำนึงถึงผลกำไรของพวกเขาต่างหากอาดัมสมิธบิดาแห่งเศรษฐศาสตร์สมัยใหม่
5: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
6: จากความว่างเปล่าอันไกลโพ้นคุณสามารถเนรมิตทุกสรรพสิ่งและสร้างความมั่งคั่งขึ้นมาได้แค่คุณเริ่มคิดคิดที่จะมั่งคั่ง Thinking Radio Thinking Wealth เพราะความมั่งคั่งเริ่มต้นที่ความคิดและความมั่งคั่งที่ว่าไม่ได้หมายถึงแค่เงินทองแต่หมายถึงมุมมองและความคิดที่จะพาคุณพิชิตได้ทุกสิ่งก้าวข้ามทุกอุปสรรคและคว้าทุกโอกาสบนความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นทั่วโลกเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งที่ยั่งยืนด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
7: ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจากช็อปมาเนียซื้อโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32อินวันจากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02-114-3990ค่าจัดส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
8: Y Entertainment Awards 2026ขอเชิญแฟนๆมาร่วมโหวตให้กับนักแสดงและนิยายที่เข้าชิงรางวัลแห่งปีทั้ง5สาขา1 Y Couple of the Year คู่จิ้นฟินเวอร์แห่งปี Y 1 Tilter ยิม Y 2 Pooh Pavel Y 3 Ford Pete Y 4ลูกหมีซอนย่า Y 5 หลิงออม2 Prince of Boys Love นักแสดงนำ Boys Love เจ้าเสน่ห์ B 1 เก่งฮาริส B 2 Pavel นเรศ B 3 Pete วสุธร B 4ผู้กิตติน B5 Ford ทิติพงษ์3 Princess of Girls Love นักแสดงนำ Girls Love ราวเสน่ห์ G1 Jinny นัทนิชา G2 Jenna Angelina G3 Be My จิรัชยา G4 ฝ้ายพิรยา G5 ลูกหมีปัญญาพัฒน์4 Rising Star Couple คู่ชิปดาวรุ่ง R1 Jinny Jenna R2 ตีตีบอ R3 ฝ้ายอตอม R4 มีพัฒน์เอย่า R5 อุ้มแบม5 Most Popular Y Novel นิยายวายยอดนิยม N1 Gamer และน้องเด๋อของเขา Be My Player 2 ซอโซ่ล่ามที N2 พิษรัก Poisonous Love N3 พี่ฝากชอบเธอมู่ Crazy Love หมู่มู่ N4 สามีบ้านนอก My Plastic Wife N5 Not The Best But Still Good ร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ yentertainawards.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน eMOS ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน
9: เราอาจใช้เวลาเป็นปีๆกว่าธุรกิจจะประสบความสำเร็จและอาจใช้เวลามากกว่าที่คิดเพื่อพลิกธุรกิจให้ยืนได้อีกครั้งแต่ที่นี่เราใช้แค่30นาทีในการพาธุรกิจของคุณให้ปังกว่าเดิมกับเทคนิคและเครื่องมือใหม่ๆในการทำธุรกิจรายการ Thinking Connect ย่อยเรื่องใหญ่ในการทำธุรกิจให้เข้าใจง่ายพร้อมทริคเด็ดๆแค่เปิดฟัง30นาที
10: วันจันทร์ฟังเทคนิคการตลาดวันละตอนกับณัฐพงษ์ม่วงธรรม
9: วันอังคารคุยกับดร.ธนชาตินุ่มนนเรื่องการจัดการดิจิตอลทรานส์ฟอร์มภาคธุรกิจ
10: วันพุธพบกับพจน์ธนพงษ์พันธ์จากดิจิตอล CEO ย่อยง่ายให้เข้าใจใน30นาที
9: พฤหัสพบกับหัวหน้าแบงค์และอาจารย์เชียงตะลุยเรื่องตลาดบนโซเชียล
10: วันศุกร์ฟังเรื่องการแก้วิกฤต SME แชร์ประสบการณ์เพื่อนำไปใช้
9: วันเสาร์พบกับ SME ภูมิภาคจากภูมิปัญญาทั้ง4ภาค
10: ดำเนินรายการโดยธัญวัฒน์ชัยตระกูลชัยและโค้ชโอวีระเปิดฟังเพื่อฝึกวิทยายุทธทางโซเชียลคอมเมอร์สไปด้วยกัน Thinking Connect เที่ยงครึ่งที่ Thinking Radio ฟังสดและย้อนหลังทุกช่องทาง
11: สิ่งที่วางอยู่บนชั้นเหล่านี้ไม่ใช่แค่หนังสือหรือกระดาษปราศจากชีวิตแต่มันคือชีวิตจิตใจที่มีเรื่องราวของตัวเองมีสถานที่ที่อยากพาคุณไปเราจึงอยากชวนคุณมาเปิดประสบการณ์ผ่านการอ่านไปด้วยกันในรายการคิดระหว่างบรรทัดพาคุณท่องโลกแห่งการอ่านสร้างแรงบันดาลใจผ่านตัวหนังสือกับวิไลรัตน์เอมเอี่ยมอริศราประดิษฐ์สุวรรณและเรียนรู้ภาษาอังกฤษจากการอ่านและฟังได้อย่างง่ายดายโดยพัชรีรักษาวงศ์รายการคิดระหว่างบรรทัดทุกวันอาทิตย์ 10:00 นถึงเที่ยงที่ Thinking Radio และทุกแพลตฟอร์ม
12: ว่ากันว่าผู้หญิงมักจะมีมุมมองที่แตกต่างและละเอียดอ่อนกับแง่คิดเชิงบวกที่คุณอาจไม่เคยรู้มาก่อนมาพูดคุยเรื่องกระแสสังคมเรื่องเด่นเรื่องดังเรื่อง Talk of the Town ผ่านมุมมองเขาทั้งสองดร.สวงมนต์สิทธิสมานและดร.นิติดาแสงสิงแก้วในรายการผู้หญิงมากเรื่องมาร่วมขับเคลื่อนพลังความคิดด้วยมุมมองเชิงบวกไปด้วยกันผู้หญิงมากเรื่องทุกวันอาทิตย์เวลา 7:30 น
13: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
10: ต่อยอดธุรกิจของคุณให้ก้าวไกลระดับสากล Thinking Radio เชิญคุณร่วมเดินทางทริปพิเศษชิงต่าว7วัน4คืนไม่ได้ชมกันง่ายๆเจาะลึกพาคุณเข้าสู่ศูนย์กลางเทคโนโลยีโลกไกลแค่4ชั่วโมงดูงานไฮเซนยักษ์ใหญ่ผู้ผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้าและเทคโนโลยีระดับโลกสัมผัสความก้าวหน้าที่ส่งออกไปทั่วทุกทวีป
14: บุกเบิกเทคโนโลยีแห่งอนาคตณศูนย์ฝึกหุ่นยนต์เพื่อผู้สูงอายุโอกาสทองในการมองเห็นเทรนด์และนวัตกรรมใหม่ก่อนใครพร้อมไฮไลท์สำคัญเปิด ิดประตูคอนเนคชั่นระดับ VIP ร่วมแลกเปลี่ยนมุมมองเจรจาธุรกิจและสร้างเครือข่ายกับผู้ประกอบการท้องถิ่นและแขกคนสำคัญณเมืองชิงเต่าเพื่อโอกาสเติบโตที่ไม่สิ้นสุด
10: เติมเต็มความฟินเมืองประมงซีฟู้ดและวัฒนธรรมโบราณกว่า 1,400 ปีรวมถึงสถาปัตยกรรมเยอรมนีทริปธุรกิจสุด Exclusive แบบนี้เหลือเพียง20ท่านเท่านั้นเดินทาง 20-26 กันยายนนี้
14: ขอโปรแกรมทัวร์และสำรองที่นั่งด่วนที่ LINE Official @thinkingradio
10: Thinking Radio อนาคตธุรกิจจะปังเพราะคุณล้ำหน้าก่อนใคร
15: CEO Vision Plus Plus ด้วยเนื้อหาที่เข้มข้น
7: โดย CEO แถวหน้าของเมืองไทยดำเนินรายการโดยวรพงษ์แจ้งจิต
12: สนับสนุนโดย SmartBit 366 On Cloud โปรแกรมบัญชีแจกฟรีรองรับ Multi-Currency และทุกสกุลเงินในอาเซียนติดต่อ www.crystalsoftwaregroup.com
16: สวัสดีครับคุณผู้ฟังต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการ CEO Vision Plus ครับวันนี้เราเจอกันวันพุธที่29กรกฎาคมสระ2569นะครับก็เป็นวันพุธที่เป็นวันหยุดยาวนะครับเป็น Long Weekend ครับวันนี้นะครับก็ถือว่าเป็นวันหยุดอีก1วันต่อเนื่องจากวันเฉลิมฉลองวันเสาร์เมื่อวานนี้นะครับวันนี้วันอาสาฬหบูชาครับวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาตรงกับวันเพ็ญขึ้น15ค่ำเดือน8นะฮะก็หลายคนอาจจะทราบแต่คนในยุคหลังๆนี่ต้องให้ความสำคัญกับเรื่องของวันสำคัญทางพุทธศาสนาโดยเฉพาะพุทธศาสนิกชนนะครับก็วันอาสาฬหบูชานะครับถือว่าทบทวนกันนิดนึงก็แล้วกันนะครับถือว่าเป็นวันที่มีการแสดงพระธรรมเทศนาครั้งแรกขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้านะครับที่เขาเรียกกันว่าธรรมจักรปะวัตนสูตรนั่นเองนะครับซึ่งเป็นการแสดงธรรมเทศนากับปัญจวัคคีย์ทั้ง5แล้วก็เป็นวันที่มีพระสงฆ์รูปแรกเกิดขึ้นด้วยนะครับจากการแสดงพระธรรมเทศนานั่นคือพระอัญญาโกฏฐัญญะแล้วก็มีพระรัตนตรัยครบ3ประการคือพระพุทธพระธรรมแล้วก็พระสงฆ์นะครับก็วันนี้ก็เป็นอีก1วันที่สำคัญแล้วก็หลายคนอาจจะไปทำบุญตักบาตรในช่วงเช้านะครับแล้วก็มาฟังรายการ CEO Vision Plus กันนะครับหยุดวันพรุ่งนี้วันนะวันพรุ่งนี้ก็วันเข้าพรรษาด้วยนะครับลองวีคเอนด์เลยนะครับบางคนลาวันจันทร์กับวันศุกร์นี่หยุด9วันไม่รู้หยุดได้หรือเปล่านะครับผมอ่ะแต่วันนี้สิ่งที่เราจะมาพูดคุยกันนะครับก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่น่าสนใจแล้วก็ต้องบอกว่าถูกพูดคุยกันมาถึงพอสมควรทีเดียวนะครับมีทั้งฝ่ายเสนอมีทั้งฝ่ายค้านมีทั้งการบอกว่าเอ้รอบครอบทำให้คุ้มค่าทำให้มีประโยชน์นั้นทำอย่างไรแล้วมันจะพูดถึง THAI Passport หรือว่าไทย Passport นะครับสิ่งที่ทุกคนกำลังถามหาว่าจะใช้ให้คุ้มค่ากับ Data Center การใช้ AI อย่างไรวันนี้มาไขข้อข้องใจเรื่องนี้กันในวันหยุดยาวกับดร.ธนชาตินุ่มนนท์ครับท่านเป็นผู้อำนวยการสถาบันIMC อยู่กับเราครับสวัสดีครับ
17: ครับสวัสดีครับคุณวรพงษ์ครับสวัสดีครับผู้ฟังครับ
16: ครับสวัสดีวันหยุดนะเอ๊ะถ้าลูกน้องมาลา9วันนี่ให้หยุดไหมฮะอาจารย์นะฮะลาจันทร์กับศุกร์นี่9วันนะ
17: เขาไม่หยุดวันพรุ่งนี้ครับเอกชนพรุ่งนี้ทำงานครับราชการ
16: วันสามไม่หยุดวัน
17: เอกวันนั้นเอกชนก็จะจริงๆก็สัปดาห์นี้หยุด2วันอังคารกับพุธครับ
16: ครับ
17: แต่จริงๆเดี๋ยวนี้หลายบริษัทก็อาจจะมีการ work from home อยู่บ้างบางวันนะครับ
16: ใช่
17: แต่ขึ้นอยู่กับลักษณะงานครับ
16: ใช่ครับซึ่งนั่นหมายความว่าเรากำลังจะพูดถึงการใช้เทคโนโลยีในการทำงานด้วย
17: ใช่ครับ
16: สิ่งที่ปัจจุบันโลกกำลังก้าวไปสู่ยุคนั้นอย่างค่อนข้างเต็มตัวเลยทีเดียววันนี้โจทย์ที่เราจะมาคุยกันขอนิยามให้เข้าใจง่ายๆก่อนได้ไหมฮะเพราะคุยกันมาก็ผมว่าร่วมเดือนเหมือนกันนะคำนี้ได้ยินกันมาพอสมควรที่มาที่ไปมันคืออะไรแล้วก็นิยามของมันเนี่ยหลายคนบอกเอ๊ะมันคือพาสปอร์ตเหรอมันไม่ใช่มันคืออะไรมือการใช้ AI โดยรัฐบาลมาซัพพอร์ตเหรอหรือว่ายังไงครับขอนิยาม
17: หน่อยจริงๆแล้วเนี่ยผมดูจากวัตถุประสงค์นะฮะวัตถุประสงค์ของโครงการเนี่ยมันมีอยู่5ข้อนะครับก็คือแรกเนี่ยก็คืออยากส่งเสริมให้คนไทยเนี่ย5ล้านคนนะฮะได้ใช้ AI มีความรู้พื้นฐานในการใช้ AI อันที่2เนี่ยก็อยากให้มีระบบAI นะซึ่งเก็บข้อมูลส่วนตัวพฤติและพฤติกรรมข้อมูลเนี่ยให้ประมวลผลในประเทศนะอันที่3ก็เหมือนกับส่งเสริมให้ SME เข้ามาใช้ AI สร้างระบบนิเวศ AI อะไรต่างคราวนี้โครงการเนี่ยมัน 1,600 กว่าล้านนะครับก็มีงบประมาณส่วนหนึ่งเนี่ยประมาณสัก100กว่าล้านนึง เป็นเรื่องของเอาไปทำ e-learning ให้คนเล่นเรื่อง AI
16: ครับ
17: 500ล้านก็เป็นเรื่องของระบบนะฮะระบบ AI ที่จะอะไรให้คนเข้ามาใช้งานงั้นหลักๆคือตรงนั้นแหละฮะแต่เพียงแต่ว่าไอ้ตัว TOR เนี่ยที่เขียนมาเนี่ยมันก็เขียนมาพักใหญ่แล้วต้องพูดอย่างนี้นะฮะคือเขียนระบบราชการเนี่ยเขียน TOR ทีนึงกว่าจะเสร็จก็กว่าจะได้ใช้งานบางอย่างมันก็ตกรุ่นไปแล้ว
16: อัน
17: นี้มันก็คล้ายกันแหละฮะอันนี้ก็คล้ายกันพอออกมาปั๊บเดี๋ยวตอนนั้นบอกว่าอยากให้มี AI Pro คือ AI ต้องบอกนี้โปรแกรม AI ที่มีอยู่ทั่วๆไปเนี่ยโอ้โหมันเดี๋ยวนี้มันใช้ฟรีได้เลยมันไม่ต้องรออะไรใช่ไหมฮะผมคิดว่าผู้ฟังเองคุณรพเองก็คงเคยมาใช้อย่างพวกอะไร ChatGPT Gemini อะไรของฟรีมีเต็มไปหมดนะ
16: ครับ
17: เขาก็ตอนเป็นข่าวแรกๆเนี่ยตอนแรกผมก็ไม่ได้สนใจมากหรอกผมก็เหมือนคุณรพคนทั่วไปอ่ะว่าเอ๊ะก็เห็นมาก็ไม่คิดว่าเขาจะทำอะไรเขาบอกอ๋อจะแจกเวอร์ชันโปรไอเราก็เข้าใจว่าเขาจะแจกเวอร์ชันโปรก็เลยไปเอา POR มาอ่านอ๋อก็เลยถึงบางอ๋อเขาไม่ได้แจกเวอร์ชันโปรฮะเขาจะทำระบบ AI ขึ้นมาเองแล้วเขา
16: เอง
17: เขาก็ไปเขียนว่าเนี่ยมันน่าจะเทียบเท่าหรืออะไรฮะสามารถใช้ได้เหมือนดีกว่าเวอร์ชันฟรีแล้วก็น่าจะเทียบเท่ากับเวอร์ชันโปรเนี่ยอย่างน้อย8ผลิตภัณฑ์อะไรเงี้ยก็เขียนไปนะครับนั่นคือวัตถุประสงค์เขาอะครับ
16: สร้างขึ้นมาใหม่คือ
17: มันไม่ได้สร้าง AI ขึ้นมา
16: ใหม่หรือว่าไง
17: คือ AI เนี่ยมันจะต้องไปเรียกโมเดลของต่างประเทศเขาคือจริงๆอ่ะเราคือ AI ผมต้องแบ่งเป็น2ส่วนนะส่วนไอ้โมเดลเนี่ยเหมือนสมองอ่ะสมองก็ต้องไปเรียกสมองของต่างชาติเค้านะกับอีกอันนึงบอกว่าสร้างใหม่เนี่ยคือสร้างหน้ากากขึ้นมาหน้ากากเพื่อไปเรียกนะคือสร้างแอปขึ้นมานะครับซึ่งอย่างไอ้อย่าง ChatGPT เนี่ยจัดว่าเป็นแอปส่วนสมองมันเนี่ยของใน AI ของ ChatGPT ก็คือ GPT คือสมอง
16: อ
17: ันเนี้ยคราวนี้ก็ไปสร้างหน้ากากมาตัวนึงให้ไปเรียก GPT ก็ได้ให้ไปเรียกครอดก็ได้ให้ไปเรียกชิมีนายก็ได้ครับก็คือนั่นคือสิ่งที่สร้างขึ้นมาครับผม
16: ซึ่งหมายความว่าเรากำลังจะสร้างในอากาศนี้เป็นของเราเองของคนไทยของประเทศไทย
17: และก็เรียกวันเป็นพาสปอร์ตไงก็พาสปอร์ตเพื่อจะอะไรฮะสามารถจะส่งออกไปเรียกที่อื่นได้เงี้ย
16: เหมือ
17: นกันผมก็ใจอย่างนั้นนะผมก็ใจว่าที่มาที่ไปครับว่าพาสปอร์ตน่าจะมาอย่างเงี้ย AI
16: ประเทศอื่นก็ทำมาอย่างนี้อ่ะรู้ไงอ
17: ะไรฮะ
16: ประเทศอื่นก็ทำกันแบบนี้เหรอ
17: ไม่ได้ทำกันเลยส่วนใหญ่เขาก็คือการพัฒนาแอปจริงๆอ่ะเขาไม่ทำกันแล้วล่ะฮะเพราะว่ายังไงเราก็สู้บริษัทข้ามชาติขนาด
16: ใช่กำลังคิดอยู่ว่าทำแล้วมันจะ
17: ได้เขาก็ทำกันไม่ได้ไวฮะเดี๋ยวนี้ AI ฟรีๆมันเก่งเยอะแยะไปหมดเลยนะฮะก็ AI มันเก่งขึ้นมามากอ่ะเดี๋ยวนี้ผมตื่นขึ้นมาแต่ละวันนะผมใช้คำนี้เลยนะเฮ้ยเดี๋ยวตัวนี้มาใหม่เดี๋ยวอันนั้นก็ทำได้อะไรเงี้ยมันเก่งขึ้นเรื่อยๆงั้นส่วนใหญ่ประเทศอื่นเนี่ยเขาก็จะเน้นว่าเฮ้ยก็ไปพัฒนาทักษะคนก็อาจจะไปให้ใช้ของฟรีนะฮะที่มีแจกทั่วไปของต่างชาติเนี่ยนะฮะแล้วก็อาจจะมีอีกจุดหนึ่งนะฮะที่น่าสนใจของประเทศอื่นอย่างของสิงคโปร์เนี่ยเขามีการแจกเวอร์ชันโปรจริงนะแต่โปรของไอ้ยี่ห้อดังๆอ่ะนะฮะก
16: ็
17: ให้คนที่เทรนผ่านเนี่ยไปใช้ได้6เดือนเลยเพื่อไปประกอบอาชีพเพิ่มผมเข้าใจว่าตรงนั้นคือที่ต่างประเทศเขาทำบางประเทศเขาก็จะมีการแจกเวอร์ชันโปรแต่เขาไม่ได้ทำแอปขึ้นมาเอง
16: คือไม่ได้ทำเองแจกที่มีอยู่แล้วเขาก็แจกไปว่ารัฐบาลอาจจะลงทุนจ่ายตังค่าสมาชิกให้

0: โมเดลที่อะไรฮะของจีนของชาติอื่นที่เขาพัฒ
1: คร
0: น
1: ั
0: า
1: บ
0: หรือของอเมริกาที่เป็นโอเพนซอร์สนะโอเพนเวทเขาเรียกโอเพนเว
1: ค
0: ท
1: รับ
0: ให้
1: คร
0: เ
1: ั
0: ร
1: บ
0: ามาใช้ได้เลยไอ้อย่างเงี้ยเราได้อธิปไตยเพราะ Data ก็อยู่กับเราการ
1: ค
0: ป
1: ร
0: ร
1: ั
0: ะ
1: บ
0: มวลผลก็อยู่กับเราแต
1: ค
0: ่
1: รับ
0: ตอนเนี้ยนั่นคือวัตถุประสงค์ที่เขาบอกจะส่งเสริมให้เก
1: อ
0: ิ
1: ื
0: ด
1: ม
0: ตรงจุดนั้น
1: ค
0: แต่
1: รั
0: พ
1: บ
0: อทําไปทํามาตรงนั้นไม่มีอ่ะตอ
1: ห
0: น
1: ม
0: น
1: า
0: ี
1: ย
0: ้
1: ถ
0: ม
1: ึ
0: ัน
1: ง
0: เป็นแค่การเก็บ Data บางส่วนเข้ามาในประเทศแต่เราไปประมวลผลนอกประเทศ
1: มันก็ป
0: ม
1: ร
0: ั
1: ะ
0: น
1: มว
0: ก็
1: ลผ
0: เล
1: ล
0: ย
1: นอกปร
0: เ
1: ะ
0: ก
1: เท
0: ิด
1: ศอยู่ดี
0: นะฮะมันก็เลยเกิดคำถามไงว่าอ้าวมันไม่ตรงกับวัตถุประสงค์ซะทีเดียวใช้คำนี้เลยนะ
1: มันคล้ายอย่างนี้ไหมผมพยายามเปรียบเทียบไปเห็นภาพเหมือนสมัยอดีตย้อนไปสัก10-20 ปีก็คือว่าเราพยายามที่จะมีแอปพลิเคชันหรือ
0: ของ
1: ม
0: ค
1: ี
0: น
1: เ
0: ไ
1: ว
0: ท
1: ็
0: ย
1: บไซต์หรืออะไรที่เป็นของคนไทย thailand.com หรือว่า Thailand นู่นนี่นั่นซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยเหมือนกับเป็นเว็บพอร์ทัลที่เป็นของคนไทยแทนที่จะไปใช้ของคนอื่นหรือ Search Engine ของคนไทยแทนที่จะใช้ของคนอื่นมันก็ไม่เอาตรงๆมันก็ไม่ได้เห็นได้ซักเซสอะไรสักเท่าไหร่
0: ก็ไม่เอาอย่างนี้ดีกว่านะฮะสมมติตอนนี้ AI เนี่ยมันเป็นเขาเรียกอะไรมันเป็นกลยุทธ์มันเป็นยุทธศาสตร์ที่เขาแข่งกันเยอะถูกไหมฮ
1: ค
0: ะ
1: รับ
0: อย่างตอนนี้เห็นอเมริกากับจีนก็แข่งกันหนักๆเลยเขาก็พยายามกีดกัน
1: มันก็เป็นยักษ์ใหญ่สองประเท
0: ย
1: ศ
0: ัก
1: แ
0: ษ
1: หล
0: ์
1: ะ
0: แข่งกันเราอ่ะมันเป็นตัวเล็ก
1: ครับใ
0: เ
1: ช
0: รา
1: ่
0: มันเป็นตัวเล็กใช่ไหมมันก็เหมือนกับโซเชียลมีเดียเนี่ยเราก็ต้องไปใช้ของอะไรอ่ะของอเมริกา Facebook บ้าง Instagram บ้าง TikTok
1: ครับ
0: บ้างใช่
1: ค
0: ไห
1: ร
0: ม
1: ับ
0: ฮะถามว่
1: ค
0: าร ข
1: ั
0: ้
1: บ
0: อมูลไปถูกประมวลผลเมืองนอกไหมก็ประมวลผลเยอะไปหมดอ่ะเรา
1: อื
0: ก็
1: ม
0: จะได้มีข้อมูลเอาตรงๆนะข้อมูลส่วนบุคคลเราเนี่ยไหลอยู่ไปต่างประเทศหมดเลย
1: ใช่
0: งั้นจริงๆเนี่ยพอเราไปทําแม้กระทั่งอีคอมเมิร์ซเอานะ
1: คร
0: เร
1: ั
0: า
1: บ
0: เคยมีอีคอมเมิร์ซของไทยอ่ะก็ไม่ค่อยสักเซสเราสู้พวกกันเลยฮะยักษ์ใหญ่ไม่ได้ถูกไหมฮ
1: ใช
0: ะ
1: ่ผม
0: ม
1: ก็
0: ั
1: เล
0: น
1: ยเปรียบเทียบว่าสมัยก่อนเราพยายามทำอีคอมเมิร์ซของเราเองเป็นมาร์เก็ตเพลสของประเทศไทยเลย thailand.com แล้วเนี่ยผมเคยได้ยินนะมันก็ด
0: ไม
1: ั
0: ่
1: ง
0: ส
1: ไป
0: น
1: เหม
0: ใ
1: ื
0: จ
1: อนรู้แป๊บเดียว
0: คือมันสู้ยักษ์ใหญ่ไม่ได้ไงคราวเนี้ยประเด็นกลับมาเรื่องไอ้ AI พาสปอร์ตเนี่ยผมคิดว่าตั้งใจตอนแรกก็อยากให้มันประมวลผลในไทย
1: ค
0: ถู
1: ร
0: กไห
1: ั
0: ม
1: บ
0: อย่างน้อยมันมีจุดเริ่มต้นแต่พ
1: ค
0: อ
1: รั
0: ท
1: บ
0: ำไปทำมาคันหนักกันไปใหญ่เลยไม่มีการประมวลผลในไทยไป
1: อ
0: ส
1: ื
0: ่ง
1: ม
0: ออกไปต่างประเทศมันก็ผิดวัตถุประสงค์นะครับจริงๆแล้วถ
1: อ
0: าม
1: ื
0: ว่าม ถ้าถามว่าเอ๊ะมันคุ้มค่าไหมผมก็ยังมีข้อสงสัยอะนะเพราะผมไปได้ทดลองใช้มาเห็นมาผมว่ามันก็ไม่ได้แตกต่างไม่ใช่ไม่ได้แตกต่างแล้วบางอย่างด้อยกว่าเวอร์ชันฟรีที่แจกอยู่ด้วยซ้ำไปคําถามพวกก็ถามอยู่ในใจเอาแล้วทําไปทําไมใช่ไหม
1: อ
0: ฮ
1: ื
0: ะ
1: มอื
0: ค
1: ม
0: ือถ้า
1: ค
0: ป
1: ร
0: ร
1: ั
0: ะ
1: บ
0: มวลผลในไทยรักษาที่ประ
1: ค
0: ก
1: ร
0: ั
1: ัน บ
0: AI ในไทยมันก็พอตอบเหตุตอบผลได้ว่าเนี่ยเราต้องการที่จะสร้างระบบนิเวศไทยๆขึ้นมาถ้า
1: ค
0: ม
1: ร
0: อง
1: ับ
0: ตรงจุดนั้นนะ
1: คร
0: แต
1: ั
0: ่
1: บ
0: พอไปใช้โมเดลเมืองนอกเขาไปใช้ของต่างประเทศเขาแล้วของฟรีมันก็มีอยู่ไอ้สิ่งที่ทํามาก็ไม่ได้เด่นกว่าของฟรีไม่ใช่เรียกว่าไม่เด่นกว่านะเทียบเท่ากันไม่ได้ก็เอ๊ะมันเหมือนอารมณ์ประมาณเนี่ยฮะตอนแรกบอกว่าเหมือนอะไรฮะจะแจกรถยนต์ให้คนไทยใช้มีรถยนต์ให้คนไทยใช้เพราะมันเห็นมีจักรยานฟรีอยู่อะมีจักรยานที่เขาจอดฟรีก็เลยอยากเอารถยนต์ไปใช้ทําไปทํามาเอ้ยทําไปทํามากลายเป็นหาจักรยานมาเหมือนกันแถมจักรยานไอ้ที่จะซื้อเนี่ยนะต้องบอกเลยซื้อจักรยานมาเหมือนกันจักรยานนี้ด้อยกว่าจักรยานฟรีที่เขามีอยู่ด้วยซ้ำไปก็เลยเกิดคำถามว่ามันคุ้มหรือเปล่าอันนี้คือคำถาม
1: ค
0: ร
1: ื
0: ออ ท้า
1: ผ
0: ท
1: ม
0: าย
1: เข้าใจเจตนารมณ์นะคือพอไปย้อนหลังดูที่มาที่ไปแล้วจุดเริ่มต้นเหมือนที่เราคุยกันอยู่เนี่ยคือหมายถึงว่ามีเจตนารมณ์จะให้คนไทยใช้ไม่ว่าจะเป็นพวก Chat GPT หรือว่าพวก Gemini อะไรที่มันเป็นระดับ Plus ระดับ
0: ใช่
1: Advanced ระดับ Pro โดยไม่ต้องจ่ายเงินก็คือว
0: ถ
1: ่า
0: ูก
1: จะให้คนไทยคือจะจ่ายให้และให้คนไทยใช้ฟรีก็เรียกว่าพาสปอร์ตเนี่ยซึ่งมันตามหลักการเนี่ยมันอาจจะไม่ได้แค่แจกฟรีอย่างที่เมื่อสักครู่นี้อาจารย์พูดคือมันต้องอัพสกิลรีสกิลฝึกฝนคนใช้ให้เป็นด้วยถ้าเอารถสปอร์ตมาให้คนขับแต่คนขับไม่เป็นมันก็กลายเป็นรถธรรมดาอย่างเงี้ยเลยใช่ไหมอาจารย์
0: ถูกครับคือใจผมเนี่ยถ้าเราต้องการอัพสกิลรีสกิลคนวันนี้นะครับ
1: ครับ
0: เราทําได้เลย
1: อื
0: เราม ทําได้เลยโดยไม่ต้อง
1: ค
0: ม
1: ร
0: ี
1: ับ
0: เครื่องมือต้องมาทําเครื่องมือเสริมเพื่อจะมาแจกคือจริงๆแล้วเนี่ยผมจะสามารถจะสอนอะไรชาวบ้านสอนอะไรSME สอน
1: ค
0: พ่
1: ร
0: อ
1: ับ
0: ค้าแม่ค้าสอนเกษตรกรเนี่ยให้ใช้ AI โดยเครื่องมือทั่วๆไปที่มีอยู่ได้อยู่แล้วถูกไหมฮะเราสอนคือผมว่าเราต้องแยกประเด็นก่อนผมว่าปัญหาของประเทศไทยเนี่ยยังมีรายงานล่าสุดนะฮะของจิมินายเขาออกมาเขามาพบว่าคนไทยไม่ได้มีปัญหาเรื่องการเข้าถึง AI เลยนะคนไทยใช้ AI เยอะนะฮะแต่ปัญหาที่คนไทยมีเนี่ยเขาบอกคนไทยเนี่ยเล่น AI เพื่อไลฟ์สไตล์เขาใช้คำนี้ เพื่อสนุกสนานนะฮะอย่างเช่นเอามาผมไม่ทราบทำอะไรบ้างนะอาจจะมาดู

0: ดวงบ้างอาจจะมาถามว่าอะไรถามเลขท้ายวันนี้ออกอะไรอย่างเงี้ยเขาบอกเมื่อเทียบกับประเทศเพื่อนบ้านอย่าง
1: ค
0: เช
1: ร
0: ่
1: ัน บ
0: เวียดนามเอยมาเลเซียเอยสิงคโปร์เอยหรือแม้แต่ฟิลิปปินส์เนี่ยเขา
1: ค
0: บ
1: ร
0: อก
1: ับ
0: คนเหล่านี้เขาใช้เพื่อการทํางานคือผมกำลังจะบอกว่าวันนี้เราไม่จำเป็นต้องทำเครื่องมือ AI ลงมาหรอกนะครับเราเนี่ยฝึกฝนใช้เครื่องมือ AI ที่มีอยู่เนี่ยแล้วนะครับ
1: ครั
0: แล
1: บ
0: ้วก็ให้เขาเนี่ยอัพสกิลรีสกิลผมว่าอันนี้คือปัญหาใหญ่ของประเทศเราแหละครับคือว่าจริงๆแล้วเนี่ยตอนนี้คนเราเนี่ยไม่ต้องใช้คำนี้ฮะไม่เก่งพอที่จะไปอะไรอ่ะแต่ตามไอ้การเปลี่ยนแปลงของโลกได้ท
1: ม
0: ัน
1: ัน
0: หรื
1: คล้าย
0: อ
1: ๆสมัยก่อนไหมฮะที่คนไทยเริ่มเข้าคนไทยนิยมใช้คนไทยมาถึงเราสองคนด้วยก็คือคนไทยเนี่ยคือเราเข้าถึงเทคโนโลยีได้เราอยากใช้แต่เราเป็นผู้ใช้แล้วการใช้ของเราในจุดเริ่มต้นสมัยที่เราใช้โซเชียลมีเดียไม่ว่าจะเป็น Facebook ไม่ว่าจะเป็น IG TikTok เนี่ยคนไทยใช้เยอะแต่ใช้เพื่อเอนเตอร์เทนเพื่อความสนุกสนานเพื่อไล
0: นั่
1: ฟ
0: น
1: ์
0: แห
1: ส
0: ละ
1: ไตล์แต่มันจะค่อยๆขยับทุกวันนี้คนก็ใช้ Facebook หาเงินคนก็ใช้ IG หรือ TikTok หาเงิน YouTube หาเงินแต่คนไทยเป็นประเทศแห่งความสุขสนุกสนานเนี่ยอาจารย์ก็เริ่มใช้จากความสุขสนุกสนานไปก่อนเพราะมันเป็นแรงจูงใจไม่ใช่แบบตั้งหน้าตั้งตาเอา Facebook มาหาเงินก่อนตั้งแต่ Day 1อะไรเงี้ย AI มันจะถูกใช้แบบนั้นไหมมันอาจจะเป็นไปได้มันคือบันไดขั้นแรกของคนไทยซึ่งคนไทยจะเป็นอย่างนี้เราจะเป็นอย่าง
0: เห
1: น
0: ็
1: ี้
0: น
1: น
0: ด้
1: ะ
0: วยนะฮะเห็นด้วยแต่มันต้องมีตัวเร่งผมใช้คํานี้เลยนะ
1: ตั
0: คว ือ
1: เร่ง
0: กาน ระ
1: ครับ
0: ตัวเร่งคือหมายถึงว่ามีหลักสูตรสอนมีการอัพสกิลรีสกิลใช่ไหมเหมือนตอนหลังอ่ะมาใหม่ๆก็อาจจะ Facebook เล่นอย่างคุณวรพงษ์ว่าหลังๆก็มีการสอน Facebook เพื่อทําการตลาดอะไรเงี้ย
1: ใช
0: ส
1: ่
0: อน
1: ใ
0: ค
1: ช่
0: นผม
1: ถ
0: คิ
1: ู
0: ด
1: ก
0: ว่าเราต้องมีตัวเร่งเพื่อให้อะไรเป็นการอัพสกิลรีสกิลคนถูกไหม
1: ครับ
0: สอนคนไทยแต่มันไม่ใช่เรื่องของการพัฒนาเครื่องมือไงเราก็ไม่ต้องไปพัฒนา Facebook ของใครไทยขึ้นมาถูกไหมฮะเราก็ใช้ Facebook ของเมืองนอกอยู่เหมือนเดิมงั้
1: ค
0: น
1: รั
0: จ
1: บ
0: ริงๆแล้วเนี่ยประเด็นผมคิดว่าเราต้องแยกประเด็นก่อนเราต้องแยกประเด็นก่อนว่าปัญหาตอนนี้คืออะไรปัญหาตอนนี้คือเรายังคิดว่าเอ๊ะ AI มันไปเร็วมากคน
1: คร
0: ก
1: ั
0: ลับ วคนเนี่ยตามไม่ทันนะกลัวว่าเอ๊ะอาชีพมันเปลี่ยนไปต้องพัฒนาทักษะคนเราก็ต้องไปพัฒนาทักษะคนส่วนเรื่องเครื่องมือนั่นอีกเรื่องหนึ่งเลยนะถาม
1: ควร
0: ่า
1: ั
0: ม
1: บ
0: ีความจำเป็นแค่ไหนก็ต้อง
1: ค
0: ม
1: รา ัน บ
0: ั่งไล่ดูผมเชื่อว่าคนส่วนใหญ่เนี่ยก็ใช้เครื่องมือธรรมดาทั่วๆไปได้แต่คนไหนที่ต้องการอะไรพิเศษจริงๆอ่ะอันนี้เราไปค่อยไปอะไรฮะเจาะลึกไปสำหรับกลุ่มนั้นไม่จำเป็นต้องสร้างอะไรเป็นแมสนะสร้างระบบ AI แอปบางตัวที่มันประยุกต์ใช้ในบางงานเนี่ยผมว่ามองเป็นเรื่องๆเลยดีกว่าอย่างเช่นSME เกิดจำเป็นต้องการเอา AI มาเฉพาะด้านเลยนะที่
1: ค
0: มั
1: ร
0: น
1: ับ
0: เหนือกว่าอะไรฮะเวอร์ชันฟรีที่มีอยู่เงี้ยเราควรจะทำอะไรให้กับ SME เป็นแอปอะไรเฮ้ยท่องเที่ยวเนี่ยอยากทำอะไรผมคิดว่าการให้คนจํานวนมากได้เล่นเนี่ยนะผมคิดว่าใช้เครื่องมือทั่วไปที่มีอยู่แต่เราควรจะเจาะจงเฉพาะเรื่องที่อะไรอ่ะ
1: เฉพาะ
0: เรื่อ
1: ก
0: ง
1: ล
0: ท
1: ุ
0: ี
1: ่
0: ่
1: ม
0: จําเป็นครอบเฉพาะกลุ่มเลยเนี่ยไหมแล้วอย่าง
1: ม
0: นี้ผมว่าเวิร์กแล้วแต่เราต้องเร่งสอนคนนะแล้วคือผมว่ามันอะไรอ่ะโครงการเนี้ยก็เป็นโครงการที่ดีเริ่มต้นนะคือ
1: ครับ
0: แต่พอวางบางจุดมันเพี้ยนไปอ่ะมันก็เลยออกมาไม่ค่อยอะไรดูเป็นปัญหาอย่างที่บอก
1: ถ้าฟังจากที่ฝ่ายที่อาจจะไม่เห็นด้วยโดยเฉพาะฝ่ายค้านออกมาวิพากษ์วิจารณ์แล้วก็พูดถึงเนี่ยหลายคนก็มีความกังวลเรื่องของการใช้งบประมาณโดยสิ้นเปลืองเปล่าประโยชน์การจัดซื้อจัดจ้างมันโปร่งใสไหมมันก็จะเป็นอีกโจทย์นึงเลยว่าคุณใช้คือโจทย์ที่เราคุยกันคือควรใช้คุ้มไม่คุ้มกับสิ่งที่รัฐบาลลงทุนอีกโจทย์นึงคือไอ้เงินที่ไปลงทุนเนี่ยมันโปร่งใสไหมมันตรวจสอบได้ไหมจัดซื้อจัดจ้างมันมีเรียกว่าหลักธรรมาภิบาลไหมอันนี้ก็เป็นความกังวลที่มันเป็นไปได้ที่มันเกิดขึ้นได้ก็เลยกลายเป็นว่าแม้จะคุ้มแต่ก็ต้องโปร่งใสนะหรืออาจจะไม่คุ้มก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่ต้องมานั่งคุยกันเท่านั้นเอง
0: ใช่คือตอนนี้เวลาใครคุยกับผมเนี่ยเรื่องขบวนการจัดซื้อจัดจ้างเนี่ยผมบอกอันนี้ก็ปล่อยให้เป็นฝ่ายแหละตรวจสอบก็ตรวจสอบไปถูกไหมฮะก็ดูว่าเอ๊ะขั้นตอนมันถูกต้องไหมฝ่ายการเมืองฝ่ายอะไรระเบียบราชการได้ไงก็ว่าไปสําหรับผมเนี่ยผมก็จะถามว่าเอ๊ะโครงการเนี่ยมันคุ้มค่ากับการลงทุนไห
1: ม
0: ผมคิดว่าถ้าเขาถามบอกผมก็คิดว่าตอนนี้มันไม่คุ้มนะฮะเพราะว่ามันอะไรโลกมันเปลี่ยนไปแล้วนะไอ้สิ่งที่อยากจะทําอ่ะมันไม่ใช่แล้วนะฮะแล้วก็บอกถ้าผมมองอ่ะถ้ามันเหมือนกับที่เราคุยกันเอ๊ะเราไม่จำเป็นต้องมีโซเชียลมีเดียของคนไทยไหมถ้าจะมีต้องเป็นโซเชียลมีเดียของคนไทยแท้ๆไม่ใช่อย่างที่ทําอย่างที่ทําเนี่ยมันเป็นแค่อะไรฮะมันผิดวัตถุประสงค์อ่ะนะฮะมันทําแล้วไม่ตรงตามวัตถุประสงค์ พราะว่าจุดประสงค์อยากให้ประมวลผลในไทยงั้นจริงๆสำหรับผมเนี่ยผมเคยเสนอนะวิธีที่ดีที่สุดเลยเนี่ยเอามาประมวลผลในประเทศเนี่ยอย่างน้อยที่สุดนะอย่างน้อยที่สุดเราก็จะได้ AI ที่เป็นของไทย
1: ๆวิธีการประมวลผลในประเทศต้องทำยังไงในแง่ของการทำให้มันเกิดขึ้นจริงต้องลงทุนทำ data center เองหรือว่าอะไรยังไง
0: จริงๆ data center ที่มีอยู่บางอันมันก็สามารถนำมาใช้ได้แล้วในเบื้องต้นนะ
1: ครับ
0: คือจริงๆตอนนี้ปัญหาของ AI บ้านเราเนี่ยนะครับเราประมวลผลออกต่างประเทศหมดเลยครับคุณวรพงษ์ไม่มีอันไหนที่ประมวลผลในประเทศ
1: เช่นสมมติผมใช้ ChatGPT ปุ๊บเนี่ยมันก็ไปประมวลผลในต่างประเทศ
0: ม
1: ัน
0: ก็ส่งไปต่างประเทศเลย
1: แล้วก็ส่งกลับมาให้ผมว่าผลลัพธ์เป็นยังไง
0: ใช่ครับ
1: ถ้าสิ่งที่เรากำลังจะพูดถึงมันประมวลผลในไทยมันต้องมีอะไรเป็นองค์ประกอบมันถึงจะประมวล
0: ก็อันที่หนึ่งต้องมี data center ตั้งอยู่ในไทยซึ่งถามว่าตอนนี้เราก็มี data center อยู่จำนวนหนึ่งแต่ AI data center นี่มันจะเฉพาะนิดนึงนะคือมันจะต้องมีพวก GPU อยู่อะไรฮะมันจะอาจจะใช้ไฟที่ค่อนข้างจะอะไรอะ powerful กว่านะที่ต้องมีประสิทธิภาพสูงกว่าน้ำต้องสะอาดกว่าอะไรเงี้ยแต่ผมเข้าใจว่าตอนนี้เราก็มี data center บางแห่งในประเทศเราที่เป็นอย่างนั้นอยู่แล้วอย่างที่สองที่ต้องทำนะฮะก็คือว่าจริงๆแล้วเนี่ยเอาไอ้โมเดลที่บอกอยู่เนี่ยนะฮะเอามาติดตั้งใน data center ในไทยแต่ไอ้โมเดลต่างประเทศดังๆเนี่ยไม่ว่าจะเป็น GPT ของไอ้ OpenAI ไอ้ Gemini ของ Google พวกนี้เขาไม่ให้มาติดตั้งหรอกเขาเป็นระบบปิดเป็นของเขาเราอะต้องไปเอาไอ้อะไรฮะโมเดลที่เป็นระบบเปิดมาตั้งได้และประสิทธิภาพเนี่ยไม่ได้เลวร้ายเลยฮะถือว่าดีทีเดียวอย่างเช่นเนี่ยฮะเราอาจจะมีขอโทษนะเอ่ยชื่อฮะ
1: พวก
0: DLM ที่มีในบางอันเป็นค่ายจริงเขาบอกว่าล่าสุดออกมาเนี่ยเขาบอกมันระดับท็อปเลยฮะมันระดับท็อปสู้กับของเมืองนอกได้สู้ระดับไอ้ระบบปิดได้สบายเพราะฉะนั้นเนี่ยส
1: ิ
0: ่งที่เราควรจะทำไอ้ระบบอะไรฮะไอ้โปรแกรมข้างหน้าเนี่ย AI Pass เนี่ยเหมือนเดิมยังได้เลยนะ AI Pass เนี่ยหน้าตาเหมือนเดิมเป๊ะแต่แทนที่จะไปเรียกประมวลผลในต่างประเทศให้มาประมวลผลในไทยก็แล้วจริงๆเนี่ยถามว่าลงทุนเยอะไหมเผลอๆนะพอลงทุนต่อให้เราต้องมาเพิ่มอะไรเพิ่มเซิร์ฟเวอร์เพิ่มอะไรขึ้นมานะ
1: ครับ
0: หมดโครงการนี้1ปีเรายังมีของเหลืออยู่นะฮะก็คือเราก็ยังได้อะไร data center อยู่เราได้โมเดลอยู
1: ่
0: แล้วก็รันต่อไปได้ระยะยาวเลยฮะแต่ไอ้ที่เราทำอยู่ตอนนี้มันเหมือนกับไปเช่าเขาประมวลผลในต่างประเทศหมด1ปีนี่เราไม่เหลืออะไรเลยนะฮะเหมือนเป็นเท่าซ
1: ื้อแต่ว่าถ้าไอ้โครงการ AI Passport เนี่ยถ้าทำตามแนวนโยบายที่รัฐบาลเสนอมาเนี่ยมันไม่ได้มีการประมวลผลในไทยอยู่ดี
0: ใช่ครับแล้วมันส่งไปต่างประเทศพอครบ1ปีไม่เหลืออะไรเลยฮะเพราะว่ามันเป็นการเช่าประมวลผลในต่างประเทศฮะไม่มีโครงสร้างพื้นฐานอะไรเหลืออยู่อ่ะ
1: อ้าวถ้าจะให้มันคุ้มต้องประมวลผลในประเทศแล้วมีองค์ประกอบที
0: ่เราคุยกันตั้งซิสเตอร์เอง
1: นั่นหมายความว่า1,600ล้านอาจจะไม่พอด้วยซ้ำถ้างั้นหรือเปล่า
0: ถูกกว่าอีกด้วยซ้ำไปเ
1: พิ่มขึ้น
0: 500สามสี่ห้าร้อยล้านก็อยู่แล้ว
1: โอ้โดยไม่จำเป็นต้องสร้างแอปพลิเคชันของตัวเอง
0: ก็แอปพลิเคชันก็ทำไอ้นี่ไว้แล้วไอ้หน้ากากที่บอกไงไอ้ AI Passport นี่คือหน้ากากก็ตัวเดิมนะเปลี่ยนคลิปตัวเดิมมันฮะแต่เปลี่ยนที่ประมวลผลแทนที่จะไปเรียกใช้โมเดลอะไรของอะไรของค่ายบิ๊กเทคดังๆอ่ะเราก็มาตั้งของเราเองฮะแค่นั้นพอเสร็จแล้วเราได้นวัตกรรมต่อไประยะยาวเราทำอะไรได้อีกเยอะครับคือผมคิดว่า
1: เหตุผลที่จำเป็นต้องมีการประมวลผลในประเทศเพราะต้องการให้มีมีข้อมูลคงอยู
0: ่ผม
1: ไม่รู้อะไร
0: อันที่หนึ่งข้อมูลคงอยู่นะอันที่สองเนี่ยนะฮะเราจะได้อธิปไตย AI เพราะทุกอย่างอยู่กับบ้านเราหมดได้โครงสร้างพื้นฐานระยะยาวอันที่สามเนี่ยเราไปต่อยอดนวัตกรรมได้ฮะนะเขาไปทำอะไรต่อได้เยอะเลยคือเป็นการสร้างระบบนิเวศ AI ไทยแล้วก็นักพัฒนาเอ่ยบริษัท AI ในไทยเอ่ยเนี่ยสามารถทำอะไรได้เยอะมากเลยฮะแล้วมันก็เป็นประโยชน์กับระยะยาวเพราะว่ามันจะเป็น AI ที่อยู่ได้ลองเทอมอะไม่ใช่วิธีเดิมเนี่ยหมดโครงการปั๊บจบเลยซึ่งถามผมว่าถ้าทำอย่างเงี้ยประโยชน์มหาศาลดีกว่าแบบเติมเพราะว่าไหนๆระบบ AI Pass ที่เป็นคือตอนนี้ใช้ซอฟต์แวร์ตัวเดิมนะ
1: คร
0: ับ ใน AI Pass ออกมาเนี่ยนะฮะไอซอฟต์แวร์ตัวเนี้ยมันก็ไม่ได้เก่งอะไรกว่าเวอร์ชันฟรีแต่พอเรามาประมวลผลในประเทศเนี่ยเรามีเหตุมีผลในการทำบอกว่าเราต้องการทำระบบนิเวศไทยครับ
1: คร
0: ับนี่คือความต่างเลยครับ
1: ถ้าเห็นนี้เห็นภาพไอการที่มีวัตถุประสงค์ว่าจะให้คนไทยได้มีโอกาสเข้าถึงการใช้งานพวก AI เนี่ยมันก็บรรลุเป้าหมาย แถมยังมีของอยู่ในบ้านเราด้วยเหลืออยู่ในบ้านเราด้วย
0: ถูกครับคือวัตถุประสงค์เนี่ยมันมี5ข้อตอนนี้ไอ้สิ่งที่ทำอยู่นะณปัจจุบันเนี่ยมันไม่ตรงกับข้อ2ฮะข้อ2ก็เขียนไว้ชัดว่าต้องส่งเสริมให้มีการประมวลผลในประเทศแต่ปรากฏสิ่งที่ทำเนี่ยมันไปประมวลผลต่างประเทศ
1: เป็นไปได้ไหมฮะทำอันนี้เป็นเฟส1แล้วก็จะมีเฟส2เฟส3เฟส4
0: ไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนเฟสเลยครับไอ้เนี่ยมันทำอยู่ที่เฟสแรกได้เลย
1: ทำพร้อมกันทีเดียวเลย
0: ไม่ฮะไม่ต้องส่งประมวลผลต่างประเทศเลยฮะผมถามหน่อยว่าในเมื่อไอ้สิ่งที่ทำอยู่มันขัดวัตถุประสงค์อ่ะแล้วมันจะเดินต่อได้ไงก็ในเมื่อเราบอกให้เราอยากจะเดินทางไปนี
1: ่แต่ถ้าจะทำอย่างที่เราคุยกันเนี่ยมันต้องใช้เวลานานนะครับกว่าจะเสร็จ
0: ผมไม่แน่ใจแหละแต่ผมคิดว่ามันภายในถ้าเกิดเจรจาจริงนะฮะ data center เราก็มีอยู่บางส่วนเอาโมเดลมาวางปั๊บมันก็พอทำได้เลยนะครับมันก็พอทำได้เลยนะครับมันไม่ได้เป็นปัญหามากอะครับแต่ประเด็นก็ที่น่าสนใจอะว่าแล้วเราจะเดินอย่างนี้ไหมเท่านั้นแหละฮะผมคิดว่าต้องกลับมาดูว่าเอ๊ะไอ้อะไรไอ้ AI ที่ต้องไปจ่ายต่างประเทศเนี่ยนะเราปรับมาแทนที่ไปจ่ายต่างประเทศไม่ต้องจ่ายแล้วเอามาโฮสต์ในประเทศเองนะฮะเนี่ยมันจะทำอย่างนี้ได้ดีกว่าไหม
1: ผมสนใจที่อาจารย์คุยกันว่าโฟกัสเฉพาะกลุ่มไปก่อนได้ไหมไม่จำเป็นต้องหว่านแหไปทั้งหมดเช่น SME ที่เป็นกลุ่มโอเคสมมติกลุ่มท่องเที่ยวก็กลุ่มท่องเที่ยวไปก่อนเลยคุยกับสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวหรือสมาพันธ์ธุรกิจท่องเที่ยวกลุ่มอุตสาหกรรมใดๆก็โฟกัสเฉพาะกลุ่มอุตสาหกรรมนั้นๆไปถ้าเริ่มต้นจำแนกจากกลุ่มก่อนที่มันมี impact กับเศรษฐกิจประเทศเนี่ยมันจะง่ายกว่าไหมฮะ
0: ก็ทำได้เลยเห็นด้วยครับผมถึงบอกไงว่าปัญหาตอนนี้ปัญหามันไม่ได้เป็นการไปหาแอปมันไม่ได้เป็นบอกว่าเอ๊ะเราอยากให้คน5ล้านคนเข้าถึง AI มันไม่ใช่ปัญหานะฮะมันคือการอัพสกิลรีสกิลคน5ล้านคนจะเป็นถึงขนาดต้อง5ล้านคนไหมหรือว่าจะต้องแยกเป็นเฉพาะกลุ่มเลยผมคิดว่านั่นแหละคือสิ่งที่เราควรจะมองเราควรจะต้องมองว่าโครงการนี้เราจะได้อะไรโครงการนี้ผมคิดว่าสิ่งที่ควรจะได้คือเราต้องการเสริมสมรรถนะของคนไทยให้ทางอุตสาหกรรมเข้มแข็งขึ้นเราโฟกัสกลุ่มเลยฮะแล้วผมมองเลยฮะเรื่องที่เราควรจะทำเนี่ยมันมี 4-5 เรื่องนั้นแหละ AI เพื่อการเกษตรอย่างเงี้ยใช่ไหมต้องคุยกับฝั่งเกษตรก่อน AI เพื่อการท่องเที่ยวอย่างเงี้ยก็คุยกับฝั่งการท่องเที่ยว AI เพื่ออะไรฮะเพื่อ SME อย่างเงี้ยเราก็มองเห็น SME ต้องการอะไรแล้วก็ทำ AI ในกลุ่มนั้นสอนให้ใช้ AI ในระดับสูงกับกลุ่มนั้นเฮ้ย AI เรื่องอะไรอ่ะเรื่องพวกสุขภาพสปาอะไรเนี่ยก็เป็นอีกกลุ่มนึงนะหรือจะทำเนี่ยเราอาจจะมองเรื่องของอะไรฮะAI ทางการแพทย์อะไรก็ว่าหันไปนะฮะผมคิดว่าถ้าเราวางแนวทางให้มันชัดนะฮะผมคิดว่าพูดอย่างนี้ดีกว่าตอนนี้มันกลายเป็นว่าเราทำอะไรเป็นแบบไซโลอ่ะอยู่ดีเราก็ตั้งโครงการนี้มาจริงๆเนี่ยเราควรผมคิดว่าไม่แน่ใจก็อาจจะมีอยู่แล้วนะแต่เราควรจะมองเป็นมาสเตอร์แพลนของประเทศนะว่าเราควรจะเดินยังไงถูกไหมฮะคือถ้าเรามองกลับกันนะประเทศไทยเราเนี่ยไม่ใช่คนเราไม่ได้เป็นอะไรอ่ะมหาอำนาจทางด้านนี้ให้เราเป็นไม่ได้อยู่แล้วยังไงเราก็โทษนะจีนกับอเมริกาจะแข่งอะไรกันปล่อยให้เขาแข่งกันไปแต่เราอ่ะควรจะรู้จักเอา AI มาประยุกต์ใช้ในงานของ
1: เราควรจะเป็นผู้ใช้อย่างมีประสิทธิภาพ
0: ถูกครับและในอุตสาหกรรมแล้วเราก็อาจจะมีการพัฒนาแอปบางตัวสำหรับงานด้านนั้นๆพอไม่ต้องไปทำอะไรใหญ่โตอะไรมหาศาลหรอกครับเพราะมันไม่ใช่เราถูกไหมเราจะไปทำโมเดลแข่งกับ GPT ก็เป็นไม่ได้เราจะไป
1: เข้าใจว่างบประมาณที่จะใช้เนี่ยคือคงไปใช้ในการจ่ายค่าสมาชิกแทนประชาชนน่ะคือเอาจ่ายแล้วก็เอามาให้ใช้ฟรี
0: มันไม่ใช่อย่างนั้นน่ะสิฮะตอนนี้มันกลายไปทำหน้ากากเสร็จแล้วก็ไปมันไม่ได้ไปจ่ายค่าสมาชิกอ่ะไปจ่ายค่า API เขาเรียกภาษาเทคนิคเรียก API ถ้าใช้ AI ตอบพร้อมอ่ะฮะเวลาเราพร้อมดีก็ไปจ่ายออกไปพร้อมดีก็จ่ายออกแต่ AI มันมี2 ส่วนไงฮะส่วนนึงเนี่ยก็คือเรื่องของการจ่ายค่าโมเดลกับอีกอันนึงคือแอปมันต้องเก่งบางผมไอแอปที่ทำมามันไม่เก่งไงฮะคือแอปเนี่ยเดี๋ยวนี้นะเราใช้ ChatGPT นะฮะเอาเอกสารเนี่ยโยนเข้าไปอัปโหลดเข้าให้มันสรุปทำได้เลยบางผมไอแอปที่ทำขึ้นเนี่ยนะฮะอัปโหลดเอกสาร20-30เมกนิดเดียวทำไม่ได้ละ อะไรเงี้ยนะเดี๋ยวนี้แอป AI นะให้มันเอาเนี่ยสมมติผมสนทนากับคุณวรพงษ์อยู่นะได้เสียงมาปั๊บให้มันถอดเสียงได้เลยแต่แอปเรากลับทำไม่ได้
1: อ
0: ย่างนี้เราจะทำทำไมผมถึงบอกไงว่าแต่ถ้าเกิดเราคิดว่าเฮ้ยเราต้องมี AI เพื่องานสื่อสาร
1: อง
0: ค์กรเราก็ต้องมานั่งคิดแล้วว่าเนี่ยจะทำอะไรไม่ต้องทำแจก5ล้านคนสื่อมวลชนเนี่ยจะต้องนะฉบับปุ่มขอโทษนะถามถอยอาจต้องถอยกลับอีกหนึ่งสเต็ปเฮ้ยจำเป็นก่อนไหม อันนี้อาจจะยังไม่ใช่อุตสาหกรรมใหญ่เราก็ว่ากันอ่ะท่องเที่ยวอย่างเงี้ยเดี๋ยวนี้นะฮะผมเปิด GPT เวอร์ชันฟรีอ่ะนะสนทนาคุยกันให้แปลไทยอังกฤษไทยญี่ปุ่นแปลสดๆได้เนี่ยแล้วบางคนแอปที่เราทำมันทำอย่างนั้นไม่ได้เลยทำไมเราไม่เอา GPT ที่มีแล้วทำแต่ของเราเนี่ยต้องการอะไรเพื่อต่อยอด
1: ครับ
0: เราก็มานั่งดูให้ไอการท่องเที่ยวเนี่ยสมมตินะเราจะสนับสนุนโรงแรมไทยแล้วอะไร AI เข้ามาช่วยอะไรก็ต้องมานั่งคิดแหละ
1: ครับ
0: มันไม่ใช่ AI ทั่วๆไป
1: ถ้าเราจะให้เห็นภาพใหญ่โอเคเวลาเราน้อยลงเรื่อยๆที่คุยกันในวันนี้ถ้าเราจะเห็นภาพใหญ่ว่าประเทศไทยควรจะอยู่ตรงไหนของเส้นทางการพัฒนา AI หรือ Artificial Intelligence หรือปัญญาประดิษฐ์ซึ่งเมื่อ 2-3 อาทิตย์ก่อนท่านนายกรัฐมนตรีเดินทางเยือนประเทศจีนท่านสีจิ้นผิงมีการพูดถึงองค์กรที่เป็นเหมือน AI โลกมีการลงนามกัน
0: ท่านก็บอกว่า AI ลงนามกัน
1: ท่านก็บอกว่าประเทศจีนไม่ใช่ประเทศที่จะเป็นวันแมนโชนะต้องจับมือกันในหลายประเทศเพื่อที่จะพัฒนา AI ร่วมกันถ้าเราต้องอยู่ในกระบวนรถไฟของ AI โลกเนี่ยจริงๆแล้วตอนลงนามเนี่ยเท่าที่ทราบนี่มันยังไม่ได้มีประเทศไทยนะเท่าที่ทราบ
0: ผมเห็นท่านนายกอยู่ไม่ได้ลงด้วยเหรอ
1: ไม่ได้ลงฮะ29ประเทศไม่มีไทย
0: อ้าวเหรอไอ้นี่ผมตกข่าวแล้วเนี่ยหัวผมเข้าใจ
1: เพราะว่าไทยยังคือผมถามนักวิเคราะห์หลายท่านแสดงความคิดเห็นทัศนะตรงกันว่าเรายังไม่อยากเลือกข้างหรือเปล่า
0: อาจจะเป็นไปได้นะคือตอนนี้ผมว่ามันมี2ค่ายนะ AI อ่ะค่ายอเมริกาค่ายจีนค่ายจีนเนี่ยเขาจะเน้นระบบเปิดอยู่ใช้ลดค่าใช้จ่ายลงค่ายอเมริกาเขาเป็นห่วงว่าเฮ้ยเขาก็ได้รายได้จาก AI เยอะนะแล้วก็บอกว่าเฮ้ยจีนเนี่ยพยายามจะเน้นเรื่องนึงฮะเขาเรื่องธรรมาภิบาล AI
1: ใช่
0: แล้วเขาบอกเนี่ยไปอะไรรายใหญ่ต้องเข้ามาเล่นด้วยแต่อเมริกาก็บอกให้ธรรมาภิบาลเนี่ยมันเป็นเรื่องของฉันเป็นคนกำหนดเอาเองอะไรเงี้ยงั้นผมใช้คำนี้จีนพยายามจะเล่นบทไนซ์กายแต่ไม่รู้ไนซ์แค่ไหนนะเล่นบทนั้นแต่อเมริกาบอกให้ฉัน
1: เป็นผู้ชายที่ดีเป็นคนดีอะไรนี้
0: ใช่ไหมงั้นตอนนี้ก็อาจจะเป็นได้เรายังไม่อยากเลือกข้างแต่ถ้าถามเราเนี่ยนะในฐานะประเทศไทยเราเนี่ยเราเป็นมดฮะในเขาสองคนเนี่ยเป็นช้างนะฮะแม้กระทั่งเกาหลีใต้เอ่ยประเทศญี่ปุ่นเอ่ยก็ห่างชั้นกันเยอะสู้ไม่ได้
1: ใช่ใช่
0: ที่ตอนนี้มันคือของเราเนี่ยมันอยู่ที่ต้นน้ำเนี่ยเราไม่ใช่แล้วเราอยู่ปลายน้ำคือ AI เนี่ยเขาแบ่งเป็นขนมเค้กอยู่5ชั้นแต่อันนี้ผมพูดตามเจนเซนผมพูดนะแต่เจนเซนเขาบอกชั้นล่างสุดเนี่ยเรื่องพลังงานเพราะ AI จะใช้ได้เนี่ยมันต้องมี data center แล้วก็ data center เนี่ย
1: พลังงานเยอะ
0: เขาบอกชั้นเนี่ยโอ้โหก็ตอนนี้หลายประเทศเนี่ยนะก็มีปัญหาเรื่องพลังงานประเทศไทยเองเนี่ยแต่ก่อนเราก็รู้สึกว่าเออเรามีพลังงานให้เอา data center มาตั้งนี่ล่าสุดเนี่ยรัฐบาลก็เริ่มเป็นกังวลแล้วให้มันกังอะไรมันบริโภคน้ำบริโภคไฟ
1: เยอะไหมอะไรไหม
0: คราวเนี้ยพอชั้นที่สองมาเป็นชั้นของชิปของ AI ใช่ไหม
1: ครับ
0: ไอ้ชั้นสองเนี่ยไม่ต้องแข่งเลยแข่งไม่ได้เพราะว่ามันเป็นเรื่องของอะไรยักษ์ใหญ่อย่าง NVIDIA เอ่ยหรือค่ายของจีนอย่างชื่ออะไรหัวเว่ยอย่างเงี้ยช
1: ั้
0: นสามลายพอชั้นที่3เนี่ยคือชั้น data center ชั้น data center เนี่ยผมว่าประเทศไทยอ่ะเล่นตรงจุดนี้พอได
1: ้
0: ที่แหละว่าเล่นแค่ไหนเนี่ยก็ต้องดูแต่ตอนนี้เราก็ถามว่าทำไมเรามีโอกาสก็เป็นเพราะว่าหลายประเทศเนี่ยเขาอาจจะถอยๆเรื่อง data center เขามีปัญหาเรื่องไฟเรื่องน้ำ
1: เ
0: ร
1: ื่อง อะไรอย่างอะไรบ้าง
0: เสร็จแล้วเขาก็มีจีนเอ่ยมีผมก็เจอว่าปีที่แล้วเนี่ยนะฮะมีคนมาขอ BOI เนี่ย30กว่าโครงการออกมาตั้ง data center ในไทย
1: ในบ้านเรา
0: เป็น600ล้านบาท
1: ครับ
0: นะก็คือแต่ต้องบอกตรงชั้นเนี่ยมันได้สิ่งก่อสร้างได้อะไรฮะอะไรหลายอย่างแต่อาจจะไม่ได้เรื่องแรงงานอะไรมากมายนะพอชั้นที่4คือชั้นโมเดลชั้นโมเดลไอ้พวก
1: จี
0: นไอ้นี่ก็สู้จีนสู้อเมริกาไม่ได้นะถ้าเราทำได้ก็แค่โมเดลเล็กๆอ่ะโมเดลเล็กๆไม่ใช่โมเดลครับส่วนชั้นสุดท้ายคือชั้นทำแอปพลิเคชันนะ
1: ท็อปสุด
0: นะท็อปสุดทำแอปเฉพาะได้เลยอันนี้เราพอเลือกทำแอปบางตัวได้งั้นถ้าโดยรวมเนี่ยคือพวกไอ้อะไรชั้นล่างๆอะไรเนี่ยนะเราแทบต้องพึ่งพาเขาอะทำอะไรมากไม่ได
1: ้
0: นะ
1: คร
0: ับ พลังงานเอ่ย data center เองเนี่ยเราก็กลายเป็นอะไรฮะdata center คือต่างชาติมาลงทุนในบ้านเราอ่ะแล้วก็ต้องระมัดระวังฮะบางทีเนี่ยอย่างล่าสุดเนี่ยนะครับจีนเองเนี่ยไม่ใช่ออกโมเดล AI มาตัวหนึ่งชื่อคิมิ K3 นะคิมิ K3 ของบริษัทปูนช็อต
1: ครับ
0: อเมริกาเขากล่าวหาจีนนะฮะว่าเฮ้ยตัวเนี้ยไปขโมยอะไรนะขโมยแนวคิดของโมเดลในอเมริกามาจีนปฏิเสธแต่ที่เป็นหนักกว่านั้นคือ เขามาพาดพิงถึงเราอ่ะ
1: อ้าวไทยเกี่ยวอะไรฮะ
0: เขาบอกว่าโมเดลเนี่ยถูกเทรนที่เมืองไทยด้วย
1: อ้าว
0: มาใช้ data center ไทยเทรนอย่างเงี้ยคือตอนเนี้ยบางอย่างอเมริกาเขาก็เริ่มจับตามองเราเหมือนกันนะว
1: ่
0: าเนี่ยเราอ่ะเป็นทางผ่าน data center ให้จีน
1: เหมือนกับเราเป็นทางผ่านสินค้าจีนเงี้ยหรออ
0: ะไรทำนองนะเพราะจีนเนี่ยเขาจะมีปัญหาคืออเมริกาเนี่ยก็พยายามจะกีดกันไม่ให้เขาอะไรอ่ะมี AI ชั้นนำอ่ะนะ
1: ใช่ใช่ใช่
0: แต่เขาบอกเฮ้ยไอเนี้ยก็เลยมามีบางบริษัทก็มาตั้ง data center ในไทยเสร็จแล้วเขาเอาอะไรโมเดลจีนมาเทรนในไทยเดี๋ยวแม่เขาก็มาตั้งอันเนี้ยตั้งข้อสังเกตอย่างนั้นเนี่ยก็ผมก็เลยเข้าใจว่านี่คือส่วนหนึ่งด้วยฮะที่รัฐบาลเองก็ต้องระมัดระวังเพราะว่าถ้าเกิดเราไปถือขางข้างจีนมากนี่แสดงว่าเราเทคไซส์เต็มตัวเลยจริงๆไม่ใช่แค่ไทยนะฮะต้องพูดอย่างเงี้ยประเทศหลายประเทศเนี่ยในอาเซียนเนี่ยก็เริ่มถูกจับอะไรอย่างเงี้ยแหละไอ้ data center ที่เข้ามาเนี่ยเขาบอกจริงๆเนี่ยมันไม่ใช่แค่บริโภคในไทยจีนก็มาบริโภคบ้างชาติอื่นก็มาบริโภคบ้างเนี่ยคือเอามาเทรนโมเดลอะเพราะเวลา
1: ทั้งกันท้ายที่สุดแล้วเนี่ยคำถามสุดท้ายที่รบกวนเรียนถามอาจารย์ในวันนี้ก็คือว่าไทยควรจะใช้หรือควรจะอยู่ตรงไหนของขบวนรถไฟที่เป็นอีโคซิสเต็มของ AI โลกนะวันนี
0: ้ถามผมนี่ก็คือเหมือนเดิมอะผมคุยเหมือนเดิมว่าเฮ้ยเราเองเนี่ยไม่ใช่ผู้ผลิตรายใหญ
1: ่
0: เราอะทำได้แค่ลายเล็กๆงั้นเราต้องเล่นให้มันเฉพาะทางนะคือเราต้องเป็นผู้ใช้ที่อาจจะผลิตอะไรได้บ้างเล็กๆน้อยๆสำหรับ AI แล้วเราเน้นนะฮะในอุตสาหกรรมที่เราเข้มแข็งเราไม่ควรจะไปแข่งว่าเราจะเป็นแชมป์ทางด้าน AI
1: โอเค
0: เราควรจะแข่งในแง่ที่ว่าเฮ้ยเราจะเอา AI มาใช้ในงานเกษตรยังไงเอา AI มาใช้ในงานอะไรให้ท่องเที่ยวยังไงให้อุตสาหกรรมที่เราเข้มแข็งแล้วอะเก่งยิ่งขึ้นโดยการเอาอีกมาประกอบอย่างเงี้ยบอกว่าอันนี้เราแข่งได
1: ้เป็นผู้ใช้อย่างฉลาดและมีประสิทธิภาพ
0: และก็สร้างอีกด้วยในเฉพาะด้านของเราเองคือเราไม่ได้
1: ใช้เฉพาะท่องเที่ยวหรือจะสร้างเฉพาะเกษตรกรรมว่าไป
0: ใช่อย่างเงี้ยสมมติ AI ในการเกษตรเราบอกให้เอา AI มาวิเคราะห์พืชผลทางการเกษตรเฉพาะเรื่องไปแต่ไม่คือเราไม่ควรจะทำ AI ใหญ่ๆที่แบบโอ้ครอบคลุมทุกเรื่องมันเป็น
1: ไปได้ไทยก็ใช้ได้ในทุกวัตถุประสงค์มันก็จะกลายเป็นหวานแหเกินไปแล้วมันจะไม่ได้ประโยชน์
0: เราสู้กินทางแข่งได้ด้วย
1: แข่งในสิ่งที่เรามีจุดแข็ง
0: ถูกฮะ
1: แล้วเราแกนมาเสริมเศรษฐกิจประเทศดีกว่า
0: ใช่
1: ไม่ต้องไปหวานแหจับปลาใหญ่ไปจับปลาเล็กไม่ย่อยหวานแห
0: ยังไงเราก็ตามกระแสนี้ไม่ทันหรอกแต่ในฐานะของอะไรอ่ะผู้ผลิตรายใหญ่ไม่ใช่เรา
1: โอเคสุดท้ายของท้ายสุดฝากอะไรถึงพวกเราที่ใช้อยู
0: ่
1: เราเป็น end user ที่ดีเราจะเป็น end user ที่ดีได้ยังไงครับข้อค
0: ิดผมว่าจริงๆเนี่ยสำหรับผมเองจริงนะผมว่า AI มันเปลี่ยนไปเร็วนะยังไงเราก็ต้องเข้าไปเล่นกับมันนะแล้วก็รู้จักประยุกต์ใช้งานโจทย์ของ AI วันนี้มันไม่ใช่เรื่องของการใช้เครื่องมือเป็นแต่มันเป็นเรื่องของเรารู้จักจะประยุกต์เอาไปใช้ให้เกิดประโยชน์ยังไงผมแม้บางทีเนี่ยผมก็ใช้เหมือนทุกคนแหละผมอาจจะใช้ChatGPT ใช้ Gemini แต่ผมเอามาใช้กับงานนะ
1: คร
0: ับ แต่ตัวฟรีตัวอะไรก็ดึงออกมาได้เลยอารมณ์ดีๆเฮ้ยอันนี้จะมาเขียนบทความยังไงสรุปเอกสารยังไงผมว่าตรงเนี้ยเราต้องเข้าไปเล่นกับมันแล้วอย่ากลัวมันฮะ
1: ครับ
0: แล้วสำคัญสุดนะผมว่า AI อ่ะถ้าเกิดเราไม่แตะอะไรเลยนะที่เราไปห่วงมันจะแย่งงานไหมที่มันแย่งเพราะเรากลัวไม่แตะมันแต่ถ้าเกิดเราแตะมันไม่น่ามีอะไรน่ากังวลมาก
1: อ่ะลองใช้ให้ได้ประโยชน์แล้วประยุกต์ใช้กับสิ่งที่ตัวเองใช้หารายได้ใช้ทำงานแล้วมันแล้วลองทำให้มันเกิดประโยชน์สูงสุดในมุมนี้ก่อนนะฮะส่วนรัฐบาลจะให้ใช้ฟรีไม่ฟรีเดี๋ยวเขาว่ากันอีกทีนึง
0: ถูกต้อง
1: โอเคได้ครับวันนี้ขอบคุณลูกคนเวลาประมาณนี้นะครับอาจารย์ครับขอบพระคุณนะครับ
0: ครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับสวัสดีครับดร.ธนชาตินุ่มนนท์ครับผู้อำนวยการสถาบัน IMC เดี๋ยวเราพักเบรกกันก่อนช่วงหน้ามีเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจสักครู่ครับ
2: CEO Vision Plus Plus ด้วยเนื้อหาที่เข้มข้นโดย CEO แถวหน้าของเมืองไทยดำเนินรายการโดยวรพงษ์แจ้งจิต
3: สนับสนุนโดย SmartBit 366 On Cloud โปรแกรมบัญชีแจกฟรีรองรับ Multi-Currency และทุกสกุลเงินในอาเซียนติดต่อ www.pistolsoftwaregroup.com
4: 90.5 FM Thinking Radio ทุกความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จ ผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
5: อาจเปลี่ยนไปแต่ทำไมผู้ชายคนนี้ถึงยังมีรอยยิ้มพลังชีวิตและมุมมองที่แหลมคมอยู่เสมอรายการ CEO Cozy Week นี้ชวนคุณมานั่งคุยแบบเป็นกันเองกับรองศาสตราจารย์สุขุมนวลสกุลที่จะมาถ่ายทอดบทเรียนชีวิตจากประสบการณ์การทำงานจริงอันยาวนานพร้อมเปิดเผยเคล็ดลับการดูแลสุขภาพทั้งกายและใจที่ช่วยให้ชีวิตสตรองและมีความสุขในทุกวันฟังง่ายได้ข้อคิดและเติมไฟในการทำงานและการใช้ชีวิตได้แบบเต็มๆฟังเรื่องราวดีๆแบบโคซี่โคซี่ไปด้วยกันในรายการ CEO Cozy ทางช่อง Thinking Radio บน YouTube
6: โอกาสครั้งสำคัญบมจ.อสมท.เปิดทำเลทองใจกลางเมืองย่านรัชดาพระราม9ขอเชิญชวนนักลงทุนและผู้สนใจยื่นข้อเสนอโครงการให้เช่าที่ดินเพื่อลงทุนพัฒนาและบริหารจัดการที่ดินเชิงพาณิชย์เนื้อที่กว่า50ไร่บนถนนเทียมร่วมมิตรเขตห้วยขวางกรุงเทพเปิดจำหน่ายเอกสารตั้งแต่วันนี้ถึง26สิงหาคม2569สอบถามเพิ่มเติมได้ที่022016195-6หรือคลิก www.mcot.net.
7: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ
8: จะบินไปเที่ยวทั้งทีต้องไม่ได้มีแค่รูปสวยๆต้องได้ไอเดียได้กินของดีและได้คอนเนคชั่นใหม่ๆกลับมาด้วยเพราะ Thinking Radio จะพาคุณบินลัดฟ้าไปชิงต่าว7วัน4คืนเที่ยวก็ฟินธุรกิจก็ปังเจาะลึกดูงานที่ไฮเซนยักษ์ใหญ่ของเครื่องใช้ไฟฟ้าเทคโนโลยีระดับส่งออกทั่วโลกตื่นตากับศูนย์ฝึกหุ่นยนต์เพื่อผู้สูงอายุแห่งแรกของโลกร่วมแลกเปลี่ยนมุมมองธุรกิจสร้างคอนเนคชั่นกับผู้ประกอบการท้องถิ่นและแขกคนสำคัญณเมืองชิงต่าวฟินกินเที่ยวไม่แพ้กันกับไฮไลท์ไข่มุกแห่งทะเลเหลืองชมวิวชิงต่าว360องศาบนตึกสูงชั้น81และขึ้นยอดเขาเซี่ยวหยูซานชมสถาปัตยกรรมยุโรปและเมืองโบราณเก่า 1,400 ปีจีโมและพลาดไม่ได้กับการชิมเครื่องดื่มขึ้นชื่อเมืองชิงต่าว 20-26 กันยายนนี้รับจำกัดเพียง30ท่านเท่านั้นขอโปรแกรมทัวร์และสำรองที่นั่งได้เลยที่ LINE @thinkingradio ทริปชิงต่าว7วัน4คืนเที่ยวก็ฟินธุรกิจก็ปัง
9: CEO Vision Plus Plus ด้วยเนื้อหาที่เข้มข้น
6: โดย CEO แถวหน้าของเมืองไทยดำเนินรายการโดยวรพงษ์แจ้งจิต
1: 9:51 นาทีกลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของ CEO Vision Plus ประจำวันพุธที่29กรกฎาคมนะครับวันนี้ก็ย้ำอีกครั้งนะครับเป็นวันหยุดยาวลองวีคเอนด์วันอาสาฬหบูชานะครับใครมีเวลาได้ยินนี้ก็มีเวียนเทียนด้วยนะฮะก็ใกล้บ้านสะดวกที่ไหนก็ไปที่นั่นนะครับมาเรื่องราวดีๆในวันนี้กันเพิ่มเติมนะครับท่านไหนกำลังมองหาเงินก้อนเพื่อเสริมสภาพคล่องทางการเงินครับปิดภาระหนี้หรืออยากรีไฟแนนซ์มาจากสถาบันการเงินอื่นแต่ไม่อยากจ่ายดอกเบี้ยแพงฟังทางนี้ครับธนาคารออมสินมีโปรโมชั่นดีๆกับสินเชื่อออมสินบ้านแลกเงินแต่คุณมีบ้านห้องชุดที่ดินที่สวนที่ปลอดภาระธนาคารออมสินพร้อมช่วยด้วยข้อเสนอสุดพิเศษที่ทำให้คุณยิ้มได้กว้างขึ้นกับอัตราดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้นเพียง 3.99% ต่อปีสำหรับวงเงินกู้ตั้งแต่3ล้านบาทขึ้นไปผ่อนต่ำ3ปีแรกแค่ล้านละ 5,000 บาทต่อเดือนพิเศษยิ่งขึ้นครับธนาคารสนับสนุนค่าประเมินหลักทรัพย์สูงสุด 5,000 บาทและสนับสนุนค่าจดจำนองสูงสุดถึง 100,000 บาทสำหรับวงเงินกู้ตั้งแต่3ล้านบาทขึ้นไปท่านไหนสนใจสมัครได้แล้วนะครับวันนี้ถึง30ธันวาคม2569ที่ธนาคารออมสินทุกสาขาหรือ www.gsb.or.th สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทรศัพท์ call center นะครับ GSB Contact Center นะครับหมายเลข1115 1115เงื่อนไขก็เป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดกู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิตธนาคารออมสินมีโปรดีๆมาฝากกันเป็นประจำนะครับอีกหนึ่งข่าวสารจากสำนักงานกสทช.นะครับเตือนประชาชนระวังเบอร์โทรศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วยบวก697และบวก698นะครับอาจเป็นสายจากมิจฉาชีพสำนักงานกสทช.ขอให้ประชาชนใช้ความระมัดระวังเมื่อได้รับสายจากหมายเลขที่ขึ้นต้นด้วยบวก697หรือบวก698ซึ่งเป็นหมายเลขโรมมิ่งจากต่างประเทศครับโดยเฉพาะผู้ที่ไม่มีญาติเพื่อนหรือการติดต่อธุรกิจในต่างประเทศเพราะมีโอกาสที่สายดังกล่าวนั้นอาจเป็นการติดต่อจากมิจฉาชีพ หากจำเป็นต้องรับสายควรรับฟังด้วยความมีสติและไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลข้อมูลทางการเงินรหัสผ่านหรือรหัส OTP แก่บุคคลที่ไม่สามารถยืนยันตัวตนได้นะครับสำหรับผู้ที่มีญาติหรือมีธุระติดต่อกับต่างประเทศสามารถรับสายได้ตามปกติแต่ควรตรวจสอบตัวตนของผู้โทรและวัตถุประสงค์ของการติดต่อให้ชัดเจนก่อนดำเนินการใดๆนอกจากนี้นะครับหน่วยงานของรัฐไม่มีการใช้หมายเลขโทรศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย2เลขดังกล่าวคือบวก697หรือบวก698ในการติดต่อประชาชนนะครับหากมีสายโทรศัพท์จากหมายเลขดังกล่าวแอบอ้างว่าเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจเจ้าหน้าที่สรรพากรเจ้าหน้าที่ธนาคารไปรษณีย์หรือหน่วยงานราชการอื่นๆพร้อมแจ้งว่าประชาชนมีส่วนเกี่ยวข้องกับคดีมีพัสดุตกค้างหรือหลอกให้โอนเงินขอให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่าอาจเป็นมิจฉาชีพและควรวางสายทันทีนะครับสำนักงานกสทช.ขอความร่วมมือประชาชนร่วมเผยแพร่ข้อมูลดังกล่าวไปยังสมาชิกในครอบครัวโดยเฉพาะผู้สูงอายุซึ่งเป็นกลุ่มที่มักเป็นตกเป็นเป้าหมายของมิจฉาชีพเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันและลดความเสียหายจากอาชญากรรมทางเทคโนโลยีพร้อมย้ำนะครับว่าการมีสติและตรวจสอบข้อมูลทุกครั้งก่อนเชื่อหรือดำเนินการตามคำแนะนำของผู้โทรเป็นวิธีป้องกันที่ดีที่สุดเนื่องจากการถูกหลอกลวงทางโทรศัพท์นะครับมีความเสี่ยงนะเราต้องป้องกันเพื่อลดความเสี่ยงจากการถูกหลอกลวงทางโทรศัพท์ทีนี้ต้องใช้คำว่า call center ยังคงมีผลมี impact นะครับมีอิทธิพลนะครับต่อผู้รับสายยังสูงอยู่ต้องใช้คำว่ายังสูงอยู่แม้ว่าจะถูกปราบปรามไปเยอะมากแม้ว่าจะถูกทลายแก๊งนะครับทะลวงฟันกลุ่มคนที่ทำหรือว่ามีวัตถุประสงค์แบบนี้แต่ยังคงมีอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยใครนะครับที่ยังอยู่ในวงการนะฟังรายการผมอยู่เนี่ยแล้วก็นะครับเขาเรียกอะไรนะแท็บเสียงผมไปเอาหน้าผมไปแล้วเขาเป็นวรพงษ์แจ้งจิตโทรไปเนี่ยอย่าเพิ่งหลงเชื่อว่าใช่นะครับถามคำถามอะไรที่เป็นคำถามส่วนตัวก่อนหน้าวันก่อนผมมีพูดคุยกับเพื่อนคนนึงไม่ได้คุยกันนานมากอยู่โทรมาแล้วก็มีปัญหาเรื่องสถานะทางการเงินอะไรประมาณนี้นะฮะก็ปรากฏว่าต้องถามก่อนว่าถามว่าใช่ไหมอย่างเดียวนี้ไม่ได้นะคุณผู้ฟังต้องถามว่าเอ๊ะเราเคยเจอกันครั้งสุดท้ายที่ไหนเป็นคีย์เวิร์ดคำถามอะไรเงี้ยนะเป็นคีย์เควสชั่นนะเรื่องอะไรที่เราคิดเห็นตรงกันสมัยก่อนเราเคยคุยกันเราเรียนโรงเรียนอะไรมาด้วยกันสมมติเป็นเพื่อนร่วมโรงเรียนอะไรอย่างเงี้ยคือมันอาจจะต้องมีคีย์เวิร์ดแบบเนี้ยนะบางทีผมเคยเจอเหมือนกันนะทำนองลักษณะว่าเป็นเบอร์โทรแปลกเราก็ไม่เคยเมมเบอร์นี้ไว้โทรเข้ามาแล้วก็เป็นยังไงจำเราได้ไหมเราชื่อปูนะสมมตินะสมมติเนี่ยเราขออนุญาตภาคพิงถ้าเป็นคนอื่นในสมมติชื่อสมมติตามสมมติอ้าวเหรอเป็นยังไงแล้วเสียงเหมือนเสียงคล้ายเสียงคุ้นเราเอ้ยคุ้นยังเลยชื่อนี้เห็นหรอใครเป็นใครอะไรประมาณนี้เอาจำเราไม่ได้เหรอเราเปลี่ยนเบอร์ไงไหนลองทายซิว่าเราเป็นใครอ้าวให้เราทายว่าเป็นใครจำได้หรือเปล่าจริงไหมอะไรเงี้ยคือพยายามหวานล้อมให้เราพูดหรือให้เราสนทนาเดาทางว่าเขาคือใครแล้วว่าอ๋อปูที่เคยเรียนด้วยกันใช่ไหมแล้วเขาทางใช่หลอกเอาข้อมูลส่วนตัวที่คุ้นเคยกันโดยให้เราตอบไงให้เราเป็นคนตอบเองไงแล้วก็เขาเองเขาก็สมรอยว่าเอ้ยใช่เรานี่แล้วก็คุยไปคุยมาก็โยงเรามีปัญหาอยู่ตอนนี้อย่างนั้นคือไอ้ลักษณะแบบนี้บางทีมันก็ใช่มันก็แล้วไปถ้าไม่ใช่ก็จะเดือดร้อนเนี่ยของแบบนี้นะฮะก็ถ้าจะเอาแบบว่าไม่ต้องคุยนานถ้าเป็นลักษณะเพื่อนเนี่ยคุยเพื่อเอาความจริงได้แต่ถ้าเป็นแบบ call center อะไรเงี้ยไอ้ที่แบบว่าจากสำนักงานนู้นนี่นั้นที่กสทช.เตือนเมื่อสักครู่นี้อันเนี้ยคุยนานเอาความจริงไม่ได้ถ้าคุยนานยิ่งตกเป็นเหยื่อยิ่งถูกโน้มน้าวได้ง่ายขึ้นนะก็อันนี้ก็เป็นการพัฒนาการของ AI อีกแบบนึงเหมือนกันในโลกอนาคตนะก็จะมีทั้งภาพของคนนั้นมีทั้งเสียงคนนั้นแต่จริงแล้วไม่ใช่คนคนนั้นจริงเป็นการสร้างภาพจำลองขึ้นมาโดยเอาหน้ากากผมเนี่ยไปใส่ในหน้ากากคนอื่นแล้วก็ตึ้งๆๆเจเนเรทเข้ามาอะไรเงี้ยเนี่ยมันก็จะมีล้ำขึ้นในอนาคตเพราะฉะนั้นก็ต้องระมัดระวังด้วย ทุกสิ่งทุกอย่างมีด้านบวกแล้วก็มีด้านลบมีทั้งโปรมีทั้งคอนมีทั้งผลดีผลเสียนะครับประโยชน์แล้วก็โทษต้องใช้คำนี้เพราะฉะนั้นก็ฝากกันเอาไว้ด้วยสำหรับเรื่องนี้เตือนสติกันในวันหยุดในวันพระนะครับขอให้ทุกคนมีความสุขครับแล้ววันพรุ่งนี้พบกับคุณวิชัยวรธานีวงศ์วันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ
10: CEO Vision Plus Plus ด้วยเนื้อหาที่เข้มข้น
11: โดย CEO แถวหน้าของเมืองไทยดำเนินรายการโดยวรพงษ์แจ้งจิต
12: ขณะนี้เวลา10นาฬิกา
13: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมท. MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดต่อไปนี้เสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

0: สำนักข่าวไทยโดยกฤติยาสินทุวราวันประชาชนและนักท่องเที่ยวแห่กราบไหว้ขอพรพระพุทธรูปปางเหมายาวัดโลกมุรีจังหวัดเชียงใหม่แห่งเดียวในประเทศไทยวันช่วงวันหยุดยาวประชาชนและนักท่องเที่ยวพากันไปทำบุญบูชาดอกไม้ธูปเทียนไปกราบไหว้ขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายในวัดโลกมุรีถนนมณีนพรัตน์ใจกลางเมืองเชียงใหม่อย่างคึกคักโดยเฉพาะพระพุทธรูปปางหมอยาแห่งเดียวในประเทศไทยเชื่อว่ามีความศักดิ์สิทธิ์ขอให้สุขภาพดีหรือหากเจ็บป่วยจะหายหรืออาการทุเลาเบาบางลงและอีกจุดที่นักท่องเที่ยวพากันไปกราบไหว้และขอพรพระแม่จิรประภาเทวีเทพความรักแห่งล้านนาบริเวณพระพลาหน้าวัดส่วนใหญ่จะนำดอกกุหลาบสีแดงธูปเทียนไปกราบไหว้ขอพรหรือนำผลไม้นำไข่ไก่มาบนหรือนำไข่ไก่ไปแก้บนหลังประสบความสำเร็จในสิ่งที่ขอทั้งเรื่องความรักหน้าที่การงานขอขายที่ดินทวงหนี้และการแก้บนต้องมาก่อนเวลา 19:00 น.สวัสดิ์นำคณะดูการขุดค้นหลุมขุดโบราณคดีนนท์พลล้านนายสวัสดิ์ลิปตาพลบอดีตรองนายกรัฐมนตรีพร้อมด้วยนายวิจิตรกิจวิรัตรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมานายวรรณรัชชานุกูลนายกเทศมนตรีนครราชสีมาและคณะลงพื้นที่ที่บริเวณคูเมืองประตูพลล้านตำบลในเมืองอำเภอเมืองนครราชสีมาจังหวัดนครราชสีมาเพื่อติดตามความคืบหน้าการตรวจสอบการหาร่องรอยทางประวัติศาสตร์และอายุที่แท้จริงของเมืองนครราชสีมาผ่านหลุมขุดสำรวจนนท์พลล้านซึ่งพื้นที่บริเวณดังกล่าวมีการขุดพบโครงกระดูกมนุษย์โบราณเมื่อปี2551และล่าสุดในปี2567มีการขุดพบโครงกระดูกมนุษย์และเครื่องประดับจำนวนมากทั้งเครื่องปั้นดินเผาและเครื่องประดับที่ทำด้วยทองคำโดยมีอายุราว 2,500 ถึง 1,500 ปีซึ่งตรงกับยุคก่อนประวัติศาสตร์และเป็นหลักฐานยืนยันว่าที่ตั้งเมืองนครราชสีมาในปัจจุบันเคยมีร่องรอยของการอาอยู่อาศัยของชุมชนขนาดใหญ่มาก่อนโดยหลุมใหม่ที่ทำการขุดค้นอยู่ห่างจากหลุมเดิมประมาณ200เมตรได้เริ่มลงมือขุดตั้งแต่วันที่20กรกฎาคม2569ไปจนถึงวันที่8สิงหาคม2569กำหนดขนาดที่จะขุดเอาไว้ประมาณ2คูณ10เมตรสืบเนื่องมาจากการขุดค้นเมื่อปี2567ไม่พบฐานรากของกำแพงเมืองซึ่งคาดว่าน่าจะถูกทำลายทิ้งตอนใช้พื้นที่สร้างเป็นหน่วยราชการจึงทำการขุดค้นใหม่ในคราวนี้เพื่อหาร่องรอยของกำแพงเมืองเก่าของจังหวัดนครราชสีมาและได้นำหลักฐานที่ขุดพบสืบไปตรวจสอบอย่างละเอียดเพื่อค้นหาอายุที่แท้จริงของเมืองว่ามีการก่อตั้งเมื่อใดแผ่นดินไหวญี่ปุ่นเสียชีวิตเพิ่มเป็น13คนแล้วความคืบหน้าเหตุแผ่นดินไหวบนโบกขนาด 7.1 ที่เมืองคูมาโมโตะบนเกาะคิวชูทางตอนใต้ของญี่ปุ่นเมื่อช่วงเย็นวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นนายกรัฐมนตรีซานาเอะทาคาอิจิเผยยอดผู้เสียชีวิตสะสมเพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อย13คนรวมทั้ง3คนที่ห้างสรรพสินค้าไอออนซึ่งเกิดการระเบิดและชั้น2พังถล่มขณะนี้ปฏิบัติการกู้ภัยกำลังดำเนินไปอย่างต่อเนื่องในขณะที่เจ้าหน้าที่ญี่ปุ่นเปิดเผยว่ามีผู้สูญหายหลายคนที่ห้างอิออนรวมไปถึงโรงงานอีกแห่งหนึ่งที่ปล่องไฟพังทลายลงมาเหตุแผ่นดินไหวยังทำให้ไฟฟ้าดับเป็นวงกว้างอาคารบ้านเรือนพังถล่มสะพานและถนนหลายสายพังเสียหายเจ้าหน้าที่ญี่ปุ่นกำลังเร่งช่วยเหลือผู้ประสบภัยและประเมินความเสียหายที่แน่ชัดต่อไป
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ติดตามการรายงานข่าวจากสำนักข่าวไทยได้ใหม่ในครั้งต่อไปที่ MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิด
3: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: การได้เปล่าไม่มีในโลกทุกสิ่งที่ดูเหมือนได้มาฟรีๆล้วนมีต้นทุนและการคาดหวังแฝงเสมอมิลตันฟรายแมนเจ้าของรางวัลโนเบลเศรษฐศาสตร์
5: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
6: คุณมักจะวัดความมั่งคั่งจากตรงไหนบัญชีธนาคารโอกาสทางธุรกิจ
3: จุดเริ่มต้นของความมั่งคั่งที่แท้จริงไม่ได้อยู่ข้างนอกแต่อยู่ในความคิดของคุณเอง Thinking Radio Thinking Wealth เราเชื่อว่าความคิดคือเมล็ดพันธุ์และความมั่งคั่งคือผลผลิตที่ต่อยอดทุกความสำเร็จพิชิตทุกอุปสรรคก้าวทันทุกการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัลไร้ขีดจำกัดพาคุณคว้าทุกโอกาสเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งจากภายในสู่ภายนอกที่ยั่งยืนท่ามกลางความวุ่นวายทั่วโลกด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งแบบ Be Health Longevity ไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
6: ระวังนะลูก
7: ค่อยๆวิ่งนะลูก
6: อย่าปีนสูงนะ
7: เดี๋ยวล้มนะลูก
8: เพราะคำว่ารักของพ่อแม่ทำให้ไม่เคยหยุดเป็นห่วงขอแนะนำเงินฝากออมสินออมรักออมมั่นคงคุ้มครองมั่นใจคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุของลูกไม่จำกัดจำนวนครั้งและคุ้มครองชีวิตจากอุบัติเหตุอบ.1ให้กับผู้ฝากฝากได้ตั้งแต่แรกเกิดถึงต่ำกว่า10ปีบริบูรณ์รีบฝากวันนี้มีเงินออมพร้อมดอกเบี้ยเพื่ออนาคตของลูกเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
9: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
10: ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจากช็อคมาเนียซื้อโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32อินวันจากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02-114-3990ค่าจัดส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อคมาเนีย
11: MCOT Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว MCOT Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก MCOT ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก MCOT ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ MCOT Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอร์ตจบแล้วโหลดเลยครับ
12: โอกาสในการขยายธุรกิจเริ่มต้นจากการเปิดวิสัยทัศน์ MCOT News FM 100.5 เปิดรับสมัคร MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3หลักสูตรสำหรับผู้บริหารที่ต้องการก้าวทันโลกธุรกิจเรียนรู้เจาะลึกทั้ง11ประเทศอาเซียนพร้อมสร้างเครือข่ายกับผู้บริหารนักลงทุนและผู้เชี่ยวชาญระดับประเทศผ่านการเรียนรู้จากประสบการณ์จริงพบกันระหว่างวันที่2กันยายนถึง9ธันวาคม2569 MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3มากกว่าหลักสูตรคือเครือข่ายแห่งโอกาสสมัครได้แล้ววันนี้ราคาพิเศษเพียงท่านละ 59,000 บาทโทร094-480-3076 094-480-3034 และ094-396-6649
11: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆคิดทันเรื่องเงินทองวางแผนเรื่องลงทุนในรู้ใช้เข้าใจเงินโดยทิติมาทวาเรศและกาญจนาหงทอง
13: ถึงนาฬิกา8นาทีค่ะต้อนรับคุณฟังเข้าสู่รายการรู้ใช้เข้าใจเงินนะคะวันนี้เราเจอกันวันพุธกลางสัปดาห์ค่ะ29กรกฎาคมพุทธศักราช2569นะคะเช่นเคยอยู่กับเดือนจิติมาถวะเรศค่ะมาติดตามเรื่องราวข่าวสารในแวดวงการเงินการลงทุนกันนะคะก็อัปเดตอย่างต่อเนื่องค่ะปัจจัยที่ส่งผลต่อภาพการลงทุนนะคะทั้งปัจจัยภายในแล้วก็ปัจจัยภายนอกประเทศ

คะสัปดาห์นี้เนี่ยเรามีกันเพียงแค่3วันทําการเท่านั้นนะคะเพราะว่าเมื่อวานนี้นะคะก็เป็นวันหยุดวันสําคัญแล้ววันนี้ก็เป็นวันหยุดอีก1วันนะเป็นวันพระใหญ่ก็ถือว่าปิดหยุดติดต่อกัน2วันนะในขณะที่ตลาดหุ้นต่างประเทศนั้นเนี่ยนะคะยังเปิดทําการตามปกติเราไปดูมอนิเตอร์กันเนี่ยก็ถือว่าช่วงที่บ้านเราปิดทําการเนี่ยหลายๆตลาดบางตลาดก็ดุเดือดพอสมควรนะดุเดือดในฝั่งที่ปรับตัวลดลงนะโดยเฉพาะตลาดหุ้นของเกาหลีใต้เนี่ยเมื่อวานนี้เนี่ยช่วงที่เราจัดรายการเนี่ยนะคะตลาดก็ลบลงไปราวๆ9-10%ได้นะคะเช้ามาวันนี้เปิดมาอีกนั้นเนี่ยนะคะเมื่อช่วงเช้าเลยก่อนที่จะเข้ารายการเนี่ยก็ลบไปประมาณ7%อ่ะตอนนี้ก็ประมาณ7%เหมือนกันนะคะเรียลไทม์ตอนนี้คอชปีเกาหลีใต้ลบอยู่7.4%นะสลับมาประมาณ7-5%พยายามจะลดน้อยลงเนาะทางฝั่งญี่ปุ่นก็ทรงเดียวกันเลยญี่ปุ่นเมื่อวานนี้-225ก็ลงแรงนะแต่อาจจะไม่เท่าเกาหลีใต้วันนี้ก็ถือว่าลงพอสมควรเหมือนกันนะ860 จุดแต่ชนีนี่-225แบบเรียลไทม์1.38%นะส่วนตลาดหุ้นอื่นๆนะคะเดี๋ยวไปดูทั้งหางเส็งที่ฮ่องกงนะคะซึ่งเมื่อวานนี้ในจริงหางเส็งก็ลบนะแต่ว่าเป็นการปรับลดเคลื่อนไหวแคบๆนะคะแล้วก็อย่างที่บอกว่าช่วงหลังในหางเส็งดูเหมือนว่าจะมีสัญญาณที่ดูดีขึ้นนะ1-2 สัปดาห์นี้นะดูเหมือนว่าจะมีแรงซื้อแล้วก็หุ้นขยับกลับมาได้ดีนะเช่นเดียวกันวันนี้ก็ดีค่ะคุณผู้ฟังหางเส็งที่ฮ่องกงเรียลไทม์ตอนนี้เนี่ยบวกอยู่ประมาณ 1.62% 409 จุดนะเดี๋ยวดูอีกหนึ่งตลาดคือเวียดนามค่ะเวียนอินเด็กซ์ตาก็ยังคงเคลื่อนไหวแคบๆแต่ว่าเวียนอินเด็กซ์ก็ถือว่าเป็นการปรับฐานเกิดขึ้นเหมือนกันที่เราคุยกันมาเป็นระยะนะคะตอนนี้ก็1,678 จุดนะลบอยู่2.22 จุดวันนี้เคลื่อนไหวแคบๆ0.13%ส่วน VN30นะหุ้นใหญ่30ตัวของเขาก็ลบประมาณ 3% 1,820 จุดนะลบไป 0.23% แต่ก็ลงมานะเพราะก่อนหน้านี้เขาแตะ 2,000 จุดไปแล้วถ้าใครตามกันตอนนี้1,820 จุดนะคะอีกหนึ่งตลาดค่ะเดี๋ยวไปดูกันหน่อยว่าทางฝ้าของจีนนะของหางเส็งเนี่ยดีเดี๋ยวไปดูทางฝ้าของเอชแชร์นะเขาเป็นยังไงกันบ้างนะคะทางฝ้าของตลาดหุ้นจีนฝั่งเซี่ยงไฮ้คอมสิทนะไปทรงเดียวกันหรือเปล่านะแต่เซี่ยงไฮ้ถอยนะคะลบลงไปตอนนี้ 13.46 จุด 0.35% นะส่วนไชน่า A50ก็ลบอยู่ 0.6% 87.56 จุดนะช่วงหลังในบางทีเขาก็แยกกันเหมือนนะสำหรับตลาดฮ่องกงกับทางฝ้าของเอชแชร์นะคะนี่เป็นการอัปเดตภาพของตลาดหุ้นต่างประเทศในวันที่ตลาดหุ้นบ้านเราปิดทำการนะก็จะเห็นเลยว่าแรงกดดันสำคัญเนี่ยยังเกิดขึ้นในหุ้นที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของ AI Semiconductor ที่ดูเหมือนว่าจะมีแรงขายทำกำไรออกมาเราเห็นชัดเจนนะอย่างทางฝั่งของเกาหลีใต้เนี่ยนะคะหรือฝั่งญี่ปุ่นเองแล้วก็ถ้าไปดูทางฝั่งอเมริกาเองเนี่ยนะคะเมื่อคืนนี้ตอนนี้อเมริกาสัปดาห์นี้เราบอกแล้วว่ารอติดตามผลการประชุมของธนาคารกลางสหรัฐนะคะซึ่งรอบนี้ก็ยังเชื่อว่าน่าจะมีการคงอัตราดอกเบี้ยนะคะแต่จะต้องดูอีกครั้งหนึ่งนะว่าจะมีการส่งสัญญาในการประชุมครั้งถัดไปเดือนกันยายนอย่างไรเพราะตอนนี้เนี่ยบางส่วนก็ค่อนข้างมองว่าจะมีการเริ่มที่จะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในช่วงของเดือนกันยายนซึ่งน่าลุ้นติดตามเพราะว่าตอนนี้ก็ต้องตามราคาน้ำมันด้วยนะคะเพราะว่าราคาน้ำมันจากประเด็นเรื่องของสถานการณ์อิหร่านอเมริกานะคะก็จะทำให้ราคาน้ำมันดันขึ้นมานะแต่ว่าปรากฏนี้ราคาน้ำมันตอนนี้เนี่ยสร้างบรรยากาศบวกให้กับตลาดเนาะเพราะว่าราคาร่วงลงมาถึงราวๆสัก 4.8% สำหรับน้ำมันดิบเบลนด์นะคะลงมาปิดที่84.09 เซนต์ต่อบาร์เรลนะคะก็มีความคาดหวังแหละว่าความตึงเครียดในตะวันออกกลางและยูเครนจะผ่อนคลายลงนะคะหลังจากที่ทำเนียบขาวเนี่ยเขาเป็นเจ้าภาพนะต้อนรับคุณเบนจามินเนทันยาฮูรัฐมนตรีอิสราเอลนะคะแล้วก็ทางด้านของประธานาธิบดียูเครนด้วยนะคะก็คงต้องจับตากันเพราะว่าประเด็นเรื่องของราคาน้ำมันก็มีบทบาทสำคัญนะประเด็นเรื่องช่องแคบฮอร์มูสเองเพราะว่าจะส่งผลต่อเรื่องของเงินเฟ้อแล้วก็เรื่องของอัตราดอกเบี้ยนะคะเดี๋ยววันนี้นะในช่วงของ Women and Money วันนี้เรามีนักลงทุนผู้เชี่ยวชาญเป็นผู้หญิงเก่งในแวดวงนะคุณกาญจนาหงทองมาพร้อมด้วยแขกรับเชิญซึ่งวันนี้เนี่ยเดี๋ยวจะมาอัปเดตกันด้วยนะในภาพใหญ่ๆแล้วก็มีประเด็นที่น่าสนใจที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการลงทุนนะใครมีคำถามก็ฝากกันเข้ามาได้นะคะเดี๋ยวเราจะคุยกันนะว่าครึ่งปีหลังนี่ก็ถือการเข้าสู่ครึ่งปีหลังนะตลาดกำลังจะพักฐานหรือรอบความเสี่ยงครั้งใหญ่นะคะอันนี้เดี๋ยวเรารอติดตามประเด็นนี้กันส่วนใครที่มีคำถามอยู่นะคะก็สามารถที่จะ
ฝากเอาไว้ได้นะคะเดี๋ยวเราพูดคุยกันกับแขกรับเชิญนะคะนี่ก็อัปเดตเนาะภาพรวมของบรรยากาศนะตลาดหุ้นอเมริกานะจริงตลาดหุ้นอเมริกาเนี่ยเมื่อคืนนี้เนี่ยนะคะเขาสามารถปิดบวกได้นะในส่วนของดาวโจนส์เองนะคะก็บวกไป 1.03% ใน S&P 500นะบวกอ่อน 0.21% แต่ Nasdaq เนี่ยติดลบนะคะ 0.22%ตอนนี้เนี่ยหลายคนก็ติดตามบริษัทบิ๊กเทคทั้งหลายนะคะไม่ว่าจะเป็นAlphabet Microsoft Amazon แล้วก็บริษัทเทคโนโลยีใหญ่ๆนะที่อาจจะมีความผันผวนเพราะนักทุนเนี่ยอาจกังวลว่าการใช้จ่ายเงินลงทุนในศูนย์ข้อมูลสำหรับ AI อ่ะมากเกินไปหรือเปล่านะท่ามกลางการแข่งขันเพื่อครองความเป็นผู้นำในด้านเทคโนโลยีใหม่เกิดขึ้นแล้วก็ตอนนี้เนี่ยเราเริ่มเห็นประเด็นคล้ายๆกับจะเป็นเซกเตอร์โรเทชันแบบชัดเจนเหมือนกันจากก่อนหน้านี้กลุ่มที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของเทคโนโลยีนะบิ๊กเทคเนี่ยยังไม่กระทบมากสักเท่าไหร่นะยังเห็นสัญญาณบางวันเขาก็ยังบวกได้อยู่แต่กลุ่มที่เกี่ยวข้องกับเซมิคอนดักเตอร์ AI ชิปทั้งหลายเนี่ยรู้สึกว่าจะร่วงลงอยู่พอสมควรเหมือนกันนะเดี๋ยววันนี้จะได้พูดคุยประเด็นนี้ด้วยว่ามันกลายเป็นปัจจัยภาพลบในส่วนของครึ่งปีหลังหรือเปล่านะคะที่หลายคนก็กลัวประเด็นเรื่องของฟองสบู่หรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะคะเวลามันเทถล่มขายกันเยอะๆเนี่ยมันจะมีผลกระทบอะไรหรือเปล่าสำหรับการโรเตทกลุ่มต่างๆนานาเนี่ยนะคะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่จะต้องจับตากันอีกครั้งนึงนะคะส่วนสินทรัพย์อื่นๆนะคุณผู้ฟังเดี๋ยวไปดูกันนะคะราคาทองคำเรียลไทม์นะคะวันนี้ตลาดทองก็ยังเปิดทำการนะคะแล้วก็ปรับราคาไปครั้งที่4แล้วนะคะสำหรับทองคำแท่งรับซื้อวันนี้ 63,750 ขายออก 63,950 นะคะส่วนทองรูปพรรณค่ะขายออกอยู่ที่ 64,750 บาทนะคะก็ถ้าเทียบกับวันก่อนหน้าก็ปรับตัวลดลงมาบาทละ200บาทนะคะแล้วก็เช้าวันนี้ลงไปเนี่ยก็ลงมาอีกเปิดมาแล้วก็ลงต่ออีกบาทละ50บาทนั้นเป็นเสร็จก็เลยเทียบกับเมื่อวานนี้ลบบาทละ200บาทนะคะนี่สำหรับในส่วนของราคาน้ำมันเดี๋ยวเราไปดูในราคาทองคำนะคะเดี๋ยวไปดูน้ำมันอย่างละเอียดกันสักหน่อยนะคะก็อย่างที่บอกค่ะว่าสัญญาน้ำมันดิบเวสเท็กซัสนะ WTI แล้วก็ Brent เองก็ปรับตัวร่วงลงเรียกได้ว่าแตะระดับต่ำสุดในรอบ2สัปดาห์นะคุณผู้ฟังก็มีความหวังนะว่าทางฝ้าของอิหร่านแล้วก็อเมริกาเนี่ยจะหยุดสู้รบชั่วคราวนะคะหลังอิหร่านก็ปูทางจะเจรจานะนักทุนก็ยังมีความหวังประเด็นนี้นะคะแม้ว่าการหยุดยิงก่อนหน้านี้เนี่ยส่วนใหญ่บางทีมันเกิดขึ้นแค่ชั่วคราวเดี๋ยวก็กลับมาขึ้นภาพกันอีกนะแต่ก็ยังเป็นความหวังของตลาดน้ำมันก็เลยร่วงลงนะคะสัญญาณน้ำมันดิบนะส่งมอบเดือนกันยายน WTI ร่วงลงมา3.35 เซนต์ต่อบาร์เรลนะคะก็ลดลงไปประมาณ 4.1% นะคะก็ปิดที่79.26 เซนต์ต่อบาร์เรลค่ะส่วนเบรนท์อย่างที่บอกไปลงพอสมควรเลย 4.8% นะคะก็ลงไปประมาณ4.27 เซนต์นะตอนนี้ก็ปิดที่ระดับ80.09 เซนต์ต่อบาร์เรลนะคะอันนี้เป็นสถานการณ์ในเรื่องของราคาน้ำมันนะคะซึ่งจริงๆแล้วราคาเนี่ยร่วงลงมาค่อนข้างที่จะพอสมควรนะต่ำสุดในรอบของ2สัปดาห์นะแม้ว่าทั้ง2ฝ่ายเนี่ยจะยุติการโจมตีกันแต่ว่าก็ยังห่างไกลจากความที่ว่าจะคลี่คลายความขัดแย้งที่จะนำไปสู่การปิดช่องแคบฮอร์มุสนะคะโดยพฤตินายซึ่งก่อนเกิดสงครามเนี่ยก็เป็นเส้นทางลำเลียงที่เราทราบว่าเป็นเส้นทางลำเลียงน้ำมันกว่า 20% ของปริมาณน้ำมันทั่วโลกนะคะแล้วอิหร่านก็ปฏิเสธว่าไม่ได้พยายามที่จะกลับเข้าสู่การเจรจากับสหรัฐนะซึ่งก็ขัดแย้งกับคำกล่าวของคุณโดนัลด์ทรัมป์นะคะที่ระบุว่าการเจรจากำลังดำเนินไปด้วยดีนะคะซึ่งทรัมป์ก็เคยกล่าวในลักษณะดังกล่าวหลายๆครั้งเหมือนกันที่เราตามกันแต่ว่าสุดท้ายก็มีการขู่ว่าจะโจมตีกลับไปกลับมาที่เราตามกันเนี่ยนะคะแต่อิหร่านก็ยังยืนกรานนะในจุดยืนของตัวเองนะคะประเด็นนี้ก็คงต้องตามกันอย่างต่อเนื่องนะไม่จบง่ายๆเหมือนกันนะคะแต่ว่าสิ่งที่ทุกคนกังวลเนี่ยน่าจะเป็นสถานการณ์ในเรื่องของน้ำมันเนี่ยนะคะที่กังวลมากที่สุดเลยซึ่งทั้งหมดเนี่ยเดี๋ยวเราจะพูดคุยกันกับแขกรับเชิญของเราในวันนี้นะคะแต่ก่อนจะไปพูดคุยกับคุณผู้ฟังคะมีข่าวมาฝากกันนะใครที่สนใจนะในเรื่องของการออมเนี่ยนะคะเริ่มออมแบบง่ายๆวันนี้บอกได้เลยว่าไม่ต้องใช้เงินก้อนใหญ่นะคะแค่มี 10,000 บาทก็เริ่มออมได้ค่ะออมได้ฟรีสไตล์นะคะทางเลือกไหนก็ดอกเบี้ยสูงกับเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ9เดือนและเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ11เดือนค่ะจากธนาคารออมสินที่ให้คุณคุ้มค่าได้ตั้งแต่ก้อนแรกนะคะฝากเริ่มต้นเพียงแค่1
60,000 บาทค่ะบุคคลธรรมดารับดอกเบี้ยเต็มไม่เสียภาษีนะคะสำหรับเงินฝากเกิดเรียกพิเศษ9เดือนนะคะเงินฝากน้อยกว่า1ล้านบาทรับอัตราดอกเบี้ย 0.95% ต่อปีค่ะเทียบเท่าเงินฝากประจำ 1.11% ต่อปีเงินฝากตั้งแต่1ล้านบาทขึ้นไปรับอัตราดอกเบี้ย 1% ต่อปีเทียบเท่าเงินฝากประจำ 1.17% ต่อปีนะคะและเงินฝากเกิดเรียกพิเศษ11เดือนค่ะเงินฝากน้อยกว่า1ล้านบาทเนี่ยรับอัตราดอกเบี้ย 1.05% ต่อปีเทียบเท่าเงินฝากประจำ 1.23% ต่อปีค่ะเงินฝากตั้งแต่1ล้านบาทขึ้นไปรับดอกเบี้ย 1.1% ต่อปี

0: ทานเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิตนะใครที่สนใจก็ติดต่อได้เลยที่ออมสินนะคะอีกหนึ่งกิจกรรมของเคลื่อนความคิดของเรานะคะนี่น่าสนใจนะสำหรับใครที่อยากได้ไอเดียใหม่ๆมาพัฒนาตนเองนะคะนี่คือทริป CEO Vision Business Trip ค่ะเจาะนวัตกรรมวัฒนธรรมชิงเต่า7 วัน 4 คืนค่ะที่รวมทั้งเรื่องดูงานเรื่องธุรกิจนะเรื่องอาหารการกินเรื่องเที่ยวเมืองโบราณสุดพิเศษลงตัวที่สุดนะอาหารการกินนี่คือพาไปกินล็อบสเตอร์ด้วยนะคุณผู้ฟังไฮไลท์ของทริปนี้นะคะบอกเลยว่าไม่ธรรมดาจริงๆเพราะว่าเราไม่ได้แค่พาไปถ่ายรูปแล้วจบไปนะคะแต่ว่าจะพาคุณไปสัมผัสนวัตกรรมระดับโลกแล้วก็สร้างคอนเนคชั่นใหม่ๆนะคะเราจะพาไปเจาะลึกดูงานที่โรงงานไฮเซนค่ะยักษ์ใหญ่แห่งวงการเครื่องใช้ไฟฟ้าและเทคโนโลยีระดับโลกส่งออก160 ประเทศนะคะไปตื่นตาตื่นใจกับความล้ำสมัยที่ศูนย์นวัตกรรมฝึกอบรมข้อมูลหุ่นยนต์เพื่อผู้สูงอายุแห่งแรกนะคะดูให้เห็นกับตาว่าโลกอนาคตเขาหมุนกันไปถึงไหนกันแล้วนะคะแล้วก็ที่สำคัญที่สุดพลาดไม่ได้ในทริปนี้เนี่ยเรามีโอกาสได้เข้าไปร่วมแลกเปลี่ยนมุมมองธุรกิจกับผู้ประกอบการท้องถิ่นและแขกพิเศษณเมืองชิงเต่าอีกด้วยนะคะโอกาสในการสร้างเครือข่ายระดับคอนเนคชั่นคุณภาพแบบนี้หาไม่ได้ง่ายๆแน่นอนค่ะเติมความรู้ฟินกินเที่ยวจัดเต็มไม่แพ้กันไข่มุกแห่งทะเลเหลืองเราจะพาคุณไปเดินเล่นรับลมทะเลชิลๆที่ชายหาดหมายเลข3เดินสะพานกลางทะเลนะคะขึ้นตึก81 ชั้นแล้วก็ภูเขาเซี่ยวอยู่ซานชมเมืองชิงเต่าแบบ360 องศาค่ะและพาไปเช็คอินแลนด์มาร์คประวัติศาสตร์ทั้งย่านปาต้ากวนนะคะหอผู้ว่าการเยอรมันชิงเต่าโบสถ์เซนต์ไมเคิลนะคะแยะย้อนเวลาไปซึมซับบรรยากาศ1,400 กว่าปีที่เมืองโบราณจีโมค่ะพลาดไม่ได้เลยกลับไปโรงเบียร์นะเป็นโรงงานเบียร์ชิงเต่าไปเจอต้นตำรับระดับตำนานถึงที่นะคะแล้วก็จะพาไปละลายทรัพย์ช้อปปิ้งให้จุใจที่ไปเหรียญพาซ่าทริปนี้คุ้มๆเลยนะคะ7 วัน 4 คืนได้ทั้งเที่ยวได้เพื่อนใหม่ได้คอนเนคชั่นธุรกิจแล้วก็ได้ไอเดียธุรกิจใหม่ๆด้วยออกเดินทางวันที่20-26 กันยายนนี้แต่ขอกระซิบดังๆเลยว่ารับเพียงแค่30 ท่านเท่านั้นเองนะคะเพื่อให้ทุกคนเนี่ยดูแลทุกคนได้อย่างทั่วถึงและเอ็กซ์คลูซีฟสุดๆนะคะก็ขอโปรแกรมทัวร์และสำรองที่นั่งได้เลยที่ LINE @thinkingradio ค่ะที่ LINE @thinkingradio นะคะอันนี้ก็เป็นข่าวสารที่เอามาฝากกันนะคะแต่ว่าวันนี้น่าสนใจมากเกริ่นไปเยอะละนะสำหรับภาพในเรื่องของการลงทุนเดี๋ยวเราจะพูดคุยกันกับแขกรับเชิญพร้อมด้วยคุณกาญจนาหงทองในช่วง Women and Money ค่ะ
1: รู้ใช้เข้าใจเงินช่วง Women and Money
0: Women and Money วันนี้นะคะเกริ่นไปแล้วถ้าเป็นเรื่องการลงทุนแบบนี้นะคะสายแข็งสายผู้เชี่ยวชาญผู้หญิงเก่งในแวดวงต้องท่านนี้เลยนะคะเดี๋ยวเราคุยกันกับคุณอุนะคุณธนันพรจันโกมลผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการจากบริษัทหลักทรัพย์ดาโอประเทศไทยจำกัดมหาชนนะคะแล้วก็ไปทักทายคุณกาญจนาพร้อมกันด้วยนะคะสวัสดีคุณอุสวัสดีพี่การค่ะ
2: สวัสดี
3: ค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
3: สวัสดีค่ะอุ๊บิวคุณผู้ฟังค่ะ
0: ค่ะอ่ะพี่การเดินทางอยู่แต่วันนี้วันหยุดสบายๆแต่นักลงทุนถ้าตามบางตลาดอาจจะไม่สบายเนาะคุณอุ๊เพราะว่าหยุดของเรา
2: เนี่ย
0: ต้องไปดูใช่เมื่อวานวันหยุดแล้วก็วันนี้พอตลาดหุ้นคุณอุ๊มาทีไรเนี่ยก็จะมีแบบว่าเกาหลีใต้เนาะเมื่อวานนี
2: ้ชู้ดีชู้ตลอด
3: เนี่ยวิวอ่ะเริ่มพักก่อนเลยอ่ะเรื่องเกาหลี
0: เมื่อวานลบเมื่อวานอ่ะลบไปแบบ 10% น่ะแล้วก็วันนี้วิวคิดว่าน่าจะฟื้นๆนะคุณอู๋ปรากฏว่าเมื่อเช้าเปิดมาลงไป 7% อีกสำหรับคอสปีเกาหลีใต้โอ้โหนี่
2: เดี๋ยววันนี้วันนี้เดี๋ยวมีมาเล่านะคะประกาศงบตัว SK Hynix อ่ะเมื่อคืนเมื่อวานเมื่อคืนนี้ออกมาเป็นยังไงบ้างอาจจะมีเหตุผลบางอย่างซ่อนอยู่หรือเปล่า
0: ที่ทำให้ตลาดวันนี้ลงแรงด้วยใช่ไหมแต่ข้างหน้ามองยังไง
2: ก็สำหรับตลาดเนาะก็อย่างที่คุณบิวกับพี่การเห็นนะคะช่วงนี้จะเป็นวันจะเป็นช่วงที่แบบผันผวนแบบรายวันเลยแล้วก็เรื่องน้ำมันที่กลับมาอีกรอบนึงนะบางวันแบบราคาน้ำมันปรับตัวย่อลงเนาะวันนี้ก็ดีดกลับขึ้นมาอย่างนี้มันจะค่อนข้างสวิงมากเลยในช่วงน
3: ี้สวิงมาก
2: ใช่ก็ภาพนี้เราจะเห็นไปยาวมากแค่ไหนเนาะเพราะว่าช่วงนี้เป็นช่วงหนึ่งที่ความเสี่ยงหลายตัวมารวมกันนะถ้าลงทุนในกลุ่มที่กลุ่มโกรทหรือว่ากลุ่มที่มีความเซนซิทีฟต่อพวกราคาดอกเบี้ยพวกอัตราดอกเบี้ยเนี่ยอาจจะต้องผันผวนสูงหน่อยแต่ว่าอย่าลืมว่าสายพุ่งต่างๆมันมีวันเริ่มนะแล้วมันมีวันจบเอ๊ะเรามองอย่างไรนะคะ
3: ใช่อย่างเงี้ยอุ๊มองว่า ไอ้การลดลงของตลาดรอบนี้มันเกิดจากพื้นฐานที่เปลี่ยน

0: ไปหรือว่าเป็นแค่การลด leverage ของนักลงทุน
1: อ๋อโอเคถ้ามองแบบในภาพของปัจจัยพื้นฐานนะคะอูจะบอกอูจะเกริ่นไปที่ภาพพื้นฐานนะเราจะดูพวกกำไรของบริษัทจดทะเบียนที่พอดีเลยว่าช่วงนี้มันเป็นช่วงที่ประกาศ earning ของไตรมาส2ออกมานะคะบางตลาดที่ออกมาแล้วเนี่ยอย่างฝั่งสหรัฐ S&P 500เนี่ยประกาศออกมาจากหุ้น500ตัวใหญ่ประกาศออกมาประมาณ140ตัวแล้วนะคะถ้าเรามาดูตัวเลขเนี่ยโอ้พี่กำไรของบริษัทจดทะเบียนในสหรัฐที่ประกาศออกมาเนี่ยค่อนข้างแกร่งเลยจริงๆก็จะมีของกลุ่มประเทศอื่นที่ออกมาแต่ไม่ได้เยอะมากนะคะอย่างยุโรปอย่างญี่ปุ่นก็ออกมาคืออยู่ในโซนที่มีโกรทแล้วก็มีเซอร์ไพรส์ในประดาหลักนะอันนี้พูดถึงพื้นฐานก่อนนะคะพูดถึงพื้นฐานก่อนถ้าของสหรัฐเนี่ยเราจะเห็นค่อนข้างเด่นเลยกว่าประเทศอื่นเพราะว่ามีกลุ่มแบงก์ออกมาแล้วซึ่งดีกว่าคาดตัวใหญ่ๆเนี่ยออกมาดีกว่าคาดเกือบทุกตัวแล้วก็กลุ่มอื่นๆที่ทยอยออกมานะคะถ้าเรามาดูนะตัวเลขรวมนะอุ้มพูดถึงตัวเลขรวมประมาณ140บริษัทที่ประกาศออกมานะคะมีตัวเซลโกรธอ่ะเซลโกรธก่อนอุ้มพี่เห็นแล้วพี่ก็แบบเอ๊ะอุ้มนี่มันเป็นอะไรมาพูดแต่ข่าวดีหรือเปล่าแต่มันเป็นตัวเลขจริงๆอะพี่คุณบิวก็เลยต้องแบบที่เราเห็นนะคะเซลเนี่ยโกรธประมาณ 65%earning growth เนี่ย 160% อันนี้เป็นเฉพาะที่ประกาศออกมานะแล้วก็เรามอนิเตอร์ภาพรวมของ earning momentum เนี่ยมันยังคงไปได้อยู่นะคะยังคงแบบอยู่ในโซนที่แบบขยายตัวอยู่เป็น momentum เชิงบวกพูดอย่างนี้ก่อนเพราะฉะนั้นปัจจัยพื้นฐานเนี่ยอู้มองว่าไม่ได้เปลี่ยนพี่ไม่ได้เปลี่ยนเลยคุณบิวท่านผู้ชมคะเพราะว่าเรายังเห็นกลุ่มที่แบกตลาดอยู่เนาะที่ผ่านมาก็เป็นกลุ่มเทคใช่ไหมกลุ่มเนี้ยก็ยังเป็นกลุ่มที่earning momentum นะพูดภาพที่เรามอนิเตอร์แบบตลอดเนี่ยนะคะยังโกรธในอนาคตอยู่แต่ช่วงนี้อย่างที่บอกค่ะว่ามันมีปัจจัยที่มาลุ่มกันช่วงนี้หลายอันนะเป็นเฉพาะช่วงก็มีปัจจัยที่แบบโดนเฉพาะช่วงอย่างน้ำมันเนี่ยเฉพาะช่วงเลยน้ำมันเรื่องอิหร่านกับสหรัฐเนี่ยแล้วก็มีภาพเรื่องของมิดเทอมelectionของสหรัฐอีกอันนี้ก็จะเห็นภาพของอินเด็กซ์ต่างๆค่ะที่เราเก็บข้อมูลเฉลี่ยย้อนหลัง10ครั้งก็คือ40ปีย้อนหลังเราก็จะเห็นว่าเป็นช่วงที่ตลาดปรับฐานมากที่สุดคือโซวิงอย่างเงี้ยทุกเดือนเลยนะคะซึ่งมันจะต่างกับแพทเทิร์นของตลาดเป็นที่เป็นปีปกติพอสมควรเลยเราก็จะเห็นเดือน6อย่างเงี้ยเดือน9อย่างเงี้ยเดือน12ในปีที่เราทำการพอสมควรมาเนี่ยตลาดสหรัฐซึ่งเป็นตลาดหลักของโลกเนี่ยจะโซวิงมากแต่เดือนอื่นก็จะโซวิงเหมือนกันนะคะแต่ไม่ได้มากเท่าไหร่อันนี้ก็จะเป็นประเด็นที่แบบเป็นภาพของระยะสั้นเนาะเพราะว่ามีเทอมอิเล็กชันเดี๋ยวจบในช่วงเดือนโนเวมเบอร์พฤศจิกายนนี้แล้วก็ปีหน้าตลาดหุ้นสหรัฐกลับมาสดใสนะคะตามสถิตินะอันนี้บอกก่อนนะคะเดือนมกราแล้วก็เดือนกุมภาพันธ์ปีหน้าหลังจากมีเทอมอิเล็กชันเนี่ยตลาดกลับมาบวกกลับคืนได้หมดเลยพูดอย่างนี้นะคะแล้วก็มีเรื่องของราคาน้ำมันนะคะที่แบบสวิงซึ่งตรงเนี้ยมันจะมาเป็นระลอกนะเราสังเกตว่าสหรัฐกับอิหร่านลงนามใช่ไหมหยุดยิง60วันเป็นยังไงเดี๋ยวกลับมาลงกันอีกแล้วเดี๋ยวยิงกันแล้วก็น้ำมันก็สวิงซึ่งก็ยังจะไม่จบง่ายเพราะว่าดิวมันยังไม่ลงตัวนะคะก็เป็นปัจจัยหนึ่งที่จะมาเป็นระลอกอย่างนี้แหละนะคะเป็นระลอกเพราะฉะนั้นในช่วงนี้เราต้องก้าวข้ามผ่านความผันผวนมันจะเกิดขึ้นในช่วงนี้นะคะแล้วก็ปัจจัยอื่นก็มีนะโอ้โหแบบที่เป็นปัจจัยพื้นอาที่เกี่ยวเนื่องกับพวกปัจจัยพื้นฐานด้วยซึ่งตลาดมองยากมากขึ้นคืออะไรอันนี้ก็แบบโอ้คืออะไรก็คือเรื่องของเฟดแชร์ท่านใหม่ที่เขาดึงไกด์แดนซ์ของตัวเองออกจากดอทพอร์ตเฟด18-19คนแล้วดึงออกคนเดียวอย่างเงี้ยทำให้ตลาดท่านคิดว่าตลาดอาจจะคาดการจากตัวเลขเศรษฐกิจแล้วก็มองเองอย่างเงี้ยเนาะประมาณเนี้ยแต่ถามว่าในมุมของนักลงทุนอย่างเราอ่ะคือมันทั่วโลกไงมันผันผวนมากกว่าเดิมสังเกตสิในช่วงที่ผ่านมานะอัตราดอกเบี้ยสวิงมากกว่าเดิมเพราะว่าการตีความของแต่ละเฮ้าส์หรือว่าแต่ละสำนักแต่ละกลุ่มคนเนี่ยมันไม่เหมือนกันอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเราจะเห็นอัตราดอกเบี้ยเนี่ยสวิงมากขึ้นเนาะมันก็เลยมาลุมมาต้มกันเนี่ยเห็นไหมว่าแบบเป็นช่วงที่มีความเสี่ยงสูงเพราะฉะน
2: ั
1: ้นของการลงทุนนะคะเราจะมองภาพของโกรธอย่างเดียวก็คงจะไม่ได้เรามองขาลงถ้ามันไม่คุ้มความเสี่ยงเนี่ยเราจะลดนะคะเราจะลดอ๋อแล้วก็เกาหลีอีกเมื่อกี้พี่การเกิดว่าเลเวอเรจนะอันนี้เล่าให้ฟังนะคะคือในเรามีเปเปอร์ของ JP ที่เขาพูดออกมาเขาบอกว่าใน ในช่วงหลังคือช่วงเดือนมิถุนายนพวกเหตุคือมีหลายประเด็นนะคะที่ทำให้ตลาดมันปรับตัวย่อลงมาในช่วงนี้นะคะมองเป็นระยะสั้นมีในเรื่องของเหตุฟันที่เขาพูดมาว่าถ้าเรามาสังเกต performance ของบรรดาพวกเหตุฟันซึ่งเข้าออกตลาดเร็วๆอย่างนี้นะในช่วงเดือนมิถุนายนเนี่ย performance ของกองทุนกลุ่มเนี้ยมันจะลิงก์กับเซมิคอนดักเตอร์ลิงก์กับเทคถ้ากลุ่มนี้ขึ้นเนี่ยเหตุฟัน performance ก็เด่นแต่พอมาเดือนที่ผ่านมาเอาเดือนนี้สิยังไม่ข้ามเดือนนะเดือนนี้ performance จะเป็นคนละอย่างเลยอย่างที่คุณบิวพูดว่ามี sector rotation นะใช่นะคะเพราะว่ากองทุนเซมิหรือว่าเทคเนี่ยดรอปลงเกาหลีดรอปลงแล้วก็ performance ของพวกเฮดฟันเนี่ยยังไม่ได้ลงตามนะมันก็ยังยืนอยู่อาจจะลบบ้างแต่ไม่ได้แบบลงหนักเท่าเพราะฉะนั้นก็สังเกตว่ามีที่ขายจริงๆขายกลุ่มนี้ออกมาจริงๆนะคะ1ก็คือ hedge fund 2คือใครรวย2คือพวก pension fund ก็ทยอยขายกลุ่มนี้จะเป็นกลุ่มที่ถ้าขึ้นเนี่ย
2: ใหญ่นะกองทุน
1: ประกันก็ขายนะคะเป็นสถาบันแต่กลุ่มที่แบกคือใครเอ่ยคือรายย่อยรายย่อยยังมีความต้องการที่จะซื้ออยู่เพราะฉะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นในช่วงนี้นะคะที่มีแรงขายทำกำไรออกมาเนี่ยจริงๆก็จะเป็นฝั่งสถาบันเนาะแล้วก็พวกเฮดฟันด์แล้วก็อีกกลุ่มหนึ่งเนี่ยแหละย่อยก็ยังเข้านะแต่เข้าได้ไม่เยอะเท่ากับแรงขายมันก็เลยทำให้ย่อยลงแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คือการควบคุมของทางเกาหลีในช่วง2วีที่ผ่านมาที่ออกเกณฑ์เกี่ยวกับการควบคุมการออก ETF ที่ลิงก์กับหุ้นรายตัวอันนี้ระงับชั่วคราวก็ทำให้เซนติเมนต์เนาะคนก็เหมือนเราอะถ้าโดนทางการหยุดหรือห้ามอะไรมันก็จะมีแรงใช่ไหมแรงที่ขายหรืออันวายโพซิชันนะรีบขายรีบขายก็เป็นแรงที่แบบผสมกันมานะคะแต่ถามว่าเป็นยังไงบ้างโอ้โหลงมาค่อนข้างแรงเมื่อวานลบ 10% แล้วก็วันนี้ลบอีก 8ใช่ไหมเกือบหายไปเยอะแล้วนะหายไปเยอะค่ะเพราะว่าyear to date เหมือนอัปเดตล่าสุดเนี่ยกูดูเมื่อเร็วๆนี้เนาะเหลือลบประมาณลบ80กว่าแล้วก็หายวันหายอีก2วันเนี่ยอีกประมาณสัก 20% เนาะก็หายไป 60% ซึ่งมันแรงมากกว่าที่คิดไว้แรงมากแต่ถามว่าจากสิ่งที่จะหนุนต่อเนี่ยมันมีอะไรอยู่ในอนาคตเนาะเป็นจุดที่น่าสนใจพอที่จะเข้าไปทยอยสะสมหรือยังจริงๆอู้มองว่าเป็นจุดที่น่าสนใจมากๆนะเพราะอะไรมีประกาศงบเนาะประกาศงบ SK Hynix ออกเร็วๆเนี่ยนี่เลยนะคะเมื่อเช้าจริงออกวันที่29นี่แหละนะคะก็เมื่อเช้านี่แหละ
2: งบเป็นไงบ้างคะ
1: งบเป็นไงโอ้พี่คนแบบ
2: ดีมั้ย
1: ถ้าในมุมของนักลงทุนยังดีนะคะแต่ถ้าในมุมของนักลงทุนที่คาดหวังเอาไว้เยอะเนี่ยอาจจะพลาดเพราะว่ากำไรจากการดำเนินงานเนี่ยmiss expectation ก็คือหายไปประมาณลบ 5% จากที่คาดไว้ได้ถามว่าในภาพของรายได้กำไรจากการดำเนินงานภาพรวมนะคะ operating margin ยังทำได้ดีอยู่นะจากquarter ที่แล้วคือเทียบกับ quarter 2เทียบ quarter 2ปีที่แล้วแล้วก็ quarter นี้เทียบกับ quarter ก่อนหน้าเดี๋ยวไล่ไปเลยไหมว่าออกมายังไงเผื่อบางท่านผู้ชมบางคนก็เดี๋ยวรอฟังนะคะก็ของ SK Hynix เนี่ยจริงๆก็รายงานงบของ Q2 เมื่อวันที่29คือวันนี้แหละนะคะจริงๆนะทำตัวเลขสถิติสูงสุดใหม่ของบริษัทตัวเองนะทั้งรายได้แล้วก็กำไรจากการดำเนินเนี่ยแต่ว่าอย่างที่บอกว่านักลงทุนคาดหวัง miss expectation ในเชิงของกำไรจากการดำเนินงานหายไปประมาณ 5% ซึ่งไม่ได้จริงๆก็ไม่ได้เยอะนะคุณวิวจาก100เนี่ยหายไปประมาณ 5% นะคะรายได้เป็นตัวเลข Q on Q คือเทียบ Q นี้กับ Q ก่อนหน้านะคะบวก 51% นะเฉพาะรายได้ถ้าเทียบเป็น year on year คือ Q2 ปีนี้เทียบ Q2 ปีที่แล้วบวกเท่าไหร่คุณบิวเรามาเกสตัวเลขกัน
2: โอ้โหจริงๆก็น่ายังบวกได้ดีนะคุณอู
1: ๋ถึงหลัก 100% มั้ยคุณบิวคิดว่าถึงหลัก 100% มั้ย
2: บิวคิดว่าไม่ถึงแต่เกือบ
1: 200
3: คิดว่าไม่ถึง
2: โอ้
1: มีการ257%
2: เอาเลยเดี๋ยวเปลี่ยนนะ90นะนี่200กว่าเลยค่ะพี่
1: 200ค่ะสูงอันนี้เป็น year on year นะพี่นะ year on year นะถ้า Q on Q
2: year on year ค่ะ
1: กำไรจากการดำเนินงานตัวเลขนี้ควอเตอร์นี้เทียบควอเตอร์ที่แล้วนะคะบวก 61% ถ้าเป็น year on year อันนี้ทายกันอีกเท่าไหร่พี่
2: ต้องเป็นร้อยอะทะลุเลยอันเนี้ย
1: ทะลุมากพี่557%
3: โอ้ย
0: โอ้ย
1: amazing แบบไอ้เนี่ยเพราะว่าแรงหนุนจากพวกทั้งราคาไอ้พวก memory chip พวกชิปหน่วยความจำเนี่ยสูงขึ้นมาจากมาทั้งทีแล้วก็ปริมาณด้วยตัวคิวคือก็ส่งออกขายของได้มากขึ้นนะมันก็เลยหนุนไปมันก็เลยแบบแต่ทำไมคนก็เทเนาะเพราะว่าอาจจะมี expectation ไว้หน่อยนึงจะถามว่าถ้าในมุมของธุรกิจเนี่ยโอ้ไปได้ดีเลยนะแต่ว่ามันอาจจะมี expectation แล้วก็โดนเรื่องของทางการควบคุมการ leverage ของพวก ETF ในหุ้นรายตัวในตลาดเกาหลีก็ทำให้ทับลงมาในทางว่าจุดนี้มันน่าสนใจมากๆเลยเพราะว่าลงมาแรงมากลงมาน่าจะลบ 30-40% แล้วนะจากช่วงที่ท็อปเดือนมิถุนายนถ้าเป็นตลาด
2: นี
1: ้แบบสวยมากเพราะว่าม
2: าดูรายตุมาดูราคาหุ้นวันนี้ลงมา 11% น่ะ
1: คุณน่าสนมากน่าสนมาก
2: ที่ SK ไฮนิก
1: ค่ะเพราะว่ามันวันลงมาด้วยเราจะบอกว่าเป็นแพนิคเซลฝั่งรายย่อยของฝั่งเกาหลีก็ได้ใช่ถ้าถามว่าไซเคิลแต่ก็อย่าลืมนะคุณเมมโมรี่ชิปเป็นไซเคิลแต่ว่าไซเคิลเนี่ยมันยาวมากขึ้นเพราะว่าทางบริษัทเขาก็บอกว่ามันมีเปิดเผยเนาะจากการประชุมเออร์นิ่งนี่แหละเขาก็พูดมาว่ามีบริษัทยักษ์ใหญ่เข้ามาทำสัญญาระยะยาวจัดหาพวกชิปมาเป็นลองเทอร์มอะกรีเมนต์10ลายแล้วซึ่งถือว่าน่าจะอันนี้คือเป็นเทรนด์ที่เราเห็นจากช่วงก่อนหน้าแล้วก็มาฟังย้ำอีกทีจากผู้บริหารของทาง SK Hynix ที่ออกมาพูดนะคะฟังสัญญาแบบมีการแบบอะไรนะเพิ่มมีการวางเงินมัดจำอันนี้ก็ทำให้บริษัทมองเห็นความต้องการล่วงหน้าได้ชัดเจนมากขึ้นมันจะต่างกับช่วงก่อนในเชิงของ memory chip อันเนี้ย
2: ค่ะ
1: ก็ประมาณนี้ก็สรุปภาพรวมนะก็ยังอุ้มว่ามองว่าดีมากนะในแง่ของธุรกิจนะคะอาจจะโดนปัจจัยระยะสั้นอะแพนิคเซลอะไรไปเนาะแล้วก็
2: ประเด็นตัวเลขแบบนี้น่าสนใจมากคุณอุ้มแต่ในมุมนักลงทุนเราก็ยอมรับนะว่าเราก็แอบร้อนๆหนาวๆเนาะถ้าเป็นแบบนี้อะไรคือสัญญาณหรือการโรเทชที่เกิดขึ้นหรือการเทขายเนี่ยอะไรเป็นสัญญาณว่าอ่ะพอแล้วน่าจะหยุดแล้วเดี๋ยวกลับมาก
0: ับ
2: อะไรอย่างเงี้ยมันจะจับสัญญาณยังไงดีคุณอู๋เพราะว่าถ้าตอนเนี้ยเราก็หลายๆคนก็อาจจะไม่กล้าเข้าเนาะเพราะกลัวว่ายังไม่จบยังไม่จบเดี๋ยวอาจจะมี
0: คิดว่าไม่ใช่หลายคนนะบิวคิดว่าทุกคนตอน
2: ทุกคนนี่ขนาดงบขนาดนี้นะวันนี้ยังลงอีก 11% น่ะ
1: คือเขาจะบอกว่าคือนักลงทุนแต่ละคนเนี่ยเขาจะมีความเชื่อของเขาเองแต่ว่าเป็นความเชื่อของเองเนี่ยคืออู๋เป็นนักลงทุนที่สั้นแล้วก็ยาวได้ด้วยนะคือสั้นอู๋ก็จะดูไอ้พวกอย่างเงี้ยแล้วก็ค่อยๆทยอยสะสมไปแล้วก็ยาวเนี่ยเราก็จะมองเรื่องของไซเคิลของความเสี่ยงที่มันเป็นตัวหลักๆเนี่ยมันจะจบลงณช่วงไหนเนาะก็เป็นการ estimate based on แบบแฟกต์ที่เกิดขึ้นทั้งหมดนะคะอย่างเรื่องของที่จะจบลงในระยะสั้นมาสองปัจจัยน้ำมันนี่แหละน้ำมันกับมิดเทอมอิเล็กชันมันมิดเทอมอิเล็กชันจะจบเนี่ยในช่วงเดือน11อยู่แล้วนะคะก็จะลดความเสี่ยงหลักของตลาดสหรัฐไปซึ่งเป็นตลาดหลักของโลกแล้วก็ในเรื่องของน้ำมันเนี่ยอย่างที่อู๋เคยทำสเตรทเทสตั้งแต่รอบที่ยิงกันหนักๆรอบแรกอะคือปริมาณรีเซิร์ฟของน้ำมันของโลกอะมันอยู่ได้โดยภาพโดยเฉลี่ยของโลกนะคะไม่ได้ดูรายประเทศเนาะอยู่ได้ไม่เกิน4เดือนนะพี่จริงๆอยู่ได้ไม่เกิน4เดือนถ้าคุณตัดปิดข้อมูลอย่างเงี้ยต่อกัน4เดือนเนี่ยไปหมดเลยทั้งโลก GDP จะชะลอตัวลงนะคะอย่างเห็นได้ชัดมันจะเป็นอีกแบบนึงก็คือถ้าเกิดมอง2ตัวเลขนี้ประกอบกันในเชิงของความเสี่ยงระยะสั้นเนี่ยเราก็มองว่ามันน่าจะจบภายในปีนี้แหละมันไม่น่าที่จะแบบว่าข้ามไปถึงปีหน้าหรอกนะคะความเสี่ยงหลักที่เป็นซินิคอลเนี่ยหมดไปในช่วงปีนี้เพราะฉะนั้นบอกจริงๆก็บอกไม่ได้นะว่ามันจะเป็นขาขึ้นเมื่อไหร่แต่เรามองว่าระดับราคาณตอนนี้มันน่าสนใจพอสมควรเหมือนกันนะความเสี่ยงหลักจบเพราะฉะนั้นเนี่ยในช่วงของ second half ของปีนะเป็นช่วงที่ท้าทายคือ sector rotation อย่างที่บอกเขาก็จะไป move ไปที่หุ้นกลุ่ม financial นะคะ move ไปที่กลุ่มแต่ซึ่งออกทำ high ก็เห็นด้วยเพราะว่าเราลดความเสี่ยงพอร์ตลงคือได้ไม่คุ้มเสียเราก็อย่าไป invest เลยก็คือปรับ tactical ลงมานิดหน่อยคือลดความเสี่ยงในเชิงของ tech แล้วก็พวก memory chip ลงนะคะบางส่วนนะคะแล้วก็อ้างอิงอย่างนี้แล้วกันว่า monitor ตลาดต่อเนื่องถ้าคุณเห็นในเรื่องของน้ำมันปรับตัวย่อลง นะคะหรือว่าสถานการณ์มันคลามดาวลงจริงเนี่ยนะให้ทยอยเพิ่มเข้าไปแล้วก็อย่างที่อิงจากเปเปอร์ของต่างประเทศนะซึ่งเขา forecast แบบมีสมมติฐานหลากหลายนะคะซึ่งเขาก็บอกว่าไอ้ช่วง leverage ที่แรง retail ออกมาขายมากๆเนี่ยอาจจะจบลงภายใน3เดือนซึ่งตอนนี้มันผ่านมาสักประมาณสัก2 week แล้วอีกสัก2เดือน2เดือน2เดือนเนี่ยก็เป็นจุดที่แบบ are reconsider ซึ่งก็เป็นจุดที่จะต้องติดตามเนาะเพราะว่าเราไม่รู้หรอกว่าตลาดมันกลับเป็นขาขึ้นเมื่อไหร่เพราะตลาดในช่วงนี้มันเปลี่ยนเร็วมากเพราะว่าสำนักต่างๆก็ไม่ได้ถูกเป็ด 100% กูก็จะบอกว่าจริงๆรอบนี้ตรงนี้เป็นจุดที่จะน่าสะสมนะในลักษณะของตัวเกาหลีไม้แรกนะคะเพราะมันถูกลง PE เนี่ยเทียบทุกประเทศเกาหลีถูกสุดนะเกาหลีถูกสุดเรายังแบบไอ้นี่อยู่
2: ตอนนี้ใช่ไหมคะนี่
1: เกาหลีรอสัญลักษณ์เลเวลเลทสัญญาเลเวลเลทของฝั่งรีเทลมันหายไปเนาะ
2: ค่ะ
1: ก็น่าจะดีขึ้นน่ายืนได
2: ้แสดงว่าถามคุณอู๋ตอนนี้คุณอู๋มองว่าเกาหลีเนี่ยตรงนี้จังหวะเข้าได้ใช่ไหมคะที่ย่อลงมาขนาดนี้ถือว่าน่าสนใจเลยใช่ไหม
1: น่าสนใจอ่ะน่าสนใจ
2: อืมค่ะ
0: นี่ตบอู๋ไปเกาหลีมาหนึ่งนี่ไงเดียว
1: ทยอยนะดาวโอเกาหลีนะดาวโอเกาหลี
2: ดาวโอเกาหลีไม้ที่หนึ่งจริงๆถ้าเป็นเสร็จจากตอนที่เขาพายอ่ะต้องไม้ที่หนึ่งด้วยเนาะคุณรู้ใช่ไหมอันนี้ต้องเน้นย้ำไหมคะคุณรู้ว่าต้องหลายไม้ไหมก็มีกี่ไม
0: ้
1: ก็มีกี่ทยอยนะพวกคุณอย่าเพิ่งออลอินนะคะก็ทยอยไปเราไปแบบเสถียรดีกว่าที่จะแบบเจ็บแล้วมันเจ็บหนักนะสำหรับคนที่แบบรับความเสี่ยงได้น้อยมากๆก็ลีฟจากคุณโกรธไปเลยเพราะว่ามันก็ยังมีปัจจัยที่เราคาดเดาไม่ได้อะพวกฟันโฟอย่างนี้คาดเดายากมากมันไม่ได้ค่ะแต่พื้นฐานดีเพราะฉะนั้นก็เนี่ยแหละค่ะอย่างที่บอก
2: คุณอู๋แต่ในทางกลับกันเนี่ยมันจะเป็นผลบวกกับบ้านเราไหมเนี่ยลดหุ้นโกรธแต่บ้านเรารู้สึกว่ามีความเป็นดิเฟนซีฟไงแล้วหุ้นไทยถือว่าแข็งแรงไหมในช่วงที่ผ่านมาเราก็พยายามยืนได้1,600จุดเนี่ย
1: มองวิธีเซกเตอร์อย่างคุณบิวคือถ้าเอาพลังงานเนาะก็จะเป็นบางช่วงที่ราคาน้ำมันมันสูงขึ้นอย่างเงี้ยเราก็จะอานิสงส์ตรงนั้นแล้วก็กลุ่มอื่นที่มองเห็นนะคะก็กลุ่มแบงก์ก็ถือว่าแข็งแกร่งสุดละแล้วก็กลุ่มเทคคอมอะไรพวกเนี้ยแล้วก็กลุ่มที่เป็นอิเล็กทรอนิกส์ใช่ไหมคะเดลต้าซีเซตฮาน่าอะไรเงี้ยก็มาตามไซเคิลนะแต่เนื่องจากว่านักลงทุนไทยก็ยังมองว่าให้ราคาค่อนข้างยากเพราะว่ามองไซเคิลยาวไม่เจอซึ่งมันเป็นลักษณะปกติของกลุ่มเทคโนโลยีอ่ะคุณบิวคือมันใช่ไหมพี่ใช่ไหมพี่การคือมันเปลี่ยนเร็วมากไงคือเคยจะไป forecast แบบโมเดลเดียวหมายถึงว่า product ที่เป็นโมเดลอย่างChatGPTออกมากี่โมเดลแล้วมันจะไป forecast ได้ยังไงคือมันจะต้องแบบใช้ความสามารถพิเศษเลยอ่ะถ้ายิ่งเป็นแบบภาพไทยแล้วก็ลิงก์ไปที่โกลบอลนะมันจะต้องแบบเป็นคนที่มี specialize จริงๆนะคะอันนี้ก็เป็นจุดหนึ่งที่แบบตลาดหุ้นไทยหรือนักวิเคราะห์ไทยเนี่ยอาจจะยังให้มุมมองเกี่ยวกับเรื่องหุ้นพวกนี้ได้แบบอย่างจำกัดนี้แบบนี้แต่ว่าเก่งไหมก็เก่งทุกท่านนะคะแต่ว่าก็จะต้องแบบให้ข้อมูลเยอะขึ้นค่ะมองไม่กี่เซกเตอร์คุณบิวของฝั่งไทยเนาะเพราะว่า
2: เอ็นจิ้น
1: มันยังไม่ติดเท่าไหร่นะแต่เราก็รอนะคะเพราะว่าเรามีตัวเขาเรียกว่าอะไรนะมีตัวหนุน GDP ของฝั่งไทยอยู่แล้วก็เป็นหุ้นอะไรนะหุ้นที่เป็นเน้นกับโอ้จริงๆมันไม่ได้เน้นกับภาพตลาดหุ้นเท่าไหร่แต่ถามว่าคอนซัมชันไทยมันจะดีขึ้นเล็กน้อยจากเดือนละ1,000นี่แหละแล้วก็ยืน GDP ให้เราขยายตัวขึ้นแล้วก็อีกส่วนนึงก็คือเอ็กซ์พอร์ตฝั่งชิปบ้านเราก็ทำได้ดีนะฝั่งเราฝั่งบ้านเราก็ทำได้ดีนะ
2: ค่ะ
1: มองไม่กี่เซกเตอร์จริงๆ
2: ถ้าเป็นบ้านเราต้องเลือกนะต้องเลือกเซกเตอร์อย่างที่คุณอู๋บอกเมื่อสักครู่ค่ะแต่เกาหลีเข้าได้เลยนะ
1: เกาหลีไม่ยอมสอง
0: ทยอยเข้าทยอยเข้า
1: เพราะว่าสิ่งที่อู๋มองคืออู๋อาจจะมองแบบภาพใหญ่อาจจะไม่ได้มองแค่ไทยนะคะถ้าเรามอง GDP โลกก่อนเนาะยังอยู่ในโซนขยายตัวนะจริงๆก็ไม่ยิ่งหย่อนไปปีที่แล้วปีที่แล้วโตกว่า2นิดๆอ่ะปีนี้ forecast ออกมาโดน impact เรื่องของโจมตีน้ำมันเนี่ยนะคะโฟร์ก็ไม่ได้ย่อลงไปกว่าปีที่แล้วนะก็ยังยืนอยู่ประมาณ2ต้นๆนะคะในภาพรวมของโลกแล้วก็ประเทศอื่นอย่างสหรัฐอย่างเงี้ยตัวเลขออกมาในช่วงวีคที่แล้วโอ้มาไล่เรียงกันหน่อยไหมภาพพื้นฐานเป็นยังไงเดี๋ยวนักลงทุนตกใจขายก่อน
2: เดี๋ยว
1: เดี๋ยวเราจะ
2: เดี๋ยวขออนุญาตพักสักครู่ได้ไหมคะคุณอู๋เนาะพี่ดาแล้วก็เดี๋ยวช่วงหน้าเรามาไล่เรียงกันเนี่ยเดี๋ยวคุณดูเอา GDP มาให้แล้วก็นี่เราคุยซับภาพรวมภาพใหญ่รู้เกาหลีไปละรู้กลุ่มหุ้นโกสแล้วก็จะมีการเซกเตอร์โรเทชันเดี๋ยวมีอื่นๆที่น่าสนใจอีกไหมในช่วงของครึ่งปีหลังนะเดี๋ยวเบรกหน้ามาคุยกันนะคะช่วงนี้ขออนุญาตพักกันสักครู่ก่อนนะคะค่ะ
3: คิดทันเรื่องเงินทองวางแผนเรื่องลงทุนในรู้ใช้เข้าใจเงินโดยทิติมาทวาเรศและกัญจนาหงทอง
4: ต่อยอดธุรกิจของคุณให้ก้าวไกลระดับสากล Thinking Radio เชิญคุณร่วมเดินทางทริปพิเศษชิงต่าว7วัน4คืนไม่ได้ชมกันง่ายๆเจาะลึกพาคุณเข้าสู่ศูนย์กลางเทคโนโลยีโลกไกลแค่4ชั่วโมงดูงานไฮเซนยักษ์ใหญ่ผู้ผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้าและเทคโนโลยีระดับโลกสัมผัสความก้าวหน้าที่ส่งออกไปทั่วทุกทวีป
5: บุกเบิกเทคโนโลยีแห่งอนาคตณศูนย์ฝึกหุ่นยนต์เพื่อผู้สูงอายุโอกาสทองในการมองเห็นเทรนด์และนวัตกรรมใหม่ก่อนใครพร้อมไฮไลท์สำคัญเปิดประตูคอนเนคชันระดับ VIP ร่วมแลกเปลี่ยนมุมมองเจรจาธุรกิจและสร้างเครือข่ายกับผู้ประกอบการท้องถิ่นและแขกคนสำคัญณเมืองชิงเต่าเพื่อโอกาสเติบโตที่ไม่สิ้นสุด
4: เติมเต็มความฟินเมืองประมงซีฟู้ดและวัฒนธรรมโบราณกว่า 1,400 ปีรวมถึงสถาปัตยกรรมเยอรมนีทริปธุรกิจสุด Exclusive แบบนี้เหลือเพียง20ท่านเท่านั้นเดินทาง 20-26 กันยายนนี้
5: ขอโปรแกรมทัวร์และสำรองที่นั่งด่วนที่ LINE Official @thinkingradio
4: Thinking Radio อนาคตธุรกิจจะปังเพราะคุณล้ำหน้าก่อนใคร1สัปดาห์มี7วันมีงานอีเวนต์จัดขึ้นเป็นร้อยงานนิทรรศการงานแฟร์และงานที่น่าสนใจอีกนับไม่ถ้วนที่คุณต้องห้ามพลาดเราจึงคัดสรรงานที่โดนใจมาให้คุณตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์และอัปเดตให้คุณติดตามได้ในรายการ Think to Go ทางช่อง Thinking Radio บน YouTube ทั้งงานอีเวนต์งานนิทรรศการงานแฟร์งาน Expo จะใกล้หรือไกลมีงานอีเวนท์ที่ไหนที่นั่นมีเราอินไซต์ถึงที่พาชมเหมือนได้ไปเดินด้วยตัวเอง Think to Go ทาง YouTube ช่อง Thinking Radio กดติดตามกด Subscribe รอไว้เลย
3: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ
6: โอกาสครั้งสำคัญบมจ.อสมท.เปิดทำเลทองใจกลางเมืองย่านรัชดาพระราม9ขอเชิญชวนนักลงทุนและผู้สนใจยื่นข้อเสนอโครงการให้เช่าที่ดินเพื่อลงทุนพัฒนาและบริหารจัดการที่ดินเชิงพาณิชย์เนื้อที่กว่า50ไร่บนถนนเทียมร่วมมิตรเขตห้วยขวางกรุงเทพเปิดจำหน่ายเอกสารตั้งแต่วันนี้ถึง26สิงหาคม2569สอบถามเพิ่มเติมได้ที่022016195-6หรือคลิก www.mcot.net
7: เต็มไปอีก1กิจกรรมแล้วครับเอาไม่ดิ2กิจกรรมกับกิจกรรม AI for Life ทั้ง Click and Create วัยเก่าเล่าภาพด้วย AI และ AI ช่วยขายสร้างออนไลน์ให้ปังกิจกรรมที่จะเติมไฟให้คุณในการใช้ AI ในละมิตภาพให้มีชีวิตชีวาและให้ AI เป็นผู้ช่วยในการสร้างยอดขายให้ปังใครจองทันมาพบกันในวันที่1และ2สิงหาคมนี้ถ้าไม่อยากพลาดกิจกรรมดีๆต้องติดตามเราที่นี่ Thinking Radio ทุกช่องทาง
8: สนับสนุนโดยยาโอตานิเค4000รันแฟลตขับต่อได้อีกแม้ถูกบาดตำมีกว่า39ขนาดความปลอดภัยในราคาที่จับต้องได้
9: จะบินไปเที่ยวทั้งทีต้องไม่ได้มีแค่รูปสวยๆต้องได้ไอเดียได้กินของดีและได้คอนเนคชั่นใหม่ๆกลับมาด้วยเพราะ Thinking Radio จะพาคุณบินลัดฟ้าไปชิงต่าว7วัน4คืนเที่ยวก็ฟินธุรกิจก็ปังเจาะลึกดูงานที่ไฮเซนยักษ์ใหญ่ของเครื่องใช้ไฟฟ้าเทคโนโลยีระดับส่งออกทั่วโลกตื่นตากับศูนย์ฝึกหุ่นยนต์เพื่อผู้สูงอายุแห่งแรกของโลกร่วมแลกเปลี่ยนมุมมองธุรกิจสร้างคอนเนคชั่นกับผู้ประกอบการท้องถิ่นและแขกคนสำคัญณเมืองชิงต่าวฟินกินเที่ยวไม่แพ้กันกับไฮไลท์ไข่มุกแห่งทะเลเหลืองชมวิวชิงต่าว360องศาบนตึกสูงชั้น81และขึ้นยอดเขาเซี่ยวหยูซานชมสถาปัตยกรรมยุโรปและเมืองโบราณเก่า 1,400 ปีจีหมูและพลาดไม่ได้กับการชิมเครื่องดื่มขึ้นชื่อเมืองชิงต่าว 20-26 กันยายนนี้รับจำกัดเพียง30ท่านเท่านั้นขอโปรแกรมทัวร์และสำรองที่นั่งได้เลยที่ LINE @thinkingradio ทริปชิงต่าว7วัน4คืนเที่ยวก็ฟินธุรกิจก็ปัง
3: คิดทันเรื่องเงินทองวางแผนเรื่องลงทุนในรู้ใช้เข้าใจเงินโดยทิติมาทวาเรศและกัญจนาหงทอง
2: เ กลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายนะคะของรู้ชัยเข้าใจเงินในช่วงของ Women and Money นะคะวันนี้เราอยู่กับคุณอุ๊บนะคะคุณธนันพรจันโกมลค่ะผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการจากบริษัทหลักทรัพย์ดาโอประเทศไทยจำกัดมหาชนพร้อมด้วยคุณกาญจนาหงทองนะมามองในส่วนครึ่งปีหลังนะคะซึ่งเบรกที่แล้วเนี่ยก็ได้ไอเดียกันไปพอสมควรโดยเฉพาะปัจจัยในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของเกาหลีนะที่

0: ตัวลดลงมาเป็นจังหวะและโอกาสนะแล้วก็อาจจะต้องลดน้ำหนักในเรื่องของหุ้นโกลด์ลงนั่นเองนะคะแต่ยังมีอื่นๆอีกเดี๋ยวไปคุยกันต่อนะคะสวัสดีคุณอุ๊สวัสดีพี่การอีกครั้งหนึ่งค่ะค
1: ส
0: ่ะ
1: วัสดีค่ะ
0: ค่ะอ่ะเมื่อสักครู่คุณอูจะไล่ GDP ของทางฝั่งอเมริกาให้ใช่ไหมคะเรามี
1: ด
0: ค
1: ู
0: วามน่า
1: ไป
0: สนใจจะได้วางแผนกัน
1: ได้
0: ค่ะ
1: ค่ะวันนี้เดี๋ยวก็มาพูดถึงตลาดหลักนะคะอย่างสหรัฐที่ในช่วงวีคที่แล้วจริงๆก็มอนิเตอร์ตลอดเนาะเราตัวเลขล่าสุดเอามาให้ดูกันนะคะถ้าเรามาดูเรื่องของตัว GDP ก่อนอย่างที่เรียนไปในช่วงก่อนหน้านะคะตัวเลขล่าสุดที่ออกมานะคะเรามองภาพคอนเซนแซสก่อนหลายๆเฮาส์เนี่ยให้มาเป็นยังไงเฮาส์ให้คอนเซนแซสเนี่ยบอกว่า GDP ของอเมริกาเนี่ยโตอยู่ประมาณ 2% นะคะในปีนี้นะคะซึ่งมีบางเฮาส์เนาะอัปเดตล่าสุดจากเฮาส์ต่างๆที่ออกมาเนี่ยก็จะเห็นได้ว่ามีการอัพตัว GDP โกรทของฝั่งสหรัฐเนี่ยสูงขึ้นเล็กน้อยจาก 2.0 มาเป็น 2.2 นะคะอย่าง Goldman Sachs ล่าสุดที่ออกมาอย่างเงี้ยแล้วก็เห็นว่าimpact จากเรื่องของอะไรนะน้ำมันแพงจริงๆมันก็ทำให้ตลาดช็อกช่วงนึงเนาะถ้าจัดการได้เร็วว่ากลับมาได้เร็วเนี่ยมันก็ทำให้ GDP มันก็ยังยืนอยู่ได้นะคะดีกว่าเดิมนิดนึงด้วยซ้ำจากอะไรบ้างจริงๆก็จากพวกตัวเลขอื่นๆที่ประกอบออกมานะคะอย่างพวกยอดของการ retail spending คือการจับจ่ายของคนภายในของประเทศอเมริกาเองอันนี้ก็ค่อนข้างตัวเลขมันค่อนข้างเด่นนะคะโดยเฉพาะกลุ่มที่เกี่ยวกับเนาะมันก็จะมีตัวเลขกลุ่มที่เกี่ยวกับอะไรบ้างที่คนอเมริกันเนี่ยใช้จ่ายเยอะนะคะมันจะเป็นประเภทพวกสปอร์ตคลับอะไรพวกเนี้ยพวกเอนเตอร์เทนเมนต์เป็นเอ็กซ์เพรียนซ์แอคทิวิตี้อย่างเป็นประมาณนี้เนาะแล้วก็ภาคเซอร์วิสก็ดีแต่ว่าในภาพของพวกสินค้าคงทนที่เป็นฮาร์ดอะค่ะที่เป็นพวกรถยนต์หรือพวกที่จะต้องลงทุนสูงๆอย่างเงี้ยก็อาจจะนิ่งๆหน่อยแต่กลุ่มที่สเปนคอสเปนดิ้งเยอะเนี่ยก็อย่างที่บอกนะคะเป็นกลุ่มนี่แหละพวกการบริการแล้วก็กลุ่มที่ให้ประสบการณ์กลุ่มพวกอาชีพกีฬาใช่ไหมคะแล้วก็มีพวกของท่องเที่ยวดูหนังฟังเพลงพิพิธภัณฑ์อะไรพวกเนี้ยนะคะที่เป็นแบบที่เป็นตัวหลักเนาะอันนี้ก็เป็นภาพของอเมริกาแล้วก็ตลาดแรงงานอย่างที่บอกว่ายังแข็งแกร่งนี่นะคะอ๋อแล้วก็มีอีกเรื่องนึงที่เราเฟดประชุมแล้ววันนี้วันแรก28 29เนาะวันนี้เดี๋ยวก็จะรู้กันว่าน่าจะคงดอกเบี้ยอย่างที่คุณวิวได้เกินไปตั้งแต่แรกๆนะคะ
0: ค่ะ
1: ตลาดแรงงาน
0: รอบถัดไปในรอบถัดไปกันยาตอนนี้เขาก็มองมีโอกาสที่จะขึ้นคุณอู๋มองว่ามีโอกาสมากน้อยขนาดไหนคะท่ามกลางปัจจัยแบบนี้เฟดจะขึ้นดอกเบี้ยมีโอกาสมากไหมคะคุณอู๋คะดูแล้ว
1: คือมันมีหลายปัจจัยนะคะที่จะต้องแบบเอามา forecast เนาะเป็นเรื่องของแบบปัจจัยที่อู๋มองเห็นในระยะคือระยะสั้นเนี่ยเราอาจจะแบบคาดการณ์ได้ค่อนข้างยากแหละแต่อุ๊ก็จะแบบใช้แบบยาวนิดนึงเพราะว่าดอกเบี้ยอเมริกาถ้าเรามาเทียบดูกับบรรดาประเทศเดียวหลักมาเก็ตต่างๆนะมันสูงมากเลยนะคุณวิวมันสูงกว่าญี่ปุ่นเยอะมากนะคะแม้แต่ ECB หรือฝั่งยุโรปเองเนี่ยซึ่งเนี่ย24ที่ผ่านมาเนี่ยก็คงดอกเบี้ยใช่ไหมคือสูงกว่ามากๆแล้วเหตุผลที่จะขึ้นดอกเบี้ยเพิ่มเพื่อให้แก็ปมันห่างขึ้นมัน possible ในระยะยาวจริงๆระยะสั้นเราอาจจะมีแบบอาจจะมีโอกาสขึ้นนะแต่ว่าถ้าเกิดเรามองแบบยาวๆหน่อยว่าของอเมริกาเนี่ยจะเป็นผ่าที่ดอกเบี้ยมันจะต้องปรับลดลงคุณบิวเพราะว่ามันไปสู้กับกลุ่มประเทศที่เป็น developed market ไม่ได้หรอกแม้แต่ไทยเองเนี่ยดอกเบี้ยเราต่ำกว่าอเมริกามากนะคะมันก็จะแบบมันจะดูผิดปกตินิดนึงในฝั่งแบบดอกเบี้ยของอเมริกาถามว่าระยะสั้นขึ้นได้ไหมหรอกูก็มองว่าไม่ขึ้นนะรอบเนี้ยตลาดมองยังไงแต่ว่าเวลาเรียกเราเป็นนักลงทุนหรือว่าหาผลตอบแทนส่วนเกินให้กับลูกค้านะคะเราก็จะสร้างผ่านเป็นของตัวเองนะเราก็จะเชื่อในผ่านนั้นไปพอสมควรนะคะกูก็มองว่าคงนะคุณวิวตลาดจะมองขึ้นหรือ price ยังไงก็ช่างกูก็จะมองแบบปีนี้น่าจะคงเลยด้วยซ้ำแม้ว่าเงินเฟ้อใช่ไหมเงินเฟ้อเรื่องของน้ำมันแพงก็เป็นช็อตเทอร์มานะคะเพราะว่าของเฟดโพลิซีมันก็คือมองยาวอยู่นะคะน่าจะคงไปคงนี่ก็สูงนะถ้าคุณไปขึ้นไปกระชาก GDP ลงอีกเนี่ยกูว่ามันก็ดูแบบแปลกนิดนึงเพราะว่า GDP ของอเมริกาเนี่ยโตประมาณ 2% อย่างเงี้ยตัวเลขมันสวยแล้วนะคือไม่ต้องไปลดอะไรที่มันเยอะคือมันเสถียรพอสมควรแล้วก็แรงงานก็อยู่ในจุดที่สมดุลนะ อุ้มว่าอยู่ในจุดที่สมดุลก็ดูคนมีงานทำก็อยู่ในช่วงของแบบ

0: Unemployment rate มันต่ำนะคะ
1: ค่ะ
0: ไม่ต้องไปลดความร้อนแรงอะไรมากในช่วงนี้หรอกปูก็มองอย่างนี้เนาะอาจจะแบบตลาดก็อาจจะไพรซ์ตามน้ำมันที่แบบเอ้ยสไปค์ขึ้นอินเฟชันสูงขึ้นไพรซ์ตามตัวเลขรายวีคหรือว่ารายครั้งอย่างเงี้ยก็เป็นสิทธิ์ที่มองได้เนาะแต่ถ้าเกิดหลอกอูมอง
1: ค่ะ
0: มองยาวนั้นหน่อยอูว่ามองว่าไม่ขึ้นหรอกระยะไม
1: ค
0: ่
1: ่ะ
0: ขึ้นจริงๆก็ไม่น่าจะขึ้นอาจจะผิด
1: ค
0: ก
1: ่
0: ็
1: ะ
0: ได้นะท่านผู้ชมก็เป็น
1: คงต้องติดตามกันอย่างใกล้ชิดนะเพราะมันอาจจะมีปัจจัยอะไรเข้ามาระหว่างทางได้อีกถูกไหมคะคุณอู๋
0: ใช
1: ค
0: ่
1: ะแต่
0: ใ
1: ว
0: ช
1: ่า
0: ่
1: ณวันนี้ถ้า forecast นะน่าจะมีโอกาสที่จะคงมากกว่าที่จะขึ้นมันเปราะบางด้วยนะเศรษฐกิจในช่วงนี้ด้วยใช่ไหมคะ
0: มันเป็นช
1: จ
0: ่วง
1: ร
0: ท
1: ิ
0: ี
1: ง
0: ่มันความผันผวนสูงอ่ะแล้วถ้าอะไรยังไม่ชัดเนี่ยอูว่าเฟดก็คงยังต้องนิ่งก่อนคือมันต้องดูตัว
1: ค
0: เลข
1: ่ะ
0: ที่สนับสนุนพอสมควรตอนนี้
1: ค
0: ยั
1: ่ะ
0: ฝุ่นตลบอยู่พูดง่ายๆยังฝุ่นตลบอยู่ก็ยังน่าจะ
1: ค
0: ค
1: ่ะ
0: งแล้วก็
1: ค่ะ
0: ฝั่งสหรัฐเองเนาะไล่กลับมาเรื่อยๆเอามีเรื่องภาษีไงภาษีที่เซกชันสามศูนย์หนึ่ง
1: ก
0: อ
1: ลั
0: อ
1: บ
0: กมาไม่เปลี่ยนแล้วก็
1: อ
0: คื
1: ออ ก
0: นิ
1: ม
0: ่
1: าง อ
0: ต
1: ีก
0: าม
1: แล้
0: คว ำพลาดใช่นิ่ง
1: ค
0: ส
1: ่ะ
0: นิทตลาดไม่รีแอคอะไรเลยเพราะว่าเซก
1: อ
0: ชันเก่า122หมดไปเมื่อช่วงอาทิตย์ที่แล้วนะคะแล้วก็มีการใช้
1: ค
0: ม
1: ่ะ
0: าตรการภาษีใหม่ออกมาซึ่งก็เรทเนี่ยใกล้เคียงกันก็เลยทำให้ฝั่งสหรัฐเนี่ยก็เขาเรียกว่าเก็บภาษีจากการนำเข้าได้ในอัตราใกล้เคียงกับอันเดิมก็ตลาดก็นิ่งไปอันนี้ก็เงียบไว้นะไทยน่าจะลง12.5นะไทยน่าจะลง
1: ค่ะ
0: 12นะคะแล้วก็
1: ค่ะ
0: ภาพของประมาณการกำไรของ S&P เอามาให้ดูนะอันนี้เป็นเฮาฝรั่งนะคะ Goldman Sachs คาด EPS growth ปี2026กับปี2027ของตลาด S&P 500คิดว่า growth เท่าไหร่คะอันนี้เอามาให้ดูนะยังอยู่ในโซนแบบว่า fundamental ยังไม่ได้เปลี่ยนนะคะ2026น่าจะ growth 25%แล้วก็
1: ค
0: EPS
1: ่ะ
0: growth ปี2027คือปีหน้าน่าจะ growth ประมาณ16%นะคะตัวเด่นคืออะไร tech มา tech เหมือนเดิม
1: ค่
0: tech
1: ะ
0: ปีเหมือนเดิมนะเรายังจะไม่หนีจากกลุ่มนี้นะคุณวิวเพราะว่ามันเป็นเซกเตอร์หลักของตลาดสหรัฐแล้วก็เป็นเทรนที่เราเห็นนะคะก็อาจจะมีความผันผวนในช่วงนี้หน่อยหนึ่งเนาะแต่ภาพรวมก็น่าจะไปได้นะคะผ่านความผันผวนในช่วงครึ่งปีหลังไปนะคะประเทศอื่นๆที่มีพอยต์เนาะอย่างญี่ปุ่นวันนี้ลงแรงใช่ไหมเกิดขึ้น
1: เมื่
0: จ
1: อ
0: า
1: ว
0: ก
1: านก็ลงแรง
0: เอา
1: ส
0: วัน
1: เขามาทรงเดียวกันเนาะเกาหลีกับญี่ปุ่นเนี่ยแต่ละวันเนี่ยเหมือนเขาไปในทิศทางเดียวกันตลอดเลยอะคุณรู้ส่วนใหญ่ถ้าตามค
0: เดี๋
1: ่
0: ย
1: ะ
0: วบอกไว้นิดนึงว่าความเสี่ยงภาพใหญ่ของโลกที่เราจะเจอไปในอีกแบบระยะเป็นหลักปีเนี่ยมันมีอะไรว่ามันเกิดการแบบเขาเรียกว่าเปลี่ยนผ่านอภิมหาอำนาจโลกไหมมันจะเปลี่ยนไปที่ใครก็ไม่รู้อะตอนนี้คืออเมริกาจีนญี่ปุ่นยุโรปต่างคนต่างมี growth strategy ของประเทศตัวเองนะคะอย่างญี่ปุ่นที่ปรับตัวย่อลงมาเนี่ยเขาเรียกว่าภายใต้การนำของคุณทากาอิชิอะนายกหญิงนะคะเขาก็ประกาศออกมาเป็นแผนยาวแล้วนะญี่ปุ่นจะลดเดบต์ของประเทศตัวเองgovernment debt ที่มัน200%เนี่ยจะทยอยลดลงนะคะเหลือแบบ100กลางๆเนาะในปี2000เท่าไหร่นะ2050เนี่ยซึ่งแสดงว่าถ้าลด government debt นะเนี่ยเป็นเหตุหนึ่งที่ทำให้ตลาดญี่ปุ่นปรับตัวย่อคือรัฐบาลไม่ spending ละ spending น้อยให้เอกชนนำเป็น corporate นะนะคะอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้ตลาดญี่ปุ่นเนี่ยมีแรงเทออกมาในช่วงนี้เนาะแต่ถามว่ามันดีกับประเทศไหมจริงๆมันดีนะเพราะว่าgovernment debt สูงมันก็มาจากเรื่องของมันก็เป็นภาระของฝั่งรัฐบาลนะคะแล้วก็มีพวกอุตสาหกรรมที่ได้รับเม็ดเงินในการลงทุนสูงอันนี้ก็จะพูดอันนี้ในภาพของภาพใหญ่เนาะลด GDP debt แต่ว่าเขาก็ยังจะหนุน GDP ของญี่ปุ่นเนี่ยโตได้3กว่านะเพราะฟอร์เงินเขาแบบวางเอาไว้ในปี2040ซึ่งก็ถือว่าสูงนะถ้าคือ 3.5% จริงๆนะคะแล้วก็เงินที่เขาจะนำไปลงทุนเนี่ยเขาก็จะแบ่งเป็นstrategic sector มากลุ่มเทคนะกลุ่มซิงคอนดักเตอร์ AI เนี่ยได้เงินเยอะที่สุดเลยเกินครึ่งอ่ะเกินครึ่งของงบที่เอามาลงทุนทางด้าน strategic field ค่ะได้แบบประมาณถ้าดูตัวเลขคร่าวๆนะปุ๊บได้เยอะสุดแล้วก็จะแบ่งเป็นพวกแบตเตอรี่ storage แบตเตอรี่พวกพลังงานสะอาดพวกเกม
1: โอเค
0: เป็นอะไร
1: โอเคค่ะ ค่ะเราพอเห็นภาพนะอย่างน้อยครึ่งปีหลังว่ามีปัจจัยความเสี่ยงมีโอกาสอะไรที่รออยู่ต้องติดตามอะไรนะคะแล้วก็เดี๋ยวมอนิเตอร์กันต่อเนื่องแล้วก็คุณรู้เข้ามาเป็นระยะระยะเนาะเพราะเข้าใจว่าเดี๋ยวครึ่งปีหลังต้องมีปัจจัยอะไรเข้ามาตลอดทางอีกแล้วนะซึ่งอาจจะส่งผลต่อการลงทุนแต่ได้กรอบประมาณนี้นะสำหรับวันนี้ก็เป็นไอเดียโดยเฉพาะเกาหลีที่ลงมาคุณรู้ยังมองว่าเป็นโอกาสนะสำหรับการทยอยเข้าเช่นเดียวกันใช่ไหมคะ
0: ขอ
1: ค
0: ส
1: ่
0: ั
1: ะ
0: ้นๆนิดนึงนะคะสรุปนิดนึงก็คือว่าเรายังม
1: ค
0: อง
1: ่ะ
0: ในภาพรวมของปีนี้อยู่นะคะแต่ว่าในระยะสั้นตรงเนี้ยความเสี่ยงมันเข้ามาเยอะเราจะลดหุ้น
1: ค
0: โพ
1: ่ะ
0: ร์ตว่าเราจะย้ายหุ้นไปกลุ่มที่เป็นดิเฟนซีฟมากขึ้นนะคะแล้วก็มีที่
1: โ
0: น
1: อ
0: ่าสน
1: เค
0: ประมาณนี้ค่ะ
1: ค่ะค่ะโอเคค่ะวันนี้ต้องขอบคุณมากเลยนะคุณโอคาโอกาสหน้าได้คุยกันอีกเนาะขอบพระคุณด้วยนะคะพี่การคะเราสามคนลาไปพร้อมกันเลยนะคะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
2: รู้ใช้เข้าใจเงินช่วง Women and Money รู้ใช้เข้าใจเงินที่ 96.5 FM คลื่นความคิด
3: ขณะนี้เวลา11นาฬิกา
4: เป็นผู้ถือหุ้นกรรมการบริษัทล่าสุดมีผู้ยื่นตรวจสอบแล้วกว่า700รายนางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลโดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์เดินหน้าช่วยเหลือประชาชนตามโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2569กรณีเป็นผู้ที่มีชื่อเป็นกรรมการผู้ถือหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนบริษัทรวมถึงนิติบุคคลซึ่งจากการตรวจสอบคุณสมบัติผู้ผ่านเกณฑ์โครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐมีผู้ไม่ผ่านเกณฑ์กว่า9ล้านรายพบเป็นผู้ที่มีชื่อเป็นกรรมการผู้ถือหุ้นและหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนบริษัทกว่า 122,000 รายและมีชื่อในนิติบุคคลกว่า 130,000 นิติบุคคลซึ่งบางรายเข้าไปมีชื่อมากกว่า1นิติบุคคลโดยสำนักงานพาณิชย์จังหวัดทั่วประเทศได้เปิดให้ประชาชนที่ไม่ผ่านเกณฑ์เข้ามาตรวจสอบการเป็นกรรมการหุ้นส่วนหรือผู้ถือหุ้นในนิติบุคคลปรากฏว่ามีผู้มาขอตรวจสอบสิทธิ์แล้วกว่า700รายซึ่งจะมีการรวบรวมข้อมูลและข้อเท็จจริงส่งให้กระทรวงการคลังเพื่อประกอบการพิจารณาและประกาศผลการทบทวนสิทธิ์ของประชาชนที่ไม่ผ่านเกณฑ์สำหรับผู้ที่จนจริงแต่ถูกนำชื่อไปใช้หรือนำไปแอบอ้างเป็นผู้ถือหุ้นเป็นกรรมการหรือหุ้นส่วนสามารถมายื่นตรวจสอบและยื่นอุทธรณ์ต่อกระทรวงการคลังได้เพื่อให้ยังคงได้รับสิทธิ์ต่อไปซึ่งสำนักงานพาณิชย์จังหวัดทั่วประเทศพร้อมที่จะอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนอย่างเต็มที่โดยไม่มีค่าใช้จ่ายแต่อย่างใดรัฐบาลย้ำไม่ล้มเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมแค่ชะลอชั่วคราวตามคำสั่งศาลร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์ทองสนวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าหลังจากศาลปกครองกลางมีคำสั่งคุ้มครองชั่วคราวให้ทุเลาการบังคับใช้เงื่อนไขที่กำหนดให้ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งต้องลงทะเบียนจนทำให้การเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมต้องชะลอไปก่อนนั้นกรณีนี้รัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเคารพกระบวนการทางกฎหมายและพร้อมเดินหน้าทบทวนเพื่อปรับแผนการดำเนินงานให้สอดคล้องกับคำสั่งศาลและคุ้มครองสิทธิของนายจ้างและผู้ประกันตนรวมทั้งรักษาความโปร่งใสในการบริหารกองทุนทั้งนี้คำสั่งศาลดังกล่าวเป็นการทุเลาเฉพาะเงื่อนไขในประกาศที่ผูกสิทธิ์เลือกตั้งกับการลงทะเบียนไม่ใช่คำสั่งยกเลิกการเลือกตั้งทั้งกระบวนการซึ่งกระทรวงแรงงานจำเป็นต้องปรับแผนการดำเนินงานให้สอดคล้องกับข้อกฎหมายและจะเตรียมอุทธรณ์คำสั่งดังกล่าวเพื่อให้การเลือกตั้งเดินหน้าต่อไปโดยเร็วเมื่อศาลมีคำสั่งคุ้มครองชั่วคราวหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจึงไม่สามารถเดินหน้าตามกรอบเดิมได้ทันทีและต้องรอผลทางกฎหมายเพื่อเลี่ยงการดำเนินการที่อาจจะขัดต่อคำสั่งศาลซึ่งแนวทางที่กำลังพิจารณาอยู่ทั้งกรณีการอุทธรณ์คำสั่งศาลหรือการกำหนดเงื่อนไขการลงทะเบียนใหม่หากมีความชัดเจนเรื่องข้อกฎหมายทางสำนักงานประกันสังคมโดยกระทรวงแรงงานก็จะเร่งดำเนินการโดยทันทีเพื่อไม่ให้กระทบสิทธิการเลือกตั้งของนายจ้างและผู้ประกันตนตำรวจระดมกำลังไล่ล่าอดีตนักเทนนิสทีมชาติไทยคาดเพ่นหนีไปชายแดนแม่สอดความคืบหน้าคดีฆ่าบีบคอมีดฟันแขนนายณัฐวีอายุ64ปีอดีตนักเทนนิสบีชทีมชาติไทยและเจ้าของกีสปอร์ตคลับรวมทั้งยังเป็นโค้ชและนักปั้นนักเทนนิสมือทองระดับแนวหน้าของประเทศไทยจนเสียชีวิตคาที่นอนภายในบ้านพักของตัวเองที่จังหวัดชลบุรีล่าสุดเจ้าหน้าที่ตำรวจได้ระดมกำลังออกติดตามตัวนายซอแต๊ดอายุ29ปีสัญชาติเมียนมาฐานความผิดฆ่าผู้อื่นโดยเจตนา โดยนายซอแต๊ดเป็นอดีตลูกจ้างของผู้ตายก่อนจะถูกผู้ตายไล่ออกเมื่อไม่นานที่ผ่านมาอีกทั้งชื่อของนายซอแต๊ดยังเป็นผู้รับโอนเงิน 37,500 บาทล่าสุดแนวทางการสืบสวนสอบสวนเชิงลึกพบว่าผู้ต้องหารายนี้ไปปรากฏตัวอยู่ที่อำเภอแม่สอดจังหวัดตากซึ่งชุดสืบสวนอยู่ในระหว่างการติดตามตัวกลับมาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป
5: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ติดตามการรายงานข่าวจากสำนักข่าวไทยได้ใหม่ในครั้งต่อไปที่ MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิด
6: 96.5 FM The Green Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความเจริญผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
7: โอกาสไม่ได้มาบ่อยๆเมื่อฝนตกเป็นทองคำให้เอาถังออกมารองไม่ใช่เอาปลายนิ้วออกมาแตะเพื่อชื่นชมวอร์เรนบัฟเฟตต์ปรมาจารย์นักลงทุน
8: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
9: จากความว่างเปล่าอันไกลโพ้นคุณสามารถเนรมิตทุกสรรพสิ่งและสร้างความมั่งคั่งขึ้นมาได้แค่คุณเริ่มคิดคิดที่จะมั่งคั่ง Thinking Radio Thinking Wealth เพราะความมั่งคั่งเริ่มต้นที่ความคิดและความมั่งคั่งที่ว่าไม่ได้หมายถึงแค่เงินทองแต่หมายถึงมุมมองและความคิดที่จะพาคุณพิชิตได้ทุกสิ่งก้าวข้ามทุกอุปสรรคและคว้าทุกโอกาสบนความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นทั่วโลกเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งที่ยั่งยืนด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
10: องค์กรทุกบริษัทที่อยู่ชั้นแนวหน้าและประสบความสำเร็จได้แน่นอนว่าต้องบริหารโดยคนที่เก่งและเด็ดขาดแบบเสือและทุกองค์กรกว่าจะเป็นเสือได้นั้นต้องผ่านการลับข่มเขี้ยวเล็บและประสบการณ์อย่างยาวนานเราจึงรวบรวมเสือเหล่านั้นมาร่วมแบ่งปันประสบการณ์ในการล่าความสำเร็จการบริหารให้องค์กรพังงาดและฝ่าฟันอุปสรรคกว่าจะประสบความสำเร็จอย่างทุกวันนี้ในรายการคุยอย่างเสือกับเสือสุวรรณชัยโลหะวัฒนกุลอดีตผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมเปิดประสบการณ์อย่างเสือได้แล้ววันนี้ที่ YouTube ช่อง Thinking Radio ค้นหา playlist คุยอย่างเสือ
11: Mcord Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว Mcord Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก Mcord ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก Mcord ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ Mcord Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอตจบแล้วโหลดเลยครับ
12: ขอเชิญแฟนๆร่วมโหวตให้กับนักแสดงนำที่คุณชื่นชอบกับรางวัล Prince of Boys Love นักแสดงนำ Boys Love เจ้าเสน่ห์ B1 เก่งพริษ B2 พาวเวลนเรศ B3 พีทวสุธร B4 ภูกิตติน B5 ฟอร์ดทิติพงศ์ร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ yntenawards.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน eMOS ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2 กันยายน 2569
11: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆเปิดร้านค้าบนหน้าปัดและออนไลน์เปิดสื่อกลางการแลกเปลี่ยนสินค้าและบริการใน Modern Market โดยศิวิไลสมทรงและทีมงาน 96.5
13: 11:08 นะครับขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการ Modern Market นะครับวันนี้ตรงกับวันที่29 กรกฎาคม 2569นะครับอยู่กับคุณนุณฤปานพัทรสิทธิสกุลแล้วก็ผมชาญเดชบัวหันครับสวัสดีครับคุณนุครับ
0: สวัสดีค่ะสวัสดีวันหยุดค่ะพี่บอย
13: ครับสวัสดีครับอยู่แห่งหนตำบลไหนเนี่ย
0: อยู่ที่กรุงเทพค่ะไม่ได้ไปไหนเลย
13: เหรอเออวันนี้วันพระใหญ่นะเช้าวันนี้ก็คึกคักเห็นคนไปวัดก็เยอะนะครับเช้าวันนี้เนี่ยเพราะว่าแถวบ้านที่พักอาศัยเนี่ยก็มีคนนุ่งขาวห่มขาวนะเข้าวัดทำบุญใส่บาตรกันเยอะเลยในครั้งนี้นะครับนะฮะ
0: ค่ะ
13: ครับ
14: ยังไงก็ขออนุโมทนาบุญกับทุกคนที่ไปทำบุญวันนี้เนาะวันพระใหญ
13: ่เนาะ
14: ขึ้น15ค่ำเดือน8ด้วยนะคะ
13: ครับวันอาสาฬหบูชานะครับก็เป็นวันที่พระพุทธเจ้าเนี่ยทรงประกาศพระพุทธศาสนาเป็นครั้งแรกเนาะหลังจากที่ตรัสรู้ได้2เดือนแล้วก็ทรงแสดงปฐมเทศนาคือธรรมจักรกัปปวัฒนสูตรนะครับเป็นการแสดงธรรมครั้งแรกเหมือนกันบ

0: อดปัญจวัคคีย์ทั้ง5นะครับนะฮะเรื่องราวประวัตินี้ก็ในสมัยครั้งพุทธกาลที่เรียกว่าเมืองพาราณสีป่าอิสิปัตนมฤคทายวันนะฮะนะครับ
1: ค
0: น
1: ่ะ
0: ะฮะจากการแสดงธรรมเนี่ยก็ทำให้พระอัญญาโกณฑัญญะนะฮะซึ่งเป็นหนึ่งในปัญจวัคคีย์ทั้ง5เนี่ยก็ได้บรรลุธรรมแล้วก็ขอบวชเป็นพระภิกษุรูปแรกในพระพุทธศาสนาซึ่งพระพุทธเจ้าก็ทรงบวชให้ด้วยวิธีที่เรียกว่าเอหิภิกขุอุปสัมปทานะครับก็ถือว่าวันนี้เนี่ยก็เป็นวันที่มีพระรัตนตรัยครบองค์3บริบูรณ์ครั้งแรกในโลกนะคือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นะฮะถ้าในมุมของแวดวงพุทธศาสนานี่ก็เรียกว่าวันนี้ก็เป็นวันแห่งการหมุนวงล้อธรรมนั่นเองครับนูครับ
1: ค่ะ
0: นะ
1: ค่ะสา
0: วัน
1: ธุ
0: พระ
1: ค่
0: ค
1: ะ
0: รับวันพระซะหน่อย
1: ฟังนิดนึงนุ๊กคิดว่าเอ๊ะรายการเรานี่มีกลิ่นอายของธรรมะเหมือนกันเนาะ
0: อืม
1: ก็ได้นะรู้ที่หลากหลายเนาะ
0: อืม
1: และรายการของเรานี่ถึงจะเป็นวันพระหรือว่าวันหยุดนักขัตฤกษ์แต่ว่า
0: คร รั
1: า
0: บ
1: ยการโมเดิร์นของเราก็ไม่ได้หยุดด้วยเนาะ
0: ใช่
1: ที่สำคัญคนที่หยุดในช่วงเวลานี้อ่ะเดินทางออกนอกกรุงเยอะมากๆนะคะไปต่างจังหวัดกันเยอะมาก
0: อื
1: ๆเ
0: ม
1: ป็นยังไงบ้างคุณไปเที่ยวรู้สึกว่าห่วงบ้านห่วงห้องห่วงอะไรกันหรือเปล่าถ้
0: ค
1: าร
0: ับ
1: ห่วงเนี่ยอย่าลืมนะคะเราต้องมีกล้องวงจรปิดเนาะเพ
0: ใช
1: ื่อ
0: ่
1: ความสบายเราจะได้แบบเช็คแบบบ้านเราได้ทุก
0: อ
1: เว
0: ืม
1: ลา
0: อืม
1: ตอนนี้เป็นอะไรยังไงบ้างนะค
0: ค
1: ะ
0: รับ
1: กับกล้องวงจรปิดนะคะ MRCCTVV360A80 Wi-Fi เขาสามารถเชื่อมต่อผ่านสัญญาณ Wi-Fi ได้แล้วนะคะ
0: คร
1: จ
0: ั
1: ะ
0: บ
1: ดูสดว่าโต้ตอบแบบเพนหน้าหรือว่าเสียงก็
0: อ
1: ได
0: ื
1: ้
0: ม
1: เล
0: อ
1: ย
0: ืม
1: คือเราสามารถทำผ่านมือถือได้นะคะและที่สำคัญเนี่ยความละเอียด8ล้านพิกเซล
0: คร
1: ซ
0: ับ
1: ูมได้ถึงเท่าเลยค่ะพี่บอย
0: อื
1: เร
0: ม
1: าก็พูดกันประจำเพราะว่าความชัดของกล้องวงจรปิดนี่มันสำคัญมากจริงๆนะเว
0: อ
1: ล
0: ื
1: าม ที่เราในบ้านเนาะเราก็จะดูความเคลื่อนไหวไม่ว่าจะเป็นน้องๆสัตว์เลี้ยงหรือแม้กระทั่งญาติผู้ใหญ่ของเราหรือเราเดินทางไกลข้าวของในบ้านเนี่ยเป็นยังไงเราจะได้แบบสบายใจนะคะแล้วม
0: ค
1: ี
0: รับ
1: ความชัดกับ 4K UHD ด้วยต
0: ฮ
1: ิด
0: ะ
1: ตั้งได้ง่ายทั้งในบ้านแล้วก็นอกบ้านเพราะว่ามันทนแดดฝนเพิ่มเมมโมรี SD การ์ดได้ถึง128 GB นะคะ
0: ครับ
1: บันทึกเนื่อง30 วันเลยทีเดียวปึ๊
0: ค
1: บ
0: รับ
1: 1 เดือนอ่ะพออ ด
0: ื
1: ี
0: ม
1: เลยเนาะสามารถตั้งตรวจจับการเคลื่อนไหวแล้วก็แจ้งเตือนได้นะคะหมุนได้355 องศาหมุนขึ้นลงได้75 องศาด้วย
0: ครับ
1: ก็สามารถควบคุมกล้องวงจรปิดผ่านแอปมือถือได้ด้วยนะคะ
0: ครับ
1: ตอนกลางคืนได้ด้วยมีโหมดอินฟราเรดด้วยแล้วก็อินฟราเรดเนี่ยหมายถึงว่าเราสามารถดูในช่วงเวลากลางคืนได้ด้วย
0: อืมใช้ใน
1: นะ
0: ที่มืดครับ
1: ปล
0: ม
1: อ
0: อง
1: ด
0: เห็น
1: แล้วก็ที่เราพูดมาทั้งหมดอ่ะเพราะว่าเรามีโปรโมชั่นพิเศษนะคะจากช็อปแมเนียเนาะ
0: ครับ
1: ซื้อ1 แถม 1นะคะในราคา1,290 บาทค่ะโทรได้นะที่เบอร์021143990ค่ะ021143990แต่ว่ามีค่าจัดส่งแล้วก็ประกันสินค้า100 บาทเท่านั้นเองนะคะสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปแมเนียค่ะ
0: อืมครับนะฮะก็ถ้ามีกล้องอันนี้ก็หมดห่วงนะหายห่วงได้เลยไปไหนก
1: ไป
0: ็
1: ไ
0: ส
1: ด
0: ะ
1: ้
0: ดวก
1: เล
0: ขึ้น
1: ยทุกอย่างแบบนี้
0: ครับผมนะวันนี้ก็เป็นวันพระใหญ่นะอย่างที่นู้ได้เกริ่นไว้ว่าหลายคนก็มีออกต่างจังหวัดนะฮะครับเพราะว่าในหลายเส้นทางของกรุงเทพมหานครที่เชื่อมต่อไปยังต่างจังหวัดอะครับนู้เขาก็มีเรียกว่าวันนี้การทางพิเศษหรือว่าทางด่วนหลายเรียกว่าหลายเส้นทางนะฮะเขาก็เปิดให้ใช้ฟรีนะครับนะฮะ
1: ค่ะ
0: ก็เป็นอีก2-3 วันที่เป็นโอกาสที่คุณผู้ฟังสามารถที่จะขับรถนะฮะไปท่องเที่ยวตามต่างจังหวัดได้นะครับเพราะว่าภาครัฐเขาก็สนับสนุนนะในเรื่องของการกระตุ้นเศรษฐกิจผ่านการท่องเที่ยวนี่แหละเนาะครับ
1: ค่ะ
0: ฮะแล้วก็มาถึงจับเรื่องไหนก่อนดีเนี่ยนะเอาเรื่องที่ญี่ปุ่นก่อนดีไหมครับนุคุณผู้ฟัง
1: ค่ะ
0: นะฮะก็อย่างที่เป็นข่าวและคุณผู้ฟังคงที่จะได้ทราบแล้วนะครับว่าได้เกิดแผ่นดินไหวขนาดแมกนิจูดถึง 7.1 นะฮะเมื่อวานนี้ที่คุมาโมโตะนะฮะประเทศญี่ปุ่นก็มีจุดศูนย์กลางที่เมืองฮิกาวะนะโดยรู้สึกถึงแรงสั่นสะเทือนได้ถึงจังหวัดคาโก คาโกชิมะฟุกุ

0: นะฮะซากะนางาซากิมิยาซากิโออิตะและยามากุชินะครับนะฮะจากเหตุแผ่นดินไหวที่เกิดขึ้นในครั้งนี้นะครับทางด้านอธิบดีกรมสารนิเทศและก็โฆษกกระทรวงการต่างประเทศของไทยนะครับคุณใจไทยอุปการนิติเกษตรนะฮะบอกว่าได้รับแจ้งจากสถานกงสุลใหญ่ณเมืองฟุกุโอกะว่าในบริเวณดังกล่าวเนี่ยเกิดความเสียหายเป็นวงกว้างและกระทบต่อการให้บริการและโครงสร้างพื้นฐานเช่นระบบขนส่งสาธารณะรถไฟความเร็วสูงจะต้องหยุดให้บริการในหลายเส้นทางรวมถึงสนามบินของจังหวัดคุมาโมโตะที่หยุดให้บริการในขณะนี้ตลอดจนการให้บริการไฟฟ้าประปาในหลายพื้นที่แล้วก็มีคนไทยที่พำนักอยู่ในจังหวัดคุมาโมโตะจำนวนประมาณ455คนซึ่งสถานกงสุลใหญ่นะครับก็ได้ติดต่อชุมชนไทยนะฮะทราบว่าปลอดภัยดีแต่อาจได้รับผลกระทบจากการหยุดจ่ายไฟฟ้าน้ำประปาแก๊สเป็นการชั่วคราวนะครับเพื่อความปลอดภัยรวมถึงบางรายก็ได้อพยพไปอยู่ในศูนย์พักพิงตามคำแนะนำของทางการท้องถิ่นก็ไม่มีรายงานว่าคนไทยที่อยู่ในจังหวัดอื่นๆที่รู้สึกถึงแรงสั่นสะเทือนได้รับผลกระทบที่รุนแรงแล้วก็คนไทยที่ต้องการความช่วยเหลือก็สามารถที่จะติดต่อสถานกงสุลใหญ่ณเมืองฟุกุโอกะได้ที่หมายเลขโทรศัพท์0902585 3027 0902585 3027นะครับ เราก็ประกาศให้คุณผู้ฟังได้ทราบนะครับเผื่อว่าจะมีญาติที่เดินทางไปเมืองฟุกุโอกะนะครับก็สามารถที่จะแจ้งไปที่สถานกงสุลใหญ่ได้ครับผมครับ
1: ยังไงก็ถือว่าเป็นข่าวที่สะเทือนทั่วอาเซียนของเรานะคะต้องหรือว่าส่งกำลังใจให้ชาวญี่ปุ่นหรือแม้กระทั่งคนไทยที่เดินทางไปประเทศญี่ปุ่นนะคะข่าวนี้คือเป็นข่าวใหญ่จริงๆเพราะว่าแผ่นดินไหวรุนแรงมากนะคะยังไงใครที่เดินทางไปท่องเที่ยวประเทศญี่ปุ่นตอนนี้ก็ขอให้ปลอดภัยนะคะ
0: ครับนะ
1: แต่ว่าคลื่นความคิดเราก็มีเปิดรับสมัคร CEO of ASEAN รุ่นที่3แล้วใช่ไหมคะพี่บอย
0: ใช่นะครับเป็นคลื่นเพื่อนบ้านของเราเองฮะนะครับเป็นคลื่นเพื่อนบ้านของเราเองนะฮะตอนนี้ก็เปิดรับสมัคร CEO of ASEAN ก็จัดเป็นรุ่นที่3แล้วนะครับเป็นการเจาะลึกข้อมูลใน11ประเทศอาเซียนนะครับทั้งตลาดส่งออกสำคัญของสินค้าไทยนะฮะแล้วก็จะให้อัปเดตข้อมูลล่าสุดในทุกด้านไม่ว่าจะเป็นสังคมเศรษฐกิจการเมืองแล้วก็ภาคธุรกิจกับกูรูด้านประเทศอาเซียนมือ1ของไทยนะแล้วก็ทั้งวิเคราะห์แนวโน้ม2ตลาดมหาอำนาจสหรัฐและจีนด้วยนะครับวิทยากรที่จะอยู่ในหลักสูตรในการอบรม CEO of ASEAN เนี่ยเช่นอาจารย์รองศาสตราจารย์ดร.อัจฉริสารวณิชนะครับอาจารย์ทรงฤทธิ์พลเงินรองศาสตราจารย์ดร.ปิติศรีแสงนามนะครับอาจารย์กฤตอึ้งวิทูลสถิตนะฮะดร.อาร์มตั้งนิรันดร์นะแล้วก็คุณกิจชลัดก้อนทอนก้อนเทียนขออภัยอ่านนามสกุลผิดนะฮะมีคุณวิสิทธิ์ลิ้มลือชานะครับและยังมีนักธุรกิจตัวจริงที่จะมาเปิดช่องทางแล้วก็เคล็ดลับการเปิดตลาดในอาเซียนด้วยนะครับเขาก็จะมีการเริ่มอบรมกันตั้งแต่เดือนกันยายนนะครับไปสิ้นสุดธันวาคม69นะครับคุณผู้ฟังที่เป็นผู้ประกอบการ SME ท่านไหนสนใจนะครับก็สมัครด่วนได้ตั้งแต่วันนี้ไปจนถึง25สิงหาคม69นะครับราคาพิเศษท่านละ 59,000 บาทนะฮะรับจำนวนจำกัดนะครับท่านใดที่สนใจก็โทรไปสอบถามได้นะครับที่0944803076นะฮะหรือ0944803034นะครับให้ไว้2เบอร์แล้วกันเนาะนะครับนะครับ
1: นั่นก็เป็นเรื่องของอาเซียนเหมือนกันนี่ก็อาเซียนเหมือนกันนะคะประเทศแถบอาเซียนเอเชียอาเซียนของเรานี่มาแรงมากๆเกี่ยวกับเรื่องธุรกิจเนาะโดยเฉพาะประเทศจีนเป็นประเทศที่พัฒนาเร็วมากๆนะคะไม่ว่าจะไหนเขาเนี่ยแบบล้ำหน้าเรามากๆโดยเฉพาะพวก AI เศรษฐกิจอะไรต่างๆมากมายแน่นอนคลื่นของเราเนาะก็มีวิทยากรที่ได้พูดคุยเกี่ยวกับเรื่องเศรษฐกิจเนี่ยหลากหลายรายการเลยนะคะแล้วที่สำคัญคลื่นเราก็มีการจัดกิจกรรมเมืองด้วยนะคะซึ่งทริปนี้หลายท่านคงได้ยินได้ฟังทางสปอร์ตวิทยุหรือแม้กระทั่งรายการของเรานี่

0: ครับ
1: ซึ่งทริปนี้นะคะก็เป็นทริปที่เรียกว่าใครที่อยากจะพัฒนาตัวเองเนาะหรือว่าอยากได้ไอเดียใหม่ๆสำหรับการทำธุรกิจเกี่ยวกับประเทศจีนด้วยก็ได้นะไปซึมซับนวัตกรรมของเขาใน
0: คร
1: ท
0: ับ
1: ริป CEO Mission Business Trip เจาะนวัตกรรมวัฒนธรรมชิงเต่า7 วัน 4 คืนนะคะอันนี้มีคนสงสัยว่าทำไม7 วัน 4 คืนเอาเป็นว่าในช่วงเวลาเดินทางเนี่ยก็จะกินเวลาแบบข้ามวันไปด้วยนะคะเราไปดูทั้งงานไปทำธุรกิจไปกิน lobster นะคะไปเที่ยวเมืองโบราณเรียกว่าสุดพิเศษคือพิเศษลงตัวสุดๆไปเลยเนาะซึ่งทริปนี้ไม่ธรรมดาเลยคือไม่มีจุดไหนที่ธรรมดานะเพราะว่าเราไม่ได้แค่พาไปถ่ายรูปแล้วก็จบไปเพราะว่าเวลาเราไปเนี่ยเราคิดว่าเราไปเที่ยวถ่ายรูปอะไรแบบรวมตัวกันนี่คือจบเนาะแต่จริงๆแล้วไม่ใช่นะคะทริปนี้เป็นทริปที่ไปดูงานแบบเต็มๆเนาะเพราะว่าคลื่นไลน์จะจัดไปเพื่อท่องเที่ยวธรรมดาก็ไม่น่าจะได้นะเพราะว่าเราจะเชื้อเชิญคนที่มีความรู้เกี่ยวกับประเทศจีนไปด้วยนะหรือว่าไปสัมผัสนวัตกรรมระดับโลกแล้วก็สร้างคอนเนคชั่นใหม่ๆด้วยนะคะเรียกว่าไปทั้งทีได้ทุกอย่างนะคะที่เราจะไปที่แรกก็น่าจะเป็นการไปเจาะลึกดูงานที่โรงงานไฮเซนนะคะอันนี้มาใครก็รู้จักไฮเซนเนาะถือว่าเป็นยักษ์ใหญ่แห่งวงการเครื่องใช้ไฟฟ้าใช่ไหมคะแล้วก็เทคโนโลยีระดับโลกคือเขาส่งออกถึง16 ประเทศด้วยกัน
0: 160 ประเทศใช่ไหมใช่ป่ะ
1: 160 ประเทศใช่ค่ะ160 ประเทศนะคะฟังเมื่อกี้เหมือนจะ60 ประเทศใช่ไหมคะ100 กว่าประเทศนะคะ
0: ค
1: แล้วก็ไปตื่นตาตื่นใจกับความล้ำสมัยที่ศูนย์นวัตกรรมฝึกอบรมข้อมูลหุ่นยนต์เพื่อผู้สูงอายุแห่งแรกนะคะเรียกว่าดูให้เห็นกับตาว่าโลกอนาคตของเขาหมุนไปถึงไหนถึงไหนรับสังคมไทยเนี่ยก็ถือว่าเข้าสู่สังคมผู้สูงวัยคนไทยอายุมากขึ้นเรื่อยๆแล้วเราก็อยู่ในวัยชรากันแล้วใช่ไหมคะพี่บอยคือเราจะต้องสูงไปเรื่อยๆอนาคตเราอยู่ชุมชนนั้นแน่นอนเพราะฉะนั้นการมีเทคโนโลยีหรือแม้กระทั่งหุ่นยนต์มาช่วยดูแลในยามแก่เท่านี้ก็ถือว่าเป็นทางเลือกหนึ่งที่ดีเลยนะเขาไม่บอกเลยเนาะและที่สำคัญที่สุดเราก็มีโอกาสได้เข้าร่วมแลกเปลี่ยนมุมมองธุรกิจกับผู้ประกอบการท้องถิ่นด้วยแล้วก็แขกพิเศษที่เมืองชิงเต่า
0: พิเศษจริงๆฮะพิเศษจริง
1: ๆนะเพราะว่าโอกาสเนี้ยเราสามารถสร้างเครือข่ายระดับคอนเนคชันคุณภาพได้เลยเนาะหาไม่ได้แน่นอนเรียกว่ามีความรู้ฟินกินเที่ยวจัดเต็มไม่แพ้กันที่ไข่มุกแห่งทะเลเหลืองอันนี้นุ่นสนใจมากนะเพราะว่ามันอะไรอ่ะไข่มุกแห่งทะเลเหลืองก็คือเราเดินไปเดินเล่นรับลมทะเลคือประเทศจีนเนาะที่ชายหาดหมายเลข3ที่ประเทศไทยเราก็มีถนนหมายเลข3ที่จังหวัดน่านที่ประเทศจีนเขาก็มีชายหาดหมายเลข3เหมือนกันนะเดินสะพานทะเลขึ้นตึก81 ชั้นจะขึ้นแบบไหนคงไม่เดินหรอกเนาะ
0: ไม่เดินหรอกครับวันนึงไม่รู้ถึงหรือเปล่า
1: ภูเขาเสี่ยวยูซานนึกออกเสียงถูกไหม
0: เสี่ยวยูซาน
1: เสี่ยวยูซานเน
0: า
1: ะแล้วก็ไปชมวิวเมืองชิงเต่าแบบ360 องศาเลยมันก็พบเห็นหมดอะเนาะจากนั้นก็ไปเช็คอินแลนด์มาร์คประวัติศาสตร์ทั้งย่านปาตะกวงปาตะกวนหอผู้ว่าการเยอรมันชิงเต่าโบสถ์เซนต์ไมเคิลใช่ไหมคะ
0: ครับ
1: ย้อนเวลาไปซึมซับบรรยากาศ 1,400 กว่าปีที่เมืองโบราณจีโม
0: ครับ
1: นะคะแต่ที่พลาดไม่ได้เลยสำหรับคนที่ไปก็คือโรงงานเบียร์ชิงเต่านะคะไปเจอต้นตำรับระดับตำนานถึงที่เลยทีเดียวเรียกว่างานนี้คือคุ้มมากๆนะคะแล้วก็พาไปละลายทรัพย์ให้จุใจที่ไปเรียนภาษาด้วย7 วัน 4 คืนวันที่เท่าไหร่แล้วไปยังไงคะพี่บอยคะ
0: ครับนะก็ได้ทั้งเที่ยวแล้วก็ได้ทั้งเพื่อนที่ไปด้วยกันนะครับเพื่อที่จะสร้างคอนเนคชันใหม่ๆแล้วก็ไอเดียธุรกิจใหม่ๆนะครับก็ออกเดินทางกันในคืนวันที่20นะครับจนถึงคืนวันที่26 กันยายนนะครับไปโดยสายการบินอะไรแล้วหนอจำไม่ได้แต่เป็นสายการบินที่ใหญ่พอสมควรเลยทีเดียวครับนะฮะแล้วก็รับเพียง30 ท่านเท่านั้นนะครับนะฮะเพื่อให้ดูแลคุณผู้ฟังทุกคนได้อย่างทั่วถึงแล้วก็ Exclusive ที่สุดครับนะฮะงานนี้เนี่ยก็เรียกว่าพลาดไม่ได้นะครับตลอดทั้ง4

0: คือเรานอนพักเป็นโรงแรมเรียกว่าระดับ4 ดาวขึ้นไปนะนะฮะพักที่เดียวกันหมดเลยนะครับตลอดทั้ง4 คืนคือไม่เปลี่ยนที่นอนไม่ต้องกังวลเกี่ยวกับเรื่องของการเคลื่อนย้ายอุปกรณ์สัมภาระนะฮะก็เรียกว่านอนที่เดียวกันหมดเลยนะครับไปเดินทางโดยสายการบินซานตงแอร์ไลน์นะครับเป็นเที่ยวบินที่ SC4080 นะครับนะครับก็เดินทางนะฮะจากสนามบินสุวรรณภูมินะฮะถึงเมืองซิงเต่านะครับมณฑลซานตงเลยทีเดียวนะครับนะฮะนะครับ
1: จริง
0: โรงแรมที่พักเนี่ยเป็นโรงแรมที่ชื่อว่า Holiday Inn นะครับนะฮะเป็นที่พักระดับ4ดาวหรือเทียบเท่า5 ดาวเลยก็ได้นะครับนะฮะน่าสนใจมากๆตอนนี้ล่าสุดเนี่ยอัปเดตนะครับก็ได้สอบถามไปยังทีมงานนะครับที่เขารับสมัครคุณผู้ฟังตอนนี้มีสมัครเข้ามาแล้วนะครับเกือบ10 ท่านแล้วครับคุณนุครับ
1: ค่ะ
0: มีส
1: เ
0: ม
1: ร็
0: ั
1: ว
0: คร
1: นะคะ
0: ครั
1: เ
0: บ
1: พราะว่าอีกแป๊บนึงอ่ะบทจะหมดก็หมดเร็วเนาะเพราะว่าผู้ฟังของเราขึ้นเราเนี่ยเวลาเข้ามาก็เข้ามาพร้อมกันนะคะ
0: ครับ
1: ชอบไปแบบมาเร็วๆแป๊บนึงก็หมดแล้วใครที่อยากจะไปกับเราก็อย่าพลาดนะคะอย่าช้าด้วยเนาะ
0: ครับนะฮะอันนี้ก็แต่ว่างานนี้นะครับซิงต่าวเนี่ยที่ว่าไปดูงานที่จะพบกับไฮไลท์ระดับโลกอย่างที่นู้ได้แจ้งไปนะครับงานนี้ก็มีค่าใช้จ่ายนะครับนะครับซึ่งตลอดทั้ง7 วัน 4 คืนเนี่ยนะครับราคา 61,000 บาทครับฟังไม่ผิด 61,000 บาทนะฮะต่อท่านครับนะฮะครับเรียกว่าเป็นบรรยากาศซิงต่าวในช่วงเวลาที่กำลังเย็นๆนะครับนะฮะก็จะได้สัมผัสกับนะฮะกลิ่นอายในแบบยุโรปนะฮะเพราะว่าในประวัติศาสตร์เนี่ยเมืองซิงต่าวมณฑลซานตงเนี่ยเคยเป็นเมืองที่ถูกยึดครองโดยประเทศเยอรมันนะครับแล้วก็ญี่ปุ่นนะฮะแต่ต่อมาเนี่ยจีนก็ไปยึดคืนกลับมาได้นะก็ทำให้พวกสถาปัตยกรรมนะฮะต่างๆรวมถึงแหล่งท่องเที่ยวต่างๆเนี่ยก็จะมีกลิ่นอายที่สามารถสัมผัสได้ถึงความเป็นยุโรปในเมืองแห่งนี้นะครับคุณผู้ฟังท่านไหนที่สนใจนะครับก็สอบถามได้นะครับทาง @thinkingradio นะครับ @thinkingradio นะครับนะฮะครับ
1: ก็เป็นกิจกรรมของคลื่นความคิดนะคะที่เรานำมาฝากกันในช่วงนี้ช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์เนี้ยจริงๆเราอยากจะพูดถึงข่าวแบบ SME หนักๆอยู่นะคะพี่บอยแต่ว่าด้วยประชาชนชาวไทยเราก็จะมีเรื่องพลเมืองต่างชาติคือช่วงนี้ของเรานี่แบบเหมือนส่งออกหมดเลยนะข่าวไม่ว่าจะเป็นเรียกว่าข่าวดราม่าได้ไหมซึ่งจริงๆมันก็มีผลกับไทยเราเนาะแล้วเราก็ได้เห็นกันสังคมนะคะใครที่ตามเรื่องดราม่าประเทศอิตาลีจนมาถึงประเทศจีนเราเนี่ยก็น่าจะเห็นแล้วนะคะว่าประเทศไทยเราเข้มแข็งขนาดไหนเนาะโดยเฉพาะประชาชนชาวไทยนะคะ
0: ครับ
1: ตอนนี้ก็เรียกว่าวันหยุดยาวของเราเนี่ยเราคนไทยเราก็ไม่ได้หยุดกันก็ถือว่ามีเรื่องให้ตามกันเยอะนะคะ
0: เป็นลองวีเอ็นที่กระแสข่าวเนี่ยไม่ได้ลดลงเลยนะฮะ
1: ไม่แผ่วเลย
0: ไม่แผ่วเลยนะครับนะฮะสื่อมวลชนเองเนี่ยก็พยายามที่จะหาประเด็นหาข่าวนะครับในการที่จะนำเสนอเพื่อจะได้เรียกว่าแตกต่างแล้วก็รวดเร็วแข่งขันกับโลกได้นะครับ
1: เราเองเราก็ไม่ได้หยุดเหมือนกันนะคะ
0: ค
1: เพราะฉะนั้นก็ยังไงก็ดูแลสุขภาพจิตสุขภาพใจแล้วพักผ่อนกันให้เพียงพอด้วยนะคะ
0: คร
1: ก่อนจะอยู่นะ
0: ครับก่อนที่จะไปพักเบรกกันเนี่ยผมมีตัวเลขที่น่ากังวลอยู่นะในเรื่องกระแสการท่องเที่ยวในเรื่องของในเรื่องของเขาเรียกว่าในเรื่องของสุขภาพนะครับนะแต่ว่าด้วยเหตุผลอะไรก็ตามเนี่ยคุณนุกกับคุณผู้ฟังเนี่ยคิดได้แน่นอนนะครับนะฮะคือผมไปเห็นข่าวในเว็บข่าวสยามนิวนะฮะเว็บข่าวนี้ก็เป็นเว็บข่าวที่เขานำเสนอข่าวสารที่ค่อนข้างที่จะเรียกว่าเลือกคัดสรรข่าวที่อยู่ในความสนใจของสังคมซึ่งล่าสุดเนี่ยทางล่าสุดที่ทางสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่เนี่ยเขาได้เปิดเผยสถานการณ์เก กี่ยวกับการแพร่ระบาดของเชื้อ HIV แล้วก็โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่โดยระบุว่าปัจจุบันเนี่ยมันมีผู้ที่ติดเชื้อ HIV สะสมถึง 23,949 รายนะซึ่งเป็นตัวเลขที่ได้รับความสนใจจากสังคมเนื่องจากว่ามันสะท้อนให้เห็นถึงสถานการณ์การติดเชื้อในระดับจังหวัดที่ยังคงต้องเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดครับนะฮะแล้วก็ต่อมาฮะคุณนุคุณผู้ฟังเมื่อตรวจสอบข้อมูลเพิ่มเติมจากเว็บไซต์ศูนย์รวมข้อมูลสารสนเทศด้าน HIVโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์แล้วก็โรคไวรัสตับอักเสบ B แล้วก็ C ของประเทศไทยนะครับหรือว่า HIV Info Hub เนี่ยซึ่งแพลตฟอร์มเนี้ยเว็บเนี้ยเขารวบรวมข้อมูลสถิติผู้ที่ติดเชื้อ HIV ทั่วประเทศโดยอ้างอิงข้อมูลจากสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติสปสช.นะฮะพบว่าข้อมูลล่าสุดเนี่ยมันเป็นสถิติสะสมประจำปีงบประมาณ2569ณไตรมาสที่3นะครับซึ่งครอบคลุมอยู่ในช่วงเดือนตุลาคม68มาจนถึงเดือนมิถุนายน69นะครับข้อมูลดังกล่าวเนี่ยเขาระบุว่าปัจจุบันเนี่ยประเทศไทยมีผู้ที่ติดเชื้อ HIV นะฮะที่คาดประมาณทั่วทั้ง77จังหวัดนะรวมทั้งสิ้น 557,993 คนนะฮะโดยมีผู้ที่ได้รับการวินิจฉัยว่าติดเชื้อแล้วเนี่ยคิดเป็นประมาณ101% ของเป้าหมายขณะที่ผู้ที่ติดเชื้อกว่า 83% เนี่ยได้เข้าสู่กระบวนการรักษาด้วยยาต้านไวรัสนะครับแล้วอีก 76% เนี่ยสามารถที่จะควบคุมระดับเชื้อไวรัสในร่างกายได้สำเร็จจนอยู่ในระดับที่ตรวจไม่พบนะฮะนอกจากนี้เนี่ยข้อมูลยังพบว่ามี13จังหวัดของประเทศไทยครับที่มีจำนวนผู้ที่ติดเชื้อ HIV สะสมมากกว่า 10,000 รายโดยกรุงเทพมหานครเนี่ยนะครับยังคงมีจำนวนผู้ที่ติดเชื้อสูงที่สุดของประเทศนะฮะตามมาด้วยจังหวัดชลบุรีและก็เชียงใหม่นะฮะนะครับอย่างที่บอกนะฮะตามลำดับซึ่ง13จังหวัดที่มีผู้ที่ติดเชื้อHIV สะสมสูงที่สุดนะเมื่อกี้บอกไปว่าเป็นกรุงเทพมหานครนะตัวเลขอยู่ที่ 88,535 รายนะครับอันดับ2ตามมาด้วยชลบุรีฮะ 31,072 รายอันดับ3เชียงใหม่ครับ 23,949 รายนะครับอันดับ4นี่คือเชียงรายครับ 17,524 รายนะครับอันดับ5โคราชนครราชสีมาครับ17,196 รายนะครับอันนี้คือท็อป5นะฮะส่วนอันดับ6เนี่ยสมุทรปราการนะฮะเป็นหลักหมื่นเหมือนกันนะนนทบุรีขอนแก่นปทุมธานีอุดรธานีระยองสงขลาแล้วก็อุบลราชธานีทั้ง13จังหวัดเนี่ยตัวเลขติดอยู่ที่ระดับหมื่นหมดเลยครับนะฮะครับอันนี้ก็น่าเป็นห่วง
1: น่าเป็นห่วง
0: ครับ
1: เนาะมีผลต่อเศรษฐกิจไทยแน่นอนเกี่ยวกับการท่องเที่ยวแน่นอนนะคะถ้าเกิดนี้มันแบบดังไปทั่วโลกนะคะ
0: มันมาจากปัจจัยที่สามารถที่จะคาดการนะฮะได้ 2-3 ประเด็นนะครับนะฮะเราไม่มองเพียงแค่การเข้ามาท่องเที่ยวของชาวต่างชาติที่เข้ามาในประเทศไทยแต่มันเกี่ยวเนื่องกับเรื่องของการยอมรับในความหลากหลายในความหลากหลายเนาะในความหลากหลายแต่ว่าการยอมรับในความหลากหลายเนี่ยมันต้องเข้าใจในเรื่องของการป้องกันแล้วการควบคุมด้วยนะฮะการป้องกันและการควบคุมเพื่อที่จะไม่ให้เกิดเชื้อเหล่านี้แพร่ระบาดไปนะครับซึ่งอันนี้ก็ต้องเป็นองค์ความรู้ที่ภาครัฐแล้วก็ทุกคนนะในสังคมเนี่ยต้องช่วยกันนะครับนะฮะนะฮะครับอ่ะ 11:34 นาทีแล้วครับคุณนุเดี๋ยวขออนุญาตไปพักกันสักครู่เดี๋ยวช่วงหน้าคุณนุนะฮะมีข้อมูลแล้วก็มีบทสัมภาษณ์ดีๆมานำเสนอคุณผู้ฟังครับ
2: เปิดร้านค้าบนหน้าปัดและออนไลน์เปิดสื่อกลางการแลกเปลี่ยนสินค้าและบริการในโมเดิร์นมาร์เก็ตโดยศรีวิไลสมทรงและทีมงาน 96.5
3: FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: ต่อยอดธุรกิจ ของคุณให้ก้าวไกลระดับสากล Thinking Radio เชิญคุณร่วมเดินทางทริปพิเศษชิงต่าง7วัน4คืนไม่ได้ชมกันง่ายๆเจาะลึกพาคุณเข้าสู่ศูนย์กลางเทคโนโลยีโลกไกลแค่4ชั่วโมงดูงานไฮเซนยักษ์ใหญ่ผู้ผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้าและเทคโนโลยีระดับโลกสัมผัสความก้าวหน้าที่ส่งออกไปทั่วทุกทวีป
5: บุกเบิกเทคโนโลยีแห่งอนาคตณศูนย์ฝึกหุ่นยนต์เพื่อผู้สูงอายุโอกาสทองในการมองเห็นเทรนด์และนวัตกรรมใหม่ก่อนใครพร้อมไฮไลท์สำคัญเปิดประตูคอนเน็กชันระดับ VIP ร่วมแลกเปลี่ยนมุมมองเจรจาธุรกิจและสร้างเครือข่ายกับผู้ประกอบการท้องถิ่นและแขกคนสำคัญณเมืองชิงเต่าเพื่อโอกาสเติบโตที่ไม่สิ้นสุด
4: เติมเต็มความฟินเมืองประมงซีฟู้ดและวัฒนธรรมโบราณกว่า 1,400 ปีรวมถึงสถาปัตยกรรมเยอรมนีทริปธุรกิจสุด Exclusive แบบนี้เหลือเพียง20ท่านเท่านั้นเดินทาง 20-26 กันยายนนี้
5: ขอโปรแกรมทัวร์และสำรองที่นั่งด่วนที่ LINE Official @thinking radio
4: thinking radio อนาคตธุรกิจจะปังเพราะคุณล้ำหน้าก่อนใคร
6: อยู่ไหนก็สบายใจเช็คความปลอดภัยได้ทุกที่ทุกเวลาแค่มีมิสเตอร์ CCTV กล้องวงจรปิด V360A80 Wi-Fi จะดูภาพสดหรือคุยโต้ตอบแบบออนไลน์ก็ทำได้ผ่านมือถือซูมได้ถึง5เท่าความคมชัดระดับ 4K UHD ติดตั้งง่ายได้ทั้งในบ้านและนอกบ้านรับประกัน1ปีเต็มโปรโมชั่นสุดพิเศษจาก Shopmania ซื้อ1แถม1เพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990 ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ Shopmania
4: เมื่อความเครียดเริ่มใกล้ตัวคุณมากขึ้นเหมือนอากาศที่กำลังหายใจแต่ความจริงอันเจ็บปวดคือการเข้าถึงการรักษาพยาบาลเป็นไปได้ยากจิตแพทย์ไม่เพียงพอและต้องรอคิวนัดยาวนานข้ามปีในราคาที่คนธรรมดาเอื้อมไม่ถึงวันนี้ราคาของการมีชีวิตอยู่ของคนไทยทำไมแพงและยากขนาดนี้แล้วใครจะเป็นคนยื่นมือเข้ามาช่วยร่วมหาทางออกแหวกม่านวิกฤตสู่แสงสว่างปลายอุโมงค์ติดตามรายการเวทีความคิด Hot Issue วิกฤตสุขภาพจิตไทยป่วยที่ใจไกลที่รักษามาฟังพร้อมกัน 27-31 กรกฎาคมนี้ตั้งแต่ 2 ทุ่มเป็นต้นไปที่ Thinking Radio ทุกช่องทาง
7: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆเต็มไปอีก1กิจกรรมแล้วครับเอาไม่ดิ2กิจกรรมกับกิจกรรม AI for Life ทั้ง Click and Create วัยเก่าเล่าภาพด้วย AI และ AI ช่วยขายสร้างออนไลน์ให้ปังกิจกรรมที่จะเติมไฟให้คุณในการใช้ AI ในระมิดภาพให้มีชีวิตชีวาและให้ AI เป็นผู้ช่วยในการสร้างยอดขายให้ปังใครจองทันมาพบกันในวันที่1และ2สิงหาคมนี้ถ้าไม่อยากพลาดกิจกรรมดีๆต้องติดตามเราที่นี่ Thinking Radio ทุกช่องทาง
8: สนับสนุนโดยยางโอตานิเค 4,000 Run Flat ขับต่อได้อีกแม้ถูกบาดต่ำมีกว่า39ขนาดความปลอดภัยในราคาที่จับต้องได้
9: จะบินไปเที่ยวทั้งทีต้องไม่ได้มีแค่รูปสวยๆต้องได้ไอเดียได้กินของดีและได้คอนเนคชั่นใหม่ๆกลับมาด้วยเพราะ Thinking Radio จะพาคุณบินลัดฟ้าไปชิงต่าว7วัน4คืนเที่ยวก็ฟินธุรกิจก็ปังเจาะลึกดูงานที่ไฮเซนยักษ์ใหญ่ของเครื่องใช้ไฟฟ้าเทคโนโลยีระดับส่งออกทั่วโลกตื่นตากับศูนย์ฝึกหุ่นยนต์เพื่อผู้สูงอายุแห่งแรกของโลกร่วมแลกเปลี่ยนมุมมองธุรกิจสร้างคอนเนคชั่นกับผู้ประกอบการท้องถิ่นและแขกคนสำคัญณเมืองชิงต่าวฟินกินเที่ยวไม่แพ้กันกับไฮไลท์ไข่มุกแห่งทะเลเหลืองชมวิวชิงต่าว360องศาบนตึกสูงชั้น81และขึ้นยอดเขาเซี่ยวหยูซานชมสถาปัตยกรรมยุโรปและเมืองโบราณเก่า 1,400 ปีจีหมูและพลาดไม่ได้กับการชิมเครื่องดื่มขึ้นชื่อเมืองชิงต่าว 20-26 กันยายนนี้รับจำกัดเพียง30ท่านเท่านั้นขอโปรแกรมทัวร์และสำรองที่นั่งได้เลยที่ LINE @thinking radio ทริปชิงต่าว7วัน4คืนเที่ยวก็ฟินธุรกิจก็ปัง
2: เปิดร้านค้าบนหน้าต่างและออนไลน์เปิดสื่อกลางการแลกเปลี่ยนสินค้าและบริการในโมเดิร์นมาร์เก็ตโดยศรีวิไลสมทรงและทีมงาน 96.5
0: มาคุยกันต่อในเบรกที่2นะครับคุณนุครับครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: ครับผมนะฮะท่านไหนที่กำลังมองหาเงินก้อนนะครับ เพื่อที่อยากจะเสริมสภาพคล่องทางการเงินแล้วก็ปิดภาระหนี้หรือว่าอยากจะรีไฟแนนซ์มาจากสถาบันการเงินอื่นแต่ว่าไม่อยากที่จะจ่ายดอกเบี้ยแพงนะฮะธนาคารออมสินนะครับเขาก็จะมีโปรโมชั่นดีๆกับสินเชื่อออมสินบ้านแลกเงินนะครับแค่คุณผู้ฟังเนี่ยมีบ้านห้องชุดที่ดินที่สวนหรือว่าที่ปลอดภาระนะฮะธนาคารออมสินพร้อมที่จะช่วยด้วยข้อเสนอสุดพิเศษที่จะทำให้คุณผู้ฟังเนี่ยยิ้มได้แบบกว้างๆนะกับอัตราดอกเบี้ยคงที่ในปีแรกนะครับเริ่มต้นเพียง 3.99% ต่อปีสำหรับวงเงินกู้ตั้งแต่3ล้านบาทขึ้นไปนะก็ผ่อนต่ำ3ปีแรกแค่ล้านละ 5,000 บาทต่อเดือนเท่านั้นนะครับแล้วก็พิเศษยิ่งขึ้นธนาคารสนับสนุนค่าประเมินหลักทรัพย์สูงสุดถึง 5,000 บาทครับแล้วก็สนับสนุนค่าจดจำนองสูงสุดถึง 100,000 บาทเลยทีเดียวสำหรับวงเงินกู้ตั้งแต่3ล้านบาทขึ้นไปนะฮะท่านไหนที่สนใจสมัครได้แล้วนะครับวันนี้ถึงวันที่30ธันวาคม2569ที่ธนาคารออมสินทุกสาขาหรือ www.gsb.or.th นะครับสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้นะครับที่โทร GSB Contact Center 1115นะเงื่อนไขก็เป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดนะฮะกู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิตครับครับ
1: คือช่วง Modern Market เราก็จะมีช่วง2นาทีกับ SME ใช่ไหมคะแล้วก็ช่วงพูดคุยกับ SME รายย่อยเน
0: า
1: ะ
0: SME ต้องรอดใช่ไหม
1: ใช่เมื่อวานหนูมีโอกาสไปร้านกาแฟร้านหนึ่งซึ่งเป็นร้านกาแฟเปิดใหม่นะคะหนูรู้สึกว่าน่าสนใจดีนะอยากจะให้ทุกคนที่แบบเหมือนมีความฝันที่อยากจะเปิดร้านกาแฟเนี่ยคือดูนะคะว่าบรรยากาศการที่เราจะมีร้านกาแฟร้านหนึ่งเป็นของตัวเองเนี่ยเป็นยังไงนะคะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งร้านกาแฟที่อยากจะแนะนำนะคะให้รอดไปด้วยกันในช่วงเศรษฐกิจแบบนี้ค่ะหนูมีคลิปมาฝากด้วย
10: Modern Market ช่วง SME ต้องรอด
11: เออนี่แหละกาแฟ
12: สวัสดีค่ะพี่อุ้ม
13: สวัสดีค่ะ
12: ที่นี่ที่ไหนคะเอ่ย
13: ที่นี่ที่ร้านชากาแฟสโลบาร์โมกาพอตนานะคะอาจจะสงสัยว่าทำไมชื่อมันยาวยาวก็ปกติเขาจะสโลบาร์เฉยๆแต่ว่าคือถ้าพูดถึงคำว่าสโลบาร์มันคือการทำอะไรก็ได้แบบประณีตประณีตมันต้องค่อยๆเป็นค่อยๆไปคือถ้าอยู่ในโดยรวมร้านกาแฟหรือว่าร้านเครื่องดื่มต่างๆมันก็คือการรอคอยแล้วมันมีคำว่าโมกาพอตเข้ามาก็คือต้องทำความรู้จักก่อนว่าโมกาพอตคืออะไรโมกาพอตมันจะเป็นหม้อแบบนี้เป็นหม้อมาจากอิตาลีซึ่งอย่างบะยะก็คือแบบยี่ห้อถ้าเป็นอิตาลีก็คือเบลติหรือว่าเรียกว่าหม้อลุงหม้อลุงก็จะเป็นแบบนี้หม้อคือถ้าเป็นสายแคมมาก็คือจะรู้จักตัวนี้เขาเรียกอุ่นต่อไปนะเนี่ยมันเรียกว่าหม้อต้นตัวนี้มันก็จะเป็นเนี่ยมันจะมีสามส่วนแบบนี้มีตัวหม้อมีตัวบาสเกตแล้วก็มีตัวนี้ซึ่งถามว่าทำไมมันต้องสโลบาร์เพราะว่าพอมันต้องใช้เวลาในการสกัดกาแฟกว่าจะสกัดกาแฟขึ้นมาเนี่ยมันต้องใช้เวลาฉะนั้นแล้วก็คือมันก็เลยเป็นที่มาของร้านด้วยเพราะว่าเป็นคนที่ชอบดื่มกาแฟเป็นคนที่ชอบกินกาแฟแล้วก็อยู่ดีๆดู YouTube นี่แหละแล้วก็ไปเจอคลิปนึงเขาต้มกาแฟเขาออกแคมป์แล้วเขาก็ใช้หม้อตัวนี้ตัวเดียวเลยหม้อใบเดียวมันสามารถทำให้คนแบบรู้สึกว่ามันฟินกับการกินกาแฟได้ขนาดนั้นเลยหรอเอาจริงคือมันเป็นคลิปอันนั้นเลยแต่ว่าจำไม่ได้มันเป็นของคนต่างประเทศก็เลยรู้สึกว่าแบบมันน่าค้นหาดีก็เลยลองไปซื้อมาแล้วก็ลองทำดูจากที่ตัวเองชอบกินกาแฟปกติเลยแล้วก็ชงกาแฟกินเนาะตักกาแฟผงกินอะไรแบบเนี้ยเพราะอินสแตนต์แต่พอมารู้จักตัวนี้แล้วก็ลองสกัดใช้คำว่าสกัดออกมาเนาะกาแฟมันได้มันเข้มแล้วมันรู้สึกว่ามันเป็นระยะเวลาการรอคอยที่เป็นสโลบาร์ที่น่าค้นหาเป็นการทำกาแฟที่ค่อนข้างเขาเรียกว่าลึกลับมันลึกลับพอสมควรก็เลยแบบชอบ
12: ความลึกลับ
13: ใช่ชอบความลึกลับชอบความที่แบบจริงๆอ่ะเขาบอกว่าคนทำกาแฟหรือว่าทำร้านสโลบาร์ก็เป็นคนที่ใจเย็นพอสมควรนะ
12: ค่ะ
13: เพราะว่ามันต้องใช้เวลาการรอคอยแต่ว่าเอาจริงแล้วพูดถึงตอนเนี้ยไม่ได้จะเป็นคนใจเย็นนะยังใจร้อนอยู่เพราะว่า คือหม้อเนี่ยมันตลกตรงที่เวลาที่น้ำร้อนมันเดือดเราก็จะน้ำมาเจาะทางนี้ใช่ไหมคะ
12: ค่ะ
13: พอเราต้มเสร็จปุ๊บเนี่ยเราต้องรอเราก็จะนั่งจ้องเราไม่มีอะไรทำอะยังไม่ได้คุยกับลูกค้าเราก็จะจ้องเมื่อไหร่ เมื่อไหร่ที่กาแฟมันจะออกแล้วกาแฟออกอ่ะมันจะออกดีหรือเปล่า มันจะขมไปไหมมันจะออกแบบละเอียดเกินไปไหมหรือว่าเอ๊ะเราคุมน้ำได้ดีหรือเปล่า
14: คือเราต้องมีสมาธิ
13: เราต้องมีสมาธิกับมันด้วยแล้วก็คือรอลุ้นอ่ะว่าแบบว่าสิ่งที่เราอยากจะทำกินเองหรือว่าทำให้ลูกค้ามันจะออกผลลัพธ์มันจะออกมาตามที่เป้าหมายเราอยากจะได้หรือเปล่า
14: อ๋อก็นี่คือเป็นทิปมา
13: ใช่
14: แรงบันดาลใจเป็นความชอบ
13: เป็นความชอบส่วนตัวแต่คือถ้าถามว่าแรงบันดาลใจในการทำร้านกาแฟก็คือนั่นแหละชอบกินกาแฟแต่ว่ามันมีไอดอลคนหนึ่งที่ทำให้พี่รู้สึกว่าแบบพี่ต้องทำอะไรให้มันสำเร็จสักอย่างในชีวิต
14: อ่าฮะ
13: เออ
14: เป็นเพราะว่า
13: แบบเชอปังอาลีกุล
14: อ๋อเชอปัง
13: อาลีกุลคือเชอเป็นคนที่ทำให้เหมือนกับว่าทุกครั้งที่ไปคุยพี่ได้พลังบวกได้แรงผลักดันจากเขาหลายๆอย่างพี่อยากทำร้านกาแฟเชออะไรเงี้ยเฮ้ยโอเคพี่ทำหนูเชื่อว่าพี่ทำได้แล้วก็พี่น่าจะทำมันได้สำเร็จคือมันเหมือนกับเป็นกำลังใจแล้วก็เป็นแรงผลักดันแล้วก็เลยเป็นที่มาของชื่อชากาแฟที่ไม่ใช่ชอช้างแต่เป็นชอกระเชอ
14: เออเนี่ยถ้าเกิดเราแบบเออชากาแฟแล้วคิดว่าคุณเป็นชาชอช้าง
13: ใช่แต่เนี้ยเป็นชอกระเชอจริงๆหลายคนบอกว่าก็ไม่เห็นคืออันเนี้ยไปขอน้องเลยนะบอกว่าพี่ขอเอาตัวชอกระเชอมาเป็นชื่อได้มั้ยน้องบอกว่าได้เลยเต็มใจคือบางคนบอกว่าทำไมจะต้องไปขออนุญาตอะไรเงี้ยคือเรารู้สึกว่าแบบเขาเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้แบบเราทำร้านนี้ขึ้นมาด้วยความแบบภาคภูมิใจด้วยมันเป็นพลังบวกที่แบบเออใช่เรามีความฝันอายุคือจะ50แล้วอ่
14: ะ
13: มันแบบมันอายุจะ50มันควรจะมีอะไรที่หยิบจับได้สักอย่างนึง
14: ค่ะ
13: เพราะเขานี่เลยทำให้แบบทุกอย่างมันคือเพราะเชอด้วยเพราะตัวเองด้วยมันก็เลยทำให้แบบเกิดร้านนี้ขึ้นมาก็เลยรู้สึกว่าแบบเออจริงๆก็ต้องขอบคุณเขานะเขาเป็นพลังบวกเวลาที่ท้อหรืออะไรแบบเนี้ยก็กลับไปหาเขาแล้วก็ไปขอพลังบวกจากเขาแล้วก็คือได้กลับมาทุกครั้ง
14: ค่ะเนี่ยเนาะเขาบอกว่าถ้าเกิดศิลปินมีคุณภาพแฟนคลับก็มีคุณภาพไปด้วยเนาะแต่ว่าสินเสมอกันเอาพูดจริงๆเพราะว่าน้องเชอจากที่หนูเป็นคนนอกนะหนูมองว่าเขาเป็นเด็กที่ตั้งใจคือเป็นเด็กที่มีความสามารถถูกไหมคะอันนี้มองถูกใช่ไหมเหมือนเขาทำอะไรเขาตั้งใจมากแล้วก็ดูประสบความสำเร็จในทุกอย่าง
13: ใช่ใช่
14: คือดูซีเรียสดูจริงจัง
13: แต่เราก็ไม่ได้จริงจังขนาดเชอนะเราไม่ได้จริงจังขนาดเชิญนะแต่เพียงเพราะว่าเราใช้ความชอบของเราอ่
14: ะ
13: มาทำให้มันสำเร็จแล้วก็ต่อยอดอาชีพด้วย
14: แล้วเมนูไหนที่พี่อุ้มแบบชอบมากที่สุดในร้าน
13: เมนูที่ชอบที่สุดที่ตัวเองทำและคิดว่าอร่อยที่สุดก็น่าจะเป็นอเมริกาโน่จริงๆมันเป็นเมนูพื้นฐานที่หลายๆคนรู้สึกว่าก็แค่น้ำเปล่ากับกาแฟแต่จริงๆอเมริกาโน่อ่ะจะทำให้อร่อยอ่ะมันยากนะบางคนคิดว่าแบบอร่อยแต่ว่าบางคนกินเข้าไปแล้วก็แบบโอ้มันยังขมมันยังฝาดหรือว่าอะไรๆคือจริงๆความอร่อยของคนมันไม่เท่ากันหรอกแต่คือพี่รู้สึกว่าแบบว่าเออพี่ทำเมนูนี้แล้วพี่แบบพี่รู้สึกกินได้แฮปปี้กินได้แล้วเป็นเมนูแรกที่เรากินแล้วเรารู้สึกว่าแบบเออนี่แหละกาแฟนี่แหละกาแฟเลย
14: ถ้าอยากดื่มกาแฟต้องเมนูนี้
13: อเมริกาโน่สำหรับพี่นะใช่แล้วก็คือเมื่อก่อนอ่ะเป็นคนที่กินกาแฟไม่เป็นแล้วก็คือบางคนจะบอกว่าไม่ชอบกินกาแฟเปรี้ยวใช่ไหมพอกินกาแฟเปรี้ยวปุ๊บพี่กินกาแฟเปรี้ยวแก้วแรกพี่ทิ้งแล้วจากร้านที่แบบแก้วละ200กว
14: ่า
13: พี่ทิ้งทำกาแฟเสียหรอวะ
14: ทำไมมันเปรี้ยวใช่ไหม
13: ใช่กาแฟทุกคนต้องแบบกาแฟมันต้องขมดิ
14: ค่ะ
13: คือกินเข้าไปแล้วแบบก็พยายามกินแต่แบบไม่ได้อะก็คือคุยกับเพื่อนคือแบบด้วยความเด็กเนาะก็คือทิ้งแต่สุดท้ายแล้วคือพอมาเรียนรู้กาแฟว่าอ๋อเออจริงๆกาแฟมันต้องเปรี้ยวเพราะกาแฟมันคือผลไม
14: ้
13: เออกาแฟมันเป็นผลไม้เออแต่ว่าแบบบางคนแต่ว่าลูกค้าก็คือมันแล้วแต่บางคนก็คือจะบอกเลยว่าไม่กินเปรี้ยวบางคนก็บอกว่าเปรี้ยวนิดหน่อยได้อะไรเงี้ยแต่คือเราแค่รู้สึกว่าอ๋อกาแฟเปรี้ยวมันจริงๆถ้าเรากินถูกเวลาอันนี้รู้สึกอันนี้ส่วนตัวนะกินสมมติว่าเราเหนื่อยเราร้อนจังเลยอ่ะเราแบบอยากได้อะไรสดชื่นปรากฏว่าไปกินกาแฟเปรี้ยวเป็นกาแฟคั่วอ่อนแล้วคือได้ถ้ามันได้แบบถูกเวลาเป็นผลไม้หรือว่าตัวไหนคือมันจะทำให้เราสึกว่าเฮ้ยเราสดชื่นได้คาเฟอีนขึ้นมาแล้วคือแบบเอ้ยผลไม้มันก็โอเคนะก็คิดซะว่าเรากินผลไม
14: ้ไม่รู้เลยนะคะคิดว่ากาแฟก็คือกาแฟเป็นเมล็ดพันธุ์ชนิดนึงที่แบบมีไว้สำหรับชง
13: เออมันมีหลายอย่างกาแฟมันแตกแขนงมากขั้วอ่อนขั้วกลางอ่อนกลางเข้มกลางเข้ม
14: ค
13: ือมันลึกกว่านั้นแต่ว่าคือถ้าถามว่าพี่แบบเป็นพี่ก็ไม่ได้เป็นโปรเฟชชั่นอลแต่พอที่จะรู้ได้บ้างอ่ะพอที่จะแยกแยะได้บ้าง
14: ค่ะ
13: เออก็ทำให้เราเรียนรู้ได้มากขึ้นไปค้นหาก าแฟไปเรียนไปทำอะไรมาแบบนี้ก็คือได้รู้จักกาแฟมากยิ่งขึ้น
14: ค่ะแล้วเมนูไหนที่แบบในร้านคนสั่งเยอะ
13: ลาเต้มะพร้าว
14: เพราะ
13: ลาเต้มะพร้าวคือด้วยความเข้มข้นของกาแฟที่เราเลือกเราเลือกเป็นขั้วเข้มเราเลือกเป็นขั้วเข้มแล้วคือความแบบหวานหอมของมะพร้าวอ่ะมันคือความลงตัวแบบมันไม่น่าเชื่อว่ามันจะลงตัวแล้วคือเรามีนมผสมสูตรพิเศษของที่ร้านลูกค้าก็เลยจะชอบ
14: อันนี้คือพิเศษเฉพาะเราบอกไปได
13: ้ไม่บอกบอกไม่ได้คือต้องทักว่าไม่บอกแล้วบอกไม่ได้แต่ว่าเนี่ยแล้วก็คือพูดถึงอ่ะกาแฟแบบลาเต้มะพร้าวก็จะมีช่วงแรกก็จะงงๆอยู่ลูกค้าสั่งลาเต้มะพร้าวไม่หวานทำไงวะ
14: เหมือนทำยังไงใหม่ของเราใช
13: ่ไหมใช่ใช่ด้วยแล้วก็คือแบบเอ้าทำลาเต้มะพร้าวไม่หวานทำยังไงมะพร้าวมันก็หวานเนาะอ๋อความหมายคือก็ต้องไปเซิร์ชหาว่าแบบเอ๊ะเขาทำเป็นยังไงนะไม่หวานมันจะไม่หวานได้ยังไงเพราะมันต้องมีความหวานของมะพร้าวถูกไหมก็คือเขาแค่ต้องการความหวานจากมะพร้าวเพียว
14: ๆอ๋อคือไม
13: ่ใส่ไซรัปแค่นั้นเองคือแต่คือตอนแรกเอาจริงคืองงลาเต้มะพร้าวไม่หวาน
14: มะพร้าวมันหวาน
13: มะพร้าวไม่หวานแต่ว่าก็คือแบบจริงๆมันเป็นเหมือนกับเมนูง่ายๆนะแต่ว่าสูตรร้านใครก็ร้านนั้นบางร้านใครบางคนก็บอกว่าผมขอเพิ่มไซรัปก็มีไหมมีไซรัปไหมหรือว่าบางคนเข้ามาก็แบบมีมะพร้าวสดไหมหรืออะไรใดๆก็คือแล้วแต่ว่าเราต้องดูว่ามะพร้าวก่อนที่เราจะเสิร์ฟให้ลูกค้ารสมันปกติหรือเปล่าอันนี้คือคนที่ทำร้านกาแฟต้องเช็คนิดนึงเพราะบางทีมะพร้าวนะมะพร้าวมันเสียได้เหมือนกัน
14: เมื่อกี้พี่อุ้มบอกว่ามีสูตรพิเศษของตัวเองใช่ไหมคะคือบอกไม่ได้แน่นอน
13: ไหมอ
14: ันนี้ถ้าเกิดใครอยากดื่มก็ต้องมาที่ร้าน
13: ต้องมาที่ร้านนะคะต้องมาที่ร้านหรือว่าจะสั่งแบบเดลิเวอรี่ก็ได
14: ้ค่ะนอกจากนี้มีอะไรที่พี่อุ้มคิดว่าพิเศษกว่าร้านอื่นหรือว่ามีความเป็นเฉพาะตัวของตัวเองสำหรับชากาแฟ
13: น่าจะเป็นตัวพี่นี่แหละ
14: ค่ะ
13: เป็นเขาเรียกว่าเวลาที่ทุกครั้งที่ลูกค้าเข้ามานั่นหมายถึงว่าเขาเลือกเราแล้วเลือกว่าเขาจะสั่งกาแฟร้านเราเลือกว่าเขาอยากจะกินกาแฟจากร้านเราชนะแล้วเนี่ยเราต้องคิดแล้วก็พิถีพิถันเวลาที่กาแฟมันจะออกไปให้ลูกค้าแต่ละแก้วอ่ะมันจะเป็นยังไงอย่างที่พี่บอกว่าคือแบบพอกาแฟมันออกมาเนี่ยเราก็คือสมาธิเราอ่ะจริงๆเราจะไปจ้องแล้วเราว่าแบบว่าเออวันนี้กาแฟมันจะเป็นยังไงเนาะมันจะแบบขมไปไหมไม่ไปหรือเปล่าก็คือคิดว่าแบบมันคือความใส่ใจของเราเองที่เราจะเลือกสิ่งที่ดีที่สุดที่ออกจากตัวเราไปให้กับลูกค้าและลูกค้าเขาจะได้กินของอร่อยของที่คือเขาอาจจะไม่ได้คาดหวังหรอกแต่ว่าคือเราเองอ่ะเราจะคาดหวังว่าลูกค้าจะได้ของที่ดีที่สุดจากเราไปเขาจะกลับคือเราก็คาดหวังอยู่แล้วแหละว่าลูกค้าจะกลับมาแต่ว่าคือทุกครั้งที่ชื่อหรือว่าลูกค้าหน้าเดิมๆเข้ามาเราสุขว่าเราจะภูมิใจเนา
14: ะ
13: ลูกค้าแบบเออเขาไว้วางใจแล้วฉะนั้นแล้วคือถ้ายิ่งมีออเดอร์ใหม่หรือว่าลูกค้าหน้าใหม่ๆเข้ามาเนี่ยนั่นคือเขาก็ต้องคาดหวังความเขาต้องได้สิ่งดีๆจากร้านเราไปฉะนั้นแล้วคือแบบนี่แหละพี่คิดว่าความตั้งใจของพี่นี่แหละจะเป็นสิ่งที่แบบดึงดูดให้ลูกค้าแบบเข้ามาแล้วก็แบบได้รับสิ่งดีๆจากเราไป
14: โน้มในอนาคตจะมีเมนูที่เราแบบคิดเองขึ้นมาบ้างไหม
13: เมนูที่คิดเองจริงๆเคยมีนะแต่ว่ายังรู้สึกว่ายังไม่แมสแล้วก็ยังไม่รู้เรายังรู้สึกว่ามันไม่สเปเชียลพอ
14: กำลังค้นหาอยู่เน
13: า
14: ะ
13: กำลังค้นหามันไม่ได้ใช้เวลาเร็วนะเวลาที่เราจะค้นหาเมนูพิเศษเมนูใดเมนูนึงแต่ว่าบางร้านอาจจะแบบว่าจริงๆมันก็ไม่ได้ยากแต่มันก็อยู่ที่เชื่อว่าจังหวะและเวลาม ันคือจังหวะและเวล
14: า
13: เออบางทีมันอาจจะเป็นเมนูธรรมดาแต่มันอาจจะพิเศษสำหรับคนอื่นก็ได
14: ้
13: เออ
14: ชอบนะที่พี่บอกว่ามันเป็นจังหวะเวลาเนาะค
13: ือ
14: ทุกอย่างมันมีจังหวะของมัน
13: ถูกมันมีจังหวะแล้วก็มันมีจังหวะและเวลาเหมือนสโลบาร์เหมือนโมกาพอร์ตอ่ะคือบางคนก็จะถามว่าแบบทำไมไม่ไปซื้อเครื่องแพงๆ 4-50,000 มาทำอะไรแบบนี้ใช้แบบนี้แล้วมันจะทำทันเหรอคือร้านเราก็ต้อง
14: ม
13: าเปิด
14: ต้ม
13: เออใช่มาต้องต้มมันใช้เวลาละเมียดละไมแต่ว่าเราแค่รู้สึกว่าเราจะชวนลูกค้าคุยเสน่ห์ของสโลบาร์คือเราได้สามารถสื่อสารเขาได้เอ้าวันนี้เขาไปทำงานหรือเปล่
14: า
13: เออหรือว่าไปไหนมากกำลังจะไปไหนเอาบางคนลูกค้าว่าถามกำลังจะออกไปออกกำลังกายแล้วก็เริ่มคุยกันว่าแบบพี่ออกกำลังกายแบบไหนคะอะไรเงี้ยอยากออกเหมือนกันนะพี่แต่แบบไม่มีเวลาเลยเปล่าเราขี้เกียจหรือคือมันต้องหาเวลาคุยมันต้องหาเรื่องคุยคือมันมีเวลาที่จะปฏิสัมพันธ์กับลูกค้าเรารู้สึกว่าถ้าสมมติว่าแบบเป็นเครื่องอันนี้ส่วนตัวเนาะเป็นเครื่องแบบพวกที่เขาทำกันมันแป๊บเดียวมันเสร็จทำเครื่องเสร็จปุ๊บแล้วก็ผ่านไปอันนี้ก็คือมันมีระยะเวลานั่นตรงนี้เราคือสามารถที่จะคุยสารทุกสุขดิบได
14: ้
13: เอออันนี้มันเป็นเสน่ห์ของสโลบาร์
14: ก็คำว่าสโลเนาะก็ใส่ความละเมียดเข้าไปค
13: ือ
14: ไม่ใช่ละเมียดแค่กาแฟเนาะแต่มันเป็นความละเมียด
13: รู้สึกใช่การดูแล
14: ด้วย
13: ดูแลลูกค้าด้วยอะไรแบบเนี้ย
14: ที่ร้านตอนนี้มีทั้งหมดกี่เมนูคะ
13: มีไม่กี่เมนูนะยัง
14: ค่ะ
13: คือเราอยากทำเมนู
14: ที่เราแบบเชี่ยวชาญ
13: ธรรมดาใช่ใช่ใช่ธรรมดาก่อนแล้วคือค่อยไปผสมนั่นผสมนี่อะไรเงี้ยเมื่อกี้เห็นตามแบบโซเชียลต่างๆเราก็อยากลองนะแต่ว่าแบบไม่เป็นไรเราทำเมนูเบสิกของเราให้มันดีก่อน
14: ค่ะแล้วขนมล่ะคะหนูเห็นมีขนมวางด้วย
13: ขนมก็เป็นคำถามที่หลายคนบอกว่าเออจริงๆเมื่อก่อนพี่ทำเบเกอรี
14: ่
13: เออทำขายเลยแต่ว่าก็เขาเรียกหมดแพชชั่นเนาะเวลาที่มันหมดแพชชั่น
14: อ
13: ะกว่าที่มันจะดึงแพชชั่นคืนมันค่อนข้างนานแต่ว่าขนมที่รับมาก็พูดตรงว่าคือไปรับมาพี่เลือกแล้วว่ามันอร่อย
14: ก็คือมีทุกวัน
13: มีเฉพาะเสาร์อาทิตย์แล้วก็วันนักขัตฤกษ์ใช่
14: ก็ใครที่หยุดก็มาได้เลย
13: ใช่แล้วก็คือสามารถที่จะโทรมาถามได้ว่าวันนี้เมนูไหนเข้า
14: ค่ะ
13: แต่ว่าคือเรื่องของความอร่อยนี่คืออยากให้แบบเชื่อใจได้ว่าชิมแล้วค่ะอุ้มว่าดี
14: อุ้มว่าดี
13: คนก็น่าว่าจะอร่อยค่ะ
14: ค่ะแล้วชากาแฟเนี่ยคนที่ไม่คุ้นเคยเราจะเดินทางมายังไงที่อุ้มบอกเลย
13: มาง่ายๆ MRT ค่ะลงสถานีท่าพระลงประตู B2
14: ค่ะ
13: ลงประตู B2 แล้วก็เดินมาเรื่อยๆไม่ได้ร้อนมากชิลๆ
14: ค่ะ
13: แล้วก็เดินเข้าซอยมาประมาณ200เมตรซอยรัชดา23นะคะมีป้ายบอกตลอดตั้งแต่หน้าปากซอยเดินเข้ามาอาจจะรู้สึกว่าเออมันเวิ้งว้างเหลือเกินแต่ว่าพอเข้ามาเกือบกลางซอยคุณจะเจอความสนุกสนานจากเจ้าของร้านนะคะแล้วก็ความอร่อยของกาแฟลองมาดูซิว่ามันมีเสน่ห์จริงหรือเปล่าสำหรับโมคาพอตใครที่ไม่รู้จักโมคาพอตมาทำความรู้จักกันได้ที่นี่นะคะ
14: ค่ะสำหรับคนที่ไม่สะดวกเดินทางมาเราก็มีช่องทางอื่น
13: ถูกต้องใช่ค่ะมี LINE Man มี Grab แล้วก็มี Shopee Food ด้วย
14: ค่ะ
13: ค่ะ
14: ใครที่สนใจนะเดี๋ยวจะไว้ที่บาร์ด้านล่างเนาะแล้วก็เบอร์โทรด้วยนะคะ
13: ใช่ค่ะ
14: สามารถโทรมาสอบถามชากาแฟได้เลยนะคะว่าเปิดเมื่อไหร่วันไหนจะปิดเมื่อไหร่คือไม่ได้ปิดตามอารมณ์ใช่ไหมคะ
13: อ๋อไม่ ปิดทุกวันพุธค่ะปิดทุกวันพุธปิดทุกวันพุธเพราะว่าหลายๆคนก็จะแบบปิดวันจันทร์อะไรแบบนี้ใช่ไหมเขาปิดเราเปิดแต่เราเลือกปิดวันพุธนะคะ
14: ค
13: ่
14: ะ
13: ค
14: ่
13: ะ
14: ตอนนี้คนทำร้านกาแฟก็เยอะอยู
13: ่
14: แล้วบางคนก็เหมือนจะท้อไปแล้วด้วย
13: อ
14: ะไรคือยอมแพ้ไปด้วยอยากให้พี่อุ้มฝากค่ะให้กำลังใจสำหรับคนที่ตอนนี้กำลังแบบอยู่ในช่วงที่แบบกำลังท
13: ้อแต่จริงๆคนทำร้านกาแฟมันก็ต้องคิดเพราะว่าเอาจริงๆแล้วบริเวณโดยรอบเนี้ยมีเป็น10กว่าร้านที่เป็นร้านกาแฟเนาะคือมันเป็นสงครามการตลาดที่ค่อนข้างที่จะเดือดอยู่สำหรับร้านกาแฟแต่ต้องคิดว่าปัจจุบันเนี่ยคนหาความแตกต่างคนหาความสงบ อยากไปนั่งแบบเงียบๆคือบางคนไม่ได้คาดหวังว่าจะต้องไปถ่ายรูปหรืออะไรอยากได้ที่เงียบๆทำงานอยากได้ที่เงียบๆนั่งค้นหาตัวเองก็มีเหมือนกันฉะนั้นแล้วเนี่ยคือใครที่แต่ว่าก็ต้องดูตัวเองเหมือนกันเพราะบางคนเนี่ยตั้งเวลาไว้สัก3เดือนจะทำร้านกาแฟแต่คือถ้ามันไม่ได้ตอบโจทย์แต่ว่าเราก็ต้องดูว่าถ้าเราจะเดินหน้าต่อไปเนี่ยมันจะคุ้มกับสิ่งที่เราจะลงทุนหรือเปล่าคุ้มกับสภาพจิตใจเราที่มันเราสามารถจะรับความกดดันอันนั้นได้ไหมก็ต้องดูตัวเองนิดนึงใช่นะคะแต่ว่าก็คือเป็นกำลังใจให้กับทุกร้านทุกการค้าขายเพราะว่าช่วงนี้เศรษฐกิจไม่ค่อยดีร้านไหนที่ขายดีก็ขอให้ขายดีเฮงๆปังๆแต่ว่าร้านไหนที่ยังขายไม่ดีก็ขอให้อดทนกันสักนิดนึงแล้วก็ลองตั้งลิมิตของตัวเองดูว่าจะทนได้ไหวจะสู้ได้ไหวถึงแค่ไหนถ้ามันไม่ไหวจริงๆก็พักบ้างแล้วค่อยคิดแล้วก็ค่อยๆเดินไปต่อนะคะเป็นกำลังใจให้กับทุกๆคนนะคะ
14: ค่ะโอเคค่ะวันนี้ขอบคุณพี่อุ้มมากนะคะ
13: ขอบคุณค่ะ
0: ครับเป็นไงบ้างฮะคุณโนฟังแล้วได้แรงบันดาลใจไม่น้อยเลยทีเดียว
15: พูดเก่งมาก เป็นแหล่งข่าวที่พูดเก่งมากคือจะชอบมากนะเวลาไปพูดคุยกับใครแล้วไปที่คู่ที่พูดคุยด้วยเขาคุยเก่งๆไงเรามีความสุขเพราะเราจะถามคำถามเดียวแล้วเขาก็จะไปแบบได้เรื่อยนะคะอันนี้คือโชคดีแล้วก็สนุกมากๆนะพี่บอย
0: ครับก็เป็นร้านลับนะใจกลางกรุงนะฮะชื่อร้านอะไรนะครับ
15: ชากาแฟค่ะถ้าเกิดว่าใครอยากจะไปไปที่ร้านชากาแฟนะคะเดี๋ยวดูปักลิงก์ใส่ลิงก์ไว้ใน
0: ใต้คอมเมนต์ที่มีการไลฟ์สดในเวลานี้นะ
15: โอเคแล้วกันค่ะ
0: ครับ โอเคแล้ววันนี้เวลาหมดแล้วนะครับขอให้คุณผู้ฟังมีความสุขมากๆนะเดินทางไปไหนมาไหนก็ขอให้ปลอดภัยพระคุ้มครองนะครับวันนี้เราสองคนลาไปก่อนพบกันใหม่พรุ่งนี้กับพี่เก่งและน้องสแตมวันนี้สวัสดีครับ
15: สวัสดีค่ะ
16: โมเดิร์นมาร์เก็ตช่วง SME ต้องรอด
17: โมเดิร์นมาร์เก็ตที่ 96.5 FM คลื่นความคิด
18: ขณะนี้เวลา 12 นาฬิกา
19: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมท. MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดต่อไปนี้เสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

0: อาสาฬหบูชาอิ่มบุญทั่วไทยประชาชนร่วมตักบาตรถวายเทียนพรรษาคึกคักส่วนที่จังหวัดสุรินทร์นักท่องเที่ยวแห่ร่วมตักบาตรบนหลังช้างรัฐบาลเดินหน้าช่วยผู้ไม่ผ่านเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐกรณีจนจริงแต่มีชื่อเป็นผู้ถือหุ้นกรรมการบริษัทล่าสุดมีผู้ยื่นตรวจสอบแล้วกว่า700รายรัฐบาลย้ำไม่ล้มเลิกตั้งบอร์ดประกันสังคมแค่ชะลอชั่วคราวตามคำสั่งศาลยันไม่กระทบสิทธิ์นายจ้างและผู้ประกันตนแผ่นดินไหวญี่ปุ่นเสียชีวิตเพิ่มเป็น13คนขณะที่ปฏิบัติการกู้ภัยยังดำเนินอย่างต่อเนื่องท่ามกลางสภาพอากาศร้อนจัดทั้งหมดติดตามได้ในสรุปข่าวภาคเที่ยงวันนี
1: ้สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงสรุปข่าวภาคเที่ยงครับทางสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศโดยมี FM 100.5 MHz กรุงเทพมหานครเป็นแม่ข่ายในการถ่ายทอดเสียงครับวันนี้พุธที่29กรกฎาคม2569คุณผู้ฟังอยู่กับคุณเยมินแหวนเครือและผมณรงค์จันทองครับจะสรุปหัวข้อข่าวที่น่าสนใจรอบเช้าที่ผ่านมาให้คุณผู้ฟังรับฟังครับมีเรื่องของวันออกพรรษาวันพรุ่งนี้ครับวันนี้เป็นวันอาสาฬหบูชาแต่ว่าวันนี้หลายจังหวัดมีเรื่องของขบวนแห่เทียนพรรษาและเข้าวัดทำบุญกันครับเริ่มกันที่โคราชกันก่อนเลยนะครับเตรียมเปิดฉากอลังการเย็นวันนี้ครับสำหรับงานประเพณีแห่เทียนพรรษาจังหวัดนครราชสีมาณลานอนุสาวรีย์เท้าสุรนารีโดยมีขบวนเทียนพรรษาจากอำเภอต่างๆทั้งระดับแชมป์และรองแชมป์เคลื่อนขบวนมาร่วมประชันความงดงามอย่างคึกคักไฮไลท์สำคัญอยู่ที่อำเภอโชคชัยนำโดยวัดใหม่สะปทุมแชมป์เก่าครับแล้วก็วัดบิ่งรองแชมป์ที่สร้างความฮือฮารังสรรค์เทียนนางฟ้าใบหน้าคล้ายลิซ่าและลิสามโนบาลนะครับเข้าร่วมประกวดชาวบ้านก็ช่วยกันรังสรรค์ขึ้นมาหลายเดือนครับขณะที่อำเภอพิมายขนทัพคุ้มวัดดังดีกรีแชมป์ถ้วยพระราชทานอย่างวัดบูรพาพิมลวัดสะเพลงวัดใหม่ประตูชัยแล้วก็อีกหลายวัดแกะสลักเรื่องราวพุทธประวัติไว้อย่างวิจิตรบรรจงมาร่วมลุ้นแชมป์ประเภทกอและขอร้อยเรื่องราวพุทธประวัติไว้บนขบวนเทียนตามแบบฉบับของช่างฝีมือเมืองพิมายครับนอกจากนี้ยังมีสีสันเทียนล้อการเมืองรูปในอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีความสูง190ซมใกล้เคียงสัดส่วนจริงพร้อมกับทำมือเป็นสัญลักษณ์โครงการไทยช่วยไทยพลัส6040ผลงานช่างแกะสลักชื่อดังเมืองพิมายที่แกะสลักเทียนพรรษาบุคคลที่มีชื่อเสียงเป็นไฮไลท์ในงานประเพณีเทียนพรรษาของอำเภอพิมายแทบจะทุกปีซึ่งทั้งหมดจะไปโชว์ที่บริเวณลานอนุสาวรีย์เท้าสุรนารีเย็นวันนี้ครับขณะที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาบรรยากาศที่วัดใหญ่ชัยมงคลวรวิหารอำเภอพระนครศรีอยุธยาก็เป็นไปอย่างคึกคักตั้งแต่ช่วงเช้าพระครูสิริชัยมงคลเจ้าคณะอำเภอพระนครศรีอยุธยาและเจ้าอาวาสวัดใหญ่ชัยมงคลเป็นประธานฝ่ายสงฆ์นำพระภิกษุประกอบพิธีทางศาสนาให้ศีลให้พรพุทธสาธิกชนและนักท่องเที่ยวต่างแต่งกายด้วยชุดสุภาพนำข้าวสารอาหารแห้งคาวหวานและก็เครื่องไทยธรรมมาร่วมตักบาตรถวายสังฆทานไหว้พระขอพรและสักการะพระเจดีย์ชัยมงคลเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตเนื่องในวันอาสาฬหบูชาขึ้นไปทักภาคเหนือครับจังหวัดเชียงใหม่ประชาชนและนักท่องเที่ยวเข้ากราบไหว้ขอพรอนุสาวรีย์ครูบาศรีวิชัยนักบุญแห่งล้านนาบริเวณเชิงดอยสุเทพกันอย่างเนืองแน่นทั้งนำพวงมาลัยดอกดาวเรืองมาคล้องปิดทองคำเปลวแล้วก็นำไข่ต้มมาแก้บนทั้งเรื่องการเรียนการงานการเลื่อนตำแหน่งแล้วก็การสอบบรรจุข้าราชการครูซึ่งเมื่อสมปรารถนาแล้วตามที่ขอครับจึงมาแก้บนด้วยไข่ไก่ตั้งแต่หลัก10ไปจนถึงหลัก100ฟองบางคนใช้วิธีวิดีโอคอลจุดธูปเทียนแก้บนให้กับญาติที่อยู่ต่างพื้นที่ซึ่งเดินทางมาด้วยตัวเองไม่ได้สำหรับไข่ต้มแก้บนนะครับส่วนหนึ่งคณะกรรมการกองทุนน้อมรำลึกครูบาศรีวิชัยจะนำไปแจกจ่ายให้แก่ผู้สูงอายุและผู้ยากไร้ครับส่วนที่อีสานจังหวัดสุรินทร์นะครับมีพิธีทำบุญตักบาตรบนหลังช้างหนึ่งเดียวในโลกเนื่องในวันอาสาฬหบูชาและเทศกาลเข้าพรรษาประจำปี2569ณบริเวณหน้าอนุสาวรีย์พระยาสุรินทร์ภักดีศรีนรงค์จางวางโดยมีจำเริญแหวนเพชรผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์นำส่วนราชการและนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติมาร่วมพิธีไฮไลท์สำคัญคือพระสงฆ์75รูปนั่งรับบิณฑบาตบนหลังช้าง40เชือกสะท้อนอัตลักษณ์เมืองช้างและวัฒนธรรมท้องถิ่นที่สืบทอดกันมาอย่างยาวนานครับ
0: ค่ะมาดูเรื่องบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะทางรัฐบาลตอนนี้ก็เดินหน้าช่วยผู้ไม่ผ่านเกณฑ์นางสาวพลอยทะเลรักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกเปิดเผยว่ารัฐบาลโดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์เดินหน้าช่วยเหลือประชาชนตามโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2569กรณีเป็นผู้ที่มีชื่อเป็นกรรมการผู้ถือหุ้นหุ้นส่วนบริษัทนะคะรวมถึงนิติบุคคลจากการตรวจสอบคุณสมบัติผู้ผ่านเกณฑ์โครงการบัตรสวัสดิการมีผู้ไม่ผ่านเกณฑ์9ล้าน3แสนกว่ารายค่ะพบเป็นผู้ที่มีชื่อในกรรมการผู้ถือหุ้นและหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนจำนวน 122,000 กว่ารายมีชื่อนิติบุคคล 139,000 กว่านิติบุคคลบางรายเข้าไปมีชื่อมากกว่าเป็นนิติ1บุคคลนะคะนางสาวพลอยทะเลบอกว่าสำนักงานพาณิชย์จังหวัดทั่วประเทศได้เปิดประชาชนให้ประชาชนที่ไม่ผ่านเกณฑ์มาตรวจสอบการเป็นกรรมการผู้ถือหุ้นแล้วก็หุ้นส่วนนิติบุคคลก็ปรากฏมีผู้มาขอตรวจสอบสิทธิ์กว่า700รายค่ะซึ่งมีการรวบรวมข้อมูลข้อเท็จจริงส่งให้กระทรวงการคลังพิจารณาประกอบการประกาศผลในการทบทวนสิทธิประชาชนที่ไม่ผ่านเกณฑ์ต่อไปสำหรับผู้จนจริงแต่ถูกนำชื่อไปใช้นำไปแอบอ้างเป็นผู้ถือหุ้นเป็นกรรมการหรือเป็นหุ้นส่วนก็สามารถยื่นตรวจสอบยื่นอุทธรณ์ต่อกระทรวงการคลังได้เพื่อให้ได้คงรับสิทธิ์ต่อไปทางนี้ทางสำนักงานพาณิชย์จังหวัดทั่วประเทศพร้อมจะอำนวยความสะดวกให้ประชาชนอย่างเต็มที่ตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีนะคะสำหรับประชาชนที่ไม่ผ่านเกณฑ์กรณีมีชื่อเป็นหุ้นห้างหุ้นส่วนเป็นกรรมการเป็นผู้ถือหุ้นก็หากมีความประสงค์จะขอตรวจสอบข้อมูลก็สามารถยื่นขอตรวจสอบได้ที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้าหรือสำนักงานพาณิชย์จังหวัดทั่วประเทศสามารถดำเนินการได้ด้วยตัวเองหรือมอบอำนาจให้ผู้อื่นทำการตรวจสอบแทนได้ไม่มีค่าใช้จ่ายสามารถตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติมที่ call center กรมพัฒนาธุรกิจการค้า1570หรือจะโทรศัพท์ไปก็ได้ค่ะที่หมายเลข025474376ค่ะ
2: รัฐบาลจอพิจารณายุบหน่วยงานส่วนกลางในภูมิภาคครับหลังพบภารกิจซ้ำซ้อนผู้ว่าสิ้นเปลืองงบประมาณพร้อมชำระฐานเงินเดือนผู้บริหารท้องถิ่นบางแห่งตั้งสูงเกินควรด้วยนายปกรณ์นินทร์ประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีเปิดเผยครับว่ารัฐบาลเตรียมยกเครื่องการปฏิรูประบบราชการท้องถิ่นครั้งใหญ่ล่าสุดสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการหรือว่ากพร.เตรียมเสนอที่ประชุมคณะรัฐมนตรีพิจารณายุบเลิกการจัดตั้งหน่วยงานส่วนกลางที่ตั้งอยู่ในส่วนภูมิภาคเนื่องจากปัจจุบันมีหน่วยงานรัฐหลายแห่งตั้งหน่วยงานสาขาในจังหวัดต่างๆถือเป็นการทำงานที่ทับซ้อนกับอำนาจหน้าที่ของผู้ว่าราชการจังหวัดและที่สำคัญการตั้งหน่วยงานลงไปในลักษณะนี้ครับยังไม่มีกฎหมายรองรับตามระเบียบบริหารราชการแผ่นดินด้วยนายปกรณ์บอกว่าที่ผ่านมาคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการหรือว่าบอร์ดกพร.มีมติชัดเจนให้เปลี่ยนสภาพหน่วยงานเหล่านี้จากการเป็นสำนักงานสาขาไปสู่การใช้ระบบออนไลน์แล้วก็เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เข้ามาให้บริการประชาชนแทนการตั้งสำนักงานในภูมิภาคสำหรับการดำเนินการครั้งนี้ถือเป็นการปรับโครงสร้างระบบราชการให้กระชับลดความซ้ำซ้อนและเน้นการแก้ปัญหาสิ่งที่ผิดกฎหมายให้ถูกต้องโดยรัฐบาลมีแพ็กเกจรองรับบุคลากรที่ก่อนหน้านี้ถูกตั้งให้ไปดำรงตำแหน่งต่างๆในภูมิภาคทั้งการโอนย้ายกลับศูนย์กลางหรือว่าการเข้าร่วมโครงการเกษียณอายุราชการก่อนกำหนดหรือว่า early retire ตามความสมัครใจการตั้งหน่วยงานกลางไปอยู่ในส่วนภูมิภาคนั้นครับแท้จริงแล้วผิดกฎหมายเพราะไม่มีกฎหมายรองรับซึ่งจะมีการเสนอให้ครม.ยุติบทบาทเหล่านี้เพื่อกลับมาใช้ระบบออนไลน์แทนการเปิดสาขาจำนวนมากที่สิ้นเปลืองงบประมาณขณะเดียวกันรัฐบาลอยู่ระหว่างพิจารณาการปฏิรูปโครงสร้างค่าตอบแทนของผู้บริหารระดับท้องถิ่นด้วยครับหลังพบปัญหาความเหลื่อมล้ำของฐานเงินเดือนและสวัสดิการที่ส่งผลกระทบต่อระบบราชการส่วนกลางอย่างมากเนื่องจากฐานรายได้ไม่ได้อิงกับมาตรฐานเดียวกันล่าสุดพบข้อมูลว่าปลัดเทศบาลและปลัดอบต.ในหลายพื้นที่ได้รับเงินเดือนและค่าตอบแทนสูงกว่าปลัดกระทรวงซึ่งมีภาระหน้าที่ดูแลนโยบายและกิจกรรมสำคัญครอบคลุมพื้นที่ทั้งประเทศสำหรับความไม่เป็นธรรมนี้ครับเกิดขึ้นจากการที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอิสระในการกำหนดเกณฑ์รายได้ของตนเองโดยไม่ได้ล้อไปกับเกณฑ์ของสำนักงานกพ.เหมือนกับข้าราชการส่วนกลางรัฐบาลจึงเตรียมมอบหมายให้กรมบัญชีกลางจัดทำระบบบัญชีกลางเพื่อควบคุมมาตรฐานการทำงานและการใช้จ่ายงบประมาณท้องถิ่นให้มีความคุ้มค่าและโปร่งใสตามนโยบายของการบริหารแผ่นดินยุคใหม่ครับเดี๋ยวช่วงนี้พักครู่หนึ่งครับ
1: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทยสนับสนุนโดยปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
3: กลับมาอีกครั้งกับงานประกวดศิลปกรรมปตท.ครั้งที่41 PTT Art Awards 2026ชวนส่งผลงานจิตรกรรมประติมากรรมภาพพิมพ์สื่อผสมภายใต้หัวข้อพลังชีวิตพลังอนาคตไม่ว่าคุณจะอายุเท่าไหร่หรือมองโลกศิลปะในมุมไหนเวทีนี้พร้อมเปิดรับทุกความแตกต่างชิงรางวัลรวมกว่า 900,000 บาทพร้อมรางวัลพิเศษ Popular Vote เปิดรับผลงาน25กรกฎาคมถึง2สิงหาคม2569สอบถามเพิ่มเติมที่ Facebook หอศิลป์ณบ้านเจ้า

0: 2016512หรือ0894990909 Mcord Radio Network พลังของคลื่นวิทยุเชื่อมโยงทุกการสื่อสารสู่ผู้ฟังทั่วไทย
1: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
2: ติดตามข่าวกันต่อประเด็นการเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมนะคะล่าสุดรัฐบาลย้ำว่าไม่ล้มเลิกตั้งแค่ชะลอชั่วคราวร้อยเอกหญิงภัทรรัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกกล่าวว่าหลังศาลปกครองกลางมีคำสั่งคุ้มครองชั่วคราวทุเลาการบังคับใช้เงื่อนไขที่กำหนดให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งต้องลงทะเบียนจนทำให้การเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมชะลอออกไปก่อนกรณีนี้รัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเคารพกระบวนการทางกฎหมายและพร้อมเดินหน้าทบทวนปรับแผนการดำเนินงานให้สอดคล้องกับคำสั่งศาลคุ้มครองสิทธิของนายจ้างและผู้ประกันตนรวมทั้งรักษาความโปร่งใสในการบริหารกองทุนคำสั่งศาลดังกล่าวเป็นการทุเลาเฉพาะเงื่อนไขประกาศที่ผูกสิทธิ์เลือกตั้งกับการลงทะเบียนไม่ใช่บังคับยกเลิกคำสั่งการเลือกตั้งทั้งกระบวนการซึ่งกระทรวงแรงงานจำเป็นต้องปรับแผนการดำเนินงานให้สอดคล้องกับข้อกฎหมายและจะเตรียมอุทธรณ์คำสั่งดังกล่าวเพื่อให้การเลือกตั้งเดินหน้าต่อไปร้อยเอกหญิงภัทรรัตน์ย้ำค่ะว่าเมื่อศาลมีคำสั่งคุ้มครองชั่วคราวหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่สามารถเดินตามกรอบเดิมได้ทันทีก็ทำให้ต้องรอผลทางกฎหมายหลีกเลี่ยงการดำเนินการที่อาจขัดคำสั่งศาลแนวทางที่กำลังพิจารณาอยู่ก็มีทั้งกรณีอุทธรณ์คำสั่งศาลหรือการกำหนดเงื่อนไขลงทะเบียนใหม่หากมีความชัดเจนเรื่องข้อกฎหมายทางสำนักงานประกันสังคมโดยกระทรวงแรงงานก็จะเร่งดำเนินการทันทีเพื่อไม่ให้กระทบสิทธิการเลือกตั้งของนายจ้างและผู้ประกันตนค่ะ
3: รัฐบาลตอบฝ่ายค้านภาคใต้ได้อะไรจากโครงการ Missing Link เชื่อมรถไฟชุมพรท่าเรือระนองประตูการค้าสู่ฝั่งอันดามันเชื่อมจีนและสิงคโปร์นางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยครับว่าจากข้อซักถามของฝ่ายค้านเกี่ยวกับการปรับแนวทางจากโครงการ Land Bridgeมาสู่การเดินหน้าเติมเต็มโครงข่ายคมนาคมที่ยังขาดหรือว่า missing link แล้วจะทำให้โอกาสทางเศรษฐกิจในพื้นที่ภาคใต้ลดลงไปหรือไม่โดยนางสาวรัชดาบอกว่ารัฐบาลขอยืนยันว่าโครงการ missing link ในส่วนของรถไฟชุมพรท่าเรือระนองจะยกระดับศักยภาพด้านโลจิสติกของประเทศเพื่อมุ่งสู่การเป็นศูนย์กลางของภูมิภาคอาเซียนในระยะต่อไปซึ่งจะส่งผลให้เกิดการขยายตัวทางเศรษฐกิจในทุกภาคโดยเฉพาะภาคใต้มากไปกว่านั้นครับการพัฒนาพื้นที่ภาคใต้ในด้านอื่นๆก็จะเดินหน้าต่อเนื่องเป็นโครงการที่สอดรับกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติการเติมเต็ม Missing Link เพื่อเชื่อมโครงข่ายคมนาคมที่ยังขาดจะดำเนินการทั้งระบบรางถนนและท่าเรือโดยใช้โครงสร้างพื้นฐานเดิมให้เกิดประโยชน์สูงสุดไม่ว่าจะเป็นการพัฒนาท่าเรือระนองขุดลอกร่องน้ำพัฒนาพื้นที่หลังท่าเชื่อมต่อระบบถนนและการก่อสร้างรถไฟช่วงชุมพรท่าเรือระนองเพื่อสนับสนุนการพัฒนาระนองเกตเวย์เข้ากับโครงการรถไฟสายหลักของประเทศรวมทั้งเส้นทางไทยลาวจีนและมาเลเซียสิงคโปร์ท่าเรือระนองครับเมื่อได้รับการยกระดับแล้วประโยชน์โดยตรงที่จะเกิดขึ้นก็คือเป็นการเปิดประตูการค้าฝั่งอันดามันสู่กลุ่มประเทศบิมสเทคได้แก่บังคลาเทศอินเดียเมียนมาและก็ศรีลังการวมถึงต่อยอดสู่ตะวันออกกลางแอฟริกาและยุโรปทำให้การขนส่งสินค้าส่งออกของไทยโดยเฉพาะจากภาคใต้สะดวกมากขึ้นประเด็นที่2ครับเมื่อโครงข่ายเชื่อมต่อกันสมบูรณ์ก็จะช่วยลดระยะเวลาและต้นทุนการขนส่งสินค้าเพิ่มทางเลือกในการส่งออกจากฝั่งอันดามันและยกระดับศักยภาพด้านโลจิสติกของประเทศให้เป็นศูนย์กลางของภูมิภาคทั้งนี้ครับโครงการรถไฟชุมพรท่าเรือระนองมีการศึกษาและก็ออกแบบแล้วเหลือการจัดทำรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมอย่างรอบคอบก่อนเสนอครม.พิจารณาซึ่งหากได้รับความเห็นชอบก็คาดว่าจะใช้เวลาก่อสร้างประมาณ3ปีจึงสะท้อนว่าโครงการนี้ที่มีผลการศึกษาและออกแบบรองรับสามารถเดินหน้ากระบวนการพิจารณาขั้นตอนต่อไปได้โดยไม่ต้องเริ่มต้นใหม่นอกจากการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านโลจิสติกแล้วนะครับรัฐบาลยังเดินหน้าพัฒนาภาคใต้ในด้านการท่องเที่ยวการแปรรูปสินค้าเกษตรการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติการพัฒนาเศรษฐกิจชายแดนและการเชื่อมโยงเศรษฐกิจกับภูมิภาคอื่นตามกรอบแผนพัฒนาของสภาพัฒน์ รัฐบาลรับฟังทุกข้อเสนอจากทุกฝ่ายครับโดยการตัดสินใจลงทุนตั้งอยู่บนหลักความคุ้มค่าและประโยชน์ของประเทศการเติมเต็ม missing link ทำให้โครงสร้างพื้นฐานของประเทศที่มีอยู่แล้วสร้างมูลค่าได้มากขึ้นลดต้นทุนให้ผู้ประกอบการและเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันของประเทศครับ
2: รัฐบาลแจ้งชัดไทยช่วยไทย X Low Cost Costรวมสินค้าลดราคา17หมวดด้วยกันนางสาวรฤดาเพิศวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าตามที่รัฐบาลกับกระทรวงพาณิชย์ร่วมกันนะคะรวมถึงผู้ผลิตสินค้าอุปโภคบริโภครายใหญ่และผู้ประกอบการค้าปลีกค้าส่งท้องถิ่นทั่วประเทศที่จัดมหกรรมไทยช่วยไทยลดภาระลดค่าครองชีพ X Local Low Cost ระหว่าง 1-15 สิงหาคมนี้ค่ะเพื่อช่วยลดภาระค่าครองชีพประชาชนภายหลังการประกาศจัดโครงการก็มีประชาชนสอบถามมาเป็นจำนวนมากมีสินค้าใดร่วมราคาลดราคาบ้างแล้วก็สามารถเลือกซื้อได้ที่ร้านค้าใดรัฐบาลเลยมีการชี้แจงนะคะเรื่องของหมวดสินค้าที่ร่วมรายการมี17หมวดสินค้าก็แบ่งเป็นสินค้าบริโภค8หมวดมีข้าวสารน้ำปลาน้ำมันพืชซีอิ๊วเครื่องปรุงน้ำตาลบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปอาหารกระป๋องกาแฟสินค้าอุปโภค9หมวดนะคะพวกแชมพูครีมนวดผมสบู่ครีมอาบน้ำยาสีฟันแปรงสีฟันผงซักฟอกน้ำยาซักผ้าน้ำยาปรับผ้านุ่มน้ำยาล้างห้องน้ำน้ำยาล้างจานกระดาษทิชชู่รวมถึงผ้าอนามัยผ้าอ้อมผู้ใหญ่และมีสินค้าแบรนด์ชั้นนำที่ประชาชนคุ้นเคยมากมายหลากหลายมาร่วมโครงการเป็นจำนวนมากค่ะสำหรับช่องทางจำหน่ายนะคะประชาชนก็สามารถเลือกซื้อสินค้าราคาพิเศษได้ที่ร้านค้าส่งค้าปลีกท้องถิ่นที่ร่วมโครงการทั่วประเทศมีร้านค้าท้องถิ่นที่ประชาชนคุ้นเคยนะคะแจ่มฟ้าเซฟมาร์ทจังหวัดลำพูนธนพิริยะจังหวัดเชียงรายตั้งงี้สุนซุปเปอร์สโตร์อุดรธานีเกียรติสินโฮเซลจังหวัดขอนแก่นรวมไปถึงอีกหลายร้านค่ะเป็นร้านค้าท้องถิ่นร่วมโครงการมากกว่า135รายกว่า800สาขาทั่วประเทศประชาชนก็สามารถตรวจสอบรายชื่อร้านค้าที่ร่วมโครงการในจังหวัดของตัวเองได้จากประกาศของกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์หรือสังเกตสัญลักษณ์ไทยช่วยไทย X Low X Local Low Cost ณจุดจำหน่ายมหกรรมครั้งนี้เป็นการร่วมมือค่ะระหว่างผู้ผลิตสินค้าอุปโภคบริโภครายใหญ่กับผู้ประกอบการค้าส่งค้าปลีกทั่วประเทศส่งต่อสินค้าจำเป็นในราคาพิเศษถึงมือประชาชนโดยตรงช่วยลดภาระค่าครองชีพครัวเรือนพร้อมสร้างโอกาสการค้าให้ร้านค้าท้องถิ่นเสริมความเข้มแข็งผู้ประกอบการไทยกระตุ้นการหมุนเวียนเม็ดเงินในเศรษฐกิจฐานรากค่ะรัฐบาลก็อยากจะขอเชิญชวนค่ะสามารถเลือกซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นได้นะคะในช่วง 1-15 สิงหาคมนี้ค่ะ
3: เดี๋ยวช่วงนี้ขอพักอีกครู่หนึ่งครับ
1: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทย

0: นื่อยไหมกับการทำอาหารที่รอนานเป็นชั่วโมงประหยัดเวลาขึ้นอีกเท่าตัวด้วยหม้อหุงข้าวแรงดันคาชิวา RC1822หม้อแรงดันอเนกประสงค์ 1.8 ลิตรความจุภายในถึง5ลิตรพลังไอน้ำสูงช่วยให้ต้มตุ๋นนึ่งสตูเปื่อยนิ่มทันใจใน45นาทีหม้อเคลือบสารกันติดล้างง่ายปลอดภัยไร้สนิมคงคุณค่าสารอาหารครบถ้วนรับประกัน1ปีเต็มจาก 2,990 บาทเหลือเพียง 1,390 บาทโทร02-114-3990 ค่าจัดส่ง100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: ติดตามข่าวกันต่อนะครับยังไร้ข่าวคราวยูทูบเบอร์คนดังจังหวัดกาฬสินธุ์ครับที่หายตัวไปที่ประเทศจอร์เจียนานกว่าครึ่งเดือนแล้วครอบครัววันนี้แต่งขันห้าเอิ้นขวัญวอนสังคมช่วยตามหาด้วยนะครับกลายเป็นข่าวดังแล้วก็ประเด็นร้อนในโลกออนไลน์เมื่อครอบครัวและแฟนคลับที่กำลังช่วยกันแชร์ประกาศตามหาตัวน้องฮลุนหรือว่านายบวรทัศน์เบงสุขอายุ25ปีอินฟลูเอนเซอร์และก็ยูทูบเบอร์สายท่องเที่ยวชื่อดังเจ้าของช่องฮลุนโซโล่ซึ่งมีผู้ติดตามใน Facebook กว่า2ล้าน5แสนคน TikTok กว่าล้าน2และ YouTube อีกเกือบล้านครับขาดการติดต่อนานกว่า15วันหลังเดินทางไปทำคอนเทนต์ท่องเที่ยวเพียงลำพังที่ประเทศจอร์เจียตั้งแต่วันที่13กรกฎาคมที่ผ่านมาก็สร้างความห่วงใยให้กับคุณยายครอบครัวและแฟนคลับ

0: จอตัวน้องแล้วนั้นไม่เป็นความจริงครับขณะนี้ยังติดต่อไม่ได้และอยู่ระหว่างรอการประสานงานอย่างเร่งด่วนจากเจ้าหน้าที่กงสุลขณะที่นายสมพงษ์เป็งสุขอายุ62ปีคุณลุงของน้องนะครับบอกว่าก่อนหลานจะขาดการติดต่อไม่มีอะไรผิดปกติก่อนหน้านี้ทุกครั้งที่หลานออกจากบ้านไปไม่เกิน1สัปดาห์ก็จะส่งข่าวกลับบ้านว่าอยู่ที่ไหนทำอะไรเพื่อไม่ให้เป็นห่วงแต่ว่าครั้งนี้ขาดการติดต่อไปนานเกินควรแล้วก็ยังคาดว่าอาจจะเข้าข่ายไปถ่ายคอนเทนต์ในพื้นที่ทุรกันดารหรือว่าจุดเสี่ยงที่ไม่มีสัญญาณโทรศัพท์เพื่อเปิดมุมมองใหม่ๆให้แฟนคลับพร้อมขอบคุณนายอำเภอสมเด็จและทุกหน่วยงานที่เข้ามาให้ความช่วยเหลือครับสำหรับพหลุนโซโล่นะครับเป็นอินฟลูเอนเซอร์สู้ชีวิตตัวอย่างของคนไม่ละทิ้งความฝันครับเติบโตมากับคุณย่าตั้งแต่เด็กเนื่องจากเสียคุณพ่อและก็คุณแม่แยกทางไปต้องดิ้นรนทำงานโรงงานค่าแรงครั้งนั้นนะครับวันละ300บาทมุมานะเรียนจบสอบติดจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยแล้วก็เก็บเงินแบกเป้ท่องเที่ยวต่างประเทศคนเดียวลุยมาแล้ว17ประเทศใน1ปีจนสร้างช่องท่องเที่ยวยอดฮิตหลายล้านวิวได้สำเร็จครับด้านพี่ชายของน้องหลุนได้โพสต์ข้อความทั้งภาษาไทยแล้วก็ภาษาอังกฤษเพื่อขอความช่วยเหลือจากคนไทยในประเทศจอร์เจียหรือผู้ที่พบเห็นเบาะแสไม่ว่าจะเป็นข้อมูลใดเพียงเล็กน้อยก็ได้ครับสามารถแจ้งได้นะครับที่เพจของพี่สาวเพื่อเพิ่มโอกาสในการตามหาตัวน้องฮาลุนให้กลับบ้านได้อย่างปลอดภัยครับ
1: ตำรวจพันหน้าซุ่มจับ2ผู้ต้องหาค้ายาเสพติดในพื้นที่บ้านนานครนายกยึดของกลางนะคะเป็นไอซ์แล้วก็มียาบ้าด้วยค่ะพันตำรวจเอกธีรพัฒน์ปันทิโตหิรัญโชติหิรัญโชติผู้กำกับการสืบสวนตำรวจภูธรจังหวัดนครนายกเจ้าของฉายาตำรวจพันหน้าพร้อมกับชุดสืบสวนนำทีมบุกจับผู้ต้องหานายเสกสรรหรือเก๋อายุ49ปีและนางสาวอัชราอายุ31ปีที่บริเวณลานจอดรถหน้าห้างแห่งหนึ่งสาขาบ้านนาแล้วก็ขยายผลตรวจคนบ้านพักที่ตำบลบ้านนาพบไอซ์2ถุงน้ำหนัก 23.52 กรัมยาบ้า 2,637 เม็ดเงินสด 11,000 บาทค่ะคดีนี้สืบเนื่องจากเจ้าหน้าที่แจ้งเบาะแสนะคะนายเก๋มีพฤติการลักลอบจำหน่ายยาเสพติดในพื้นที่บ้านนาและใกล้เคียงจึงมีการลงพื้นที่สืบสวนนะคะทั้งนี้ค่ะโดยพันตำรวจเอกธีรพัฒน์เนี่ยเป็นคนไปสืบสวนด้วยตัวเองติดตามพฤติกรรมผู้ต้องสงสัยสังเกตพฤติกรรมอยู่นานหลายวันจนกระทั่ง27กรกฎาคมนะคะนายเก๋ขี่จักรยานยนต์ออกจากบ้านพร้อมหญิงสาวก็เลยแสดงตัวตรวจค้นจับกุมพบยาเสพติดซุกซ่อนในตัวก่อนจะขยายผลตรวจค้นบ้านพักก็ไปพบของกลางเบื้องต้นแจ้งข้อหานายเสกสรรจำหน่ายยาเสพติดให้โทษประเภท1เม็ดแอมเฟตามีนไว้จำหน่ายส่วนนางสาวอัชราถูกแจ้งข้อหาเสพยาเสพติดให้โทษประเภท1เม็ดแอมเฟตามีนสำหรับผู้กำกับโตเป็นผู้กำกับสืบจังหวัดนครนายกก็ได้รับฉายาตำรวจพันหน้านะคะจากก่อนหน้านี้ปฏิบัติหน้าที่ลงพื้นที่จับกลุ่มผู้ต้องหาคดีต่างๆด้วยตัวเองและเมื่อครั้งที่แล้วค่ะปลอมตัวเป็นพระ3วัน3คืนจับนักพนันลักลอบเล่นไฮโลตามงานศพมาครั้งนี้ก็มาดักซุ่มจับผู้ต้องหาค้ายาค่ะก็เห็นว่าดักรออยู่หลายวันนะคะก็มีการคิดแผนการต่างๆสุดท้ายแล้วก็จับกลุ่มได้ค่ะเห็นภาพแล้วนะคะก่อนหน้านี้ที่ปลอมเป็นพระแล้วก็ไปจับกลุ่มนักพนันเหมือนจริงๆค่ะ
0: ลงทุนเลยนะครับ
1: ค่ะเข้าถึงได้หลายบทบาท
0: เตือนภัยสังคมครับสาววัย21ผวาชายข้างบ้านหูแว่วปีนบ้านครับพยายามเข้ามางัดห้องนอนกลางดึกจนย้ายบ้านหนีขณะที่พี่สาวผู้เสียหายยังติดใจการช่วยเหลือของตำรวจที่ล่าช้าเหลือเกินครับโดยภายในบ้านเช่าแห่งหนึ่งได้บันทึกภาพจากกล้องวงจรปิดเป็นชายซึ่งเป็นเพื่อนบ้านครับปีนข้ามรั้วข้างบ้านถือไม้ยาวบุกเข้ามาในบ้านพักโดยมีการเดินวนรอบตรวจสอบภายในบ้านพยายามจะงัดหน้าต่างใช้เท้าถีบประตูห้องนอนของหญิงสาววัย21ปีที่พักอาศัยอยู่เพียงลำพังแต่ว่าทำไม่สำเร็จขณะเกิดเหตุหญิงสาวที่อยู่ในห้องนอนได้ร้องขอความช่วยเหลือก็ทำให้ชายคนดังกล่าวที่อยู่นอกห้องนั่งลงยกมือขอโทษอ้างว่าได้ยินเสียงคำคนทำร้ายกันจึงต้องการเข้ามาตรวจสอบภายในบ้านแล้วก็ยังมีอาการหูแว่วก่อนจะยอมออกจากบ้านไปหลังจากผู้เสียหายโทรขอความช่วยเหลือจากญาติพี่น้องครับให้มารับตัวออกจากบ้านได้เพียง15นาทีกล้องวงจรปิดก็ยังสามารถบันทึกภาพชายคนเดิมครับย้อนกลับเข้ามาภายในบ้านอีกครั้งโดยครั้งนี้มีการสวมเสื้อคลุมแขนยาวสีดำถือไม้เดินเปิดประตูห้องนอนก่อนจะออกจากบ้านไปโดยไม่ได้ทรัพย์สินใดๆติดตัวออกไปเนื่องจากประตูห้องนอนถูกล็อกไว้อย่างแน่นหนาล่าสุดผู้สื่อข่าวลงพื้นที่ตรวจสอบที่เกิดเหตุเป็นบ้านจัดสรรแห่งหนึ่งพบบ้านของชายข้างบ้านออ่างครับอยู่จิตกับบ้านเช่าของผู้เสียหายมีต้นไม้ปลูกอยู่รอบที่ประตูบ้านก็มีโซ่คล้องไว้ล็อก

0: จในบ้านก็มีกระบะรถจักรยานยนต์จอดอยู่แต่ว่าไม่มีใครอยู่บ้านก็ได้พูดคุยกับนางสาวแซนอายุ32ปีผู้สาพี่สาวของผู้เสียหายถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นว่าเมื่อวันศุกร์ตอนกลางคืนน้องโทรมาบอกว่ามีชายบุกเข้ามาในบ้านเคาะหน้าต่างห้องนอนพยายามจะเข้าไปในห้องนอนแต่ว่าเข้าไม่ได้เพราะว่าประตูล็อกไว้แน่นหนาตนจึงเปิดภาพสดดูจากกล้องวงจรปิดผ่านมือถือแม้กล้องไม่ได้ติดตั้งเมมโมรี่การ์ดแต่ว่ากดบันทึกภาพตรวจสอบย้อนหลังผ่านระบบดักคลาวด์ได้นะครับก็เห็นชายคนดังกล่าวเดินวนเวียนอยู่ภายในบ้านและพยายามเดินเข้าไปในห้องนอนของน้องตามคลิปวงจรปิดระหว่างนั้นตนก็พยายามแจ้งสภ.บ้านเป็ดสภ.เมืองขอนแก่นหลายครั้งแต่ไม่มีผู้รับสายต่อมาตำรวจสภ.เมืองขอนแก่นแนะให้โทรแจ้ง191ครับแต่ก็ไม่มีคนรับสายเช่นกันเมื่อโทรกลับไปอีกครั้งหนึ่งตำรวจแจ้งว่าคนที่อยู่ในสถานที่เกิดเหตุต้องเป็นผู้โทรแจ้งจึงให้น้องโทรแจ้งตำรวจก็รับสายแจ้งบอกว่าประสานสภ.บ้านเป็ดแต่ไม่มีเจ้าหน้าที่ติดต่อกลับเมื่อยังไม่ได้รับความช่วยเหลือจึงโทรบอกป้าให้ไปรับน้องออกจากบ้านแต่จากนั้นไม่นานชายข้างบ้านก็ย้อนกลับเข้าไปในบ้านอีกครั้งนอกจากนี้นะครับเจ้าหน้าที่เองเนี่ยชาวบ้านก็เลยบอกว่าทำไมให้ความช่วยเหลือชาวบ้านซึ่งเป็นผู้เสียหายช้าเหลือเกินก็มีการตั้งประเด็นจนนำมาซึ่งข่าวดังกล่าวนี้ออกมาครับ
1: ข่าวต่างประเทศนะคะความคืบหน้าแผ่นดินไหวญี่ปุ่นล่าสุดนายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นแถลงยอดเสียชีวิตสะสมจากแผ่นดินไหวบนเกาะคิวชูเพิ่มขึ้นอย่างน้อย13คนขณะที่ปฏิบัติหน้าที่กู้ภัยยังคงดำเนินต่อไปอย่างต่อเนื่องท่ามกลางสภาพอากาศร้อนจัดสำหรับความคืบหน้าเหตุแผ่นดินไหวนะคะที่เกิดขึ้นระดับรุนแรงในจังหวัดคุมาโมโตะบนเกาะคิวชูทางตอนใต้ของญี่ปุ่นตั้งแต่ช่วงเย็นวันอังคารนายกสนาเอกทาคาอิจิของญี่ปุ่นแถลงสรุปผลสถานการณ์ที่ทำเนียบรัฐบาลในกรุงโตเกียวช่วงเช้าวันนี้ว่ายอดผู้เสียชีวิตสะสมจากแผ่นดินไหวเพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อย13คนและแสดงความเสียใจต่อครอบครัวผู้เสียชีวิตพร้อมทั้งกล่าวขอบคุณหน่วยงานฉุกเฉินที่ยังคงปฏิบัติหน้าที่อย่างต่อเนื่องขณะนี้ยังมีผู้ประสบภัยอีกจำนวนมากกำลังรอคอยการช่วยเหลือย้ำว่านี่คือการแข่งกับเวลาเตือนให้ประชาชนและเจ้าหน้าที่กู้ภัยติดตามมาตรการป้องกันภาวะโรคลมแดดหรือฮีทสโตรกอย่างเคร่งครัดเนื่องจากสภาพอากาศร้อนจัดแล้วก็ยังแผ่ปกคลุมพื้นที่อย่างต่อเนื่องค่ะการแถลงของนายกญี่ปุ่นมีขึ้นท่ามกลางปฏิบัติการค้นหาและกู้ภัยที่ดำเนินไปอย่างต่อเนื่องที่ห้างสรรพสินค้าอีออนในเมืองกาชิมะซึ่งบริเวณชั้น2พังถล่มหน่วยดับเพลิงท้องถิ่นระบุว่ามีผู้เสียชีวิตมีผู้ติดค้างอยู่อีกหลายคนเช้าตรู่ของวันนี้นะคะทีมกู้ภัยสามารถช่วยผู้ประสบภัย8คนออกมาจากซากของห้างในจำนวนนี้มีหญิงวัยประมาณ20ปีเสียชีวิต2คนอีก1คนเสียชีวิตจากภาวะหัวใจล้มเหลวจากเหตุระเบิดไม่ทราบนะคะที่เกิดขึ้นฉับพลันฉีกทำลายตัวห้างหลังเกิดแผ่นดินไหวราว1ชั่วโมงส่วนอีก5คนบาดเจ็บอาการไม่ร้ายแรงปฏิบัติการกู้ภัยอีกแห่งอยู่ที่โรงงานกระดาษนิปปอนเพเปอร์อินดัสทรีในเมืองยาตุสึชิโร่นะคะซึ่งปล่องไฟพังลงมาพบผู้ป่วยภาวะหัวใจล้มเหลว2คนยังมีผู้สูญหายอีก9คนเจ้าหน้าที่ประจำจังหวัดคุมาโมโตะเปิดเผยด้วยว่ามีประชาชนได้รับการอพยพจำนวน 9,872 คนมีบ้านเรือนที่ไม่มีไฟฟ้าใช้อีกราว 36,700 ครัวเรือนแผ่นดินไหวที่เกิดขึ้นทางสำนักงานอุตุนิยมวิทยาญี่ปุ่นวัดความรุนแรงเบื้องต้นขนาด 7.1 แต่ว่าศูนย์สำรวจธรณีวิทยาสหรัฐ USGS ระบุไว้ที่ 6.8 ศูนย์กลางที่เมืองตัวเมืองจังหวัดคุมาโมโตะทางใต้ห่างจากทางใต้ประมาณ20กิโลเมตรแรงสั่นสะเทือนทำให้อาคารบ้านเรือนพังเสียหายกำแพงพังราบปราสาทคุมาโมโตะปราสาทเก่าแก่จากศตวรรษที่17ก็พังถล่มลงมาด้วยค่ะ
0: และทั้งหมดก็เป็นความเคลื่อนไหวของสรุปข่าวภาคเที่ยงประจำวันนี้ครับวันนี้เวลาหมดลงแล้วนะครับคุณเยมินแหวนเครือผมณรงค์จันทองพร้อมด้วยทีมข่าวสำนักข่าวไทยลาคุณผู้ฟังไปก่อนครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ
2: ติดตามการรายงานข่าวจากสำนักข่าวไทยได้ใหม่ในครั้งต่อไปที่ MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิด
3: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: การบริหารธุรกิจคือการจัดการกับความเสี่ยงไม่ใช่การหลีกเลี่ยงความเสี่ยงบรรทูลล่ำซำประธานกิตติคุณธนาคารกสิกรไทย
5: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
6: คุณมักจะวัดความมั่งคั่งจากตรงไหนบัญชีธนาคารโอกาสทางธุรกิจ

0: จุดเริ่มต้นของความมั่งคั่งที่แท้จริงไม่ได้อยู่ข้างนอกแต่อยู่ในความคิดของคุณเอง Thinking Radio Thinking Wealth เราเชื่อว่าความคิดคือเมล็ดพันธุ์และความมั่งคั่งคือผลผลิตที่ต่อยอดทุกความสำเร็จพิชิตทุกอุปสรรคก้าวทันทุกการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัลไร้ขีดจำกัดพาคุณคว้าทุกโอกาสเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งจากภายในสู่ภายนอกที่ยั่งยืนท่ามกลางความวุ่นวายทั่วโลกด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งแบบ Health Longevity ไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
1: ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาเซลล์ติดเพดาน3สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจากช็อปมาเนียซื้อโคมไฟโซลาเซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32อินวันจากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02-114-3990 ค่าจะส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: MCOT Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว MCOT Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก MCOT ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก MCOT ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ MCOT Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอร์ตจบแล้วโหลดเลยครับถ้าทุกความเป็นไปบนโลกเปรียบเสมือนเวทีการแสดงฉากหนึ่งดนตรีคลาสสิกคือบทเพลงท่วงทำนองสอดประสานและร่วมบรรเลงประกอบในทุกฉากและทุกเรื่องราวบนโลกนี้จากอดีตสู่ปัจจุบัน 96.5 FM ชวนคุณมาดื่มด่ำกับทุกท่วงทำนองของคลาสสิคอลมิวสิกทุกชนชาติถอดรหัสในทุกท่วงทำนองสู่สุนทรีแห่งชีวิตโดยครูดุษดุษฎีพนมยงศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะและการแสดงดนตรีสากลในรายการคุยกับครูดุษทุกวันเสาร์ตีห้าถึงหกโมงที่ Thinking Radio คลื่นความคิด 96.5 FM ทุกแพลตฟอร์ม
1: โอกาสครั้งสำคัญบมจ.อสมท.เปิดทำเลทองใจกลางเมืองย่านรัชดาพระรามเก้าขอเชิญชวนนักลงทุนและผู้สนใจยื่นข้อเสนอโครงการให้เช่าที่ดินเพื่อลงทุนพัฒนาและบริหารจัดการที่ดินเชิงพาณิชย์เนื้อที่กว่า50ไร่บนถนนเทียมร่วมมิตรเขตห้วยขวางกรุงเทพเปิดจำหน่ายเอกสารตั้งแต่วันนี้ถึง26สิงหาคม2569สอบถามเพิ่มเติมได้ที่02-201-6195-6หรือคลิก www.mcot.net.
3: จะบินไปเที่ยวทั้งทีต้องไม่ได้มีแค่รูปสวยๆต้องได้ไอเดียได้กินของดีและได้คอนเนคชั่นใหม่ๆกลับมาด้วยเพราะ Thinking Radio จะพาคุณบินลัดฟ้าไปชิงต่าว7วัน4คืนเที่ยวก็ฟินธุรกิจก็ปังเจาะลึกดูงานที่ไฮเซ้นยักษ์ใหญ่ของเครื่องใช้ไฟฟ้าเทคโนโลยีระดับส่งออกทั่วโลกตื่นตากับศูนย์ฝึกหุ่นยนต์เพื่อผู้สูงอายุแห่งแรกของโลกร่วมแลกเปลี่ยนมุมมองธุรกิจสร้างคอนเนคชั่นกับผู้ประกอบการท้องถิ่นและแขกคนสำคัญณเมืองชิงต่าวฟินกินเที่ยวไม่แพ้กันกับไฮไลท์ไข่มุกแห่งทะเลเหลืองชมวิวชิงต่าว360องศาบนตึกสูงชั้น81และขึ้นยอดเขาเซี่ยวหยูซานชมสถาปัตยกรรมยุโรปและเมืองโบราณเก่า 1,400 ปีจีหมูและพลาดไม่ได้กับการชิมเครื่องดื่มขึ้นชื่อเมืองชิงต่าว 20-26 กันยายนนี้รับจำกัดเพียง30ท่านเท่านั้นขอโปรแกรมทัวร์และสำรองที่นั่งได้เลยที่ LINE @thinkingradio ทริปชิงต่าว7วัน4คืนเที่ยวก็ฟินธุรกิจก็ปัง
2: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ Thinking Connect เฟ้นหาไอเดียใหม่ๆให้ธุรกิจคุณโดยโค้ชโอวีระและพจน์ธนพงษ์พันธ์ธัญญรัตกุล
4: สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Thinking Connect ครับวันนี้ครับวันพุธที่29พุธสุดท้ายของเดือนแล้วเดือน7แล้วนะครับมาเร็วมากๆเลยเดือน7นี่ผ่านไปเร็วมากนะครับวันนี้เราจึงมาแรปอัพเรื่องราวสำคัญสำคัญกับผู้ชายคนนี้ครับสุดหล่อคนดีคนเดิมครับคุณพจน์ธนพงษ์พันธ์ครับสวัสดีครับคุณพจน์ครับ
5: สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านแล้วก็โค้ชโอด้วยฮะนึกว่าวันนี้วันดีวันพระใหญ่ใช่มั้ยครับแล้วก็วันดี 2-3 วันเนี่ยต้องเป็นวันดีแน่ๆมีแต่เรื่องน่ายินดีต้องพูดเรื่องนี้ครับคุณเป็น1 ใน 200,000หรือเป็น1 ใน 5 ล้านคนหวยจะออก

0: ใช่ฮะ
1: วันนี้วันอะไรนะวันที่วันออกภาษาไม่ใช่
0: วว ั
1: ัน นที่
0: อ
1: วั
0: าน สาร
1: วันอาสาวันอาสา
0: วัน
1: ครับ
0: อา
1: วั
0: ส
1: น
0: า
1: เ
0: ร
1: ข้
0: แ
1: า
0: ล้วฮะบูชาแล้วพรุ่งนี้มันเข้าพรรษา
1: เข้าพร
0: โ
1: ร
0: อ
1: ษา
0: ้ยแล้วพรุ่งนี้ก็วันเฉลิมพระเกียรติใช่ไหมครับโอ้โห
1: ใช่
0: มีแ
1: ค
0: ต
1: รั
0: ่
1: บ
0: วันดีๆทั้งนั้นแต่ว่าเรื่องร้อนเหลือเกินตั้งแต่เมื่อวานแล้วจนถึงเมื่อเช้าเนี่ยเอาพุ่งตรงไม่รู้ผมเป็นหนึ่งใน200,000หรือหนึ่งใน5 ล้านนะแต่ว่าเช้าเนี่ยประชุมกันไม่รู้เรื่องเลยฮะเพราะทุกคนบอกว่าเฮ้ยได้รับยังโดนยังไม่มีคือเนี่ยยังไม่ได้รู้ว่าเราเป็นไปฝ่ายไหนนะแต่คือก็ฟังผู้บริหารทุกท่านนะครับบอกว่าเฮ้ยอย่าตื่นตระหนกตระหนกครับเรียนตาม
1: ช่วย
0: ต
1: ข
0: ร
1: ย
0: ง
1: าย
0: นะผมไม่รู้เหมือนกันว่าบทเป็นบทบาทสื่อหรืออะไรดีผมว่าเราตระหนกแต่ไม่ลบลน
1: ฮะ
0: นะครับแล้ว
1: ช
0: ก
1: ่วย
0: ็
1: ขยายความหน่อยครับพี่พจน์เรื่อง200,000นี่มันเราลงไปถึงเรื่องอะไรนะฮะ
0: คืออย่างนี้ฮะคือถ้าใครมีบัญชีกับทางตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยใช่ไหมครับเราจะต้องมีบัญชีในพอร์ทัลนะครับใครเล่นหุ้นน่ะใครเล่นหุ้น5 ล้านคนจะต้องอยู่ในบัญชีของ TSD Investor Portal อยู่แล้วนะครับแล้วก็เมื่อวานนี้ก็มีข่าวว่าเฮ้ยข้อมูลสําคัญเอาผมไม่ลงรายละเอียดนะผมว่าตอนเช้าข่าวนี้ลงกันหมดละนะครับแล้วก็บอกว่าเฮ้ยวันนี้เนี่ยจะเดี๋ยวทางอย่าตื่นตระหนกเราก็ต้องมีสติสิผมไปดูคอมเมนต์สิฮะผมว่าผมไม่ต้องวิจารณ์ละนะครับผมว่าไม่ต้องวิจารณ์ดีกว่าแต่ว่าป้องกันยังไงผมว่าหลายสื่อพูดไปละผมพูดอย่างนี้ดีกว่า
1: ครับ
0: กรณีแบบนี้มันจะไม่ใช่เกิดเป็นครั้งสุดท้าย
1: เพราะว่าเราไม่ได้ยินเรื่องนี้เป็นครั้งแรก
0: ใช่
1: เรา
0: แล้
1: ต
0: ว
1: อนนี้เป็นครั้งแร
0: ต้
1: ก
0: น
1: กับ
0: ป
1: เพ
0: ี
1: ื่อ
0: จ
1: น
0: ำได
1: ก
0: ้
1: ร
0: ไหม
1: ณี
0: ฮะมีหน่วยงานหนึ่งเนี่ยนะครับผมมีหน่วยงานหนึ่งเนี่ยบอกว่าเฮ้ยมีการแฮกข้อมูลแล้วรวมถึงข้อมูลสำคัญของตอนนั้นก็คือเป็นนายกอนุทินชาญวีรกูลเราเนี่ยก็โดนไปด้วย
1: แม
0: แล
1: ้
0: ้ว
1: แต
0: ก
1: ่
0: ็
1: เบอ
0: เ
1: ร
0: อ
1: ์
0: า
1: โทร
0: มาเนี่
1: น
0: ย
1: า
0: จ
1: ยก
0: ำได้
1: ย
0: ไ
1: ั
0: ห
1: ง
0: ม
1: หลุดไป
0: ใช่แล้วกรณีแบบนี้ฮะคือเราก็ไม่รู้จะเตือนแล้วเตือนอีกยังไงเพราะว่าสุดท้ายอ่ะต้องเรียนตามตรงว่าถ้าจำได้ไหมฮะว่าสัปดาห์ที่แล้วยังผมยังพูดเลยว่าชวนโค้ชโอกับผู้ฟังทุกท่านเนี่ยมาฟังเรื่องนี้กันเถอะ
1: ครับ
0: คือเรื่องของ AI Governance ที่จัดโดยสมาคมวิชาชีพบัญชีนะครับคือคิดดูสิว่าทุกองค์กรยังไงก็ต้องมีฝ่ายบัญชีถูกไหมแต่มากแต่น้อยก็ต้องมีฝ่ายบัญชีใช่ไหมคร
1: ค
0: ั
1: รับ บผม
0: แต่สุดท้ายเนี่ยข้อมูลทุกอย่างเนี่ยมันลงที่บัญชีแล้วกลายเป็นว่าถ้าเราพูดถึงเรื่องของการป้องกันความปลอดภัยทางไซเบอร์
1: ครับ
0: เรื่องของไอทีเรื่องของเนี่ยแล้วเดี๋ยวเนี่ยมีทางผู้บริหารตลาดทรัพย์ก็บอกนะในชาร์ตเลยก็จะมีบอกว่าเฮ้ยตอนนี้มีใครเรื่องของ AI เนี่ยก็จะจับตามองเฝ้าระวังเพื่อสร้างความเชื่อมั่นโอ้อุตส่าห์เอาสไลด์มาให้ผมบอกโอ้โหนี่ยังแบบไม่ได้ AI เต็มรูปแบบนะเนี่ย
1: ครับ
0: คือยิ่งพูดยิ่งแบบต้องเรียนตามตรงนะขนาดผมว่าผมก็อยู่ในวงการเคยก็ทำงานในเรื่องนี้นะทำไมยิ่งพูดผมยิ่งกังวลไง
1: คือทุกคนที่เกิดเหตุการณ์อย่างนี้เนี่ยก็จะบอกว่าอย่ายืนยันข้อมูลปลอดภัยแม้ข้อมูลรั่วไหลคือคำเนี้ยคำนี้เป็นเหม
0: แ
1: ื
0: ป
1: อน
0: ล
1: กับ
0: ว่าอะไรอ่ะยืน
1: เป็
0: ย
1: น
0: ัน
1: คำที่ทุกคนเวลาเกิด
0: ท
1: เห
0: ำ
1: ต
0: ไม
1: ุกา
0: อ
1: ร
0: ่
1: ณ
0: ะ
1: ์ผมไม่แน่ใจว่ามันภาษาข่าวภาษากฎหมายหรือภาษาไหนที่ผมเล่าว่าผมว่าจะคิด
0: ต้องเรียน
1: อีกครั้ง
0: ต้องเรียนอย่างนี้นะผมว่าเดี๋ยวถ้าคนที่ฟังคนที่เป็นผู้บริหารหรือตลาดหลักทรัพย์อาจจะเคืองผมกับโค้ชโอได้นะผมเรียนตามตรงผมไม่ได้พูดถึงชื่อใครนะผมพูดถึงวิชาชีพอ่ะนี่คือการบริหารวิกฤตนะการสื่อสาร
1: ใช่ครับ
0: ที่ต้องการผู้นักสื่อสารมืออาชีพมาชี้แนะว่าควรพูดอะไรหรือไม่ควรพูดอะไร
1: นะ
0: ใช่ไหมคือกลายเป็นว่าผมว่าหลายท่านนะดูคอมเมนต์สิทำไมยิ่งพูดเรายิ่งไม่มั่นใจใช่ไหมแล้วเราวันนี้เรายังไม่รู้เลยที่ตกลงที่เราไม่ได้รับ SMS หรืออีเมลเนี่ยเฮ้ยมันอยู่มันมาไม่ได้หรืออะไรหรือเราไม่ได้รับหรือยังไงนะ คือแบบ
1: หรือเรามีหุ้นน้อยไป
0: เฮ้ยไม่เกี่ยวกับจำนวน
1: เอาไม่เกี่ยวแล้วฮะ
0: ไม่เกี่ยว
1: คร
0: นะฮะก็ผมฟังอันนี้ผมเอาคำพูดที่ผมฟังจากตอนเช้าเนี่ยพยายามก่อนเข้ารายการเนี่ยพยายามดูว่าไอ้สื่อพูดถึงเรื่องนี้เยอะหรือยังเยอะครับเยอะมากๆแต่ผมชอบคำพูดหนึ่งของทางคุณสรยุทธ
1: ครับ
0: นะครับก็เป็นเขาพูดกับในกับคุณไบร์อ่ะแล้วก็บอกว่าขอให้แสดงความเชื่อมั่นเพราะว่าข้อมูลที่หลุดไปเนี่ยอันนี้ผู้บริหารตลาดหลักทรัพย์พูดเลยนะที่หลุดไปเนี่ย

0: ก็เป็นแค่ข้อมูลที่ทางคนที่เอาไปเนี่ยไม่สามารถไปทำธุรกรรมได้คุณสรยุทธผู้สวนผมก็คิดเลยคิดแป๊บแรกเดียวกันเลยเขาโอนเงินให้คุณได้นะ
1: เพราะมีเบอร์โทรที่ผ
0: ม
1: ูกกับ
0: ม
1: พ
0: ี
1: อม
0: ช
1: ี
0: ื่
1: คร
0: อ
1: ับ
0: มีเลขบัญชีธนาคาร
1: ครับ
0: เลขบัญชีธนาคารนี่ตามข่าวเลยนะเราก็ขึ้นเลยว่ามีอะไรหลุดไปบ้างมีชื่อมีนามสกุลเลขที่บัญชีธนาคารเลขที่บัตรประชาชนก็โอนเงินให้ได้นะครับ
1: ครับ
0: มีชื่อธนาคารด้วยดังนั้นถามว่าทุกคนก็บอกว่าเอ้ยไม่ใช่หลายท่านทราบดีอยู่แล้วเขาบอกว่าการโอนเงินเข้ามันจะเสียหายตรงไหนไม่เห็นคดีที่เกิดการที่อยู่ๆเงินบัญชีเข้าแล้วอยู่ๆเราต้องไปเข้าคุกละมันมีความเสี่ยงเยอะแยะมากมายเลย
1: ครั
0: ด
1: บ
0: ังนั้นเนี่ยผมว่าเฮ้ยแทนที่จะบอกว่าให้ทุกคนเนี่ยไม่ต้องตระหนกผมว่าน่าจะต้องบอกดีกว่าว่าเฮ้ยสิ่งที่ต้องทำ1 2 3 4คืออะไรไม่ได้บอกว่าให้มีสตินี่คือผมพูดเบามากกว่าที่อยู่ในสื่อนะในสื่อพูดเยอะกว่านี้อีกในคอมเมนต์ที่แรงกว่านี้อีกนะ
1: ครับ
0: แต่ผมพูดอย่างนี้ผมสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยนะครับผมบอกว่าเฮ้ยเรื่องตลาดหลักทรัพย์ผมว่าเป็นเรื่องของตลาดหลักทรัพย์แล้วแหละมันไม่ใช่เราก็ต้องตอนนี้เราก็ต้องดูว่าเราเป็น1 ใน 2 แสนหรือ1 ใน 5 ล้าน
1: ฮะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเมื่อเราทราบข่าวนี้แล้วในฐานะที่เราเป็นรายการเพื่อให้ความรู้เนาะสิ่ง
0: คร
1: ท
0: ับ
1: ี่ต้องวัคซีนกันไปนิดนึงว่าเมื่อมีข้อมูลรั่วไหลอย่างนี้สิ่งที่เกิดขึ้นได้แปลว่าอะไรน่าจะมีคนสามารถติดต่อเราได้ผ่านเบอร์โทรหรือมีข้อมูลบางอย่าง
0: ขนาด
1: ที่หล
0: ไม
1: ุ
0: ่
1: ด
0: ห
1: ไ
0: ล
1: ป
0: ุด
1: เนี่ย
0: เนี่ย
1: มัน
0: ทุ
1: อ
0: ก
1: ้า
0: ว
1: ง
0: ัน
1: อิง
0: นี้บ้านเราก็เป็นคนมีคนเป็นเหยื่ออาชญากรรมทางสแกมเมอร์ไม่รู้เท่าไหร่แล้ว
1: ครับก็
0: ใช่ไห
1: ก
0: ม
1: ็
0: ครับ
1: ต้องระวังให้ดีเพราะว่าไม่งั้นเนี่ยเขาบอกว่าบัญชีคุณเล่นนี้ใช่ไหมครับคุณมีเรื่องต้องตรวจสอบให้โอนเงินมาทดสอบที่บัญชีนี้นี่คือข้อมูลที่พบกันบ่อยที่สุดนะคุณต้องโอนเงินมาเพื่อทดสอบ1 2 3 4อะไรอย่างเงี้ยต้องระวังให้ดีครับผม
0: ผมว่ามันก็ใช่แหละแต่ผมว่ามันคนละเรื่องนะหมายความว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันสร้างความเสียหายไปแล้ว
1: อืมครับ
0: หมายถึงว่าทางองค์กรน่ะที่ทําให้เกิดหลุดมันสร้างความเสียหายไปแล้วดังนั้นเนี่ยตอนเนี้ยต้องมาบอกว่าอ่ะก็ต้องมารับผิดชอบก็ต้องเป็นอย่างนั้นอยู่แล้วครับต้องมาบอก
1: ถูก
0: น
1: ต้
0: ะ
1: องครับ
0: ต้องบอกไม่ต้องมาบอกครับว่าจะต้องป้องกันมันมีกระบอกอยู่แล้วครับทีเนี้ยมีอันนึงผมเดี๋ยวผมก็เปิดเดี๋ยวผมขอแชร์ใครที่ติดตามอยู่นะครับสามารถดูได้นะครับในไลฟ์เราเดี๋ยวผมจะแชร์อันนึงก็คือข้อมูลที่ผมไปบรรยายในตลาดหลักทรัพย์แล้วมีคนดาวน์โหลดกับคนชมเนี่ยหลายหมื่นคนละนะครับผมเปิดได้แล้วเดี๋ยวผมแชร์ให้อย่างนี้ครับในข้อมูลของที่ตลาดหลักทรัพย์แถลงข่าวเมื่อเช้านี้นะครับมีข้อมูลหนึ่งก็มีสไลด์สุดท้ายบูลเลตสุด
1: ห
0: ท
1: น้า
0: ้าย
1: จอ
0: เน
1: ย
0: ี
1: ั
0: ่
1: ง
0: ย
1: ไม่ขึ้นครับรบกวนแชร์ทีครับ
0: แป๊บหนึ่งนะแชร์นี่
1: โอเคก็เดี๋ยวครับ
0: นะครับมีอันนึงก็คือว่าเฮ้ยความเสี่ยงทางไซเบอร์ก็คือเรื่องของ AI มันจะยิ่งกว่านี้นะครับมันจะยิ่งกว่านี้เราจะบอกว่าฮะอย่าย้อนกลับไปยุค10 ปีที่แล้วฮะที่เราบอกว่าพอพูดถึงดิจิตอลโยนให้เป็นหน้าที่ไอทีวันนี้เหมือนกันฮะอย่าเป็นอย่างนั้นนะฮะท่านผู้บริหารหรือใครก็ตามที่ทํางานในองค์กรบอกว่าพอพูดถึงความปลอดภัยนะครับทางไซเบอร์ความปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศนะครับแล้ววันนี้คือความปลอดภัยหรือการกำกับดูแลที่ดีด้าน AI เนี่ยโยนไปให้ไอทีไม่ใช่นะครับหน้าที่การเมื่อไหร่ก็ตามองค์กรมีการใช้ AI เป็นหน้าที่ของผู้บริหารทุกคนต้องรับผิดและรับชอบนะครับนี่คือสิ่งที่ทางผมเนี่ยผมก็เลยเห็นด้วยกับทางกรรมการแล้วก็ทางผู้บริหารของสภาวิชาชีพบัญชีนะครับบอกว่าเฮ้ยมาพูดเรื่องนี้หน่อยนะครับว่าเฮ้ยให้ตระหนักรู้นะครับเนี่ยผมก็เลยบอกว่าแชร์เลยมีต้อง50 สไลด์ 51 สไลด์นะครับก็สามารถไปดาวน์โหลดฟรีเดี๋ยวผมชี้เป้าให้นะครับสไลด์งานนี่งานฟรีแต่ผมมาพูดอย่างนี้ก่อนผมเอาพูดไปสไลด์เนี่ยทั้งหมดที่ผมพูดเนี่ยนะครับมีทั้งหมดเนี่ยผมพูดกับ3 ท่านนะครับแต่ว่าที่ผมพูดเนี่ยผมเลยบอกว่าวันนี้ที่เรากลัวกังวลเรื่องของความอธิปไตยทาง AI หรือ Sovereign AI เนี่ยตอนนี้มันจะเข้ามาสู่ระดับองค์กรแล้วนะครับสิ่งที่มันเกิดขึ้นก็คือว่าเมื่อองค์กรคุณมีการใช้ AI ไม่ว่าจะโดยที่ผู้บริหารจะรู้หรือไม่รู้ก็ตามแต่เนี่ยคุณต้องตระหนักแล้วไม่งั้นจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้อีกเยอะอีกเยอะเพราะ AI เป็นตัวเร่งทั้งด้านเลยฮะทั้งด้านดีกับไม่ดีอยู่แล้วมันเป็นเรื่องปกติใช่ไหมครับทีนี้มันมี

0: นึงผมเลยบอกว่าผมมีสไลด์หนึ่งผมบอกผมมักจะบอกว่าเฮ้ยพอจะพูดอย่างนี้เนี่ยผมบอกว่ารู้หรือไม่ผู้บริหารนะรู้หรือไม่ว่าพนักงานของคุณเนี่ยใช้ AI หรือเปล่าแล้วข้อมูลของคุณหลุดไปถึงไหนแล้วปัญหาฮะไม่ใช่เรื่องของการใช้ AI เลยฮะปัญหาคือนะครับการที่พนักงานใช้ AI แต่คือการที่องค์กรไม่สามารถมองเห็นว่า AI ถูกใช้ที่ใดใช้ข้อมูลและผลลัพธ์ถูกนำไปทำอะไรต่อเนี่ยคือความหมายของ Shadow AI ผมหลายเคสที่หลุดไม่ใช่แค่ตลาดหลักทรัพย์ก่อนหน้านี้นะหลายเคสที่หลุดไม่ได้เกิดจากฝั่งไอทีเลยฮะเขาไปใช้กับใครรู้ไหมฮะเขาไปแฮกไปหาช่องโหว่ผู้ที่ใช้งานระบบดิจิตอลแล้วมันเจอช่องโหว่
1: ครับ
0: ดังนั้นช่องโหว่มันถ้าบอกว่าเป็นฝ่ายไอทีคุมอยู่แล้วตามมาตรฐานมันจะมี ISO เยอะแยะไปหมดเลยแต่คนที่ไม่รู้คืออะไรผู้ใช้งานแล้ววันนี้ผู้ใช้งานนะวันนี้มันไม่ใช่ใช้แค่ระบบ ERP ระบบดิจิตอลขององค์กรอย่างเดียวนะถูกไหมฮะวันนี้เขาใช้เนี่ยเฮ้ยขี้เกียจทำงานโยนไฟล์โยนข้อมูลบางทีมันหลุดอ่ะพาสเวิร์ดยูสเนมพาสเวิร์ดมันหลุดอ่ะเข้าไปที่ AI ข้างนอกอ่ะยกตัวอย่างเช่นเคสเบสิกที่สุดนะไม่ต้องเอา AI ทุกท่านทราบไหมฮะเราจะเวลาทำงานจะมีกระดาษเยอะใช่ไหมฮะแล้วเราทำอะไรฮะเข้า PDF ออนไลน์ที่อ่าน PDF ได้อ่ะ
1: อันนั้น
0: เนี่ย
1: โอเค
0: ท่านรู้ไหมครับว่าข้อมูลมันไปไหนแล้ว
1: ต้องช่วยกันคิดครับว่าเหตุผลอะไรที่เขาสร้างซอฟต์แวร์มาให้เราใช้ฟรี
0: ถูกต้องดังนั้นผมก็เลยบอกว่าวันนี้นี่คือสิ่งที่อย่างแรกนะครับพนักงานจะใช้มันเรื่องของพนักงานแต่ถ้าการทำงานในองค์กรจะใช้อย่างถูกต้องในการกำกับดูแลเป็นหน้าที่ของผู้บริหารในการกำกับดูแลไม่ใช่ฝ่ายไอทีครับผู้บริหารทุกคนแล้วเราผมไปพูดนะหลายองค์กรเป็นอย่างนี้ฮะไอที IT ก็บอกเนี่ยเขาเป็นเรื่องนี้นะไอที IT ชอบผมมากเลยบอกอาจารย์พจน์ช่วยพูดหน่อยนะครับว่าหน้าที่แบบนี้มันไม่ใช่แค่ไอทีและเวลาหลุดหรือเกิดเหตุแต่มันไม่ได้เกิดจากไอทีมันจากมันเกิดจากผู้ใช้งานที่ไม่ทำตามกระบวนการที่ถูกต้องใช่ไหมครับดังนั้นแล้วพอไอทีหลุดละไอทีบอกฉันไปทำตามโปรโตคอลฉันทำตามมาตรฐานแล้วเกิดอะไรขึ้นโยนไปที่ฝ่ายกำกับดูแลละแล้วฝ่ายกำกับดูแลขององค์กรกำกับดูแลเฉยๆนะ governance เนี่ยกำกับดูแลเนี่ยมักจะตกอยู่ที่ใครฮะฝ่ายบัญชี CFO
1: ครับ
0: ฝ่ายบริหารความเสี่ยงดังนั้นผมก็เลยจะบอกว่าวันนี้ความเสี่ยงอ่ะที่ตลาดหลักทรัพย์เกิดขึ้นนี่มันเขาเรียกว่าอะไรนะ teaser teaser
1: บทแรกก่อนเข้าหนังเรื่องใหญ
0: ่โอ้โหไม่ใช่เป็น teaser ที่หนึ่งอ่ะเดี๋ยวมาอีกอย่างนี้แล้ววันนี้ยิ่งความเสี่ยงเนี่ย generative AI และ AI agent เนี่ยวันนี้สิ่งที่เราต้องรับผิดชอบ AI มันไม่ใช่แค่การรับผิดชอบ AI แบบ1 2 3 4นะอันนั้นน่ะโลกยุคเก่าโลกของพวก ChatGPT โลกของ Gemini โลกของ AI agent แต่วันนี้มันเป็น agentic AI มันมี AI agent หลายๆตัวทำงานสำหรับองค์กรของเราเนี่ยเราต้องสร้างระบบที่เรียกว่า responsible autonomyหลายท่านก็จะบอกว่าเฮ้ยเราต้องทำ responsible AI นะเข้าใจแต่การลงมือทำจริงๆมันไม่ใช่นโยบาย policy นะแล้วมีไกด์ไลน์คนละคนทำงานแต่ทำงานได้นะมันจะเป็นเรื่องของพวกนี้ถึงจะสามารถกำกับดูแลได้ดังนั้นนี่คือภาพรวมที่เกิดขึ้นอ่ะใครสนใจดาวน์โหลดฟรีหรือย้อนไปฟังผมพูดชั่วโมงนึงเนี่ยนะครับของงานสมาคมวิชาชีพบัญชีเนี่ยนะครับชั่วโมงนึงผมพูดเรื่องเนี้ยเจาะเนี่ย9 agenda เนี่ย1ชั่วโมงไม่เสียเวลาครับชั่วโมงอาจารย์ด้านละ5นาทีเองผมพูดน้ำไปอีกนิดหน่อยนะครับแล้วก็มีเสวนาต่ออีกสักอีกกับ2ท่านนี้ก็เป็นผู้เชี่ยวชาญตัวจริงในวงการน่ะนะครับในเรื่องของวิชาชีพบัญชีคุณราชิตชัยรัตน์หลายท่านรู้จักใช่มั้ยครับก
1: ับ
0: QO ใช่เป็นท่านเป็นกรรมการเนี่ยแล้วก็เป็นนายกสมาคมนักสำนักบัญชีคุณภาพก็คนในวงการบัญชีรู้จักท่านดีอยู่แล้วกับอีกท่านนึงคือคุณวารุณีปรีดานนท์อันนี้ถ้าไปใครเป็นอยู่ในแวดวงบัญชีแวดวงบอร์ดกรรมการหรือแวดวงการกำกับความเสี่ยงรู้จักทั้ง2ท่านทั้งคุณวารุณีอยู่ดีนะครับก็อีก1ชั่วโมงเนี่ยที่ฟังฟรีเลย9 agenda ผมเนี่ยลงไส้ด้วยสิงคโปร์ทำยังไงอ่ะกลับมาเรื่องเดิมนะอันนี้เดี๋ยวผมชี้เป้าให้กับทุกท่านนะครับอยากให้ยิ่ง

0: มีเหตุแบบเนี้ยทุกท่านต้องอย่างน้อยไม่อ่านก็ฟังไง
1: ออ
0: ย
1: ื
0: ่าง
1: ม
0: น
1: อ
0: ้
1: ือ
0: ย
1: ม
0: ให้เอ็กก่อนเพื่อเฮ้ยอย่างน้อยเนี่ยเราจะได้ป้องกันความเสี่ยงลดความเสี่ยงวันนี้ยังไม่เกิดกับเราโชคดีแล้วครับผมก็ภาวนาไม่เกิดกับผมกับคนที่องค์กรที่ผมทํางานด้วยเหมือนกันทีนี้ในเรื่องนี้ถามว่าเป็นทําไมผมพูดอย่างนี้ผมทํางานวิจัยหนึ่งนะครับในศูนย์ AI Governance Center นะครับที่เป็นหน่วยงานอิสระนะครับไม่ได้ขึ้นกับองค์กรไหนเรารวมตัวกันในอาจารย์หลายๆท่านหนึ่งในนั้นก็คือผมนะครับเป็นคณะวิจัยเราสำรวจเรื่องของธรรมาภิบาล AI นะครับเพื่อยกระดับองค์กรไทยสู่มาตรฐานสากลนะครับไม่ใช่ปฏิบัติตาม ISO 42001เท่านั้นนะ
1: ครับ
0: เพราะเรารู้เลยว่ามันมีความเสี่ยงคืองานวิจัยเนี้ยนะครับรอตีพิมพ์แต่ว่าหลายเดือนนะครับเพราะว่าเราดันไปซับมิดงานวิจัยในเทียร์หนึ่งก็คือจะ
1: ต้องมี
0: ไม่
1: ค
0: ใช
1: น
0: ่
1: ม
0: ห
1: าน
0: ึ่
1: อ
0: ง
1: ่า
0: คร
1: น
0: ับ
1: คนมีคนอ่านก่อน
0: อันนี้เราตั้งใจต้องเพราะงานดีจริงเราเลยเลื่อนระดับดังนั้นเนี่ยตอนนี้เผยแพร่ไม่ได้แต่ผมมาบอกชี้แนวทางได้เช่นเอาข่าวสารที่เกี่ยวข้องเนี่ยเข้าไปที่เว็บไซต์ www.aigovernancecenter.org นะครับไปที่บล็อกเมนูบล็อกเนี่ยไม่ต้องลงทะเบียนอะไรทั้งฟรีหมดเลยนะ
1: ครับ
0: นะครับอ่ะเรื่อง AI ก็เป็นสำคัญไม่สำคัญอ่ะท่านโป๊ปอ่ะโป๊ปองค์ปัจจุบันโป๊ปลีโอครับออกบริษัทแรกอ่ะเกี่ยวข้องกับเรื่องของ AI เลยนะนะครับดังนั้นเนี่ยนี่คือวาระแห่งมนุษยชาตินะไม่ใช่วาระแบบเฮ้ยองค์กรหรือประเทศนะมนุษยชาติจะต้องรู้นะครับแล้วท่านก็ทรงไม่ได้ตรัสเพื่อชาวคริสต์อย่างเดียวท่านพูดกับคนทั้งโลกนะครับว่าอย่าเอา AI มาเป็นเรื่องของการลดศักดิ์ศรีหรือสร้างความเสี่ยงหรือความสร้างสงครามหรือสร้างเขาเรียกว่าความเหลื่อมล้ำเหมือนในยุคของปฏิวัติอุตสาหกรรมอ่ะนี่เทียบเท่าท่านตัดอย่างนั้นเลยนะแต่สิ่งที่ผมอยากให้ดูฮะอันนั้นน่ะไม่เท่าไหร่ทุกท่านสนใจไปอ่านได้ผมก็ลงข้อมูลไปนานแล้วจำได้ไหมผมเคยพูดอยู่เม็กซิโกบทเรียนจากเม็กซิโกฮะแฮกเกอร์ใช้เครื่องมืออย่าง AI ซึ่งเราไม่รู้นะที่แฮกเกอร์แฮกเนี่ยด้วยระบบแมนนวลหรือด้วยใช้ AI ในการแฮกเป็นทีเซอร์ครั้งที่หนึ่งกับการตลาดหลักทรัพย์ก่อนตื่นตระหนกกันทั้งประเทศเลยนะแฮกเกอร์ใช้นะครับ AI เนี่ยในเม็กซิโกนะเจาะข้อมูลเนี่ยเขาคาดว่าประชาชนทั้งประเทศถูกแฮกทำไมเป็นอย่างนั้นถ้าลองไปอ่านสิ่งที่มันเกิดขึ้นฮะมันเกิดจากว่านะครับปลายปีที่ผ่านมาเนี่ยนะครับธันวาคม2025ผู้โจมตีใช้ครอสฮะรู้จักกันดีใช่ไหมฮะใช้
1: คร ร
0: อสในการช่วยแฮกทำหน้าที่เหมือนแฮกเกอร์ฮะค้นหาช่องว่างแล้วไปเจาะใครผมพูดถึงกรณีศึกษาเม็กซิโกนะ
1: อันนี้อีกครั้งนึงครับเม็กซิโกเมื่อ
0: เม็
1: ธ
0: ก
1: ั
0: ซ
1: น
0: ิ
1: ว
0: โก
1: า2525
0: ชัดๆเดี๋ยวท่านฟังไม่หมดแล้วก็ยกหูมาบอกว่าเฮ้ยมาพูดถึงเราได้ยังผมไม่ได้พูดถึงท่านผมพูดถึงเม็กซิโกหน่วยงานที่ถูกเจาะฮะหน่วยงานภาษีกลางรัฐบาลการสถาบันการเลือกตั้งแห่งชาติรัฐบาลท้องถิ่นหลายพื้นที่ทะเบียนราษฎรของเม็กซิโกซิตี้การประปาและน้ำของเนี่ยหน่วยงานหนึ่งเนี่ยนะครับและระบุว่ามีข้อมูลพลัดถูกขโมย150 กิกข้อมูลเอกสารกว่า195 ล้านรายการผู้เสียภาษีข้อมูลผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งครีเดนเชียลของพนักงานรัฐและฝ่ายรัฐบาลและฝ่ายทะเบียนราษฎรโอ้โหเดี๋ยวก็มาแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นครับคือพูดแล้วเนี่ยมันก็เกิดคือที่พูดไม่ใช่อะไรนะท่านผู้ฟังที่ผมพูดว่าเดี๋ยวก็เกิดขึ้นอีกอ่ะไม่ได้อยากให้เกิดขึ้นกับทุกท่านนะเหมือนไฟไหม้อ่ะไม่มีใครอยากให้เกิดเราก็ต้องเตือนปากเปียกกับปากแฉกันอย่างนี้แหละทุกท่านก็คงจะเบื่อนะครับแต่ว่าวันนี้มีเนี่ยผมก็ต้องมาเนี่ยเอาข้อมูลมาให้กับทุกท่านว่าเฮ้ยมันมีเหตุการณ์อย่างนั้นจริงๆอ่ะนั่นเม็กซิโกมาบ้านเราฮะรีซีรีส์สองบอกให้ระบบเรียนบทเรียนกับประเทศเม็กซิโกที่ใช้ AI มาช่วยแฮกข้อมูลประชาชน130 ล้านคนในประเทศสิงคโปร์เนี่ยประเทศไทยเรียนยังไงอยากรู้ใช่ไหมทีมผมก็มีทีมวิจัยผมชอบมีข้อมูลอยู่แล้วเฮ้ยอย่างนี้ทั้งผมอะงานวิจัยเนี้ยกับของ AI Governance Center เนี่ยร่วมกับอาจารย์หลายๆท่านเนี่ยเรามีข้อมูลการใช้ AI ขององค์กรนะเรามีเป็นพันเลยอ่ะแล้วเราเป็นห่วงจริงๆว่าเฮ้ยแต่ก่อนเรากลัวเรื่อง PDPA แต่ก่อนเรากลัวเรื่อง Data Governance ไม่ต้องกลัวฮะ

0: ถามหน่อยฮะมีใครไม่ใช้ AI บ้างน้อยมากอ่ะอย่างน้อยก็คุณพ่อคุณแม่ผมอ่ะแต่เขาก็จะใช้ AI ในมือโทรศัพท์ของเขาหรือใน TikTok หรืออะไรที่เขาไม่รู้ว่ามันคือ AI นะหรือบางที call center โทรมามันคือ AI เขาไม่รู้ตัวเลย SMS อ่ะมันคือ AI LINE เนี่ยบางสวิตช์เป็น AI ถูกไหมเข
1: ใช
0: า
1: ่
0: ไม่รู้ตัวแต่ถ้าในองค์กรของคุณเนี่ยมีการใช้ AI นั่นแหละคุณต้องมาทำเรื่องการกำกับดูแล AI และมันไม่ใช่หน้าที่ของ IT เป็นหน้าที่ของผู้บริหารทุกคนเอามาดูก่อนหมดเวลาละบทเรียนของเม็กซิโกฮะทีมงานผมไปรีเสิร์ชฮะแล้วในไทยอ่ะเคยเกิดไหมที่มีความเสี่ยงที่อาจจะเกิดแบบเม็กซิโกได้นะครับภาครัฐสาธารณสุขครับจำได้ไหมฮะ55 ล้านรายเนี่ยที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลสาธารณสุขโดยการนี่มีข้อมูลตามข่าวหมดเลยนะเราไม่เอาอินไซต์มาพูดนะเพราะเราก็กลัวเหมือนกันนะครับข้อมูลภาครับข้อมูลผู้สูงอายุเนี่ย19.7 ล้านรายกรมกิจการผู้สูงอายุนะครับบริการของไปรษณีย์ไทยฮะ19 ล้านรายจำข่าวได้ไหมฮะคุ้นเนาะ
1: คุณ
0: จำได้หมดเลย
1: เป็นเรื่องที่
0: โ
1: ผ
0: ร
1: ม
0: ง
1: ร
0: พย
1: ั
0: า
1: บ
0: บ
1: ไม
0: า
1: ่
0: ล
1: อ
0: ส
1: อ
0: ร
1: ก
0: ับบุรีจ
1: คร
0: ำ
1: ั
0: ไ
1: บ
0: ด้ไหมก็ไอทีจุฬาจำได้ไหมนะฮะข้อมูลสอบเข้าของมหาลัยหน่วยงานหนึ่งนะครับเดอะวันการ์ดก็มีนะนะครับทรูมูฟก็มีนะแต่น้อยนะครับจุฬาบุ๊กก็มีนะถูกเก่าอ้างว่าข้อมูลรั่วจิ๊บก็เคยโดนจิ๊บโดนแล้วเป็นโดนเป็นคดีแล้วผู้บริหารก็มาขอโทษขอโพยใช่ไหมครับดังนั้นสิ่งที่มันเกิดขึ้นอันนี้ไม่ใช่อาจารย์นะท่านหลายผู้บริหารหลายท่านในนี้ผมรู้จักนะผมกําลังจะบอกว่าเนี่ยเคยเกิดเหตุแล้วดิจิตอลฟุตพริ้นท์มันลบไม่ได้ถูกไหมครับข่าวก็ลงไปหมดผมพูดแฟกต์อย่างเดียวเลยนะแต่สิ่งที่เป็นบทเรียนคือเฮ้ยวันนี้ความเสี่ยงที่เราต้องรู้คือความเสี่ยงเรื่องของ AI Governance AI จะยิ่งทำให้เกิดแฮกอะได้เป็นทวีคูณถูกไหมครับดังนั้นเนี่ยสองนาทีสุดท้ายเนี่ยผมเลยบอกว่าเดี๋ยวผมชี้เป้าให้ว่าข้อมูลในนี้นะครับแม้ว่าผมก็พูดเลยนะตอนเข้ารายการบอกว่าแม้ข้อมูลในนี้จะไปพูดให้กับสมาคมวิชาชีพบัญชีแต่ผมบอกเลยฮะเชิญชวนหรือส่งข่าวต่อไปเลยครับว่าเพราะข้อมูลที่ผมพูดมันไม่ใช่สําหรับนักบัญชีอย่างเดียวถ้าคุณเป็นผู้บริหารหรือทํางานในองค์กรที่มีคนใช้ AI แม้องค์กรจะรู้หรือไม่รู้มีนโยบายการกำกับดูแลหรือไม่ก็ตามคุณต้องรู้คุณต้องมาฟังเพราะมีประโยชน์จริงๆนะครับสำหรับทุกท่านที่เรากังวลในเรื่องของข่าวที่เมื่อวานกับวันนี้ในเรื่องของตลาดหลักทรัพย์ที่ย้ำอีกครั้งหนึ่งคือสองทางตลาดหลักทรัพย์บอกว่าระบบ TSD Investor Portal ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยถูกผลกระทบนะครับส่งผลให้ข้อมูลส่วนบุคคลของนักลงทุนรั่วไหลประมาณ2 ล้านรายจาก5 ล้านรายซึ่งเอาจริงโค้ชโอเล่นหุ้นหรือเปล่าถ้าโค้ชโอเล่นหุ้นเนี่ยก็เดาฮะคุกกี้เสี่ยงทายฮะมาลุ้นกันว่าเราจะอยู่1 ใน 200,000หรือ1 ใน 5 ล้านแต่คนรอบตัวผมเนี่ยเต็มกันหมดเลยฮะเฮ้ยเราอยู่200,000 หรือ 5 ล้านนะ
1: หวังว่าเราจะอยู่ในพื้นที่ที่ปลอดภัยแล้วก็หวังว่าคนที่เอาข้อมูลไปเนี่ยไม่น่าจะได้ข้อมูลทั้งหมดที่คุณโบนพูดมาเมื่อสักครู่นี้ถ้าเกิดว่าต่อยอด
0: ตลาดหลักทรัพย์เขาพูดเองว่าตอนนี้ณเวลานี้ยังไม่ได้ข้อมูลหุ้นแต่ได้ข้อมูลเลขบัตรประชาชนเลขที่บัญชีธนาคารชื่อนามสกุลเบอร์โทรศัพท์ได้ไปหมดฮะยกเว้นข้อมูลของหุ้นแต่ใช้คำว่ายังยังเชื่อมั่นได้ว่า
1: ครับก็หวังว่าเป็นแค่ว่ายังแล้วก็ยังตรวจไม่ใช่คำว่ายังตรวจไม่พบ
0: ครับเหมือนฟังใครรู้ไหมผมว่าเหมือนฟังประธานาธิบดีทำอ่ะเราจะไม่ทำสงครามกี่สงครามแล้วเนี่ยเราจะหยุดสงครามยิ่งกว่าเดิมอีก
1: ครับ
0: นะครับก็ขอเป็นกำลังใจให้กับเจ้าหน้าที่ทุกท่านไม่อยากให้เกิดเหตุแบบนี้ครับแล้วเรามาเตือนกันนะครับ
1: ครับวันนี้ครับหมดเวลาแล้วนะครับผมกับคุณพัชรพงษ์พันธ์ขอลาท่านผู้ชมไปก่อนครับแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
2: Thinking Connect เฟ้นหาไอเดียใหม่ๆให้ธุรกิจคุณโดยโคชโอวีระและพัชรพงษ์พันธ์ธัญญารัตน์กุล
3: ขณะนี้เวลา13 นาฬิกา
4: สุภชัยลั่นมีหลักฐานพร้อมร้องกกต.ปมผู้สมัครสว.300คนชุมนุมกลุ่มสว.ประชาชนกลางมาตรา41จี้กกต.ใช้อำนาจสอบสวนนายสุภชัยใจสมุทรสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อพรรคภูมิใจไทยโพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัวกรณีที่มีนักวิชาการออกรายการทีวีกล่าวหาท้าทายว่าหากกลุ่มสว.ส้มทำผิดหรือโกงการเลือกตั้งสว.ให้ไปร้องเรียนต่อกกต.ความจริงแล้ว

0: ล้วต่อให้ไม่มีผู้ร้องกกต.มีอำนาจตามกฎหมายในการเริ่มสอบสวนหรือไต่สวนได้เองแม้ไม่มีผู้ร้องเรียนหากมีเหตุอันสมควรสงสัยหรือมีข้อมูลปรากฏว่าการเลือกตั้งอาจไม่เป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรมโดยได้ยกหลักฐานกฎหมายสำคัญตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้งพุทธศักราช2560มาตรา41ซึ่งบัญญัติไว้ว่าเมื่อมีเหตุอันสมควรสงสัยความปรากฏต่อคณะกรรมการไม่ว่าทางใดไม่ว่าจะเป็นผู้แจ้งหรือผู้กล่าวหาหรือไม่คณะกรรมการมีหน้าที่ต้องดำเนินการให้มีการสืบสวนหรือไต่สวนเพื่อแสวงหาข้อเท็จจริงและหลักฐานโดยพลันนายสุภชัยระบุเพิ่มเติมว่าหากกกต.เห็นกรณีการนัดชุมนุมกลุ่มสว.ประชาชนหรือสว.สีส้มกกต.ย่อมมีอำนาจตามกฎหมายในการสืบสวนไต่สวนว่าผู้สมัคร300คนที่มาร่วมชุมนุมใครเป็นคนจ่ายค่าจัดเลี้ยงค่าเช่าห้องประชุมเดินทางมาอย่างไรซื้อตั๋วเครื่องบินเองหรือไม่หรือมีคนจ่ายให้พักที่ไหนค่าน้ำมันรถมีคนจ่ายให้หรือไม่และกกต.สามารถสืบสวนไต่สวนไปได้ว่าสว.กลุ่มนายเทวฤทธิ์หรืออาจารย์นันทนาได้รับการเลือกมาเป็นสว.มาตั้งแต่ระดับอำเภอจนมาถึงระดับประเทศนั้นมีกระบวนการหัวหรือไม่รัฐบาลจ่อพิจารณายุบหน่วยงานส่วนกลางในภูมิภาคหลังพบภารกิจซ้ำซ้อนนายปกรณ์นินทรพันธ์รองนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลเตรียมยกเครื่องการปฏิรูประบบราชการท้องถิ่นครั้งใหญ่ล่าสุดสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการหรือกพร.เตรียมเสนอที่ประชุมคณะรัฐมนตรีพิจารณายุบเลิกการจัดตั้งหน่วยงานส่วนกลางที่ตั้งอยู่ในส่วนภูมิภาคเนื่องจากปัจจุบันมีหน่วยงานรัฐหลายแห่งตั้งหน่วยงานสาขาในจังหวัดต่างๆถือเป็นการทำงานที่ทับซ้อนอำนาจหน้าที่ของผู้ว่าราชการจังหวัดและที่สำคัญการตั้งหน่วยงานลงไปลักษณะนี้ยังไม่มีกฎหมายรองรับตามระเบียบบริหารราชการแผ่นดินด้วยสำหรับการดำเนินการครั้งนี้ถือเป็นการปรับโครงสร้างระบบราชการให้กระชับลดความซ้ำซ้อนและเน้นมาตรการแก้ไขสิ่งผิดกฎหมายให้ถูกต้องการตั้งหน่วยงานส่วนกลางให้อยู่ในพื้นที่ภูมิภาคนั้นแท้จริงแล้วผิดกฎหมายเพราะไม่มีกฎหมายรองรับซึ่งจะเสนอให้ครม.ยุติบทบาทเหล่านี้เพื่อกลับมาใช้ระบบออนไลน์แทนการเปิดสาขาจำนวนมากที่สิ้นเปลืองงบประมาณขณะเดียวกันรัฐบาลยังอยู่ระหว่างการพิจารณาปฏิรูปโครงสร้างค่าตอบแทนของผู้บริหารระดับท้องถิ่นหลังพบปัญหาความเหลื่อมล้ำของฐานเงินเดือนและสวัสดิการที่ส่งผลกระทบต่อระบบราชการส่วนกลางเป็นอย่างมาก
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ติดตามการรายงานข่าวจากสำนักข่าวไทยได้ใหม่ในครั้งต่อไปที่ MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิด
3: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: ผมไม่มีต้นทุนชีวิตที่สูงแต่ผมมีความขยันที่ไม่มีขีดจำกัดวิกรมกรมดิษฐ์ผู้ก่อตั้งอมตะคอร์ปอเรชั่น
5: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking World วันนี้ทุกช่องทาง
6: จากความว่างเปล่าอันไกลโพ้นคุณสามารถเนรมิตทุกสรรพสิ่งและสร้างความมั่งคั่งขึ้นมาได้แค่คุณเริ่มคิดคิดที่จะมั่งคั่ง Thinking Radio Thinking World เพราะความมั่งคั่งเริ่มต้นที่ความคิดและความมั่งคั่งที่ว่าไม่ได้หมายถึงแค่เงินทองแต่หมายถึงมุมมองและความคิดที่จะพาคุณพิชิตได้ทุกสิ่งก้าวข้ามทุกอุปสรรคและคว้าทุกโอกาสบนความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นทั่วโลกเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งที่ยั่งยืนด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
7: ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจากช็อปมาเนียซื้อโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32อินวันจากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02-114-3990ค่าจัดส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
8: M-COT Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับ เพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว M-Cord Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก M-Cord ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก M-Cord ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ M-Cord Connect ทั้ง iOS และ Android
9: เอ้าสปอร์ตจบแล้วโหลดเลยครับ
10: เชิญแฟนๆร่วมโหวตให้กับนักแสดงนำที่แสดงร่วมกันได้อย่างโดดเด่นเป็นครั้งแรกกับรางวัล Rising Star Couple คู่ชิปดาวรุ่ง A1 จินนี่เจน่า A2 ตีตีป๋อ R3 ฝ้ายอะตอม R4 มี่พัดเอย่า R5 อุ้มแบมร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ www.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน eMOS ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2 กันยายน 2569
8: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
11: ๆ Business Connection ต่อยอดธุรกิจร่วมคิดร่วมสร้างกับธัญวัฒน์ชัยตระกูลชัยและอาทิตย์โกวิทวรานภูมิ
12: สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่รักทุกท่านครับวันนี้วันหยุดสบายๆนะครับ3วันรวดนะครับ
13: ครับ
12: จะชวนคุณอาทิตย์มาคุยเรื่องภาพยนตร์ The Odyssey หน่อย
13: มหากาพย
12: ์จริงๆผมเองเนี่ยเป็นคนชอบเทพกรนำนะ
13: ผมละจำได้เรื่องนี
12: ้ทั้งเทพทางด้านของกรีกโรมันและอินเดียก็อินเดียเนี่ยเราก็จะอ่านเยอะนะรามเกียรติ์เนี่ยก็คือพระนารายณ์อวตารมาหรือแม้กระทั่งสงครามมหากาปรตะเนี่ย
13: อ
12: ันนี้ก็มีพระนารายณ์อวตารมาด้วยใช่ไหมผมก็จะไปอ่านเนี่ยมันก็จะมีเรื่องนิยายอินเดียอะไรเงี้ยกับเรื่องเทพก็จะมีเข้ามาเยอะใช่ไหม
13: คร
12: ับแต่ว่าถ้าพูดถึงเทพเนี่ยก็ไม่มีอะไรจะสู้กรีกนะกรีกสมัยโบราณนะจริงๆโรมันก็เอามาด้วยแต่ว่าโรมันเนี่ยก็จะอ่านก็จะมีชื่อของเขา
13: หมายถึงว่าเป็นเทพทรงเดียวกันใช่ไหมแต่เปลี่ยนชื่อ
12: ซุสเนี่ยก็เป็นจูปิเตอร์อะไรพวกเนี้ยนะครับผมเองเนี่ยก็ตั้งแต่สมัยเด็กๆอ่ะผมก็อ่านหนังสือที่เรียกว่าตัวตูนพิเศษ
13: ตัวตูนพิเศษ
12: ตัวตูนเนี่ยมันจะมีแบบว่าเป็นพ็อกเก็ตบุ๊กที่เป็นฮ่าๆอะไรเข้ามานะแล้วก็จะมีแบบเป็นแมกกาซีนน่ะตัวพิเศษก็จะเป็นพวกเทพประการนำแล้วก็เรื่องแปลกๆอะไรพวกเนี้ย
13: คือรวมเรื่องที่เฉพาะเป็นหัวเรื่องนั้นๆน่ะออกมาถ้าผมจำไม่ผิดใช่ป่ะ
12: ก็ส่วนใหญ่เนี่ยก็จะมีพวกเทพอะไรพวกเนี้ยเยอะผมก็จะอ่านนะก็จะชอบใช่ไหมฮะแล้วก็จะสะสมหนังสือพวกนี้ไว้เยอะพอสมควรหายไปไหนก็ไม่รู
13: ้
12: ก็ตัวไอโอดิซีเนี่ย
13: ครับ
12: หรือว่าตัวอีเลียดหรือว่าตัวโอดิซีเนี่ยนะซึ่งเป็นผลงานการรจนาเนี่ยของมหากวีโฮเมอร์นะผมเองเนี่ยผมก็ได้ซื้อต้นฉบับหรอกผมก็ไปซื้อเรื่องย่ออะไรมันก็มีขายอยู่แล้วนะแต่ว่าเมื่อปีที่แล้วเนี่ยก็ไปซื้อโฮเมอร
13: ์ปีแล้วอ่ะมีอะไรโดนใจให้ไปซื้อไหม
12: คุณเทวก็ไม่เป็นไรก็เป็นปีนี้ผมซื้อวรรณกรรมไงผมซื้อหนังสือวรรณกรรมนะ
13: ครับ
12: ทั้งหลายทั้งปวงฝั่งตะวันตกเนี่ยก็ซื้อชาร์ลส์ดิกเกนซื้ออะไรพวกนี
13: ้ไ
12: ลฟ์และจุดเด็ดซื
13: ้อของยู
12: ฟอะไรเนี่ย
13: คลาสสิกของโลกอะ
12: ฟันคับค่าอะไร
13: ฟันคับค่า
12: เฮลกรีนชาร์ลส์ดิกเกนหรือว่าซื้อ Brother Kalamazov ภาษาอังกฤษซื้อ The Crimes Punishment
13: มันต้องทำเสียงอย่างนี้ด้วยนะ
12: อะไรนะ
13: มันต้องทำเสียงอย่างนี้ด้วยนะ
12: เชียร์ล็อกโฮมอะไรเงี้ยนะซื้อเนี่ย East of Eden อะไรเงี้ย
13: โอ้โหไซเบกะไซเบกะแปลไทยนี่หนาเพิ่งเกิดนะ
12: East of Eden เนี่ยอะไรเงี้ยซื้อเชกสเปียร์ก็ไม่ได้อ่านไม่ค่อยได้อ่านนะก็ซื้อไปแต่พวกนี้มันก็ได้อ่านหรอกนะซื้อแฟรงเกนสไตน์อะไรเงี้ยซื้อเยอะเลยก็ตอนที่เขาให้ซื้อไอ้เนี่ย
13: รถจอดนะ
12: ก็ซื้อได้ ก็จะไปตึงมาอะไรเงี้ยนะฮะแล้วก็โฮเมอร์อะไรเงี้ยก็เลยซื้อมาด้วยก็ขอบยักษ์ด้วยซื้อขอบยักษ์ด้วย
13: โอ้คลาสสิกมากคลาสสิกมากเลย
12: แต่ตอนหลังก็เลยแบบคลั่งไคล้ก็นึกว่าอ่านยากก็อ่านไม่ยากนะแล้วตอนหลังเนี่ยนะท่านผู้ฟังมันจะมี มันจะมีเทรนด์อยู่อย่างหนึ่งก็คือ คือเนี้ยเอาเรื่องพวกเนี้ยมาเขียนเป็นร้อยแก้ว
13: ตอนแรกไม่ใช่ร้อยแก้ว
12: อะไรอย่างเงี้ยเราเห็นแล้วมาเขียนเนี้ยเรามานั่งอ่านบัดนั้นพระยาพิเภกยักษีเห็นพระองค์ทรงโศกโศกีอสุรีกราบลงกับบาทาเงี้ยทูลว่าพระลักษมณ์สุริยวงศ์ยังไม่พงชีวังสังขารอันหอกโมกษัตริย์อสุรราพมาประสิทธิ์ประสาทไว้จริงมากกว่านี้ก็ได้นะทรงอนุภาพต้องใครจะจุดนั้นไม่ไว้แต่มียาคู่หอกชัยไว้ใช้สำหรับแก้กันอะไรเงี้ยเราก็จะมาอ่านแบบนี้ก็บางทีแบบตอนเรียนอย่างเงี้ยมันก็ได้ไงก็โดนบังคับอ่านใช่ไหมเนี่ยก็จะมีเนี่ยไอ้
13: ตอนนี้มันเป็น
12: ชิดบิดเบือนการ
13: อันนี้มันหมด
12: องค์อมรินทร์ทรงพระเจรวันอย่างเงี้ยมันก็จะมีแต่เนี้ยบางทีมันก็ขี้เกียจอ่านมันก็มีคนเอามาเขียนเป็นร้อยแก้ว
13: อยากได้ความที่ไม่ต้องเอารูปแบบแบบเนี้ย
12: อย่างกรณีของไอ้ตัวโอดิซีกับอีเลียดนี่คือเรื่องสงครามกรุงทรอยนะ
13: อ
12: ันนี้มันเป็นลำนำก็คือเหมือนกับร้องเพลงร้องเพลง
13: ก็ต้องอย่างนี้แหละคงมีทำร่วงทำนองมีอะไรแล้ว
12: ก็เป็นลำนำอะไรเงี้ยนะแล้วก็บูชาเทพเจ้าอะไรมันก็บางทีมันอ่านยากไงใช
14: ่
12: มันก็จะมีคนที่เอามาเขียนใหม่อย่างซีเฟนไฟเงี้ยเขาก็ไปเอามาแล้วเขียนใหม่เขียนตั้งแต่ไมทอสตั้งแต่กำเนิดโลกอะไรเงี้ยแล้วเขียนตัวฮีโร่คือเมื่อก่อนเนี่ยมันก็จะมีหนังสืออย่างเดี๋ยวผมไม่ไปซื้อใหม่อยู่นะเพราะว่าเล่มเก่ามันเล่มมันเล็กไปชื่อมิทโลจีแฮมิลตันอะไรอย่างนี้เป็นเล่มหลัง
13: โอ้เล่มนี้ดังมากใช่ไหมเป็นแบบคนอ่านเยอะมาก
12: ขึ้นหลายรอบแล้วแต่แปลเป็นไทยแล้วนะท่านผู้ฟังเล่มหนึ่งก็600อ่ะ700นะจะไปซื้อเล่มฝรั่งด้วยอะไรเงี้ยอันนี้มันก็เอามาอันนี้ไอ้สตีเฟนไฟเนี่ยมันก็มาเขียนใหม่ไงอย่างของมิท
13: เรียงก็มาว่าเรียงได้ไหม
12: ก็มาเขียนเป็นฮีโร่อะไรเงี้ยนะซึ่งไอ้มิทโลจีไมทอสกับฮีโร่เนี่ยมันออกมาแล้วแล้วก็เล่ม3ที่เขาเขียนนี่คือทรอยเขียนใหม่แล้วก็
13: เวลาพูดว่าเขียนทรอยเนี่ยก็คือเท่ากับว่าคือเขียนอีเลียสแหละถูกไหม
12: อีเลียสนี่แหละแต่ว่าเอามาเขียนเป็นร้อยแก้วเขียนตรงข้างกรุงทรอยทุกคนเนี่ยพูดง่ายอีเลียสคนมันก็คนทั่วไปไม่รู้จักเท่าตรงข้างกรุงทรอย
13: แล้วยิ่งทรอยมีหนังด้วยมีอะไรด้วยมันก็ช่วยทำให้คนเข้าใจได้ง่ายขึ้นใช่ไห
12: มแล้วก็เล่มที่4ของสตีเฟนฟรายเนี่ยก็คือโอเดซี
13: อ่
12: าแต่ทีนี้ตอนหลังเนี่ยมันก็จะมีคนเนี่ยก็จะเอาตัวละครดัง
13: ๆ
12: ของ อันเนี้ยพวกในอดีตของวีรบุรุษในอดีตอย่างเงี้ยอย่าง
13: มาเขียนแยก
12: ก็เขียนเรื่องซองอาร์กิส
13: อ๋อตัวละครเดียวเลย
12: ตัวละครเดียวเลยและคนคนเดียวกันเดี๋ยวชื่ออะไรกันมันดูชื่ออ
13: ันนี้ก็ทำนองแบบสมมติว่าพูดถึง3ก๊กอย่างเงี้ยใช่ไหมก็จะมีคนเขียนถึงตัวละครบางคนออกมา
12: แต่ว่าไม่ได้เป็นตัวใหม่ไม่ได้เป็นตัวเก่าเลยนะหมายถึงว่าไม่ได้มาสร้างเรื่องใหม่เลยนะหมายถึงว่าตัวนี้เป็นตัวเดิมเรื่องใช่ไหมหรือว่าตีความใหม่ในสายตาของเขาอะอย่างเงี้ย
13: ก็เขียนตั้งแต่มาเป็นตัวละครนั้น
12: ครับ Song of Achilles เนี่ยเมตาลินมิลเลอร์เนี่ยเอามาเขียนใหม่คือเขียนเหมือนกับอะคิลิสเล่า
13: อ
12: ะคิลิสเล่าเรื่อง
13: ก็เรียก point of view ของอะคิลิส
12: ใช่ไหมคือถ้าคุณไปอ่านอีเลียสอย่างเงี้ยมันก็เป็นโฮเมอร์เล่า
13: เป็นบุคคลเริ่มบุคคลที่3เป็นตัวกอสเล่าในเรื่อง
12: เริ่มก็เรื่องของความพิโรธของอะคิลิสเลยอีเลียสอ่ะใช่ไหมบทแรกอ่ะบุกวันอ่ะแต่เนี้ยซองของอะคิลิสเนี่ยอะคิลิสเล่าหรืออย่างเซอร์ซีเงี้ยซึ่งเป็นแม่มดในโอเดซี่เนี่ยเนี่ยเซอร์ซีก็เล่าโอเดซี่ในมุมของ
13: โอ้โหมันก็ยิ่งแบบได้ดูความหลากหลายขนาดจักรวาลที่เล่าโดยยังไม่เจาะไปแต่ละตัวละครนี่ก็หลากหลายมากแล้วนะอันนี้ก็จะต้องยิ่งวิจิตรพิสดารไปอีก
12: หรือว่าอย่างเงี้ยมีอยู่คนหนึ่งอะเอาอโฟไดเต
13: ้อโฟไดเต
12: ้ซึ่งเป็นคือในตรงข้ามกรุงทรอยเนี่ยอย่าหาว่า สปอยเลยเพราะว่าพลอยมันนานมาแล้วตรงนั้นสิคือในสงครามกรุงทอยหรืออีเลียดเนี่ยเรื่องมันคือว่ามันมีเทพเจ้าเนี่ยสามองค์เนี่ยเขาก็ขอให้เจ้าชายปารีสเนี่ยไปตัดสินว่า

0: แอร์สวยที่สุดใช่ไหมมันก็มีเฮราซึ่งเป็นภรรยาของซุสแล้วก็อาโฟไดเต้ก็เป็นอาจจะเป็นเทพแห่งความรักอาธีนาเป็นเทพปัญญาใช่ไห
1: ม
0: แต่ละคนก็จะให้อำนาจให้ปัญญา
1: ให้ผู้ชาย
0: อาโฟไดเต้สัญญาว่าจะให้ผู้หญิงกับเจ้าชายปารีส
1: ที่สวยงาม
0: โลกแล้วเจ้าชายปารีสก็เอาแอปเปิลเนี่ยไปให้อาโฟไดเต้ก็อาโฟไดเต้สวยที่สุดแล้วตอนหลังเนี่ยไอ้เนี่ยไอ้ตัวเจ้าชายปารีสก็ไปลักพาตัวเฮเลนอฟทรอยไปใต้การชื่อเรื่องอาโฟไดเต
1: ้
0: อันนี้ก็เลยเกิดมา
1: เป็นต้นเรื่องอ่ะเป็นต้นเรื่องของสงครามกรุงทรอยปี
0: ใช่เพราะว่าสามีของอาโฟไอเฮเลนเนี่ยคือเมเนลอสเมเนลอสเนี่ยเป็นน้องชายของอากาเมนอน
1: โอ้
0: และอากาเมนอนเนี่ยมันก็ไปรวบรวมสหพันธ์มาไงเพื่อจะเป็นดีทรอยอะไรเงี้ย
1: จากเมืองต่างๆเกาะต่างๆอะไรในละแวกนั้น
0: ก็ไประดมเมืองอิตากะอะไรพวกเนี้ยมาไอตัวโอเดซุสเนี่ยมันก็อยู่ในสหพันธ์ด้วยอ
1: ่
0: ะ
1: เมือง ใช่
0: อีอาคิลิสก็ต้องไปด้วยอะไรพวกเนี้ยเนี่ยก็ไปสู้รบกันซึ่งแต่ละตัวเนี่ยมันก็จะมีตัวละครอย่างผมก็ไปซื้อมีอยู่คนหนึ่งเขาก็เอาตัวละครหนึ่งเอามาเขียนนิยาย
1: ก็เหรอ
0: เออเอามาเขียนเป็นนิยายก็คือไคเทรมเนสตาไคเทรมเนสตาเนี่ยเป็นแฟนของเฮเลนนะแล้วก็ไคเทรมเนสตาเนี่ยก็เป็นภรรยาของอากาเมนอนซึ่งเป็นประธานสหพันธ์ที่ไปบุกกรุงทรอยถ้าในโอเดซี่เนี่ยคนที่ใส่เกราะคล้าย
1: ๆเกราะดำๆ
0: แบบแมนคล้ายๆแบบ
1: คลุมคลุมนะคลุมคลุมเท่ๆเลยนะ
0: ไม่ได้ซื้อมาเลยเหลือเล่มเดียวไข่เต็มเน
1: ี่ย
0: เ
1: ออละละละ
0: เออมันจะมีอย่างนี้อยู่ไงหรือว่า
1: โอ้จักรวาลย่อยจักรวาลย่อย
0: ก็เขียนถึงเทพอาโฟไดเต้แยกออกมาเลยแต่ก็ตีความใหม่อะไรเงี้ยนะ
1: แล้วเวลาเขียนถึงว่าเขาเล่าแบบว่าเหมือนอย่างอะคิลิสแม้แล้วก็เล่าเรื่องจากมุมมองของคนคนนั้นหรือว่าก็คือเขียนเรื่องต่างๆที่รีเลทกับคนคนนั้นไป
0: ผมก็ไม่ได้เปิดนะเพราะว่า
1: โอเค
0: เราก็ไม่ได้เปิดแต่ผมก็ไปถาม ChatGPT ว่าเล่มนี้เนี่ยควรจะซื้อไหมนะ
1: ปรึกษา ChatGPT หน่อยว่า
0: เขาเล่มนี้เป็นไง
1: ผมยังไง
0: เนี่ยผมก็ถามมันว่าเป็นยังไงบ้างเล่มที่เรียก
1: นี้
0: เต้มันก็บอกว่ามันก็ไม่ใช่เป็นเชิงเล่าเหมือนสตีเฟนไฟเขียนไงแต่ว่ามันก็เขียนในคล้ายกับตีความใหม่อ
1: ่
0: ะตีความใหม่ผมก็เลยยังไม่ได้ซื้อใช่ไหมแล้วก็ผมก็แล้วก็บางคนก็เขียนถึงคิโอปตาไงผมก็ซื
1: ้อโอ้นี่ไง
0: คิโอปตาเหมือนคิโอปตาเล่าเองอ่ะ
1: เอออ
0: ะไรทำนองเนี้ยใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้ก็เรียนท่านผู้ฟังว่าภาพยนตร์ที่มันโอ้โหดังที่สุดตอนนี้นะทั่วโลกเลยนะ
1: เป็นปรากฏการณ
0: ์คือเรื่องโอดิซีแต่ผมจะเรียนท่านผู้ฟังว่าอย่าเล่าเลยเดียวมันจะสปงสปอยคือผมบอกเลยต้องศึกษาก่อนไปดูนะ
1: ไปหัวแบงค์แบงค์ไปหัวแบงค์แบงค์คือยังไง
0: แม้ว่าไปเดิม
1: แม้ว่าโนแลนจะบอกว่าอยากจะทำให้เรื่องนี้ให้กับคนที่ไม่ต้องอ่านมาก่อนนะแต่ว่ามันไม่ใช่
0: ไปเดิมแมนนะฮะไม่ใช่สไปเดอร์แมนนะครับคือท่านเพราะว่าไอ้ภาพยนตร์เรื่องโอดิซุสเนี่ยโอดิซีเนี่ยคือการเดินทางของโอดิซุสนะมันมีความเป็นปรัชญาสูงมากแล้วก็คือตอนนี้ท่านผู้ฟังก็จะรู้ว่าไอ้ตัวซูเปอร์พาวมีคนบอกว่าซูเปอร์สกิล
1: อ่
0: ะในยุคของAI เนี่ยคืออะไรก็คือการเล่าเรื่อง
1: storytelling
0: แต่นี่นักเล่าเรื่องที่เก่งที่สุดเนี่ยก็คือนักสร้างเขียนบทหนังนี่แหละแล้วก็มีโอดิซีของโนแลนด์นะเป็นบทอ่ะนะเขาเขียนบทขึ้นมาอะไรเงี้ย
1: ใช่สกรีนเพลย์นะ
0: ใช่แล้วก็สร้างคล้ายๆบทก็เลยไม่ค่อยนั้นเท่าไหร
1: ่
0: เพราะฉะนั้นเนี่ยไอโอเดซี่เนี่ยมันจะเล่าตัดไปตัดมานะ
1: ไม่ได้ลีเนียร์ไม่ได้ลีเนียร์
0: ไม่ใช่เป็นไทม์ไลน์นะเล่าตัดไปตัดมา
1: ซึ่งก็เป็นซิกเนเจอร์หนึ่งของคุณโนแลนอยู่แล้วนะ
0: ใช่แล้วก็ถ้าเกิดท่านไม่มี

0: เดี๋ยวเดี๋ยวติดกระสินอีกลืมไป
1: โอเค
0: เดี๋ยวเปิดหลังไมค์แล้วกันนะครับพรุ่งนี
1: ้เดี๋ยว
0: ก็วันอาทิตย์อยู่ต่อเดี๋ยวผม
1: อาจารย์ธนพรนะ
0: เดี๋ยวใช่ใช
1: ่พรุ่งนี้เราพักสักครู่นะครับ
2: Business Connection ต่อยอดธุรกิจร่วมคิดร่วมสร้างกับธัญวัฒน์ชัยตระกูลชัยและอาทิตย์โกวิทวรานุก
3: จุด5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: ต่อยอดธุรกิจของคุณให้ก้าวไกลระดับสากล Thinking Radio เชิญคุณร่วมเดินทางทริปพิเศษชิงต่าว7วัน4คืนไม่ได้ชมกันง่ายๆเจาะลึกพาคุณเข้าสู่ศูนย์กลางเทคโนโลยีโลกไกลแค่4ชั่วโมงดูงานไฮเซนยักษ์ใหญ่ผู้ผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้าและเทคโนโลยีระดับโลกสัมผัสความก้าวหน้าที่ส่งออกไปทั่วทุกทวีป
5: บุกเบิกเทคโนโลยีแห่งอนาคตณศูนย์ฝึกหุ่นยนต์เพื่อผู้สูงอายุโอกาสทองในการมองเห็นเทรนและนวัตกรรมใหม่ก่อนใครพร้อมไฮไลท์สำคัญเปิดประตูคอนเนคชั่นระดับ VIP ร่วมแลกเปลี่ยนมุมมองเจรจาธุรกิจและสร้างเครือข่ายกับผู้ประกอบการท้องถิ่นและแขกคนสำคัญณเมืองชิงเต่าเพื่อโอกาสเติบโตที่ไม่สิ้นสุด
4: เติมเต็มความฟินเมืองประมงซีฟู้ดและวัฒนธรรมโบราณกว่า 1,400 ปีรวมถึงสถาปัตยกรรมเยอรมนีทริปธุรกิจสุด Exclusive แบบนี้เหลือเพียง20ท่านเท่านั้นเดินทาง 20-26 กันยายนนี
5: ้ขอโปรแกรมทัวร์และสำรองที่นั่งด่วนที่ LINE Official
4: @Thinking RadioThinking Radio อนาคตธุรกิจจะปังเพราะคุณล้ำหน้าก่อนใครเมื่อความเครียดเริ่มใกล้ตัวคุณมากขึ้นเหมือนอากาศที่กำลังหายใจแต่ความจริงอันเจ็บปวดคือการเข้าถึงการรักษาพยาบาลเป็นไปได้ยากจิตแพทย์ไม่เพียงพอและต้องรอคิวนัดยาวนานข้ามปีในราคาที่คนธรรมดาเอื้อมไม่ถึงวันนี้ราคาของการมีชีวิตอยู่ของคนไทยทำไมแพงและยากขนาดนี้แล้วใครจะเป็นคนยื่นมือเข้ามาช่วยร่วมหาทางออกแหวกม่านวิกฤตสู่แสงสว่างปลายอุโมงค์ติดตามรายการเวทีความคิด Hot Issue วิกฤตสุขภาพจิตไทยป่วยที่ใจไกลที่รักษามาฟังพร้อมกัน 27-31 กรกฎาคมนี้ตั้งแต่ 2 ทุ่มเป็นต้นไปที่ Thinking Radio ทุกช่องทาง
6: เปิดมุมมองชีวิตและติดอาวุธทั้งความคิดไปกับวิสัยทัศน์จากนักธุรกิจแนวหน้าทุกวันศุกร์สัปดาห์ที่2ของเดือนพบกับช่วงมองโลกแบบวิกรมเคลียร์ทุกประเด็นจาะลึกทุกวิสัยทัศน์กับคุณวิกรมกรมดิษฐ์เราร่วมถามสดตอบสดแบบไม่มีกั๊กผ่านทุกคำถามจากทางบ้านเผยแง่คิดที่คุณอยากรู้ที่รายการ CEO Vision Plus ติดตามได้ทุกช่องทางของคลื่นความคิดร่วมส่งคำถามและแสดงความคิดเห็นของคุณมาได้เลยแล้วมามองโลกให้กว้างขึ้นไปด้วยกันในมองโลกแบบวิกรมอย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ
7: จะบินไปเที่ยวทั้งทีต้องไม่ได้มีแค่รูปสวยๆต้องได้ไอเดียได้กินของดีและได้คอนเนคชั่นใหม่ๆกลับมาด้วยเพราะ Thinking Radio จะพาคุณบินลัดฟ้าไปชิงต่าว7วัน4คืนเที่ยวก็ฟินธุรกิจก็ปังเจาะลึกดูงานที่ไฮเซนยักษ์ใหญ่ของเครื่องใช้ไฟฟ้าเทคโนโลยีระดับส่งออกทั่วโลกตื่นตากับศูนย์ฝึกหุ่นยนต์เพื่อผู้สูงอายุแห่งแรกของโลกร่วมแลกเปลี่ยนมุมมองธุรกิจสร้างคอนเนคชั่นกับผู้ประกอบการท้องถิ่นและแขกคนสำคัญณเมืองชิงต่าวฟินกินเที่ยวไม่แพ้กันกับไฮไลท์ไข่มุกแห่งทะเลเหลืองชมวิวชิงเต่า360องศาบนตึกสูงชั้น81และขึ้นยอดเขาเซี่ยวหยูซานชมสถาปัตยกรรมยุโรปและเมืองโบราณเก่า 1,400 ปีจีหมูและพลาดไม่ได้กับการชิมเครื่องดื่มขึ้นชื่อเมืองชิงเต่า 20-26 กันยายนนี้รับจำกัดเพียง30ท่านเท่านั้นขอโปรแกรมทัวร์และสำรองที่นั่งได้เลยที่ LINE @thinking radio ทริปชิงเต่า7วัน4คืนเที่ยวก็ฟินธุรกิจก็ปัง
2: Business Connection ต่อยอดธุรกิจร่วมคิดร่วมสร้างกับธัญวัฒน์ชัยตระกูลชัยและอาทิตย์โกวิทวรานุก
8: จะเริ่มออมง่ายๆวันนี้บอกได้เลยว่าไม่ต้องใช้เงินก้อนใหญ่แค่มี 10,000 บาทก็เริ่มออมได้นะครับออมได้ฟรีสไตล์ทางเลือกไหนก็ดอกเบี้ยสูงทั้งนั้นนะครับกับดอกเบี้ยเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ9เดือนและมีดอกเบี้ยเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ11เดือนด้วยนะครับจากธนาคารออมสินให้ถ้าดูฟังคุ้มค่าตั้งแต่ก้อนแรกนะครับฝากเริ่มต้นเพียง 10,000 บาทบุคคลธรรมดารับดอกเบี้ยเต็มไม่เสียภาษีสำหรับเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ9เดือนนะครับถ้าน้อยกว่า1ล้านบาทเนี่ย รับดอกเบี้ย

0: 0.95% ต่อปีก็คือเทียบเท่ากับเงินฝากประจำ 1.11% ต่อปีสำหรับเงินฝากตั้งแต่1ล้านบาทเป็นต้นไปก็จะรับดอกเบี้ย 1% ต่อปีเลยนะครับอันนี้ก็เท่ากับดอกเบี้ยเงินฝาก 1.17% ต่อปีและสำหรับดอกเบี้ยเงินฝากพิเศษ11เผื่อเรียกพิเศษ11เดือนนะครับถ้าเงินฝากน้อยกว่า1ล้านบาทเนี่ยจะได้ดอกเบี้ย 1.05% ต่อปีซึ่งก็เทียบเท่าเงินฝากประจำ 1.23% ต่อปีคืออันเนี้ยหักภาษีอะนะ 1.23% เนี่ยถ้าหักภาษีก็จะเท่ากับ 1.05% ต่อปีนะฮะแต่อันเนี้ยเราให้ 1.05% ต่อปีไม่ต้องหักภาษีนะครับส่วนเงินฝากตั้งแต่1ล้านบาทขึ้นไปเนี่ยก็จะได้รับดอกเบี้ยเต็มๆเลยนะครับ 1.10% ต่อปีซึ่งอันนี้เทียบเท่ากับเงินฝากประจำ 1.29% ต่อปีอัตราดอกเบี้ยเป็นไปตามยอดเงินฝากแต่ละรายการนะครับไม่ใช่จากยอดเงินฝากสะสมไม่ว่าจะเลือกฝากแบบไหนก็ได้ผลตอบแทนคุ้มค่าให้ท่านผู้ฟังได้วางแผนการเงินอย่างมั่นใจฝากในแล้ววันนี้ที่ธนาคารออมสินทุกสาขาจนถึงสิ้นเดือน3สิ้นเดือนสิงหาคมปีนี้นะครับศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมไปที่เว็บไซต์นะครับ www.gsb.rth หรือ GSB Contact Center 1115เงื่อนไขเป็นไปตามที่ทางกำหนดนะครับธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
1: กลับมาพบกันในช่วงที่2นะครับท่านฟังครับทุกวันพุธครับพบอาจารย์ดร.นันทพรวงเชษฐานะครับ
2: สวัสดีค่ะสัปดาห์นี้ยังอยู่กับ The Wealth Money Can't Buy นะคะอะไรเอ่ยเงินซื้อไม่ได้นะคะคือหมายว่าเป็นความมั่งคั่งแล้วเรามีสิ่งนี้อาจารย์ว่าในที่สุดเงินมันไม่ไปไหนหรอกนะมันนี่เราจะได้มันนี่แน่ๆนะ The Wealth Money Can't Buy เขียนโดยนะโรบินชามามีฉบับแปลเป็นภาษาไทยของสำนักพิมพ์ We Learn หนังสือเล่มนี้ก็ติดอันดับ New York Times Bestseller เราก็บอกแล้วว่านิสัยที่หนึ่งที่เงินซื้อไม่ได้ก็คือการอยากพัฒนาตัวเองด้วยตัวเองนะอยากพัฒนาตัวเองหนึ่งก็คือสรรเสริญตัวเองว่าฉันเนี่ยเป็นผู้กล้าหาญในการที่อยากพัฒนาตัวเองนะคะไม่ยอมให้ตัวเองตกเป็นเหยื่อของสถานการณ์ไม่สะสมความขุ่นเคืองว่าฉันต้องถูกพัฒนาตัวเองเพราะฉันถูกบังคับนะซึ่งก็เคยพูดแล้วว่าตอนที่รู้สึกเป็นเหยื่อคือตอนที่อยู่ป.1 นะว่าจะต้องตื่นเช้าแล้วก็นอนไม่อิ่มเมาขี้ตาแล้วก็ไปยืนอยู่หน้าเสาธงมันพัฒนาตัวเองยังไงนึกไม่ออกนะ
1: มีความงองแงอยู่ในทุกวินาทีของการไปโรงเรียน
2: นะ
1: อย่างนั้นใช่ไหมอาจารย์อ
2: ัน
1: น
2: ี้
1: ค
2: ืออ
1: ย่างน
2: ั้
1: นเลยนะและ IAA อาการอย่างนั้นเนี่ยมันเริ่มหายไปตอนชั้นไหนอาจารย์หรือกี่วัน
2: เอาจริงๆอาการที่เริ่มหายไปก็คือความชินเนาะอาจารย์ว่ามนุษย์มันต้องอยู่กับความชินแต่ว่าสิ่งที่ทำให้มันไม่รู้สึกซัฟเฟอร์มากคือเพื่อน
1: น
2: ะเพราะว่าเราคือกลุ่มของเหยื่อที่มาอยู่รวมกัน
1: หนอนี่คือผลพวงระบบการศึกษาใช่ไหมเนี่ยปลูกฝังมาก
2: ลุ่มของเหยื่อที่มาอยู่รวมกันแล้วก็เหยื่อที่มาอยู่รวมกันก็จะชวนกันชักชวนกันเนาะรวมกลุ่มเพื่อจะทำให้ตัวเองเนี่ยผ่านพ้นช
1: ่
2: วงเวลาอันยากลำบากไปด้วยกันนะไม่อยากใช้คำว่าเลวร้ายเพราะมันไม่จำได้ว่าไม่ได้รู้สึกเลวร้าย
1: ขนาดนั้นแต่ทำเองให้มันเอ็นจอยเหรอจอยแต่ละวัน
2: จอยกันเราได้นั่งติดกันแล้วก็อุ่นใจเนาะเรามีเพื่อนที่เราชอบแล้วเราก็ได้นั่งด้วยกันแล้วก็อุ่นใจนะบางทีก็อาจจะสบตากันบ้างอะไรบ้างยุกยิกด้วยกันนะแล้วก็เดี๋ยวพอตอนพักเบรกเราก็จะได้ไปซื้อขนมไปอะไรกันอะไรเงี้ย
1: ดูมีความสุขมากกว่าเวลาเรียนขึ้นมาทันที
2: เพราะว่าเราไม่รู้ว่าท่องกอไก่ถึงฮอนุกไปแล้วมันเพื่ออะไรเราไม่เข้าใจเนาะหรือก็ท่องสูตรคูณซ่องหนึ่งซ่องสี่ก็เราไม่เข้าใจอ่ะคือมันกลายเป็นการท่องเขาเรียกให้ขึ้นใจโดยขาดความเข้าใจแต่ว่าตอนนั้นกระบวนการของมันเราต้องไปตรงนั้นก่อนนะต้องจำขึ้นใจแต่ไม่เข้าใจว่าพาไปไหนแล้วก็เสร็จแล้วมันก็สเต็ปมันก็พาไปเรื่อยๆเนาะแม้กระทั่งตอนเรียนไอ้เลขาคณิตอะสอตอพอซึ่งต้องพิสูจน์เอ้าจะพิสูจน์ไปทำไมนึกออกไหมก็รู้อยู่แล้ว
1: อาจารย์นี่ดีเหมือนกันนะถ้ามองสมัยนี้ย้อนกลับไปเนี่ยมันก็คือเหมือน เป็นการเรียนและปฏิเสธไอ้บทเรียนแบบ Start with Why
2: อืม
1: เพราะอาจารย์ถามตลอดเลยว่าเอ๊ะมันจะรู้ไปทำไมจะท่องไปทำไมจะ
2: ใช่แล้วมันก็คือนิสัยการที่อยากจะรู้ต่อไงคือไม่ได้แปลว่าม
1: ีเหตุมีผลนะจริงๆแล้วนี่คือเป็นเด็กมีเหตุมีผลมากนะ
2: เด็กที่สงสัยมากกว่าคือพอจะรู้ไปทําไมอ่ะก็จะสงสัยว่าอ่ะเดี๋ยวคงรู้นึกออกไหมเดี๋ยวคงแต่ว่าแต่ก่อนเนี่ยข้อเขาเรียกอะไรอ่ะสิ่งที่ครูไม่ได้บอกอ่ะ
1: ครับ
2: ก็คือคอร์สเอาท์ไลน์ถ
1: ้
2: าปัจจุบัน
1: โครงเรื่องว่าเราเรียน
2: อ่ะคอร์สเอาท์ไลน์ว่าถ้าอย่างมหาวิทยาลัยเนี่ยเขาจะบอกเลยว่า15สัปดาห์ที่เราอยู่ด้วยกันนี
1: ้
2: เราจะเรียน1 2 3 4 5เพื่อจะนู้นนี้นั้นแล้วก
1: ็อธิบายอธิบาย
2: ให้ฟังว่าตอนจบเป้าหมายของวิชาเนี้ยคือต้องการให้ผู้เรียนเนี้ยได้ผลอะไรได้ knowledge อะไรนะผ่านกระบวนการนี้จะมีงานทั้งหมดกี่ชิ้นจะเก็บคะแนนทั้งหมดกี่ชิ้นจะสอบกลางภาคจะสอบปลายภาคอะไรแล้วก็ถ้ามันเป็นวิชาที่ไม่บังคับวิชาเลือกนะสิ่งหนึ่งที่มีก็คือว่าไปถอนก็ได้พอมาฟังคอร์สเอาท์ไลน์แล้วเนี่ยไม่รู้สึกชอบแล้วเด็กบางคนก็จะมาถอนเขาจะมีสัปดาห์อีกสัปดาห์หนึ่งให้ถอนนะในขณะเดียวกันเด็กบางคนยังไม่ได้ลงวิชานี้พอมาฟังคอร์สเอาท์ไลน์แล้วชอบ
1: ก็
2: ไปเพิ่มอยากเรียนเขาก็เรียกเพิ่มเพราะฉะนั้นมันก็จะมี2สัปดาห์แรกให้เพิ่มถอน
1: อัน
2: นี้ก็คือระดับมหาวิทยาลัยเนาะทีนี้ระดับประถมคงไม่มีเพราะเราก็ไม่รู้ว่าเราเรียนกอกาไปก็ไกลถึงห้องนักฮูกเพื่อจะรู้44ตัวเราก็ไม่รู้ว่าเราไปทำอะไรต่อดังนั้นมันก็เลยเป็นการบังคับเน
1: า
2: ะ
1: อธิบายขนาดนั้นไม่ได้อาจารย์ถ้าเรามาน้อนย้อนนึกว่าสมมุติว่าถ้าสมมติเราคิดว่าเราเป็นครูที่อยากจะอธิบายให้เด็กตัวน้อยเนี่ยเข้าใจจริงๆนะมันอยู่ในขอบเขตที่น่าจะสื่อให้เขาเห็นปลายทางหรือเข้าใจได้มากกว่าการไม่พูดไหมหรือว่าจริงๆยังเด็กเกินไปกว่าที่จะปฏิปต่ออะไรได้
2: อาจารย์ว่าก็ได้นะคือหมายถึงว่าเชิญชวนเขาบอกว่าสมมติถ้าเป็นอาจารย์จะเอาแบบประโยคนึงมาให้อ่านแล้วก็บอกว่าเนี่ยเป็นวรรคทองแล้วเด็กก็คงจะอ่านไม่ออกเพราะยังไม่ได้เรียนกำลังท่องแค่กอไก่แต่อาจารย์จะบอกว่าเนี่ยจำตัวอะไรได้บ้างสมมติวรรคทองมีกอไก่
1: ม
2: ี
1: ล
2: อ
1: เรือ
2: สองตัว
1: จ
2: ำอย่างน้อยก็จำได้แต่ทั้งหมดอ่านได้ไหม
1: ก็ยังไม่ได้ประกอบไม่ได้เพราะเรารู้แค่3ตัวใน15ตัวสมมติ
2: ประมาณนั้นน่ะแล้วก็ถ้าเป็นอย่างนั้นอาจารย์ก็จะชวนว่างั้นเราต้องมาเรียนต่อแล้วตอนจบเป้าหมายของเราก็คือเราต้องอ่านประโยคว
1: รรคทอง
2: นี้ให้ได้เราต้องอ่านวรรคทองนี้ให้ได้แล้วเราจะอ่านเสียงดังพร้อมกันทั้งห้องเลยถ้าเป็นอาจารย์จะชวนเขาแบบนี้
1: อ๋อนี่ก็อารมณ์ว่าถ้าสมมติเด็กคนหนึ่งเห็นแร็ปเปอร์ฟันน้ำนมคนหนึ่งหรือนักร้องขวัญใจฟันน้ำนมเนี่ยแล้วเขาสามารถแต่งเพลงเท่ๆได้เขาพูดด้วยภาษาอะไรที่มันแบบดูแล้วเด็กชอบมากเลยอะไรเงี้ยแล้วอาจารย์ก็จะมาแยกว่าถ้าเราเข้าใจภาษาสุดท้ายเราประกอบเป็นคำเป็นประโยคเราก็จะอาจจะเรียงมานี้แต่เราอาจจะต้องเข้าใจเรื่องของดนตรีด้วยนิดนึงนู่นนี่เนี่ยมาประกอบกัน
2: คือสมมตินะเขาเรียนสระแล้วเขาผสมเป็นคำได้อาจารย์ก็บอกว่านี่เราเรียนเรื่องอะไรแล้วเราก็จะเอาคำนั้นอ่ะมาแต่งเป็นเพลงโดยยังไม่ต้องมีความหมายก็ได้สมมตินะก้าก้าก้าค้าค้าค้าค้าค้าค้าสมมติเนี้ยแบบอะไรก็แล้วแต่ที
1: ่ว่าจังหวะหรือเสียงนู่นนี่นั่นเนี่ยมันก็เป็นส่วนของเพลงแล้วแม้ว่ายังไม่ได้พูดเป็นคำเหมือนเราฮัมใช่ไหมเหมือนเราฮัมเพลงอ่ะกับเราก็รู้แล้วว่านี่คือเพลง
2: แล้วคือให้เขาอ่ะสะกดเลยอ่ะแบบสมมติอาจารย์ตั้งโจทย์อาจารย์เคยไปสอนที่ก็หลายครั้งที่ใช้ก็คือว่าบรรยายเสร็จสมมติบรรยายหัวข้อนี้เสร็จบรรยายเสร็จก็บอกว่าให้เขาแต่งเป็นกลอนแตกแล้วที่แปลกก็คือนักศึกษามหาวิทยาลัยต้องเข้าไปใน YouTube นะเพื่อไปดูว่ากลอน8ที่มันเป็นวงกลมเนื่องจากว่ามี8คำแล้วก็คำสุดท้ายจะต้องไปคล้องกับคำไหนอะไรเงี้ยคำสุดท้ายคล้องกับวงกลมที่3แล้วก็อะไรเงี้ยนะคะเขาก็เอาเนี้ยมาว่าวันนี้บรรยายเรื่องหัวการสื่อสารประกอบด้วยผู้ส่งสารสารผู้รับสารและผู้ช่องทางการสื่อสารและผู้รับสารแต่สิ่งที่หนึ่งที่อาจารย์สนใจก็คือผลกระทบต่างหากว่าไอ้ที่สื่อสารไปแล้วเนี่ยไม่ใช่แค่ใครพูดอะไรกับใครนะแล้วส่งผลกระทบใด แล้วผลกระทบอันนั้นเนี่ยมันเป็นเชิงบวกเชิงลบสมมติอาจารย์บรรยายไปเสร็จปั๊บอาจารย์ก็จะให้เขาอะแต่งเป็นกลอน8ว่าสิ่งที่ฉันเรียนรู้อะไรเขาก็แต่งไปแต่งเป็นกลอน8ยังไม่พอพอแต่งกลอน8เสร็จอาจารย์ก็บอกว่าให้แต่งให้เอากลอน8เนี่ยมาทำเป็นเพลงหรือการแสดงหรือการแสดง
1: การแสดงด้วยโอ้โห
2: ไม่หรือไงใช่ไหมแล้วแต่อาทิตย์หน้าเนี่ยตอนต้นคาบเนี่ยเราจะมาต้นวิชาเนี่ยเราจะมาแสดงกันไม่เกิน3นาทีใช่ไหมมันมีบางคลาสอะเอาเพอร์คัสชันเอากลองเอาอะไรมาจริงนะคือแบบ
1: จริงจัง
2: คือเขารู้สึกอินสปายว่าเอ้ยแบบไม่ได้แต่บางคนที่แบบไม่รู้สึกอินสปายก็เอาทำนองเพลงช้างช้างช้างช้างช้างมาหัวใจของการสื่อสารแต่ว่าใช้ทำนองเพลงช้าง
1: นู้นรู้จักช้างหรือเปล่าไม่ผิดกติกา
2: ไม่ผิดไม่ได้ผิดโจทย์แต่บางคนเนี่ยเขาไปมากกว่านั้นเขาก็เอาเพอร์คัชชั่นมาเอากลองเอาอะไรมาเล่นใหญ่แล้วเขามีความสุขที่เขาได้เป็นประธานของเหตุการณ์ไม่ใช่กรรมเขาเป็นผู้สร้างนั่นคือสิ่งที่เขามีความสุข
1: วิญญาณครีเอเตอร
2: ์เพลงนี้เป็นเพลงของเขา
1: ครีเอเตอร์จิตสำนึกของครีเอเตอร์ที่แท้จริงเนี่ยอาจจะเป็นการกลับคนให้กลายมาเป็นประธานในกระบวนการเรียนรู้นั้น
2: ใช่ก็คือการเรียนรู้เชิงรุกผู้เรียนต้องเป็นผู้เข้าสู่องค์ความรู้ด้วยตัวเองครูเป็นได้แค่โค้ชให้ไกด์ไลน์ให้แนวทางและเขาจะต้องเป็นคนทำเองเพราะฉะนั้นมันก็เข้าสู่นิสัยการพัฒนาตัวเองก็คือเขาจะต้องเป็นผู้กล้าหาญที่จะเข้าสู่องค์ความรู้นี้ได้ด้วยตัวเองนะคะเสร็จแล้วเนี่ยในหลักของที่ชามาพูดเนี่ยก็บอกว่า 1. เราจะต้องเป็นผู้กล้า 2. เราจะต้องไม่สะสมความขุ่นเคืองอันเนื่องจากเรารู้สึกว่าเราเป็นเหยื่อของเหตุการณ์เมื่อกี้ก็บอกว่าเด็กหญิงนันทพรก็ตอนป.1ก็รู้สึกขุ่นเคืองว่าถูกแคะออกมาจากที่นอนเพื่ออะไร เพื่ออะไรแต่ตอนหลังก็กว่าจะเข้าใจมันก็นานเนาะเพราะมันต้องเข้าไปอยู่ในกระบวนการนะคะแต่ว่าอย่างน้อยเนี่ยพอเราได้เข้าไป approach เราจึงเห็นว่าครูโรงเรียนอนุบาลหรือระดับประถมเนี่ยมักจะเป็นคุณครูใจดีเพราะว่าเขาจะพยายามให้เด็กเนี่ยไม่ขัดข้องหมองใจไม่ขุ่นเคืองพยายามจะมีกิจกรรมพยายามจะทำอะไรที่ทำให้เด็กรู้สึกว่าไอ้โรงเรียนมันไม่ได้แย่ขนาดนั้นเนาะเสร็จแล้วข้อที่4สำหรับนิสัยการพัฒนาตัวเองก็คือว่าอย่าตึงเกินไปนะคะให้ตัวเองหย่อนบ้างก็ได้ในบางครั้งบอกว่าเราต้องขี้เกียจอย่างมีกลยุทธ์บางครั้งก็ให้ขี้เกียจได้นิดหน่อยอะไรอย่างนี้นะจนมาถึงการทำความเข้าใจตัวเองว่าถ้าเราจะพัฒนาตัวเองเนี่ยเราต้องรู้ก่อนว่าเราอะเป็นใครเราเป็นใครอะ what makes me เราเป็นใครอะไรทำให้เราเป็นคนแบบนี้นะคะชามาก็พูดถึงหลักที่เรียกว่า PENAM ก็คือว่า P parentsนะเราเป็นเราแบบนี้เพราะว่าเรามีเบ้าหลอมจากคุณพ่อคุณแม่การสั่งสอนมานะเพราะว่าอะไรไงเราต้องเชื่อเพราะเขาบอกว่าเด็กที่ดีต้องเป็นเด็กที่เชื่อฟังพ่อแม่เพราะฉะนั้นพ่อแม่พูดอะไรเราก็มีแนวโน้มเนาะที่จะเชื่อมากกว่าไม่เชื่อ
1: หรือบางทีถ้าเราโตมาในลักษณะที่ปู่ย่าเป็นคนเลี้ยงหรือมีพี่เลี้ยงมันนึกถึงแพร์เรนต์เนี่ยจะไม่ให้พ่อแม่ตรงๆเท่ากับแพร์เรนติ้ง
2: ปกครองเน
1: า
2: ะ
1: คนที่เป็น
2: การถูกปกครอง
1: ขึ้นมา
2: ในบ้านเนาะอย่างเช่นพี่เลี้ยงคือคุณพ่อคุณแม่อาจารย์ทำงานทั้งคู่เนาะพี่เลี้ยงของอาจารย์เนี่ยจบม.3ส่วนใหญ่ก็แบบเขาเรียกอะไรนะเป็นญาติห่างๆของญาติห่างๆที่แนะนำกันมาแล้วบางทีเขาไม่ได้มาเพื่อเป็นพี่เลี้ยงเราอ่ะเขากำลังรอการเข้าโรงเรียนหรือว่าไปเรียนวิชาเสริมต่ออะไรเงี้ยเขาก็จะมาทำงานที่บ้านเนาะแต่ก่อนเราก็จะเรียกว่าพี่เลี้ยงดังนั้นพี่เลี้ยงสอนกันบ้านได
1: ้
2: เพราะว่าสอนกันบ้านได
1: ้
2: จำจีจำใช้ได้ผ่านการศึกษาพื้นฐานมาแล้วนะคะแล้วก็พี่เลี้ยงอาจารย์ส่วนใหญ่จะร้องเพลงเพราะจะกล่อมนอนกล่อมนอนโดยเพลงสุนทรภรณ์อะไรเงี้ยคือแบบไม่ได้กล่อมนอนโดยเพลงแบบวัดเอ้ยวัดโบสถ์ปู่ข้าพเจ้าเพราะฉะนั้นเนี่ย คือเพราะว่าพี่เลี้ยงก็สมัยก่อนก็คือวัยรุ่นสมัยก่อนเนาะพ
1: ี่
2: เป็นวัยรุ่นสมัยก่อนก็ดังมาจากเพลงสุนทรภรณ์อะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยอาจารย์ก็จะจำเพลงเก่าๆได้เยอะเพราะว่าพี่เลี้ยงจะร้องเพลงอันนี้กล่อมนอนเป็นต้นนะอันนี้ก็คือ parenting หรือ parents ที่บอกเนาะแล้วก็เลยทำให้เราพอเราแบบ รู้จังหวะเพลงหรือบางทีเราก็ร้องกับเขาเนี่ยเราก็เลยมีความรู้สึกว่าแบบเราชอบร้องเพลงเป็นต้นเราไม่ได้ร้องเพราะแต่ว่าเรา
1: ชอบ
2: ไม่รู้สึกว่าตะขิดตะขวงใจถ้าจะต้องร้องเพลง
1: เพราะโดนขับกล่อมด้วยเพลงสุนทรภรณ์นะซึ่งก็เพลงที่ประพันธ์มาอย่างแบบตั้งใจนะแล้วก็ด้วยพี่เลี้ยงที่ร้องเพลงเพราะกี่คนอาจารย์จำได้ไหมถ้าตอนแบบจำบอกมีเหมือนมีหลายคน
2: มีสองคน
1: สองคน
2: เพราะว่าคุณแม่ลูกหลายคนเพราะต้องมีพี่เลี้ยงสองคนแต่ว่าบางทีคนนึงก็
1: สองคนมาอยู่พร้อมกันที่ดูแลพี่น้องหลายคน
2: ใช่แต่ว่าบางทีเขาก็ไม่ได้อยู่อย่างนั้นก็คือบางคนอาจจะแบบทําอาหารและอีกคนก็คือนั่งเฝ้าเราทํากันบ้าน
1: ให
2: ้ไปอาบน้ำอะไรเงี้ยคือแบบว่าเหมือนคนช่วยเป็นแม่บ้านทําหลายอย่างนะไม่ได้ว่าแบบมานั่งโอคุณนันทพรอยู่อะไรเงี้ยไม่ใช่ลักษณะนั้นแล้วพี่เลี้ยงสมัยก่อนนี่คือตีได้จริงๆนะดื้อคือตีอ่ะคือนี่คือ parent จริงๆอ่ะ
1: ได้รับการมอบอํานาจจากคุณพ่อคุณแม่เรียบร้อย
2: ดื้อคือตีอ่ะดื้อดุได้อะไรได้แต่ว่าจะไม่มีการใช้ถ้อยคําแบบหยาบคายหรืออะไรเงี้ยเนาะดังนั้นนะคะอันนึงอีกอันนึงที่ได้จากพี่เลี้ยงก็คือกลัวผีมากเพราะว่าในทางกลับกันคือถ้าไม่นอนพี่เลี้ยงก็จะหลอก
1: จะต้องมีเทคนิคฮะ
2: จะต้องหลอกเหมือนเด็กบางคนที่กลัวตำรวจอ่ะที่บอกว่าถ้าไม่หลับนะเดี๋ยวตำรวจจะมาจับของอาจารย์เนี่ยถ้าไม่หลับนะผีมาหลอกแล้วพี่เลี้ยงบางทีเขาผมยาวเขาก็เอาผมมาคุมข้างหน้า
1: คอสเพย์คอสเพย์เอาละ
2: คอสเพย์เอาละ
1: แล้วก
2: ็ดับไฟอ่ะแล้วก็ดับไฟแล้วก็ทำเสียงสะพึงกลัวจนปัจจุบันนี้อาจารย์โคตรกลัวผีเลยไม่กลัวธรรมดานะโคตรกลัวเลยสะพึงมาก
1: นี่เขาแซวเขาฝัง
2: โอ้โหนี่คือแน่นี่กำลังจะบอกว่าเขาฝังจิตฝังใจแม้กระทั่งโตมามีการศึกษาระดับนี้เนี่ยวิทยาศาสตร์อะไรก็เรียนมาต่างๆนานาเนี่ยแต่แบบผีนี่คือกลัวสุด
1: พี่เลี้ยงสร้างมาตั้ง
2: พี่เลี้ยงได้สร้างมา
1: แต่พรตัวเจ้าฝาหอย
2: จำได้เลยพี่เลี้ยงคนนั้นชื่อพี่ฟอง พี่ฟองเป็นคนทำน้องต่อมาก็คือenvironment เนาะสภาพแวดล้อมเช่นว่าเราเติบโตมาจากครอบครัวที่ใช้ความรุนแรงหรือคนใกล้เคียงที่ใช้ความรุนแรงเราก็มีแนวโน้มที่จะเห็นว่าความรุนแรงเป็นเรื่องปกติ
1: คร
2: ับ ประมาณนั้นนะหรือว่าเราเปิดรับข่าวสารอะไรอยู่นั่นแหละเราก็จะได้แบบนั้นอันนี้เนี่ย environment ถ้ามันมาจากโลกสื่อใหม่เนาะมันก็เกิดภาวะที่เรียกว่า echo chamber echo chamber ก็คือว่าเรานะห้องเสียงกล้องนะเช่นว่าพอเราไปเปิดดูอะไรอัลกอริทึมมันก็จะส่งสิ่งนั้นมาให้เราจนทำให้เราคิดเอาเองว่าใครใครก็คิดอย่างนี้ทั้งนั้น
1: โอ
2: ้ก็เลยกลายเป็นห้องเสียงกล้องในหัวของเราเองว่ามันต้องเป็นอย่างนี้สิมันคืออย่างนี้นี่คือสิ่งที่ถูกต้องมันไม่มีความถูกต้องอื่นอีกแล้วนอกจากความถูกต้องเช่นนี้เพราะว่าอัลกอริทึม
1: เมื่อเราเปิดในเมื่อเราเปิดเราก็เจอแต่สิ่งเหล่านี้
2: ใช่
1: แล้วสิ่งพวกนี้มันน่ากลัวนะ
2: ก็จะมาใช่
1: ถ้าเราอยู่ในห้องเสียงกล้องแล้วมันเป็นเสียงเราเองอ่ะเราก็ยังได้ยินว่านี่คือเสียงเราแต่ห้องเสียงกล้องในอินเทอร์เน็ตเนี่ยที่มันอัลกอริทึมชงมามันน่ากลัวเพราะมันไม่ใช่เสียงเรามันคือคอนเทนต์คนอื่นแต่จริงๆอัลกอริทึมเลือกที่ตรงกับเสียงเรา
2: แล้วมันก็อื้ออึงอยู่ในหัวสมองเราจนเราคิดว่าสิ่งเนี้ยคือสิ่งที่ใช่คือสิ่งที่ถูกต้องนะคะแล้วก็จริงๆแล้วตอนที่อาจารย์สอนวิชาเนี้ยอาจารย์ก็จะให้เด็กก็คือจะชวนเขาแล้วก็ให้เขาลองยกตัวอย่างสิว่าเขาเคยสังเกตไหมว่าเขาถูกอัลกอริทึมป้อนชุดความคิดอะไรมานะนี่ก็คือสอนให้เขารู้เท่าทันเนาะไม่อาจารย์ไม่รู้หรอกว่ามันป้อนชุดความคิดอะไรมาแล้วทำแต่สิ่งนี้ทำให้เขาเป็นเขาอะเพราะเขาเชื่อแล้วว่ามันคือเป็นแบบนี้แหละนี่คือสิ่งแวดล้อมที่ทำให้เราเป็นเรานะในสมัยก่อนก็คือคนในชุมชนคนในคอมมูนิตี้ในสมัยนี้เรามีเวอร์ชวลคอมมูนิตี้มีชุมชนเสมือนจริงมากมายนะแล้วเราก็มีแนวโน้มที่เป็นอย่างนั้นเราก็จะเห็นว่าเด็กบางคนที่ชอบความรุนแรงมักจะเข้าไปในชุมชนที่มีความรุนแรงแล้วก็เข้าไปในชุมชนพวกนิวมีเดียที่สอนให้ประกอบปืนได้เอาอะไรมาทำเป็นอาวุธได้ แต่ว่าคนอย่างอาจารย์ไม่เคยเห็นเพราะว่าพออาจารย์ไม่ไปแตะตรงนั้นอัลกอริทึมมันไม่ป้อนมา
1: ไม่ชง
2: เกี่ยวกับพวกอาวุธอะไรต่างๆเนาะ
1: แต่ถ้าอาจารย์ต้องตอบคำถามเดียวกับที่อาจารย์โยนให้นักศึกษาอาจารย์เนี่ยว่าเรากำลังถูกป้อนด้วยอัลกอริทึมแบบใดอยู่เนี่ยคำตอบของอาจารย์เนี่ยมันเห็นชัดขึ้นมาไหมครับ
2: เราตระหนักนะแล้วพอเราตระหนักเนี่ยเขาบอกว่าถ้าเราจะเป็น media literacy เนี่ยก็คือการรู้เท่าทันสื่อเนี่ยเราต้องรู้ว่า1เราเป็นคนเลือกเข้าหามัน2เราเริ่มตระหนักว่าสิ่งนี้กำลังให้ผลกระทบอะไรกับเราไม่ได้พูดว่าถูกหรือผิด
1: ให้ผลกระทบ
2: อะไรกับเรา
1: ก็คือนำไปสู่อะไรใช่ไหมเหมือนมันเกิดอะไรขึ้นเราแล้วพาเราไปสู่อะไร
2: แล้วถ้าสมมติว่ามันแบบป้อนมาแล้วเนี่ยเราก็เต็มใจรับยกตัวอย่างเช่นอาจารย์ตอนมีอยู่ช่วงที่อาจารย์จะไปญี่ปุ่นเนี่ยอาจารย์ก็ไปตามพวกเพจที่เที่ยวฟุกุโอกะเพจเที่ยวญี่ปุ่นเพจอะไรเงี้ยมันก็จะถูกป้อนมาแต่อาจารย์รู้สึกรื่นรมเพราะว่ามันอ๋อเขาบอกว่าตอนนี้ไอ้นี่ทิศตรงนี้อย่าไปเลยนะตรงนี้คนเยอะมากเพราะกำลังนู่นนี่นั่นอาจารย์ก็ไม่ได้ไปอินอะไรกับเขาแต่ก็เพลินใจดีที่จะรับรู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับคนที่กำลังไปเที่ยวญี่ปุ่น
1: ถ้าในแง่บวกก็คือแปลว่าเราส่งซิกไปแล้วว่าเรากำลังสนใจอะไรแล้วเขาก็นำเสนอ
2: ก็ตามมา
1: ถ้ามันคือมันตรงแล้วมันต้องการอันนี้ก็คือถือว่าดีเป็นด้านบวกของมัน
2: ใช่แล้วก็มีหลายครั้งพออาจารย์กลับมาแล้วมันเริ่มเยอะเช่นจะมีคนแบบหิ้วรับหิ้วครีมนี้ดีอะไรเงี้ยแล้วมันพ้นความสนใจ
1: ไปแล้วคือฉันจบไปแล้ว
2: พ้นความสนใจไปแล้วเนี่ยก็จะ
1: พอแล้วอาจารย์ทำไงแล้วทำไง
2: ก็กดไม่ตาม
1: unfollow
2: แล้ว
1: ส่งสัญญาณให้เขารู้ว่าเหมือนกันว่าอันนี้พอแล้วนะพอแล้วนะ
2: แล้วเขาก็จะถามว่าทำไมถึงไม่ทำล่ะเราก็จะบอกว่ามันไม่รีเลทกับเราอีกต่อไปแล้วก็แค่นั้นเองคือบอกเขา
1: อะกำลัง provide information ให้เขา
2: ถ้าไม่บอกเขามันก็จะตามไงซึ่งถ้าจะให้ดีก็คือไปตรงไอ้มุมขวาบนแล้วก็บอกว่ามันไม่รีเลทกับเรา
1: แล้วเราอันนี้คือเรา actively แต่จริงๆหมายถึงว่าถ้าเราไม่กดอย่างนั้นโดยตรงอ่ะแค่ว่าเราเลื่อนผ่านเร็วพาเลื่อนผ่านช้าเนี่ยเขาก็รับทราบอยู่โดยไกลๆแต่สุดท้ายก็คือเป็นผู้ขายโฆษณาอยู่ดีเขาก็ต้องยัดบางเรื่องถ้าเป็นแอดเนี่ยคือรู้แหละว่าอาจจะผ่านไปแล้วแต่กูต้องยัดแหละ
2: ใช่นะก็ถ้าเราตัดไฟแต่ต้นลมคือกากบาทบอกว่าฉันไม่ชอบแล้วฉันไม่สนใจแล้วเนี่ยมันก็จบนะคะโอเคอันที่3ที่ทำให้เราเป็นเราก็คือชาติของเรานation นะชาติที่เจริญรุ่งเรืองมั่งคั่งก็จะรู้สึกฮึกเหิมแบบนึงชาติที่อยู่กับความไม่มั่นคงปลอดภัยอยู่กับศึกสงครามอยู่กับความบาดระแวงเพื่อนบ้านก็อาจจะเป็นแบบนึงแล้วเราก็จะเห็นว่าชาติที่มันอยู่กับความบาดระแวงเนาะก็มักจะปลุกกระแสชาตินิยมซึ่งรักชาติดีแต่หลายครั้งกลายเป็นคลั่งชาติแล้วก็ปลุกระดมให้ประชาชนของตัวเองเนี่ย อยากจะเป็นศัตรูกับเพื่อนบ้านเป็นต้นนะอันนี้ก็แล้วแต่ว่าที่เราเป็นเรามีทัศนคติต่อเรื่องใดเรื่องหนึ่งเนี่ยมันมาจาก parent มันมาจาก environment หรือมันมาจาก nation นะส่วนตัวที่4ก็คือ association คนที่เราไปคบค้าสมาคมด้วยเนี่ยเขาเป็นแบบไหนนะซึ่งอาจารย์ชอบส่วนใหญ่จะชอบคบคนที่อายุเยอะเพราะว่าชอบเข้าไปแบบนึกออกไหมนั่งแอ่นแขนแล้วแบบว่าตระแหน่ฟังว่าเขาถกเถียงเรื่องอะไร นั่งแบบว่า
1: เป็นคนชอบเรียนรู้จากประสบการณ
2: ์
1: ผู้ที่มีประสบการณ์เยอะเหล่านี้ที่ทรัพยากรที่มั่งคั่ง
2: แล้วก็ชอบถามทำไมล่ะอะไรล่ะอะไรเงี้ยก็ชอบถามเพราะว่าเพื่อนที่อายุเท่ากันเนี่ยส่วนใหญ่เราก็จะคุยกันเรื่องที่เรารู้เท่ากันอยู่แล้วก็เลยไม่รู้ว่าจะไปนั่งฟังอะไรอะไรเงี้ยหรืออาจจะเป็นเพราะว่าเราเป็นเด็กที่เรียนเก่งคือเราก็เลยรู้อยู่แล้วในระดับเพื่อนมันก็เลยไม่ตื่นเต้นถ้าเป็นในระดับเพื่อนก็มักจะเป็นเรื่องคุยเล่นเฮฮาบ้าบอมากกว่าแต่ถ้าอยากไปคบค้าสมาคมแล้วแบบไปจอมอยู่กับเขานานๆเนี่ยจะชอบไปสะระแหน่ฟังเขาหรือไปดูเขาทำงาน
1: ดูเขาทำงาน
2: ไปดูไปนั่งดูเงียบๆก็มีอะไรเงี้ย
1: มันสังเกตเน
2: า
1: ะอันนี้คือ
2: ไปนั่งสังเกตว่าเขาทำอะไรแล้วพอตอนจบเนี่ยก็จะถามว่าทำไมเขาทำอย่างนั้นทำไมเขาทำอย่างนี้หลังจากที่เขาทำเสร็จแล้วอะไรเงี้ย
1: มันก็นักวิจัยอยู่ใน สัญชาตญาณเหมือนกันนะอาจารย์ใช่ไหม
2: จริงๆทุกเราอ่ะทุกคนมีแต่ว่าเราเนี่ยชอบเป็นนักวิจัยในทางที่ไม่เสริมนิสัยการพัฒนาตนเอง
1: ก็คือเผือกนั่นเองนะพูดอีกแบบนึง
2: ใช่ไหม
1: น
2: ัก
1: เผือกก็คือนักวิจัยแบบนึงนั่นแหละเห็นว่าเราเลือกเรื่องอะไร
2: ป้าข้างบ้านเนี่ยสอดสายสายตานึกออกไหมจะรู้เลยนะป้าข้างบ้านเนี่ยว่าเอ้ยคนบ้านเนี่ยเขาอยู่กี่คนเขาออกจากบ้านกี่โมงนะแล้วถ้ารถคันนี้มาแล้วเนี่ยแปลว่าเป็นญาติฝ่ายไหนโอ้ยรู้หมด
1: นี่เหมือนแม่เขาเรียกว่าเป็นดุษฎีบัณฑิตกิติมศักดิ์
2: ใช่
1: สาขาข้างบ้าน
2: ในสาขาข้างบ้านแต่ไม่นำไปสู่การพัฒนาตนเองนะ
1: แต่ว่าแบบคือปริญญาเอกหลังปริญญาเอกอะไรคือแบบครบถ้วนทุกตำแหน่งมอบวิทยาฐานะให้ซะหน่อยแล้วกันอ่ะ
2: เช่นจริงๆอ่ะเราสามารถเป็นนักวิจัยได้นะอย่างเช่นถนนหน้าบ้านอาจารย์เนี่ยเป็นถนนสายรถติดถ้าสมัยก่อนจสร้อยเนี่ยมันจะต้องติดอันดับท็อป5แบงคอกนึกออกไหมถนนเส้นเนี้ยเสร็จแล้วเนี่ยช่วงเศรษฐกิจไม่ดีตั้งแต่ช่วงสงครามที่ผ่านมาเนี่ยสงครามที่อิสราเอลอิหร่านเนี่ยถนนมันโล่ง
1: เหรอ
2: ถนนมันโล่ง
1: เปลี่ยนไปขนาดนั้นเลย
2: เปลี่ยนไปแบบเปลี่ยนไปนะอาจารย์ก็พยายามจะตั้งสมมติฐานว่าเอ๊ะหรือว่าเป็นเพราะนโยบายให้ work from home เพราะว่าน้ำมันมันแพงนะหรือเพราะว่าเศรษฐกิจมันไม่ดีเลยทำให้คนไม่แบบส่งสินค้าใหม่เดินทางไปเจรจาต้าอวยกัน
1: อันนี้คือ
2: แต่ยังไม่รู้คำตอบนะยังไม่รู้คำตอบแต่เริ่มสงสัยอ่ะเพราะว่ามันไม่เคยโล่งมันแบบออกมาจากปากซอยแล้วมันต้องจึ๊กทันทีเลยแบบว่า
1: ติด
2: ฮะ
1: แต่ทีนี้ไม่ติดละ
2: ไม่ติดมันคืออะไ
1: ร
2: แต่จริงๆแล้วเนี่ยพอหลังจากนั้นเนี่ยก็เริ่มเวลาไปซื้อของที่แบบแถวบ้านก็จะเริ่มถามว่าขายดีไหมเขาบอกว่าเงียบมากคือไม่ใช่เงียบธรรมดานะถ้าสมมติว่าขายไม่ดีเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยแม่ค้าจะบอกว่าพอขายได้อันนี้แบบว่า
1: ก็คือ
2: โดยทั่วไปนะโดยทั่วไปเนี่ยถ้าขายดีเนี่ยเราจะเห็นโดยพฤติกรรมคือมือเขาเป็นระวิงเราก็ไม่ถามเราก็ไม่ถามไม่สงสัยมากแต่ถ้าสมมติว่าเอ้ยมันเงียบๆแล้วเขาบอกว่าพอขายได้นะแท้จริงแล้วก็ฝืดๆอยู่แต่ถ้าแม่ค้าบอกว่าเงียบไม่ใช่เงียบธรรมดานะเงียบมากอะไรเงี้ยเรารู้แล้วว่าเฮ้ยแบบเราต้องระวังอ่ะเราไม่รู้ว่ามันคืออะไรกันแน่แต่ก็เป็นสัญญาณบ่งบอกว่าคนกำลังระมัดระวังเรื่องการใช้เงินแทนที่จะออกมาซื้อข้าวของอาจจะไม่ซื้ออาจจะประหยัดได้ประหยัดอาจจะอะไรต่างๆนานาแม้กระทั่งตัวอาจารย์เองโดยครั้งแรกไม่ได้คิดว่าตัวเองประหยัดนะแต่ครั้งแรกคิดว่าตัวเองเนี่ยรักสิ่งแวดล้อมก็คือจะใช้ไอ้ขวดน้ำอ่ะขวดน้ำที่จะเอาน้ำจากที่บ้านจากเครื่องกรองไปเครื่องกรองที่บ้านไม่ซื้อน้ำแล้วพอถ้าไปมหาวิทยาลัยเขาจะมีตู้น้ำเติมอาจารย์ก็ไปเติมตู้น้ำของเขาแล้วคิดในใจว่าทุกครั้งที่เติมเนี่ยประหยัดได้10 บาทคือครั้งแรกรักสิ่งแวดล้อมก่อนคือลดพลาสติกลดขวดพลาสติกจุดเริ่มต้นมาจากตรงนั้นแต่พอเราเติมไปจนเป็นนิสัยเนี่ยเฮ้ยทุกครั้งที่เติมเนี่ยนะประหยัดไปได้10 บาท
1: ก็คือถ้าอาจารย์เติมทีนึงแล้วอาจารย์โอน10 บาทจากบัญชีนึงไปเข้าอีกบัญชีนึงเรารู้เลยว่าเราได้กี่บาทนะ
2: ม
1: ัน
2: เห็นชัดเลยนะว่า10 บาทแล้วก็ในขณะที่เด็กนักศึกษากลับไม่เติมเลยถามเขาอ่ะเคยถามเขาบอกว่าขี้เกียจคืออาจจะเป็นไปได้ว่าเขาไม่ใช่คนที่หาเงินเนาะเขาไม่ได้ลำบากแล้วน้ำมันก็ขวดถ้าในธรรมศาสตร์มันขวด7 บาทมันไม่ได้ถึง10 บาทหรอกมันขวด7 บาทอะไรเงี้ย
1: ก็คือดูไม่แพง
2: มันดูไม่แพงจ่ายได้อะไรเงี้ย
1: กาแฟกินทุกวันอะอะไรเงี้ยถ้ามันอยู่ในขอบเขตที่ราคาที่โอเค
2: ใช่ใช่
1: แต่พอมันนับอีกทีใช่ไหมว่ามันกี่บาทแล้วถ้าไม่ซื้อแล้วเราทำเองเนี่ยมันมีวิธีไหนบ้าง
2: เติมค่าเน็ตเนาะเติมค่าเน็ตเนี่ยจริงๆอ่ะหลายร้อยนะแต่แล้วมันเป็นอะไรที่เราเลือกที่จะไม่ไปโฟกัสกับมันเราก็เลยไม่ได้รู้สึกอะไรอะไรเงี้ย
1: คร
2: ับแต่ก็เลยกำลังมองว่าเนี่ยมันเป็นสิ่งที่เราสามารถเริ่มรู้เองได้ว่ามันเป็นแบบไหนยังไงเนาะเมื่อกี้ association เราอยู่กับโจรเราก็เป็นโจรเราอยู่กับคนขี้โวยวายส่วนใหญ่นะเราก็จะโวยวายตามคนที่โวยวายเช่นแบบไปไหนแล้วต้องไปอะไรอ่ะต
1: ่
2: อว่าต่อขานเช่นต่อว่าต่อขานแม่ค้านู่นนี่นั่นคือจะต้อง มีเรื่องมี
1: รา
2: วกับเข
1: าได้อะเออขยันมีเรื่องกับชาวบ้าน
2: เจ้าราวตลอดอะไรเงี้ย
1: ครับ
2: ส่วนอันสุดท้ายเนี่ยที่ทำให้เราเป็นเราก็คือมีเดียก็คือสื่อนะคะที่เราพูดถึงว่าเอ็กโคแชมเบอร์นะถ้าเราเปิดรับสื่อไหนอัลกอริทึมมันก็ป้อนสิ่งนั้นมาให้เราพอป้อนสิ่งนั้นมาให้เรามันก็เกิดภาวะห้องเสียงกล้องหรือเอ็กโคแชมเบอร์เหมือนเราเข้าไปอยู่ในโอ่งแล้วโอ่งก็พูดแต่เรื่องนี้มันก็อื้ออึงอยู่ในหัวเราจนเราไม่มีหัวจะไปคิดเรื่องอื่นหรือคิดวิเคราะห์นะเพราะฉะนั้นการคิดวิเคราะห์ที่จะทำได้ดีก็คือการเริ่มตั้งคำถามกับสิ่งที่มาอื้ออึงในหัวหลายครั้งเนี่ยมันอาจจะไม่ได้เป็นเอ็กโคแชมเบอร์ก็ได้พอเราจ่อมหรือดิ่งอยู่กับเรื่องอะไรนานๆ เราอาจจะเปลี่ยนตัวเองจากประธานกลายเป็นเหยื่อของเรื่องนั้น
1: ๆก็มีเอฟเฟกต์แบบนี้เหมือนกันได้เน
2: า
1: ะ
2: มันก็มีเอฟเฟกต์แบบนั้นนะอย่างเช่นว่ามีข่าวดาราเนี่ยที่คุณแม่ดาราคุณแม่กับดาราคุณลูกขัดแย้งกันเนี่ยเราก็ไปดิ่งกับมันเพราะว่าอัลกอริทึมก็ป้อนใหญ่เลยเนาะป้อนจากมุมแม่ป้อนจากมุมพ่ออะไรเงี้ยในขณะที่อาจารย์มีความรู้สึกว่าแต่ในที่สุดอาจารย์ก็ไม่ได้พูดออกไปก็คือว่าการที่ความขัดแย้งในครอบครัวต่างๆเนี่ยมันมีทั้งนั้นแหละนะมันมีทั้งนั้นแหละเพียงแต่ว่าพอมันไม่ออกสื่อมันก็เลยดูราวกับว่าครอบครัวของเขาเนี่ยเป็นครอบครัวที่มัน
1: ไม่มีปัญหา
2: เออ
1: เพราะเขาไม่พูดออกมาเฉยหรือเราไม่ได้รู้เรื่องของเขา
2: เพราะฉะนั้นเนี่ยคำถามคือรู้แล้วเราได้อะไรนะรู้แล้วเราได้อะไรถ้าเราเอาสิ่งนั้นมาเป็นการเรียนรู้ซึ่งอาจารย์ก็เห็นนักจิตวิทยาบางคนก็พูดว่าเออมันเกิดภาวะนั้นนี้โน้นแล้วอาจารย์ก็เห็นบางคนที่เขาเอามาแล้วกลายเป็นเขาได้เรียนรู้ว่าเออบางทีเขาก็เป็นผู้ปกครองที่มีลักษณะเหมือนแบบนี้เหมือนกันก็เอามาเตือนตัวเองเออเอามาเตือนตัวเองถ้ารู้เป็นอย่างนั้นดีแต่ถ้าไปอิงกับเขาฟูมไฟไปกับเขาเนี่ยไม่ดี
1: เข้าข้างเป็นทีมนั้นทีมนี้อะไร
2: เงี้ยใช่ทีมนั้นทีมนี้เหมือนตอนที่มีเด็กชาย10กว่าขวบถูกคุณพ่อเลี้ยงที่ญี่ปุ่นละฆ่าแล้วก็เอาศพไปซ่อนอะไรต่างๆเนี่ยแล้วก็มีนักจิตวิทยาของญี่ปุ่นเนี่ยเขาออกมาพูดว่าทำไมคุณต้องไปอยากรู้ว่าเด็กคนนั้นถูกฆ่ายังไงทำไมคุณอยากไปรู้ว่าศพของเขาถูกเอาไปซ่อนไว้ที่ไหนบ้างคุณรู้สิ่งนี้แล้วคุณได้อะไรนอกจากจิตมันหดหู่แล้วเอามาพูดกันซ้ำๆเหมือนเอ็กโคแชมเบอร์ทั้งกลุ่มก็หดหู่มันก็ดิ่งแล้วใครได้อะไรถ้าอย่างนี้ไม่ดีถ้าอย่างนี้ไม่ดีนะคะเพราะฉะนั้นมีเดียมีทั้งคุณและโทษเราจะต้องรู้ว่าเราเป็นเราแบบดิ่งเนี่ยเพราะเราไปอินกับเรื่องที่มันส่งเนกาทีฟไวบ์ส่งบรรยากาศเชิงลบหรือเราเข้าไปสละแหน่เรื่องคนอื่นที่ไม่ใช่เรื่องของตัวเองจนในที่สุดเราหาทางออกอะไรให้ตัวเองที่ควรจะทำไม่ได้เลย
1: เผือกแล้วออกไม่ได
2: ้นะ
1: อินจัดคอไปหมด
2: เอออินจัดเพราะฉะนั้น PENAM นะฮะ Parent Environment Nation Associations และ Media เป็นตัวที่หล่อล้อมให้คุณเป็นคุณจงเอาไปพิจารณาก่อนที่จะนำไปสู่การมองเห็นตัวเองและพัฒนาตัวเองต่อนะคะวันนี้ประมาณนี้ค่ะสวัสดีค่ะ
1: ขอบพระคุณอาจารย์นะครับท่านฟังครับติดตามอาจารย์ดร.นันทพรได้ใหม่วันพุธหน้านะครับวันนี้เวลาของเราสองคนหมดแล้วครับลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
3: Business Connection ที่ 96.5 FM คลื่นความคิด
4: ขณะนี้เวลา 14:00 น.
3: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมท. Mcot Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดต่อไปนี้เสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย
4: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมท.เครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครือโฆษกกต.เผยกรมการกงสุลประสานจอร์เจียเร่งติดตามพลุนโซโลอินฟลูสายท่องเที่ยวไทยไร้การติดต่อหลังเดินทางถ่ายคอนเทนต์ในจอร์เจียนางสาวใจไทยอุปการนิติเกษตรอธิบดีกรมสารนิเทศและโฆษกกระทรวงการต่างประเทศเปิดเผยกรณีนายพลุนโซโลหรือนายบวรทัศน์ เต็งสุขเจ้าของช่องออนไลน์ด้านการท่องเที่ยวขาดการติดต่อกับญาติระหว่างการเดินทางไปถ่ายทำเนื้อหาที่ประเทศจอร์เจียในช่วงประมาณ2สัปดาห์ที่ผ่านมาว่ากระทรวงการต่างประเทศโดยกรมการกงสุลและสถานเอกอัครราชทูตณกรุงอังการาประเทศตุรกีซึ่งดูแลประเทศจอร์เจียด้วยได้ติดตามเรื่องนี้อย่างใกล้ชิดโดยสถานเอกอัครราชทูตได้ประสานงานกับทั้งเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นจอร์เจียว่าที่กงสุลกิติมศักดิ์ไทยประจำจอร์เจียรวมถึงเครือข่ายอาสาสมัครคนไทยในพื้นที่เพื่อช่วยติดตามนายบวรทัตนอกจากนี้ยังได้ประสานกับครอบครัวนายบวรทัตอย่างใกล้ชิดโดยเจ้าหน้าที่ฝ่ายจอร์เจียกำลังเร่งติดตามเบาะแสนายบวรทัตอย่างเต็มที่ทั้งนี้หากมีความคืบหน้ากระทรวงการต่างประเทศจะแจ้งให้ทราบต่อไปเสรีพิสุทธิ์ไม่ขอไกล่เกลี่ยคดีเนวินฟ้องหมิ่นประมาทปมเขากระโดงเตรียมพาทนายความลงบุรีรัมย์เก็บหลักฐานเพิ่มพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์เตมียาเวสสสบัญชีรายชื่อและหัวหน้าพรรคเสรีรวมไทยเปิดเผยว่าครั้งแรกตนตั้งใจจะไปเยือนบุรีรัมย์อีกครั้งเพื่อตรวจสอบพื้นที่ที่มีการบุกรุกที่ดินการรถไฟแห่งประเทศไทยภายในเดือนกรกฎาคมนี้แต่เมื่อต้นเดือนได้รับหมายศาลจังหวัดบุรีรัมย์ว่าถูกนายเนวินชิดชอบฟ้องข้อหาหมิ่นประมาทและแจ้งความเท็จพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์ระบุต่อว่าศาลนัดไกล่เกลี่ย6สิงหาคมเวลา 9:30 นและนัดไต่สวนมูลฟ้อง17สิงหาคมในเวลา 9:30 นตนต้องพิสูจน์ความจริงให้ได้จึงโทรศัพท์ไปเรียนเจ้าหน้าที่ศาลว่าตนไม่มีความประสงค์จะไกล่เกลี่ยเรื่องนี้ขอให้ดำเนินการไปตามกระบวนการพิจารณาทั้งนี้30กรกฎาคมนี้จนตภาตนจะพาทนายความลงพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ไปเก็บพยานหลักฐานอีกครั้งเพื่อให้ทนายความได้พบเห็นพื้นที่และเข้าใจข้อเท็จจริงก่อนจะเริ่มไต่สวน17สิงหาคมและวันที่31กรกฎาคมจะไปศาลเพื่อขอให้ศาลออกหมายเรียกพยานเอกสารต่างๆและพยานบุคคลมาเพื่อประกอบการซักค้านมีรายงานทหาร EOD เหยียบกับระเบิดที่บ้านหนองจานก่อนกำลังบูรพาโดยหน่วยนปท.1เข้าปฏิบัติงานตามปกติพื้นที่อันตรายในพื้นที่ยืนยันบ้านหนองจานนอกพื้นที่ควบคุมจากการรบตำบลโนนหมากมุ่นอำเภอโคกสูงจังหวัดสระแก้วซึ่งขนาดพื้นที่ 8,800 ตารางเมตรปัจจุบันหน่วยได้ทำการเก็บกู้ไปแล้ว 62,000 ตารางเมตรคงเหลือพื้นที่อันตรายยืนยัน 18,800 ตารางเมตรคิดเป็น 23.27% โดยจ่าสิบเอกอุดมศักดิ์นึกมั่นตำแหน่งเจ้าหน้าที่สำรวจทางเทคนิคสังกัดม.1030เข้าปฏิบัติการสำรวจทางเทคนิคในพื้นที่ในระหว่างปฏิบัติงานตรวจแนวพบทุ่นระเบิด PMN ทุ่นระเบิดเก่าจึงได้ตรวจพื้นที่บริเวณรอบข้างเพื่อหาขอบเขตของแนวทุ่นระเบิดและได้เหยียบทุ่นระเบิดชนิด PMN เมื่อเวลา 11:00 นที่ผ่านมาทำให้กำลังพลได้รับบาดเจ็บข้อเท้าซ้ายขาดและแขนซ้ายมีบาดแผลจากสะเก็ดระเบิดมีแผลชะกันเจ้าตัวรู้สึกตัวภายหลังเกิดเหตุชุดปฏิบัติการได้สั่งการหยุดภารกิจทันทีพร้อมเร่งปฐมพยาบาลก่อนลำเลียงผู้บาดเจ็บส่งโรงพยาบาลอรัญญประเทศเพื่อเข้ารับการรักษาอย่างเร่งด่วนโดยผู้ได้รับบาดเจ็บยังมีอาการรู้สึกตัวดีอยู
5: ่ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
3: ติดตามการรายงานข่าวจากสำนักข่าวไทยได้ใหม่ในครั้งต่อไปที่M-Cod Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิด
6: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
7: วิกฤตบวกการทบทวนเท่ากับความก้าวหน้าเรดาลิโอผู้ก่อตั้ง Bridgewater Association
8: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
9: คืนนั้นเลยที่เงินเดือนเข้าหายจัดจากคาตาเลยพี่
10: นี่ไม่ใช่เรื่องลี้ลับหยุดโดนดอกเบี้ยแพงหลอนทุกเดือนมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนชิวๆปีแรกเริ่มต้นล้านละ 2,900 บาทต่อเดือนยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป MyMo วันนี้ถึง15ตุลาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.795% ต่อปีเงินไทยอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
11: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
12: อ้าวสายต่อไป
13: สวัสดีครับอาจารย์มีเรื่องปรึกษาหน่อยครับอาจารย์
12: โอ้ยอาการแบบนี้มาปรึกษาเรื่องยาแก้ไอก่อนดีกว่า
14: เลือกนี่สิครับ
12: ยาน้ำแก้ไอมะแวงราไอยาลาไลฟ์ขวดสีขาวสูตรไร้น้ำตาลไร้แอลกอฮอล์สกัดจากสมุนไพรคุณภาพหลายชนิด
14: ปลอดภัยกินง่ายรสชาติดีช่วยบรรเทาอาการไอเหมาะกับคนที่ต้องการควบคุมน้ำตาลและผู้ป่วยโรคเบาหวานด้วย ย้ำยาแก้ไอมะแวงราไอยาลาไลฟ์ขวดสีขาวแค่จิบก็จบเอาสายต่อไป
15: ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาเซลล์ติดเพดาน3สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจากช็อปมาเนียซื้อโคมไฟโซลาเซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32อินวันจากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02-114-3990 ค่าจัดส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
16: เรื่องใหญ่ระดับประเทศใครไม่กล้าพูดเรากล้าพูดที่ไหนไม่แตะแต่ที่นี่กล้ารายการฟังหูไว้หูถ้าดูไม่ทันฟังไม่ทันมาฟังที่นี่รายการฟังหูไว้หูทางช่อง9 Mcord HD กดเลข30กับอาจารย์วีระธีรพัฒน์และนุ่นชุติมาเพื่อความสุขตามฟังที่นี่แบบวันต่อวันร้อนร้อนเดือดเดือดจากสตูดิโอติดตามได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์4ทุ่มที่ Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิด
17: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
18: ๆต่อยอดธุรกิจของคุณให้ก้าวไกลระดับสากล Thinking Radio เชิญคุณร่วมเดินทางทริปพิเศษชิงต่าว7วัน4คืนไม่ได้ชมกันง่ายๆเจาะลึกพาคุณเข้าสู่ศูนย์กลางเทคโนโลยีโลกไกลแค่4ชั่วโมงดูงานไฮเซนยักษ์ใหญ่ผู้ผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้าและเทคโนโลยีระดับโลกสัมผัสความก้าวหน้าที่ส่งออกไปทั่วทุกทวีป
19: บุกเบิกเทคโนโลยีแห่งอนาคตณศูนย์ฝึกหุ่นยนต์เพื่อผู้สูงอายุโอกาสทองในการมองเห็นเทรนและนวัตกรรมใหม่ก่อนใครพร้อมไฮไลท์สำคัญเปิดประตูคอนเนคชั่นระดับ VIP ร่วมแลกเปลี่ยนมุมมองเจรจาธุรกิจและสร้างเครือข่ายกับผู้ประกอบการท้องถิ่นและแขกคนสำคัญณเมืองชิงเต่าเพื่อโอกาสเติบโตที่ไม่สิ้นสุด
18: เติมเต็มความฟินเมืองประมงซีฟู้ดและวัฒนธรรมโบราณกว่า 1,400 ปีรวมถึงสถาปัตยกรรมเยอรมนีทริปธุรกิจสุด Exclusive แบบนี้เหลือเพียง20ท่านเท่านั้นเดินทาง 20-26 กันยายนนี้
19: ขอโปรแกรมทัวร์และสำรองที่นั่งด่วนที่ LINE Official
18: @thinkingradio อนาคตธุรกิจจะปังเพราะคุณล้ำหน้าก่อนใคร

0: คุยได้คุยดี Talk News and Music โดยวีระธีรพัฒน์และณัฐพงศ์ธีรพัฒนานนท
1: ์สนับสนุนโดยพาราแคปยาเม็ดบรรเทาปวดลดไข้ตัวยาพาราเซตามอล500มิลลิกรัมแผงสีเขียวโดยบริษัทมาสแลปจำกัดและ
2: สร้างบ้านสร้างดีต้องแลนดี้โฮมคิดจะสร้างบ้านต้องแลนดี้โฮม
3: ต้อนรับคุณฟังเข้าสู่ช่วงของรายการคุยได้คุยดี Talk News and Music นะครับวันนี้กลับมาเจอกันนะวันพุธฮะวันพุธที่29กรกฎาคม2569นะครับก็อยู่ด้วยกันบ่าย2ถึง10โมงเย็นนะทาง FM 96.5 Thinking Radio คลื่นความคิดกับคุณวีระธีรพัฒน์และผมณัฐพงศ์ธีรพัฒนานนท์นะครับวันนี้เป็นวันหยุดอาสาฬหบูชานะครับเมื่อวานนี้ก็เป็นวันหยุดนะเพราะฉะนั้นคือสัปดาห์นี้ก็ต้องบอกคุณผู้ฟังเลยนะเราโอ้โหเป็นลองวีคเอนด์ต่อเนื่องเลยนะตั้งแต่ต้นสัปดาห์เลยตั้งแต่วันจันทร์นี้หลายคนหยุดกันนะแล้วผมกับคุณวีระก็ปรึกษาหารือกันนะก็เป็นเทปพิเศษเมื่อวานนี้นะก็เช่นเดียวกันนะแต่ว่าช่วงแรกของรายการก็มาสรุปข่าวสารให้นะครับวันนี้ก็เป็นพิเศษอีกวันหนึ่งนะสำหรับวันอาสาฬหบูชานะส่วนใหญ่ข่าวนะมันช่วงวันหยุดนะฮะแล้วมันเป็นวันหยุดหลายวันต่อกันเนี่ยเราก็ทราบอยู่แล้วนะปกติมันก็จะวนไปวนมานะไม่ได้มีอะไรเป็นพิเศษเท่าไหร่เพราะฉะนั้นผมก็ขออนุญาตนะวันนี้อาจจะไม่ได้อัปเดตข่าวในช่วงครึ่งชั่วโมงแรกนะแต่ว่าสิ่งที่อยากจะมาต่อเนื่องให้คุณผู้ฟังนะได้ฟังกันเมื่อวานนี้ใครที่ฟัง40ปีแห่งวิถีสัมมาอาชีวะตอน28นะก็บอกโอ้โหดุเดือดมากเริ่มสำหรับเข้าสู่วัฏจักรนะหรือว่าวงจรในการทำวิทยุของคุณวีระธีรพัฒน์ที่ต้องไปบริหารคลื่นนะ101 News and Talk FM เนี่ยนะครับก็เป็นช่วงปี2538-2539แถวๆนั้นตอนนี้คุณวีระกำลังแบบโอ้โหเล่าให้ฟังอย่างสนุกสนานนะผมก็จะเอาตอนที่29มาอ่านให้ฟังต่อเนื่องนะสำหรับวันนี้นะครับแล้วก็ถ้ามีเวลาผมอาจจะอ่านตอนที่30เพราะว่าหลายท่านบอกโอ้อ่านแล้วอยากให้อ่านหลายๆตอนนะฟังเพลินเลยนะส่วนคุยเฟื่องเรื่องเขมรเนี่ยนะที่เปิดให้ฟังเนี่ยก็สนุกแต่ว่าจะได้แบบหลายๆแบบนะคือใครที่สนใจเรื่องของ40ปีแห่งวิถีสัมมาอาชีวะเขาก็ได้ประโยชน์จากตรงนั้นไปใครที่สนใจคุยเฟื่องเรื่องเขมรหลับตาแล้วจินตนาการตามว่าโอ้ไปปราสาทอะไรล่ะปราสาทหาริหราไรไปล่อรวยไปบันทายสีไปแปรรูปเนี่ยมันมีความสวยสดงดงามขนาดไหนมีอะไรที่น่าสนใจคุณวีระกับอาจารย์สุเน่ก็คุยกันสนุกมากนะครับแต่ว่าวันนี้นะอย่างที่ผมบอกไปนะว่ายังเป็นเทปพิเศษอยู่แล้วก็ผมจะมาอ่านให้ฟังเลยนะตั้งแต่ชั่วโมงแรกตั้งแต่เบรกแรกเลยสำหรับ40ปีแห่งวิถีสัมมาอาชีวะนี่ผมอ่านฉบับพิมพ์ครั้งที่2นะตอนที่29ครับต่อจากเมื่อวานนี้คุณวีระเขียนไว้อย่างนี้ครับไม่ว่าคุณจะเรียกมันว่าอะไรก็ตามทีรีดไขมันดับซ่าถอนรัศมียกเครื่องเพิ่มศักยภาพสำหรับผมนี่เป็นเครื่องมือสำคัญในการบริหารจัดการผู้คนในองค์กรที่ผมเข้าไปเกี่ยวข้องปีแรกที่ผมเข้าไปทำงานในกลุ่มวัฏจักรผมจัดฝึกอบรมแบบเต็มรูปแบบทุกวันอาทิตย์เท่ากับทุกคนไม่มีวันหยุดนอกเหนือจากการทำงานเป็นปกติแม้จะอบรมเพียงแค่4ครั้งแต่นั่นก็หมายความว่าไม่มีการหยุดงาน1เดือนเต็มอะไรที่ควรรู้ควรทราบในการทำงานเป็นนักข่าวเศรษฐกิจคือสิ่งที่ผมถ่ายทอดให้ผมทุ่มสรรพกำลังทำให้เกิดขึ้นกับคนในกองบรรณาธิการประมาณ100คนเต็มที่เท่าที่มีสติปัญญาคิดได้ถามว่าได้ผลหรือเปล่าตอบยากเหมือนกันครับเพราะนี่เป็นการบังคับไม่ใช่ความสมัครใจของพนักงานเมื่อผมเข้าไปเกี่ยวข้องกับคนข่าวในแบบใกล้เคียงกันในนามสำนักข่าวไทยสกายนิวซึ่งเป็นคนข่าวต้นชั่วโมงป้อนให้กับสถานีวิทยุคลื่น101 News and Talk FM ซึ่งแม้จะมีจำนวนผู้คนน้อยกว่ากองบรรณาธิการหนังสือพิมพ์วัฒนจักรรายวันก็จริงแต่นั่นก็หมายถึงคน 40-50 คนนะครับไม่ใช่แค่หยิบมือเดียวผมก็จัดอบรมติวเข้มเช่นกันหลักสูตรเร่งรัดเรียนรู้เองที่ผมออกแบบมาเพื่อติด อาวุธทางปัญญาสำหรับคนข่าวหนังสือพิมพ์วิทยุที่ว่านั้นยังขยายไปถึงทีมงานข่าวบริษัทไทยสกายเคเบิลทีวีช่องหนึ่งที่เป็นช่องข่าวช่องหลักของไทยสกายเคเบิลทีวีในยุคนั้นด้วยยุคนั้นที่ผมพูดถึงหมายถึงช่วงก่อนปี2540ครับจริงๆเรื่องที่ผมต้องเข้าไปเกี่ยวข้องกับไทยสกายทีวีหรือไทยสกายเคเบิลทีวีก็สุดแท้แต่คุณจะเรียกกันต้องบอกว่าเป็นเรื่องจำใจแล้วก็จำเป็นโดยแท้เรื่องก็มีอยู่ว่าเมื่อผมเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องบริหารจัดการเป็นรัฐาธิปัตย์คลื่นข่าว FM 101ซึ่งผมจำไม่ได้แล้วว่าใครเป็นคนคิดสโลแกนว่าคลื่นข่าวของคุณแต่ผมคิดว่ามันทำหน้าที่อย่างนั้นจริงๆในพ.ศ.นั้นจากเดือนสิงหาคมปี2538ที่เริ่มออกอากาศคลื่นข่าวของบริษัท Media Plus ในชื่อ101 News and Talk FM ซึ่งระดมผู้คนมากหน้าหลายตามารวมกันบนหน้าปัดวิทยุไม่ว่าจะเป็นทีมงานของหนังสือพิมพ์วัฒจักรรายวันและนิตยสารหลักทรัพย์ไทยที่ผมเป็นหัวหอกยังมีทีมงานของ Media Plus ที่คุณสุริยาโอสถานนท์เป็นแม่งานทีมงานของบริษัท Watchdog ภายใต้การนำของคุณพิรุณฉัตรวณิชกุลและทีมงานสำนักข่าวไทย Sky News ไม่รวมถึงทีมงานจากหนังสือพิมพ์โลกกีฬารายวันนำโดยคุณอภิสิทธิ์อภิสุขศิริหรือว่านอสตาดามูดครับคุณอภิสิทธิ์หรือว่าผมจะเรียกแกว่าเหน่งบ้างอาจารย์เหน่งบ้างโคจรมาพบกันในเวลาต่อมาต่างกรรมต่างวาระเมื่อวัฒจักรกรุ๊ปล่มสลายไปกับวิกฤตเศรษฐกิจการเงินปี2540ถึง2542ล่าสุดมาเป็นผู้ดำเนินรายการวิทยุ FM 99ที่อสมทเราเจอหน้าเจอตากันเป็นประจำน่าเศร้าในวัยแค่54ปีเหน่งเพิ่งเสียชีวิตไปเมื่อเดือนสิงหาคมที่ผ่านมานี่เองคืออันนี้คุณวิลาเขียนไว้ตั้งนานนะไม่ใช่ว่าสิงหานะแต่ว่านี้ของตั้งแต่ช่วงไหนล่ะเดี๋ยวผมขยายความหน่อยเดี๋ยวคุณผู้ฟังจะงงกันนะพิมพ์ครั้งที่2นะพิมพ์ครั้งที่2นี่ปี2567แต่พิมพ์ครั้งแรกคือปี2562นะก็ช่วง2562 63นั่นแหละนะครับความลงตัวจากการผสมผสานทีมงานมากหน้าหลายตาเป็นตำนานครั้งหนึ่งในวิทยุแม้จะไม่ยืนยาวครบปีเพราะมีเหตุจะต้องแตกหักกันในตอนต้นปี2539นั้นผมจะเล่าให้ฟังต่อไปแต่ถ้าหากผมเล่าเรื่องนี้ก่อนคุณก็ไม่มีทางเข้าใจเหตุปัจจัยที่ต้องทำให้เกิดเรื่องเกิดราวโดยไม่จำเป็นเพราะตัณหามานะทิฐิของคนที่เกี่ยวข้องโดยแท้ผมจำได้ว่าเมื่อทำงานร่วมกันครบ3เดือนจากสิงหากันยาจนถึงตุลาปี2538ผมไปพูดคุยกับทีมงานของบริษัท Watchdog ซึ่งมีสำนักงานอยู่ในโรงแรม Imperial Queen's Park ปัจจุบันเปลี่ยนชื่อเป็นเครือ Marriott ไปแล้วถนนสุขุมวิท22ทุกคนต่างพออกพอใจกับการทำงานร่วมกันตลอด3เดือนที่ผ่านมาและตกลงต่อสัญญาชั่วคราว3เดือนที่ครบกำหนดคราวนี้เป็นสัญญาร่วมผลิตรายการนานขึ้นเป็น6เดือนสัญญาที่ว่าจะสิ้นสุดลงในเดือนมีนาคมปี2539แม้จะดูว่าทุกอย่างเข้าที่เข้าทางสำหรับคลื่นข่าว101 News and Talk FM ก็จริงแต่สำหรับผมต้องบอกว่าไม่เลยครับเพราะผมต้องวิ่งรอกวนไปวนมาระหว่างถนนบรมราชชนนีและถนนสีลมอันเป็นสำนักงานของกองบรรณาธิการหนังสือพิมพ์วัฒจักรรายวันและคลื่นข่าว101 News and Talk FM แต่ดูเหมือนว่าทางผู้บริหารกลุ่มวัฒจักรคงจะเห็นว่ายังใช้งานผมไม่เต็มศักยภาพหรือไงก็ไม่ทราบได้คุณนิกรเรียกผมขึ้นไปหารือที่ห้องทำงานของแกที่อาคารวัฒจักรชั้น8ซึ่งเป็นกองบัญชาการของกลุ่มวัฒจักรทุกอย่างมักจะเริ่มต้นที่นี่ครับมอบหมายงานใหม่ให้ทำคราวนี้ผมไม่แปลกใจอะไรแล้วเพราะคิดว่าในท้ายที่สุดผมก็ต้องเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับช่องข่าวของ Thai Sky Cable TV ไม่ทางใดก็ทางหนึ่งแต่ผมไม่คิดว่าจะต้องเข้าไปเกี่ยวข้องแบบลึกซึ้งมากมายขนาดนั้นคิดแต่เพียงว่าคงไปจัดรายการอะไรสักอย่างทางไรทาง Thai Sky Cable TV ช่องหนึ่งซึ่งเป็นช่องข่าวเท่านั้นไม่ต้องไปยุ่งอะไรกับทางนั้นซึ่งเราไม่ถนัดด้วยแต่ไม่ใช่ครับไม่ใช่อย่างที่ผมคิดแม้แต่น้อยเลยแกขอร้องแกบังคับไกลๆแต่ใช้วิธีหว่านล้อมอยากให้ผมผนึกกำลังกองบรรณาธิการ ของคนทำข่าวสื่อสิ่งพิมพ์อันนี้วัฒนจักรรายวันสื่อวิทยุสำนักข่าวไทยสกายนิวส์แล้วก็คลื่นข่าว FM 101และสื่อทีวีก็คือไทยสกาย1ช่องเป็นช่องข่าวของไทยสกายเคเบิลทีวีของกลุ่มวัฒนจักรเข้าร่วมกันนี่เป็นวิสัยทัศน์หรือจะเรียกว่าความฝันที่อยากให้เป็นจริงของแกก็คงได้แกบอกว่าผมน่าจะทำได้เพราะดูจากการหลอมรวมสื่อสิ่งพิมพ์กับสื่อวิทยุที่ผ่านมาแล้วได้ผลถ้าหากผนวกสื่อทีวีเข้าไปด้วยแล้วจะเป็นพลังผนึกหรือซินเนจี้ที่เป็นรูปธรรมมากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ในเวลานี้ผมเห็นด้วยกับแกทุกอย่างเรื่องของพลังผนึกที่ว่าแต่ปัญหาก็คือเท่าที่เป็นอยู่ผมก็เจียนตายแล้วคุณนิกรบอกว่าลองทำดูก่อนแล้วกันทำไปสักพักจัดสรรเวลาจัดสรรลงตัวก็วางคนทำงานให้ลงตัวสักระดับหนึ่งจะลำบากลำบนอย่างที่คิดหรอกจะไม่ลำบากลำบนอย่างที่คิดหรอกจะด้วยเหตุผลอะไรก็ตามทีผมตอบตกลงกับคุณนิกรครับแต่ผมต้องบอกเสียตรงนี้ว่าตั้งแต่ต้นจนถึงขนาดนี้ตั้งแต่ปี2537จนถึงปลายปี2538ไม่ว่าผมจะทำงานมากขึ้นน้อยลงแค่ไหนเงินเดือนค่าจ้างของผมยังเท่าเดิมนะครับเริ่มเท่าไหร่ตอนนี้งานเพิ่มขึ้นจาก1เป็น3ก็ยังจ่ายเท่านั้นแต่ผมไม่เรียกร้องอะไรนะครับอันนี้ไม่ใช่นิสัยผมคิดแบบนี้ครับผมเริ่มงานปี2ปีแรกครับมีอะไรให้ทำหมดถือว่าเป็นการเรียนรู้ถือว่าเป็นการลงทุนของบริษัทที่จ้างเราทำงานไม่ใช่แค่เรื่องที่เราจะต้องเรียกร้องอะไรเพิ่มเติมถึงเดี๋ยวนี้ผมก็ยังคิดอย่างนั้นครับจะดีจะเลวจะถูกจะผิดเหมาะควรหรือเปล่าอันนี้ผมไม่รู้เพียงแต่ผมไม่ทำแบบนั้นเท่านั้นเองนั่นทำให้ผมต้องไปทำงานที่บริษัทไทยสกายเคเบิลทีวีอีกแห่งหนึ่งแม้งานจะไม่ต่างกันเพราะว่ามีพื้นฐานแบบเดียวกันคืองานข่าวและการผลิตข่าวเพียงแต่ตรงกลางและปลายยอดอาจจะไม่เหมือนกันเท่านั้นเองผมก็ไปยกเครื่องไทยสกายทีวี1ซึ่งเป็นช่องข่าวหลักปรับผังรายการดึงคนจากวัฒนจักรมีเดียพลัสโลกกีฬารายวันเข้าไปจัดรายการที่ไทยสกายทีวีเมื่อผสมผสานกับรายการเดิมที่มีอยู่ซึ่งโดดเด่นเรื่องของการซื้อขายหุ้นมีคนติดตามเยอะอยู่แล้วก็เลยทำให้เป็นช่องข่าวของไทยสกาย1ดูมีสีสันมากกว่าเดิมที่พูดนะฟังดูเหมือนง่ายแต่ในภาคปฏิบัติจริงแล้วผมต้องบอกว่านี่เป็นงานโคตรหินเลยครับหนังสือพิมพ์สำหรับผมไม่มีอะไรยากอย่างมากก็เหนื่อยวิทยุเป็นอะไรที่เมื่อทำแล้วต้องบอกว่าสนุกครับมีเสน่ห์ที่ผมบอกไม่ถูกเหมือนกันด้วยเหตุนี้ผมถึงได้ทำตั้งแต่กลางปี2537มาจนถึงปัจจุบันทำไปเล่นไปถ้าหากทำไปต่อกลางปี2562ผมจะทำงานวิทยุครบเสี้ยวศตวรรษหรือ25ปีเต็มแต่ตอนนี้ปี2569แล้วนะบวกไปอีก7ปีแต่ทีวีเป็นอะไรที่ยากมากมีความสลับซับซ้อนมีองค์ประกอบทางเทคนิคไม่เกี่ยวกับเนื้อหาที่นำเสนอเยอะแยะไปหมดแล้วก็เต็มไปด้วยเรื่องที่ผมไม่รู้เพราะไม่ได้เรียนมาทางนี้โดยตรงแถมยังไม่เคยได้สั

Media Plus ไทย Sky Cable TV คือม้าเทียม3ตัวซึ่งคือกลุ่มวัฏจักรโดยมีผมเป็นสารถีผมว่าถ้าหากผมอายุสัก40ไปปลายในตอนนั้นผมไม่มีทางจะวิ่งลอกจากนิวาสถานผมที่อยู่จังหวัดนนทบุรีมาเขตตลิ่งชันอันนี้อาคารวัฏจักรถนนบรมราชชนนีเขตบางรักอาคารยูไนเต็ดทาวเวอร์ถนนสีลมและเขตคลองตันอาคารเดอะมอลล์รามคำแหงถนนรามคำแหงแล้วกลับนิวาสถานแบบหมดเรี่ยวหมดแรงในแต่ละวันได้แต่คนในวัยกำลังห้าวใกล้40อย่างผมตอนนั้นต้องบอกว่าไม่รู้มีเรี่ยวแรงกำลังบังชามาจากไหนทำอะไรได้มากมายขนาดนั้นบัดนี้คุณมีสื่อสิ่งพิมพ์สื่อวิทยุสื่อทีวีอยู่ในมือครบถ้าหากคุณเป็นผู้บริหารกลุ่มวัฏจักรคุณอยากจะทำอะไรต่อไปคำตอบก็คือทำให้มันยึดโยงเป็นเครือข่ายหรือว่าเน็ตเวิร์กทดแทนและเสริมกันในสิ่งที่ขาดของแต่ละสื่อสิครับลองคิดดูแบบนี้ครับสมมุติว่าผมไปจัดรายการทีวีทางไซทากายเทเบิลทีวีซึ่งมีทั้งภาพและเสียงถ้าหากผมเชื่อมโยงสัญญาณถ่ายทอดสดเอาเฉพาะเสียงมาออกทางวิทยุจะทำได้ไหมคำตอบคือได้และดีด้วยแต่ไม่ต้องเสียเงินจ้างคนมาจัดรายการวิทยุดีไม่ดีให้คนจัดรายการวิทยุไปจัดรายการทีวีด้วยเลยก็ได้อีกต่างหากถ้าหากมีการสัมภาษณ์คนทางวิทยุและทีวีที่น่าสนใจถ้าหากจะส่งคนข่าวจากหนังสือพิมพ์ไปทำข่าวแบบเจาะลึกแบบถึงตัวถึงตนเลยจะดีไหมดีสิครับทำไมจะไม่ดีเรื่องอะไรทำนองนี้แหละครับที่มันค่อยๆก่อตัวขึ้นอย่างช้าๆเป็นธรรมชาติแต่ว่าในท้ายที่สุดก็ต้องมีการบริหารจัดการให้เป็นไปตามที่มันควรจะเป็นด้วยในช่วงปลายปี2538ต่อเนื่องต้นปี2539ผมนำเสนอให้ทางไทยสกายช่อง1ทำรายการสนทนาสดแบบที่เรียกว่า Live Talk หรือ Hard Talk แบบสัปดาห์ละ5วันจันทร์ถึงศุกร์ตอนหัวค่ำไปจนถึงดึกแบบออกอากาศสดทางไทยสกาย TV ช่อง1นั่นคือรายการไทยสกาย Live Talk ซึ่งมีคนจากกลุ่มวัฏจักร Media Plus และไทยสกาย Cable TVมาเป็นผู้ดำเนินรายการสลับสับเปลี่ยนหมุนเวียนกันไปตามความถนัดวันจันทร์ถึงวันจันทร์กับวันพฤหัสเป็นประเด็นการเมืองที่ใช้ชื่อว่าทันกระแสกับพบกันครึ่งทางวันอังคารเป็นรายการองศาเศรษฐกิจวันพุธเป็นรายการธุรกิจสนทนาส่วนวันศุกร์ปิดท้ายเป็นรายการคุยเฟื่องเรื่องหุ้นผมเลือกเอาเวลาที่คิดว่าน่าจะดีที่สุดสำหรับคนที่ชอบอะไรที่หนักเป็นผู้ใหญ่แล้วและที่สำคัญก็คือเป็นเวลาที่ผู้ดำเนินรายการแต่ละคนที่มีงานประจำตั้งแต่เช้ายันเย็นสามารถเดินทางมาที่ห้องส่งและสตูดิโอของไทยสกายเคเบิลทีวีถนนรามคำแหงได้โดยไม่มีปัญหาจราจรด้วยเหตุนี้รายการไทยสกายไลฟ์ทอล์กจึงเริ่มตอน 3:30 นไปจบเอา 5:00 นตรงจากนี้ไปจะเป็นปัญหาแล้วครับเป็นปัญหาอะไรเป็นปัญหากับใครเป็นแล้วสรุปผลเป็นยังไงผมจะมาเล่าให้ฟังต่อไปครับใจเย็นๆอันนี้ตอนที่29นะจะเล่าให้ฟังต่อไปครับใจเย็นๆแต่เราไม่เย็นนะเราต่อเลยนะนะถือว่าเวลาเป็นของเราเราสามารถจัดสรรเวลาได้แต่ว่าตอนที่30ก็จะยาวหน่อยนะแต่ก็ฟังเพลินๆแล้วกันนะครับตอนที่30จาก40ปีแห่งวิถีสัมมาอาชีวะคุณวีระเขียนต่อไว้อย่างนี้ครับคนเราเมื่ออายุมาถึงจุดหนึ่งเมื่อมีเวลาพอที่จะนั่งย้อนกลับไปดูสิ่งที่เกิดขึ้นในอดีตแล้วทำการตรึกตรองพิจารณาใคร่ครวญแบบวิตกวิจารอย่างจริงๆจังๆผมว่าน่าจะเกิดความรู้สึกอย่างน้อย2อย่าง1คิดว่าถ้าหากต้องตัดสินใจในเรื่องที่เกิดขึ้นไปแล้วในอดีตถ้ายังไงถึงยังไงก็ยังไม่เปลี่ยนใจถ้าให้ทำก็จะทำอย่างที่เคยทำอีกไม่แก้ไขไม่เปลี่ยนแปลงและ2คิดว่าถ้าหากทำได้อยากจะทำให้ดีกว่านั้นและถ้าหากแก้ไขอะไรได้ก็อยากจะแก้ไขด้วยผมว่าคุณคงเหมือนกับผมครับในแง่ที่ว่าบางเรื่องให้ย้อนกลับไปผมก็ทำแบบเดิมจะเป็นส่วนใหญ่แต่ก็คงมีบางเรื่องถ้าหากต้องทำอะไรในอีกแบบให้ดีกว่าและเหมาะควรกว่าและไม่ต้องเจ็บปวดรวดร้าวเป็นบาดแผลในใจเรื่องพวกนี้เราจะรู้ได้ก็ต่อเมื่อได้เห็นผลลัพธ์สิ่งที่เกิดขึ้นตามมาเมื่อเวลาผ่านไปนานช้าแค่ไหนผมไม่รู้เรื่องที่ผมจะเล่าให้ฟังในลำดับถัดไปจากนี้เป็นเรื่องในแบบที่2ครับคือเรื่องที่

ถ้าหากผมสามารถย้อนเวลากลับไปได้ตอนนั้นผมอยากจะทำต่างจากที่เคยทำไปคุณคงอยากรู้ว่าเป็นเรื่องอะไรสำหรับผมเมื่อเข้าไปทำงานในกลุ่มวัฏจักรเกือบ2ปีเต็มในช่วงปลายปี2538ทุกอย่างก็เข้าที่เข้าทางตามที่ควรจะเป็นไปตามสัญญาจ้างและสัญญาใจที่ทำไว้ผมเหลือเวลาหมดข้อผูกพันกันในปลายปี2539ครับตอนนี้ผมดูแล3สื่อในเครือวัฏจักรหนังสือพิมพ์รายวันขึ้นข่าวทางวิทยุและทีวีแถมดูในแบบที่หลอมรวมเป็นพลังผนึกหรือมีความเป็นเครือข่ายเชื่อมโยงกันด้วยอีกต่างหากผมกลับไปอ่านคอลัมน์ปากท้องชาวบ้านที่ผมเขียนในช่วงเวลานั้นมีความตอนหนึ่งที่บ่งบอกความเป็นไปของผมในตอนนั้นได้อย่างเป็นอย่างดีครับว่าในช่วงเดือนสิงหาคมถึงเดือนตุลาคม2538ผมต้องทำงานอย่างหนักมีเพื่อนร่วมงานที่สำนักข่าวไทยสกายหนักขนาดทำกัน7วัน7คืนไม่มีวันหยุดไม่มีวันเสาร์อาทิตย์ไม่มีลาป่วยไม่มีลากิจลาเซ็งเรื่องลาพักร้อนไม่ต้องพูดถึงแต่ผลลัพธ์ที่ออกมาเกินคุ้มครับคลื่น101 News and Talk FM ซึ่งบัดนี้กลายเป็น101 News and Talk FM Radio Network ไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วไม่ใช่แค่วิทยุที่ออกอากาศให้คนกรุงเทพมหานครปริมณฑลเหมือนกับคลื่นข่าวอื่นๆแต่ได้กระจายและเชื่อมต่อกับสถานีวิทยุในต่างจังหวัดที่บริษัท Media Plus ได้สัมปทานอีกกว่า50สถานีในต่างจังหวัดทั่วทุกภาคของประเทศนี่คือความฝันที่เป็นจริงของคนทำสื่อวิทยุในพ.ศ.นั้นเลยครับยุคที่ไม่มี YouTube ให้ฟังรายการย้อนหลังยุคที่ไม่มีแอปพลิเคชันบนมือถือที่สามารถเปิดฟังวิทยุรายการไหนในกรุงเทพมหานครแบบสดๆยุคที่อินเทอร์เน็ตและเว็บไซต์เป็นเรื่องง่ายในการเชื่อมต่อกับสิ่งที่ต้องการเสพบริโภคข้อมูลข่าวสารในแง่ของความเป็นไปสิ่งพิมพ์ที่ผมดูแลอยู่ลงตัวปักหลักอย่างแน่นหนาพอสมควรเหลือเพียงพัฒนาและทำให้ดีขึ้นไปเรื่อยๆผมให้เวลากับงานประจำที่หนังสือพิมพ์วัฏจักรรายวันเนี่ยน้อยลงส่วนหนึ่งเป็นเพราะพอจะนับหนึ่งเดินหน้าได้แล้วแถมเด็กๆแล้วก็เพื่อนร่วมงานมือรองๆลงไปก็สามารถดูแลบริหารจัดการกันได้ดีในระดับหนึ่งวิทยุที่ดูแลอยู่ไปได้ดีการผสมผสานทีมผู้ผลิตหลากหลายไปด้วยความกลมกลืนยิ่งขยายเครือข่ายไปต่างจังหวัดผู้ดำเนินรายการก็ยิ่งฮึกเหิมรู้สึกตื่นเต้นกับปรากฏการณ์ใหม่ที่ว่าอันนี้ต้องให้เครดิตบริษัท Media Plus ในเวลานั้นซึ่งเข้าใจว่าผู้บริหารได้เปลี่ยนจากคุณสรจักรเกษมสุวรรณเป็นคุณยงยุทธฟูพงศิริพันธ์ซึ่งเป็นอีกคนหนึ่งที่มาจากกลุ่มวัฏจักรโดยตรงแล้วแต่ที่ล่อแร่และน่าเป็นห่วงที่สุดก็คือไทยสกายเคเบิลทีวีเพราะนอกจากต้นทุนค่าใช้จ่ายจะสูงมากมีคนเปรียบเทียบเหมือนกับเผาธนบัตรทิ้งและมีความสลับซับซ้อนในเรื่องเทคนิคอุปกรณ์ในการผลิตรายการผู้คนก็ดูแลยากสิ้นเปลืองทรัพยากรเป็นอันมากแถมไทยสกายเคเบิลทีวียังมีคู่แข่งที่แข็งแกร่งมากมีความได้เปรียบในเกือบจะทุกทางนั่นก็คือ IBC Cable TV ไม่ใช่เพราะ IBC มาก่อนเท่านั้นแต่ต้องไม่ลืมว่าคนก่อตั้งและคนที่เป็นนายทุนสำคัญคือคุณทักษิณชินวัตรแต่อะไรไม่สำคัญเท่ากับว่าคุณเป็นสมาชิกIBC คุณสามารถชมไทยสกายเคเบิลทีวีได้ฟรีผมไม่รู้ว่าเป็นเรื่องทางเทคนิคอะไรของคลื่นความถี่วิทยุโทรทัศน์ที่ใช้งานในเวลานั้นทำให้สามารถเกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นได้แต่มันเป็นอย่างนั้นจริงๆแม้ว่าในทางปฏิบัติคนเป็นสมาชิกไทยสกายทีวีจะสามารถชมรายการของ IBC ได้โดยไม่ต้องเป็นสมาชิกเช่นเดียวกันแต่เมื่อคนสมัครสมาชิกเคเบิลทีวีก่อนหน้านี้เป็น IBC จะมีก็แต่คนคิดจะสมัครเป็นสมาชิกใหม่ในเวลาต่อมาเท่านั้นที่ไทยสกายเคเบิลทีวีจะหามาเป็นสมาชิกเพิ่มได้ซึ่งผมต้องบอกเลยว่ายากมากยิ่งไปกว่านั้น IBC Cable TV ยังเป็นตัวเลือกแรกที่คนจะมาสมัครเป็นสมาชิกด้วยอีกต่างหากนอกจากนี้ในเวลานั้นยังมีระบบการรับสัญญาณผ่านดาวเทียมจานเล็กติดตั้งได้สะดวกที่เราเรียกว่า DTH หรือว่า Direct to Home เกิดขึ้นแล้วเพราะบริษัทในกลุ่มชินวัตรได้สัมปทานดาวเทียมยิงดาวเทียมไทยคมเพื่อให้บริการด้วยไทยสกายทีวีแทบจะไม่เหลือประตูสู้แบบหมัดต่อหมัดดวลกันแบบตัวต่อตัวเลยต้องบอกว่าเป็นมวยคนละรุ่นครับงานหินแบบนี้แหละครับที่ผมเจอที่ไทยสกายเคเบิลทีวีก่อนจะเข้าไปดูแลช่องข่าวไทยสกาย1ผมรู้ว่ากลุ่มวัฏจักรมีกำลังทางการเงินมากพอที่จะลากยาวแบกรับการขาดทุนไปได้อีกนานพอสมควรแต่นั่นต้องหมายความว่าสินค้าและบริการที่นำเสนอต้องมีคุณภาพและมีอนาคตด้วยตรงนี้ผมจะไม่ลงรายละเอียด
แต่จะสรุปความว่าผมมีภารกิจที่ต้องทำทุกอย่างให้ไทยสกายเคเบิลทีวีมีพลังแล้วก็เป็นที่ต้องการของผู้ชมทางใดทางหนึ่งให้ได้เคเบิลทีวีที่ไม่มีสมาชิกก็มีแต่เจ๋งกับเจ๋งเท่านั้นในตอนนั้นคนนอกวงการไม่มีใครรู้จักไทยสกายเคเบิลทีวีมากนักอาจจะมีคนเล่นหุ้นที่เปิดแช่ช่องไทยสกาย1ซึ่งเป็นช่องข่าวทิ้งเอาไว้แต่นั่นก็ไม่พอที่จะทำให้ตัดสินใจเสียเงินเป็นสมาชิกเพราะดูได้ฟรีจากการเป็นสมาชิก IBC อยู่แล้วและที่สำคัญก็คือจะขยายการรับรู้ออกไปยังไงเรารู้ว่าการข้ามหรือว่าไขว้สื่อเป็นเรื่องจำเป็นเป็นเรื่องที่ต้องทำและในกรณีของกลุ่มวัฒจักรนอกจากจะต้องและจำเป็นต้องทำแล้วยังสามารถทำได้ด้วยเพราะว่ามีของมีอยู่ในมือครบแล้วการเชื่อมสัญญาณไทยสกายเคเบิลทีวีช่อง1มาออกคลื่นวิทยุ101 News and Talk FM Radio Network คือภารกิจที่ผมต้องทำให้สำเร็จถ้าจะทำให้ไทยสกายเคเบิลทีวีแจ้งเกิดช่วงปลายปี2538รายการไทยสกายไลฟ์ทอล์คช่วงเวลา 3:30 น. ถึง 5:00 น.ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เริ่มเดินหน้าและเข้าที่เข้าทางมากขึ้นตามลำดับผมรู้แล้วว่าหลังปีใหม่ผมจะต้องคุยกับผู้บริหารทางบริษัท Watchdog ให้เป็นเรื่องเป็นราวถึงการเชื่อมต่อสัญญาณจากเคเบิลทีวีออกมาทางคลื่นวิทยุบอกตามตรงเวลาทำงานจริงๆจังๆอะไรนี่ผมไม่ค่อยสนใจเรื่องของการบ้านการเมืองที่จะอาจมาเกี่ยวพันหรือว่าพัวพันกับงานที่ผมทำสักเท่าไหร่ด้วยเหตุนี้การอยู่การไปในการทำงานสื่อโดยเฉพาะวิทยุทีวีของผมจึงไม่ค่อยเกี่ยวข้องหรือว่าเกี่ยวกับอำนาจรัฐมากนักคนเกี่ยวคนมีหน้าที่เกี่ยวเขาไปทำของเขาผมไม่ยุ่งด้วยจะมียกเว้นเพียงครั้งเดียวเท่านั้นที่ผมโทรศัพท์สายตรงไปถึงคุณทักษิณชินวัตรตอนเป็นนายกรัฐมนตรีขอให้สั่งการรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีที่กลุ่มกรมประชาสัมพันธ์ในเวลานั้นช่วยต่อสัญญาสัมปทานขึ้น FM 97 Trinity Radio ที่ผมจัดรายการโดยได้รับการร้องขอจากเจ้าของบริษัทเท่านั้นเองครับผมแน่ใจว่ารัฐมนตรีที่ดูแลกรมประชาสัมพันธ์ตอนนั้นเป็นคุณสมศักดิ์เทพสุทินสมาชิกแก๊งสามมิตรของพรรคพลังประชารัฐในปัจจุบันหรือเปล่าแต่เห็นว่าคนที่ไปวิ่งเต้นเสียเงินเสียทองใต้โต๊ะให้กับกรมประชาสัมพันธ์เพื่อจะเอาขึ้น FM 97ไปทำโดยยกเลิกสัญญาเดิมที่มีอยู่ในเวลานั้นแบบไม่เหมาะควรและที่สำคัญเรื่องบนโต๊ะตามสัญญากรมประชาสัมพันธ์ไม่ได้มีเงินเพิ่มแม้แต่บาทเดียวถ้าหากจะมีการเปลี่ยนคู่สัญญาที่ได้รับสัญญาสัมปทานเดิมและที่สำคัญกว่านั้นทางคลื่นที่ผลิตรายการอยู่ก็ไม่ได้ทำอะไรเสียหายอีกต่างหากแถมคนฟังเยอะติดตามมากอันนี้เป็นเหตุทำให้คนเนี่ยคิดจะเทคโอเวอร์เอาไปทำครับคงไม่ต้องบอกนะครับว่าเรื่องจบแบบไหนแต่ในพ.ศ.นั้นเรื่องของอำนาจรัฐกับสื่อความสัมพันธ์ของรัฐบาลกับสื่อเป็นเรื่องสลับซับซ้อนมากรัฐบาลคุณบรรหารศิลปะอาชาเข้ามาบริหารประเทศได้ประมาณครึ่งปีแล้วแต่ยังล้มลุกคลุกคลานไม่เข้าที่ไม่เข้าทางในขณะที่เรื่องกินสินบาตรค่าสินบนและคดีความที่นักการเมืองระดับรัฐมนตรีเข้าไปเกี่ยวข้องหลายเรื่องก็หมิ่นเมกับการเปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจของพรรคฝ่ายค้านด้วยสื่อคือเวทีสรรพยุทธ์ที่ต้องใช้เพื่อสร้างความน่าเชื่อถือและการยอมรับกับการสนับสนุนในหมู่ประชาชนจริงเท็จไม่สำคัญเท่ากับว่าเชื่อใครครับผมจึงไม่แปลกใจนักอันนี้เมื่อดูจากเหตุการณ์ย้อนหลังที่บริษัทเอเชียวิชั่นภายใต้การนำของคุณสมเกียรติอ่อนวิมลใช้เครือข่ายความสัมพันธ์กับคุณปิยนัทวัชราภรณ์รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในเวลานั้นก้าวเข้าไปที่สถานีโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์หรือว่าช่อง11เมื่อก่อนเคยเป็นอย่างไรที่ผ่านมาและปัจจุบันก็ยังเป็นอย่างนั้นไม่เปลี่ยนคุณสมเกียรติเข้าไปดูแลบริหารข่าวและผลิตรายการทีวีที่ช่อง11กรมประชาสัมพันธ์ทำให้เกิดประเด็นขัดแย้งโต้เถียงเป็นเรื่องเป็นราวใหญ่โตตามมาครับจำรายการที่โด่งดังเมื่อ20กว่าปีก่อนได้ไหมครับรายการมองต่างมุมไงแล้วจำผู้ดำเนินรายการได้หรือเปล่าถ้าลืมผมจะเฉลยเสียเลยว่าเป็นอาจารย์คือคุณเจิมศักดิ์ปิ่นทองซึ่งทำในนามบริษัท Watchdog และมูลนิธิสื่อสร้างสรรค์คุณสมเกียรติเข้ามาช่อง11ตอนไหนผมจำไม่ได้แล้วแต่ประมาณต้นเดือนกุมภาพันธ์ปี2539รายการมองต่ำมุมก็มีอันต้องหลุดจากผังรายการไม่ได้จัดต่อท่ามกลางข้อกล่าวหาทางการเมืองแทรกแซงสื่อมวลชนตอนนั้นเกิดการวิวาทะการทะเลาะเบาะแว้งกันคลึกโครม
คุณสมเกียรติมองว่ารายการมองต่ำมุมเป็นเพียงรายการทีวีที่มาผลิตและออกอากาศช่อง11รายการหนึ่งเท่านั้นไม่มีอะไรมากไม่มีอะไรน้อยกว่านั้นถ้าหากไม่ได้ทำช่อง11แล้วรายการดีจริงและมีคนชมต้องการมากจริงก็น่าจะไปหาเวลาผลิตรายการทีวีที่ช่องอื่นได้อยู่แล้วแต่คุณเจิมศักดิ์มองต่างมุมไปอีกแบบว่านี่ไม่ใช่รายการทีวีธรรมดาแต่เป็นรายการที่สร้างชื่อสร้างเสียงให้กับช่อง11เป็นรายการของประชาชนที่ใช้วัดระดับประชาธิปไตยและการใช้อำนาจทางการเมืองของรัฐและรัฐบาลด้วยใครถูกใครผิดก็แล้วแต่จะรับฟังเหตุและผลฝ่ายไหนเป็นสำคัญแต่สำหรับผมแล้วทั้งคุณสมเกียรติและอาจารย์เจิมศักดิ์ล้วนแต่ต้องใช้เครือข่ายความสัมพันธ์ทางอำนาจกับนักการเมืองและพรรคการเมืองอาจจะรวมไปถึงข้าราชการทหารข้าราชการพลเรือนก็ด้วยก็ได้ในการเข้ามาอยู่และแน่นอนในการต้องออกไปในวงการวิทยุโทรทัศน์ด้วยผมจะไม่พูดอะไรมากไปกว่านี้นอกจากจะบอกว่าในที่สุดรายการมองต่ำมุมก็ไม่ได้อยู่ช่อง11อีกต่อไปคนยิ้มมุมปากเรื่องนี้ในตอนนั้นมีหลายคนหนึ่งในนั้นคือคุณบรรหารศิลปอาชานายกรัฐมนตรีซึ่งออกจะถูกโจมตีอย่างหนักจากสื่อทั้งสิ่งพิมพ์วิทยุและทีวีและทั้งหลายทั้งปวงก็จะนำไปสู่การพิปรายไม่ไว้วางใจที่ดุเด็ดเผ็ดร้อนที่สุดในประวัติศาสตร์การเมืองไทยครั้งหนึ่งนั่นคือการอภิปรายเรื่องกำเนิดและสัญชาติของนายกรัฐมนตรีที่มีอยู่ในตำแหน่งบริหารราชการครับถ้าหากผมเป็นคุณเจิมศักดิ์ผมก็ต้องเข้าใจว่าเรื่องนี้อำนาจรัฐหรือคนในรัฐบาลคุกคามการทำงานของสื่อแบบตรงไปตรงมาและตนคือหนึ่งในเป้าหมายด้วยเรื่องตรงนั้นมันมาเกี่ยวข้องกับเรื่องที่เกิดขึ้นกับบริษัท Watchdog กับการผลิตรายการในคลื่น101 News and Talk FM ที่ผมบริหารดูแลจัดการอยู่ในเวลานั้นหรือไม่และอย่างไรมีคนอื่นไปทำอะไรตรงไหนอย่างไรแต่สำหรับผมแล้วผมไม่รู้และผมไม่ทราบอะไรเลยสิ่งที่เกิดขึ้นจากนี้ไปเป็นคำบอกเล่าของผมต้องบอกว่าเป็นเรื่องจากแง่มุมที่ผมเข้าไปเกี่ยวข้องโดยตรงเท่านั้นผมไม่ได้รับคำสั่งจากใครผมไม่มีธงนำผมไม่ได้เป็นเบี้ยบนกระดานและที่สำคัญกว่านั้นก็คือผมไม่ได้ผลประโยชน์โพดผลอะไรจากการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นด้วยปลายเดือนมกราคมปี2539เมื่อทุกอย่างที่ไทยสกายเคเบิลทีวีพร้อมวิทยุคลื่น101พร้อมสิ่งพิมพ์วัฏจักรที่ผมดูแลพร้อม7กุมภาพันธ์2539ผมแจ้งผู้บริหารบริษัท Watchdog ว่าผมอยากขอคุยเพื่อปรับเปลี่ยนผังรายการวิทยุโดยกำหนดล่วงหน้าว่าผังออกอากาศใหม่จะเริ่มในวันที่19กุมภาพันธ์12ถึง15กุมภาพันธ์2539ผมโทรศัพท์ไปหาผู้บริหารบริษัท Watchdog อีกครั้งหรือ2ครั้งเพื่อสอบถามความคืบหน้าเรื่องการปรับผังรายการวิทยุที่ผมส่งไปให้ดูเพราะใกล้ดีเดย์วันออกอากาศแล้วศุกร์ที่16กุมภาพันธ์2569ผมนัดหมายกับผู้บริหารและผู้ผลิตรายการบริษัท Watchdog เจอกันพร้อมหน้าพร้อมตาในเวลา 17:00 น.คุณเจิมศักดิ์ปิ่นทองปกติผมเรียกว่าอาจารย์ดร.สมบัติจันทรวงศ์ผมก็เรียกว่าอาจารย์เช่นกันคุณพี่ลุนฉัตรวณิชกุลผมเรียกแกว่าพี่ครับคุณวุฒิศักดิ์ลาบเจริญทรัพย์ผมเรียกอาจารย์เหมือนกันคือคีย์แมนทาง Watchdog ส่วนผมไปคนเดียวไม่มีคนของ Media Pass ไม่มีคนของวัฒจักรไม่มีคนของไทยสกายเคเบิลทีวีผมขับรถออกจากตึกวัฒจักรถนนบรมราชชนนีก่อนบ่าย 4:00 นมุ่งหน้ากรมทหารราบที่1รักษาพระองค์ถนนวิภาวดีรังสิตอันเป็นที่ตั้งของห้องส่งและอุปกรณ์ส่งสัญญาณออกอากาศของสถานีวิทยุคลื่น101สังกัดกองบัญชาการทหารสูงสุดที่สถานีบรรยากาศร่มรื่นมากครับต้นไม้ใบหญ้าครึ้มเขียวสดลมพัดเย็นฉ่ำถ่ายเทสะดวกแต่บทสรุปในการเจรจากลับร้อนเสียยิ่งกว่าลาวาภูเขาไฟระเบิดผมบอกเลิกสัญญาร่วมผลิตรายการวิทยุระหว่างบริษัท Media Pass กับบริษัท Watchdog ก่อนที่จะครบอายุในวันที่31มีนาคม2539เป็นการล่วงหน้าตั้งแต่วันจันทร์ที่19กุมภาพันธ์2539เป็นต้นไปรายการที่ผลิตโดยบริษัท Watchdog ทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นวันธรรมดาและสุดสัปดาห์เสาร์อาทิตย์ให้ยกเลิกยุติการผลิตหมด
ทุกรายการและมีผลตั้งแต่ศุกร์ที่16กุมภาพันธ์เป็นต้นไปรายการบ้านนี้เมืองนี้ที่อาจารย์สมบัติจันทวงศ์จัดในวันศุกร์จนถึงเวลา1ทุ่มตรงจึงเป็นรายการสุดท้ายของบริษัทที่ผลิตและออกอากาศคลื่น101ครับทำไมเกิดอะไรขึ้นและเกิดอะไรตามมาผมจะเล่าให้ฟังต่อไปครับอันนี้เป็นตอนที่30นะวันนี้อ่านให้ฟัง2ตอนนะตั้งแต่ช่วงแรกของรายการเลยนะก็ถือว่าเป็นพิเศษนะข่าวก็ไม่มีอะไรนะฮะก็เป็นช่วงวันหยุดลองวีคเอนด์ยาวอย่างนี้นะครับแต่ว่าของเรานะเดี๋ยวเราพักกันก่อนแล้วช่วงหน้ากลับมาติดตามกันต่อครับ

0: ุยได้คุยดี Talk News and Music โดยวีระธีรพัฒน์และณัฐพงศ์ธีรพัฒนนท
1: ์สนับสนุนโดยพาราแคปยาเม็ดบรรเทาปวดลดไข้ตัวยาพาราเซตามอล500มิลลิกรัมแผงสีเขียวโดยบริษัทมาสแลบจำกัดและ
2: สร้างบ้านสร้างดีต้องแลนดี้โฮมคิดจะสร้างบ้านต้องแลนดี้โฮม
3: 95 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: บ้านเก่าอยากสร้างใหม่แต่กังวลใจหลายเรื่อง
5: ช่างก็หายากจะทิ้งงานไหมใช้วัสดุอะไรก็ไม่รู้
4: ที่สำคัญโครงสร้างไม่ได้มาตรฐานล่ะแย่แน
6: ่ที่เดียวที่คุณมั่นใจได้มาตรฐานต้องที่ Royal House

0: ันด้วยสมอง024594646 line @royalhouse
1: ในวันที่ AI บอกในสิ่งที่เราอยากรู้ได้ทุกอย่างมนุษย์ต้องมีความสามารถในการคิดมากกว่ายุคใด
2: ๆ What makes a thinking school student unique?
3: We ask questions. We look for reason and facts that helps us make better choices and learn with growth mindset.
1: Thinking School แห่งแรกของเอเชีย Advanced Thinking School แห่งที่21ของโลกโรงเรียน2ภาษาหลักสูตรเคมบริดจ์แห่งแรกของไทย100ปีอำนวยศิลป์
4: โอกาสครั้งสำคัญบมจ.อสมท.เปิดทำเลทองใจกลางเมืองย่านรัชดาพระราม9ขอเชิญชวนนักลงทุนและผู้สนใจยื่นข้อเสนอโครงการให้เช่าที่ดินเพื่อลงทุนพัฒนาและบริหารจัดการที่ดินเชิงพาณิชย์เหนือที่กว่า50ไร่บนถนนเทียมร่วมมิตรเขตห้วยขวางกรุงเทพเปิดจำหน่ายเอกสารตั้งแต่วันนี้ถึง26สิงหาคม2569สอบถามเพิ่มเติมได้ที่022016195-6หรือคลิก www.mcot.net.
1: เต็มไปอีก1กิจกรรมแล้วครับเอาไม่ดิ2กิจกรรมกับกิจกรรม AI for Life ทั้ง Click and Create วัยเก๋าเล่าภาพด้วย AI และ AI ช่วยขายสร้างออนไลน์ให้ปังกิจกรรมที่จะเติมไฟให้คุณในการใช้ AI ในระมิดภาพให้มีชีวิตชีวาและให้ AI เป็นผู้ช่วยในการสร้างยอดขายให้ปังใครจองทันมาพบกันในวันที่1และ2สิงหาคมนี้ถ้าไม่อยากพลาดกิจกรรมดีๆต้องติดตามเราที่นี่ Thinking Radio ทุกช่องทาง
5: สนับสนุนโดยยาโอตานิเค 4,000 รันแฟลตขับต่อได้อีกแม้ถูกบาดตำมีกว่า39ขนาดความปลอดภัยในราคาที่จับต้องได้อ
1: ย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ
6: จะบินไปเที่ยวทั้งทีต้องไม่ได้มีแค่รูปสวยๆต้องได้ไอเดียได้กินของดีและได้คอนเนคชั่นใหม่ๆกลับมาด้วยเพราะThinking Radio จะพาคุณบินลัดฟ้าไปชิงต่าว7วัน4คืนเที่ยวก็ฟินธุรกิจก็ปังเจาะลึกดูงานที่ไฮเซนยักษ์ใหญ่ของเครื่องใช้ไฟฟ้าเทคโนโลยีระดับส่งออกทั่วโลกตื่นตากับศูนย์ฝึกหุ่นยนต์เพื่อผู้สูงอายุแห่งแรกของโลกร่วมแลกเปลี่ยนมุมมองธุรกิจสร้างคอนเนคชั่นกับผู้ประกอบการท้องถิ่นและแขกคนสำคัญณเมืองชิงต่าวฟินกินเที่ยวไม่แพ้กันกับไฮไลท์ไข่มุกแห่งทะเลเหลืองชมวิวชิงต่าว360องศาบนตึกสูงชั้น81และขึ้นยอดเขาเซี่ยวหยูซานชมสถาปัตยกรรมยุโรปและเมืองโบราณเก่า 1,400 ปีจีหมูและพลาดไม่ได้กับการชิมเครื่องดื่มขึ้นชื่อเมืองชิงเต่า 20-26 กันยายนนี้รับจำกัดเพียง30ท่านเท่านั้นขอโปรแกรมทัวร์และสำรองที่นั่งได้เลยที่ LINE @thinkingradio ทริปชิงเต่า7วัน4คืนเที่ยวก็ฟินธุรกิจก็ปัง

0: คุยได้คุยดี Talk News and Music โดยวีระธีรพัฒน์และณัฐพงศ์ธีรพัฒนนท
1: ์สนับสนุนโดย100ปีอำนวยสิน Thinking School แห่งแรกของเอเชีย Advanced Thinking School แห่งที่21ของโลก

0: ข้าสู่ช่วงที่2ของคุยได้คุยดีนะเมื่อวานนี้ผมเปิดคุยเฟื่องเรื่องเขมรนะเกี่ยวกับปราสาทบันทายสีปราสาทแพรูปนะปราสาทปักสีจำกรงแล้วก็ปราสาทพนมบาเค็งตอนที่1นะในแผ่นที่5เนี่ยแต่ว่ายังไม่จบคุณวีระกับอาจารย์สุเนศยังคุยสนุกอยู่เลยผมก็ยังนึกอยู่เอ๊ะจะมาเปิดต่อดีหรือไม่อย่างไรนะเพราะว่าจังหวะที่คุยกันถึงเรื่องของนารายณ์อวตารปางที่พระนารายณ์เนี่ยนะแปลงร่างเป็นนรสิงห์ที่จะมาปราบอสูรปราบยักษ์ปราบยักษ์นะยักษ์ก็โอ้โหขอพรจากพระพรหมเยอะแยะตะแปะไปหมดนะก็ยังสนุกอยู่นะผมเลยอยากจะให้ฟังให้จบอย่างน้อยๆได้ฟังกันให้เต็มอิ่มสำหรับช่วงนี้นะส่วนช่วงชั่วโมงที่2นะเมื่อวานนี้ผมบอกไปแล้วว่าวันนี้สำหรับคนที่ติดตามจริงๆนะเป็นของดีที่จะเอามาฝากกันแต่ว่าเดี๋ยวเราไปว่ากันชั่วโมงที่2นะสำหรับตอนนี้ไปติดตามนารายณ์อวตารที่เป็นภาพสลักหินนุนต่ำเนี่ยอยู่บนทับหลังนะในปราสาทที่คุณวีระกับอาจารย์สุเนศพาไปชมอยู่เนี่ยนะครับเดี๋ยวเราไปติดตามกันต่อกับคุณวีระธีรพัฒน์ครับ
1: ปรากฏว่าพระนารายณ์เนี่ยนะฮะท่านเลยแปลงตัวเป็นนรสิงห์นรสิงห์เนี่ยนะฮะก็คือว่าครึ่งสิงครึ่งมนุษย
2: ์
1: คุณวีระน
2: ี
1: ่ความเป็นครึ่งสิงครึ่งมนุษย์เนี่ยคือจะเป็นมนุษย์ก็ไม่ใช่เทวดาก็ไม่ใช่หรือเดรัจฉานก็ไม่ใช่เห็นไหมครับ
2: เป็นไฮบริดนะอาจารย
1: ์หลุดออกไปจากเงื่อนไขที่หนึ่งหลุดออกไปจากเงื่อนไขที่หนึ่ง
2: คราวนี้คุณงานว่าจะมาฆ่ายักษ์ตัวนี้ว่าไง
1: คือการลงมาอวตารเป็นนรสิงห์เนี่ยนะฮะเป็นภารกิจเฉพาะนะฮะจะมาจัดระเบียบสังคมกับยักษ์ตัวนี้นะฮะครับวันนี้เสร็จแล้วพอถึงเวลาเสร็จพวกก็มาในเวลาที่เป็นโพเพลคือมันจะกลางวันก็ไม่ใช่กลางคืนก็ไม่ใช
2: ่
1: บางทีก็เรียกว่าเป็นอะไรฮะสนธยาเป
2: ็
1: นอะไรเง
2: ี้
1: ยนะ
2: ทวายไลท์
1: นะเอาละมาถึงเวลาตรงนั้นเนี่ยนะครับพวกก็จับให้เจ้ายักษ์คนนี้ลากลงมาอยู่ระหว่างเรือนชายคากับข้างนอก
2: ซึ่งอันนี้เลยทำคล้ายๆว่าในภาพหินสลักหรือว่าลายสลักที่เป็นหินเนี่ยมันก็คือตรงชายคานะอาจารย์นะ
1: ใช่
2: ไหมผมรู้สึกว่าเหมือนก็ตรงชายคา
1: คุณวีระครับถูกเป๋งเลยเพราะว่าอันนี้คืออัจฉริยภาพไงใช่ไหมฮะของช่างที่ทำยังไงเนาะถึงจะให้ไอ้ตัวนี้เนี่ยมันลงตัวนะฮะกับทั้งรูปที่แกะออกมาอย่างสวยงาม และสถานที่ที่รูปนี้ถูกตั้งไว
2: ้
1: ถูกประดิษฐ์
2: คือเหมือนกับหัวเนี่ยมันห้อยอยู่นอกแต่ตัวเนี่ยมันอยู่ข้างในชานนะแต่ว่ามันเป็นภาพสามมิติอย่างนั้นนะอาจารย์นะ
1: ใช่ครับคุณวีระใช่ครับแล้วก็มันก็อยู่ในตรงจังหวะพอดีที่เป็นตรงทับหลังเห็นไหมคร
2: ับ
1: เทะเลย
2: ถ้าเกิดว่าตัดลงมานี่ก็คือเป็นชานว่างั้น
1: เหรอใช่ครับ
2: เป็นฝาหรือว่าเป็นด้านนอกของบ้านนะอาจารย์
1: ใช่ครับและอีกครึ่งตัวก็อยู่ในบ้าน
2: ซึ่งมองไม่เห็นเพราะว่า
1: ซึ่งมองไม่เห็นค่ะเสร็จแล้วปรากฏว่าภาพที่เห็นเนี่ยก็คือว่าเจ้านรสิงห์เนี่ยก็เอามือทั้งสองเนี่ยฉีกอกทีนี้ตัวนรสิงห์เนี่ยนะฮะมือของเขาเนี่ยนะฮะมันเป็นกรงเล็บแหลมค
2: ม
1: ไอ้กรงเล็บแหลมคมเนี่ยมันไม่ใช่มันจะอาวุธก็ไม่ใช่ใช่ไหมฮะมันและเสร็จแล้วในตำนานเนี่ยเล่าว่าพอกรรมวิธีทั้งหมดทั้งลากมาทั้งเตรียมฉีกอกและอะไรแล้วก็ถามเลยเฮ้ยฉันเนี่ยเป็นมนุษย์เทวดาหรือเดรัจฉานอันใดอันหนึ่งหรือเปล่าไอ้ยักษ์นี่บอกไม่ใช่นะฮะกลางวันหรือกลางคืนตอนนี้ก็บอกไม่ใช
2: ่
1: นะฮะไอ้ตรงนี้อยู่ในเรือนหรืออยู่นอกเรือนก็บอกไม่ใช่ใช่ไหมไอ้เล็บนี่ยกให้ดูไอ้เล็บเนี่ยนะ
2: เ
1: ป็นอาวุธอะไรก็บอกไม่ใช่
2: เ
1: สร็จพอตอบอันนี้เสร็จปั๊บพวกก็ฉีกอกเลย
2: เท่ากันล้างคำเรียกว่าล้างคำล้างพรพิเศษที่พระพรหมให้เลย
1: พรพิเศษที่พระพรหมให้เลยนะครับนะฮะแต่ว่าคือดูแล้วมันมีสีสันคุณวีระเพราะว่าในทั้งหมดทั้งสิ้นนี้เนี่ยนะฮะมันแฝงความแหลมคมเอาไว้ด้วยนะฮะถ้าสมมติว่าไม่มีใครรู้เทพกรณามนี้กันมาก่อนนะแล้วเราเปิดเล่นรายการนะตอบคำถา
2: ม
1: อะไรเงี้ยนะ คนคงคิดไม่ถึงว่าเอ๊ะมันจะเอาตัวอะไรว่ามาฆ่าไอ้นี่ได
2: ้
1: นะไอ้นี่คงอยู่ชั่วฟ้าดินสลายนะแต่ว่ามันมีการแก้กันได
2: ้
1: เห็นไหมการแก้กันนี่คือ
2: ถ้าหากใครไปดูที่รูปสลักที่ ที่ทับหลังที่อาจารย์พูดเนี่ยนะฮะที่เป็นนรสิงห์กับยักษ์ที่ว่าถูกฉีกอกเนี่ยด้านล่างเนี่ยจะมีเทวดา2องค
1: ์ใช่
2: ด้านบนนี่ก็จะมีเทวดา2องค
1: ์ใช่
2: ไอ้2บนองค์เนี่ยนะที่แกะเป็นรูปหินเป็นรูปเทวดาเนี่ยจะคล้ายๆว่าลำคล้ายๆว่าชื่นชมยินดี
1: ชื่นชมยินดียกมือท่วมหัว
2: เออว่าฆ่ามันซะได้
1: เออใช่คือพวกคงลำบากมานานนะ
2: ใช่ใช่ใช่
1: เพราะว่าพวกเดือดทำเดือดร้อนทั้ง3โลกอันนี้เนี่ยก็เป็นให้เห็นว่าถึงแม้ศาสนสถานนี้นะฮะจะเน้นในคติการบูชาพระศิวะแต่เทพเจ้าที่เป็นหลักของศาสนาพราหมณ์เนี่ย
2: อ
1: ย่างเช่นพระนารายณ์ก็ดีหรือพระพรหมก็ไม่ได้ถูกละเลย
2: ปกติแล้วเนี่ยพระวิษณุหรือพระนารายณ์เนี่ยจะอยู่ทางด้านทิศเหนืออาจารย
1: ์ อ
2: ันนี้ก็เลยที่อาจารย์พูดบอกว่าไอ้ตัวที่เป็นภาพสลักที่บนทับหลังเนี่ยถ้าอยู่ขวามือเนี่ยอยู่ทิศเหนื
1: ออ๋อครับ
2: ก็เลยประจำทางทิศเหนือท่านี้ส่วนใหญ่เวลาไปดูกันเนี่ยมันจะไม่รู้เรื่องไงอาจารย์พอไม่มีตำนานตำเนินเล่าประกอบมันก็เห็นแต่หินน่ะมันก็จะไม่เกิดไอเดียอะไรกัน
1: นะฮะแต่ว่าพอเราเห็นตรงนี้ปั๊บแล้วเราก็เห็นอัจฉริยภาพของคนทำคือคนทุกคนเนี่ยนะฮะมีเรื่องรู้เรื่องเท่ากันคุณศิระความสำคัญอยู่ที่ว่าเขาจะถ่ายทอดเรื่องที่เขารู้เนี่ยออกมาเป็นศิลปะเฉพาะตนได้อย่างไรนะฮะและคือความแหลมคมเนี่ยมันหยุดมันวัดกันตรงนี้เห็นไหมครับเพราะนั้นรูปนี้นี่มันบอกชัดๆเลยว่าเลือกตรงจุดนี้แกะรูปนี้ออกนะครับ
2: ทีนี้อะล่ะอาจารย์พออาจารย์เดินตรงนี้โอ้โหนี่ถ้าไปกันแล้วไปหากันใหญ่เลยนะอาจารย์นะคราวนี้เราโอเคละเราเดินกลับมาละเราเดินกลับมาที่ถนนอีกนะเดินตรงที่ทางเดิน
1: เดินกลับมาที่ทางเดิน
2: ทางเดิน
1: กลางที่เชื่อมระหว่างโคปุระแรกกับโคปุระสอง
2: คราวนี้เนี่ยคราวนี้เนี่ยอาจารย์จะเดินตรงหรือว่าอาจารย์จะพาอีกด้าน
1: ผมคิดว่าเราข้ามไปดูอีกด้านหนึ่งก่อนเพราะมันไม่ห่างกันไปนักนะครับ พอเราข้ามมาดูอีกด้านหนึ่งเนี่ยนะฮะอันนี้ไม่ค่อยเป็นฉากบูเท่าไหร
2: ่
1: นะฮะเราจะตรงนี้เป็นพระอิศวรละเป็นพระศิวะแล้วนะฮะเป็นรูปพระศิวะทรงโคนนทินะฮะแล้วก็มีอะไรล่ะพระอุมานะฮะซึ่งทรงโคนนทิคู่กันกับพระศิวะนะฮะก็อันนี้ค่อนข้างเป็นอะไรที่เป็นทิปิคอลพอควร
2: แต่ว่าที่น่าเสียดายคืออย่างนี้อาจารย
1: ์ครับ
2: คือไอ้ของตรงฝั่งเนี่ยฝรั่งเศสมันรักมากมันเอาไปไว้ที่พิพิธภัณฑ
1: ์
2: ของมัน
1: ไอ้ตัวนี้ไปแล้วนะฮะ
2: ไปอยู่ที่กีเม่ฮะ
1: ฮะ
2: ว่างๆต้องไปเที่ยวฝรั่งเศสกันจานพิพิธภัณฑ์กีเม่เนี่ยจะไป
1: คือท้ายที่สุดเนี่ยผมคิดว่าคงต้องทำลิสต์ไปเลยนะคงต้องทำลิสต์กันไป
2: ไอ้ตรงนี้มึงหายจากตรงนี้เราไปดูตรงนั้น
1: ตรงนี้มันไปไอ้ตรงนี้ไปโผล่ตรงไหนไอ้ตรงนั้นไปอยู่ยังไงนะฮะคงต้องดู
2: ทางฝั่งที่เป็นซ้ายมือเนี่ยนะฮะความสวยงามเนี่ยจะทู่ทางฝั่งขวามือแล้วก็ความชัดเจนเนี่ยไม่เท่ากับที่อาจารย์พูดแล้วก็ตำนานอาจจะไม่มีอะไรเป็นพิเศษ
1: ใช่ครับ
2: แต่ว่าให้รู้ว่าเป็นบูชาพระศิวะนะอาจารย์นะ
1: ครับใช่ครับให้รู้ว่าเป็นบูชาพระศิวะ
2: ครับผม
1: นี่พอหลังจากเราดูตรงนี้แล้วเนี่ยนะฮะเราก็จะกลับไปไอ้ทางเดินตรงกลาง
2: ที่เก่าครับที่เก่า
1: เพื่อที่จะเดินต่อเข้าไปถึงตรงคูปุระที่สอง
2: นะฮะ
1: นี่การจะเข้าไปสู่คูปุระอันที่สองเนี่ยนะฮะก็เชื่อกันว่าตรงจากตรงจุดตรงนี้เข้าไปเนี่ยจะผ่านกำแพงอีกชั้นเข้าไปเนี่ยอันนี้มันคล้ายๆราวกับเป็นที่สงวนใช่ไหมคุณศิระ
2: ใช่ใช่เป็นคือว่าคือคนข้างนอกคนที่มาประชาชนทั่วไปเนี่ยเข้ามาได้แค่ตรงที่อาจารย์พูดเนี่ยแหละ
1: ครับ
2: แต่เข้าไปข้างในเนี่ยพอเข้าไปข้างในแล้วถ้าเกิดทะลุเข้าไปเนี่ยซ้ายมือขวามือจะเห็นเป็นไอสระน้ำที่อาจารย์พูดถึงเน
1: ี่
2: ยนะแต่ว่าจะเข้ามาได้แค่นี้ประชาชนคนธรรมดานี่เข้ามาพื้นที่อันศักดิ์สิทธิ์เนี่ยคือหลังจากนี้เข้าไปละ
1: โอเคครับ
2: สมัยก่อนนี่ได้ประชาชนทั่วไปก็มาได้แค่นี้ครับ
1: ครับ
2: ครับผม
1: ครับเราเข้าไปเรื่อยเนี่ยนะฮะมันก็จะมีคล้ายๆกับว่าร่องรอยของซากศาสนสถานที่บางทีอาจจะยังไม่ได้นำมาประต่อประติดกัน
2: ครับ
1: ให้เห็นแต่ก็ยังมีร่องรอยอย่างของทับหลังหรืออะไรให้เห็นบ้างนะฮะ
2: ครับ
1: รู้สึกว่ามันจะมีอันนึงคล้ายๆกับว่าเป็นเท้าอะไรสักอย่างลักนางสีดาไปใช่ไหมฮะนะแต่ดูแล้วไม่ใช่ทศกัณฐ
2: ์ใช่ใช่เขาจะชื่อกุมพันธ์
1: อ๋อเหรอครับ
2: รู้สึกว่าจะเป็นอะไรเป็นพี่เป็นน้องเป็นญาติกับของทศกัณฐ์มาลักนางสีดาไปอุ้มไป
1: แสดงว่าอันนี้เนี่ยมันเป็นตำนานที่หลากหลายกันไปนะฮะอย่างในคติของอันนี้ก็อาจจะไม่ได้เชื่อว่าเป็นตัวทศกัณฐ
2: ์
1: ที่เอาไปนะฮะ
2: คร
1: ับก็อย่างนี้ครับคุณเวลาพอเราผ่านจากไอ้ตรงนี้เข้าไปเนี่ยมันก็จะเข้าไปถึงสระน้ำแล้วนะฮะ
2: เราเดินตัดเข้าไป
1: ตัดสระน้ำเข้าไปเพราะตัดสระน้ำเข้าไปปั๊บก็ถึงโคปุระซึ่งเป็นเ ขาเรียกว่าเป็นคูปุระที่สอง
2: ใช่ครับ
1: นะฮะไอ้ตรงนี้เนี่ยที่พอตัดกำแพงคูปุระกันสองเข้าไปก็เข้าไปถึงไส้กลางแล้วนะครับเข้าไปถึงไส้กลางของตัวศาสนสถานซึ่งไส้กลางของตัวศาสนสถานที่เล่าให้ฟังเนี่ยนะฮะบนก็จะมีปรางสามหลังมีห้องสมุดแล้วก็มีอาคารที่ล้อมรอบ
2: 6อาคาร
1: ด้วยกัน
2: เดี๋ยวผมอธิบายเพิ่มเติมนิดนึงอาจารย์เพื่อให้อาจารย์ได้พักด้วยนะครับพอไปยืนอยู่หน้าที่โคปุระชั้นที่2นะฮะซึ่งเป็นไส้ในแล้วเนี่ยซ้ายมือกับขวามือเนี่ยจะเป็นอาคารสี่เหลี่ยมผืนผ้า2อาคารนะฮะแล้วก็ตรงข้ามก็มีอีก2อาคารเท่ากันเป็นแนวเดียวกันแล้วทางด้านขวามือทางด้านซ้ายมือและขวามือจะมีแนวขวางอีก2อาคารรวมทั้งหมดในนั้นเนี่ยมี6อาคาร
1: ครับ
2: ไม่รวมชั้นในสุดซึ่งจะมีปรางประธาน3องค์แล้วก็มีห้องสมุดอีก2ห้องใช่มั้ยอาจารย์ที่อยู่ด้านหน้า
1: ใช่ครับ
2: ในนั้นเยอะแยะตะแป้ไปหมดเลยนะอาจารย์นะเป็นกลุ่มนะ
1: เป็นกลุ่ม
0: อ่ะหมดเวลาแล้วสำหรับชั่วโมงแรกนะชั่วโมงที่2ห้ามพลาดด้วยประการทั้งปวงนะวันนี้มีของเด็ดมาฝากกันจะเป็นอะไรเดี๋ยวเราว่ากันตอนนี้พักสักครู่ครับ

0: คุยได้คุยดี Talk News and Music โดยวีระธีรพัฒน์และณัฐพงศ์ธีรพัฒนนท
1: ์สนับสนุนโดย100ปีอำนวยสิน Thinking School แห่งแรกของเอเชีย Advanced Thinking School แห่งที่21ของโลก

0: ขณะนี้เวลา 15:00 น.
1: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมท. Mcot Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดต่อไปนี้เสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย
2: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมท.เครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครือเพื่อนชาวรัสเซียกว่า20ชีวิตลุยค้นหา2พี่น้องกลางดึกพบจักรยานยนต์ถูกฝังดินกรณี2พี่น้องชาวรัสเซียชายและหญิงอายุ22ปีและ17ปีหายตัวไปพร้อมรถจักรยานยนต์ Honda รุ่น ADV 150ในจังหวัดชลบุรีตั้งแต่เช้ามืด26กรกฎาคมที่ผ่านมาซึ่งกลุ่มชาวรัสเซียที่อาศัยอยู่ในเมืองพัทยากว่า20คนรวมตัวกันออกติดตามค้นหาโดยเดินทางไปยังถนนคู่ขนานมอเตอร์เวย์สายมาบตาพุดใกล้วัดยางใหญ่อำเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรีหลังชาวบ้านแจ้งเบาะแสพบร่องรอยคล้ายคราบเลือดและรอยเบรกของรถจักรยานยนต์ลักษณะผิดปกติแต่จากการค้นหายังไม่พบตัวก่อนแยกย้ายกันกลับล่าสุดกำนันผู้ใหญ่บ้านและผู้นำท้องที่ลงพื้นที่สืบหาข่าวในพื้นที่หมู่9ตำบลห้วยใหญ่กระทั่งพบชายต้องสงสัย4คนถืออุปกรณ์สำหรับขุดดินในป่าเมื่อแสดงตัวเข้าตรวจสอบพบทั้งหมดวิ่งหลบหนีออกจากพื้นที่ทันทีเจ้าหน้าที่จึงประสานตำรวจเข้าตรวจสอบพบหลุมดินที่มีลักษณะเพิ่งกลบใหม่เมื่อขุดตรวจสอบพบรถจักรยานยนต์สภาพใหม่ถูกถอดแยกชิ้นส่วนและฝังไว้ใต้ดินจากการตรวจสอบยืนยันว่าเป็นรถจักรยานยนต์ Honda รุ่น ADV 150สีดำเทาคันเดียวกับที่หายไปพร้อมกับ2พี่น้องชาวรัสเซียขณะนี้กำลังปูพรมในพื้นที่โดยรอบเพื่อค้นหาผู้สูญหายและรวบรวมพยานหลักฐานเพิ่มเติมเนื่องจากจุดดังกล่าวอยู่ใกล้บ้านของนายป๋องหนึ่งในผู้ต้องสงสัยที่ปรากฏในคลิปนายจักริดบุญมากอายุ56ปีผู้ช่วยกำนันเปิดเผยว่าในตอนแรกเข้าใจว่าอาจมีการฝังศพจึงรีบแจ้งผู้ใหญ่บ้านและถอยออกจากพื้นที่เนื่องจากเกรงว่ากลุ่มบุคคลดังกล่าวอาจมีอาวุธพร้อมประสานตำรวจเข้าตรวจสอบเมื่อกลับเข้าไปพร้อมกำลังเจ้าหน้าที่กลุ่มชายทั้ง4คนได้หลบหนีไปแล้วเหลือเพียงจุดฝังดินซึ่งพบเป็นรถจักรยานยนต์ของผู้สูญหายส่วนตัวบุคคลทั้ง2ยังไม่พบเจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างค้นหาอย่างละเอียดเจเซสั่งการกปภเร่งบรรเทาปัญหาน้ำประปาในพื้นที่ได้รับผลกระทบเกาะสมุยนายเจเซไทยเศรษฐรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่าสั่งการด่วนให้นายจักรพงษ์คำจันทร์ผู้ว่าการการประปาส่วนภูมิภาคระดมสรรพกำลังบูรณาการสั่งทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินมาตรการแก้ปัญหาอย่างเต็มกำลังพร้อมติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเพื่อให้ประชาชนมีน้ำประปาใช้อย่างเพียงพอและได้รับผลกระทบน้อยที่สุดจากการรายงานของกปภพบว่าสถานการณ์ดังกล่าวมีสาเหตุจากภาวะฝนทิ้งช่วงส่งผลแหล่งน้ำดิบที่ใช้ผลิตน้ำประปาบนเกาะสมุยมีปริมาณไม่เพียงพอทำให้กำลังการผลิตน้ำประปาลดลงประมาณ40%จากกำลังการผลิตตามปกติทั้งนี้กำชับกปภ.ดำเนินมาตรการแก้ไขเร่งด่วนในทุกมิติเพิ่มกำลังการผลิตน้ำในพื้นที่ควบคู่กับการลำเลียงน้ำจากกปภ.สาขาสุราษฎร์ธานีเข้ามาสนับสนุนการผลิตน้ำบนเกาะสมุยวันละ 16,000 ลูกบาศก์เมตรพร้อมเพิ่มกำลังส่งน้ำผ่านระบบท่อลอดใต้ทะเลอีกประมาณ 4,000 ลูกบาศก์เมตรเพื่อเพิ่มความต่อเนื่องในการผลิตและจ่ายน้ำให้แก่ประชาชนเร่งซ่อมแซมระบบผลิตน้ำที่ชำรุดบริหารจัดการแหล่งน้ำดิบและต้นทุนอย่างใกล้ชิดประสานงานไปยังกรมฝนหลวงติดตามสภาพอากาศและประเมินศักยภาพของกลุ่มเมฆอย่างใกล้ชิดเพื่อติดตามการทำฝนเทียมทันทีหากมีเงื่อนไขที่เหมาะสมช่วงหยุดยาวภูเก็ตคาดเงินสะพัดกว่า300ล้านขณะที่อัตราการเข้าพัก 60% บรรยากาศท่องเที่ยวของจังหวัดภูเก็ตโดยเฉพาะย่านเมืองเก่าภูเก็ตอาทิถนนถลางถนนพังงาแยกนครชาเตอร์แยกธนาคารชาเตอร์ยังคงมีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยต่างชาติมาท่องเที่ยวชมความงามสถาปัตยกรรมชิโนรุยุยูโรเปียนของอาคารบ้านเรือนและร้านค้าต่างๆพร้อมทั้งมีการถ่ายภาพเป็นที่ระลึกรวมถึงการซื้อสินค้าที่ระลึกของฝากด้านการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานภูเก็ตคาดการวันหยุดยาวเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาต่อเนื่องถึงวันอาสาฬหบูชาและเข้าพรรษาโดยสอบถามกลุ่มตัวอย่างโรงแรมร้อยละ30ของแต่ละพื้นที่ท่องเที่ยวในจังหวัดภูเก็ตมีอัตราการเข้าพักเฉลี่ย 60% ก่อให้เกิดรายได้เฉลี่ยชาวไทยกว่า300ล้านบาทโดยมีค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อคนต่อวัน 5,453 บาท76สตางค์
3: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
1: ติดตามการรายงานข่าวจากสำนักข่าวไทยได้ใหม่ในครั้งต่อไปที่ Mcot Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิด
4: FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเห็นทิศสู่ความจริงผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
5: สิริหน้าชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานรบทศรีสิริกิจก้องเกิดฟ้าบารมีสิริสวงสถิตทวีนิรันเทิงน้อมสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
6: ความยั่งยืนไม่ใช่แค่การเลือกแต่เป็นทางรอดของธุรกิจในยุคใหม่ดร.วีระไทยสันติประภพอดีตผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย
7: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
8: ดำดำยาแก้ไอน้ำดำตราเสือดาวยาสามัญประจำบ้านบรรเทาอาการไอช่วยขับเสมหะไอครั้งใดนึกถึงยาแก้ไอน้ำดำตราเสือดาวยาแก้ไอน้ำดำเป็นยาสามัญประจำบ้านดำดำตราเสือดาว
9: เดินทางไกลมั่นใจได้มากกว่าเดิมด้วยยางโอตานิเค4000รันแฟลตยางที่ให้คุณขับต่อได้แม้ไม่มีลมยางในระยะทาง80กิโลเมตรตอบโจทย์รถยนต์ทุกรุ่นด้วยยางมากกว่า36ขนาดครอบคลุมสายยางรันแฟลตส่วนใหญ่ในประเทศไทยไม่ว่ารถยุโรปหรือรถรุ่นไหนเทคโนโลยีระดับโลกในราคาที่จับต้องได้สบายใจเรื่องความปลอดภัยสบายกระเป๋าเรื่องราคาเปลี่ยนมาใช้ชีวิตที่อุ่นใจกว่าเลือกโอตานิเค4000รันแฟลตยางที่ใช่ไม่ราคาที่ชอบสอบถามตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านคุณวันนี้มั่นใจใช้ยางโอตานิ
10: เปรี้ยวๆหวานหวานลงตัวลงตัวจี๊ดจี๊ดจ้าจ้าชุ่มคอชุ่มคอยาแก้ไอตราเสือดาวรสน้ำผึ้งผสมมะนาวแก้ไอขับเสมหะชุ่มคอส่วนผสมจากสมุนไพรไม่เติมน้ำตาลและแอลกอฮอล์ยาแก้ไอต้องตราเสือดาว
11: ในวันที่ AI บอกในสิ่งที่เราอยากรู้ได้ทุกอย่างมนุษย์ต้องมีความสามารถในการคิดมากกว่ายุคใด
12: ๆ What makes a thinking school student unique?
13: We ask questions. We look for reason and facts that helps us make better choices and learn with growth mindset.
11: Thinking School แห่งแรกของเอเชีย Advanced Thinking School แห่งที่21ของโลกโรงเรียน2ภาษาหลักสูตรเคมบริดจ์แห่งแรกของไทย100ปีอำนวยศิลป์อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
14: ๆต่อยอดธุรกิจของคุณให้ก้าวไกลระดับสากล Thinking Radio เชิญคุณร่วมเดินทางทริปพิเศษชิงต่าว7วัน4คืนไม่ได้ชมกันง่ายๆเจาะลึกพาคุณเข้าสู่ศูนย์กลางเทคโนโลยีโลกไกลแค่4ชั่วโมงดูงานไฮเซนยักษ์ใหญ่ผู้ผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้าและเทคโนโลยีระดับโลกสัมผัสความก้าวหน้าที่ส่งออกไปทั่วทุกทวีป
15: บุกเบิกเทคโนโลยีแห่งอนาคตณศูนย์ฝึกหุ่นยนต์เพื่อผู้สูงอายุโอกาสทองในการมองเห็นเทรนและนวัตกรรมใหม่ก่อนใครพร้อมไฮไลท์สำคัญเปิดประตูคอนเนคชั่นระดับ VIP ร่วมแลกเปลี่ยนมุมมองเจรจาธุรกิจและสร้างเครือข่ายกับผู้ประกอบการท้องถิ่นและแขกคนสำคัญณเมืองชิงเต่าเพื่อโอกาสเติบโตที่ไม่สิ้นสุด
14: เติมเต็มความฟินเมืองประมงซีฟู้ดและวัฒนธรรมโบราณกว่า 1,400 ปีรวมถึงสถาปัตยกรรมเยอรมนีทริปธุรกิจสุด Exclusive แบบนี้เหลือเพียง20ท่านเท่านั้นเดินทาง 20-26 กันยายนนี้
15: ขอโปรแกรมทัวร์และสำรองที่นั่งด่วนที่ LINE Official
14: Thinking Radio อนาคตธุรกิจจะปังเพราะคุณล้ำหน้าก่อนใคร

0: ข้าสู่ชั่วโมงที่2นะครับของคุยได้คุยดีนะก็ยังเป็นลองวีคเอนด์นะคือจริงๆทุกคนส่วนใหญ่ก็หยุดกันตั้งแต่วันจันทร์แล้วนะวันจันทร์พลรมประชุมอย่างเดียวราชการอะไรผมเห็นลากันเต็มไปหมดนะแล้วก็หลังจากนั้นก็เป็นวันหยุดยาวเลยนะ28เมื่อวานนี้ใช่ไหมวันนี้29อาสาฬหบูชาพรุ่งนี้เข้าพรรษาอีกนะผมเนี่ยก็พยายามหานะว่าเอ๊ะในช่วงหยุดยาวแบบเนี้ยบางทีเราจะเปิดซีดีอย่างเดียวเนี่ยให้ติดตามเนี่ยเดี๋ยวคุณผู้ฟังก็บางท่านก็บ่นนะผมก็ตอบตรงๆนะบางท่านก็บอกโอ้เปิดอีกแล้วบางท่านก็บอกเออสนุกดีชอบนะอันนี้นานาจิตตังจริงๆแต่ผมก็พยายามที่จะทำให้มันมีความหลากหลายและยิ่งที่ผ่านมาเนี่ยนะตอนที่คุณวีระเป็นกรรมธิการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปีเนี่ยที่ไม่ได้เข้ามาคุยในรายการเนี่ยนะผมก็พยายามหาคลิปหรือว่าไฟล์เสียงที่เกี่ยวข้องนะกับคุณวีระที่พูดอภิปรายในการซักถามของชั้นกรรมธิการซึ่งอยู่ในวาระที่2นะของการพิจารณางบเนี่ยนะก็เอามาเปิดหลายท่านก็ชื่นชอบนะแต่ว่าขณะเดียวกันนะมันมีอยู่งานหนึ่งผมไม่แน่ใจว่าคุณผู้ฟังจำได้ไหมซึ่งเป็นงานแบบพิเศษมากนะอันนี้เรียกว่าตอบแทนคนฟังเลยอะนะไม่เสียสตังค์นะไปฟังกันก็จำนวนจำกัดนะชื่องานก็คือบ่ายวันอาทิตย์มารีเฟชกันรีเฟชนี่ก็คือเป็นคาเฟ่นะอยู่ที่ดีเอทรามอินทา67เข้าไปนิดหน่อยเข้าไปนิดเดียวตรงจุดที่ก่อนหน้านี้ที่เคยเอามาเล่าสู่กันฟังว่าเขามีเอาทุเรียนมาขายอะผมยังไปอุดหนุนเขาอยู่เลยนะครับก็นี่แหละที่นี่แหละนะก็ห้องเล็กๆคาเฟ่ไม่ได้ใหญ่มากคาเฟ่เล็กๆนะจุได้ประมาณ40คนนะถ้าอยากไปกินกาแฟอยากไปกินมัทฉะนะอยากไปทานอาหารสปาเกตตี้อะไรพวกอย่างเงี้ยนะที่นี่ใช้ได้ที่นี่ใช้ได้นะผมไปทานมาแล้วผมลองแล้วนะมีขนมเค้กขนมปังอะไรด้วยนะครับก็ถือว่ามีข้อมูลมาใหม่คือปกติเนี่ยคุณวีระบอกว่าถ้าเป็นกรณีอย่างเงี้ยไม่ให้อัดเลยไม่ให้เอามาเผยแพร่เลยเพราะว่าเป็นแบบ Exclusive จริงๆสำหรับคนที่ไปเพราะว่าเขาตั้งใจไปแต่ว่าวันที่มาบ่ายวันอาทิตย์รีเฟชกันเนี่ยคุณผู้ฟังเชื่อไหมครับคุณวีระเนี่ยคุยไม่หยุดอ่ะเนี่ยผมได้ข่าวมาบอกคุยไม่หยุดอ่ะคุยเรื่องนู้นคุยเรื่องนี้น่ะนะแบบสบายๆอ่ะเล่าสู่กันฟังแบบสบายๆอ่ะ3ชั่วโมงนะครับยาวต่อเนื่องเลยการเมืองเศรษฐกิจกลับมาการเมืองกลับมาสังคมแถมเปิดโอกาสให้คุณผู้ฟังที่ไปร่วมกันประมาณ 30-40 คนน่ะได้ถามคำถามด้วยโหยิ่งกว่าแบบตอบแทนคนฟังจริงๆอ่ะผมก็แอบไปบอกเจ้าของร้านนะบอกเออถ้ายังไงลองอัดมาให้ผมหน่อยเถอะเดี๋ยวผมถ้าผมจะฟังเองจริงๆผมว่าตั้งใจจะฟังเพราะผมไม่ได้ไปด้วยนะผมก็บอกเออผมจะขอฟังผมจะฟังเองแต่พอฟังไปฟังมาผมก็อ่ะไหนๆก็ไหนๆและก็ขออนุญาตคุณวีระว่าผมเอาแค่บางช่วงเพราะช่วงที่คนฟังตั้งใจไปที่ร้านรีเฟชเนี่ยตั้งใจไปฟังคุณวีระเนี่ยอันเนี้ยมันต้องเก็บให้เป็น Exclusive กับเขาให้เป็นของเฉพาะสิทธิ์เฉพาะเขาไปถูกไหมฮะไม่ใช่มาเปิดหมดเงี้ยไม่เอาผมก็ขอคุณวีระบอกว่าผมไม่เปิดหมดผมขอแค่บางช่วงแค่นั้นแหละนะอยากจะเปิดให้คุณผู้ฟังได้ฟังกันเนี่ยช่วงที่เป็นลองวีคเอนด์หรือว่าคุณวีระไม่สามารถที่จะมาจัดรายการได้เพราะติดภารกิจเนี่ยผมก็ขออนุญาตคุณวีระแบบนี้คุณวีระก็บอกว่าอ่ะสัญญานะห้ามเปิดหมดนะเพราะว่ายังไงก็ตามทีอ่ะเราต้องให้สิทธิพิเศษสำหรับคนที่เขาไปฟังจริงๆเขาตั้งใจจริงๆเขาโอ้โหบางคนบ้านอยู่ไกลนะฮะขับรถไปบางคนขึ้นรถโดยสารสาธารณะขึ้นแท็กซี่ไปอย่างเงี้ยถ้านัทพงศ์เปิดหมดเนี่ยไม่ได้นะห้ามผมก็เลยบอกอ่ะโอเคงั้นผมรับปากผมจะเอาแค่บางช่วงบางตอนมาเปิดให้ฟังอันไหนที่พิเศษจริงๆผมฟังหมดแหละอันไหนที่พิเศษจริงๆอ่ะหรือว่าคิดว่าควรจะเหมาะกับสำหรับคนที่ฟังในร้านกลุ่มเล็กๆผมไม่มาเปิดให้ฟังนะแต่ช่วงที่ผมจะเปิดให้ฟังตอนนี้ก็ถือว่าสามารถที่จะกระจายสู่คุณผู้ฟังได้แ อันนี้ต้องทำใจนิดนึงนะอันนี้เราต้องคุยกันตกลงกันก่อนว่าเสียงเนี่ยอาจจะไม่ได้ดีเท่าไหร่นะครับเพราะว่าอัดแบบเป็นไฟล์วิดีโอมาแล้วซึ่งแค่ชั่วโมงครึ่งอ่ะคุณรู้ไหมว่าใช้พื้นที่เท่าไหร่ฮะ50กิกะไบต์ต้องใช้โทรศัพท์2เครื่องอ่ะชั่วโมงครึ่งแรกหมดไป50กิกอีกชั่วโมงครึ่งที่เหลือก็อีก50กิกอ่ะแล้วหลังจากนั้นผมต้องมาดำเนินการเอาไฟล์วิดีโอมาแปลงไฟล์เป็นไฟล์เสียงไฟล์เสียงก็ต้องดูที่มันพอจะมีคุณภาพที่สามารถรับฟังได้แล้วเสียงมันอาจจะก้องๆนิดนึงนะแต่เนื้อหาสาระเข้มข้นจริงๆอันนี้เอามาฝากตั้งใจจริงๆนะจะเห็นประโยชน์ไม่เห็นประโยชน์ผมไม่ทราบละแต่ผมตั้งใจที่จะทำให้กับคุณที่ติดตามรับฟังโดยเฉพาะช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์แบบนี้หรือว่าวันหยุดที่เป็นลองวีคเอนด์แบบนี้ไม่ให้เสียเวลาครับไปฟังบางช่วงบางตอนของบ่ายวันอาทิตย์มารีเฟรชกันเมื่อวันที่12กรกฎาคมที่ผ่านมาคุณวิระคุยกับคุณผู้ฟังบางส่วนที่เดินทางไปฟังแบบ Exclusive ไปติดตามกันครับ
1: เศรษฐกิจลาวเอางี้เราไม่ต้องพูดว่าเราจะขยายตัวอะไรอย่างนั้นหรือมันเกิดปัญหาโครงสร้างอะไรเล็กๆจะผลิตภาพคนแก่และขี้เหร่พวกนั้นเอาง่ายๆแบบนี้เราเคยโตเฉลี่ยก่อน40 7% หลังจาก40 10ปีเราโตเฉลี่ย 5% หลังจาก40 20ปี10ปีต่อไปเราเฉลี่ย40ถึง50เฉลี่ย 5% 50ถึง60เฉลี่ยเฮ้ยทุกเดี๋ยวมัน 7% ก่อน5% แล้วก็เหลือ 4% เหลือ 3% ตอนนี้ศักยภาพเราเนี่ยเหลือ 2.8 นี่ 2.7 หรือ 2.8 อันนี้ไม่ใช่ผมพูดนะผู้ว่าแรงชาติบอกตรงนี้สำคัญถ้าคุณมีศักยภาพโต 2.7 หรือ 2.8 ถ้าคุณไปใช้สเตอรอยด์ให้มันโต 5% แบบนี้มันก็จะทำให้เกิดวิกฤตเศรษฐกิจในลักษณะเงินเฟ้อเพราะการไปอัดฉีดไม่ว่าอัดฉีดบริโภคหรืออัดฉีดยาโตต่ำกว่าศักยภาพก็เหมือนญี่ปุ่นที่โตต่ำกว่าศักยภาพ20ปีเอางี้ละกันญี่ปุ่นเพิ่งจะมาโตตามศักยภาพเอาหลังอาเบ้ตายไปแล้วนี่แหละแต่เขาผ่านอะไรทำอะไรมาเยอะแยะแต่ทำแบบคนมีตังค์ทำนะแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจทำให้มันศักยภาพกลับมาเท่าเดิมเนี่ยแบบคนมีตังค์ทำไม่ใช่แบบคนไม่มีตังค์ทำอย่างเรามันยากกว่าเยอะรัฐบาลญี่ปุ่นเป็นหนี้เยอะแต่ประชาชนไม่มีตังค์คนญี่ปุ่นไม่จนนะครับผมบอกก่อนนะอย่าไปคิดว่าประเทศโอ้ไม่โตไม่เติบมีเงินทุกคนนะเราอ่ะมีไม่จริงนะมีแต่เงินกู้ไม่มีเงินกู้โอเคจังหวะที่เข้ามาเนี่ยก็เป็นจังหวะที่เรื่องที่กระทบไปกระทบมาคุณเห็นปีแล้วปีนี้เศรษฐกิจจะโต 2% ปีแล้วโตดีมากในช่วงท้ายเนี่ยทั้งกำลังใจทั้งการลงทุนเปลี่ยนรัฐบาลอะไรอะไรโต 2.4ปี55ไม่โทษปี68โต 2.4 พอปีนี้ก็คำนวณว่าน่าจะโตประมาณสัก 1.8 จริงๆแล้วตอนที่เกิดอีกเรื่อง 3-4 เดือนเนี่ยอีกครบอีกเนี่ยอีกตะวันออกกลางลดการน้ำมันขึ้นไปดีเซลลิตรละ50บาทเลยเนี่ยเขากลัวว่าเศรษฐกิจจะติดลบด้วยซ้ำไปหรือโตแค่ 1%เพราะว่ามันขี้คายเร็วพอสมควรอ่ะตอนนี้น้ำมันมันยังไม่ถูกแต่มันไม่แพงแล้วมันไม่กระทบแต่มันกระทบเรียบร้อยแล้ว2 เดือนเนี่ยถามดูการค้าว่าราคาน้ำมันเป็นขึ้น2เดือนมีนาเมษาเมษาพฤษภาเนี่ยเป็นครั้งแรกในรอบ10ปีที่เราติดขาดดุลบัญชีเดินสะพัดนะผมไม่เอาตัวเลขหรอกนะแต่ว่าเป็นตัวเงินนะ20,000 ล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐ เงินทางต่างประเทศเข้าน้อยกว่าออกผ่านการค้าแล้วก็เลือกท่องเที่ยวออกมากกว่าเข้า 20,000 ล้านนี่ยังดีว่ามันมีเงินดุลเงินทุนเนี่ยไหลเข้ามาปกมาลงตลาดหุ้นมาซื้อพันธบัตรรัฐบาลอะไรต่ออะไรพวกนี้มันก็ดุลคืนหมายความว่าดุลการชำระเงินเนี่ยมันไม่ได้ลดลงซึ่งไม่กระทบกับดุลสกอร์การตลาดระดับประเทศซึ่งเรามีอยู่33,000ล้านเหรียญดอลลาร์อันนี้คือจุดแข็งทางด้านต่างประเทศเพราะเราเคยเก็บเรื่องนี้มาคนไม่ยอมไปที่ต่างประเทศเคยเก็บมาก็ทุกคนก็ไม่เอาไม่พูดต่างประเทศแบงก์ก็น้อยมากที่จะมีสัดส่วนเงินไม่มีก็ไปเอาเงินข้างนอกมาปล่อยต่อไม่เอาก็โอเคมีเท่าไหร่ก็เท่านั้นแล้วเผอิญก็ปล่อยไม่ได้ด้วยตอนที่เขาปล่อยเจ๊งถูกไหมแบงก์ก็ได้กล้าปล่อยไม่ต้องไปด่าแบงก์เขาก็ไปปล่อยสินเชื่อปล่อยไปแล้วเจ๊งใครรับผิดชอบแทนเขาหรอไอ้กำไรทำบัญชีปีละ10,000 ล้าน 20,000 ล้านอันนั้นเป็นเรื่องนึงนะแต่ทีนี้ต้องไปดูเงินสดว่ามันยังไงสถานการณ์ลบมันมีการผ่อนผันเรื่องการตั้งนี่ที่สงสัยจะสูงนี่มีปัญหาอะไรเงี้ยโดยตลอดมันตัวเลขจริงมันไม่ตรงไปตรงมาแบบที่เราเห็นในหนังสือเราฟังแล้วเอ็นดีเอลน้อยที่เราไปซุกไว้ในบริษัทลูกที่ไปซุกไว้ในเอ็มซีที่ก็ขายถอนที่ออกไปอะไรเงี้ยแม้พวกนี้เนี่ยเอาไว้รวมก็คือว่าหลังจากเข้ามาผ่านที่ภายใต้รัฐบาลทำเอบีซีดีเนี้ยหลายอย่างครับรวมทั้งที่กำลังจะทำ400,000 ล้านด้วยก็คำนวณเป็นว่าปีนี้เราน่าจะขยายตัว2.3%การขยายตัวตามศักยภาพไม่ต้องกลัวสำหรับคนที่มีเงินเก็บสำหรับคนที่มีสมบัติไม่ต้องกลัวเพราะพวกเรามีสมบัติเท่านั้นไม่รู้จะเอาความมั่งคั่งเลยว่าไว้ในล็อกเกอร์ไหนปวดหัวมากนะหรือเป็นเงินฝากดีไหมซื้อมือดีไหมซื้อทองดีไหมไปเล่นกองทุนต่างประเทศดีไหมซื้อสังหาดีไหมถ้าผมไม่รู้น้อยผมคิดแต่ที่ผมคิดมากผมไม่คิดหรอกคิดไปก็ไม่มีประโยชน์เพราะเขาไม่ได้ใช้เงินที่เราหามา

0: นี้ปัญหาที่ต้องแก้ไขการจะเพิ่มศักยภาพให้มันโต 3% ถ้าเราเพิ่มศักยภาพจะใช้คำอะไรก็ได้คุณภาพมันโตแข็งแรงอ่ะอินทรีย์พละแก่กล้ามขยายตัวขึ้นมานะเป็น 3% 3.5 เนี้ยแล้วเราจะโตต่ำกว่าศักยภาพหรือเกินศักยภาพนิดหน่อยไม่มีปัญหาวิกฤตไม่มีปัญหาเศรษฐกิจต้องบอกแต่ถ้าเกิดว่ารัฐบาลไหนบ้าเลือดมาจะให้ปีนี้กินผิดต่อ 5% ใส่เข้าไปเนี่ยนะก็เหมือนกับที่ใส่ตอนปลายปีใช่ไหมเขาใส่ตอนปลายปีที่รัฐบาลใส่คนละครึ่งใช่ไหมนะคนละครึ่งนะเออคนไม่ได้พักนะคนละครึ่งตุลุงพัก60-40ใช่ไหมที่คนเสียภาษีได้พันหนึ่งทำไม่ได้ละพันสองเออกี่เดือนครับ3 เดือนไม่อันเก่าอันนี้แล้วเนี่ยนี่ได้ 2,400 ใช่ไหม
1: คร
0: ับ4เดือนคนที่เสียภาษีได้ 2,400 คนที่ไม่เสียภาษีได้ 2,000 แล้วคนที่ไม่ยื่นแบบรายการการแสดงการเสียภาษีไม่ใช่เท่าไหร่ดีไม่ 2,000 ด้วย
2: ที่ไหนล่ะ
0: โอเคถ้าโตมันก็ต้องทำให้ศักยภาพโตซึ่งอันนี้เป็นสิ่งที่เป็นเรื่องอะไรอย่างไรรัฐบาลมีเวลา3 ปีจะเป็นรัฐบาลนี้หรือจะเป็นรัฐบาลหน้าหรืออะไรก็ตามทีเนี่ยสำหรับเศรษฐกิจไทยมีเวลาประมาณ3 ปีที่ต้องเพิ่มศักยภาพให้มันได้ประมาณ 3-3.5 หรือโตให้ได้ 3-3.5 ไม่งั้นเนี่ยเราตกลงยากเพราะเราเห็นอยู่แล้วตอนนี้อันที่หนึ่งเราติดกับดักหนี้ทำหนี้ครัวเรือนและหนี้สาธารณะซีลิ่ง70ครัวเรือนก็90เส้นเหลืองทั้งคู่เส้นเหลืองทั้งคู่ถามว่าเลื่อนได้ไหมได้จะไงหรอกหนี้สาธารณะก่อน GDP 100ก็ได้พันหนึ่งก็ได้แต่คนที่จะให้กู้เขาไม่ให้กู้มันก็ไม่ได้กู้มันก็ก่อหนี้ไม่ได้ที่นี่ฮะไม่งั้นเราต้องไปก่อหนี้นอกระบบกับ IMF ถูกไหมไม่มีคนอื่นให้ตามมาปี40นะเงินตาต่างประเทศหมดไปด้วยเหลืออยู่ในแก้พันล้านเหรียญน่ะก็ต้องไปหาหนี้นอกระบบถ้าเป็นคนธรรมดากู้แบงค์ไม่ได้ก็ไปหนี้นอกระบบถ้าเป็นประเทศกู้ตลาดเงินไม่ได้มีอะไรครับเขาจ่ายชีแต่อะไรว่าถ้าฉีดแตกแล้วเหรอ
3: การติดเล่นง
0: านไหนล่ะไหนล่ะจะให้ผมก็ให้ผมกินน้ำให้ผมน้ำร้อนเนี่ยมันเย็นเอาขอนิดเดียวให้บริการเจ้าของร้านให้ตรงนั้นผมไม่ดูนาฬิกานะคุยแบบที่ดูนาฬิกาไม่สนนะโอเคอ่ะนี่สาธารณะประเด็นมาพูดแล้วก็ที่นี่จนไปนานแล้วจะต้องประกาศขยายเวลานี่ขึ้นไปถ้าเป็นอย่างนี้ต่อไปปีนึงใช่แน่เห็นนั้นเรื่องหนึ่งอันนี้ยังไม่เท่าไหร่นะไอ้ที่หนักสุดตอนนี้คือคุณไปดูงบรายจ่ายปี70 80% เป็นรายจ่ายนะครับ 20% เป็นรายจ่าย 20% ของรายจ่ายลงทุนต่อพวกงานเท่ากับการขาดทุนอันนี้สาหัสมากนะเพราะทุกบาททุกสตางค์ที่เราจะลงทุนเรายืมมายืมเข้ามาไม่มีเงินกู้เลยมีแต่เงินกู้ใช่ไหมปกติเราซื้อรถอ่ะเรายังมีดาวเลยอ่ะใช่ไหมบ้านเมื่อก่อนก็ต้องดาว 10% 20% 25% ถึงจะกู้แบงค์3-75% ลองเทอม30 ปีนี่ใช่ไหมรถจะต้องผ่อน7 ปีแต่ก็ต้องมีเงินใส่ไปหน่อยบางทีรอรถเอาไปแลกเอารถเก่าไปเทอมก็คือทุนอ่ะแล้วที่เหลือก็กู้แต่รัฐบาลไม่มีแม้แต่บาทเดียวเลยอ่ะที่จะลงทุน 789,000 ล้านกูว่ากู้ 789,000

0: ี้ยมันเออ788,000ล้านอ่ะเปลี่ยนเป็น800 788,000ล้านลงทุน789,000ล้าน780,000ล้านกู้780,000ล้านกู้แต่ลงทุน789,000ล้านเท่ากับลงทุนมากกว่ากู้เนี่ยแสนกับ900กับ9,000ล้านใช่ไหมถูกต้องไหมใช่ไหมเจ้าหน้าที่ถูกต้องนะโอเคแต่ใน789,000ล้านกู้ไปลงทุนเนี่ยก็ไม่ใช่เป็นลงทุนรัฐบาลโดยตรงเป็นลงทุนของรัฐวิสาหกิจเป็นการลงทุนแบบผิดทีที่ออกมาทักด้วยเฮ้ย real investment เนี่ยผมว่าน้อยกว่าตายขาดผมเราสัตว์เราจับไส้ไงเรามันจะมีรายการประเภทที่ไม่สามารถที่จะตัดถอนได้เช่นเงินเดือนข้าราชการ900,000ล้านบำเพ็ญบำนาญ400,000ล้านค่าเจ็บป่วยรักษาพยาบาล100,000ล้านงบผูกพันก่อนหน้านี้ตั้งแต่สมัยพระเจ้าอยู่หัวพระองค์ประกอบพระเจ้าอยู่หัวท้ายสาวพระเจ้าอยู่ไม่ทันทัดมาจนถึงต้องใช้ในปี70ผมจับตัวเลขไม่ได้นะน่าจะประมาณสัก400,000ล้านพูดง่ายๆก็คืองบที่ไม่สามารถตัดทอนได้ถึงผมจะยกตอกดาบิโต้เข้าไปในที่ประชุมไปในฐานะฝ่ายรัฐบาลนี่รัฐบาลโคตรน่ารังเกียจอยู่ทีเดียวคือพูดให้มันต้องฟังไปไปอยู่ฝ่ายค้านอ่ะมันไม่ค่อยฟังหรอกมันฟังเลยเพราะประชาชนไม่มีอะไรหรอกปวดแผลทุกทีอะไรเงี้ยแต่รอบนี้ผมก็ไปโหวตด้วยนะผมก็อยู่ฝ่ายรัฐบาลถึงแม้จะเกิดมันเจ็ดต่อเจ็ดเองไอ้รัฐกรรมธิการเนี่ยมันรัฐกรรมธิการมี12คนประธานคนหนึ่งอ่ะถ้ามันออกก็6-6อ่ะใช่ไหมอันนี้ก็จะไม่เหมือนกับการตั้งฝ่ายอันนี้เป็นเกณฑ์ว่าเป็นการวางสเตตที่ไม่ใช่ว่าไปคิดว่าเราจะทำยังไงให้มันเกิดไปอยู่ที่สุดทั้งหมดเนี่ยรวมกันแล้วเป็น 70% ของการนั้นนั่นจริงๆเนี่ยการหาอินกับงบประมาณในแง่การจัดสรรเนี่ยยากและอาจจะทำได้ในเนื้อในนะเรื่องจัดซื้อจัดสร้างเรื่องประมูลไหลตรงไหลนะแต่รอบแค่ที่มันตัดลดเดือดมากคืองบพัฒนาจังหวัดซึ่งมันตกลงไปเรียบร้อยแล้วมันจะสร้างที่รถที่มันมีกี่ผู้ว่าแล้ว226,000ล้านตัดมาเหลือ4,000ล้านผู้รับเหมาต่างจังหวัดที่แตกไม่มีงานตกลงกันไม่ออกแล้วแต่เขาตัดตอนนี้จะก็เผลอว่ารัฐบาลเขาออกมาจะตก400,000ล้าน200,000ล้านแรกอ่ะไปหมดเหลือ200,000ล้านแรกตอนนี้ใช้ไปแล้ว175,000ล้านกู้ไปแล้ว110,000ล้านกำลังจะกู้ต่ออีก2,500ล้านเดี๋ยวระบบจะเอาไปแจกเดี๋ยวเล่าให้ฟังนิดนึงนะส่วน200,000ล้านเนี่ยก็ตั้งใจกันเลยนะตั้งใจเริ่มแต่วันแรกเลยทับตกเห็นนะที่ออกมาจะติดโซล่าเซลล์แม่ทั้งถนนเลยมันจะมีบ้าๆบอๆอย่างเงี้ยเอารัฐบาลเขียนว่าจะไม่รับผิดชอบเป็นเรื่องการเปลี่ยนผ่านฟอสซิลอะไรเงี้ยมันก็มีอย่างเดียวอะไม่ทำไอ้รถพลังงานก็ต้องไปทำอะไรที่มันเกี่ยวจะเป็นโซลาร์ฟาร์มจะเป็นโซลาร์วินหรือจะไปทำอะไรก็ไปรวดนะตรงนี้เตรียมทำกันแต่มันก็ไม่ง่ายนะเขาจับได้ไอ้คุกหน้ารอบเนี้ยไม่เหมือนเมื่อก่อนนะแต่มันจะมีบริษัทที่รู้เขาก็จะเป็นคนทำให้หมดเลยทำแบบเขาเรียกว่าเทิร์นคีย์เขาใจเขาว่าเทิร์นคีย์ไหมแปลว่าอะไรครับอะไรนะเทิร์นคีย์คือจ่ายก่อนรัฐบาลนั่นมันพีเทิร์นคีย์ที่ว่าไง
1: ขายแจก
2: ช่วง
0: ขายคุณแจกใช้เลย
1: What?
0: ไปเลยทีเดียว
1: เป็นเสร็จจบ
0: เป็นเสร็จจบทีเดียวเหมือนจะทีจะมาทำให้เรารถไฟฟ้าความเร็วสูงกรุงเทพหนองคายคำว่าเทินทีก็คือว่าตกลงรถจะเป็นทั้งหมดเท่าไหร่มือนั่งเฉยเสร็จแล้วกุญแจให้มันไถสตาร์ทรถไอ้เรียกเทินทีเอากุญแจให้พี่แต่พี่จ่ายเงินผมตามที่ตกลงกันนะโอเคงานวันเทินทีโอเคเรื่องที่สาธารณะอ่ะโอ้ประมาณใช่ไหมแล้ววันติดกับกันถ้ารายจ่ายประจำเกิน 80%ตัดไม่ได้ตอนนี้เขากดไว้ที่จริงมันเกินขอมาแต่ไม่จ่ายจริงหรือจ่ายไม่ครบแล้วไปเอาเงินคงคลังมาใช้แล้วใช้คืนปีหน้าปีนู้นเงินคงคลังเงินที่ตั้งไว้แล้วขาดมาตั้งไปโง่มาตั้งไปเงินคงคลังชดใช้ที่เบิกเกินไปที่ตั้งเขาไม่พอปีที่แล้วงบปี69เนี่ย123,000 ล้านเกินจากปี67ระบบมันเป็นแบบนี้67ทำไว้ไม่ครบมาจ่าย69รอบล่าสุดนี่71,000 ล้านเกินจากปี68มาจ่ายปี70ปี69ยังไม่จบปีแต่ตอนนี้บางตัวเกินแล้วค่ารักษาพยาบาลของข้าราชการในนี้ถ้ามีโทษทีนะครับตั้งไว้ 94,000 ล้านสิ้นเดือนมิถุนาใช้ 94,200 ล้านกรกฎาคมสิงหาคมกันยาไม่พอทำไมไม่พอเริ่มต้นระหว่างปีก็เอาไปขอใช้งบกลางโทรศัพท์ไปหานายกขอเงินตรงนี้มาจ่ายไม่งั้นโรงพยาบาลเจ๊งสิครับไม่ดีไม่จ่ายเงินเขาใช่ไหมถ้าเกิดมันเติมมาแล้วอีกก็ค่อยไปใช้เงินคงคลังแต่มันไม่ใช่เฉพาะงบตัวนี้ตัวเดียวมันมีหลายซึ่งตอนนี้ยังไม่ดูตัวเลขเอาไว้ผมจะมาบอกว่ามันประมาณสักต้นเห็นไหมมันก็จะไปตั้งในงบปี70ที่ไหนรายการตั้งงบไม่พอรายการงบผูกพันรายการตัดไม่ได้เบี้ยเลี้ยงค่าเงินเดือนค่าจ้างความเด็กรับงานแล้วคุณจะบอกไงว่าเขามีระบบแบบนี้ผมเพิ่งทราบปีหนึ่งเนี่ยเขาจะมีการขึ้นเงินเดือนแล้วปรับรุ่นให้ข้าราชการใช้เงินนะ13,000 ล้าน 3% ขึ้นเงินเดือน 3% ยกเว้นคนซวยจริงๆคือขั้นเต็มขึ้นไม่ได้ก็ผมไม่กลัวข้าราชการด่าแม่ผมหรือส่วนใหญ่โตเนี่ยรอบนี้ผมจะเสนอแค่นี้ลดขึ้นเงินเดือนไม่มีการปรับปุ้นข้าราชการเป็นเวลา1 ปีตัดงบ13,000 ล้านออกจากงบกลางเลยก็ไปลงสมัครสอสอครับอย่างนี้ประชาชนก็ด่าพวกประชาชนกำลังถึงแล้วเป็นข้าราชการแต่จริงก็ว่ากันตามหลักนะก็ว่ากันตามหลักลดลงลดสุดมีสิ่งมีแล้วมีสุดลดสุดมีทุกลดต้านใช่ไหมเรื่องผมจำไม่ได้ผมแค่ผมจำได้ไหนคำพักไม่ใช่คำว่าสมานนะคำพักมีสุดลดเสียงมีทุกลดต้านคือลดไปลดไม่ใช่มีสุดตัวคนเดียวลดพอมีทุกหนีไปไม่ถูกไงประชาชนก็เดือดร้อนก็ขอกินได้ไหมครับได้ไหมได้ไหมไม่ได้เนาะไม่ได้นะ
2: ปรับโครงสร้างดีกว
0: ่าไม่เห็นไหมเขาบอกปรับโครงสร้างปรับโครงสร้างหนักกว่านี้นะ
2: มันยากแต่ต้อง
0: โอเคมันเย็นใจเย็นเอาเป็นประเด็นให้รู้ว่ามันถึงคอยถ้าเกิดรายจ่ายประจำเกินไปตั้งงบประมาณไม่ได้เพราะงบลงทุนจะน้อยกว่า 20% ไม่ได้มันมีล็อก2ชั้นขาดลุ้นงบประมาณได้สูงสุด120%ของงบรายจ่าย บวกกับ180ของยอดชำระคืนเงินต้นในปีงบประมาณนั้นในปีงบประมาณนี้เรามีการคืนเงินต้น 150,000 ล้านบาทไอ้นี่บังคับนะเมื่อก่อนไม่บังคับมึงจะคืนเท่าไหร่ก็ได้คณะกรรมการนี่ไอ้ต้องชมนะต้องชมผมเพื่อนอาคมเติมวิทยาไทยสิผมเพื่อนเนี่ยเขาไปประชุมคณะกรรมการวินัยการเงินของวินัยการเงินการต่างของรัฐกำหนดเลยว่าจะต้องชำระคืนเงินต้นไม่น้อยกว่า100%ของงบประมาณรายจ่ายอันนี้มันก็ช่วยให้ทำงานง่ายขึ้นเพราะมันมีการคืนต้นไอ้ดอกไม่ต้องพูดคุณมีหนี้ขนาดเนี้ยดอกมันเยอะอยู่แล้วแต่ยังไงให้ต้นมันคืนบ้างดอกก็ดอกมันบังคับในการใช้เงินคืนของรัฐบาลที่เป็นภาระหนี้เขาบังคับว่าดอกต้องจ่ายทุกบาททุกสตางค์เพราะพันธบัตรเขาไม่รู้ไม่มีดอกพี่ถืออยู่พี่ก็กระทืบรัฐบาลแล้วถูกไหมไม่ใช่บริษัทเอกชนหุ้นผู้ดีฟอลต์แล้วแม่มาบอกโอเคต่อบัตรจะซ่าหนี้ดอกรัฐบาลไม่ได้บอกก็จะจ่ายดอกก็ต้องจ่ายดอกตัวบัญชีการต้องเตียวมาเลยเขาจะควักว่าขายเข้าบัญชีไทยอะไรบาทเน็ตเลยชั่วเลยใช่ไหมเราถือเป็นบาทอยู่ใช่ไหมเราถือเป็นบาทอยู่ใช่ไหมไม่ได้ถือโอเคงั้นไม่มีประสงค์นาผมถือผมรู้มันจะต้องไหลมาในวันนั้นเลยไม่งั้นคนก็เฮ้ยดีฟอลต์เว้ยไม่ชำระที่แล้วถ้าเกิดไม่คืนเงินต้นการคืนเงินต้นเนี่ยเขาไม่ได้กำหนดก่อนนะไม่ได้กำหนดตำรวจแต่เพียงว่าดอกทุกบาททุกสตางค์ที่เกิดขึ้นในปีงบประมาณนั้นคุณต้องจ่ายทุกเม็ดไม่เบี้ยวดอกแต่การคืนต้นเนี่ยไม่มีการกำหนดตอนที่กำหนดนะพอกำหนดปั๊บมันบวกเลยเฉพาะพวกที่บ้านคืนเงินต้นระดับเบี้ยปีนี้410,000ล้านอันนี้เฉพาะตามปัจจุบันช่วยไม่ได้กำกับเรียกว่าไงวะคือมันมีตามอีกตับหนึ่งเป็นตับนอกประมาณจำนำข้าวจำนำแก้วที่ธนาคารกสทช.ไปอันนั้นมีเรื่องนะเอาแค่นี้ก่อนเอาแค่ตรงนี้ก็พอแล้วนะไม่งั้นถ้าเกิดว่าจะอาจจะกำหนดว่างบลงทุนต้องไม่น้อยกว่า120แต่งบประจำมันเกิน80มันก็ต้องน้อยกว่า120คุณขาดดุลได้แต่คุณต้องลงทุนให้เท่าไม่น้อยกว่า120อันนี้ต้องพยายามทำว่าจะทำว่ามารายจ่ายได้มากได้เยอะมีทางเดียวต้องมีรายได้เยอะตอนนี้รายได้ไม่เพิ่มปีหน้าเรียกกระทรวงการคลังก็บอกว่าจะเพิ่มรายได้จากปีนี้ 4% ผมก็อยากรู้ว่าจะทำอะไร 4% เขาบอกว่าเขาจะมาปีรุ่งมาสิครับอย่างอันนี้คือสิ่งที่จะเกิดขึ้นตั้งแต่1ตุลาจนถึง30กันยายน2567แล้วก็พระราชกำหนดกู้เงิน200,000ล้านที่เหลือแล้วก็อื่นๆที่เป็นปัจจัยแวดล้อมที่จะทำให้เศรษฐกิจไทยปีหน้าอาจจะมีความโชคดีบางประการว่าเราเกิดคนที่อยู่ที่ดูไบอยู่ดีมีสุขเจอโดรนเจอระเบิดแม่งหนีออกไปคนรวยขี้กลัวไอ้คนที่ไปอยู่เป็นพวกคนรวยผมไปยกไปก็ไปเก็บภาษีเขาอะไรก็ไปอยู่กันน่ะใช่ไหมเป็นสวรรค์ของคนรวยทะเลทรายมันทำให้เย็นหมดได้ก็ติดแอร์ทำโรงไปเลยนี่ประมาณอารมณ์นั้นไงแต่ตอนนี้มันจะมีสิ่งแปลกปลอมคือกีฬาจำนวนไม่ได้นะคนก็อพยพออกการท่าเนี่ยเสียหายเยอะนะคูเวตไม่ต้องพูดมันนานไปแล้วเซาท์เดลเบียไม่ได้มีท่ำดูกันมีเฉพาะสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ดูไบเพื่อจะทำหน้าที่เหมือนกับสิงคโปร์แต่มันหน้าหนักกว่าผ่อนคลายกว่าสิงคโปร์เป็นยังไงมันเหงาอะสิงคโปร์มันเหงาไปอยู่แล้วเหงาแล้วทุกอย่างมีหมดอ่ะมันเหมือนเมืองตุ๊กตาไอ้ผมไม่อยู่ไปทำงานได้ไปอยู่นะอยู่เมืองไทยแค่ปีกว่านะงานรีเฟรชมาเลยโอเคก็คุยไปเรื่อยๆนะเดี๋ยวไม่ต้องมีไม่น่ากำลังเครื่องไหม

0: โอเคผมพูดถึงที่จิตตกผมพูดถึงการจัดทำงบประมาณที่ผมพูดถึงการจัดเก็บรายได้ซึ่งยังไม่รู้จะติดตลาดไหมคือตอนนี้มันเก็บผักเขาก็ติดตลาดไหมเขารายได้ของรัฐเนี่ยควรจะก็เป็นประเทศแบบเราเนี่ยควรจะประมาณ 19% เมื่อเทียบกับ GDP แต่ตอนนี้เราเก็บได้ประมาณ 15% เมื่อเทียบกับ GDP ก็เศรษฐกิจตกต่ำอะไรทั้งนี้แล้วมันจะทำแพงใช่ไหมอะไรจะทำมันเก็บกินมาได้ 15% จากที่ควรจะได้ 19% ต้องตีทางเอกรัฐเนี่ยบอกว่าเอาหน้าเราเก็บอีกบอกว่าเราพยายามจาก 15% เนี่ยเราขอไปประมาณสัก 18% คุณรู้ไหมว่าจาก 15% เป็น 18% เนี่ยมันต้องเก็บเงินเพิ่มปีละเท่าไหร่ 600,000 ล้านคุณต้องเก็บภาษีเพิ่มรายได้ให้ได้ 600,000 ล้านถึงจะได้ซึ่งผมก็อยากรู้เหมือนกัน
1: แฮปปี้ไหมแฮปปี้ไหมนะแฮปปี้นะแฮปปี้นะตั้งใจจริงๆตั้งใจทำให้จริงๆนะขออนุญาตแล้วก็ต้องมาทำ1 2 3เพิ่มเติมเนี่ยนะก็เปลืองเวลานิดหน่อยไม่มีปัญหาหรอกแล้วเพราะว่าตั้งใจจริงๆนะคนฟังก็ตั้งใจฟังด้วยนะครับโดยเฉพาะช่วงที่เป็นลองวีคเอนด์แบบนี้นะก็จะได้ฟังกันคุ้มค่าที่รอคอยแต่ยังไม่จบนะนี่แค่บางช่วงแล้วช่วงหน้าผมมาต่อให้จบดีไหมต่อให้อีกสักนิดนึงดีไหมดีไหมดีไหมดีเนาะดีเนาะอ่ะโอเคงั้นเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ครับ

0: FM The Game Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: บ้านเก่าอยากสร้างใหม่แต่กังวลใจหลายเรื่อง
2: ช่างก็หายากจะทิ้งงานไหมใช้วัสดุอะไรก็ไม่รู้
1: ที่สำคัญโครงสร้างไม่ได้มาตรฐานล่ะแย่แน
3: ่ที่เดียวที่คุณมั่นใจได้มาตรฐานต้องที่ Royal House ตอบโจ

0: 2-459-4646 Line at Royal House
1: อ้าวสายต่อไป
2: สวัสดีครับอาจารย์มีเรื่องปรึกษาหน่อยครับอาจารย
1: ์โอ้ยอาการแบบนี้มาปรึกษาเรื่องยาแก้ไอก่อนดีกว่าเลือกนี่สิครับยาน้ำแก้ไอมะแว้งตราไอยาลาไลฟ์ขวดสีขาวสูตรไร้น้ำตาลไร้แอลกอฮอล์สกัดจากสมุนไพรคุณภาพหลายชนิดปลอดภัยกินง่ายรสชาติดีช่วยบรรเทาอาการไอเหมาะกับคนที่ต้องการควบคุมน้ำตาลและผู้ป่วยโรคเบาหวานด้วย ย้ำยาแก้ไอมะแว้งตราไอยาลาไลฟ์ขวดสีขาวแค่จิบก็จบเอาสายต่อไป
0: ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจากช็อปมาเนียซื้อโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32อินวันจากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02-114-3990 ค่าจัดส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: การเวลาอาจเปลี่ยนไปแต่ทำไมผู้ชายคนนี้ถึงยังมีรอยยิ้มพลังชีวิตและมุมมองที่แหลมคมอยู่เสมอรายการ CEO Cozy Week นี้ชวนคุณมานั่งคุยแบบเป็นกันเองกับรองศาสตราจารย์สุขุมนวลสกุลที่จะมาถ่ายทอดบทเรียนชีวิตจากประสบการณ์การทำงานจริงอันยาวนานพร้อมเปิดเผยเคล็ดลับการดูแลสุขภาพทั้งกายและใจที่ช่วยให้ชีวิตสตรองและมีความสุขในทุกวันฟังง่ายได้ข้อคิดและเติมไฟในการทำงานและการใช้ชีวิตได้แบบเต็มๆฟังเรื่องราวดีๆแบบCozy ไปด้วยกันในรายการ CEO Cozy ทางช่อง Thinking Radio บน YouTube อ
4: ย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ
5: จะบินไปเที่ยวทั้งทีต้องไม่ได้มีแค่รูปสวยๆต้องได้ไอเดียได้กินของดีและได้คอนเนคชันใหม่ๆกลับมาด้วยเพราะ Thinking Radio จะพาคุณบินลัดฟ้าไปชิงต่าว7วัน4คืนเที่ยวก็ฟินธุรกิจก็ปังเจาะลึกดูงานที่ไฮเซนยักษ์ใหญ่ของเครื่องใช้ไฟฟ้าเทคโนโลยีระดับส่งออกทั่วโลกตื่นตากับศูนย์ฝึกหุ่นยนต์เพื่อผู้สูงอายุแห่งแรกของโลกร่วมแลกเปลี่ยนมุมมองธุรกิจสร้างคอนเนคชันกับผู้ประกอบการท้องถิ่นและแขกคนสำคัญณเมืองชิงต่าวฟินกินเที่ยวไม่แพ้กันกับไฮไลท์ไข่มุกแห่งทะเลเหลืองชมวิวชิงต่าว360องศาบนตึกสูงชั้น81และขึ้นยอดเขาเซี่ยวหยูซานชมสถาปัตยกรรมยุโรปและเมืองโบราณเก่า 1,400 ปีจีหมูและพลาดไม่ได้กับการชิมเครื่องดื่มขึ้นชื่อเมืองชิงต่าว 20-26 กันยายนนี้รับจำกัดเพียง30ท่านเท่านั้นขอโปรแกรมทัวร์และสำรองที่นั่งได้เลยที่ LINE @thinkingradio ทริปชิงต่าว7วัน4คืนเที่ยวก็ฟินธุรกิจก็ปัง

0: คุยได้คุยดี Talk News and Music โดยวีระธีรพัฒน์และณัฐพงศ์ธีรพัฒนนท
1: ์สนับสนุนโดยสิริบัญชาแอลกอฮอล์ที่คุณให้ความมั่นใจแอลกอฮอล์สิริบัญชาพร้อมยาดมทูเวย์เจรุงจิตยาดมในหลอดสีเงินลายไทยเจรุงจิตความภูมิใจในความเป็นไทย

0: ช่วงสุดท้ายนะครับก็วันนี้นะอย่างที่บอกว่าถ้าคุณพลาดเนี่ยนะเสียหายหลายแสนของดีๆแบบนี้นี่เสียหายหลายแสนจริงๆผมเอาบ่ายวันอาทิตย์มารีเฟรชกันที่คุณวีระคุยแบบสบายๆสไตล์เจอคุณผู้ฟังกลุ่มเล็กๆ 30-40 คนเนี่ยนะมาเปิดให้ฟังนะอันนี้แค่บางช่วงนะครับเพราะว่าช่วงที่พิเศษจริงๆนี่ผมก็ต้องให้สิทธิ์ของทางด้านคนที่เขาไปฟังเขาตั้งใจขับรถไปช่วยอุดหนุนแล้วก็ไปอาจจะบางคนเอาหนังสือไปให้เซ็นอะไรก็ไม่มีปัญหาหรอกนะแต่สำหรับเราในรายการเนี่ยผมก็ขออนุญาตคุณวีระเมื่อช่วงที่แล้วผมเปิดให้ฟังไปเต็มๆนะครึ่งชั่วโมงนะเรายังพอมีเวลาเดี๋ยวเราไปฟังกันต่อสำหรับบ่ายวันอาทิตย์มารีเฟรชกันเมื่อวันที่12กรกฎาคมที่ผ่านมาไปติดตามกับคุณวีระธีรพัฒน์ครับ
1: คุณต้องเก็บภาษีเพิ่มรายได้ให้ได้600,000,000,000ก็ถึงจะได้ซึ่งผมก็อยากรู้เหมือนกันไม่ต้องไปสิไม่ต้องไป18หรอกให้ทำเกินไปถึงสัก16ผมก็ว่าเก็บนะโอเคเขาบอกว่าจะขึ้นภาษีมูลค่าเพิ่มมันแย่อยู่แล้วครับต้องเกิดขึ้นแน่ขอให้เศรษฐกิจแตะ 3% คุณเจอแน่นอนนะครับฉากแรกเลยจะเจ็บเป็น8ทางเตรียมไว้เลยครับเตรียมเครื่องที่จะต้องเปลี่ยนภาษีมูลค่าเพิ่มจากที่สุดจะเก็บเป็น8.5รอไม่ได้เลยครับเรื่องจริงผมไม่โกหกหรอกดูตัวเลขผมก็รู้หมดแหละสิ่งที่รัฐบาลทำเอาไว้เลยครับแต่ต้องใช้พลังทางการเงินทำไปทางมากเลยคือเรื่องรัฐวิสาหกิจอันนี้รัฐบาลต้องคือผมก็เข้าใจเขานะคือปีหนึ่งเนี่ยเขาได้เงินปันผลหรือเงินนำส่งหลักจากรัฐวิสาหกิจต่างๆที่ดีๆอ่ะที่มีกำไรเยอะๆอะไรเงี้ยประมาณสัก10กว่าแห่งเนี่ยปีนึงก็ประมาณ170,000-180,000 ล้านรวมกับคุณประยุทธ์พักที่เขาเป็นเงินปันผลจ่ายคืนมาประมาณสัก10,000-20,000 ล้านคือเขาก็ไม่อยากคือเข้าใจไหมเหมือนเราเป็นเจ้าของที่ดินให้เช่าอ่ะเราไม่อยากขายที่รัฐบาลก็เหมือนเป็นเจ้าของรัฐวิสาหกิจเลยกูก็ไม่อยากขายขอเก็บค่าเช่าใช่ไหมผมบอกไม่เป็นไรถ้ามึงไม่มีปัญหามึงก็เก็บไปเถอะไอ้ที่ดีมึงจะเก็บไว้ก็ไม่ว่านะแต่ผมจะบอกให้เวลามึงขายของดีหรือที่มีคนเอาขายรัฐวิสาหกิจเน่าใครจะเอาเล่าก็ขายรัฐวิสาหกิจเน่าว่ามึงต้องไม่เป็นรัฐวิสาหกิจเขาถึงจะเอาหมายความว่ากระทรวงการคลังต้องถือน้อยกว่า50%ไหมต้องมีหลักคิดแต่มันไม่กล้าเพราะรัฐมนตรีมามันก็ไม่รู้อยู่กี่วันอ่ะเขาแก้ปัญหาเฉพาะหน้าเขาตายแล้วอาเจ็บผมอ่ะอาเจ็บพี่ชายผมอ่ะใช่ไหมแก่ไปเลยนะมาเป็นรัฐมนตรีครั้งปีเดียวอ่ะแล้วปีแรกก็ใครมาเป็นเสร็จเจ็ดขาไม่ยอมให้คนอื่นหน้ารัฐมนตรีครั้งมาทำครอบหน้าครอบหลังทำไม่ได้เฉพาะการโกงนั้นอย่างนี้มันก็ตายแล้วใช่ไหมยังทำสองอย่างนะโอ้ไม่ใช่รัฐมนตรีมหาไทยมันได้เป็นนายกรัฐมนตรีมหาไทยโอเคเป็นนายกรัฐมนตรีกลาโหมเรื่องเกมใช่ไหมแต่ถ้าเกิดรัฐมนตรีด้วยเป็นนายกได้เป็นรัฐมนตรีทำด้วยบ้าตายแล้วฉันต้องปล่อยให้คนรัฐมนตรีช่วยก็ให้นโยบายเสร็จเลยครับนะรู้จักได้ไล่ไปทางหลอกคนกระทรวงการคลังแก้เก่งปลาแซลมอนหรือก็ปลาไหลอย่างนี้คือปลาแซลมอนเวลามันขึ้นไปวางขายมันก็ไปอย่างนี้โอเคถ้าเราเกิดต่ำหนักขึ้นมาตั้งเจ็ดแสนเกิดต่ำหนักนี่เด็ดแค่เกิดต่ำหนักด้านรายได้เรื่องเล็กถ้ามันลุกลามแล้วมันจะกลายเป็นกับดักขัด fiscal trap จากกับดักทรัพย์ทางด้านการขัดมันจะกลายเป็นวิกฤตการขัดและจากวิกฤตการขัดมันก็จะกลายเป็นวิกฤตเศรษฐกิจจากวิกฤตการขัดเป็นวิกฤตเศรษฐกิจที่วันเดียวนะครับวิกฤตการเงินกลายเป็นวิกฤตเศรษฐกิจก็วันเดียวก็วันรุ่งขึ้นก็เป็นครั้งที่แล้วเราเป็นวิกฤตการเงินแล้วกลายเป็นวิกฤตเศรษฐกิจ ตู้เดียวเหมือนกันแต่นี่จะหนักกว่าวิกฤตการทำแก้ยากกว่าใช้เวลากว่าต้องอดทนกว่าแล้วถ้าปรับโครงสร้างผมเริ่มต้นด้วยการไม่ขึ้นเงินเดือนข้าราชการเป็นเวลา3ปีสวัสดิการคุณพ่อคุณแม่คุณลูกไม่ให้ให้แต่พ่อข้าราชการคนนั้นเงินสมทบกองทุนเกษตรบำนาญข้าราชการที่ให้อยู่ขอยกเลิกใครไม่เห็นหน้าครับมีคนบอกว่าอยากให้แฟนเป็นคุณตายแล้วก็คุ้มจ่ายยาแรงขนาดเอพิจิตรเขายังแค่ผ่าตัดผมได้เป็นหมอวิสัญญีคู่กับแกไปชมมันบ้าเรื่องขึ้นมาแล้วสั่งขึ้นแวด 3% ทีเดียวนะที่จริงพูดจริงๆนะภาษีมูลค่าเพิ่มบ้านเราเนี่ยจะต้อง 12% เลยเนี่ยผมจะบอกให้นี่เราอยู่ในโลกความเป็นจริงเราไม่ได้อยู่ในโลกเพ้อฝันเพราะตัวที่คุณเห็นเนี่ยคุณอยู่ในฟองสบู่ใช่ไหมตัวคุณไม่รู้ไม่ได้รู้ความเป็นไปสรุปมีเวลา2ปีไม่เกิน3ปีที่จะแก้ไขปัญหาการทำและเลือกเศรษฐกิจโดยรวมเพราะตอนนี้นโยบายการเงินเนี่ยมันไม่จำเป็นหรือใช้ไม่ได้เพราะว่าเขาก็มีนักความสมดุลที่เป็นตัวเองอยู่แล้วถ้าเงินบาทและเซว่า33ถึง35บาทที่อยู่ได้หมดบางที35นำเข้าเดือดร้อนบางที33คนนำเข้าก็คนส่งออกเดือดร้อนมันก็คงอยู่ตั้งแต่นี้แหละนะเขาก็ไม่บริหารจัดการมีกำลังที่จะบริหารจัดการให้มันอยู่ในสมุดนี้ไม่ใช่ปล่อยมันไหลแข็งก็ไม่ได้ไหลอ่อนก็ไม่ได้ก็ทำแน่นอนก็ไปดูแล้วกันว่าเราเนี่ยรับพี่
0: อ่ะหมดเวลาแล้ววันนี้ก็คงเต็มอิ่มสำหรับใครที่ได้ฟังคงเต็มอิ่มนะคงเต็มอิ่มนะตั้งใจจริงๆตั้งใจจริงๆนะก็พยายามทำให้มันมีความหลากหลายล่ะเดี๋ยวคุณผู้ฟังจะบ่นว่าจำเจอีกแล้วทำไมเป็นแบบนี้อีกแล้วทำไมเป็นแบบนั้นอีกแล้วนะคืออันนี้นานาจิตตังจริงๆนะเพราะว่าบางท่านก็ชอบบางท่านก็อาจจะไม่ชอบนะบางท่านบอกว่าผมต้องใหม่สดคุณต้องมาจัดรายการก็อยากทำฮะผมไม่ใช่ว่าไม่อยากทำผมก็อยากทำแต่ว่าผมก็ต้องหยุดผมก็ต้องพักผ่อนด้วยเหมือนกันนะก็เหมือนกับคุณนั่นแหละนะบางทีเราก็ต้องใช้โอกาสแบบอย่างเงี้ยนะไปชาร์จแบตไปหาข้อมูลไปเติมพลังให้กับตัวเองนะเพราะว่าแต่ละวันเนี่ยต้องยอมรับนะฮะว่าที่ผ่านมามันโอ้โห 108,000 ประการพยายามที่จะรวบรวมเก็บข่าวสารแล้วก็พยายามที่จะหาข้อมูลเนี่ยให้ได้ครอบคลุมกับที่คำถามที่คุณโทรศัพท์มาถามแล้วก็ผมสามารถที่จะตอบได้นะอันไหนที่ผมอาจจะเก็บไว้เป็นข้อมูลส่วนตัวถามว่ายังมีอีกไหมมีเยอะฮะบางทีอาจจะไม่ตอบในรายการเพราะว่าไม่มีคนถามไม่มีคนพูดนะใช่ไหมยังมีอีกเยอะยังมีอีกเยอะนะแต่ว่าส่วนใหญ่ก็อันไหนที่รู้ก็ตอบให้ได้หมดแหละนะแต่ว่าอันไหนที่ไม่รู้ผมก็ชัดเจนผมก็ตะเอาไว้อันไหนที่จะต้องไปถามผู้รู้เพิ่มเติมนะผมก็ต้องไปทำหน้าที่และอันไหนที่ต้องไปเก็บมาจากประสบการณ์จากการเดินทางหรือว่าการไปท่องเที่ยวแล้วก็ไปเจอของจริงอันเนี้ยมันก็เป็นส่วนหนึ่งของการจัดรายการคุยได้คุยดีนี่แหละและอย่างวันเนี้ยที่เอามาเปิดให้ฟังก็ต้องใช้ความสามารถนะก็ต้องปรึกษาหารือคุณวีระแล้วก็ที่เหลือเนี่ยนะผมก็ไม่ได้ไปขอความช่วยเหลือกับทางด้านของเจ้าหน้าที่ของอสมทนะให้ต้องมาเฮ้ยช่วยอัดเทปให้หน่อยช่วยหนึ่งทำนู่นทำนี่ให้หน่อยไม่ผมดำเนินการกับทีมงานที่เขาคุมเวลาให้เนี่ยนะคุณนิรมนกับคุณวลีเนี่ยเขาเป็นคนคุมเวลาให้ผมนะอาจจะมีเกินบ้างนะอาจจะมีขาดบ้างอันนี้ห้ามว่ากันแต่ว่าสำหรับวันนี้ผมว่าทุกคนคงแฮปปี้นะแล้วก็ส่วนที่เหลือนะอีกประมาณชั่วโมงครึ่งเกือบ2ชั่วโมงเนี่ยคงไม่เปิดให้ฟังแล้วก็ถือว่าเป็น exclusive สำหรับคนที่ไปในงานเมื่อวันอาทิตย์ที่12กรกฎาคมที่ผ่านมาแต่ว่าสำหรับเดือนหน้าสิงหากันยาเขาจะมีอีกหรือไม่อย่างไรนี่ผมไม่ทราบนะแต่ถ้ามีเนี่ยนะแล้วถ้ามันมีโอกาสนะก็ถ้าไปเองเนี่ยผมว่าคุณจะได้เต็มๆนะแต่ว่าถ้ามารอฟังแบบเนี้ยผมไม่รับปากนะครับแต่สำหรับอาทิตย์นี้สำหรับวันนี้ผมตั้งใจจริงๆนะเอามาฝากคุณผู้ฟังหมดเวลาแล้วพรุ่งนี้เจอกันใหม่ผมณัฐพงศ์กับคุณวีระลาไปก่อนสวัสดีครับ

0: คุยได้คุยดี Talk News and Music โดยวีระธีรพัฒน์และณัฐพงศ์ธีรพัฒนานนท
1: ์สนับสนุนโดยสิริบัญชาแอลกอฮอล์ที่คุณให้ความมั่นใจแอลกอฮอล์สิริบัญชาพร้อมยาดมทูเวย์จรุงจิตยาดมในหลอดสีเงินลายไทยจรุงจิตความภูมิใจในความเป็นไทย
2: ขณะนี้เวลา 16:00 นาฬิกา
3: ข่าวไทยโดยพจนาถนะธนากุลทัพภาคหนึ่งยอมรับกำลังพลได้รับอุบัติเหตุจากการปฏิบัติหน้าที่เก็บกู้ทุ่นระเบิดบ้านหนองจานข้อเท้าซ้ายขาดแม่ทัพภาคที่หนึ่งกำชับดูแลเต็มที่กองทัพภาคที่หนึ่งได้รับการรายงานจากกองกำลังบูรพาจ่าสิบเอกอุดมศักดิ์นึกมั่นอายุ44ปีเจ้าหน้าที่สำรวจทางเทคนิคสังกัดม.1030ของหน่วยปฏิบัติการทุ่นระเบิดด้านมนุษยธรรมที่1ได้รับอุบัติเหตุจากการปฏิบัติหน้าที่ในการเก็บกู้วัตถุระเบิดในพื้นที่อันตรายบ้านหนองจานตำบลโนนหมากมุ่นอำเภอโคกสูงจังหวัดสระแก้ว1นายเป็นผลทำให้กำลังพลได้รับบาดเจ็บข้อเท้าซ้ายขาดและแขนซ้ายมีบาดแผลจากสะเก็ดระเบิดทางหน่วยได้เข้าปฐมพยาบาลและนำส่งรักษาที่โรงพยาบาลอรัญญประเทศโดยกำลังพลได้รับบาดเจ็บรู้สึกตัวดีปัจจุบันอยู่ระหว่างเจ้าหน้าที่ทางการแพทย์เร่งดำเนินการรักษาสำหรับปฏิบัติการดังกล่าวเป็นภารกิจการเก็บกู้ทุ่นระเบิดเพื่อสร้างพื้นที่ปลอดภัยบ้านหนองจานซึ่งถือเป็นพื้นที่อันตรายมีขนาดพื้นที่ 8,800 ตารางเมตรปัจจุบันหน่วยได้ทำการเก็บกู้ไปแล้ว 62,000 ตารางเมตรคิดเป็น 76.73% ผลการปฏิบัติพบทุ่นระเบิดและสรรพาวุธระเบิดที่ยังไม่ระเบิดรวม489รายการและยังคงเดินหน้าเก็บกู้ทุ่นระเบิดเพื่อสร้างพื้นที่ปลอดภัย 100% ต่อไปนายกสมาคมวิศวกรโครงสร้างวิเคราะห์เหตุอาคารอีออนมอลล์ญี่ปุ่นถล่มทั้งหลังอาจเกิดจากท่อก๊าซแตกศาสตราจารย์ดร.อมรพิมานมาศนายกสมาคมวิศวกรโครงสร้างแห่งประเทศไทยและอาจารย์ประจำคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ระบุว่าจากเหตุการณ์แผ่นดินไหวที่จังหวัดคุมาโมโตะประเทศญี่ปุ่นคาดว่าเป็นแผ่นดินไหวที่เกิดจากรอยเลื่อนตามแนวระดับโดยเกิดใกล้แนวรอยเลื่อนฟุตะกะวะและฮินางุสำหรับเหตุการณ์อาคารอีออนมอลล์ถล่มนั้นศาสตราจารย์ดร.อมรตั้งข้อสังเกตว่าอาคารอีออนมอลล์เป็นอาคาร2ชั้นเมื่อดูภาพการถล่มพบว่าเกิดขึ้นบริเวณชั้น2ของอาคารและถล่มหลังจากเกิดแผ่นดินไหวไปแล้วประมาณชั่วโมงครึ่งซึ่งจากลักษณะการถล่มไม่คล้ายรูปแบบการถล่มที่พบจากแผ่นดินไหวทั่วไปเนื่องจากหากอาคารเตี้ยถล่มด้วยแรงเฉือนจากแผ่นดินไหวรูปแบบที่พบเห็นบ่อยคือการถล่มในชั้นล่างของอาคารซึ่งมีแรงเฉือนสูงสุดทำให้เสาชั้นล่างหักอาคารล้มเอียงหรือเกิดชั้นอ่อนแล้วทำให้อาคารถล่มทั้งหลังสำหรับอาคารอีออนมอลล์พบว่าการพังทลายเกิดขึ้นชั้น2โดยโครงสร้างหลังคาพังทลายผนังด้านนอกหลุดทั้งหมดและโครงเหล็กบิดเบี้ยวเสียรูปอย่างรุนแรงประกอบกับผู้เห็นเหตุการณ์เล่าว่าเห็นกลุ่มควันและได้ยินเสียงระเบิดซึ่งอาจเป็นไปได้ว่าเกิดการรั่วของท่อก๊าซเช่นก๊าซหุงต้มในระบบท่อในอาคารแล้วทำให้เกิดการระเบิดตามมาทั้งนี้ทางการญี่ปุ่นคงต้องสำรวจสาเหตุที่แท้จริงต่อไปหากเกิดจากท่อก๊าซรั่วแล้วนำไปสู่การระเบิดจริงคงต้องทบทวนระบบท่อในอาคารด้วยว่ามีมาตรฐานต้านแผ่นดินไหวขนาดไหนและมีระบบตัดก๊าซอัตโนมัติหรือไม่เพราะแม้อาคารไม่ถล่มจากแผ่นดินไหวแต่ท่อก๊าซแตกก็อาจจะทำให้เกิดการระเบิดแล้วทำให้เกิดอาคารถล่มได้เช่นเดียวกัน
4: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
5: ติดตามการรายงานข่าวจากสำนักข่าวไทยได้ใหม่ในครั้งต่อไปที่ MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิด
6: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
7: ความก้าวหน้าทางเศรษฐกิจไม่ได้มาจากการวางแผนของรัฐบาลแต่มาจากเสรีภาพในการตัดสินใจของปัจเจกบุคคล F.A. Hayek นักเศรษฐศาสตร์แนวเสรีนิยมคลาสสิก
8: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
9: คุ ณมักจะวัดความมั่งคั่งจากตรงไหนบัญชีธนาคารโอกาสทางธุรกิจจุดเริ่มต้นของความมั่งคั่งที่แท้จริงไม่ได้อยู่ข้างนอกแต่อยู่ในความคิดของคุณเอง Thinking Radio Thinking Wealth เราเชื่อว่าความคิดคือเมล็ดพันธุ์และความมั่งคั่งคือผลผลิตที่ต่อยอดทุกความสำเร็จพิชิตทุกอุปสรรคก้าวทันทุกการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัลไร้ขีดจำกัดพาคุณคว้าทุกโอกาสเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งจากภายในสู่ภายนอกที่ยั่งยืนท่ามกลางความวุ่นวายทั่วโลกด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งแบบ Be Health Longevity ไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม

0: คิดจะสร้างบ้านต้องแลนดี้โฮม
1: อ้าวสายต่อไป
2: สวัสดีครับอาจารย์มีเรื่องปรึกษาหน่อยครับอาจารย
1: ์โอ้ยอาการแบบนี้มาปรึกษาเรื่องยาแก้ไอก่อนดีกว่า
3: เลือกนี่สิครับ
1: ยาน้ำแก้ไอมะแวงราไอยาลาไลฟ์ขวดสีขาวสูตรไร้น้ำตาลไร้แอลกอฮอล์สกัดจากสมุนไพรคุณภาพหลายชนิด
3: ปลอดภัยกินง่ายรสชาติดีช่วยบรรเทาอาการไอเหมาะกับคนที่ต้องการควบคุมน้ำตาลและผู้ป่วยโรคเบาหวานด้วย
1: ย้ำยาแก้ไอมะแวงราไอยาลาไลฟ์ขวดสีขาวแค่จิบก็จบ
3: อ้าวสายต่อไป

0: จะสร้างบ้านต้องแลนดี้โฮม
1: โอกาสครั้งสำคัญบมจ.อสมท.เปิดทำเลทองใจกลางเมืองย่านรัชดาพระราม9ขอเชิญชวนนักลงทุนและผู้สนใจยื่นข้อเสนอโครงการให้เช่าที่ดินเพื่อลงทุนพัฒนาและบริหารจัดการที่ดินเชิงพาณิชย์เนื้อที่กว่า50ไร่บนถนนเทียมร่วมมิตรเขตห้วยขวางกรุงเทพเปิดจำหน่ายเอกสารตั้งแต่วันนี้ถึง26สิงหาคม2569สอบถามเพิ่มเติมได้ที่02-201-6195-6หรือคลิก www.mcord.net
2: กลุ่ม Build to Build จัดใหญ่จัดเต็ม Mid Year Deal ราคาสุดคุ้มส่วนลดเป็นล้านเคลียร์จบทุกข้อจำกัดงานนี้งานเดียวพบกันในงานบ้านและสวนแฟร์ Mid Year 31กรกฎาคมถึง9สิงหาคมนี้ไบเทคบางนาบ้านคุณภาพไม่ใช่ว่าใครจะสร้างได้คิดจะสร้างบ้านคุณภาพคิดถึงกลุ่ม Build to Build เพราะเราคือตัวจริงเรื่องสร้างบ้าน027213999
3: ต่อยอดธุรกิจของคุณให้ก้าวไกลระดับสากล Thinking Radio เชิญคุณร่วมเดินทางทริปพิเศษชิงต่าว7วัน4คืนไม่ได้ชมกันง่ายๆเจาะลึกพาคุณเข้าสู่ศูนย์กลางเทคโนโลยีโลกไกลแค่4ชั่วโมงดูงานไฮเซ้นยักษ์ใหญ่ผู้ผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้าและเทคโนโลยีระดับโลกสัมผัสความก้าวหน้าที่ส่งออกไปทั่วทุกทวีป
4: บุกเบิกเทคโนโลยีแห่งอนาคตณศูนย์ฝึกหุ่นยนต์เพื่อผู้สูงอายุโอกาสทองในการมองเห็นเทรนด์และนวัตกรรมใหม่ก่อนใครพร้อมไฮไลท์สำคัญเปิดประตูคอนเนคชันระดับ VIP ร่วมแลกเปลี่ยนมุมมองเจรจาธุรกิจและสร้างเครือข่ายกับผู้ประกอบการท้องถิ่นและแขกคนสำคัญณเมืองชิงเต่าเพื่อโอกาสเติบโตที่ไม่สิ้นสุด
3: เติมเต็มความฟินเมืองประมงซีฟู้ดและวัฒนธรรมโบราณกว่า 1,400 ปีรวมถึงสถาปัตยกรรมเยอรมนีทริปธุรกิจสุด Exclusive แบบนี้เหลือเพียง20ท่านเท่านั้นเดินทาง 20-26 กันยายนนี้
4: ขอโปรแกรมทัวร์และสำรองที่นั่งด่วนที่ LINE Official
3: Thinking Radio
4: Thinking Radio
3: อนาคตธุรกิจจะปังเพราะคุณล้ำหน้าก่อนใคร
5: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ
6: ซีคอนรับสร้างบ้านบริษัทรับสร้างบ้านรายแรกของไทยเราสร้างบ้านมาแล้วกว่า 26,000 หลังทุกภาคทั่วไทย6ทศวรรษแห่งการสร้างความสุขจะไม่หยุดแค่วันนี้โทร1391
7: อภิรักษ์หานพิชิตวณิชมนตรีจอมพันธ์และวิสุทธิ์คมวัชรพงศ์ก็ติดทุกกระแสข่าวร้อนในข่าวเด่นประเด็นร้อน
8: สนับสนุนโดย
9: สร้างบ้านสร้างดี
0: ต้องแลนดี้โฮมคิดจะสร้างบ้านต้องแลนดี้โฮม
10: สวัสดีครับข่าวเด่นประเด็นร้อนคุณมนตรีจอมพันธ์ผมอภิรักษ์หานพิชิตวณิชคัดเลือกข่าวสารมารายงานคุณผู้ชมคุณผู้ฟังวันนี้วันพระใหญ่นะครับวันอาสาฬหบูชาพุทธศาสนิกชนหลายคนก็ทราบก็เข้าใจผมสั้นๆง่ายๆก็ต้องไปทบทวนแล้วก็มาเติมกันหน่อยวันอาสาฬหบูชาเป็นวันที่เรามีครบแก้ว3ประการนะครับพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เดี๋ยวถ้ามีเวลาวันหลังก็ค่อยๆมาเติมกันอีกทีนึงหลายๆเมืองหลายๆประเทศก็เวลาเขาพูดถึงวันหยุดวันพระใหญ่ก็อาจจะนับไม่นับแต่ว่าวันนี้สำหรับคนไทยเราก็นับถือว่าเป็นวันสำคัญแล้วก็เป็นวันหยุดด้วยขณะเดียวกันครับเรายังคงต้องติดตามหาหลุนโซโล่ครับกระทรวงการต่างประเทศตำรวจฝั่งไทยก็มีการประสานนะครับไปยังตำรวจสากลแล้วก็หน่วยงานระหว่างประเทศให้มีการช่วยเหลือยูทูบเบอร์ท่องเที่ยวครับวันก่อนทางญาติพี่ชายคุณยายนะครับก็มีการสื่อสารเหมือนกับว่าขาดการติดต่อมาแล้วกว่า2สัปดาห์ในจอร์เจียก็มีผู้รู้ก็มาคอมเมนต์ว่าในจอร์เจียก็เป็นหนึ่งในประเทศที่มีการแยกมาหลังจากที่รัสเซียมีการล่มสลายโซเวียตล่มสลายแล้วก็ยังมีบางจุดนะครับที่เป็นเมืองที่เขตอิทธิพลอาจจะเรียกว่ารัฐซ้อนรัฐหรือยังไงอยู่แถวๆนั้นก็อาจจะเป็นจุดที่ผลุนไปก็ได้ก็มีความพยายามในการประสานในการช่วยเหลือกันอยู่เราไม่มีสถานทูตที่นั่นนะครับแต่ว่าเรามีสถานทูตที่ตุรกีน่าจะประสานกันได้ขณะเดียวกันครับ เรื่องการเมืองวันนี้ก็มีทั้งข่าวที่เป็นสาระมีทั้งข่าวที่เป็นกึ่งๆ PR อย่างในส่วนของท่านรองนายกรัฐมนตรีก็บอกว่าเล็งยุบส่วนราชการส่วนกลางในภูมิภาคแก้ปัญหาซ้ำซ้อนนี่ผมก็สู่หกให้คะแนนอาจารย์วีระเลยนะแกเป็นกรรมการกรรมธิการงบประมาณจะไปตัดอยู่หลายหน่วยงานก็ต้องรับกระแสทั้งก้อนหินดอกไม้กันเยอะแต่ส่วนตัวเนี่ยที่อาจารย์ไปแสดงความเห็นหลายส่วนหลายพื้นที่ก็เห็นด้วยตามนั้นนะครับงบประมงงบประมาณบางอย่างบางส่วนหายกันไปเยอะกับบางที่ขณะเดียวกันครับรัฐมนตรีบางคนบางท่านที่อาจจะถูกเรียกว่าเป็นลูกเทพบ้างอะไรบ้างโอ้โหเดี๋ยวนี้ช่วงนี้มีข่าวเยอะบางคนดูแลการประปาวันนี้ไปตรวจเรื่องน้ำวันนี้ไปเร่งแก้ไขปัญหาวิกฤตน้ำที่โน่นที่นี่ก็โอ้โหมีทั้งเล็งมีทั้งเตรียมขณะเดียวกันรัฐบาลวันนี้ท่านโฆษกครับก็บอกว่า missing link ก็คือไม่ทำไอ้ตัวเชื่อมระหว่างสองฝั่งแต่ก็มีไม่ได้ทำให้เศรษฐกิจภาคใต้มันหายไปเดินหน้ารถไฟชุมพรระนองใช้โครงสร้างเดิมให้คุ้มค่านายกรัฐมนตรีก็เตรียมที่จะเยือนอินโดนีเซียขณะที่กกต.วันนี้มีการเปิดเผยนะครับหลังจากที่เป็นประเด็นว่าวินิจฉัยยังไงในกรณีที่สองสว.อำนาจเจริญที่ถูกระบุว่าขาดคุณสมบัติคนหนึ่งขายก๋วยเตี๋ยวคนหนึ่งขายหมูแต่ก็ไประบุอยู่ในเอกสารว่าเป็นอื่นๆฝั่งที่เขาไม่แฮปปี้ฝั่งที่เขาไม่เห็นด้วยเขาก็มองว่าไม่น่าจะใช่นะเพราะว่าถ้าเป็นในกลุ่ม10กลุ่มอื่นๆมันจะต้องมีธุรกิจที่มีไซส์ขนาดไหนยังไงฝั่งผู้ถูกกล่าวหาก็บอกว่านี่กกต.เปิดเผยไปอ่านบ้างไหมขณะเดียวกันคุณยิ่งชีพก็บอกว่ากกต.ไม่เคยเปิดเผยเนี่ยถ้าเปิดเผยเมื่อไหร่ก็ขออ่านกลายเป็นว่ากกต.ก็เพิ่งจะมาเปิดเผยส่วนแผ่นดินไหวที่ญี่ปุ่นนะครับจุดที่ยังคงต้องกังวลก็คือห้างเอออนก็เพิ่งจะกลับมาฟื้นตัวกลับมาสร้างกันปรากฏว่าข้างใต้ยังมีความเสียหายอยู่มีระเบิดเกิดขึ้นสะพานก็มีผลกระทบตัวปราสาทฮุมาโมโตะก็มีถล่มจำนวนหนึ่งยอดเสียชีวิตถึง19คนมากกว่านี้ครับกรณีศูนย์ฝากหลักทรัพย์แล้วก็ตัวข้อมูลของหมอพร้อมล่าสุดออกมานี่รั่วไหลนะครับทีนี้ครับเรื่องนี้จะออกมากันยังไงแบบไหนอ๋อเติมอีกสักนิดหนึ่งเจ้าหน้าที่เก็บกู้วัตถุระเบิดนะครับเป็นข่าวมาวันนี้เหยียบระเบิดอีกแล้วนะครับที่สระแก้วขาซ้ายขาดขณะที่ปฏิบัติภารกิจวันนี้ผมอยู่กับคุณมนตรีครับคุณมนตรีครับ
11: สวัสดีครับคุณนายวิรักษ์สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับแหมก็เป็นบรรยากาศที่เหมาะกับวันหยุดยาวจริงๆเลยในขณะที่เรากำลังพูดคุยกันอยู่ขณะนี้นั้นเนี่ยเข้าใจว่าหลายที่หลายแห่งฝนก็กำลังตกลงมาค่อนข้างจะหนักด้วยแล้วก็เป็นไปตามที่ทางกรมอุตุนิยมวิทยาได้พยากรณ์เอาไว้นะครับว่าฝนจะตกในหลายๆพื้นที่อาจจะครอบคลุมนะทั่วทั้งประเทศนะแล้วก็ต่างจังหวัดอาจจะต้องระมัดระวังเกี่ยวกับเรื่องของนะน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มตามสูตรด้วยก็ถือว่าเป็นอีกปีหนึ่งก่อนเข้าพรรษาที่นะฝนมาตามนัดแล้วก็เป็นตามนัดที่นะยังต้องเฝ้าติดตามเรื่องของซูเปอร์เอลนิโยนะฮะเพราะว่านี่คือเป็นจังหวะต้นๆก็วันพรุ่งนี้ราชการก็ยังหยุดอีกหนึ่งวันยกเว้นเอกชนที่นะฮะหยุดเมื่อวานวันนี้พรุ่งนี้ก็จะต้องกลับมาทำงานกันเหมือนเดิมคุณอภิรักษ์ผมเริ่มต้นที่ข่าวอาชญากรรมต่ออีกสักเรื่องหนึ่งก็แล้วกันเมื่อสักครู่คุณอภิรักษ์พูดถึงเรื่องของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่จังหวัดสระแก้วนะถ้าเป็นในช่วงกระแสที่ยังคุกรุ่นก็จะบอกว่าอีกแล้วนะจะต้องนับกันอีกกี่ขานะก็จะมีคำถามแบบนี้ แต่กรณีที่เกิดขึ้นในครั้งนี้ถ้าดูจากถ้อยแถลงของกองกำลังบูรพาและก็ในส่วนของกองทัพภาคที่หนึ่งที่ได้ออกมาแจกแจงรายละเอียดก็เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะฮะช่วงเวลาเดียวกับพระฉันเพลพอดีเนี่ย11 นาฬิกานะครับก็เป็นเรื่องที่ทางเจ้าหน้าที่นะฮะฝ่ายเก็บกู้เนี่ยคือมันมีพื้นที่อยู่ทั้งหมดที่ทางฝ่ายไทยได้เข้าไปควบคุมในบ้านหนองจานตำบลโนนหมากมุ่นนะแล้วก็อำเภอโคกสูงจังหวัดสระแก้วเนี่ยนะครับก็จะมีพื้นที่รวม 8,800 ตารางเมตรนะครับซึ่งก็จะต้องเข้าไปเคลียร์เข้าไปตรวจสอบเข้าไปเขาเรียกว่าไปให้มันเป็นพื้นที่ที่ปลอดภัยเขาใช้คำว่าปฏิบัติภารกิจสำรวจพื้นที่อันตรายยืนยันนะมีภาษาอังกฤษกำกับด้วยไม่เอานะครับก็ทั้งหมด 8,800 ตารางเมตรนะฮะปัจจุบันสามารถดำเนินการเก็บกู้และตรวจสอบพื้นที่ได้แล้ว 62,000 ตารางเมตรนะฮะเพราะฉะนั้นก็ยังเหลืออีก 18,800 ตารางเมตรก็จะต้องดำเนินการเมื่อเข้าไปดำเนินการวันนี้นะครับก็เกิดเหตุที่ว่าขึ้นจริงๆเนี่ยคุณพิรักษ์ท่านผู้ฟังครับผมเข้าไปดูรายละเอียดนะจาสิบเอกอุดมศักดิ์นึกมั่นนะเจ้าหน้าที่สำรวจทางเทคนิคที่ประสบเหตุในครั้งนี้นั้นเนี่ยเขาก็ไปตรวจแล้วก็เจอพอเจอแล้วเขาก็จะต้องนะครับตรวจสอบบริเวณโดยรอบเพื่อกำหนดขอบเขตของแนวแล้วก็จะเก็บกู้แต่ในระหว่างที่กำลังตรวจสอบแนวนั้นเนี่ยปรากฏว่านะฮะขาซ้ายก็ไปเหยียบเข้ากับอีกลูกหนึ่งที่ฝังไว้อยู่นะครับก็เลยทำให้นะฮะประสบนะฮะอุบัติเหตุก็ถือว่านะฮะก็ขาขาดนะอีกด้านหนึ่งก็บาดเจ็บแล้วก็ดูเหมือนจะได้รับการบาดเจ็บสาหัสด้วยเป็นว่าเป็นพื้นที่ที่ควบคุมและเข้าไปตรวจสอบเพื่อที่จะยืนยันให้เป็นพื้นที่ปลอดภัยครับคุณวิรักษ์ครับ
10: ครับก็ขอแสดงความเสียใจอีกครั้งหนึ่งนะครับต้องดูว่าท่าทีในการแก้ไขปัญหาเรื่องนี้จ่อมายังไงเพราะว่าน้ำหนักของท่านรองนายกรัฐมนตรีที่ผ่านมาเนี่ยเหมือนจะลงไปที่ทางใต้แล้วนะครับแต่ว่ากับฝั่งนี้ก็ยังคงต้องเป็นเรื่องที่กังวลครับทีนี้ครับลงรายละเอียดหน่อยในส่วนของคุณสมบัติของผู้สมัครสว.ในอำนาจเจริญกลุ่ม10นะครับกลุ่มประกอบกิจการอื่นนอกเหนือจากกิจการขนาดกลางขนาดย่อมเนี่ยที่คุณยิ่งชีพออกมาตั้งคำถามถึงเรื่องการรับรองประวัติและการประกอบอาชีพเนี่ยนะครับทีนี้คนที่สอบคนที่ได้รับการเลือกเป็นสว.เนี่ยคือนายสมภารพลศักดิ์แล้วก็นางแดงกองมาเนี่ยทั้งสองก็ได้โต้แย้งว่ากกต.ได้ออกคำวินิจฉัยยกคำร้องคัดค้านคุณสมบัติมาแล้วตั้งแต่2 ปีก่อนคุณยิ่งชีพก็บอกว่าก็ขอให้นำมาแสดงเพราะขอเนี่ยไม่เคยได้เห็นเลยทีนี้ครับกกต.ได้มีการเผยแพร่คำวินิจฉัยยกคำร้อง2 ฉบับเอาไว้ก็ผมไม่ได้เห็นตัวต้นหลักๆนะครับว่าเขาโพสต์เมื่อไหร่อะไรกันออกมากันยังไงแบบไหนเพราะว่าจำกันได้ยิ่งชีพคุณยิ่งชีพก็เคยตามหาแล้วก็สังคมก็เคยตามหาในหลายๆเคสเนี่ยพอเรื่องนี้ออกมาเนี่ยไม่รู้ไปโพสต์หรือไปแอบโพสต์ที่ไหนเพราะว่าที่ผ่านมานี่มันมีบางอันนี่คำวินิจฉัยออกมาเนี่ยนักข่าวไม่ยอมไปถามไม่ยอมไปดูกันเองเยอะอันนี้โดนว่ากันเยอะคำวินิจฉัยกรรมการการเลือกตั้งระบุถึงการร้องคัดค้านแดงกองมาผู้มีสิทธิเลือกตั้งระดับประเทศกลุ่ม10ที่ถูกร้องเรียนว่าสมัครรับเลือกโดยที่รู้ว่าไม่มีคุณสมบัติเนื่องจากไม่ได้ประกอบกิจการอื่นนอกจากกิจการขนาดกลางขนาดย่อมและไม่มีประสบการณ์ในด้านที่สมัครมาไม่น้อยกว่า10 ปีเป็นการฝ่าฝืนพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญผู้ร้องบอกว่านางแดงเนี่ยในแบบข้อมูลแนะนำตัวประกอบอาชีพค้าขายหมูตั้งแต่ปี 41เป็นการขายสุกรในตลาดในแผงไม่มีทะเบียนพาณิชย์หรือไม่มีใบประกอบกิจการจากการไต่สวนนางแดงให้ถ้อยคำแย้งว่าขายตั้งแต่ปี 40และปัจจุบันจนถึงปัจจุบันและก็ยังเป็นกรรมการพัฒนาตลาดสดเอกชนมาตั้งแต่ปี 47โดยมีเจ้าของตลาดและผู้ค้าตลาดในตลาด3 รายรับรองพยานในหนังสือรับรองประสบการณ์ห ให้ถ้อยคำสอดรับกับผู้อำนวยการเลือกตั้งระดับอำเภอยืนยันตรวจสอบเอกสารบันทึกถ้อยคำและสอบถามไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้วไม่พบข้อมูลว่าขาดคุณสมบัติอย่างใดในตัวนี้ผมก็ยังสงสัยอยู่นะแต่ก
11: ็
10: เดี๋ยวรอเขามาขยายเพราะว่าเป็นเขาไม่ได้เอาหลักฐานการเป็นเจ้าของแผงหมูมาลงเนี่ยแต่เขาเป็นกรรมการตลาดแล้วคนที่รับรองก็คือมีคนเซ็นว่าเป็นผู้รับรองอ่ะก็คือผู้ค้าในตลาดแล้วก็มีคนที่เห็นคล้องเห็นด้วยอ่ะโดยผู้อำนวยการเลือกตั้งอำเภอไอ้ผู้อำนวยการเลือกตั้งเนี่ยเป็นกลไกใหม่ของกกต.ที่ออกมาทำงานได้ดีจริงๆนะครับที่ผ่านมาเนี่ยเรามักจะเห็นว่าคนที่ทำหน้าที่มาเป็นส่วนหนึ่งในการตรวจสอบอาจจะเป็น

0: ขายทำครัวต้นกระโดนจากบิดาปี49วันที่4มิถุนายน52ก็มีจดทะเบียนพาณิชย์ชื่อปุ๊กก๋วยเตี๋ยวลูกชิ้นปลากับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าแม้จะมีการเปลี่ยนแปลงชนิดก๋วยเตี๋ยวโดยที่ไม่ได้แจ้งจดทะเบียนก็ตามพยาน3รายก็ให้การว่าขายมาตั้งแต่ปี52และมีหลายสาขาในอำนาจเจริญและผู้อำนวยการเลือกตั้งอำเภอและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องผมไม่แน่ใจไม่พบข้อเท็จจริงว่าขาดคุณสมบัติจึงเห็นว่าใบทะเบียนพาณิชย์และพยานบุคคลรับฟังได้ว่านายสมพันธ์มีความรู้ความเชี่ยวชาญในกลุ่ม10ก็ให้ยกคำร้องเช่นเดียวกันเอ๊ะคุณมนตรีตกลงคุณยิ่งชีพก็บอกว่ากลุ่ม10นี่เขาตีความในลักษณะผมไม่แน่ใจจริงๆว่าใช่ไหมเขาก็ตีความว่าถ้าไม่ใช่กลุ่มรายย่อยกลุ่ม10ต้องเป็นไซส์ใหญ
1: ่
0: ทีนี้กับ2คนน่ะคนหนึ่งก็บอกว่าถูกว่าเป็นแผงหมูไม่ใช่แต่เขาบอกว่าเขาเป็นกรรมการตลาดกรรมการตลาดผมก็ไม่แน่ใจว่าถือว่าใช่ไหมเพราะว่าไอ้แผงหมูไม่ได้จดทะเบียนพาณิชย์ในขณะเดียวกันท่านนี้เขาก็บอกว่าเขาไม่ได้ขายร้านนั้นอย่างเดียวเขาขายมาหลายร้านแล้วก็เปลี่ยนแปลงลักษณะการขายแล้วก็มีหลายสาขาเอาเป็นว่าทั้งสองคนมีคนลงนามด้วยมีผู้อำนวยการเลือกตั้งจังหวัดลงด้วยอันนี้ถือว่าฟังแล้วมันไม่ทำแม่งหรือเปล่าครับคุณมนตรีหรือว่ายังทำแม่งอยู
1: ่ถ้าย้อนไปดูข้อมูลเรื่องพวกนี้การตรวจสอบเนี่ยก็อธิบายกันไปหลายๆครั้งว่าหนึ่งผอ.เลือกตั้งระดับอำเภอก็คือนายอำเภอเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ไม่ใช่เป็นเจ้าหน้าที่กกต.ดังนั้นเนี่ยการตรวจสอบเกี่ยวกับเรื่องของคุณสมบัติของผู้ที่มีสิทธิ์ในแต่ละกลุ่มเนี่ยเขาไม่ได้ยึดจากการตรวจสอบสอบทานอีกครั้งหนึ่งเพียงแค่คนที่สมัครยืนยันตัวเองและมีผู้รับรองนะครับก็ผ่านเกณฑ์นะเข้าตามกลุ่มต่างๆแล้วนั่นคืออันหนึ่งสองนะเรื่องของกลุ่มอาชีพต่างๆเนี่ยโดยหลักแล้วเนี่ยมันก็จะต้องนะอยู่ในสาขาอาชีพนั้นๆเนี่ยเข้าใจว่าประมาณสัก10ปีหรือเท่าไหร่เนี่ยนะมันก็จะต้องมีอยู่ด้วยทีนี้พอมาถึงเวลาจริงๆเนี่ยมันกลายเป็นว่าขอบเขตในเรื่องของการที่จะบอกว่าใครอยู่กลุ่มไหนเนี่ยมันค่อนข้างจะนะกว้างขวางมาก
0: เลือนลาง
1: เหมือนกับเรื่องของเป็นสื่อประชาสัมพันธ์เนี่ยเสียงตามสายในหมู่บ้านก็ถูกอนุโลมเข้าว่าเป็นสื่อไอ้อย่างนี้เป็นต้นนะงานพิธีกรงานบวชงานแต่งขึ้นบ้านใหม่อะไรต่อไม่อะไรก็กลายเป็นสื่อด้วยนะที่เป็นประเด็นณเวลานั้นนะแม้กระทั่งนะอสมเนี่ยนะคุณอภิรักษ์ครับก็สังเคราะห์ว่าเป็นอยู่ในกลุ่มเดียวกันกับพวกที่ทำหน้าที่เกี่ยวกับเรื่องของการแพทย์เนี่ยถ้าจะย้อนกลับไปตั้งแต่ต้นนะคุณบิรักประเด็นตรงนี้ไม่รู้ว่าต้องย้อนดูเจตนารมณ์รัฐธรรมนูญที่กำหนดเอาไว้เกี่ยวกับเรื่องกลุ่มอาชีพต่างๆนั้นเขาตีกรอบเอาไว้ไอ้กว้างหรือแคบขนาดไหนมันก็เลยกลายเป็นว่านะอื่นๆเนี่ยก็ครอบกลุ่มทั้งหมดแต่ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มไหนก็ตามเนี่ยมันก็จะต้องระบุเกี่ยวกับเรื่องของผู้ที่อยู่ในอาชีพนั้นๆอย่างเราเนี่ยอยู่ในอาชีพสื่อเนี่ยมันก็จะต้องมีกระบวนการในการที่จะยืนยันนะรับรองนะเช่นเดียวกันกับกลุ่มอาชีพอื่นๆเนี่ยก็จะต้องมีกระบวนการในการที่จะต้องแสดงตัวแสดงตนได้เหมือนกันแต่ทีเนี้ยเมื่อเป็นครั้งแรกแล้วก็เป็นเรื่องที่มีการจัดการกันค่อนข้างเยอะเนี่ยมันก็เลยเป็นอะไรที่ละหลวมชนิดที่ระดมกันมาทั้งเป็นโหวตเตอร์ทั้งเป็นตัวที่วางเอาไว้ว่าจะให้เป็นตัวจริงเสียงจริงอย่างที่ปรากฏในข่าวทั้งหลายแหล่ก็เรื่องนี้นะครับก็ถ้าดูให้ดีแล้วเนี่ยผมเคยพูดเอาไว้ถ้าเรื่องของการทุจริตสอบสอถอมีกระบวนการนะจัดการกันอย่างไรเรื่องของการเลือกสอวอเที่ยวนี้ก็ผ่านกระบวนการจัดการที่ไม่แตกต่างกันนะครับคุณพิรักษ์ครับ
0: อันไหนเป็นผลของอะไรคุณมนตรีแต่ถ้าเราคุยกันแบบแย่ๆมาก่อนเลยไอ้ทุจริตสอบเนี่ยมันน่าจะมีมาก่อนสอวอเพราะฉะนั้นการทุจริตสอบที่มันเกิดขึ้นในประเทศไทยเนี่ยน่าจะเป็นรูปแบบของการจัดสร้างองค์กรขึ้นมาเพื่อทำให้เกิดสวในแบบที่เราเห็นในปัจจุบันที่เป็นอย่างดีเหมือนกันนะคุณมนตรีนะ
1: คือถ้าสอทอถ้าทุจริตสอบเนี่ยคนที่อยากเข้ารับราชการต้องเป็นคนจ่ายนะแต่กรณีของหัวสวซึ่งวันนี้ไปไกลถึงขั้นคุณผลิตบอกว่าไม่ใช่หัวโกงทุจริต

0: คนที่จัดการนะจะต้องจ่ายให้กับผู้ที่เข้ามาสมคบอยู่ในเครือข่ายที่จะออกแบบร่วมกันมันจะต่างกันตรงที่สถ.นั้นนะคนอยากเป็นต้องจ่ายแต่ตรงนี้คนที่เป็นคนทำหน้าที่จัดการนะระดมกันมาแล้วก็จะต้องเป็นคนดูแลค่าใช้จ่ายรับผิดชอบเกี่ยวกับเรื่องโรงแรมที่พักเรื่องสารพัดอย่างอันนั้นน่ะมันจะแตกต่างกันตรงที่ฝ่ายหนึ่งเป็นคนจ่ายอีกฝ่ายหนึ่งเป็นผู้รับเพื่อที่จะเข้ามาทำหน้าที่ตามที่เขาออกแบบกันไว้คุณวิรัติครับ
1: กับ16:29เดี๋ยวเราพักกันก่อนนะครับช่วงหน้าครับครับ
0: ครับ
2: อภิรักษ์หาญพิชิตวณิชมนตรีจอมพันธ์และวิสุทธิ์คมวัชรพงศ์ก่อติดทุกกระแสข่าวร้อนในข่าวเด่นประเด็นร้อน
3: สนับสนุนโดย
4: สร้างบ้านสร้างดีต้องแลนดี้โฮมคิดจะสร้างบ้านต้องแลนดี้โฮม
5: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมท.จำกัดมหาชน
3: ตั้งแต่เด็กทุกความฝันของเบลล่าทุกความสำเร็จในวันนี้มีความรักความเอาใจใส่ของคุณแม่เคียงข้างเสมอผ่านเมนูสุดโปรดปรุงรสชาติด้วยซอสหอยนางรมตราแม่ครัวทำให้ทุกเมนูกลมกล่อมหอมอร่อยมากซอสหอยนางรมตราแม่ครัวเป็นมากกว่าความอร่อยเบลล่าเลิฟสุดๆซอสหอยนางรมตราแม่ครัว

0: คิดจะสร้างบ้านต้องแลนดี้โฮม
1: ในวันที่ AI บอกในสิ่งที่เราอยากรู้ได้ทุกอย่างมนุษย์ต้องมีความสามารถในการคิดมากกว่ายุคใด
2: ๆ What makes a thinking school student unique?
3: We ask questions. We look for reason and facts that helps us make better choices and learn with growth mindset.
1: Thinking School แห่งแรกของเอเชีย Advanced Thinking School แห่งที่21ของโลกโรงเรียน2ภาษาหลักสูตรเคมบริดจ์แห่งแรกของไทย100ปีอำนวยศิลป์

0: จะสร้างบ้านต้องแลนดี้โฮม
1: ระวังนะลูก
2: ค่อยๆวิ่งนะลูก
3: อย่าปีนสูงนะ
2: เดี๋ยวล้มนะลูก
4: เพราะคำว่ารักของพ่อแม่ทำให้ไม่เคยหยุดเป็นห่วงขอแนะนำเงินฝากออมสินออมรักออมมั่นคงคุ้มครองมั่นใจคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุของลูกไม่จำกัดจำนวนครั้งและคุ้มครองชีวิตจากอุบัติเหตุอบ.1ให้กับผู้ฝากฝากได้ตั้งแต่แรกเกิดถึงต่ำกว่า10ปีบริบูรณ์รีบฝากวันนี้มีเงินออมพร้อมดอกเบี้ยเพื่ออนาคตของลูกเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
5: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
6: เมื่อความเครียดเริ่มใกล้ตัวคุณมากขึ้นเหมือนอากาศที่กำลังหายใจแต่ความจริงอันเจ็บปวดคือการเข้าถึงการรักษาพยาบาลเป็นไปได้ยากจิตแพทย์ไม่เพียงพอและต้องรอคิวนัดยาวนานข้ามปีในราคาที่คนธรรมดาเอื้อมไม่ถึงวันนี้ราคาของการมีชีวิตอยู่ของคนไทยทำไมแพงและยากขนาดนี้แล้วใครจะเป็นคนยื่นมือเข้ามาช่วยร่วมหาทางออกแหวกม่านวิกฤตสู่แสงสว่างปลายอุโมงค์ติดตามรายการเวทีความคิด Hot Issue วิกฤตสุขภาพจิตไทยป่วยที่ใจไกลที่รักษามาฟังพร้อมกัน 27-31 กรกฎาคมนี้ตั้งแต่2ทุ่มเป็นต้นไปที่ Thinking Radio ทุกช่องทาง
7: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ
8: จะบินไปเที่ยวทั้งทีต้องไม่ได้มีแค่รูปสวยๆต้องได้ไอเดียได้กินของดีและได้คอนเนคชั่นใหม่ๆกลับมาด้วยเพราะ Thinking Radio จะพาคุณบินลัดฟ้าไปชิงต่าว7วัน4คืนเที่ยวก็ฟินธุรกิจก็ปังเจาะลึกดูงานที่ไฮเซ้นยักษ์ใหญ่ของเครื่องใช้ไฟฟ้าเทคโนโลยีระดับส่งออกทั่วโลกตื่นตากับศูนย์ฝึกหุ่นยนต์เพื่อผู้สูงอายุแห่งแรกของโลกร่วมแลกเปลี่ยนมุมมองธุรกิจสร้างคอนเนคชั่นกับผู้ประกอบการท้องถิ่นและแขกคนสำคัญณเมืองชิงต่าวฟินกินเที่ยวไม่แพ้กันกับไฮไลท์ไข่มุกแห่งทะเลเหลืองชมวิวชิงต่าว360องศาบนตึกสูงชั้น81และขึ้นยอดเขาเซี่ยวหยูซานชมสถาปัตยกรรมยุโรปและเมืองโบราณเก่า 1,400 ปีจีหมูและพลาดไม่ได้กับการชิมเครื่องดื่มขึ้นชื่อเมืองชิงต่าว 20-26 กันยายนนี้รับจำกัดเพียง30ท่านเท่านั้นขอโปรแกรมทัวร์และสำรองที่นั่งได้เลยที่ LINE @thinkingradio ทริปชิงต่าว7วัน4คืนเที่ยวก็ฟินธุรกิจก็ปัง
9: อภิรักษ์หาญพิชิตวณิชมนตรีจอมพันธ์และวิสุทธิ์คมวัชรพงศ์ก็ติดทุกกระแสข่าวร้อนในข่าวเด่นประเด็นร้อน
10: กลับมาติดตามข่าวเด่นประเด็นร้อนนะครับวันนี้เดี๋ยวมีถ่ายทอดสดตอน 16:55 คุยกับคุณมนตรีในเชิงการเมืองเนี่ยมีอันไหนที่น่าโฟกัสกันบ้างคุณมนตรีรองปกรณ์นี่ออกมาโพสต์อะไรทั้งหลายมาขยับทั้งหลายนี่ถือว่าเป็นการดับกระแสเรื่องของราชการอะไรทั้งหลายหรือมีนัยยะทางการเมืองอะไรไหมฮะคุณมนตรีฮะ
11: ถ้าไม่ได้มองอะไรซับซ้อนนะคุณไปรักก็ถือว่าท่านเองก็ได้โยนประเด็นเกี่ยวกับการปฏิรูประบบราชการออกมาอย่างต่อเนื่อง
10: คร
11: ับสองก็คือในช่วงจังหวะของวันหยุดเนี่ยข่าวในส่วนของรัฐบาลจะไม่ได้มีอะไรมากนักนอกเหนือจากท่านโฆษกรัฐบาลรองโฆษกนะฮะตอนต้นที่คุณวิรักษ์พูดถึงโฆษกรัชดาที่มาขยายความเกี่ยวกับเรื่องของmissing link นะฮะซึ่งก็เป็นเรื่องเดิมผมก็ไปดูในรายละเอียดนอกจากนั้นก็จะมีรองโฆษกท่านอื่นๆออกมาแจกแจงเกี่ยวกับเรื่องของการเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมนะดังนั้นเนี่ยผมเห็นข่าวท่านรองนายกประกรณ์นินประพันธ์นะท่านเตรียมที่จะยกเครื่องนะการปฏิรูประบบราชการท้องถิ่นครั้งใหญ่นะก็ต้องถือว่าเป็นภารกิจของท่านนะที่ได้นำเสนอมาอย่างต่อเนื่องนะเดิมเนี่ยนะท่านมีกำหนดแผนไว้ด้วยซ้ำไปนะว่าหน่วยงานที่ซ้ำซ้อนหน่วยงานที่มันจะต้องยุบแล้วก็สั่งให้มีการทำการบ้านแล้วก็ส่งมาแล้วก็ดูเหมือนจะไม่ผ่านอย่างปยป.อย่างเนี้ยนะฮะปยป.ที่เป็นดอกผลของรัฐบาลพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาหลังการรัฐประหารที่จะให้มีองค์กรมีหน่วยงานที่มาขับเคลื่อนเกี่ยวกับเรื่องของการปฏิรูปประเทศและก็รวมถึงเรื่องของการสร้างความปลองดองสมานฉันท์แต่ปรากฏว่ามาถึงวันนี้นะดูเหมือนจะเป็นหน่วยงานที่ไม่ได้มีบทบาทสำคัญอะไรอีกต่อไปก็เลยคิดว่าจะต้องมีการทบทวนก็คือจะยุบแม้กระทั่งธนาคารที่ดินที่ท่านหยิบยกมานะฮะสองสามเรื่องที่เป็นองค์กรมหาชนก็เข้าใจว่ากำลังให้กพร.ไปทำการบ้านอยู่ นะแต่วันนี้ผมใส่ดอกจันไว้สัก2เรื่องนะแม้ก็เอาครบทั้ง3เรื่องที่ท่านพูดถึงวันนี้ก็แล้วกันคุณไปรับเราจะอาจจะต้องไปดูท่านไม่ได้หยิบยกขึ้นมาแล้วก็นักข่าวเองผมไม่แน่ใจคงไม่ได้เป็นการให้สัมภาษณ์เพราะถ้าให้สัมภาษณ์เนี่ยจะต้องมีการซักอ่ะนะอย่างประเด็นแรกเนี่ยท่านบอกว่าสำนักงานกพร.เตรียมเสนอเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีพิจารณายุบเลิกการจัดตั้งหน่วยงานส่วนกลางที่ตั้งอยู่ในส่วนภูมิภาคคือท่านขยายความว่านะที่ไปตั้งกันอยู่นั้นเนี่ยนะมันซ้ำซ้อนแล้วก็ไม่ได้มีกฎหมายรองรับด้วยนะฮะอันนั้นคือแสดงว่าตั้งกันโดยที่กันขึ้นมาเองไม่มีกฎหมายรองรับแล้วก็ยังซ้ำซ้อนนะฮะก็ท่านก็จะเสนอให้มีการยุบนะฮะแล้วก็จะใช้รูปแบบเกี่ยวกับเรื่องของออนไลน์เรื่องระบบคอมพิวเตอร์มาให้บริการประชาชนแทนการที่จะไปตั้งสำนักงานอยู่ในภูมิภาคอันนี้คือประเด็นหนึ่งนะฮะถัดมาเนี่ยนะฮะท่านพูดถึงเรื่องของการปรับโครงสร้างระบบราชการให้กระชับนั่นก็คือลดความซ้ำซ้อนเน้นการแก้ไขสิ่งที่ผิดกฎหมายให้ถูกต้องอะไรทั้งหลายแหล่นะก็คือประเด็นแรกนั่นแหละแต่ทีนี้ผมตกใจนะคุณลักครับก็คือท่านจะไปรื้อเกี่ยวกับเรื่องของค่าตอบแทนผู้บริหารระดับท้องถิ่นหลังพบปัญหาความเหลื่อมล้ำของฐานเงินเดือนและสวัสดิการที่ส่งผลกระทบต่อระบบราชการส่วนกลางอย่างมากเนื่องจากรายได้ไม่ได้อิงมาตรฐานเดียวกันกับกพ.ตรงกลางนะครับและท่านก็บอกว่าล่าสุดเนี่ยพบข้อมูลว่าปลัดเทศบาลและปลัดอบต.ในหลายพื้นที่ได้รับเงินเดือนและค่าตอบแทนสูงกว่าปลัดกระทรวงนะผมก็ตกใจนะโอ้โหนี่ปลัดอบต.
1: ถ้ามันเป็นอย่างนั้นจริงนี่เลวร้ายมากเลยนะได้มากกว่าปลัดกระทรวงเพราะปลัดกระทรวงนี่ถือว่าใหญ่ที่สุดในกระทรวงแล้ว
11: 41เบอร์1ของแต่ละกระทรวงเนี่ยมันต้องประมาณสมมุติว่าเอาละสัก 7-8 หมื่นนะครับแล้วบวกค่าตอบแทนอื่นอีกนะเพราะว่าอาจจะเป็นนั่งเป็นตรงนั้นตรงนี้ซึ่งมากมายอยู่แล้วแต่พอท่านมาบอกว่าทั้งค่าตอบแทนและเงินเดือนของปลัดอบต.ในหลายพื้นที่สูงกว่าปลัดกระทรวงเนี่ยก็นักข่าวก็ไม่ได้ถามอีกเหมือนกันทีนี้ถัดไปครับคุณเวลาครับท่านปิดท้ายที่จะผลักดันภาษีบ้านเกิดเมืองนอนซึ่งตรงนี้เป็นสิ่งที่คุณเนวินชิดชอบพรรคภูมิใจไทยก็พยายามผลักดันในเรื่องนี้แสดงว่ารับบรรจุเป็นนโยบายของรัฐบาลในการที่จะไปดำเนินการเรื่องนี้แล้วเพราะนั้นเนี่ยในส่วนของท่านรองนายกประกรณ์นินทร์ประพันธ์เนี่ยสามเรื่องหลักๆตรงนี้แล้วก็บวกกับเรื่องเดิมเนี่ยก็แสดงว่าท่านเองนะฮะก็กำลังขับเคลื่อนเรื่องนี้แล้วก็นำมารายงานผ่านสื่อว่านะฮะมีความก้าวหน้ามีความคืบหน้าอย่างไรและยังมีอะไรอีกบ้างที่เตรียมการที่จะดำเนินการในส่วนของการปฏิรูประบบราชการครั้งใหญ่ครั้งนี้ครับคุณวิรัชครับ
1: ก็ฟังดูแล้วถ้ามันเป็นอย่างนั้นจริงผมว่ามันก็ต้องปฏิรูปกันนะครับ แต่ไอ้ที่เตรียมไอ้ที่ดำเนินการเนี่ยมันจะทำได้จริงหรือเปล่าแล้วปล่อยมาถึงขนาดนี้ไม่แน่ใจว่ามันออกแบบกันมายังไงเมื่อสักครู่ครับปั่นไปไหนสมชัยศรีสุทธิยากรก็โพสต์หลังจากที่มีการอ้างอิงสิ่งที่กกต.ออกมาเปิดเผยเนี่ยโดยบอกว่าการออกแบบให้สว.สมัครตามกลุ่มอาชีพเนี่ยเป้าหมายก็คือให้ได้สว.ที่หลากหลายกันกรองกฎหมายได้อย่างเหมาะสมการสมัครอย่างพลั้งเผลอหรือเจตนาเป็นความผิดในเรื่องคุณสมบัติสว.ตั้งแต่ต้นผู้ที่รับผิดชอบก็คือ1คือตัวผู้สมัครมีโทษจำคุก 1-10 ปีปรับ 20,000 ถึง 200,000 คืนเงินด้วย2คือตัวผู้รับรองก็มีความผิดด้วยจำคุกไม่เกิน1ปีปรับไม่เกิน 20,000 บาทแต่ถ้าหากมีคนร้องคัดค้านแล้วกกต.วินิจฉัยยกคำร้องว่าไม่ผิดนี่อาจารย์สมชัยบอกว่าแต่ความจริงถ้าความจริงคือผิดกกต.ก็อาจจะถูกร้องว่าปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบก็ได
11: ้
1: หรืออาจจะทำการโดยประมาทเลินเล่อทำให้เกิดผลเสียหายต่อรัฐได้การวินิจฉัยของกกต.จึงต้องยึดหลักกฎหมายไม่สามารถวินิจฉัยช่วยๆโดยไม่รับผิดชอบได้ครับให้ผมไม่แน่ใจถ้าอย่างนี้แล้วถ้าจะตีให้ชัดหน่อยก็คือว่า เมื่อผลเมื่อคำวินิจฉัยออกมาแล้วถ้าผมเป็นคุณยิ่งชีพหรือเป็นประชาชนที่รู้สึกว่าเสียหายจากการวินิจฉัยของกกต.เนี่ยช่องทางในการไปยื่นร้องทำได้ไหมครับคุณมนตรีกกต.องค์กรอิสระนะตอนนี้เวลานี้นี่แต่ต้องกันเอาออกไม่ได้แต่ว่าถ้าความผิดถ้าเป็นเรื่องผิดในแบบนี้เนี่ยอันนี้มันจะมีช่องไหนในการขยับได้หรือเปล่าหรือว่าอาจารย์สมชัยเองแกก็ยังไม่ออกมาฟันธงในมุมของแกคุณมนตรี
11: คือหนึ่งเนี่ยเป็นอำนาจขององค์กรอิสระนะในการที่จะเป็นผู้ทำหน้าที่ดูแลนะตามพรบ.ประกอบรัฐธรรมนูญให้อำนาจเพราะฉะนั้นเนี่ยหนึ่งเนี่ยมันน่าจะเป็นอำนาจสิ้นสุดที่ตรงนั้นสองนะครับมันเลยเวลานะครับ
1: สองปี
11: สองปีนะและทีนี้กระบวนการในการที่จะดำเนินการไม่ต้องอะไรมากหรอกคุณไปรักกรณีกสทช.เนี่ยนะฮะตกลงเนี่ยอำนาจของคณะกรรมการสรรหายังมีอยู่อีกหรือไม่และอำนาจของคณะกรรมการสรรหาถือว่าเป็นที่สิ้นสุดหรือยังหรือแม้แต่การดำรงตำแหน่งของกรรมการกสทช.ที่ระบุไว้ในมาตรา20ของพรบ.กสทช.นั้นเนี่ยการที่จะต้องพ้นจากตำแหน่งทุกคนต้องนำเรื่องขึ้นทูลเกล้าเพื่อรอการโปรดเกล้าให้พ้นจากตำแหน่งเสนอไปหรือไม่เนี่ยทีนี้วกกลับมาที่ตรงนี้มันก็เหมือนกันนะมันเลยเวลานะและสองอำนาจขององค์กรอิสระสามมีวิธีการเดียวเท่านั้นถ้าในกรณีที่ผู้นั้นนะครับเป็นสมาชิกเป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองอยู่ก็จะมีช่องทางในการที่ไปยื่นร้องเพื่อที่จะให้คนคนนั้นเนี่ยต้องพ้นจากตำแหน่งยกตัวอย่างคือสสสวนะเข้าชื่อกันให้สวคนนั้นให้สสคนนี้ขาดคุณสมบัติอันเนื่องมาจากนะประเด็นคุณสมบัติที่มีปัญหาก็ไปศาลรัฐธรรมนูญศาลรัฐธรรมนูญก็จะเป็นผู้วินิจฉัยก็น่าจะอยู่ทางตรงนั้นนะฮะอีกอันหนึ่งก็คือเป็นอำนาจที่กกต.ซึ่งเป็นองค์กรที่ดูแลจะหยิบยกเรื่องขึ้นสู่ศาลรัฐธรรมนูญเองแต่ก็เชื่อว่าแม้เมื่อตัวเองตรวจสอบมาแล้วนะถูกต้องแล้วรับรองแล้วเนี่ยจะมาสงสัยว่าตอนนั้นนะมันไม่ครบถ้วน ก็สุดแท้แต่น่าจะยากครับคุณวิรัชครับถ้าถามเรื่องนี้ครับ
1: ครับบ้านเราผมก็ไม่แน่ใจว่าออกแบบเป็นยังไงแบบไหนผมเติมตรงนี้หน่อยครับผ่านมาเป็นข่าวแล้วก็ข้ามไปข้ามมาวันนี้พอมีเวลาได้มาลงรายละเอียดหน่อยเรื่องข้อมูลรั่วครับทั้งในส่วนของคนที่ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แล้วก็ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับเรื่องหมอวันนี้สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล PDPC ครับตรวจสอบกรณีข้อมูลละไหล2เคสใหญ่โดยมีการสั่งให้ทางกระทรวงสาธารณสุขและบริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ประเทศไทยนำส่งหลักฐานข้อเท็จจริงเพิ่มเติมการโดยทางนี้ออกมาบอกว่าการออกมาแถลงต่อสื่อต่อสาธารณะอย่างเดียวเนี่ยไม่พอต้องออกมาตรวจสอบเชิงลึกถึงต้นตอและก็มีมาตรการป้องกันก่อนที่จะพิจารณาอาจจะต้องดูว่าจะต้องเอาผิดทางกฎหมายไหมวันนี้เลขาของคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเนี่ยบอกว่า PCP PDPC เนี่ยหยิบ2เรื่องกระทบกับประชาชนครับ1ก็คือกรณีระบบบริการสุขภาพหมอพร้อมมีเจ้าของข้อมูลยื่นเรื่องร้องเรียนต่อ PDPC 30รายครับล่าสุด PDPC ประสานไปยังกระทรวงครับให้นำหลักฐานเพื่อพิสูจน์ว่าข้อมูลที่หลุดไปจากระบบหลุดจากตรงไหนข้อมูลประเภทไหนแล้วก็สั่งการกำชับให้กระทรวงสาธารณสุขชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลการแจ้งเตือนประชาชนตลอดจนประเมินความเสี่ยงที่อาจจะกระทบต่อประชาชนอย่างครบถ้วนอันนี้มันก็คล้ายๆกับที่คุณมนตรีไปสมัครบัตรเครดิตสักเจ้าหนึ่งแล้วหลังจากนั้นมีธุรกิจประกันมาขายธุรกิจนู่นธุรกิจนี้มาขายเนี่ยเดี๋ยวนี้อย่างนั้นไม่ได้แล้วนะครับกรณีที่2กรณี THD Investor Portal ที่มีการตรวจสอบการเข้าถึงข้อมูลโดยมิชอบกระทบต่อผู้ใช้บัญชี 200,000 รายจาก5ล้านบัญชีโดยบอกว่าข้อมูลที่รั่วไหลเนี่ยครอบคลุมชื่อนามสกุลวันเกิดเลขบัตรประชาชนเบอร์โทรศัพท์อีเมลบัญชีซื้อขายจนไปถึงเลขบัญชีธนาคารบางส่วนที่ออกมาแถลงเนี่ย TSD บริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์เนี่ยก็ออกมาดำเนินการปิดช่องทางปิดประตูแล้วก็มีอีเมลแจ้งเตือนแล้วทีนี้ท่านเลขา PDPC บอกว่า แจ้งแถลงข่าวรับมือแล้วเนี่ยแต่ในทางกฎหมายเนี่ยต้องมีข้อมูลเทคนิคหลักฐานเชื่อมโยงย้อนกลับเพื่อ นำมาประเมินแล้วก็ต้องดูว่าสามารถรับมือหลังจากเกิดเหตุไหมทีนี้ครับทางเลขาบอกว่าอ้าวข้อมูลรั่วไหลเนี่ยมันไม่ได้หมายความว่าองค์กรนั้นจะมีความผิดโดยอัตโนมัตินะต้องดูว่าก่อนเกิดเหตุมีมาตรการในการป้องกันดีพอไหมพบความเสียหายได้เร็วแค่ไหนและปฏิบัติตามกฎหมายในการแจ้งเหตุเยียวยาครบถ้วนไหมหากพบข้อบกพร่อง PDBC จะดำเนินการตั้งแต่แก้ไขมาตรฐานรวมไปถึงการดำเนินคดีซึ่งผมก็ไม่แน่ใจครับว่าหน่วยงานเขาออกมาพูดแบบนี้ขึงขังเนี่ยมันมีการขยับอย่างนั้นจริงหรือเปล่าแต่นี้เขาก็บอกว่าข้อมูลประชาชนเนี่ยมันไม่ใช่ทรัพยากรในการให้บริการของลูกของผู้ให้บริการนะแต่เป็นสิทธิ์ของประชาชนที่มีหน้าที่ต้องดูแลอย่างรอบคอบถ้าคุณมนตรีมีบัตรประชาชนมีเลขนู่นเลขนี่แล้วเนี่ยไปเป็นลูกค้าธนาคารแล้วลูกค้าปล่อยให้สิ่งต่างๆเหล่านั้นมันหลุดไปเนี่ยก็เป็นความผิดของธนาคารอยู่เหมือนกันทางฝั่งนี้ก็บอกว่า2เคสนี้เขาก็จะตามกันต่ออ่ะผมก็ไม่แน่ใจครับว่าสิ่งที่น่ากังวลเนี่ยสื่อบางสื่อเขาก็ลงบอกว่ามันหลังจากนั้นที่สิ่งที่น่ากังวลก็คือพอมันมีการหายแล้วเราอาจจะหายหรือเราอาจจะไม่หายเนี่ยมันจะมีพวกที่หลอกลวงอาศัยช่วงเวลานั้นอาจจะโทรมาถามคุณมนตรีคุณมนตรีได้ข่าวการหายของข้อมูลมีการข้อมูลไหมเพื่อเป็นการระบบนี้ขอให้คุณมนตรีกดโน่นกดนี่เนี่ยมันจะมีอะไรที่ต่อจากตรงนั้นได้ครับคุณมนตรีฮะ
11: ก็แต่ก่อนเนี่ยพื้นนะเรื่องข้อมูลหายเนี่ยจำได้ไหมครับคุณไปรักที่มีเจ้าหน้าที่ตำรวจคนหนึ่งแล้วก็เจ้าหน้าที่ในส่วนของข้าราชการอีกกระทรวงหนึ่งที่เขามีหน้าที่ดูแลเกี่ยวกับเรื่องของข้อมูลทั้งหมดปรากฏว่าเนี่ยก็ไม่ได้มีอะไรซับซ้อนตอนหลังมาก็น่าจะถูกให้ออกจากราชการแล้วก็มีการสอบสวนเพราะนะเอาข้อมูลไปขายนะครับ

0: ให้กับพวกมิจฉาชีพอะไรทั้งหลายแหละจนกระทั่งเนี่ยไปอยู่ในมือของกลุ่มนี้แล้วก็โทรศัพท์มาหาเราแต่ก่อนนั้นเนี่ยโอ้โหนะฮะวันหนึ่งไม่รู้กี่ครั้งนะคุณมิรักแต่ตอนหลังเนี่ยหายไปนะฮะหายไปสักพักแล้วล่ะแต่จะมาในรูปของข้อความนะที่มาในให้เรากดลิงก์อะไรทั้งหลายยังพอมีอยู่บ้างกระเซ็นกระสายนะก็ถือว่ามันเป็นปัญหาที่มันก็รั่วมาจากในส่วนที่เขากำกับดูแลนั่นแหละคุณรักผมมาต่อที่ข่าวนี้เนี่ยก็เกือบลืมไปแล้วว่าประเด็นเรื่องของชั้น14โรงพยาบาลตำรวจนะครับหนึ่งเนี่ยอยู่ในมือของปปช.ที่กำลังตรวจสอบว่ามีใครเป็นใครบ้างที่เกี่ยวข้องนะคุณทักษิณก็พ้นโทษไปเรียบร้อยแล้วหลังจากที่ได้กลับเข้าเรือนจำอีกครั้งหนึ่งแต่ปรากฏว่าประเด็นต่อเนื่องนะครับวันนี้เห็นมีข่าวนั่นก็คือพลตำรวจโทนายแพทย์ทวีสินเวชวิธานนะครับซึ่งท่านเป็นหนึ่งในคุณหมอที่ถูกแพทยสภานะครับได้ชี้ว่าผิดจริยธรรมพอทางแพทยสภาชี้ไปอย่างนั้นปุ๊บนะครับในส่วนของสำนักงานตำรวจแห่งชาติผบ.ตร.ก็มีการแต่งตั้งมีการย้ายก่อนให้มาช่วยราชการเสร็จสับแล้วก็มีการสอบสวนทางวินัยอันนี้คือกรณีของคุณหมอนาทวีสินนะครับจนกระทั่งในเวลาเนี่ยข่าวที่มันออกมาในวันนี้ก็คือนะฮะจู่ๆคุณหมอก็นะยื่นหนังสือลาออกนะจากราชการในวันที่1สิงหาคมคืออีกไม่กี่วันข้างหน้าแต่ปรากฏว่าในห้วงเวลาเดียวกันเนี่ยคณะกรรมการที่เข้าสืบสวนทำหน้าที่ตรวจสอบเกี่ยวกับเรื่องที่ได้รับการแต่งตั้งเรื่องจริยธรรมเรื่องการลงโทษทั้งหลายแหล่นั้นเนี่ยเขาก็มีมติออกมาพอดีเลยนะมีมตินะฮะให้ตั้งคณะกรรมการสอบสวนจริยธรรมว่าผิดวินัยร้ายแรงนะก็เสนอไปยังกองวินัยล่าสุดผบ.ตร.ก็มีคำสั่งให้ตั้งนะกรรมการขึ้นมาดำเนินการเรียบร้อยแล้วพอเป็นอย่างนี้ปุ๊บคุณไปรักทำปรากฏว่าในพ.ร.บ.ตำรวจนะเขาจะระบุเอาไว้เลยในกรณีที่ข้าราชการนะถูกตั้งกรรมการสอบวินัยร้ายแรงก็จะไม่สามารถลาออกจากราชการได้ดังนั้นคุณหมอที่จะลาออกวันที่1สิงหาคมซึ่งได้ยื่นหนังสือลาออกไปล่วงหน้าเรียบร้อยแล้วนะครับตั้งแต่ก่อนหน้านี้แต่เสร็จแล้วเมื่อนะทางตำรวจผบ.ตร.มีการลงนามคำสั่งแต่งตั้งตามที่มีมติมาว่ามีปัญหาเรื่องวินัยร้ายแรงมันก็เลยทำให้คุณหมอพลตำรวจโททวีสินซึ่งจะเกษียณอายุราชการในวันที่30กันยายนเนี่ยต้องรอนะจนกว่าที่จะมีการชี้มูลของคณะกรรมการที่ตั้งขึ้นว่าผิดจริยธรรมหรือไม่คือถ้าผิดและผิดวินัยร้ายแรงเนี่ยโทษานุโทษในข่าวเขาบอกว่าก็ปลดออกกับไล่ออกเท่านั้นเป็นอย่างอื่นไปไม่ได้ครับคุณพิรักครับ
1: คนผมก็ไม่ค่อยเข้าใจกฎหมายเท่าไหร่คุณมนตรีถ้ามองในแง่ดีก็คือถ้าจะหนีวินัยโดยการลาออกเนี่ยหนีไม่ได
0: ้ครับ
1: ก่อนนี้ก็เคยมีทหารไปขโมยปืนไม่ได้ติดตลกจริงนะทันทีที่ได้ขโมยปืนอันนั้นก็ได้ขาดจากความเป็นอาหารเรียบร้อยแล้วอันนี้ก็ทำเป็นงงที่หนึ่งแล้วก็มีงงที่สองก็คือกรณีน้องเมย์อ่ะว่าที่ในร้อยอ่ะก็คือโดนรุ่นพี่ไปทำลงวินัยหรืออะไรเนี่ยแล้วรุ่นพี่ก็สามารถที่จะรับราชการเป็นตำรวจเป็นอะไรได้ที่แถลงตอนนั้นที่พ่อแม่เขาไม่โอเคเขาบอกทางตำรวจเขาก็แจ้งบอกไอตอนที่สมัครตอนนั้นยังไม่มีคดียังไม่เป็นประเด็นไอตอนที่ลงมือตอนนั้นยังไม่เป็นตำรวจเพราะฉะนั้นมันไม่ได้ผิดวินัยก็เลยสามารถที่จะเข้ามารับสมัครเป็นตำรวจได้อ๋อจริงๆมันคงต่างกรรมต่างวาระกันนะแต่ว่าก็เป็นเรื่องตลกร้ายที่มันเกิดขึ้นนะครับคุณมนตรีฮะ
0: เรื่องของกฎหมายเนี่ยนะมันก็อาจจะมีก่อนมีหลังระหว่างนะฮะก็ไม่ต้องอะไรมากเลยผมเนี่ยไปอ่านดูเนี่ยยังไงก็ยังหยิบยกเรื่องของประธานกสทช.ผมเห็นผู้พิพากษาเก่าอย่างท่านวัดติงสมิธเนี่ยโอ้โหมาชี้ประเด็นนะครับว่ามาตรา20นั้นเนี่ยจะต้องพ้นจากตำแหน่งก็ต้องให้มีการโปรดเกล้า

0: นะฮะท่านไปชี้เลยนะนะฮะชี้ว่านิยามหรือว่าความหมายของมาตรา20ที่ว่าต้องพ้นนั่นน่ะนั่นก็คือตอนเข้ารับตำแหน่งนั้นเนี่ยเข้ามาโดยสมบูรณ์เข้ามาโดยสมบูรณ์แต่บังเอิญว่าท่านก็ชี้ว่ากรณีของคุณหมอสรณะนั้นเนี่ยได้สละสิทธิ์ไม่ขอเข้ารับตำแหน่งมาตั้งแต่ต้นก็เลยเหมือนจะบอกว่าเนี่ยนะฮะคือถ้าจะต้องใช้มาตรา20ก็คือตอนเข้าอ่ะถูกต้องสมบูรณ์ครบถ้วนตอนหลังมาพบเนี่ยก็จะต้องให้ออกด้วยวิธีนี้แต่กรณีของคุณหมอนั้นน่ะคุณหมอไม่ได้สมบูรณ์มาตั้งแต่ต้นอะไรทำนองนั้นนะครับคุณวิรัตครับ
1: ผมเติมสั้นๆครับมีเวลานาทีกว่าๆตัวจอร์เจียเนี่ยมีที่ฮารุนโซโลเขาหายไปเนี่ยเขาเป็นประเทศที่เอกราชจากโซเวียตตั้งแต่ปี1991มีความสัมพันธ์ที่ตึงเครียดกับรัสเซียมาโดยตลอดซึ่งรัสเซียเนี่ยเขาหนุนพื้นที่ภูมิภาคอัฟคาเซียแล้วก็เซาออสซีเซียจนทำสงครามสั้นๆเมื่อช่วง18ปีที่แล้วจอร์เจียเนี่ยเป็นเมืองที่สวยงามนะครับ เพียงแต่ว่าบางพื้นที่ไม่ปลอดภัยสำหรับบางประเทศอย่างคนอังกฤษเนี่ย BBC เคยลงบอกว่าก็ไม่แนะนำให้ไปแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าในบางพื้นที่ในบางประเทศจะไปในบางพื้นที่ไปไม่ได้แต่เอาเป็นว่าเส้นแบ่งการปกครองระหว่างจอร์เจียในภาพใหญ่กับภูมิภาคเซาออสซีเซียกับอัฟคาเซียเนี่ยเส้นแบ่งมันไม่ชัดเจนมันอยู่ห่างจากถนนโดยอย่างที่อังกฤษเองเนี่ยเขาบอกคนพลเมืองเขาเลยว่าอย่าข้ามไปตรงนั้นเพราะอาจจะถูกจับกุมของเจ้าหน้าที่ที่อ้างตัวว่าเป็นเจ้าหน้าที่ของฝั่งพื้นที่ในการปกครองประเทศนั้นทีนี้ครับตัวรัฐบาลจอร์เจียเนี่ยไม่เห็นด้วยกับการประกาศเป็นเอกราชฝ่ายเดียวของพื้นที่ออสซีเซียกับอัฟคาเซียแต่ทีนี้จอร์เจียเขายืนยันว่าเขามีอำนาจเหนือแผ่นดินนี้ก็เลยคิดว่าถ้าน้องเขาหายเนี่ยอาจจะเป็นไปได้ว่าอาจจะหายแถวๆนี้ด้วยหรือเปล่าเป็นความห่วงใยครับคุณมนตรี
0: ครับ
1: เราน่าจะต้องจบมีช่วงเวลาถ่ายทอดสดพิเศษนะครับคุณมนตรีและผมลาข่าวเด่นเจอกันพรุ่งนี้4โมงนะครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
2: อภิรักษ์หาญพิชิตวณิชมนตรีจอมพันธ์และวิสุทธิ์คมวัชรพงศ์ก่อติดทุกกระแสข่าวร้อนในข่าวเด่นประเด็นร้อน
3: 569นะครับสำหรับกำหนดการนั้นนะครับนายอธานิติดิษฐาอำนาจองคมนตรีผู้แทนพระองค์เดินทางโดยรถยนต์ประเทียบถึงพุทธมณฑลอำเภอพุทธมณฑลจังหวัดนครปฐมผู้แทนพระองค์ลงจากรถยนต์ประเทียบยืนข้างรถยนต์ประเทียบดุริยางค์บรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมีจบแล้วรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐมผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดนครปฐมรองผู้บัญชาการมณฑลอาหารบกที่11ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนครปฐมและผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติรอรับผู้แทนพระองค์รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครปฐมและผู้แทนนักเรียนโรงเรียนพปรราชวิทยาลัยมอบพวงมาลัยจากนั้นผู้แทนพระองค์เข้ายังพลับพลาพิธีจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระรัตนตรัยจากนั้นกราบแล้วนั่งเก้าอี้เจ้าพนักงานอาราธนาศีลรับศีลสมเด็จพระพุทธวชิรากรกรรมการมหาเถรสมาคมเจ้าอาวาสวัดราชภาติการามประธานสงฆ์ให้ศีลจบผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติกล่าวรายงานจากนั้นผู้แทนพระองค์ขึ้นลานประทักษิณเจ้าพนักงานพระราชพิธีมอบเทียนชนวนผู้แทนพระองค์จุดไฟจากโคมไฟฟ้าแล้วถือไว้แล้วเจ้าพนักงานพระราชพิธีนำโคมเทียนมาขอจุดไฟสำหรับถือเมื่อเวลาเดินเวียนเทียนประทักษิณจากนั้นหัวหน้าส่วนราชการและข้าราชการเข้าขอต่อเทียนจากผู้แทนพระองค์เมื่อเสร็จจากการต่อเทียนแล้วผู้แทนพระองค์มอบเทียนนั้นให้เจ้าพนักงานพระราชพิธีรับไปครับจากนั้นผู้แทนพระองค์กราบที่หน้าองค์พระประธานพุทธมณฑลแล้วคุกเข่าแล้วนำสวดนมัสการพระรัตนตรัยจบแล้วผู้แทนพระองค์ยืนแล้วนำสวดทำนองสรพัญญะสรรเสริญคุณพระรัตนตรัยจบแล้วรับโคมจากเจ้าพนักงานพระราชพิธีแล้วเดินเวียนเทียนประทักษิณครับองค์พระประธานพุทธมณฑลครบ3รอบ

0: ันกราบที่หน้าองค์พระประธานพุทธมณฑลแล้วลงจากลานประทักษิณแล้วเข้าสู่พระพลาพิธีจากนั้นประเคนจตุปัจจัยทยธรรมถวายพระสงฆ์แล้วนั่งเก้าอี้กรวดน้ำอนุโมทนาถวายอดิเรกผู้แทนพระองค์ไปกราบที่หน้าเครื่องนมัสการลาพระสงฆ์แล้วออกจากพระพลาพิธีจากนั้นผู้แทนพระองค์ไปยังรถยนต์ประเทียบยืนข้างรถยนต์ประเทียบดุริยางค์บรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมีจบแล้วผู้แทนพระองค์เดินทางกลับครับ
1: ท่านผู้ฟังครับสำหรับวันอาสาฬหบูชาตรงกับวันเพ็ญขึ้น15ค่ำเดือน8เป็นวันคล้ายวันที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงปฐมเทศนาคือเทศกันแรกชื่อว่าธรรมจักรกัปปวัตนสูตรโปรดพระปัญจวัคคีย์แขวงเมืองพาราณสีโดยในปีแรกที่ทรงตรัสรู้และเพราะผลของพระธรรมเทศนาการนี้เป็นเหตุให้พระโกณฑัญญะในจำนวนพระปัญจวัคคีย์ทั้ง5ได้ธรรมจักขุดวงตาเห็นธรรมคือญาณรู้เห็นความจริงว่าสิ่งใดก็ตามมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นทั้งปวงล้วนมีความดับไปเป็นธรรมดาแล้วขอบรรพชาอุปสมบทต่อพระองค์เป็นพระอริยสงฆ์องค์แรกของพระพุทธศาสนาทำให้พระรัตนตรัยครบองค์3คือพระพุทธพระธรรมและพระสงฆ์ครับซึ่งในวันนี้ของทุกๆปีเมื่อเวียนมาถึงพุทธศาสนิกชนจะนิยมทำการบูชาเป็นพิเศษและพุทธศาสนิกชนในที่บางแห่งยังตั้งชื่อวันอาสาฬหบูชานี้ว่าพระสงฆ์ก็มีอาสาฬหะคือเดือน8อาสาฬหบูชาคือการบูชาพระในวันเพ็ญขึ้น15ค่ำเดือน8และความสำคัญของวันเพ็ญเดือน8นั่นเองครับท่านผู้ฟังครับนอกจากนี้ในส่วนของวันอาสาฬหบูชาเป็นวันสำคัญทางพุทธศาสนาซึ่งมีความสำคัญคือเป็นวันแรกที่พระพุทธเจ้าทรงประกาศพระศาสนาเป็นวันแรกที่พระบรมศาสดาทรงแสดงพระธรรมจักรกัปปวัตนสูตรประกาศสัจธรรมอันเป็นองค์แห่งสัมมาสัมโพธิญาณเป็นวันที่พระอริยสงฆ์สาวกแรกบังเกิดขึ้นในโลกคือพระอัญญาโกณฑัญญะได้รับประทานเอหิภิกขุอุปสัมปทาในวันนั้นและนับว่าเป็นวันแรกที่บังเกิดพระสังฆรัตนะสมบูรณ์เป็นพระรัตนตรัยคือพระพุทธรัตนะพระธรรมรัตนะและพระสังฆรัตนะนั่นเองครับสำหรับพิธีวันอาสาฬหบูชาในประเทศไทยนั้นเริ่มกำหนดเป็นวันสำคัญทางพุทธศาสนาขึ้นเป็นครั้งแรกในประเทศไทยเมื่อปีพุทธศักราช2501โดยพระธรรมโกษาจารย์ครั้งดำรงตำแหน่งสังฆมนตรีช่วยว่าการองค์การศึกษาได้เสนอคณะสังฆมนตรีให้เพิ่มวันศาสนพิธีทำพุทธบูชาขึ้นอีกวันหนึ่งคือวันธรรมจักรหรือว่าวันอาสาฬหบูชาโดยเป็นวันคล้ายวันที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงธรรมจักรกัปปวัตนสูตรคณะสังฆมนตรีลงมติรับหลักการให้เพิ่มวันอาสาฬหบูชาและให้ถือเป็นหลักปฏิบัติในเวลาต่อมาโดยออกประกาศคณะสงฆ์เรื่องการกำหนดวันสำคัญทางศาสนาเมื่อวันที่14กรกฎาคม2501และในวันเดียวกันนั้นมีการประกาศสำนักสังฆนายกกำหนดระเบียบปฏิบัติณพิธีอาสาฬหบูชาขึ้นไว้ให้วัดทุกวัดถือปฏิบัติทั่วกันกล่าวคือก่อนถึงวันอาสาฬหบูชา1สัปดาห์ให้เจ้าอาวาสแจ้งแก่พระภิกษุสามเณรตลอดจนศิษย์วัดคนวัดช่วยกันปัดกวาดจัดตั้งเครื่องสักการะให้ประดับธงธรรมจักรรอบพระอุโบสถตลอดวันทั้งเวลาเช้าและก็เวลาบ่ายให้มีการฟังธรรมตามปกติส่วนเวลาค่ำให้ภิกษุสามเณรอุบาสกอุบาสิกามาประชุมพร้อมกันที่หน้าพระอุโบสถหรือพระเจดีย์จุดธูปเทียนแล้วถือรวมกับดอกไม้ยืนประนมมือสำรวมจิตโดยพระสงฆ์ผู้เป็นประธานนำกล่าวคำบูชาจบแล้วทำประทักษิณซึ่งในวันอาสาฬหบูชาเวียนมาบรรจบในวันเพ็ญขึ้น15ค่ำเดือน8ชาวพุทธทั่วโลกมีการประกอบพิธีสักการะบูชาประกอบพิธีในวันอาสาฬหบูชาซึ่งอาจจะแบ่งได้เป็น3พิธีคือพิธีหลวงหรือพระราชพิธี พิธีราษฎรของพิธีของประชาชนทั่วไปและพิธีของพระสงฆ์คือพิธีที่พระสงฆ์ประกอบศาสนกิจเนื่องในวันสำคัญวันนี้นั่นเองนะครับซึ่งในวันอาสาฬหบูชาหรือวันธรรมจักรนั้นเป็นวันที่พุทธศาสนิกชนจะแสดงความเคารพต่อพระสงฆ์เป็นการบูชาพระในวันเพ็ญเดือน8เป็นวันที่พระพุทธเจ้าทรงประกาศพระศาสนาเป็นครั้งแรกจนถือว่าเป็นวันแรกที่พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ครบเป็นองค์พระรัตนตรัยนั่นเองครับซึ่งนอกจากนี้พระพุทธเจ้าทรงแสดงปฐมเทศนาเทศกันแรกเกี่ยวกับปัญจวัคคีย์เรื่องธรรมจักรกัปปวัตนสูตรซึ่งจะมีอริยสัจ4หรือว่าความจริงอันประเสริฐ4ประการอันได้แก่ทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคลงไปถึงทางสายกลางที่นำไปสู่การบรรลุนิพพานนั่นเองครับ
0: ท่านผู้ฟังครับและในขณะนี้นายอัธนิติดิษฐาอำนาจองคมนตรีผู้แทนพระองค์เดินทางโดยรถยนต์ประเทียบถึงยังพุทธมณฑลอำเภอพุทธมณฑลจังหวัดนครปฐมเรียบร้อยแล้วนะครับจากนั้นรถยนต์ประเทียบทางด้านขวาผู้แทนพระองค์ลงจากรถยนต์ประเทียบยืนข้างรถยนต์ประเทียบจากนั้นดุริยางค์เพลงสรรเสริญพระบารมีครับ

0: รียงบรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมีจบแล้วณที่นั้นรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐมนายสมาวิทย์สุพันธ์ภัยรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐมปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐมนายนิติพงษ์ยงพานิชผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดนครปฐมพันเอกสุทธิชัยพร้อมเจริญรองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่11พลตำรวจตรีพิทักษ์อุปพงษ์ผู้บังคับการตำรวจออนจังหวัดนครปฐมและผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาตินางอุดมพรเอกเอี่ยมรอรับผู้แทนพระองค์อยู่ณที่นั้นนะครับขณะนี้นางกัญจนาสร้อยอินทรากุลรองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดนครปฐมนางปุรณีนุชปิ่นแก้วผู้อำนวยการสำนักงานศาสนสมบัติและผู้แทนจากโรงเรียนพปรราชวิทยาลัยมอบพวงมาลัยให้แด่ผู้แทนพระองค์ครับในระดับต่อไปผู้แทนพระองค์เดินเข้ายังพระพาพิธีสำหรับในวันนี้นะครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายอัธนิติดิษฐาอำนาจองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลเนื่องในวันอาสาฬหบูชาณพุทธมณฑลอำเภอพุทธมณฑลจังหวัดนครปฐมนะครับในวันพุธที่29กรกฎาคม2569ซึ่งวันอาสาฬหบูชาหรือว่าเป็นวันธรรมจักรนี้เป็นวันที่พุทธศาสนิกชนได้แสดงความเคารพต่อพระสงฆ์หรือว่ามีชื่อเต็มนะครับว่าอาสาฬหบูรณมีบูชาซึ่งก็แปลว่าการบูชาพระในวันเพ็ญเดือน8นั่นเองนะครับโดยจะตรงกับวันขึ้น15ค่ำเดือน8ซึ่งถือว่ามีความสำคัญมากกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับพระพุทธศาสนาในโลกนี้นั่นก็คือมีความสำคัญ3ประการคือเป็นวันที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงธรรมครั้งแรกเรียกว่าปฐมเทศนาเป็นวันที่พระอริยสงฆ์องค์แรกเกิดขึ้นในโลกนั่นคือพระอัญญาโกณฑัญญะและยังเป็นวันที่พระรัตนตรัยนั่นคือพระพุทธพระธรรมและพระสงฆ์เกิดขึ้นในโลกครบทั้ง3ประการบริบูรณ์ด้วยนะครับวันนี้ยังมีหลักธรรมที่เกี่ยวข้องนั่นก็คือการแสดงปฐมเทศนาของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยพระองค์ได้ทรงแสดงธรรมชื่อว่าธรรมจักกัปปวัตตนสูตรนะครับขณะนี้ผู้แทนพระองค์เขายังพลับพาพิธีและกำลังจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระรัตนตรัยนะครับในส่วนของการบูชาพระรัตนตรัยนี่เป็นเครื่องบูชาพระรัตนตรัยที่ชาวไทยนิยมนั่นก็คือมีธูปมีเทียนแล้วก็ดอกไม้นะครับซึ่งถือว่าเป็นการบูชาพระปัญญาคุณพระบริสุทธิคุณและพระมหากรุณาธิคุณก็คือพระพุทธคุณ3ประการของพระพุทธเจ้าส่วนเทียนนั้นนะครับจะหมายถึงพระธรรมพระวินัยหรือว่าพระธรรมและวินัยนั่นเองนะครับส่วนลำดับการจุดก็คือจะจุดจากทางซ้ายมือของเราไปยังทางขวามือของเรานะครับจากนั้นผู้แทนพระองค์กราบที่หน้าเครื่องนมัสการบูชาพระรัตนตรัยแล้วนั่งอย่างเก้าอี้ครับลำดับต่อไปเจ้าพนักงานจะได้อาราธนาศีล
1: มัจยังทันเตวิสุงสุงรคณาคายาติสระเนนสหปัญจศีลานิยาจามะทุติยมปิมัจยังทันเตวิสุงวิสุงรคณาคายาติสระเนนสหปัญจศีลานิยาจามะตติยัมปิมะยัมพันเตวิสุงวิสุงรัตนกายาติสระเนนสหปัญจศีลานิยาจามะ
2: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสระนังคัจฉามิ ธัมมังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิทุติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิตติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิตติยัมปิธัมมังสรณังคัจฉามิตติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิอะทินาทานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิกาเมสุมิจฉาจาราเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิมุสาวาทาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิสุราเมรยมัจฉมาทัฏฐานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิอิมานิปัญจสิกขาปะทานิสีเลนะสุขติงยันติสีเลนะโภคสัมปทาสีเลนะนิพพุติงยันติตัสสมาสีลังวิโสทะเย
0: สมเด็จพระพุทธวชิรกรมกันมหาเถรสมาคมเจ้าอาวาสวราชภาติการามเป็นประธานสงฆ์ให้ศีลนะครับจบแล้วผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติได้กล่าวรายงาน

0: ในลำดับต่อไปครับ
1: นายอาจารย์ทิติดิฉามนาถองคมนตรีผู้แทนพระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่เคารพอย่างสูงดิฉันดังอุดมพรเอกเอี่ยมผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการและประชาชนที่มาพร้อมกันณที่นี้รู้สึกปลาบปลื้มปิติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ท่านเป็นผู้แทนพระองค์มาในการบำเพ็ญพระราชกุศลเนื่องในวันอารสาฬหบูชาในวันนี้ดิฉันขอเรียนถึงกิจกรรมที่จัดขึ้นโดยสังเขปดังนี้เนื่องในเทศกาลวันอาสาฬหบูชาประจำปี2569รัฐบาลและมหาเถรสมาคมเห็นชอบให้สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติร่วมกับคณะสงฆ์หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนจัดกิจกรรมวันอาสาฬหะขึ้นทั้งส่วนกลางส่วนภูมิภาคและวัดไทยทั่วโลกสำหรับการจัดงานณพุทธมณฑลในพระบรมราชูปถัมภ์ได้กำหนดจัดขึ้นในวันพุธที่29กรกฎาคม2569กิจกรรมประกอบด้วยพิธีเจริญพระพุทธมนต์พิธีทำบุญตักบาตรการถวายเทียนพรรษาและผ้าอาบน้ำฝนพิธีเวียนเทียนการแสดงพระธรรมเทศนาการจุดเทียนพรรษาถวายเป็นพุทธบูชาการสนทนาธรรมและการบรรยายธรรมทั้งนี้เพื่อทำรงรักษาวัฒนธรรมประเพณีทางพระพุทธศาสนาและจะลงพระพุทธศาสนาให้มั่นคงสถาพรบัดนี้ได้เวลาอันเป็นอุดมฤกษ์แล้วดิฉันขอเรียนเชิญท่านองคมนตรีขึ้นสู่ลานพระประธานพุทธมณฑลนำสวดสรรเสริญคุณพระรัตนตรัยเวียนเทียนประทักษิณรอบพระประธานพุทธมณฑลเพื่อเป็นสวัสดิมงคลสืบไปเรียนด้วยความเคารพอย่างสูง
0: ท่านผู้ฟังครับนางอุดมพรเอกเอี่ยมผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติกล่าวรายงานต่อผู้แทนพระองค์จากนั้นผู้แทนพระองค์จะได้ขึ้นยังลานประทักษิณนะครับซึ่งคำว่าประทักษิณนั้นตามความหมายจากพจนานุกรมราชบัณฑิตยสภาเป็นคำนามนะครับหมายถึงการเวียนขวาโดยให้สิ่งที่เรานับถือหรือผู้ที่เรานับถืออยู่ทางด้านขวาของผู้เวียนเรียกง่ายๆว่าคือการเวียนเทียนนั่นเองนะครับโดยการเวียนไปทางขวาซึ่งเป็นการแสดงสิ่งซึ่งเราเคารพนั่นเองนะครับโดยการเวียนไปทางขวานั้นเราจะเรียกว่าเวียนประทักษิณหรือว่าเวียนทักขิณวัตรหรือว่าเวียนทักษิณวัตรนั่นเองนะครับโดยการเวียนโดยให้สิ่งที่จะเวียนอยู่ทางด้านขวามือของเราเราจะเวียนเลี้ยวทางขวาตามเข็มนาฬิกานะครับอาทิอย่างเช่นการเวียนเทียนการแห่นาคเวียนรอบโบสถ์เป็นต้นนะครับโดยในหนึ่งของคำว่าประทักษิณนั้นเป็นการแสดงความเคารพอย่างสูงสุดแบบหนึ่งของชาวชมพูทวีปนะครับนั่นก็คือนิยมเวียนรอบบุคคลหรือว่าสิ่งที่ตนเคารพนับถือก่อนที่จะจากไปแล้วก็เป็นประเพณีนิยมที่ปฏิบัติต่อกันมาตั้งแต่สมัยพุทธกาลนั่นเองนะครับขณะนี้ผู้แทนพระองค์ขึ้นยังบริเวณลานพุทธมณฑลเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับโดยมีข้าราชการร่วมที่จะเวียนเทียนเดินทางตามขึ้นไปด้วยเช่นเดียวกันนะครับลำดับนี้เจ้าพนักงานพระราชพิธีได้มอบเทียนชนวนนะครับและผู้แทนพระองค์จุดไฟจากโคมไฟฟ้าจากนั้นจะได้ถือไว้นะครับและจะมีเจ้าพนักงานพระราชพิธีนำโคมเทียนมาขอจุดไฟสำหรับถือนะครับเมื่อเวลาเดินเวียนเทียนประทักษิณนั่นเองโดยในช่วงนี้นะครับมีเหล่าข้าราชการได้ถือดอกไม้ธูปเทียนนะครับเป็นหนึ่งในสัญลักษณ์ของการเวียนเทียนหรือว่าการประทักษิณซึ่งในเรื่องของการเวียนเทียนนั้นเป็นการวันสำคัญทางศาสนาที่จะใช้เวียนรอบพระพุทธรูปรอบสถูปเจดีย์ของพระพุทธเจ้ารวมถึงรอบโบสถ์วิหารเป็นต้นซึ่งเป็นที่ประทับของพระพุทธเจ้าด้วยเช่นเดียวกันในภาษาบาลีนะครับมีข้อความซึ่งพบได้บ่อยนะครับนั่นก็คือปทักขีนังกัตตวาหรือปทักขีนังกโรติง แปลว่าธรรมปทักษิณนะครับและเป็นคำที่มักควบกันมาโดยอีกคำหนึ่งนั่นก็คือดิกขตุงซึ่งแปลว่า3ครั้งรวมข้อความเป็นดิกขตุงปทักขินังกัตวาหรือว่าดิกขตังตุงปทักขินังกโรตะกโรติแปลกันว่าธรรมปทักษิณสิ้นวรรคสามรอบนะครับซึ่งคำที่เราใช้กันในภาษาไทยอันเนื่องมาจากคำว่าปทักขินก็คือคำว่าปทักษิณทักขินาวัตทักษินาวัตและก็คำว่าเวียนเทียนนั่นเองนะครับโดยคำเหล่านี้ก็มีที่มาที่ไปนะครับโดยพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถานพุทธศักราช2554ได้บอกความหมายเอาไว้นะครับว่าคำว่าปทักษิณเป็นคำนามหมายถึงการเวียนขวาโดยให้สิ่งที่เรานับถือหรือว่าผู้ที่เรานับถือนั้นเป็นต้นอยู่ทางขวาของผู้เวียนส่วนคำว่าทักขินาวัตเป็นการเวียนขวาเพื่อความเป็นสิริมงคลอย่างเดินเวียนเทียนเป็นคำวิเศษด้วยก็ได้เรียกว่าเวียนไปทางขวาหรือว่าเวียนทางขวาอย่างเข็มนาฬิกาทักษิณวัตรก็ว่าตรงข้ามกับอุตราวัตรหรือว่าอุตราวัตรส่วนคำว่าทักษิณวัตรคือการเวียนขวาเพื่อความเป็นสิริมงคลอย่างเดินเวียนเทียนและเป็นคำวิเศษคือเวียนไปทางขวาหรือว่าเวียนทางขวาอย่างเข็มนาฬิกาทักษิณวัตรก็ว่าตรงข้ามกับอุตราวัตส่วนคำว่าเวียนเทียนเป็นคำกริยานะครับหมายถึงนั่งหรือยืนเป็นวงกลมแล้วส่งแว่นที่จุดเทียนติดไว้ต่อๆกันไปอาการที่ถือดอกไม้ธูปเทียนเดินประทักษิณสิ่งที่เคารพบูชาอย่างเช่นเวียนเทียนรอบพระอุโบสถในวันอาสาฬหบูชาเดิมจะเรียกว่าเดินเทียนยกแว่นที่จุดเทียนติดไว้วักเข้าหาตัว3ครั้งแล้วโบกควันออกนะครับและส่งต่อให้คนอื่นเวียนไปโดยรอบสิ่งที่ทำควันโดยปริยายนั้นก็หมายความว่าทำแล้วกลับมาทำอีกอย่างเช่นเด็กเวียนเทียนรับของบริจาคเป็นต้นขณะนี้นะครับผู้แทนพระองค
2: ์สัมมาสัมพุทโธภควาพุทธังภควันตังอภิวาเทมิสวากขาโตภควตาธัมโมธัมมังนมัสสามิสุปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆสังฆังนมามิ
0: ผู้แทนพระองค์กราบที่หน้าองค์พระประธานพุทธมณฑลคุกเข่าแล้วนำสวดนมัสการพระรัตนตรัยนะครับ
2: นโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอิติปิโสภะคะวาอะระหังสัมมาสัมพุทโธวิชาจรณะสัมปันโนสุขโตโลกวิทูอนุตตโรปุริสธรรมสารถิสัทธาเทวมนุสสานังพุทโธภะคะวาติองค์ใดพระสัมพุทธสุวิสุทธ

วาขาโตภะคะวะตาธัมโมสันทิฏฐิโกอัลลาลิโกเอหิปัสสิโกโอปนัญญิโกปัจจตังเวทิตัพโพวินยูหิติธรรมะคือคุณากรส่วนชอบสาธรดูดดวงประที

ให้ล่วงลูกฟองยังโลกอุดรโดยตรงข้าขอโอนอ่อนอุตมงนบธรรมจำนงด้วยจิตและกายวาจาสุปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆอุชุปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆยายะปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆสามีจิปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆยะกิชังจตาริปุริสยุคานิอัฏฐปุริสปุคราเอสะภควโตสาวกสังโฆอาหุเนยโยปาหุเนยโยทักขิเนยโยอัญชลีกรณีโยอนุตตลังบุญยเขตังโลกัสสาติสงใดสาวกศาสดารับปฏิบัติมาแด่องค์สมเด็จพระควันเป็นแจ้งจตุสัตว์เสร็จบันทุทางอันอันระงับและดับทุกภัยโดยเสด็จพระผู้ตรัสไตร

พาหุงสหัสสมะพินิมมิตรสาวุทันตังกรีเมครังอุทิตโคสัสเสนมาลังทานาทิธรรมวิธินาชิตวามุนินโทตันเตชะสาภวตุเตชยสิทธินิจังปางเมื่อพระองค์ปรมพุทธวิสุทธิทศาสดาตรัสรู้อนุน

พะหนพยุหมารามเรืองมรายสูรด้วยเดชะองค์พระทศพล

0: ท่านผู้ฟังครับหลังจากที่ผู้แทนพระองค์นำสวดนมัสการพระรัตนตรัยจบแล้วนำสวดทำนองสุรพัญญะสรรเสริญคุณพระรัตนตรัยนะครับจบแล้วผู้แทนพระองค์จะได้รับโคมจากเจ้าพนักงานพระราชพิธีแล้วเดินเวียนเทียนประทักษิณรอบองค์พระประธานพุทธมณฑลครบ3รอบครับ
1: ท่านผู้ฟังครับสำหรับองค์พระศรีสากยะทศพลยานประธานพุทธมณฑลสุทัศน์ซึ่งเป็นปูชนียวัตถุสำคัญที่คณะกรรมการจัดงานฉลอง25พุทธศตวรรษกำหนดให้สร้างขึ้นในใจกลางพุทธมณฑลสร้างพระพุทธรูปพระประธานพุทธมณฑลโดยศาสตราจารย์ศิลป์พีระศรีได้ออกแบบเป็นพระพุทธรูปปางลีลามีพระเกศมาลาเป็นเปลวสูงเหนือพระเศียรทรงห่มจีวรเฉวียงบ่าผ้าสังฆติอยู่ในท่าย่างพระบาทและมีบัวรองพระบาทการก่อสร้างใช้วิธีหล่อสำริดทั้งองค์การหล่อสำริดชิ้นโลหะรวมทั้งสิ้น137ชิ้นซึ่งมีส่วนผสมทองแดง 80% ดีบุก 10% สังกะสี 7% ตะกั่วนม 3% คิดเป็นน้ำหนักรวมประมาณ 17,543 กิโลกรัมโดยพระพุทธรูปพระประธานพุทธมณฑลมีขนาดสูง 2,500 กระเบียดหรือประมาณ15เมตรส่วนการจัดวางแท่นประดิษฐานองค์พระพุทธรูปนั้นศาสตราจารย์ศิลป์พีระศรีได้กำหนดให้แท่นประดิษฐานยาวออกไปทางด้านหน้าเนื่องจากองค์พระพุทธรูปเป็นแบบพระพุทธรูปปางลีลาจึงจัดให้มีพื้นที่ยาวไปด้านหน้าพอสมควรให้เสมือนว่าจะทรงพระดำเนินไปข้างหน้าได้ส่วนประกอบของแท่นฐานรองรับพระพุทธรูปจะประกอบไปด้วยบัลลังก์หรือฐานปัดเป็นหลักเชื่อมความมั่นคงแข็งแรงให้แก่องค์พระพุทธรูปเพื่อให้พระบาททั้งสองข้างทรงยืนอยู่ด้วยได้ดีเป็นการสมมติว่าเมื่อเสด็จลงจากบัลลังก์ทรงยืนอยู่ที่ฐานปัดเพื่อย่างพระบาทเหยียบฐานส่วนฐานเป็นฐานรองรับบัลลังก์อีกชั้นหนึ่งอย่าออกไปข้างหน้าพอสมควรหมายว่าชิ้นนี้เป็นอาสนะสงฆ์มีบันไดไว้สำหรับองค์พระที่จะก้าวลงหนึ่งขั้นเพื่อย่างพระบาทลงอย่างชันชลาส่วนชลาหมายถึงพื้นที่สำหรับสัปบุรุษที่จะชุมนุมนมัสการและเดินชมตามพื้นลานรอบองค์พระมีบันไดขึ้น

0: ผู้ฟังครับผู้แทนพระองค์เดินเวียนเทียนประทักษิณรอบองค์พระประธานพุทธมณฑลครบ3รอบแล้วจากนั้นกราบที่หน้าองค์พระประธานพุทธมณฑลครับเสร็จแล้วผู้แทนพระองค์ลงจากลานประทักษิณ
1: ท่านผู้ฟังครับอีกสักครู่หนึ่งทางผู้แทนพระองค์จะเข้าสู่พระพลาพิธีนะครับซึ่งสำหรับการเวียนเทียนนั้นเป็นการบูชาพระรัตนตรัยด้วยการเวียนเทียนซึ่งย่อมเกิดผลดีต่อผู้กระทำนะครับอาทิได้ชื่อว่าเป็นศาสนิกชนที่ดีปฏิบัติกิจทางศาสนาตามหน้าที่พึงทำแล้วก็รวมไปถึงได้รับความแช่มชื่นเบิกบานใจหลังจากได้ประกอบพิธีได้สั่งสมบุญบารมีอันเกิดจากการให้ทานรักษาศีลเจริญภาวนาจะส่งผลให้ได้รับทั้งเรื่องของรูปสมบัติปัญญาสมบัติสืบไปรวมไปถึงได้ชื่อว่าได้บูชาพระรัตนตรัยด้วยการบูชาอย่างยิ่งย่อมได้มงคลในชีวิตตลอดไปและทำชีวิตให้ตนเองให้มีค่ายิ่งขึ้นโดยการงดเว้นจากอบายมุขมุ่งปฏิบัติทำความดีเพื่อเพิ่มพูนยิ่งขึ้นซึ่งวันสำคัญทางศาสนาวันสำคัญที่นิยมทำพิธีเวียนเทียนอาทิวันวิสาขบูชาวันมาฆบูชาวันอัฐมีบูชารวมถึงวันนี้วันอาสาฬหบูชาด้วยนั่นเองครับซึ่งทางพุทธศาสนิกชนก็สามารถร่วมกิจกรรมได้ณวัดใกล้บ้านของทุกท่านนั่นเองครับ
0: ท่านผู้ฟังครับในลำดับนี้ผู้แทนพระองค์ได้เข้าสู่พระพลาพิธีในลำดับต่อไปนะครับผู้แทนพระองค์ประเคนจตุปัจจัยทยธรรมถวายพระสงฆ์นะครับซึ่งในส่วนของเครื่องทยธรรมนั้นเป็นหนึ่งในวัตถุที่พุทธศาสนิกชนได้นำมาถวายพระสงฆ์ในวาระสำคัญสำคัญต่างๆนะครับในงานบุญซึ่งก็จะประกอบไปด้วยเครื่องอุปโภคของใช้หรือว่าของที่จำเป็นอย่างเช่นอาหารรวมถึงมีจตุปัจจัยทยธรรมรวมถึง4ปัจจัยที่ดำรงชีวิตของพระสงฆ์นั้นคือเครื่องนุ่งห่มอาหารที่พักอาศัยรวมถึงยารักษาโรคด้วยในงานพระราชพิธีต่างๆก็จะมีการจัดของดังกล่าวนี้นะครับถวายพระสงฆ์ตามความสำคัญแล้วก็ขั้นตอนของพระราชพิธีด้วยนะครับอย่างเช่นมีสิ่งของบรรจุถาดถวายพระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์หรือเรียกว่าเครื่องทยธรรมของถาดสิ่งของถวายพระสงฆ์ที่แสดงพระธรรมเทศนาจะเรียกว่าจตุปัจจัยทยธรรมบูชากันเทศส่วนใบปรวนาแทนเงินถวายพระสงฆ์จะเรียกว่าจตุปัจจัยทยธรรมนั่นเองนะครับลำดับต่อไปผู้แทนพระองค์นั่งเก้าอี้และกรวดน้ำครับ
2: ยะถาวะริวะหาปุราปริปุเรนติสาครังเอวเมวะอิโตทินังเปตานังปะกัปปติพิชิตังปัตถิตังตุมหังทิปะเมวะสมิจโตสัพเพปุเรนตุสังกัปปาจันโทปันนรโสยะถามันโชติระโส

สิทธิกิจจังสิทธิกัมมังสิทธิลาโภชะอยู่นิจจังประเมนทะมหาราชวรัสสะภวตุสัพพทาขอถวายพระ

0: ผู้ฟังครับหลังจากที่ผู้แทนพระองค์กรวดน้ำพระสงฆ์ถวายพระสงฆ์อนุโมทนาและถวายอดิเรกครับ
1: ท่านผู้ฟังครับสำหรับพระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ในการบำเพ็ญพระราชกุศลเนื่องในวันอาสาฬหบูชาประกอบด้วยสมเด็จพระพุทธวชิรากรวัดราชภาติการามสมเด็จพระวชิรรัตนโมลีวัดปากน้ำพระธรรมวชิรเจติยาจารย์วัดพระปฐมเจดีย์พระเทพสาครมุนีวัดเจษฎารามจังหวัดสมุทรสาครพระราชสมุทรวิวชิรโสพลวัดเพชรสมุทรพระราชวชิรสุตาภรณ์วัดบางช้างเหนือจังหวัดนครปฐมพระสิริวชิรเวทีวัดสิริวัฒนารามจังหวัดนครปฐมพระศรีศาสนโมลีวัดเทวราชกุญชรพระปริยัติวชิรกวีวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามและพระครูสมณธรรมสมาทานวัดปากน้ำนั่นเองครับหลังจากนั้นครับผู้แทนพระองค์ไปกราบที่หน้าเครื่องนมัสการกราบลาพระสงฆ์และได้ออกจากพระพลาพิธีผู้แทนพระองค์ไปยังรถยนต์ประเทียบ
0: ท่านผู้ฟังครับสำหรับกิจกรรมวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษาประจำพุทธศักราช2569จัดขึ้นระหว่างวันที่28กรกฎาคมถึงวันที่30กรกฎาคม2569ณพุทธมณฑลในพระบรมราชูปถัมภ์อำเภอพุทธมณฑลจังหวัดนครปฐมนั้นนะครับมีกิจกรรมมาตั้งแต่วันอังคารที่28กรกฎาคมและในวันนี้นะครับเวลา 18:00 นจะมีกิจกรรมแสดงพระธรรมเทศนาพิธีถวายผ้าป่าสามัคคีบุญและพิธีจุดเทียนถวายพรรษาถวายเป็นพุทธบูชาและพระศรีสักยะทศพลยานประธานพุทธมณฑลสุทัศน์ณบริเวณลานด้านหน้าองค์พระประธานพุทธมณฑลด้วยเช่นเดียวกันนะครับส่วนหลังจากที่มีกิจกรรมในช่วงเวลา 18:00 นในช่วงเวลา 19:30 นาทีก็จะเป็นกิจกรรมสนทนาธรรมโดยมีพระสงฆ์สนทนาธรรมถามตอบปัญหาข้อธรรมะได้แก่ธรรมะปุจฉาวิสัชนาด้วยเช่นเดียวกันและจะมีพิธีถวายเครื่องทายธรรมและกรวดน้ำด้วยนะครับเสร็จพิธีเวลา 20:30 นาทีซึ่งผู้ที่สนใจนะครับก็สามารถมาร่วมกิจกรรมได้ตั้งแต่เวลา 18:30 นในกิจกรรมแสดงพระธรรมเทศนาพิธีถวายผ้าป่าสามัคคีและพิธีจุดเทียนพรรษาถวายเป็นพุทธบูชาด้วยนะครับแล้วก็กิจกรรมสนทนาธรรมด้วยเช่นเดียวกันขณะนี้ผู้แทนพระองค์ไปยังรถยนต์ประเทียบยืนข้างรถยนต์ประเทียบดุริยางค์บรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมีครับ

0: ฟังครับเนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษาทางสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนร่วมกิจกรรมส่งเสริมและเผยแผ่พระพุทธศาสนาเนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษาพุทธศักราช2569โดยขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมสืบสานพระพุทธศาสนาโดยการทำบุญตักบาตรเวียนเทียนประทักษิณจุดเทียนพรรษาถวายเป็นพุทธบูชาฟังพระธรรมเทศนาโดยสามารถร่วมพิธีได้ณพุทธมณฑลทนในพระบรมราชูปถัมภ์ตลอดจนวัดทุกวัดทั่วราชอาณาจักรและวัดไทยในต่างประเทศด้วยนะครับสำหรับในส่วนของการถ่ายทอดเสียงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายอัธนิติทิสถาอำนาจองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลเนื่องในวันอาสาฬหบูชาณพุทธมณฑลอำเภอพุทธมณฑลจังหวัดนครปฐมในวันพุธที่29กรกฎาคมพุทธศักราช2569ได้เสร็จสิ้นลงแล้วนะครับสำหรับการถ่ายทอดเสียงวันนี้นะครับประกอบไปด้วยงานเทคนิคควบคุมเสียงนายรัฐกาลิลิขิตกูลนายจิรชัดเทศสายนายสมเกียรติแท่นมณีรวมถึงผู้บรรยายครับนายยุทธพรบานเย็นและผมนายอานนท์นันตาสุคนจากนี้ไปต้องขอลาคุณผู้ฟังไปเพียงเท่านี้จากนี้ไปขอเชิญติดตามรับฟังรายการปกติจากทางสถานีต่อไปครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ

5.5 FM The Game Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมท.จำกัดมหาชน

0: 105.5 FM The Game Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: เรากำลังอยู่ในระบบที่เก็บภาษีคนทำงานมากขึ้นเรื่อยๆแต่กลับเอาเงินไปอุดหนุนคนที่ไม่ยอมทำงานมิลตันฟริสแมนนักเศรษฐศาสตร์ที่ทรงอิทธิพลที่สุดของศตวรรษที่20
2: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
3: คุณมักจะวัดความมั่งคั่งจากตรงไหนบัญชีธนาคารโอกาสทางธุรกิจจุดเริ่มต้นของความมั่งคั่งที่แท้จริงไม่ได้อยู่ข้างนอกแต่อยู่ในความคิดของคุณเอง Thinking Radio Thinking Wealth เราเชื่อว่าความคิดคือเมล็ดพันธุ์และความมั่งคั่งคือผลผลิตที่ต่อยอดทุกความสำเร็จพิชิตทุกอุปสรรคก้าวทันทุกการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัลไร้ขีดจำกัดพาคุณคว้าทุกโอกาสเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งจากภายในสู่ภายนอกที่ยั่งยืนท่ามกลางความวุ่นวายทั่วโลกด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งแบบมี Health Longevity ไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
4: สตาร์ทเมื่อไรก็อุ่นใจได้มากกว่ากับประกันภัยรถยนต์2 Plus Super Special จากกรุงเทพประกันภัย Plus ความคุ้มครองรถพลิกคว่ำ Plus ความเสียหายต่อกระจกบังลมเบี้ยสตาร์ทเบาๆเริ่ม 7,300 บาทประกันภัยรถยนต์2 Plus Super Special โทร02-285-8888กรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
5: MCOT Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว MCOT Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก MCOT ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก MCOT ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ MCOT Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอตจบแล้วโหลดเลยครับ
6: โอกาสครั้งสำคัญบมจ.อสมท.เปิดทำเลทองใจกลางเมืองย่านรัชดาพระราม9ขอเชิญชวนนักลงทุนและผู้สนใจยื่นข้อเสนอโครงการให้เช่าที่ดินเพื่อลงทุนพัฒนาและบริหารจัดการที่ดินเชิงพาณิชย์เหนือที่กว่า50ไร่บนถนนเทียมร่วมมิตรเขตห้วยขวางกรุงเทพเปิดจำหน่ายเอกสารตั้งแต่วันนี้ถึง26สิงหาคม2569สอบถามเพิ่มเติมได้ที่02-201-6195-6หรือคลิก www.mcot.net
5: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ
7: ข่าวเด่นประเด็นร้อนช่วง Beacon World โดยดร.สมภพมานะรังสรรค์ดำเนินรายการโดยวารินทร์สัจเจเดล

0: 18นาฬิกากับอีก4นาทีสวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่ข่าวเด่นประเด็นร้อน Econ World ในวันพุธที่29กรกฎาคม2569อยู่กับผมวารินสัจเดลครับตลาดหุ้นบ้านเรายังปิดทำการอยู่นะครับในวันนี้แต่วันพรุ่งนี้เปิดมาจะมีปัจจัยอะไรที่ต้องจับตาบ้างนะครับ วันนี้เราอยู่กับคุณสุเชษฐ์สุขแท้รองกรรมการผู้จัดการฝ่ายมีเดียมาร์เก็ตติ้งสายงานตราสารทุนและตราสารอนุพันธ์จากบริษัทหลักทรัพย์ ASL จำกัดครับสวัสดีครับพี่สุเชษฐ์ครับ
1: สวัสดีครับคุณวารินทร์ครับสวัสดีท่านฟังท่านผู้ชมผมขณะนี้มีสถานการณ์เกิดขึ้นที่รุนแรง2สถานการณ์หลักนะฮะสถานการณ์แรกเนี่ยเป็นสถานการณ์ที่เกิดขึ้นณนะเมื่อตอน 16:09 นเนี่ยอิหร่านอ้างยิงขีปนาวุธโจมตีฐานทัพสหรัฐอเมริกาในจอร์แดนนะผมว่าข่าวนี้กระพือทั้งวันวันนี้อยู่แล้วนะฮะเลยทำให้ตลาดนั้นเป็นลักษณะการอ่อนตัวนะฮะพร้อมสกัดเรือน้ำมันในฮอร์มุซด้วยนะฮะในขณะเดียวกันเนี่ยมีปมความตึงเครียดที่ปะทุขึ้นมาเนี่ยนะฮะในตะวันออกกลางเนี่ยแต่ทางสหรัฐอเมริกาก็บอกว่าสามารถที่จะสกัดได้นะครับในแง่ของผลการงานในแง่ของตัวตลาดอีกอันหนึ่งที่มีข่าวก็คือกลุ่มแพลตฟอร์มในแง่ของตัวอินเทอร์เน็ตในแง่แพลตฟอร์มของตัวชิปนะมีการขายแรงในแง่ของตลาดหุ้นโตเกียวนะนิเกอิเนี่ยติดลบต่ำสุดในรอบ2เดือนขณะนี้เนี่ยญี่ปุ่นปิดไปติดลบไป930จุดนะเกาหลีติดลบไป380จุดแล้วก็ไต้หวันติดลบไป 1,564 จุดนะทั้ง3ตลาดเนี่ยใน3วันที่ผ่านมาเนี่ยเป็นการทำนิวโลทั้ง3ตลาดทั้งหมดนะฮะแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นคือเรื่องเกี่ยวกับชิปนะฮะชิปคอมพิวเตอร์นะฮะ IT ในขณะที่ตัวตลาดใน Nasdaq เองนั้นก็เป็นลักษณะของการอ่อนตัวขณะนี้ราคาน้ำมันเนี่ยที่มีลักษณะของการอ่อนตัวเนี่ยเริ่มมีการขยับในทิศทางที่เพิ่มขึ้นนะครับเพราะนั้นขณะนี้สถานการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยเป็นสถานการณ์ของถ้าเป็นอุตสาหกรรมในแง่ของชิปนะฮะที่มีปัญหาแล้วก็ทำให้ตลาดไม่ว่าจะเป็นในไต้หวันในตัวฮ่องกงในตัวเกาหลีในตัวไต้หวันในตัวญี่ปุ่นนะครับ4ตลาดเนี่ยรวมถึงอินเดียด้วยนะฮะเป็นลักษณะการแกว่งในทิศทางขาลงเป็นส่วนใหญ่รวมถึงตัวตลาดหุ้นในตัวของ Nasdaq ด้วยในขณะที่ภาวะสงครามเนี่ยเริ่มมีความรุนแรงเกิดขึ้นนะครับแล้วเริ่มมีความรุนแรงต่อเนื่องกันมา 2-3 วันที่ผ่านมานะครับเพราะนั้นสถานการณ์ของสถานการณ์เนี่ยจะส่งผลทำให้ตลาดนั้นมีแนวโน้มของการอ่อนตัวฮะผมมองว่าตัวหุ้นที่มีประเด็นในแง่ของการเกี่ยวข้องเนี่ยมันจะมีประเด็นอยู่2กลุ่มในกลุ่มของชิปนั้นตัวเดลต้าที่ระดับราคาที่ปิดไปอยู่ตรงเนี้ยนะครับที่ปิดไปอยู่ตรงราคาที่ต่ำกว่า300 280กว่าเนี่ยถ้าเอาไม่อยู่และถ้ามีลักษณะการอ่อนตัวจากชิปที่เขา3วันเขาลงกันเป็นนิวโลเนี่ยราคาหุ้นของเดลต้าอาจจะต้องไปดูที่ระดับราคา250บาทหรือต่ำกว่า250บาทนะเพื่อนักลงทุนที่มีอยู่ให้พึงระมัดระวังแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยในแง่ของกลุ่มอุตสาหกรรมเนี่ยในตัวเดลต้าเองได้ออกแถลงการในเรื่องของผลการงานว่ามีแนวโน้มยังดีอยู่แต่สิ่งที่มีปัญหาของตัวเดลต้าคือตัวของซัพพลายเป็นวัตถุดิบที่จะเข้ามาทำเกี่ยวกับตัวชิปนะฮะอาจจะมีปัญหาและส่งผลทำให้ผลการงานจะไม่ได้เป็นไปตามเป้าหมายได้นะครับเพราะนั้นให้ระมัดระวังในกลุ่มของตัวชิปนะฮะตัวเดลต้าก็อย่างที่กลับเรียนนะตัวฮานาตัวคุงเจริญในขณะเดียวกันเนี่ยในกลุ่มของตัวน้ำมันทั้งหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวไทยออยตัวบางจากตัว SPRC ตัวพิเทพตัวปตท.ระดับราคาหุ้นเนี่ยทำนิวไฮหมดแล้วนะครับระดับราคาของตัวไทยออยนั้นขึ้นไปถึงระดับราคา60กว่าแล้วนะครับถ้าจะไปให้นี่คือนิวไฮในรอบหลายปีที่ผ่านมาแล้วนะครับถ้าจะขยับไปอีกสักนิดนึงเนี่ย

0: รูมการขยับจะค่อนข้างยากแต่อย่างไรก็ตามราคาน้ำมันเบนซ์กับราคาน้ำมัน WTI เนี่ยยังไม่ได้แตะที่ระดับ100 เหรียญนะครับยังขึ้นมาเพิ่งระดับ80กว่า90เท่านั้นเองนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคงต้องดูต่อไปขณะนี้เนี่ยตัวเบนซ์เองนะเรียลไทม์ตอนนี้เบนซ์อยู่ที่ 88.52 นะครับบวกขึ้นมา4 เหรียญในขณะที่ตัว WTI นั้นก็ขยับขึ้นมาประมาณ83 เหรียญแล้วนะครับมีข้อน่าสังเกตอย่างหนึ่งครับขณะนี้เนี่ยตลาดของตัวทองยังเป็นลักษณะขาลงอยู่นะครับทองนั้นยังเปรียมที่4,000 เหรียญในขณะที่ตัวบิตคอยน์นั้นก็ยังเป็นลักษณะของการณขณะเดียวไทม์ณตอนนี้บิตคอยน์เล่นอยู่ที่64,725บวกมา650นะครับค่าเงินนะขณะนี้เนี่ยเงินสกุลดอลลาร์เปรียบเทียบกับเงินบาทนั้นเงินมีลักษณะของการแข็งค่าขึ้นนะครับมีลักษณะของการแข็งค่าขึ้นในเงินบาทนะครับเมื่อเปรียบเทียบกันภาพใหญ่ตลาดเปิดวันพรุ่งนี้กลุ่มอุตสาหกรรมที่เพื่อนนักทุนต้องพึงระมัดระวังนะครับก็คือกลุ่มอุตสาหกรรมของชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์เป็นกลุ่มอุตสาหกรรมหลักเลยนะครับว่าจะมีแรงขายจากตัวสถาบันที่ขายอย่างต่อเนื่องในขณะที่ตัวราคาหุ้นในกลุ่มน้ํามันเนี่ยคงขยับไม่ได้มากนักมีกลุ่มที่รองรับในรอบ1 สัปดาห์ที่ผ่านมาก่อนหน้านี้เนี่ยคือกลุ่มแบงก์แบงก์นั้นยังมีลักษณะของการที่ยังอ่อนตัวแล้วก็ยังเป็นลักษณะของการแกว่งตัวเพื่อช่วยกับตลาดได้อยู่กลุ่มอุตสาหกรรมโรงพยาบาลนะครับยังเป็นกลุ่มที่ยังพอรองรับได้นะครับในขณะที่กลุ่มอุตสาหกรรมของพวกพาณิชย์นะครับไม่ว่าจะเป็น CPO C3C C.COM7 นะครับ CSC นะครับก็เป็นลักษณะ CSR นะยังเป็นลักษณะของการแกว่งตัวได้อยู่อย่างไรก็ตามผมคิดว่าพรุ่งนี้ตลาดเปิดมาเนี่ยในแง่ของตัวชิปยังเป็นลักษณะของการอ่อนตัวครับไม่ว่าในญี่ปุ่นในเกาหลีในไต้หวันรวมถึงคืนนี้นะครับในตัวของ NASDAQ เองก็ยังเป็นลักษณะการแกว่งตัวอยู่ครับคงต้องตามต่อเนื่องและพึงระมัดระวังในกลุ่มนี้อย่าเพิ่งเพิ่มน้ำหนักนะครับถ้าจะเพิ่มน้ำหนักในแง่ของกลุ่มทั้ง3 กลุ่มเนี่ยขณะนี้นิวโลเกิดขึ้นทั้งทุกตลาดในญี่ปุ่นในเกาหลีในไต้หวันอยู่แล้วรอให้การคลี่คลายในแง่ของกลุ่มชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ทั้ง3-4 ตลาดเนี่ยให้ดูให้ชัดเจนก่อนรวมถึงตัวของ NASDAQ ด้วยนะครับขณะนี้เนี่ยตัว NASDAQ ณเรียลไทม์ตอนนี้ NASDAQ ก็ยังเป็นลักษณะของการอ่อนตัวอยู่นะครับเพราะนั้นให้ระมัดระวังครับคุณวาลินครับ
1: ครับผมขอบพระคุณมากครับคุณสุเชษฐ์ครับ
0: ขอบพระคุณครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับคุณสุเชษฐ์สุขแท้รองกรรมการผู้จัดการฝ่ายมีเดียมาร์เก็ตติ้งสายงานตราสารทุนและตราสารอนุพันธ์บริษัทหลักทรัพย์ ASL จำกัดนะครับไปดูเดลต้าเนี่ยเมื่อวันจันทร์ที่เป็นวันทำการวันแรกของสัปดาห์นี้ก่อนจะหยุดไป2 วันนะครับเดลต้าเนี่ยปิดไปที่285วันนั้นก็ลดลงไปแล้ว22 บาทนะครับ7.17% ด้วยมูลค่าการซื้อขายอันดับ1เลยครับวันนั้นเป็นท็อป5อันดับ1เลยนะครับ 8,128 ล้านบาทตลาดบ้านเราเมื่อวันจันทร์เนี่ยก็ปิดร่วงลงไปเกือบ20จุดนะครับติดไปที่ 1,624.47 จุดซึ่งก็เป็นการปรับตัวลงหนักที่สุดในภูมิภาคเอเชียณวันจันทร์นะครับปัจจัยกดดันก็หลักๆมาจากหุ้นเดลต้าที่ปรับตัวลงแรง 7.17% หลังจากที่ผลประกอบการไตรมาส2ปี69ออกมาต่ำกว่าที่คาดการณ์นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องรอดูวันพรุ่งนี้ตามคำแนะนำของคุณสุเชษฐ์นะครับส่วนวันนี้ภูมิภาคนะครับตลาดหุ้นเอเชียนั้นปิดผสมครับคอสปีของเกาหลีใต้เนี่ยร่วงเกือบ 6% นิกเคอิถูกเทขายหุ้นเทคโนโลยีขณะที่จีนและฮ่องกงนั้นบวกนะครับไล่กันไปทีละตลาดเลยนะครับญี่ปุ่นเนี่ยลบลงไป 1.49% ตามแรงขายหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีท่ามกลางแรงกดดันจากการร่วงลงของหุ้นชิปในตลาดภูมิภาคโดยหุ้น SoftBank Group เนี่ยร่วงลงไป 7% นะครับขณะที่นักลงทุนยังจับตาการตัดสินใจอัตราดอกเบี้ยของเฟดซึ่งตลาดเนี่ยคาดการว่าธนาคารกลางสหรัฐนั้นอาจจะคงอัตราดอกเบี้ยไว้ที่ระดับเดิมในการประชุมครั้งนี้นะครับนิกเคอิปิดไปที่ 61,434.19 จุดลดลงไป 930.73 จุดคิดเป็น 1.49% ครับเกาหลีใต้คอสปีก็ร่วงลงหนักนะครับเกือบ 6% นำตลาดหุ้นเอเชียขาลงหลังหุ้นขนาดใหญ่ในกลุ่มเทคโนโลยีและเซมิคอนดักเตอร์นั้นถูกเทขายอย่างหนักนะครับโดย SK Hynix ร่วงลงเกือบ 10% และ Samsung Electronics

0: HINEX ลดลงกว่า 5% ขณะที่ SK HINEX เคยร่วงหนักถึง 15% ระหว่างการซื้อขายส่งผลให้ดัชนีถูกกดดันอย่างรุนแรงนะครับคอมโพสิตเกาหลีใต้ปิดไปที่ 5,663.24 จุดลดลงไป360กว่าจุดคิดเป็น 5.98% ครับซังไฮคอมโพสิตปิดบวกครับตลาดนั้นได้แรงหนุนจากการปรับตัวขึ้นของหุ้นในตลาดจีนแม้ว่าบรรยากาศการลงทุนในภูมิภาคจะถูกกดดันจากแรงขายหุ้นเทคโนโลยีและเซมิคอนดักเตอร์ขณะที่นักลงทุนยังคงติดตามทิศทางนโยบายการเงินของสหรัฐและผลกระทบจากราคาน้ำมันที่ปรับตัวสูงขึ้นจากสถานการณ์ความตึงเครียดในตะวันออกกลางนะครับซังไฮคอมโพสิตปิดไปที่ 3,828.47 จุดเพิ่มขึ้นมา 15.15 จุดคิดเป็น 0.4% ครับส่วนฮ่องกงหางเส็งวันนี้ก็ปรับตัวขึ้นเกือบ 2% นะครับสวนทางตลาดหุ้นเกาหลีใต้และญี่ปุ่นโดยได้แรงหนุนจากการซื้อขายในตลาดหุ้นจีนและแรงซื้อในหุ้นขนาดใหญ่ขณะที่นักลงทุนยังจับตาการประชุมเฟดและถ้อยแถลงของประธานเฟดเพื่อประเมินแนวโน้มอัตราดอกเบี้ยและทิศทางตลาดการเงินในระยะต่อไปด้วยนะครับหางเส็งปิดไปที่ 25,807.92 จุดเพิ่มขึ้นมาเกือบ500จุดคิดเป็น 1.96% ครับพอพูดถึงความตึงเครียดที่เกิดขึ้นในตะวันออกกลางครั้งนี้นะครับก็มีหลายเรื่องที่มีพัฒนาการที่น่าสนใจนะครับก็เริ่มตั้งแต่ซาอุดิอาระเบียนะครับตอนนี้จับมือกับสหรัฐโจมตีกลุ่มติดอาวุธที่หนุนอิหร่านในอิรักแล้วนะครับสำหรับเรื่องนี้นะครับรายละเอียดของข่าวนี้เรามาดูกันสักเล็กน้อยนะครับอัปเดตกันในช่วงนี้ครับรายละเอียดของข่าวนี้นะครับสหรัฐและซาอุดิอาระเบียนั้นร่วมกันโจมตีฐานที่มั่นของกลุ่มติดอาวุธในอิรักครับเพื่อตอบโต้การใช้โดรนและขีปนาวุธโจมตีฐานทัพและคลังน้ำมันกลุ่มกองกำลังระดมพลประชาชนอิรักนะครับยืนยันว่ามีนักรบเสียชีวิตอย่างน้อย10รายและประนามการโจมตีว่าเป็นการละเมิดอธิปไตยของอิรักครับอิหร่านอ้างว่าได้โจมตีเรือบรรทุกน้ำมัน3ลำในช่องแคบฮอร์มุซพร้อมยืนยันว่ายังคงควบคุมเส้นทางขนส่งน้ำมันสำคัญนี้ได้อย่างสมบูรณ์ราคาน้ำมันดิบ Brent และ WTI หรือ West Texas Intermediate ปรับตัวสูงขึ้นกว่า 4% จากความกังวลว่าความขัดแย้งจะกระทบต่อการขนส่งพลังงานของโลกนะครับนักวิเคราะห์เนี่ยมองว่าการที่ซาอุดิอาระเบียเข้าร่วมปฏิบัติการทางทหารโดยตรงกับสหรัฐนั้นเป็นสัญญาณของการขยายตัวของความขัดแย้งที่อาจจะกระทบกับเศรษฐกิจของโลกด้วยเช่นเดียวกันนะครับยังคงต้องจับตาดูกันต่อไปในขณะที่ทางด้านของอิหร่านเองก็เตรียมรับมอบขีปนาวุธต่อสู้อากาศยานแบบประทับบ่าจากจีนเนี่ยจำนวน400ชุดนะครับสำนักข่าวรอยเตอร์สเนี่ยอ้างแหล่งข่าวที่เกี่ยวข้องกับข้อตกลงถึง3รายเลยนะครับที่เป็นแหล่งข่าวว่าอิหร่านนั้นเตรียมได้รับมอบระบบขีปนาวุธต่อสู้อากาศยานแบบประทับบ่าที่เรียกกันว่า Man Patch ที่ผลิตในจีนชุดแรกภายในไม่กี่สัปดาห์ข้างหน้าครับโดยเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาจัดซื้ออาวุธมูลค่า 60-70 ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ 2,100 ถึง 2,450 ล้านบาทนะครับเรื่องนี้ก็จะเป็นgame changer อีกเรื่องหนึ่งนะครับอิหร่านทำสัญญาจัดซื้อระบบขีปนาวุธดังกล่าวจากจีนเพื่อเสริมเขี้ยวเล็บป้องกันภัยทางอากาศระยะใกล้ครับอาวุธที่จัดซื้อนั้นประกอบไปด้วยรุ่น QW12 และ FN16 ซึ่งเป็นขีปนาวุธนำวิถีด้วยอินฟราเรดสำหรับใช้โจมตีอากาศยานไร้คนขับและเครื่องบินที่บินระดับต่ำการขนส่งอาวุธนั้นมีแผนเริ่มจากเมืองอุรุมชีประเทศจีนผ่านปากีสถานเข้าสู่อิหร่านเพื่อหลีกเลี่ยงการถูกสกัดกั้นระหว่างการขนส่งนะครับกระทรวงต่างประเทศจีนและกองทัพปากีสถานปฏิเสธรายงานข่าวดังกล่าวโดยระบุว่าเป็นข้อมูลที่ไม่มีมูลความจริงและเป็นการคาดเดาความเคลื่อนไหวนี้ก็สะท้อนถึงความพยายามของอิหร่านในการฟื้นฟูศักยภาพทางทหารและโครงสร้างพื้นฐานยุทธศาสตร์หลังได้รับความเสียหายจากสถานการณ์ความขัดแย้งในภูมิภาคนะครับ นั่นก็เป็นอีกเรื่องที่จะเพิ่มความตึงเครียดให้กับภูมิภาคนี้กับสงครามที่กำลังเกิดขึ้นมีข่าวจากญี่ปุ่น2ข่าวนะครับหลังจากเกิดแผ่นดินไหวก็มีข่าวเรื่องของพายุละครับที่กำลังเตรียมที่จะเข้าสู่ญี่ปุ่นนะครับไต้ฝุ่นดอลฟินเตรียมทวีกำลังเป็นซูเปอร์ไต้ฝุ่นเคลื่อนตัวไปทางญี่ปุ่นพายุไต้ฝุ่นดอลฟินไต้ฝุ่นลูกที่13ของปีนี้มีแนวโน้มยกระดับขึ้นเป็นซูเปอร์ไต้ฝุ่นในวันที่30กรกฎาคมและอาจจะขึ้นแท่นเป็นพายุไต้ฝุ่นที่มีกำลังลมแรงที่สุดของปีนี้โดยกำลังเคลื่อนตัวไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือด้วยความเร็ว15กิโลเมตรต่อชั่วโมงใกล้กับหมู่เกาะมาร์แชลส์ในมหาสมุทรแปซิฟิกความเร็วลมสูงสุดขณะเกิดพายุ216กิโลเมตรต่อชั่วโมงและคาดว่าจะเคลื่อนตัวเข้าใกล้หน้าน้ำทางตะวันออกเฉียงใต้ของญี่ปุ่นในอีกช่วง5วันข้างหน้านะครับอีกข่าวนึงจากญี่ปุ่นเป็นเรื่องของประชากรครับประชากรสัญชาติญี่ปุ่นเนี่ยลดลงต่ำกว่า120คนเป็นครั้งแรกในรอบ42ปีนะครับข่าวนี้ก็เป็นอีกข่าวหนึ่งที่สะท้อนถึงโครงสร้างประชากรที่เปลี่ยนไปครับจำนวนประชากรสัญชาติญี่ปุ่นลดลงเหลือ 119.7 ล้านคนเป็นการลดลงครั้งใหญ่ที่สุดนับตั้งแต่เริ่มเก็บสถิติกันมาในปี1968ครับเกิดภาวะการลดลงตามธรรมชาติด้วยนี้เด็กเกิดใหม่เพียงแค่6.7 แสนคนขณะที่มีผู้เสียชีวิตสูงถึง 1.59 ล้านคนครับกรุงโตเกียวเป็นจังหวัดเดียวในญี่ปุ่นที่มีจำนวนประชากรสัญชาติญี่ปุ่นเพิ่มขึ้นส่วนอีก46จังหวัดนั้นมีจำนวนลดลงทั้งหมดนะครับจำนวนชาวต่างชาติในญี่ปุ่นเพิ่มขึ้นต่อเนื่องเป็นปีที่4ทำสถิติสูงสุดกว่า4ล้านคนแล้วครับตอนนี้โดยกว่า 86% นั้นอยู่ในวัยทำงานปัญหาประชากรลดลงส่งผลกระทบต่อความเท่าเทียมในการเลือกตั้งโดยพบความเหลื่อมล้ำของจำนวนประชากรต่อส.ส.1คนนั้นสูงถึง 2.139 เท่านะครับนั่นก็เป็นทั้งปัญหาในเชิงการเมืองเศรษฐกิจและสังคมของทางญี่ปุ่นนะครับ 18:21 นาทีเราพักกันสักครู่หนึ่งครับช่วงหน้าวันนี้ในช่วงเกาะติดเศรษฐกิจนะครับเราอยู่กับรองศาสตราจารย์ดร.สมภพมานะรังสรรค์วันนี้มาดูเรตติ้งของทรัมป์ที่กำลังร่วงลงและก็ต่ำกว่าที่เคยมีมาอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อนเลยนะครับกำลังจะใกล้เลือกตั้งกลางเทอมแล้วจะส่งผลกระทบอย่างไรบ้างต่อทิศทางการเมืองของอเมริกากลับมาติดตามกันต่อในช่วงหน้าเกาะติดเศรษฐกิจพักสักครู่หนึ่งครับ
1: ข่าวเด่นประเด็นร้อนช่วง Econ World โดยดร.สมภพมานะรังสรรค์ดำเนินรายการโดยวารินทร์ สัจเดล
2: 96.5 FM Thinking Radioทุกความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
3: ต่อยอดธุรกิจของคุณให้ก้าวไกลระดับสากล Thinking Radio เชิญคุณร่วมเดินทางทริปพิเศษชิงต่าว7วัน4คืนไม่ได้ชมกันง่ายๆเจาะลึกพาคุณเข้าสู่ศูนย์กลางเทคโนโลยีโลกไกลแค่4ชั่วโมงดูงานไฮเซนยักษ์ใหญ่ผู้ผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้าและเทคโนโลยีระดับโลกสัมผัสความก้าวหน้าที่ส่งออกไปทั่วทุกทวีป
1: บุกเบิกเทคโนโลยีแห่งอนาคตณศูนย์ฝึกหุ่นยนต์เพื่อผู้สูงอายุโอกาสทองในการมองเห็นเทรนด์และนวัตกรรมใหม่ก่อนใครพร้อมไฮไลท์สำคัญเปิดประตูคอนเนคชั่นระดับ VIP ร่วมแลกเปลี่ยนมุมมองเจรจาธุรกิจและสร้างเครือข่ายกับผู้ประกอบการท้องถิ่นและแขกคนสำคัญณเมืองชิงเต่าเพื่อโอกาสเติบโตที่ไม่สิ้นสุด
3: เติมเต็มความฟินเมืองประมงซีฟู้ดและวัฒนธรรมโบราณกว่า 1,400 ปีรวมถึงสถาปัตยกรรมเยอรมนีทริปธุรกิจสุด Exclusive แบบนี้เหลือเพียง20ท่านเท่านั้นเดินทาง 20-26 กันยายนนี
1: ้ขอโปรแกรมทัวร์และสำรองที่นั่งด่วนที่ไลน์ Official @Thinking Radio
3: Thinking Radio อนาคตธุรกิจจะปังเพราะคุณล้ำหน้าก่อนใครการเวลาอาจเปลี่ยนไปแต่ทำไมผู้ชายคนนี้ถึงยังมีรอยยิ้มพลังชีวิตและมุมมองที่แหลมคมอยู่เสมอรายการ CEO Cozy Week นี้ชวนคุณมานั่งคุยแบบเป็นกันเองกับรองศาสตราจารย์สุขุมนวลสกุลที่จะมาถ่ายทอดบทเรียนชีวิตจากประสบการณ์การทำงานจริงอันยาวนานพร้อมเปิดเผยเคล็ดลับการดูแลสุขภาพทั้งกายและใจที่ช่วยให้ชีวิตสตรองและมีความสุขในทุกวันฟังง่ายได้ข้อคิดและเติมไฟในการทำงานและการใช้ชีวิตได้แบบเต็มๆฟังเรื่องราวดีๆแบบ Cozy Cozy ไปด้วยกันในรายการ CEO Cozy ทางช่อง Thinking Radio บน YouTube
1: ผลประกอบการ SME ช

0: Thinking Radio พิมพ์ Modern Market ตามด้วยชื่อสินค้าบริการเบอร์โทรและโปรแกรมที่สนใจเพื่อรอทีมงานติดต่อกลับ Thinking Radio พร้อมพาคุณฝ่าวิกฤต SME และพบกันช่วงใหม่ในรายการ Modern Market ทุกวันอังคารพุธพฤหัส
1: จะบินไปเที่ยวทั้งทีต้องไม่ได้มีแค่รูปสวยๆต้องได้ไอเดียได้กินของดีและได้คอนเนคชั่นใหม่ๆกลับมาด้วยเพราะ Thinking Radio จะพาคุณบินลัดฟ้าไปชิงต่าว7วัน4คืนเที่ยวก็ฟินธุรกิจก็ปังเจาะลึกดูงานที่ไฮเซนยักษ์ใหญ่ของเครื่องใช้ไฟฟ้าเทคโนโลยีระดับส่งออกทั่วโลกตื่นตากับศูนย์ฝึกหุ่นยนต์เพื่อผู้สูงอายุแห่งแรกของโลกร่วมแลกเปลี่ยนมุมมองธุรกิจสร้างคอนเนคชั่นกับผู้ประกอบการท้องถิ่นและแขกคนสำคัญณเมืองชิงต่าวฟินกินเที่ยวไม่แพ้กันกับไฮไลท์ไข่มุกแห่งทะเลเหลืองชมวิวชิงต่าว360องศาบนตึกสูงชั้น81และขึ้นยอดเขาเซี่ยวหยูซานชมสถาปัตยกรรมยุโรปและเมืองโบราณเก่า 1,400 ปีจีหมูและพลาดไม่ได้กับการชิมเครื่องดื่มขึ้นชื่อเมืองชิงต่าว 20-26 กันยายนนี้รับจำกัดเพียง30ท่านเท่านั้นขอโปรแกรมทัวร์และสำรองที่นั่งได้เลยที่ LINE @thinkingradio ทริปชิงต่าว7วัน4คืนเที่ยวก็ฟินธุรกิจก็ปัง
2: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ
0: ข่าวเด่นประเด็นร้อนช่วง Econ World โดยดร.สมภพมานะรังสรรค์ดำเนินรายการโดยวารินทร์ สัจเดว
3: กลับมาอยู่ด้วยกันต่อนะครับในช่วงที่2ของข่าวเด่นประเด็นร้อน Econ World กับผมวารินทร์ สัจเดวช่วงเกาะติดเศรษฐกิจครับทุกวันพุธเราอยู่กับรองศาสตราจารย์ดร.สมภพมานะรังสรรค์นะครับแต่ก่อนอื่นอยากชวนคุณผู้ฟังคุณผู้ชมของเราไปเที่ยวเมืองจีนกันก่อนนะครับสำหรับใครที่อยากได้ไอเดียใหม่ๆมาพัฒนาตัวเองนะครับนี่คือ Trip CEO Vision Business Tripเจาะนวัตกรรมวัฒนธรรมชิงเต่า7วัน4คืนที่รวมเรื่องดูงานเรื่องธุรกิจเรื่องกินโดยเฉพาะยิ่ง lobster เที่ยวเมืองโบราณสุดพิเศษลงตัวที่สุดเลยครับไฮไลท์ของทริปนี้บอกเลยว่าไม่ธรรมดาจริงๆนะครับเพราะว่าเราไม่ได้แค่พาไปถ่ายรูปแล้วจบกันไปแต่ว่าเราจะพาคุณไปสัมผัสกับนวัตกรรมระดับโลกสร้างคอนเนคชั่นใหม่ๆกันนะครับเราจะพาไปเจาะลึกดูงานที่โรงงานไฮเซนส์ซึ่งเป็นยักษ์ใหญ่แห่งวงการเครื่องใช้ไฟฟ้าและเทคโนโลยีระดับโลกส่งออกไปยัง160ประเทศนะครับไปตื่นตาตื่นใจกับความล้ำสมัยที่ศูนย์นวัตกรรมฝึกอบรมข้อมูลหุ่นยนต์เพื่อผู้สูงอายุแห่งแรกไปดูให้เห็นกับตาครับว่าโลกอนาคตนั้นเขาหมุนไปถึงไหนกันแล้วนะครับที่สำคัญที่สุดครับเราจะมีโอกาสได้เข้าร่วมแลกเปลี่ยนมุมมองธุรกิจกับผู้ประกอบการท้องถิ่นและแขกพิเศษในเมืองชิงเต่าอีกด้วยครับโอกาสในการสร้างคอนเนคชั่นคุณภาพแบบนี้หาไม่ได้ง่ายๆแน่นอนนะครับเติมความรู้ฟินกินเที่ยวจัดเต็มไม่แพ้กันครับเรื่องเที่ยวเนี่ยไข่มุกแห่งทะเลเหลืองครับเราจะพาคุณไปเดินเล่นรับลมทะเลชิลๆกันที่ชายหาดหมายเลข3เดินสะพานกลางทะเลขึ้นตึก81ชั้นและภูเขาเซียวหยูซานชมวิวเมืองชิงเต่าแบบ360นะครับแบบ360องศาไปเช็คอินกันที่แลนด์มาร์คประวัติศาสตร์ครับไม่ว่าจะเป็นย่านปาต้ากวนหอผู้ว่าการเยอรมันชิงเต่าโบสถ์เซนต์ไมเคิลและย้อนเวลาไปซึมซับบรรยากาศ 1,400 กว่าปีที่เมืองโบราณจีโมพลาดไม่ได้นะครับเราจะต้องได้ไปโรงงานเบียร์ชิงเต่าไปชิมต้นตำรับระดับตำนานกันถึงที่เลยนะครับก่อนกลับต้องละลายซับครับพาไปช็อปกันให้จุใจที่ไปเหรียญพลาซ่าทริปคุ้มๆ7วัน4คืนได้ทั้งเที่ยวได้ทั้งเพื่อนใหม่คอนเนคชั่นใหม่และไอเดียธุรกิจใหม่ๆเดินทางกันในวันที่20กันยายนกลับถึงไทย26กันยายนนี้นะครับแต่รับจำกัดเพียงแค่30ท่านเท่านั้นเพื่อให้ดูแลทุกคนได้อย่างทั่วถึงและเอ็กซ์คลูซีฟที่สุดนะครับท่านที่สนใจขอโปรแกรมทัวร์และสำรองที่นั่งกันได้นะครับทาง official line account ของคลื่นความคิดครับที่ line @thinkingradio add กันเข้ามานะครับ @thinkingradio ขอโปรแกรมทัวร์กันได้ครับสำหรับทริป CEO Vision Business Trip เจาะนวัตกรรมวัฒนธรรมชิงเต่า7วัน4คืนนะครับและอีกข่าวนึงที่อยากจะฝากกันไว้นะครับสำหรับช่วงนี้ท่านไหนที่กำลังมองหาเงินก้อนเพื่อเสริมสภาพคล่องทางการเงินปิดภาระหนี้หรืออยากจะรีไฟแนนซ์มาจากสถาบันการเงินอื่นแต่ไม่อยากจ่ายดอกเบี้ยแพงฟังทางนี้ก่อนนะครับธนาคารออมสินมีโปรโมชั่นดีๆกับสินเชื่อออมสินบ้านแลกเงินแค่คุณมีบ้านห้องชุดที่ดินที่สวนที่ปลอดภาระธนาคารออมสินพร้อมช่วยครับด้วยข้อเสนอสุดพิเศษที่ทำให้คุณยิ้มได้กว้างขึ้นกับอัตราดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น

0: เพียง 3.99% ต่อปีสำหรับวงเงินกู้ตั้งแต่3ล้านบาทขึ้นไปผ่อนต่ำ3ปีแรกแค่ล้านละ 5,000 บาทต่อเดือนนะครับพิเศษยิ่งขึ้นธนาคารสนับสนุนค่าประเมินหลักทรัพย์สูงสุด 5,000 บาทและสนับสนุนค่าจดจำนองสูงสุดถึง 100,000 บาทสำหรับวงเงินกู้ตั้งแต่3ล้านบาทขึ้นไปครับท่านไหนสนใจสมัครได้แล้ววันนี้จนถึงวันที่30ธันวาคม2569นี้นะครับที่ธนาคารออมสินทุกสาขาหรือทาง worldwideweb.gsb.or.th สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทรไปที่ GSB Contact Center 1115เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดครับกู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิตครับช่วงนี้เราไปสวัสดีทักทายปิดท้ายกันนะครับในช่วงเกาะติดเศรษฐกิจกับรองศาสตราจารย์ดร.สมภพมานะรังสรรค์ครับ
1: ข่าวเด่นประเด็นร้อนช่วง Econ World เกาะติดเศรษฐกิจโลก
2: สนับสนุนโดย Formula 366 Pro ERP ระบบ AI เพื่อการผลิตโดยเฉพาะรู้ต้นทุนจริงแบบ Actual Cost ลดต้นทุนเพิ่มกำไรบริหารงานง่ายติดต่อ www.crystalsoftwaregroup.com
0: สวัสดีครับอาจารย์สมภพครับ
3: สวัสดีครับคุณวารินครับ
0: ผมได้เกริ่นไปแล้วครับว่าวันนี้อาจารย์อยากจะพูดเรื่อง rating ของทรัมป์ล่าสุดมีอะไรมากระทบ rating เขาอีกครับดีขึ้นหรือเลวลงครับอาจารย
3: ์อ๋อเลวลงอย่างไม่เคยปรากฏมาก่อนไม่ ว่าจะเทียบกับเทอมนี้และว่าเทอมที่แล้วนะฮะนะครับล่าสุดก็คือโพของ Economist และ Bureau Golf ที่เขาร่วมกันทำนะฮะ
0: ครับ
3: ซึ่งทำล่าสุดเลยก็คือทำไปสำรวจระหว่างวันที่25ถึง27กรกฎาคมนะก็แสดงว่าเมื่อวัน2วันที่แล้วนี่เองนะฮะ
0: หมาดๆเลยอาทิตย์นี้เลย
3: Approval Rate เนี่ยเหลือ 34%
0: ว้าว
3: แต่ก่อนหน้านั้นยัง 36% นะฮะตอนนี้เหลือ 34% disapproval rate ก็คือไม่รับนี่นะฮะเดิม 60% ก็ขึ้นมากลายเป็น 62%
0: อือหือ
3: คือว่าอันนี้คือโพของ Economist นะฮะที่ทำอย่างต่อเนื่อง Economist ที่ขยันทำมากนะก็บอกว่าครั้งเนี้ยต่ำที่สุดเทียบกับทุกครั้งที่มีการทำโพเกี่ยวกับตัวของโดนัลด์ทรัมป์เองนะครับนะก็ขณะที่การเลือกตั้งมันเหลือแค่ประมาณสัก3เดือนกว่าเล็กน้อยนั่นเองแล้วก็เรื่องหลักๆนะครับที่ทำให้ไม่มีที่ทำให้คนไม่ยอมแอปรูปเนี่ยนะฮะหรือว่าอันป๊อปล่ามากเนี่ยอันดับแรกเลยก็คือการทำสงครามกับอิหร่าน
0: ครับ
3: นะและอันดับ2ก็คือนะครับก็คือปัญหาเรื่องของค่าของชีพเรื่องอินเฟลชันนะครับแล้วก็เรื่องต่อมาก็คือคอนเซิร์นเกี่ยวกับเรื่องราคาแก๊สนะครับเป็นเรื่องหลักๆนะครับนะคือความจริงแล้วมันมีรายละเอียดเยอะเลยที่เขาทำการสำรวจว่าประชาชนเนี่ยนะฮะเห็นด้วยไม่เห็นด้วยกับเรื่องอะไรนะผมลองไล่ให้ดูนะครับนะ
0: ครับ
3: อินเฟลชั่น and cost of living เนี่ยนะปรากฏว่า approval มีแค่ 7% ส่วนไม่ approve เนี่ย 45%นะไอ้ที่เหลือก็อยู่ระหว่างกลางๆกันนะครับแล้วแอปลูกแค่7แล้วก็ไม่แอปลูกเป็น45%เรื่องของ immigration and border security นะครับแอปลูกบ้านกว่า24%แต่ไม่แอปลูกเนี่ย31%เรื่องอิหร่านเนี่ยอิหร่านวอลนี่นะครับไม่แอปลูกเนี่ย13แอปลูก13%ไม่แอปลูกเนี่ย38%ที่เหลือกลางๆนะครับนะเรื่อง job and the economyนะครับว่าผลงานทางด้านการสร้างงานหรือว่าทางด้านเศรษฐกิจได้มากแค่ไหนเนี่ยนะฮะก็ปรากฏว่า approve เนี่ย 11% ไม่ approve 38% นะแล้วก็เรื่องของนโยบายต่างประเทศคือ foreign policy นะครับ approve 14% ไม่ approve 34% นะ healthcare ครับ approve 8% ไม่ approve 34% housing ครับเรื่องของบ้านนะครับในที่อยู่อาศัยของประชาชนเนี่ยapprove 7% ไม่ approve 33% เรื่องแม้แต่เรื่องนโยบาย AI นะครับปรากฏว่า approve แค่ 6% นะไม่ approve เนี่ย 22% ที่เหลือก็กลางๆนะครับซึ่งมันก็จะเห็นว่าทุกเรื่องเนี่ยนะครับที่มีการตั้งขึ้นมาทำโพลเนี่ยก็มีการไม่ approve เนี่ยในอัตราที่สูงมากๆนะครับนะครับฉะนั้นนี่ก็เป็นลางสังหรณ์เลยว่าทรัมป์จะสามารถนำพาพรรครีพับลิกันเนี่ยนะครับไปสู่ที่ทางไหนนะคุณวรินทร์คิดว่ามันน่าจะนำไปสู่ที่ทางไหนครับ
0: อ๋อ พ่ายแพ้การเลือกตั้งกลางพ่ายแพ้การเลือกตั้งกลางเทอมเหรอฮะ
3: ผมว่าจะพ่ายแพ้อย่างค่อนข้างเด่นชัดแหละนะดูจากโพลแต่มันไม่ใช่แค่โพลเดียวโอ้โหตอนนี้คนโพลในอเมริกามันเป็น40โพลนะฮะความจริงผมมีอยู่ในมือเนี่ยไม่ต่ำกว่า10โพลได้นะครับนะที่เป็นโพลหลักเลยไม่ว่าจะเป็นPew Researchก็ดีนะครับนะPew Researchเนี่ยก็ approve แค่34และไม่ approve เนี่ยก็64นะครับนะ CBS News YouGov นะฮะซึ่งสำรวจล่าสุดเหมือนกันคือสำรวจระหว่างวันที่21ถึง24กรกฎาคมที่ผ่านมาเนี่ยก็ไม่ approve 39 approve 39ไม่ approve 61% นะครับนะแล้วก็ขนาดเดียวกันก็ยังมีอันอื่นๆด้วยนะครับนะแล้วก็เรื่องหลักๆเลยเรื่องหนึ่งนะครับที่เด่นชัดมากก็คือเรื่องราคาน้ำมันที่ประชาชนดีกันเติมนี่นะฮะก็บอกว่าเนี่ยตั้งแต่ทรัมป์ไปบุกอิหร่านรอบใหม่นี่นะครับนะล่าสุดนี่นะครับนะก่อนที่จะเริ่มหยุดยิงในวันสองวันที่ผ่านมาเนี่ยก็ราคาแก๊สเนี่ยมันพุ่งจากที่ก่อนไปบุกรอบใหม่เนี่ย ก่อนไปบุกรอบใหม่อยู่ที่ 3.83 นะครับเหรียญต่อแกลลอนในช่วงต้นๆของเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมานะฮะแต่ว่าพอไปบุกแล้วเนี่ยล่าสุดเนี่ยแก๊สขึ้นไปอยู่ที่ 4.1 เหรียญต่อแกลลอนคือทะลุ4เหรียญต่อแกลลอนเรียบร้อยแล้วนะฮะนะครับและลองเปรียบเทียบนะครับกับช่วงที่ก่อนที่จะไปก่อสงครามไปอิหร่านนะครับคือวันที่26กุมภาพันธ์สถานการณ์ภายใต้การนำของทรัมป์กับอิสราเอลเรื่องไปบุกอิหร่านในวันที่28ใช่ไหมฮะที่ไปฆ่าผู้นำกับทหารในพลในต่างเขาไปเยอะแยะมากมายนี่นะ
0: ครับ
3: ปรากฏว่าราคาแก๊สตอนนั้นเนี่ยอยู่ที่ 2.96 เหรียญต่อแกลลอนคือไม่ถึง3เหรียญนะฮะ 2.96 เหรียญต่อแกลลอนแต่ว่ามันขึ้นไปสูงสุดในช่วงวันที่21เมย์นะครับ21พฤษภาคมเนี่ยนะครับคือมันเคยขึ้นไปที่ 4.56 เหรียญต่อแกลลอนนะครับและตอนนี้ก็ยังอยู่ที่ 4.1 เหรียญต่อแกลลอนนะครับนะฉะนั้นถ้าราคาแก๊สเนี่ยมันขึ้นไปกว่า4เหรียญเนี่ยคือรางร้ายเลยนะครับเพราะถือว่าเป็นอัตราที่สูงมากนะครับเพราะปกติแล้วเนี่ยคนอเมริกันจะซื้อแก๊สเนี่ยอยู่ที่ประมาณสัก3เหรียญต่อแกลลอนเนี่ยบวกลบนะ
0: ครับ
3: มันก็ขึ้นไป 30% ใช่มั้ยครับนะฉะนั้นไอ้ตัวแปรตัวนี้ก็เป็นตัวแปรที่เห็นได้ชัดเจนแหละว่าทำไมเรตติ้งของทรัมป์เนี่ยนะฮะจึงได้ลดลงอย่างมากและที่น่าสนใจมากเนี่ยคือเรตติ้งของสภาคองเกรสครับว่าประชาชนมีความเห็นด้วยหรือว่ามีความพอใจต่อผลงานของสภาคองเกรสเท่าไหร่นี่นะครับมันไม่น่าเชื่อครับว่าไอ้ดิสแอปไอ้approvalหรือว่าที่คนที่พอใจกับผลงานของสภาคองเกรสเนี่ยนะไม่น่าเชื่อจริงครับอยู่แค่12%ครับนะแสดงว่าคน80-90%เนี่ยนะครับไม่เห็นด้วยหรือว่าไม่พอใจกับผลงานของสภาคองเกรสเพราะอย่างที่เราเห็นล่ะว่าในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยนะครับสภาคองเกรสเองเนี่ยนะครับก็ดีโมแครตก็ซึ่งเป็นเสียงข้างน้อยทั้งสองสภาเนี่ยก็แทบไม่มีบทบาทอะไรเลยนะครับมีบทบาทน้อยมากนะครับในช่วงที่ผ่านมานะครับนะก็เลยทำให้ผลงานนี้ก็เลยไม่เข้าตาประชาชนนะครับนะ
0: ครับ
3: ก็ฉะนั้นที่กล่าวมาลองประมวลมามันก็จะเห็นแล้วแหละว่าทิศทางของไอ้การเลือกตั้งมิดเทอมนี้จะไปในทิศทางไหนนะฮะคราวนี้ถ้าลองดูนะครับว่าไอ้รัฐไหนที่ยังให้ความนิยมต่อพรรครีพับลิกันแล้วก็ทรัมป์มากๆนี่นะครับนะเขาเข้มแข็งที่รัฐไหนบ้างและรัฐไหนที่เป็นรัฐที่ไม่ป๊อปล่าหรือว่าแพ้นี่นะครับอันนี้เขาสำรวจไปค่อนข้างจะลึกเลยก็คือการสำรวจของซีวิกนะซีวิกนะฮะนะซึ่งสำรวจเมื่อนะครับเมื่อวันที่21กรกฎาคมที่ผ่านมานี่เองนะ
0: ครับ
3: ก็บอกเลยรัฐที่ทรัมป์ได้คะแนนนิยมมากๆเลยนะครับก็คือนะครับอันดับแรกเลยก็คือรัฐไวโอมิงนะครับซึ่งได้บวก21นะครับนะแล้วก็ขนาดเดียวกันรัฐนอร์ทดาโคตาได้บวก19นะครับก็คือมีคะแนนนิยมมากกว่าไม่นิยมเนี่ย19นะฮะ
0: ครับ
3: แล้วก็เวสต์เวอร์จิเนียเนี่ยบวก17อลาบามาเนี่ยนะครับบวก14ไอดาโฮเนี่ยบวก12ซาดาโคตาเนี่ยบวก12โอคลาโฮมาเนี่ยบวก10เคนทักกี้นี่บวก1นะครับนะครับ และก็บรรดา

0: ไอ้รัฐต่างๆที่เป็นรัฐแบทเทิลกราวด์สเตทหรือว่าเป็นรัฐสวิงสเตทนี่นะรัฐสู้รบนี่นะก็ปรากฏว่าไงครับปรากฏว่าลองไปไล่ดูนะครับอาริโซนาเนี่ยแอปพรูฟ 42% ไม่แอปพรูฟเนี่ย 53% นะครับนะฉะนั้นก็ติดลบไป 11% นะฮะฟลอริดานี่นะครับแอปพรูฟเนี่ย 43% ไม่แอปพรูฟนี่ 53% นะฮะก็ติดลบไป 10% นะจอร์เจียครับแอปพรูฟ 36% ไม่แอปพรูฟ 57% ก็ลบไป 28% ลบเยอะหน่อยจอร์เจียนะครับแล้วก็อะไรครับแล้วก็มิชิแกนนี่แอปพรูฟ 38% ไม่แอปพรูฟ57% ก็ติดลบไป 19% เนวาดานะครับแอปพรูฟ 38% ไม่แอปพรูฟ 56% ก็ติดลบไป18% นะครับนะซาวท์คาโรไลนาครับแอปพรูฟ 41% ไม่แอปพรูฟ 54% ลบไป 13% นะรัฐโอไฮโอครับแอปพรูฟ 42% ไม่แอปพรูฟ 52% ก็ลบไป 10% เพนซิลเวเนียครับแอปพรูฟ 41% ไม่แอปพรูฟ 54%ก็ลบไป 13% วิสคอนซินครับ approve 41% ไม่ approve 55% ก็ลบไป 14% นะครับเราจะเห็นว่าไอการสำรวจของโพลต่างๆอเมริกาเขาสำรวจลงไปละเอียดลึกมากนะครับไม่ได้ดูเฉพาะไอแต่ในระดับประเทศเท่านั้นนะครับนะแล้วก็ลงไปถึงระดับรัฐเลยนะครับฉะนั้นไอข้อมูลต่างๆเหล่านี้มันน่าแปลกใจมากคือว่าลองถ้ามันเห็นออกมาสถานการณ์มันแย่ลงพอบรายตี้มันลดลงไปเรื่อยๆแต่ว่าทรัมป์ทำไมยังทำอะไรที่มันสวนทางกับความรู้สึกของประชาชนครับคุณวรินทร์ครับแต่เรามาช่วยกับพี่ก
1: ็ยังไงนะครับ
0: ทำไมทรัมป์ยังทำอะไรที่สวนทางกับความรู้สึกของประชาชนในหลายๆเรื่องตัวอย่างเช่นล่าสุดก็ยังไปเก็บเรื่องภาษีนี่นะอย่างภาษีเนี่ยก็เราก็จะเห็นเลยว่ามันเป็นทำให้ทรัมป์เนี่ยอันป๊อปปูล่ามากอย่างที่ผมกล่าวให้ฟังเมื่อสักครู่นี้นะฮะว่าระหว่างคนที่เห็นด้วยกับการเก็บภาษีตั้งแต่ไอ้ตอนเริ่มต้นแล้วตั้งแต่ไอตอนไอรีซิโพโคทาลีฟแล้วนะฮะแล้วก็ตามมาด้วยหลังจากศาลสูงตัดสินให้แพ้แล้วก็ยังเก็บไอใช้มาตรา122ไอ20%ติดต่อกัน150 วันใช่มั้ยครับแล้วพอ150วันเนี่ยมันเสร็จสิ้นไปเป็นไงครับเมื่อไม่เมื่อวันที่24กรกฎาคมที่ผ่านมาทรัมป์เก็บต่อทันทีว่าด้วยการใช้มาตรา301นะฮะนะครับของเราก็เจอเข้าไป 12.5% ใช่มั้ยครับนะแล้วก็ของประเทศบางประเทศก็เจอเข้าไป 10% เอ๊ะทำไมทรัมป์จึงมีประวัติการแบบประเภทแบบไม่ได้ด้วยเลขก็เอาด้วยกลไม่ได้ด้วยมนต์ก็เอาด้วยคาถานะฮะนะครับทั้งที่ก็รู้อยู่แล้วนะว่าไอ้สำรวจออกมาทีไรเนี่ยประชาชนไม่เห็นด้วยเพราะอะไรครับเพราะไอ้คนที่มันแบกรับกับไอ้ภาระภาษีเนี่ยมันไม่ใช่ประเทศผู้ส่งออกเป็นหลักนะครับเพราะอะไรครับเพราะเขาไปเก็บกับผู้นำเข้าและผู้นำเข้าเนี่ยนะครับเมื่อเสียภาษีไปแล้วให้แก่รัฐบาลของทรัมป์ไปแล้วนี่นะฮะแน่นอนนะเขาก็ผลักภาระให้กับประชาชนไงนะก็คือไปขึ้นราคาสินค้ากับประชาชนมันจริงไม่น่าใบใจว่าทำไมมันดึงเงินเฟ้อไม่ลงนะครับในเกาะในไม่เกี่ยวที่แล้วเนี่ยมันขึ้นมาตั้ง40ไม่กี่เดือน2เดือนที่แล้วเนี่ยมันขึ้นมาสูงถึง 4.2% แล้วมันทำท่าจะดีหลังจากที่ทรัมป์ไปพัดลบกับอิหร่านนี่นะฮะก็คือเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาเนี่ยนะครับอัตราไอ้เงินเฟ้อเนี่ย CPI เนี่ยมันก็ลบลงมามันก็ติดลบมันก็ยังขยายตัวไปแค่ 3.5% นะฮะเทียบกับ 4.2% ในช่วงก่อนหน้านั้นคือมันลดลงมาอย่างชัดเจนเลยก็พอราคาน้ำมันมันลดใช่ไหมครับคำถามคุณมันแล้วทำไมไอ้ต่อมาเนี่ยคุณจะไปบุกอิหร่านอีกอย่างที่เป็นอยู่ในขณะนี้นะครับนะมันเกิดอะไรขึ้นจ๊ะอันนี้เรามาช่วยกับพี่ก้อครับนะ
1: เอาใจอิสราเอลเหรอฮะอาจารย์ผมก็ไม่เข้าใจนายทุนเหตุผลคืออะไรฮะ
0: นอกจากเอาใจอิสราเอลเนี่ยมันคงจะมีมูลเหตุอื่นผมว่ามูลเหตุอันหนึ่งก็คือทรัมป์เสียหน้าไม่ได
1: ้เสียความไม่ได้นั้นส่วนตัวละ
0: นะครับเพราะอะไรครับเพราะว่าคุณวันเรียนสังเกตดูว่าทรัมป์ไปประชุมนาโต้ไปประชุมที่ไหนไปแถลงข่าวที่ไหนเนี่ยไอ้ผู้สื่อข่าวเป็นร้อยๆคนที่มันลุมกันสัมภาษณ์นี่นะบรรดาผู้สื่อข่าวทั้งหลายเนี่ยก็แทบไม่สนใจเรื่องอื่นเลยก็คือสนใจเรื่องระหว่างการสู้รบระหว่างอเมริกาอิสราเอลกับอิหร่านว่าไหนสุดผลมันเป็นยังไงนะครับทรัมป์ก็พยายามอธิบายว่าโอ้โหตัวเองนี่ได้รับชัยชนะนะครับไปถล่มไปสอยเครื่องบินของอิหร่านเนี่ยล่วงไปเป็นร้อยๆลำนะครับไปถล่มเรือของเขานะครับไม่รู้กี่ร้อยลำเหมือนกันอะไรทั้งหลายนี่นะครับก็บอกเนี่ยเราได้รับชัยชนะแต่ว่าไอ้ตัวนี้ไอ้การอธิบายต่างๆการหาเหตุผลต่างๆมาอธิบายต่อผู้สื่อข่าวเนี่ยมันไม่

0: คนวินซิ่งเลยฮะมันก็เลยทำไมครับอันนี้ทำให้ทรัมป์เสียหน้าแล้วก็กูหยิบนะครับคุณวาลินครับนะครับฉะนั้นเมื่อเสียหน้าแล้วกูหยิบก็เลยถล่มต่ออีก13วันล่าสุดนี่ยังไงครับนะแล้วถล่มไปแล้วเป็นครับผลออกมาเป็นไงครับก็สามารถไปจัดใจกับอิหร่านได้ไหมครับคุณวาลินครับ
1: ก็ไม่ได้อะอาจารย์
0: นั่นสิครับนั่นเลยมันก็เลยยิ่งทำให้เป็นครับมันก็เลยทำให้ราคาน้ำมันก็ดีดตัวขึ้นมาใหม่นะครับนะทำให้อะไรต่อมีอะไรที่มันทำท่าจะดีขึ้นแล้วนี่นะครับและข้อสำคัญคืออะไรครับก็ทำให้ไองานฟุตบอลโลกเนี่ยซึ่งความจริงทรัมป์เนี่ยน่าจะหยกฉกฉวยโอกาสในการเป็นเจ้าภาพจัดกีฬาฟุตบอลโลกนี่นะครับนะไอวูคับนี่นะรวมตลอดถึงการฉลองวันชาติ250ปีเนี่ยแล้วผมว่าถ้าเผื่อมันไม่มีเหตุการณ์ไปรบกับอิหร่านนี่นะผมคิดว่าทรัมป์จะสามารถสร้างป๊อปปูลาริตี้จากอย่างน้อย2งานนี้ได้เพิ่มขึ้นอีกเยอะเลยเพราะเราก็จะเห็นแหละว่าโอ้โหฟุตบอลแม้แต่ขนาดที่มันมีการลบไปอิหร่านเนี่ยไอ้โวคัพยังที่เป็นที่สนใจของทั่วโลกอย่างมากมายอย่างที่เห็นอยู่นะครับนะแต่ว่าในขณะเดียวกันเนี่ยมันก็เลยไอ้สิ่งของเนี้ยผมว่าเป็นตัวแปรสำคัญนะฮะที่ทำให้ทรัมป์เนี่ยพลาดโอกาสไปอย่างค่อนข้างน่าเสียดายนะครับก
1: ็
0: คือกลับไปกลับมาแล้วแม้ไอ้ผมว่า2เรื่องเนี่ยที่เห็นได้ชัดเจนเลยว่ายังไงก็ตามฉันจะแพ้ไม่ได้คืออะไรครับเรื่องแรกก็คือเรื่องการลบไปอิหร่านเรื่องที่สองคือเลยครับก็คือให้การเก็บภาษีไงนะเห
1: ็
0: นไหมครับคุณศาลสูงจะตัดสินยังไงฉันให้สนใจนะครับนะฉันก็จะเก็บต่อเก็บไปได้150วันในอัตรา 10% แล้วพอมันไม่สามารถเก็บได้ตามกฎหมายเป็นไงครับตามไอ้พรบไอ้เทรดแอคปี1974ฉันก็จะเก็บคุณต่อด้วยมาตรา301ไงอย่างที่เป็นอยู่นะแล้วสิ่งเหล่านี้เป็นไงครับถามว่าทั่วโลกนี่พอใจไหมและขณะเดียวกันนี่คนอเมริกันพอใจไหมนะครับนะและอันนี้เองจะไปโทษใครได้ไหมครับว่าไอ้พรรคริพับลิกันหรือว่าคนอื่นๆเนี่ยพยายามไปดิสเครดิตทำให้ทรัมป์กับพรรคริพับลิกันเนี่ยเสียหายความจริงแล้วใครที่เป็นฝ่ายทำให้เครดิตเรตติ้งของทั้งทรัมป์แล้วก็พรรคริพับลิกันเนี่ยเสียหายกับคุณวันนี้ครับ
1: ตัวทรัมป์เองฮะ
0: ครับฉะนั้นแล้วเนี่ยนี่การแล้วก็เป็นเรื่องหนึ่งแหละที่ผมคิดว่าทรัมป์เองเนี่ยล่าสุดก็หยุดรบใหม่เพราะอะไรครับทำไมเขาหยุดรบใหม่กับคุณอารินตั้งข้อสังเกตไหมฮะ
1: ทำไม
0: อะไรทำให้ทรัมป์เองรู้สึกว่าคืนรบไปต่อวันนี้เข้าเนื้อหนักหน่วงแน่นอนนะครับนะผมคิดว่ามันมีสองลำเหตุผลครับ
1: มันมีการเตือนว่าตัวอาวุธหรือคลังของอเมริกาเองก็ไม่พอกับสองผมก็มองว่านี่ก็มันก็เป็นโอกาสเก่งกำไรไหมฮะกลับไปกลับมาเขาพูดอะไรเนี่ยราคามันก็ผันผวนเขาก็ทำกำไรได้เขาก็รู้ล่วงหน้าไงฮะอาจารย
0: ์คุณเรนใช่ครับการที่ยิงจนกระทั่งแพทริออตไม่เหลือนี่นะครับนะหรือว่าไอ้ทอมาฮอคไม่เหลือนี่นะนั่นอาจจะเป็นมูลเหตุหนึ่งนะครับนะแต่ผมว่ามูลเหตุที่สำคัญมากเนี่ยมันมีสองดัชนีชี้วัดซึ่งผมคิดว่าผมฟันธงได้เลยว่าทุกครั้งที่มันเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นเนี่ยทรัมป์จะต้องเริ่มลามือเริ่มกลับลำทันทีสองเรื่องนี้คืออะไรครับหนึ่งราคาน้ำมันมันทะลุร้อยเหรียญคุณนี่สังเกตว่าสองวันที่แล้วมันทะลุขึ้นมาเป็นร้อยเหรียญใหม่ไอ้เวสเท็กซัส
1: ใช่ครับใช่ครับ
0: ไอ้เบนนี่นะฮะนะครับและข้อสำคัญครับนอกจากน้ำมันมันเริ่มทะลุร้อยเหรียญใหม่หลังจากที่ปูตีเข้าไปยิงไอ้นะครับไอ้แหล่งกลิ่นน้ำมันของอารามโก้นี่นะฮะแล้วเป็นไงครับ มันก็จะทำให้หุ้นมันร่วงลงมาอย่างหนักโดยไม่อย่างยิ่งหุ้นกลุ่มไฮเทคทั้งหลายไงนะครับฉะนั้นแล้วเนี่ยนะครับพอดาวโจนส์มันร่วง Nasdaq มันร่วง S&P 500มันร่วงนี่นะครับและราคาน้ำมันพุ่งขึ้นมาใหม่กลายเป็นทะลุ100เหรียญ นะครับในกรณีของ Brent นี่นะฮะแล้วว่าไอ้เวสเท็กซัสก็อยู่90กว่าเหรียญนี่นะเป็นไงครับอันนี้แหละครับเป็นไงครับได้ผลทันทีทรัมป์นี่กลับลำทันทีนะครับนะพอรู้แล้วว่าถ้าขืนไปกว่าลุยต่อไปนะครับนะราคาน้ำมันอาจจะขึ้นไปเป็น110 120เหรียญต่อบาร์เรลหรือว่าอาจจะมากกว่านั้นได้แล้วลองคิดดูดิครับว่าอีก3เดือนกว่าเล็กน้อยเนี่ยมันก็จะถึงเวลาเลือกตั้งกลางเทอมแล้วนะมิเทอร์มีเลคชั่นแล้วนี่นะครับแล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นครับถ้าเผื่อว่ามันไม่มีการกลับลำใหม่ล่าสุดนะครับแม้ว่าจะถล่มไปติดต่อกันไปถึง13วันนี้นะครับ
1: ครับก็คอยดูกันต่อไปนะครับก็ผมก็มองว่ามันก็เป็นไซเคิลแบบนี้แหละครับสงครามไม่มีวันจบหรอกครับอาจารย
0: ์อ๋อไม่มีครับครับผมว่ามันหนังยาว
1: ครับครับ
0: แล้วก็คุณจะสร้างผลสะเทือนต่อทั้งโลกและต่อสหรัฐอเมริกาเองไม่ใช่น้อยล่ะนะครับ
1: ครับเดี๋ยวว่ากันที่เลือกตั้งกลางเทอมนะครับแต่วันนี้หมดเวลาของรายการแล้วครับขอบพระคุณอาจารย์สมภพมากเลยนะครับ
0: ครับยินดีครับครับ
1: สวัสดีครับอาจารย์สมภพและผมวารินและทีมงานหลักพร้อมกันเลยนะครับสวัสดีครับ
2: ข่าวเด่นประเด็นร้อนช่วง Econ World เกาะติดเศรษฐกิจโลก
3: สนับสนุนโดย Formula 366 Pro ERP ระบบ AI เพื่อการผลิตโดยเฉพาะรู้ต้นทุนจริงแบบ Actual Cost ลดต้นทุนเพิ่มกำไรบริหารงานง่ายติดต่อ www.crystalsoftwaregroup.com
4: ข่าวเด่นประเด็นร้อนช่วง Econ World โดยดร.สมภพมานะรังสรรค์ดำเนินรายการโดยวารินทร์สัจเดล
5: 2569ณตึกสันติไมตรีทำเนียบรัฐบาลขอนำท่านผู้ฟังไปยังตึกสันติไมตรีทำเนียบรัฐบาลณบัดนี้ค่ะ
6: สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพครับสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยพร้อมด้วยสถานีวิทยุกระจายเสียงทุกสังกัดทั่วประเทศขอนำท่านผู้ฟังมาติดตามรับฟังการถ่ายทอดเสียงในโอกาสที่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินทรงเป็นประธานในงานสโมสรสันนิบาตเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคม2569ณตึกสันติไมตรีทำเนียบรัฐบาลครับซึ่งผู้ทำหน้าที่ในการบรรยายในวันนี้ประกอบด้วยคุณณฤนาถแข็งขันคุณคณิษฐายิ้มดีและผมธราวุฒิวิชัยดิษฐ์ครับท่านผู้ฟังครับสำหรับการถ่ายทอดเสียงในโอกาสที่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินทรงเป็นประธานในงานสโมสรสันนิบาตเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคม2569ณตึกสันติไมตรีทำเนียบรัฐบาลนั้นโดยลำดับพิธีนั้นในเวลา 19:00 น.สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินถึงทำเนียบรัฐบาลครับ
7: ระหว่างประเทศทรงสืบสานพระราชปฏิทานศาสตร์แห่งการพัฒนาและพระราชทานกำเนิดโครงการจิตอาสาพระราชทานอันเป็นพระบรมราโชบายสำคัญในการปลูกฝังความเสียสละและความสามัคคีของปวงชนชาวไทยด้วยน้ำพระราชฤทัยอันเปี่ยมล้นด้วยพระเมตตาทรงห่วงใยในทุกสุขของอาณาประชาราษฎร์อยู่เป็นนิดคราใดที่ประสบนิกรประสบความทุกยากเดือดร้อนจะทรงพระกรุณาพระราชทานความช่วยเหลือเพื่อบรรเทาทุกข์และเป็นขวัญกำลังใจให้ราษฎรสามารถก้าวผ่านห้วงแห่งความยากลำบากไปได้ด้วยพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดไม่ได้จึงได้แผ่ไพศาลปกเกล้าปกกระหม่อมทั่วราชอาณาจักรยังความผาสุกร่มเย็นและความอุ่นใจให้บังเกิดแก่ปวงชนโดยทั่วหน้าพระเกียรติคุณอันไพศาลจากสถิตมั่นคู่แผ่นดินและประทับอยู่ในดวงใจของปวงข้าพระพุทธเจ้าตลอดไปในโอกาสอันเป็นมงคลยิ่งนี้ข้าพระพุทธเจ้าขอพระราชทานพระราชานุญาตเชิญชวนผู้ที่มาชุมนุมเฝ้าทูลละอองพระบาทณที่นี้ร่วมกันตั้งจิตน้อมอธิษฐานขออนุภาพแห่งคุณพระศรีรัตนตรัยและอำนาจสรรพสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในสากลโปรดอภิบาลบันดาลดลให้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระเจริญด้วยจตุรพิธพรชัยทรงพระเกษมสำราญพระบรมเดชานุภาพและพระบารมีแผ่ไพศาลไปทั่วที่สานุทิศมีพระราชประสงค์จำนงหมายสิ่งใดขอจงสฤทธิ์ดังพระราชหฤทัยปรารถนาสถิตสถาพรในไอสวรรค์ราชสมบัติเป็นมิ่งขวัญฉัตรแก้วร่มเกล้าของปวงข้าพระพุทธเจ้าและเหล่าประสงค์นิกรชาวไทยตราบนิรันดร์ในโอกาสนี้ข้าพระพุทธเจ้าขอพระราชทานพระราชานุญาตนำผู้มีเกียรติที่มาร่วมในงานสโมสรสันนิบาตแห่งนี้ร่วมดื่มถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพื่อความเป็นสิริสวัสดิ์พิพัฒนมงคลสืบไปด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม
6: ท่านผู้ฟังที่เคารพครับที่ผ่านไปนั้นนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้กราบบังคมทูลขอพระราชทานกล่าวถวายพระพรชัยมงคลพร้อมทั้งเชิญชวนผู้มีเกียรติดื่มถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวครับ

0: งพระเจริญ
1: ซึ่งนายกรัฐมนตรีได้กล่าวนำทรงพระเจริญต่อหน้าพระพักตร์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพร้อมทั้งนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีได้ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายสุจิบัติแด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีครับ

สำหรับการแสดงในพิธีในวันนี้นั้นนะครับเป็นการแสดงชุดพัทธวิสัยชัยมงคลซึ่งเป็นการระบำพัทธวิสัยเป็นการร้องรำตามลำนำเพลงนะครับ

ท่านผู้ฟังคะการแสดงที่จบลงไปนั้นนะคะเป็นการแสดงเฉลิมพระเกียรติชื่อชุดพัทธวิสัยชัยมงคลค่ะเป็นระบำพัทธวิสัยซึ่งเป็นการร้องและรำตามลำนำเพลงที่สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้ากรมพยานิรศนิรศรานุวัติวงศ์ได้พระนิพนธ์ทั้งทำนองลำนำและบทขับร้องในบทละครดึกดำบรรพ์เรื่องคาวีตอนเผาพระขันซึ่งมีความไพเราะตามที่ได้ฟังและรับชมพร้อมกันเมื่อสักครู่ค่ะ

0: ท่านผู้ฟังที่เคารพครับที่จบลงไปแล้วนั้นนะครับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและผู้เข้าร่วมงานได้ร่วมขับร้องเพลงสดุดีจอมราชาครับ
1: ค่ะท่านผู้ฟังคะสำหรับการจัดงานสโมสรสันนิบาตเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในโอกาสสำคัญต่างๆนั้นเป็นวิธีการหนึ่งที่รัฐบาลได้แสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันหลักของชาติและเปิดโอกาสให้ผู้แทนประชาชนทุกหมู่เหล่าเข้าร่วมในการแสดงความจงรักภักดีค่ะ
0: ท่านผู้ฟังที่เคารพครับซึ่งในขณะนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินผ่านแถวผู้มีเกียรติที่เข้าร่วมเฝ้าทูลละอองพระบาทและทรงมีพระราชปฏิสันถารกับผู้ร่วมงานสโมสรสันนิบาตเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคม2569ครับ
1: ค่ะท่านผู้ฟังคะตั้งแต่ในสมัยรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรงานสโมสรสันนิบาตเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาทุกปีจนถึงปีพุทธศักราช2558นั้นจะเป็นการจัดงานตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาจะจัดในช่วงเดือนธันวาคมนะคะซึ่งเป็นช่วงฤดูกาลที่ประเทศไทยนั้นมีอากาศค่อนข้างเย็นและปลอดฝนสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีในฐานะหน่วยงานที่รับผิดชอบจัดงานจึงได้จัดงานณบริเวณสนามหญ้าหน้าตึกไทยคู่ฟ้าค่ะและสามารถที่จะรองรับผู้เข้าร่วมงานได้จำนวนมากนะคะครั้นเมื่อถึงรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลปัจจุบันวันเฉลิมพระชนมพรรษาตรงกับวันที่28กรกฎาคมซึ่งอยู่ในห้วงของฤดูฝนทำให้การจัดงานสโมสรสันนิบาตเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษามีสภาพแวดล้อมและปัจจัยที่เปลี่ยนแปลงไปจากการจัดงานที่ผ่านมานะคะแต่กระนั้นก็ยังคงต้องแสดงออกถึงศักยภาพในการจัดงานเฉลิมพระเกียรติให้บรรลุวัตถุประสงค์สมพระเกียรติรักษาความสมบูรณ์ของพิธีการและขั้นตอนต่างๆจึงได้ย้ายจากบริเวณหน้าสนามหญ้าตึกไทยคู่ฟ้านะคะมาจัดบริเวณภายในอาคารณตึกสันติไมตรีทำเนียบรัฐบาลค่ะ
0: ท่านผู้ฟังครับซึ่งในขณะนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีได้เสด็จพระราชดำเนินผ่านแถวผู้มีเกียรติครับซึ่งทรงเยี่ยมแย้มพระสวนนะครับกับผู้เข้าร่วมงานอย่างเป็นกันเองและทรงมีพระราชปฏิสันถารกับผู้ร่วมงานสโมสรสันนิบาตเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว28กรกฎาคม2569ครับ
1: ท่านผู้ฟังคะเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัววันที่28กรกฎาคม2569สำนักพระราชวังนะคะขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวผ่านระบบออนไลน์ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.th นะคะตั้งแต่บัดนี้ไปจนถึง30กรกฎาคมนี้และเชิญชวนร่วมเจริญอริยมรรคสัมมาทิฏฐิระลึกถึงพระรัตนตรัยถวายเป็นพระราชกุศลผ่านแอปพลิเคชันสมาธิเสบียงบุญซึ่งสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันได้ทั้ง Play Store และ App Store นะคะนอกจากนี้ในส่วนของสถานเอกอัครราชทูตสถานกงสุลใหญ่และสำนักงานการค้าและเศรษฐกิจไทยในต่างประเทศก็ได้จัดพิธีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569โดยกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวประกอบไปด้วยพิธีถวายราชสการะถวายพระพรชัยมงคลพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดินและลงนามถวายพระพรหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพื่อแสดงความจงรักภักดีและสนองพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อประเทศชาติและประชาชนชาวไทยนอกจากนี้ค่ะก็ยังจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ณวัดไทยในต่างประเทศ ศเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและจัดกิจกรรมจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ในต่างประเทศพร้อมเชิญชวนคนไทยที่พำนักในต่างประเทศนะคะร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวผ่านระบบออนไลน์ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์และเว็บไซต์กระทรวงการต่างประเทศค่ะ
2: ค่ะท่านผู้ฟังคะสำหรับการจัดงานสโมสรสันนิบาตเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ครั้งนี้รัฐบาลได้เชิญผู้ร่วมงานทั้งฝ่ายไทยและต่างประเทศเช่นที่เคยเชิญในงานสโมสรสันนิบาตเฉลิมพระเกียรติโดยเชิญผู้ได้รับเชิญพร้อมคู่สมรสนะคะประกอบด้วยพระราชวงศ์ส่วนราชการในพระองค์องค์กรตามรัฐธรรมนูญอดีตนายกรัฐมนตรีคณะรัฐมนตรีข้าราชพลเรือนข้าราชการการเมืองในสังกัดสำนักนายกรัฐมนตรีส่วนราชการในสังกัดสำนักนายกรัฐมนตรีขึ้นตรงต่อนายกรัฐมนตรีหัวหน้าส่วนราชการระดับกระทรวงหรือเทียบเท่ารวมถึงทหารตำรวจระดับเจ้ากรมหรือตำแหน่งหลักทางบริหารระดับพลโทขึ้นไปรวมทั้งเอกอัครราชทูตเอกอัครราชทูตต่างประเทศประจำประเทศไทยซึ่งมีถิ่นพำนักในต่างประเทศกงสุลกิตติมศักดิ์ประเทศต่างๆประจำประเทศไทยกงสุลอาชีพผู้แทนสหประชาชาติในประเทศไทยหัวหน้าและรองหัวหน้าหน่วยงานของรัฐที่ไม่เป็นส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจประธานสภาสมาคมต่างๆสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยเป็นต้นค่ะ
0: ท่านผู้ฟังที่เคารพครับลำดับจากนี้ไปนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมด้วยนางธนนท์นิรามัยภรรยานายกรัฐมนตรีและนางสาวไตรสุรีไตรสรณกุลเลขาธิการนายกรัฐมนตรีได้ส่งเสด็จสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีด้านหน้าตึกสันติมิตรีทำเนียบรัฐบาลครับเพื่อประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินกลับวังสัปปทุมครับ

ครบครับขณะนี้รถยนต์พระที่นั่งกำลังเคลื่อนออกจากตึกสันติไมตรีทำเนียบรัฐบาลแล้วครับ

0: ท่านผู้ฟังที่เคารพคะขณะนี้การถ่ายทอดเสียงงานสโมสรสันนิบาตเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569ณตึกสันติไมตรีทำเนียบรัฐบาลได้เสร็จสิ้นลงแล้วค่ะสำหรับวันนี้ทีมงานถ่ายทอดเสียงสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ประกอบด้วยทีมเทคนิคควบคุมเสียงโดยคุณรัฐกาลฤทธิ์คิตตกูลคุณณัฐนนท์ชูเมืองคุณภูมิพัฒน์ธีรพัฒนพันธ์คุณสัญญาวงทองเหลือคุณสงบมีช่อและทีมผู้บรรยายคุณธราวุฒิวิชัยดิษฐ์คุณคณิษฐายิ้มดีและดิฉันณรนาถแข็งขันต้องขอสิ้นสุดการถ่ายทอดเสียงด้วยเวลาเพียงเท่านี้ค่ะจากนี้ขอเชิญท่านผู้ฟังติดตามรับฟังข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปขอบพระคุณสำหรับการติดตามรับฟังสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ

0: FM ทีเรดิโอคลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: ไม่ใช่ความใจดีของคนขายเนื้อหรือคนอบขนมปังหรอกที่เราได้กินอาหารค่ำแต่เป็นเพราะพวกเขาคำนึงถึงผลกำไรของพวกเขาต่างหากอาดัมสมิธบิดาแห่งเศรษฐศาสตร์สมัยใหม
2: ่เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
0: จากความว่างเปล่าอันไกลโพ้นคุณสามารถเนรมิตทุกสรรพสิ่งและสร้างความมั่งคั่งขึ้นมาได้แค่คุณเริ่มคิดคิดที่จะมั่งคั่ง Thinking Radio Thinking Wealth เพราะความมั่งคั่งเริ่มต้นที่ความคิดและความมั่งคั่งที่ว่าไม่ได้หมายถึงแค่เงินทองแต่หมายถึงมุมมองและความคิดที่จะพาคุณพิชิตได้ทุกสิ่งก้าวข้ามทุกอุปสรรคและคว้าทุกโอกาสบนความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นทั่วโลกเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งที่ยั่งยืนด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
3: ซีคอนรับสร้างบ้านบริษัทรับสร้างบ้านรายแรกของไทยเราสร้างบ้านมาแล้วกว่า 26,000 หลังทุกภาคทั่วไทย6ทศวรรษแห่งการสร้างความสุขจะไม่หยุดแค่วันนี้โทร1391
4: โอกาสในการขยายธุรกิจเริ่มต้นจากการเปิดวิสัยทัศน์ MCOT News FM 100.5 เปิดรับสมัคร MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3หลักสูตรสำหรับผู้บริหารที่ต้องการก้าวทันโลกธุรกิจเรียนรู้เจาะลึกทั้ง11ประเทศอาเซียนพร้อมสร้างเครือข่ายกับผู้บริหารนักลงทุนและผู้เชี่ยวชาญระดับประเทศผ่านการเรียนรู้จากประสบการณ์จริงพบกันระหว่างวันที่2กันยายนถึง9ธันวาคม2569 MCOT CEO of ASEANรุ่นที่3มากกว่าหลักสูตรคือเครือข่ายแห่งโอกาสสมัครได้แล้ววันนี้ราคาพิเศษเพียงท่านละ 59,000 บาทโทร094-480-3076 094-480-3034 และ094-396-6649
5: MCOT Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว MCOT Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก MCOT ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก MCOT ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ MCOT Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอร์ตจบแล้วโหลดเลยครับ
6: ต่อยอดธุรกิจของคุณให้ก้าวไกลระดับสากล Thinking Radio เชิญคุณร่วมเดินทางทริปพิเศษชิงต่าว7วัน4คืนไม่ได้ชมกันง่ายๆเจาะลึกพาคุณเข้าสู่ศูนย์กลางเทคโนโลยีโลกไกลแค่4ชั่วโมงดูงานไฮเซนยักษ์ใหญ่ผู้ผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้าและเทคโนโลยีระดับโลกสัมผัสความก้าวหน้าที่ส่งออกไปทั่วทุกทวีป
7: บุกเบิกเทคโนโลยีแห่งอนาคตณศูนย์ฝึกหุ่นยนต์เพื่อผู้สูงอายุโอกาสทองในการมองเห็นเทรนด์และนวัตกรรมใหม่ก่อนใครพร้อมไฮไลท์สำคัญเปิดประตูคอนเน็กชันระดับ VIP ร่วมแลกเปลี่ยนมุมมองเจรจาธุรกิจและสร้างเครือข่ายกับผู้ประกอบการท้องถิ่นและแขกคนสำคัญณเมืองชิงเต่าเพื่อโอกาสเติบโตที่ไม่สิ้นสุด
6: เติมเต็มความฟินเมืองประมงซีฟู้ดและวัฒนธรรมโบราณกว่า 1,400 ปีรวมถึงสถาปัตยกรรมเยอรมนีทริปธุรกิจสุด Exclusive แบบนี้เหลือเพียง20ท่านเท่านั้นเดินทาง 20-26 กันยายนนี
7: ้ขอโปรแกรมทัวร์และสำรองที่นั่งด่วนที่ LINE Official @thinking radio
6: thinking radio อนาคตธุรกิจจะปังเพราะคุณล้ำหน้าก่อนใคร
5: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ Econbiz ปากท้องต้องคิดช่วง Econbiz บายบัญชาโดยบัญชาชุมชัยเวช
8: สวัสดีครับท่านผู้ชมท่านฟังที่เคารพทุกท่านนะครับต้อนรับเข้าสู่ Econbiz กับผมบัญชาชุมชัยเวชนะครับสำหรับวันนี้ครับก็เป็นวันพุธที่29กรกฎาคมนะครับวันนี้เราเจอกันทุ่ม22ตามเวลาในขณะนี้จนกระทั่งถึง2ทุ่มโดยประมาณนะครับเพราะว่าในช่วงที่ผ่านมานะครับก็มีการถ่ายทอดเสียงงานสโมสรสันนิบาตเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569นะครับที่ตึกสันติไมตรีทำเนียบรัฐบาลซึ่งก็ได้เสร็จสิ้น พิธีไปเมื่อสักครู่ที่ผ่านมานะครับแล้วก็แน่นอนนะครับเรื่องราวสีสันต่างๆของเศรษฐกิจและประเด็นเทรนด์ต่างๆก็ยังน่าจับจ้องมองตากันต่อไปแม้ว่าวันนี้จะเป็นวันหยุดทำการต่อเนื่องนะครับแล้วก็เป็นหยุดทำการสุดท้ายกันแล้วนะครับพรุ่งนี้กลับมานะทำมาทำการเปิดทำการกันต่อไปแล้วก็สองวันนะครับเวียนกันสองวันเดียวแล้วก็จะหยุดเสาร์ที่กันอีกต่อเนี่ยนะฮะสำหรับใครที่ใช้สิทธิ์ลายาวก็อายาวกันเต็มที่กันต่อไปนะครับส่วนใครที่กลับมาทำงานทำการก็พรุ่งนี้เตรียมตัวนะครับไปทำงานกันได้นะฮะเพราะฉะนั้นนะครับจากตรงนี้ก็เรามาดูข่าวสารความเคลื่อนไหวกันก่อนนะครับรวมไปถึงสัญญาณของการลงทุนที่จะเกิดขึ้นในทางฝั่งตะวันตกกันด้วยนะครับเวลาขณะนี้ทุ่ม23นาทีนะครับสัญญาณในค่ำคืนวันนี้เขาจะให้น้ำหนักอยู่ที่ตรงไหนทราบไหมฮะคือการประชุมของธนาคารกลางสหรัฐอเมริกาที่มีขึ้น2วันและในคืนวันนี้มันจะเป็นวันสุดท้ายหรือคืนวันที่2และคืนวันสุดท้ายวันที่2เนี่ยนะครับที่จะเป็นการออกมาแถลงครับ1ตกลงจะตรึงหรือไม่ตรึงดอกเบี้ยนะครับแต่อันนั้นเนี่ยนะฮะก็ดูเหมือนว่าจะฟันธงกันพอสมควรนะครับว่าจะเป็นการตรึงต่อครั้งที่2ต่อเนื่องภายใต้ประธานธนาคารกลางสหรัฐคนใหม่แกะกล่องซึ่งก็มาดำรงตำแหน่งได้หลังจากก่อนหน้านี้ก็ประชุมรอบแรกในยุคของเขาเสร็จแล้วก็นี่เป็นการประชุมครั้งที่2เนี่ยนะครับแต่ว่าสิ่งที่เขาจะแถลงต่อไปอันนี้น่าสนใจนะฮะโดยเฉพาะตอนนี้ทุกคนจะฟังนะครับว่าเอ๊ะแล้วเดือนกันยายนเนี่ยประธานธนาคารกลางสหรัฐอเมริกาเนี่ยเขาจะพูดยังไงนะครับเพราะว่าตอนนี้น้ำหนักมันจะโถมไปที่กันยายนกันนะฮะว่าที่สุดแล้วจะมีการขึ้นดอกเบี้ยอะไรประมาณนั้นเพราะฉะนั้นครับ

ก่อนหน้านี้เนี่ยนะครับถ้าเปิดบรรยากาศบวกสวยเนี่ยบวกกัน3จุดโทษนะ3หลักกันเลยแต่ว่าเนี่ยจะแผ่วๆนะแคบๆนะครับในขณะเดียวกันเนี่ยนะครับสำหรับเรื่องของราคาน้ำมันโอ้โหขึ้นนะครับหลังจากที่ลงมา3วันติดเนี่ยปรากฏว่าวันนี้แตะเบรกเรียบร้อยตอนนี้นะครับราคาน้ำมันดิบเบรนท์กิตเลนเหนือซื้อขายกันที่กรุงลอนดอนของอังกฤษเนี่ยนะครับขึ้นถึง4.40 เหรียญต่อบาร์เรลนะฮะ 5.21%กลับมา88.47 เหรียญต่อบาร์เรลแล้วเนี่ยนะครับหลังจากที่มีราคาถูกใน2สัปดาห์ผ่านไปได้ประมาณแค่ 2-3 วันเท่านั้นเองนะครับส่วนราคาน้ำมันดิบในเมสนิวยอร์กสหรัฐเนี่ยนะฮะเดี๋ยวประมาณร่วมเกือบชั่วโมงจะเปิดทำการเนี่ยนะฮะแต่ตอนนี้ก็ขึ้นมาถึง4.11 เหรียญต่อบาร์เรลหรือประมาณ 5.19% ครับตอนนี้อยู่ที่83.42 เหรียญต่อบาร์เรลนะฮะสาเหตุนี่ก็เพราะว่าอะไรทราบนะฮะแม่สงบมาได้ประมาณ3วันพอเข้าวันที่4กลับกลายเป็นว่าการละเมิดหยุดยิงเกิดขึ้นกันจนได้ครับโดยเฉพาะอิหร่านเนี่ยนะฮะก็ปล่อยขีปนาวุธโจมตีเข้าไปทางด้านของศูนย์ชาการกลางของกองทัพสหรัฐอเมริกาก็จัดการเลยครับสอยขีปนาวุธของอิหร่านเนี่ยลงราบคาบเป็นที่เรียบร้อยเท่านั้นไม่พอนะฮะทางด้านของศูนย์บัญชาการกลางของกองทัพสหรัฐอเมริกาเนี่ยเขาก็จับมือกับกองทัพของซาอุดีอาระเบียนี่นะครับโดยการใช้ฝูงบินรบของทั้งสองประเทศเนี่ยขึ้นบินปฏิบัติการโจมตีกองกำลังก่อการร้ายซึ่งได้รับการสนับสนุนจากอิหร่านนะครับกองกำลังก่อการร้ายนี่อยู่ในอิรักนะฮะถามว่าทำไมอยู่ดีต้องไปโจมตีเขาก็เนื่องจากว่ากองกำลังก่อการร้ายที่อยู่ในประเทศอิรักซึ่งได้รับการสนับสนุนจากอิหร่านนี่นะครับมีการใช้ขีปนาวุธแล้วก็โดรนนะครับโจมตีเข้าไปที่ฐานทัพของอเมริกาที่อยู่ในซาอุดิอาระเบียแล้วก็โจมตีเข้าไปที่แหล่งผลิตน้ำมันของซาอุดิอาระเบียดังงานนี้สหรัฐอเมริกากับซาอุดิอาระเบียก็เลยจับมือลุมกินโต๊ะเป็นที่เรียบร้อยแต่ก็นี่แหละครับถึงบอกว่ามันเป็นการเริ่มกลับมาโจมตีกันอีกครั้งหนึ่งแล้วเนี่ยนะครับหลังจากหยุดสงบเสงี่ยมไป3วันติดต่อกันเพราะฉะนั้นราคาน้ำมันเลยขึ้นมาเลยเนี่ยนะครับอ่ะต่อไปนะครับปรากฏว่าทองคำตอนนี้ลงมา 17.10 ดอลลาร์สหรัฐต่อออนซ์ครับหรือประมาณ 0.4% ตอนนี้ทองคำส่งมอบล่วงหน้าโกลด์ฟิวเจอร์อยู่ที่ 4,020.90 เหรียญต่อออนซ์ทองคำต้องถอยนะฮะต้องถอยเพราะต้องฟังครับว่าตกลงแล้วเนี่ยตรึงดอกเบี้ยต่อไหมแล้วประธานธนาคารกลางสหรัฐจะบอกยังไงจะส่งสัญญาณยังไงโดยเฉพาะเงินเฟ้อกับโอกาสจะตรึงหรือจะขึ้นดอกเบี้ยเพราะฉะนั้นวันนี้เราเห็นได้เห็นราคาทองคำนี้ถอยแต่หลังจากประชุมเสร็จเดี๋ยวต้องว่ากันนะครับส่วนด้านของคริปโตเคอเรนซีนะบิตคอยน์ก็ปรากฏว่าขึ้นมาแคบๆฮะ580 ดอลลาร์สหรัฐต่อ1บิตคอยน์ประมาณไม่ถึง 1% ครับวิ่งที่ 64,290 ดอลลาร์สหรัฐต่อบิตคอยน์กันนะครับเนี่ยเราจัดให้ท่านผู้ชมนะครับจะไปติดตามอีคอนบิสแล้วก็ข้อมูลประเภทเรียลไทม์เห็นๆนะฮะอ่ะวันนี้ใครไปเดินตลาดบ้างยกมือขึ้นโดยเฉพาะตลาดสดนะตลาดแบบเฉียบเฉียงๆใครไปเดินบ้างหรือว่าไม่ได้เดินเลยวันนี้วันหยุดนอนพักผ่อนอยู่กับบ้านนี่นะครับเพราะว่าวันนี้หมูหน้าฟาร์มทั่วไทยขึ้น2บาทนะครับพอขึ้น2บาทเสร็จปั๊บหมูหน้าเขียบก็ต้องขึ้นแล้วมีผลวันไหนรู้ไหมก็วันนี้แหละครับ29กรกฎาคมเนี่ยนะฮะเครือข่ายผู้เลี้ยงสุกรก็ประกอบไปด้วยสมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาตินะฮะสมาคมผู้เลี้ยงสุกรภาคตะวันออกเฉียงเหนืออีสานสมาคมผู้เลี้ยงสุกรภาคกลางตอนบนเพื่อการค้ามีแบ่งด้วยนะครับสมาคมการค้าผู้เลี้ยงสุกรภาคใต้นะครับแล้วก็สหกรณ์ผู้เลี้ยงสุกรชลบุรีพร้อมใจกันขึ้นราคาสุกรขุนเรียกว่าหมูขุนเนี่ยนะครับหน้าฟาร์มเนี่ยอีกกิโลกรัมละ2บาทนะครับต่อเนื่องจากสัปดาห์ก่อนที่เพิ่งขึ้นไปในอัตราเดียวกันโอ้แสดงว่าขึ้น2สัปดาห์ติดเลยนะหมูขุนหน้าฟาร์มเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นมีผลมาไหนก็อย่างที่บอกครับวันนี้29กรกฎาคมเนี่ยนะครับทีนี้พอการปรับราคาที่มีผลในวันนี้เนี่ยนะฮะก็เลยทำให้ทั่วภาคทั่วไทยราคาก็ต้องขึ้นถูกไหมครับตอนนี้กลายเป็นว่านะครับราคาสุกรหมูเป็นหน้าฟาร์มเนี่ยนะครับแพงที่สุดตอนนี้อยู่ที่ภาคใต้นะครับภาคใต้เนี่ย76บาทต่อกิโลกรัมนะครับส่วนถูกที่สุดตอนนี้เนี่ยนะครับจะอยู่ที่ภาคตะวันตกขั้นต่ำ68บาทสูงสุด70บาทต่อกิโลกรัมนะครับเอาภาคตะวันออกเนี่ยสตาร์ท70ถึง73บาทต่อกิโลกรัมภาคเหนือเนี่ยราคาเดียวเลย74บาทต่อกิโลกรัมนะครับแล้วก็เอาเข้าจริงนะฮะราคาเฉลี่ยกันทั้งประเทศตอนเนี้ย68ขั้นต่ำ76บาทต่อกิโลกรัมสูงสุดนะครับอันเป็นราคาที่ตอนเนี้ยพอขึ้นมาอย่างนี้นึกถึงอะไรรู้ไหมฮะข้าวยากหมากแพงนะฮะแล้วก็ค่าครองชีพก็จะแพงต่อนะครับแม่นึกถึงนะข้าวแกง40บาทนี่มันจะไปต่อได้ไหมนี่กระดาษหมูก็ขึ้นละ2สัปดาห์นี่นะครับนอกจากนี้เนี่ยเขาก็ให้เหตุผลนะครับเพราะว่าสุกรตัวเป็นออกสู่ตลาดตอนนี้มันลดลงเนี่ยนะครับแล้วต้นทุนอาหารสัตว์ตอนนี้เขาต้องกลับมาจับตาอีกเพราะอะไรทราบไหมฮะคือราคาน้ำมันขึ้นมาหลายวันไงนะแล้วก็มีเพิ่งลงเมื่อ3วันติดกันนี่เองเนี่ยนะครับเสร็จแล้ววันนี้ก็ขึ้นมากลับขึ้นต่อเนี่ยนะฮะก็เลยมองเหมือนว่าตอนเนี้ยสถานการณ์ของตะวันออกกลางก็ไม่ได้ชัดเจนก็ยังไม่ได้สงบก็ยังไม่ได้รู้สึกว่ามันจะเข้าที่เข้าทางหวังอะไรกัน

0: แบบยาวๆในเชิงสงบกันได้นะครับงั้นตรงนี้ก็เลยต้องจับตาดูกันต่อไปนะครับอ่ะอันนี้ชาวบ้านชาวช่องพ่อบ้านแม่บ้านไม่ได้คุณจ่ายแพงละสำหรับค่าหมูนี่นะครับทีนี้มาดูเกี่ยวกับเรื่องของภาคธุรกิจกันหน่อยนะครับว่าตกลงกันแล้วเนี่ยเปิดปิดกิจการนี่เป็นยังไงกันบ้างทั้งเดือนล่าสุดแล้วก็จบ6เดือนแรกของปีนี้สัญญาไม่ค่อยดีเลยนะฮะเพราะว่าวันนี้อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์พุนพงษ์นายราภากรนี่นะครับจริงๆท่านก็ไม่ได้ทำงานหรอกเพราะว่านี่มันบรรจุราชการนี่นะฮะแต่ก็มีข่าวออกมานะครับจากอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเกี่ยวกับเรื่องรายงานตัวเลขบริษัทจดทะเบียนนะครับกับทางกรมพัฒน์เนี่ยนะฮะประจำเดือนมิถุนายนอ๋อเอาแค่เฉพาะเดือนนี้ก่อนนะมิถุนายนเนี่ยมีธุรกิจจัดตั้งใหม่ทั้งหมดเกือบ 8,000 รายขึ้นมา864รายหรือ 12.14% เมื่อเทียบกับเดือนพฤษภาคมนะครับอันนี้คือเทียบกับเดือนก่อนหน้านี้นะครับทีนี้ถ้าถามว่าเทียบกับช่วงเดียวกันในปีที่แล้วเนี่ยก็ปรากฏว่ามีจำนวนทั้งหมด 7,023 นะแล้วก็มิถุนายนนี้ 7,979 ก็แสดงว่าเพิ่มขึ้นนะถูกไหมครับแต่ในขณะเดียวกันนี่นะครับพอเราไปดูครึ่งแรกของปีนี้คือตั้งแต่มกราถึงมิถุนายนเนี่ยนะครับธุรกิจจัดตั้งใหม่สะสมนะ6เดือนแรกของปีนี้นะครับ 44,773 รายเพิ่มขึ้นมา930กว่ารายหรือประมาณ 2% เมื่อเทียบกับ6เดือนแรกในปีที่แล้วนะครับเรามาดูกันนะครับว่าแล้วธุรกิจอะไรล่ะครับที่มีการเปิดมากขึ้นเนี่ยนะครับในช่วงที่เขาเปรียบเทียบกันเนี่ยก็ปรากฏว่ามีอยู่3กลุ่มธุรกิจนะครับที่มีการเปิดจัดตั้งธุรกิจกันใหม่ในช่วง6เดือนแรกของปีนี้อันดับ1เลยนะฮะขายปลีกอินเทอร์เน็ตโอ้โหผมพูดประมาณขายปลีกออนไลน์นี่นะครับโอ้มีเปิดกันตั้ง 1,296 รายนี่นะครับเพิ่มขึ้นตั้ง 56% อันดับที่2ครับก็เห็นบอกขายไม่ดีทำไมยังเปิดกันเยอะธุรกิจภัตตาคารแล้วก็ร้านอาหารนี่นะครับ 2,100 กว่ารายนะฮะเพิ่มขึ้น 15% กว่าๆนะครับแล้วก็ตามติดด้วยอันดับที่3ธุรกิจร้านขายปลีกเสื้อผ้าอันนี้ก็เห็นก็บ่นกันออนไลน์นักๆหนาๆว่าขายไม่ได้ละล็อกเลิกปิดตลาดรุ่นปิดก็ยังมีคนเปิดอยู่เนี่ยนะฮะ499รายขึ้นมาตั้ง 83% เนี่ยนะครับทีนี้ถ้าเราจะมาดูตรงนี้ให้เสร็จสับเรียบร้อยเนี่ยนะครับเราจะเห็นการเปรียบเทียบระหว่างปิดกับเปิดเนี่ยนะฮะปรากฏว่า6เดือนแรกของปีนี้เนี่ยนะครับบริษัทในประเทศไทยที่มีการขอแจ้งปิดกิจการภาษาชาวบ้านเรียกเจ๊ง7,024 รายนะฮะปิดตัว3ธุรกิจก็คือก่อสร้างอสังหาแล้วก็ตามด้วยร้านอาหารนะครับเนี่ยความแน่นอนมันก็ยังไม่ค่อยจะมีเท่าไหร่นะครับเรื่องนี้เองไอ้เปิดปิดกิจการเปิดปิดโรงงานเนี่ยนะครับบิ๊กซีโอของธนาคารกสิกรไทยก็แสดงความเป็นห่วงนะครับว่าในการปิดโรงงานในประเทศไทยท่าทางมันจะแซงเปิดโรงงานแล้วนะครับคุณคัตยาอินทรวิชัยนะฮะ CEO ของธนาคารกสิกรไทยเนี่ยนะครับเอาบอกว่าสถานการณ์เศรษฐกิจปัจจุบันเนี่ยน่าห่วงหลายมุมเลยนะหนึ่งในนั้นก็คือการเปิดปิดโรงงานอุตสาหกรรมนะครับเพราะว่าตรงนี้มันสะท้อนเลยว่าอุตสาหกรรมของประเทศไทยมีความเปราะบางนะครับเขาบอกตอนนี้น่าห่วงนะโรงงานในประเทศไทยเนี่ยมันปิดมากกว่าเปิดย้ำมาโรงงานนะฮะปิดมากกว่าเปิดซึ่งสะท้อนว่าไอ้คนที่ผลิตสินค้าก็ดีอุตสาหกรรมเนี่ยนะครับรับผลกระทบอย่างแรงจังๆเลยล่ะครับเชื่อว่าธุรกิจอื่นก็โดนเหมือนกันแต่ตรงนี้เนี่ยนะครับมันเป็นโจทย์สำคัญซึ่งชี้เห็นว่าขนาดภาคเศรษฐกิจแท้จริงที่ใช้ในการผลิตสินค้าจ้างงานคนเนี่ยยังเอาไม่อยู่ยังยอดปิดแซงยอดเปิดก็น่ากังวล นะครับขนาดบิ๊กซีโอกสิกรไทยนะนายแบงก์เองนะคนปล่อยกู้เองเนี่ยก็มองเห็นสัญญาณนะครับเพราะฉะนั้นต้องระมัดระวังให้ดีครับครึ่งหลังของปีนี้นะครับจากตรงนี้เองเนี่ยนะครับใครอยู่คอนโดเนี่ย50คอนโดต่อไปนี้เนี่ยนะสมาคมผู้บริโภคเขาเปิด50คอนโดสูงระฟ้าแต่ปรากฏว่าสงสัยจะผิดกฎหมายไม่สงสัยละอ่ะเพราะว่าเขาบอกมาขนาดนี้แล้วเนี่ยนะฮะเขาบอกว่าสมาคมผู้บริโภคนะตรวจสอบโครงการคอนโดมิเนียมแบบเสร็จแล้วเรียบร้อยคนเข้าอยู่สูงตึกราคาเนี่ยนะครับปรากฏว่าไม่เป็นไปตามกฎหมายที่เขากำหนดไว้นะเขาบอกงี้เนี่ยนะครับคืออาคารที่สูงเนี่ยนะฮะเกินกว่า23เมตรพูดง่ายๆถ้าคุณสร้างคอนโดเกิน8ชั้นขึ้นไปเนี่ยหรือมีพื้นที่รวมกันทั้งหมดในคอนโดเนี่ย 10,000 ตารางเมตรขึ้นเนี่ยนะฮะถือว่าเข้าขายเป็นอาคารชุดใหญ่พิเศษละตามกฎหมายต้องมีถนนกว้างอย่างน้อย6เมตรล้อมรอบอาคารนะครับเรื่องนี้ก็ถือว่าเป็นไปตามกฎหมายแต่พอเขาดู50รายชื่อนี่ก็บอกว่าอันนี้มันมีไม่ถึงเลยนะครับโอ้โหแต่ละรายชื่อแต่ละย่านนี่นะฮะอยู่แต่ในย่านแบบเด็ดๆใจกลางย่านรถติดกรุงเทพทั้งนั้นนี่นะฮะรายชื่อ50คอนโดยกตัวอย่างเช่นเนี่ย28ชิดลมเนี่ยแอชตันอโศกแอชตันสีลมอย่างเงี้ยแอสไพร์ห้วยขวางแอสไพร์วิภาวิคตอรี่อย่างเงี้ยนะฮะ ต่อมาเนี่ยนะครับ IDO มิกสุขุมวิท103อย่างเงี้ยนะฮะแล้วก็ตระกูล IDO นี่เพียบเลยนะ IDO โมบิสุขุมวิทโมบิสุขุมวิทอีสเกต66พระราม9จุฬา3ย่านนะครับเลื่อยมาจนกระทั่งมาถึงเดี๋ยวไลฟ์อโศกโอ้ไลฟ์อโศกนี่ก็เยอะเหมือนกันนะฮะอ่านไม่ไหวแล้วครับ50รายท่านผู้ชมต้องฟังเราไปหาอ่านกันเองเนี่ยนะฮะแต่เนี่ยมันก็จะเป็นหนึ่งที่น่าสนใจแล้วครับว่าโอ้โห50คอนโดนี่ไม่ใช่คอนโดถูกๆด้วยนะครับนี่แพงๆทั้งนั้นเลยนี่นะครับปรากฏว่าสมาคมทางด้านของสภาผู้บริโภคเขาบอกว่าอันเนี้ยเข้าข่ายในเรื่องของการผิดกฎหมายก็ต้องไปว่ากันละครับสำหรับใครที่เป็นเจ้าของแบรนด์ของทางด้านแต่ละแบรนด์ที่ตอนนี้เขาจัดกันออกมานะครับอ่ะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ครับแล้วเดี๋ยวกลับมาช่วงต่อไปกันนะครับเพราะอะไรทราบไหมฮะคือหยุดยิงมาประมาณ3วันราคาน้ำมันก่อนหน้านี้ก็ลงมา3วันติดนะฮะดูสถานการณ์มันกำลังเริ่มมีการแบบเจรจาไปถึงจะลบน้อยๆแต่ก็เจรจาไปนะครับในขณะเดียวกันเนี่ยนะครับตัวเลขท่องเที่ยวต่างชาติจากต้นปีจนกระทั่งมาถึงเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านไปเนี่ยเรามีท่องเที่ยวต่างชาติเข้ามาแล้วตอนนี้เกือบ18ล้านคนปริ่งๆ นะแต่ลบ 3% เพราะฉะนั้นเราจะกลับมาคุยกันในช่วงหน้ากันนะครับเดี๋ยวพักกันสักครู่ครับ
1: Econbiz ปากท้องต้องคิดช่วง Econbiz บายบัญชาโดยบัญชาชุมชัยเวช
2: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
3: โอกาสครั้งสำคัญบมจ.อสมท.เปิดทำเลทองใจกลางเมืองย่านรัชดาพระราม9ขอเชิญชวนนักลงทุนและผู้สนใจยื่นข้อเสนอโครงการให้เช่าที่ดินเพื่อลงทุนพัฒนาและบริหารจัดการที่ดินเชิงพาณิชย์เนื้อที่กว่า50ไร่บนถนนเทียมร่วมมิตรเขตห้วยขวางกรุงเทพเปิดจำหน่ายเอกสารตั้งแต่วันนี้ถึง26สิงหาคม2569สอบถามเพิ่มเติมได้ที่022016195-6หรือคลิก www.mcot.net
4: ซีคอนรับสร้างบ้านบริษัทรับสร้างบ้านรายแรกของไทยเราสร้างบ้านมาแล้วกว่า 26,000 หลังทุกภาคทั่วไทย6ทศวรรษแห่งการสร้างความสุขจะไม่หยุดแค่วันนี้โทร1391
5: เปลี่ยนใหม่ค่ะปรับใหม่ค่ะดีกว่าเดิมเร้าใจกว่าเดิมนะคะกับรายการห้องรับแขก Exclusive นะคะจะมาพบกับทุกท่านเร็วกว่าเดิมค่ะเป็นเวลา 1 ทุ่มตรงจนถึง 2 ทุ่มนะคะในทุกๆวันอาทิตย์ค่ะทาง Thinking Radio นะคะ FM 96.5 ยังไงมาเจอกันได้นะคะรับรองค่ะว่าเข้มข้นเร้าใจและมีแขกรับเชิญที่น่าสนใจทุกๆสัปดาห์ค่ะ
6: รายการห้องรับแขกมาเปิดฟังไปพร้อมกันเพื่อสร้างแรงบันดาลใจสร้างสรรค์สิ่งที่สวยงามสู่สังดำเนินรายการโดยดร.บุ๋มปนัดดาวงผู้ดีและพัชราพรชมกลิ่นรายการดีๆที่การันตีด้วยรางวัลประชาบดีต่อเนื่องเป็นปีที่3รายการห้องรับแขกไม่ต้องเคาะประตูเปิดเข้ามาฟังได้เลยที่ Thinking Radio ทุกแพลตฟอร์ม
7: จะบินไปเที่ยวทั้งทีต้องไม่ได้มีแค่รูปสวยๆต้องได้ไอเดียได้กินของดีและได้คอนเนคชั่นใหม่ๆกลับมาด้วยเพราะ Thinking Radio จะพาคุณบินลัดฟ้าไปชิงต่าว7วัน4คืนเที่ยวก็ฟินธุรกิจก็ปังเจาะลึกดูงานที่ไฮเซนยักษ์ใหญ่ของเครื่องใช้ไฟฟ้าเทคโนโลยีระดับส่งออกทั่วโลกตื่นตากับศูนย์ฝึกหุ่นยนต์เพื่อผู้สูงอายุแห่งแรกของโลกร่วมแลกเปลี่ยนมุมมองธุรกิจสร้างคอนเนคชั่นกับผู้ประกอบการท้องถิ่นและแขกคนสำคัญณเมืองชิงต่าวฟินกินเที่ยวไม่แพ้กันกับไฮไลท์ไข่มุกแห่งทะเลเหลืองชมวิวชิงตาว360องศาบนตึกสูงชั้น81และขึ้นยอดเขาเซี่ยวหยูซานชมสถาปัตยกรรมยุโรปและเมืองโบราณเก่า 1,400 ปีจีโมและพลาดไม่ได้กับการชิมเครื่องดื่มขึ้นชื่อเมืองชิงตาว 20-26 กันยายนนี้รับจำกัดเพียง30ท่านเท่านั้นขอโปรแกรมทัวร์และสำรองที่นั่งได้เลยที่ LINE @thinkingradio ทริปชิงตาว7วัน4คืนเที่ยวก็ฟินธุรกิจก็ปัง
8: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
1: ๆ Econbiz ปากท้องต้องคิดช่วง Econbiz บายบัญชาโดยบัญชาชุมชัยเวช
0: 1ทุ่ม40นาทีนะครับกลับเข้าสู่ Econbiz กับผมบัญชาชุมชัยเวชทาง 96.5 MHz คลื่นความคิดซึ่งเราจะเจอกันนะครับเวลาปกติก็ทุ่มถึง2ทุ่มโดยประมาณทาง 96.5 MHz กันนะครับบอกแล้วถ้าใครฟังรายการนี้นะครับมีแต่ข้อมูลชนิดที่แบบเรียลไทม์แบบนิ้วเคาะทุกวินาทีและตอนนี้ท่านผู้ชมเชื่อไหมครับผมเองก็อยากจะเชื่อนะผมต้องเล่าให้ฟังนะเพราะอะไรทราบไหมฮะราคาน้ำมันดิบในตลาดต่างประเทศ กระฉูดกว่า 6% อู้ยอะไรครับเมื่อสักครู่เพิ่งรายงานว่ามันยังขึ้นประมาณ 5% เศษๆเนี่ยนะฮะกลายเป็นว่าตอนเนี้ยราคาน้ำมันดิบเบรนท์กิตทะเลเหนือเนี่ยทะลุเข้าไป 6.7% 8975ขึ้นมาประมาณ 5.66 ดอลลาร์นี่จะกลับมา90ดอลลาร์ครั้งใหม่แล้วนะฮะแล้วราคาน้ำมันดิบในเม็กซิโกนิวยอร์กสหรัฐตอนนี้ขึ้นมาเหนือ84.31ขึ้นมาตั้ง 6.4% นี่ก็5ดอลลาร์กว่าๆเนี่ยนะครับสาเหตุที่ขึ้นมาเมื่อสักครู่แล้วรายงานเป็นข่าวด่วนกันเข้ามาเพราะอะไรทราบไหมฮะประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์บอกว่าผมจะโจมตีอิหร่านให้หนักและรุนแรงกว่าเดิมสั้นๆง่ายๆกระชับพูดแค่นี้ราคาน้ำมันดีดทันทีกันเลยนะครับอ้าวนี่แหละครับเพราะฉะนั้นต้องมาคุยกันนะฮะหลังจากที่บอกไปนะครับว่าตอนนี้เราเข้าสู่ครึ่งหลังกันแล้วแต่มันก็มีปัจจัยมาจากเรื่องการสงบไม่โจมตีกันประมาณ3วันก่อนหน้านี้นะเรานับถอยหลังไป3วันที่เขาไม่มีการโจมตีกันแต่ว่าเช้าวันนี้เริ่มกลับมางัดกันใหม่นะครับระหว่างซาอุจับมือกับอเมริกาโจมตีกลุ่มก่อการร้ายในอิรักที่รับการสนับสนุนจากอิหร่านนะครับเสร็จแล้วอเมริกาก็จัดการกับขีปนาวุธของอิหร่านเพราะว่ามีการจะยิงโจมตีเข้ามานะครับและขณะเดียวกันอย่างเมื่อสักครู่ราคาน้ำมันดิบมันกลับขึ้นอีกในขณะเดียวกันตัวเลขท่องเที่ยวต่างชาติจากต้นปีจนกระทั่งถึงวันศุกร์เมื่อที่ผ่านไปเนี่ย18ล้านเอาคมๆนะ18ล้านคนแต่ยังลบ 3% นะครับงั้นเราจะไปพูดคุยกับดร.อดิษฐ์ชัยรัตนานนท์ครับเลขาธิการสมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยวหรืออัตตากับสัญญาณต่างๆในช่วงครึ่งหลังของปีนี้นะครับสวัสดีครับดร.อดิษฐ์ครับ
9: ครับสวัสดีครับคุณบัญชาสวัสดีครับท่านผู้ฟังครับ
0: ครับถ้าตัดข่าวเมื่อสักครู่ที่ผมรายงานโดยเข้ามาว่าทำผู้จะโจมตีแล้วราคาน้ำมันมันดีขึ้นมาเนี่ยนะครับแล้วก็มีการหยุดยิงโจมตีไป3วันเนี่ยจริงๆวงการท่องเที่ยวเนี่ยดร.อดิษฐ์มองไหมครับว่ามันน่าจะเริ่มมีสัญญาณอุ่นใจขึ้นมาได้อีกสักรอบหนึ่งเนี่ยครับ
9: คือจริงๆแล้วเนี่ยครับเพราะถ้าเกิดสัญญาณมันลดนะก็โดยเชิงบวกแล้วก็ถือว่ามันก็จะทำให้ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงลดเพราะนั้นมันก็จะดีต่อระบบการท่องเที่ยวอยู่แล้วโดยเฉพาะท่องเที่ยวในตลาดลองฮอลหรือตลาดระยะไกลที่เราต้องการจบในช่วงปลายปีก็จะเข้าสู่ไฮซีซั่นก็ถือว่าเป็นช่วงความหวังของเราอ่ะนะครับว่าปีนี้เราจะกลับไปอยู่ที่32-33ล้านได้ไหมนะครับจากเดิมที่ช่วงต้นปีที่เรามีปัญหาจากวิกฤตตะวันออกกลางก็หลายๆฝ่ายก็มองว่าตัวเลขจะลดมากกว่านี้แต่หลังจากนั้นเนี่ยเราก็สามารถที่จะพยุงตลาดได้ดีขึ้นแล้วก็มองว่าไอ้ปีนี้เราน่าจะจบที่32-33ล้านในช่วงที่จังหวะที่วิกฤตตะวันออกกลางมันเริ่มเบาลงนะครับแล้วก็เมื่อสัปดาห์ที่แล้วพอหลังจากมีการเจรจาหยุดยิงไป3วันน้ำมันลงมา 9% ทุกคนก็มองว่ามันน่าจะดีขึ้นเพราะว่าที่สำคัญเลยก็คือตลาดลองฮอนจะกลับเข้ามาสู่ในไฮซีซั่นปีนี้ก็น่าที่จะเริ่มมีความหวังได้มากขึ้นเพราะว่าปกติแล้วตลาดระยะไกลเนี่ยเขาจะวางแผนล่วงหน้ากันค่อนข้างนานเพราะฉะนั้นถ้าเกิดตั้งแต่ระยะนี้ไปมีราคาน้ำมันลดลงก็เชื่อว่าน่าจะทำได้ดีขึ้นแต่ถ้ากลับมาขึ้นมาอีกก็ถือว่าก็เป็นความเสี่ยงที่เราจะต้องระมัดระวังแล้วก็อย่างไรก็แล้วแต่ก็ต้องกลับมาดูตลาดระยะใกล้ซึ่งตลาดเอเชียแปซิฟิกนะครับไม่ว่าจะเป็นจีนเป็นอินเดียนะครับเป็นเกาหลีเป็นญี่ปุ่นหรือในอาเซียนซึ่งถือว่าเป็นตลาดหลักที่รวมทั้งออสเตรเลียนิวซีแลนด์เป็นตลาดที่มีมาร์เก็ตชายอยู่ 70% ก็ต้องกลับมาเป็นที่พึ่งในการที่เราจะเข้าไปดูตลาดช่วงครึ่งปีหลังได้อย่างไรโดยเฉพาะตลาดจีนกับตลาดมาเลเซียซึ่งเป็นตลาดอันดับหนึ่งตลาดอันดับสองที่เราจะต้องให้ความสำคัญรวมทั้งตัวตลาดอินเดียก็ยังไงสำหรับประเทศไทยก็ยังเป็นขาขึ้นอยู่โดยเฉพาะการที่เรายังยกเว้นวีซ่าให้กับตลาดอินเดียเพราะนั้นตรงนี้แหละครับถือว่าเป็น3ตลาดที่ยังเป็นตลาดความหวังครับ
0: ครับเพราะว่าจากตัวเลขที่รวบรวมกันเกือบจนถึงสัปดาห์ที่4ของกรกฎาคมเนี่ยนะฮะจีนก็2ล้านกว่ามาเลเซียก็2ล้านต้นๆอินเดียก็ถ้าจำไม่ผิดก็หลักล้านแก่ๆใช่ครับ
9: ครับล้านกว่าครับ
0: งั้น3ตลาดเนี่ยรวมกันเนี่ยประมาณ 5-6 ล้านแล้วนะครับ
9: ครับใช่ครับแล้วผมก็เป็นตลาดไต้หวันก็ล้านกว่าตลาดเกาหลีก็1ล้านตลาดญี่ปุ่นก็ประมาณ1ล้านแล้วก็ตลาดยุโรปก็จะมีปีที่แล้วก็ประมาณ10ล้านปีนี้ก็อาจจะลงมาเหลือ 6-7 ล้านนะครับก็มีความเป็นไปได้ดูจากความเป็นไปได้แต่ตลาดอื่นๆภาพรวมก็ยังถือว่าดียกเว้นแต่ตลาดตะวันออกกลางกับตลาดจากแอฟริกาเข้ามาเพราะว่าต้องผ่านเส้นทางทางตะวันออกกลางซึ่งประเด็นเนี้ยนะครับก็ต้องมาดูว่าต่อจากนี้ไปรัฐบาลเรา จะมองในเรื่องของเชิง strategic ในเรื่องเส้นทางการบินที่เข้ามารองรับวิกฤตในอนาคตอย่างไรนะครับโดยเฉพาะความเป็นแอตตาเราก็ปีนี้เราไปที่เมืองอูรุมุชิเราก็มองว่าเส้นทางนี้เนี่ยที่จีนก็พยายามจะเปิดขึ้นแล้วก็จากอูรุมุชิมากรุงเทพ 3,477 กิโลใช้เวลาบินประมาณ5ชั่วโมง45นาทีซึ่งเป็นเครื่องบินว่า Airbus 320หรือBoeing 737เป็นเครื่องบินขนาดเล็กที่จีนมีบินจำนวนมากเนี่ยก็สามารถที่จะบินต่อจากกรุงเทพเข้าอูรุมุชิแล้วจากอูรุมุชิเข้ายูเรเซียเนี่ย14ประเทศซึ่งถือว่าเป็นตลาดที่มีศักยภาพนะครับไม่ว่าในเรื่องของตลาดเวลเนสก็ดีโดยเฉพาะช่วงหน้าหนาวคนกลุ่มนี้ก็นิยมเดินทางมาเมืองไทยในบินผ่านตะวันออกกลางไม่ได้ก็บินผ่านเช่นนี้ก็น่าจะเป็นโอกาสแล้วจากอูรุมุชิบินอีก5ชั่วโมงไปสวิตเซอร์แลนด์บิน7ชั่วโมงถึงสเปนและเส้นทางนี้ต้องเป็นเส้นทางที่ทางรัฐบาลไทยก็คงจะต้องมาวางแผนในการทำเป็นเส้นทาง strategic partner กับจีนเพื่อทำให้อูรุมุชิซึ่งอนาคตน่าจะเป็นอัพอีกเส้นทางหนึ่งรองรับจากผลกระทบจากวิกฤตตะวันออกกลางก็มีความเป็นไปได้ว่าเราน่าจะอาศัยโอกาสตรงนี้แหละครับในการที่จะดึงตลาดระยะไกลเข้ามาทางเส้นทางนี้ได้ครับ
0: ตลาดระยะไกลซึ่งอันนี้เราเคยคุยกันแล้วรอบหนึ่งเนี่ยนะฮะมองว่าถ้ามีการผลักดันกันจริงๆเนี่ยนะครับแล้วก็มีทั้งตัวของเส้นทางการบินและสายการบินเนี่ยเราคาดไหมครับว่ามันอาจจะเกิดขึ้นภายในสิ้นปีนี้อย่างเร็วที่สุดหรือต้องใช้เวลามากกว่านั้นครับ
9: สิ้นปีนี้มีโอกาสครับเพราะว่าเราก็มีการผลักดันให้ททนะครับก็อย่างที่ท่านรัฐมนตรีประกาศไว้เมื่อวานนะครับก็ให้ททเนี่ยทำโครงการ Air Connectivity ก็คือของงบประมาณจากรัฐบาลมาเพื่อผลักดันทำให้เกิดเส้นทางชาร์เตอร์ไฟลท์เข้ามาซึ่งจากตรงนี้ก็มีโอกาสที่จะทำให้ช่วงปลายปีซึ่งเป็นช่วงหน้าหนาวที่นั่นอุณหภูมิลบประมาณ 30-40 อยู่แล้วถ้าเราสามารถที่จะเปิดเส้นทางนี้ได้ทางหนึ่งเราก็สามารถที่รับตลาดนักเที่ยวที่เขาต้องหนีหนาวแทนที่เขาจะไปไหลำหรือไปเส้นทางอื่นทางใต้เนี่ยเขามาบินที่มาไทยยังบินใกล้กว่าเราค่าใช้จ่ายถูกกว่าเราก็สามารถเชื่อมต่อไปยังยุโรปได้ก็มีโอกาสครับ
0: ครับเพราะฉะนั้นอันนี้ถ้าเร็วสุดภายในสิ้นปีนี้เราอาจจะได้เห็นสำหรับเส้นทางนี้แต่ว่าอีกช่วงระยะ
9: ประมาณเดือนตอนนี้ที่มีการคุยกันไว้ก็น่าจะเดือนโนเวมเบอร์ครับพฤศจิกาอาจจะได้เห็นครับ
0: พฤศจิกายนนะครับวันนี้ผมไม่นับกรกฎาคมแล้วก็สิงหากันยาตุลาพฤศจิกาตีซะว่า4เดือนนะครับแต่ทีเนี้ยในช่วง4เดือนก็ยังมีสิ่งอะไรที่เราไม่นึกไม่ฝันไม่คาดฝันแน่ๆกับสถานการณ์ของตะวันออกกลางมันเป็นไปได้ไหมครับเพราะว่าตอนนี้ถ้าเอาจริงๆนะเขาเคยประเมินกันแล้วว่าสงครามถ้ามันลาก3เดือน6เดือนซึ่งตอนนี้มันเข้าเดือนที่5แล้วเนี่ยนะฮะแต่ระดับราคาน้ำมันก็ยังไม่ได้หวือหวาเกินกว่าเกินไปกว่าตอนช่วงที่มีนาคมที่แรงกันจริงๆตอนนั้นเนี่ยซึ่งตรงนี้มันเป็นหัวใจสำคัญกับราคาน้ำมันเชื้อเพลิงของเครื่องบินตรงนี้มองไงครับ
9: ผมมองงี้ครับผมก็ยังเชื่อว่าวิกฤตตะวันออกกลางไม่น่าจบง่ายๆเหมือนกับที่เราเห็นรัสเซียกับยูเครนเนาะเราเคยมองว่า1อาทิตย์เป็น1เดือนอย่าง1เดือนตอนนี้ผ่านไปหลายปีก็ยังอยู่เลย เพราะนั้นวิกฤตตะวันออกกลางถึงณเวลานี้ก็ยังไม่เห็นปลายทางว่าจะจบอย่างไรนะครับเพราะว่าเราก็ไม่รู้ว่าจุดประสงค์ที่แท้จริงของอเมริกาเขาต้องการให้ไปจบที่อย่างไรแล้วตัวอิหร่านเองก็ยังน่าที่ยังมีอาวุธอะไรอีกมากมายที่ยังพร้อมที่จะต้านทานสิ่งที่มันเกิดขึ้นอยู่เพราะนั้นผมคิดว่าความยืดเยื้อในอนาคตคงยืดยาวออกไปนะครับทีนี้ถามว่าไอ้เหตุการณ์เหล่านี้มันจะมีผลอย่างไรแน่นอนตัวประเทศไทยเองอย่างไรก็แล้วแต่เราก็ต้องดูเส้นทางระยะสั้นอย่างที่ผมบอกเราก็ต้องทำในเรื่องของเส้นทางระยะไม่เกิน6ชั่วโมงก็คือตลาดอาเซียนตลาดเอเชียแปซิฟิกเนี่ยแหละครับเป็นตลาดหลักเพราะว่าเดิมมันเบสมัน 70% อยู่แล้ว2เนี่ยค่าน้ำมันเนี่ยผมก็คือว่าค่าน้ำมันเชื้อเพลิงก็คงจะไม่หนีไกลจากกว่านี้แล้วครับเพราะว่าในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมาเนี่ยนะความตระหนกความแพนิคมันก็เริ่มลดลงทุกคนก็เริ่มที่เข้าใจแล้วก็ในหลายๆส่วนเองก็เริ่มมีมาตรการในการวางแผนรองรับแล้วก็แต่ละประเทศเรื่องน้ำมันสำรองก็ดีหรือว่าเรื่องแก๊สสำรองก็ดีผมว่าหลายๆประเทศมีการปรับตัวพอสมควรแล้วเพราะนั้นผลกระทบที่เกิดจากตัวหนอกลางก็ไม่น่าที่จะผิดไปมากกว่านี้แล้วครับ
0: เพราะว่าเท่าที่ดูมันก็เหมือนกับ แต่มันนะข่าวร้ายก็ฟังมาเยอะแล้วนะแล้วดูแล้วข่าวร้ายมันก็ไม่น่าจะถึงขั้นเลวร้ายไปจากราคาน้ำมันที่เราเห็น
9: มันเริ่มเป็น new normal ไปแล้ว
0: คือก็เรียกฟังจนชินใช่ไหม
9: ใช่ครับ

0: ขอให้มันจะมาหนักกว่านี้ก็ชินแล้วจะเป็นยังไงนะครับยกเว้นว่าเป็นปฏิบัติการที่แรงกว่าช่วงมีนาคมอันนี้หนังคนละม้วนเลยนะครับ
1: ก็ผมก็ยังไม่เห็นว่าความที่จะแรงกว่ามีนาคมจะเกิดอะไรขึ้นจะถามว่าจะใช้อาวุธนิวเคลียร์เหรอคงไม่น่าเป็นไปได้ถึงขนาดนั้นละมั้ง
0: ครับแหมจริงๆเขาไม่อยากไปแตะคำนี้เท่าไหร่เนี่ยนะฮะจะอ่านใจช้ำลำบากลำบากนะครับนาทีนี้เนี่ยถึงได้มองว่าทุกอย่างมันจะเป๊ะพอดีไงฮะคืออย่างนี้คือถ้าสมมติเรามองว่าอีก4เดือนพฤศจิกายนเส้นทางใหม่จะเกิดแล้วบังเอิญว่าปัจจัยทางการเมืองของอเมริกามันก็อยู่ที่พฤศจิกายนในการเลือกตั้งมิดเทอมด้วยใช่ไหมครับ
1: ใช่ครับ
0: ตรงนี้พอมันประจวบเหมาะอย่างเงี้ยมันเลยทำให้4เดือนข้างหน้าเป็นช่วงที่จะบริหารกันยังไงเนี่ยนะครับที่ทำให้ตัวเลขเนี่ยมันกลับมาชดเชยได้หรือเสมอตัวได้กับช่วงที่เสียหายไปเนี่ยครับ
1: ผมมองงี้ครับประเด็นแรกเนาะปัจจัยที่เกิดจากอเมริกาเนี่ยผมว่าตอนนี้คน 99% ของโลกก็คิดว่าไม่ต้องไปคาดเดาหรอกเพราะว่า เราไม่รู้ประธานาธิบดีทรัมป์เขาคิดอะไรแล้วจะทำอะไรเมื่อไหร่อย่างไรผมว่าคนบนโลกก็เริ่มชินกับสิ่งเหล่านี้แหละสองสิ่งที่มันเกิดไปเกิดมาแล้วก็จะเกิดอนาคตก็คนส่วนใหญ่ก็เชื่อว่าก็คงไม่น่าจะรุนแรงกว่านี้เนาะแต่สามเนี่ยผลที่มันจะกลับมาดีขึ้นถ้าเกิดกรณีเกิดการเลือกตั้งในเดือนพฤศจิกายนทุกฝ่ายมองจะเป็นผลบวกมากกว่าเพราะว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นมาในอดีตนั้นมันมีผลลบกับอเมริกามากกว่าบวกจากที่เริ่มตั้งแต่ขึ้นกำแพงภาษีก็ดีแล้วทำสงครามก็ดีหลายๆอย่างมันมีผลกับความเป็นอยู่ของคนอเมริกันโดยเฉพาะเรื่องค่าของชีพแล้วก็ผลกระทบจากภาษีที่เกิดขึ้นกำแพงภาษีแล้วมีหนำซ้ำก็ทรัมป์เองก็ยังทำผิดกระบวนการทางด้านการใช้อำนาจเกินขอบเขตของกฎหมายที่เป็นอยู่เพราะนั้นผมคิดว่าการเลือกตั้งของเดือนของอเมริกาในเดือนพฤศจิกายนน่าจะเป็นผลกระทบเชิงบวกมากกว่าที่จะเป็นผลกระทบเชิงลบเพราะฉะนั้นถ้ามองว่าเดือน11เลือกตั้งจะมีผลอย่างไรผมว่าจะมีผลแนวโน้มที่ดีต่อโลกมากกว่าที่จะเป็นเชิงลบ
0: ว่าโอ้เรียกว่าเป็น4เดือนนาทีทองนะฮะแล้วทุกอย่างมันจะไปเป็นตัวปิดเลยคือพฤศจิกายนถ้ามองในทางด้านบวกเนี่ยนะครับทีนี้ด้วยความที่มันสะสมตัวเลขต่างชาติมาตอนนี้ประมาณ18ล้านติ่มเลยยังลบ 3% อยู่เราคุยกันถึงปัจจัยตรงนี้มีสิทธิ์ปีนี้จะกลับไปเอาอย่างแรกก่อนนะฮะเท่ากับเป้าเดิมไหมหรือเท่ากับปีที่แล้วได้ไหมครับ
1: ผมก็ยังเชื่อว่าสูสีกับปีที่แล้วครับบวกลบไม่เกิน 1-2% เพราะว่าจีนก็ยังโตขึ้นเรื่อยๆเนาะตัวเลขจีนเราก็ยังดีขึ้น2เนี่ยนะครับตัวเลขความเชื่อมั่นเกี่ยวกับด้านความปลอดภัยผมคิดว่าเราทำได้ดีขึ้นนะครับ3เนี่ยก็ต้องบอกว่าเมื่อตลาดระยะไกลมีปัญหาคนที่จะเดินทางระยะไกลเนี่ยมันก็ลดลงก็บ้านเราก็ยังเป็นเดสติเนชันที่เป็นทางเลือกที่เหมาะสมที่เขาจะเดินทางมาได้ก็เราอาจจะต้องทำการบ้านหนักขึ้นโดยการส่องเป้าหมายตลาดระยะใกล้ไม่ว่าจะต้องเข้าไปเพิ่มจำนวนในตลาดอินเดียก็ดีหรือในตลาดภูมิภาคใกล้เคียงรวมทั้งตัวตลาดเกาหลีที่ตัวเลขมันตกไปเนาะเพราะเราโดนเพื่อนบ้านแย่งไปเนี่ยนะครับก็ต้องไปทำมาตรการกระชากลับมาแล้วก็ญี่ปุ่นผมก็คิดว่าเราก็ต้องไปเพิ่มจำนวนตรงนั้นมากขึ้นส่วนออสเตรเลียนิวซีแลนด์ก็ยังน่าจะเป็นอีกช้อยส์นี่เราทำได้รวมทั้งตลาดอาเซียนไม่ว่าจะเป็นสิงคโปร์ไม่ว่าจะเป็นมาเลย์หรือเป็นอินโดนีเซียก็จะเป็นอีกทางเลือกที่เราพอที่เข้ามาพูดซับได้
0: แล้วนี่ก็เป็นข่าวดีด้วยนะที่ไต้หวันเขาอุตส่าห์ต่อฟรีวีซ่าอีก1 ปีใช่ไหมครับ
1: ครับครับแต่ว่าเราก็คือไต้หวันเนี่ยข้อดีคือไต้หวันกับเราเนี่ยนะครับก็มีความเป็นมิตรที่ค่อนข้างดีต่อกันมาตลอด2คนไต้หวันมีวัฒนธรรมที่ใกล้เคียงกับคนไทยแล้วการสื่อสารความเป็นอยู่แล้วคนไต้หวันก็นิยมที่จะมาเที่ยวเมืองไทยนะครับเพราะฉะนั้นคนไต้หวันเองพอหลังจากที่เรายกเว้นวีซ่าให้กับคนไต้หวันแล้วก็ตัวเลขเราก็ทะลุล้านปีนี้ก็ยังทะลุล้านนะครับตัวเลขก็ดีขึ้นแล้วคนไต้หวันก็นิยมอาหารไทยชอบนวดไทยแล้วก็วันนี้ประเทศไทยก็ถือว่าเป็นweekend destination ของคนไต้หวันไปแล้วเพราะนั้นตรงนี้ก็ถือว่าในภาพรวมถือว่าดีครับ
0: ครับงั้นแสดงว่าเป้าหมายหลักเนี่ยตลาดช็อตพอลต่างๆที่ใกล้กับเราไม่เกิน 3-5 ชั่วโมงเนี่ยนะฮะทำยังไงก็ได้ให้เกินหลักล้านขึ้นไปให้ได้มากที่สุดใช่ไหมครับ
1: ช่ครับก็ดูตัวเลขอย่างน้อยเรามี7 หลัก 7 หลักไว้เนี่ยมันก็ช่วยได้เยอะครับและอย่างหนึ่งเพราะบิน3 ชั่วโมง 4 ชั่วโมงอ่ะต้นทุนในการเดินทางก็ไม่สูงนักสองเนี่ยค่าของชิมในบ้านเราแม้นว่าเทียบกับเพื่อนบ้านเราอาจจะสูงกว่าแต่อย่าลืมว่าวันนี้คุณภาพบ้านเราก็ดีขึ้นเรื่อยๆเพราะนั้นตรงนี้ก็ถือว่าเป็นอีกปัจจัยหนึ่งของความคุ้มค่าในการเดินทางแล้วก็มาใช้บริการที่ดีมีมาตรฐานครับ
0: โอกาสเนาะโอกาสที่เราจะคุยกันตรงนี้แล้วกลายเป็นว่าเราสูสีกับยอดต่างชาติในปีที่แล้วตอนนี้น่าจะมีเกินสักกี่เปอร์เซ็นต์นะครับตอนนี
1: ้ผมยังเชื่อมั่น 7-80% ครับ
0: โอ้ 7-80 เลยนะฮะ
1: ครับ
0: ครับถ้าปีนี้จบสูสีกับปีที่แล้วเนี่ยสิ่งที่เราอยากเห็นคือทำลายสถิติ 99.9 ล้านคนเมื่อปี2019จะใช้เวลาอีกนานไหมครับ
1: ผมว่าเราโอกาสกลับไปตรงนั้นเนี่ยนะครับอย่างน้อยก็ต้องมี2030แหละครับเพราะว่า1เนาะตัวเลขของเราเนี่ยตัวเลขของเราค่าของที่เราสูงขึ้น2ตอนนี้ไฟที่รีซูมกลับมาก็ยังไม่มีความไม่มีเสถียรภาพมากนัก3เนี่ยเราก็ยังอยู่ในช่วงของการปรับโครงสร้างพื้นฐานในหลายๆแบบในหลายๆด้านเพราะนั้นยังมีปัจจัยหลายปัจจัยครับที่เราจะต้องกลับมาแล้วโดยเฉพาะวันนี้เราจะไปคุยในเรื่องของ value over volume เมื่อเราจะคุยเรื่อง value over volume ในเรื่องของการที่จะเป็นหนุนตลาดแมสก็คงจะลดลงแล้วก็เป็นหนุนในเรื่องของ high spending มากขึ้นเพราะนั้นตัวเลขในอนาคตโอกาสจะถึง40 ล้านก็คงจะไม่ได้ง่ายนักแต่คิดว่าตัวเลขรายได้จากการท่องเที่ยวเราน่าจะทำได้ดีขึ้นเรื่อยๆครับ
0: แล้วก็ตอนนี้ทางการก็ส่งสัญญาณว่าจะเป็นเน้นใช้จ่ายมากกว่านับหัวใช่ไหมฮะประมาณนี
1: ้ใช่ครับใช่ครับใช
0: ่แต่ถ้าในมุมมองตรงนี้เชื่อว่าอย่างน้อยต้องมี4ปีก็คือถึง2030ถ้าทำได้แล้วถ้ายาวเราใช่ไหมฮะ
1: ใช่เพราะว่าอย่างเงี้ยครับเพราะว่าคือหนึ่งเนาะคืออย่างไรก็แล้วแต่ถ้าบอกว่าเราจะไม่เอาตัวเลขนักท่องเที่ยวเลยมันก็เป็นไปไม่ได้เพราะว่าซัพพลายไซด์ของเราก็มีทั้งคนตัวเล็กตัวน้อยตัวใหญ่ตัวกลางก็มีทั้งตลาดล่างตลาดกลางตลาดบนถ้าเราบอกว่าเราจะตลาดบนอย่างเดียวคนตัวเล็กเขาก็อยู่ไม่ได้ซัพพลายไซด์เราก็ยังต้องการตลาดที่มีวอลลุ่มในระดับหนึ่งเพราะนั้นก็คือสิ่งที่สำคัญที่แอตต้าพยายามสื่อสารให้กับภาครัฐก็คือว่าตัวเลขวอลลุ่มพื้นฐานยังไงต้องรักษาไว้แต่ว่าตัวเลขในอนาคตก็ค่อยๆโตไม่เป็นไรแต่เราไปเน้นตัวเลขการโตในเชิงรายได้ผมว่าโอเคแต่ไม่ใช่บอกว่าอยู่ดีเรามีอยู่30ล้านเราไม่เอาแล้วจะเอา15ล้านอย่างนั้นมันก็คงไม่ใช่มันก็ผิดวิธีของการทำงานแล้วก็แนวทางในการที่พัฒนาลงไปก็คือฐาน30ถึง35ล้านเราต้องรักษาไว้แต่ตัวเลขรายได้จาก2ล้านล้านเป็น3ล้านล้านเป็น4ล้านล้าน5ล้านล้านนั่นคือสิ่งที่เราต้องเดินทางไปคร
0: ับ ครับเปล่าแล้วครับชัดเจนครับขอบคุณนะครับดร.อดิษฐ์ครับสวัสดีครับ
1: ครับสวัสดีคร
0: ับ สวัสดีครับดร.อดิษฐ์ชัยรัตนานนท์เลขาธิการของแอตตานะครับเอาแล้วครับเวลาหมดครับสำหรับวันนี้นะครับกลับมาเจอกันได้ใหม่นะครับ Econbiz กับผมบัญชาชุมชัยเวชในวันพรุ่งนี้ทุ่มถึง2ทุ่มโดยประมาณทาง90.5 เมกะเฮิรตซ์คลื่นความคิดวันนี้ลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
2: Econbiz ปากท้องต้องคิดช่วง Econbiz by บัญชาโดยบัญชาชุมชัยเวช
3: ผ้าไหมไทยทอด้วยมือมีความละเอียดอ่อนประณีตสวยงามชาวต่างชาติชอบผ้าไหมไทยเพราะเป็นสินค้าที่มีคุณภาพดีและมีเอกลักษณ์แตกต่างจากผ้าไหมของประเทศอื่น
4: ๆดีใจที่ชาวต่างชาติชอบผ้าไหมไทย
5: ภูมิใจที่ผ้าทอไหมของพวกเฮาได้ส่งไปขายต่างประเทศ
6: MCOT Radio Network ร่วมอนุรักษ์ผ้าไทยสร้างรายได้ให้ชุมชน
7: มงคลชีวิตคุณธรรมที่ทำให้ชีวิตประสบความเจริญการตั้งตนชอบ1ในมงคล38ประการหมายถึงการดำเนินชีวิตอย่างมีเป้าหมายด้วยความถูกต้องและสุจริตอยู่ในสัมมาอาชีพหากเรามีเป้าหมายทั้งความคิดคำพูดและการกระทำจะนำพาชีวิตเราไปสู่เป้าหมายที่ตั้งไว้มีการเตรียมพร้อมไม่ประมาทมีความอดทนและไม่ละทิ้งกลางคัน
8: MCOT Radio Network ปรารถนาให้ทุกคนมีชีวิตที่ดีงามด้วยมงคล38ประการ
9: ขณะนี้เวลา20นาฬิกา
10: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมท. MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิดเข้มทุกสาระข้นทุกความคิดต่อไปนี้เสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

0: สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวในพระราชสำนัก
1: ข่าวในพระราชสำนักประจำวันพุธที่29กรกฎาคมพุทธศักราช2569พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารแสดงความยินดีไปยังนางเคโกะโซฟิอาฟูจิโมริฮิกุจิในโอกาสสาบานตนเข้ารับตำแหน่งประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐเปรูคนใหม่ในวันที่28กรกฎาคม2569ความว่าพณะนางเคโกะโซฟิอาฟูจิโมริฮิกุจิประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐเปรูกรุงลิมาในโอกาสที่ท่านเข้ารับตำแหน่งประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐเปรูข้าพเจ้าขอแสดงความยินดีด้วยใจจริงและขออำนวยพรให้ท่านประสบความสำเร็จในภาระหน้าที่ความรับผิดชอบแห่งรัฐทุกประการเพื่อความร่มเย็นเป็นสุขและความก้าวหน้ารุ่งเรืองของประเทศและประชาชนชาวเปรูประเทศไทยตระหนักถึงคุณค่าของสัมพันธไมตรีที่ใกล้ชิดกับสาธารณรัฐเปรูซึ่งความสัมพันธ์ดังกล่าวได้เจริญงอกงามกอบกับความร่วมมือทั้งด้านการค้าการลงทุนอย่างกว้างขวางช่วงหลายปีที่ผ่านมาข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่าด้วยการสนับสนุนของท่านประธานาธิบดีความสัมพันธ์อันมั่นคงและความเป็นหุ้นส่วนที่มีอยู่ระหว่างประเทศทั้งสองจะยิ่งกระชับแน่นแฟ้นในขณะเดียวกันเราจะแสวงหาโอกาสเพื่อขยายขอบเขตความร่วมมือด้านอื่นๆที่มีศักยภาพอันเป็นผลประโยชน์ร่วมกันของประเทศและประชาชนของเราพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐเปรูในโอกาสวันเอกราชของสาธารณรัฐเปรูซึ่งตรงกับวันที่28กรกฎาคม2569ความว่าพณะนางเคโกะโซฟิอาฟูจิโมริฮิกุจิประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐเปรูกรุงลิมาในโอกาสวันเอกราชของสาธารณรัฐเปรูข้าพเจ้ามีความยินดีที่จะขอส่งคำอำนวยพรและความปรารถนาดีด้วยใจจริงเพื่อพลานามัยที่สมบูรณ์และความสุขสวัสดีของท่านประธานาธิบดีทั้งเพื่อความสุขร่มเย็นและความก้าวหน้ารุ่งเรืองของประเทศและประชาชนชาวเปรูตลอดระยะเวลา6ศตวรรษของความสัมพันธ์ทางการทูตที่มีต่อกันประเทศไทยและสาธารณรัฐเปรูต่างดำเนินความสัมพันธ์ฉันมิตรที่ใกล้ชิดและแน่นแฟ้นบนพื้นฐานของความปรารถนาดีความเข้าใจซึ่งกันและกันด้วยความสัมพันธ์อันดีระหว่างกันข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่าเราจะยกระดับและขยายขอบเขตความร่วมมือให้แน่นแฟ้นและเพิ่มพูนยิ่งขึ้นไปอีกโดยเฉพาะในด้านการค้าการลงทุนความมั่นคงทางอาหารและความร่วมมือทางวิชาการเพื่อประโยชน์สุขร่วมกันแก่ประเทศและประชาชนทั้งสองฝ่ายในภายภาคหน้าพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

0: ามการรายงานข่าวจากสำนักข่าวไทยได้ใหม่ในครั้งต่อไปที่ MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิด
1: 96.5 FM The Green Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
2: การได้เปล่าไม่มีในโลกทุกสิ่งที่ดูเหมือนได้มาฟรีๆล้วนมีต้นทุนและการคาดหวังแฝงเสมอมิลตันฟรายแมนเจ้าของรางวัลโนเบลเศรษฐศาสตร์
3: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
4: คุณมักจะวัดความมั่งคั่งจากตรงไหนบัญชีธนาคารโอกาสทางธุรกิจจุดเริ่มต้นของความมั่งคั่งที่แท้จริงไม่ได้อยู่ข้างนอกแต่อยู่ในความคิดของคุณเอง Thinking Radio Thinking Wealth เราเชื่อว่าความคิดคือเมล็ดพันธุ์และความมั่งคั่งคือผลผลิตที่ต่อยอดทุกความสำเร็จพิชิตทุกอุปสรรคก้าวทันทุกการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัลไร้ขีดจำกัดพาคุณคว้าทุกโอกาสเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งจากภายในสู่ภายนอกที่ยั่งยืนท่ามกลางความวุ่นวายทั่วโลกด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งแบบ Be Health Longevity ไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
5: ดำดำยาแก้ไอน้ำดำตราเสือดาวยาสามัญประจำบ้านบรรเทาอาการไอช่วยขับเสมหะไอครั้งใดนึกถึงยาแก้ไอน้ำดำตราเสือดาวยาแก้ไอน้ำดำเป็นยาสามัญประจำบ้านดำดำตราเสือดาว
6: ซีคอนรับสร้างบ้านบริษัทรับสร้างบ้านรายแรกของไทยเราสร้างบ้านมาแล้วกว่า 26,000 หลังทุกภาคทั่วไทย6ทศวรรษแห่งการสร้างความสุขจะไม่หยุดแค่วันนี้โทร1391
7: หวานหวานลงตัวลงตัวจี๊ดจี๊ดจ้าจ้าชุ่มคอชุ่มคอยาแก้ไอตราเสือดาวรสน้ำผึ้งผสมมะนาวแก้ไอขับเสมหะชุ่มคอส่วนผสมจากสมุนไพรไม่เติมน้ำตาลและแอลกอฮอล์ยาแก้ไอต้องตราเสือดาว
8: ต่อยอดธุรกิจของคุณให้ก้าวไกลระดับสากล Thinking Radio เชิญคุณร่วมเดินทางทริปพิเศษชิงต่าว7วัน4คืนไม่ได้ชมกันง่ายๆเจาะลึกพาคุณเข้าสู่ศูนย์กลางเทคโนโลยีโลกไกลแค่4ชั่วโมงดูงานไฮเซนยักษ์ใหญ่ผู้ผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้าและเทคโนโลยีระดับโลกสัมผัสความก้าวหน้าที่ส่งออกไปทั่วทุกทวีป
9: บุกเบิกเทคโนโลยีแห่งอนาคตณศูนย์ฝึกหุ่นยนต์เพื่อผู้สูงอายุโอกาสทองในการมองเห็นเทรนด์และนวัตกรรมใหม่ก่อนใครพร้อมไฮไลท์สำคัญเปิดประตูคอนเนคชั่นระดับ VIP ร่วมแลกเปลี่ยนมุมมองเจรจาธุรกิจและสร้างเครือข่ายกับผู้ประกอบการท้องถิ่นและแขกคนสำคัญณเมืองชิงเต่าเพื่อโอกาสเติบโตที่ไม่สิ้นสุด
8: เติมเต็มความฟินเมืองประมงซีฟู้ดและวัฒนธรรมโบราณกว่า 1,400 ปีรวมถึงสถาปัตยกรรมเยอรมนีทริปธุรกิจสุด Exclusive แบบนี้เหลือเพียง20ท่านเท่านั้นเดินทาง 20-26 กันยายนนี
9: ้ขอโปรแกรมทัวร์และสำรองที่นั่งด่วนที่ LINE Official @Thinking Radio
8: Thinking Radio อนาคตธุรกิจจะปังเพราะคุณล้ำหน้าก่อนใคร

0: คิดจะสร้างบ้านต้องแลนดี้โฮม
1: Why Entertain Awards 2026ขอเชิญแฟนๆมาร่วมโหวตให้กับนักแสดงและนิยายที่เข้าชิงรางวัลแห่งปีทั้ง5สาขา1 Why Couple of the Year รางวัลคู่จิ้นฟินเวอร์แห่งปี2 Prince of Boys Love รางวัลนักแสดงนำ Boys Love เจ้าเสน่ห์3 Princess of Girls Love รางวัลนักแสดงนำ Girls Love พราวเสน่ห์4 Rising Star Couple รางวัลคู่ชิปดาวรุ่ง5 Most Popular Y Novel รางวัลนิยาย Y ยอดนิยมร่วมโหวตให้กับนักแสดงและนิยายที่คุณชื่นชอบผ่านทางเว็บไซต์ yentertainawards.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน eMOS ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2 กันยายน 2569

0: สร้างบ้านต้องแลนดี้โฮม
1: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
2: รองศาสตราจารย์ด็อกเตอร์มูฮัมหมัดอิลยาสแจ่ปรังร่วมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ธัญพรสุนทรธรรมและวิรศักดิ์ขอบเขตร่วมเปิดเวทีสร้างพลังทางความคิดในเวทีความคิด
3: สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับต้อนรับเข้าสู่เวทีความคิดนะครับค่ำคืนวันพุธกลางสัปดาห์วันนี้พุธที่29กรกฎาคม2569เวทีความคิดอยู่กับผมวีรศักดิ์ขอบเขตเช่นเคยครับวันนี้ก็เป็นวันหยุดอีก1วันนะครับเป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาและจากเมื่อวานก็เป็นวันสำคัญของพุทธศาสนิกชนชาวไทยวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวครับส่วนวันนี้เป็นวันอาสาฬหบูชาวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาครับก็ถือว่าขึ้น15ค่ําเดือน8วันนี้เป็นวันที่เรียกว่าวันเริ่มต้นของการเผยแผ่หลักธรรมของพระพุทธเจ้านะครับซึ่งพระพุทธเจ้าเองได้แสดงปฐมเทศนาธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรแก่ปัญจวัคคีย์นะครับทำให้พระรัตนตรัยเนี่ยครบองค์3ก็คือพระพุทธพระธรรมและก็พระสงฆ์นะครับก็วันนี้สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกก็ประทานคติธรรมในวันอาสาฬหบูชาวันพระใหญ่วันนี้นะครับก็คือสัมมากัมมันตะเอาง่ายๆเลย3อย่างที่คนเนี่ยนะครับทำให้เกิดเรื่องของสิ่งต่างๆบนโลกใบนี้ทั้งเรื่องของสุขภาพจิตทั้งเรื่องของสิ่งไม่ดีงามต่างๆเพราะว่าคนขาด3อย่างดังนั้นเราต้องเว้นการฆ่าสัตว์เว้นการลักทรัพย์แล้วก็เว้นการประพฤติผิดในกามนะครับท่านประธานมาแบบนี้นะครับว่าถ้าคนเรามีสัมมากัมมันตะคือเว้นทั้ง3อย่างได้เนี่ยก็จะสงบสุขสงบจิตสงบใจได้ที่เอามาพูดเพราะอะไรเพราะวันนี้ในเมื่อเป็นวันพระก็อยากจะชวนคุณผู้ฟังคิดชวนคุณผู้ฟังคุยในประเด็นที่น่าสนใจเหมือนกันนะครับเพราะว่าในสมัยนี้ต้องยอมรับว่าการสื่อสารของคนเราเนี่ยบางทีสื่อสารน้อยลงมีคนก้มหน้าก้มตาใช้ในส่วนของพวกแท็บเล็ตพวกมือถืออะไรต่างๆการสื่อสารจะพิมพ์เงินจะเป็นส่วนใหญ่คุยก็แทบไม่ได้คุยแต่จริงๆแล้วเนี่ยการคุยการสื่อสารมันเป็นการช่วยที่จะเหมือนกันระบายการได้มีโอกาสปฏิสัมพันธ์เหมือนกับการปลดปล่อยได้อย่างหนึ่งเหมือนกันแต่ถ้าสมัยนี้เนี่ยมันทำให้เขาบอกว่าบางทีรู้หน้าไม่รู้ใจบางทีเห็นหน้าแล้วไม่แน่ใจว่าพฤติกรรมของคนคนนี้จะมีภาวะโรคจิตแฝงอยู่หรือเปล่าอันนี้มันก็มีส่วนเหมือนกันนะคุณผู้ฟังหลายๆอย่างในความเปลี่ยนแปลงของโลกใบนี้อาจจะเป็นไปอย่างรวดเร็วเหมือนกันแล้วสิ่งที่มันเปลี่ยนแปลงในสังคมพอมันเร็วแบบนี้ถ้าเกิดปรับตัวตามไม่ทันหรือว่ายังยึดติดอยู่ในบางอย่างเนี่ยบางทีอาจจะเกิดภาวะเรื่องของโรคจิตบางคนเป็นซึมเศร้าได้เหมือนกันจริงๆเราซึมเศร้าเนี่ยมันเกิดจากสารเคมีในสมองแต่ทีนี้ถ้ามองในภาพรวมทั้งหมดแล้วเนี่ยภาวะสุขภาพจิตของคนในภาวะสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วมีเทคโนโลยี disruption แล้วก็มีเรื่องของภาวะเศรษฐกิจแบบเนี้ยโอกาสที่เรื่องของสุขภาพจิตจะหดหู่แล้วก็มีปัญหาเนี่ยยากเหมือนกันเขาบอกว่าสมัยนี้นะคุณผู้ฟังการที่คนคนนึงจะไปพบนักจิตวิทยาหรือไปปรึกษาจิตแพทย์เนี่ยอันนี้ไม่ใช่เรื่องแปลกแต่อย่างใดเป็นเรื่องปกติแล้วแต่สิ่งสำคัญคือการที่จะไปได้เนี่ย1ค่าตรวจเนี่ยแพงกว่าหมอปกติทั่วไปนะแล้วก็ไม่ได้ว่าที่จะแพร่หลายไปในหลายโรงพยาบาลไม่ใช่ว่าทุกโรงพยาบาลจะมีหมอทางด้านจิตเวชด้วยเอาคุยกันในภาพรวมถือว่าเขาบอกว่าน่าจะเป็นอิชชูหนึ่งที่สำคัญของบ้านเราในขณะนี้คุยกันในช่วงของฮอตอิชชูนะครับวิกฤตสุขภาพจิตไทยป่วยที่ใจไกลที่รักษาครับ
4: เวทีความคิดฮอตอิชชูวิกฤตสุขภาพจิตไทยป่วยที่ใจไกลที่รักษา
3: คุยกันครับกับวันนี้วิทยากรของเรานะครับท่านนายแพทย์บุรินทร์สุระอรุณสัมฤทธิ์ครับท่านเป็นนายแพทย์ทรงกฎวุฒิด้านเวชกรรมสาขาจิตเวชนะครับปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักวิชาการสุขภาพจิตกรมสุขภาพจิตกระทรวงสาธารณสุขคุณหมอบุรินทร์สวัสดีครับ
5: สวัสดีครับ
3: ครับสวัสดีคุณหมอครับ
5: สวัสดีครับ
3: คุณหมอบางทีอย่างที่คุยไปเมื่อสักครู่นะดูหน้าไม่รู้ใจบางทีคุยกันอยู่เนี่ยมีภาวะโรคจิตแฝงอยู่หรือเปล่าเอาคุณหมอเอาภาพรวมก่อนว่าบ้านเราทุกวันเนี้ยคนป่วยทางด้านของจิตเวชหรือว่ามีปัญหาเรื่องของสุขภาพจิตเนี่ยมากน้อยแค่ไหนครับคุณหมอครับ
5: จริงๆก็ต้องบอกว่าปัญหาของสุขภาพจิตนะวันนี้ครับก็มีจำนวนค่อนข้างเยอะครับแต่ถ้าถามว่า จำนวนที่มีอยู่เนี่ยมีเท่าไหร่ก็อย่างที่สภาพัฒน์ก็เคยบอกแล้วครับว่าประมาณสักประมาณ1ใน10คนเนี่ยจะมีโอกาสนะครับที่จะเกิดปัญหาสุขภาพจิตได้นะครับแล้วก็ประมาณสักจริงๆเราคาดว่าตัวเลขประมาณสัก10ล้านแต่จริงๆแล้วเราว่าน่าจะมีมากกว่านั้นครับนะครับเพราะว่าปัญหาสุขภาพจิตเนี่ยเท่าที่เราคาดประมาณอยู่ประมาณนี้แต่โดยสภาพสังคมและหลายๆอย่างนะครับที่เขาเรียกว่าเป็นปัจจัยกำหนดทางสังคมที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพจิตเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นภาวะเศรษฐกิจไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความเครียดไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสังคมที่เปลี่ยนไปพวกนี้ครับทำให้กราฟของการเห็นความเจ็บป่วยเนี่ยมันสูงขึ้นนะครับโดยยังไม่นับกลุ่มที่เป็นสารเสพติดแล้วก็ตัวสุรานะครับครับตรงนี้สำหรับประเทศไทยถามว่าเยอะไหมเยอะครับแต่ว่าที่น่าสนใจมากกว่านั้นก็คือประมาณสัก 10-20% เนี่ยเข้าถึงบริการนั่นก็หมายความว่ามันอาจจะตอบโจทย์ที่คุณฤทธิ์ศักดิ์บอกว่าการเข้าถึงเนี่ยมันเป็นประเด็นสำคัญหรือเปล่านะครับนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วก็ต้องบอกตรงๆเลยว่าการเข้าถึงบริการสุขภาพจิตหรือการดูแลสุขภาพจิตในคนไทยปัจจุบันเนี่ยเรามักจะนับที่การรักษานั่นหมายความว่ามีปัญหาสุขภาพจิตหรือมีปัญหาทางอารมณ์ที่กรรมนะครับเราเรียกปัญหาสุขภาพจิตเนี่ยแล้วเข้ามารับบริการนะครับแล้วหมอก็จะวินิจฉัยอันนี้เราจะถือว่านับเป็นเรื่องของการเข้าถึงบริการนะครับถ้านับการเข้าถึงมีการรักษาเกิดขึ้นอันนี้คือเข้าถึงแต่จริงๆแล้วต้องบอกว่าเรายังไม่ได้นับกลุ่มที่เริ่มมีปัญหาแล้วก็เข้าถึงการดูแลแบบส่งเสริมป้องกันซึ่งอันนี้เนี่ยน่าจะเป็นก้อนที่ใหญ่กว่านั้นอีกครับ
3: ครับโหฟังแล้วมันเกี่ยวไหมคุณหมอคนที่จะมีปัญหาเรื่องสุขภาพจิตสังคมบริบทแวดล้อมสังคมเมืองสังคมชนบทเนี่ยมีโอกาสที่เป็นความต่างไหมที่คนจะมีปัญหาเรื่องของสุขภาพจิตนะคุณหมออ
5: าจจะมีความต่างบ้างครับแต่โดยภาพรวมเนี่ยตัวโรคหรือปัญหาสุขภาพจิตที่เราเจอในประเทศไทยเนี่ยมันไม่ได้ต่างกันมากมันอาจจะมีต่างตามภูมิภาคนะครับอย่างเช่นปัญหาฆ่าตัวตายอาจจะเจอเยอะในบางภาคนะครับซึ่งมันอาจจะเป็นบริบทวัฒนธรรมและสังคมด้วยแต่ว่าโดยภาพรวมเนี่ยในภาพของงานสุขภาพจิตเนี่ยปัจจุบันที่เราจะเจอค่อนข้างเยอะเนี่ยก็เป็นปัญหาเรื่องสุรายาเสพติดนะครับเรื่องของถัดมาก็จะเป็นเรื่องของภาวะโรควิตกกังวลอันนี้เจอเยอะนะครับแต่อาจจะไม่ได้ซีเรียสมากนะครับแล้วก็ลองลงมาก็จะเป็นปัญหาเรื่องโรคทางอารมณ์ครับคือโรคซึมเศร้านะครับอันนี้ก็เป็นภาพกว้างๆที่เราจะพบว่าปัญหาที่เข้ามาพบเนี่ยในปัจจุบันเป็นอะไรบ้างครับ
3: ครับอย่างสุรายาเสพติดเนี่ยมันเห็นได้ชัดเพราะมันทำลายสติทำลายสมองถูกไหมครับคุณหมอว่าอันนี้ถ้าเกิดเราเห็นว่าคนป่วยหรือว่าคนที่มีภาวะติดยาเนี่ยโอกาสที่จะเป็นอันนี้มันเห็นได้ชัดเจนมันมีตัวบ่งชี้แต่บางทีคนทั่วไปธรรมดาอย่างที่คุณหมอบอกซึมเศร้าอะไรอย่างเงี้ยมันการคัดกรองเนี่ยมันก็จะยากกว่าในส่วนของคนที่บ่งชี้ว่าใช้ยาเสพติดเอาอันเนี้ยมันน่าจะมีโอกาสนะมันคัดกรองได้ไม่ยากแต่บางคนเนี่ยเป็นคนทั่วๆไปเนี่ยแต่มีภาวะซึมเศร้าในจิตใจหดหู่อะไรอย่างเงี้ยคุณหมอมันคัดกรองกันได้ยากพอสมควรเหมือนกันและถ้าเกิดว่าไปอยู่ในลักษณะคือสถานที่อย่างผมถามว่าเอ๊ะสังคมเมืองกับสังคมในต่างจังหวัดมันต่างกันไหมหรืออย่างคัดกรองในชุมชนเองในโรงพยาบาลรพสตเองหรืออะไรอย่างเงี้ยการคัดกรองคนเข้าสู่ระบบมันก็จะมีความยากที่แตกต่างกันระหว่างอาการเห็นได้ชัดของจากพวกยาเสพติดกับคนที่เป็นคล้ายๆเริ่มซึมเศร้าอะไรแบบนี้คุณหมอการคัดกรองยังไงฮะ
5: ครับจริงๆเรื่องการคัดกรองเนี่ยต้องบอกว่าถ้าเป็นภาพของตัวกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยเราก็จะมีกระบวนการเรื่องของการคัดกรองอยู่แล้วนะครับตั้งแต่ระดับตัว primary care หรือว่าปฐมภูมินะฮะตั้งแต
3: ่
5: อาสาสมัครสาธารณสุขแล้วก็ตัวเจ้าหน้าที่หน่วยแต่จริงๆต้องบอกว่า อย่างถ้าในเมืองใหญ่นะครับมันอาจจะมีประเด็นนิดนึงว่าระบบมันจะไม่เหมือนกันนะครับเช่นกรุงเทพมหานครเนี่ยก็จะเป็นตัวฝั่งของกทม.เขาดูแลโดยตรงนะครับโรงพยาบาลก็จะคนละแบบคนละแนวคนละค่ายแต่ถ้าถามว่าเขามีการตั้งใจดูแลนะมีเหมือนกันปัญหาที่มันใหญ่กว่านั้นผมคิดว่ามันอาจจะไม่ใช่เรื่องของการคัดกรองนะแต่ทำยังไงให้ประชาชนเนี่ยเขารู้ว่าแบบเศร้าแบบนี้อารมณ์ประมาณนี้พฤติกรรมประมาณนี้เริ่มเปลี่ยนแล้วเนี่ยเฮ้ยมันน่าจะใช่ซึมเศร้าแล้วจะต้องไปหา ไปหาแหล่งที่สามารถคัดกรองได้หรือมีความรู้ตรงนี้ครับที่เราเรียกว่าความรอบรู้ด้านสุขภาพจิตเพื่อไปประเมินตัวเองนะครับตรงนี้แหละครับเป็นเรื่องที่ยากถ้าถามเป็นเรื่องที่ยากไหมเป็นเรื่องที่ยากครับเพราะว่าสุขภาพจิตมันควรจะต้องเป็นเรื่องที่ทุกคนรู้และสังเกตตัวเองเป็นระยะนะครับถ้าเขามีหลักการในการที่จะแบบสังเกตตัวเองได้แล้วก็เข้าใจเนี่ยมันสามารถที่จะทำให้เขาเนี่ยรู้แต่เนิ่นๆแล้วก็มานะครับเราพบว่าคนเมืองเนี่ยส่วนหนึ่งระบบมันอาจจะไม่ได้เอื้อนะครับแต่ว่าเขามาด้วยตัวเขาเองอย่างเช่นกลุ่มที่เป็นวัยทำงานนะครับที่เวลาเข้ามาที่คลินิกหรือว่าเข้ามาที่โรงพยาบาลหลายคนเนี่ยเขารีเฟอร์ตัวเองเลยนะครับเขาบอกว่าเฮ้ยเขาน่าจะมีปัญหาแล้วแล้วก็บางคนเนี่ยเขาสามารถไปเอาเครื่องมืองัดออกมาจากในเว็บไซต์ต่างๆเนี่ยประเมินตัวเองแล้วพบว่าเอ้ยมีปัญหาแล้วเขาถึงมาหาเราอันนี้ครับเป็นภาพที่จริงๆแล้วเราอยากเห็นมากกว่าก็คือทุกคนเนี่ยรู้ปัญหาตัวเองแล้วสามารถจัดการตัวเองได้ครับครับซึ่งตอนนี้เนี่ยกระบวนการนี้ที่เราเรียกว่าการสร้างเสริมความรอบรู้สุขภาพจิตก็เป็นจุดหนึ่งที่กรมอ่ะกำลังมันกับมันมากคือท้าทายสุดๆครับ
3: คือการสร้างเสริมให้รู้สุขภาพจิตของตัวเองอย่างที่คุณหมอบอกถ้ารู้ตัวเองเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ดีไงรู้ฉันกำลังมีความสุขน้อยลงนะฉันกำลังเครียดนะอันเนี้ยมันสามารถที่จะเดินเข้าไปหา walk in เข้าไปว่าโหผมความสุขน้อยบอกคุณหมอบอกจิตแพทย์บอกนักจิตวิทยาได้แต่บางคนไม่รู้ไงคุณหมอมันต้องสังเกตคนรอบข้างอาจจะต้องช่วยกันถูกไหมอย่างหนึ่งแต่ทีเนี้ยบางทีบางแต่ละคนเนี่ยเก็บอาการอาจจะหนักลงไปบางทีตัวเองก็รู้นะแต่ตัวเองไม่กล้าบอกใครมันก็ยังเหมือนกันเอางี้ผมขออนุญาตเล่าประสบการณ์ส่วนตัวนะคุณหมอนะมีรุ่นน้องคนหนึ่งเขาทำงานที่เป็นวิศวกรที่ไปขุดเจาะคุณหมอ
5: ครับ
3: ที่6เดือนจะกลับเข้าฝั่งทีอะไรอย่างเงี้ยกลับไปอย่างเงี้ยจนเขาทำได้ประมาณคือเขาสายคอนแทรคไปเรื่อยแต่พอมาถึงคอนแทรคหนึ่งก็บอกว่าโหมันน่าจะไม่ไหวแล้วอ่ะบอกโทรหาพี่โรงพยาบาลไหนมีบ้างโรงพยาบาลเกี่ยวกับมีหมอจิตเวชอะไรเงี้ยโอ้บอกไปโรงพยาบาลใหญ่ๆกรุงเทพมีหมดอ่ะเข้าได้เลยอะไรอย่างเงี้ยคือถ้าคนรู้ตัวมันจะมีสัญญาณบอกด้วยตัวเองอันนี้วัดได้แต่คนไม่รู้ตัวนี่สิคุณหมอการที่เราจะให้เขาถึงอย่างคุณบอกว่าโอ้สุขกรมสุขภาพจิตกระทรวงสาธารณสุขเมามันมากๆเลยงานที่จะให้คนรอบรู้เรื่องนี้เยอะๆมันมีวิธีการไหนคุณหมอที่คนจะเริ่มมีแบบประเมินของตัวเองได้ว่าโอ้ตอนนี้สุขภาพจิตฉันไม่ไหวแล้วนะอะไรแบบเนี้ย
5: จริงๆตอนนี้ที่คือเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญในอนาคตเลยนะครับเพราะว่ามันจะนำไปสู่เรื่องส่งเสริมป้องกันการรอบรู้เรื่องสุขภาพเนี่ยสุขภาพจิตเนี่ยก็จะเหมือนการรอบรู้สุขภาพที่ฝั่งอื่นเขากำลังทำเหมือนกันความยากก็คือว่าจะทำยังไงให้เขาเนี่ยรู้ก่อนว่ามันแบบนี้มันเป็นยังไงนะครับเพราะนั้นเนี่ยการเข้าถึงพวกองค์ความรู้เข้าถึงเรื่องของสื่อประชาสัมพันธ์รูปต่างๆเนี่ยนะครับถ้าปัจจุบันนี้ต้องออนไลน์เยอะขึ้นก็อาจจะต้องมีเรื่องของการทำ key message นะครับเป
3: ็
5: นข้อความสั้นๆเหมือนกับไอ้นี่ครับจนเครียดกินเหล้ามันบอกปัจจัยของการกินเหล้าหมดเลยเพราะนั้นเนี่ยหลักการของรอบรู้สุขภาพจิตนี่คือรู้อยู่รอดนะครับคือต้องรู้ก่อนนะครับแล้วก็อยู่คือวิธีการดูแลตัวเองครับแล้วก็เขาถึงจะรอดไปนะครับและจริงๆสุดท้ายเขาจะต้องไปแชร์ความรู้นี้ให้คนอื่นต่อไปอีกเพราะฉะนั้นเนี่ยในกระบวนการนี้เรากกระบวนการที่ทำยังไงให้เขารู้นะครับตอนนี้ก็คืออย่างเช่นเรื่องของการพยายามประชาสัมพันธ์ในรูปแบบอื่นไม่ใช่ประชาสัมพันธ์เพื่อให้เกิดความรู้แต่เป็นการทำ key message ที่มันสามารถทำให้เขาเข้าใจเขาถึงอันที่สองเนี่ยอาจจะต้องตอนนี้การอาศัยเรื่องความร่วมมือหลายภาคส่วนนะครับอย่างเช่นการพยายามให้มันเกิด เดือนแห่งสุขภาพจิตซึ่งตอนนี้ก็ครม.ตั้งแต่รุ่นก่อนนะครับก็ endorse เรื่องนี้ใช้เรื่องนี้เข้ามาอยู่ในระบบแล้วนะครับก็คือพฤษภาคมเนี่ยนะครับก็จะมีการร่วมมือกันของทุกภาคส่วนที่จะทำงานครับปัจจุบันเนี้ยการสร้างพวกกลุ่มหุ้นส่วนพันธมิตรต่างๆเนี่ยครับไม่ใช่มันไม่ได้คุยเรื่องหน่วยงานภาครัฐแล้วแต่ต้องคุยทั้งหน่วยงานภาครัฐและภาคประชาสังคมภาคเอกชนที่ปัจจุบันเนี้ยต้องบอกเลยว่าส่วนใหญ่เขาสนใจมากเลยนะครับสนใจมากๆกว่าที่เราคิดเยอะเลยนะ
3: ครับ
5: แล้วก็กลุ่มนี้ครับจะเป็นกลุ่มที่จะชวนกันมาทำงานแล้วก็สร้างตัวพวก key message หรือคำต่างๆด้วยกันเพราะว่าราชการเนี่ย หรือเรามุมมองในเชิงวิชาการเนี่ยเรามีวิชาการอยู่แล้วแต่ว่ามันการที่แปลงตรงนั้นเข้าไปเนี่ยมันอาจจะไม่ใช่เราคนเดียวครับเพราะในการทำงานสุขภาพจิตในแง่ถัดไปอ่ะมันลงไปถึงส่งเสริมป้องกันมากขึ้นแล้วก็ที่สองคือทำงานร่วมกับหน่วยอื่นแล้วก็มันจะไปสู่สุขภาพจิตมันจะกลายเป็นเรื่องของการช่วยกันคิดนะครับอันนี้ก็เป็นภาพที่เรากำลังพยายามทำงานตรงนี้อยู่ครับ
3: ครับแสดงว่าคือคนตื่นตัวมากขึ้นทั้งคนที่อาจจะคิดว่าตัวเองมีปัญหาสุขภาพจิตไหมก็ตื่นตัวขณะที่เครือข่ายที่อยากที่จะช่วยในการรณรงค์อยากที่จะช่วยสร้างเกราะในการป้องกันอันนี้คนในสังคมก็ตื่นตัวเหมือนกันอยากที่จะให้คนมีเรื่องของปัญหาสุขภาพจิตน้อยลงคือต่างฝ่ายต่างในการช่วยเหลือกันแต่ถ้าลองมาดูจริงๆเนี่ยอัตราส่วนระหว่างตัวของคุณหมอด้านจิตเวชหรือว่านักจิตรวมไปถึงนักจิตวิทยากับคนที่ป่วยด้านของสุขภาพจิตเนี่ยสัดส่วนเนี่ยมันผมว่ามองแล้วมันไม่น่าจะสมดุลกันนะคุณหมอ
5: ไม่สมดุลเลยครับมันเคยคุยกันไว้ว่าเคยมีการคุยกันนะครับภาพรวมคือจริงๆแล้วต้องเท่าไหร่ถึงจะพอใช่ไหมครับถ้าเผื่อในภาพทั้งโลกเนี่ยมันยังไม่มีข้อสรุปจริงนะครับองค์การอนามัยโลกก็ยังหาตัวเลขนี้ไม่ได้แต่ว่าส่วนหนึ่งเนี่ยเราก็คิดว่าประมาณอยู่ที่ 5-10 ต่อแสนเนี่ยซึ่งถ้าถามว่าบ้านเราตอนนี้เท่าไหร่ 1.28 ถึง 1.30 ต่อแสนนี่ประมาณนี้ครับนะครับเพราะว่าจิตแพทย์เรามีอยู่845คนเองทั้งประเทศนะครับแล้วจริงๆแล้ว อยู่ในระบบภาครัฐเนี่ยมันประมาณครึ่งหนึ่งหรือประมาณ 60% นะครับนั่นแสดงว่าจริงๆแล้วความต้องการเนี่ยในภาคต่างๆเนี่ยมันยังเหลื่อมล้ำพอสมควรถ้าจะเอาจิตแพทย์มาเป็นตัวนำ

0: ต่อแสน 1.57 ต่อแสนเนี่ยถ้าเทียบกับที่อื่นเนี่ยพอไหมก็ต้องบอกว่าไม่พอครับนะครับแต่ว่าถ้าถามว่าน้อยไหมไม่ได้น้อยมากถ้าเทียบกับประเทศอื่นแต่ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยมันไม่ได้คุยแค่จํานวนนะครับแต่เป็นเรื่องของการกระจุกตัวครับการกระจุกตัวในเมืองใหญ่หรือว่าในสถาบันศึกษาขนาดใหญ่ที่จบมาแล้วก็มีโอกาสหรือว่าเป็นไปเป็นอาจารย์เนี่ยมันดูแบบดูมีเครดิตกว่าเนี่ยเขาจะไปอยู่ในนั้นประมาณ1 ใน 3นี่อยู่ในกรุงเทพนะครับนะครับแล้วก็หัวเมืองครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในเราก็จะเห็นแล้วล่ะครับว่าในชุมชนหรือในต่างจังหวัดเนี่ยโอกาสที่จะได้รับการดูแลหรือว่าจิตแพทย์มีจำนวนน้อยเนี่ยการเข้าถึงเนี่ยคงไม่พอแน่ๆนักจิตวิทยาก็เช่นกันนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วถ้าถามว่าปัญหาเกิดอะไรขึ้นก็คือโอกาสทางเลือกแล้วก็โครงสร้างที่มันอาจจะยังไม่เพียงพอนะครับอันนี้ก็เป็นภาพหนึ่งการกระจุกตัวเนี่ยไม่ได้หมายความว่าแค่อยู่ในกระทรวงสาธารณสุขนะครับเพราะว่าอย่างนักจิตวิทยาเนี่ยเขามีหลายสาขานักจิตวิทยาให้คำปรึกษานักจิตวิทยาอุตสาหกรรมอะไรพวกนี
1: ้
0: ซึ่งเขาสามารถทำงานกระจายได้ผู้นี้ก็ยังไม่เพียงพอครับในหน่วยต่างๆนะครับอันนี้ก็เป็นที่มาครับว่าการเข้าถึงเนี่ย อาจจะยังไม่ดีมากนักเพราะการกระจุกแล้วก็ถึงแม้ว่าความต้องการของแต่ละภาคส่วนเนี่ยต้องการมากขึ้นอย่างที่ตะกี้เล่าให้คุณวีรศักดิ์ฟังว่าหน่วยงานแต่ละหน่วยเนี่ยเขาเริ่มเข้ามารีเควสต์แล้วหน่วยงานราชการเนี่ยเดินเข้ามาหมดเลยนะครับมีศาลมีกระทรวงยุติธรรมโดยสารมีราชทัณฑ์มีพม.ที่มาคุยกันหลายๆเรื่องนะครับ
1: เขาอยากได้อะไร
0: มีกระทรวงศึกษาอว.ก็จริงๆเขาเริ่มมองเห็นปัญหาสุขภาพจิตในพัฒในลูกค้าของเขาแล้วนะครับว่าลูกค้าของเขารวมทั้งผู้บริการลูกค้าด้วยครับนะครับซึ่งอาจจะต้องมาดูแลกันเพราะนั้นเนี่ยประเด็นคือความต้องการเยอะแต่ว่าเราไม่สามารถจะดูแลด้วยใช้ระบบแค่จิตแพทย์แล้วก็นักจิตวิทยาที่มีอยู่ได้ครับครับ
1: คุณหมอแต่ว่าอย่างหนึ่งที่คุณหมอบอกโอ้ตัวเลขน้อยนะจิตแพทย์เนี่ย845คนน้อยกว่าแพทย์เฉพาะทางด้านอื่นๆเนี่ยเยอะมากมายทีเดียวขออนุญาตถามนิดนึงคุณหมอในเมื่อค่าตรวจถ้าเกิดเราไปโรงพยาบาลเนี่ยค่าตรวจหมอด้านจิตเวชเนี่ยหรือว่าจิตแพทย์เนี่ยมันก็แพงกว่าหมอทั่วๆไปอยู่แล้วนะแล้วมันไม่จูงใจพอให้คนเรียนด้านจิตแพทย์เหรอฮะคุณหมอเอางี้เอาประเด็นนี้ก่อนคุณหมอทำไมมันน้อยนิดมากๆ845ลองไปดูหมอเม็ดไปดูหมอ ER ไปดูหมอฉุกเฉินหรือว่าจะเป็นในส่วนสัญญกรรมอะไรอย่างเงี้ยมันเยอะกว่าเยอะมากเลยอ่ะคุณหม
0: ออ๋อที่เยอะเนี่ยอาจจะเป็นของเก่าครับแต่จะต้องเรียนคุณวีรศักดิ์ด้วยว่าจริงๆความต้องการในการเทรนจิตแพทย์หรือว่าอบรมจิตแพทย์ของหมอรุ่นใหม่เนี่ยเยอะนะครับนั่นหมายความว่าเกือบก็คือพูดง่ายคือความต้องการเนี่ยสมมุตินะครับ100 คนเนี่ยมีความต้องการเนี่ยมันมีจำนวนมากขึ้นเรื่อยๆครับมากขึ้นจนเทรนนิ่งไม่สามารถที่จะครอบคลุมได้หมดหมายความว่าต้องมีคนผิดหวังไปประมาณเกือบครึ่งที่ อาจจะไม่สามารถฝึกอบรมเรื่องของแพทย์เฉพาะทางได
1: ้
0: เพราะว่ามันมีประเด็นเรื่องของคุณภาพการควบคุมคุณภาพทางราชวิทยาลัยกับแพทยสภานะครับแล้วในอีกส่วนหนึ่งเนี่ยประเด็นคุณภาพก็ทำให้จิตแพทย์จบมาแล้วสามารถที่ให้บริการได้ตามมาตรฐานนะครับแต่ถ้าในกรณีที่มันเกิดแค่มาตรฐานพอไหมณวันนี้ครับเขาแก้ปัญหาด้วยการเพิ่มศูนย์ฝึกอบรมเทรนนิ่งเยอะขึ้นครับแต่อย่างไรก็ตามครับก็ยังไม่เพียงพอครับนะครับก็อันนี้เป็นที่มาครับว่าถ้าเราจะต้องไล่ทันจริงๆเราอาจจะต้องมองมุมอื่นด้วยครับ
1: คุณหมอถ้าเป็นอย่างนั้นแสดงว่าต่อไปข้างหน้าเนี่ย845มันต้องเพิ่มขึ้นเรื่อยๆถูกไหมฮะคุณหมอ
0: ใช่ครับ
1: เพิ่มขึ้นแต่ทีเนี้ยกว่าที่บางทีการเพิ่มขึ้นมันก็ยังไม่ครอบคลุมกระจายทั่วประเทศยังคงกระจุกตัวอยู่ในกรุงเทพมหานครอย่างที่คุณหมอบอกเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าพูดถึงเรื่องระบบในเรื่องของสิทธิ์ของการรักษาทุกวันนี้การเข้าถึงเรื่องของการบริการจิตแพทย์เนี่ยจิตเวชเนี่ยอันนี้สิทธิ์ทุกสิทธิ์สามารถเข้าถึงระบบได้ไหมคุณหมอฮะมันครอบคลุมไหมในภาพรวมนะตอนนี
0: ้นะวันนี้ก็ต้องบอกว่าสิทธิ์ในการรักษาเนี่ยครับมันดีขึ้น
1: ครับ
0: แต่ว่าถ้าถามว่าครอบคลุมไหมมันยังไม่ครอบคลุมนะครับข้อหนึ่งก็คือดีขึ้นก็คืออย่างเช่นสิทธิ์เข้าถึงการรักษาสปสช.เนี่ยครับอย่างสำนักงานอย่างหลักประกันสุขภาพนะครับ70%กว่าของประชาชนเราเนี่ยใช้บัตรทองเนี่ยผมก็ถือว่าสิทธิ์โดยพื้นฐานคือ

0: มันครอบคลุมเรื่องของสิทธิทางการเงินระดับหนึ่งนะครับทางฝั่งประกันสังคมก็เขาก็เปิดในการดูแลมากขึ้นนะครับถึงจะไม่เปิดในเรื่องยาเสพติดก็ตามแต่ว่าเขาก็ยังดูแลได้นะครับกรมบัญชีกลางนี่ไม่มีปัญหาอยู่แล้วนะครับนะครับส่วนสิทธิ์จ่ายเองเนี่ยกับอันนี้จะเป็นปัญหาคือสิทธิประกันชีวิตซึ่งประกันชีวิตนี่ต้องบอกเลยว่ายังไม่คลุมสุขภาพจิตทุกอันนะครับจะมีแค่บางประกันเท่านั้นแล้วหนักไปกว่านั้นคือบางประกันเนี่ยถ้าพบว่ามีปัญหาสุขภาพจิตเนี่ยเขาอาจจะถอนการประกันออกมันเลยทำให้คนที่อยากจะดูแลสุขภาพจิตตัวเองต้องแบบไปหาหน่วยที่ไม่ต้องมีการเรคคอร์ดครับอันนี้ก็พูดตรงไปตรงมาว่าแต่ละสิทธิ์ยังมีความเหลื่อมล้ำอยู่แต่ดีขึ้นไหมดีกว่าเดิมแต่ถามว่าครอบคลุมไหมไม่ครอบคลุมครับอย่างการรักษาระยะยาวเนี่ยเหมือนโรคเพราะว่าส่วนหนึ่งของสุขภาพจิตจะคล้ายๆกับโรคเรื้อรังเบาหวานความดันคือต้องกินยาระยะยาวนะครับส่วนหนึ่งโรคพวกนี้ครับมันก็ยังมีประเด็นว่าถ้าต้องกินยาระยะยาวหรือฟื้นฟูให้เขากลับมาดีขึ้นเนี่ยสิทธิ์หลายอันยังไม่ครอบคลุมนะครับอย่างเช่นอาจจะต้องอยู่โรงพยาบาลนานขึ้นเพื่อฟื้นฟูสิทธิ์ตรงนี้ยังไม่ครอบคลุมเลยครับครับไม่ว่าจะสิทธิ์ไหนนะครับอันนี้ก็เป็นที่ต้องต่อสู้กันต่อไปครับ
1: ไม่ว่าจะสิทธิ์ไหนเลยนะคุณหมอแสดงว่าทั้ง3สิทธิ์ที่เรื่องของรักษาสุขภาพเนี่ยไม่มีสิทธิ์ไหนที่ครอบคลุม
0: ที
1: ่ทั้งหมดได้ขนาดนั้นโอ้คุณหมออย่างเงี้ยถ้าเกิดให้ออกเองมันแพงคนก็เริ่มท้อสำหรับเรื่องของรายได้ถูกไหมคุณหมอเอ๊ะถ้าเกิดว่าต้องเดินทางอีกเดินทางไกลด้วยบางทีมันกระจุกตัวอยู่ในเมืองใหญ่ๆกรุงเทพบางคนก็ไม่ไปพอยาขาดโอ้โหอันเนี้ยกลับมามีปัญหาเรื่องของจิตอีกครั้งนึงมันก็ทำให้พอมันดูไม่ครอบคลุมแบบเนี้ยมันเหมือนจะทำให้คนหลุดออกจากระบบหลุดออกจากการรักษาได้เหมือนกันนะคุณหมอถ้าเป็นแบบเนี้ย
0: ใช่ครับก็จริงๆแล้ว direct cost เขาเรียกอะไรนะค่าใช้จ่ายโดยตรงนะครับอย่างเช่นการรักษาพยาบาลจะถูกครอบคลุมระดับหนึ่งแต่ว่ามันยังมีค่าใช้จ่ายอื่นที่มันไม่ได้ถูกนับอย่างเช่นอย่างที่คุณวิศักดิ์พูดคือการเดินทางเรื่องของการหยุดงานนะครับคือคนไข้หนึ่งคนมันมีญาติด้วยญาติต้องเสียงานไปด้วยหรือต้องเป็นภาระไปด้วยอันนี้ก็ยังเป็นเขาเรียกค่าใช้จ่ายทางอ้อมที่มันจะเกี่ยวข้องกับเรื่องของการมารับยาต่อเนื่องหรือสม่ำเสมออย่างที่ผมบอกว่าพอไปถึงจุดหนึ่งการดูแลต่อเนื่องและฟื้นฟูเป็นเรื่องสำคัญนะครับเพราะนั้นเนี่ยเรื่องนี้ก็ยังเป็นประเด็นที่คงต้องมีการจัดการปัญหาเพิ่มขึ้นนะครับเพราะว่ามันไปกระทบส่วนหนึ่งก็คือกระทบการเข้าถึงแหละแต่เป็นการเข้าถึงอย่างสม่ำเสมอครับซึ่งอันนี้น่ากลัวกว่าครับ
1: ใช้แบบสมัยตั้งแต่โควิดมาเนี่ยเทเลเมดิซินเทเลคอนซัลท์อันนี้มันสามารถใช้ได้ไหมถ้าเป็นในเรื่องของสุขภาพจิตแบบนี้คุณหมอ
0: จริงๆทุกวันนี้เราก็เริ่มใช้เยอะแล้วใช้กันเกือบเป็นมาตรฐานแล้วนะครับเทเลเมดิซินเนี่ยตอนเทเลคอนซัลท์ตอนนี้มีแล้วครับก็เป็นระบบที่จริงๆแล้วหลายๆโรงพยาบาลก็ทำเพื่อแก้ปัญหาช่องว่างแต่ถ้าถามว่าระบบมันก็จะมีจุดอ่อนอยู่บ้างนะครับอย่างเช่นเรื่องของงบประมาณการเบิกนะครับตอนนี้การเบิกเริ่มทำได้บ้างแล้วครับนะครับแต่ว่ายังไม่ดีมากนักแต่ว่าเทเลเมดิซีนมันก็ต้องเชื่อมไปกับระบบอื่นด้วยเช่นกันอย่างเช่นเพราะว่าบางทีพอเราเทเลเสร็จเนี่ยบางครั้งเราก็ต้องให้ยาอยู่ดีการรักษาในบางคนนะครับหรือว่าบางทีก็ต้องมีการบำบัดนะครับเพราะนั้นเนี่ยเทเลคอนซัลเทชันหรือต้องมีเทเลแบบเทเลแคร์ครับการดูแลการให้จิตบำบัดพวกนี้ครับซึ่งอาจจะต้องมีการทำแล้วก็ต้องเชื่อมไปกับเรื่องของระบบการกระจายนะครับโดยเฉพาะการกระจายยาครับนะครับแล้วก็การติดตามต่อเนื่องพวกนี้ครับถ้าเผื่อจะเอากันตรงๆเนี่ยการดูแลแบบเทเลมันอาจจะยังไม่ครอบคลุมนะแต่ในอนาคตอาจจะต้องมีการคุยกันว่ารับยาใกล้บ้านได้ไหมผ่านร้านขายยาเคยทำมาอยู่แล้วแต่ระบบมันควรจะต้องเชื่อมมากกว่านั้นอย่างเช่นสามารถรู้สถานะกันได้เลยแล้วเชื่อมข้อมูลได้แล้วสามารถแนะนำได้เลยว่าถ้าเริ่มไม่ดีแล้วจะไปยังไงตรงนี้แหละครับคือจุดที่เทเลมันอาจจะยังไม่ได้ทำแบบไปพร้อมๆกันนะครับระบบมันควรต้องเคลื่อนไปพร้อมๆกันนะครับ
1: จากคุณหมอแต่ยาทางด้านจิตเวชเนี่ยมันบางทีมันเป็นยาเฉพาะนะรับร้านขายยาเนี่ยมันน่าจะไม่สามารถที่จะมีบางอย่างก็ไม่มีขายตามร้านขายยาทั่วไปถูกไหมคุณหมอ
0: ใช่ครับจะมียาบางประเภทที่ถือว่าเป็นเพราะว่ายาจิตเวชเนี่ยบางทีมันเป็นวัตถุออกฤทธิ์นะครับแล้วก็อาจจะเป็นบางส่วนเป็นยาเสพติดไม่ใช่เป็นวัตถุออกฤทธิ์ประเภท2ซึ่งไม่ใช่ยาเสพติดนะครับเป็นวัตถุออกฤทธิ์ทางจิตประสาทซึ่งบางทีต้องมีการควบคุมพวกนี้เราไม่สามารถอาจจะไม่สามารถสั่งจ่ายได้แบบ แบบง่ายๆครับมันต้องมีการควบคุมเพราะนั้นระบบการควบคุมนี่เป็นประเด็นอีกอันหนึ่งครับในส่วนใหญ่เนี่ยบางทีอย่างโรคซึมเศร้าเนี่ยเราอาจจะทำได้แต่ถ้ามีประเด็นเรื่องของการกินยาบางตัวอันนี้อาจจะไม่ได้แล้วนะครับซึ่งอันนี้ก็อาจจะเป็นเรื่องนึงที่ต้องไปคุยกันต่อรวมทั้งเรื่องของระบบข้อมูลครับระบุข้อมูลเป็นส่วนตัวซึ่งอันนี้ผมไม่ค่อยห่วงนะถ้าเผื่อแอปพลิเคชันหรือระบบฐานข้อมูลดีขึ้นเรื่อยๆก็คงมีโอกาสที่จะทำให้ฐานข้อมูลมันเชื่อมกันครับ
1: ครับหมอสรุปนิดนึงว่าวันนี้เราคุยกันเนี่ยเราอยากจะให้ปัญหาสุขภาพจิตเนี่ยถ้าเกิดว่าเป็นแล้วเนี่ยได้รับการในการแก้ไขแล้วก็ต่อเนื่องครอบคลุมในสิทธิ์ต่างๆที่สิทธิ์พยายามที่จะเข้าถึงให้มากที่สุดแต่ถ้าเกิดว่ามันป้องกันได้ก่อนที่จะมาต้องมาแก้ไขทีหลังมันก็เป็นสิ่งที่หลายๆคนก็อยากที่จะเห็นเหมือนกับการทุกวันนี้ค่ารักษาพยาบาลเป็นค่ารักษามากกว่าการป้องกันซะอีกถ้าการป้องกันมันดีกว่ามันก็ไม่ต้องมาถึงการรักษาถ
0: ้
1: าในมุมของสุขภาพจิตคุณหมออยากจะบอกอะไรในสถานการณ์ปัจจุบันแล้วสิ่งที่เราอยากให้มันเกิดขึ้นฮะคุณหมอ
0: จริงๆผมต้องบอกว่ามันหลักการของงานสุขภาพจิตอะคือคอนเซ็ปต์ของเราคือสุขภาพจิตอยู่ทุกที่นะครับ mental health anywhere เพราะนั้นเนี่ยสิ่งที่สำคัญคือมันจะอยู่ในการดูแลมันก็จะอยู่ในสเต็ปที่มันเขาเรียกว่าใช้ระบบของการดูแลเป็นขั้นเป็นตอนนะครับสิ่งที่สำคัญมากที่สุดคือการส่งเสริมป้องกันครับเพราะนั้นเนี่ยปัจจัยด้านบวกด้านลบต่อปัญหาสุขภาพจิตเนี่ยมันควรจะต้องได้รับการถ่ายทอดเหมือนกับที่สสก็ทำออกมาเป็น key message สำคัญจริงๆคือถ้าประชาชนแล้วก็ญาติเนี่ยเขาสามารถรู้หรือกลุ่มเสี่ยงบางกลุ่มนะครับที่แบบเป็นกลุ่มเสี่ยงจริงๆอย่างเช่นกลุ่มสูงอายุต้องระวังเรื่องอะไรบ้างกลุ่มเด็กต้องแบบระวังเรื่องอะไรบ้างเขาเจอปัญหาเนี่ยกลุ่มที่เป็นผู้ดูแลด่านหน้านะครับอย่างเช่นครูสำหรับเด็กอย่างเงี้ยครับหรืออสม.กับตัวญาติของผู้สูงอายุเนี่ยเขาสามารถรู้ว่าปัญหาสุขภาพจิตที่เกิดขึ้นมีอะไรบ้างแล้วมีประเด็นอะไรบ้างตรงนี้แหละครับความรับรู้สุขภาพจิตที่สำหรับกลุ่มเสี่ยงเนี่ยมันสามารถจัดการได้ค่อนข้างดีครับตัวที่สองคือผมคิดว่าระบบคงต้องเปลี่ยนไปจริงๆครับว่าสุขภาพจิตต้องเข้าไปอยู่ในหน่วยต่างๆณวันนี้ผมคิดว่ามีแต่คนสนใจงานสุขภาพจิตนะครับคงจะต้องมีเวทีที่มาช่วยกันหลายๆเวทีนะครับที่จะเปลี่ยนระบบในการดูแลไม่ใช่แค่ภาครัฐอย่างเดียวแต่ภาครัฐอาจจะเป็นเจ้าภาพในการร่วมกันดูแลนะครับแล้วใช้ข้อมูลที่มีอยู่เนี่ย เพื่อส่งต่อเพื่อให้เขาเข้าใจแล้วก็เขาเห็นขนาดความสำคัญของปัญหาแล้วร่วมกันแก้ครับอันที่3เนี่ยสุขภาพจิตคงจะต้องมีการลงทุนเพิ่มขึ้นนะครับผมว่ามาดิจิทัลเมนทัลเฮลท์หรือไอ้พวกเทคโนโลยีเนี่ยสำคัญครับที่มันสามารถทำได้ถ้าทำให้เป็นระบบจริงๆเริ่มร่วมกับข้อมูลที่เป็นข้อมูลส่วนบุคคลเนี่ยผมคิดว่าถ้าแก้ปัญหาตรงนี้ได้เนี่ยงานตัวนี้จะดูแลเขาได้แบบครอบคลุมจริงๆครับสุดท้ายเลยก็คือความร่วมมือของภาคส่วนต่างๆครับที่จำเป็นมากๆเลยสำหรับงานสุขภาพจิตครับแล้วก็ตอนนี้มันจะบอกว่าสุขภาพจิตมันเป็น blue ocean นะครับเรามีโอกาสที่จะสร้างนักใหม่ๆขึ้นมาเยอะเพราะสิ่งที่เราต้องการตอนนี้ไม่ใช่จิตแพทย์ที่เป็นลักษณะดูแลเข้มข้นแต่เราอยากได้ดูแลแบบไม่ต้องเข้มข้นเบาๆแต่สามารถดูแลกว้างได้นะครับกลุ่มนี้ก็คือกลุ่มพวกนักต่างๆสุขภาพจิตซึ่งในปัจจุบันนี้เรากำลังเริ่มสร้างอาชีพพวกนี้ขึ้นครับ
1: ขอบคุณมากครับคุณหมอพอดีว่าจะถามเสียงคำถามหนึ่งโกไปแล้วมันจะเกินมาสั้นๆคุณหมอลองเช็คนิดหนึ่งได้ไหมว่าถ้าเกิดว่าเราเช็คว่าตอนนี้เราควรจะพบจิตแพทย์หรือยังเนี่ยมีคีย์แมสเซจอะไรสำคัญสักข้อสองข้อแบบไวๆไหมคุณหม
0: อง่ายๆเลยครับก็คือเครียดนอนไม่หลับแต่ว่าลองไปดูต่อนะครับใน www.suphajit.com ครับเพราะว่าตอนนี้กลุ่มของ www.suphajit.com เนี่ยจะเป็นเขาเรียกว่ารถพุ่มพวงครับ ที่จะมีรายละเอียดที่เข้าไปค้นหาในนั้นเยอะครับแล้วก็จะเชื่อมไปสู่บริการอื่นด้วยนะครับเพราะนั้นเนี่ยมันไปที่เดียวแล้วได้เลยนะครับตอนนี้เราพยายามทำแบบนั้นอยู่ครับ
1: ครับขอบคุณมากครับคุณหมอครับสวัสดีครับ
0: ขอบคุณมากครับ
1: ครับนายแพทย์บุรินทร์สุระอรุณสำริดนะครับนายแพทย์ทรงครุฑด้านเวชกรรมและจิตเวชนะครับเป็นหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักวิชาการสุขภาพจิตกรมสุขภาพจิตกระทรวงสาธารณสุขนายฮอตอิชชูกับวิกฤตสุขภาพจิตไทยป่วยที่ใจไกลที่รักษา
2: เวทีความคิดฮอตอิชชูวิกฤตสุขภาพจิตไทยป่วยที่ใจไกลที่รักษา
3: รองศาสตราจารย์ด็อกเตอร์มูฮัมหมัดอิยาสยะปรังร่วมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ธัญพรสุนทรธรรมและวิรศักดิ์ขอบเขตร่วมเปิดเวทีสร้างพลังทางความคิดในเวทีความคิด
4: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
5: ซีคอนรับสร้างบ้านบริษัทรับสร้างบ้านรายแรกของไทยเราสร้างบ้านมาแล้วกว่า 26,000 หลังทุกภาคทั่วไทย6ทศวรรษแห่งการสร้างความสุขจะไม่หยุดแค่วันนี้โทร1391
2: การเวลาอาจเปลี่ยนไปแต่ทำไมผู้ชายคนนี้ถึงยังมีรอยยิ้มพลังชีวิตและมุมมองที่แหลมคมอยู่เสมอรายการ CEO Cozy Week นี้ชวนคุณมานั่งคุยแบบเป็นกันเองกับรองศาสตราจารย์สุขุมนวลสกุลที่จะมาถ่ายทอดบทเรียนชีวิตจากประสบการณ์การทำงานจริงอันยาวนานพร้อมเปิดเผยเคล็ดลับการดูแลสุขภาพทั้งกายและใจที่ช่วยให้ชีวิตสตรองและมีความสุขในทุกวันฟังง่ายได้ข้อคิดและเติมไฟในการทำงานและการใช้ชีวิตได้แบบเต็มๆฟังเรื่องราวดีๆแบบ Cozy Cozy ไปด้วยกันในรายการ CEO Cozy ทางช่อง Thinking Radio บน YouTube
6: จะบินไปเที่ยวทั้งทีต้องไม่ได้มีแค่รูปสวยๆต้องได้ไอเดียได้กินของดีและได้คอนเนคชั่นใหม่ๆกลับมาด้วยเพราะ Thinking Radio จะพาคุณบินลัดฟ้าไปชิงต่าว7วัน4คืนเที่ยวก็ฟินธุรกิจก็ปังเจาะลึกดูงานที่ไฮเซนยักษ์ใหญ่ของเครื่องใช้ไฟฟ้าเทคโนโลยีระดับส่งออกทั่วโลกตื่นตากับศูนย์ฝึกหุ่นยนต์เพื่อผู้สูงอายุแห่งแรกของโลกร่วมแลกเปลี่ยนมุมมองธุรกิจสร้างคอนเนคชั่นกับผู้ประกอบการท้องถิ่นและแขกคนสำคัญณเมืองชิงต่าวฟินกินเที่ยวไม่แพ้กันกับไฮไลท์ไข่มุกแห่งทะเลเหลืองชมวิวชิงต่าว360องศาบนตึกสูงชั้น81และขึ้นยอดเขาเซี่ยวหยูซานชมสถาปัตยกรรมยุโรปและเมืองโบราณเก่า 1,400 ปีจีหมูและพลาดไม่ได้กับการชิมเครื่องดื่มขึ้นชื่อเมืองชิงต่าว 20-26 กันยายนนี้รับจำกัดเพียง30ท่านเท่านั้นขอโปรแกรมทัวร์และสำรองที่นั่งได้เลยที่ LINE @thinkingradio trip ชิงต่าว7วัน4คืนเที่ยวก็ฟินธุรกิจก็ปัง
7: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
3: ๆรองศาสตราจารย์ดร.มูฮัมหมัดอิยาสยะปรังร่วมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ธัญพรสุนทรธรรมและวิรศักดิ์ขอบเขตร่วมเปิดเวทีสร้างพลังทางความคิดในเวทีความคิด
1: คุยกันต่อเลยครับกับเวทีความคิดช่วงสุดท้ายนะครับยังคงเป็นเรื่องของสุขภาพช่วงแรกเราคุยไปเรื่องของสุขภาพจิตใช่ไหมครับทีนี้เรามาคุยในเรื่องของคนที่เจ็บป่วยแต่ว่าเป็นผู้ป่วยในเรื่องของข้างถนนเขาเรียกว่าผู้ป่วยข้างถนนเป็นปัจจัยที่ทำให้กลายเป็นคนข้างถนนเขาบอกความลำบากในการเข้าถึงการรักษานะครับจะเป็นผู้ป่วยวัยไหนและเป็นผู้ป่วยจิตเวชมากน้อยอะไรเราคุยกันต่อในประเด็นนี้กันเลยนะครับกับคุณสิทธิพลชูประจงหัวหน้าโครงการผู้ป่วยข้างถนนมูลนิธิกระจกเงาครับสวัสดีครับคุณสิทธิพลครับ
8: แล้วสวัสดีครับคุณวิศ
1: รครับโอ้เมื่อสักครู่คุยเรื่องของผู้ป่วยจิตเวชที่ตอนนี้ถ้าเทียบกับหมอในการที่จะกับสัดส่วนของผู้ป่วยเนี่ยมันก็จะต่างกันเยอะในการดูแลเหมือนกันแล้วคนที่ไม่สามารถเข้าถึงเนี่ยมันก็จะมีอีกเยอะด้วยไม่ว่าจะเป็นผู้ป่วยถ้าเกิดว่าอย่างมูลนิธิกระจกเงาที่ดูอยู่เนี่ยผู้ป่วยข้างถนนส่วนมากเนี่ยทำไมเราถึงให้คำจำกัดความเป็นผู้ป่วยข้างถนนฮะคุณสิทธิพลครับ
8: ก็เราจะอธิบายให้เห็นสภาพได้ง่ายๆครับว
1: ่ายังไงครับ
8: ก็คือคนที่มีอาการป่วยแล้วก็ได้ร่อนอยู่ตามข้างทางเลยแหละแล้วก็จะไม่มีบ้านอ่ะนะครับแล้วก็เป็นความคุ้นชินที่เราเห็นอยู่แล้วนะครับก็คือคนที่เดินไปมาข้างถนนที่ตั้งตัววอมแวมแล้วก
1: ็
8: ผมที่แบบโอ้กระเซาะกระเซาะหรือว่าบางคนกระเด็นล็อกเลยอะไรอย่างเงี้ยนะครับ
1: ครับอันนี้ส่วนมากมัน
8: อยู่ในนิยามแบบนั้นไปครับ
1: ครับส่วนมากอยู่ในตัวเมืองไหมครับคุณสิทธิพลถ้าเป็นแบบ
8: ใช่ใช่ครับส่วนมากเขาจะอยู่ในเมืองมากกว่าครับ
1: ครับคนกลุ่มนี้ที่เราเห็นบางทีนอนใต้สะพานนอนใต้ทางด่วนแล้วมอมแมมอะไรแบบนี้เนี่ยถูกไหมฮะทำให้เวลาที่เราเจอเขาเนี่ยแน่นอนที่สุดว่าเขาเจ็บไข้ได้ป่วยเขาก็ไม่น่าที่จะไปถึงการรักษาได้ไหมคุณสิทธิพลถ้าเป็นแบบนี้ที่มูลนิธิกระจกเราไปเจอ
8: เอาอย่างนี้ก่อนจริงๆแล้วเนี่ยผมอยากให้แยกใน เรื่องของกลุ่มคนที่เป็นคนเร่ร่อนไร้บ้านนะครับจากกลุ่มที่เป็นผู้ป่วยข้างถนนนะนะครับสองกลุ่มนี้ที่มานะครับที่ไปนะครับหรือว่าสาเหตุการมาอยู่ตรงนั้นน่ะมาอยู่ตรงข้างถนนเนี่ยไม่เหมือนกันการใช้ชีวิตก็ไม่เหมือนกันเอ้ยนะครับแต่ว่าผมจะพูดเน้นไปที่ตัวผู้ป่วยข้างถนนนะครับเพราะว่าเนื่องจากเนี่ยที่คุณลุงศักดิ์บอกว่าเขาไม่น่าจะได้เข้าสู่การรักษาใช่ไหมครับระบบการรักษาก็เนื่องจากอย่างนี้ครับส่วนมากเนี่ยในกลุ่มผู้ป่วยข้างถนนที่เราทำงานเนี่ยนะครับก็คือกลุ่มผู้ป่วยจิตเวชนะครับซึ่งถ้าระบุโรคเนี่ยนะครับก็เป็นโรคทางจิตเวชก็คือโรคจิตเภทนะครับสกิสโซฟีเนียนะครับแล้วก็สิ่งที่มันจะเป็นพฤติกรรมหลักของคนที่เป็นโรคกลุ่มนี้นะครับโรคจิตเภทเนี่ยก็คือว่าเขาจะมีอาการหลงผิดนะครับแล้วก็เขาจะมีเรื่องของการหูแว่วประสาทหลอนแล้วก็เขาแต่ว่าสิ่งสำคัญก็คือว่าเขาก็เชื่อว่าสิ่งที่เขาเป็นน่ะสิ่งที่เขาเห็นนะครับคือเรื่องจริงดังนั้นพอเขารู้สึกว่ามันคือเรื่องจริงอ่ะแน่นอนว่าเขาก็รู้สึกว่ามันไม่ใช่ความผิดปกติแต่อย่างใดดังนั้นเขาก็จะรู้สึกว่าไม่จำเป็นที่เขาจะต้องไปหาหมออย่างนี้นะครับคนที่เป็นโรคจิตเภทเนี่ยส่วนมากเขาก็จะมี mindset แบบนี้เลยนะครับดังนั้นนะทำให้คนที่เป็นโรคกลุ่มนี้จะไม่ค่อยนะครับไปหาหมอด้วยตัวเองได้ส่วนมากจะถูกบังคับรักษาหรือว่าเนี่ยครับต้องรวมกันไปอะไรเงี้ยครับถึงจะได้เข้าสู่การรักษาได้ครับ
1: โอ้แต่เราจะเข้าถึงตัวเขาบางทีเขาก็มีเกราะในการป้องกันอยู่นะคุณสิทธิพลไม่ได้เรื่องง่ายเลยนะวิธีการเข้าเวลาเข้าถึงตัวเขาให้ได้เนี่ยจนนำเขามาพูดคุยหรือว่าจนนำเขาส่งรักษาเนี่ยโอ
8: ้
1: มันยากเหมือนกันนะฟังมันการที่จะเข้าถึงคนคนหนึ่งถ้าเกิดเขามีปัญหาเรื่องสุขภาพจิตอยู่แล้วเนี่ยเล่าให้ฟังหน่อยฮะเวลาที่เราจะเข้าถึงเราเข้าแบบไหนฮะคุณสิทธิพล
8: นะฮะมันจะมีอย่างนี้ครับมันจะมีสองระดับแล้วกันผมบอกแบบนี้ก็คือว่าระดับที่อาการของโรคอ่ะยังแอคทีฟอยู่หมายถึงว่าก็ยังมีแบบโอ้โหต่อต้านยังมีความรุนแรงอ่ะนะครับอารมณ์ยังฉุนเฉียวถ้าไปโดนแตะถ้าไปโดนขัดใจอะไรเงี้ยก็จะฉุนเฉียวมากๆเลยแบบนี้นะครับกับอาการที่แฟดแล้วอ่ะหมายถึงว่าเป็นมานานแล้วจนสมองนะครับหรือว่าการสั่งการเนี่ยมันแอคทีฟน้อยลงจนรู้สึกว่าไม่อะไรต่างๆนานาก็ไม่ใช่สิ่งที่มารบกวนเขาอีกแล้วนะครับแล้วก็ส่วนมากเนี่ยคนที่เป็นผู้ป่วยข้างถนนนะนะครับส่วนมากก็จะอยู่ในเลเวลของความแฟตเนี่ยแหละ
1: ก็คือฉันไม่รับรู้อะไรแล้วไม่มีไม
8: ่เลย
1: หรอฮะคือส่วนมากคือแบบอะไรเกิดขึ้นก็ไม่รู้ฉันอยู่ในโลกของฉันแล้วอะไรเงี้ยคุณสิทธิพล
8: ใช่ครับใช่ครับเราเคยสัมภาษณ์ผู้ป่วยที่เราเคยช่วยเหลือแล้วก็สิ้นสุดการรักษาครับหลายคนนะครับเขาบอกว่าเขาเห็นนะว่าเฮ้ยพี่เดินอยู่แถวนั้นแหละแต่ว่าเขาแค่เห็นน่ะเขาก็ไม่รู้สึกว่าเขาจะต้องทำอะไรเขาเห็นอยู่ตลอดเวลานะครับแต่ว่าเขาแทบจะไม่มีปฏิกิริยากับสิ่งที่เห็นน่ะน้อยมากๆนะครับเต็มที่เขาก็มองเฉื้อมองแล้วก็เขาก็เลิกให้ความสนใจพอเขามองได้เสร็จเรียบร้อยแล้วอะไรแบบนี้นะครับซึ่งสิ่งนี้แหละมันเกิดจากการที่เขาเป็นโรคจิตเภทมานานนะครับมันทำลายไอ้ตัว
1: ประสาท
8: ครับแล้วรู้ว่านะครับสมองนะครับจนมันเฉื่อยชาแล้วก็เป็นอันตรายมากนะครับคือว่าถ้าเป็นถึงขั้นเนี้ยการฟื้นฟูกลับมาเป็นปกติเนี่ยยากมากนะครับหรือว่าเป็นไปแทบไม่ได้เลย
1: คุณสิทธิพลฮะอย่างมูลนิธิกระจกเงาเนี่ยที่เข้ามาดูแลเรื่องนี้ด้วยเนี่ยมีตัวเลขมีสัดส่วนมากน้อยแค่ไหนไหมฮะที่พอเราเจอผู้ป่วยข้างถนนแบบเนี้ยเราสามารถนำกลับมารักษานำกลับมาบำบัดจนเขาสามารถรู้ว่าเขาคือใครญาติพี่น้องเขาคือใครติดต่อญาติได้บ้างอะไรเงี้ยในการที่จะนำกลับไปดูแลเพื่อจะรักษาต่อในระยะยาวมีบ้างไหมฮะคุณสิทธิพลตรงเนี้ย
8: น้อยมากครับแต่ส่วนผมเนี่ย เต็มที่อ่ะ
1: ครับยังไง
8: ถ้าอาจารย์อ่าว100เคสอ่ะ 100% ใช่มั้ยครับ1คนอ่ะครับอืมครับ
1: 1ใน100เงี้ยฮะ
8: ใช่ใช่ครับเออมันน้อยมากครับเพราะว่าแบบนี้ครับเพราะว่าการออกมาของเขาครับก็คือเขาออกมาด้วยอาการจิตเวชนี่แหละนะครับเพราะว่าครอบครัวเขาก็ไม่มีศักยภาพในการที่จะดูแลได้ดีนักอ่ะอืมนะครับซึ่งเราก็ไม่โทษครอบครัวเพราะว่าพอเราไล่สำรวจไปนะครับเพราะว่าหลายๆเคสเนี่ยพอเราเอาเขาเข้าสู่การรักษาเสร็จใช่ไหมครับแล้วก็เขาฟื้นฟูอ่ะแล้วก็เขาพอที่จะบอกที่อยู่บอกครอบครัวเขาได้อะไรเงี้ยนะครับแล้วก็เราก็ร่วมทำการติดตามกับทางฝ่ายของโรงพยาบาลในแบบนี้นะครับแล้วก็เราก็พบว่าหลายครอบครัวครับก็จะเป็นครอบครัวยากจนอ่ะไม่มีศักยภาพที่จะดูแลหรือว่าทั้งยากจนด้วยแล้วก็เป็นพ่อแม่ที่สูงอายุที่ต้องดูแลลูกที่ป่วยจิตเวชดังนั้นนะการดูแลเนี่ยมันไม่สามารถที่จะดูแลแบบมีคุณภาพได้อ่ะดังนั้นนะครับมันมีความเสี่ยงที่ทำให้คนกลุ่มนี้ออกไปจากบ้านแล้วก็หายไปเลยนะคร
1: ับ พอเป็นแบบนี้แล้วคุณสิทธิพลฮะมูลนิธิกระจกเงาตั้งใจที่จะทำอะไรต่อสำหรับคนผู้ป่วยข้างถนนแบบเนี้ยในการที่เราจะดูแลหรือว่าต้องประสานในหน่วยงานไหนเรามีโครงการเรามีแนวทางที่จะให้การช่วยเหลือยังไงต่อฮะ
8: โอเคจริงๆเราเน้นอยู่3เรื่องนะครับที่เราคิดว่าเราพยายามที่จะผลักดันให้มันมีจะเรียกว่าอะไรดีมันมีกลไกมันมีเครื่องมือที่จะทำงานให้ไอ้3กระบวนการเนี้ยนะครับ3ระบบเนี้ยมันค่อยๆดีขึ้นนะครับหรือว่าให้มีประสิทธิภาพขึ้นมาได้ก็อย่างแรกก็คือเรื่องของการที่จะทำยังไงทำให้เกิดการมีช่องทางอะครับเพิ่มช่องทางหรือเพิ่มประสิทธิภาพในเรื่องของการให้คนกลุ่มนี้ได้เข้าสู่การรักษาให้ได้เร็วที่สุดเท่าที่จะเร็วได้แล้วก็ถูกดูแลถูกรักษาอย่างมีคุณภาพหมายถึงว่าพอรักษาเสร็จดิชาร์จออกมาแล้วกลับมาบ้านนะครับสามารถที่จะดูแลตัวเองได้หรือว่ามีกระบวนการมีกลไกอะไรที่ช่วยให้การดูแลให้กับเขาแล้วก็จนเขาเริ่มมาเป็นปกติได้อันนี้อันที่หนึ่งใช่ไหมครับอันที่สองเนี่ยเรื่องของการรักษานะครับตอนนี้ที่โรงพยาบาลจิตเวชทุกที่นะครับก็มีปัญหาเรื่องของเคสที่หนึ่งก็คือจะเรียกว่าอะไรดีอัตราการของเตียงที่สูงเนี่ยมันเป็นผู้ป่วยรายอ่ะแต่ว่าไม่สมสัดส่วนกันกับหมอกับพยาบาลที่เฉพาะทางในด้านจิตเวชอะไรแบบนี้นะครับดังนั้นนะมันก็เลยมีการรักษาที่ไม่ถูกแอดมิดยาวหมายถึงว่าก็รักษาพอที่จะประคองตัวเองได้แล้วก็พอที่คิดว่าเขากลับบ้านไปกินยาได้อะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่ว่ายังไม่อยู่ในขั้นตอนที่จะต้องฟื้นฟูหรือว่าปรับสภาพอะไรบางอย่างที่ทำให้อย่างน้อยการออกมาใช้ชีวิตของผู้ป่วยหรือว่าการเนี่ยดูแลรักษาตัวเองนะครับของผู้ป่วยจะได้ดีขึ้นอะไรอย่างเงี้ยนะครับจะได้ดูแลได้ดีขึ้นอ่ะแต่ว่าไม่สามารถเป็นไปได้นะครับเพราะว่านี่แหละเนื่องจากเรื่องของทั้งตัวเนี่ยความอัดแน่นอ่ะของโรงพยาบาลรับมือไม่ไหวนะครับแล้วก็ที่3เนี่ยนะครับก็คือเรื่องของกระบวนการฟื้นฟูนะครับเพราะว่าเราก็พบว่าตัวผู้ป่วยเนี่ยนะครับจิตเวชเนี่ยนะครับยิ่งเป็นผู้ป่วยจิตเวชเนี่ยนะครับมีการวนกลับวนลูปอ่ะนะครับพอป่วยใช่ไหมครับรักษาเสร็จแต่สักพักนึงกลับบ้านป่วยอีกรักษาอีกอะไรแบบเนี้ยนะครับซ้ำๆอยู่อย่างเงี้ยนะครับแล้วก็ไม่มีทางออกได้อะไรเงี้ยนะครับเราคิดว่ามันต้องมีกระบวนการฟื้นฟูหรือว่ามีเครื่องมือบางอย่างที่ตัดตอนทำให้เขาไ กลับเข้าสู่ลูปเดิมของความเป็นผู้ป่วยอีกอย่างเช่นเรื่องของทำยังไงทำให้เขามีตัวตนเขายืนได้ด้วยลำแข้งตัวเองนะครับหรือว่าเนี่ยที่เรากำลังทำอยู่ก็คือฟื้นฟูด้วยงาน
1: ครับ
8: ด้วยการจ้างงานนะครับให้เขาได้งานแล้วก็ให้เขาสามารถที่จะดูแลตัวเองได้อย่างดีขึ้นเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยครับ
1: ครับดูเหมือนว่ามันต้องมีพันธมิตรที่สำคัญนะในการที่จะทำให้หลายๆอย่างเนี่ยมันประสบความสำเร็จได้มูลนิธิกระจกเงาอย่างเดียวคงไม่สามารถที่จะไปจัดการและประคองต่างๆได้มันต้องมีพันธมิตรที่สำคัญหน่วยราชการที่สำคัญที่เกี่ยวข้องด้วยเหมือนกันนะคุณสิทธิพลตรงเนี้ยอยากบอกอะไรฮะ
8: ก็จริงๆแล้วเนี่ย
1: ของเน็ตเวิร์ก
8: เราคิดว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างเช่นกรมสุขภาพจิตนะครับอย่างเช่นกระทรวงการพัฒนาสังคมนะครับอะไรแบบนี้เราคิดว่าเนี่ยแต่จริงแล้วช่วงหลังเนี่ยเราก็มีความร่วมมือที่ดีขึ้นเรื่อยๆนะครับดีขึ้นเรื่อยๆนะครับแล้วก็พยายามพัฒนาโปรเจกต์บางอย่างที่ทำร่วมกันนะครับเพื่อที่จะเนี่ยให้มันเกิดการนำไปสู่ในเรื่องของการแก้ไขปัญหาเนี่ยครับเรื่องผู้ป่วยจิตเวชหรือว่าการทำให้ผู้ป่วยจิตเวชต้องออกมาเร่ร่อนอยู่ข้างถนนนะครับครับ
1: ฟังแล้วมันเป็นสิ่งที่ถ้าเกิดทำได้จริงนะคุณสิทธิพลมันเป็นสิ่งที่ดีมากๆแต่ว่าบางครั้งเนี่ยมันก็เหลือเกินกำลังเราเหมือนกันทำงานคุณสิทธิพลนะคือ
8: ใช่ครับเพราะว่าถ้าตัวเลขอย่างเช่นนะครับถ้าตัวเลขแบบสากลเลยนะครับเขาจะบอกว่าในทุกประเทศอ่ะนะครับเฉลี่ยค่าเฉลี่ยของผู้ป่วยจิตเภทนะครับก็เท่ากับ 1% นะครับของประชากรซึ่งเยอะนะครับสูงมากแล้วก็1% นั้นน่ะมีแค่มีกี่เปอร์เซ็นต์ที่สามารถเข้าสู่การรักษาได้จริงหรือว่าเข้าสู่การรักษาที่มีคุณภาพแล้วก็กลับมาใช้ชีวิตอย่างปกติในสังคมได้แต่เนี้ยครับก็เป็นเรื่องที่มันเป็นเรื่องใหญ่ที่อาจจะต้องภาครัฐแล้วก็สังคมนะครับอาจจะต้องตัดเตรียมกันอยู่พอสมควรนะครับเพื่อรองรับกับเรื่องนี้ให้ได้ครับ
1: คือผมมองว่ารักษาแบบเนี้ยไม่รักษาปุ๊บมันจบปั๊บไงหายปุ๊บปล่อยหรือว่าให้เป็นเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยทั้งเรื่องของจิตเวชเนี่ยมันรักษาใช้ระยะเวลานะยามันต้องต่อเนื่องยาถึงและต่อเนื่องเป็นสิ่งสำคัญเลยเราเห็นหลายครั้งเนี่ยที่ถูกคือทิ้งกลางทางตัวผู้ป่วยเองอาจจะด้วยปัจจัยอะไรก็ตามทีหรือว่าตัวผู้ป่วยเองอยากจะทิ้งอยากจะไม่กินยาแล้วมันก็ส่งผลเหมือนกันคือการรักษามาทั้งหมดบางทีมันล้มลงไปเสียไปหรือเปล่าประโยชน์เพราะทิ้งลงไปตรงนั้นเหมือนกันนะคุณสิทธิพลทำยังไงมันต่อเนื่องเป็นระยะยาวอย่างยั่งยืน
8: ใช่ผมก็คิดว่ามันต้องมีกลไกอะครับที่เข้ามาประคับประคองสิ่งนี้ที่มันเป็นแกลบเนี่ยที่มันเป็นเรารู้อยู่แล้วว่าเป็นพอยต์เป็นแบบไหนใช่ไหมครับแต่ว่าเราต้องเติมกลไกบางอย่างอะรัฐต้องลงผมว่าอย่างนี้เลยครับรัฐกับสังคมเนี่ยต้องลงทุนมากกว่านี้เกี่ยวกับเรื่องนี
1: ้
8: เพราะว่าเราเห็นอยู่แล้วล่ะมันมีเปลี่ยนพอยต์ตรงจุดไหนบ้างใช่ไหมครับก็เติมกลไกที่คิดว่าเฮ้ยมันจะช่วยเรื่องนี้ได้อะลงไปผมคิดว่ามันก็ช่วยจบปัญหาแล้วล่ะแต่ว่านั่นแหละครับแต่ว่าเราจะลงทุนหรือเปล่าเท่านั้นเองเราก็ต้องว่ากันอีกเรื่องหนึ่งครับ
1: ครับโอ้ยส่งกำลังใจให้นะครับในการทำงานขอบคุณมากครับคุณสิทธิพลครับ
8: ขอบคุณมากเช่นเดียวกันครับขอบค
1: ุ
8: ณคร
1: ับ ครับคุณสิทธิพลชูประจงครับหัวหน้าโครงการผู้ป่วยข้างถนนมูลนิธิกระจกเงาครับหมดเวลาเวทีความคิดแล้วครับผมวีรศักดิ์ขอบเขตสวัสดีครับ
9: เวทีความคิดที่ 96.5 FM คลื่นความคิด
10: ขณะนี้เวลา 21 นาฬิกา
11: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมท MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิดเข้มทุกสาระค้นทุกความคิดต่อไปนี้เสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย

0: ่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยพจนาถ ธนธนากุลสถานทูตณ อังการาประสานกระทรวงการต่างประเทศจอร์เจียช่วยตามหาฮาหลุนโซโลสถานเอกอัครราชทูตณกรุงอังการาโพสต์ข้อความแจ้งว่าตามที่มีข่าวนายบวรทัศน์เป็งสุขหรือฮาหลุนโซโลเจ้าของช่องทางออนไลน์ด้านการท่องเที่ยวขาดการติดต่อญาติระหว่างการเดินทางไปถ่ายทำเนื้อหาในประเทศจอร์เจียในช่วงประมาณ2สัปดาห์ที่ผ่านมานั้นสถานเอกอัครราชทูตณกรุงอังการาขอชี้แจงว่าสถานเอกอัครราชทูตอยู่ระหว่างการประสานงานกับกระทรวงต่างประเทศจอร์เจียอย่างใกล้ชิดและข้าราชการสถานเอกอัครราชทูตกำลังเดินทางไปประสานงานกับเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นจอร์เจียว่าที่กงสุลกิติมศักดิ์ไทยประจำจอร์เจียรวมถึงอาสาสมัครคนไทยในพื้นที่เพื่อช่วยติดตามนายบวรทัศน์โดยเจ้าหน้าที่ฝ่ายจอร์เจียกำลังเร่งติดตามเบาะแสนายบวรทัศน์อย่างเต็มที่นอกจากนี้สำนักงานตำรวจแห่งชาติรายงานว่าได้ประสานตำรวจสากลของจอร์เจียช่วยติดตามตัวฮาหลุนโซโลยูทูบเบอร์ที่หายตัวไปแล้วหลังจากเดินทางเที่ยวจอร์เจียทหารกองกำลังผาเมืองปะทะแก๊งขนยาเสพติดกลางป่าชายแดนอำเภอแม่ฟ้าหลวงจังหวัดเชียงรายคนร้ายดับ3ศพพร้อมยึดยาบ้า 390,000 เม็ดผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจทัพเจ้าตากกองกำลังผาเมืองร่วมกับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่31เจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานตำรวจภูธรจังหวัดเชียงรายและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าตรวจสอบจุดปะทะกับขบวนการลำเลียงยาเสพติดบริเวณช่องทางธรรมชาติผาแดงพื้นที่บ้านโป่งไฮตำบลแม่สลองในอำเภอแม่ฟ้าหลวงจังหวัดเชียงรายการปะทะเกิดขึ้นหลังเจ้าหน้าที่ได้รับแจ้งจากแหล่งข่าวว่ามีการลักลอบลำเลียงยาเสพติดจากแนวชายแดนเข้ามายังพื้นที่จึงจัดกำลังพลเฝ้าระวังสกัดกั้นจนกระทั่งกลางดึกที่ผ่านมาพบกลุ่มบุคคลต้องสงสัยประมาณ 5-6 คนสะพายสัมภาระไว้ด้านหลังเดินผ่านมายังพื้นที่จึงแสดงตัวขอตรวจค้นแต่กลุ่มคนดังกล่าวใช้อาวุธปืนไม่ทราบชนิดยิงใส่เจ้าหน้าที่จนเกิดการปะทะประมาณ5นาทีฝ่ายเจ้าหน้าที่ปลอดภัยส่วนกลุ่มคนร้ายเสียชีวิต3คนพบกระสอบดัดแปลง3กระสอบภายในบรรจุยาเสพติดให้โทษประเภท1ยาบ้ากระสอบละประมาณ 130,000 เม็ดรวมทั้งหมด 390,000 เม็ดนำส่งสถานีตำรวจภูธรแม่ฟ้าหลวงดำเนินการตามกฎหมายพลตรีสาธิตไวยนนท์ผู้บัญชาการกองกำลังผาเมืองและผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดกองกำลังผาเมืองสั่งการให้หน่วยงานในพื้นที่ยังคงตรวจเข้มในการสกัดกั้นและปราบปรามยาเสพติดอย่างต่อเนื่องต่อไปรวบรับลอมวันพระใหญ่กลางคณาพบเคยถูกจับมาแล้วไม่เข็ดหลาบมาหลอกลวงประชาชนต่อพันตำรวจเอกชนันเปลมปลื้มจิตผู้กำกับการสภ.พระอินทราชาจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเปิดเผยว่าได้รับแจ้งจากประชาชนพบกลุ่มชายแต่งกายคล้ายพระสงฆ์อาศัยอยู่ริมคณาพื้นที่ตำบลเชียงรากน้อยอำเภอบางปะอินจังหวัดพระนครศรีอยุธยาจึงสั่งการลงพื้นที่นำกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดสืบสวนสภ.พระอินทราชาลงพื้นที่ตรวจสอบเบื้องต้นพบว่าเป็นจุดที่เคยมีการจับกุมมาแล้วก่อนหน้านี้เมื่อวันที่7พฤษภาคมที่ผ่านมามีการปลูกเป็นกระต๊อบไม้บางหลังนำจีวรมากางเป็นเต็นท์เป็นแคมป์ตรวจสอบพบผู้ต้องหา2คนคือนายหนูเทียนอายุ63ปีนายติวอายุ67ปีพร้อมของกลางเครื่องนุ่งห่มพระสงฆ์2ชุดบาดพระพร้อมชุดหิ้ว2ชุดย่ามพระ2ย่ามจากการสอบถามและขอตรวจสอบหนังสือสุทธิสำหรับพระภิกษุและสามเณรทั้ง2คนไม่มีนำมาแสดงให้กับเจ้าหน้าที่ทั้งนี้ทั้ง2คนเคยถูกจับมาแล้ว1ครั้งในจุดเดิมโดยอ้างว่าเพิ่งจะกลับมาได้3วันพยายามต่อรองกับตำรวจรวมถึงอ้างว่าเป็นหนี้จึงมาทำแบบนี้ทางนี้เจ้าหน้าที่ได้เชิญตัวมาพร้อมหลักฐานที่พบมายังสถานีตำรวจภูธรพระอินทราชาพร้อมแจ้งข้อหาแต่งกายหรือใช้เครื่องหมายที่แสดงว่าเป็นภิกษุโดยมิชอบพร้อมคุมตัวทั้งหมดพร้อมของกลางส่งพนักงานสอบสวนดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้พจนาถ ธนธนากุลรายงานค่ะ
1: ติดตามการรายงานข่าวจากสำนักข่าวไทยได้ใหม่ในครั้งต่อไปที่ MCOT Radio Network 96.5 FM คลื่นความคิด
2: 96.5 FM The Game Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมท.จำกัดมหาชน
3: สิรินาถชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานรบทศรีสิริกิจก้องเกริกฟ้าบารมีสิริสวงสถิตทวีนิรันดร์เทอญน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: โอกาสไม่ได้มาบ่อยๆเมื่อฝนตกเป็นทองคำให้เอาถังออกมารองไม่ใช่เอาปลายนิ้วออกมาแตะเพื่อชื่นชมวอร์เรนบัฟเฟตต์ปรมาจารย์นักลงทุน
5: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
6: จากความว่างเปล่าอันไกลโพ้นคุณสามารถเนรมิตทุกสรรพสิ่งและสร้างความมั่งคั่งขึ้นมาได้แค่คุณเริ่มคิดคิดที่จะมั่งคั่ง Thinking Radio Thinking Wealth เพราะความมั่งคั่งเริ่มต้นที่ความคิดและความมั่งคั่งที่ว่าไม่ได้หมายถึงแค่เงินทองแต่หมายถึงมุมมองและความคิดที่จะพาคุณพิชิตได้ทุกสิ่งก้าวข้ามทุกอุปสรรคและคว้าทุกโอกาสบนความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นทั่วโลกเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งที่ยั่งยืนด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
7: ไปข้างนอกต้องพกกระเป๋าตังค์เตรียมให้พร้อมจะได้ไหมเอ๊ะเหมือนจะลืมอะไรไปอย่าง
8: นี่เลยพกแอลกอฮอล์แอลซอฟทราเสือดาวพกไว้ทำความสะอาดแผลฆ่าเชื้อโรคแอลกอฮอล์แอลซอฟทราเสือดาว
9: นั้นเลยที่เงินเดือนเข้าหายจัดจากคาตาเลยพี
10: ่นี่ไม่ใช่เรื่องลี้ลับหยุดโดนดอกเบี้ยแพงหลอนทุกเดือนมารีไฟแนนซ์บ้านกับออมสินดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้น 0.99% ต่อปีผ่อนชิวๆปีแรกเริ่มต้นล้านละ 2,900 บาทต่อเดือนยื่นกู้เลยที่ www.gsb.or.th หรือแอป Mymo วันนี้ถึง15ตุลาคม69กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงอยู่ระหว่าง 0.990% ถึง 5.795% ต่อปีเงินไทยอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
11: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
12: รับสร้างบ้านบริษัทรับสร้างบ้านรายแรกของไทยเราสร้างบ้านมาแล้วกว่า 26,000 หลังทุกภาคทั่วไทย6ทศวรรษแห่งการสร้างความสุขจะไม่หยุดแค่วันนี้โทร1391
13: ต่อยอดธุรกิจของคุณให้ก้าวไกลระดับสากล Thinking Radio เชิญคุณร่วมเดินทางทริปพิเศษชิงต่าว7วัน4คืนไม่ได้ชมกันง่ายๆเจาะลึกพาคุณเข้าสู่ศูนย์กลางเทคโนโลยีโลกไกลแค่4ชั่วโมงดูงานไฮเซนยักษ์ใหญ่ผู้ผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้าและเทคโนโลยีระดับโลกสัมผัสความก้าวหน้าที่ส่งออกไปทั่วทุกทวีป
14: บุกเบิกเทคโนโลยีแห่งอนาคตณศูนย์ฝึกหุ่นยนต์เพื่อผู้สูงอายุโอกาสทองในการมองเห็นเทรนด์และนวัตกรรมใหม่ก่อนใครพร้อมไฮไลท์สำคัญเปิดประตูคอนเนคชันระดับ VIP ร่วมแลกเปลี่ยนมุมมองเจรจาธุรกิจและสร้างเครือข่ายกับผู้ประกอบการท้องถิ่นและแขกคนสำคัญณเมืองชิงเต่าเพื่อโอกาสเติบโตที่ไม่สิ้นสุด
13: เติมเต็มความฟินเมืองประมงซีฟู้ดและวัฒนธรรมโบราณกว่า 1,400 ปีรวมถึงสถาปัตยกรรมเยอรมนีทริปธุรกิจสุด Exclusive แบบนี้เหลือเพียง20ท่านเท่านั้นเดินทาง 20-26 กันยายนนี
14: ้ขอโปรแกรมทัวร์และสำรองที่นั่งด่วนที่ LINE Official Thinking Radio
13: Thinking Radio อนาคตธุรกิจจะปังเพราะคุณล้ำหน้าก่อนใคร
15: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
16: ๆบอกเล่า965ช่วงประสาประสานโดยประสานมฤคพิทักษ์
17: สวัสดีครับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมที่เคารพมาพบกันอีกเหมือนเคยนะครับทุกวันพุธตอน3ทุ่มเศษๆตรงนี้นะครับนะก็เป็นรายการที่ผมย้ำแล้วย้ำอีกนะครับว่ารายการนี้เราต้องการจะแวดล้อมไปด้วยสิ่งที่เรียกว่าความงามความดีความจริงซึ่งถ้าเผื่อมนุษย์เราสามารถเข้าถึงได้ทั้งความดีความงามความจริงเนี่ยก็จะทำให้โลกเราก้าวไปข้างหน้าจิตใจของมนุษย์ก็จะสูงขึ้นทั้ง3คำเนี่ยความดีความงามความจริงเนี่ยเป็นคำที่นักปรัชญาอังกฤษนะครับ พูดไว้ชื่อว่าเบอร์ทรันด์รัสเซลซึ่งได้รับรางวัลโนเบลนะครับแล้วบุคคลสำคัญของไทยไม่ว่าจะเป็นดร.ป่วยอิงภากรอาจารย์ประเวศวัศรีก็ย้ำสามคำนี้เสมอว่าเป็นสามคำที่คนเรามนุษย์เราควรจะเข้าถึงเพื่อความดีงามของตัวเองของชุมชนของส่วนรวมวันนี้เป็นโอกาสดีมากที่ได้เรียนเชิญอาจารย์ชัยวัฒน์ธีรพันธ์อาจารย์ชิตชัยวัฒน์ธีรพันธ์ตอนนี้อยู่ในสายแล้วใช่ไหมครับอาจารย์ครับ
18: อยู่แล้วครับได้ยินแล้วครับขอบคุณครับ
17: ครับอาจารย์ครับต้องขอบคุณมากเพราะว่าอาจารย์เป็นบุคคลที่จะเรียกว่ามีความเชื่อมั่นในศักยภาพของมนุษย์ก็ได้ไม่ว่าในเรื่องของปัจเจกนะคือของคนคนเดียวหรือของกลุ่มหรือของชุมชนก็ตามแล้วอาจารย์ก็เดินแนวทางนี้มาตลอดว่าการเปลี่ยนแปลงที่แท้จริงที่เกิดขึ้นได้เนี่ยมันเริ่มจากคนจากมนุษย์มันอาจจะคนเดียวขยายผลเป็นกลุ่มแล้วขยายผลเป็นคณะใหญ่อะไรก็ตามทีนะครับแล้วผมก็เห็นอาจารย์ใส่ใจในตรงนี้มาตลอดเนาะไม่ได้เพียงแต่พูดหรือถ่ายทอดเท่านั้นอาจารย์ได้ลงมือทำด้วยไม่ว่าเรื่องล้านคนเมืองหรือว่าเรื่องอะไรล่ะเรื่องบางกอกฟอรัมนะหรืออะไรอื่นๆที่อาจารย์ทำมาซึ่งสร้างผลมากพอสมควรจนกระทั่งเดี๋ยวนี้เป็นที่รับรู้กันหรือยอมรับกันเช่นถนนคนเดินอย่างเงี้ยก็กลายเป็นเรื่องแพร่กระจายไปหลายจังหวัดนะในประเทศไทยอย่างนี้เป็นต้นอาจารย์ครับผมตั้งชื่อซึ่งอาจารย์ก็เห็นด้วยว่านักรบพลเมืองตรงเนี้ยนะก็เป็นถ้าผมเข้าใจไม่ผิดก็เพราะอาจารย์เป็นคนมีความเชื่อมั่นมีความเชื่อมั่นในศักยภาพของมนุษย์นะก็เลยพยายามที่จะใช้สิ่งเนี้ยมาเป็นพลังในการเปลี่ยนแปลงสังคมแต่อาจารย์ครับคนที่เขาจะเปลี่ยนแปลงสังคมเนี่ยเวลาเขาคิดเนี่ยเขาคิดถึงอำนาจนะถ้าจะเปลี่ยนแปลงสังคมมันต้องเป็นส.ส.มันต้องเป็นรัฐมนตรีมันต้องเป็นนายกรัฐมนตรีคือจะให้มันเกิดผลฉับพลันเนี่ยมันต้องมีอำนาจอำนาจคืออำนาจรัฐหรืออำนาจในองค์กรอะไรก็ตามที่สามารถจะบันดาลผลที่เป็นจริงได้แต่ทำไมอาจารย์ถึงเชื่อมั่นในอำนาจของปัจเจกหรือของกลุ่มคนหรือของชุมชนอาจารย์มีพื้นฐานความคิดตรงนี้ยังไงแล้วมันมีทฤษฎีอะไรรองรับที่อาจารย์ที่อยากจะอธิบายให้ผู้ฟังได้รับฟังได้เชิญอาจารย์ครับ
18: ครับขอบคุณมากครับคุณประสานเริ่มต้นเป็นคำถามที่น่าที่ว่าดีมากจริงๆนะครับเพราะว่าอำนาจเนี่ยมันเป็นเรื่องใหญ่แล้วก็มันก็มีหลายมิตรอำนาจมีหลายมิติมีหลายระดับนะครับตั้งแต่อำนาจปืนนะครับอำนาจระเบิดนิวเคลียร์อำนาจเงินทุนนะอำนาจกฎหมายนะครับเรื่อยมาจนถึงพลังอำนาจแห่งความรักเนี่ยเนาะพลังอำนาจแห่งปัญญามันก็มีนะครับมันมีหลายเรื่องหลายประเภทหลายระดับที่คนคนนั้นน่ะจะเลือกใช้อำนาจแบบไหนมาเล่นเนาะ
17: ครับ
18: ถ้าเมื่อกี้คุณวสานต์พูดถึงเรื่องการเมืองอย่างเงี้ย
17: ครับ
18: ก็คนหนึ่งซึ่งเป็นคนที่เล่นกับอำนาจรู้เรื่องอำนาจดีมากก็คือมาคิเวลลี
17: ่ครับ
18: ใช่ไหมครับผู้เขียน The Prince ผมคิดว่าอาจารย์ประสานก็เป็นผู้ที่ได้คงได้อ่านหนังสือเล่มนี้มาแล้วนะ
17: ครับครับได้ศึกษา
18: ว่าไปเลยว่าเป็นอำนาจที่เขาบอกเป็น real politics เลยนะไม่คิดว่ามนุษย์มันจะพัฒนาดีขึ้นได้อะไรได้ก็ต้องเล่นกันแบบเป็นปลาจิ้งจอกเป็นราชสีหรือเป็นอะไรก็แล้ว
17: ใช่ใช่ใช่ใช
18: ่มันก็มีมนุษย์ประเภทนี้ยังอยู่มานับเป็นพันปีนะครับ
17: ครับ
18: และจะเป็นอยู่ต่อไป
17: ครับ
18: ทีนี้ที่คุณประสานถามเนี่ยถามเรื่องอำนาจที่ผมสนใจนะฮะแล้วผมก็ทำเมื่อเราก็ต้องประเมินประเมินตัวเองว่าเราเป็นใครมาจากไหนแล้วเราชอบอะไรเรารักอะไรนะครับ ความฝันของเราอยู่ตรงไหนเราอยากจะมีชีวิตแบบไหน
17: ครับ
18: เมื่อเราเลือกเราพินิจพิจารณาตัวเองอย่างถ่องแท้ใครๆก็เราต้องรู้จักตัวเองซะก่อนไม่โกหกตัวเองอันนี้เป็นจุดเริ่มต้นสำคัญของผมนะ รู้จักตัวเองก่อนว่าเราตัวเองต้องการเลือกเส้นทางแบบไหนในชีวิตที่อยู่แล้วตัวเองภูมิใจมีความสุขที่ได้ทำอะไรให้คุ้มค่าเกิดมาครั้งหนึ่งนะ
17: ครับ
18: อย่างผมเนี่ยก็เคยเข้ามาในแวดวงอำนาจการเมืองมาแล้วผมเคยทำงานเมื่อก่อนสมัยที่คุณบรรชูโรจนเสถียรท่านยังมีชีวิตตอนนี้ท่านเป็นเลขาธิการพรรคกิจสังคมเนี่ยนะครับ
17: สังคมครับ
18: ผมก็กลับมาจากประเทศเยอรมันใหม่ๆมีคนเขาไปเล่าให้คุณบรรชูฟังคุณบรรชูท่านเป็นคนชอบคนหนุ่มๆช่างความคิดใหม่ๆท่านก็บอกอยากฟังอยากรู้จักเหมือนกันก็เชิญผมเข้าไปคุยกับท่านแล้วก็คุยกันท่านก็มอบหมายงานบางอย่างให้ทำนะสมัยที่ท่านหาเสียงแล้วก็ถูกคอกันท่านก็ใช้ผมทำงานนะฮะแต่ต่อมาเมื่อท่านมาตั้งพรรคการเมืองพรรคกิจผมก็เคยอยู่ในสมัยที่คุณประสานทำพรรคสังคมนิยมแห่งประเทศไทยผมก็ไปร่วมกับลุงแคล้วอยู่กับแนวร่วมแนวพรรคแนวร่วมสังคมนิยม
17: แนวร่วมสังคมนิยม
18: แล้วเราไปติด
17: ร
18: ุ่
17: นเดียวกันรุ่นเดียวกัน
18: ใช่ครับใช่ครับแล้ว
17: ตอนนั้นอาจารย์ไม่ได้อยู่พรรคกิจสังคมกับคุณบุญชู
18: แล้วไม่ได้อยู่ครับไม่ได้อยู่พรรคกิจสังคมผมเข้ากับนี่แหละลุงแคล้วนรปฏิมีพี่ประจวบอัมพสเวทท่านเป็นคนชวนเข้าไปตรงสายนี้นะครับพวกที่อยู่กับมหาราชหนังสือนิตยสารมหาราชสมัยก่อนคุณประสานก็รู้จักดีเน
17: าะจำได้รู้จักดีครับรู้จักดีครับ
18: ก็แล้วก็ต่อมาผมก็พอคุณบุญชูท่านไม่พอหลังจากรัฐประหารหลังจาก6พฤษภาไงแล้วหยุดไปพักหนึ่งแล้วก็มีรัฐประหารสมัยคุณธานินทร์แล้วต่อมาเป็นคุณเกรียงศักดิ์อะไรต่ออะไรเอาสั้นๆเลยคุณบุญชูก็มาตั้งพรรคการเมืองชื่อกิจประชาคมมีพี่ทวีปบรดีหลกก็ร่วมด้วยหลายคนร่วมด้วยท่านก็ชวนผมมาทำงานด้วยผมก็ทำงานอยู่หลายปีกับท่านนะครับประมาณ 3-4 ปีแหละแล้วต่อมาก็พักนี้ก็สลายตัวไปท่านก็ไปทำอย่างก็ว่าไปเรื่อยผมก็
17: แปลว่าช่วงนี้เป็น
18: พักการเมืองระดับหน
17: ึ่
18: ง
17: เป็นช่วงหลังที่อาจารย์คึกฤทธิ์ประโมทเป็นหัวหน้ากิจสังคมใช่ไหมครับคุณมุช
18: ใช่ครับใช่ตอนนั้นท่านวางมือแล้วล่ะท่านวางมือไปแล้ว
17: ครับ
18: อืม
17: แล้วยังไงต่อครับ
18: ทีนี้ก็พูดง่ายๆว่าผมก็ได้สัมผัสกับเรื่องอำนาจมาในหลายประเภทนะอืม
17: ครับ
18: แต่ทีนี้สิ่งที่ผมเห็นว่าสิ่งที่มันยั่งยืนที่สุดคืออำนาจแห่งปัญญาอำนาจแห่งปัญญาอำนาจความคิดสร้างสรรค์และอำนาจแห่งความรักความเมตตาต่อเพื่อนมนุษย์เนี่ยผมคิดว่ามันเป็นสิ่งที่ไม่ตายอ่ะมันยั่งยืนที่สุดดีที่สุดแล้วมันก็เราทำพอเราไปคลุกคลีกับมันแล้วอยู่กับมันแล้วทำกับมันแล้วกับอยู่ในผู้คนที่แบบเนี้ยเรามีความสุขมากกว่าอยู่กับอำนาจอื่นแล้วมันร้อนมันไม่สนุก
17: อาจารย์ยกมาที่ไปครับอาจารย์ยกตัวอย่างรูปธรรมที่อาจารย์บอกว่าอยู่กับประชาชนอยู่กับความมีไมตรีจิตอยู่กับความรักความทนุถนอมกันของประชาชนแล้วมันมีความสุขมันไม่จำเป็นต้องมีอำนาจอาจารย์มีสภาพรูปธรรมที่หมู่บ้านนั้นตำบลนี้อะไรยังไงเล่าสู่กันฟัง
18: ก็เอาง่ายๆเลยดีกว่าเอาตอนที่เหตุการณ์ที่ตอนที่เราพยายามจะปิดถนนพระอาทิตย์ในเดือนมกราคมปี2541นะครับผมใช้เวลาตั้งแต่2500ปลายปี2539นะครับไปพบปะพูดคุยเมื่อผมคิดไว้ในใจแล้วผมเลือกพื้นที่จะปิดถนนพระอาทิตย์นะครับ
17: ไม่ใช่เดินขบวนนะครับเป็นการ
18: ไม่ใช่ไม่ใช่ปิดถนนพระอาทิตย์คือเอาไอเดียมาจากประเทศเยอรมันเพราะมีหลายที่เขาปิดถนนกันเพื่อให้ประชาชนได้มาทำกิจกรรมเป็นสิ่งที่สร้างสรรค์บนถนนคือแทนที่ถนนจะเป็นรถวิ่งถนนมันเป็นอย่างอื่นก็ได้เป็นที่เตะฟุตบอลด้วยกันก็ได้เป็นเล่นที่เล่นวอลเลย์บอลก็ได้เตะตะกร้อก็ได้ไม่ใช่รถวิ่งอย่างเดียวนะและช่วงนั้นเนี่ยคุณประสานคงจำได้รถเมืองไทยมันรถติดมากเลยมันหลังจากอะไรครับหลังจากนิกเราก็ไปเข้าสู่เป็นเสือตัวที่5ใหม่นะขึ้นมาใหม่เนี่ยโอ้รถติดกันเยอะแยะเพราะว่าซื้อโอ้โหเศรษฐกิจดีอะนะร รถติดวุ่นวายแล้วแต่ว่าคนมันก็เบื่อกับรถติดเราก็เฮ้ยเอาถนนมาเป็นอย่างอื่นก็ได้ดีกว่าก็เลยคิดเรื่องนี้กันทีนี้การคิดเรื่องนี้เราก็ต้องหาคนมาคุยด้วยเราต้องไปหาเขาอ่ะเอ้มีใครมั่งที่เกี่ยวข้องตอนนั้นมีหนังสือพิมพ์ผู้จัดการเขาอยู่ที่นั่นนะครับแล้วก็มีร้านเครื่องดื่มที่เราไปนั่งกันบ่อยชื่อร้านเฮมล็อกที่ถนนพระอาทิตย์จำได้ไหมครับร้านเฮมล็อก
17: ได้คร
18: ับ แล้วมีร้านหนังสือชื่อร้านหนังสือเล็กๆของคุณบุษกรพิชยทิพย์นะครับคนหนึ่งแล้วก็มีร้านอาหารเล็กๆก็เนี่ยคนเหล่านี้ก็ชวนมานั่งคุยกันบอกเออเราน่าจะทำอะไรดีๆนะแล้วถนนเนี่ยสายเนี่ยเป็นถนนที่น่าสนใจนะอยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยามีบ้านเก่าๆมีอะไรเก่าๆก็ต้องไปคนเหล่านี้พาผมไปคุยกับแกนนำนะครับกิวัฒน์สังเวชบ้างที่ชุมชนนั่นมีบ้างแล้วตอนนั้นก็มีท่านอาจารย์เก่าของผมคืออาจารย์ดอกเต็มสิริบุญจสิงห์ท่านก็อยู่ที่นั่นแล้วบ้านนิดร้านอาหารครัวนพรัตน์อะไรของท่านนะครับ
17: คร
18: ับ คนเหล่านี้แหละที่คุยกันบ่อยๆเลยพอเราคุยกันว่าอยากทำอะไรที่ดีเพื่อส่วนรวมอย่างมีความสุขแล้วมีต้นลำพูขนาดใหญ่แถวนั้นนี่น่าชนดูแลรักษามันให้ดีอย่างเงี้ย
17: ตรงวัดสังเวชใช่ไหมตรงวัดสังเวช
18: ใช่ครับ
17: อาจารย์เต็มสุรีก็บ้านอยู่ตรงนั้นตรอกไก่แจ้ถ้าผมจำไม่ผ
18: ิดใช่ครับ
17: นั่นแหละแล้วไงครับได้รับความร่วมมือ
18: คุยกับคนที่เขาไม่ได้คิดอะไรเพื่อตัวผลประโยชน์ตัวเองเนี่ยคุยแล้วมันสนุกมันคิดอยากทำอะไรที่เป็นประโยชน์ต่อผู้อื่นเนี่ยคือ คิดเพื่อคนอื่นคิดอะไรที่ดีๆมันสนุกอะครับ
17: ครับครับก็แปลว่าได้รับความร่วมมือดีจากชุมชนจากผู้นำชุมชนหรือจาก
18: ผู้คนได้รับความร่วมมืออย่างดีมากเพราะถ้าชุมชนไม่เอาด้วยแม้ความร่วมมือด้วยเนี่ยมันทำไม่ได้อะครับแต่ผมใช้เวลาคุย1ปีเต็มนะแต่ว่าไม่ใช่ทุกวันหรอกทุกสองเดือนก็มาคุยกันทบทวนมาถึงไหนแล้วไปถึงไหนแล้วมีคนร่วมมือเท่าไรใครจะร่วมมือบ้างผอ.เขตท่านว่าไงครูในโรงเรียนวัดสังเวชว่าไงนะครับชาวบ้านแกนนำว่ายังไงร้านอาหารร้านโน้นร้านนี้เขาว่ายังไงก็เห็นด้วยไหมอยากทำไหมพวกน้องๆ นักที่เป็นนักหนังสือพิมพ์ที่ผู้จัดการคิดว่ายังไงมันเป็นไปได้ไหมแล้วก็พวกนักวิชาการจำนวนหนึ่งอาจารย์ขวัญสวงด้วยคิดว่ายังไงคือเราหลากหลายมากคุยกันน่าทำไม่น่าทำไม่น่าสนใจแม่ก็บ่มไปเรื่อยแล้วก็พยายามจัดกิจกรรมสนุกเป็นการทดลองกันไปเรื่อย
17: รูปธรรมรูปธรรมที่เกิดขึ้นคืออะไรครับหมายความว่ากิจกรรมนั่นนู่นนี่เนี่ยคืออะไรแล้วได้รับเป็นมรรคเป็นผลที่เป็นจริงยังไงทำให้กลายเป็นถนนคนเดินหรือตรงนั้นเราเรียกว่าถนนคนเดินไหมครับหรือยังไงครับ
18: ตอนนั้นไม่เรียกถนนคนเดินเราตั้งชื่อโครงการสนุกกับถนนฟื้นชุมชนพระอาทิตย์นะครับตั้งชื่อโครงการแต่กว่าจะไปถึงเนี่ยเพราะมันใช้เวลาตั้งปีนึงเนี่ยกว่าจะถึงตอนที่เราแถลงข่าวเราต้องการแล้วคุยกับผอ.เขตพระนครคุยกับแกนนำชาวบ้านเนี่ยเราก็ต้องระหว่างทางเนี่ยเพื่อไม่ให้คนเบื่อรอคอยแล้วไม่มีอะไรทำเลยเนี่ยเราก็ทำกิจกรรมเล็กๆเช่นจำได้ตอนนั้นมีการฉายภาพยนตร์กันกลางแจ้งกันตอนนั้นผู้จัดหนังสือพิมพ์ผู้จัดการเขาช่วยเหลือให้ความร่วมมือไปฉายจำได้เลยฉายหนังของผีเสื้อและดอกไม้นะครับฉายกลางแจ้งเลยคนก็มาดูกันสนุกสนานกันดีนะครับแล้วก็เนื่องจากว่าร้านหนังสือเล็กๆอยู่ตรงนั้นแล้วคุณจีเนี่ยบุษกรเนี่ยเขาเก่งในเรื่องทำเรื่องเล็กๆน่ารักเขาชวนคนที่รักหนังสือทำหนังสือมาฝึกทำหนังสือทำมือกันมาวาดรูปสีน้ำส่งกันและการพวกเด็กๆเยาวชนใครชาวบ้านก็มาทำด้วยกันนะครับ
17: ครับ
18: แล้วก็มีชาวบ้านพวกหนึ่งแถวนั้นอ่ะไม่ใช่ชาวบ้านเขาเป็นชนชั้นกลางอยู่ที่นั่นทั้งหลายเขาชอบร้องเพลงกันร้องเพลงสุนทราภรณ์บางคืนเขาก็มาล้อมวงและร้องเพลงสุนทราภรณ์กันตอนสองสองทุ่มสามทุ่มในที่ตอนนั้นมันเริ่มมีป้อมพระสุเมรุไงใช่ไหมครับข้างป้อม
17: พระสุเมรุ
18: ก็มาร้องเพลงกันดนตรีเล่นดนตรีเบาๆกันโอ้มันเป็นอะไรที่น่ารักอะครับบรรยากาศสร้างสรรค
17: ์แล้วไงฮะกิจกรรมเหล่านี้จัดเป็นประจำทุกสัปดาห์หรือทุกเดือนหรือยังไงฮะ
18: ประมาณตอนนั้นก็แล้วแต่โอกาสอำนวยส่วนโดยเฉลี่ยแล้วเดือนครึ่งครั้งหนึ่งนะครับเด
17: ือ
18: นครึ่งครับหนึ่งก็เพราะว่ามันเรารอ12เดือนใช่ไหมเราทำกันไป 5-6 ครั้งเห็นจะได้ทำโน่นทำนี่ทำนั่นเพื่อหล่อเลี้ยงกิจเพื่อหล่อเลี้ยงความตื่นเต้นให้ถึงวันปิดถนนจริงเป็นวันอาทิตย์นะครับผ ผมจำไม่ได้ว่า17มกราคม2541หรือ13ผมจำไม่ได้แล้วประมาณนั้นนะคร
17: ับ ครับแล้วก็เท่าที่ผม
18: เพื่อให้น้องๆนักข่าวเพราะสมัยโน้นอย่าลืมนะครับสมัยที่2541เนี่ยโซเชียลมีเดียมันไม่มีนะ คุณประสานยังจำได้ไหมคุณประสานยังไม่

0: พิมพ์สายที่ปัญญาชนชอบอ่านนะครับนั่นคือเป็นภาษาอังกฤษทั้ง The Nation Bank of Post กรุงเทพธุรกิจผู้จัดการนะกรุงเทพแล้วก็อะไรอ่ะสยามรัฐสยามรัฐนะฮะอะไรพวกเนี้ยเขาเป็นคนที่มีลูกค้าจำนวนหนึ่งที่เป็นชอบอ่านหนังสือแบบเนี้ยเราก็ต้องอาศัยผ่านเขานะแล้วต่อมาบางทีก็โชคดีก็มีวิทยุอสมทนี่แหละมาเอาข่าวลงบ้างไงน้องเนี้ยคือพวกนั้นเขาต้องผ่านสื่อมวลชนกระแสหลักเป็นตัวตั้งให้เขาสนใจเรื่องราวของเราแล้วเขาก็ไปถ่ายทอดต่อไปเขียนต่อหรือบางทีก็สัมภาษณ์เพื่อให้ได้ทุกคนติดตามสนใจในงานนั้นนะครับ
1: ถ้าผมเข้าใจไม่ผิดพอดีผมได้มีโอกาสไปเยี่ยมเยียนเขาเนี่ยกลุ่มเยาวชนบางลำพูเนี่ยเขาสืบเนื่องนะครับเขามีกิจกรรมเยอะแยะเลยเวลานี้นะครับแม้กระทั่งการล่องเรือในคลองบางลำพูซึ่งอยู่ที่มันสะอาดขึ้นนะฮะก็ล่องเรือไปจนกระทั่งถึงที่นู่นที่นี่ถึงนู่นน่ะไปถึงเฉลิมไทยน่ะถึงตรงนั้นนะอะไรอย่างนี้เป็นต้นผมจะได้นั่งเรือกับเขาก็รู้สึกมีความสุขว่าที่ชาวบ้านในชุมชนเขามีความมีกิจกรรมทำร่วมกันทำให้เขาพบกันรู้จักกันเอื้ออาทรต่อกันแล้วเด็กเนี่ยเด็กได้มาฝึกงานแล้วเด็กก็จะมีรายได้จากตรงนั้นตรงนี้อะไรอย่างนี้เป็นต้นทำให
0: ้ตัว
1: ช่วยเด็กได้เยอะครับครับ
0: คือตัวแกนหลักเขาตั้งชื่อเขาว่าเกสรลำพู
1: เกสรลำพูใช
0: ่แล้วตัวหลักเป็นผู้หญิงผมจำได้เขาอายุ10ขวบ11ขวบแล้วมั้งตอนนั้นอ่ะตอนที่ปิดถนนพระอาทิตย์ใหม่ๆอายุกันขนาดนั้นแหละ
1: เกสรลำพู
0: ที่เราแล้วตอนนี้เขาโตเป็นผู้ใหญ่มันจะอายุ30กว่าแล้วมั้งเขาก็เก่งกันแล้วพวกนี้มีงานมีการทำดี
1: ใช่ครับใช่ครับนี่เป็นตัวอย่างหมายความเป็นผลงานของมังกรฟอรัมหรือยังไงครับ
0: ก็ไม่ใช่ผลงานของมังกรฟอรัมเป็นอย่างมังกรฟอรัมเป็นส่วนหนึ่งของความตื่นตัวของแกนนำบางลำพูอย่างป่านนิดซึ่งท่านก็เสียชีวิตไปแล้วนะครับร้านอาหารครัวนพรัตน์นะแล้วก็พวกเจ้าของบ้านแต่นั้นก็มีหลายคนที่ให้ความร่วมมือเพราะเรามีการปิดขอบ้านบางหลังเนี่ยมาแสดงละครผมจังจำได้ตอนนั้นคุณชุบประวัติปฐมสูตรท่านไปแสดงละครตุ๊กตาเสียงกระบาดเรื่องอย่างเล่นกันในนั้นเลยเจ้าของบ้านก็เอาเลยมาจัดกันในบ้านเลยเอาเก้าอี้มาน่ารักน่ารัก
1: ครับก็เป็นรูปธรรมหมายความว่าเป็นแหล่งหนึ่งที่ทำให้เกิดกิจกรรมนี้ขึ้นอาจารย์ในต่างจังหวัดเหรอครับอาจารย์ในต่างจังหวัดที่อาจารย์ก็เห็นอาจารย์พูดถึงอะไรคลองเปียที่จันนะพูดถึงที่นั่นที่นี่หลายแห่งผลด้วยกัน
0: เพราะในต่างจังหวัดเขาทำเขาเองส่วนมากที่พูดถึงคลองเปียที่อะไรทั้งหลายเนี่ยมันเขาพวกทำกลุ่มออมทรัพย์ครับเขาทำกลุ่มออมทรัพย์ผมไม่ได้ไปยุ่งกับอะไรเขาเก่งเขาเอง
1: ที่จังหวัดตราดนะพระสุวินปณิโตใช่ไหม
0: อันนั้นท่านทำของท่านเองครับพวกกลุ่มออมทรัพย์ยุคนั้นเนี่ยกลุ่มออมทรัพย์เขาเจริญงอกงามเติบโตมากที่แข็งแรงที่สุดตอนนั้นที่สงขลาเพราะมีแกนนำสำคัญสำคัญอย่างนานลับชื่อนานลับนะครับชื่อนานลับแล้วก็ใครนะอัมพรนะครับ
1: อัมพร
0: มีสามสี่คนก็เก่งๆกันอยู่รวมทั้งความโด่งดังตอนนั้นก็ต้องพวกออมทรัพย์คีรีวงกลุ่มคีรีวง
1: โด
0: ่งดังมากประมาณปี2527-28คีรีวงก็โด่งดังมากตอนนั้นนะครับ
1: เพราะคีรีวงประสบปัญหาเรื่องดินถล่มนี่ใช่ไหมครับเขาก็ฟื้นกันได้อย่างรวดเร็ว
0: ใช่ครับใช่ไม่ใช่ดินถล่มนะครับน้ำพัดมาอย่างรุนแรงถล่มมาจากภูเขาเลยแล้วก็ที่ก้อนหินก็ใส่ลงใส่ลำธารเดี๋ยวนี้เขาก็ฟื้นไปอย่างดีแล้วนะครับ
1: ครับยังมีบ้านไม้เรียงใช่ไหมครับลุงประยงรณรงค์
0: ครับอันนั้นก็เขาเก่งของเขาเองลุงนายงก็ทำเก่งของเขาเองนะครับ
1: ก็หมายถึงที่เอ่ยชื่อมาทั้งหลายเนี่ยเป็นการเติบโตด้วยตัวของเขาเองใช่ไหมครับ
0: ใช่ครับ
1: แล้วเขาก็ทำมาก่อนที่อาจารย์จะมาทำบางลำพูตรงนี้ได้ซ้ำไป
0: มันคนละอย่างกันเขาก็อยู่กับชาวบ้านเป็นงานของเขาคือเราเห็นชัดเจนอันเนี้ยไม่แน่ใจว่าคุณประสานเคยอ่านหนังสือเล่มหนึ่งไหมของผมที่น้องๆร่วมกันเขียนขึ้นมาชื่อเล็กก็ล้มใหญ่ได้ถ้าใจถึง
1: โอ้อยู่ในมือผมอยู่เนี่ยครับอาจารย
0: ์นั่นแหละมันจะพูดถึงเก้าอี้ขาที่สี
1: ่
0: เก้าอี้ขาที่สี่ก็คือเป็นกลุ่มของชาวบ้านเองนั่นแหละ NGO ไม่เกี่ยวประชาสังคมไม่เกี่ยวชาวบ้านก็ทำกันเองจัดการกันเองขานี้แหละครับพวกนายยงบ้านไม่

0: เรียนเขาก็ทำนะ
1: ต
0: ัวมอมทรัพย์เขาก็ทำที่โน่นที่นี่นั่นแหละเป็นที่ของเขาเองตรงนั้นแหละคือสิ่งที่เราถือว่าของจริงนะครับมาจากเขาจริงมาจากความต้องการความปรารถนาของเขาจริงเลยนะครับ
1: เก้าอี้ขาที่4ของสังคมนะครับโอ้นะฮะมีทั้งอะไรนะครับเนี่ยในเหมืองในฝายวิทยากรกระบวนการแห่งสายน้ำ3คลอง2แดนการเมืองสมานฉันท์ที่ควรรู้เดิน3ขาวิถีประชาธิปไตยชุมชนบ้านน้ำเค็มอะไรเงี้ยนะ
0: คร
1: ับ อันนี้ล้วนแต่เป็น
0: ไมตรีกงกระจักอะครับ
1: อ๋อไมตรีกงกระจักเพื่อนเราก็พอเอ่ยถึงอย่างนี้เนี่ยก็แสดงให้เห็นว่านี่คือพลังของชุมชนที่เป็นจริงถูกไหมครับ
0: ใช่ครับ
1: แล้วพลังของชุมชนที่เป็นจริงตรงเนี้ยมันก็ขยายผลได้กว้างขวางจนกระทั่งอาจารย์ประเวศให้ความสำคัญเป็น1ใน3ของการขับเคลื่อนสังคมนะคือเรื่องของประชาสังคมขับเคลื่อนประชาสังคมนอกเหนือจากพลังวิชาการและการโยงใยภาครัฐอย่างนี้เป็นต้นก็แปลว่าอาจารย์ชัยวัฒน์เนี่ยเห็นค่าเห็นความสำคัญแล้วอาจารย์ครับอาจารย์พูดถึงสิ่งที่เรียกว่าความใฝ่ฝันความหวังและความรักนะฮะไอ้3ความเนี่ยครับความใฝ่ฝันความหวังและความรักไอ้ตรงนี้มันมีความหมายยังไงครับที่จะเป็นผลหรือก่อให้เกิดพลังขับเคลื่อนสังคมที่เป็นจริง
0: มันพูดง่ายๆว่ามันเป็น energy มันเป็นพลังงานที่อยู่ในตัวเราหัวใจของเรารู้สึกสั่นสะเทือนแล้วโอ้ยมันคือถ้าไม่ทำแล้วรู้สึกไม่สบายใจชีวิตมันจะเฉาอ่ะคือได้ทำแล้วสำเร็จหรือไม่สำเร็จมันเหมือนกับอะไรครับเหมือนกับต้นไม้ได้ฝน
1: อ
0: ่ะนะครับมันชื่นใจสำเร็จไม่สำเร็จก็ช่างแต่พอได้ทำแล้วไม่ได้เจอคนคอเดียวกันคบทำกันไปหัวเราะกันไปคุยกันไปแก้ปัญหากันไปถกกันไปเถียงกันไปแต่มันก็เนื่องจากมีความปรารถนาเดียวกันอันนี้มันเป็นอะไรสักอย่างที่มันอธิบายยากพอหัวใจมันสั่นสะเทือนแล้วมันสบตากันแล้วมันรู้ใจกันเนี่ยมันไม่เหงาอ่ะโอ้มันยากลำบากแต่มันท้าทายมันไม่เหงามันสู้เว้ยตำนองเนี่ยก็ว่าเหมือนกับเอางี้ดีกว่าความที่ผมเป็นชอบเล่นกีฬาตั้งแต่เล็กๆโดยเฉพาะเล่นฟุตบอลมาสมัยตั้งแต่อยู่โรงเรียนเตรียมแล้วชอบไปดูกีฬาชอบดูฟุตบอลแล้วชอบพิธีกรรมของนักฟุตบอลนักรักบี้ที่เขาเล่นเนี่ยนะครับเราจะเห็นว่ามันมีทีมฟุตบอลเล็กๆเล็กก็ล้มใหญ่ได้มาเยอะเวลามันเตะฟุตบอลแบบ FA คัพกันเนี่ยนะ
1: บ
0: างทีไอ้ทีมเล็กๆเนี่ยมันล้มทีมใหญ่มาได้เยอะเพราะมันฮึดมันสามัคคีมันสู้กันนะครับเต็มที่เลยเพราะว่าเฮ้ยนานๆได้เล่นกับทีมใหญ่จริงโอ้โหขอให้เต็มที่หน่อยเถอะนะแพ้ชนะแม้ว่าแล้ววันนั้นเกิดโชคดีขึ้นมาประตูมันผีเข้าใครยิงเท่าไหร่ก็ไม่เข้านะครับไอ้ฝั่งนกก็ยิงผิดยิงถูกออกลูกตกปลาบ้างแล้วพอดีมันยันจนเสมอได้แล้วมันก็ยิงลูกโทษอ่ะมันยิงแม่นเข้าไปอีกชนะได้โอ้ยคนก็ดีใจกันทั้งสนามเนี่ยนี่คือมนุษย์มันเป็นอะไรอย่างที่อธิบายยากแต่เราสัมผัสมาได้อยู่เสมอนะครับทุกชาติทุกภาษาแล้วผ่านมาเป็นนับพันปีเมื่อใดก็ตามที่มนุษย์หรือกลุ่มคนเนี่ยนะครับพร้อมที่จะไปข้างหน้าโดยการด้วยหัวใจที่เอาแหลกลองทดลองลำมันดูมันก็จะมีพลังอะไรบางอย่างที่อธิบายไม่ได้เกิดขึ้นนะครับซึ่งในนี้ในทางวิทยาศาสตร์มันก็ยืนยันได้ในควอนตัมฟิสิกส์ครับ
1: อ๋อนี่ในหน้าผมเปิดดูหน้า88นะครับบทที่ว่าด้วยพลังแห่งหัวใจแล้วอาจารย์ก็โค้ดนะบอกว่าการศึกษาทางวิทยาศาสตร์การแพทย์กระบวนทัศน์ใหม่พบว่าเปิดคำพูดหัวใจมีกำลังมากกว่าพลังงานคลื่นสมองถึง 5,000 เท่าและแผ่พลังออกมารอบข้างได้ไกลถึง3เมตรหัวใจเป็นเหมือนหัวรถจักรในการเริ่มขบวนการเหนี่ยวนำให้อวัยวะอื่นๆสามารถทำงานได้อย่างประสานสอดคล้องและทำให้อวัยวะอื่นๆทั่วร่างกายทำงานเป็นจังหวะเดียวกันอันนี้ก็แปลว่าเริ่มต้นจากหัวใจเลย
0: ครับเริ่มต้นจากหัวใจไม่ทราบว่าคุณประสานเคยอ่านหนังสือของลุงโจเซฟแคมเบลไหมครับ โจเซฟแคมเบลเนี่ยเขาเขียนหนังสือ
1: ได้ยินแต่ชื่อได้ยินชื่อ
0: หนังสือที่โด่งดังมากชื่อ Hero with Thousand Facesนะครับวีรบุรุษมีพันหน้าหมายถึงเขาเก็บรวบรวมตำราวีรบุรุษโอ้โหของทุกชนของทั้งทุกอะไรทุกเผ่าพันธุ์ทุกชาติในโลกนะครับจำนวนมากเยอะแยะเลยเขาสรุปว่าหัวใจที่สำคัญก็คือกล้าเดินตามเสียงเรียกร้องของหัวใจ
1: กล้าเดินตามเสียงเรียกร
0: ้
1: อง
0: รู้ได้ไงว่าเรียกหัวใจมันเรียกร้องก็รู้สึกสั่นหัวใจมันสะเทือนเนี่ยเห็นตรงนี้แล้วหัวใจมันสั่นสะเทือนมันต้องทำนะครับมันต้องทำไม่ทำไม่ได้เรื่องแบบนี้มันดูแบบไหนมันดูได้จากคนที่สละชีวิตไปช่วยผู้อื่นเนี่ยนะผมยังจำได้เลยมีหลายเหตุหลายเหตุการณ์ในโลกที่เขาพูดถึงคนที่อาสาสมัครเขาไปช่วยตอนที่พวกอะไรครับดับนักดับเพลิงอ่ะผมจำชื่อน้องคนหนึ่งได้ไม่เคยเจอเขาชื่อน้องบอสอายุสิบนะครับ
1: ครับฮัลโหลครับเสียงขาดไปฮัลโหลอาจารย์ครับผมถือโอกาสตรงนี้ขอเบรกกลางสักประมาณ 5-6 นาทีแล้วเดี๋ยวค่อยกลับเข้ามานะครับเรานะทางห้องส่งจัดได้ตามนี้ใช่ไหมครับเบรกตรงนี้ได้ใช่ไหมครับ
0: จำได้ไหมครับที่บางนา
1: ครับครับ
0: และน้องเนี่ยน้องบอสนี่แหละก็ไปอาสาดับเพลิงที่นั่นแล้วเพลิงมันระเบิดใหญ่เลยมันโอ้โหประสานเคมีอ่ะเขาจะวิ่งออกมาข้างนอกให้ทันปรากฏไปสะดุดถังอะไรก็ไม่รู้ล้มแล้วก็เสียชีวิตไปในนั้น
1: อ๋อครับ
0: คุณแม่เขาพูดถึงลูกชายของเธอลูกคนเดียวโอ้โหแบบหลับให้สบายนะลูกบอสของแม่ไอ้ทำนองผมยังสะเทือนใจจนถึงทุกวันนี้เลยนี่คือคนซึ่งนี่แหละมันอยู่ในหัวใจมนุษย์มันมีเยอะครับในโลกนี้
1: ครับครับอาจารย์ครับขออภัยมีเบรกกลางนะเพื่อ PR สักห้าหกนาทีนะครับอาจารย์เดี๋ยวกลับเข้ามาเราค่อยต่อกันไปถึง4 ทุ่มครับขออนุญาตเบรกพักสักครู่หนึ่งครับขอบคุณครับ
0: ครับ
2: บอกเล่า965ช่วงประสาประสานโดยประสานมฤคพิชัก
3: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจากช็อปมาเนียซื้อโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32อินวันจากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02-114-3990ค่าจัดส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
5: MCOT Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว MCOT Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก MCOT ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก MCOT ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ MCOT Connect ทั้ง iOS และ Androidเอ้าสปอร์ตจบแล้วโหลดเลยครับ
6: 1สัปดาห์มี7วันมีงานอีเวนต์จัดขึ้นเป็นร้อยงานนิทรรศการงานแฟร์และงานที่น่าสนใจอีกนับไม่ถ้วนที่คุณต้องห้ามพลาดเราจึงคัดสรรงานที่โดนใจมาให้คุณตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์และอัปเดตให้คุณติดตามได้ในรายการ Think to Go ทางช่อง Thinking Radio บน YouTube ทั้งงานอีเวนต์งานนิทรรศการงานแฟร์งานเอ็กซ์โปจะใกล้หรือไกลมีงานอีเวนต์ที่ไหนที่นั่นมีเราอินไซต์ถึงที่พาชมเหมือนได้ไปเดินด้วยตัวเอง Think to Go ทาง YouTube ช่อง Thinking Radio กดติดตามกด Subscribe รอไว้เลย
7: จะบินไปเที่ยวทั้งทีต้องไม่ได้มีแค่รูปสวยๆต้องได้ไอเดียได้กินของดีและได้คอนเนคชั่นใหม่ๆกลับมาด้วยเพราะ Thinking Radio จะพาคุณบินลัดฟ้าไปชิงต่าว7วัน4คืนเที่ยวก็ฟินธุรกิจก็ปังเจาะลึกดูงานที่ไฮเซนยักษ์ใหญ่ของเครื่องใช้ไฟฟ้าเทคโนโลยีระดับส่งออกทั่วโลกตื่นตากับศูนย์ฝึกหุ่นยนต์เพื่อผู้สูงอายุแห่งแรกของโลกร่วมแลกเปลี่ยนมุมมองธุรกิจสร้างคอนเนคชั่นกับผู้ประกอบการท้องถิ่นและแขกคนสำคัญณเมืองชิงต่าวฟินกินเที่ยวไม่แพ้กันกับไฮไลท์ไข่มุกแห่งทะเลเหลืองชมวิวชิงต่าว360องศาบนตึกสูงชั้น81และขึ้นยอดเขาเซี่ยวหยูซานชมสถาปัตยกรรมยุโรปและเมืองโบราณเก่า 1,400 ปีจีหมูและพลาดไม่ได้กับการชิมเครื่องดื่มขึ้นชื่อเมืองชิงเต่า 20-26 กันยายนนี้รับจำกัดเพียง30ท่านเท่านั้นขอโปรแกรมทัวร์และสำรองที่นั่งได้เลยที่ LINE @thinkingradio ทริปชิงเต่า7วัน4คืนเที่ยวก็ฟินธุรกิจก็ปัง
8: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
2: ๆบอกเล่า965ช่วงประสาประสานโดยประสานมฤคพิชัช
1: ครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังครับขออนุญาตแทรก PR เล็กน้อยนะครับเริ่มออมง่ายๆแค่ 10,000 บาทก็ออมได้เป็นฟรีสไตล์เลือกทางไหนก็ดอกเบี้ยสูงฝากเริ่มต้นเพียง 10,000 บาทบุคคลธรรมดารับดอกเบี้ยเต็มไม่เสียภาษีสำหรับเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ9เดือนนะฮะฝากน้อยกว่า1ล้านรับดอกเบี้ย 0.95% ต่อปีฝาก1ล้านบาทขึ้นไปรับดอกเบี้ย 1.00% ต่อปีฝากเผื่อเรียก11เดือนเงินฝากน้อยกว่า1ล้านก็รับดอกเบี้ย 1.05 ต่อปี1ล้านบาทขึ้นไปก็รับดอกเบี้ย 1.10 ต่อปีติดต่อได้ธนาคารอมสินทุกสาขาจนถึง31สิงหาคม2569นะครับรายละเอียดเพิ่มเติมก็คือ www.gsb.or.th หรือ GSB Contact Center 1115เงื่อนไขตามที่ธนาคารกำหนดนะครับธนาคารอมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิตครับอาจารย์ครับอาจารย์ชัยวัฒน์ครับตะกี้นี้คุยถึงพลังของหัวใจที่มันยิ่งใหญ่ที่สู้รบที่เอาจริงเอาจังผมก็นึกถึงพลังของเนลสันแมนเดลาผู้นำแอฟริกาใต้ติดคุกต้อง27ปีผมนึกถึงโมฮัมหมัดยูนุสของบังกลาเทศไปคนคนเดียวไปช่วยชาวบ้านในที่สุดกลายเป็นธนาคารกรามยูนที่ยกย่องกันทั่วโลกจนกระทั่งได้รับรางวัลโนเบลอย่างนี้เป็นต้นในเมืองไทยก็มีเยอะแยะมากมายอันนี้นี่คือตัวอย่างใช่ไหมครับของคนที่มีหัวใจสู้ไม่ถอยแล้วก็สูงส่งแล้วก็พยายามที่จะก่อให้เกิดผลที่เป็นเนื้องานที่เป็นจริงไม่ใช่เพียงแต่พูดหรือเพียงแต่สนทนากันเฉยๆใช่ไหมครับอาจารย์ครับ
0: ใช่ครับใช่ครับ
1: ทีนี้อย่างนี้สิ่งที่อาจารย์เน้นอีกอย่างคือเรื่อง system thinking ทั้งอาจารย์ทำอบรมให้กับชุมชนมาเยอะแยะมากมายนะครับสิ่งที่เรียกว่า World Cafe สิ่งที่เรียกว่า Dialogue สุนทรียสนทนาอาจารย์ก็พยายามที่จะนำเสนอสิ่งนี้แล้วทำให้ เกิดการรวมตัวกันอย่างมีพลังในเมื่อได้ผ่านความคิดอย่างเป็นระบบอาจารย์อธิบายสิครับว่าไอ้ความคิดเป็นระบบหรือ thinking system thinking เนี่ยนะมันมีพลังยังไงแล้วมันทำให้เกิดพลังแห่งการเปลี่ยนแปลงของกลุ่มคนของชุมชนยังไงอาจารย์อธิบายครับ
0: ว่าไปแล้วไอ้ system thinking เนี่ยมามีบุคคล2ท่านที่ยิ่งใหญ่พูดเรื่องนี้มา 2,000 กว่าปีแล้วนะครับแต่พูดคนละสไตล
1: ์
0: นะครับก็คนแรกก็คือพระพุทธเจ้าของเรานี่แหละอิทัปปัจจยตาและปฏิจจสมุปบาทนี่คือ system thinking ของจริงนะครับแต่สมัยโน้นเรียกอีกอย่างนะครับพระพุทธเจ้านั่นแหละพระพุทธเจ้าท่านเป็นสำหรับผมท่านเป็น the greatestsystem thinker นะครับ
1: ครับ
0: ท่านพูดเรื่องนี้มาก่อนแต่ยังแต่วิสมัยของท่านเนี่ยพูดและวิธีเล่าภาษาที่ใช้เนี่ยเป็นภาษาบาลีเนี่ยมันจะเป็นอีกอย่างหนึ่ง ะแต่แก่นอันนี้คนที่สองก็คือเล่าจื้อนะครับ
1: เต่าครับ
0: เต่านี่ก็เป็นเรื่องของ system thinking โดยแท้นะครับ
1: ครับ
0: แล้วในกรีกก็มีนะถ้าผมจำไม่ผิดเฮราคลิตัสหรือไงเนี่ยเขาก็พูดบ้าง

0: แต่ทั้งสองท่านเนี่ยเล่าชื่อกับพระเจ้าเนี่ยค่อนข้างที่จะมีน้ำหนักมากที่สุดก่อนดังนั้นในพวกรุ่นหลังๆอย่างพวกเรามาทีหลังนะครับกว่าที่จะมาถึงผมก็พวกมีใครอ่ะชื่อเจฟอร์เรสเตอร์เป็นอาจารย์ของปีเตอร์เซนเก้ของโดเนลล่าเมดอฟโอ้ยพวกนี้เขามาจาก MIT เขาก็มีวิธีถอดบทเรียนความรู้ต่างๆเยอะแยะออกมาแล้วค่อยสกัดออกมาแล้วเมื่อฝึกเนี่ยมันจะถูกยืนยันเมื่อมีเรียกว่า New Science หรือวิทยาศาสตร์ใหม่ที่ค้นพบตั้งแต่สมัยไอน์สไตน์เรื่องควอนตัมสมัยมักซ์พลังก์อ่ะนะครับเรื่องควอนตัมฟิสิกส์พวกเนี้ยมันถูกยืนยันจากทั้งสองฝ่ายจากทางหลักวิทยาศาสตร์ก่อนแล้วต่อมาเมื่อหลักวิทยาศาสตร์ทางฟิสิกส์ต่อมาก็มีการค้นพบทางชีววิทยานะครับทางชีววิทยาทางเคมีทั้งหลายก็พวกไอ้สายวิทยาศาสตร์มันยืนยันการเติบโตของเชื่อมโยงของสรรพสิ่งทั้งหลายที่เป็นระบบขึ้นมาได้แล้วมันก่อตัวจากไม่มีอะไรออกมาจนมีนี่แหละนะครับจักรวาลของเราและโลกเราก็เป็นส่วนหนึ่งของผลผลิตแห่งกฎแห่งธรรมชาติของซิสเต็มทุกอย่างมันเชื่อมโยงจนกระทั่งเกิดมาเป็นเรานี่แหละนี่แหละเป็นหลักอิทัปปยตาปฏิจจสมุปบาทซึ่งหลวงปู่ติดนักฮันท่านจะเรียกว่าเป็นดั่งกันและกันหลวงปู่ท่านจะมีวิธีเล่าแบบกวีนะครับท่านจะมีวิธีเล่านุ่มนวลงดงามแบบกวีหนังสือเรื่องดวงตะวันดวงใจฉันของท่านเป็นเล่มที่ยืนยันความเป็นซิสเต็มทิงเกอร์ของท่านนะฮะพอพูดถึงนี้ครับผมนิดนึงท่านเจ้าคุณสมเด็จพุทธโฆษาจารย์เนี่ยท่านก็เขียนหนังสือเล่มหนึ่ง
1: ท่านเจ้าประยุทธ์นะครับ
0: ท่านประยุทธ์นี่แหละท่านสมเด็จประยุทธ์นี่แหละท่านเขียนหนังสือเล่มหนึ่งชื่อสุขภาวะองค์รวมแนวพุทธนั่นแหละเป็นซิสเต็มทิงกิ้งชัดเจนมากๆและผมก็ย้ำกับพวกน้องๆเวลาผมไปทำเทรนนิ่งเรื่องซิสเต็มทิงกิ้งนะใครต่อใครบอกต้องอ่านหนังสือเล่มนี้นี่คือซิสเต็มทิงกิ้งชัดเจนมากๆหลักคิดทั้งหลายนะ
1: ครับอาจารย์ขยายความสิครับว่าสิ่งที่บอกว่า system thinking เนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นอิทัปปัจจยตาหรือของท่านเจ้าคุณประยุทธ์เนี่ยหมายความว่าอธิบายขยายความอธิบายยังไงที่บอกว่า
0: พูดง่ายว่าระบบเนี่ยเอานิยามง่ายๆสั้นๆก่อนของปีเตอร์เซงเก้ซึ่งผมถือว่าเขาเป็นครูผมนะครับ
1: ครับ
0: ปีเตอร์ผมจำได้เลยเข้าหลักสูตรแรกของเขาตอนที่เขาเทรนเขาจะเขียนบนกระดาน system is relationship of forces นะครับระบบคือความสัมพันธ์ของพลังต่างๆพลังหรือกำลังแล้วแต่เราจะเรียกนะเมื่อมันมีความปฏิกิริยาซึ่งกันและกันระบบมันจึงเกิดนะทีนี้
1: อาจารย์อีกทีนึงครับ system is relation of อะไร
0: relationship of forces
1: of forces อ๋อ
0: forces ก็คือกำลังไงแหละกำลังประเภทต่างๆนะคุณประสานเคยดูหนัง Star Wars ใช่ไหมล่ะ
1: ใช่ครับเคยครับ
0: แล้วใน Star Wars เนี่ยโยดานะครับ
1: ครับ
0: กูรู
1: ครับ
0: May Force be with you
1: ครับ
0: ขอให้พลังจงอยู่กับท่านเห็นว่าพลังยืนอยู่ได้ยังไงนะมีความหมายถ้าเราไม่แน่ใจว่าพลังมันเป็นยังไงดูน้ำขึ้นน้ำลงกับพระจันทร์มันเกี่ยวไหมเดือนมืดเดือนหงายมันเกี่ยวไหมและไอ้พวกกุ้งหอยพลูปลากับดวงจันทร์นะดวงหรือว่าเดือนมืดมันเกี่ยวไหม
1: ครับ
0: ชาวประมงเนี่ยนะครับเป็นผู้ที่ส่วนใหญ่แล้วโบราณก่อนที่จะมีไอ้พวก GPS หรืออะไรทั้งหลายเนี่ยในโบราณมาเนี่ยชาวประมงเนี่ยเขาเป็นซิสเต็มทิงเกอร์โดยแท้กระแสน้ำขึ้นน้ำลงจะปลาอยู่ที่ไหนไปยังไงเขาเห็นจักรวาลเขาเห็นอะไรแต่เขาทำไปโดยเรียนรู้โดยวิธีสังเกตจริงไหมครับ
1: ใช่
0: นั่นแหละชาวบ้านในโบราณเมื่อก่อนก็เหมือนกันเขาเป็นซิสเต็มทิงเกอร์เขาจะปลูกข้าวเมื่อไรปลูกอะไรยังไงยิ่งไปอ่านยิ่งตามโบราณนี่เขาจะยิ่งต้องใส่ใจเรื่องธรรมชาติเรื่องสิ่งแวดล้อมเรื่องฤดูกาลอะไรต่างอะไรต่างๆมากมายเขาอยู่กับธรรมชาติเขาจะเห็นเรื่องนี้ตลอดเวลาเลยคนเราเนี่ยเป็นซิสเต็มทิงเกอร์โดยแท้โดยปฏิบัติเลยแหละครับ
1: ครับ
0: นั่นเพียงแต่ว่าเขาไม่ได้เรียกเขาอยู่กับมัน

0: ันมาเขาก็ทำมันไปอย่างนั้นแหละนะ
1: ชา
0: วเผ่าอินเดียแดงก็เหมือนการเผ่าอินเดียแดงพวกเนี้ยเผ่าเมารีพวกชนเผ่าทั้งหลายล้วนมีซิสเต็มจริงๆอยู่ในเนื้อในตัวเขาทั้งสิ้นแต่ตอนหลังนี่แหละที่มีปัญหาเพราะว่าเราไปยัดเยียดความรู้บางอย่างที่มันไม่ค่อยถูกไปให้เขาแล้วเอาความรู้แบบดิบเถื่อนๆดิบๆบางเรื่องไปครอบงำเขาทำให้ภูมิปัญญาหลายอย่างซึ่งเป็นภูมิปัญญาของการคิดเชื่อมโยงโดยแท้เนี่ยเป็นซิสเต็มจริงๆโดยแท้มันค่อยๆหายไปนะครับเพราะเราอยากจะได้ผลลัพธ์เร็วๆแล้วก็ไปบีบไปคั้นไอ้สิ่งที่เป็นกระบวนการทางธรรมชาติเราก็ไปบีบจะให้เป็นกระบวนการทางอุตสาหกรรมพอกระบวนการอุตสาหกรรมมันก็เป็นกระบวนการสายผ่าน input output อย่างเงี้ยนะฮะ
1: ครับอาจารย์อาจารย์ขยายต่อขยายความต่อสิครับว่าเอ๊ะถ้าเรามีระบบความคิดเนี่ย system thinking ความคิดที่เป็นระบบเนี่ยนะมันไปช่วยให้เกิดพลังในการเปลี่ยนแปลงยังไงอาจารย์อธิบายต่อที่ตรงนี้
0: อันแรกสุดๆเลยอ่ะก็คือต้องเคารพธรรมชาติ
1: ครับ
0: ไม่ละเมิดธรรมชาติทำให้ธรรมชาติมีเอาคืนแน่ๆเราเห็นอยู่เนี่ยทุกวันเนี่ยที่เป็นโลกร้อนเอลนีโยลานินญาเนี่ยเนี่ยใครดูข่าวใช่ไหมครับอะไรเกิดขึ้นเนี่ยไฟไหม้ไฟป่าไหม้ที่สเปนที่ฝรั่งเศสที่โน่นที่นั่น
1: ซึนามิด้วย
0: สึนามิด้วยไอ้สึนามินี่มันก็ยากที่จะพูดแต่ว่าไฟป่าเนี่ยมันชัดเจนมากเรารุกเข้าไปในป่ารุกเข้าไปในป่าหรือของเมืองไทยเนี่ยเห็นไหมฮะพอเราเอาเนี่ยทิ้งที่ผมสงสารและเป็นห่วงมากที่สุดแล้วมันจะกระทบถึงเราโดยคนกรุงเทพอย่าคิดว่าจะรอดนะถ้าไม่ระมัดระวังให้ดีก็คือเรื่องของกระแสสารพิษต่างๆอันมาจากการทำเหมืองในเขตพม่าแล้วมันก็ไหลเข้ามาแม่กกแม่สายแล้วมันก็ไหลเข้ามาแน่นอนแล้วจะมีการชักน้ำทดน้ำทำยุ่งชิบหายเลยถ้าเข้ามาในแม่น้ำปิงแม่น้ำบางหรืออะไรก็แล้วแต่จะมาถึงเจ้าพระยาแน่ๆมันไปกันใหญ่นี่แหละเห็นไหมครับเพราะอุตสาหกรรมความโลภคอในเข้ามามันทำลายคิดจะเอาได้อย่างนี้นี่แหละหายนะกำลังคืบคลานเข้ามาเรื่อยเนาะหรือแม้กระทั่งอันนี้ก็ต้องพูดหน่อยผมก็ไม่แน่ใจในเรื่องแลนบริดจ์ทั้งหลายนี่แหละว่ามันจะทำลายทรัพยากรธรรมชาติกุ้งหอยปูปลาสัตว์เลี้ยงไวอ่อนโอ้โหอันมหาศาลซึ่งเป็นแหล่งอาหารที่มีค่าอุดมสมบูรณ์ของแผ่นดินไทยนะฮะ
1: คืออ
0: ยากจะเข้าใจระบบซิสเต็มทิงกิ้งดูระบบอะไรครับของทะเลนะป่าโองกลางดูสัตว์ไวอ่อนดูปลาพยุงพยูนดูอะไรครับปลาทูที่แม่คลองนั่นแหละอ่าวตัวกอนี่แหละให้เห็นชัดๆเลยนะ
1: ปลากงกลางต้นต้นกงกลางก
0: ็
1: สกัดคลื่นเพื่อไม่ให้รุนแรงเกินไปเพ
0: ื
1: ่อบรรเทาความแรงของคลื่นจะได้ไม่เกิดความเสียหายมากแต่ก็ไปตัดทิ้งไปสร้างรีสอร์ทไปสร้างชุมชนเป็นขยะอย่างที่พีพีอย่างนี้นะเพราะเลยพินาศบันไดใบป่วงไปในขณะที่บางแห่งที่เขาทำได้ดีนะฮะที่จังหวัดตรังเนี่ยนะฮะเขาทำได้ดีเขารักษาป่าชุมชนไว้ป่าชายเลนไว้ความเสียหายเขาก็เลยน้อย
0: แต่เดี๋ยวนี้มีหลายที่เขาเก่งเข้าใจชาวบ้านเขาแข็งแรงเขาฟื้นแล้วก็ตอนหลังๆเขาก็ปรับได้ดีแต่มันก็นี่แหละไอ้ความโลภของเศรษฐกิจจนเกินไปเนี่ยแหละวิธีคิดแบบคิดรวยอย่างเดียวนะครับเห็นแต่เงินเป็นตัวหลักไม่ได้เห็นคือมันตีความผิดไปตีความโดยเห็นว่าความเจริญอยู่ที่ GDP อยู่ที่ตัวเงินแต่หารู้ไม่ว่าไอ้ความเจริญที่แท้มั่งคั่งและยั่งยืนที่แท้เนี่ยที่เรียก SDG และทั้งหลายมันอยู่ที่ว่าเรามีธรรมชาติที่ดีขนาดไหนเรามีวัฒนธรรมที่ดียังไงมีวิธีความเป็นมนุษย์มีสังคมที่ดียังไงไอ้พวกนี้มันถูกลืมหมดมันลืมความเชื่อมโยงของสรรพสิ่งทั้งหลายไปเพราะฉะนั้นซิสเต็มจริงจริงก็คนที่คิดเรื่องซิสเต็มจริงจริงและเข้าใจมันอย่างถ่องแท้จริงๆแล้วก็ต้องกลับเข้าหาเต๋าต้องกลับเข้าหาพุทธธรรมนั่นแหละหรือมิฉะนั้นก็ภูมิปัญญาชนเผ่า
1: ครับ
0: ซึ่งตอนนี้เริ่มมีพลังขึ้นเรื่อยๆภูมิปัญญาชนเผ่าในหลายที่ในต่างประเทศนี่เราเห็นชัดเจน
1: ยังไงนะครับภูมิปัญญาชนเผ่านี่ยังไงครับ
0: ก็นี่เขาเห็นความเชื่อมโยงของสรรพสิ่งทั้งหลาย ดูแลป่าดูแลสิ่งแวดล้อมดูแลอะไรทั้งหลายแล้วก็พยายามพัฒนาให้มันยั่งยืนหน่อยไม่โลภจนเกินไปพยายามบาลานซ์ชีวิตสังคมมนุษย์กับธรรมชาติและการอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุขเพราะว่าท้ายสุดต้องมารับใช้ความสงบความสุขของความเป็นมนุษย์นะครับซิสเต็มนี้จริงไม่ได้อยู่เพื่อลอยลอยมันอยู่เพื่อให้ชีวิตมันอยู่ในความสมดุล นะครับ
1: ครับผมเคยขึ้นไปบนภูเขาที่จังหวัดเชียงใหม่แล้วไปกับพ่อหลวงปกากโยชื่อพัติมูสะสนบพงไพรนะอยากไปดูป่าต้นน้ำแล้วก็ปรากฏว่าขณะที่ขึ้นไปดูนี่เขาหยิบใบไม้มาให้ดูใบหนึ่งหลังใบไม้มันก็เป็นก้านใช่ไหมครับมันก้านตรงกลางแล้วก็แตกเป็นก้านย่อยจนกระทั่งก้านฝอยเนี่ยเขาอธิบายก็ให้ผมเข้าใจได้กระจ่างมากบอกคุณประสานดูเนี่ยไอ้หลังใบไม้เนี่ยนะเส้นฝอยเล็กที่สุดจนเป็นออกหนาด้านข้างของใบไม้เนี่ยอันนี้คือต้นน้ำลำธารมันฝอยแล้วมันก็เข้ามาแล้วมันก็ค่อยเป็นเส้นใหญ่ขึ้นสันใหญ่ขึ้นจนกระทั่งเป็นเส้นกลางที่ใหญ่สุดอันนั้นแหละมันไหลไปลงเจ้าพระยาเพราะนั้นจากห้วยแม่ขะปูที่เชียงใหม่มันก็มาเป็นเส้นเล็กๆมันเป็นแม่ปิงเป็นนะมารวมกันนะที่ชัยนาทกลายเป็นเจ้าพระยานี่เป็นต้นเออผมได้ภาพเลยว่าอ้อนี่คือธรรมชาติที่เป็นจริงมันไม่ใช่อยู่มันเรานึกไม่ออกไงเราเปิดก๊อกมันก็มีน้ำไหลมาที่ไหนได้มันมาจากนู้นมาจากต้นน้ำลำธารที่บนภูเขาสูงอย่างนี้เป็นต้นอันนี้คือเห็นภาพความเข้าใจที่เอามาเสริมตรงนี้ครับอาจารย์ครับอาจารย์มีอะไรเพิ่มเติมตรงนี
0: ้ก็ไม่มีครับคือเส้นจริงจริงแล้วคือคนที่เฝ้าสังเกตธรรมชาติเห็นธรรมชาติเป็นไปอย่างไรแล้วก็เอามาคิดแล้วก็ไปปฏิบัตินะครับ เพียงแต่พระพุทธเจ้าเนี่ยหรือเต่าหรือเล่าชื่อเนี่ยก็เห็นหมดทุกอย่างอย่างเขาจึงจะเรียงพระพุทธเจ้าเราถึงมีกฎแห่งจักรวาลไงที่ไม่มีใครฝืนได้นะครับนั่นแหละคือนี่คือซิสเต็มจริงจริงระดับเรียกอะไรถ้าเป็นระดับยิ่งกว่าสุริยะจักรวาลนี่ไปถึงทางช้างเผือกก็ได้มันใหญ่ขนาดไหนอะนะเออจนกระทั่งถึงซิสเต็มจริงในร่างกายเราเนี่ยกายของเราเนี่ยมันกายของเราเนี่ยทุกอย่างมันเชื่อมโยงถึงกันหมดนะครับคิดดูก็แล้วกันตับไตหัวใจเส้นเลือดของเราเส้นประสาทของเราผิวหนังของเราเกี่ยวไหมล่ะ
1: ทำงานร่วมกันทั้งหมดคร
0: ับ ทำงานร่วมกันทั้งหมดนะเออ
1: คร
0: ับ นวดเท้าเนี่ยเท้าแต่ละที่ของแบบญี่ปุ่นกดจุดตรงโน้นตรงนี้แล้วทำให้ร่างกายมันดีไหมล่ะหัวสมองเลือดไหลวนดีไหมล่ะก็นี่ไงการรักษาของไทยที่แบบนวดแบบสมุนไพรก็นี่อันนี้ทุกอย่างมันมีอยู่ครับเพียงแต่ว่าเราลืมมันไปบางเรื่องนะถามว่าการบางส่วนที่ไม่เป็นการผ่าตัดแบบก็ได้แบบกลไกนะก็ได้อยู่มันเสริมไปพักได้อะไรได้แต่ว่ายังไงมันก็หนีกฎใหญ่ไม่พ้นนะครับอากาศที่เราหายใจเนี่ยทำไมพวกเราที่ต้องแคร์เรื่องอากาศ PM 2.5 ที่พยายามรณรงค์กันได้อากาศสะอาดได้กฎหมายที่ดีขึ้นมาก็เพราะเราหายใจไปแต่ละวันอากาศมันเกี่ยวข้องกับชีวิตเรายังไงคุณประสานก็รู้อยู่อ่ะ
1: ครับอาจารย์ครับขอโทษที่4ทุ่มแล้วหมดเวลาต้องขออภัยมีประเด็นที่ต้องคุยกันอีกเยอะเอาไว้วันหลังผมขออนุญาตสัมภาษณ์อาจารย์อีกนะครับมีเรื่องที่จะเรียนรู้จากอาจารย์ได้อีกเยอะมากวันนี้ขอบพระคุณอาจารย์ชัยวัฒน์ธีรพันธ์นะครับที่มาแลกเปลี่ยนพูดคุยกันอย่างเป็นประโยชน์และมีคุณค่าครับขอบพระคุณครับอาจารย์ครับ
0: ขอบคุณครับอาจารย์ประสานครับขอบพระคุณครับ
1: ขอบคุณครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
2: บอกเล่า965 Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิด
3: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเห็นทิศสู่ความจริงผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: การบริหารธุรกิจคือการจัดการกับความเสี่ยงไม่ใช่การหลีกเลี่ยงความเสี่ยงบรรทูลล่ำซำประธานกิตติคุณธนาคารกสิกรไทย
5: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
3: คุณมักจะวัดความมั่งคั่งจากตรงไหนบัญชีธนาคารโอกาสทางธุรกิจจุดเริ่มต้นของความมั่งคั่งที่แท้จริงไม่ได้อยู่ข้างนอกแต่อยู่ในความคิดของคุณเอง Thinking Radio Thinking Wealth เราเชื่อว่าความคิดคือเมล็ดพันธุ์และความมั่งคั่งคือผลผลิตที่ต่อยอดทุกความสำเร็จพิชิตทุกอุปสรรคก้าวทันทุกการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัลไร้ขีดจำกัดพาคุณคว้าทุกโอกาสเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งจากภายในสู่ภายนอกที่ยั่งยืนท่ามกลางความวุ่นวายทั่วโลกด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งแบบ Be Health Longevity ไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
6: โอกาสในการขยายธุรกิจเริ่มต้นจากการเปิดวิสัยทัศน์ MCOT News FM 100.5 เปิดรับสมัคร MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3หลักสูตรสำหรับผู้บริหารที่ต้องการก้าวทันโลกธุรกิจเรียนรู้เจาะลึกทั้ง11ประเทศอาเซียนพร้อมสร้างเครือข่ายกับผู้บริหารนักลงทุนและผู้เชี่ยวชาญระดับประเทศผ่านการเรียนรู้จากประสบการณ์จริงพบกันระหว่างวันที่2กันยายนถึง9ธันวาคม2569 MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3มากกว่าหลักสูตรเครือข่ายแห่งโอกาสสมัครได้แล้ววันนี้ราคาพิเศษเพียงท่านละ 59,000 บาทโทร094-480-3076 094-480-3034 และ094-396-6649
7: Why Entertain Awards 2026ขอเชิญแฟนๆร่วมโหวตให้กับนิยายวายไทยที่ถูกนำมาสร้างเป็นซีรีส์ที่คุณชื่นชอบกับรางวัล Most Popular Why Novel นิยายวายยอดนิยม N1 Gamer และน้องเหนือของเขา Be My Prayer 2 ซอโซ่ล่ามทีม N2 พิษรัก Poisonous Love N3 ที่ฝากชอบเธอมู Lazy Love มูมู N4 สามีบ้านนอก My Lastic WifeN5 Not the best but still good ร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ yentertainawards.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน emos ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569
8: ต่อยอดธุรกิจของคุณให้ก้าวไกลระดับสากล Thinking Radio เชิญคุณร่วมเดินทางทริปพิเศษชิงต่าง7วัน4คืนไม่ได้ชมกันง่ายๆเจาะลึกพาคุณเข้าสู่ศูนย์กลางเทคโนโลยีโลกไกลแค่4ชั่วโมงดูงานไฮเซนยักษ์ใหญ่ผู้ผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้าและเทคโนโลยีระดับโลกสัมผัสความก้าวหน้าที่ส่งออกไปทั่วทุกทวีป
9: บุกเบิกเทคโนโลยีแห่งอนาคตณศูนย์ฝึกหุ่นยนต์เพื่อผู้สูงอายุโอกาสทองในการมองเห็นเทรนด์และนวัตกรรมใหม่ก่อนใครพร้อมไฮไลท์สำคัญเปิดประตูคอนเนคชันระดับ VIP ร่วมแลกเปลี่ยนมุมมองเจรจาธุรกิจและสร้างเครือข่ายกับผู้ประกอบการท้องถิ่นและแขกคนสำคัญณเมืองชิงเต่าเพื่อโอกาสเติบโตที่ไม่สิ้นสุด
8: เติมเต็มความฟินเมืองประมงซีฟู้ดและวัฒนธรรมโบราณกว่า 1,400 ปีรวมถึงสถาปัตยกรรมเยอรมนีทริปธุรกิจสุด Exclusive แบบนี้เหลือเพียง20ท่านเท่านั้นเดินทาง 20-26 กันยายนนี
9: ้ขอโปรแกรมทัวร์และสำรองที่นั่งด่วนที่ LINE Official @thinking radio
8: thinking radio อนาคตธุรกิจจะปังเพราะคุณล้ำหน้าก่อนใคร
10: มากที่สุดด้วยสาระความรู้ทั้งเรื่องการเมืองเศรษฐกิจการลงทุนเทคโนโลยีมากที่สุดกับเหล่านักคิดอินฟลูเอนเซอร์นักวิชาการรอบด้านเสิร์ฟความรู้และมุมมองใหม่ให้คุณเยอะกว่าบนช่องทางที่หลากหลายทั้งออนแอร์แอปพลิเคชันออนไลน์และโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์ม 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดแหล่งอินฟลูเอนเซอร์และคอมมูนิตี้นักคิดทุกเจนสนใจต่อยอดธุรกิจหรือลงโฆษณากับเราโทร02-201-6543 02-201-6543
11: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ

0: ังหูไว้หูจาก M-Cord HD หมายเลข30
1: สวัสดีค่ะ
2: สว
1: ั
2: สดีครับ
1: ต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการฟังหูไว้หูฟังเรื่องที่ใช่เข้าใจทุกมุมมองนะคะพบกันกับดิฉันชุติมาพึ่งความสุขและอาจารย์วีระธีรพัฒน์ค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์ค่ะ
2: สวัสดีครับคุณชุติมาครับ
1: เขาบอกว่าดูรายการฟังหูไว้หูอะค่ะทุกครั้งถ้าเกิดว่ามีลูกโลกอะค่ะทางด้านขวามือของรุ่นเนี่ยนั่นแปลว่าเราจะต้องพูดถึงประเทศต่างๆภูมิภาคต่างๆภูมิรัฐศาสตร์ค่ะอาจารย์ค่ะ
2: คือก็อย่างที่เราทราบกันตั้งแต่เดือนมีนาเนี่ยมาจนถึงขณะนี้ความเป็นไปในอ่าวเปอร์เซียความเป็นไปในตะวันออกกลางเนี่ยมันส่งผลกระทบทั้งซัพพลายเชนส่งผลกระทบต่อทั้งเรื่องของพลังงานทั้งไม่ว่าจะเป็นน้ำมันดิบมันจะเป็นก๊าซธรรมชาติเหลวรวมทั้งอะไรต่อมีอะไรเยอะแยะไปหมดนะแล้วก็ทุกคนจะคุ้นกับคำว่าช่องแคบฮอร์มุซ
1: โอ้โหทุกคนจะก็จะรู้จัก
2: ทุกคนก็จะรู้เรื่องอ่าวเปอร์เซียทุกคนก็จะรู้เรื่องอ่าวโอมานทุกคนก็จะรู้เรื่องอ่าวเอเดนทะเลแดงอะไรพวกนี้นะมันมีความเชื่อมโยงกันในเชิงประวัติศาสตร์ด้วยแล้วมันก็มีความเชื่อมโยงกันกับสถานการณ์ปัจจุบันนะคราวนี้เนื่องจากว่าเราอยากจะถ้าเราจะมองเรื่องแบบนี้มีคนชอบพูดเยอะคำว่าภูมิรัฐศาสตร์น
1: ะอ๋อใช่อาจารย
2: ์ geopolitics
1: ค่ะ
2: นะที่จริงเนี่ยมันคือเอาเรื่องของภูมิศาสตร์มาผสมเอาเรื่องของวิชาภูมิศาสตร์มาผสมกับเรื่องของการเมืองระหว่างประเทศ
1: ก็เลยมาเป็นภูมิรัฐศาสตร
2: ์ใช่แล้วตอนหลังก็มีอีกคำหนึ่งนะ geoeconomics ก็เอาเรื่องเศรษฐศาสตร์มาผสมกับเรื่องการเมืองระหว่างประเทศพูดง่ายๆนะอ่ะโดยนิยามกันละกันจะได้เข้าใจตรงกันนะคือว่าทำเลที่ตั้งของประเทศหนึ่งหนึ่งส่งผลต่อความมั่นคงอำนาจและการติดตัดสินใจทางการเมืองของประเทศนั้นซึ่งแต่ละคนก็มีไม่เหมือนกันบางคนเป็นประเทศแลนด์ล็อกอย่างลาวบางคนมีติดกับทะเล อาจจะฝั่งเดียวอย่างกรณีของจีนหรือบางประเทศเป็นเกาะบางประเทศมีภูมิมหาสมุทรสองข้างอย่างอเมริกาบางคนอยู่ในจุดที่เป็นคอคอดแต่ละอย่างนี้มันก็จะเป็นจุดที่ทำให้เกิดการบริหารจัดการตัวเองแล้วก็ไปเกี่ยวข้องกับคนอื่นด้วยแล้วตอนหลังเนี่ยมันมีเพิ่มเติมอีกมันเป็นแหล่งของทรัพยากรธรรมชาติมันเป็นแหล่งของแร่ธาตุที่หายากหรืออะไรต่ออะไรพวกนี้เยอะแยะไปหมดเนี่ยทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยมันก็คือเรื่องของทรัพย์แล้วก็อำนาจ
1: ค่ะ
2: เอาถ้าเกิดเอาให้สั้นๆคราวนี้ในวิธีคิดเนี่ยไอ้เรื่องคำศัพท์พวกนี้คนต้นคิดเลยเนี่ยเป็นคนสวีเดนนะ
1: ใครคะ
2: รูดอล์ฟเชลเลนเป็นคนสวีเดนพูดถึงเรื่อง geopolitics ครั้งแรกช่วงปลายศตวรรษที่19
1: ค่ะ
2: เขาบอกว่ารัฐมีชีวิตเหมือนสิ่งมีชีวิตที่ต้องการเจริญเติบโตขยายดินแดนและต้องการทรัพยากรเพื่อความอยู่รอดมันก็ที่จริงมันยังมีอะไรเยอะแยะนะแต่ว่าเอาคำจำกัดความให้เข้าใจก่อนพออย่างนี้ปั๊บเนี่ยคราวนี้เราจะโฟกัสเนื่องจากว่าตอนนี้สถานการณ์ในภูมิภาคตะวันออกกลางเนี่ยค่อนข้างจะเป็นเรื่องสำคัญ
1: ค่ะ
2: ผมก็หยิบเอาสองเรื่องนี้มาโยงกันให้มันเห็นชัดว่ามันเกิดอะไรขึ้น
1: อ๋อเวลาที่คนน่ะบอกว่าทำไมโลกของเราในวันนี้มันถึงเป็นแบบนี้อาจารย์เคยให้หลักแบบนี้นะคะว่าเวลาที่เราดูอย่าดูแต่เฉพาะสถานการณ์ปัจจุบันอย่างเดียวให้ย้อนกลับไปว่ามันมีภูมิหลังทางประวัติศาสตร์อย่าง
2: ไรคือก็ไม่ย่องย้อนไปไกลมากบางคนบอกให้ผมเล่าให้ฟังถึงอารยธรรมเมโสโปเตเมียอะไรเงี้ยนะ หรือพูดถึงอะไรล่ะ
1: จักรวรรดิ
2: ออตโตมานพูดถึงเรื่องอะไรมันไกลเกิน
1: ก็จะเล่าสนุก
2: ก็เข้าใจแต่ไม่เข้าใจอย่างอียิปต์เงี้ยคุณต้องถอยไปถึงนู่นน่ะยุคราชวงศ์เก่าราชวงศ์ใหม่อะไรเงี้ยคำว่าเก่าใหม่ของอียิปต์เนี่ยมันคือ 2,000 ปีที่แล้วนะผมบอกก่อน
1: นานมากเนาะ
2: ไม่ใช่ 2,000 3,000 ปีที่แล้วนะบางคนก็พูดถึงเรื่องศาสนาอิสลามบางคนก็บอกพูดถึงเรื่องศาสนาคริสต์อะไรพวกเนี้ยในเชิงศาสนาในเชิงภาษาในเชิงผู้คนคราวนี้ถ้าเกิดเราพูดกันถึงตะวันออกกลางเนี่ยเราต้องเข้าใจก่อนว่ามันประกอบไปด้วยอะไรบ้าง จะได้เห็นความยึดโยง
1: อยู่ตรงไหนของโลกใบนี้อ
2: ยู่ตรงไหนแล้วพอทุกคนพอรู
1: ้
2: มันคือพูดง่ายๆว่าทวีปยุโรปกับทวีปเอเชียเนี่ยไอ้ตรงก้อนตรงกลางเนี่ยจะเรียกว่าตะวันออกกลางเมื่อก่อนเขาเรียกเอเชียไมเนอร
1: ์
2: สมัยก่อนนะเอเชียไมเนอร์แต่นี้เขาจะเอาใช้คำเนี่ยมิดเดิลอีสต์เนี่ยแหละตะวันออกกลางที่ยอมรับกันเนี่ยมีทั้งหมด17ประเทศ
1: ในภูมิภาคนี้
2: ใช่อียิปต
1: ์
2: ซาอุดิอาระเบียสหรัฐอาหรับเอมิเรสกาตาร์บาเรนโอมานคูเวตเยเมนอิรักจอร์แดนซีเรียเลบานอนอิสราเอลตุรกีอิหร่านไซปรัสอาจจะรวมปาเลสไตน์เข้าไปด้วย17
1: ประเทศ
2: แล้วก็เขตปกครองเขตบริหารของปาเลสไตน
1: ์
2: เนี่ยถ้าเราดูแผนที่เนี่ยคือกรอบนี
1: ้
2: คราวนี้ถ้าเกิดว่าดูกรอบนี้เราย้อนไปดูนิดนึงว่าแต่ละประเทศเนี่ยนะมันก็มีเวลาจะดูเนี่ยมันจะเห็นการมีอิทธิพลมันต้องไปดูสมัยอาณานิคมก่อนหน้าที่มันจะเป็นประเทศเอกราชว่าใครเป็นเจ้าอาณานิคมของใครในพวกนั้นมันจะมีบทบาทในประเทศนั้น
1: ค่ะ
2: อียิปต์เป็นรัฐในอาณาขาของอังกฤษอิรักจอร์แดนและปาเลสไตน์ซึ่งเป็นพื้นที่ของอิสราเอลปัจจุบันแถวฉนวนกาซาเวสต์แบงค์เนี่ยอันนี้เป็นดินแดนในอาณาของอังกฤษคูเวตบาเรนกาตาร์เอมิเรตโอมานอันนี้เป็นของอังกฤษเหมือนกันเยเมนเป็นของอังกฤษไซปรัสเป็นของอังกฤษซีเรียและเลบานอนฝรั่งเศสครับ
1: ค่ะ
2: แต่ก็มีประเทศที่ไม่เคยเป็นเมืองขึ้นของใครคือตุรกีอิหร่านแล้วก็ซาอุดิอาระเบียเพราะฉะนั้นเราแล้วถ้าเราดูอย่างเงี้ยเราก็จะเห็นว่าทำไมอ่ะบางประเทศที่มันถึงมีอิทธิพลนะแล้วมันบางประเทศทำไมมันถึงจะมีเครือข่ายอย่างมึงเราอย่างข้อมูลตอนนี้เกี่ยวกับไอ้เรื่องตะวันออกกลางเรื่องเดินลงเดินเรือจะสังเกตเห็นว่าอังกฤษเป็นข้อมูลมาจากกินทั้งนั้น
1: ค่ะ
2: เพราะว่าเขาอยู่กับงั้นมาก่อนแล้วเขาก็มีอิทธิพลมาก่อนไอ้พวกนี้มันเป็นตัวกำหนดแต่ถ้าเกิดเรามองให้มันสั้นลงนะคือสงครามโลกครั้งที่หนึ่งเนี่ยอาจจะไม่มีผลมากแต่เริ่มมีการเจอน้ำมันดิบแต่มาใช้จริงๆเนี่ยมันประมาณว่าหลังสงครามโลกครั้งที่สองด
1: ัง
2: นั้นเราควรจะโฟกัสไปที่ไหนอันที่หนึ่งช่วงนั้นเนี่ยประเทศที่เป็นเจ้าอาณานิคมเริ่มถอนตัวแต่มันไม่ได้ถอนตัวแบบสมบูรณ์แบบนั้นทิ้งรากไว้เยอะนะทิ้งกลไกจัดสรรจัดระบบแล้วที่สำคัญมันลุกขึ้นมาแบ่งมันลุกขึ้นมาตีเขตแดนทำให้ตีกันยุ่งคนไม่ได้อยู่ด้วยกัน
1: คือกลายเป็นว่าประชาชนเขาไม่ได้ยอมแล้วแต่คุณมาตี
2: เองคือมาอาณานิคมมาตีเส้นหลังเนี่ยเอางี้ช่วง1940ถึง1950คือหลังสงครามโลกครั้งที่2เนี่ยก็ทยอยให้เอกราช
1: ค่ะ
2: อังกฤษก็ถอนตัวออกจากปาเลสไตน์แล้วก็มีการตั้งรัฐอิสราเอลอันนี้แหละเป็นจุดนึงเพราะอิสราเอลเนี่ยมันเป็นชนชาติเดิมที่อยู่ที่นั่นก็จริงแต่ว่าแถวนั้นก็มีแต่พวกอาหรับ
1: การเกิดรัฐอิสราเอลประมาณปี1948แล้วๆนั้น
2: นั่นแหละหลังสงครามโลกครั้งที่2อ่ะมันก็อังกฤษได้อยู่เบื้องหลังหลังจากนั้นเนี่ยมันก็มีเรื่องทะเลาะเบาะแว้งกันสงครามหกวันปี2510แล้วก็สงครามยมคิมปูอันนี้เป็นภาษาอิสราเอลเป็นภาษายิวอ่ะปี2516ไอ้ตอนนั้นน่ะทำให้เกิดการบอยคอตโอเปกไม่ส่งน้ำมันให้เกิดความวุ่นวายปี2523ถึง2533 10ปีเกิดสงครามอิรักอิหร่านนี่เป็นสงครามตัวแทนแล้วมันยังมีเรื่องของอะไรล่ะมีบุกอิรักมาบุกคูเวตแล้วสหรัฐอเมริกาก็ไปช่วยคูเวตแล้วก็ไปยึดอิรักเนี่ยมันเป็นเรื่องพัวพันกันมาอย่างนี้แหละ
1: ค่ะ
2: อันนี้คือปูมหลังนะหลังจากนี้เนี่ยเราก็ต้องเข้าใจว่าถ้ามองภูมิภาคนี้ในเชิงภูมิรัฐศาสตร์เนี่ยเรื่องที่ตั้งถ้าคุณดูแผนที
1: ่ค่ะ
2: ถ้าคุณดูแผนที่เดี๋ยวก่อนจะไปดูแผนที่ผมเล่าให้ฟังอะไรเป็นข้อมูลนิดหนึ่งเป็นประโยชน์พื้นที่ทั้งหมดในภูมิภาคตะวันออกกลางที่เราพูดถึงเนี่ยมีทั้งหมด 7.2 ล้านตารางกิโลเมตร
1: ค่ะ
2: มีคนอยู่ทั้งหมด490ล้านคน
1: ประมาณ500ได้
2: 500ล้านคน
1: ค่ะ
2: ศาสนาหลักๆศาสนาอิสลามศาสนาคริสต
1: ์
2: ศาสนายูดาห์หรือว่าศาสนายิวแล้วก็อาจจะมีคอปติกอะไรเนี่ยนิดๆหน่อยๆนะภาษาที่ใช้ภาษาอาหรับภาษาตุรกี ภาษาเปอร์เชียหรือภาษาฟาซีภาษาฮิบรูของพวกนี่ภาษาเติร์กหรือยังมีภาษาย่อยยังมีชนกลุ่มน้อยย่อยๆพวกเคิร์ดพวกอะไรพวกนี้
1: เขาก็มีหลายเชื้อชาติ
2: ใช่ใช่ใช่หลายเชื้อชาติ
1: ไม่ได้อารับอย่างเดียว
2: แล้วก็อย่างชนชาติเคิร์ดเนี่ยมันกระจายอยู่ในซีเรียอยู่ในตุรกีอะไรพวกนี
1: ้
2: วุ่นวายพอสมควรเพราะฉะนั้นเนี่ยมันไม่ได้เป็นประเทศออกมาก็จะมีพยายามมีคนพยายามจะตั้งประเทศใหม
1: ่
2: โดยก็เปลี่ยนพรมแดนนะคือเขาเคยอยู่ด้วยกันแต่ว่ามันอยู่หลายมันอยู่ข้ามประเทศเพราะไอ้เส้นแบ่งของอังกฤษที่มันไปทำไว้เนี่ยมันมีชื่อเรียกนะผมจำไม่ได้เขามีชื่อเรียกนะเป็นเส้นสมมุติเนี่ยเป็นข้อตกลงไซปิโก้ปี1910 agreement ไอ้เนี่ยมันทำให้คนที่เผ่าพันธุ์เดียวกันศาสนาเดียวกันอยู่คนละที
1: ่
2: อยู่คนละประเทศ
1: ค่ะ
2: คราวนี้มันก็จะพยายามมาหากันก็พยายามจะตั้งรัฐอย่างเคิร์ดเนี่ย อยู่ในตุรกีก็อยู่ในอิรักก็เลยทำให้ตุรกีกับซีเรียอิรักเนี่ยมันตีกันตลอดอ่ะ
1: ค่ะ
2: อย่างเงี้ยส่วนหนึ่งก็อาจจะเป็นเรื่องศาสนาแต่ถ้าคุณดูแผนที่คุณเห็นว่าประเทศที่มันก้อนใหญ่ที่สุดเนี่ยสามประเทศซาอุดิอาระเบียสีเหลือง
1: ค่ะ
2: อิหร่านสีม่วง
1: และ
2: ตุรกีสีส้ม
1: ค่ะ
2: เนี่ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยงั้นถ้าเราดูแล้วมหาอำนาจชั้นรองในภูมิภาคตอนออกกลางเนี่ยจะเป็นสามประเทศแล้วก็ดูพรมแดนที่เขาติดกันอะไรกันก็จะเห็นอะไรชัดเจนขึ้น
1: ค่ะ
2: นะอันนี้เป็นภูมิหลังให้เข้าใจก่อนคราวนี้ในสถานการณ์ปัจจุบันเนี่ยถ้าเราจะเข้าใจเรื่องภูมิรัฐศาสตร์เนี่ยเราก็ต้องดูว่าเขามีอะไรที่คนต้องไปช่วงชิงมันถึงได้เกิดเรื่องมาโดยตลอดใช่ไหม
1: คนก็ต้องเดาสิว่าก็ในภูมิภาคเนี้ยเขามีน้ำมัน
2: ก็ถูกต้องก็ถูกต้องก็มี
1: น้ำจะเล่าให้ฟังหน่อยสิว่าตอนแรกอ่ะในภูมิภาคเนี้ยอุ้ยกว่าเขาจะค้นพบว่ามันมีน้ำมันอ่ะ
2: ผมจำประวัติผมจำอะไรชัดเจนไม่ได้แต่ว่าอเมริกาเนี่ยตอนที่เราเริ่มมันมาพร้อมอุตสาหกรรมรถยนต
1: ์ค่ะ
2: รถยนต์ที่ใช้ตอนต้นศตวรรษที่20มันน้อยรถฟอร์ดรถเฟอร์สมัยก่อนที่คุณเห็นในหนังเนี่ยมันมาเริ่มใช้รถยนต์กันมากๆเนี่ยก็เอาเป็นว่าหลังสงครามโลกครั้งที่2ก็มันช่วงบ้านเมืองมันสงบก็มีการใช้รถยนต์ไอ้น้ำมันดิบมันก็เลยเกิดมีบทบาทมากขึ้นแล้วเป็นเหตุให้ปี2516พอกลุ่มโอเปกไม่ส่งน้ำมันราคาน้ำมันตอนนั้นน่ะเพราะว่าบาร์เรลละ 2-3 เหรียญ
1: แค่ในตอนนั้นอ่ะนะแค่นั้นเอง
2: ขึ้นมาเป็น10กว่าเหรียญ
1: ค่ะ
2: ไอ้ที่เราเห็น70 80เหรียญ90 100เหรียญเนี่ยมันทีหลังนะ
1: ในตอนน
2: ี้ตอนก่อนเนี่ยก็แต่ว่าแถวนั้นเนี่ยมันมีประเทศที่ขุดง่ายมันตื้นมากเหมือนเอาหลอดกาแฟลงไปมันก็ขึ้นมาแล
1: ้
2: วแต่ว่าก็อย่างที่บอกอะประเทศที่กว้างใหญ่ไพศาลก็มีปัญหาอย่างซาอุดิอาระเบียเนี่ยส่วนใหญ่เป็นทะเลทรายแต่ก็มีน้ำมันดิบเยอะโอเคไหมอิหร่านเนี่ยทางตอนที่ติดกับอ่าวเปอร์เซียนี่ก็แบบนึงแต่เมืองหลวงเขาอยู่ข้างบนนะติดกับถ้าผมจำไม่ผิดเป็นทะเลสาบแคสเปียนข้างบน
1: ค่ะ
2: โอเค
1: ใช่ใช
2: ่ทะเลสาบแคสเปียนนะแล้วก็มันจะมีถ้าตุรกีเนี่ยจะเกี่ยวข้องกับทะเลดำทะเลดำก็คือแหลมไครเมียยูเคนอีกพวกนึงนะเป็นทางออกเป็นประตูออกของรัสเซียอะไรอย่างเงี้ยมันมีเรื่องผัวพันน้ำมันพอมาเริ่มใช้เยอะ
1: ๆงั้นแสดงว่าเรื่องของน้ำมันเนี่ยมาช่วงในศตวรรษที่20ได้ไหมคะ
2: โอ้ยเนี่ยเอาเป็นว่าไม่ไกลหรอกเอาว่าประมาณสักช่วงทศวรรษ70อ่ะเอามาจากประมาณสัก50ปีที่แล้วเนี่ย
1: ถ้าเทียบกับของไทยเราอยู่ในสมัยไหนอาจารย
2: ์อ้าว1970ก็สมัยถนอมประพาสนี่1970กว่า2513เอาเป็นว่าเนี่ยประวัติศาสตร์ยุคใกล้กับประมาณเนี้ย50ปีที่แล้วงี้แล้วกันมันถึงได้เรื่องน้ำมันก็จะมีบทบาทเยอะไอ้ที่มันลบพุ่งกันหลายๆอันเนี่ยมันก็เกิดจากน้ำมันอย่างสงครามอิรักอิหร่านเนี่ยอเมริกาก็เข้าไปแทรกแซงเพราะอิหร่านเนี่ยเขามีการปฏิวัติอิสลามเนี่ยปี2522แล้วเกิดสงครามอิรักอิหร่าน2523เห็นไหมก็คืออิหร่านเปลี่ยนไปทางอเมริกาไม่พอใจก็ไปยุซัดดัมฮุสเซนมึงไปซอยกันด้านซอยกันไป8ปีตายกันไม่รู้เท่าไหร่แล้วมันยังมีในภูมิภาคตะวันออกกลางอิสราเอลก็ขยายดินแดนทำสงครามยิบกิมปูเลยเนี่ยก็นู่นไปยึดที่ราบสูงโกลันของซีเรียนู่นไปยึดคาบสมุทรไซนายของอียิปต
1: ์
2: นู่นไปยึดภาคใต้ของเลบานอนนี่มายึดฝั่งตะวันตกของแม่น้ำจอร์แดนของจอร์แดนแล้วก็ตอนหลังก็มาทำสัญญาสันติภาพกันระหว่างอียิปต์กับอิสราเอล แล้วก็ไอเนี่ยอะไรล่ะอิสราเอลกับจอร์แดนก็ตกลงอ๋อจอร์แดนบอกที่ฝั่งเวสต์แบงค์มึงก็ไปเถอะกูไม่อยากยุ่งกับมึงไม่ต้องมาทะเลาะกับกูไอ้นี่ก็คืนไอ้นี่ให้ไอ้อะไรล่ะไอ้อิสราเอลก็คืนคาบสมุทรไซนายให้แต่ก็บอกว่าคุณต้องรับรองรัฐอิสราเอลก็มีความสัมพันธ์ทางการทูตกันก็เท่ากับยอมรับประเทศอิสราเอลอันนี้ก็อีกอันหนึ่งเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราเข้าใจตรงนี้เนี่ยอันนี้เป็นภูมิหลังทางในเชิงประวัติศาสตร์แล้วก็การเมืองแต่ถ้าเกิดเราดูลึกลงไปเนี่ยเราต้องดูว่าเขาครอบครองน้ำมันดิบแล้วก็ก๊าซธรรมชาติมากขนาดไหนน่าเดี๋ยวนี้นิดเดียวอิสราเอลไม่มีน้ำมันดิบไม่มีก๊าซธรรมชาติ
1: ไม่มีอะไรกับเขาเลยเหรอคะ
2: อียิปต์มีน้อยมากคือประเทศที่มีมากก็เป็นแบบมีมากจริง
1: ๆค่ะ
2: แล้วส่วนใหญ่เนี่ยมันจะอยู่รอบๆ อ่าวเปอร์เซีย
1: ค่ะ
2: แล้วทางออกของอ่าวเปอร์เซียเนี่ยมันมาออกช่องแคบฮอร์มุซแล้วก็จะมาอ่าวโอมานเห็นไหมเพราะตรงเนี้ยเราก็จะโฟกัสไปก็จะเข้าสถานการณ์ปัจจุบันแต่เราต้องรู้ก่อนนะมันมีเท่าไหร่แล้วมันเป็นสัดส่วนเท่าไหร่ใช่ไหม
1: และแบ่งออกเป็นประเทศอะไรบ้างเดี๋ยวช่วงหน้ามาตอบให้ฟังกันนะคะดินแดนในตะวัน

0: เปอร์เชียตรงนี้ไอ้ตรงนี้คือทะเลอาหรับ
1: แล้วไอ้ตรงที่เป็นรูข้างๆอ่ะไอ้ตรงใกล้ๆกับสีม่วงข้างล่างเนี่ยไอ้นั้นน่ะ
0: ทะเลแดง
1: จากทะเลแดงมันจะไปใกล้ๆกับทางอียิปต์ข้ามสู่ไซนายตรงนั้นคือคลองสุเอซ
2: ค
1: ่
2: ะ
1: คลองสุเอซเนี่ยมันเชื่อมระหว่างทะเลแดงกับทะเลเมดิเตอร์เรเนียนแล้วมันก็มาออกมหาสมุทรอินเดียใช่ไหมอันนี้จะเข้าใจก่อนส่วนอีกฝั่งนึงที่เราเรียกว่าอ่าวเปอร์เชียเนี่ยมันคือทะเลอาหรับส่วนที่เป็นจากอ่าวจากไอ้ส่วนที่เป็นอ่าวโอมานลึกเข้าไปข้างในถึงจะเป็นอ่าวเปอร์เชียตรงนี้คืออ่าวโอมาน
2: ค่ะ
1: ตรงนี้คืออ่าวเปอร์เชีย
2: คุณผู้ชมเห็นสีม่วงๆอะค่ะของดินแดนอิหร่านนะคะแล้วพอเสร็จ
1: ผมไม่อยากไปชี้ดูจริงถ้าผมมี PowerPoint ผมจะชี้ดูเลย
2: ค่ะ
1: อันนี้อันนี้สำคัญอยู่ตรงนี
2: ้
1: คราวนี้พอเราดูตรงนี้เนี่ยเรามาดูเฉพาะในอ่าวเปอร์เชียในอ่าวเปอร์เชียก็จะมีอะไร1อิหร่าน2คูเวต
2: ค่ะ
1: 3บาเรน4กาตาร
2: ์
1: 5สหรัฐอาหรับเอมิเรตส
2: ์
1: 6โอมานเนี่ยคือ6ประเทศที่อยู่ในอ่าวเปอร์เชีย
2: เราก็จะคุ้นๆกับช่องแคบฮอร์มุส
1: แล้วไอ้ทางออกมันคือช่องแคบฮอร์มุสโอมานเนี่ยมันไม่ได้อยู่ในช่องแคบฮอร์มุสนะมันมีส่วนหนึ่งข้างบนเป็นติ่งข้างบนเนี่ยตรงนี
2: ้
1: ของมันนะแต่ตรงนี้นิดเดียวนะแต่ว่าหลักๆแล้วเนี่ยมัน2ประเทศหลักถ้าเป็นพื้นที่แต่รัฐที่มันแต่ละอันคูเวตมันเล็กนิดเดียว
2: ค่ะ
1: นะคราวนี
2: ้ฉันพูดจิ๋วๆอ่ะ
1: เออนั่นแหละไล่ลงมาท่านนี้มองแทบไม่เห็นแล้วท่านไปดูแผนที่เองอ่ะผมขี้เกียจชี้คราวนี้ถ้าดูว่าภูมิภาคตะวันออกกลางเนี่ยเขาครอบครองน้ำมันดิบเป็นสำรองที่พิสูจน์แล้วคือเอาขึ้นมาได้เขาเรียกว่า proven reserve ทั้งหมดเนี่ยครึ่งนึงของปริมาณสำรองน้ำมันดิบของโลกครึ่งนึงซาอุดิอาระเบียนี่มีปริมาณสำรองประมาณ 267,000 ล้านบาร์เรลไม่รู้เมื่อไหร่มันจะขุดหมด
2: เขามีมากสุดเลยใช่ไหมคะอาจารย์อ
1: ิหร่าน 208,000 ล้านบาร์เรลเป็นอันดับ3ของโลกซาอุดิอาระเบียนี่อันดับ2อันดับ1นี่คือเวเนซุเอลาแต่ไอ้นั่นมันเอาขึ้นมาไม่ได้ไม่มีตังค์จะเอาไปขึ้นของมันมีแต่มันต้องขุดต้องเจาะมันต้องลงทุนเยอะใช่อิรัก
2: มีไหม
1: 145,000 ล้านบาร์เรล
2: ค่ะ
1: อันดับ5คูเวตประเทศจิ๋วเดียวอ่ะ
2: ก็มีกับเขาเหมือนกัน
1: 111,500 ล้านบาร์เรล
2: ค่ะ
1: สหรัฐอาหรับเอมิเรสมีประมาณ 98,000 ล้านบาร์เรลแต่ว่ามันก็แปลกไอ้รัฐที่มีมากที่สุดเนี่ยคือรัฐอาบูดาบีสหรัฐอาหรับเอมิเรตเนี่ยมันประกอบด้วยหลายรัฐสหรัฐอาหรับเอมิเรตเนี่ยมีรัฐที่มีมากๆนี่คืออาบูดาบีไอ้ดูไบที่เรารู้จักเนี่ยไม่มีนะครับ
2: เลยเหรอ
1: มันเลยต้องมาทำเป็นฮับสนามบินทำอะไรนี่ไง
2: เป็นคอมเพล็กซ์
1: เป็นศูนย์กลางทางด้านการเงินอะไรกันนั่นพอเกิดเรื่องนี้ก็เรียกว่าสลบเลยเพราะฐานทางด้านทรัพยากรทำไมแต่เขาเป็นนั่นนะน
2: ั้
1: นผู้นำของสหรัฐอาหรับเอมิเรตเนี่ยผู้นำจริงๆเนี่ยคือเอมีนะผู้ครองนครหรือเป็นสุรผมไม่จำไม่ได้เขาเรียกอะไรนะแต่เขาใช้เอมีแปลว่าผู้ครองนครหรือพูดได้ว่าเป็นประมุขของรัฐอาบูดาบีร
2: ั
1: ฐอาบูดาบีก็นี่ไงที่เราไปกันนะ่ะสายการบินอิติฮัดนะ
2: นี่ไม่เคยไปอาจารย์ไปมาหลายรอบ
1: แ
2: ล้ว
1: นะ
2: คะ
1: อิติฮัดผมเคยไปนะแต่ถ้าเกิดเป็นของเป็นของรัฐดูไบในสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์นี่ก็จะเป็นสนามบินดูไบ
2: อันนั้นเราไปแวะ
1: แล้วก็สายการบินก็ไม่เหมือนกันอ
2: ัน
1: น
2: ี
1: ้สายการบินเอมิเรตส์อันนั้นสายการบินเอติฮัดเอติฮัดนะเห็นไหมเออ
2: คราวนี้ยังที่ครอบครองน้ำมัน
1: อะน้ำมันประมาณนี้ก็พอแล้ว
2: อ้าวแล้วเขาไม่ได้มีน้ำมันอย่างเดียวอะประเทศที่มีก๊าซธรรมชาติเหรอคะ
1: ก๊าซธรรมชาติลองดูก๊าซธรรมชาติในตะวันออกกลางที่เป็นปริมาณสำรองเนี่ยประมาณ 40% ของทั้งโลกอิหร่านมีปริมาณก๊าซสำรองธรรมชาติสูงที่สุด
2: ค่ะ
1: 34ล้านล้านลูกบาศก์เมตรมากเป็นอันดับ2ของโลกรองจากใครรู้มั้ย
2: ใครคะ
1: รัสเซียของปูติน
2: โอ้รัสเซียมีก๊าซธรรมชาติ
1: รัสเซียของปูตินเนี่ยเป็นประเทศที่มีก๊าซธรรมชาติสำรองมากที่สุดนะถึงได้ส่งไปขายในยุโรปไง นะแล้วส่งมาขายจีนด้วยเออใช่ไหม
2: ก็งัด

0: แต่เขาอยาก
1: นั่นคือเขาอยาก
0: และ
1: อันที่สอง
0: ค่ะ
1: ไอ้นี่จิ๋วแต่แจ๋ว
0: คือ
1: กาตาร์กาตาร์นี่มีปริมาณสำรอง24ล้านล้านลูกบาศก์เมตรอันดับ3ของโลก
0: ค่ะ
1: อันเนี้ยเป็นแหล่งก๊าซธรรมชาติที่เขาเรียกว่านอร์ทฟิลด์ทางเหนือแต่เผอิญว่ามันติดกับอิหร่านด้วยแบ่งกันตรงนั้นแหละนะ
0: ค่ะ
1: เป็นคือเป็นก๊าซธรรมชาติที่ไม่มีน้ำมันปนเลยก่อนหน้านี้กาตาร์เนี่ยก็ไม่รู้จะจัดการยังไงจนตอนหลังเนี่ยมันมาใช้เป็นเชื้อเพลิงในการทำโรงไฟฟ้าทำอะไรเนี่ยกาตาร์ก็เลยกลายเป็นประเทศที่ส่งออกก๊าซธรรมชาติเหลวเรียกว่าจากกาตาร์นี่เป็นหลักเลย
0: ค่ะ
1: ญี่ปุ่นเราก็ซื้อจากกาตาร์ปีนึงถ้าผมจำไม่ผิดอ
0: ่ะ
1: 3ล้านตันเป็นสัญญาระยะยาวซาอุดิอาระเบีย
0: ก็มีก๊าซ
1: มีน้ำมันเยอะแต่มีก๊าซธรรมชาติเนี่ยไม่มากแค่ 8.5 ล้านลูกบาศก์เมตร
0: ค่ะ
1: นะแต่ส่วนใหญ่ที่ได้มาเนี่ยมันได้มาปนกับไอ้พวกการขุดเจาะน้ำมันคนก็ชอบพูดกันอ่ะพอรวมสรุปเน
0: าะ
1: 1ใน5
0: ค่ะ
1: ของก๊าซธรรมชาติและก๊าซธรรมชาติเหลวที่บริโภคกันทั้งโลก
0: ค่ะ
1: 1ใน5ออกมาจาก 4-5 ประเทศนี่แหละ 4-5-6 ประเทศนี่แหละก็ของมันต้องขนเนาะเพราะมันไม่มีท่อส่งทางท่อใช่ไหมอาจจะมีบ้างเล็กน้อยแต่ถ้าเกิดส่งทางรถไฟอ่ะมันก็คุณเห็นไหมรถไฟที่เอาน้ำมันดิบเพชรมาจากลานกระบือ นะมันก็ได้โบกี้เดียวเห็นไหม
0: กำแพงเพชรที่ลานกระเบือ
1: แล้ว
0: คะแล้วก็ส่งผ่านรถไฟมา
1: ผ่านรถไฟมาขึ้นที่แถวพิโรธผมจำไม่ได
0: ้
1: อะไรผมจำชื่อสถานีรถไฟนั้นไม่ได้เนี่ยก็จะเป็นบล็อกอย่างที่คุณเห็นนะท่อน้ำมันที่เขาเต็มถังน้ำมัน
0: ทางภูมิภาคนี้ก็มีเหมือนกันไหมคะ
1: มีแต่น้อยมันไม่สะดวกมันจะไปไหนเล่าแล้วก
0: ็มันติดทะเล
1: ทางท่อเนี่ยดีที่สุดแต่ทางท่อนี่มันวางไกลไม่ได้มันก็เลยต้องทำเป็นในรูปของก๊าซธรรมชาติเหลวคือเปลี่ยนก๊าซธรรมชาติเนี่ยเป็นของเหลวถ้าผมจำไม่ผิดอุณหภูมิจะติดลบ200 กว่าจะแล้วทำมาเป็นใส่เรือขนมาเนี่ย
0: ค่ะ
1: กาตาร์เนี่ยเป็นเจ้าอันนี้นะมันก็ต้องใช้การขนถ่ายด้วยเรือมันก็ต้องมาทางทะเลมันก็ต้องผ่านช่องแคบฮอร์โมสโอเคไหมน้ำมันดิบก็เหมือนกันถ้าไม่มีท่อส่งก็ต้องส่งไปในเรือขนถ่ายน้ำมันวานลำหนึ่งเป็นลำใหญ่ว่ากันเป็นล้านบาร์เรลก็ต้องมีสถานีขนถ่ายน้ำมันดิบแล้วก็ขนถ่ายก๊าซธรรมชาติเหลวแล้วก็ออกมาทางช่องแคบฮอร์โมสเป็นสำคัญแต่โอเคมันจะมีที่ขนถ่ายนิดหน่อยที่ออกทางอ่าวเอเดนมันมีช่องแคบอีกช่องแคบผมจำชื่อไม่ได้แล้วเ
0: ค
1: ยพูดให้ฟังแล้วก็จะไม่พูดซ้ำเนี่ย
0: มันมีช่องแคบฮอร์โมสกับเบาเอลมันเด
1: สบาเอลมันเดสได้อยู่ในทะเลแดงเป็นของซาอุดิอาระเบียใช่ไหมแล้วเวลามันออกมาเนี่ยมันก็ออกมาจากช่องแคบฮอร์โมสใช่ไหมมันก็ออกมานี่มาออกผ่านมาอ่าวโอมานก็วิ่งมา
0: ต้องการใช้กัน
1: ต้องการแล้วนี่ไอเนี่ยคือช่องแคบฮอร์โมส
0: โอเคอ
1: ันนี้คืออ่าวโอมานโอเคเนี่ยมันก็วิ่งมาเนี่ยถ้ามาตะวันออกกลางมาจากภูมิภาคมาแถวเราอ่
0: ะ
1: มันก็วิ่งเรือก็วิ่งมานี่ก
0: ็มาผ่าน
1: ช่องแคบมาลากาแล้วก็ไปจีนไปญี่ปุ่นไปอะไรก็ว่ากันไปที่มันซื้อเขาส่วนในทางนี้ที่ออกมาอีกอันนึงก็วิ่งมาปั๊บมาทะเลแดงมาอ่าวเอเดนก่อนเข้าทะเลแดงนะเข้าทะเลแดงเสร็จแล้วก็มามุดออกช่องแคบไม่ช่วยคลองสุเอตจากคลองสุเอตก็เข้ามาทะเลเมดิเตอร์เรเนียนก็ไปทีหลังจากนี้จะไปไหนแล้วจะไปกรีซจะไปอิตาลีจะไปฝรั่งเศสไปอะไรเต็มไปหมดแถวเนี้ยนะแล้วก็มาออกช่องแคบยิบรอนตาออกมหาสมุทรแอตแลนติกใช่แอตแลนติกจะไปไหนก็จะมีถ้าไม่งั้นไปทางได้โอเคมีเวลามากเว้ยนะอ้าวนี่เลยวิ่งลงล่างเลยครับ
0: ค่ะ
1: อ้อมนี่
0: อ้อมไปไหนอ่ะ
1: อ้อมแหลมกูดโฮป
0: อ๋ออันนี้แหลมกูดโฮป
1: แอฟริกาใต
0: ้ค่ะ
1: วิ่งจู๊ดมาทางนี้ก็ได้ไกลมากเว้ย
0: ค่ะอาจารย์วีระหรือคุณตาวีระหรือคุณครูวีระนะคะเราก็จะได้เห็นภาพรวมว่าหูเราเห็นทั้งประวัติศาสตร์และเห็นสถานะที่ตั้งทรัพยากรเราจึงจะเชื่อได้
1: เพราะฉะนั้นเนี่ยเราเข้าใจได
0: ้ค่ะ
1: ทำไมมันถึงพาบูกันมันจะเดี๋ยวมันก็ประกาศนั่นประกาศเราเข้าใจได้
0: และบู๊ในที่นี้ค่ะสถานการณ์ปัจจุบันมันเ ็นอย่างนี้ถ้ามองไปในระยะเวลาอันใกล้หรือว่าอนาคตอันใกล้นี้มันจะออกมาเป็นรูปการไหนเดี๋ยวช่วงหน้าคุยให้ฟังนะคะในภูมิภาคตะวันออกกลางอ่ะโหแต่ละประเทศอะค่ะเขาก็มีสิ่งที่โดดเด่นของเขาอะแต่ใครคือผู้เล่นหลัก
1: ผู้เล่นหลักก็หลักๆเนี่ยจริงๆในภูมิภาคไม่ใช่เอาเฉพาะในภูมิภาคตะวันออกกลางเนี่ยผู้เล่นหลักเนี่ยเป็นประเทศเล็กๆอิสราเอลก็ผู้เล่นหลักหนึ่งผู้เล่นหลักอีกคือซาอุดิอาระเบียแต่ถ้าเกิดในอ่าวเปอร์เซียเนี่ยผู้เล่นหลักคือ2คนซาอุดิอาระเบียกับอิหร่านก็พื้นที่ใหญ่ทั้งคู่แต่ต้องบอกก่อนนะว่าอเมริกาเนี่ยคือต้องแยกนะในอ่าวเปอร์เซียที่มีซาอุดิอาระเบียคูเวตบาเรนกาตาร์สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์โอมานแล้วก็อิหร่านเอาเฉพาะ7ประเทศ6ประเทศเนี่ยมีการปกครองทางฝั่งคูเวตซาอุดิอาระเบียบาเรนสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์กาตาร์โอมานเนี่ยเป็นแบบจะเรียกว่าคิงดอมกันแล้วกันเป็นผู้ครองนครเป็นราชวงศ์เป็นกษัตริย์ยกเว้นไอ้ฝั่งนู้นเมื่อก่อนเป็นราชวงศ์ปาเลวีหรือปาเลวีน่ะใช่แล้วแหละตอนนี้เป็นสาธารณรัฐแล้วก็เป็นสาธารณรัฐอิสลามด้วยและที่สำคัญคือนิกายชีอะห
0: ์
1: ไม่ใช่นิกายซุนีมันยังแข่งกันอีกซาอุดิอาระเบียเนี่ยเป็นผู้นำนิกายซุนีส่วนอิหร่านเนี่ยเป็นผู้นำนิกายชีอะห์แล้วยังมีเรื่องกับอิรักซึ่งเกียดนะเอาสรุปความว่าทางฝั่งนี้ก็กลัวอิหร่านก็หาโปรเทคเตอร
0: ์ใครไปเป็นโปรเทคเตอร์เขา
1: สหรัฐอเมริกาแถวเนี้ยทั้งหมดเลยนะรวมทั้งอิรักที่ไปยึดอะไรด้วยเนี่ยท
0: ั
1: ้งหมดเลยเนี่ยมีฐานทัพสหรัฐเต็มไปหมดเลยมีทหารประจำการอยู่ประมาณ 4-5 หมื่นคน
0: โอ้กระจายไป
1: ใช่แล้วมันมีฐานทัพเต็มไปหมดฐานทัพอากาศเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณไม่ต้องแปลกใจว่าทำไมอิหร่านถึงยิงโดนไปบาเลนไปเนี่ยก็เพราะมันเป็นฐานทัพอเมริกาแต่แถวนี้บอกมึงห้ามเอากูไปยิงอิหร่านนะเดี๋ยวมันยิงกูตายประมาณน
0: ี้มีแต่อเมริกาเข้าไปเป็นผู้เล่นนี้เดียวเหรอจ๊ะแต่ว่าหน้าอื่นนะคะ
1: อาหารมือมันเข้าซ้อนอย่างรัสเซียเนี่ยก็เข้ากับซีเรียสมัยก่อนนะ อดีตประธานาธิบดีของซีเรียตอนนี้ลี้ภัยไม่ใช่ลี้ภัยเป็นอยู่มอสโกอยู่รัสเซียไปแล้ว
0: ค่ะ
1: แล้วก็ทางผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจเนี่ยก็จะมีจีนเข้ามาซื้อน้ำมันดิบจากที่นี่ญี่ปุ่นก็ซื้อน้ำมันดิบแล้วมาลงทุนที่นี
0: ่
1: คือเพราะฉะนั้นแต่ถ้าเกิดทางการทหารเนี่ยเด่นชัดเป็นรูปธรรมโดยการยินยอมเห็นชอบก็คือฐานทัพอเมริกาฐานทัพสหรัฐอเมริกาอยู่ในนี
0: ้ค
1: ่
0: ะ
1: ก็ใช่แต่ว่ามันก็ต้องมีค่าคุ้มครองมันต้องจ่ายนู่นจ่ายนี่นะ
0: ค่ะ
1: เนี่ยแต่ว่าคุณมีฐานทัพของคนอื่นในบ้านคุณเนี่ยมันชักน้ำเข้าลึกชักศึกเข้าบ้านเวลามีเรื่องไม่เห็นเหรอม
0: ัน
1: ได้ยิงเข้าไปโดนมันยิงเข้าไปที่เนี่ยซาอุดิอาระเบียก็โดนมันไม่ตอนยิงทั้งไอ้เรื่องเศรษฐกิจยิงทั้งเรื่องไอ้ยุทธศาสตร์ทางเศรษฐกิจทางการทหารมันก็ยิงหมดยิงกันเละเทะ
0: ประธานทัพของอเมริกาก็ไม่ได้ไปกระจายอยู่แค่ภูมิภาคตะวันออกกลางนะแถวบ้านเราก็ทั่วโลกเช่นเดียวกัน
1: เมื่อก่อนบ้านเรามีฐานทัพไปทิ้งระเบิดที่ละที่เวียดนามมา7ที
0: ่
1: โคราชอุดรเลยเนี่ยนั่นยุคสงครามเย็นคุณยังไม่เกิดถ้ายังมีอย่างนี้เวลามีเรื่องมันก็ถล่ม
0: นะนั่นสิที่อาจารย์พูดถึงช่องแคบต่างๆอ่ะแล้วก็เชื่อมโยงให้ฟังอาจารย์ถ้าเกิดว่าเรากลับมาที่ภูมิภาคตะวันออกกลางเนี่ยเท่ากับว่าจริงๆแล้วการส่งทหารเข้าไปฐานทัพเข้าไปของอเมริการวมไปถึงภูมิภาคอื่นเนี่ยจริงๆแล้วสหรัฐก็ต้องการรักษาระเบียบโลกถูกไหมคะ
1: ก็ถูกต้องแต่ตอนนี้มันไม่เป็นที่ยอมรับ
0: ค่ะ
1: ทุกคนรู้ว่ามันเป็นความเสี่ยงอย่างนึงผมคิดว่าหลังจากจบการเผชิญหน้าระหว่างสหรัฐอเมริกาแล้วอิสราเอลแล้วก็อิหร่านในรอบนี้กับประเทศในอ่าวเปอร์เซียรวมทั้งประเทศอื่นๆเนี่ยผมว่ามันจะเกิดสถานการณ์ใหม่นะมันถ้ามันมีความบอบช้ำทางด้านเศรษฐกิจแล้วมันมีปัญหาพัวพันขนาดนี้เขาก็ต้องคิดนะว่าอเมริกาคุ้มครองได้เขาได้แค่นี้เองเหร
0: อ
1: ก็อาจจะต้องมีการลดทอนความสัมพันธ์ลงมา
0: ค่ะ
1: นะแต่ว่าจะทำแบบไหนยังไงผมก็ไม่ทราบแต่ที่ผมเป็นห่วงที่สุดเนี่ยคือระบอบการปกครองในภูมิภาคอ่าวเปอร์เซียเนี่ยซึ่งอย่างที่บอกอะทั้งหมดตรงนี้เป็นแบบคิงดอม ไอ้ตรงนั้นเนี่ยเป็นสาธารณรัฐมันก็มีเรื่องที่จะที่น่าเป็นห่วงในเรื่องของการปกครองก็มีไม่ใช่เฉพาะคือสงครามใหญ่มันจะนำมาสู่การเปลี่ยนแปลงระบบการปกครองสงครามโลกครั้งที่หนึ่งก็ทำให้อาณาจักรออตโตมันหายไปแล้วก็รวมทั้งจักรวรรดิออสเตรียราชวงศ์แฮปส์บูร์กอะไรเงี้ยสงครามโลกครั้งที่สองก็ทำให้ประเทศต่างๆหายไปเยอะนะหายไปเยอะเปลี่ยนแปลงไปเยอะตอนนี้ถ้ามันเป็นสงครามโลกครั้งที่สามเนี่ยนะมันก็จะมีการเปลี่ยนแปลงและตรงนี้หนักเลยผมบอกได้เพราะมันเป็นใช่มันเป็นยุทธปัจจัยอะไรต่างๆมันอยู่ตรงนี
0: ้
1: เนี่ยเราถึงบอกว่าเราผ่านสงครามโลกครั้งที่สองมาครบ80ปีปีนี้เป็นปีที่81หลังจากสงครามโลกครั้งที่สองจบลงซึ่งโดยวัฏจักรวงจรของสังคมมนุษย์การเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่เนี่ย
0: ของมวลมนุษยชาติ
1: ใช่การเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่เนี่ยใช้ตัวอ้างอิง3อัน
0: อะไรบ้างคะ
1: อันที่1การเดินทางมาของดาวหางฮันเล่อีกรอบนึง
0: เจอยัง
1: ทุก76ปี
0: ค่ะ
1: ผมจำไม่ได้แต่รอบหน้าผมไม่ได้เห็นนะผมตายไปแล้ว
0: เดี๋ยวการเดินทางผ่านดาวหางฮันเล่อะไร
1: ดาวหางฮันเล่เนี่ยมันมาทุก76ปี
0: ค่ะ
1: อยุธยาตอนสมัยใครที่สมัยพระบรมอะไรพระรามาธิบดีที่2หรืออะไรเนี่ยพระบรมดอกพุทธางกูลเนี่ยก็มีดาวหาง
0: อาจจะไม่มาแล้วก็ได้ค่ะเพราะโลกร้อน
1: มา
0: 2
1: เมื่อกี้พูดถึงอะไรนะ
0: คืออาจารย์บอก3ปัจจัย
1: ไม่ใช่3ปัจจัยเพราะเราเทียบเคียงกับดาวหางฮันเล่กลับมารอบนึงก็76ปี
0: ค่ะ
1: ถ้าเกิดพูดถึงสงครามมันก็จะเป็นทิ้งระยะแบบเนี้ยประมาณสัก80ปี90ปีแต่รอบใหญ่ประมาณ100ปีมันจะอยู่แล้วลัฟฟรีประมาณเนี้ยต้องเข้าใจนะว่าศตวรรษที่20เรามีสงครามโลก2ครั้ง
0: ค่ะ
1: เรายังไม่มีสงครามโลกในศตวรรษที่21
0: และนี่เรา
1: ตอนนี้ผ่านมาแล้ว26ปี
0: ค่ะ
1: สงครามโลกครั้งที่1เนี่ยเกิดขึ้นปี1913ถึง1914ถึง1918สงครามโลกครั้งที่2เกิด1941ถึง1948ตอนนี้ระเบียบโลกมันกำลังพังเพราะฉะนั้นเนี่ยแล้วศตวรรษที่21ยังไม่มีสงครามโลก
0: ค่ะมีสงครามจุกจิกตัวทงตัวแทน energy อะไรก็ว่าไป
1: สงครามตัวแทน proxy ware proxy มีนอมินีนะมีแต่ว่าถ้าพูดถึงอะถ้าเรามองประวัติศาสตร์แบบนี้มันจะมี2เรื่องที่ทำให้จำนวนมนุษยชาติลดลงในประวัติศาสตร
0: ์
1: อันที่หนึ่งคือโรคระบาด
0: อ
1: ันนี้เราเจอแล้ว
0: โควิด
1: อีกอันนึงคือสงคราม
0: สาธุไม่อยากเจอนะคะขอให้ทุกคน
1: นี่คือเรามองแบบโหดร้ายน
0: ะ
1: มองแบบเลือดเย็นมากนะว่ามนุษย์น่ะมันอยู่มากๆเข้ามันล้นโลกมันต้องมีทีลดสมัยก่อนเนี่ยศตวรรษที่18หรือ17เนี่ยหรือ15ผมจำไม่ได
0: ้
1: กาลโลกหายไปครึ่งทวีปมันหายไปครึ่งนึงหายไปยุโรปหายไปครึ่ง
0: ค่ะถ้ามันไม่ลด
1: อยุธยาเนี่ยตอนที่พระเจ้าอู่ทองย้ายเมืองเนี่ยก็คือเกิดเรื่องนี
0: ้ค่ะวันหลังเอาเรื่องพวกนี้มาเล่าให้ฟังหน่อยเนี่ยนะคะ
1: อันนี้สนุก
0: นะดีมากๆเลยค่ะอาจารย์แล้วจริงๆแล้วเวลาที่ลดจำนวนประชากรมันมีเหตุและปัจจัยจากมวลมนุษย์เองเนี่ยนะคะแล้วก็
1: รอบนี้น่าจะเป็น
0: ทรัพยากร
1: รอบนี้น่าจะเป็นระเบิดนิวเคลียร์ดูแล
0: ขอให้ทุกคนโชคดีแล้วกันนะคะวันนี้รายการของเราหมดเวลาลงแล้วนะคะลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
2: สว
0: ั
2: สดีครับ
3: ฟังหูไว้หูจาก Mcord HD หมายเลข30
4: FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเห็นทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
5: ทุกองค์กรทุกบริษัทที่อยู่ชั้นแนวหน้าและประสบความสำเร็จได้แน่นอนว่าต้องบริหารโดยคนที่เก่งและเด็ดขาดแบบเสือและทุกองค์กรกว่าจะเป็นเสือได้นั้นต้องผ่านการลับข่มเขี้ยวเล็บและประสบการณ์อย่างยาวนานเราจึงรวบรวมเสือเหล่านั้นมาร่วมแบ่งปันประสบการณ์ในการล่าความสำเร็จการบริหารให้องค์กรพังอาจและฝ่าฟันอุปสรรคกว่าจะประสบความสำเร็จอย่างทุกวันนี้ในรายการคุยอย่างเสือกับเสือสุวรรณชัยโลหะวัฒนกุลอดีตผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมเปิดประสบการณ์อย่างเสือได้แล้ววันนี้ที่ YouTube ช่อง Thinking Radio ค้นหาเพลย์ลิสต์คุยอย่างเสือ
6: การเวลาอา
2: าจเปลี่ยนไปแต่ทำไมผู้ชายคนนี้ถึงยังมีรอยยิ้มพลังชีวิตและมุมมองที่แหลมคมอยู่เสมอรายการ CEO Cozy Week นี้ชวนคุณมานั่งคุยแบบเป็นกันเองกับรองศาสตราจารย์สุขุมนวลสกุลที่จะมาถ่ายทอดบทเรียนชีวิตจากประสบการณ์การทำงานจริงอันยาวนานพร้อมเปิดเผยเคล็ดลับการดูแลสุขภาพทั้งกายและใจที่ช่วยให้ชีวิตสตรองและมีความสุขในทุกวันฟังง่ายได้ข้อคิดและเติมไฟในการทำงานและการใช้ชีวิตได้แบบเต็มๆฟังเรื่องราวดีๆแบบโคซี่ไปด้วยกันในรายการ CEO Cozy ทางช่อง Thinking Radio บน YouTube
6: จะบินไปเที่ยวทั้งทีต้องไม่ได้มีแค่รูปสวยๆต้องได้ไอเดียได้กินของดีและได้คอนเนคชั่นใหม่ๆกลับมาด้วยเพราะ Thinking Radio จะพาคุณบินลัดฟ้าไปชิงต่าว7วัน4คืนเที่ยวก็ฟินธุรกิจก็ปังเจาะลึกดูงานที่ไฮเซนยักษ์ใหญ่ของเครื่องใช้ไฟฟ้าเทคโนโลยีระดับส่งออกทั่วโลกตื่นตากับศูนย์ฝึกหุ่นยนต์เพื่อผู้สูงอายุแห่งแรกของโลกร่วมแลกเปลี่ยนมุมมองธุรกิจสร้างคอนเนคชั่นกับผู้ประกอบการท้องถิ่นและแขกคนสำคัญณเมืองชิงต่าวฟินกินเที่ยวไม่แพ้กันกับไฮไลท์ไข่มุกแห่งทะเลเหลืองชมวิวชิงตาว360องศาบนตึกสูงชั้น81และขึ้นยอดเขาเซี่ยวหยูซานชมสถาปัตยกรรมยุโรปและเมืองโบราณเก่า1400ปีจีโมและพลาดไม่ได้กับการชิมเครื่องดื่มขึ้นชื่อเมืองชิงตาว 20-26 กันยายนนี้รับจำกัดเพียง30ท่านเท่านั้นขอโปรแกรมทัวร์และสำรองที่นั่งได้เลยที่ LINE @thinkingradio ทริปชิงตาว7วัน4คืนเที่ยวก็ฟินธุรกิจก็ปัง
7: ครับผมสุขปันรักเชื้อผู้ดำเนินรายการเสาเสวนาในช่วง10นาฬิกาถึง12นาฬิกาทุกวันเสาร์นะครับสนใจปัญหาบ้านเมืองปัญหาสังคมความเคลื่อนไหวของพี่น้องประชาชนคนทั่วไปติดตามเสาเสวนาท่านจะได้พบความจริงซึ่งบางครั้งไม่อาจหาได้ในชีวิตประจำวันที่ท่านสัมผัสอยู
3: ่พบความจริงอีกด้านของปัญหาสังคมปัญหาบ้านเมืองในเสาเสวนาทุกวันเสาร์10โมงถึงเที่ยงที่ Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิด
8: มากที่สุดด้วยสาระความรู้ทั้งเรื่องการเมืองเศรษฐกิจการลงทุนเทคโนโลยีมากที่สุดกับเหล่านักคิดอินฟลูเอนเซอร์นักวิชาการรอบด้านเสิร์ฟความรู้และมุมมองใหม่ให้คุณเยอะกว่าบนช่องทางที่หลากหลายทั้งออนแอร์แอปพลิเคชันออนไลน์และโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์ม 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดแหล่งอินฟลูเอนเซอร์และคอมมูนิตี้นักคิดทุกเจนสนใจต่อยอดธุรกิจหรือลงโฆษณากับเราโทร02-201-6543 02-201-6543
3: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ

0: 95.5 FM The Game Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: ผมไม่มีต้นทุนชีวิตที่สูงแต่ผมมีความขยันที่ไม่มีขีดจำกัดวิกรมกรมดิษฐ์ผู้ก่อตั้งอมตะคอร์ปอเรชั่น
2: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
3: จากความว่างเปล่าอันไกลโพ้นคุณสามารถเนรมิตทุกสรรพสิ่งและสร้างความมั่งคั่งขึ้นมาได้แค่คุณเริ่มคิดคิดที่จะมั่งคั่ง Thinking Radio Thinking Wealth เพราะความมั่งคั่งเริ่มต้นที่ความคิดและความมั่งคั่งที่ว่าไม่ได้หมายถึงแค่เงินทองแต่หมายถึงมุมมองและความคิดที่จะพาคุณพิชิตได้ทุกสิ่งก้าวข้ามทุกอุปสรรคและคว้าทุกโอกาสบนความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นทั่วโลกเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งที่ยั่งยืนด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
4: ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาเซลล์ติดเพดาน3สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจากช็อปมาเนียซื้อโคมไฟโซลาเซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32อินวันจากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02-114-3990 ค่าจัดส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
5: MCOT Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว MCOT Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก MCOT ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก MCOT ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวดูเรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ MCOT Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอตจบแล้วโหลดเลยครับ
6: ขอเชิญแฟนๆร่วมโหวตให้กับนักแสดงนำ Girls Love ที่คุณชื่นชอบกับรางวัล Princess of Girls Love นักแสดงนำ Girls Love เราเสน่ห์ G1 จินนี่ณัฐนิชา G2 เจน่าแองเจลิน่า G3 บีมายจิรัชยา G4 ฝ้ายพีรยา G5 ลูกหมีปัญญาพัฒน์ร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ www.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน eMOS ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569
7: ต่อยอดธุรกิจของคุณให้ก้าวไกลระดับสากล Thinking Radio เชิญคุณร่วมเดินทางทริปพิเศษชิงต่าว7วัน4คืนไม่ได้ชมกันง่ายๆเจาะลึกพาคุณเข้าสู่ศูนย์กลางเทคโนโลยีโลกไกลแค่4ชั่วโมงดูงานไฮเซนยักษ์ใหญ่ผู้ผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้าและเทคโนโลยีระดับโลกสัมผัสความก้าวหน้าที่ส่งออกไปทั่วทุกทวีป
8: บุกเบิกเทคโนโลยีแห่งอนาคตณศูนย์ฝึกหุ่นยนต์เพื่อผู้สูงอายุโอกาสทองในการมองเห็นเทรนด์และนวัตกรรมใหม่ก่อนใครพร้อมไฮไลท์สำคัญเปิดประตูคอนเน็กชันระดับ VIP ร่วมแลกเปลี่ยนมุมมองเจรจาธุรกิจและสร้างเครือข่ายกับผู้ประกอบการท้องถิ่นและแขกคนสำคัญณเมืองชิงเต่าเพื่อโอกาสเติบโตที่ไม่สิ้นสุด
7: เติมเต็มความฟินเมืองประมงซีฟู้ดและวัฒนธรรมโบราณกว่า 1,400 ปีรวมถึงสถาปัตยกรรมเยอรมนีทริปธุรกิจสุด Exclusive แบบนี้เหลือเพียง20ท่านเท่านั้นเดินทาง 20-26 กันยายนนี้
8: ขอโปรแกรมทัวร์และสำรองที่นั่งด่วนที่ LINE Official Thinking Radio
7: Thinking Radio อนาคตธุรกิจจะปังเพราะคุณล้ำหน้าก่อนใคร
5: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ

0: CEO Vision Plus Plus ด้วยเนื้อหาที่เข้มข้น
1: โดย CEO แถวหน้าของเมืองไทยดำเนินรายการโดยวรพงษ์แจ้งจิต
2: สวัสดีครับคุณผู้ฟังต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการ CEO Vision Plus ครับวันนี้เราเจอกันก็เป็นวันที่เป็นวันหยุดยาวนะครับเป็น long weekend ครับวันนี้นะครับก็ถือว่าเป็นวันหยุดอีก1วันต่อเนื่องจากวันเฉลิมชนมพรรษาเมื่อวานนี้นะครับวันนี้วันอาสาฬหบูชาครับวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาตรงกับวันเพ็ญขึ้น15ค่ำเดือน8นะฮะก็หลายคนอาจจะทราบแต่คนในยุคหลังๆนี่ต้องให้ความสำคัญกับเรื่องของวันสำคัญทางพุทธศาสนาโดยเฉพาะพุทธศาสนิกชนนะครับก็วันอาสาฬหบูชานะครับถือว่าทบทวนกันนิดนึงก็แล้วกันนะครับถือว่าเป็นวันที่มีการแสดงพระธรรมเทศนาครั้งแรกขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้านะครับที่เขาเรียกกันว่าธรรมจักรปะวัตนสูตรนั่นเองนะครับซึ่งเป็นการแสดงธรรมเทศนากับปัญจวัคคีย์ทั้ง5แล้วก็เป็นวันที่มีพระสงฆ์รูปแรกเกิดขึ้นด้วยนะครับจากการแสดงพระธรรมเทศนานั่นคือพระอัญญาโกฏฐัญญะแล้วก็มีพระรัตนตรัยครบ3ประการคือพระพุทธพระธรรมแล้วก็พระสงฆ์นะครับก็วันนี้ก็เป็นอีก1วันที่สำคัญแล้วก็หลายคนอาจจะไปทำบุญตักบาตรในช่วงเช้านะครับแล้วก็มาฟังรายการ CEO Vision Plus กันนะครับหยุดวันพรุ่งนี้วันนะวันพรุ่งนี้ก็วันเข้าพรรษาด้วยนะครับลองวีคเอนด์เลยนะครับบางคนลาวันจันทร์กับวันศุกร์นี่หยุด9วันไม่รู้หยุดได้หรือเปล่านะครับผมแต่วันนี้สิ่งที่เราจะมาพูดคุยกันนะครับก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่น่าสนใจแล้วก็ต้องบอกว่าถูกพูดคุยกันมาถึงพอสมควรทีเดียวนะครับมีทั้งฝ่ายเสนอมีทั้งฝ่ายค้านมีทั้งการบอกว่าเอ้รอบครอบทำให้คุ้มค่าทำให้มีประโยชน์นั้นทำอย่างไรแล้วมันจะพูดถึง THAI Passport หรือว่าไทย Passport นะครับสิ่งที่ทุกคนกำลังถามหาว่าจะใช้ให้คุ้มค่ากับ Data Center การใช้ AI อย่างไรวันนี้มาไขข้อข้องใจเรื่องนี้กันในวันหยุดยาวกับดร.ธนชาตินุ่มนนท์ครับท่านเป็นผู้อำนวยการสถาบันIMC อยู่กับเราครับสวัสดีครับ
3: ครับสวัสดีครับคุณวรพงษ์ครับสวัสดีครับผู้ฟังครับ
2: ครับสวัสดีวันหยุดนะเอ๊ะถ้าลูกน้องมาลา9วันนี่ให้หยุดไหมฮะอาจารย์ฮะลาจันทร์กับศุกร์นี่9วันนะ
3: เขาไม่หยุดวันพรุ่งนี้ครับเอกชนพรุ่งนี้ทำงานครับ
2: อ่า
3: คือราชการ
2: ก็วันเสาร์ไม่หยุด
3: วันนี้วันเอกชนก็จะจริงๆก็สัปดาห์นี้หยุด2วันอังคารกับพุธครับ
2: ครับ
3: แต่จริงๆเดี๋ยวนี้หลายบริษัทก็อาจจะมีการ work from home อยู่บ้างบางวันนะครับ
2: ใช่
3: ขึ้นอยู่กับลักษณะงานครับ
2: ใช่ครับซึ่งนั่นหมายความว่าเรากำลังจะพูดถึงการใช้เทคโนโลยีในการทำงานด้วย
3: ใช่ครับ
2: สิ่งที่ปัจจุบันโลกกำลังก้าวไปสู่ยุคนั้นอย่างค่อนข้างเต็มตัวเลยทีเดียววันนี้โจทย์ที่เราจะมาคุยกันขอนิยามให้เข้าใจง่ายๆก่อนได้ไหมฮะเพราะคุยกันมากับผมว่าร่วมเดือนเหมือนกันนะคำนี้ได้ยินกันมาพอสมควรที่มาที่ไปมันคืออะไรแล้วก็นิยามของมันเนี่ยหลายคนบอกเอ๊ะมันคือพาสปอร์ตเหรอมันไม่ใช่มันคืออะไรมือการใช้ AI โดยรัฐบาลมาซัพพอร์ตเหรอหรือว่ายังไงครับขอนิยาม
3: นะจริงๆแล้วเนี่ยผมดูจากวัตถุประสงค์นะฮะวัตถุประสงค์ของโครงการเนี่ยมันมีอยู่5ข้อนะครับก็คือแรกเนี่ยก็คืออยากส่งเสริมให้คนไทยเนี่ย5ล้านคนนะฮะได้ใช้ AI มีความรู้พื้นฐานในการใช้ AI อันที่2เนี่ยก็อยากให้มีระบบAI นะซึ่งเก็บข้อมูลส่วนตัวพฤติและพฤติกรรมข้อมูลเนี่ยให้ประมวลผลในประเทศนะอันที่3ก็เหมือนกับส่งเสริมให้ SME เข้ามาใช้ AI สร้างระบบนิเวศ AI อะไรต่างๆคราวนี้โครงการเนี่ยมัน 1,600 กว่าล้านนะครับก็มีงบประมาณส่วนหนึ่งเนี่ยประมาณสัก100กว่าล้านนึงเป็นเรื่องของเอาไปทำ e-learning ให้คนเล่นเรื่อง AI
2: ครับ
3: 500ล้านก็เป็นเรื่องของระบบนะฮะระบบ AI ที่จะอะไรให้คนเข้ามาใช้งานงั้นหลักๆคือตรงนั้นแหละฮะแต่เพียงแต่ว่าไอ้ตัว TOR เนี่ยที่เขียนมาเนี่ยมันก็เขียนมาพักใหญ่ละต้องพูดถึงนะฮะคือเขียนระบบราชการเนี่ยเขียน TOR ทีนึงกว่าจะเสร็จก็กว่าจะได้ใช้งานบางอย่างมันก็ตกรุ่นไปแล้ว
2: อัน
3: นี้มันก็คล้ายกันแหละฮะอันนี้ก็คล้ายกันพอออกมาปั๊บเนี่ยตอนนั้นบอกว่าอยากให้มี AI Pro คือ AI ต้องบอกนี่โปรแกรม AI ที่มีอยู่ทั่วๆไปเนี่ยโอ้โหมันเดี๋ยวนี้มันใช้ฟรีได้เลยมันไม่ต้องรออะไรใช่ไหมฮะผมคิดว่าผู้ฟังเองคุณรพงษ์เองก็คงเคยมาใช้อย่างพวกอะไร Chat GPT Gemini อะไรของฟรีมีเต็มไปหมดนะ
2: ฮ
3: ะเขาก็ตอนเป็นข่าวแรกๆเนี่ยตอนแรกผมก็ไม่ได้สนใจมากหรอกผมก็เหมือนคุณรพงษ์คนทั่วไปอะว่าเอ๊ะ ก็เห็นมาฮะก็ไม่คิดว่าเขาจะทำอะไรเขาบอกอ๋อจะแจกเวอร์ชันโปรไอ้เราก็เข้าใจว่าเขาจะแจกเวอร์ชันโปรก็เลยไปเอา TOR มาอ่านอ๋อก็เลยถึงบางกอกเขาไม่ได้แจกเวอร์ชันโปรฮะเขาจะทำระบบ AI ขึ้นมาเอง
2: แล้
3: ว
2: เขาเอง
3: เขาก็ไปเขียนว่าเนี่ยมันน่าจะเทียบเท่าหรืออะไรฮะสามารถใช้ได้เหมือนดีกว่าเวอร์ชันฟรีแล้วก็มันจะเทียบเท่ากับเวอร์ชันโปรเนี่ยอย่างน้อย8ผลิตภัณฑ์อะไรเงี้ยก็เขียนไปแล้วครับนั่นคือวัตถุประสงค์เขาอะครับ
2: สร้างขึ้นมาใหม่คือ
3: มันไม่ได้สร้าง AI ขึ้นมา
2: ใหม่หรือว่าไง
3: คือ AI เนี่ยมันจะต้องไปเรียกโมเดลของต่างประเทศเขาคือจริงๆอ่ะเราคือ AI ผมต้องแบ่งเป็น2ส่วนนะส่วนไอ้โมเดลเนี่ยเหมือนสมองอะสมองก็ต้องไปเรียกสมองของต่างชาติเขานะกับอีกอันนี้บอกว่าสร้างใหม่เนี่ยคือสร้างหน้ากากขึ้นมาหน้ากากเพื่อไปเรียกนะคือสร้างแอปขึ้นมานะครับซึ่งอย่างไออย่าง ChatGPT เนี่ยจัดว่าเป็นแอปส่วนสมองมันเนี่ยของใน AI ของ ChatGPT ก็คือ GPT GPT คือสมอง
2: อย
3: ่างเงี้ยคราวนี้ก็ไปสร้างหน้ากากมาตัวนึงให้ไปเรียก GPT ก็ได้ให้ไปเรียกครอดก็ได้ให้ไปเรียกชิมินายก็ได้ครับก็คือนั่นคือสิ่งที่สร้างขึ้นมาครับผม
2: ซึ่งหมายความว่าเรากำลังจะสร้างหน้ากากเนี้ยเป็นของเราเองของคนไทยของประเทศไทย
3: แล้วก็เรียกวันเป็นพาสปอร์ตไงก็พาสปอร์ตเพื่อจะอะไรฮะสามารถจะส่งออกไปเรียกที่อื่นได้เงี้ย
2: เหมือน
3: เหม
2: ือ
3: นก
2: ัน
3: ผมก็ใจอย่างนั้นนะผมก็ใจว่าที่มาที่ไปครับว่าพาสปอร์ตน่าจะมาเงี้ย
2: AI ประเทศอื่นก็ทำมาอย่างนี้เหรอรู้ไงอ
3: ะไรฮะ
2: ประเทศอื่นก็ทำกันแบบนี้เหรอ
3: ไม่ได้ทำกันเลยส่วนใหญ่เขาก็คือการพัฒนาแอปจริงๆอ่ะเขาไม่ทำกันแล้วล่ะฮะเพราะว่ายังไงเราก็สู้บริษัทข้ามชาติขนาด
2: ใช่กำลังคิดอยู่ว่าทำแล้วมันจะ
3: เขาก็ทำกันไม่ได้ไวฮะเดี๋ยวนี้ AI ฟรีๆมันเก่งเยอะแยะไปหมดเลยนะฮะก็ AI มันเก่งขึ้นมามากอ่ะเดี๋ยวนี้ผมตื่นขึ้นมาแต่ละวันนะผมใช้คำนี้เลยนะเฮ้ยเดี๋ยวมีตัวนี้มาใหม่เดี๋ยวอันนั้นก็ทำได้เลยมันเก่งขึ้นเรื่อยๆงั้นส่วนใหญ่ประเทศอื่นเนี่ยเขาก็จะเน้นว่าเฮ้ยก็ไปพัฒนาทักษะคนก็อาจจะไปให้ใช้ของฟรีนะฮะที่มีแจกทั่วไปของต่างชาติเนี่ยนะฮะแล้วก็อาจจะมีจุดนึงนะฮะที่น่าสนใจของประเทศอื่นอย่างของสิงคโปร์เนี่ยเขามีการแจกเวอร์ชันโปรจริงนะแต่เป็นโปรของไอ้ยี่ห้อดังๆอ่ะนะฮะก็ให้คนที่เทรนผ่านเนี่ยไปใช้ได้6เดือนเลยเพื่อไปประกอบอาชีพเพิ่มผมเข้าใจว่าตรงนั้นคือที่ต่างประเทศเขาทำบางประเทศเขาก็จะมีการแจกเวอร์ชันโปรแต่เขาไม่ได้ทำแอปขึ้นมาเอง
2: คือไม่ได้ทำเองแจกที่มีอยู่แล้วเขาแจกไปว่ารัฐบาลอยากจะลงทุนจ่ายตังค่าสมาชิกให
3: ้ประมาณนั้นแหละครับ
2: แทนที่จะต้องมาซื้อเองจ่ายเองเพราะปกติเราจะใช้ฟรีมันก็จะได้ระดับนึงอะไรอย่าง
3: นี้ผมเข้าใจว่าโครงการนี้สิ่งที่เขาอยากจะทำตอนต้นคืออยากให้มันประมวลผลในประเทศเราจะได้รักษาอธิปไตย AI ได้นะฮะคือตอนนี้
2: มันทำได
3: ้ถ้ามันประมวลผลในประเทศจริงนะมี data center อยู่ในประเทศเราใช้โมเดลที่เป็นอะไรเฉพาะทางที่เขาเรียกเป็น open weight นะ open source อย่างเงี้ยเราโมเดลมาติดตั้งอยู่ใน data center เราเลยมันจะรันไม่ออกนอกประเทศเลยเป็นของเราส่วนหนึ่งแต่โมเดลอาจจะเป็นโมเดลที่อะไรฮะของจีนของชาติอื่นที่เขาพัฒนาหรือของอเมริกาที่เป็น open source นะ open weight เขาเรียก open weight ให้เรามาใช้ได้เลยไอ้อย่างเงี้ยเราได้อธิปไตยเพราะ data เขาอยู่กับเราการประมวลผลก็อยู่กับเราแต่ตอนนี้นั่นคือวัตถุประสงค์ที่เขาบอกจะส่งเสริมให้เกิดตรงจุดนั้นแต่พอทำไปทำมาตรงนั้นไม่มีอ่ะตอนนี้มันเป็นแค่การเก็บ data บางส่วนเข้ามาในประเทศแต่เราไปประมวลผลนอกประเทศ
2: มันก็ประมวลผลนอกประเทศอยู่ดี
3: ก็ฮะมันก็เลยเกิดคำถามไงว่าอ้าวมันไม่ตรงกับวัตถุประสงค์ซะทีเดียวจะคำนี้เลยนะ
2: มันคล้ายอย่างนี้ไหมผมพยายามเปรียบเทียบไปเห็นภาพเหมือนสมัยอดีตย้อนไปสัก10-20ปีก็คือว่าเราพยายามที่จะมีแอปพลิเคชันหรือมีเว
3: ็
2: บไซต์หรืออะไรที่เป็นของคนไทย thailand.com หรือว่า thailand นู่นนี่นั่นซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยเหมือนกับเป็นเว็บพอร์ทัลที่เป็นของคนไทยแทนที่จะไปใช้ของคนอื่นหรือ search engine ของคนไทยแทนที่จะใช้ของคนอื่นมันก็ไม่เอาตรงๆมันก็ไม่ได้เห็นได้ success อะไรสักเท่าไหร
3: ่ก็ไม่เอาอย่างนี้ดีกว่านะฮะสมมติตอนนี้ AI เนี่ยมันเป็นเขาเรียกอะไรมันเป็นกลยุทธ์มันเป็นยุทธศาสตร์ที่เขาแข่งกันเยอะถูกไหม
2: ครับ
3: อย่างตอนนี้เห็นอเมริกากับจีนก็แข่งกันหนักๆเลยเขาก็พยายามกีดกัน
2: ก็เป็นยักษ์ใหญ่สองประเทศ
3: แข่งกันเราอ่ะมันเป็นตัวเล็กเราเป็นตัวเล็กใช่ไหมมันก็เหมือนกับโซเชียลมีเดียเนี่ยเราก็ต้องไปใช้ของอะไรอ่ะของอเมริกา Facebook บ้าง Instagram บ้าง TikTok บ้างใช่ไหมฮะถามว่าข้อมูลไปถูกประมวลผลเมืองนอกไหมก็ประมวลผลเยอะไปหมดอ่ะเราก็จะได้มีข้อมูลเอาตรงๆนะข้อมูลส่วนบุคคลเราเนี่ยไหลอยู่ไปต่างประเทศหมดเลยงั้นจริงๆเนี่ยพอเราไปทำแม้กระทั่งอีคอมเมิร์ซเอานะ เราเคยมีคอมเมนต์ของไทยอ่ะก็ไม่ค่อยสักเซสเราสู้พวกกันเลยฮะยักษ์ใหญ่ไม่ได้ถูกไหมฮะ
2: ใช่ผมก็เลยเปรียบเทียบว่าสมัยก่อนเราพยายามทำอีคอมเมิร์ซของเราเองเป็นมาร์เก็ตเพลสสร้างของประเทศไทยเลย thailand.com แล้วเนี่ยผมเคยได้ยินนะมันก็ดังไปหมดรู้แป๊บเดียว
3: คือมันสู้ยักษ์ใหญ่ไม่ได้ไงคราวเนี้ยประเด็นกลับมาเรื่องไอ้ AI passport เนี่ยผมคิดว่
2: า
3: ตั้งใจตอนแรกก็อยากให้มันประมวลผลในไทยแต่ว่าอย่างน้อยมันมีจุดเริ่มต้นแต่พอทำไปทำมาคันหนักกันไปใหญ่เลยไม่มีการประมวลผลในไทยไปส่งออกไปต่างประเทศมันก็ผิดวัตถุประสงค์นะครับจริงๆแล้วถามว่าถ้าจะถามว่าเอ๊ะมันคุ้มค่าไหมผมก็ยังมีข้อสงสัยนะเพราะผมไม่ได้ทดลองใช้มาเห็นมาผมว่ามันก็ไม่ได้แตกต่างไม่ได้แตกต่างแล้วบางอย่างด้อยกว่าเวอร์ชันฟรีที่แจกอยู่ด้วยซ้ำไปคำถามพวกก็ถามอยู่ในใจเอาแล้วทำไปทำไมใช่ไหมฮะคือถ้าประมวลผลในไทยรักษาที่ประเทศไทย AI ในไทยมันก็พอตอบเหตุตอบผลได้ว่าเนี่ยเราต้องการที่จะสร้างระบบนิเวศไทยๆขึ้นมาถ้ามองตรงจุดนั้นนะแต่พอไปใช้โมเดลเมืองนอกเขาไปใช้ของต่างประเทศเขาแล้วของฟรีมันก็มีอยู่ไอสิ่งที่ทำมาก็ไม่ได้เด่นกว่าของฟรีไม่ใช่เรียกว่าไม่เด่นกว่านะเทียบเท่าอย่างนี้ได้ก็เอ๊ะมันเหมือนอารมณ์ประมาณเนี่ยฮะตอนแรกบอกก็เหมือนอะไรฮะจะแจกรถยนต์ให้คนไทยใช้มีรถยนต์ให้คนไทยใช้เพราะเห็นมีจักรยานฟรีอยู่มีจักรยานที่เขาจอดฟรีก็เลยอยากเอารถยนต์ไปใช้ทำไปทำมาเอ้ยทำไปทำมากลายเป็นหาจักรยานมาเหมือนกันแถมจักรยานไอ้ที่จะซื้อเนี่ยนะต้องบอกเลยซื้อจักรยานมาเหมือนกันจักรยานนี้ด้อยกว่าจักรยานฟรีที่เขามีอยู่ด้วยซ้ำไปก็เลยตะเกียบคำถามว่ามันคุ้มหรือเปล่าเนี่ยคือคำถาม
2: คือผมเข้าใจเจตนารมณ์นะคือพอไปย้อนหลังดูที่มาที่ไปแล้วจุดเริ่มต้นเหมือนที่เราคุยกันอยู่เนี่ยคือหมายถึงว่ามีเจตนารมณ์จะให้คนไทยใช้ไม่ว่าจะเป็นพวก ChatGPT หรือว่าพวก Gemini อะไรที่มันเป็นระดับ plusระดับวานระดับโปรโดยไม่ต้องจ่ายเงินก็คือว่าจะให้คนไทยคือจะจ่ายให้และคนไทยใช้ฟรีก็เรียกว่าพาสปอร์ตเนี่ยซึ่งมันตามหลักการเนี่ยมันอาจจะไม่ได้แค่แจกฟรีอย่างที่เมื่อสักครู่นี้อาจารย์พูดคือมันต้องอัพสกิลรีสกิลฝึกฝนคนใช้ให้เป็นด้วยถ้าเอารถสปอร์ตมาให้คนขับแต่คนขับไม่เป็นมันก็กลายเป็นรถธรรมดาอย่างเงี้ยใช่ไหม
3: ถูกครับคือใจผมเนี่ยถ้าเราต้องการอัพสกิลรีสกิลคนวันนี้นะครับ
2: ครับ
3: เราทำได้เลยเราทำได้เลยโดยไม่ต้องมีเครื่องมือต้องมาทำเครื่องมือเสริมเพื่อจะมาแจกคือจริงๆแล้วเนี่ยผมจะสามารถจะสอนอะไรชาวบ้านสอนอะไรไอ้ SME สอนพ่อค้าแม่ค้าสอนเกษตรกรเนี่ยให้ใช้ AI โดยเครื่องมือทั่วไปที่มีอยู่ได้อยู่แล้วถูกไหมฮะเราสอนคือผมว่าเราต้องแยกประเด็นก่อนผมว่าปัญหาของประเทศไทยเนี่ยยังมีรายงานล่าสุดนะฮะของ Gemini เขาออกมาเขาพบว่าคนไทยไม่ได้มีปัญหาเรื่องการเข้าถึง AI เลยนะคนไทยใช้ AI เยอะนะฮะแต่ปัญหาที่คนไทยมีเนี่ยเขาบอกคนไทยเนี่ยเล่น AI เพื่อไลฟ์สไตล์เขาใช้คำนี้เพื่อสนุกสนานนะฮะอย่างเช่นเอามาผมไม่ทราบทำอะไรบ้างนะอาจจะมาดูดวงบ้างอาจจะมาถามว่าอะไรถามเลขท้ายวันนี้ออกอะไรอย่างเงี้ยเขาบอกเมื่อเทียบกับประเทศเพื่อนบ้านอย่างเช่นเวียดนามเอ่ยมาเลเซียเอ่ยสิงคโปร์เอ่ยหรือแม้ตั้งฟิลิปปินส์เนี่ยเขาบอกคนเหล่านี้เขาใช้เพื่อการทำงานคือผมก็เลยจะบอกว่าวันนี้เราไม่จำเป็นต้องทำเครื่องมือ AI ลงมาหรอกนะครับเราเนี่ยฝึกฝนใช้เครื่องมือ AI ที่มีอยู่เนี่ยแล้วนะครับแล้วก็ให้เขาเนี่ยอัพสกิลรีสกิลผมว่าอันนี้คือปัญหาใหญ่ของประเทศเราแหละคือว่าจริงๆแล้วเนี่ยตอนนี้คนเราเนี่ยไม่ต้องใช้คำนี้ฮะไม่เก่งพอที่ไปอะไรอ่ะตามไอ้การเปลี่ยนแปลงของโลกได้ทัน
2: คล้ายๆสมัยก่อนไหมฮะที่คนไทยเริ่มคนไทยนิยมใช้คนไทยหมายถึงเราสองคนด้วยก็คือคนไทยเนี่ยคือเราเข้าถึงเทคโนโลยีได้เราอยากใช้แต่เราเป็นผู้ใช้แล้วการใช้ของเราในจุดเริ่มต้นสมัยที่เราใช้โซเชียลมีเดียไม่ว่าจะเป็น Facebook ไม่ว่าจะเป็น IG TikTok เนี่ยคนไทยใช้เยอะแต่ใช้เพื่อเอนเตอร์เทนเพื่อความสนุกสนานเพื่อไลฟ์สไตล์แต่มันจะค่อยๆขยับทุกวันนี้คนก็ใช้ Facebook หาเงินคนก็ใช้ IG หรือ TikTok หาเงิน YouTube หาเงินแต่คนไทยเป็นประเทศแห่งความสุขสนุกสนานอาจารย์ก็เริ่มใช้จากความสุขสนุกสนานไปก่อนเพราะมันเป็นแรงจูงใจไม่ใช่แบบตั้งหน้าตั้งตาเอา Facebook มาหาเงินก่อนตั้งแต่ Day 1อะไรเงี้ย AI มันจะถูกใช้แบบนั้นไหมมันอาจจะเป็นไปได้มันคือบันไดขั้นแรกของคนไทยคือคนไทยจะเป็นอย่างนี้เราจะ
3: ไม่เห็นด้วยนะฮะเห็นด้วยแต่มันต้องมีตัวเร่งผมใช้คำนี้เลยนะ
2: ตัวเร่ง
3: ตัวเร่งคือหมายถึงว่ามีหลักสูตรสอนมีการอัพสกิลรีสกิลใช่ไหมเหมือนตอนหลังอ่ะ มาใหม่ๆก็อาจจะ Facebook เล่นอย่างคุณวรพงษ์ว่าหลังๆก็มีการสอน Facebook เพื่อทำการตลาดอะไรเงี้ยสอนคนผมคิดว่าเราต้องมีตัวเร่งเพื่อให้อะไรเป็นการ up skill re skill คนถูกไหมสอนคนไทยแต่มันไม่ใช่เรื่องของการพัฒนาเครื่องมือไงเราก็ไม่ได้ไปพัฒนา Facebook ของใครไทยขึ้นมาถูกไหมฮะเราก็ใช้ Facebook ของเมืองนอกอยู่เหมือนเดิมงั้นจริงๆแล้วเนี่ยประเด็นผมคิดว่าเราต้องแยกประเด็นก่อนเราต้องแยกประเด็นก่อนว่าปัญหาตอนนี้คืออะไรปัญหาตอนนี้คือเรายังคิดว่าเอ AI มันไปเร็วมากคนกลัวคนเนี่ยตามไม่ทันนะกลัวว่าเอ๊ะอาชีพมันเปลี่ยนไปต้องพัฒนาทักษะคนเราก็ต้องไปพัฒนาทักษะคนส่วนเรื่องเครื่องมือนี่อีกเรื่องนึงเลยนะถามว่ามีความจำเป็นแค่ไหนก็ต้องมานั่งไล่ดูผมเชื่อว่าคนส่วนใหญ่เนี่ยก็ใช้เครื่องมือธรรมดาทั่วๆไปได้แต่คนไหนที่ต้องการอะไรพิเศษจริงๆอ่ะอันนี้เราไปค่อยไปอะไรฮะเจาะลึกไปสำหรับกลุ่มนั้นไม่จำเป็นต้องสร้างอะไรเป็นแมสนะสร้างระบบ AI แอปบางตัวที่มันประยุกต์ใช้ในบางงานเนี่ยผมว่ามองเป็นเรื่องๆเลยดีกว่าอย่างเช่นไอ้ SME เกิดจำเป็นต้องการเอา AI มาเฉพาะด้านเลยนะที่มันเหนือกว่าอะไรฮะเวอร์ชันฟรีที่มีอยู่เงี้ยเราควรจะทำอะไรให้กับ SME เป็นแอปอะไรเฮ้ยท่องเที่ยวเนี่ยอยากทำอะไรผมคิดว่าการให้คนจำนวนมากได้เล่นเนี่ยนะผมคิดว่าใช้เครื่องมือทั่วไปที่มีอยู่แต่เราควรจะเจาะจงเฉพาะเรื่องที่อะไรอ่ะ
2: เฉพาะกลุ่ม
3: อยากเป็นครอบครัวเฉพาะกลุ่มเลยเนี่ยแม้แต่อย่างนี้ผมว่าเวิร์กแล้วแต่เราต้องเร่งสอนคนนะแล้วคือผมว่ามันอะไรอ่ะโครงการเนี้ยก็เป็นโครงการที่ดีเริ่มต้นนะ
2: คือ
3: แต่พอวางบางจุดมันเพี้ยนไปอ่ะมันก็เลยออกมาไม่ค่อยอะไรดูเป็นปัญหาอย่างที่บอก
2: ถ้าฟังจากที่ฝ่ายที่อาจจะไม่เห็นด้วยโดยเฉพาะฝ่ายค้านออกมาวิพากษ์วิจารณ์แล้วก็พูดถึงเนี่ยหลายคนก็มีความกังวลเรื่องของการใช้งบประมาณโดยสิ้นเปลืองเปล่าประโยชน์การจัดซื้อจัดจ้างมันโปร่งใสไหมมันก็จะเป็นอีกโจทย์นึงเลยว่
3: า
2: คุณใช้คือโจทย์ที่เราคุยกันคือควรใช้คุ้มไม่คุ้มกับสิ่งที่รัฐบาลลงทุนอีกจอดนึงคือไอ้เงินที่ไปลงทุนเนี่ยมันโปร่งใสไหมมันตรวจสอบได้ไหมจะซื้อจัดจ้างมันมีเรียกว่าหลักธรรมาภิบาลไหมอันนี้ก็เป็นความกังวลที่มันเป็นไปได้ที่มันเกิดขึ้นได้ก็เลยกลายเป็นว่าแม้จะคุ้มแต่ก็ต้องโปร่งใสนะหรืออาจจะไม่คุ้มก็เป็นอีกเรื่องนึงที่ต้องมานั่งคุยกันเท่านั้นเอง
3: ใช่คือตอนนี้เวลาใครคุยกับผมเนี่ยเรื่องขบวนการจัดซื้อจัดจ้างเนี่ยผมบอกอันนี้ก็ปล่อยให้เป็นฝ่ายแหละตรวจสอบก็ตรวจสอบไปถูกไหมฮะก
2: ็
3: ดูว่าเอ๊ะขั้นตอนมันถูกต้องไหมฝ่ายการเมืองฝ่ายอะไรระเบียบราชการได้ไงก็ว่าไปสำหรับผมเนี่ยผมก็จะถามว่าเอ๊ะโครงการเนี่ยมันคุ้มค่ากับการลงทุนไห
2: ม
3: ผมคิดว่าถ้าถามบอกผมก็คิดว่าตอนนี้มันไม่คุ้มนะครับเพราะว่ามันอะไรโลกมันเปลี่ยนไปแล้วนะไอ้สิ่งที่อยากจะทำอ่ะมันไม่ใช่แล้วนะฮะแล้วก็บอกถ้าผมมองอ่ะถ้ามันเหมือนกับที่เราคุยกันเอ๊ะเราไม่จำเป็นต้องมีโซเชียลมีเดียของคนไทยไหมถ้าจะมีต้องเป็นโซเชียลมีเดียของคนไทยแท้ๆไม่ใช่อย่างที่ทำอย่างที่ทำเนี่ยมันเป็นแค่อะไรฮะมันผิดวัตถุประสงค์อ่ะนะฮะมันทำแล้วไม่ตรงตามวัตถุประสงค์เพราะวัตถุประสงค์อยากให้ประมวลผลในไทยงั้นจริงๆสำหรับผมเนี่ยผมเคยเสนอนะวิธีที่ดีที่สุดเลยเนี่ยเอามาประมวลผลในประเทศเนี่ยอย่างน้อยที่สุดนะอย่างน้อยที่สุดเราก็จะได้ AI ที่

0: ที่1ต้องมี data center ตั้งอยู่ในไทยซึ่งถามว่าตอนนี้เราก็มี data center อยู่จำนวนหนึ่งแต่ AI data center นี่มันจะเฉพาะที่1นะคือมันจะต้องมีพวก GPU อยู่อะไรฮะมันจะอาจจะใช้ไฟที่ค่อนข้างจะอะไรอะ powerful กว่านะที่ต้องมีโปรแกรมสูงกว่าน้ำต้องสะอาดกว่าอะไรเงี้ยแต่ผมเข้าใจว่าตอนนี้เราก็มี data center บางแห่งในประเทศเราที่เป็นอย่างนั้นอยู่แล้วอย่างที่สองที่ต้องทำนะฮะก็คือว่าจริงๆแล้วเนี่ยเอาไอ้โมเดลที่บอกอยู่เนี่ยนะฮะเอามาติดตั้งใน data center ในไทยแต่ไอ้โมเดลต่างประเทศดังๆเนี่ยไม่ว่าจะเป็น GPT ของไอ้ OpenAI ไอ้ Gemini ของ Google พวกนี้เขาไม่ให้มาติดตั้งหรอกเขาเป็นระบบปิดเป็นของเขาเราอ่ะต้องไปเอาไอ้อะไรฮะโมเดลที่เป็นระบบเปิดทำมาตั้งได้และประสิทธิภาพเนี่ยไม่ได้เลวร้ายเลยฮะถือว่าดีทีเดียวอย่างเช่นเนี่ยฮะเราอาจจะมีขอโทษนะเอ่ยชื่อฮะพวก DLM ที่นี่เนี่ยบางอันเป็นค่ายจริงเขาบอกว่าล่าสุดออกมาเนี่ยเขาบอกมันระดับท็อปเลยครับมันระดับท็อปสู้กับของเมืองนอกได้สู้ระดับไอ้ระบบปิดได้สบายเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่เราควรจะทำไอ้ระบบอะไรไอ้โปรแกรมข้างหน้าเนี่ย AI Pass เนี่ยเหมือนเดิมยังได้เลยนะ AI Pass เนี่ยหน้าตาเหมือนเดิมเป๊ะแต่แทนที่จะไปเรียกประมวลผลในต่างประเทศให้มาประมวลผลในไทยก็แล้วจริงๆเนี่ยถามว่าลงทุนเยอะไหมเผลอๆนะพอลงทุนต่อให้เราต้องมาเพิ่มอะไรเพิ่มเซิร์ฟเวอร์เพิ่มอะไรขึ้นมาเลย
1: ครับ
0: หมดโครงการนี้1ปีเรายังมีของเหลืออยู่นะฮะก็คือเราก็ยังได้อะไร data center อยู่เราได้โมเดลอยู
1: ่
0: แล้วก็รันต่อไปได้ระยะยาวเลยฮะแต่ไอ้ที่เราทำอยู่ตอนนี้มันเหมือนกับไปเช่าเขาประมวลผลในต่างประเทศหมด1ปีนี่เราไม่เหลืออะไรเลยนะเหมือนเป็นเช่าซ
1: ื้
0: อ
1: แต่ว่าถ้าไอ้โครงการ AI Passport เนี่ยถ้าทำตามแนวนโยบายที่รัฐบาลเสนอมาเนี่ยมันไม่ได้มีการลงทุนผลในไทยอยู่ดี
0: ใช่ครับแล้วมันส่งไปต่างประเทศพอครบ1ปีไม่เหลืออะไรเลยครับเพราะมันเป็นการเช่าประมวลผลในต่างประเทศฮะไม่มีโครงสร้างพื้นฐานอะไรเหลืออยู่
1: อ่ะถ้าจะให้มันคุ้มต้องประมวลผลในประเทศแล้วมีองค์ประกอบ
0: ที่เราคุยกันใช่แล้วตั้งซิสเตอร์เอง
1: นั่นหมายความว่า1,600ล้านอาจจะไม่พอด้วยซ้ำถ้างั้นหรือเปล่า
0: ถูกกว่าอีกด้วยซ้ำไปฮะตัวเงิน500สามสี่ห้าร้อยล้านก็อยู่แล้ว
1: อ๋อโดยไม่จำเป็นต้องสร้างแอปพลิเคชันของตัวเอง
0: ก็แอปพลิเคชันก็ทำไอ้นี่ไว้แล้วไงไอ้หน้ากากที่บอกไงไอ้ AI Passport นี่คือหน้ากากก็ตัวเดิมนะเปลี่ยนตัวเดิมนะแต่เปลี่ยนที่ประมวลผลแทนที่จะไปเรียกใช้โมเดลอะไรของอะไรของค่ายบิ๊กเทคดังๆอ่ะเราก็มาตั้งของเราเองแค่นั้นพอเสร็จแล้วเราได้นวัตกรรมต่อไประยะยาวเราทำอะไรได้อีกเยอะครับ
1: เหต
0: ุ
1: ผลที่จำเป็นต้องมีการประมวลผลในประเทศเพราะต้องการให้มีมีข้อมูลคงอยู
0: ่
1: ไม่รั่วไหล
0: อันที่หนึ่งข้อมูลคงอยู่นะอันที่สองเนี่ยนะฮะเราจะได้อธิปไตย AI เพราะทุกอย่างอยู่กับบ้านเราหมดได้โครงสร้างพื้นฐานระยะยาวอันที่สามเนี่ยเราไปต่อยอดนวัตกรรมได้ฮะนะเขาไปทำอะไรต่อได้เยอะเลยคือเป็นการสร้างระบบนิเวศ AI ไทยครับแล้วก็นักพัฒนาเอ่ยบริษัท AI ในไทยเอ่ยเนี่ยสามารถทำอะไรได้เยอะมากเลยฮะแล้วมันก็เป็นประโยชน์กับระยะยาวเพราะว่ามันจะเป็น AI ที่อยู่ได้ลองเทอมอะไม่ใช่วิธีเดิมเนี่ยหมดโครงการปั๊บจบเลยซึ่งถามผมว่าถ้าทำอย่างเงี้ยประโยชน์มหาศาลดีกว่าแบบเดิมเพราะว่าไหนๆระบบ AI Pass ที่เป็นอยู่ตอนนี้ใช้ซอฟต์แวร์ตัวเดิมนะใน AI Pass ออกมาเนี่ยนะฮะไอซอฟต์แวร์ตัวนี้มันก็ไม่ได้เก่งอะไรกว่าเวอร์ชันฟรีแต่พอเรามาประมวลผลในประเทศเนี่ยเรามีเหตุมีผลในการทำบอกว่าเราต้องการทำระบบนิเวศไทยครับ
1: คร
0: ับ นี่คือความต่างเลยครับ
1: ถ้าเห็นนี้เห็นภาพไอการที่มีวัตถุประสงค์ว่าจะให้คนไทยได้มีโอกาสเข้าถึงการใช้งานพวก AI เนี่ยมันก็บรรลุเป้าหมายแถมยังมีของอยู่ในบ้านเราด้วยเหลืออยู่ในบ้านเราด้วย
0: ถ้าถูกครับคือวัตถุประสงค์เนี่ยมันมี5ข้อตอนนี้ไอ้สิ่งที่ทำอยู่นะณปัจจุบันเนี่ยมันไม่ตรงกับข้อ2ฮะข้อ2ก็เขียนไว้ชัดว่าต้องส่งเสริมให้มีการประมวลผลในประเทศแต่ปรากฏสิ่งที่ทำเนี่ยมันไปประมวลผลต่างประเทศ
1: เป็นไม่ได้ไหมฮะทำอันนี้เป็นเฟส1แล้วก็จะมีเฟส2เฟส3เฟส4
0: ไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนเฟสเลยครับไอ้นี่มันทำอยู่ที่เฟสแรกได้เลย
1: ฮะทำพร้อมกันทีเดียวเลย
0: ไม่ฮะไม่ต้องส่งประมวลผลต่างประเทศเลยฮะผมถามหน่อยว่าในเมื่อไอ้สิ่งที่ทำอยู่มันขัดวัตถุประสงค์อ่ะแล้วมันจะเดินต่อได้ไงก็ในเมื่อเราบอกให้เราอยากจะเดินทางไปนี
1: ่แต่ถ้าจะทำอย่างที่เราคุยกันเนี่ยมันต้องใช้เวลานานไหมครับกว่าจะเสร็จ
0: ผมไม่แน่ใจแหละแต่ผมคิดว่ามันภายในถ้าเกิดเจรจา

0: การจริงนะฮะ data center เราก็มีอยู่บางส่วนเอาโมเดลมาวางปั๊บมันก็พอทำได้เลยนะครับมันก็พอทำได้เลยนะครับมันไม่ได้เป็นปัญหามากอะครับแต่ประเด็นก็ที่น่าสนใจอะว่าแล้วเราจะเดินอย่างนี้ไหมเท่านั้นแหละฮะผมคิดว่าต้องกลับมาดูว่าเอ๊ะไอ้อะไรไอ้ AI ที่ต้องไปจ่ายต่างประเทศเนี่ยนะเราปรับมาแทนที่ไปจ่ายต่างประเทศไม่ต้องจ่ายแล้วเอามาโฮสต์ในประเทศเองนะฮะเนี่ยมันจะทำอย่างนี้ได้ดีกว่าไหม
1: ผมสนใจที่อาจารย์คุยกันว่าโฟกัสเฉพาะกลุ่มไปก่อนได้ไหมไม่จำเป็นต้องหว่านแหไปทั้งหมดเช่น SME ที่เป็นกลุ่มโอเคสมมติกลุ่มท่องเที่ยวก็กลุ่มท่องเที่ยวไปก่อนเลยคุยกับสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวหรือสมาพันธ์ธุรกิจท่องเที่ยวกลุ่มอุตสาหกรรมใดๆก็โฟกัสเฉพาะกลุ่มอุตสาหกรรมนั้นๆไปถ้าเริ่มต้นจำแนกจากกลุ่มก่อนที่มันมี impact กับเศรษฐกิจประเทศเนี่ยมันจะง่ายกว่าไหมฮะ
0: ถ้าทำได้เลยเห็นด้วยครับผมถึงบอกไงว่าปัญหาตอนนี้ปัญหามันไม่ได้เป็นการไปหาแอปมันไม่ได้เป็นบอกว่าเอ๊ะเราอยากให้คน5ล้านคนเข้าถึง AI มันไม่ใช่ปัญหานะฮะมันคือการอัพสกิลรีสกิลคน5ล้านคนจะเป็นถึงขนาดต้อง5ล้านคนไหมหรือว่าจะต้องแยกเป็นเฉพาะกลุ่มเลยผมคิดว่านั่นแหละคือสิ่งที่เราควรจะมองเราควรจะต้องมองว่าโครงการนี้เราจะได้อะไรโครงการนี้ผมคิดว่าสิ่งที่ควรจะได้คือเราต้องการเสริมสมรรถนะของคนไทยให้ต่างอุตสาหกรรมเข้มแข็งขึ้นแล้วโฟกัสกลุ่มเลยฮะแล้วผมมองเลยฮะเรื่องที่เราควรจะทำเนี่ยมันมี 4-5 เรื่องนั้นแหละ AI เพื่อการเกษตรอย่างเงี้ยใช่ไหมต้องคุยกับฝั่งเกษตรก่อน AI เพื่อการท่องเที่ยวอย่างเงี้ยก็คุยกับฝั่งการท่องเที่ยว AI เพื่ออะไรฮะเพื่อ SME อย่างเงี้ยเราก็มองถึง SME ต้องการอะไรเราก็ทำ AI ในกลุ่มนั้นสอนให้ใช้ AI ในระดับสูงของกลุ่มนั้นเฮ้ย AI เรื่องอะไรอ่ะเรื่องพวกสุขภาพสตาอะไรเนี่ยก็เป็นอีกกลุ่มนึงนะหรือตรงนี้เนี่ยเราอาจจะมองเรื่องของอะไรฮะAI ทางการแพทย์อะไรก็ว่าหันไปนะฮะผมคิดว่าถ้าเราวางแนวทางให้มันชัดนะฮะผมคิดว่าพูดอย่างนี้ดีกว่าตอนนี้มันกลายเป็นว่าเราทำอะไรเป็นแบบไซโลอ่ะอยู่ดีเราก็ตั้งโครงการนี้มาจริงๆเนี่ยเราควรผมคิดว่าไม่แน่ใจเขาอาจจะมีอยู่แล้วนะแต่เราควรจะมองเป็นมาสเตอร์แพลนของประเทศนะว่าเราควรจะเดินยังไงถูกไหมฮะคือถ้าเรามองกลับกันนะประเทศไทยเราเนี่ยไม่ใช่คนเราไม่ได้เป็นอะไรอ่ะมหาอำนาจทางด้านนี้เราเป็นไม่ได้อยู่แล้วยังไงเราก็โทษนะจีนกับอเมริกาจะแข่งอะไรกันปล่อยให้เขาแข่งกันไปแต่เราอ่ะควรจะรู้จักเอา AI มาประยุกต์ใช้ในงานของ
1: เราควรจะเป็นผู้ใช้อย่างมีประสิทธิภาพ
0: ถูกครับและในอุตสาหกรรมแล้วเราก็อาจจะมีการพัฒนาแอปบางตัวสำหรับงานด้านนั้นๆพอไม่ต้องไปทำอะไรใหญ่โตอะไรมหาศาลหรอกครับเพราะมันไม่ใช่เราถูกไหมเราไปจะทำโมเดลแข่งกับ GPT ก็เป็นไม่ได้เราจะไป
1: เข้าใจว่างบประมาณที่จะใช้เนี่ยคือคงไปใช้ในการจ่ายค่าสมาชิกแทนประชาชนน่ะคือเอาจ่ายแล้วก็เอามาให้ใช้ฟรี
0: ไปมันไม่ใช่อย่างนั้นน่ะสิฮะตอนนี้มันกลายไปทำหน้ากากเสร็จแล้วก็ไปมันไม่ได้ไปจ่ายค่าสมาชิกอ่ะไปจ่ายค่า API เค้าเรียกภาษาเทคนิคเรียก API ถ้าใช้ AI ตอบพร้อมอ่ะฮะเวลาเราพร้อมดีก็ไปจ่ายออกไปพร้อมดีก็จ่ายออกแต่ AI มันมี2 ส่วนไงฮะส่วนนึงเนี่ยก็คือเรื่องของการจ่ายค่าโมเดลกับอีกอันนึงคือแอปมันต้องเก่งบางผมไอแอปที่ทำมามันไม่เก่งไงฮะคือแอปเนี่ยเดี๋ยวนี้นะเราใช้ ChatGPT นะฮะเอาเอกสารเนี่ยโยนเข้าไปอัปโหลดก็ให้มันสรุปทำได้เลยบางผมไอแอปที่ทำขึ้นเนี่ยนะฮะอัปโหลดเอกสาร20-30เมกนี่เดียวทำไม่ได้ละ อะไรเงี้ยนะเดี๋ยวนี้แอป AI นะให้มันเอาเนี่ยสมมติผมสนทนากับคุณวรพงษ์อยู่เนี่ยได้เสียงมาปั๊บให้มันถอดเสียงได้เลยแต่แอปเรากลับทำไม่ได้
1: อ
0: ย่างนี้เราจะทำทำไมผมถึงบอกไงว่าแต่ถ้าเกิดเราคิดว่าเฮ้ยเราต้องมี AI เพื่องานสื่อสาร
1: ของ
0: คนเราก็ต้องมานั่งคิดแล้วว่าเนี่ยจะทำอะไรไม่ต้องทำแจก5ล้านคนสื่อมวลชนเนี่ยจะโทษนะฮะชาวบ้านปุ่มขอโทษนะถามถอยอาจต้องถอยกลับอีกหนึ่งสเต็ปเฮ้ยจำเป็นก่อนไหมอันนี้อาจจะยังไม่ใช่อุตสาหกรรมใหญ่เราก็ว่าอีกแล้วท่องเที่ยวอย่างเงี้ยเดี๋ยวนี้นะฮะผมเปิด GPT เวอร์ชันฟรีนะสนทนาคุยกันให้แปลไทยอังกฤษไทยญี่ปุ่นแปลสดๆได้เนี่ยแล้วบางคนแอปที่เราทำมันทำอย่างนั้นไม่ได้เลยทำไมเราไม่เอา GPT ที่มีแล้วทำแต่ของเราเนี่ยต้องการอะไรเพื่อต่อยอด
1: คร
0: ับ เราก็มานั่งดูให้ไอการท่องเที่ยวเนี่ยสมมตินะเราจะสนับสนุนโรงแรมไทยแล้วอะไร AI เข้ามาช่วยอะไรก็ต้องมานั่งคิดแหละ
1: ครับ
0: มันไม่ใช่ AI ทั่วๆไป
1: ถ้าเราจะให้เห็นภาพใหญ่โอเคเวลาเราน้อยลงเรื่อยๆที่คุยกันในวันนี้ถ้าเราจะเห็นภาพใหญ่ว่าประเทศไทยควรจะอยู่ตรงไหนของเส้นทางการพัฒนา AI หรือ Artificial Intelligence หรือปัญญาประดิษฐ์ซึ่งเมื่อ 2-3 อาทิตย์ก่อนท่านนายกรัฐมนตรีเดินทางเยือนประเทศจีนท่านสีจิ้นผิงมีการพูดถึงองค์กรที่เป็นเหมือน AI โลกมีการลงนามกัน
0: ท่านก็บอกว่า AI นามกัน
1: ท่านก็บอกว่าประเทศจีนไม่ใช่ประเทศที่จะเป็นวันแมนโชนะต้องจับมือกันในหลายประเทศเพื่อที่จะพัฒนา AI ร่วมกันถ้าเราต้องอยู่ในกระบวนรถไฟของ AI โลกเนี่ยจริงๆแล้วตอนลงนามเนี่ยเท่าที่ทราบเนี่ยมันยังไม่ได้มีประเทศไทยนะเท่าที่ทราบ
0: ผมเห็นท่านนายกอยู่ไม่ได้ลงด้วยเหรอ
1: ไม่ได้ลงฮะ29ประเทศไม่มีไทย
0: อ้าวเหรอไอ้นี่ผมตกข่าวแล้วเนี่ยหัวผมเข้าใจ
1: เพราะว่าไทยยังคือผมถามนักวิเคราะห์หลายท่านแสดงความคิดเห็นทัศนะตรงกันว่าเรายังไม่อยากเลือกข้างหรือเปล่า
0: อาจจะเป็นไปได้นะคือตอนนี้ผมว่ามันมี2ค่ายนะ AI ค่ายอเมริกันค่ายจีนค่ายจีนเนี่ยเขาจะเน้นระบบเปิดอยู่ใช้ลดค่าใช้จ่ายลงค่ายอเมริกันเขาเป็นห่วงว่าเฮ้ยเขาก็ได้รายได้จาก AI เยอะนะฮะแล้วเขาบอกว่าเฮ้ยจีนเนี่ยพยายามจะเน้นเรื่องหนึ่งฮะเขาเรื่องธรรมาภิบาล AI
1: ใช่
0: เขาบอกเนี่ยไปอะไรรายใหญ่ต้องเข้ามาเล่นด้วยแต่อเมริกาบอกให้ธรรมาภิบาลเนี่ยมันเป็นเรื่องของฉันเป็นคนกำหนดเอาเองอะไรเงี้ยงั้นผมใช้คำนี้จีนพยายามจะเล่นบทไนซ์กายแต่ไม่รู้นายแค่ไหนนะเล่นบทนั้นแต่อเมริกาบอกให้ฉัน
1: เป็นผู้ชายที่ดีเป็นคนดีอะไรอย่
0: างนี้งั้นตอนนี้ก็อาจจะเป็นได้เรายังไม่อยากเลือกข้างแต่ถ้าถามเราเนี่ยนะในฐานะประเทศไทยเราเนี่ยเราเป็นมดฮะในเนี่ยเขาสองคนเนี่ยเป็นช้างนะฮะแม้กระทั่งเกาหลีใต้ประเทศญี่ปุ่นก็ห่างชั้นกันเยอะสู้ไม่ได้
1: ใช่ใช่
0: ที่ตอนนี้มันคือของเราเนี่ยมันอยู่ที่ต้นน้ำเนี่ยเราไม่ใช่แล้วเราอยู่ปลายน้ำคือ AI เนี่ยเขาแบ่งเป็นขนมเค้กอยู่5ชั้นแต่อันนี้ผมพูดตามเจนเซนผมพูดนะแต่เจนเซนเขาบอกชั้นล่างสุดในเรื่องพลังงานเพราะ AI จะใช้ได้เนี่ยมันต้องมี data center แล้วก็ data center เนี่ย
1: พลังงานเยอะ
0: เขาบอกชั้นเนี่ยโอ้โหก็ตอนนี้หลายประเทศเนี่ยนะก็มีปัญหาเรื่องพลังงานประเทศไทยเองเนี่ยแต่ก่อนเราก็รู้สึกว่าเรามีพลังงานให้เอา data center มาตั้งนี่ล่าสุดเนี่ยรัฐบาลก็เริ่มเป็นกังวลแล้วให้มันกังอะไรมันบริโภคน้ำบริโภคไฟ
1: เยอะไหมอะไรไหม
0: คราวนี้พอชั้นที่2มาเป็นชั้นของชิปของ AI ใช่ไหม
1: ครับ
0: ไอชั้น2เนี่ยไม่ต้องแข่งเลยแข่งไม่ได้เพราะว่าเป็นเรื่องของอะไรยักษ์ใหญ่อย่าง NVIDIA หรือค่ายของจีนอย่างชื่ออะไรหัวเว่ยอย่างเง
1: ี้
0: ยชั้นสามลายพอชั้นที่3เนี่ยคือชั้น Data Center ชั้น Data Center เนี่ยผมว่าประเทศไทยอ่ะเล่นตรงจุดนี้พอได้ที่แต่ว่าเล่นแค่ไหนเนี่ยก็ต้องดูแต่ตอนนี้เราก็ถามว่าทำไมเรามีโอกาสก็เป็นเพราะว่าหลายประเทศเนี่ยเขาอาจจะถอยๆเรื่อง data center เขามีปัญหาเรื่องไฟเรื่องน้ำ
1: เรื่องหลายอย่างอะไรบ้าง
0: เสร็จแล้วเขาก็มีจีนมีผมก็จำปีที่แล้วเนี่ยนะฮะมีคนมาขอ BOI เนี่ย30กว่าโครงการออกมาตั้ง data center ในไทย
1: ในบ้านเรา
0: เป็น600,000,000 บาท
1: ครับ
0: นะก็คือแต่ต้องบอกตรงชั้นเนี่ยมันได้สิ่งก่อสร้างได้เลยฮะอะไรหลายอย่างแต่อาจจะไม่ได้เรื่องแรงงานอะไรมากมายนะพอชั้นที่4คือชั้นโมเดลชั้นโมเดลไอ้พวก
1: จี
0: นไอ้นี่ก็สู้จีนสู้อเมริกาไม่ได้นะถ้าเราทำได้ก็แค่โมเดลเล็กๆอะโมเดลเล็กๆไม่โมเดลครับส่วนชั้นสุดท้ายคือชั้นทำแอปพลิเคชันนะ
1: ท็อปสุด
0: นะท็อปสุดทำแอปเฉพาะได้เลยอันนี้เราพอเลือกทำแอปบางตัวได้แล้วถ้าโดยรวมเนี่ยคือพวกไอ้อะไรชั้นล่างๆอะไรเนี่ยนะเราแทบต้องพึ่งพาเขาอะทำอะไรมากไม่ได
1: ้
0: นะ
1: คร
0: ับ พลังงานdata center เองเนี่ยเราก็กลายเป็นอะไรฮะ data center คือต่างชาติมาลงทุนในบ้านเราอะแล้วก็ต้องระมัดระวังฮะบางทีเนี่ยอย่างล่าสุดเนี่ยนะครับจีนเองเนี่ยไม่ใช่ออกโมเดล AI มาตัวหนึ่งชื่อคิมิ K3 นะคิมิ K3 ของบริษัทฮูนช็อต
1: ครับ
0: อเมริกาเขากล่าวหาจีนนะว่าเฮ้ยตัวเนี้ยไปขโมยอะไรนะขโมยแนวคิดของโมเดลในอเมริกามาที่ปฏิเสธแต่ที่เป็นหนักกว่านั้นคือเขามาพาดพิงถึงเราอ
1: ้าวไทยเกี่ยวอะไร
0: ฮะเขาบอกว่าโมเดลเนี่ยถูกเทรนที่เมืองไทยด้วย
1: อ้าว
0: มาใช้ data center ไทยเทรนอย่างเงี้ยคือตอนเนี้ยบางอย่างอเมริกาเขาเริ่มจับตามองเราเหมือนกันนะ
1: ว่า
0: เนี่ยเราอะเป็นทางผ่าน data center ให้จีน
1: เหมือนกับเราเป็นทางผ่านสินค้าจีนเนี่ย
0: อะไรทำนองนะเพราะจีนเนี่ยเขาจะมีปัญหาคืออเมริกาเนี่ยก็พยายามจะกีดกันไม่ให้เขาอะไรอ่ะมี AI ชั้นนำอ่ะนะ
1: ใช่ใช่
0: แต่เขาบอกเฮ้ยอันเนี้ย ก็เลยมามีบางบริษัทก็มาตั้ง data center ในไทยเสร็จแล้วก็เอาอะไรโมเดลจีนมาเทรนในไทยเดี๋ยวแม่เขาก็มาตั้งอันนี้ฮะตั้งข้อสังเกตอย่างนั้นเนี่ยก
1: ็
0: ผมก็เลยเข้าใจว่านี่คือส่วนหนึ่งด้วยฮะที่รัฐบาลเองก็ต้องระมัดระวังเพราะว่าถ้าเกิดเราไปถือขางข้างจีนมากนี่แสดงว่าเราเทคไซส์เต็มตัวเลยจริงๆมันไม่แค่ไทยนะฮะต้องพูดอย่างเงี้ยประเทศหลายประเทศเนี่ยในอาเซียนเนี่ยก็เริ่มถูกจับอะไรเงี้ยแหละไอ้ data center ที่เข้ามาเนี่ยเขาบอกจริงๆเนี่ยมันไม่ใช่แค่บริโภคในไทยจีนก็มาบริโภคบ้างชาติอื่นก็มาบริโภคบ้างเนี่ยคือเอามาเทรนโมเดลอะเพราะเวลา
1: ถ้างั้นท้ายที่สุดแล้วเนี่ยคำถามสุดท้ายที่รบกวนเรียนถามอาจารย์ในวันนี้ก็คือว่าไทยควรจะใช้หรือควรจะอยู่ตรงไหนของขบวนรถไฟที่เป็นอีโคซิสเต็มของ AI โลกนะวันนี้
0: ตามผมเนี่ยก็คือเหมือนเดิมอ่ะผมคุยเหมือนเดิมว่าเฮ้ยเราเองเนี่ยไม่ใช่ผู้ผลิตรายใหญ
1: ่ okay.
0: เราอ่ะทำได้แค่รายเล็กๆงั้นเราต้องเล่นให้มันเฉพาะทางนะคือเราต้องเป็นผู้ใช้ที่อาจจะผลิตอะไรได้บ้างเล็กๆน้อยๆสำหรับ AI app แล้วเราเน้นนะฮะในอุตสาหกรรมที่เราเข้มแข็งเราไม่ควรจะไปแข่งว่าเราจะเป็นแชมป์ทางด้าน AI เราควรจะแข่งในแง่ที่ว่าเฮ้ยเราจะเอา AI มาใช้ในงานเกษตรยังไงเอาAIมาใช้ในงานอะไรให้ท่องเที่ยวยังไงให้อุตสาหกรรมที่เราเข้มแข็งแล้วเนี่ยเก่งยิ่งขึ้นโดยการเอาAIมาประกอบอย่างแค่บอกว่าอันนี้เราแข่งได
1: ้เป็นผู้ใช้อย่างฉลาดและมีประสิทธิภาพ
0: และก็สร้างอีกด้วยในเฉพาะด้านของเราเองคือเราไม่ได้
1: ใช้เฉพาะท่องเที่ยวหรือสร้างเฉพาะเกษตรกรรมว่าไป
0: ใช่อย่างเงี้ยสมมติAIในการเกษตรเราบอกให้เอาAIมาวิเคราะห์พืชผลทางการเกษตรเฉพาะเรื่องไปแต่ไม่คือเราไม่ควรจะทำAIใหญ่ๆที่แบบโอ้ครอบคุมทุกเรื่องมันเป็น
1: ไทยก็ใช้ได้ในทุกวัตถุประสงค์มันก็จะกลายเป็นหวานแหเกินไปแล้วมันจะไม่ได้ประโยชน์
0: เราสู้ที่ทางแข่งได้ด้วย
1: แข่งในสิ่งที่เรามีจุดแข็ง
0: ถูกฮะ
1: แล้วเราไงมาเสริมเศรษฐกิจประเทศดีกว่า
0: ใช่
1: ไม่ต้องไปหวานแหจับปลาใหญ่ไปจับปลาเล็กไม่ย่อยหวานแห
0: ยังไงเราก็ตามกระแสนี้ไม่ทันหรอกในฐานะของอะไรอ่ะผู้ผลิตรายใหญ่ไม่ใช่เรา
1: โอเคสุดท้ายของท้ายสุดฝากอะไรถึงพวกเราที่ใช้อยู่เราเป็น end user ที่ดีเราจะเป็น end user ที่ดีได้ยังไงครับข้อค
0: ิดผมว่าจริงๆเนี่ยสำหรับผมเองจริงนะผมว่า AI มันเปลี่ยนไปเร็วนะฮะยังไงเราก็ต้องเข้าไปเล่นกับมันนะแล้วก็รู้จักประยุกต์ใช้งานโจทย์ของ AI วันนี้มันไม่ใช่เรื่องของการใช้เครื่องมือเป็นแต่มันเป็นเรื่องของเรารู้จักจะประยุกต์เอาไปใช้ให้เกิดประโยชน์ยังไงผมให้บางทีเนี่ยผมก็ใช้เหมือนทุกคนแหละมัวจะใช้ChatGPT ใช้ Gemini แต่ผมเอามาใช้กับงานนะ
1: คร
0: ับแต่ตัวฟรีตัวอะไรก็ดึงออกมาได้เลยเฮ้ยอารมณ์ดีๆเฮ้ยอันนี้จะมาเขียนบทความยังไงสรุปเอกสารยังไงผมว่าตรงเนี้ยเราต้องเข้าไปเล่นกับมันแล้วอย่ากลัวมันฮะ
1: ครับ
0: นะแล้วสำคัญสุดฮะผมว่า AI อ่ะถ้าเกิดเราไม่แตะอะไรเลยนะที่เราไปห่วงมันจะแย่งงานไหมที่มันแย่งเพราะเรากลัวไม่แตะมันแต่ถ้าเกิดเราแตะมันไม่น่ามีอะไรน่ากังวลมากครับ
1: อ่ะลองใช้ให้ได้ประโยชน์แล้วประยุกต์ใช้กับสิ่งที่ตัวเองใช้หารายได้ใช้ทำงานแล้วมันแล้วลองทำให้มันเกิดประโยชน์สูงสุดในมุมนี้ก่อนนะฮะส่วนรัฐบาลจะให้ใช้ฟรีไม่ฟรีเดี๋ยวเขาว่ากันอีกทีนึง
0: ถูกต้อง
1: โอเคได้ครับวันนี้ขอบคุณลูกคนเวลาประมาณนี้นะครับอาจารย์ครับขอบพระคุณนะครับ
0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับสวัสดีครับดร.ราชานุ่มนนท์ครับผู้อำนวยการสถาบันไอเอ็นซีเดี๋ยวเราพักเบรกกันก่อนช่วงหน้ามีเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจสักครู่ครับ
2: CEO Vision Plus Plus ด้วยเนื้อหาที่เข้มข้นโดย CEO แถวหน้าของเมืองไทยดำเนินรายการโดยวรพงษ์แจ้งจิต
3: 90.5 FM Thinking Radioเพิ่มความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: การเวลาอาจเปลี่ยนไปแต่ทำไมผู้ชายคนนี้ถึงยังมีรอยยิ้มพลังชีวิตและมุมมองที่แหลมคมอยู่เสมอรายการ CEO Cozy Week นี้ชวนคุณมานั่งคุยแบบเป็นกันเองกับรองศาสตราจารย์สุขุมนวลสกุลที่จะมาถ่ายทอดบทเรียนชีวิตจากประสบการณ์การทำงานจริงอันยาวนานพร้อมเปิดเผยเคล็ดลับการดูแลสุขภาพทั้งกายและใจที่ช่วยให้ชีวิตสตรองและมีความสุขในทุกวันฟังง่ายได้ข้อคิดและเติมไฟในการทำงานและการใช้ชีวิตได้แบบเต็มๆฟังเรื่องราวดีๆแบบโคซี่ไปด้วยกันในรายการ CEO Cozy ทางช่อง Thinking Radio บน YouTube
5: ่าทุกความเป็นไปบนโลกเปรียบเสมือนเวทีการแสดงฉากหนึ่งดนตรีคลาสสิกคือบทเพลงท่วงทำนองสอดประสานและร่วมบรรเลงประกอบในทุกฉากและทุกเรื่องราวบนโลกนี้จากอดีตสู่ปัจจุบัน 96.5 FM ชวนคุณมาดื่มด่ำกับทุกท่วงทำนองของคลาสสิคอลมิวสิกทุกชนชาติถอดรหัสในทุกท่วงทำนองสู่สุนทรีแห่งชีวิตโดยครูดุษดุษฎีพนมยงค์ศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะและการแสดงดนตรีสากลในรายการคุยกับครูดุษทุกวันเสาร์ 5:00 น. ถึง 6:00 น.ที่ Thinking Radio คลื่นความคิด 96.5 FM ทุกแพลตฟอร์ม
6: จะบินไปเที่ยวทั้งทีต้องไม่ได้มีแค่รูปสวยๆต้องได้ไอเดียได้กินของดีและได้คอนเนคชั่นใหม่ๆกลับมาด้วยเพราะ Thinking Radio จะพาคุณบินลัดฟ้าไปชิงต่าว7วัน4คืนเที่ยวก็ฟินธุรกิจก็ปังเจาะลึกดูงานที่ไฮเซนยักษ์ใหญ่ของเครื่องใช้ไฟฟ้าเทคโนโลยีระดับส่งออกทั่วโลกตื่นตากับศูนย์ฝึกหุ่นยนต์เพื่อผู้สูงอายุแห่งแรกของโลกร่วมแลกเปลี่ยนมุมมองธุรกิจสร้างคอนเนคชั่นกับผู้ประกอบการท้องถิ่นและแขกคนสำคัญณเมืองชิงต่าวฟินกินเที่ยวไม่แพ้กันกับไฮไลท์ไข่มุกแห่งทะเลเหลืองชมวิวชิงต่าว360องศาบนตึกสูงชั้น81และขึ้นยอดเขาเซี่ยวหยูซานชมสถาปัตยกรรมยุโรปและเมืองโบราณเก่า 1,400 ปีจีหมูและพลาดไม่ได้กับการชิมเครื่องดื่มขึ้นชื่อเมืองชิงต่าว 20-26 กันยายนนี้รับจำกัดเพียง30ท่านเท่านั้นขอโปรแกรมทัวร์และสำรองที่นั่งได้เลยที่ LINE @thinkingradio ทริปชิงต่าว7วัน4คืนเที่ยวก็ฟินธุรกิจก็ปัง
5: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ
2: CEO Vision Plus Plus ด้วยเนื้อหาที่เข้มข้นโดย CEO แถวหน้าของเมืองไทยดำเนินรายการโดยวรพงษ์แจ้งจิต
1: กลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของ CEO Vision Plus วันนี้ก็ย้ำอีกครั้งนะครับเป็นวันหยุดยาวลองวีคเอนด์วันอาสาฬหบูชานะครับใครมีเวลาได้ยินนี้ก็มีเวียนเทียนด้วยนะฮะก็ใกล้บ้านสะดวกที่ไหนก็ไปที่นั่นนะครับมาเรื่องราวดีๆในวันนี้การเพิ่มเติมนะครับท่านไหนกำลังมองหาเงินก้อนเพื่อเสริมสภาพคล่องทางการเงินครับปิดภาระหนี้หรืออยากรีไฟแนนซ์มาจากสถาบันการเงินอื่นแต่ไม่อยากจ่ายดอกเบี้ยแพงฟังทางนี้ครับธนาคารออมสินมีโปรโมชั่นดีๆกับสินเชื่อออมสินบ้านแลกเงินแต่คุณมีบ้านห้องชุดที่ดินที่สวนที่ปลอดภาระธนาคารออมสินพร้อมช่วยด้วยข้อเสนอสุดพิเศษที่ทำให้คุณยิ้มได้กว้างขึ้นกับอัตราดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้นเพียง 3.99% ต่อปีสำหรับวงเงินกู้ตั้งแต่3ล้านบาทขึ้นไปผ่อนต่ำ3ปีแรกแค่ล้านละ 5,000 บาทต่อเดือนพิเศษยิ่งขึ้นครับธนาคารสนับสนุนค่าประเมินหลักทรัพย์สูงสุด 5,000 บาทและสนับสนุนค่าจดจำนองสูงสุดถึง 100,000 บาทสำหรับวงเงินกู้ตั้งแต่3ล้านบาทขึ้นไปท่านไหนสนใจสมัครได้แล้วนะครับวันนี้ถึง30ธันวาคม2569ที่ธนาคารออมสินทุกสาขาหรือ www.gsb.or.th สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทรศัพท์ call center นะครับ HGSB Contact Center นะครับหมายเลข1115 1115เงื่อนไขก็เป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดกู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิตธนาคารออมสินมีโปรดีๆมาฝากกันเป็นประจำนะครับอีกหนึ่งข่าวสารจากสำนักงานกสทช.นะครับเตือนประชาชนระวังเบอร์โทรศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วยบวก697และบวก698นะครับอาจเป็นสายจากมิจฉาชีพสำนักงานกสทช.ขอให้ประชาชนใช้ความระมัดระวังเมื่อได้รับสายจากหมายเลขที่ขึ้นต้นด้วยบวก697หรือบวก698ซึ่งเป็นหมายเลขโรมมิ่งจากต่างประเทศครับโดยเฉพาะผู้ที่ไม่มีญาติเพื่อนหรือการติดต่อธุรกิจในต่างประเทศเพราะมีโอกาสที่สายดังกล่าวนั้นอาจเป็นการติดต่อจากมิจฉาชีพหากจำเป็นต้องรับสายควรรับฟังด้วยความมีสติและไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลข้อมูลทางการเงินรหัสผ่านหรือรหัส OTP แก่บุคคลที่ไม่สามารถยืนยันตัวตนได้นะครับสำหรับผู้ที่มีญาติหรือมีธุระติดต่อกับต่างประเทศสามารถรับสายได้ตามปกติแต่ควรตรวจสอบตัวตนของผู้โทรและวัตถุประสงค์ของการติดต่อให้ชัดเจนก่อนดำเนินการใดๆนอกจากนี้นะครับหน่วยงานของรัฐไม่มีการใช้หมายเลขโทรศัพท์ที่ขึ้นต้นด้วย2เลขดังกล่าวคือบวก697หรือบวก698ในการติดต่อประชาชนนะครับหากมีสายโทรศัพท์จากหมายเลขดังกล่าวแอบอ้างว่าเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจเจ้าหน้าที่สรรพากรเจ้าหน้าที่ธนาคารไปรษณีย์หรือหน่วยงานราชการอื่นๆพร้อมแจ้งว่าประชาชนมีส่วนเกี่ยวข้องกับคดีมีพัสดุตกค้าง หรือหลอกให้โอนเงินขอให้สันนิษฐานไว้ก่อนว่าอาจเป็นมิจฉาชีพและควรวางสายทันทีนะครับสำนักงานกสทช.ขอความร่วมมือประชาชนร่วมเผยแพร่ข้อมูลดังกล่าวไปยังสมาชิกในครอบครัวโดยเฉพาะผู้สูงอายุซึ่งเป็นกลุ่มที่มักเป็นตกเป็นเป้าหมายของมิจฉาชีพเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันและลดความเสียหายจากอาชญากรรมทางเทคโนโลยีพร้อมย้ำนะครับว่าการมีสติและตรวจสอบข้อมูลทุกครั้งก่อนเชื่อหรือดำเนินการตามคำแนะนำของผู้โทรเป็นวิธีป้องกันที่ดีที่สุดเนื่องจากการถูกหลอกลวงทางโทรศัพท์นะครับมีความเสี่ยงนะเราต้องป้องกันเพื่อลดความเสี่ยงจากการถูกหลอกลวงทางโทรศัพท์ทีนี้ต้องใช้คำว่า call center ยังคงมีผลมี impact นะครับมีอิทธิพลนะครับต่อผู้รับสายยังสูงอยู่ต้องใช้คำว่ายังสูงอยู่แม้ว่าจะถูกปราบปรามไปเยอะมากแม้ว่าจะถูกทลายแก๊งนะครับทะลวงฟันกลุ่มคนที่ทำหรือว่ามีวัตถุประสงค์แบบนี้แต่ยังคงมีอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยใครนะครับที่ยังอยู่ในวงการนะฟังรายการผมอยู่เนี่ยแล้วก็นะครับเขาเรียกอะไรนะแท็บเสียงผมไปเอาหน้าผมไปแล้วเขาเป็นวรพงษ์แจ้งจิตโทรไปเนี่ยอย่าเพิ่งหลงเชื่อว่าใช่นะครับถามคำถามอะไรที่เป็นคำถามส่วนตัวก่อนหน้าวันก่อนผมมีพูดคุยกับเพื่อนคนนึงไม่ได้คุยกันนานมากอยู่โทรมาแล้วก็มีปัญหาเรื่องสถานะทางการเงินอะไรประมาณนี้นะฮะก็ปรากฏว่าต้องถามก่อนว่าถามว่าใช่ไหมอย่างเดียวนี้ไม่ได้นะคุณผู้ฟังต้องถามว่าเอ๊ะเราเคยเจอกันครั้งสุดท้ายที่ไหนเป็นคีย์เวิร์ดคำถามอะไรเงี้ยนะเป็นคีย์เควสชั่นนะเรื่องอะไรที่เราคิดเห็นตรงกันสมัยก่อนเราเคยคุยกันเราเรียนโรงเรียนอะไรมาด้วยกันสมมติเป็นเพื่อนร่วมโรงเรียนอะไรเงี้ยคือมันอาจจะต้องมีคีย์เวิร์ดแบบเนี้ยนะบางทีผมเคยเจอเหมือนกันนะทำนองลักษณะว่าเป็นเบอร์โทรแปลกเราก็ไม่เคยเมมเบอร์นี้ไว้โทรเข้ามาแล้วก็เป็นยังไงจำเราได้ไหมเราชื่อปูนะสมมติเนี่ยเราขออนุญาตภาคพิงถ้าเป็นคนอื่นนะสมมติชื่อสมมติตามสมมติเอาเหรอเป็นยังไงแล้วเสียงเหมือนเสียงคล้ายเสียงคุ้นเราเอ้ยคุ้นยังเลยชื่อนี้เห็นใครเป็นใครอะไรประมาณนี้เอาจำเราไม่ได้เลยเราเปลี่ยนเบอร์ไงไหนลองทายซิว่าเราเป็นใครอ้าวให้เราทายว่าเป็นใครจำได้หรือเปล่าจริงไหมอะไรเงี้ยคือพยายามหว่านล้อมให้เราพูดหรือให้เราสนทนาเดาทางว่าเขาคือใครแล้วว่าอ๋อปูนี่เคยเรียนด้วยกันใช่ไหมอ้าวแล้วเขาถามใช่หลอกเอาข้อมูลส่วนตัวที่คุ้นเคยกันโดยให้เราตอบไงให้เราเป็นคนตอบเองไงแล้วก็เขาเองเขาก็สมลอยว่าเอ้ยใช่เรานี่แล้วก็คุยไปคุยมาก็โยงเรามีปัญหาอยู่ตอนนี้อย่างนั้นอย่างนั้นคือไอ้ลักษณะแบบนี้บางทีมันก็ถ้าใช่มันก็แล้วไปถ้าไม่ใช่ก็จะเดือดร้อนเนี่ยของแบบนี้นะฮะก็ถ้าจะเอาแบบว่าไม่ต้องคุยนานถ้าเป็นลักษณะเพื่อนเนี่ยคุยเพื่อเอาความจริงได้แต่ถ้าเป็นแบบ call center อะไรเงี้ยไอ้ที่แบบว่าจากสำนักงานนู้นนี่นั่นที่กสทช.เตือนเมื่อสักครู่นี้อันเนี้ยคุยนานเอาความจริงไม่ได้ถ้าคุยนานยิ่งตกเป็นเหยื่อยิ่งถูกโน้มน้าวได้ง่ายขึ้นนะก็อันนี้ก็เป็นการพัฒนาการของ AI แบบนึงเหมือนกันในโลกอนาคตนะก็จะมีทั้งภาพของคนนั้นมีทั้งเสียงคนนั้นแต่จริงแล้วไม่ใช่คนนั้นจริงเป็นการสร้างภาพจำลองขึ้นมาโดยเอาหน้ากากผมเนี่ยไปใส่ในหน้ากากคนอื่นแล้วก็ตึ้งๆๆเจเนเรทเข้ามาอะไรเงี้ยเนี่ยมันก็จะมีล้ำขึ้นในอนาคตดังนั้นก็ต้องระมัดระวังด้วยทุกสิ่งทุกอย่างมีด้านบวกแล้วก็มีด้านลบมีทั้งโปรมีทั้งคอนมีทั้งผลดีผลเสียนะครับประโยชน์แล้วก็โทษต้องใช้คำนี้เพราะฉะนั้นก็ฝากกันเอาไว้ด้วยสำหรับเรื่องนี้เตือนสติกันในวันหยุดในวันพระนะครับขอให้ทุกคนมีความสุขครับแล้ววันพรุ่งนี้พบกับคุณวิชัยวรธานีวงศ์วันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ
7: CEO Vision Plus Plus ด้วยเนื้อหาที่เข้มข้น
8: โดย CEO แถวหน้าของเมืองไทยดำเนินรายการโดยวรพงษ์แจ้งจิต

0: 92.5 FM The Gateway Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: ไม่ใช่ความใจดีของคนขายเนื้อหรือคนอบขนมปังหรอกที่เราได้กินอาหารค่ำแต่เป็นเพราะพวกเขาคำนึงถึงผลกำไรของพวกเขาต่างหากอาดัมสมิธบิดาแห่งเศรษฐศาสตร์สมัยใหม
2: ่เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
3: อยู่ไหนก็สบายใจเช็คความปลอดภัยได้ทุกที่ทุกเวลาแค่มีมิสเตอร์ CCTV กล้องวงจรปิด V360A80 Wi-Fi จะดูภาพสดหรือคุยโต้ตอบแบบออนไลน์ก็ทำได้ผ่านมือถือซูมได้ถึง5เท่าความคมชัดระดับ 4K UHD ติดตั้งง่ายได้ทั้งในบ้านและนอกบ้านรับประกัน1ปีเต็มโปรโมชั่นสุดพิเศษจาก Shopmania ซื้อ1แถม1เพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990 ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ Shopmania
4: M-Cod Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว M-Cod Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก M-Cod ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก M-Cod ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ M-Cod Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอร์ตจบแล้วโหลดเลยครับเปิดมุมมองชีวิตและติดอาวุธทางความคิดไปกับวิสัยทัศน์จากนักธุรกิจแนวหน้าทุกวันศุกร์สัปดาห์ที่2ของเดือนพบกับช่วงมองโลกแบบวิกรมเคลียร์ทุกประเด็นจาะลึกทุกวิสัยทัศน์กับคุณวิกรมกรมดิษฐ์มาร่วมถามสดตอบสดแบบไม่มีกั๊กผ่านทุกคำถามจากทางบ้านเผยแง่คิดที่คุณอยากรู้ที่รายการ CEO Vision Plus ติดตามได้ทุกช่องทางของคลื่นความคิดร่วมส่งคำถามและแสดงความคิดเห็นของคุณมาได้เลยแล้วมามองโลกให้กว้างขึ้นไปด้วยกันในมองโลกแบบวิกรมอย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ

0: Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดต่อจากนี้ไปคือรายการรีรันและสามารถติดตามรายการปกติได้เวลา 5:00
1: น.อภิรักษ์หาญพิชิตวณิชมนตรีจอมพันธ์และวิสุทธิ์คมวัชรพงศ์ก็ติดทุกกระแสข่าวร้อนในข่าวเด่นประเด็นร้อน
2: สวัสดีครับข่าวเด่นประเด็นร้อนคุณมนตรีจอมพันธ์ผมอภิรักษ์หาญพิชิตวณิชคัดเลือกข่าวสารมารายงานคุณผู้ชมคุณผู้ฟังวันนี้วันพระใหญ่นะครับวันอสันหบูชาพุทธศาสนิกชนหลายคนก็ทราบก็เข้าใจผมสั้นๆง่ายๆก็ต้องไปทบทวนแล้วก็มาเติมกันหน่อยวันอสันหบูชาเป็นวันที่เรามีครบแก้ว3ประการนะครับพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เดี๋ยวถ้ามีเวลาวันหลังก็ค่อยๆมาเติมกันอีกทีหนึ่งหลายๆเมืองหลายๆประเทศก็เวลาเขาพูดถึงวันหยุดวันพระใหญ่ก็อาจจะนับไม่นับแต่ว่าวันนี้สำหรับคนไทยเราก็นับถือว่าเป็นวันสำคัญแล้วก็เป็นวันหยุดด้วยขณะเดียวกันครับเรายังคงต้องติดตามหาขลุนโซโล่ครับกระทรวงการต่างประเทศตำรวจฝั่งไทยก็มีการประสานนะครับไปยังตำรวจสากลแล้วก็หน่วยงานระหว่างประเทศให้มีการช่วยเหลือยูทูบเบอร์ท่องเที่ยวครับวันก่อนทางญาติพี่ชายคุณยายนะครับก็มีการสื่อสารเหมือนกับว่าขาดการติดต่อมาแล้วกว่า2สัปดาห์ในจอร์เจียก็มีผู้รู้ก็มาคอมเมนต์ว่าในจอร์เจียก็เป็นหนึ่งในประเทศที่มีการแยกมาหลังจากที่รัสเซียมีการล่มสลายโซเวียตล่มสลายแล้วก็ยังมีบางจุดนะครับที่เป็นเมืองที่เขตอิทธิพลอาจจะเรียกว่ารัฐซ้อนรัฐหรือยังไงอยู่แถวๆนั้นก็อาจจะเป็นจุดที่ผลุนไปก็ได้ก็มีความพยายามในการประสานในการช่วยเหลือกันอยู่เราไม่มีสถานทูตที่นั่นนะครับแต่ว่าเรามีสถานทูตที่ตุรกีน่าจะประสานกันได้ขณะเดียวกันครับเรื่องการเมืองวันนี้ก็มีทั้งข่าวที่เป็นสาระมีทั้งข่าวที่เป็นกึ่งๆ PR อย่างในส่วนของท่านรองนายกรัฐมนตรีก็บอกว่าเล็งยุบส่วนราชการส่วนกลางในภูมิภาคแก้ปัญหาซ้ำซ้อนนี่ผมก็สู่หกให้คะแนนอาจารย์วีระเลยนะแกเป็นกรรมการกรรมธิการงบประมาณจะไปตัดอยู่หลายหน่วยงานก็ต้องรับกระแสทั้งก้อนหินดอกไม้กันเยอะแต่ส่วนตัวเนี่ยที่อาจารย์ไปแสดงความเห็นหลายส่วนหลายพื้นที่ก็เห็นด้วยตามนั้นนะครับงบประมงงบประมาณบางอย่างบางส่วนหายกันไปเยอะกับบางที่ขณะเดียวกันครับรัฐมนตรีบางคนบางท่านที่อาจจะถูกเรียกว่าเป็นลูกเทพบ้างอะไรบ้างโอ้โหเดี๋ยวนี้ช่วงนี้มีข่าวเยอะบางคนดูแลการประปาวันนี้ไปตรวจเรื่องน้ำวันนี้ไปเร่งแก้ไขปัญหาวิกฤตน้ำที่โน่นที่นี่ก็โอ้โหมีทั้งเล็งมีทั้งเตรียมขณะเดียวกันรัฐบาลวันนี้ท่านโฆษกครับก็บอกว่า missing link ก็คือไม่ทำไอ้ตัวเชื่อมระหว่างสองฝั่งแต่ก็มีไม่ได้ทำให้เศรษฐกิจภาคใต้มันหายไปเดินหน้ารถไฟชุมพรระนองใช้โครงสร้างเดิมให้คุ้มค่านายกรัฐมนตรีก็เตรียมที่จะเยือนอินโดนีเซียขณะที่กกต.วันนี้มีการเปิดเผยนะครับหลังจากที่เป็นประเด็นว่าวินิจฉัยยังไงในกรณีที่สองสว.อำนาจเจริญที่ถูกระบุว่าขาดคุณสมบัติคนหนึ่งขายก๋วยเตี๋ยวคนหนึ่งขายหมูแต่ก็ไประบุอยู่ในเอกสารว่าเป็นอื่นๆฝั่งที่เขาไม่แฮปปี้ฝั่งที่เขาไม่เห็นด้วยเขาก็มองว่าไม่น่าจะใช่นะเพราะว่าถ้าเป็นในกลุ่ม10กลุ่มอื่นๆมันจะต้องมีธุรกิจที่มีไซส์ขนาดไหนยังไงฝั่งผู้ถูกกล่าวหาก็บอกว่านี่กกต.เปิดเผยไปอ่านบ้างไหมขณะเดียวกันคุณยิ่งชีพก็บอกว่ากกต.ไม่เคยเปิดเผยเนี่ยถ้าเปิดเผยเมื่อไหร่ก็ขออ่านกลายเป็นว่ากกต.ก็เพิ่งจะมาเปิดเผยส่วนแผ่นดินไหวที่ญี่ปุ่นนะครับจุดที่ยังคงต้องกังวลก็คือ ห้างเอออนก็เพิ่งจะกลับมาฟื้นตัวกลับมาสร้างกันปรากฏว่าข้างใต้ยังมีความเสียหายอยู่มีระเบิดเกิดขึ้นสะพานก็มีผลกระทบตัวปราสาทคุมาโมโตะก็มีถล่มจำนวนหนึ่งยอดเสียชีวิตถึง19คนมากกว่านี้ครับกรณีศูนย์ฝากหลักทรัพย์แล้วก็ตัวข้อมูลของหมอพร้อมล่าสุดออกมานี่รั่วไหลนะครับทีนี้ครับเรื่องนี้จะออกมากันยังไงแบบไหนเติมอีกสักนิดหนึ่งเจ้าหน้าที่เก็บกู้วัตถุระเบิดนะครับเป็นข่าวมาวันนี้เหยียบระเบิดอีกแล้วนะครับที่สระแก้วขาซ้ายขาดขณะที่ปฏิบัติภารกิจวันนี้ผมอยู่กับคุณมนตรีครับคุณมนตรีครับ
3: สวัสดีครับคุณอภิรักษ์สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับแหมก็เป็นบรรยากาศที่เหมาะกับวันหยุดยาวจริงๆเลยในขณะที่เรากำลังพูดคุยกันอยู่ขณะนี้นั้นเนี่ยเข้าใจว่าหลายที่หลายแห่งฝนก็กำลังตกลงมาค่อนข้างจะหนักด้วยแล้วก็เป็นไปตามที่ทางกรมอุตุนิยมวิทยาได้พยากรณ์เอาไว้นะครับว่าฝนจะตกในหลายๆพื้นที่อาจจะครอบคลุมทั่วทั้งประเทศนะแล้วก็ต่างจังหวัดอาจจะต้องระมัดระวังเกี่ยวกับเรื่องของน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มตามสูตรด้วยก็ถือว่าเป็นอีกปีหนึ่งก่อนเข้าพรรษาที่ฝนมาตามนัดแล้วก็เป็นตามนัดที่ยังต้องเฝ้าติดตามเรื่องของซูเปอร์เอลนิโยนะฮะเพราะว่านี่คือเป็นจังหวะต้นๆอ่ะก็วันพรุ่งนี้ราชการก็ยังหยุดอีก1วันยกเว้นเอกชนที่นะฮะหยุดเมื่อวานวันนี้พรุ่งนี้ก็จะต้องกลับมาทำงานกันเหมือนเดิมคุณอภิรักษ์ผมเริ่มต้นที่ข่าวอาชญากรรมต่ออีกสักเรื่องนึงก็แล้วกันเมื่อสักครู่คุณอภิรักษ์พูดถึงเรื่องของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่จังหวัดสระแก้วนะถ้าเป็นในช่วงกระแสที่ยังคุกรุ่นก็จะบอกว่าอีกแล้วนะจะต้องนับกันอีกกี่ขานะก็จะมีคำถามแบบนี้แต่กรณีที่เกิดขึ้นในครั้งนี้ถ้าดูจากถ้อยแถลงของกองกำลังบูรพาแล้วก็ในส่วนของกองทัพภาคที่1ที่ได้ออกมาแจกแจงรายละเอียดก็เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะฮะช่วงเวลาเดียวกับพระฉันเพลพอดีเนี่ย11 นาฬิกานะครับก็เป็นเรื่องที่ทางเจ้าหน้าที่นะฝ่ายเก็บกู้เนี่ยคือมันมีพื้นที่อยู่ทั้งหมดที่ทางฝ่ายไทยได้เข้าไปควบคุมในบ้านหนองจานตำบลโนนหมากมุ่นนะแล้วก็อำเภอโคกสูงจังหวัดสระแก้วเนี่ยนะครับก็จะมีพื้นที่รวม 8,800 ตารางเมตรนะครับซึ่งก็จะต้องเข้าไปเคลียร์เข้าไปตรวจสอบเข้าไปเขาเรียกว่าไปให้มันเป็นพื้นที่ที่ปลอดภัยเขาใช้คำว่าปฏิบัติภารกิจสำรวจพื้นที่อันตรายยืนยันนะมีภาษาอังกฤษกำกับด้วยไม่เอานะฮะก็ทั้งหมด 8,800 ตารางเมตรนะฮะปัจจุบันสามารถดำเนินการเก็บกู้และตรวจสอบพื้นที่ได้แล้ว 62,000 ตารางเมตรนะฮะเพราะฉะนั้นก็ยังเหลืออีก 18,800 ตารางเมตรก็จะต้องดำเนินการเมื่อเข้าไปดำเนินการวันนี้นะครับก็เกิดเหตุที่ว่าขึ้นจริงๆเนี่ยคุณพิรักษ์ท่านผู้ฟังครับผมเข้าไปดูรายละเอียดนะจาสิบเอกอุดมศักดิ์นึกมั่นนะเจ้าหน้าที่สำรวจทางเทคนิคที่ประสบเหตุในครั้งนี้นั้นเนี่ยเขาก็ไปตรวจแล้วก็เจอพอเจอแล้วเขาก็จะต้องนะครับตรวจสอบบริเวณโดยรอบเพื่อกำหนดขอบเขตของแนวแล้วก็จะเก็บกู้แต่ในระหว่างที่กำลังตรวจสอบแนวนั้นเนี่ยปรากฏว่านะฮะขาซ้ายก็ไปเหยียบเข้ากับอีกลูกหนึ่งที่ฝังไว้อยู่นะครับก็เลยทำให้นะประสบนะอุบัติเหตุก็ถือว่านะก็ขาขาดนะอีกด้านหนึ่งก็บาดเจ็บแล้วก็ดูเหมือนจะได้รับการบาดเจ็บสาหัสด้วยเป็นว่าเป็นพื้นที่ที่ควบคุมและเข้าไปตรวจสอบเพื่อที่จะยืนยันให้เป็นพื้นที่ปลอดภัยครับคุณวิรักษ์ครับ
2: ครับก็ขอแสดงความเสียใจอีกครั้งหนึ่งนะครับต้องดูว่าท่าทีในการแก้ไขปัญหา เรื่องนี้จ่อมายังไงเพราะว่าน้ำหนักของท่านรองนายกรัฐมนตรีที่ผ่านมาเนี่ยเหมือนจะลงไปที่ทางใต้แล้วนะครับแต่ว่ากับฝั่งนี้ก็ยังคงต้องเป็นเรื่องที่กังวลครับทีนี้ครับลงรายละเอียดหน่อยในส่วนของคุณสมบัติของผู้สมัครสว.ในอำนาจเจริญกลุ่ม10นะครับกลุ่มประกอบกิจการอื่นนอกเหนือจากกิจการขนาดกลางขนาดย่อมเนี่ยที่คุณยิ่งชีพออกมาตั้งคำถามถึงเรื่องการรับรองประวัติและการประกอบอาชีพเนี่ยนะครับทีนี้คนที่สอบคนที่ได้รับการเลือกเป็นสว.เนี่ยคือนายสมภารพลศักดิ์แล้วก็นางแดงกองมาเนี่ยทั้งสองก็ได้โต้แย้งว่ากกต.ได้ออกคำวินิจฉัยยกคำร้องคัดค้านคุณสมบัติมาแล้วตั้งแต่2ปีก่อนคุณยิ่งชีพก็บอกว่าก็ขอให้นำมาแสดงเพราะขอเนี่ยไม่เคยได้เห็นเลยทีนี้ครับกกต.ได้มีการเผยแพร่คำวินิจฉัยยกคำร้อง2ฉบับเอาไว้ก็ผมไม่ได้เห็นตัวต้นหลักๆนะครับว่าเขาโพสต์เมื่อไหร่อะไรกันออกมากันยังไงแบบไหนเพราะว่าจำกันได้ยิ่งชีพคุณยิ่งชีพก็เคยตามหาแล้วก็สังคมก็เคยตามหาในหลายๆเคสเนี่ยพอเรื่องนี้ออกมาเนี่ยไม่รู้ว่าไปโพสต์หรือไปแอบโพสต์ที่ไหนเพราะว่าที่ผ่านมานี่มันมีบางอันนี่คำวินิจฉัยออกมาเนี่ยนักข่าวไม่ยอมไปถามไม่ยอมไปดูกันเองเนี่ยเยอะอันนี้โดนว่ากันเยอะคำวินิจฉัยกรรมการการเลือกตั้งระบุถึงการร้องคัดค้านแดงกองมาผู้มีสิทธิเลือกตั้งระดับประเทศกลุ่ม10ที่ถูกร้องเรียนว่าสมัครรับเลือกโดยที่รู้ว่าไม่มีคุณสมบัติเนื่องจากไม่ได้ประกอบกิจการอื่นนอกจากกิจการขนาดกลางขนาดย่อมและไม่มีประสบการณ์ในด้านที่สมัครมาไม่น้อยกว่า10ปีเป็นการฝ่าฝืนพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญผู้ร้องบอกว่านางแดงเนี่ยในแบบข้อมูลแนะนำตัวประกอบอาชีพค้าขายหมูตั้งแต่ปี41เป็นการขายสุกรในตลาดในแผงไม่มีทะเบียนพาณิชย์หรือไม่มีใบประกอบกิจการจากการไต่สวนนางแดงให้ถ้อยคำแย้งว่าขายตั้งแต่ปี40และปัจจุบันจนถึงปัจจุบันและก็ยังเป็นกรรมการพัฒนาตลาดสดเอกชนมาตั้งแต่ปี47โดยมีเจ้าของตลาดและผู้ค้าตลาดในตลาด3รายรับรองพยานในหนังสือรับรองประสบการณ์ให้ถ้อยคำสอดรับกับผู้มีการเลือกตั้งระดับอำเภอยืนยันตรวจสอบเอกสารบันทึกถ้อยคำและสอบถามไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้วไม่พบข้อมูลว่าขาดคุณสมบัติอย่างไรในตัวนี้ผมก็ยังสงสัยอยู่นะแต่ก็เดี๋ยวรอเขามาขยายเพราะว่าเป็นเขาไม่ได้เอาหลักฐานการเป็นเจ้าของแผงหมูมาลงเนี่ยแต่เขาเป็นกรรมการตลาดแล้วคนที่รับรองก็คือมีคนเซ็นว่าเป็นผู้รับรองอ่ะก็คือผู้ค้าในตลาดแล้วก็มีคนที่เห็นคล้องเห็นด้วยโดยผู้อำนวยการเลือกตั้งอำเภอไอ้ผู้อำนวยการเลือกตั้งเนี่ยเป็นกลไกใหม่ของกกต.ที่ออกมาทำงานได้ดีจริงๆนะครับที่ผ่านมาเนี่ยเรามักจะเห็นว่าคนที่ทำหน้าที่มาเป็นส่วนหนึ่งในการตรวจสอบอาจจะเป็นคนอื่นที่เข้ามาแต่ว่าอันนี้ก็ออกมาทีนี้ครับเมื่อมีการพิจารณาแบบนี้แล้วกกต.ก็ไม่พบว่าขาดส่วนนี้ยกคำร้องนะครับขณะเดียวกันคำวินิจฉัยเรื่องของนายสมภารพลศักดิ์ที่ขายก๋วยเตี๋ยวไก่มาเป็นเวลา12ปีไม่มีใบจดทะเบียนจากการไต่สวนสมภารก็ชี้แจงว่าประกอบกิจการค้าขายทำครัวต้นกระโดนจากบิดาปี49วันที่4มิถุนายน52ก็มีจดทะเบียนพาณิชย์ชื่อปุ๊กก๋วยเตี๋ยวลูกชิ้นปลากับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าแม้จะมีการเปลี่ยนแปลงชนิดก๋วยเตี๋ยวโดยที่ไม่ได้แจ้งจดทะเบียนก็ตามพยาน3รายก็ให้การว่าขายมาตั้งแต่ปี52และมีหลายสาขาในอำนาจเจริญและผู้อำนวยการเลือกตั้งอำเภอและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องผมไม่แน่ใจไม่พบข้อเท็จจริงว่าขาดคุณสมบัติจึงเห็นว่าใบทะเบียนพาณิชย์และพยานบุคคลรับฟังได้ว่านายสมภารมีความรู้ความเชี่ยวชาญในกลุ่ม10ก็ให้ยกคำร้อง เช่นเดียวกันเอ๊ะคุณมนตรีตกลงคุณยิ่งชีพก็บอกว่ากลุ่ม10นี่เขาตีความในลักษณะผมไม่แน่ใจจริงๆว่าใช่ไหมเขาก็ตีความว่าถ้าไม่ใช่กลุ่มรายย่อยกลุ่ม10ต้องเป็นไซส์ใหญ
3: ่
2: ทีนี้กับ2คนน่ะคนนึงก็บอกว่าถูกว่าเป็นแผงหมูไม่ใช่แต่เขาบอกว่าเขาเป็นกรรมการตลาดกรรมการตลาดผมก็ไม่แน่ใจว่าถือว่าใช่ไหมเพราะว่าไอ้แผงหมูไม่ได้จดทะเบียนพาณิชย์ในขณะเดียวกันท่านนี้เขาก็บอกว่าเขาไม่ได้ขายร้านนั้นอย่างเดียวเขาขายมาหลายร้านแล้วก็เปลี่ยนแปลงลักษณะการขายแล้วก็มีหลายสาขาเอาเป็นว่าทั้งสองคนมีคนลงนามด้วยมีผู้มีการเลือกตั้งจังหวัดลงด้วยอันนี้ถือว่าฟังแล้วมันไม่ทำแม่งหรือเปล่าคุณมนตรีหรือว่ายังทำแม่งอยู
3: ่ถ้าย้อนไปดูข้อมูลเรื่องพวกนี้การตรวจสอบเนี่ยก็อธิบายกันไปหลายๆครั้งว่าหนึ่งผอ.เลือกตั้งระดับอำเภอก็คือนายอำเภอเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ไม่ใช่เป็นเจ้าหน้าที่กกต.ดังนั้นเนี่ยการตรวจสอบเกี่ยวกับเรื่องของคุณสมบัติของผู้ที่มีสิทธิ์ในแต่ละกลุ่มเนี่ยเขาไม่ได้ยึดจากการตรวจสอบทานอีกครั้งหนึ่งเพียงแค่คนที่สมัครยืนยันตัวเองและมีผู้รับรองนะครับก็ผ่านเกณฑ์นะเข้าตามกลุ่มต่างๆแล้วนั่นคืออันหนึ่งสองนะฮะเรื่องของกลุ่มอาชีพต่างๆเนี่ยโดยหลักแล้วเนี่ยมันก็จะต้องนะฮะอยู่ในสาขาอาชีพนั้นๆเนี่ยเข้าใจว่าประมาณสัก10ปีหรือเท่าไหร่เนี่ยนะฮะมันก็จะต้องมีอยู่ด้วยทีนี้พอมาถึงเวลาจริงๆเนี่ยมันกลายเป็นว่าขอบเขตในเรื่องของการที่จะบอกว่าใครอยู่กลุ่มไหนเนี่ยมันค่อนข้างจะนะกว้างขวางมาก
2: เลื่อนลาง
3: เหมือนกับเรื่องของเป็นสื่อประชาสัมพันธ์เนี่ยเสียงตามสายในหมู่บ้านก็ถูกอนุโลมเข้าว่าเป็นสื่อไอ้อย่างนี้เป็นต้นนะงานพิธีกรงานบวชงานแต่งขึ้นบ้านใหม่อะไรต่อไม่อะไรก็กลายเป็นสื่อด้วยนะที่เป็นประเด็นณเวลานั้นนะแม้กระทั่งนะอสมเนี่ยนะคุณอภิรักษ์ครับก็สังเคราะห์ว่าเป็นอยู่ในกลุ่มเดียวกันกับพวกที่ทำหน้าที่เกี่ยวกับเรื่องของการแพทย์เนี่ยถ้าจะย้อนกลับไปตั้งแต่ต้นนะคุณอภิรักษ์ประเด็นตรงนี้ไม่รู้ว่าต้องย้อนดูเจตนารมณ์รัฐธรรมนูญที่กำหนดเอาไว้เกี่ยวกับเรื่องกลุ่มอาชีพต่างๆนั้นเขาตีกรอบเอาไว้ไอ้กว้างหรือแคบขนาดไหนมันก็เลยกลายเป็นว่านะอื่นๆเนี่ยก็ครอบกลุ่มทั้งหมดแต่ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มไหนก็ตามเนี่ยมันก็จะต้องระบุเกี่ยวกับเรื่องของผู้ที่อยู่ในอาชีพนั้นๆอย่างเราเนี่ยอยู่ในอาชีพสื่อเนี่ยมันก็จะต้องมีกระบวนการในการที่จะยืนยันนะรับรองนะฮะเช่นเดียวกันกับกลุ่มอาชีพอื่นๆเนี่ยก็จะต้องมีกระบวนการในการที่จะต้องแสดงตัวแสดงตนได้เหมือนกันแต่ทีเนี้ยเมื่อเป็นครั้งแรกแล้วก็เป็นเรื่องที่มีการจัดการกันค่อนข้างเยอะเนี่ยมันก็เลยเป็นอะไรที่หละหลวมชนิดที่ระดมกันมาทั้งเป็นโหวตเตอร์ทั้งเป็นตัวที่วางเอาไว้ว่าจะให้เป็นตัวจริงเสียงจริงอย่างที่ปรากฏในข่าวทั้งหลายแหล่ก็เรื่องนี้นะครับก็ถ้าดูให้ดีแล้วเนี่ยผมเคยพูดเอาไว้ถ้าเรื่องของการทุจริตสอบสอถอมีกระบวนการนะจัดการกันอย่างไรเรื่องของการเลือกสวเที่ยวนี้ก็ผ่านกระบวนการจัดการที่ไม่แตกต่างกันนะครับคุณอภิรักษ์ครับ
2: อันไหนเป็นผลของอะไรคุณมนตรีแต่ถ้าเราคุยกันแบบแย่ๆมาก่อนไอ้ทุจริตสอบเนี่ยมันน่าจะมีมาก่อนสว.เพราะฉะนั้นการทุจริตสอบที่มันเกิดขึ้นในประเทศไทยเนี่ยน่าจะเป็นรูปแบบของการจัดสร้างองค์กรขึ้นมาเพื่อทำให้เกิดสว.ในแบบที่เราเห็นในปัจจุบันที่เป็นอย่างดีเหมือนกันนะคุณมนตรีนะ
3: คือถ้าสท.ถ้าทุจริตสอบเนี่ยคนที่อยากเข้ารับราชการต้องเป็นคนจ่ายนะแต่กรณีของหัวสวซึ่งวันนี้ไปไกลถึงขั้นคุณผลิตบอกว่าไม่ใช่หัวโกงทุจริตเนี่ยคนที่จัดการนะจะต้องจ่ายให้กับผู้ที่เข้ามาสมคบอยู่ในเครือข่ายที่จะออกแบบร่วมกันมันจะต่างกันตรงที่สถ.นั้นนะคนอยากเป็นต้องจ่ายแต่ตรงเนี้ยคนที่เป็นคนทำหน้าที่จัดการนะระดมกันมาแล้วก็จะต้องเป็นคนดูแลค่าใช้จ่ายรับผิดชอบเกี่ยวกับเรื่องโรงแรมที่พักเรื่องสารพัดอย่างอันนั้นน่ะมันจะแตกต่างกันตรงที่ฝ่ายหนึ่งเป็นคนจ่ายอีกฝ่ายหนึ่งเป็นผู้รับเพื่อที่จะเข้ามาทำหน้าที่ตามที่เขาออกแบบกันไว้คุณพิรักษ์ครับ
2: ครับเดี๋ยวเราพักกันก่อนนะครับช่วงหน้าครับครับ
3: ครับ
1: อภิรักษ์หาญพิชิตวณิชมนตรีจอมพันธ์และวิสุทธิ์คมวัชรพงศ์ก็ติดทุกกระแสข่าวร้อนในข่าวเด่นประเด็นร้อน
4: 95 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
0: การได้เปล่าไม่มีในโลกทุกสิ่งที่ดูเหมือนได้มาฟรี

0: แต่หมายถึงมุมมองและความคิดที่จะพาคุณพิชิตได้ทุกสิ่งก้าวข้ามทุกอุปสรรคและคว้าทุกโอกาสบนความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นทั่วโลกเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งที่ยั่งยืนด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
1: องค์กรทุกบริษัทที่อยู่ชั้นแนวหน้าและประสบความสำเร็จได้แน่นอนว่าต้องบริหารโดยคนที่เก่งและเด็ดขาดแบบเสือและทุกองค์กรกว่าจะเป็นเสือได้นั้นต้องผ่านการลับข่มเขี้ยวเล็บและประสบการณ์อย่างยาวนานเราจึงรวบรวมเสือเหล่านั้นมาร่วมแบ่งปันประสบการณ์ในการล่าความสำเร็จการบริหารให้องค์กรพังงาดและฝ่าฟันอุปสรรคกว่าจะประสบความสำเร็จอย่างทุกวันนี้ในรายการคุยอย่างเสือกับเสือสุวรรณชัยโลหะวัฒนกุลอดีตผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมเปิดประสบการณ์อย่างเสือได้แล้ววันนี้ที่ YouTube ช่อง Thinking Radio ค้นหาเพลย์ลิสต์คุยอย่างเสือ
2: เราอาจใช้เวลาเป็นปีๆกว่าธุรกิจจะประสบความสำเร็จและอาจใช้เวลามากกว่าที่คิดเพื่อพลิกธุรกิจให้ยืนได้อีกครั้งแต่ที่นี่เราใช้แค่30นาทีในการพาธุรกิจของคุณให้ปังกว่าเดิมกับเทคนิคและเครื่องมือใหม่ๆในการทำธุรกิจรายการ Thinking Connect ย่อยเรื่องใหญ่ในการทำธุรกิจให้เข้าใจง่ายพร้อมคลิกเด็ดๆแค่เปิดฟัง30นาที
3: วันจันทร์ฟังเทคนิคการตลาดวันละตอนกับณัฐพงษ์ม่วงธรรม
2: วันอังคารคุยกับดร.ธนชาตินุ่มนนเรื่องการจัดการดิจิตอลทรานส์ฟอร์มภาคธุรกิจ
3: วันพุธพบกับพจน์ธนพงษ์พันธ์จากดิจิตอล CEO ย่อยง่ายให้เข้าใจใน30นาที
2: พฤหัสพบกับหัวหน้าแบงค์และอาจารย์เชียงตะลุยเรื่องตลาดบนโซเชียล
3: วันศุกร์ฟังเรื่องการแก้วิกฤต SME แชร์ประสบการณ์เพื่อนำไปใช้
2: วันเสาร์พบกับ SME ภูมิภาคจากภูมิปัญญาทั้ง4ภาค
3: ดำเนินรายการโดยธัญวัฒน์ชัยตระกูลชัยและโค้ชโอวีระเปิดฟังเพื่อฝึกวิทยายุทธทางโซเชียลคอมเมอร์สไปด้วยกัน Thinking Connect เที่ยงครึ่งที่ Thinking Radio ฟังสดและย้อนหลังทุกช่องทาง
1: หลังเคารพธงชาติ6โมงเย็นทุกวันอาทิตย์พบกับเราทั้ง3คน
4: ปัทมาพรหานฉันชัยกรอมแก้วชัยกฤต
1: และผมวีรศักดิ์ขอบเขตครับจะพาคุณผู้ฟังไปเจาะลึกประเด็นข่าวทุกแง่มุม
4: สัมภาษณ์เจาะลึกทุกประเด็นครอบคลุมที่นี่ 96.5 คลื่นความคิดในข่าวเด่นสุดสัปดาห
5: ์วันหยุดสุดสัปดาห์หลังเคารพธงชาติ6โมงเย็นมาเจาะประเด็นข่าวดังสรุปข่าวร้อนโดยแวดวงคนข่าวในข่าวเด่นสุดสัปดาห์ที่ 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดฟังย้อนหลังฟังออนไลน์ Search Thinking Radio
6: MCOT Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว MCOT Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก MCOT ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก MCOT ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ MCOT Connectทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอร์ตจบแล้วโหลดเลยครับ
7: จะบินไปเที่ยวทั้งทีต้องไม่ได้มีแค่รูปสวยๆต้องได้ไอเดียได้กินของดีและได้คอนเนคชั่นใหม่ๆกลับมาด้วยเพราะ Thinking Radio จะพาคุณบินลัดฟ้าไปชิงต่าว7วัน4คืนเที่ยวก็ฟินธุรกิจก็ปังเจาะลึกดูงานที่ไฮเซนยักษ์ใหญ่ของเครื่องใช้ไฟฟ้าเทคโนโลยีระดับส่งออกทั่วโลกตื่นตากับศูนย์ฝึกหุ่นยนต์เพื่อผู้สูงอายุแห่งแรกของโลกร่วมแลกเปลี่ยนมุมมองธุรกิจสร้างคอนเนคชั่นกับผู้ประกอบการท้องถิ่นและแขกคนสำคัญณเมืองชิงต่าวฟินกินเที่ยวไม่แพ้กันกับไฮไลท์ไข่มุกแห่งทะเลเหลืองชมวิวชิงต่าว360องศาบนตึกสูงชั้น81และขึ้นยอดเขาเซี่ยวหยูซานชมสถาปัตยกรรมยุโรปและเมืองโบราณเก่า 1,400 ปีจีหมูและพลาดไม่ได้กับการชิมเครื่องดื่มขึ้นชื่อเมืองชิงต่าว 20-26 กันยายนนี้รับจำกัดเพียง30ท่านเท่านั้นขอโปรแกรมทัวร์และสำรองที่นั่งได้เลยที่ LINE @thinkingradio ทริปชิงต่าว7วัน4คืนเที่ยวก็ฟินธุรกิจก็ปัง
8: มากที่สุดด้วยสาระความรู้ทั้งเรื่องการเมืองเศรษฐกิจการลงทุนเทคโนโลยีมากที่สุดกับเหล่านักคิดอินฟลูเอนเซอร์นักวิชาการรอบด้านเสิร์ฟความรู้และมุมมองใหม่ให้คุณเยอะกว่าบนช่องทางที่หลากหลายทั้งออนแอร์แอปพลิเคชันออนไลน์และโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์ม 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิด

0: ฟลูเอนเซอร์และคอมมูนิตี้นักคิดทุกเจนสนใจต่อยอดธุรกิจหรือลงโฆษณากับเราโทร02-201-6543 02-201-6543
1: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดเด็ด
2: อภิรักษ์หาญพิชิตวณิชมนตรีจอมพันธ์และวิสุทธิ์คมวัชรพงศ์ก็ติดทุกกระแสข่าวร้อนในข่าวเด่นประเด็นร้อน
3: กลับมาติดตามข่าวเด่นประเด็นร้อนนะครับคุยกับคุณมนตรีในเชิงการเมืองเนี่ยมีอันไหนที่น่าโฟกัสกันบ้างคุณมนตรีรองประกรณ์นี่ออกมาโพสต์อะไรทั้งหลายมาขยับทั้งหลายนี่ถือว่าเป็นการดับกระแสเรื่องของราชการอะไรทั้งหลายหรือมีนัยยะทางการเมืองอะไรไหมฮะคุณมนตรีฮะ
4: ถ้าไม่ได้มองอะไรซับซ้อนนะคุณไปรักก็ถือว่าท่านเองก็ได้โยนประเด็นเกี่ยวกับการปฏิรูประบบราชการออกมาอย่างต่อเนื่อง
3: คร
4: ับสองก็คือในช่วงจังหวะของวันหยุดเนี่ยข่าวในส่วนของรัฐบาลจะไม่ได้มีอะไรมากนักนอกเหนือจากท่านโฆษกรัฐบาลรองโฆษกนะฮะตอนต้นที่คุณวิรักษ์พูดถึงโฆษกรัชดาที่มาขยายความเกี่ยวกับเรื่องของmissing link นะฮะซึ่งก็เป็นเรื่องเดิมผมก็ไปดูในรายละเอียดนอกจากนั้นก็จะมีรองโฆษกท่านอื่นๆออกมาแจกแจงเกี่ยวกับเรื่องของการเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมนะดังนั้นเนี่ยผมเห็นข่าวท่านรองนายกประกรณ์นินประพันธ์นะท่านเตรียมที่จะยกเครื่องนะการปฏิรูประบบราชการท้องถิ่นครั้งใหญ่นะก็ต้องถือว่าเป็นภารกิจของท่านนะที่ได้นำเสนอมาอย่างต่อเนื่องนะเดิมเนี่ยนะท่านมีกำหนดแผนไว้ด้วยซ้ำไปนะว่าหน่วยงานที่ซ้ำซ้อนหน่วยงานที่มันจะต้องยุบแล้วก็สั่งให้มีการทำการบ้านแล้วก็ส่งมาแล้วก็ดูเหมือนจะไม่ผ่านอย่างปยป.อย่างเนี้ยนะฮะปยป.ที่เป็นดอกผลของรัฐบาลพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาหลังการรัฐประหารที่จะให้มีองค์กรมีหน่วยงานที่มาขับเคลื่อนเกี่ยวกับเรื่องของการปฏิรูปประเทศและก็รวมถึงเรื่องของการสร้างความปลองดองสมานฉันท์แต่ปรากฏว่ามาถึงวันนี้นะดูเหมือนจะเป็นหน่วยงานที่ไม่ได้มีบทบาทสำคัญอะไรอีกต่อไปก็เลยคิดว่าจะต้องมีการทบทวนก็คือจะยุบแม้กระทั่งธนาคารที่ดินที่ท่านหยิบยกมานะฮะ 2-3 เรื่องที่เป็นองค์กรมหาชนก็เข้าใจว่ากำลังให้กพร.ไปทำการบ้านอยู่นะแต่วันนี้ผมใส่ดอกจันไว้สัก2เรื่องนะแม้ก็เอาครบทั้ง3เรื่องที่ท่านพูดถึงวันนี้ก็แล้วกันคุณไปรักเราจะอาจจะต้องไปดูท่านไม่ได้หยิบยกขึ้นมาแล้วก็นักข่าวเองผมไม่แน่ใจคงไม่ได้เป็นการให้สัมภาษณ์เพราะถ้าให้สัมภาษณ์เนี่ยจะต้องมีการซักนะอย่างประเด็นแรกเนี่ยท่านบอกว่าสำนักงานกพร.เตรียมเสนอเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีพิจารณายุบเลิกการจัดตั้งหน่วยงานส่วนกลางที่ตั้งอยู่ในส่วนภูมิภาคคือท่านขยายความว่านะที่ไปตั้งกันอยู่นั้นเนี่ยนะมันซ้ำซ้อนแล้วก็ไม่ได้มีกฎหมายรองรับด้วยนะฮะอันนั้นคือแสดงว่าตั้งกันโดยที่กันขึ้นมาเองไม่มีกฎหมายรองรับแล้วก็ยังซ้ำซ้อนนะฮะก็ท่านก็จะเสนอให้มีการยุบนะฮะแล้วก็จะใช้รูปแบบเกี่ยวกับเรื่องของออนไลน์เรื่องระบบคอมพิวเตอร์มาให้บริการประชาชนแทนการที่จะไปตั้งสำนักงานอยู่ในภูมิภาคอันนี้คือประเด็นหนึ่งนะฮะถัดมาเนี่ยนะฮะท่านพูดถึงเรื่องของการปรับโครงสร้างระบบราชการให้กระชับนั่นก็คือลดความซ้ำซ้อนเน้นการแก้ไขสิ่งที่ผิดกฎหมายให้ถูกต้องอะไรทั้งหลายแหล่นะก็คือประเด็นแรกนั่นแหละแต่ทีนี้ผมตกใจนะคุณลาคลัมก็คือท่านจะไปรื้อเกี่ยวกับเรื่องของค่าตอบแทนผู้บริหารระดับท้องถิ่นหลังพบปัญหาความเหลื่อมล้ำของฐานเงินเดือนและสวัสดิการที่ส่งผลกระทบต่อระบบราชการส่วนกลางอย่างมากเนื่องจากรายได้ไม่ได้อิงมาตรฐานเดียวกันกับกพ.ตรงกลางนะครับแล้วท่านก็บอกว่าล่าสุดเนี่ยพบข้อมูลว่าปลัดเทศบาลและปลัดอบต.ในหลายพื้นที่ได้รับเงินเดือนและค่าตอบแทนสูงกว่าปลัดกระทรวงผมก็ตกใจนะโอ้โหนี่ปลัดอบต.
3: ถ้ามันเป็นอย่างนั้นจริงนี่เลวร้ายมากเลยนะเออได้มากกว่าปลัดกระทรวงเพราะปลัดกระทรวงนี่ถือว่าใหญ่ที่สุดในกระทรวงแล้ว
4: 41เบอร์1ของแต่ละกระทรวงเนี่ยมันต้องประมาณสมมุติว่าเอาละสัก 7-8 หมื่นนะครับแล้วบวกค่าตอบแทนอื่นอีกนะเพราะว่าอาจจะเป็นนั่งเป็นตรงนั้นตรงนี้ซึ่งมากมายอยู่แล้วแต่พอท่านมาบอกว่าทั้งค่าตอบแทนและเงินเดือนของปลัดอบต.ในหลายพื้นที่สูงกว่าปลัดกระทรวงเนี่ยก็นักข่าวก็ไม่ได้ถามอีกเหมือนกันทีนี้ถัดไปครับคุณเวลาครับท่านปิดท้ายที่จะผลักดันภาษีบ้านเกิดเมืองนอนซึ่งตรงนี้เป็นสิ่งที่คุณเนวินชิดชอบพรรคภูมิใจไทยก็พยายามผลักดันในเรื่องนี้แสดงว่ารับบรรจุเป็นนโยบายของรัฐบาลในการที่จะไปดำเนินการเรื่องนี้แล้วเพราะนั้นเนี่ยในส่วนของท่านรองนายกประกรณ์นินทร์ประพันธ์เนี่ยสามเรื่องหลักๆตรงนี้แล้วก็บวกกับเรื่องเดิมเนี่ยก็แสดงว่าท่านเองนะฮะก็กำลังขับเคลื่อนเรื่องนี้แล้วก็นำมารายงานผ่านสื่อว่านะฮะมีความก้าวหน้ามีความคืบหน้าอย่างไรและยังมีอะไรอีกบ้างที่เตรียมการที่จะดำเนินการในส่วนของการปฏิรูประบบราชการครั้งใหญ่ครั้งนี้ครับคุณพิรักครับ
3: ก็ฟังดูแล้วถ้ามันเป็นอย่างนั้นจริงผมว่ามันก็ต้องปฏิรูปกันนะครับ แต่ไอ้ที่เตรียมไอ้ที่ดำเนินการเนี่ยมันจะทำได้จริงหรือเปล่าแล้วปล่อยมาถึงขนาดนี้ไม่แน่ใจว่ามันออกแบบกันมายังไงเมื่อสักครู่ครับปั่นไปไหนสมชัยศรีสุทธิยากรก็โพสต์หลังจากที่มีการอ้างอิงสิ่งที่กกต.ออกมาเปิดเผยเนี่ยโดยบอกว่าการออกแบบให้สว.สมัครตามกลุ่มอาชีพเนี่ยเป้าหมายก็คือให้ได้สว.ที่หลากหลายกันกรองกฎหมายได้อย่างเหมาะสมการสมัครอย่างพลั้งเผลอหรือเจตนาเป็นความผิดในเรื่องคุณสมบัติสว.ตั้งแต่ต้นผู้ที่รับผิดชอบก็คือ1คือตัวผู้สมัครมีโทษจำคุก 1-10 ปีปรับ 20,000 ถึง 200,000 คืนเงินด้วย2คือตัวผู้รับรองก็มีความผิดด้วยจำคุกไม่เกิน1ปีปรับไม่เกิน 20,000 บาทแต่ถ้าหากมีคนร้องคัดค้านแล้วกกต.วินิจฉัยยกคำร้องว่าไม่ผิดนี่อาจารย์สมชัยบอกว่าแต่ความจริงถ้าความจริงคือผิดกกต.ก็อาจจะถูกร้องว่าปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบก็ได
4: ้
3: หรืออาจจะทำการโดยประมาทเลินเล่อทำให้เกิดผลเสียหายต่อรัฐได้การวินิจฉัยของกกต.จึงต้องยึดหลักกฎหมายไม่สามารถวินิจฉัยช่วยๆโดยไม่รับผิดชอบได้ครับเอ้ยผมไม่แน่ใจถ้าอย่างนี้แล้วถ้าจะตีให้ชัดหน่อยก็คือว่าเมื่อคำวินิจฉัยออกมาแล้วถ้าผมเป็นคุณยิ่งชีพหรือเป็นประชาชนที่รู้สึกว่าเสียหายจากการวินิจฉัยของกกต.เนี่ยช่องทางในการไปยื่นร้องทำได้ไหมครับคุณมนตรีกกต.องค์กรอิสระนะตอนนี้เวลานี้นี่แตะต้องกันเอาออกไม่ได้แต่ว่าถ้าความผิดถ้าเป็นเรื่องผิดในแบบนี้เนี่ยอันนี้มันจะมีช่องไหนในการขยับได้หรือเปล่าหรือว่าอาจารย์สมชัยเองแกก็ยังไม่ออกมาฟันธงในมุมของแกคุณตรี
4: คือหนึ่งเนี่ยเป็นอำนาจขององค์กรอิสระนะในการที่จะเป็นผู้ทำหน้าที่ดูแลนะตามพรบ.ประกอบรัฐธรรมนูญให้อำนาจเพราะฉะนั้นเนี่ยหนึ่งเนี่ยมันน่าจะเป็นอำนาจสิ้นสุดที่ตรงนั้นสองนะครับมันเลยเวลานะครับ
3: 2ปี
4: สองปีนะและทีนี้กระบวนการในการที่จะดำเนินการนะไม่ต้องอะไรมากหรอกคุณไปรักกรณีกสทช.เนี่ยนะฮะตกลงเนี่ยอำนาจของคณะกรรมการสรรหายังมีอยู่อีกหรือไม่และอำนาจของคณะกรรมการสรรหาถือว่าเป็นที่สิ้นสุดหรือยังหรือแม้แต่การดำรงตำแหน่งของกรรมการกสทช.ที่ระบุไว้ในมาตรา20ของพรบ.กสทช.นั้นเนี่ยการที่จะต้องพ้นจากตำแหน่งทุกคนต้องนำเรื่องขึ้นทูลเกล้าเพื่อรอการโปรดเกล้าให้พ้นจากตำแหน่งเสนอไปหรือไม่เนี่ยทีนี้วกกลับมาที่ตรงนี้มันก็เหมือนกันนะมันเลยเวลานะและสองอำนาจขององค์กรอิสระสามมีวิธีการเดียวเท่านั้นถ้าในกรณีที่ผู้นั้นนะครับเป็นสมาชิกเป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองอยู่ก็จะมีช่องทางในการที่ไปยื่นร้องเพื่อที่จะให้คนคนนั้นเนี่ยต้องพ้นจากตำแหน่งยกตัวอย่างคือสส.สว.นะเข้าชื่อกันให้สว.คนนั้นให้สส.คนนี้ขาดคุณสมบัติอันเนื่องมาจากนะประเด็นคุณสมบัติที่มีปัญหาก ก็ไปศาลรัฐธรรมนูญศาลรัฐธรรมนูญก็จะเป็นผู้วินิจฉัยก็น่าจะอยู่ทางตรงนั้นนะฮะอีกอันหนึ่งก็คือเป็นอำนาจที่กกต.ซึ่งเป็นองค์กรที่ดูแลจะหยิบยกเรื่องขึ้นสู่ศาลรัฐธรรมนูญเองแต่ก็เชื่อว่าแม้เมื่อตัวเองตรวจสอบมาแล้วนะถูกต้องแล้วรับรองแล้วเนี่ยจะมาสงสัยว่าตอนนั้นนะมันไม่ครบถ้วนก็สุดแท้แต่น่าจะยากครับคุณวิรักษ์ครับถ้าถามเรื่องนี้ครับ
3: ครับบ้านเราผมก็ไม่แน่ใจว่าออกแบบเป็นยังไงแบบไหนผมเติมตรงนี้หน่อยครับผ่านมาเป็นข่าวแล้วก็ข้ามไปข้ามมาวันนี้พอมีเวลาได้มาลงรายละเอียดหน่อยเรื่องข้อมูลรั่วครับทั้งในส่วนของคนที่ซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แล้วก็ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับเรื่องหมอวันนี้สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล PDPC ครับตรวจสอบกรณีข้อมูลรั่วไหล2เคสใหญ่โดยมีการสั่งให้ทางกระทรวงสาธารณสุขและบริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ประเทศไทยนำส่งหลักฐานข้อเท็จจริงเพิ่มเติมการโดยทางนี้ออกมาบอกว่าการออกมาแถลงต่อสื่อต่อสาธารณะอย่างเดียวเนี่ยไม่พอต้องออกมาตรวจสอบเชิงลึกถึงต้นตอแล้วก็มีมาตรการป้องกันก่อนที่จะพิจารณาอาจจะต้องดูว่าจะต้องเอาผิดทางกฎหมายไหมวันนี้เลขาของคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเนี่ยบอกว่า PCP PDPC เนี่ยหยิบ2เรื่องกระทบกับประชาชนครับ1ก็คือกรณีระบบบริการสุขภาพหมอพร้อมมีเจ้าของข้อมูลยื่นเรื่องร้องเรียนต่อ PDPC 30รายครับล่าสุด PDPC ประสานไปยังกระทรวงครับให้นำหลักฐานเพื่อพิสูจน์ว่าข้อมูลที่หลุดไปจากระบบหลุดจากตรงไหนข้อมูลประเภทไหนแล้วก็สั่งการกำชับให้กระทรวงสาธารณสุขชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลการแจ้งเตือนประชาชนตลอดจนประเมินความเสี่ยงที่อาจจะกระทบต่อประชาชนอย่างครบถ้วนอันนี้มันก็คล้ายๆกับที่คุณมนตรีไปสมัครบัตรเครดิตสักเจ้านึงแล้วหลังจากนั้นมีธุรกิจประกันมาขายธุรกิจนู่นธุรกิจนี้มาขายเนี่ยเดี๋ยวนี้อย่างนั้นไม่ได้แล้วนะครับกรณีที่2กรณี TSD Investor Portal ที่มีการตรวจสอบการเข้าถึงข้อมูลโดยมิชอบกระทบต่อผู้ใช้บัญชี 200,000 รายจาก5ล้านบัญชีโดยบอกว่าข้อมูลที่รั่วไหลเนี่ยครอบคลุมชื่อนามสกุลวันเกิดเลขบัตรประชาชนเบอร์โทรศัพท์อีเมลบัญชีซื้อขายจนไปถึงเลขบัญชีธนาคารบางส่วนที่ออกมาแถลงเนี่ย TSD บริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์เนี่ยก็ออกมาดำเนินการปิดช่องทางปิดประตูแล้วก็มีอีเมลแจ้งเตือนแล้วทีนี้ท่านเลขา PCPC PDPC บอกว่าไอ้แจ้งแถลงข่าวรับมือแล้วเนี่ยแต่ในทางกฎหมายเนี่ยต้องมีข้อมูลเทคนิคหลักฐานเชื่อมโยงย้อนกลับเพื่อ นำมาประเมินแล้วก็ต้องดูว่าสามารถรับมือหลังจากเกิดเหตุไหมทีนี้ครับทางเลขาบอกว่าอ้าวข้อมูลรั่วไหลเนี่ยมันไม่ได้หมายความว่าองค์กรนั้นจะมีความผิดโดยอัตโนมัตินะต้องดูว่าก่อนเกิดเหตุมีมาตรการในการป้องกันดีพอไหมพบความเสียหายได้เร็วแค่ไหนและปฏิบัติตามกฎหมายในการแจ้งเหตุเยียวยาครบถ้วนไหมหากพบข้อบกพร่องPDPC จะดำเนินการตั้งแต่แก้ไขมาตรฐานรวมไปถึงการดำเนินคดีซึ่งผมก็ไม่แน่ใจครับว่าหน่วยงานเขาออกมาพูดแบบนี้ขึงขังเนี่ยมันมีการขยับอย่างนั้นจริงหรือเปล่าทีนี้เขาก็บอกว่าข้อมูลประชาชนเนี่ยมันไม่ใช่ทรัพยากรในการให้บริการของลูกของผู้ให้บริการนะแต่เป็นสิทธิ์ของประชาชนที่มีหน้าที่ต้องดูแลอย่างรอบคอบถ้าคุณมนตรีมีบัตรประชาชนมีเลขนู่นเลขนี่แล้วเนี่ยไปเป็นลูกค้าธนาคารแล้วลูกค้าปล่อยให้สิ่งต่างๆเหล่านี้มันหลุดไปเนี่ยก็เป็นความผิดของธนาคารอยู่เหมือนกันแต่ฝั่งนี้ก็บอกว่า2เคสนี้เขาก็จะตามกันต่ออ่ะผมก็ไม่แน่ใจครับว่าสิ่งที่น่ากังวลเนี่ยสื่อบางสื่อเขาก็ลงบอกว่ามันหลังจากนั้นที่สิ่งที่น่ากังวลก็คือพอมันมีการหายแล้วเราอาจจะหายหรือเราอาจจะไม่หายเนี่ยมันจะมีพวกที่หลอกลวงอาศัยช่วงเวลานั้นอาจจะโทรมาถามคุณมนตรีคุณมนตรีได้ข่าวการหายของข้อมูลมีการข้อมูลไหมเพื่อเป็นการระบบนี้ขอให้คุณมนตรีกดโน่นกดนี่เดี๋ยวมันจะมีอะไรที่ต่อจากตรงนั้นได้ครับคุณมนตรีครับ
4: ก็แต่ก่อนเนี่ยพื้นๆนะเรื่องข้อมูลหายเนี่ยจำได้ไหมครับคุณวิรักษ์ที่มีเจ้าหน้าที่ตำรวจคนหนึ่งแล้วก็เจ้าหน้าที่ในส่วนของข้าราชการอีกกระทรวงหนึ่งที่เขามีหน้าที่ดูแลเกี่ยวกับเรื่องของข้อมูลทั้งหมดปรากฏว่าเนี่ยก็ไม่ได้มีอะไรซับซ้อนตอนหลังมาก็ น่าจะถูกให้ออกจากราชการแล้วก็มีการสอบสวนเพราะนะเอาข้อมูลไปขายนะครับให้กับพวกมิจฉาชีพอะไรทั้งหลายแหละจนกระทั่งเนี่ยไปอยู่ในมือของกลุ่มนี้แล้วก็โทรศัพท์มาหาเราแต่ก่อนนั้นเนี่ยโอ้โหนะวันหนึ่งไม่รู้กี่ครั้งนะคุณวิรักษ์แต่ตอนหลังเนี่ยหายไปนะหายไปสักพักแล้วล่ะแต่จะมาในรูปของข้อความนะที่มาในให้เรากดลิงก์อะไรทั้งหลายยังพอมีอยู่บ้างกระเซ็นกระสายนะก็ถือว่ามันเป็นปัญหาที่มันก็รั่วมาจากในส่วนที่เขากำกับดูแลนั่นแหละคุณนักผมมาต่อที่ข่าวนี้นะก็เกือบลืมไปแล้วว่าประเด็นเรื่องของชั้น14โรงพยาบาลตำรวจนะครับหนึ่งเนี่ยอยู่ในมือของปปช.ที่กำลังตรวจสอบว่ามีใครเป็นใครบ้างที่เกี่ยวข้องนะคุณทักษิณก็พ้นโทษไปเรียบร้อยแล้วหลังจากที่ได้กลับเข้าเรือนจำอีกครั้งหนึ่งแต่ปรากฏว่าประเด็นต่อเนื่องนะครับวันนี้เห็นมีข่าวนั่นก็คือพลตำรวจโทนายแพทย์ทวีสินเวชวิธานนะครับซึ่งท่านเป็นหนึ่งในคุณหมอที่ถูกแพทยสภานะครับได้ชี้ว่าผิดจริยธรรมพอทางแพทยสภาชี้ไปอย่างนั้นปุ๊บนะครับในส่วนของสำนักงานตำรวจแห่งชาติผบ.ตร.ก็มีการแต่งตั้งมีการย้ายก่อนให้มาช่วยราชการเสร็จสับแล้วก็มีการสอบสวนทางวินัยอันนี้คือกรณีของคุณหมอนาทวีสินนะครับจนกระทั่งนะในเวลาเนี่ยข่าวที่มันออกมาในวันนี้ก็คือนะฮะจู่ๆคุณหมอก็นะยื่นหนังสือลาออกนะจากราชการในวันที่1สิงหาคมคืออีกไม่กี่วันข้างหน้าแต่ปรากฏว่าในห่วงเวลาเดียวกันเนี่ยคณะกรรมการที่เขาสืบสวนทำหน้าที่ตรวจสอบเกี่ยวกับเรื่องที่ได้รับการแต่งตั้งเรื่องจริยธรรมเรื่องการลงโทษทั้งหลายแหล่นั้นเนี่ยเขาก็มีมติออกมาพอดีเลยนะมีมตินะให้ตั้งคณะกรรมการสอบสวนจริยธรรมว่าผิดวินัยร้ายแรงนะก็เสนอไปยังกองวินัยล่าสุดผบ.ตร.ก็มีคำสั่งให้ตั้งนะกรรมการขึ้นมาดำเนินการเรียบร้อยแล้วพอเป็นอย่างนี้ปุ๊บคุณไปรักคำปรากฏว่าในพ.ร.บ.ตำรวจนะเขาจะระบุเอาไว้เลยในกรณีที่ข้าราชการนะถูกตั้งกรรมการสอบวินัยร้ายแรงก็จะไม่สามารถลาออกจากราชการได้ดังนั้นคุณหมอที่จะลาออกวันที่1สิงหาคมซึ่งได้ยื่นหนังสือลาออกไปล่วงหน้าเรียบร้อยแล้วนะครับตั้งแต่ก่อนหน้านี้แต่เสร็จแล้วเมื่อทางตำรวจผบ.ตร.มีการลงนามคำสั่งแต่งตั้งตามที่มีมติมาว่ามีปัญหาเรื่องวินัยร้ายแรงมันก็เลยทำให้คุณหมอพลตำรวจโททวีสินซึ่งจะเกษียณอายุราชการในวันที่30กันยายนเนี่ยต้องรอนะจนกว่าที่จะมีการชี้มูลของนะคณะกรรมการที่ตั้งขึ้นว่าผิดจริยธรรมหรือไม่คือถ้าผิดและผิดวินัยร้ายแรงเนี่ยโทษานุโทษในข่าวเขาบอกว่าก็ปลดออกกับไล่ออกเท่านั้นเป็นอย่างอื่นไปไม่ได้ครับคุณพิรักษ์ครับ
3: คนผมก็ไม่ค่อยเข้าใจกฎหมายเท่าไหร่คุณมนตรีถ้ามองในแง่ดีก็คือถ้าจะหนีวินัยโดยการลาออกเนี่ยหนีไม่ได้ก่อนนี้อันนี้ก็เคยมีทหารไปขโมยปืนอ่ะไม่ได้ติดตลกจริงนะทันทีที่ได้ขโมยปืนอันนั้นก็ได้ขาดจากความเป็นทหารเรียบร้อยแล้วอันนี้ก็ทำเป็นงงที่หนึ่งแล้วก็มีงงที่สองก็คือกรณีน้องเมย์อ่ะว่าที่ในร้อยอ่ะก็คือโดนรุ่นพี่ไปทำลงวินัยหรืออะไรเนี่ยแล้วรุ่นพี่ก็สามารถที่จะรับราชการเป็นตำรวจเป็นอะไรได้ที่แถลงตอนนั้นที่พ่อแม่เขาไม่โอเคเขาบอกทางตำรวจเขาก็แจ้งบอกไอ้ตอนที่สมัครตอนนั้นยังไม่มีคดียังไม่เป็นประเด็นไอ้ตอนที่ลงมือตอนนั้นยังไม่เป็นตำรวจเพราะฉะนั้นมันไม่ได้ผิดวินัยก็เลยสามารถที่จะเข้ามารับสมัครเป็นตำรวจได้เอาจริงๆมันคงต่างกรรมต่างวาระกันนะแต่ว่าก็เป็นเรื่องตลกร้ายที่มันเกิดขึ้นนะครับคุณมนตรีฮะ
4: เรื่องของกฎหมายเนี่ยนะมันก็อาจจะมีก่อนมีหลังละหว่างนะฮะก็ไม่ต้องอะไรมากเลยผมเนี่ยไปอ่านดูเนี่ยยังไงก็ยังหยิบยกเรื่องของประธานกสทช.ผมเห็นผู้พิพากษาเก่าอย่างท่านวัดติงสมิธเนี่ย โอ้โหมาชี้ประเด็นนะครับว่ามาตรา20นั้นเนี่ยจะต้องพ้นจากตำแหน่งก็ต้องให้มีการโปรดเกล้านะฮะท่านไปชี้เลยนะนะฮะชี้ว่านิยามหรือว่าความหมายของมาตรา20ที่ว่าต้องพ้นนั้นน่ะนั่นก็คือตอนเข้ารับตำแหน่งนั้นเนี่ยเข้ามาโดยสมบูรณ์เข้ามาโดยสมบูรณ์แต่บังเอิญว่าท่านก็ชี้ว่ากรณีของคุณหมอสรณะนั้นเนี่ยได้สละสิทธิ์ไม่ขอเข้ารับตำแหน่งมาตั้งแต่ต้นก็เลยจะบอกเหมือนจะบอกว่าเนี่ยนะฮะคือถ้าจะต้องใช้มาตรา20ก็คือตอนเข้าอ่ะถูกต้องสมบูรณ์ครบถ้วนตอนหลังมาพบเนี่ยก็จะต้องให้ออกด้วยวิธีนี้แต่กรณีของคุณหมอนั้นน่ะคุณหมอไม่ได้สมบูรณ์มาสั้นแต่ต้นอะไรทำนองนั้นนะครับคุณวิรัตน์ครับ
5: ผมเติมสั้นๆครับมีเวลานาทีกว่าๆตัวจอร์เจียเนี่ยมีที่ฮารุนโซโล่เขาหายไปเนี่ยเขาเป็นประเทศที่เอกราชจากโซเวียตตั้งแต่ปี1991มีความสัมพันธ์ที่ตึงเครียดกับรัสเซียมาโดยตลอดซึ่งรัสเซียเนี่ยต้นหนุนพื้นที่ภูมิภาคอัฟคาเซียแล้วก็เซาออสซีเซียจนทำสงครามสั้นๆเมื่อช่วง18ปีที่แล้วจอร์เจียเนี่ยเป็นเมืองที่สวยงามนะครับเพียงแต่ว่าบางพื้นที่ไม่ปลอดภัยสำหรับบางประเทศอย่างคนอังกฤษเนี่ย BBC เคยลงบอกว่าก็ไม่แนะนำให้ไปแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าในบางพื้นที่ในบางประเทศจะไปในบางพื้นที่ไปไม่ได้แต่เอาเป็นว่าเส้นแบ่งการปกครองระหว่างจอร์เจียในภาพใหญ่กับภูมิภาคเซาออสซีเซียกับอัฟคาเซียเนี่ยเส้นแบ่งมันไม่ชัดเจนมันอยู่ห่างจากถนนโดยอย่างที่อังกฤษเองเนี่ยเขาบอกคนพลเมืองเขาเลยว่าอย่าข้ามไปตรงนั้นเพราะอาจจะถูกจับกุมของเจ้าหน้าที่ที่อ้างตัวว่าเป็นเจ้าหน้าที่ของฝั่งพื้นที่ในการปกครองประเทศนั้นทีนี้ครับตัวรัฐบาลจอร์เจียเนี่ยไม่เห็นด้วยกับการประกาศเป็นเอกราชฝ่ายเดียวของพื้นที่ออสซีเซียกับอัฟคาเซีย
4: ครับ
5: แต่ทีนี้จอร์เจียเขายืนยันว่าเขามีอำนาจเหนือแผ่นดินนี้ก็เลยคิดว่าถ้าน้องเขาหายเนี่ยอาจจะเป็นไปได้ว่าอาจจะหายแถวๆนี้ด้วยหรือเปล่าเป็นความห่วงใยครับคุณมนตรี
4: ครับ
5: คุณมนตรีและผมลาข่าวเด่นเจอกันพรุ่งนี้สวัสดีครับ
4: สวัสดีครับ
0: อภิรักษ์หาญพิชิตวณิชมนตรีจอมพันธ์และวิสุทธิ์คมวัชระพงศ์ก็ติดทุกกระแสข่าวร้อนในข่าวเด่นประเด็นร้อน
6: ตกลงว่าอธิบาย

0: 92.5 FM The Game Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: โอกาสไม่ได้มาบ่อยๆเมื่อฝนตกเป็นทองคำให้เอาถังออกมารองไม่ใช่เอาปลายนิ้วออกมาแตะเพื่อชื่นชมวอร์เรนบัฟเฟตต์ปรมาจารย์นักลงทุน
2: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
3: อยู่ไหนก็สบายใจเช็คความปลอดภัยได้ทุกที่ทุกเวลาแค่มีมิสเตอร์ CCTV กล้องวงจรปิด V360A80 Wi-Fi จะดูภาพสดหรือคุยโต้ตอบแบบออนไลน์ก็ทำได้ผ่านมือถือซูมได้ถึง5เท่าความคมชัดระดับ 4K UHD ติดตั้งง่ายได้ทั้งในบ้านและนอกบ้านรับประกัน1ปีเต็มโปรโมชั่นสุดพิเศษจาก Shopmania ซื้อ1แถม1เพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990 ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ Shopmania
4: MCOT Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว MCOT Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก MCOT ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก MCOT ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ MCOT Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอร์ตจบแล้วโหลดเลยครับ
5: เรื่องใหญ่ระดับประเทศใครไม่กล้าพูดเรากล้าพูดที่ไหนไม่แตะแต่ที่นี่กล้ารายการฟังหูไว้หูถ้าดูไม่ทันฟังไม่ทันมาฟังที่นี่รายการฟังหูไว้หูทางช่อง9 MCOT HD กดเลข30กับอาจารย์วีระธีรพัฒน์และนุ่นชุติมาพึ่งความสุขตามฟังที่นี่แบบวันต่อวันร้อนร้อนเดือดเดือดจากสตูดิโอติดตามได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์4ทุ่มที่ Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิด
4: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ

0: Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดต่อจากนี้ไปคือรายการรีรันและสามารถติดตามรายการปกติได้เวลา 5:00 น
1: ข่าวเด่นประเด็นร้อนช่วง Beacon World โดยดร.สมภพมานะรังสรรค์ดำเนินรายการโดยวารินทร์ สัจเดว
2: สวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่ข่าวเด่นประเด็นร้อน Econ World อยู่กับผมวารินสัจเดลครับตลาดหุ้นบ้านเรายังปิดทำการอยู่นะครับในวันนี้แต่วันพรุ่งนี้เปิดมาจะมีปัจจัยอะไรที่ต้องจับตาบ้างนะครับ วันนี้เราอยู่กับคุณสุเชษฐ์สุขแท้รองกรรมการผู้จัดการฝ่ายมีเดียมาร์เก็ตติ้งสายงานตราสารทุนและตราสารอนุพันธ์จากบริษัทหลักทรัพย์ ASL จำกัดครับสวัสดีครับพี่สุเชษฐ์ครับ
3: สวัสดีครับคุณวารินครับสวัสดีท่านฟังท่านผู้ชมผมขณะนี้มีสถานการณ์เกิดขึ้นที่รุนแรง2สถานการณ์หลั

0: สถานการณ์แรกเนี่ยเป็นสถานการณ์ที่เกิดขึ้นณเมื่อตอน16:09 นเนี่ยอิหร่านอ้างยิงขีปนาวุธโจมตีฐานทัพสหรัฐอเมริกาในจอร์แดนนะผมว่าข่าวเนี้ยกระพือทั้งวันวันนี้อยู่แล้วนะฮะเลยทำให้ตลาดนั้นเป็นลักษณะการอ่อนตัวนะฮะพร้อมสกัดเรือน้ำมันในฮอร์มุสด้วยนะฮะในขณะเดียวกันเนี่ยมีปมความตึงเครียดที่ปะทุขึ้นมาเนี่ยนะฮะในตะวันออกกลางเนี่ยแต่ทางสหรัฐอเมริกาก็บอกว่าสามารถที่จะสกัดได้นะครับในแง่ของผลการงานในแง่ของตัวตลาดอีกอันหนึ่งที่มีข่าวก็คือกลุ่มแพลตฟอร์มในแง่ของตัวอินเทอร์เน็ตในแง่แพลตฟอร์มของตัวชิปนะมีการขายแรงในแง่ของตลาดหุ้นโตเกียวนะนิเกอิเนี่ยติดลบต่ำสุดในรอบ2เดือนขณะนี้เนี่ยญี่ปุ่นปิดไปติดลบไป930จุดนะเกาหลีติดลบไป380จุดแล้วก็ไต้หวันติดลบไป1564จุดนะทั้ง3ตลาดเนี่ยใน3วันที่ผ่านมาเนี่ยเป็นการทำนิวโลทั้ง3ตลาดทั้งหมดนะแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นคือเรื่องเกี่ยวกับชิปนะฮะชิปคอมพิวเตอร์นะไอทีในขณะที่ตัวตลาดใน Nasdaq เองนั้นก็เป็นลักษณะของการอ่อนตัวขณะนี้ราคาน้ำมันเนี่ยที่มีลักษณะของการอ่อนตัวเนี่ยเริ่มมีการขยับในทิศทางที่เพิ่มขึ้นนะครับเพราะนั้นขณะนี้สถานการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยเป็นสถานการณ์ของถ้าเป็นอุตสาหกรรมเป็นอุตสาหกรรมในแง่ของชิปนะฮะที่มีปัญหาแล้วก็ทำให้ตลาดไม่ว่าจะเป็นในไต้หวันในตัวฮ่องกงในตัวเกาหลีในตัวไต้หวันในตัวญี่ปุ่นนะครับ4ตลาดเนี่ยรวมถึงอินเดียด้วยนะฮะเป็นลักษณะการแกว่งในทิศทางขาลงเป็นส่วนใหญ่รวมถึงตัวตลาดหุ้นในตัวของ Nasdaq ด้วยในขณะที่ภาวะสงครามเนี่ยเริ่มมีความรุนแรงเกิดขึ้นนะครับแล้วเริ่มมีความรุนแรงต่อเนื่องกันมา 2-3 วันที่ผ่านมานะครับเพราะนั้นสถานการณ์ของสถานการณ์เนี่ยจะส่งผลทำให้ตลาดนั้นมีแนวโน้มของการอ่อนตัวฮะผมมองว่าตัวหุ้นที่มีประเด็นในแง่ของการเกี่ยวข้องเนี่ยมันจะมีประเด็นอยู่2กลุ่มในกลุ่มของชิปนั้นตัวเดลต้าที่ระดับราคาที่ปิดไปอยู่ตรงเนี้ยนะครับที่ปิดไปอยู่ตรงราคาที่ต่ำกว่า300 280กว่าเนี่ยถ้าเอาไม่อยู่และถ้ามีลักษณะการอ่อนตัวจากชิปที่เขา3วันเขาลงกันเป็นนิวโลเนี่ยราคาหุ้นของเดลต้าจะต้องไปดูที่ระดับราคา250บาทหรือต่ำกว่า250บาทนะเพื่อนักทุนที่มีอยู่ผู้ให้ระมัดให้พึงระมัดระวังแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยในแง่ของกลุ่มอุตสาหกรรมเนี่ยในตัวเดลต้าเองได้ออกแถลงการในเรื่องของผลการงานว่ามีแนวโน้มยังดีอยู่แต่สิ่งที่มีปัญหาของตัวเดลต้าคือตัวของซัพพลายเป็นวัตถุดิบที่จะเข้ามาทำเกี่ยวกับตัวชิปนะฮะอาจจะมีปัญหาและส่งผลทำให้ผลการงานจะไม่ได้เป็นไปตามเป้าหมายได้นะครับเพราะนั้นให้ระมัดระวังในกลุ่มของตัวชิปนะฮะตัวเดลต้าก็อย่างที่กลับเรียนนะตัวฮานาตัวคงเจริญในขณะเดียวกันเนี่ยในกลุ่มของตัวน้ำมันทั้งหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวไทยออยล์ตัวบางจากตัว SPRC ตัวพิเทพตัวปตท.ระดับราคาหุ้นเนี่ยทำนิวไฮหมดแล้วนะครับระดับราคาของตัวไทยออยล์นั้นขึ้นไปถึงระดับราคา60กว่าแล้วนะครับถ้าจะไปให้นี่คือนิวไฮในรอบหลายปีที่ผ่านมาแล้วนะครับถ้าจะขยับไปอีกสักนิดหนึ่งเนี่ยรูมการขยับจะค่อนข้างยากแต่อย่างไรก็ตามราคาน้ำมันเบนซ์กับราคาน้ำมัน WTI เนี่ยยังไม่ได้แตะที่ระดับร้อยเหรียญนะครับยังขึ้นมาเพิ่งระดับ80กว่า90เท่านั้นเองนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคงต้องดูต่อไปขณะนี้เนี่ยตัวเบนซ์เองนะเรียลไทม์ตอนนี้เบนซ์อยู่ที่ 88.52 นะครับบวกขึ้นมา4เหรียญในขณะที่ตัว WTI นั้นก็ขยับขึ้นมาประมาณ83เหรียญแล้วนะครับมีข้อน่าสังเกตอย่างหนึ่งครับขณะนี้เนี่ยตลาดของตัวทองยังเป็นลักษณะขาลงอยู่นะครับทองนั้นยังเปลี่ยนที่ 4,000 เหรียญในขณะที่ตัวบิตคอยน์นั้นก็ยังเป็นลักษณะของการณขณะเดียวไทม์ณตอนนี้บิตคอยน์เล่นอยู่ที่ 64,725 บวกมา 650 นะครับค่าเงินนะขณะนี้เนี่ยเงินสกุลดอลลาร์เปรียบเทียบกับเงินบาทนั้นเงินมีลักษณะของการแข็งค่าขึ้นนะครับมีลักษณะของการแข็งค่าขึ้นในเงินบาทนะครับเมื่อเปรียบเทียบกันภาพใหญ่ ตลาดเปิดวันพรุ่งนี้กลุ่มอุตสาหกรรมที่เพื่อนนักลงทุนต้องพึงระมัดระวังนะครับก็คือกลุ่มอุตสาหกรรมของชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์เป็นกลุ่มอุตสาหกรรมหลักเลยนะครับว่าจะมีแรงขายจากตัวสถาบันที่ขายอย่างต่อเนื่องในขณะที่ตัวราคาหุ้นในกลุ่มน้ำมันเนี่ยคงขยับไม่ได้มากนักมีกลุ่มที่รองรับในรอบ1สัปดาห์ที่ผ่านมาก่อนหน้านี้เนี่ยคือกลุ่มแบงก์แบงก์นั้นยังมีลักษณะของการที่ยังอ่อนตัวและก็ยังเป็นลักษณะของการแกว่งตัวเพื่อช่วยกับตลาดได้อยู่กลุ่มอุตสาหกรรมโรงพยาบาลนะครับยังเป็นกลุ่มที่ยังพอรองรับได้นะครับในขณะที่กลุ่มอุตสาหกรรมของพวกพาณิชย์นะครับไม่ว่าจะเป็น CPO C3C C.com7 นะครับ CSC นะครับก็เป็นลักษณะ CSR นะยังเป็นลักษณะของการแกว่งตัวได้อยู่อย่างไรก็ตามผมคิดว่าพรุ่งนี้ตลาดเปิดมาเนี่ยในแง่ของตัวชิปยังเป็นลักษณะของการอ่อนตัวครับไม่ว่าในญี่ปุ่นในเกาหลีในไต้หวันรวมถึงคืนนี้นะครับในตัวของ Nasdaq เองก็ยังเป็นลักษณะการแกว่งตัวอยู่ครับคงต้องตามต่อเนื่องและพึงระมัดระวังในกลุ่มนี้อย่าพึ่งเพิ่มน้ำหนักนะครับถ้าจะเพิ่มน้ำหนักในแง่ของกลุ่มทั้ง3กลุ่มเนี่ยขณะนี้นิวโรเกิดขึ้นทั้งทุกตลาดในญี่ปุ่นในเกาหลีในไต้หวันอยู่แล้วรอให้การที่คลายในแง่ของกลุ่มชิ้นส่วนเล็กนิดทั้ง 3-4 ตลาดเนี่ยให้ดูให้ชัดเจนก่อนรวมถึงตัวของ Nasdaq ด้วยนะครับขณะนี้เนี่ยตัว Nasdaq ณเรียลไทม์ตอนนี้ Nasdaq ก็ยังเป็นลักษณะของการอ่อนตัวอยู่นะครับเพราะนั้นให้ระมัดระวังครับคุณวาลินครับ
1: ครับผมขอบพระคุณมากครับคุณสุเชษฐ์ครับ
0: ขอบพระคุณครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับคุณสุเชษฐ์สุขแท้รองกรรมการผู้จัดการฝ่ายมีเดียมาร์เก็ตติ้งสายงานตราสารทุนและตราสารอนุพันธ์บริษัทหลักทรัพย์ ASL จำกัดนะครับไปดูเดลต้าเนี่ยเมื่อวันจันทร์ที่เป็นวันทำการวันแรกของสัปดาห์นี้ก่อนจะหยุดไป2วันนะครับเดลต้าเนี่ยปิดไปที่285วันนั้นก็ลดลงไปแล้ว22บาทนะครับ 7.17% ด้วยมูลค่าการซื้อขายอันดับ1เลยครับวันนั้นเป็น Top 5อันดับ1เลยนะครับ 8,128 ล้านบาทตลาดบ้านเราเมื่อวันจันทร์เนี่ยก็ปิดร่วงลงไปเกือบ20จุดนะครับติดไปที่ 1,624.47 จุดซึ่งก็เป็นการปรับตัวลงหนักที่สุดในภูมิภาคเอเชียณวันจันทร์นะครับปัจจัยกดดันก็หลักๆมาจากหุ้นเดลต้าที่ปรับตัวลงแรง 7.17% หลังจากที่ผลประกอบการไตรมาส2ปี69ออกมาต่ำกว่าที่คาดการณ์นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องรอดูวันพรุ่งนี้ตามคำแนะนำของคุณสุเชษฐ์นะครับส่วนวันนี้ภูมิภาคนะครับตลาดหุ้นเอเชียนั้นปิดผสมครับคอสปีของเกาหลีใต้เนี่ยร่วงเกือบ 6% นิกเคอิถูกเทขายหุ้นเทคโนโลยีขณะที่จีนและฮ่องกงนั้นบวกนะครับไล่กันไปทีละตลาดเลยนะครับญี่ปุ่นเนี่ยลบลงไป 1.49% ตามแรงขายหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีท่ามกลางแรงกดดันจากการร่วงลงของหุ้นชิปในตลาดภูมิภาคโดยหุ้น SoftBank Group เนี่ยร่วงลงไป 7% นะครับขณะที่นักลงทุนยังจับตาการตัดสินใจอัตราดอกเบี้ยของ Fed ซึ่งตลาดเนี่ยคาดการว่าธนาคารกลางสหรัฐนั้นอาจจะคงอัตราดอกเบี้ยไว้ที่ระดับเดิมในการประชุมครั้งนี้นะครับ Nikkei ปิดไปที่ 61,434.19 จุดลดลงไป 930.73 จุดคิดเป็น 1.49% ครับเกาหลีใต้คอสปีก็ร่วงลงหนักนะครับเกือบ 6% นำตลาดหุ้นเอเชียขาลงหลังหุ้นขนาดใหญ่ในกลุ่มเทคโนโลยีและเซมิคอนดักเตอร์นั้นถูกเทขายอย่างหนักนะครับโดย SK Hynix ร่วงลงเกือบ 10% และ Samsung Electronics ลดลงกว่า 5% ขณะที่ SK Hynix เคยร่วงหนักถึง 15% ระหว่างการซื้อขายส่งผลให้ดัชนีถูกกดดันอย่างรุนแรงนะครับคอมโพสิตเกาหลีใต้ปิดไปที่ 5,663.24 จุดลดลงไป360กว่าจุดคิดเป็น 5.98% ครับชางไฮคอมโพสิตปิดบวกครับตลาดนั้นได้แรงหนุนจากการปรับตัวขึ้นของหุ้นในตลาดจีนแม้ว่าบรรยากาศการลงทุนในภูมิภาคจะถูกกดดันจากแรงขายหุ้นเทคโนโลยีและเซมิคอนดักเตอร์ขณะที่นักลงทุนยังคงติดตามทิศทางนโยบายการเงินของสหรัฐและผลกระทบจากราคาน้ำมันที่ปรับตัวสูงขึ้นจากสถานการณ์ความตึงเครียดในตะวันออกกลางนะครับชางไฮคอมโพสิตปิดไปที่ 3,828.47 จุดเพิ่มขึ้นมา 15.15 จุดคิดเป็น 0.4% ครับส่วนฮ่องกงหางเส็งวันนี้ก็ปรับตัวขึ้นเกือบ 2% นะครับ สวนทางตลาดหุ้นเกาหลีใต้และญี่ปุ่นโดยได้แรงหนุนจากการซื้อขายในตลาดหุ้นจีนและแรงซื้อในหุ้นขนาดใหญ่ขณะที่นักลงทุนยังจับตาการประชุมเฟดและถ้อยแถลงของประธานเฟดเพื่อประเมินแนวโน้มอัตราดอกเบี้ยและทิศทางตลาดการเงินในระยะต่อไปด้วยนะครับหางเสียงติดไปที่ 25,807.92 จุดเพิ่มขึ้นมาเกือบ500จุดคิดเป็น 1.96% ครับพอพูดถึงความตึงเครียดที่เกิดขึ้นในตะวันออกกลางครั้งนี้นะครับก็มีหลายเรื่องที่มีพัฒนาการที่น่าสนใจนะครับก็เริ่มตั้งแต่ซาอุดิอาระเบียนะครับตอนนี้จับมือกับสหรัฐโจมตีกลุ่มติดอาวุธที่หนุนอิหร่านในอิรักแล้วนะครับสำหรับเรื่องนี้นะครับรายละเอียดของข่าวนี้เรามาดูกันสักเล็กน้อยนะครับอัปเดตกันในช่วงนี้ครับรายละเอียดของข่าวนี้นะครับสหรัฐและซาอุดิอาระเบียนั้นร่วมกันโจมตีฐานที่มั่นของกลุ่มติดอาวุธในอิรักครับเพื่อตอบโต้การใช้โดรนและขีปนาวุธโจมตีฐานทัพและคลังน้ำมันกลุ่มกองกำลังระดมพลประชาชนอิรักนะครับยืนยันว่ามีนักรบเสียชีวิตอย่างน้อย10รายและประนามการโจมตีว่าเป็นการละเมิดอธิปไตยของอิรักครับอิหร่านอ้างว่าได้โจมตีเรือบรรทุกน้ำมัน3ลำในช่องแคบฮอร์มุซพร้อมยืนยันว่ายังคงควบคุมเส้นทางขนส่งน้ำมันสำคัญนี้ได้อย่างสมบูรณ์ราคาน้ำมันดิบ Brent และ WTI หรือ West Texas Intermediate ปรับตัวสูงขึ้นกว่า 4% จากความกังวลว่าความขัดแย้งจะกระทบต่อการขนส่งพลังงานของโลกนะครับนักวิเคราะห์เนี่ยมองว่าการที่ซาอุดิอาระเบียเข้าร่วมปฏิบัติการทางทหารโดยตรงกับสหรัฐนั้นเป็นสัญญาณของการขยายตัวของความขัดแย้งที่อาจจะกระทบกับเศรษฐกิจของโลกด้วยเช่นเดียวกันนะครับยังคงต้องจับตาดูกันต่อไปในขณะที่ทางด้านของอิหร่านเองก็เตรียมรับมอบขีปนาวุธต่อสู้อากาศยานแบบประทับบ่าจากจีนเนี่ยจำนวน400ชุดนะครับสำนักข่าวรอยเตอร์สเนี่ยอ้างแหล่งข่าวที่เกี่ยวข้องกับข้อตกลงถึง3รายเลยนะครับที่เป็นแหล่งข่าวว่าอิหร่านนั้นเตรียมได้รับมอบระบบขีปนาวุธต่อสู้อากาศยานแบบประทับบ่าที่เขาเรียกกันว่าแมนแพชที่ผลิตในจีนชุดแรกภายในไม่กี่สัปดาห์ข้างหน้าครับโดยเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาจัดซื้ออาวุธมูลค่า 60-70 ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ 2,100-2,450 ล้านบาทนะครับเรื่องนี้ก็จะเป็นเกมเชนเจอร์อีกเรื่องหนึ่งนะครับอิหร่านทำสัญญาจัดซื้อระบบขีปนาวุธดังกล่าวจากจีนเพื่อเสริมเขี้ยวเล็บป้องกันภัยทางอากาศระยะใกล้ครับอาวุธที่จัดซื้อนั้นประกอบไปด้วยรุ่น QW12 และ FN16 ซึ่งเป็นขีปนาวุธนำวิถีด้วยอินฟราเรดสำหรับใช้โจมตีอากาศยานไร้คนขับและเครื่องบินที่บินระดับต่ำการขนส่งอาวุธนั้นมีแผนเริ่มจากเมืองอุรุมชีประเทศจีนผ่านปากีสถานเข้าสู่อิหร่านเพื่อหลีกเลี่ยงการถูกสกัดกั้นระหว่างการขนส่งนะครับกระทรวงต่างประเทศจีนและกองทัพปากีสถานปฏิเสธรายงานข่าวดังกล่าวโดยระบุว่าเป็นข้อมูลที่ไม่มีมูลความจริงและเป็นการคาดเดาความเคลื่อนไหวนี้ก็สะท้อนถึงความพยายามของอิหร่านในการฟื้นฟูศักยภาพทางทหารและโครงสร้างพื้นฐานยุทธศาสตร์หลังได้รับความเสียหายจากสถานการณ์ความขัดแย้งในภูมิภาคนะครับนั่นก็เป็นอีกเรื่องที่จะเพิ่มความตึงเครียดให้กับภูมิภาคนี้กับสงครามที่กำลังเกิดขึ้นมีข่าวจากญี่ปุ่น2ข่าวนะครับหลังจากเกิดแผ่นดินไหวก็มีข่าวเรื่องของพายุละครับที่กำลังเตรียมที่จะเข้าสู่ญี่ปุ่นนะครับไต้ฝุ่นดอลฟินเตรียมทวีกำลังเป็นซูเปอร์ไต้ฝุ่นเคลื่อนตัวไปทางญี่ปุ่นพายุไต้ฝุ่นดอลฟินไต้ฝุ่นลูกที่13ของปีนี้มีแนวโน้มยกระดับขึ้นเป็นซูเปอร์ไต้ฝุ่นในวันที่30กรกฎาคมและอาจจะขึ้นแท่นเป็นพายุไต้ฝุ่นที่มีกำลังลมแรงที่สุดของปีนี้โดยกำลังเคลื่อนตัวไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือด้วยความเร็ว15กิโลเมตรต่อชั่วโมงใกล้กับหมู่เกาะมาร์แชลส์ในมหาสมุทรแปซิฟิกความเร็วลมสูงสุดขณะเกิดพายุ 216กิโลเมตรต่อชั่วโมงและคาดว่าจะเคลื่อนตัวเข้าใกล้หน้าน้ำทางตะวันออกเฉียงใต้ของญี่ปุ่นในอีกช่วง5วันข้างหน้านะครับอีกข่าวเรื่องจากญี่ปุ่นเป็นเรื่องของประชากรครับประชากรสัญชาติญี่ปุ่นเนี่ยลดลงต่ำกว่า120คนเป็นครั้งแรกในรอบ42ปีนะครับข่าวนี้ก็เป็นอีกข่าวหนึ่งที่สะท้อนถึงโครงสร้างประชากรที่เปลี่ยนไปครับจำนวนประชากรสัญชาติญี่ปุ่นลดลงเหลือ 119.7 ล้านคนเป็นการลดลงครั้งใหญ่ที่สุดนับตั้งแต่เริ่มเก็บสถิติกันมาในปี1968ครับเกิดภาวะการลดลงตามธรรมชาติด้วยมีเด็กเกิดใหม่เพียงแค่6.7 แสนคนขณะที่มีผู้เสียชีวิตสูงถึง 1.59 ล้านคนครับกรุงโตเกียวเป็นจังหวัดเดียวในญี่ปุ่นที่มีจำนวนประชากรสัญชาติญี่ปุ่นเพิ่มขึ้นส่วนอีก46จังหวัดนั้นมีจำนวนลดลงทั้งหมดนะครับจำนวนชาวต่างชาติในญี่ปุ่นเพิ่มขึ้นต่อเนื่องเป็นปีที่4ทำสถิติสูงสุดกว่า4ล้านคนแล้วครับตอนนี้โดยกว่า 86% นั้นอยู่ในวัยทำงานปัญหาประชากรลดลงส่งผลกระทบต่อความเท่าเทียมในการเลือกตั้งโดยพบความเหลื่อมล้ำของจำนวนประชากรต่อส.ส. 1คนนั้นสูงถึง 2.139 เท่านะครับนั่นก็เป็นทั้งปัญหาในเชิงการเมืองเศรษฐกิจและสังคมของทางญี่ปุ่นนะครับเราพักกันสักครู่นึงครับช่วงหน้าวันนี้ในช่วงเกาะติดเศรษฐกิจนะครับเราอยู่กับรองศาสตราจารย์ดร.สมภพมานารังสรรค์วันนี้มาดูเรตติ้งของทรัมป์ที่กำลังร่วงลงและก็ต่ำกว่าที่เคยมีมาอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อนเลยนะครับกำลังจะใกล้เลือกตั้งกลางเทอมแล้วจะส่งผลกระทบอย่างไรบ้างต่อทิศทางการเมืองของอเมริกากลับมาติดตามกันต่อในช่วงหน้าเกาะติดเศรษฐกิจพักสักครู่นึงครับ
2: ข่าวเด่นประเด็นร้อนช่วง Econ World โดยดร.สมภพมานะรังสรรค์ดำเนินรายการโดยวารินทร์สัจเดล
3: 92.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: โลกใหม่ไม่ใช่จุดจบของโลกาภิวัตน์แต่เป็นการเปลี่ยนทิศเราต้องสร้างภูมิคุ้มกันจากภายในและพึ่งพาตัวเองให้มากขึ้นด็อกเตอร์สุภชัยพานิชพักอดีตเลขาธิการ UNCTD และผอ. WTO
5: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking World วันนี้ทุกช่องทาง
6: คุณมักจะวัดความมั่งคั่งจากตรงไหนบัญชีธนาคารโอกาสทางธุรกิจจุดเริ่มต้นของความมั่งคั่งที่แท้จริงไม่ได้อยู่ข้างนอกแต่อยู่ในความคิดของคุณเอง Thinking Radio Thinking Wealth เราเชื่อว่าความคิดคือเมล็ดพันธุ์และความมั่งคั่งคือผลผลิตที่ต่อยอดทุกความสำเร็จพิชิตทุกอุปสรรคก้าวทันทุกการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัลไร้ขีดจำกัดพาคุณคว้าทุกโอกาสเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งจากภายในสู่ภายนอกที่ยั่งยืนท่ามกลางความวุ่นวายทั่วโลกด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งแบบ Health Longevity ไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
7: สวัสดีแฟนๆรายการเวทีความคิดทุกท่านนะคะตั้งแต่มิถุนายนนี้เป็นต้นไปคุณผู้ชมคุณผู้ฟังสามารถพบกับปุ้ยรสรินพิธีกรคนใหม่แต่หน้าเดิมได้ทุกวันพฤหัสบดีค่ะซึ่งเราจะมาพูดคุยนำเสนอประเด็นสังคมเศรษฐกิจที่ใกล้ตัวคุณเพื่อให้ทุกท่านได้ตื่นรู้รู้ทันและปรับตัวอยู่รอดในสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วค่ะและพบกันนะคะทุกวันพฤหัสบดี 20:00 น.ถึง 21:00 น.กับรายการเวทีความคิดทางคลื่นวิทยุ 96.5 และทุกช่องทางออนไลน์ Thinking Radio และอย่าลืมมาพบกันนะคะ
8: 1สัปดาห์มี7วันมีงานอีเวนต์จัดขึ้นเป็นร้อยงานนิทรรศการงานแฟร์และงานที่น่าสนใจอีกนับไม่ถ้วนที่คุณต้องห้ามพลาดเราจึงคัดสรรงานที่โดนใจมาให้คุณตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์และอัปเดตให้คุณติดตามได้ในรายการ Think to Go ทางช่อง Thinking Radio บน YouTube ทั้งงานอีเวนต์งานนิทรรศการงานแฟร์งานเอ็กซ์โปจะใกล้หรือไกลมีงานอีเวนต์ที่ไหนที่นั่นมีเราอินไซต์ถึงที่พาชมเหมือนได้ไปเดินด้วยตัวเอง Think to Go ทาง YouTube ช่อง Thinking Radio กดติดตามกด Subscribe รอไว้เลย
7: สิ่งที่วางอยู่บนชั้นเหล่านี้ไม่ใช่แค่หนังสือหรือกระดาษปราศจากชีวิตแต่มันคือชีวิตจิตใจที่มีเรื่องราวของตัวเองมีสถานที่ที่อยากพาคุณไปเราจึงอยากชวนคุณมาเปิดประสบการณ์ผ่านการอ่านไปด้วยกันในรายการคิดระหว่างบรรทัดพาคุณท่องโลกแห่งการอ่านสร้างแรงบันดาลใจผ่านตัวหนังสือกับวิไลรัตน์เอมเอี่ยมอริสราประดิษฐ์สุวรรณและเรียนรู้ภาษาอังกฤษจากการอ่านและฟังได้อย่างง่ายดายโดยพัชรีรักษาวงศ์รายการคิดระหว่างบรรทัดทุกวันอาทิตย์10โมงถึงเที่ยงที่ Thinking Radio และทุกแพลตฟอร์ม
9: ทุกพื้นที่ทุกภูมิภาคทุกเหตุการณ์สำคัญไม่ว่าจะสมบุกสมบันแค่ไหนหนาวร้อนแค่ไหนเขาคนนี้ลุยมาหมด

0: ไม่พลาดรายการดีๆของเรานะครับติดตามได้บน YouTube Facebook และเว็บไซต์ Thinking Radio mcot.net ฟังและชมรายการบอกเล่า965ตลอด24ชั่วโมงนะในคืนวันอาทิตย์หลังข่าว3ทุ่มบอกเล่า965ช่วงชีวิตดนตรีศรีสินกับผมธนิตศรีกลิ่นดีส่วนวันจันทร์นั้นช่วงคิดแบบป๊อปโดยอาริยาสิริโสดาคืนวันอังคารช่วงคุยแบบนิรุตโดยนิรุตสิริจัญญาคืนวันพุธช่วงประสาประสานโดยประสานมฤคพิทักษ์และในคืนวันพฤหัสบดีช่วงคุยดิบดิบกับอดัมโดยหม่อมราชวงศ์เฉลิมชาตรียุคลคืนวันศุกร์ช่วงออนทัวร์ทั่วไทยโดยน้องแต่และน้องนุ้ยคืนวันเสาร์ช่วงวินเทจทอล์คกับจอนและอ้นฟังและชมออนไลน์ได้ทุกที่ทุกครั้งที่เราต้องการครับไม่พลาดเรื่องเด็ดๆทุกรายการที่ Thinking Radio ครับ
1: MCOT Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว MCOT Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก MCOT ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก MCOT ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ MCOT Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอร์ตจบแล้วโหลดเลยครับ
2: จะบินไปเที่ยวทั้งทีต้องไม่ได้มีแค่รูปสวยๆต้องได้ไอเดียได้กินของดีและได้คอนเนคชั่นใหม่ๆกลับมาด้วยเพราะ Thinking Radio จะพาคุณบินลัดฟ้าไปชิงต่าว7วัน4คืนเที่ยวก็ฟินธุรกิจก็ปังเจาะลึกดูงานที่ไฮเซนยักษ์ใหญ่ของเครื่องใช้ไฟฟ้าเทคโนโลยีระดับส่งออกทั่วโลกตื่นตากับศูนย์ฝึกหุ่นยนต์เพื่อผู้สูงอายุแห่งแรกของโลกร่วมแลกเปลี่ยนมุมมองธุรกิจสร้างคอนเนคชั่นกับผู้ประกอบการท้องถิ่นและแขกคนสำคัญณเมืองชิงต่าวฟินกินเที่ยวไม่แพ้กันกับไฮไลท์ไข่มุกแห่งทะเลเหลืองชมวิวชิงต่าว360องศาบนตึกสูงชั้น81และขึ้นยอดเขาเซี่ยวหยูซานชมสถาปัตยกรรมยุโรปและเมืองโบราณเก่า 1,400 ปีจีโมและพลาดไม่ได้กับการชิมเครื่องดื่มขึ้นชื่อเมืองชิงต่าว 20-26 กันยายนนี้รับจำกัดเพียง30ท่านเท่านั้นขอโปรแกรมทัวร์และสำรองที่นั่งได้เลยที่ LINE @thinkingradio ทริปชิงต่าว7วัน4คืนเที่ยวก็ฟินธุรกิจก็ปัง
3: มากที่สุดด้วยสาระความรู้ทั้งเรื่องการเมืองเศรษฐกิจการลงทุนเทคโนโลยีมากที่สุดกับเหล่านักคิดอินฟลูเอนเซอร์นักวิชาการรอบด้านเสิร์ฟความรู้และมุมมองใหม่ให้คุณเยอะกว่าบนช่องทางที่หลากหลายทั้งออนแอร์แอปพลิเคชันออนไลน์และโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์ม 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดแหล่งอินฟลูเอนเซอร์และคอมมูนิตี้นักคิดทุกเจนสนใจต่อยอดธุรกิจหรือลงโฆษณากับเราโทร02-201-6543 02-201-6543
4: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ
5: ข่าวเด่นประเด็นร้อนช่วง Beacon World โดยดร.สมภพมานะรังสรรค์ดำเนินรายการโดยวารินทร์ สัจเดล
6: กลับมาอยู่ด้วยกันต่อนะครับในช่วงที่2ของข่าวเด่นประเด็นร้อน Econ World กับผมวารินสัจเดลช่วงเกาะติดเศรษฐกิจครับเราอยู่กับรองศาสตราจารย์ดร.สมภพมานะรังสรรค์นะครับแต่ก่อนอื่นอยากชวนคุณผู้ฟังคุณผู้ชมของเราไปเที่ยวเมืองจีนกันก่อนนะครับสำหรับใครที่อยากได้ไอเดียใหม่ๆมาพัฒนาตัวเองนะครับนี่คือ Trip CEO Vision Business Tripเจาะนวัตกรรมวัฒนธรรมชิงเต่า7วัน4คืนที่รวมเรื่องดูงานเรื่องธุรกิจเรื่องกินโดยเฉพาะยิ่ง lobster เที่ยวเมืองโบราณสุดพิเศษลงตัวที่สุดเลยครับไฮไลท์ของทริปนี้บอกเลยว่าไม่ธรรมดาจริงๆนะครับเพราะว่าเราไม่ได้แค่พาไปถ่ายรูปแล้วจบกันไปแต่ว่าเราจะพาคุณไปสัมผัสกับนวัตกรรมระดับโลกสร้างคอนเนคชั่นใหม่ๆกันนะครับเราจะพาไปเจาะลึกดูงานที่โรงงานไฮเซนส์ซึ่งเป็นยักษ์ใหญ่แห่งวงการเครื่องใช้ไฟฟ้าและเทคโนโลยีระดับโลกส่งออกไปยัง160ประเทศนะครับไปตื่นตาตื่นใจกับความล้ำสมัยที่ศูนย์นวัตกรรมฝึกอบรมข้อมูลหุ่นยนต์เพื่อผู้สูงอายุแห่งแรกไปดูให้เห็นกับตาครับว่าโลกอนาคตนั้นเขาหมุนไปถึงไหนกันแล้วนะครับที่สำคัญที่สุดครับเราจะมีโอกาสได้เข้าร่วมแลกเปลี่ยนมุมมองธุรกิจกับผู้ประกอบการท้องถิ่นและแขกพิเศษในเมืองชิงเต่าอีกด้วยครับโอกาสในการสร้างคอนเนคชั่นคุณภาพแบบนี้หาไม่ได้ง่ายๆแน่นอนนะครับ เติมความรู้ฟินกินเที่ยวจัดเต็มไม่แพ้กันครับเรื่องเที่ยวเนี่ยไข่มุกแห่งทะเลเหลืองครับเราจะพาคุณไปเดินเล่นรับลมทะเลชิว

0: ชิลกันที่ชายหาดหมายเลข3เดินสะพานกลางทะเลขึ้นตึก81ชั้นและภูเขาเซียวหยูซานชมวิวเมืองชิงเต่าแบบ360นะครับแบบ360องศาไปเช็คอินกันที่แลนด์มาร์คประวัติศาสตร์ครับไม่ว่าจะเป็นย่านปาต้ากวนหอผู้ว่าการเยอรมันชิงเต่าโบสถ์เซนต์ไมเคิลและย้อนเวลาไปซึมซับบรรยากาศ1,400กว่าปีที่เมืองโบราณจีโมพลาดไม่ได้นะครับเราจะต้องได้ไปโรงงานเบียร์ชิงเต่าไปชิมต้นตำรับระดับตำนานกันถึงที่เลยนะครับก่อนกลับต้องละลายทรัพย์ครับพาไปช็อปกันให้จุใจที่ไปเหรียญพลาซ่าทริปคุ้มๆ7วัน4คืนได้ทั้งเที่ยวได้ทั้งเพื่อนใหม่คอนเนคชั่นใหม่และไอเดียธุรกิจใหม่ๆเดินทางกันในวันที่20กันยายนกลับถึงไทย26กันยายนนี้นะครับแต่รับจำกัดเพียงแค่30ท่านเท่านั้นเพื่อให้ดูแลทุกคนได้อย่างทั่วถึงและ Exclusive ที่สุดนะครับท่านที่สนใจขอโปรแกรมทัวร์และสำรองที่นั่งกันได้นะครับทาง Official Line Account ของคลื่นความคิดครับที่ Line @ Thinking Radio แอดกันเข้ามานะครับ @ Thinking Radio ขอโปรแกรมทัวร์กันได้ครับสำหรับทริป CEO Vision Business Trip เจาะนวัตกรรมวัฒนธรรมชิงเต่า7วัน4คืนนะครับและอีกข่าวหนึ่งที่อยากจะฝากกันไว้นะครับสำหรับช่วงนี้ท่านไหนที่กำลังมองหาเงินก้อนเพื่อเสริมสภาพคล่องทางการเงินปิดภาระหนี้หรืออยากจะรีไฟแนนซ์มาจากสถาบันการเงินอื่นแต่ไม่อยากจ่ายดอกเบี้ยแพงฟังทางนี้ก่อนนะครับธนาคารออมสินมีโปรโมชั่นดีๆกับสินเชื่อออมสินบ้านแลกเงินแค่คุณมีบ้านห้องชุดที่ดินที่สวนที่ปลอดภาระธนาคารออมสินพร้อมช่วยครับด้วยข้อเสนอสุดพิเศษที่ทำให้คุณยิ้มได้กว้างขึ้นกับอัตราดอกเบี้ยคงที่ปีแรกเริ่มต้นเพียง 3.99% ต่อปีสำหรับวงเงินกู้ตั้งแต่3ล้านบาทขึ้นไปผ่อนต่ำ3ปีแรกแค่ล้านละ 5,000 บาทต่อเดือนนะครับพิเศษยิ่งขึ้นธนาคารสนับสนุนค่าประเมินหลักทรัพย์สูงสุด 5,000 บาทและสนับสนุนค่าจดจำนองสูงสุดถึง 100,000 บาทสำหรับวงเงินกู้ตั้งแต่3ล้านบาทขึ้นไปครับท่านไหนสนใจสมัครได้แล้ววันนี้จนถึงวันที่30ธันวาคม2569นี้นะครับที่ธนาคารออมสินทุกสาขาหรือทาง worldwideweb.gsb.or.th สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทรไปที่ GSB Contact Center 1115เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดครับกู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิตครับช่วงนี้เราไปสวัสดีทักทายปิดท้ายกันนะครับในช่วงเกาะติดเศรษฐกิจกับรองศาสตราจารย์ดร.สมภพมานะรังสรรค์ครับ
1: ข่าวเด่นประเด็นร้อนช่วง Econ World เกาะติดเศรษฐกิจโลก
0: สวัสดีครับอาจารย์สมภพครับ
2: สวัสดีครับคุณวารินทร์ครับ
0: ผมได้เกริ่นไปแล้วครับว่าวันนี้อาจารย์อยากจะพูดเรื่องเรตติ้งของทรัมป์ล่าสุดมีอะไรมากระทบเรตติ้งเขาอีกครับดีขึ้นหรือเลวลงครับอาจารย
2: ์อ๋อเลวลงอย่างไม่เคยปรากฏมาก่อนไม่ ว่าจะเทียบกับเทอมนี้หรือว่าเทอมที่แล้วนะฮะนะครับล่าสุดก็คือโพของ Economist และ YouGov ที่เขาร่วมกันทำนะฮะ
0: ครับ
2: ซึ่งทำล่าสุดเลยก็คือทำไปสำรวจระหว่างวันที่25ถึง27กรกฎาคมนะการแสดงประเมินเมื่อวันสองวันที่แล้วนี่เองนะฮะ
0: หมาดๆเลยอาทิตย์นี้เลย
2: approval rate เนี่ยเหลือ 34%
0: ว้าว
2: แต่ก่อนหน้านั้นยัง 36% นะฮะตอนนี้เหลือ 34% this approval rate ก็คือไม่รับนี่นะฮะเดิม 60% ก็ขึ้นมากลายเป็น 62% คือว่าอันนี้คือโพลของ Economist นะฮะที่ทำอย่างต่อเนื่อง Economist ที่ขยันทำมากนะก็บอกว่าครั้งเนี้ยต่ำที่สุดเทียบกับทุกครั้งที่มีการทำโพลเกี่ยวกับตัวของโดนัลด์ทรัมป์เองนะครับนะก็ขณะที่การเลือกตั้งมันเหลือแค่ประมาณสัก3เดือนกว่าเล็กน้อยนั่นเองแล้วก็เรื่องหลักๆนะครับที่ทำให้ไม่มีที่ทำให้คนไม่ยอมแอปรูปเนี่ยนะหรือว่าอันป๊อปล่ามากเนี่ยอันดับแรกเลยก็คือการทำสงครามกับอิหร่าน
0: ครับ
2: นะและอันดับสองก็คือนะครับก็คือปัญหาเรื่องของค่าของชีพเรื่องอินเฟชันนะครับแล้วก็เรื่องต่อมาก็คือคอนเซิร์นเกี่ยวกับเรื่องราคาแก๊สนะครับเป็นเรื่องหลักๆนะครับนะคือความจริงแล้วมันมีรายละเอียดเยอะเลยที่เขาทำการสำรวจว่าประชาชนเนี่ยนะฮะเห็นด้วยไม่เห็นด้วยกับเรื่องอะไรนะผมลองไล่ให้ดูนะครับนะ
0: ครับ
2: อินเฟชัน and cost of living เนี่ยนะปรากฏว่า approval มีแค่ 7% ส่วนไม่ approve เนี่ย40-45%นะไอ้ที่เหลือก็อยู่ระหว่างกลางๆอ่ะนะฮะนะครับแล้วถ้า approve แค่7แล้วก็ไม่ approve เนี่ย45%เรื่องของ immigration and border security นะครับapprove มากกว่า 24% แต่ไม่ approve เนี่ย 31%
0: ครับ
2: เรื่องอิหร่านเริ่มอิหร่านวอลนี่นะครับไม่ approve เนี่ย13approve 13% ไม่ approve เนี่ย 38% ที่เหลือกลางๆนะครับนะเรื่อง job and the economy นะครับว่าผลงานทางด้านการสร้างงานหรือว่าทางด้านเศรษฐกิจได้มากแค่ไหนเนี่ยนะฮะก็ปรากฏว่า approve เนี่ย 11% ไม่ approve 38% นะแล้วก็เรื่องของนโยบายต่างประเทศคือ foreign policy นะครับ approve 14% ไม่ approve 34% นะ healthcare ครับ approve 8% ไม่ approve 34% housing ครับเรื่องของบ้านนะครับในที่อยู่อาศัยของประชาชนเนี่ย approve 7% ไม่ approve 33% เรื่องแม้แต่เรื่องนโยบาย AI นะครับนะปรากฏว่า approve แค่ 6% นะไม่ approve เนี่ย 22% ที่เหลือก็กลางๆนะครับถึงมันก็จะเห็นว่าทุกเรื่องเนี่ยนะครับที่มีการตั้งขึ้นมาทำโพลเนี่ยก็มีการไม่ approve เนี่ยในอัตราที่สูงมากๆนะครับนะครับฉะนั้นนี่ก็เป็นลังสังหรณ์เลยว่าทรัมป์จะสามารถนำพาพรรครีพับลิกันเนี่ยนะครับไปสู่ที่ทางไหนนะคุณวรินทร์คิดว่ามันน่าจะนำไปสู่ที่ทางไหนครับ
0: โอ้พ่ายแพ้การเลือกตั้งกลางพ่ายแพ้การเลือกตั้งกลางเทอมเหรอฮะ
2: ผมว่าจะพ่ายแพ้อย่างค่อนข้างเด่นชัดแหละนะดูจากโพลมันไม่ใช่แค่โพลเดียวโอ้โหตอนนี้คนโพลในอเมริกามันเป็น40โพลนะฮะความจริงผมมีอยู่ในมือเนี่ยไม่ต่ำกว่า10โพลได้นะครับนะที่เป็นโพลหลักเลยไม่ว่าจะเป็นพิวรีเสิร์ชก็ดีนะครับนะพิวรีเสิร์ชเนี่ยก็แอปรูฟแค่34และไม่แอปรูฟเนี่ยก็64นะครับนะ CBS News YouGov นะฮะซึ่งสำรวจล่าสุดเหมือนกันคือสำรวจระหว่างวันที่21ถึง24กรกฎาคมที่ผ่านมาเนี่ยก็ไม่ approve 39 approve 39ไม่ approve 61% นะครับนะแล้วก็ขนาดเดียวกันก็ยังมีอันอื่นๆด้วยนะครับนะแล้วก็เรื่องหลักๆเลยเรื่องหนึ่งนะครับที่เด่นชัดมากก็คือเรื่องราคาน้ำมันที่ประชาชนมีการเติมนี่นะฮะก็บอกว่าเนี่ยตั้งแต่ทรัมป์ไปบุกอิหร่านรอบใหม่นี่นะครับนะล่าสุดนี่นะครับนะก่อนที่จะเริ่มหยุดยิงในวันสองวันที่ผ่านมาเนี่ยก็ราคาแก๊สเนี่ยมันพุ่งจากที่ก่อนไปบุกรอบใหม่เนี่ย ก่อนไปบุกรอบใหม่อยู่ที่ 3.83 นะครับเหรียญต่อแกลลอนในช่วงต้นๆของเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมานะฮะแต่ว่าพอไปบุกแล้วเนี่ยล่าสุดเนี่ยแก๊สขึ้นไปอยู่ที่ 4.1 เหรียญต่อแกลลอนคือทะลุ4เหรียญต่อแกลลอนเรียบร้อยแล้วนะครับและลองเปรียบเทียบนะครับกับช่วงที่ก่อนที่จะไปก่อสงครามไปอิหร่านนะครับคือวันที่26กุมภาพันธ์สถานการณ์ภายใต้การนำของทรัมป์กับอิสราเอลเริ่มไปบุกอิหร่านในวันที่28ใช่ไหมฮะที่เป็นฆ่าผู้นำกับทหารในพลในต่างเขาไปเยอะแยะมากมายนี่นะปรากฏว่าราคาแก๊สตอนนั้นเนี่ยอยู่ที่ 2.96 เหรียญต่อแกลลอนคือไม่ถึง3เหรียญนะฮะ 2.96 เหรียญต่อแกลลอนแต่ว่ามันขึ้นไปสูงสุดในช่วงวันที่21เมนะครับ21พฤษภาคมเนี่ยนะครับคือมันเคยขึ้นไปที่ 4.56 เหรียญต่อแกลลอนนะครับและตอนนี้ก็ยังอยู่ที่ 4.1 เหรียญต่อแกลลอนนะครับนะฉะนั้นถ้าราคาแก๊สเนี่ยมันขึ้นไปกว่า4เหรียญเนี่ยคือรางร้ายเลยนะครับเพราะถือว่าเป็นอัตราที่สูงมากนะครับเพราะปกติแล้วเนี่ยคนอเมริกันจะซื้อแก๊สเนี่ยอยู่ที่ประมาณสัก3เหรียญต่อแก๊สแกลลอนเนี่ยบวกลบนะเนี่ยมันก็ขึ้นไป 10% ใช่มั้ยครับนะฉะนั้นไอ้ตัวแปรตัวเนี้ยก็เป็นตัวแปรได้เห็นได้ชัดเจนแล้วว่าว่าทำไมเรตติ้งของทรัมป์เนี่ยนะฮะจึงได้ลดลงอย่างมากและที่น่าสนใจมากเนี่ยคือเรตติ้งของสภาคองเกรสครับว่าประชาชนมีความเห็นด้วยหรือว่ามีความพอใจต่อผลงานของสภาคองเกรสเท่าไหร่นี่นะครับมันไม่น่าเชื่อครับว่าไอ้ this approval หรือว่าที่คนที่พอใจกับผลงานของสภาคองเกรสเนี่ยนะไม่น่าเชื่อจริงๆครับอยู่แค่12%ครับแสดงว่าคน80-90%เนี่ยนะครับไม่เห็นด้วยหรือว่าไม่พอใจกับผลงานของสภาคองเกรสเพราะอย่างที่เราเห็นล่ะว่าในช่วงที่ผ่านมาเนี่ย นะครับสภาคองเกรสเองเนี่ยนะครับก็เดโมแครตก็ซึ่งเป็นเสียงข้างน้อยทั้งของสภาเนี่ยก็แทบไม่มีบทบาทอะไรเลยนะครับมีบทบาทน้อยมากนะครับในช่วงที่ผ่านมานะครับนะก็เลยทำให้ผลงานนี้ก็เลยไม่เข้าตาประชาชนนะครับนะครับก็ฉะนั้นที่กล่าวมาลองประมวลมามันก็จะเห็นแล้วแหละว่าทิศทางของไอ้การเลือกตั้งมิดเทอมนี้จะไปในทิศทางไหนนะฮะคราวนี้ถ้าเรามาลองดูนะเพราะว่าไอ้รัฐไหนที่ยังให้ความนิยมต่อพรรครีพับลิกันแล้วก็ทรัมป์มากๆนี่แหละครับนะเขาเข้มแข็งที่รัฐไหนบ้างและรัฐไหนที่เป็นรัฐที่ไม่ปอปูล่าหรือว่าแพ้นี่แหละครับอันนี้เขาสำรวจลงไปค่อนข้างจะลึกนะก็คือการสำรวจของซีวิกนะซีวิกนะฮะนะซึ่งสำรวจเมื่อนะครับเมื่อวันที่21กรกฎาคมที่ผ่านมานี่เองนะ
0: ครับ
2: ก็บอกได้รัฐที่ทรัมป์ได้คะแนนนิยมมากๆเลยนะครับก็คือนะครับอันดับแรกเลยก็คือรัฐไวโอมิงนะครับซึ่งได้บวก21นะครับนะแล้วก็ขณะเดียวกันรัฐนอร์ทดาโกต้าได้บวก19นะครับก็คือมีคะแนนนิยมมากกว่าไม่นิยมเนี่ย19นะฮะ
0: ครับ
2: แล้วก็เวสต์เวอร์จิเนียเนี่ยบวก17อาลาบามาเนี่ยนะครับบวก14ไอดาโฮเนี่ยบวก12เซาท์ดาโกต้าเนี่ยบวก12โอคลาโฮมาเนี่ยบวก10เคนทักกี้นี่บวก1นะครับนะครับแล้วก็บรรดาไอ้รัฐต่างๆที่เป็นรัฐแมทโชกราวสเตทหรือว่าเป็นรัฐสวิงสเตทนี่นะรัฐสู้รบนี่นะก็ปรากฏว่าอย่างครับปรากฏว่าลองไปไล่ดูนะครับอาริโซนาเนี่ยแอปพรูฟ 42% ไม่แอปพรูฟเนี่ย 53% นะครับนะฉะนั้นก็ติดลบไป 11% นะฮะฟลอริดานี่นะครับแอปพรูฟเนี่ย 43% ไม่แอปพรูฟนี่ 53% นะฮะก็ติดลบไป 10% นะจอร์เจียครับแอปพรูฟ 36% ไม่แอปพรูฟ 57%ก็ลบไป 21% ลบเยอะนะจอร์เจียนะครับแล้วก็อะไรครับแล้วก็มิชิแกนนี่แอปพรูฟ 38% ไม่แอปพรูฟ 57% ก็ติดลบไป 19% เนวาดานะครับแอปพรูฟ 38% ไม่แอปพรูฟ 56% ก็ติดลบไป18% นะครับนะซาวท์คาโรไลนาครับแอปพรูฟ 41% ไม่แอปพรูฟ 54% ลบไป 13% นะรัฐโอไฮโอครับแอปพรูฟ 42%ไม่แอปพรูฟ 52% ก็ลบไป 10% เพนซิลเวเนียครับแอปพรูฟ 41% ไม่แอปพรูฟ 54% ก็ลบไป 13% วิสคอนซินครับแอปพรูฟ 41% ไม่แอปพรูฟ 55% ก็ลบไป 14% นะครับเราจะเห็นว่าไอการสำรวจของโพลต่างๆในอเมริกาเขาสำรวจลงไปละเอียดลึกมากนะครับไม่ได้ดูเฉพาะไอแต่ในระดับประเทศเท่านั้นนะฮะนะครับนะแล้วก็ลงไปถึงระดับรัฐเลยนะครับฉะนั้นไอ้ข้อมูลต่างๆเหล่านี้มันน่าแปลกใจมากคือว่าลองถ้ามันเห็นออกมาสถานการณ์มันแย่ลงพอบรายตี้มันลดลงไปเรื่อยๆแต่ว่าทรัมป์ทำไมยังทำอะไรที่มันสวนทางกับความรู้สึกของประชาชนครับคุณวรินทร์ครับแล้วเรามาช่วยกับพี่ก๊อ
0: ยังไงนะครับ
2: ทำไมทรัมป์ยังทำอะไรที่สวนทางกับความรู้สึกของประชาชนในหลายๆเรื่องตัวอย่างเช่นล่าสุดก็ยังไปเก็บเรื่องภาษีนี่นะอย่างภาษีเนี่ยก็เราก็จะเห็นเลยว่ามันเป็นทำให้ทรัมป์เนี่ยอันป๊อปปูล่ามากอย่างที่ผมกล่าวให้ฟังเมื่อสักครู่นี้นะฮะว่าระหว่างคนที่เห็นด้วยกับการเก็บภาษีตั้งแต่ไอตอนเริ่มต้นแล้วตั้งแต่ไอตอนไอรีซิโปโคทาริฟแล้วนะฮะแล้วก็ตามมาด้วยหลังจากศาลสูงตัดสินให้แพ้แล้วก็ยังเก็บไอใช้มาตรา122ไออีก 10% ติดต่อกัน150วันใช่มั้ยครับแล้วพอ150วันเนี่ยมันเสร็จสิ้นไปเป็นไงครับเมื่อไม่เมื่อวันที่24กรกฎาคมที่ผ่านมาทรัมป์เก็บต่อทันทีว่าด้วยการใช้มาตรา301นะฮะนะครับของเราก็เจอเข้าไป 12.5% ใช่มั้ยครับนะแล้วก็ของประเทศบางประเทศก็เจอเข้าไป 10% ทำไมทรัมป์จึงมีประวัติการแบบประเภทแบบไม่ได้ด้วยเลขก็เอาด้วยกลไม่ได้ด้วยมนต์ก็เอาด้วยคาถานะฮะนะครับทั้งที่ก็รู้อยู่แล้วนะว่าไอ้สำรวจออกมาทีไรเนี่ยประชาชนนี่ไม่เห็นด้วยว่าอะไรครับเพราะไอ้คนที่มันแบกรับกับไอ้ภาระภาษีเนี่ยมันไม่ใช่ประเทศผู้ส่งออกเป็นหลักนะฮะนะครับเพราะอะไรครับเพราะเข้าไปเกี่ยวกับผู้นำเข้าและผู้นำเข้าเนี่ยนะครับเมื่อเสียภาษีไปแล้วให้แก่รัฐบาลของทรัมป์ไปแล้วนี่นะฮะแน่นอนนะเขาก็ผลักภาระให้กับประชาชนไงนะก็คือไปขึ้นราคาสินค้ากับประชาชนมันจริงไม่น่าใบใจว่าทำไมมันดึงเงินเฟ้อไม่ลงนะฮะนะครับ ในเกาะในไม่กี่อาทิตย์ที่แล้วเนี่ยมันขึ้นมาตั้ง40ไม่กี่เดือน2เดือนที่แล้วเนี่ยมันขึ้นมาสูงถึง 4.2% แล้วมันทำท่าจะดีหลังจากที่ทรัมป์ไปพัดลบกับอิหร่านนี่นะฮะก็คือเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาเนี่ยนะครับอัตราไอ้เงินเฟ้อเนี่ย CPI เนี่ยมันก็ลบลงมามันก็ติดลบมันก็ยังขยายตัวไปแค่ 3.5% นะฮะเทียบกับ 4.2% ในช่วงก่อนหน้านั้นคือมันลดลงมาอย่างชัดเจนเลยก็พอราคาน้ำมันมันลดใช่ไหมครับคำถามคุณมันแล้วทำไมไอ้ต่อมาเนี่ยคุณจะไปบุกอิหร่านอีกอย่างที่เป็นอยู่ในขณะนี้นะครับนะมันเกิดอะไรขึ้นจ๊ะอันนี้เรามาช่วยกันวิเคราะห์ครับนะ
0: เอาใจอิสราเอลเหรอฮะอาจารย์ผมก็ไม่เข้าใจนายทุนเหตุผลคืออะไรฮะ
2: นอกจากเอาใจอิสราเอลแล้วมันคงจะมีมูลเหตุอื่นๆผมว่ามูลเหตุอันหนึ่งก็คือทรัมป์เสียหน้าไม่ได้เส
0: ียความไม่ได้นั้นส่วนตัวละ
2: นะครับเพราะอะไรครับเพราะว่าคุณวันเรียนสังเกตดูว่าทรัมป์ไปประชุมนาโต้ไปประชุมที่ไหนไปแถลงข่าวที่ไหนเนี่ยไอ้ผู้สื่อข่าวเป็นร้อยๆคนที่มันลุมกันสัมภาษณ์นี่นะจะบรรดาผู้สื่อข่าวทั้งหลายเนี่ยก็แทบไม่สนใจเรื่องอื่นเลยก็คือสนใจเรื่องระหว่างการสู้รบระหว่างระหว่างอเมริกาอิสราเอลกับอิหร่านว่าในสุดผลมันเป็นยังไงนะครับทรัมป์ก็พยายามอธิบายว่าโอ้โหตัวเองนี่ได้รับชัยชนะนะครับไปถล่มไปสอยเครื่องบินของอิหร่านเนี่ยล่วงไปเป็นร้อยๆลำนะครับไปถล่มเรือของเขานะครับไม่รู้กี่ร้อยลำเหมือนกันอะไรทั้งหลายนี่นะฮะนะครับก็บอกเนี่ยเราได้รับชัยชนะแต่ว่าไอ้ตัวนี้ไอ้การอธิบายต่างๆการหาเหตุผลต่างๆมาอธิบายต่อผู้สื่อข่าวเนี่ยมันไม่คอนวินซิ่งเลยมันก็เลยนะครับอันนี้ทำให้ทรัมป์เนี่ยเสียหน้าแล้วก็หงุดหงิดนะครับคุณวารินครับนะครับฉะนั้นเมื่อเสียหน้าแล้วหงุดหงิดก็เลยถล่มต่ออีก13วันล่าสุดนี่ไงครับนะแล้วถล่มไปแล้วเป็นไงครับผลออกมาเป็นไงครับก็สามารถไปจัดการกับอิหร่านได้ไหมครับคุณวารินครับ
0: ก็ไม่ได้อาจารย
2: ์นั่นสิครับนั่นเลยมันก็เลยยิ่งทำให้เป็นไงมันก็เลยทำให้ราคาน้ำมันก็ดีดตัวขึ้นมาใหม่นะครับนะทำให้อะไรต่อมีอะไรที่มันทำได้อะจะดีขึ้นแล้วนี่นะครับและข้อสำคัญคืออะไรครับก็ทำให้ไองานฟุตบอลโลกเนี่ยซึ่งความจริงทรัมป์เนี่ยน่าจะยกฉกฉวยโอกาสในการเป็นเจ้าภาพจัดกีฬาฟุตบอลโลกนี่นะครับนะไอวูคัพนี่นะรวมตลอดถึงการฉลองวันชาติ250ปีเนี่ยแล้วผมว่าถ้าเผื่อมันไม่มีเหตุการณ์ไปรบกับอิหร่านนี่นะผมคิดว่าทรัมป์จะสามารถสร้างป๊อปปูลาริตี้อย่างน้อย2งานนี้ได้เพิ่มขึ้นอีกเยอะเลยเพราะเราก็จะเห็นแหละว่าโอ้โหฟุตบอลแม้แต่ขนาดที่มันมีการรบกับอิหร่านเนี่ยไอ้โวคัพอย่างที่เป็นที่สนใจของทั่วโลกอย่างมากมายอย่างที่เห็นอยู่นะครับนะแต่ว่าในขณะเดียวกันเนี่ยมันก็เลยไอ้สิ่งของเนี้ยผมว่าเป็นตัวแปรสำคัญนะที่ทำให้ทรัมป์เนี่ยพลาดโอกาสไปอย่างค่อนข้างน่าเสียดายนะครับก็คือกลับไปกลับมาแล้วผมว่าสองเรื่องเนี่ยที่เห็นได้ชัดเจนเลยว่ายังไงก็ตามฉันจะแพ้ไม่ได้คืออะไรอะไรครับเรื่องแรกก็คือเรื่องการรบกับอิหร่านเรื่องที่สองคืออะไรครับก็คือให้การเจ็บภาษีไงนะเห็นไหมครับคุณศาลสูงจะตัดสินยังไงฉันไม่สนใจนะครับนะฉันก็จะเก็บต่อเก็บไปได้150วันในอัตรา 10% แล้วพอมันไม่สามารถเก็บได้ตามกฎหมายเป็นไงครับตามไอ้พรบไอ้เทรดแอคปี1974ฉันก็จะเก็บคุณต่อด้วยมาตรา301ไงอย่างที่เป็นอยู่นะแล้วสิ่งของนี้เป็นไงครับถามว่าทั่วโลกนี่พอใจไหมและขนาดเดียวกันมีคนอเมริกันพอใจไหมนะครับนะและอันนี้เองจะไปโทษใครได้ไหมครับว่าไอ้พรรคริพับลิกันหรือว่าคนอื่นๆเนี่ยพยายามไปดิสเครดิตทำให้ทรัมป์กับพรรคริพับลิกันเสียหายความจริงแล้วใครที่เป็นฝ่ายทำให้เครดิตเรตติ้งของทั้งทรัมป์แล้วก็พรรคริพับลิกันเสียหายครับคุณวันดินครับ
0: ตัวทรัมป์เองฮะ
2: ครับฉะนั้นแล้วเนี่ยนี่การแล้วก็เป็นเรื่องหนึ่งแหละที่ผมคิดว่าทรัมป์เองเนี่ยล่าสุดก็หยุดลบใหม่เพราะอะไรครับทำไมเขาหยุดลบใหม่ครับคุณอารินตั้งข้อสังเกตไหมฮะ
0: ทำไม
2: อะไรจะไม่ทรัมป์เองรู้สึกว่าขืนลบไปต่อวันนี้เข้าเนื้อหนักหน่วงแน่นอนนะครับนะผมคิดว่ามันมีสองลำเหตุผลครับ
0: มันมีการเตือนว่าตัวอาวุธหรือคลังของอเมริกาเองก็ไม่พอกับ2ผมก็มองว่านี่ก็มันก็เป็นโอกาสเก่งกำไรไหมฮะกลับไปกลับมาเขาพูดอะไรเนี่ยราคามันก็ผันผวนเขาก็ทำกำไรได้เขาก็รู้ล่วงหน้าไงฮะอาจารย
2: ์คุณเรนใช่ครับการที่ยิงจนกระทั่งแพทริออตไม่เหลือนี่นะครับนะหรือว่าไอ้ทอมาฮอคไม่เหลือนี่นะนั่นอาจจะเป็นมูลเหตุหนึ่งนะครับนะแต่ผมว่ามูลเหตุที่สำคัญมากเดี๋ยวมันมี2ดัชนีชี้วัดซึ่งผมคิดว่าผมฟันธงได้เลยว่าทุกครั้งที่มันเกิดเหตุการณ์อย่างนี้ขึ้นเนี่ย ทรัมป์จะต้องเริ่มลามือเริ่มกลับลำทันทีสองเรื่องนี้คืออะไรครับหนึ่งราคาน้ำมันมันทะลุร้อยเหรียญคุณดูนี่สังเกตไหมว่าสองวันที่แล้วมันทะลุขึ้นมาเป็นร้อยเหรียญใหม่ไอ้เวทเท็กซัส
0: ใช่ครับใช่ครับ
2: ไอ้เบนนี่แหละนะครับและข้อสำคัญครับนอกจากน้ำมันมันเริ่มทะลุร้อยเหรียญใหม่หลังจากที่ฮูตีเข้าไปยิงไอ้นะครับไอ้แหล่งผลิตน้ำมันของอารามโก้นี่นะฮะแล้วเป็นไงครับมันก็จะทำให้หุ้นมันร่วงลงมาอย่างหนักแล้วไปอย่างยิ่งหุ้นกลุ่มไฮเทคทั้งหลายไงนะครับฉะนั้นแล้วเนี่ยนะครับพอดาวโจนส์มันร่วง Nasdaq มันร่วง S&P 500มันร่วงนี่นะครับและราคาน้ำมันพุ่งขึ้นมาใหม่กลายเป็นทะลุ100เหรียญนะครับในกรณีของ Brent นี่นะฮะแล้วว่าไอ้ West Texas ก็อยู่90กว่าเหรียญนี่นะเป็นไงครับอันนี้แหละครับเป็นไงครับได้ผลทันทีทรัมป์นี่กลับลำทันทีนะครับนะพอรู้แล้วว่าถ้าขืนไปกว่าลุยต่อไปนะครับนะราคาน้ำมันอาจจะขึ้นไปเป็น110 120เหรียญต่อบาร์เรลหรือว่าอาจจะมากกว่านั้นได้แล้วลองคิดดูดิครับว่าอีก3เดือนกว่าเล็กน้อยเนี่ยมันก็จะถึงเวลาเลือกตั้งกลางเทอมแล้วนะพี่เทอมมีเลือกตั้งแล้วเนี่ยนะครับแล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นครับถ้าเผื่อว่ามันไม่มีการจับลำใหม่ล่าสุดนะครับแม้ว่าจะถล่มไปติดต่อกันไปถึง13วันนี้นะฮะนะครับ
0: ครับก็คอยดูกันต่อไปนะครับก็ผมก็มองว่ามันก็เป็นไซเคิลแบบนี้แหละครับสงครามไม่มีวันจบหรอกครับอาจารย
2: ์อ๋อไม่มีครับครับผมว่ามันหนังยาว
0: ครับครับ
2: แล้วก็คุณจะสร้างผลสะเทือนต่อทั้งโลกและต่อไม่ต่อสาเล่นไกลเองไม่ใช่น้อยล่ะนะครับเนี่ย
0: ครับเดี๋ยวว่ากันที่เลือกตั้งกลางเทอมนะครับแต่วันนี้หมดเวลาของรายการแล้วครับขอบพระคุณอาจารย์สมภพมากเลยนะครับ
2: ครับยินดีครับครับ
0: สวัสดีครับอาจารย์สมภพและผมวารินและทีมงานหลักพร้อมกันเลยนะครับสวัสดีครับ
1: ข่าวเด่นประเด็นร้อนช่วง Econ World เกาะติดเศรษฐกิจโลก
3: ข่าวเด่นประเด็นร้อนช่วง Econ World โดยดร.สมภพมานะรังสรรค์ดำเนินรายการโดยวารินทร์สัจเจเดล

0: 95.5 FM The Game Radio ทุกความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: การบริหารธุรกิจคือการจัดการกับความเสี่ยงไม่ใช่การหลีกเลี่ยงความเสี่ยงบรรทูลล่ำซำประธานกิตติคุณธนาคารกสิกรไทย
2: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking World วันนี้ทุกช่องทาง
3: อยู่ไหนก็สบายใจเช็คความปลอดภัยได้ทุกที่ทุกเวลาแค่มี Mr. CCTV กล้องวงจรปิด V360A80 Wi-Fi จะดูภาพสดหรือคุยโต้ตอบแบบออนไลน์ก็ทำได้ผ่านมือถือซูมได้ถึง5เท่าความคมชัดระดับ 4K UHD ติดตั้งง่ายได้ทั้งในบ้านและนอกบ้านรับประกัน1ปีเต็มโปรโมชั่นสุดพิเศษแจ็คช็อคแมเนียซื้อ1แถม1เพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990 ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อคแมเนีย
4: MCOT Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว MCOT Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก MCOT ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก MCOT ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ MCOT Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอร์ตจบแล้วโหลดเลยครับเปิดมุมมองชีวิตและติดอาวุธทั้งความคิดไปกับวิสัยทัศน์จากนักธุรกิจแนวหน้าทุกวันศุกร์สัปดาห์ที่2ของเดือนพบกับช่วงมองโลกแบบวิกรมเคลียร์ทุกประเด็นจาะลึกทุกวิสัยทัศน์กับคุณวิกรมกรมดิษฐ์มาร่วมถามสดตอบสดแบบไม่มีกั๊กผ่านทุกคำถามจากทางบ้านเผยแง่คิดที่คุณอยากรู้ที่รายการ CEO Vision Plus ติดตามได้ทุกช่องทางของคลื่นความคิดร่วมส่งคำถามและแสดงความคิดเห็นของคุณมาได้เลยแล้วมามองโลกให้กว้างขึ้นไปด้วยกันในมองโลกแบบวิกรมอย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ

Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดต่อจากนี้ไปคือรายการรีรันและสามารถติดตามรายการปกติได้เวลา 5:00 น.

ต้อนรับคุณฟังเข้าสู่ช่วงของรายการคุยได้คุยดี Talk News and Music นะครับวันนี้กลับมาเจอกันนะก็อยู่ด้วยกันทาง FM 96.5 Thinking Radio คลื่นความคิดกับคุณวีระธีรพัฒน์และผมณัฐพงศ์ธีรพัฒนานนท์นะครับวันนี้เป็นวันหยุดอาสาฬหบูชานะครับเมื่อวานนี้ก็เป็นวันหยุดนะเพราะฉะนั้นคือสัปดาห์นี้ก็ต้องบอกคุณผู้ฟังเลยนะเราโอ้โหเป็นลองวีคเอนด์ต่อเนื่องเลยนะตั้งแต่ต้นสัปดาห์เลยตั้งแต่วันจันทร์วันจันทร์นี้หลายคนหยุดกันนะแล้วผมกับคุณวีระก็ปรึกษาหารือกันนะก็เป็นเทปพิเศษเมื่อวานนี้นะก็เช่นเดียวกันนะแต่ว่าช่วงแรกของรายการก็มาสรุปข่าวสารให้นะครับวันนี้ก็เป็นพิเศษอีกวันหนึ่งนะสำหรับวันอาสาฬหบูชานะส่วนใหญ่ข่าวนะมันช่วงวันหยุดนะฮะแล้วมันเป็นวันหยุดหลายวันต่อกันเนี่ยเราก็ทราบอยู่แล้วนะปกติมันก็จะวนไปวนมานะไม่ได้มีอะไรเป็นพิเศษเท่าไหร่เพราะฉะนั้นผมก็ขออนุญาตนะวันนี้อาจจะไม่ได้อัปเดตข่าวในช่วงครึ่งชั่วโมงแรกนะแต่ว่าสิ่งที่อยากจะมาต่อเนื่องให้คุณผู้ฟังนะได้ฟังกันเมื่อวานนี้ใครที่ฟัง40ปีแห่งวิถีสัมมาอาชีวะตอน28นะก็บอกโอ้โหดุเดือดมากเริ่มสำหรับเข้าสู่วัฏจักรนะหรือว่าวงจรในการทำวิทยุของคุณวีระธีรพัฒน์ที่ต้องไปบริหารคลื่นนะ101 News and Talk FM เนี่ยนะครับก็เป็นช่วงปี2538-2539แถวๆนั้นตอนนี้คุณวีระกำลังแบบโอ้โหเล่าให้ฟังอย่างสนุกสนานนะผมก็จะเอาตอนที่29มาอ่านให้ฟังต่อเนื่องนะสำหรับวันนี้นะครับแล้วก็ถ้ามีเวลาผมอาจจะอ่านตอนที่30เพราะว่าหลายท่านบอกโอ้อ่านแล้วอยากให้อ่านหลายๆตอนนะฟังเพลินเลยนะส่วนคุยเฟื่องเรื่องเขมรเนี่ยนะที่เปิดให้ฟังเนี่ยก็สนุกแต่ว่าจะได้แบบหลายๆแบบนะคือใครที่สนใจเรื่องของ40ปีแห่งวิถีสัมมาอาชีวะเขาก็ได้ประโยชน์จากตรงนั้นไปใครที่สนใจคุยเฟื่องเรื่องเขมรหลับตาแล้วจินตนาการตามว่าโอ้ไปปราสาทอะไรล่ะปราสาทฮาริฮาราไรไปล่อรวยไปบันทายสีไปแปรรูปเนี่ยมันมีความสวยสดงดงามขนาดไหนมีอะไรที่น่าสนใจคุณวีระกับอาจารย์สุเนศก็คุยกันสนุกมากนะครับแต่ว่าวันนี้นะอย่างที่ผมบอกไปนะว่ายังเป็นเทปพิเศษอยู่แล้วก็ผมจะมาอ่านให้ฟังเลยนะตั้งแต่ชั่วโมงแรกตั้งแต่เบรกแรกเลยสำหรับ40ปีแห่งวิถีสัมมาอาชีวะนี่ผมอ่านฉบับพิมพ์ครั้งที่2นะตอนที่29ครับต่อจากเมื่อวานนี้คุณวีระเขียนไว้อย่างนี้ครับไม่ว่าคุณจะเรียกมันว่าอะไรก็ตามทีรีดไขมันดับซ่าถอนรัศมียกเครื่องเพิ่มศักยภาพสำหรับผมนี่เป็นเครื่องมือสำคัญในการบริหารจัดการผู้คนในองค์กรที่ผมเข้าไปเกี่ยวข้องปีแรกที่ผมเข้าไปทำงานในกลุ่มวัฏจักรผมจัดฝึกอบรมแบบเต็มรูปแบบทุกวันอาทิตย์เท่ากับทุกคนไม่มีวันหยุดนอกเหนือจากการทำงานเป็นปกติแม้จะอบรมเพียงแค่4ครั้งแต่นั่นก็หมายความว่าไม่มีการหยุดงาน1เดือนเต็มอะไรที่ควรรู้ควรทราบในการทำงานเป็นนักข่าวเศรษฐกิจคือสิ่งที่ผมถ่ายทอดให้ผมทุ่มสรรพกำลังทำให้เกิดขึ้นกับคนในกองบรรณาธิการประมาณ100คนเต็มที่เท่าที่มีสติปัญญาคิดได้ถามว่าได้ผลหรือเปล่าตอบยากเหมือนกันครับเพราะนี่เป็นการบังคับไม่ใช่ความสมัครใจของพนักงานเมื่อผมเข้าไปเกี่ยวข้องกับคนข่าวในแบบใกล้เคียงกันในนามสำนักข่าวไทยสกายนิวซึ่งเป็นคนข่าวต้นชั่วโมงป้อนให้กับสถานีวิทยุคลื่น101 News and Talk FM ซึ่งแม้จะมีจำนวนผู้คนน้อยกว่ากองบรรณาธิการหนังสือพิมพ์วัฏจักรรายวันก็จริงแต่นั่นก็หมายถึงคน 40-50 คนนะครับไม่ใช่แค่หยิบมือเดียวผมก็จัดอบรมติวเข้มเช่นกันหลักสูตรเร่งรัดเรียนรู้เองที่ผมออกแบบมาเพื่อติดอาวุธทางปัญญาสำหรับคนข่าวหนังสือพิมพ์วิทยุที่ว่านั้นยังขยายไปถึงทีมงานข่าวบริษัทไทยสกายเคเบิลทีวีช่อง1ที่เป็นช่องข่าวช่องหลักของไทยสกายเคเบิลทีวีในยุคนั้นด้วยยุคนั้นที่ผมพูดถึงหมายถึงช่วงก่อนปี2540ครับจริงๆเรื่องที่ผมต้องเข้าไปเกี่ยวข้องกับไทยสกายทีวีหรือไทยสกายเคเบิลทีวีก็สุดแท้แต่คุณจะเรียกกันต้องบอกว่าเป็นเรื่องจำใจแล้วก็จำเป็นโดยแท้เรื่องก็มีอยู่ว่า
เมื่อผมเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องบริหารจัดการเป็นรัฐาธิปัตย์คลื่นข่าว FM 101ซึ่งผมจำไม่ได้แล้วว่าใครเป็นคนคิดสโลแกนว่าคลื่นข่าวของคุณแต่ผมคิดว่ามันทำหน้าที่อย่างนั้นจริงๆในพ.ศ.นั้นจากเดือนสิงหาคมปี2538ที่เริ่มออกอากาศคลื่นข่าวของบริษัท Media Plus ในชื่อ101 News and Talk FM ซึ่งระดมผู้คนมากหน้าหลายตามารวมกันบนหน้าปัดวิทยุไม่ว่าจะเป็นทีมงานของหนังสือพิมพ์วัฒนจักรรายวันและนิตยสารหลักทรัพย์ไทยที่ผมเป็นหัวหอกยังมีทีมงานของ Media Plus ที่คุณสุรยาโอสถานนท์เป็นแม่งานทีมงานของบริษัท Watchdog ภายใต้การนำของคุณพิรุณฉัตรวณิชกุลและทีมงานสำนักข่าวไทย Sky News ไม่รวมถึงทีมงานจากหนังสือพิมพ์โลกกีฬารายวันนำโดยคุณอภิสิทธิ์อภิสุขศิริหรือว่านอสตาดามูดครับคุณอภิสิทธิ์หรือว่าผมจะเรียกแกว่าเหน่งบ้างอาจารย์เหน่งบ้างโคจรมาพบกันในเวลาต่อมาต่างกรรมต่างวาระเมื่อวัฒจักรกรุ๊ปล่มสลายไปกับวิกฤตเศรษฐกิจการเงินปี2540ถึง2542ล่าสุดมาเป็นผู้ดำเนินรายการวิทยุ FM 99ที่อสมทเราเจอหน้าเจอตากันเป็นประจำหน้าเศร้าในวัยแค่54ปีเหน่งเพิ่งเสียชีวิตไปเมื่อเดือนสิงหาคมที่ผ่านมานี่เองคืออันนี้คุณวิลาเขียนไว้ตั้งนานนะไม่ใช่ว่าสิงหานะแต่ว่านี้ของตั้งแต่ช่วงไหนล่ะเดี๋ยวผมขยายความหน่อยเดี๋ยวคุณผู้ฟังจะงงกันนะพิมพ์ครั้งที่2นะพิมพ์ครั้งที่2นี่ปี2567แต่พิมพ์ครั้งแรกคือปี2562นะก็ช่วง2562-63นั่นแหละนะครับความลงตัวจากการผสมผสานทีมงานมากหน้าหลายตาเป็นตำนานครั้งหนึ่งในวิทยุแม้จะไม่ยืนยาวครบปีเพราะมีเหตุจะต้องแตกหักกันในตอนต้นปี2539นั้นผมจะเล่าให้ฟังต่อไปแต่ถ้าหากผมเล่าเรื่องนี้ก่อนคุณก็ไม่มีทางเข้าใจเหตุปัจจัยที่ต้องทำให้เกิดเรื่องเกิดราวโดยไม่จำเป็นเพราะตัณหามานะทิฐิของคนที่เกี่ยวข้องโดยแท้ผมจำได้ว่าเมื่อทำงานร่วมกันครบ3เดือนจากสิงหากันยาจนถึงตุลาปี2538ผมไปพูดคุยกับทีมงานของบริษัท Watchdog ซึ่งมีสำนักงานอยู่ในโรงแรม Imperial Queen's Park ปัจจุบันเปลี่ยนชื่อเป็นเครือมาริออตไปแล้วถนนสุขุมวิท22ทุกคนต่างพออกพอใจกับการทำงานร่วมกันตลอด3เดือนที่ผ่านมาและตกลงต่อสัญญาชั่วคราว3เดือนที่ครบกำหนดคราวนี้เป็นสัญญาร่วมผลิตรายการนานขึ้นเป็น6เดือนสัญญาที่ว่าจะสิ้นสุดลงในเดือนมีนาคมปี2539แม้จะดูว่าทุกอย่างเข้าที่เข้าทางสำหรับคลื่นข่าว101 News and Top FM ก็จริงแต่สำหรับผมต้องบอกว่าไม่เลยครับเพราะผมต้องวิ่งรอกวนไปวนมาระหว่างถนนบรมราชชนนีและถนนสีลมอันเป็นสำนักงานของกองบรรณาธิการหนังสือพิมพ์วัฒนจักรรายวันและคลื่นข่าว101 News and Talk FM แต่ดูเหมือนว่าทางผู้บริหารกลุ่มวัฒนจักรคงจะเห็นว่ายังใช้งานผมไม่เต็มศักยภาพหรือไงก็ไม่ทราบได้คุณนิกรเรียกผมขึ้นไปหารือที่ห้องทำงานของแกที่อาคารวัฒนจักรชั้น8ซึ่งเป็นกองบัญชาการของกลุ่มวัฒนจักรทุกอย่างมักจะเริ่มต้นที่นี่ครับมอบหมายงานใหม่ให้ทำคราวนี้ผมไม่แปลกใจอะไรแล้วเพราะคิดว่าในท้ายที่สุดผมก็ต้องเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับช่องข่าวของไทยสกายเคเบิลทีวีไม่ทางใดก็ทางหนึ่งแต่ผมไม่คิดว่าจะต้องเข้าไปเกี่ยวข้องแบบลึกซึ้งมากมายขนาดนั้นคิดแต่เพียงว่าคงไปจัดรายการอะไรสักอย่างทางไรทางไทยสกายเคเบิลทีวีช่องหนึ่งซึ่งเป็นช่องข่าวเท่านั้นไม่ต้องไปยุ่งอะไรกับทางนั้นซึ่งเราไม่ถนัดด้วยแต่ไม่ใช่ครับไม่ใช่อย่างที่ผมคิดแม้แต่น้อยเลยแกขอร้องแกบังคับไกลๆแต่ใช้วิธีหวานล้อมอยากให้ผมผนึกกำลังกองบรรณาธิการของคนทำข่าวสื่อสิ่งพิมพ์อันนี้วัฒนจักรรายวันสื่อวิทยุสำนักข่าวไทยสกายนิวส์แล้วก็คลื่นข่าว FM 101และสื่อทีวีก็คือไทยสกาย1ช่องเป็นช่องข่าวของไทยสกายเคเบิลทีวีของกลุ่มวัฒนจักรเข้าร่วมกันนี่เป็นวิสัยทัศน์หรือจะเรียกว่าความฝันที่อยากให้เป็นจริงของแกก็คงได้แกบอกว่าผมน่าจะทำได้เพราะดูจากการหลอมรวมสื่อสิ่งพิมพ์กับสื่อวิทยุที่ผ่านมาแล้วได้ผลถ้าหากผนวกสื่อทีวีเข้าไปด้วยแล้วจะเป็นพลังผนึกหรือซินเนอร์จี้ที่เป็นรูปธรรม
มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ในเวลานี้ผมเห็นด้วยกับแกทุกอย่างเรื่องของพลังผนึกที่ว่าแต่ปัญหาก็คือเท่าที่เป็นอยู่ผมก็เจียนตายแล้วคุณนิกรบอกว่าลองทำดูก่อนแล้วกันทำไปสักพักจัดสรรเวลาจัดสรรลงตัวก็วางคนทำงานให้ลงตัวสักระดับหนึ่งจะลำบากลำบนอย่างที่คิดหรอกจะไม่ลำบากลำบนอย่างที่คิดหรอกจะด้วยเหตุผลอะไรก็ตามทีผมตอบตกลงกับคุณนิกรครับแต่ผมต้องบอกเสียตรงนี้ว่าตั้งแต่ต้นจนถึงขนาดนี้ตั้งแต่ปี2537จนถึงปลายปี2538ไม่ว่าผมจะทำงานมากขึ้นน้อยลงแค่ไหนเงินเดือนค่าจ้างของผมยังเท่าเดิมนะครับเริ่มเท่าไหร่ตอนนี้งานเพิ่มขึ้นจาก1เป็น3ก็ยังจ่ายเท่านั้นแต่ผมไม่เรียกร้องอะไรนะครับอันนี้ไม่ใช่นิสัยผมผมคิดแบบนี้ครับผมเริ่มงานปี2ปีแรกครับมีอะไรให้ทำหมดถือว่าเป็นการเรียนรู้ถือว่าเป็นการลงทุนของบริษัทที่จ้างเราทำงานไม่ใช่แค่เรื่องที่เราจะต้องเรียกร้องอะไรเพิ่มเติมถึงเดี๋ยวนี้ผมก็ยังคิดอย่างนั้นครับจะดีจะเลวจะถูกจะผิดเหมาะควรหรือเปล่าอันนี้ผมไม่รู้เพียงแต่ผมไม่ทำแบบนั้นเท่านั้นเองนั่นทำให้ผมต้องไปทำงานที่บริษัทไทยสกายเคเบิลทีวีอีกแห่งหนึ่งแม้งานจะไม่ต่างกันเพราะว่ามีพื้นฐานแบบเดียวกันคืองานข่าวและการผลิตข่าวเพียงแต่ตรงกลางและปลายยอดอาจจะไม่เหมือนกันเท่านั้นเองผมก็ไปยกเครื่องไทยสกายทีวี1ซึ่งเป็นช่องข่าวหลักปรับผังรายการดึงคนจากวัฏจักรมีเดียพลัสโลกกีฬารายวันเข้าไปจัดรายการที่ไทยสกายทีวีเมื่อผสมผสานกับรายการเดิมที่มีอยู่ซึ่งโดดเด่นเรื่องของการซื้อขายหุ้นมีคนติดตามเยอะอยู่แล้วก็เลยทำให้เป็นช่องข่าวของไทยสกาย1ดูมีสีสันมากกว่าเดิมที่พูดนะฟังดูเหมือนง่ายแต่ในภาคปฏิบัติจริงแล้วผมต้องบอกว่านี่เป็นงานโคตรหินเลยครับหนังสือพิมพ์สำหรับผมไม่มีอะไรยากอย่างมากก็เหนื่อยวิทยุเป็นอะไรที่เมื่อทำแล้วต้องบอกว่าสนุกครับมีเสน่ห์ที่ผมบอกไม่ถูกเหมือนกันด้วยเหตุนี้ผมถึงได้ทำตั้งแต่กลางปี2537มาจนถึงปัจจุบันทำไปเล่นไปถ้าหากทำไปต่อกลางปี2562ผมจะทำงานวิทยุครบเสี้ยวศตวรรษหรือ25ปีเต็มแต่ตอนนี้ปี2569แล้วนะบวกไปอีก7ปีแต่ทีวีเป็นอะไรที่ยากมากมีความสลับซับซ้อนมีองค์ประกอบทางเทคนิคไม่เกี่ยวกับเนื้อหาที่นำเสนอเยอะแยะไปหมดแล้วก็เต็มไปด้วยเรื่องที่ผมไม่รู้เพราะไม่ได้เรียนมาทางนี้โดยตรงแถมยังไม่เคยได้สัมผัสงานปฏิบัติการจริงจังด้วยตัวเองอีกต่างหากกว่าผมจะทะลวงอุโมงค์มหัศจรรย์ของงานทีวีไปได้ก็ใช้เวลานานอยู่เหมือนกันครับแต่ประสบการณ์จริงที่ไทยสกายทีวีทำให้ในเวลาต่อมาผมทำรายการทีวีในรูปแบบต่างๆได้อย่างหลากหลายรู้ว่าต้องทำอะไรและทำอย่างไรอันนี้เป็นประสบการณ์ตรงที่คุ้มค่าชนิดหาจากที่อื่นไม่ได้เลยเอาเป็นว่าพอถึงปลายปี2539ผมก็ขี่รถเทียมม้า3ตัวหรือทรอยก้าเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับวัฏจักรมีเดียพลัสไทยสกายเคเบิลทีวีคือม้าเทียม3ตัวซึ่งคือกลุ่มวัฏจักรโดยมีผมเป็นสารถีผมว่าถ้าหากผมอายุสัก40ไปปลายในตอนนั้นผมไม่มีทางจะวิ่งลอกจากนิวาสถานผมที่อยู่จังหวัดนนทบุรีมาเขตตลิ่งชันอันนี้อาคารวัฏจักรถนนบรมราชชนนีเขตบางรักอาคารยูไนเต็ดทาวเวอร์ถนนสีลมและเขตคลองตันอาคารเดอะมอลล์รามคำแหงถนนรามคำแหงแล้วกลับนิวาสถานแบบหมดเรี่ยวหมดแรงในแต่ละวันได้แต่คนในวัยกำลังห้าวใกล้40อย่างผมตอนนั้นต้องบอกว่าไม่รู้มีเรี่ยวแรงกำลังบังชามาจากไหนทำอะไรได้มากมายขนาดนั้นปัจจุบันนี้คุณมีสื่อสิ่งพิมพ์สื่อวิทยุสื่อทีวีอยู่ในมือครบถ้าหากคุณเป็นผู้บริหารกลุ่มวัฏจักรคุณอยากจะทำอะไรต่อไปคำตอบก็คือทำให้มันยึดโยงเป็นเครือข่ายหรือว่าเน็ตเวิร์กทดแทนและเสริมกันในสิ่งที่ขาดของแต่ละสื่อสิครับลองคิดดูแบบนี้ครับสมมุติว่าผมไปจัดรายการทีวีทางไซทากายเทเบิลทีวีซึ่งมีทั้งภาพและเสียงถ้าหากผมเชื่อมโยงสัญญาณถ่ายทอดสดเอาเฉพาะเสียงมาออกทางวิทยุจะทำได้ไหมคำตอบคือได้และดีด้วยแต่ไม่ต้องเสียเงินจ้างคนมาจัดรายการวิทยุดีไม่ดีให้คนจัดรายการวิทยุไปจัดรายการทีวีด้วยเลยก็ได้อีกต่างหากถ้าหากมีการสัมภาษณ์คนทางวิทยุและทีวีที่น่าสนใจถ้า
ถ้าหากจะส่งคนข่าวจากหนังสือพิมพ์ไปทำข่าวแบบเจาะลึกแบบถึงตัวถึงตนเลยจะดีไหมดีสิครับทำไมจะไม่ดีเรื่องอะไรทำนองนี้แหละครับที่มันค่อยๆก่อตัวขึ้นอย่างช้าๆเป็นธรรมชาติแต่ว่าในท้ายที่สุดก็ต้องมีการบริหารจัดการให้เป็นไปตามที่มันควรจะเป็นด้วยในช่วงปลายปี2538ต่อเนื่องต้นปี2539ผมนำเสนอให้ทางไทยสกายช่อง1ทำรายการสนทนาสดแบบที่เรียกว่า Live Talk หรือ Hard Talk แบบสัปดาห์ละ5วันจันทร์ถึงศุกร์ตอนหัวค่ำไปจนถึงดึกแบบออกอากาศสดทางไทยสกาย TV ช่อง1นั่นคือรายการไทยสกาย Live Talk ซึ่งมีคนจากกลุ่มวัตจักร Media Plus และไทยสกายเคเบิลทีวีมาเป็นผู้ดำเนินรายการสลับสับเปลี่ยนหมุนเวียนกันไปตามความถนัดวันจันทร์ถึงวันจันทร์กับวันพฤหัสเป็นประเด็นการเมืองที่ใช้ชื่อว่าทันกระแสกับพบกันครึ่งทางวันอังคารเป็นรายการองศาเศรษฐกิจวันพุธเป็นรายการธุรกิจสนทนาส่วนวันศุกร์ปิดท้ายเป็นรายการคุยเฟื่องเรื่องหุ้นผมเลือกเอาเวลาที่คิดว่าน่าจะดีที่สุดสำหรับคนที่ชอบอะไรที่หนักๆเป็นผู้ใหญ่แล้วและที่สำคัญก็คือเป็นเวลาที่ผู้ดำเนินรายการแต่ละคนที่มีงานประจำตั้งแต่เช้ายันเย็นสามารถเดินทางมาที่ห้องส่งและสตูดิโอของไทยสกายเคเบิลทีวีถนนรามคำแหงได้โดยไม่มีปัญหาจราจรด้วยเหตุนี้รายการไทยสกายไลฟ์ทอล์กจึงเริ่มตอน 3:30 นไปจบเอา 5:00 นตรงจากนี้ไปจะเป็นปัญหาแล้วครับเป็นปัญหาอะไรเป็นปัญหากับใครเป็นแล้วสรุปผลเป็นยังไงผมจะมาเล่าให้ฟังต่อไปครับใจเย็นๆอันนี้ตอนที่29นะจะเล่าให้ฟังต่อไปครับใจเย็นๆแต่เราไม่เย็นนะเราต่อเลยนะนะถือว่าเวลาเป็นของเราเราสามารถจัดสรรเวลาได้แต่ว่าตอนที่30ก็จะยาวหน่อยนะแต่ก็ฟังเพลินๆแล้วกันนะครับตอนที่30จาก40ปีแห่งวิถีสัมมาอาชีวะคุณวีระเขียนต่อไว้อย่างนี้ครับคนเราเมื่ออายุมากขึ้นคนเราเมื่ออายุมาถึงจุดหนึ่งเมื่อมีเวลาพอที่จะนั่งย้อนกลับไปดูสิ่งที่เกิดขึ้นในอดีตแล้วทำการตรึกตรองพิจารณาใคร่ครวญแบบวิตกวิจารอย่างจริงๆจังๆผมว่าน่าจะเกิดความรู้สึกอย่างน้อย2 อย่าง 1. คิดว่าถ้าหากต้องตัดสินใจในเรื่องที่เกิดขึ้นไปแล้วในอดีตถ้ายังไงถึงยังไงก็ยังไม่เปลี่ยนใจถ้าให้ทำก็จะทำอย่างที่เคยทำอีกไม่แก้ไขไม่เปลี่ยนแปลงและ2คิดว่าถ้าหากทำได้อยากจะทำให้ดีกว่านั้นและถ้าหากแก้ไขอะไรได้ก็อยากจะแก้ไขด้วยผมว่าคุณคงเหมือนกับผมครับในแง่ที่ว่าบางเรื่องให้ย้อนกลับไปผมก็ทำแบบเดิมจะเป็นส่วนใหญ่แต่ก็คงมีบางเรื่องถ้าหากต้องทำอะไรในอีกแบบให้ดีกว่าและเหมาะควรกว่าและไม่ต้องเจ็บปวดรวดร้าวเป็นบาดแผลในใจเรื่องพวกนี้เราจะรู้ได้ก็ต่อเมื่อได้เห็นผลลัพธ์สิ่งที่เกิดขึ้นตามมาเมื่อเวลาผ่านไปนานช้าแค่ไหนผมไม่รู้เรื่องที่ผมจะเล่าให้ฟังในลำดับถัดไปจากนี้เป็นเรื่องในแบบที่2ครับคือเรื่องที่ถ้าหากผมสามารถย้อนเวลากลับไปได้ตอนนั้นผมอยากจะทำต่างจากที่เคยทำไปคุณคงอยากรู้ว่าเป็นเรื่องอะไรสำหรับผมเมื่อเข้าไปทำงานในกลุ่มวัตจักรเกือบ2ปีเต็มในช่วงปลายปี2538ทุกอย่างก็เข้าที่เข้าทางตามที่ควรจะเป็นไปตามสัญญาจ้างและสัญญาใจที่ทำไว้ผมเหลือเวลาหมดข้อผูกพันกันในปลายปี2539ครับตอนนี้ผมดูแล3สื่อในเครือวัตจักรหนังสือพิมพ์รายวันขึ้นข่าวทางวิทยุและทีวีแถมดูในแบบที่หลอมรวมเป็นพลังผนึกหรือมีความเป็นเครือข่ายเชื่อมโยงกันด้วยอีกต่างหากผมกลับไปอ่านคอลัมน์ปากท้องชาวบ้านที่ผมเขียนในช่วงเวลานั้นมีความตอนหนึ่งที่บ่งบอกความเป็นไปของผมในตอนนั้นได้อย่างเป็นอย่างดีครับว่าในช่วงเดือนสิงหาคมถึงเดือนตุลาคม2538ผมต้องทำงานอย่างหนักมีเพื่อนร่วมงานที่สำนักข่าวไทยสกายหนักขนาดทำกัน7วัน7คืนไม่มีวันหยุดไม่มีวันเสาร์อาทิตย์ไม่มีลาป่วยไม่มีลากิจลาเซ็งเรื่องลาพักร้อนไม่ต้องพูดถึงแต่ผลลัพธ์ที่ออกมาเกินคุ้มครับ
ขึ้น101 News and Talk FM ซึ่งบัดนี้กลายเป็น101 News and Talk FM Radio Network ไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วไม่ใช่แค่วิทยุที่ออกอากาศให้คนกรุงเทพมหานครปริมณฑลเหมือนกับขึ้นข่าวอื่นๆแต่ได้กระจายและเชื่อมต่อกับสถานีวิทยุในต่างจังหวัดที่บริษัท Media Plus ได้สัมปทานอีกกว่า50สถานีในต่างจังหวัดทั่วทุกภาคของประเทศนี่คือความฝันที่เป็นจริงของคนทำสื่อวิทยุในพ.ศ.นั้นเลยครับยุคที่ไม่มี YouTube ให้ฟังรายการย้อนหลังยุคที่ไม่มีแอปพลิเคชันบนมือถือที่สามารถเปิดฟังวิทยุรายการไหนในกรุงเทพมหานครแบบสดๆยุคที่อินเทอร์เน็ตและเว็บไซต์เป็นเรื่องง่ายในการเชื่อมต่อกับสิ่งที่ต้องการเสพบริโภคข้อมูลข่าวสารในแง่ของความเป็นไปสิ่งพิมพ์ที่ผมดูแลอยู่ลงตัวปักหลักอย่างแน่นหนาพอสมควรเหลือเพียงพัฒนาและทำให้ดีขึ้นไปเรื่อยๆผมให้เวลากับงานประจำที่หนังสือพิมพ์วัฒจักรรายวันเนี่ยน้อยลงส่วนหนึ่งเป็นเพราะพอจะนับหนึ่งเดินหน้าได้แล้วแถมเด็กๆแล้วก็เพื่อนร่วมงานมือรองลงไปก็สามารถดูแลบริหารจัดการกันได้ดีในระดับหนึ่ง

และมีความสลับซับซ้อนในเรื่องเทคนิคอุปกรณ์ในการผลิตรายการผู้คนก็ดูแลยากสิ้นเปลืองทรัพยากรเป็นอันมากแถมไทยสกายเคเบิลทีวียังมีคู่แข่งที่แข็งแกร่งมากมีความได้เปรียบในเกือบจะทุกทางนั่นก็คือ IBC Cable TV ไม่ใช่เพราะ IBC มาก่อนเท่านั้นแต่ต้องไม่ลืมว่าคนก่อตั้งและคนที่เป็นนายทุนสำคัญคือคุณทักษิณชินวัตรแต่อะไรไม่สำคัญเท่ากับว่าคุณเป็นสมาชิก IBC คุณสามารถชมไทยสกายเคเบิลทีวีได้ฟรีผมไม่รู้ว่าเป็นเรื่องทางเทคนิคอะไรของคลื่นความถี่วิทยุโทรทัศน์ที่ใช้งานในเวลานั้นทำให้สามารถเกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นได้แต่มันเป็นอย่างนั้นจริงๆแม้ว่าในทางปฏิบัติคนเป็นสมาชิกไทยสกายทีวีจะสามารถชมรายการของ IBC ได้โดยไม่ต้องเป็นสมาชิกเช่นเดียวกันแต่เมื่อคนสมัครสมาชิกเคเบิลทีวีก่อนหน้านี้เป็น IBC จะมีก็แต่คนคิดจะสมัครเป็นสมาชิกใหม่ในเวลาต่อมาเท่านั้นที่ไทยสกายเคเบิลทีวีจะหามาเป็นสมาชิกเพิ่มได้ซึ่งผมต้องบอกเลยว่ายากมากยิ่งไปกว่านั้น IBC Cable TV ยังเป็นตัวเลือกแรกที่คนจะมาสมัครเป็นสมาชิกด้วยอีกต่างหากนอกจากนี้ในเวลานั้นยังมีระบบการรับสัญญาณผ่านดาวเทียมจานเล็กติดตั้งได้สะดวกที่เราเรียกว่า DTH หรือว่า Direct to Home เกิดขึ้นแล้วเพราะบริษัทในกลุ่มชินวัตรได้สัมปทานดาวเทียมยิงดาวเทียมไทยคมเพื่อให้บริการด้วยไทยสกายทีวีแทบจะไม่เหลือประตูสู้แบบหมัดต่อหมัดดวลกันแบบตัวต่อตัวเลยต้องบอกว่าเป็นมวยคนละรุ่นครับงานหินแบบนี้แหละครับที่ผมเจอที่ไทยสกายเคเบิลทีวีก่อนจะเข้าไปดูแลช่องข่าวไทยสกาย1ผมรู้ว่ากลุ่มวัฒจักรมีกำลังทางการเงินมากพอที่จะลากยาวแบกรับการขาดทุนไปได้อีกนานพอสมควรแต่นั่นต้องหมายความว่าสินค้าและบริการที่นำเสนอต้องมีคุณภาพและมีอนาคตด้วยตรงนี้ผมจะไม่ลงรายละเอียดแต่จะสรุปความว่าผมมีภารกิจที่ต้องทำทุกอย่างให้ไทยสกายเคเบิลทีวีมีพลังและก็เป็นที่ต้องการของผู้ชมทางใดทางหนึ่งให้ได้เคเบิลทีวีที่ไม่มีสมาชิกก็มีแต่เจ๊งกับเจ๊งเท่านั้นในตอนนั้นคนนอกวงการไม่มีใครรู้จักไทยสกายเคเบิลทีวีมากนักอาจจะมีคนเล่นหุ้นที่เปิดแช่ช่องไทยสกาย1ซึ่งเป็นช่องข่าวทิ้งเอาไว้แต่นั่นก็ไม่พอที่จะทำให้ตัดสินใจเสียเงินเป็นสมาชิกเพราะดูได้ฟรีจากการเป็นสมาชิก IBC อยู่แล้วและที่สำคัญก็คือจะขยายการรับรู้ออกไปยังไงเรารู้ว่าการข้ามหรือว่าไขว้สื่อเป็นเรื่องจำเป็นเป็นเรื่องที่ต้องทำและในกรณีของกลุ่มวัฒจักรนอกจากจะต้องและจำเป็นต้องทำแล้วยังสามารถทำได้ด้วยเพราะว่ามีของมีอยู่ในมือครบแล้วการเชื่อมสัญญาณไทยสกายเคเบิลทีวีช่อง1มาออกคลื่นวิทยุ101 News & Talk FM Radio Network คือภารกิจที่ผมต้องทำให้สำเร็จถ้าจะทำให้ไทยสกายเคเบิลทีวีแจ้งเกิดช่วงปลายปี2538รายการไทยสกายไลฟ์ทอล์คช่วงเวลา 3:30 ถึง 5:00 นทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เริ่มเดินหน้าและเข้าที่เข้าทางมากขึ้นตามลำดับผมรู้แล้วว่าหลังปีใหม่ผมจะต้องคุยกับผู้บริหารทางบริษัท Watchdog ให้เป็นเรื่องเป็นราวถึงการเชื่อมต่อสัญญาณจากเคเบิลทีวีออกมาทางคลื่นวิทยุบอกตามตรงเวลาทำงานจริงๆจังๆอะไรนี่ผมไม่ค่อยสนใจเรื่องของการบ้านการเมืองที่จะอาจมาเกี่ยวพันหรือว่าพัวพันกับงานที่ผมทำสักเท่าไหร่ด้วยเหตุนี้การอยู่การไปในการทำงานสื่อโดยเฉพาะวิทยุทีวีของผมจึงไม่ค่อยเกี่ยวข้องหรือว่าเกี่ยวกับอำนาจรัฐมากนักคนเกี่ยวคนมีหน้าที่เกี่ยวเขาไปทำของเขาผมไม่ยุ่งด้วยจะมียกเว้นเพียงครั้งเดียวเท่านั้นที่ผมโทรศัพท์สายตรงไปถึงคุณทักษิณชินวัตรตอนเป็นนายกรัฐมนตรีขอให้สั่งการรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีที่กลุ่มกรมประชาสัมพันธ์ในเวลานั้นช่วยต่อสัญญาสัมปทานขึ้น FM 97 Trinity Radio ที่ผมจัดรายการโดยได้รับการร้องขอจากเจ้าของบริษัทเท่านั้นเองครับผมแน่ใจว่ารัฐมนตรีที่ดูแลกรมประชาสัมพันธ์ตอนนั้นเป็นคุณสมศักดิ์เทพสุทินสมาชิกแก๊งสามมิตรของพรรคพลังประชารัฐในปัจจุบันหรือเปล่าแต่เห็นว่าคนที่ไปวิ่งเต้นเสียเงินเสียทองใต้โต๊ะให้กับกรมประชาสัมพันธ์เพื่อจะเอาขึ้น FM 97ไปทำโดยยกเลิกสัญญาเดิมที่มีอยู่ในเวลานั้นแบบไม่เหมาะควรและที่สำคัญเรื่องบนโต๊ะตามสัญญากรมประชาสัมพันธ์ไม่ได้มีเงินเพิ่มแม้แต่บาทเดียวถ้าหากจะมีการเปลี่ยนคู่สัญญาที่ได้รับสัญญาสัมปทานเดิมและที่สำคัญกว่านั้นทางคลื่นที่ผลิตรายการอยู่ก็ไม่ได้ทำอะไรเสียหายอีกต่างหากแถมคนฟังเยอะติดตาม

มากอันนี้เป็นเหตุทำให้คนเนี่ยคิดจะเทคโอเวอร์เอาไปทำครับคงไม่ต้องบอกนะครับว่าเรื่องจบแบบไหนแต่ในพ.ศ.นั้นเรื่องของอำนาจรัฐกับสื่อความสัมพันธ์ของรัฐบาลกับสื่อเป็นเรื่องสลับซับซ้อนมากรัฐบาลคุณบรรหารศิลปะอาชาเข้ามาบริหารประเทศได้ประมาณครึ่งปีแล้วแต่ยังล้มลุกคลุกคลานไม่เข้าที่ไม่เข้าทางในขณะที่เรื่องกินสินบาตรค่าสินบนและคดีความที่นักการเมืองระดับรัฐมนตรีเข้าไปเกี่ยวข้องหลายเรื่องก็หมิ่นเมกับการเปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจของพรรคฝ่ายค้านด้วยสื่อคือเวทีสัพยุตที่ต้องใช้เพื่อสร้างความน่าเชื่อถือและการยอมรับกับการสนับสนุนในหมู่ประชาชนจริงเท็จไม่สำคัญเท่ากับว่าเชื่อใครครับผมจึงไม่แปลกใจนักอันนี้เมื่อดูจากเหตุการณ์ย้อนหลังที่บริษัทเอเชียวิชั่นภายใต้การนำของคุณสมเกียรติอ่อนวิมลใช้เครือข่ายความสัมพันธ์กับคุณปิยนัทวัชราภรณ์รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในเวลานั้นก้าวเข้าไปที่สถานีโทรทัศน์กรมประชาสัมพันธ์หรือว่าช่อง11เมื่อก่อนเคยเป็นอย่างไรที่ผ่านมาและปัจจุบันก็ยังเป็นอย่างนั้นไม่เปลี่ยนคุณสมเกียรติเข้าไปดูแลบริหารข่าวและผลิตรายการทีวีที่ช่อง11กรมประชาสัมพันธ์ทำให้เกิดประเด็นขัดแย้งโต้เถียงเป็นเรื่องเป็นราวใหญ่โตตามมาครับจำรายการที่โด่งดังเมื่อ20กว่าปีก่อนได้ไหมครับรายการมองต่างมุมไงแล้วจำผู้ดำเนินรายการได้หรือเปล่าถ้าลืมผมจะเฉลยเสียเลยว่าเป็นอาจารย์คือคุณเจิมศักดิ์ปิ่นทองซึ่งทำในนามบริษัท Watchdog และมูลนิธิสื่อสร้างสรรค์คุณสมเกียรติเข้ามาช่อง11ตอนไหนผมจำไม่ได้แล้วแต่ประมาณต้นเดือนกุมภาพันธ์ปี2539รายการมองต่ำมุมก็มีอันต้องหลุดจากผังรายการไม่ได้จัดต่อท่ามกลางข้อกล่าวหาทางการเมืองแทรกแซงสื่อมวลชนตอนนั้นเกิดการวิวาทะการทะเลาะเบาะแว้งกันคลึกโครมคุณสมเกียรติมองว่ารายการมองต่ำมุมเป็นเพียงรายการทีวีที่มาผลิตและออกอากาศช่อง11รายการหนึ่งเท่านั้นไม่มีอะไรมากไม่มีอะไรน้อยกว่านั้นถ้าหากไม่ได้ทำช่อง11แล้วรายการดีจริงและมีคนชมต้องการมากจริงก็น่าจะไปหาเวลาผลิตรายการทีวีที่ช่องอื่นได้อยู่แล้วแต่คุณเจิมศักดิ์มองต่างมุมไปอีกแบบว่านี่ไม่ใช่รายการทีวีธรรมดาแต่เป็นรายการที่สร้างชื่อสร้างเสียงให้กับช่อง11เป็นรายการของประชาชนที่ใช้วัดระดับประชาธิปไตยและการใช้อำนาจทางการเมืองของรัฐและรัฐบาลด้วยใครถูกใครผิดก็แล้วแต่จะรับฟังเหตุและผลฝ่ายไหนเป็นสำคัญแต่สำหรับผมแล้วทั้งคุณสมเกียรติและอาจารย์เจิมศักดิ์ล้วนแต่ต้องใช้เครือข่ายความสัมพันธ์ทางอำนาจกับนักการเมืองและพรรคการเมืองอาจจะรวมไปถึงข้าราชการทหารข้าราชการพลเรือนก็ด้วยก็ได้ในการเข้ามาอยู่และแน่นอนในการต้องออกไปในวงการวิทยุโทรทัศน์ด้วยผมจะไม่พูดอะไรมากไปกว่านี้นอกจากจะบอกว่าในที่สุดรายการมองต่างมุมก็ไม่ได้อยู่ช่อง11อีกต่อไปคนยิ้มมุมปากเรื่องนี้ในตอนนั้นมีหลายคนหนึ่งในนั้นคือคุณบรรหารศิลปอาชานายกรัฐมนตรีซึ่งออกจะถูกโจมตีอย่างหนักจากสื่อทั้งสิ่งพิมพ์วิทยุและทีวีและทั้งหลายทั้งปวงก็จะนำไปสู่การพิปรายไม่ไว้วางใจที่ดุเด็ดเผ็ดร้อนที่สุดในประวัติศาสตร์การเมืองไทยครั้งหนึ่งนั่นคือการอภิปรายเรื่องกำเนิดและสัญชาติของนายกรัฐมนตรีที่มีอยู่ในตำแหน่งบริหารราชการครับถ้าหากผมเป็นคุณเจิมศักดิ์ผมก็ต้องเข้าใจว่าเรื่องนี้อำนาจรัฐหรือคนในรัฐบาลคุกคามการทำงานของสื่อแบบตรงไปตรงมาและตนคือหนึ่งในเป้าหมายด้วยเรื่องตรงนั้นมันมาเกี่ยวข้องกับเรื่องที่เกิดขึ้นกับบริษัท Watchdog กับการผลิตรายการในคลื่น101 News and Talk FM ที่ผมบริหารดูแลจัดการอยู่ในเวลานั้นหรือไม่และอย่างไรมีคนอื่นไปทำอะไรตรงไหนอย่างไรแต่สำหรับผมแล้วผมไม่รู้และผมไม่ทราบอะไรเลยสิ่งที่เกิดขึ้นจากนี้ไปเป็นคำบอกเล่าของผมต้องบอกว่าเป็นเรื่องจากแง่มุมที่ผมเข้าไปเกี่ยวข้องโดยตรงเท่านั้นผมไม่ได้รับคำสั่งจากใครผมไม่มีธงนำผมไม่ได้เป็นเบี้ยบนกระดานและที่สำคัญกว่านั้นก็คือผมไม่ได้ผลประโยชน์โพดผลอะไรจากการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นด้วยปลายเดือนมกราคมปี2539เมื่อทุกอย่างที่ไทยสกายเคเบิลทีวีพร้อมวิทยุคลื่น101พร้อมสิ่งพิมพ์วัฏจักรที่ผมดูแลพร้อม7กุมภาพันธ์2539
ผมแจ้งผู้บริหารบริษัท Watchdog ว่าผมอยากขอคุยเพื่อปรับเปลี่ยนผังรายการวิทยุโดยกำหนดล่วงหน้าว่าผังออกอากาศใหม่จะเริ่มในวันที่19กุมภาพันธ์12ถึง15กุมภาพันธ์2539ผมโทรศัพท์ไปหาผู้บริหารบริษัท Watchdog อีกครั้งหรือ2ครั้งเพื่อสอบถามความคืบหน้าเรื่องการปรับผังรายการวิทยุที่ผมส่งไปให้ดูเพราะใกล้ดีเดย์วันออกอากาศแล้วศุกร์ที่16กุมภาพันธ์2569ผมนัดหมายกับผู้บริหารและผู้ผลิตรายการบริษัท Watchdog เจอกันพร้อมหน้าพร้อมตาในเวลา17นาฬิกาคุณเจิมศักดิ์ปิ่นทองปกติผมเรียกว่าอาจารย์ดร.สมบัติจันทรวงศ์ผมก็เรียกว่าอาจารย์เช่นกันคุณพิรุณฉัตรวณิชกุลผมเรียกแกว่าพี่ครับคุณวุฒิศักดิ์ลาภเจริญทรัพย์ผมเรียกอาจารย์เหมือนกันคือคีย์แมนทาง Watchdog ส่วนผมไปคนเดียวไม่มีคนของ Media Pass ไม่มีคนของวัฒจักรไม่มีคนของไทยสกายเคเบิลทีวีผมขับรถออกจากตึกวัฒจักรถนนบรมราชชนนีก่อนบ่าย4โมงมุ่งหน้ากรมทหารราบที่1รักษาพระองค์ถนนวิภาวดีรังสิตอันเป็นที่ตั้งของห้องส่งและอุปกรณ์ส่งสัญญาณออกอากาศของสถานีวิทยุคลื่น101สังกัดกองบัญชาการทหารสูงสุดที่สถานีบรรยากาศร่มรื่นมากครับต้นไม้ใบหญ้าครึ้มเขียวสดลมพัดเย็นฉ่ำถ่ายเทสะดวกแต่บทสรุปในการเจรจากลับร้อนเสียยิ่งกว่าลาวาภูเขาไฟระเบิดผมบอกเลิกสัญญาร่วมผลิตรายการวิทยุระหว่างบริษัท Media Pass กับบริษัท Watchdog ก่อนที่จะครบอายุในวันที่31มีนาคม2539เป็นการล่วงหน้าตั้งแต่วันจันทร์ที่19กุมภาพันธ์2539เป็นต้นไปรายการที่ผลิตโดยบริษัท Watchdog ทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นวันธรรมดาและสุดสัปดาห์เสาร์อาทิตย์ให้ยกเลิกยุติการผลิตหมดทุกรายการและมีผลตั้งแต่ศุกร์ที่16กุมภาพันธ์เป็นต้นไปรายการบ้านนี้เมืองนี้ที่อาจารย์สมบัติจันทวงศ์จัดในวันศุกร์จนถึงเวลา1ทุ่มตรงจึงเป็นรายการสุดท้ายของบริษัทที่ผลิตและออกอากาศคลื่น101ครับทำไมเกิดอะไรขึ้นและเกิดอะไรตามมาผมจะเล่าให้ฟังต่อไปครับอันนี้เป็นตอนที่30นะวันนี้อ่านให้ฟัง2ตอนนะตั้งแต่ช่วงแรกของรายการเลยนะก็ถือว่าเป็นพิเศษนะข่าวก็ไม่มีอะไรนะฮะก็เป็นช่วงวันหยุดลองวีคเอนด์ยาวอย่างนี้นะครับแต่ว่าของเรานะเดี๋ยวเราพักกันก่อนแล้วช่วงหน้ากลับมาติดตามกันต่อครับ

0: FM The Game Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสุดความจำเป็นผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: ผมไม่มีต้นทุนชีวิตที่สูงแต่ผมมีความขยันที่ไม่มีขีดจำกัดวิกรมกรมดิษฐ์ผู้ก่อตั้งอมตะคอร์ปอเรชั่น
2: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดผมความคิด Thinking Radio Thinking World วันนี้ทุกช่องทาง
0: จากความว่างเปล่าอันไกลโพ้นคุณสามารถเนรมิตทุกสรรพสิ่งและสร้างความมั่งคั่งขึ้นมาได้แค่คุณเริ่มคิดคิดที่จะมั่งคั่ง Thinking Radio Thinking World เพราะความมั่งคั่งเริ่มต้นที่ความคิดและความมั่งคั่งที่ว่าไม่ได้หมายถึงแค่เงินทองแต่หมายถึงมุมมองและความคิดที่จะพาคุณพิชิตได้ทุกสิ่งก้าวข้ามทุกอุปสรรคและคว้าทุกโอกาสบนความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นทั่วโลกเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งที่ยั่งยืนด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
3: ความเครียดเริ่มใกล้ตัวคุณมากขึ้นเหมือนอากาศที่กำลังหายใจแต่ความจริงอันเจ็บปวดคือการเข้าถึงการรักษาพยาบาลเป็นไปได้ยากจิตแพทย์ไม่เพียงพอและต้องรอคิวนัดยาวนานข้ามปีในราคาที่คนธรรมดาเอื้อมไม่ถึงวันนี้ราคาของการมีชีวิตอยู่ของคนไทยทำไมแพงและยากขนาดนี้แล้วใครจะเป็นคนยื่นมือเข้ามาช่วยร่วมหาทางออกแหวกม่านวิกฤตสู่แสงสว่างปลายอุโมงค์ติดตามรายการเวทีความคิด Hot Issue วิกฤตสุขภาพจิตไทยป่วยที่ใจไกลที่รักษามาฟังพร้อมกัน 27-31 กรกฎาคมนี้ตั้งแต่2ทุ่มเป็นต้นไปที่ Thinking Radio ทุกช่องทาง
4: ถ้าทุกความเป็นไปบนโลกเปรียบเสมือนเวทีการแสดงฉากหนึ่งดนตรีคลาสสิกคือบทเพลงท่วงทำนองสอดประสานและร่วมบรรเลงประกอบในทุกฉากและทุกเรื่องราวบนโลกนี้จากอดีตสู่ปัจจุบัน 96.5 FM ชวนคุณมาดื่มด่ำกับทุกท่วงทำนองของคลาสสิคอลมิวสิกทุกชนชาติถอดรหัสในทุกท่วงทำนองสู่สุนทรีแห่งชีวิตโดยครูดุษดุษฎีพนมยงศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะและการแสดงดนตรีสากลในรายการคุยกับครูดุษทุกวันเสาร์ 5-6 โมงที่ Thinking Radio คลื่นความคิด 96.5 FM ทุกแพลตฟอร์ม
5: เพราะมนุษย์ทุกคนล้วนมีความแตกต่างและมีความสามารถที่หลากหลายศาสตร์แห่งการพัฒนาทรัพยากรคนคืออีกหนึ่งปัจจัยที่จะขับเคลื่อนให้ธุรกิจและองค์กรของคุณสมบูรณ์แบบ Thinking Radio จึงอยากจะชวนคุณมาฟังพลังแห่งคนและศาสตร์แห่งการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และต่อยอดสู่ภาวะผู้นำในรายการ Human Talk ดำเนินรายการโดยดร.ดนัยจันทร์เจ้าฉายดร.บวรนันท์ทองกัลยาและวิชัยวรธานีวงศ์แล้วคุณจะเข้าใจถึงพลังแห่งมนุษย์มากกว่าที่เคยติดตามได้ทุกวันอาทิตย์6โมงเช้าที่ Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทุกแพลตฟอร์ม
4: Mcord Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว Mcord Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก Mcord ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก Mcord ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ Mcord Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอร์ตจบแล้วโหลดเลยครับ
6: จะบินไปเที่ยวทั้งทีต้องไม่ได้มีแค่รูปสวยๆต้องได้ไอเดียได้กินของดีและได้คอนเนคชั่นใหม่ๆกลับมาด้วยเพราะ Thinking Radio จะพาคุณบินลัดฟ้าไปชิงต่าว7วัน4คืนเที่ยวก็ฟินธุรกิจก็ปังเจาะลึกดูงานที่ไฮเซนยักษ์ใหญ่ของเครื่องใช้ไฟฟ้าเทคโนโลยีระดับส่งออกทั่วโลกตื่นตากับศูนย์ฝึกหุ่นยนต์เพื่อผู้สูงอายุแห่งแรกของโลกร่วมแลกเปลี่ยนมุมมองธุรกิจสร้างคอนเนคชั่นกับผู้ประกอบการท้องถิ่นและแขกคนสำคัญณเมืองชิงต่าว ินกินเที่ยวไม่แพ้กันกับไฮไลท์ไข่มุกแห่งทะเลเหลืองชมวิวชิงตาว360องศาบนตึกสูงชั้น81และขึ้นยอดเขาเซี่ยวหยูซานชมสถาปัตยกรรมยุโรปและเมืองโบราณเก่า 1,400 ปีจีหมูและพลาดไม่ได้กับการชิมเครื่องดื่มขึ้นชื่อเมืองชิงตาว 20-26 กันยายนนี้รับจำกัดเพียง30ท่านเท่านั้นขอโปรแกรมทัวร์และสำรองที่นั่งได้เลยที่ LINE @thinkingradio ทริปชิงตาว7วัน4คืนเที่ยวก็ฟินธุรกิจก็ปัง
7: มากที่สุดด้วยสาระความรู้ทั้งเรื่องการเมืองเศรษฐกิจการลงทุนเทคโนโลยีมากที่สุดกับเหล่านักคิดอินฟลูเอนเซอร์นักวิชาการรอบด้านเสิร์ฟความรู้และมุมมองใหม่ให้คุณเยอะกว่าบนช่องทางที่หลากหลายทั้งออนแอร์แอปพลิเคชันออนไลน์และโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์ม 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดแหล่งอินฟลูเอนเซอร์และคอมมูนิตี้นักคิดทุกเจนสนใจต่อยอดธุรกิจหรือลงโฆษณากับเราโทร02-201-6543 02-201-6543
4: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ

0: ข้าสู่ช่วงที่2ของคุยได้คุยดีนะเมื่อวานนี้ผมเปิดคุยเฟื่องเรื่องเขมรนะเกี่ยวกับปราสาทบันทายสีปราสาทแพรรูปนะปราสาทปักสีจำกรงแล้วก็ปราสาทพนมบาเค็งตอนที่1นะในแผ่นที่5เนี่ยแต่ว่ามันยังไม่จบคุณวีระกับอาจารย์สุเนศยังคุยสนุกอยู่เลยผมก็ยังนึกอยู่เอ๊ะจะมาเปิดต่อดีหรือไม่อย่างไรนะเพราะว่าจังหวะที่คุยกันถึงเรื่องของนารายณ์อวตารปางที่พระนารายณ์เนี่ยนะแปลงร่างเป็นนรสิงห์ที่จะมาปราบอสูรปราบยักษ์นะยักษ์ก็โอ้โหขอพรจากพระผมเยอะแยะตะแปะไปหมดนะก็ยังสนุกอยู่นะผมเลยอยากจะให้ฟังให้จบอย่างน้อยๆได้ฟังกันให้เต็มอิ่มสำหรับช่วงนี้นะส่วนช่วงชั่วโมงที่2นะเมื่อวานนี้ผมบอกไปแล้วว่าวันนี้สำหรับคนที่ติดตามจริงๆนะเป็นของดีที่จะเอามาฝากกันแต่ว่าเดี๋ยวเราไปว่ากันชั่วโมงที่2นะสำหรับตอนนี้ไปติดตามนารายณ์อวตารที่เป็นภาพสลักหินนุนต่ำเนี่ยอยู่บนทับหลังนะในปราสาทที่คุณวีระกับอาจารย์สุเนศพาไปชมอยู่เนี่ยนะครับเดี๋ยวเราไปติดตามกันต่อกับคุณวีระธีรพัฒน์ครับ
1: ปรากฏว่าพระนารายณ์เนี่ยนะฮะท่านเลยแปลงตัวเป็นนรสิงห์นรสิงห์เนี่ยนะฮะก็คือว่าครึ่งสิงครึ่งมนุษย
2: ์
1: คุณวีระ
2: นี
1: ่ความเป็นครึ่งสิงครึ่งมนุษย์เนี่ยคือจะเป็นมนุษย์ก็ไม่ใช่เทวดาก็ไม่ใช่หรือเดรัจฉานก็ไม่ใช่เห็นไหมครับ
2: เป็นไฮบริดนะอาจารย
1: ์หลุดออกไปจากเงื่อนไขที่หนึ่งหลุดออกไปจากเงื่อนไขที่หนึ่ง
2: คราวนี้พูดง่ายว่าจะมาฆ่ายักษ์ตัวนี้ว่าไง
1: คือการลงมาอวตารเป็นนรสิงห์เนี่ยนะฮะเป็นภารกิจเฉพาะนะฮะจะมาจัดระเบียบสังคมพยักตัวนี้นะฮะครับวันนี้เสร็จแล้วพอถึงเวลาเสร็จพวกก็มาในเวลาที่เป็นโพเพลคือมันจะกลางวันก็ไม่ใช่จะกลางคืนก็ไม่ใช
2: ่
1: บางทีก็เรียกว่าเป็นอะไรฮะสนธยาเป็นอะไรเนี่ยนะ
2: ทวายไลท์
1: นะเอาละมาถึงเวลาตรงนั้นเนี่ยนะครับพวกก็จับให้เจ้ายักษ์คนนี้ลากลงมาอยู่ระหว่างเรือนชายคากับข้างนอก
2: ซึ่งอันนี้เลยทำคล้ายๆว่าในภาพหินสลักหรือว่าลายสลักที่เป็นหินเนี่ยมันก็คือตรงชายคานะอาจารย์
1: ใช่
2: ไหมผมรู้สึกว่าเหมือนก็ตรงชายคา
1: คุณวีระครับถูกเป๋งเลยเพราะว่าอันนี้คืออัจฉริยภาพไงใช่ไหมฮะของช่างที่ทำยังไงเนาะถึงจะให้ไอ้ตัวนี้เนี่ยมันลงตัวนะฮะกับทั้งรูปที่แกะออกมาอย่างสวยงาม และสถานที่ที่รูปนี้ถูกตั้งไว
2: ้
1: ถูกประดิษฐ์
2: คือเหมือนกับหัวเนี่ยมันห้อยอยู่นอกแต่ตัวเนี่ยมันอยู่ข้างในในชานนะแต่ว่ามันเป็นภาพ3มิติอย่างนั้นน่ะอาจารย์นะ
1: ใช่ครับคุณวีระนะครับแล้วก็มันก็อยู่ในตรงจังหวะพอดีที่เป็นตรงทับหลังเห
2: ็
1: นไหมครับเท่เลย
2: ถ้าเกิดว่าตัดลงมานี่ก็คือเป็นชานว่างั้นน
1: ่
2: ะเป็นฝาหรือว่าเป็นด้านนอกของบ้านน่ะอาจารย์
1: ใช่ครับและอีกครึ่งตัวก็อยู่ในบ้าน
2: เออซึ่งมองไม่เห็นเพราะว่า
1: ซึ่งมองไม่เห็นฮะเสร็จแล้วปรากฏว่าภาพที่เห็นเนี่ยก็คือว่าเจ้านรสิงห์เนี่ยก็เอามือทั้งสองเนี่ยฉีกอกทีนี้ตัวนรสิงห์เนี่ยนะฮะมือของเขาเนี่ยนะฮะมันเป็นกรงเล็บแหลมคมไอ้กรงเล็บแหลมคมเนี่ยมันไม่ใช่มันจะอาวุธก็ไม่ใช่ใช่ไหมฮะมันและเสร็จแล้วในตำนานเนี่ยเล่าว่าพอกรรมวิธีทั้งหมดทั้งลากมาทั้งเตรียมฉีกอกและอะไรแล้วก็ถามเลยเฮ้ยฉันเนี่ยเป็นมนุษย์เทวดาหรือเดรัจฉานอันใดอันหนึ่งหรือเปล่าไอ้ยักษ์นี่บอกไม่ใช่นะฮะกลางวันหรือกลางคืนตอนนี้ก็บอกไม่ใช
2: ่
1: นะฮะไอ้ตรงนี้อยู่ในเรือนหรืออยู่นอกเรือนก็บอกไม่ใช่ใช่ไหมไอ้เล็บนี่ยกให้ดูไอ้เล็บเนี่ยนะ
2: เ
1: ป็นอาวุธอะไรก็บอกไม่ใช่ เสร็จพอตอบวันนี้เสร็จปั๊บพวกก็ฉีกอกเลย
2: เท่ากันล้างคำเรียกล้างคำล้างพรพิเศษที่พระพรหมให้เลย
1: พรพิเศษที่พระพรหมให้เลยนะครับนะฮะแต่ว่าคือดูแล้วมันมีสีสันคุณวีระเพราะว่าในทั้งหมดทั้งสิ้นนี้เนี่ยนะฮะมันแฝงความแหลมคมเอาไว้ด้วยนะฮะถ้าสมมติว่าไม่มีใครรู้เทพปกรณามนี้กันมาก่อนนะแล้วเราเปิดเล่นรายการนะตอบคำถาม อะไรเงี้ยนะคนคงคิดไม่ถึงว่าเอ๊ะมันจะเอาตัวอะไรวะมาฆ่าไอ้นี่ได
2: ้
1: นะไอ้นี่คงอยู่ชั่วฟ้าดินสลายฮะแต่ว่ามันมีการแก้กันได
2: ้
1: เห็นไหมการแก้กันนี่คือ
2: ถ้าหากใครไปดูที่ รูปสลักที่ที่ทับหลังที่อาจารย์พูดนี่นะฮะที่เป็นนรสิงห์กับยักษ์ที่ว่าถูกฉีกอกเนี่ยด้านล่างเนี่ยจะมีเทวดา2องค
1: ์ใช่
2: ด้านบนนี่ก็จะมีเทวดา2องค
1: ์ใช่
2: ไอ้2บนองค์เนี่ยนะที่แกะเป็นรูปหินเป็นรูปเทวดาเนี่ยจะคล้ายๆว่าลำคล้ายๆว่าชื่นชมยินดี
1: ชื่นชมยินดียกมือท่วม

0: ว
1: เออว่าฆ่ามันซะได้
0: เออใช่คือพวกคงลำบากมานานนะ
1: ใช่ใช่ใช่
0: เพราะว่าพวกเดือดทำเดือดร้อนทั้งสามโลกอันนี้เนี่ยก็เป็นให้เห็นว่าถึงแม้ศาสนสถานนี้นะฮะจะเน้นในคติการบูชาพระศิวะแต่เทพเจ้าที่เป็นหลักของศาสนาพราหมณ์เนี่ย อย่างเช่นพระนารายณ์ก็ดีหรือพระพรหมก็ไม่ได้ถูกละเลย
1: ปกติแล้วเนี่ยพระวิษณุหรือพระนารายณ์เนี่ยจะอยู่ทางด้านทิศเหนืออาจารย
0: ์อ๋ออ
1: ันนี้ก็เลยที่อาจารย์พูดบอกว่าไอ้ตัวที่เป็นภาพสลักที่บนทับหลังเนี่ยถ้าอยู่ขวามือเนี่ยอยู่ทิศเหนืออ
0: ๋อครับ
1: ก็เลยประจำทางทิศเหนือ
0: คร
1: ับอันนี้ส่วนใหญ่เวลาไปดูกันเนี่ยมันจะไม่รู้เรื่องไงอาจารย
0: ์
1: ผมไม่มีตำนานตำเนินเล่าประกอบมันก็เห็นแต่หินน่ะมันก็จะไม่เกิดไอเดียอะไรกัน
0: นะฮะแต่ว่าพอเราเห็นตรงนี้ปั๊บแล้วเราก็เห็นอัจฉริยภาพของคนทำคือคนทุกคนเนี่ยนะฮะมีเรื่องรู้เรื่องเท่ากันคุณลักความสำคัญอยู่ที่ว่าเขาจะถ่ายทอดเรื่องที่เขารู้เนี่ยออกมาเป็นศิลปะเฉพาะตนได้อย่างไรนะฮะและคือความแหลมคมเนี่ยมันหยุดมันวัดกันตรงนี้ใช่ไหมเพราะนั้นรูปนี้นี่มันบอกชัดๆเลยว่าเลือกตรงจุดนี้แกะรูปนี้ออกนะครับ
1: อันนี้อะล่ะอาจารย์พออาจารย์เดินตรงนี้โอ้โหนี่ถ้าไปกันแล้วไปหากันใหญ่เลยนะอาจารย์นะคราวนี้ละโอเคละเราเดินกลับมาละเราเดินกลับมาที่ถนนอีกนะตรงที่ทางเดิน
0: เดินกลับมาที่
1: ทางเดิน
0: กลางที่เชื่อมระหว่างโคกุระแรกกับโคกุระสอง
1: คราวนี้เนี่ยคราวนี้เนี่ยอาจารย์จะเดินตรงหรือว่าอาจารย์จะพาอีกด้าน
0: ผมคิดว่าเราข้ามไปดูอีกด้านหนึ่งก่อนเพราะมันไม่ห่างกันไปนะครับ พอเราข้ามมาดูอีกด้านหนึ่งเนี่ยนะฮะอันนี้ไม่ค่อยเป็นฉากบูเท่าไหร่นะฮะเราจะตรงนี้เป็นพระอิศวรละเป็นพระศิวะแล้วนะฮะเป็นรูปพระศิวะทรงโคนนทินะฮะแล้วก็มีอะไรล่ะพระอุมานะฮะซึ่งทรงโคนนทิคู่กันกับพระศิวะนะฮะก็อันนี้ค่อนข้างเป็นอะไรที่เป็นทิปิคอลพอควร
1: แต่ว่าที่น่าเสียดายคืออย่างนี้อาจารย
0: ์ครับ
1: คือไอ้ของตรงฝั่งเนี่ยฝรั่งเศสมันรักมากมันเอาไปไว้ที่พิพิธภัณฑ
0: ์
1: ของมัน
0: ไอ้ตัวนี้ไปแล้วนะฮะ
1: ไปอยู่ที่กีเม่ฮะว่างๆต้องไปเที่ยวฝรั่งเศสกันจ้าพิพิธภัณฑ์กีเม่เนี่ยจะไป
0: คือท้ายที่สุดเนี่ยผมคิดว่าคงต้องทำลิสต์ไปเลยนะคงต้องทำลิสต์กันไป
1: ไอ้ตรงนี้มึงหายจากตรงนี้เราไปดูตรงนั้น
0: ตรงนี้มันไปไอ้ตรงนี้ไปโผล่ตรงไหนไอ้ตรงนั้นไปอยู่ยังไงนะฮะคงต้องดู
1: ทางฝั่งที่เป็นซ้ายมือเนี่ยนะฮะความสวยงามเนี่ยจะทู่ทางฝั่งขวามือแล้วก็ความชัดเจนเนี่ยไม่เท่ากับที่อาจารย์พูดแล้วก็ตำนานอาจจะไม่มีอะไรเป็นพิเศษ
0: ใช่ครับ
1: แต่ว่าให้รู้ว่าเป็นบูชาพระศิวะนะอาจารย์นะ
0: ครับใช่ครับให้รู้ว่าเป็นบูชาพระศิวะ
1: ครับผม
0: นี่พอหลังจากเราดูตรงนี้แล้วเนี่ยนะฮะเราก็จะกลับไปไอ้ทางเดินตรงกลาง
1: ที่เก่าครับ
0: เพื่อที่จะเดินต่อเข้าไปถึงตรงคูปุระที่สอง
1: นะ
0: ฮะนะฮะนี่การจะเข้าไปสู่คูปุระอันที่สองเนี่ยนะฮะก็เชื่อกันว่าตรงจากตรงจุดตรงนี้เข้าไปเนี่ยจะผ่านกำแพงอีกชั้นเข้าไปเนี่ยอันนี้มันคล้ายๆราวกับเป็นที่สงวนใช่ไหมคุณวีระ
1: ใช่เป็นหรือว่าคือคนข้างนอกคนที่มาประชาชนทั่วไปเนี่ยเข้ามาได้แค่ตรงที่อาจารย์พูดเนี่ยแหละ
0: ครับ
1: แต่เข้าไปข้างในเนี่ยพอเข้าไปข้างในแล้วถ้าเกิดทะลุเข้าไปเนี่ยซ้ายมือขวามือจะเห็นเป็นไอสระน้ำที่อาจารย์พูดถึงน
0: ี่
1: แหละนะแต่ว่าจะเข้ามาได้แค่นี้ประชาชนคนธรรมดานี่เข้ามาพื้นที่อันศักดิ์สิทธิ์เนี่ยคือหลังจากนี้เข้าไปละ
0: โอเคครับ
1: สมัยก่อนนี่ได้มาประชาชนทั่วไปก็มาได้แค่นี้ครับ
0: ครับ
1: ครับผม
0: ครับเราเข้าไปเรื่อยเนี่ยนะฮะมันก็จะมีคล้ายๆกับว่าร่องรอยของซากศาสนสถานที่บางทีอาจจะยังไม่ได้นำมาประต่อประติดกัน
1: ครับ
0: ให้เห็นแต่ก็ยังมีร่องรอยอย่างของทับหลังหรืออะไรให้เห็นบ้างนะฮะ
1: ครับ
0: รู้สึกว่ามันจะมีอันนึงคล้ายๆกับว่าเป็นเท้าอะไรสักอย่างลักนางสีดาไปใช่ไหมฮะนะแต่ดูแล้วไม่ใช่ทศกัณฐ
1: ์ใช่เขาจะชื่อกุมพันธ์
0: อ๋อเหรอครับ
1: รู้สึกว่าจะเป็นอะไรเป็นพี่เป็นน้องเป็นญาติกับของทศกัณฐ์มาลักนางสีดาไปอุ้มไป
0: แสดงว่าอันนี้เนี่ยมันเป็นตำนานที่หลากหลายกันไปนะฮะอย่างในคติของอันนี้ก็อาจจะไม่ได้เชื่อว่าเป็นตัวทศกัณฐ
1: ์
0: ที่เอาไปนะฮะ
1: คร
0: ับก็อย่างนี้ครับคุณวิ
1: ล
0: าพอเราผ่านจากไอ้ตรงนี้เข้าไปเนี่ยมันก็จะเข้าไปถึงสระน้ำแล้วนะฮะ
1: เราเดินตัดเข้าไป
0: ตัดสระน้ำเข้าไปเพราะตัดสระน้ำเข้าไปปั๊บก็ถึงโคปุระซึ่งเป็นเขาเรียกว่าเป็นโคปุระที่สอง
1: ใช่ครับ
0: นะฮะไอ้ตรงนี้เนี่ยที่พอตัดกำแพงโคปุระกันสองเข้าไปก็เข้าไป ถึงไส้กลางแล้วนะครับเข้าไปถึงไส้กลางของตัวศาสนสถานซึ่งไส้กลางของตัวศาสนสถานที่เล่าให้ฟังเนี่ยนะฮะบนก็จะมีปรางสามหลังมีห้องสมุดแล้วก็มีอาคารที่ล้อมรอบ
1: 6อาคาร
0: 6อาคารด้วยกัน
1: เดี๋ยวผมอธิบายเพิ่มเติมนิดนึงอาจารย์เพื่อให้อาจารย์ได้พักด้วยนะ
0: คร
1: ับ พอไปยืนอยู่หน้าที่โคปุระชั้นที่2นะฮะซึ่งเป็นไส้ในแล้วเนี่ยซ้ายมือกับขวามือเนี่ยจะเป็นอาคารสี่เหลี่ยมผืนผ้า2อาคารนะฮะแล้วก็ตรงข้ามก็มีอีก2อาคารเท่ากันเป็นแนวเดียวกันแล้วทางด้านขวามือทางด้านซ้ายมือและขวามือจะมีแนวขวางอีก2อาคารรวมทั้งหมดในนั้นเนี่ยมี6อาคาร
0: ครับ
1: ไม่รวมชั้นในสุดซึ่งจะมีปรางประธาน3องค์แล้วก็มีห้องสมุดอีก2ห้องใช่มั้ยอาจารย์ที่อยู่ด้านหน้า
0: ใช่ครับ
1: ในนั้นเยอะแยะตะแป้ไปหมดเลยนะอาจารย์นะเป็นกลุ่มนะ
0: เป็นกลุ่ม
2: อ่ะหมดเวลาแล้วสำหรับชั่วโมงแรกนะชั่วโมงที่2ห้ามพลาดด้วยประการทั้งปวงนะวันนี้มีของเด็ดมาฝากกันจะเป็นอะไรเดี๋ยวเราว่ากันตอนนี้พักสักครู่ครับ

0: 94.5 FM Thinking Radio ทุกความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: วิกฤตบวกการทบทวนเท่ากับความก้าวหน้าเรดาลิโอผู้ก่อตั้ง Bridgewater Association
2: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
3: อยู่ไหนก็สบายใจเช็คความปลอดภัยได้ทุกที่ทุกเวลาแค่มีมิสเตอร์ CCTV กล้องวงจรปิด V360A80 Wi-Fi จะดูภาพสดหรือคุยโต้ตอบแบบออนไลน์ก็ทำได้ผ่านมือถือซูมได้ถึง5เท่าความคมชัดระดับ 4K UHD ติดตั้งง่ายได้ทั้งในบ้านและนอกบ้านรับประกัน1ปีเต็มโปรโมชั่นสุดพิเศษจาก Shopmania ซื้อ1แถม1เพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990 ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช้อปที่ Shopmania
4: MCOT Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว MCOT Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก MCOT ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก MCOT ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ MCOT Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอตจบแล้วโหลดเลยครับ
5: รายการคอร์ดเกร็ดเบ็ดตะเล็ดเรื่องเล่าค่ะ
6: รายการที่จะพาเราไปคุยเรื่องเล่าตามเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยใช่ไหมของวิถีชุมชนวิถีถิ่นความสุขเล็กๆน้อยๆแนวเวลบีอิงซึ่งพบกันกับเรา2คนนะคะอาจารย์จูสังกมาสารวัตร
5: และก็อาจารย์จิ๊บนลินนาตีสวัสดิ์ค่ะ
6: ในออนไลน์พบกันได้นะคะ
7: รายการคอร์ดเกร็ดเบ็ดตะเล็ดเรื่องเล่าพบกันได้ทาง YouTube ช่อง Thinking Radio
4: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ

Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดต่อจากนี้ไปคือรายการรีรันและสามารถติดตามรายการปกติได้เวลา 5:00 น.

้าสู่ชั่วโมงที่2นะครับของคุยได้คุยดีนะก็ยังเป็นลองวีคเอนด์นะคือจริงๆทุกคนส่วนใหญ่ก็หยุดกันตั้งแต่วันจันทร์แล้วนะวันจันทร์พรม.ประชุมอย่างเดียวราชการอะไรผมเห็นเนี่ยลากันเต็มไปหมดนะแล้วก็หลังจากนั้นก็เป็นวันหยุดยาวเลยนะ28เมื่อวานนี้ใช่ไหมวันนี้29อาสาฬหบูชาพรุ่งนี้เข้าพรรษาอีกนะผมเนี่ยก็พยายามหานะว่าเอ๊ะในช่วงหยุดยาวแบบเนี้ยบางทีเราจะเปิดซีดีอย่างเดียวเนี่ยให้ติดตามเนี่ยเดี๋ยวคุณผู้ฟังก็บางท่านก็บ่นนะผมก็ตอบตรงๆนะบางท่านก็บอกโอ้เปิดอีกแล้วบางท่านก็บอกเออสนุกดีชอบนะอันนี้นานาจิตตังจริงๆแต่ผมก็พยายามที่จะทำให้มันมีความหลากหลายและยิ่งที่ผ่านมาเนี่ยนะฮะตอนที่คุณวีระเป็นกรรมธิการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปีเนี่ยที่ไม่ได้เข้ามาคุยในรายการเนี่ยนะผมก็พยายามหาคลิปหรือว่าไฟล์เสียงที่เกี่ยวข้องนะกับคุณวีระที่พูดอภิปรายในการซักถามของชั้นกรรมธิการซึ่งอยู่ในวาระที่2นะของการพิจารณางบเนี่ยนะก็เอามาเปิดหลายท่านก็ชื่นชอบนะแต่ว่าขณะเดียวกันนะ

0: มันมีอยู่งานหนึ่งผมไม่แน่ใจว่าคุณผู้ฟังจำได้ไหมซึ่งเป็นงานแบบพิเศษมากนะอันนี้เรียกว่าตอบแทนคนฟังเลยอ่ะนะไม่เสียสตังค์นะไปฟังกันก็จำนวนจำกัดนะชื่องานก็คือบ่ายวันอาทิตย์มารีเฟชกันรีเฟชนี่ก็คือเป็นคาเฟ่นะอยู่ที่ดีเอทรามอินทา67เข้าไปนิดหน่อยเข้าไปนิดเดียวตรงจุดที่ก่อนหน้านี้ที่เคยเอามาเล่าสู่กันฟังว่าเขามีเอาทุเรียนมาขายอ่ะผมยังไปอุดหนุนเขาอยู่เลยนะครับก็นี่แหละที่นี่แหละนะก็ห้องเล็กๆคาเฟ่ไม่ได้ใหญ่มากคาเฟ่เล็กๆนะจุได้ประมาณ40คนนะถ้าอยากไปกินกาแฟอยากไปกินมัทฉะนะอยากไปทานอาหารสปาเกตตี้อะไรพวกอย่างเงี้ยนะที่นี่ใช้ได้ที่นี่ใช้ได้นะผมไปทานมาแล้วผมลองแล้วนะมีขนมเค้กขนมปังอะไรด้วยนะครับก็ถือว่ามีข้อมูลมาใหม่คือปกติเนี่ยคุณวีระบอกว่าถ้าเป็นกรณีอย่างเงี้ยไม่ให้อัดเลยไม่ให้เอามาเผยแพร่เลยเพราะว่าเป็นแบบ Exclusive จริงๆสำหรับคนที่ไปเพราะว่าเขาตั้งใจไปแต่ว่าวันที่มาบ่ายวันอาทิตย์รีเฟชกันเนี่ยคุณผู้ฟังเชื่อไหมครับคุณวีระเนี่ยคุยไม่หยุดอ่ะเนี่ยผมได้ข่าวมาบอกคุยไม่หยุดอ่ะคุยเรื่องนู้นคุยเรื่องนี้น่ะนะแบบสบายๆอ่ะเล่าสู่กันฟังแบบสบายๆอ่ะ3ชั่วโมงนะครับยาวต่อเนื่องเลยการเมืองเศรษฐกิจกลับมาการเมืองกลับมาสังคมแถมเปิดโอกาสให้คุณผู้ฟังที่ไปร่วมกันประมาณ 30-40 คนอ่ะได้ถามคำถามด้วยโอ้โหยิ่งกว่าแบบตอบแทนคนฟังจริงๆอ่ะผมก็แอบไปบอกเจ้าของร้านนะบอกถ้ายังไงลองอัดมาให้ผมหน่อยเหอะเดี๋ยวผมถ้าผมจะฟังเองจริงๆผมว่าตั้งใจจะฟังเพราะผมไม่ได้ไปด้วยนะผมก็บอกผมจะขอฟังผมจะฟังเองแต่พอฟังไปฟังมาผมก็อ่ะไหนๆก็ไหนๆแล้วก็ขออนุญาตคุณวีระว่าผมเอาแค่บางช่วงเพราะช่วงที่คนฟังตั้งใจไปที่ร้านรีเฟชเนี่ยตั้งใจไปฟังคุณวีระเนี่ยอันเนี้ยมันต้องเก็บให้เป็นเอ็กซ์คลูซีฟกับเขาให้เป็นของเฉพาะสิทธิ์เฉพาะเขาไปถูกไหมฮะไม่ใช่มาเปิดหมดเงี้ยไม่เอาผมก็ขอคุณวีระบอกว่าผมไม่เปิดหมดผมขอแค่บางช่วงแค่นั้นแหละนะอยากจะเปิดให้คุณผู้ฟังได้ฟังกันเนี่ยช่วงที่เป็นลองวีคเอนด์หรือว่าคุณวีระไม่สามารถที่จะมาจัดรายการได้เพราะติดภารกิจเนี่ยผมก็ขออนุญาตคุณวีระแบบนี้คุณวีระก็บอกว่าอ่ะสัญญานะห้ามเปิดหมดนะเพราะว่ายังไงก็ตามทีอ่ะเราต้องให้สิทธิพิเศษสำหรับคนที่เขาไปฟังจริงๆเขาตั้งใจจริงๆเขาโอ้โหบางคนบ้านอยู่ไกลนะฮะขับรถไปบางคนขึ้นรถโดยสารสาธารณะขึ้นแท็กซี่ไปอย่างเงี้ยธนัตพงศ์เปิดหมดเนี่ยไม่ได้นะห้ามผมก็เลยบอกอ่ะโอเคงั้นผมรับปากผมจะเอาแค่บางช่วงบางตอนมาเปิดให้ฟังอันไหนที่พิเศษจริงๆผมฟังหมดอะอันไหนที่พิเศษจริงๆอ่ะหรือว่าคิดว่าควรจะเหมาะกับสำหรับคนที่ฟังในร้านกลุ่มเล็กๆผมไม่มาเปิดให้ฟังนะแต่ช่วงที่ผมจะเปิดให้ฟังตอนนี้ก็ถือว่าสามารถที่จะกระจายสู่คุณผู้ฟังได้แต่อันนี้ต้องทำใจนิดนึงนะอันนี้เราต้องคุยกันตกลงกันก่อนว่าเสียงเนี่ยอาจจะไม่ได้ดีเท่าไหร่นะครับเพราะว่าอัดแบบเป็นไฟล์วิดีโอมาแล้วซึ่งแค่ชั่วโมงครึ่งอ่ะคุณรู้ไหมว่าใช้พื้นที่เท่าไหร่ฮะ50กิกะไบต์ต้องใช้โทรศัพท์2เครื่องอ่ะชั่วโมงครึ่งแรกหมดไปอ่ะ50กิกอีกชั่วโมงครึ่งที่เหลือก็อีก50กิกอ่ะแล้วหลังจากนั้นผมต้องมาดำเนินการเอาไฟล์วิดีโอมาแปลงไฟล์เป็นไฟล์เสียงไฟล์เสียงก็ต้องดูที่มันพอจะมีคุณภาพที่สามารถรับฟังได้แล้วเสียงมันอาจจะก้องๆนิดนึงนะแต่เนื้อหาสาระเข้มข้นจริงๆอันนี้เอามาฝากตั้งใจจริงๆนะจะเห็นประโยชน์ไม่เห็นประโยชน์ผมไม่ทราบล่ะแต่ผมตั้งใจที่จะทำให้กับคุณที่ติดตามรับฟังโดยเฉพาะช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์แบบนี้หรือว่าวันหยุดที่เป็นลองวีคเอนด์แบบนี้ไม่ให้เสียเวลาครับไปฟังบางช่วงบางตอนของบ่ายวันอาทิตย์มารีเฟรชกันเมื่อวันที่12กรกฎาคมที่ผ่านมาคุณวีระคุยกับ คุณผู้ฟังบางส่วนที่เดินทางไปฟังแบบ Exclusive ไปติดตามกันครับ
1: เศรษฐกิจเราเอางี้เราไม่ต้องพูดว่าเราจะขยายตัวอะไรอย่างนั้นหรือมันเกิดปัญหาโครงสร้างอะไรเล็กๆแต่ผลิตภาพคนแก่เนี่ยที่เหลือทุกหน้าเอาง่ายๆแบบนี้เราเคยโตเฉลี่ยก่อน40 7% หลังจาก40 10ปีเราโตเฉลี่ย5%หลังจาก40 20ปี10ปีต่อไปเราเฉลี่ย40ถึง50เฉลี่ย 5% 50ถึง60เฉลี่ยเดี๋ยวมัน 7% ก่อน 5% แล้วก็เหลือ 4% เหลือ 3% ตอนนี้ศักยภาพเราเนี่ยเหลือ 2.8 นี่ 2.7 หรือ 2.8 อันนี้ไม่ใช่ผมพูดนะผู้ว่าแรงชาติบอกตรงนี้สำคัญถ้าคุณมีศักยภาพโต 2.7 หรือ 2.8 ถ้าคุณไปใช้เชลอยให้มันโต 5% แบบนี้มันก็จะทำให้เกิดวิกฤตเศรษฐกิจในลักษณะเดิมเพราะการไปอัดฉีดแล้วก็อัดฉีดบริโภคก็อัดฉีดอย่างยากโตต่ำกว่าศักยภาพก็เหมือนญี่ปุ่นที่โตต่ำกว่าศักยภาพ20ปีเอางี้ละกันญี่ปุ่นเพิ่งจะมาโตตามศักยภาพเอาหลังอาเบะตายไปแล้วนี่แหละแต่เขาผ่านอะไรทำอะไรกันเยอะแยะแต่ทำแบบคนมีตังค์ทำนะแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจทำให้มันศักยภาพกลับมาเท่าเดิมเนี่ยแบบคนมีตังค์ทำไม่ใช่แบบคนไม่มีตังค์ทำอย่างเรามันยากกว่าเยอะรัฐบาลญี่ปุ่นเป็นที่เยอะแต่ประชาชนไม่มีตังค์คนญี่ปุ่นไม่จนนะครับผมบอกก่อนนะอย่าไปคิดว่าประเทศโอ้ไม่โตไม่เติบมีเงินทุกคนอ่ะเราอ่ะมีไม่จริงนะมีเงินกู้ไม่มีเงินกู้โอเคจังหวะที่เข้ามาเนี่ยก็เป็นจังหวะที่เรื่องกระทบไปกระทบมาคุณเห็นนะปีหน้าคุณมีเศรษฐกิจจะโต 2%ดีแล้วโตดีมากในช่วงท้ายเนี่ยทั้งกำลังใจทั้งการลงทุนเปลี่ยนรัฐบาลอะไรๆโต 2.4 ปี55ไม่รู้ปี68โต 2.4 พอปีเนี้ยก็คำนวณว่าน่าจะโตประมาณสัก 1.8 จริงๆแล้วตอนที่เกิดเรื่อง 3-4 เดือนเนี่ยอีกครบเนี่ยตะวันออกกลางลดการน้ำมันขึ้นไปดีเซลลิตรละ50บาทเลยเนี่ยเขากลัวว่าเศรษฐกิจจะติดลบด้วยซ้ำไปหรือโตแค่ 1% เพราะเอิร์นว่ามันขี้คายเร็วพอสมควรตอนนี้น้ำมันมันยังไม่ถูกแต่มันไม่แพงแล้วมันไม่กระทบแต่มันกระทบเรียบร้อยแล้ว2 เดือนเนี่ยถามดูการค้าระหว่างน้ำมันจะขึ้น2เดือนมีนาเมษาพฤษภาพฤษภาเนี่ยเป็นครั้งแรกในรอบ10ปีที่เราติดขาดดุลบัญชีเดินสะพัดนะผมไม่เอาตัวเลขหรอกนะแต่ว่าเป็นตัวเงินนะ 20,000 ล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐเงินทางต่างประเทศเข้าน้อยกว่าออกผ่านการค้าแล้วก็เลือกห้องท่องเที่ยวออกมากกว่าเข้า 20,000 ล้านเนี่ยยังดีว่ามันมีเงินดุลเงินทุนเนี่ยไหลเข้ามาปกมาลงตลาดหุ้นมาซื้อพันธบัตรรัฐบาลอะไรต่ออะไรพวกนี้มันก็คือแล้วก็ว่าดุลการชำระเงินเนี่ยมันไม่ได้ลดลงซึ่งไม่กระทบกับดุลสกอร์ต่างๆระหว่างประเทศซึ่งเรามีอยู่3,300,000ล้านเหรียญดอลลาร์อันนี้คือจุดแข็งทางด้านต่างประเทศเพราะเราเคยเก็บเรื่องนี้มาคนไม่ยอมไปที่ต่างประเทศเคยเก็บมาก็ทุกคนก็ไม่เอาไม่พูดต่างประเทศแบงก์ก็น้อยมากที่จะมีสัดส่วนเงินไม่มีก็ไปเอาคนข้างนอกมาปล่อยกองไม่เอาก็โอเคมีเท่าไหร่ก็เท่านั้นก็เผอิญก็ปล่อยไม่ได้ด้วยตอนที่เขาปล่อยเก่งถูกไหมแบงก์ก็ได้หน้าปล่อยไม่ต้องไปด่าแบงก์เพราะว่าไปปล่อยสินเชื่อปล่อยไปแล้วเก่งใครรับผิดชอบแทนเขาหรอกไอ้กำไรทำบัญชีปีละหมื่นล้านสองหมื่นล้านอันนั้นเป็นเรื่องนึงนะแต่ทีนี้ต้องไปดูเงินสดว่ามันยังไงสถานการณ์แล้ว มันมีการผ่อนผันเรื่องการตั้งนี่ที่สงสัยจะสูงที่มีปัญหาอะไรเงี้ยโดยตลอดมันตัวเลขจริงมันไม่ตรงไปตรงมาแบบที่เราเห็นในหนังสือหรอกว่าเราเอ็นดีอาร์น้อยที่เราไปซุกไว้ในบริษัทลูกที่ไปซุกไว้ในเอ็มซีที่ของหายถอนที่ออกไปอะไรเงี้ยแม้พวกนี้เนี่ยเอาไว้รวมก็คือว่าหลังจากเข้ามาผ่านที่ภาษาและรัฐบาลผ่าน ABCD เนี้ยหลายอย่างครับรวมทั้งที่กำลังจะทำสี่แสนล้านด้วยก็คำนวณเป็นรอบปีนี้เราน่าจะขยายตัวร้อยละ 2.3 การขยายตัวตามศักยภาพไม่ต้องกลัวสำหรับคนที่มีเงินเก็บสำหรับคนที่มีสมบัติไม่ต้องกลัวเพราะพวกเรามีสมบัติเท่านั้นไปดูเราความมั่งคั่งเลยว่าไว้ในล็อกเกอร์ไหนปวดหัวมากนะถือเป็นเงินฝากดีไหมไปซื้อหุ้นดีไหมซื้อทองดีไหมไปเล่นกองทุนต่างประเทศดีไหมซื้อสังหาดีไหมถ้าผมอายุน้อยผมคิดแต่ที่ผมคิดมากไม่คิดหรอกคิดไปก็ไม่มีประโยชน์เพราะเราไม่ได้ใช้เงินที่เราหามาอันนี้เป็นปัญหาสำหรับผมเพราะฉะนั้นขณะนี้เนี่ยประเด็นทางด้านเศรษฐกิจมีอยู่3สิ่งนะ1เราขยายตัวครับ2จากความสุดเซลที่ผ่านมาเนี่ยเราลงทุนน้อยแล้วลงทุนไม่ได้ผลตอบแทนที่ดีนะเพราะฉะนั้นเศรษฐกิจมันอ่อนแรงนะโตในอัตราที่ต่ำอันนี้ปัญหาที่ต้องแก้ไขการจะเพิ่มศักยภาพให้มันโต 3% ถ้าเราเพิ่มศักยภาพจะใช้ทำอะไรก็ได้คุณจะมาโตแข็งแรงอ่ะอินทรีย์พละแก่กล้าขยายตัวขึ้นมานะเป็น 3% 3.5 เนี้ยแล้วเราจะโตต่ำกว่าศักยภาพหรือเกินศักยภาพนิดหน่อยไม่มีปัญหาวิกฤตไม่มีปัญหาเศรษฐกิจต้องบอกแต่ถ้าเกิดว่ารัฐบาลไหนบ้าเลื่อนมาจะให้ปีนี้กินผิดต่อ 5% ใส่เข้าไปเนี่ยนะก็เหมือนกับที่ใส่ตอนปลายปีใช่ไหมเขาใส่ตอนปลายปีที่รัฐบาลใส่คนละครึ่งใช่ไหมนะคนละครึ่งนะเออคนไปเรียนพักนะคนละครึ่งคุณลงพัก60-40ใช่ไหมที่คนเสียภาษีได้พันจำไม่ได้ละพันสองเออกี่เดือนครับ3 เดือนไม่อันเก่าอันนี้แล้วเนี่ยได้ 2,400 ใช่ไหมภาษีเดือนคนที่เสียภาษีได้ 2,400 คนที่ไม่เสียภาษีได้ 2,000 แล้วคนที่ไม่ยื่นแบบรายการการแสดงการเสียภาษีให้เท่าไหร่ดีให้ 2,000 ด้วยคือไงโอเคถ้าโตมันก็ต้องทำให้ศักยภาพโตซึ่งอันนี้เป็นสิ่งที่เป็นเรื่องอะไรอย่างรัฐบาลมีเวลา3ปีจะเป็นรัฐบาลนี้หรือจะเป็นรัฐบาลหน้าหรืออะไรก็ตามทีเนี่ยสำหรับเศรษฐกิจไทยมีเวลาประมาณ3ปีที่ต้องเพิ่มศักยภาพให้มันได้ประมาณ 3-3.5 หรือโตให้ได้ 3-3.5 ไม่งั้นเนี่ยเราตกหล่นอย่างเพราะเราเห็นอยู่แล้วอันนี้อันที่หนึ่งเราติดกับหนี้ทั้งหนี้ครัวเรือนและหนี้สาธารณะซีลิ่ง70ครัวเรือนก็90เส้นเหลืองทั้งคู่เส้นเหลืองทั้งคู่ถามว่าเลื่อนได้ไหมได้เป็นไรหรอกหนี้สาธารณะก่อน EBP 100ก็ได้ 1,000 ก็ได้แต่คนที่จะให้กู้เขาไม่ให้กู้มันก็ไม่ได้กู้มันก็ก่อหนี้ไม่ได้ที่นี่นะไม่งั้นเราต้องไปก่อหนี้นอกระบบกับไอ้เนี่ยถูกไหมไม่มีคนอื่นให้ตามมาปี40น่ะเงินตาต่างประเทศหมดน่ะเหลืออยู่ในแก้วพันล้านเหรียญน่ะก็ต้องไปหาหนี้นอกระบบถ้าเป็นคนธรรมดากู้แบงค์ไม่ได้ก็ไปหนี้นอกระบบถ้าเป็นประเทศกู้ตลาดเงินไม่ได้มีอะไรครับเขาตายฉีดแตกไม่ได้ขู่อะไรมากถ้าฉีดแตกแล้วหรอวะ
2: การตื่นเต้นกัน
1: ไหนล่ะไหนล่ะ ให้ผมเขาก็ให้ผมกินน้ำน้ำร้อนนี่นะเพียขอนิดเดียวจิ้มไปให้บริการเจ้าของมาให้แน่นอนผมไม่ดูนาฬิกานะคุยแบบที่ดูนาฬิกาไม่สนนะโอเคอ่ะนี่สาธารณะก็ได้ยินมาพูดแล้วก็ที่นี่จนไม่ได้แล้วจะต้องประกาศขยายเวลานี่ขึ้นไปถ้าเป็นอย่างนี้ต่อไปปีนึงใช่แน่เห็นนั้นเรื่องเดิมอันนี้ยังไม่เท่าไหร่นะไอ้ที่หนักสุดตอนนี้คือคุณไปดูงบมารายจ่ายปี70 80%เป็นรายจ่ายนะครับ 20% เป็นรายจ่าย 20% ของรายจ่ายลงทุนต่อโครงการเท่ากับการขาดทุนอันนี้สาหัสมากนะเพราะทุกบาททุกสตางค์ที่เราจะลงทุนเรายืมมายืมเข้ามาไม่มีเงินกู้เลยมีแต่เงินกู้ใช่ไหมปกติเราซื้อรถอ่ะเรายังมีดาวเลยอ่ะใช่ไหมบ้านเมื่อก่อนก็ต้องดาว 10% 20% 25% หรือจะกู้แบงค์ 3-75% ลองเทอม30ปีนี่ใช่ไหมรถจะต้องผ่อน7ปีแต่ก็ต้องมีเงินใส่ไปหน่อยบางทีรอรถเราไปแลกพอรถเราไปเทอมแล้วคือทุนอ่ะแล้วที่เหลือก็กู้แต่รัฐบาลไม่มีแม้แต่บาทเดียวเลยอ่ะที่จะลงทุน 789,000 ล้านกูว่ากู้ 788,000 ล้านเนี่ยแต่เออ788,000ล้านอ่ะโอเคเปลี่ยนเป็น800 788,800 ล้านลงทุน 789,000 ล้าน 780,000 ล้านกู้ 780,000 ล้านกู้แต่ลงทุน 789,000 ล้านเท่ากับลงทุนมากกว่ากู้เนี่ยแสนกับ900กับ9,000ล้านใช่มั้ยถูกต้องมั้ยใช่ไหมเจ้าหน้าที่ถูกต้องนะโอเคแต่ได้789,000ล้านพวกไปลงทุนเนี่ยก็ไม่ใช่เป็นลงทุนรัฐบาลโดยตรงเป็นลงทุนของรัฐวิสาหกิจเป็นการลงทุนแบบผิดที่ออกมานักด้วยเฮ้ย real investment เนี่ยผมว่าน้อยกว่าการขาดทุนลงไปเราสั่งเราจับไส้ในลงมันจะมีรายการประเภทที่ไม่สามารถที่จะตัดถอนได้เช่นเงินข้าราชการ900กว่าล้านบำเหน็จบำนาญ400ล้านค่าเจ็บป่วยรักษาพยาบาล100ล้านงบผูกพันก่อนหน้านี้ตั้งแต่สมัยพระเจ้าอยู่หัวพระองค์พระเจ้าอยู่หัวท้ายสามพระเจ้าอยู่ไม่พระทัดมาจนถึงต้องใช้ในปี70ผมจับตัวเลขไม่ได้นะน่าจะประมาณสัก400ล้านพูดง่ายๆก็คืองบที่ไม่สามารถตัดทอนได้ถึงผมจะยกอีต่อตาพี่โต้เข้าไปที่ประชุมไปในฐานะฝ่ายรัฐบาลหรือรัฐบาลโคนาลังติงหรือพี่ยังหรือพูดให้มันพบฟังไปไปอยู่ฝ่ายค้านอ่ะมันไม่ค่อยฟังเลยว่ะมันฟังเลยเฮ้ยพักประชาชนไม่มีอะไรหรอกเนี่ยโหวตก็แพ้ทุกทีอะไรเงี้ยแต่รอบนี้ผมก็ไปโหวตด้วยนะเพราะผมอยู่ฝ่ายรัฐบาลถึงแม้จะเกิดมันเจ็ดต่อเจ็ดเองอนุกรรมธิการเนี่ยมันอนุกรรมธิการมี12คนประธานคนหนึ่งอ่ะถ้ามันออกก็6-6อ่ะใช่ไหมอันนี้ก็จะไม่เหมือนกับการตั้งฝ่ายอันนี้เป็นเกณฑ์ว่าเป็นการวางสเตติจี้ไม่ใช่ว่าไม่คิดว่าเราจะทำยังไงให้เกิดเป็นคนที่สุดทั้งหมดเนี่ยรวมกันแล้วเป็น 70% ของการทำนั้นจริงๆเนี่ยการหาอินกับพวกประมาณในแง่การจัดสรรเงินยากแต่อาจจะทำได้ในเนื้อในนะเรื่องการซื้อการจ้างเรื่องข้อมูลไหลตรงไหลนะแต่รอบนี้ที่มันตัดลดเดือดมาก คืองบพัฒนาจังหวัดซึ่งมันตกลงไปเรียบร้อยแล้วจะสร้างที่รถที่ตรงนี้อีกผู้ว่าจะเอา

0: ส่วน200,000 ล้านเนี่ยก็ตั้งใจกันเลยนะตั้งใจไว้ตั้งแต่วันแรกเลยพักตกเห็นนะที่ออกมาจะติดโซล่าเซลล์แม่ข้ามถนนเลยมันจะมีบ้าๆบอๆอย่างเงี้ยเอารัฐบาลเขียนว่าจะไม่รับผิดชอบเป็นเรื่องการเปลี่ยนผ่านฟอสซิลอะไรเงี้ยมันก็มีอย่างเดียวอะไม่ทำไอ้เอกรถพลังงานก็ต้องไปทำอะไรที่มันเกี่ยวจะเป็นโซล่าฟาร์มจะเป็นโซล่าวินหรือจะไปทำอะไรก็ไม่รู้นะตรงนี้เตรียมทำกันแต่มันก็ไม่ง่ายนะเขาจับได้ครับไอ้คุกแน่รอบนี้ไม่เหมือนเมื่อก่อนนะแต่มันจะมีบริษัทที่รู้เขาก็จะเป็นคนทำให้หมดเลยทำแบบเขาเรียกว่าเทอร์คีเข้าใจเขาว่าเทอร์คีไหมแปลว่าอะไรครับอะไรนะเทอร์คีคือจ่ายก่อนแล้วก็รัฐบาลไม่ใช่จ่ายก่อนรัฐบาลนั่นมันพีเทอร์คีที่ว่าไหมไถ่คุณแจกใช้เลยออกแบบแล้วมารับเหมาไปเลยทีเดียว
1: เป็นเสร็จจบ
0: ทีเดียวเหมือนจะจีจะมาทำให้เรารถไฟฟ้าความเร็วสูงกรุงเทพหนองคายคำว่าเทินทีก็คือว่าตกลงรถจะเป็นทั้งหมดเท่าไหร่มือนั่งเฉยเสร็จแล้วกูแจกให้มึงไถ่สตาร์ทรถไอ้เรียกเทินทีเอาแจให้พี่แต่พี่จ่ายเงินผมตามที่ตกลงกันนะโอเคงานวะเชิญพี่โอเคเรื่องที่สาธารณะอ่ะพวกประมาณใช่ไหมแล้ววัดติดกับกันถ้ารายจ่ายประจำเกิน 80% ตัดไม่ได้ตอนนี้เขากดไว้ที่จริงมันเกินขอมาแต่ไม่จ่ายจริงหรือจ่ายไม่ครบแล้วไปเอาเงินคงคลังมาใช้แล้วใช้คืนปีหน้าปีนู้นเงินคงคลังเงินที่ตั้งไว้แล้วขาดมาตั้งไปโมมาตั้งไปเงินคงคลังชดใช้ที่เบิกเกินไปอย่างที่ตั้งเขาไม่พอปีที่แล้วงบปี69เนี่ย123,000 ล้านเกินจากปี67ระบบมันเป็นแบบนี้67ทำไว้ไม่ครบมาจ่าย69รอบล่าสุดนี่71,000 ล้านเกินจากปี68มาจ่ายปี70ปี69ยังไม่จบปีแต่ตอนนี้บางตัวเกินแล้วค่ารักษาพยาบาลของข้าราชการในนี้ก็มีโทษทีนะครับตั้งไว้ 94,000 ล้านสิ้นเดือนมิถุนาใช้ 94,200 ล้านกรกฎาคมสิงหาคมกันยาไม่พอทำไมไม่พอเริ่มต้นระหว่างปีก็เอาไปขอใช้งบกลางโทรศัพท์ไปหานายกขอเงินตรงนี้มาจ่ายไม่งั้นโรงพยาบาลเจ๊งสิครับไม่มีไม่จ่ายเงินเขาใช่ไหมก็เกิดก็ค่อยไปใช้เงินคงคลังแต่มันไม่ใช่เฉพาะงบตัวนี้ตัวเดียวมันมีหลายซึ่งตอนนี้ยังไม่ดูตัวเลขเอาไว้ผมจะมาบอกว่ามันประมาณสักตอนเห็นไหมมันก็จะไปตั้งในงบปี71ที่ไหนรายการตั้งงบไม่พอรายการควบคุมพันรายการตัดไม่ได้เบี้ยเลี้ยงค่าเงินเดือนค่าจ้างความเด็ดบำนาญแล้วคุณจะบอกให้ว่าเขามีระบบแบบนี้ผมเพิ่งทราบปีหนึ่งเนี่ยเขาจะมีการที่เงินเดือนรับปรับรู้ให้ราชการใช้เงินนะ13,000 ล้าน 3% ขึ้นเงินเดือน 3% ยกเว้นคนซวยจริงๆคือขั้นเต็มขึ้นไม่ได้ก็ผมไม่กลัวข้าราชการด่าแม่ผมหรือส่วนใหญ่โตเนี่ยรอบนี้ผมจะเสนอแค่นี้ลดขึ้นเงินเดือนไม่มีการปรับปรุงข้าราชการเป็นเวลา1ปีตัดงบ 13,000 ล้านออกจากงบกลางเลยต้องไปลงสมัครสอสออันนี้ประชาชนก็ด่าเพราะประชาชนกำลังถึงก็เป็นข้าราช

0: แต่จริงก็ว่ากันตามหลักนะก็ว่ากันตามหลักรวบรวมรวบสุขมีสิ่งมีและมีสุขรวบสุขมีทุกข์รวบต้านใช่ไหมเรื่องแบบผมกลับไม่ได้นะผมกลับได้แต่คำพักไม่ใช่คำว่าสมานะต่างหากเออมีสุขรวบเสกมีทุกข์รวบต้านคือรวบไปรวบไม่ใช่มีสุขตัวคนเดียวรวบพอมีทุกข์หนีไปไม่ถูกไงประชาชนก็เดือดร้อนก็ขอมีได้ไหมครับได้ไหมได้ไหมไม่ได้เนาะไม่ได้นะ
1: ปร
0: ับ
1: โครงสร้างดีกว่า
0: เห็นไหมเขาบอกปรับโครงสร้างปรับโครงสร้างหนักกว่านี้นะ
1: มันยากแต่ต้อง
0: ทำโอเคมันเกี่ยวกับเย็นเอาเป็นประเด็นให้รู้ว่ามันถึงคอยถ้าเกิดรายจ่ายสายตาเกินไปตั้งงบประมาณไม่ได้เพราะงบลงทุนจะน้อยกว่า 20% ไม่ได้มันมีล็อก2ชั้นขาดหลุดงบประมาณได้สูงสุด120ของงบรายจ่ายบวกกับ180ของยอดชำระคืนเงินต้นในปีงบประมาณนั้นในปีงบประมาณนี้เรามีการคืนเงินต้น 150,000 ล้านบาทไอ้นี่บังคับนะเมื่อก่อนไม่บังคับมึงจะคืนเท่าไหร่ก็ได้คณะกรรมการนี่ไอ้ต้องชมนะต้องชมผมเพื่อนอาผมเติมวิทยาภัยสิผมเพื่อนผมเนี่ยเขาไปประชุมคณะกรรมการวินัยการเงินของวินัยการเงินการต่างของรัฐกำหนดเลยว่าจะต้องชำระคืนเงินต้นไม่น้อยกว่า40%ของงบประมาณรายจ่ายอันนี้มันก็ช่วยให้ทำงานง่ายขึ้นเพราะมันมีการคืนต้นไอ้ดอกไม่ต้องพูดคุณมีหนี้ขนาดเนี้ยดอกมันเยอะอยู่แล้วแต่ยังไงให้ต้นมันคืนบ้างดอกมันบังคับในการใช้เงินคืนของรัฐบาลที่เป็นภาระนี่เขาบอกครับว่าดอกต้องจ่ายทุกบาททุกสตางค์เพราะพันธบัตรเขาไม่รู้ไม่มีดอกที่ถืออยู่พี่ก็กระทืบรัฐบาลแล้วถูกไหมไม่ใช่บัตรเอกชนหุ้นผู้ดีฟอลแล้วแม่มาบอกโอเคขอบัตรชำระหนี้ดอกรัฐบาลไม่ได้บอกว่าจะจ่ายดอกต้องจ่ายดอกตัวบัญชีการต้องเตรียมไว้เลยทุกวันว่าสไลด์เข้าบัญชีไทยบาทเน็ตเลยชั่วเลยใช่ไหมครับใช่ไหมเราถือประกาศดูใช่ไหมไม่ได้ถือโอเคงั้นไม่มีประสงค์นาผมถือผมรู้มันจะต้องไหลมาในวันนั้นเลยไม่งั้นคนก็เฮ้ยดีฟอลต์เฮ้ยไม่ชำระนี่แล้วถ้าเกิดไม่คืนเงินต้นการคืนเงินต้นเนี่ยเขาไม่ได้กำหนดก่อนนะนี่ไม่ได้กำหนดต้องกำหนดแต่เพียงว่าดอกทุกบาททุกสตางค์ที่เกิดขึ้นในปีงบประมาณนั้นคุณต้องจ่ายทุกเม็ดไม่เบี้ยวดอกแต่การคืนต้นเนี่ยไม่มีการกำหนดตอนที่กำหนดนะพอกำหนดปั๊บมันบวกเลยเฉพาะพวกชำระคืนเงินต้นระดอกเบี้ยปีนี้410,000ล้านอันนี้เฉพาะกรรมปัจจุบันช่วยนี่กรรมเรียกว่าไงวะคือมันมีกรรมอีกกรรมนึงเป็นกรรมนอกพวกมันจำนำข้าวจำนำแช่แค่การประกันกองทุนออกไปอันนั้นเรื่องนะเอาแค่นี้ก่อนเอาแค่ตรงนี้ก็พอแล้วนะไม่งั้นถ้าเกิดว่าจะกำหนดว่างบลงทุนต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ20แต่ก็ประชามันเกิน80มันก็ต้องน้อยกว่าร้อยละ20คุณขาดดุลได้แต่คุณต้องลงทุนให้เท่าไม่น้อยกว่าร้อยละ20อันนี้ต้องพยายามทำว่าจะทำว่ามารายจ่ายได้มากได้เยอะมีทางเดียวต้องมีรายได้เยอะตอนนี้รายได้ไม่เพิ่มปีหน้าเรียกกระทรวงการคลังเขาบอกเขาจะเพิ่มรายได้จากปีนี้ 4% ผมก็อยากรู้ว่าจะทำอะไร 4% เขาบอกว่าเขาจะปฏิรูปภาษีครับอย่างอันนี้คือสิ่งที่จะเกิดขึ้นตั้งแต่1ตุลาจนถึง30กันยายน2567แล้วก็พระราชกำหนดกู้เงิน200,000ล้านที่เหลือแล้วก็อื่นๆที่เป็นปัจจัยแวดล้อมที่จะทำให้เศรษฐกิจไทยปีหน้าอาจจะมีความโชคดีบางประการว่าเราเกิดคนที่อยู่ที่ดูไบอยู่ดีมีสุข เจอโดรนเจอระเบิดแม่งหนีออกไปคนรวยขี้กลัวไอ้คนที่ไปอยู่เป็นพวกคนรวยผมไปยกไปก็ไม่เก็บภาษีเท่าไรก็ไม่อยู่กันนะใช่ไหมเป็นสวรรค์ของคนรวยทะเลทรายมันทำให้เย็นหมดง่ายก็ติดแอร์ทำโบไปเลยประมาณลงนั้นแต่ตอนนี้มันมีสิ่งแปลกปลอมขึ้นทีหลังจำนวนไม่ได้ใช่ไหมคนก็อพยพออกกาตาร์เนี่ยเสียหายเยอะนะคูเวตไม่ต้องพูดมันตายไปแล้วซาอุดิอาระเบียไม่ได้มีทั้งคู่กันมีเฉพาะสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ดูไบก็จะทำหน้าที่เหมือนกับสิงคโปร์แต่มันน่าห่างกว่าปลอดภัยกว่าสิงคโปร์มันยังแบบมันเหงาอะสิงคโปร์มันเหงาไปอยู่แล้วเหงาอะทุกอย่างมีหมดอะมันเหมือนเมืองตุ๊กตาไอ้ผมไม่อยู่ไม่อยู่ไปทำงานได้ก็อยู่ไม่อยู่อยู่เมืองไทยก็ดีกว่านะงานรีเฟรชโอเคพวกคุยไม่ได้เลยนะเดี๋ยวไม่มีก็มีไม่น่ากำลังเคลื่อนไหวโอเคผมพูดถึงที่ติดตามผมพูดถึงการจัดทำงานที่ผมพูดถึงการจัดเก็บรายได้คือยังไม่รู้จะติดอันดับไหนคือตอนนี้มันเก็บผักเขาก็ติดอันดับไหมเขารายได้ของรัฐเนี่ยควรจะก็เป็นประเทศแบบเราเนี่ยควรจะประมาณ 19% เมื่อเทียบกับ GDP แต่ตอนนี้เราเก็บได้ประมาณ 15% เมื่อเทียบกับ GDP ก็เศรษฐกิจตกต่ำอะไรนี้แล้วมันจะทำแพงไปบ้างอะไรจะทำเก็บกินมาได้ 15%จากที่ควรจะได้ 19% ต้องตีทางเอกรัฐเนี่ยบอกว่าเอาแค่เราเก็บอีกบอกให้เราพยายามจาก 15% เนี่ยเราขอไปประมาณสัก 18% คุณรู้ไหมว่าจาก 15% เป็น 18% เนี่ยมันต้องเก็บเงินเพิ่มปีละเท่าไหร่ 600,000 ล้านคุณต้องเก็บภาษีเพิ่มรายได้ให้ได้ 600,000 ล้านถึงจะได้
2: แฮปปี้ไหมแฮปปี้ไหมนะแฮปปี้นะแฮปปี้นะตั้งใจจริงๆตั้งใจทำให้จริงๆนะขออนุญาตแล้วก็ต้องมาทำ 1,2,3 เพิ่มเติมเนี่ยนะก็เปลืองเวลานิดหน่อยไม่มีปัญหาหรอกแล้วเพราะว่าตั้งใจจริงๆนะคนฟังก็ตั้งใจฟังด้วยนะครับโดยเฉพาะช่วงที่เป็นลองวีคเอนด์แบบนี้นะก็จะได้ฟังกันคุ้มค่าที่รอคอยแต่ยังไม่จบนะนี่แค่บางช่วงแล้วช่วงหน้าผมมาต่อให้จบดีไหมต่อให้อีกสักนิดหนึ่งดีไหมดีไหมดีไหมดีเนาะดีเนาะอ่ะโอเคงั้นเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ครับ

0: 102.5 FM The Gateway Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: ความยั่งยืนไม่ใช่แค่การเลือกแต่เป็นทางรอดของธุรกิจในยุคใหม่ดร.วีระไทยสันติประภพอดีตผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย
2: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
3: ผลประกอบการ SME ช่วงนี้ไม่ค่อยจะดีต้องทำยังไงนะเหรอ
4: ต้องเลิกไปเลยครับ
5: เฮ้ยเดี๋ยว
4: เลิกท้อแล้วฟังให้ดีเพราะรายการ Modern Market โฉมใหม่ช่วย SME ให้คุณได้ไปต่อกับช่วงพิเศษ2 Minute Market ที่จะเปิด

0: กอบการเรื่องผลิตภัณฑ์สินค้าบริการแบบลงลึกพร้อมแพ็กเกจในการโปรโมทสินค้าครบวงจรอีกเพียบผู้ประกอบการที่สนใจในการประชาสัมพันธ์สินค้าทั้ง2ช่วงพิเศษทักไลน์มาที่ line @thinking radio พิมพ์ modern market ตามด้วยชื่อสินค้าบริการเบอร์โทรและโปรแกรมที่สนใจเพื่อรอทีมงานติดต่อกลับ thinking radio พร้อมพาคุณฝ่าวิกฤต SME และพบกันช่วงใหม่ในรายการ modern market ทุกวันอังคารพุธพฤหัส
1: คุณมักจะวัดความมั่งคั่งจากตรงไหนบัญชีธนาคารโอกาสทางธุรกิจจุดเริ่มต้นของความมั่งคั่งที่แท้จริงไม่ได้อยู่ข้างนอกแต่อยู่ในความคิดของคุณเอง Thinking Radio Thinking Wealth เราเชื่อว่าความคิดคือเมล็ดพันธุ์และความมั่งคั่งคือผลผลิตที่ต่อยอดทุกความสำเร็จพิชิตทุกอุปสรรคก้าวทันทุกการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัลไร้ขีดจำกัดพาคุณคว้าทุกโอกาสเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งจากภายในสู่ภายนอกที่ยั่งยืนท่ามกลางความวุ่นวายทั่วโลกด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งแบบ Health Longevity ไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
2: ไม่ว่าโลกจะเกิดปรากฏการณ์อะไรเข้ามากระทบจิตใจให้รู้สึกชอบไม่ชอบสุขหรือทุกข์ก็ให้ท่องพุทโธไว้ก่อนอุปมาเหมือนการมุ่งสู่ด้านในแล้วเปิดฟังรายการท่องพุทโธทุกวันอาทิตย์เช้าตรู่ตีห้ารายการที่จะพาคุณเข้าถึงทุกลมหายใจเข้าออกแห่งวิถีพุทธที่แท้จริงดำเนินรายการโดยชาญเดชบัวหันและดร.บรรจบวรรณรุจิรายการท่องพุทโธและคุณจะรู้ถึงลมหายใจและความเป็นไปของทุกสรรพสิ่งบนโลกนี้

0: วัสดีครับท่านผู้ฟังทุกท่านที่ติดตามรายการบอกเล่า965ช่วงเวลาของผมคือช่วงชีวิตดนตรีศรีสินนะครับพบกันทุกคืนวันอาทิตย์ตั้งแต่เวลา3 ทุ่มถึง 4 ทุ่มเป็นประจำนะครับติดตามรับฟังกันได้นะครับเรื่องราวของรายการของผมรายละเอียดนั้นก็อย่างที่เห็นนะครับจะฟังเสียงขลุ่ยเพราะฟังเรื่องราวชีวิตของผู้คนทุกยุคสุดสมัยที่หลายท่านแนะนำมาผมนำมาเล่าสู่รายการนะครับเรื่องดีๆติดตามกันได้ครับทุกคืนวันอาทิตย์เวลา3 ทุ่มถึง 4 ทุ่มนะครับไปจอน
1: MCOT Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว MCOT Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก MCOT ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก MCOT ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวดูเรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ MCOT Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอตจบแล้วโหลดเลยครับ
2: จะบินไปเที่ยวทั้งทีต้องไม่ได้มีแค่รูปสวยๆต้องได้ไอเดียได้กินของดีและได้คอนเนคชั่นใหม่ๆกลับมาด้วยเพราะ Thinking Radio จะพาคุณบินลัดฟ้าไปชิงต่าว7 วัน 4 คืนเที่ยวก็ฟินธุรกิจก็ปังเจาะลึกดูงานที่ไฮเซนยักษ์ใหญ่ของเครื่องใช้ไฟฟ้าเทคโนโลยีระดับส่งออกทั่วโลกตื่นตากับศูนย์ฝึกหุ่นยนต์เพื่อผู้สูงอายุแห่งแรกของโลกร่วมแลกเปลี่ยนมุมมองธุรกิจสร้างคอนเนคชั่นกับผู้ประกอบการท้องถิ่นและแขกคนสำคัญณเมืองชิงต่าวฟินกินเที่ยวไม่แพ้กันกับไฮไลท์ไข่มุกแห่งทะเลเหลืองชมวิวชิงต่าว360องศาบนตึกสูงชั้น81และขึ้นยอดเขาเซี่ยวหยูซานชมสถาปัตยกรรมยุโรปและเมืองโบราณเก่า1400ปีจีหมูและพลาดไม่ได้กับการชิมเครื่องดื่มขึ้นชื่อเมืองชิงต่าว 20-26 กันยายนนี้รับจำกัดเพียง30ท่านเท่านั้นขอโปรแกรมทัวร์และสำรองที่นั่งได้เลยที่ LINE @thinkingradio ทริปชิงต่าว7 วัน 4 คืนเที่ยวก็ฟินธุรกิจก็ปัง
3: มากที่สุดด้วยสาระความรู้ทั้งเรื่องการเมืองเศรษฐกิจการลงทุนเทคโนโลยีมากที่สุดกับเหล่านักคิดอินฟลูเอนเซอร์นักวิชาการรอบด้านเสิร์ฟความรู้และมุมมองใหม่ให้คุณเยอะกว่าบนช่องทางที่หลากหลายทั้งออนแอร์แอปพลิเคชันออนไลน์และโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์ม 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดแหล่งอินฟลูเอนเซอร์และคอมมูนิตี้นักคิดทุกเจนสนใจต่อยอดธุรกิจหรือลงโฆษณากับเราโทร02-201-6543 02-201-6543
1: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ

0: อ่ะช่วงสุดท้ายนะครับก็วันนี้นะอย่างที่บอกว่าถ้าคุณพลาดเนี่ยนะเสียหายหลายแสนของดีๆแบบนี้นี่เสียหายหลายแสนจริงๆผมเอาบ่ายวันอาทิตย์มารีเฟรชกันที่คุณวีระคุยแบบสบายๆสไตล์เจอคุณผู้ฟังกลุ่มเล็กๆ 30-40 คนเนี่ยนะมาเปิดให้ฟังนะอันนี้แค่บางช่วงนะครับเพราะว่าช่วงที่พิเศษจริงๆนี่ผมก็ต้องให้สิทธิ์ของทางด้านคนที่เขาไปฟังเขาตั้งใจขับรถไปช่วยอุดหนุนแล้วก็ไปอาจจะบางคนเอาหนังสือไปให้เซ็นอะไรก็ไม่มีปัญหาหรอกนะแต่สำหรับเราในรายการเนี่ยผมก็ขออนุญาตคุณวีระเมื่อช่วงที่แล้วผมเปิดให้ฟังไปเต็มๆนะครึ่งชั่วโมงนะเรายังพอมีเวลาเดี๋ยวเราไปฟังกันต่อสำหรับบ่ายวันอาทิตย์มารีเฟรชกันเมื่อวันที่12กรกฎาคมที่ผ่านมาไปติดตามกับคุณวีระธีรพัฒน์ครับ
1: คุณต้องเก็บภาษีเพิ่มรายได้ให้ได้600,000,000,000ถึงจะได้ซึ่งผมก็อยากรู้เหมือนกันไม่ต้องไป18มันทำเกินไปถึงสัก16ผมก็ว่าเก็บนะโอเคเขาบอกว่าจะขึ้นภาษีมูลค่าเพิ่มให้แหงอยู่แล้วครับต้องเกิดขึ้นแน่ขอให้เศรษฐกิจ 83% คุณเจอแน่นอนนะครับแรกเลยจากเจ็ดเป็นแปดทางเตรียมไปเลยครับเตรียมเครื่องที่จะต้องเปลี่ยนภาษีมูลค่าเพิ่มจากเจ็ดเป็นแปดถึงห้ารอไม่ได้เลยครับเรื่องจริงผมไม่โกหกหรอกผมดูตัวเลขผมก็รู้หมดแหละสิ่งที่รัฐบาลทำน้อยเกินไปแต่ต้องใช้พลังทางการเงินทำไปทั้งมากเนี่ยคือเรื่องรัฐวิสาหกิจอันนี้รัฐบาลก็คือผมก็เข้าใจเขานะคือปีหนึ่งเนี่ยเขาได้เงินปันผลหรือเงินนำส่งมาจากรัฐวิสาหกิจต่างๆที่ดีๆที่มีกำไรเยอะๆอะไรเงี้ยประมาณสัก10กว่าแห่งเนี่ยปีนึงได้ประมาณ170,000 180,000 ล้านรวมกับกองทุนประยุกต์พักที่เขาเป็นเงินปันผลจ่ายคืนมาประมาณสัก10,000หรือ20,000ล้านคือเขาก็ไม่อยากคือเข้าใจไหมเหมือนเราเป็นเจ้าของที่ดินให้เช่าอ่ะเราไม่อยากขายที่รัฐบาลก็เหมือนเป็นเจ้าของแล้วทำภาษาอังกฤษนะกูก็ไม่อยากขายขอเก็บค่าเช่าใช่ไหมผมบอกไม่เป็นไรถ้าคุณไม่มีปัญหาคุณก็เก็บไปเถอะไอ้ที่ดีคุณจะเก็บไว้ก็ไม่ว่านะแต่ผมจะบอกให้เวลาคุณขายของดีหรือที่มีคนเอาขายแล้วทำภาษาอังกฤษเน่าใครจะเอาเล่าต้องขายแล้วทำภาษาอังกฤษเน่าก็คือต้องไม่เป็นแล้วทำภาษาอังกฤษเขาถึงจะเอาหมายความว่ากระทรวงการคลังต้องถือน้อยกว่า 50% ถูกไหมต้องมีหลักคิดแต่มันไม่กล้าเพราะรัฐมนตรีมามันก็ไม่รู้อยู่กี่วันก็แก้ปัญหาเฉพาะหน้าเขาตายแล้วอาเจ็บผมอ่ะอาเจ็บพี่ชัยผมอ่ะใช่ไหมแก่ไปเลยนะมาเป็นรัฐมนตรีครั้งปีเดียวอ่ะแล้วปีแรกก็ใครมาเป็นเสร็จาไม่ยอมให้คนอื่นหน้ารัฐมนตรีครั้งประทับครอบหน้าครอบหลังทำไม่ได้เฉพาะการตรงนั้นอย่างนี้มันก็ตายแล้วใช่ไหมยังทำสองอย่างนะโอ้ไม่ใช่รัฐมนตรีมหาไทยมันได้เป็นนายกเรื่องตีผ่านแทนโอเคเป็นนายกเรื่องตีกลาโหมเรื่องเกมใช่ไหมแต่ถ้าเกิดรัฐมนตรีเป็นนายกเป็นรัฐมนตรีทางด้วยบ้าตายแล้วก็ต้องปล่อยให้คนรัฐมนตรีช่วยก็ให้กับนโยบายเสร็จนะครับรู้จับได้ไล่ไปพาลงคนกระทรวงการคลังแม่งเก่งปลาแซลมอนหรือปลาไหลอย่างนี้คือปลาแซลมอนเวลามันขึ้นไปวางขายมันจะไปอย่างนี้โอเคถ้าเราเกิดต่างๆพวกประมาณตั้งเจ็บแบบเกิดต่างๆนี่เจ็บแบบเกิดต่างๆด้านรายได้เรื่องอื่นๆถ้ามันลุกลามแล้วมันจะกลายเป็นกับดักขัง fiscal trap จากกับดักทรัพย์ทางด้านการคลังมันจะกลายเป็นวิกฤตการคลังและจากวิกฤตการคลังมันก็จะกลายเป็นวิกฤตเศรษฐกิจจากวิกฤตการคลังเป็นวิกฤตเศรษฐกิจนี่วันเดียวนะครับวิกฤตการเงินกลายเป็นวิกฤตเศรษฐกิจก็วันเดียวก็วันรุ่งขึ้นก็เป็นนะครั้งที่แล้วเราเป็นวิกฤตการเงินแล้วกลายเป็นวิกฤตเศรษฐกิจ ตู้เดียวเหมือนแบบแต่นี่จะหนักกว่าวิกฤตการคลังแก้ยากกว่าใช้เวลากว่าต้องอดทนกว่าแล้วถ้าปรับโครงสร้างผมเริ่มต้นด้วยการไม่ขึ้นเงินในข้าราชการเป็นเวลา3ปีสวัสดิการคุณพ่อคุณแม่คุณลูกไม่ให้ให้เฉพาะข้าราชการคนนั้นเงินสมทบกองทุนเป็นพนักงานข้าราชการที่ให้อยู่ขอยกเลิกใครไม่เห็นหน้าครับมีคนบอกว่าอยากให้แซมไปเป็นอุ้ยไปเป็นคุณตายแล้วก็คุ้มจ่ายยาแรงขนาดเอ็นที่ติดเขายังแค่ผ่าตัดผมเนี่ยเป็นหมอวิสัญญีคู่กับแกชงมันบ้าเรื่องขึ้นมาแล้วสั่งขึ้นแบต 3% ทีเดียวนะที่จริงพูดจริงๆนะภาษีมูลค่าเพิ่มบ้านเราเนี่ยจะต้อง 12% เลยเนี่ยผมจะบอกให้นี่เราอยู่ในโลกความเป็นจริงเราไม่ได้อยู่ในโลกเพ้อฝันเพราะตัวที่คุณเห็นเนี่ยคุณอยู่ในฟองสบู่ทั้งนั้นโลกคุณไม่รู้เรื่องนี้รู้ความเป็นไปสรุปมีเวลา2ปีไม่เกิน3ปีที่จะแก้ไขปัญหาการคลังและเลือกเศรษฐกิจโดยเพราะตอนนี้นโยบายการเงินเนี่ยมันไม่จำเป็นหรือใช้ไม่ได้เพราะว่าเขาก็มีรัฐบาลสมดุลอยู่ในตัวเขาเองอยู่แล้วค่าเงินบาทและเซว่า33ถึง35บาทที่อยู่ได้หมดบางที35นำเข้าเดือดร้อนบางที33คนนำเข้าก็คนส่งออกเดือดร้อนมันก็ควงอยู่ในแบบนี้แหละนะเขาก็ไม่บริหารจัดการมีกำลังที่จะบริหารจัดการให้มันอยู่ในสมองนี้ไม่ใช่ปล่อยมันไหลแข็งก็ไม่ได้ไหลอ่อนก็ไม่ได้ต้องทำแน่นอนก็ไม่รู้แล้วกันว่าเราเนี่ยรับพี่
0: อ่ะหมดเวลาแล้ววันนี้ก็คงเต็มอิ่มสำหรับใครที่ได้ฟังคงเต็มอิ่มนะคงเต็มอิ่มนะตั้งใจจริงๆตั้งใจจริงๆนะก็พยายามทำให้มันมีความหลากหลายล่ะเดี๋ยวคุณผู้ฟังจะบ่นว่าจำเจอีกแล้วทำไมเป็นแบบนี้อีกแล้วทำไมเป็นแบบนั้นอีกแล้วนะคืออันนี้นานาจิตตังจริงๆนะเพราะว่าบางท่านก็ชอบบางท่านก็อาจจะไม่ชอบนะบางท่านบอกว่าผมต้องใหม่สดคุณต้องมาจัดรายการก็อยากทำฮะผมไม่ใช่ว่าไม่อยากทำผมก็อยากทำแต่ว่าผมก็ต้องหยุดผมก็ต้องพักผ่อนด้วยเหมือนกันนะก็เหมือนกับคุณนั่นแหละนะบางทีเราก็ต้องใช้โอกาสแบบอย่างเงี้ยนะไปชาร์จแบตไปหาข้อมูลไปเติมพลังให้กับตัวเองนะเพราะว่าแต่ละวันเนี่ยต้องยอมรับนะฮะว่าที่ผ่านมามันโอ้โห 108,000 ประการพยายามที่จะรวบรวมเก็บข่าวสารแล้วก็พยายามที่จะหาข้อมูลเนี่ยให้ได้ครอบคลุมกับที่คำถามที่คุณโทรศัพท์มาถามแล้วก็ผมสามารถที่จะตอบได้นะอันไหนที่ผมอาจจะเก็บไว้เป็นข้อมูลส่วนตัวถามว่ายังมีอีกไหมมีเยอะฮะบางทีอาจจะไม่ตอบในรายการเพราะว่าไม่มีคนถามไม่มีคนพูดนะใช่ไหมยังมีอีกเยอะยังมีอีกเยอะนะแต่ว่าส่วนใหญ่ก็อันไหนที่รู้ก็ตอบให้ได้หมดแหละนะแต่ว่าอันไหนที่ไม่รู้ผมก็ชัดเจนผมว่าตั้งเอาไว้อันไหนที่จะต้องไปถามผู้รู้เพิ่มเติมนะผมก็ต้องไปทำหน้าที่หรืออันไหนที่ต้องไปเก็บมาจากประสบการณ์จากการเดินทางหรือว่าการไปท่องเที่ยวแล้วก็ไปเจอของจริงอันเนี้ยมันก็เป็นส่วนหนึ่งของการจัดรายการคุยได้คุยดีนี่แหละและอย่างวันเนี้ยที่เอามาเปิดให้ฟังก็ต้องใช้ความสามารถนะก็ต้องปรึกษาหารือคุณวีระแล้วก็ที่เหลือเนี่ยนะผมก็ไม่ได้ไปขอความช่วยเหลือกับทางด้านของเจ้าหน้าที่ของอสมทนะให้ต้องมาเอ้ยช่วยอัดเทปให้หน่อยช่วยหนึ่งทำนู่นทำนี่ให้หน่อยไม่ผมดำเนินการกับทีมงานที่เขาคุมเวลาให้เนี่ยนะคุณนิรมนกับคุณวลีเนี่ยเขาเป็นคนคุมเวลาให้ผมนะอาจจะมีเกินบ้างนะอาจจะมีขาดบ้างอันนี้ห้ามว่ากันแต่ว่าสำหรับวันนี้ผมว่าทุกคนคงแฮปปี้นะแล้วก็ส่วนที่เหลือนะอีกประมาณชั่วโมงครึ่งเกือบ2ชั่วโมงเนี่ยคงไม่เปิดให้ฟังแล้วก็ถือว่าเป็น exclusive สำหรับคนที่ไปในงานเมื่อวันอาทิตย์ที่12กรกฎาคมที่ผ่านมาแต่ว่าสำหรับเดือนหน้าสิงหากันยาเขาจะมีอีกหรือไม่อย่างไรนี่ผมไม่ทราบนะแต่ถ้ามีเนี่ยนะแล้วถ้ามันมีโอกาสนะก็ถ้าไปเองเนี่ยผมว่าคุณจะได้เต็มๆนะแต่ว่าถ้ามารอฟังแบบนี้ผมไม่รับปากนะครับแต่สำหรับอาทิตย์นี้สำหรับวันนี้ผมตั้งใจจริงๆนะเอามาฝากคุณผู้ฟังหมดเวลาแล้วพรุ่งนี้เจอกันใหม่ผมณัฐพงศ์กับคุณวีระลาไปก่อนสวัสดีครับ

0: 95.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเห็นทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: ความก้าวหน้าทางเศรษฐกิจไม่ได้มาจากการวางแผนของรัฐบาลแต่มาจากเสรีภาพในการตัดสินใจของปัจเจกบุคคล F.A. Hayek นักเศรษฐศาสตร์แนวเสรีนิยมคลาสสิก
2: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
3: อยู่ไหนก็สบายใจเช็คความปลอดภัยได้ทุกที่ทุกเวลาแค่มีมิสเตอร์ CCTV กล้องวงจรปิด V360A80 Wi-Fi จะดูภาพสดหรือคุยโต้ตอบแบบออนไลน์ก็ทำได้ผ่านมือถือซูมได้ถึง5เท่าความคมชัดระดับ 4K UHD ติดตั้งง่ายได้ทั้งในบ้านและนอกบ้านรับประกัน1ปีเต็มโปรโมชั่นสุดพิเศษจาก Shopmania ซื้อ1แถม1เพียง 1,290 บาทโทร02-114-3990 ถ้าจะส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ Shopmania
4: MCOT Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว MCOT Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก MCOT ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก MCOT ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ MCOT Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอตจบแล้วโหลดเลยครับคุณเคยคิดบ้างไหมว่าวันว่างของ CEO บริษัทเขาทำอะไรนั่งประชุมออนไลน์นั่งครุ่นคิดหรือกำลังวางแผนกลยุทธ์ว่า
5: วันนี้จะออกไปหาแอคทิวิตี้อะไรทำดี Thinking Radio จึงอยากพาคุณไปพบกับอีกมุมของเหล่า CEO ในวันว่างๆที่แสน easy ในรายการ CEO Cozy พบกับมุมสบายของเหล่า CEO แบรนด์ดังถอดสูตรแกะเนคไทและเอนจอยกับกิจกรรมวันว่างพร้อมฟัง Mindset ของผู้นำยุคใหม่การสร้าง Work Life Balance ในการทำงานและแง่คิดในการทำงานมิติใหม่รายการ CEO Cozy ใหม่ล่าสุดจากเราที่ YouTube ช่อง Thinking Radio อัปเดตให้ชมทุกวีคกดติดตามไว้เลยจะได้ไม่พลาดทุกรายการใหม่จากเรา Thinking Radio ทาง YouTube
4: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ
1: Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดต่อจากนี้ไปคือรายการรีรันและสามารถติดตามรายการปกติได้เวลา 5:00 น
4: บอกเล่า965ช่วงประสาประสานโดยประสานมฤคพิทักษ์
6: สวัสดีครับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมที่เคารพมาพบกันอีกเหมือนเคยนะครับก็เป็นรายการที่ผมย้ำแล้วย้ำอีกนะครับว่ารายการนี้เราต้องการจะแวดล้อมไปด้วยสิ่งที่เรียกว่าความงามความดีความจริงซึ่งถ้าเผื่อมนุษย์เราสามารถเข้าถึงได้ทั้งความดีความงามความจริงเนี่ยก็จะทำให้โลกเราก้าวไปข้างหน้าจิตใจของมนุษย์ก็จะสูงขึ้นทั้ง3คำเนี่ยความดีความงามความจริงเนี่ยเป็นคำที่นักปรัชญาอังกฤษนะครับพูดไว้ชื่อว่าเบอร์ทรันด์รัสเซลซึ่งได้รับรางวัลโนเบลนะครับแล้วบุคคลสำคัญของไทยไม่ว่าจะเป็นดร.ป่วยอิงภากรอาจารย์ประเวศวสีก็ย้ำ3คำนี้เสมอว่าเป็น3คำที่คนเรามนุษย์เราควรจะเข้าถึงเพื่อความดีงามของตัวเองของชุมชนของส่วนรวมวันนี้เป็นโอกาสดีมากที่ได้เรียนเชิญอาจารย์ชัยวัฒน์ธีรพันธ์อาจารย์ชิตชัยวัฒน์ธีรพันธ์ตอนนี้อยู่ในสายแล้วใช่ไหมครับอาจารย์ครับ
7: อยู่แล้วครับได้ยินแล้วครับขอบคุณครับ
6: ครับอาจารย์ครับต้องขอบคุณมากเพราะว่าอาจารย์เป็นบุคคลที่จะเรียกว่ามีความเชื่อมั่นในศักยภาพของมนุษย์ก็ได้ไม่ว่าในเรื่องของปัจเจกนะคือของคนคนเดียวหรือของกลุ่มหรือของชุมชนก็ตามแล้วอาจารย์ก็เดินแนวทางนี้มาตลอดว่าการเปลี่ยนแปลงที่แท้จริงที่เกิดขึ้นได้เนี่ยมันเริ่มจากคนจากมนุษย์มันอาจจะคนเดียวขยายผลเป็นกลุ่มแล้วขยายผลเป็นคณะใหญ่อะไรก็ตามทีนะครับแล้วผมก็เห็นอาจารย์ใส่ใจในตรงนี้มาตลอดเนาะไม่ได้เพียงแต่พูดหรือถ่ายทอดเท่านั้นอาจารย์ได้ลงมือทำด้วยไม่ว่าเรื่องล้านคนเมืองหรือว่าเรื่องอะไรล่ะเรื่องบางกอกฟอรัมนะหรืออะไรอื่นๆที่อาจารย์ทำมาซึ่งสร้างผล มากพอสมควรจนกระทั่งเดี๋ยวนี้เป็นที่รับรู้กันหรือยอมรับกันเช่นถนนคนเดินอย่างเงี้ยก็กลายเป็นเรื่องแพร่กระจายไปหลายจังหวัดนะในประเทศไทยอย่างนี้เป็นต้นอาจารย์ครับผมตั้งชื่อซึ่งอาจารย์ก็เห็นด้วยว่านักรบพลเมืองตรงเนี้ยนะก็เป็นถ้าผมเข้าใจไม่ผิดก็เพราะอาจารย์เป็นคนมีความเชื่อมั่นมีความเชื่อมั่นในศักยภาพของมนุษย์นะก็เลยพยายามที่จะใช้สิ่งเนี้ยมาเป็นพลังในการเปลี่ยนแปลงสังคมแต่อาจารย์ครับคนที่เขาจะเปลี่ยนแปลงสังคมเนี่ยเวลาเขาคิดเนี่ยเขาคิดถึงอำนาจนะถ้าจะเปลี่ยนแปลงสังคมมันต้องเป็นส.ส.มันต้องเป็นรัฐมนตรีมันต้องเป็นนายกรัฐมนตรีคือจะให้มันเกิดผลฉับพลันเนี่ยมันต้องมีอำนาจอำนาจคืออำนาจรัฐหรืออำนาจในองค์กรอะไรก็ตามที่สามารถจะบันดาลผลที่เป็นจริงได้แต่ทำไมอาจารย์ถึงเชื่อมั่นในอำนาจของปัจเจกหรือของกลุ่มคนหรือของชุมชนอาจารย์มีพื้นฐานความคิดตรงนี้ยังไงแล้วมันมีทฤษฎีอะไรรองรับที่อาจารย์อยากจะอธิบายให้ผู้ฟังได้รับฟังได้เชิญอาจารย์ครับ
7: ครับขอบคุณมากครับคุณประสานเริ่มต้นเป็นคำถามที่น่าที่ว่าดีมากจริงๆนะครับเพราะว่าอำนาจเนี่ยมันเป็นเรื่องใหญ่แล้วก็มันก็มีหลายมิตรอำนาจมีหลายมิติมีหลายระดับนะครับตั้งแต่อำนาจปืนนะครับอำนาจระเบิดนิวเคลียร์อำนาจเงินทุนนะอำนาจกฎหมายนะครับเรื่อยมาจนถึงพลังอำนาจแห่งความรักเนี่ยนะพลังอำนาจแห่งปัญญามันก็มีนะครับมันมีหลายเรื่องหลายประเภทหลายระดับที่คนคนนั้นน่ะจะเลือกใช้อำนาจแบบไหนมาเล่นเนาะ
6: ครับ
7: ถ้าเมื่อกี้คุณประสานพูดถึงเรื่องการเมืองอย่างเงี้ย
6: ครับ
7: ก็คนหนึ่งซึ่งเป็นคนที่เล่นการอำนาจรู้เรื่องอำนาจดีมากก็คือมาคิเวลลี
6: ่ครับ
7: ใช่ไหมครับผู้ The Prince ผมคิดว่าอาจารย์ประสานก็เป็นผู้ที่ได้คงได้อ่านหนังสือเล่มนี้มาแล้วอ่ะนะ
6: ครับครับ
7: ได้ศึกษามาบ้างไปเลยว่าเป็นอำนาจที่เขาบอกเป็น real politics เลยนะไม่คิดว่ามนุษย์มันจะพัฒนาดีขึ้นได้อะไรได้ก็ต้องเล่นกันแบบเป็นหมาจิ้งจอกเป็นราชสีห์หรือเป็นอะไรก็แล้ว
6: ใช่ใช่ใช่ใช่ใช
7: ่มันก็มีมนุษย์ประเภทนี้ยังอยู่มานับเป็นพันปีนะครับ
6: ครับ
7: และจะเป็นอยู่ต่อไป
6: ครับ
7: ทีนี้ที่คุณประสานถามเนี่ยถามเรื่องอำนาจที่ผมสนใจนะฮะแล้วผมก็ทำเมื่อเราก็ต้องประเมินเรือประเมินตัวเองว่าเราเป็นใครมาจากไหนแล้วเราชอบอะไรเรารักอะไรนะครับความฝันของเราอยู่ตรงไหนเราอยากจะมีชีวิตแบบไหน
6: ครับ
7: เมื่อเราเลือกเราพิจารณาตัวเองอย่างท่องแท้ใครๆก็เราต้องรู้จักตัวเองซะก่อนไม่โกหกตัวเองอันนี้เป็นจุดเริ่มต้นสำคัญของผมนะรู้จักตัวเองก่อนว่าเราตัวเองต้องการเลือกเส้นทางแบบไหนในชีวิตที่อยู่แล้วตัวเองภูมิใจมีความสุขที่ได้ทำอะไรให้คุ้มค่าเกิดมาครั้งหนึ่งนะ
6: ครับ
7: อย่างผมเนี่ยก็เคยเข้ามาในแวดวงอำนาจการเมืองมาแล้วผมเคยทำงานเมื่อก่อนสมัยที่คุณประชูโรจนเสถียรท่านยังมีชีวิตตอนนี้ท่านเป็นเลขาธิการพรรคกิจสังคมเนี่ยนะครับ
6: สังคมครับ
7: ผมก็กลับมาจากประเทศเยอรมันใหม่ๆมีคนเขาไปเล่าคุณประชูฟังคุณประชูท่านเป็นคนชอบคนหนุ่มๆช่างความคิดใหม่ๆท่านก็บอกอยากฟังอยากรู้จักเหมือนกันแล้วก็เชิญผมเข้าไปคุยกับท่านแล้วก็คุยกันท่านก็มอบหมายงานบางอย่างให้ทำนะสมัยที่ท่านหาเสียงแล้วก็ถูกคอกันท่านก็ใช้ผมทำงานนะฮะแต่ต่อมาเมื่อท่านมาตั้งพรรคการเมืองพรรคกิจผมก็เคยอยู่ในสมัยที่คุณประสานทำพรรคสังคมนิยมแห่งประเทศไทยผมก็ไปร่วมกับลุงแคล้วอยู่กับแนวร่วมแนวพรรคแนวร่วมสังคมนิยม
6: แนวร่วมสังคมนิยม
7: เราไม่ติด
6: ใช่รุ่นเดียวกันรุ่นเดียวกัน
7: ใช่ครับใช่ครับแล้ว
6: ตอนนั้นอาจารย์ไม่ได้อยู่พรรคกิจสังคมกับคุณบุญชู
7: แล้วไม่ได้อยู่ครับไม่ได้อยู่พรรคกิจสังคมผมเข้ากับนี่แหละ ลุงแคล้วนรปฏิมีพี่ ประจวบอัมพสเวทท่านเป็นคนชวนเข้าไปสายนี้นะครับพวกที่อยู่กับมหาราชหนังสือนิตยสารมหาราชสมัยก่อนคุณประสานก็รู้จักดีเน
8: าะจำได้รู้จักดีครับรู้จักดีครับ
7: ก็แล้วก็ต่อมาผมก็พอคุณบุญชูท่านไม่พอหลังจากรัฐประหารหลังจาก6พฤษภาไงแล้วหยุดไปพักหนึ่งแล้วก็มีรัฐประหารสมัยคุณธารินทร์แล้วต่อมาเป็นคุณเกรียงศักดิ์อะไรต่ออะไรเอาสั้นๆเลยคุณบุญชูก็มาตั้งพรรคการเมืองชื่อกิจประชาคมมีพี่ทวีปบรดีหลกก็ร่วมด้วยหลายคนร่วมด้วยท่านก็ชวนผมมาทำงานด้วยผมก็ทำงานอยู่หลายปีกับท่านนะครับประมาณ 3-4 ปีแหละแล้วต่อมาก็พักนี้ก็สลายตัวไปท่านก็ไปทำอย่างก็ว่าไปเรื่อยผมก
8: ็กล่าวว่าช่วงนี้เป
7: ็
8: น
7: การเมืองระดับหนึ่ง
8: เป็นช่วงหลังที่อาจารย์คึกฤทธิ์ประโมทเป็นหัวหน้ากิจสังคมใช่ไหมครับคุณมือ
7: ถ
8: ือ
7: ใช่ครับใช่ตอนนั้นท่านวางมือแล้วล่ะท่านก็วางมือไปแล้ว
8: ครับแล้วยังไงต่อครับ
7: ทีนี้ก็พูดง่ายๆว่าผมก็ได้สัมผัสกับเรื่องอำนาจมาหลายประเภทนะ
8: ครับ
7: แต่ทีนี้สิ่งที่ผมเห็นว่าสิ่งที่มันยั่งยืนที่สุดคืออำนาจแห่งปัญญาอำนาจแห่งปัญญาอำนาจความคิดสร้างสรรค์และอำนาจแห่งความรักความเมตตาต่อเพื่อนมนุษย์เนี่ยผมคิดว่ามันเป็นสิ่งที่ไม่ตายอ่ะมันยั่งยืนที่สุดดีที่สุดแล้วมันก็เราทำพอเราไปคลุกคลีกับมันแล้วอยู่กับมันแล้วทำกับมันแล้วกับอยู่ในผู้คนที่แบบเนี้ยเรามีความสุขมากกว่าอยู่กับอำนาจจะตื่นแล้วมันร้อนมันไม่สนุก
8: อันนี้อาจารย์ยก
7: มาที่ไปครับ
8: อาจารย์ยกตัวอย่างรูปธรรมที่อาจารย์บอกว่าอยู่กับประชาชนอยู่กับความมีไมตรีจิตอยู่กับความรักความทะนุถนอมกันของประชาชนแล้วมันมีความสุขมันไม่จำเป็นต้องมีอำนาจอาจารย์มีสภาพรูปธรรมที่หมู่บ้านนั้นตำบลนี้อะไรยังไงเล่าสู่กันฟัง
7: ก็เอาง่ายๆเลยดีกว่าเอาตอนที่เหตุการณ์ที่ตอนที่เราพยายามจะปิดถนนพระอาทิตย์ในเดือนมกราคมปี2541นะครับผมใช้เวลาตั้งแต่2500ปลายปี2539นะครับไปพบปะพูดคุยเมื่อผมคิดไว้ในใจแล้วผมเลือกพื้นที่จะปิดถนนพระอาทิตย์นะครับ
8: ไม่ใช่เดินขบวนนะครับเป็นการ
7: ไม่ใช่ไม่ใช่ปิดถนนพระอาทิตย์คือเอาไอเดียมาจากประเทศเยอรมันเพราะมีหลายที่เขาปิดถนนกันเพื่อให้ประชาชนได้มาทำกิจกรรมเป็นสิ่งที่สร้างสรรค์บนถนนคือแทนที่ถนนจะเป็นรถวิ่งถนนเป็นอย่างอื่นก็ได้เป็นที่เตะฟุตบอลด้วยกันก็ได้เป็นเล่นที่เล่นวอลเลย์บอลก็ได้เตะตะกร้อก็ได้ไม่ใช่รถวิ่งอย่างเดียวนะและช่วงนั้นเนี่ยคุณประสานคงจำได้รถเมืองไทยมันรถติดมากเลยมันหลังจากอะไรครับหลังจากนิกเราก็ไปเข้าสู่เป็นเสือตัวที่5ใหม่นะขึ้นมาใหม่เงี้ยโอ้รถติดกันเยอะแยะเพราะว่าซื้อโอ้โหเศรษฐกิจดีอ่ะนะรถติดเป็นรายแล้วแต่ว่าคนมันก็เบื่อกับรถติดเราก็เฮ้ยเอาถนนเป็นอย่างอื่นก็ได้นี่หว่าก็เลยคิดเรื่องนี้กันทีนี้การคิดเรื่องนี้เราก็ต้องหาคนมาคุยด้วยเราก็ต้องไปหาเขาอ่ะเอ๊ะมีใครมั่งที่เกี่ยวข้องตอนนั้นมีหนังสือพิมพ์ผู้จัดการเขาอยู่ที่นั่นนะครับแล้วก็มีร้านเครื่องดื่มที่เราไปนั่งกันบ่อยชื่อร้านเฮมล็อกที่ถนนพระอาทิตย์จำได้ไหมครับร้านเฮมล็อก
8: ครับได้คร
7: ับ แล้วมีร้านหนังสือชื่อร้านหนังสือเล็กๆของคุณบุษกรพิชยทิพย์นะครับคนหนึ่งแล้วก็มีร้านอาหารเล็กๆก็เนี่ยคนเหล่านี้ก็ชวนมานั่งคุยกันบอกเออเราน่าจะทำอะไรดีๆนะแล้วถนนนี่สายนี่เป็นถนนที่น่าสนใจน่าอยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยามีบ้านเก่าๆมีอะไรเก่าๆก็ต้องไปคนเหล่านี้พาผมไปคุยกับแกนนำนะครับ
8: อ
7: ีวัดสังเวชบ้างที่ชุมชนนั่นมีบ้างแล้วตอนนั้นก็มีท่านอาจารย์เก่าของผมคืออาจารย์ดอกเต็มสิริบุญจสิงห์ท่านก็อยู่ที่นั่นแล้วท่านนิดร้านอาหารครัวนพรัตน์อะไรของท่านนะครับ
8: คร
7: ับคนเหล่านี้แหละที่คุยกันบ่อยๆเลยพอเราคุยกันว่าอยากทำอะไรที่ดีเพื่อส่วนรวมอย่างมีความสุขแล้วมีต้นลำพูขนาดใหญ่แถวนั้นนี่น่าชนดูแลรักษามันให้ดีอย่างเงี้ย
8: ตรงวัดสังเวชใช่ไหมตรงวัดสังเวช
7: ใช่ครับ
8: อาจารย์เต็มสุริก็บ้านอยู่ตรงนั้นตรอกไก่แจ้ถ้าผมจำ
7: ได้ครับ
8: แล้วไง
7: ครับเพราะได้คุยกับคนที่เขาไม่ได้คิดอะไรเพื่อผลประโยชน์ตัวเองเนี่ยคุยแล้วมันสนุกมันคิดอยากทำอะไรที่เป็นประโยชน์ต่อผู้อื่นเนี่ยคือคิดเพื่อคนอื่นคิดอะไรที่ดีๆมันสนุกอะครับ
8: ครับครับก็แปลว่าได้รับความร่วมมือดีจากชุมชนจากผู้นำชุมชนหรือจาก
7: คนสำคัญมืออย่างดีมากเพราะถ้าชุมชนไม่เอาด้วยแม่ความร่วมมือด้วยเนี่ยมันทำไม่ได้อะครับแต่ผมใช้เวลาคุย1ปีเต็มนะแต่ว่าไม่ใช่ทุกวันหรอกทุกสองเดือนก็มาคุยกันทบทวนมาถึงไหนแล้วไปถึงไหนแล้วมีคนร่วมมือเท่าไหร่ใครจะร่วมมือบ้างผอ.เขตท่านว่าไงครูในโรงเรียนวัดสังเวชว่าไงนะครับชาวบ้านแกนนำว่ายังไงร้านอาหารร้านโน้นร้านนี้เขาว่ายังไงก็เห็นด้วยไหมอยากทำไหมพวกน้องๆ นักที่เป็นนักหนังสือพิมพ์ที่ผู้จัดการคิดว่ายังไงมันเป็นไปได้ไหมแล้วก็พวกนักวิชาการจำนวนหนึ่งอาจารย์ขวัญสวงด้วยคิดว่ายังไงคือเราหลากหลายมากคุยกันน่าทำไหมน่าทำไหมน่าสนใจไหมก็บ่มไปเรื่อยแล้วก็พยายามจัดกิจกรรมสนุกสนุกเป็นการลองกันไปเรื่อย
8: รูปธรรมรูปธรรมที่เกิดขึ้นคืออะไรครับหมายความว่ากิจกรรมนั่นนู่นนี่เนี่ยคืออะไรแล้วได้รับเป็นมรรคเป็นผลที่เป็นจริงยังไงทำให้กลายเป็นถนนคนเดินหรอตรงนั้นเราเรียกว่าถนนคนเดินไหมครับหรือยังไงครับ
7: ตอนนั้นไม่เรียกถนนคนเดินเราตั้งชื่อโครงการสนุกกับถนนฟื้นชุมชนพระอาทิตย์นะครับตั้งชื่อโครงการแต่กว่าจะไปถึงเนี่ยเพราะมันใช้เวลาตั้งปีนึงเนี่ยกว่าจะถึงตอนที่เราแถลงข่าวเราต้องการแล้วคุยกับพอเขตพระนครคุยแกนำชาวบ้านเนี่ยเราก็ต้องระหว่างทางเนี่ยเพื่อไม่ให้คนเบื่อรอคอยแล้วไม่มีอะไรทำเลยเนี่ยเราก็ทำกิจกรรมเล็กๆเช่นจำได้ตอนนั้นมีการฉายภาพยนตร์กันกลางแจ้งกันตอนนั้นผู้จัดทั้งสวิงผู้จัดการเขาให้เขาช่วยเหลือให้ความร่วมมือไปฉายจำได้เลยฉายหนังของผีเสื้อและดอกไม้นะครับฉายกลางแจ้งเลยคนก็มาดูกันสนุกสนานกันดีนะครับแล้วก็เนื่องจากว่าร้านหนังสือเล็กๆอยู่ตรงนั้นแล้วคุณจีเนี่ยบุษกรเนี่ยเขาเก่งในเรื่องทำเรื่องเล็กๆน่ารักเขาชวนคนที่รักหนังสือทำหนังสือมาฝึกทำหนังสือทำมือกันมาวาดรูปสีน้ำส่งกันและการพวกเด็กๆเยาวชนใครชาวบ้านก็มาทำด้วยกันนะครับ แล้วก็มีชาวบ้านพวกหนึ่งแถวนั้นอ่ะไม่ใช่ชาวบ้านเขาเป็นชนชั้นกลางอยู่ที่นั่นทั้งหลายเขาชอบร้องเพลงกันร้องเพลงสุนทรภรณ์บางคืนเขาก็มาล้อมวงและร้องเพลงสุนทรภรณ์กันตอนสองสองทุ่มสามทุ่มในที่ตอนนั้นมันเริ่มมีป้อมพระสุเมนไงใช่ไหมครับข้างป้อม
8: พระสุเมน
7: ก็มาร้องเพลงกันดนเล่นดนตรีเบาๆกันโอ้มันเป็นอะไรที่น่ารักอะครับบรรยากาศสร้างสรรค์
8: แล้วไงฮะกิจกรรมเหล่านี้จัดเป็นประจำทุกสัปดาห์หรือทุกเดือนหรือยังไงฮะ
7: ประมาณตอนนั้นก็แล้วแต่โอกาสอำนวยส่วนโดยเฉลี่ยแล้วเดือนครึ่งครั้งหนึ่งนะครับเด
8: ือ
7: นคร
8: ึ่
7: งครั้งหนึ่งก็เพราะว่ามันเรารอ12เดือนใช่ไหมเราทำกันไป 5-6 ครั้งเห็นจะได้ทำโน่นทำนี่ทำนั่นเพื่อหล่อเลี้ยงความตื่นเต้นให้ถึงวันปิดถนนจริงเป็นวันอาทิตย์นะครับผมจำไม่ได้ว่า17มกราคม2541หรือ13ผมจำไม่ได้แล้วประมาณนั้นนะคร
8: ับ แล้วก็เท่าที่ผม
7: เพื่อให้น้องๆนักข่าวสมัยโน้นอย่าลืมนะครับสมัยที่2541เนี่ยโซเชียลมีเดียมันไม่มีนะคุณประสานยังจำได้ไหมคุณประสานยังไม่มีมือถือเลยนะคุณประสานมีอย่างมากคือแพ็คลิงก์ใช่ไหมติดตามโนมันจะส่งข้อความอ่ะแพ็คลิงก์
8: แพ็คลิงก์
7: ใช่
8: ส่งข้อความใช่
7: ส่งข้อความก็ได้แค่นั้นอ่ะแล้วตอนนั้นเริ่มมีส่งแฟกได้บางแห่งส่งแฟกได้อะไรได้กันนะครับแล้วทีนี
8: ้
7: ดังนั้นเนี่ยงานเวลาจะสื่อสารจะทำอะไรทั้งหลายสิ่งที่สำคัญมากตอนนั้นเราต้องได้รับความร่วมมือจากนักข่าวและนักหนังสือพิมพ์นะครับโดยเฉพาะหนังสือพิมพ์เรียกว่าหนังสือพิมพ์สายที่ปัญญาชนชอบอ่านนะครับหนังสือพิมพ์ภาษาอังกฤษThe Nation Bangkok Post กรุงเทพธุรกิจผู้จัดการนะกรุงเทพแล้วก็อะไรสยามรัฐนะฮะอะไรพวกเนี้ยเขาเป็นคนที่มีลูกค้าจำนวนหนึ่งที่เป็นชอบอ่านหนังสือแบบนี้เราก็ต้องอาศัยผ่านเขาแล้วต่อมาบางทีก็โชคดีก็มีวิทยุอสมทนี่แหละมาเอาข่าวลงบ้างไงน้องเนี้ยคือเพื่อไงเราต้องผ่านสื่อมวลชนกระแสหลักเป็นตัวตั้งให้เขาสนใจเรื่องราวของเราแล้วเขาก็ไปถ่ายทอดต่อไปเขียนต่อหรือบางทีก็สัมภาษณ์เพื่อให้ได้ทุกคนติดตามสนใจในงานนั้นนะครับ
8: ถ้าผมเข้าใจไม่ผิดพอดีผมได้มีโอกาสไป เยี่ยมเยียนเขาเนี่ยกลุ่มเยาวชนบางลำพูเนี่ยเขาสืบเนื่องนะครับเขาม
7: ี
8: กิจกรรมเยอะแยะเลยเวลาเนี้ยนะครับแม้กระทั่งการล่องเรือในคลองบางลำพูซึ่งอยู่ที่มันสะอาดขึ้นนะฮะก็ล่องเรือไปจนกระทั่งถึงที่โน่นที่นี่ถึงโน่นเนี่ยไปถึงเฉลิมไทยเนี่ยถึงตรงนั้นนะอะไรอย่างนี้เป็นต้นผมยังได้นั่งเรือกับเขาก็รู้สึกมีความสุขว่าที่ชาวบ้านในชุมชนเขามีความมีกิจกรรมทำร่วมกันทำให้เขาพบกันรู้จักกันเอื้ออาทรต่อกันแล้วเด็กเนี่ยเด็กได้มาฝึกงานแล้วเด็กก็จะมีรายได้จากตรงนั้นตรงนี้อะไรอย่างนี้เป็นต้นทำให้
7: คือตัวแกนหลัก
8: ได้เยอะครับครับ
7: คือตัวแกนหลักเขาตั้งชื่อเขาว่าเกศรลำพู
8: เกศรลำพู
7: แล้วตัวหลักเป็นผู้หญิงผมจำได้เขาอายุ10ขวบ11ขวบแล้วบ้างตอนนั้นอ่ะตอนที่ปิดถนนพระอาทิตย์ใหม่ๆอายุกันขนาดนั้นแหละ
8: เกศรลำพู
7: ที่เราและตอนนี้เขาโตเป็นผู้ใหญ่มันจะอายุ30กว่าแล้วมั้งเขาก็เก่งกันแล้วพวกนี้มีงานมีการทำดี
8: ใช่ครับใช่ครับเนี่ยนี่เป็นตัวอย่างหมายความเป็นผลงานของบางกอกฟอรัมหรือยังไงครับ
7: ก็ไม่ใช่ผลงานของบางกอกฟอรัมเป็นอย่างบางกอกฟอรัมเป็นส่วนหนึ่งของความตื่นตัวของแกนนำบางลำพูอย่างป้านิดซึ่งท่านก็เสียชีวิตไปแล้วนะครับร้านอาหารครัวนพรัตน์นะแล้วก็พวกเจ้าของบ้านแต่นั้นก็มีหลายคนที่ให้ความร่วมมือเพราะเรามีการปิดขอบ้านบางหลังเนี่ยมาแสดงละครผมจังจำได้ตอนนั้นคุณชุบประวัติปฐมสูตรท่านไปแสดงละครตุ๊กตาเสียกระบาดเรื่องอย่างเล่นกันในนั้นเลยเจ้าของบ้านก็เอาเลยมาจัดกันในบ้านเลยเอากองเก้าอี้มาน่ารักมาก
8: ครับก็เป็นรูปธรรมหมายความว่าเป็นแหล่งหนึ่งที่ทำให้เกิดกิจกรรมนี้ขึ้นอาจารย์ในต่างจังหวัดเหรอครับอาจารย์ในต่างจังหวัดที่อาจารย์ก็เห็นอาจารย์พูดถึงอะไรคลองเปี๊ยะที่จันนะพูดถึงที่นั่นที่นี่หลายแห่งผลด้วยกัน
7: เพราะในต่างจังหวัดเขาทำเขาเองส่วนมากที่พูดถึงคลองเปี๊ยะที่อะไรทั้งหลายเนี่ยมันเขาพวกทำกลุ่มออมทรัพย์ครับเขาทำกลุ่มออมทรัพย์ผมไม่ได้ไปยุ่งกับอะไรเขาเก่งเขาเอง
8: ที่จังหวัดตราดนะพระสุบินปณีโตใช่ไหม
7: อันนั้นท่านทำของท่านเองครับพวกกลุ่มออมทรัพย์ยุคนั้นเนี่ยกลุ่มออมทรัพย์เขาเจริญงอกงามเติบโตมากที่แข็งแรงที่สุดตอนนั้นที่สงขลาเพราะมีแกนนำสำคัญอย่างนานลับชื่อนานลับนะครับชื่อนานลับแล้วก็ใครนะอัมพรนะครับ
8: อัมพร
7: มีสามสี่คนก็เก่งๆกันอยู่รวมทั้งความโด่งดังตอนนั้นก็ต้องพวกออมทรัพย์คีรีวงกลุ่มคีรีวง
8: โด
7: ่งดังมากประมาณปี2527 28คีรีวงก็โด่งดังมากตอนนั้นนะครับ
8: เพราะคีรีวงประสบปัญหาเรื่องดินถล่มนี่ใช่ไหมครับเขาก็ฟื้นกันได้อย่างรวดเร็ว
7: ใช่ครับใช่ไม่ใช่ดินถล่มนะครับน้ำพัดมาอย่างรุนแรงถล่มมาจากภูเขาเลยแล้วก็พี่ก้อนหุ่นก้อนหินก็ใส่ลงใส่ลำธารเดี๋ยวนี้เขาก็ฟื้นไปอย่างดีแล้วนะครับ
8: ครับยังมีบ้านไม้เรียงใช่ไหมครับลุงประยงรณรงค
7: ์ครับอันนั้นก็เขาเก่งของเขาเองลุงนายงก็ทำเก่งของเขาเองนะครับ
8: ก็หมายถึงที่เอ่ยชื่อมาทั้งหลายเนี่ยเป็นการเติบโตด้วยตัวของเขาเองใช่ไหมครับ
7: ใช่ครับ
8: แล้วเขาทำมาก่อนที่อาจารย์จะมาทำบางลำพูตรงนี้ได้ซ้ำไป
7: มันคนละอย่างกันเขาก็อยู่กับชาวบ้านเป็นงานของเขาคือเราเห็นชัดเจนอันเนี้ยไม่แน่ใจว่าคุณประสานเคยอ่านหนังสือเล่มหนึ่งไหมของผมที่น้องๆร่วมกันเขียนขึ้นมาชื่อเล็กก็ล้มใหญ่ได้ถ้าใจถึง
8: อ๋ออยู่ในมือผมเดี๋ยวนี้ครับอาจารย
7: ์นั่นแหละมันจะพูดถึงเก้าอี้ขาที่4เก้าอี้ขาที่4ก็คือเป็นกลุ่มของชาวบ้านเองนั่นแหละ NGO ไม่เกี่ยวประชาสังคมไม่เกี่ยวชาวบ้านก็ทำกันเองจัดการกันเองขานี้แหละครับพวกนายงบ้านไม่เรียงก็ทำนะตัวมอมทรัพย์เขาก็ทำที่โน่นที่นี่นั่นแหละเป็นที่ของเขาเองตรงนั้นแหละคือสิ่งที่เราถือว่าของจริงนะครับมาจากของจริงมาจากความต้องการความปรารถนาของเขาจริงเลยนะครับ
8: เก้าอี้ขาที่4ของสังคมนะครับโอ้นะฮะมีทั้งอะไรนะครับเนี่ยในเหมืองในฝายวิทยากรกระบวนการแห่งสายน้ำสามคลองสองแดนการเมืองสมานฉันท์ที่ควรรู้เดินสามขาวิถีประชาธิปไตยชุมชนบ้านน้ำเค็มอะไรเงี้ยนะอันนี้
7: ล้วนแต่เป็นไมตรีกงไกรจักรครับ
8: อ๋อไมตรีกงไกรจักรเพื่อนเราเนี่ย ก็พอเอ่ยถึงอย่างนี้เนี่ยก็แสดงให้เห็นว่านี่คือพลังของชุมชนที่เป็นจริงถูกไหมครับ
7: ใช่ครับ
8: แล้วพลังของชุมชนที่เป็นจริงตรงเนี้ยมันก็ขยายผลได้กว้างขวางจนกระทั่งอาจารย์ประเวศให้ความสำคัญมันเป็น1ใน3ของการขับเคลื่อนสังคมนะฮะคือเรื่องของประชาสังคมขับเคลื่อนประชาสังคมนอกเหนือจากพลังวิชาการและการโยงใยภาครัฐอย่างนี้เป็นต้นก็แปลว่าอาจารย์ชัยวัฒน์เนี่ยเห็นค่าเห็นความสำคัญแล้วอาจารย์ครับอาจารย์พูดถึงสิ่งที่เรียกว่าความใฝ่ฝันความหวังและความรักนะฮะไอ้3ความเนี่ยครับความใฝ่ฝันความหวังและความรักไอ้ตรงนี้มันมีความหมายยังไงครับที่จะเป็นผลหรือก่อให้เกิดพลังขับเคลื่อนสังคมที่เป็นจริง
7: มันพูดง่ายๆว่ามันเป็น energy มันเป็นพลังงานที่อยู่ในตัวเราหัวใจของเรารู้สึกสั่นสะเทือนแล้วโอ้ยมันคือถ้าไม่ทำแล้วรู้สึกไม่สบายใจชีวิตมันจะเฉาอะคือได้ทำแล้วสำเร็จหรือไม่สำเร็จมันเหมือนกับอะไรครับเหมือนกับต้นไม้ได้ฝน
8: อ
7: ะนะครับมันชื่นใจสำเร็จไม่สำเร็จก็ช่างแต่พอได้ทำแล้วไม่ได้เจอคนคอเดียวกันคบทำกันไปหัวเราะกันไปคุยกันไปแก้ปัญหากันไปถกกันไปเถียงกันไปแต่มันก็เนื่องจากมีความปรารถนาเดียวกันอันนี้มันเป็นอะไรสักอย่างที่มันอธิบายยากพอหัวใจมันสั่นสะเทือนแล้วมันสบตากันแล้วมันรู้ใจกันเนี่ยมันไม่เหงาอ่ะโอ้มันยากลำบากแต่มันท้าทายมันไม่เหงามันสู้เว้ยตำนองเนี่ยก็ว่าเหมือนกับเอางี้ดีกว่าความที่ผมเป็นชอบเล่นกีฬาตั้งแต่เล็กๆโดยเฉพาะเล่นฟุตบอลมาสมัยตั้งแต่อยู่เรียนเตรียมแล้วชอบไปดูกีฬาชอบดูฟุตบอลแล้วชอบพิธีกรรมของนักฟุตบอลนักรักบี้ที่เขาเล่นเนี่ยนะครับเราจะเห็นว่ามันมีทีมฟุตบอลเล็กๆเล็กก็ล้มใหญ่ได้มาเยอะเวลามันเตะฟุตบอลแบบ FA คัพกันเนี่ยนะ
8: บ
7: างทีไอ้ทีมเล็กๆเนี่ยมันล้มทีมใหญ่มาได้เยอะเพราะมันฮึดมันสามัคคีมันสู้กันนะครับเต็มที่เลยเพราะว่าเฮ้ยนานๆได้เล่นกับทีมใหญ่สิโอ้โหขอให้เต็มที่หน่อยเถอะนะแพ้ชนะไม่ว่าแล้ววันนั้นเกิดโชคดีขึ้นมาประตูมันผีเข้าใครยิงเท่าไหร่ก็ไม่เข้านะครับไอ้ฝังนกก็ยิงผิดยิงถูกออกลูกตกปลาบ้างแล้วพอดีมันยันจนเสมอได้แล้วมันก็ยิงลูกโทษอ่ะมันยิงแม่นเข้าไปอีกชนะได้โอ้ยคนก็ดีใจกันทั้งสนามเนี่ยนี่คือมนุษย์มันเป็นอะไรอย่างที่อธิบายยากแต่เราสัมผัสมาได้อยู่เสมอนะครับทุกชาติทุกภาษาแล้วผ่านมาเป็นนับพันปีเมื่อใดก็ตามที่มนุษย์หรือกลุ่มคนเนี่ยนะครับพร้อมที่จะไปข้างหน้าโดยการด้วยหัวใจที่เอาอยากลองทดลองลำมันดูมันก็จะมีพลังอะไรบางอย่างที่อธิบายไม่ได้เกิดขึ้นนะครับ ซึ่งในนี้ในทางวิทยาศาสตร์มันก็ยืนยันได้ในควอนตัมฟิสิกส์ครับ
8: นี่ในผมเปิดดูหน้า88นะครับบทที่ว่าด้วยพลังแห่งหัวใจแล้วอาจารย์ก็โค้ดนะบอกว่าการศึกษาทางวิทยาศาสตร์การแพทย์กระบวนทัศน์ใหม่พบว่าเปิดคำพูดหัวใจมีกำลังมากกว่าพลังงานคลื่นสมองถึง 5,000 เท่าและแผ่พลังออกมารอบข้างได้ไกลถึง3เมตรหัวใจเป็นเหมือนหัวรถจักรในการเริ่มขบวนการเหนี่ยวนำให้อวัยวะอื่นๆสามารถทำงานได้อย่างประสานสอดคล้องและทำให้อวัยวะอื่นๆทั่วร่างกายทำงานเป็นจังหวะเดียวกันอันนี้ก็แปลว่าเริ่มต้นจากหัวใจเลย
7: ครับเริ่มต้นจากหัวใจไม่ทราบว่าคุณประสานเคยอ่านหนังสือของ

0: นะครับผมยังจำได้เลยมีหลายเหตุหลายเหตุการณ์ในโลกที่เขาพูดถึงคนที่อาสาสมัครเขาไปช่วยตอนที่พวกอะไรครับดับนักดับเพลิงอ่ะผมจำชื่อน้องคนหนึ่งได้ไม่เคยเจอเขาชื่อน้องบอสอายุจำได้ไหมครับที่บางนา
1: ครับครับ
0: และน้องเนี่ยน้องบอสนี่แหละก็ไปอาสาดับเพลิงที่นั่นแล้วเพลิงมันระเบิดใหญ่เลยมันโอ้โหประสานเคมีอ่ะเขาจะวิ่งออกมาข้างนอกให้ทันปรากฏไปสะดุดถังอะไรก็ไม่รู้ล้มแล้วก็เสียชีวิตไปในนั้น
1: ครับ
0: คุณแม่เขาพูดถึงลูกชายของเธอลูกคนเดียวโอ้โหแบบหลับให้สบายนะลูกบอสของแม่ไอ้สำนองผมยังสะเทือนใจจนถึงวันนี้เลยนี่คือคนซึ่งนี่แหละมันอยู่ในหัวใจมนุษย์มันมีเยอะครับในโลกนี
1: ้ครับอาจารย์ครับขออภัยมีเบรกกลางนะเพื่อ PR สัก5-6 นาทีนะครับอาจารย์เดี๋ยวกลับเข้ามาเราค่อยต่อกันไปถึง4ทุ่มครับขออนุญาตเบรกพักสักครู่นึงครับขอบคุณครับ
0: ครับ
2: บอกเล่า965ช่วงประสาประสานโดยประสานมฤคพิชัก
3: 96.5 FM The Game Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: คนไม่ได้ซื้อสิ่งที่คุณทำแต่คนซื้อเหตุผลที่คุณทำมันนักพูดสร้างแรงบันดาลใจด้านภาวะผู้นำ
5: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
6: จากความว่างเปล่าอันไกลโพ้นคุณสามารถเนรมิตทุกสรรพสิ่งและสร้างความมั่งคั่งขึ้นมาได้แค่คุณเริ่มคิดคิดที่จะมั่งคั่ง Thinking Radio Thinking Wealth เพราะความมั่งคั่งเริ่มต้นที่ความคิดและความมั่งคั่งที่ว่าไม่ได้หมายถึงแค่เงินทองแต่หมายถึงมุมมองและความคิดที่จะพาคุณพิชิตได้ทุกสิ่งก้าวข้ามทุกอุปสรรคและคว้าทุกโอกาสบนความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นทั่วโลกเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งที่ยั่งยืนด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
7: ปี2527โลกยามเช้ารายการวิทยุที่เช้ามืดทุกคนต้องเปิดฟังเพื่อเปิดรับอาหารสมองยามเช้า22ปีเต็มที่รายการโลกยามเช้าหายไปจากวงการวิทยุวันนี้เรากลับมาอีกครั้งและพร้อมอยู่คู่ทุกการเปลี่ยนแปลงบนดาวเคราะห์สีฟ้ารายการโลกยามเช้ากับเขาคนเดิมดร.สมเกียรติอ่อนวิมลมาวิเคราะห์สถานการณ์มาจับตาการเคลื่อนไหวของความเป็นไปที่เกิดขึ้นทั่วโลกสรุปมาให้คุณฟังเพื่อเปิดโลกผ่านมุมมองของคนทำสื่อรุ่นใหญ่รายการโลกยามเช้ากับดร.สมเกียรติอ่อนวิมลกลับมาแล้วตามกระแสเรียกร้องที่ 96.5 FM คลื่นความคิด Thinking Radio ตี 5 ถึง 6 โมง
8: ความเครียดเริ่มใกล้ตัวคุณมากขึ้นเหมือนอากาศที่กำลังหายใจแต่ความจริงอันเจ็บปวดคือการเข้าถึงการรักษาพยาบาลเป็นไปได้ยากจิตแพทย์ไม่เพียงพอและต้องรอคิวนัดยาวนานข้ามปีในราคาที่คนธรรมดาเอื้อมไม่ถึงวันนี้ราคาของการมีชีวิตอยู่ของคนไทยทำไมแพงและยากขนาดนี้แล้วใครจะเป็นคนยื่นมือเข้ามาช่วยร่วมหาทางออกแหวกม่านวิกฤตสู่แสงสว่างปลายอุโมงค์ติดตามรายการเวทีความคิด Hot Issue วิกฤตสุขภาพจิตไทยป่วยที่ใจไกลที่รักษามาฟังพร้อมกัน 27-31 กรกฎาคมนี้ตั้งแต่2ทุ่มเป็นต้นไปที่ Thinking Radio ทุกช่องทาง
9: MCOT Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว MCOT Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก MCOT ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก MCOT ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวดูเรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ MCOT Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอร์ตจบแล้วโหลดเลยครับ
10: จะบินไปเที่ยวทั้งทีต้องไม่ได้มีแค่รูปสวย

0: ต้องได้ไอเดียได้กินของดีและได้คอนเนคชั่นใหม่ๆกลับมาด้วยเพราะ Thinking Radio จะพาคุณบินลัดฟ้าไปชิงต่าว7วัน4คืนเที่ยวก็ฟินธุรกิจก็ปังเจาะลึกดูงานที่ไฮเซนยักษ์ใหญ่ของเครื่องใช้ไฟฟ้าเทคโนโลยีระดับส่งออกทั่วโลกตื่นตากับศูนย์ฝึกหุ่นยนต์เพื่อผู้สูงอายุแห่งแรกของโลกร่วมแลกเปลี่ยนมุมมองธุรกิจสร้างคอนเนคชั่นกับผู้ประกอบการท้องถิ่นและแขกคนสำคัญณเมืองชิงต่าวฟินกินเที่ยวไม่แพ้กันกับไฮไลท์ไข่มุกแห่งทะเลเหลืองชมวิวชิงต่าว360องศาบนตึกสูงชั้น81และขึ้นยอดเขาเซี่ยวหยูซานชมสถาปัตยกรรมยุโรปและเมืองโบราณเก่า 1,400 ปีจีหมูและพลาดไม่ได้กับการชิมเครื่องดื่มขึ้นชื่อเมืองชิงต่าว 20-26 กันยายนนี้รับจำกัดเพียง30ท่านเท่านั้นขอโปรแกรมทัวร์และสำรองที่นั่งได้เลยที่ LINE @thinkingradio ฟริกชิงต่าว7วัน4คืนเที่ยวก็ฟินธุรกิจก็ปัง
1: มากที่สุดด้วยสาระความรู้ทั้งเรื่องการเมืองเศรษฐกิจการลงทุนเทคโนโลยีมากที่สุดกับเหล่านักคิดอินฟลูเอนเซอร์นักวิชาการรอบด้านเสิร์ฟความรู้และมุมมองใหม่ให้คุณเยอะกว่าบนช่องทางที่หลากหลายทั้งออนแอร์แอปพลิเคชันออนไลน์และโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์ม 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดแหล่งอินฟลูเอนเซอร์และคอมมูนิตี้นักคิดทุกเจนสนใจต่อยอดธุรกิจหรือลงโฆษณากับเราโทร02-201-6543 02-201-6543
2: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆบอกเล่า965ช่วงประสาประสานโดยประสานมฤคพิชัก
3: ครับ ท่านผู้ชมท่านผู้ฟังครับขออนุญาตแทรก PR เล็กน้อยนะครับเริ่มออมง่ายๆแค่ 10,000 บาทก็ออมได้เป็นฟรีสไตล์เลือกทางไหนก็ดอกเบี้ยสูงฝากเริ่มต้นเพียง 10,000 บาทบุคคลธรรมดารับดอกเบี้ยเต็มไม่เสียภาษีสำหรับเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ9เดือนนะฮะฝากน้อยกว่า1ล้านรับดอกเบี้ย 0.95% ต่อปีฝาก1ล้านบาทขึ้นไปรับดอกเบี้ย 1.00% ต่อปีฝากเผื่อเรียก11เดือนเงินฝากน้อยกว่า1ล้านก็รับดอกเบี้ย 1.05 ต่อปี1ล้านบาทขึ้นไปก็รับดอกเบี้ย 1.10 ต่อปีติดต่อได้ธนาคารอมสินทุกสาขาจนถึง31สิงหาคม2569นะครับรายละเอียดเพิ่มเติมก็คือ www.gsb.or.th หรือ GSB Contact Center 1115เงื่อนไขตามที่ธนาคารกำหนดนะครับธนาคารอมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิตครับอาจารย์ครับอาจารย์ชวัชครับตะกี้นี้คุยถึงพลังของหัวใจที่มันยิ่งใหญ่ที่สู้รบที่เอาจริงเอาจังผมก็นึกถึงพลังของเนลสันเมนเดลาผู้นำแอฟริกาใต้ติดคุกต้อง27ปีผมนึกถึงโมฮัมหมัดยูนุสของบังกลาเทศไปคนคนเดียวไปช่วยชาวบ้านในที่สุดกลายเป็นธนาคารกรามีนที่ยกย่องกันทั่วโลกจนกระทั่งได้รับรางวัลโนเบลอย่างนี้เป็นต้นในเมืองไทยก็มีเยอะแยะมากมายอันนี้นี่คือตัวอย่างใช่ไหมครับของคนที่มีหัวใจสู้ไม่ถอยแล้วก็สูงส่งแล้วก็พยายามที่จะก่อให้เกิดผลที่เป็นเนื้องานที่เป็นจริงไม่ใช่เพียงแต่พูดหรือเพียงแต่สนทนากันเฉยๆใช่ไหมครับอาจารย์ครับ
4: ได้ครับได้ครับ
3: ทีนี้อย่างนี้สิ่งที่อาจารย์เน้นอีกอย่างคือเรื่องsystem thinking ท่านอาจารย์ทำอบรมให้กับชุมชนมาเยอะแยะมากมายนะครับสิ่งที่เรียกว่า World Cafe สิ่งที่เรียกว่า Dialogue สุนทรียสนทนาอาจารย์ก็พยายามที่จะนำเสนอสิ่งนี้แล้วทำให้เกิดการรวมตัวกันอย่างมีพลังในเมื่อได้ผ่านความคิดอย่างเป็นระบบอาจารย์อธิบายทีครับว่าไอ้ความคิดเป็นระบบหรือ thinking system thinking เนี่ยนะมันมีพลังยังไงแล้วมันทำให้เกิดพลังแห่งการเปลี่ยนแปลงของกลุ่มคนของชุมชนยังไงอาจารย์อธิบายครับ
4: ว่าไปแล้วไอ้ system thinking เนี่ยมันมีบุคคล2ท่านที่ยิ่งใหญ่พูดเรื่องนี้มา2,000กว่าปีแล้ว นะครับแต่พูดคนละสไตล
3: ์ครับ
4: นะครับก็คนแรกก็คือพระพุทธเจ้าของเรานี่แหละ
3: อ
4: ิทัปปัญจยตาและปฏิจจสมุปบาทนี่คือซิสเต็มจริงๆของจริงนะครับแต่สมัยโน้นเรียกอีกอย่างนะครับพระพุทธเจ้านั่นแหละพระพุทธเจ้าท่านเป็นสำหรับผมท่านเป็น the greatest system thinker นะครับ
3: ครับ
4: ท่านพูดเรื่องนี้มาก่อนแต่ยังแต่สมัยของท่านเนี่ยพูดและวิธีเล่าภาษาที่ใช้เนี่ยเป็นภาษาบาลีเนี่ยมันจะเป็นอีกอย่างหนึ่งนะแต่แก่นอันนี้คนที่สองก็คือเล่าจื้อนะครับ
3: เต๋าครับ
4: เต๋านี่ก็เป็นเรื่องของ system thinking โดยแท้นะครับแล้วในกรีกก็มีนะถ้าผมจำไม่ผิดเฮราคลิตัสหรือไงเนี่ยเขาก็พูดบ้างแต่ทั้งสองท่านเนี่ยเล่าจื้อกับพระเจ้าเนี่ยค่อนข้างที่จะมีน้ำหนักมากที่สุดก่อนดังนั้นในพวกรุ่นหลังๆอย่างพวกเรามาทีหลังนะครับกว่าที่จะมาถึงผมก็พวกมีใครอ่ะชื่อเจฟอเรสเตอร์เป็นอาจารย์ของปีเตอร์เซนเก้ของโดนเนลล่าเมดอฟโอ้ยพวกนี้เขามาจาก MIT เขาก็มีวิธีถอดบทเรียนความรู้ต่างๆเยอะแยะออกมาแล้วค่อยสกัดออกมาแล้วเมื่อพวกนี้มันจะถูกยืนยันเมื่อมีเรียกว่า New Science หรือวิทยาศาสตร์ใหม่ที่ค้นพบตั้งแต่สมัยไอน์สไตน์เรื่องควอนตัมสมัยมัคส์พลังก์อ่ะนะครับเรื่องควอนตัมฟิสิกส์พวกนี้มันถูกยืนยันจากทั้งสองฝ่ายจากทางหลักวิทยาศาสตร์ก่อนและต่อมาเมื่อหลักวิทยาศาสตร์ทางฟิสิกส์ต่อมาก็มีการค้นพบทางชีววิทยานะครับทางชีววิทยาทางเคมีทั้งหลายก็พูดง่ายสายวิทยาศาสตร์มันยืนยันการเติบโตของเชื่อมโยงของสรรพสิ่งทั้งหลายที่เป็นระบบขึ้นมาได้แล้วมันก่อตัวจากไม่มีอะไรออกมาจนมีนี่แหละนะครับจักรวาลของเราและโลกเราก็เป็นส่วนหนึ่งของผลผลิตแห่งกฎแห่งธรรมชาติของซิสเต็มทุกอย่างมันเชื่อมโยงจนกระทั่งเกิดมาเป็นเรานี่แหละนี่แหละเป็นหลักอิทธิพยตาปฏิจจสมุปบาทซึ่งหลวงปู่ติดนักฮันท่านจะเรียกว่าเป็นดั่งกันและกันหลวงปู่ท่านจะมีวิธีเล่าแบบกวีนะครับท่านจะมีวิธีเล่านุ่มนวลงดงามแบบกวีหนังสือเรื่องดวงตะวันดวงใจฉันของท่านเป็นเล่มที่ยืนยันความเป็นซิสเต็มทิงเกอร์ของท่านนะฮะพอพูดถึงนี้ครับผมนิดนึงท่านเจ้าคุณสมเด็จพุทธโฆษาจารย์เนี่ยท่านก็เขียนหนังสือเล่มหนึ่ง
3: ท่านเจ้าประยุทธ์นี่แหละครับ
4: ครับครับท่านประยุทธ์นี่แหละท่านสมเด็จประยุทธ์นี่แหละท่านเขียนหนังสือเล่มหนึ่งชื่อสุขภาวะองค์รวมแนวพุทธนั่นแหละเป็นซิสเต็มจริงๆชัดเจนมากๆและผมก็ย้ำกับพวกน้องๆเวลาผมไปทำเทรนนิ่งเรื่องซิสเต็มจริงๆนะใครต่อใครบอกต้องอ่านหนังสือเล่มนี้นี่คือซิสเต็มจริงๆชัดเจนมากๆหลักคิดทั้งหลายนะ
3: ครับครับอาจารย์ขยายความสิครับว่าสิ่งที่บอกว่า system thinking เนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นอิทัปปัจจยตาหรือของท่านเจ้าคุณประยุทธ์เนี่ยหมายความว่าอธิบายขยายความอธิบายยังไงที่บอกว่า
4: พูดง่ายว่าระบบเนี่ยเอานิยามง่ายๆสั้นๆก่อนของปีเตอร์เซงเก้ซึ่งผมถือว่าเขาเป็นครูผมนะครับ
3: ครับ
4: ปีเตอร์ผมจำได้เลยเข้าหลักสูตรแรกของเขาตอนที่เขาเทรนเขาจะเขียนบนกระดาน system is relationship of forces นะครับระบบคือความสัมพันธ์ของพลังต่างๆพลังหรือกำลังแล้วแต่เราจะเรียกนะเมื่อมันมีทำปฏิกิริยาซึ่งกันและกันระบบมันจึงเกิดนะทีนี้
3: อาจารย์อีกทีนึงครับ system is relation of อะไร
4: relationship of forces
3: Of forces
4: forces ก็คือกำลังไงแหละกำลังประเภทต่างๆนะคุณประสานเคยดูหนัง Star Wars ใช่ไหมล่ะ
3: ใช่ครับเคยครับ
4: แล้วใน Star Wars เนี่ยโยดานะครับ
3: ครับ
4: กูรู
3: ครับ
4: May force be with you
3: ครับ
4: ขอให้พลังจงอยู่กับท่านเห็นว่าพลังจะยืนอยู่ได้ยังไงนะมีความหมายถ้าเราไม่แน่ใจว่าพลังมันเป็นยังไงดูน้ำขึ้นน้ำลงกับพระจันทร์มันเกี่ยวไหมเดือนมืดเดือนหงายมันเกี่ยวไหมและไอ้พวกกุ้งหอยปูปลากับดวงจันทร์นะดวงหรือว่าเดือนมืดมันเกี่ยวไหม ชาวประมงเนี่ยนะครับเป็นผู้ที่ส่วนใหญ่แล้วโบราณก่อนที่จะมีไอ้พวก GPS หรืออะไรทั้งหลายเนี่ยในโบราณมาเนี่ยชาวประมงเนี่ยเขาเป็นซิสเต็มทิงเกอร์โดยแท้กระแสน้ำขึ้นน้ำลงจับปลาอยู่ที่ไหนไปยังไงเขาเห็นจักรวาลเขาเห็นอะไรแต่เขาทำไปโดยเรียนรู้โดยวิธีสังเกตจริงไหมครับ
5: ก็ใช่
4: นั่นแหละชาวบ้านในโบราณเมื่อก่อนเขาเหมือนกันเขาเป็นซิสเต็มทิงเกอร์เขาจะปลูกข้าวเมื่อไรปลูกอะไรยังไงยิ่งไปอ่านยิ่งตามโบราณนี่เขาจะยิ่งต้องใส่ใจเรื่องธรรมชาติเรื่องสิ่งแวดล้อมเรื่องฤดูกาลอะไรต่ออะไรต่างๆมากมายเขาอยู่กับธรรมชาติเขาจะเห็นเรื่องนี้ตลอดเวลาเลยคนเราเนี่ยเป็นซิสเต็มทิงเกอร์โดยแท้โดยปฏิบัติเลยแหละครับ
5: ครับ
4: นั่นเพียงแต่ว่าเขาไม่ได้เรียกเขาอยู่กับมันมาเขาก็ทำมันไปอย่างนั้นแหละนะชาวเผ่าอินเดียแดงก็เหมือนกันเผ่าอินเดียแดงพวกเนี้ยเผ่าเมารีพวกชนเผ่าทั้งหลายล้วนมีซิสเต็มจริงๆอยู่ในเนื้อในตัวเขาทั้งสิ้นแต่ตอนหลังนี่แหละที่มีปัญหาเพราะว่าเราไปยัดเยียดความรู้บางอย่างที่มันไม่ค่อยถูกไปให้เขาแล้วเอาความรู้แบบดิบเถื่อนๆดิบๆบางเรื่องไปครอบงำเขาทำให้ภูมิปัญญาหลายอย่างซึ่งเป็นภูมิปัญญาของการคิดเชื่อมโยงโดยแท้เนี่ยเป็นซิสเต็มจริงๆโดยแท้มันค่อยๆหายไปนะครับเพราะเราอยากจะได้ผลลัพธ์เร็วๆแล้วก็ไปบีบไปคั้นไอ้สิ่งที่เป็นกระบวนการทางธรรมชาติเราก็ไปบีบจะให้เป็นกระบวนการทางอุตสาหกรรมพอกระบวนการอุตสาหกรรมมันก็เป็นกระบวนการสายผ่านอินพุตเอาท์พุตอย่างเงี้ยนะฮะ
5: ครับอาจารย์อาจารย์ขยายต่อขยายความต่อสิครับว่าเอ๊ะถ้าเรามีระบบความคิดเนี่ย system thinking ความคิดที่เป็นระบบเนี่ยนะมันไปช่วยให้เกิดพลังในการเปลี่ยนแปลงยังไงอาจารย์อธิบายต่อที่ตรงนี
4: ้อันแรกสุดๆเลยอ่ะก็คือต้องเคารพธรรมชาติ
5: ครับ
4: ไม่ละเมิดธรรมชาติทำให้ธรรมชาติมีเอาคืนแน่ๆเขาเห็นอยู่เนี่ยทุกวันนี้ที่เป็นโลกร้อนเอลนีโยลานินญาเนี่ยเนี่ยใครดูข่าวใช่ไหมครับอะไรเกิดขึ้นเนี่ยไฟไหม้ไฟป่าไหม้ที่สเปนที่ฝรั่งเศสที่โน่นที่นั่น
5: ซึนามิด้วย
4: ซึนามิด้วยไอ้ซึนามิเนี่ยมันก็ยากที่จะพูดแต่ว่าไฟป่าเนี่ยมันชัดเจนมากเรารุกเข้าไปในป่าลุกเข้าไปในป่าหรือของเมืองไทยเนี่ยเห็นไหมฮะพอเราเอาเนี่ยทิ้งที่ผมสงสารและเป็นห่วงมากที่สุดแล้วมันจะกระทบถึงเราโดยคนกรุงเทพอย่าคิดว่าจะรอดนะถ้าไม่ระมัดระวังให้ดีก็คือเรื่องของกระแสสารพิษต่างๆอันมาจากการทำเหมืองในเขตพม่าแล้วมันก็ไหลเข้ามาแม่กกแม่สายแล้วมันก็ไหลเข้ามาแน่นอนแล้วจะมีการชักน้ำทดน้ำทำยุ่งชิบหายเลยถ้าเข้ามาในแม่น้ำปิงแม่น้ำบางหรืออะไรก็แล้วแต่จะมาถึงเจ้าพระยาแน่ๆมันไปกันใหญ่นี่แหละเห็นไหมครับเพราะอุตสาหกรรมความโลภคอในเข้ามามันทำลายคิดจะเอานี่อย่างนี้นี่แหละหายนะกำลังคืบคลานเข้ามาเรื่อยเนาะหรือแม้กระทั่งอันนี้ก็ต้องพูดหน่อยผมก็ไม่แน่ใจในเรื่องแลนด์บริดจ์ทั้งหลายนี่แหละว่ามันจะทำลายทรัพยากรธรรมชาติกุ้งหอยปูปลาสัตว์เลี้ยงไวอ่อนโอ้โหอันมหาศาลซึ่งเป็นแหล่งอาหารที่มีค่าอุดมสมบูรณ์ของแผ่นดินไทยนะฮะอยากจะเข้าใจระบบ system thinking ดูระบบอะไรครับของทะเลนะปลาโป่งกลางดูสัตว์ใบอ่อนดูปลาพยุงพยูนดูอะไรครับปลาทูที่แม่คลองนั่นแหละอ่าวตัวกอนี่แหละให้เห็นชัดๆเลยนะ
5: ปลาโป่งกลางต้นต้นโป่งกลางก
4: ็
5: สกัดคลื่นเพื่อไม่ให้รุนแรงเกินไปเพ
4: ื่
5: อบรรเทาความแรงของคลื่นจะได้ไม่เกิดความเสียหายมากแต่ก็ไปตัดทิ้งไปสร้างรีสอร์ทไปสร้างชุมชนเป็นขยะอย่างที่พีอย่างนี้นะนั่นเลยพินาศบรรลัยไปป่วงไปในขณะที่บางแห่งที่เขาทำได้ดีนะฮะที่จังหวัดตรังเนี่ยนะฮะเขาทำได้ดีเขารักษาป่าชุมชนไว้ป่าชายเลนไว้ความเสียหายเขาก็เลยน้อย
4: ครับแต่เดี๋ยวนี้มีหลายที่เขาเก่งเข้าใจชาวบ้านเขาแข็งแรงเขาฟื้นแล้วก็ตอนหลังๆเขาก็ปรับได้ดีแต่มันก็นี่แหละไอ้ความโลภของเศรษฐกิจจนเกินไปเนี่ยนั่นแหละวิธีคิดแบบคิดรวยอย่างเดียวนะครับเห็นแต่เงินเป็นตัวหลักไม่ได้เห็นคือมันตีความผิด ไปตีความโดยเห็นว่าความเจริญอยู่ที่ GDP อยู่ที่ตัวเงินแต่หารู้ไม่ว่าไอ้ความเจริญที่แท้มั่งคั่งและยั่งยืนที่แท้เนี่ยที่เรียก SDG และทั้งหลายมันอยู่ที่ว่าเรามีธรรมชาติที่ดีขนาดไหนเรามีวัฒนธรรมที่ดีอย่างไรมีวิธีความเป็นมนุษย์มีสังคมที่ดียังไงไอ้พวกนี้มันถูกลืมหมดมันลืมความเชื่อมโยงของสรรพสิ่งทั้งหลายไปเพราะฉะนั้น system thinking ก็การคนที่คิดเรื่อง system thinking และเข้าใจมันอย่างถ่องแท้จริงๆแล้วก็ต้องกลับเข้าหาเต๋าต้องกลับเข้าหาพุทธธรรมนั่นแหละหรือมิฉะนั้นก็ภูมิปัญญาชนเผ่า
5: ครับ
4: ซึ่งตอนนี้เริ่มมีพลังขึ้นเรื่อยๆภูมิปัญญาชนเผ่าในหลายที่ในต่างประเทศนี่เราเห็นชัดเจน
5: ยังไงนะครับภูมิปัญญาชนเผ่านี่ยังไงครับ
4: ก็นี่เขาเห็นความเชื่อมโยงของสรรพสิ่งทั้งหลายดูแลป่าดูแลสิ่งแวดล้อมดูแลอะไรทั้งหลายแล้วก็พยายามพัฒนาให้มันยั่งยืนหน่อยไม่โลภจนเกินไปพยายามบาลานซ์ชีวิตสังคมมนุษย์กับธรรมชาติและการอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุขเพราะท้ายสุดต้องมารับใช้ความสงบความสุขของความเป็นมนุษย์นะครับซิสเต็มนี้จริงไม่ได้อยู่เพื่อลอยลอยมันอยู่เพื่อให้ชีวิตมันอยู่ในความสมดุล นะครับ
5: ครับผมเคยขึ้นไปบนภูเขาที่จังหวัดเชียงใหม่แล้วไปกับพ่อหลวงปกากโยชื่อพัติมูสสนบพงไพรนะอยากไปดูป่าต้นน้ำแล้วก็ปรากฏว่าขณะที่ขึ้นไปดูเนี่ยเขาหยิบใบไม้มาให้ดูใบหนึ่งหลังใบไม้มันก็เป็นก้านใช่ไหมครับมันก้านตรงกลางแล้วก็แตกเป็นก้านย่อยจนกระทั่งก้านฝอยเนี่ยเขาอธิบายก็ให้ผมเข้าใจได้กระจ่างมากบอกคุณประสานดูเนี่ยไอ้หลังใบไม้เนี่ยนะเส้นฝอยเล็กที่สุดจนเป็นออกหนาด้านข้างของใบไม้เนี่ยอันนี้คือต้นน้ำลำธารมันฝอยแล้วมันก็เข้ามาแล้วมันก็ค่อยเป็นเส้นใหญ่ขึ้นสันใหญ่ขึ้นจนกระทั่งเป็นเส้นกลางที่ใหญ่สุดอันนั่นแหละมันไหลไปลงเจ้าพระยาเพราะนั้นจากห้วยแม่ขปูที่เชียงใหม่มันก็มาเป็นเส้นเล็กๆมันเป็นแม่ปิงเป็นนะมารวมกันนะที่ชัยนาทกลายเป็นเจ้าพระยาอย่างนี้เป็นต้นเออผมได้ภาพเลยว่าอ้อนี่คือธรรมชาติที่เป็นจริงมันไม่ใช่อยู่มันเรานึกไม่ออกไงเราเปิดก๊อกมันก็มีน้ำไหลมาที่ไหนได้มันมาจากนู้นมาจากต้นน้ำลำธารที่บนภูเขาสูงอย่างนี้เป็นต้นอันนี้คือเห็นภาพความเข้าใจที่เอามาเสริมตรงนี้ครับอาจารย์ครับอาจารย์มีอะไรเพิ่มเติมตรงนี
4: ้ก็ไม่มีครับคือเต็มจริงจริงอย่างนี้แล้วคือคนที่เฝ้าสังเกตธรรมชาติเห็นธรรมชาติเป็นไปอย่างไรแล้วก็เอามาคิดแล้วก็ไปปฏิบัตินะครับ เพียงแต่พระพุทธเจ้าเนี่ยหรือเต่าหรือเล่าชื่อเนี่ยก็เห็นหมดทุกอย่างอย่างเขาจึงจะเรื่องพุทธเจ้าเราต้องมีกฎแห่งจักรวาลไงที่ไม่มีใครฝืนได้นะครับนั่นแหละคือนี่คือซิสเต็มจริงๆระดับเรียกอะไรถ้าเป็นระดับยิ่งกว่าสุริยะจักรวาลนี่ไปถึงทางช้างเปลือกก็ได้มันใหญ่ขนาดไหนอ่ะนะเออจนกระทั่งถึงซิสเต็มจริงในร่างกายเราเนี่ยกายของเราเนี่ยมันกายของเราเนี่ยทุกอย่างมันเชื่อมโยงถึงกันหมดนะครับคิดดูก็แล้วกันตับไตหัวใจเส้นเลือดของเราเส้นประสาทของเราผิวหนังของเราเกี่ยวไหมล่ะ
5: ทำงานร่วมกันทั้งหมดคร
4: ับ ทำงานร่วมกันทั้งหมดนะนวดเท้าเนี่ยเท้าแต่ละที่ของแบบญี่ปุ่นกดจุดตรงโน้นตรงนี้แล้วทำให้ร่างกายมันดีไหมล่ะหัวสมองเลือดไหลวนดีไหมล่ะก็นี่ไงการรักษาของไทยที่แบบนวดแบบสมุนไพรก็ดีอันนี้ทุกอย่างมันมีอยู่ครับเพียงแต่ว่าเราลืมมันไปบางเรื่องนะถามว่าการบางส่วนที่ไม่เป็นการผ่าตัดแบบก็ได้แบบกลไกนะก็ได้อยู่มันเสริมปลายพักได้อะไรได้แต่ว่ายังไงมันก็หนีกฎใหญ่ไม่พ้นนะครับอากาศที่เราหายใจเนี่ยทำไมพวกเราที่ต้องแคร์เรื่องอากาศ PM 2.5 ที่พยายามรณรงค์กันให้ได้อากาศสะอาดได้กฎหมายที่ดีขึ้นมาก็เพราะเราหายใจไปแต่ละวันอากาศมันเกี่ยวข้องกับชีวิตเรายังไงคุณประสานก็รู้อยู่
5: อาจารย์ครับขอโทษที่4ทุ่มแล้วหมดเวลาต้องขออภัยมีประเด็นที่ต้องคุยกันอีกเยอะเอาไว้วันหลังผมขออนุญาตสัมภาษณ์อาจารย์อีกนะครับมีเรื่องที่ จะเรียนรู้จากอาจารย์ได้เยอะมากวันนี้ขอบพระคุณอาจารย์ชัยวัฒน์ธีรพันธ์นะครับที่มา

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงอสมท FM 96.5 เมกะเฮิรตซ์ออากาศณที่ทำการบริษัทอสมทจำกัดมหาชนถนนพระราม9เขตห้วยขวางกรุงเทพมหานครจากนี้ไปสถานีวิทยุกระจายเสียงอสมท FM 96.5 เมกะเฮิรตซ์ขอมอบสาระความรู้และความบันเทิงตลอดจนข่าวสารที่น่าสนใจจากทางสถานีให้กับคุณผู้ฟัง

0: FM ดิจิทัลเรดิโอคลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: สิริหน้าชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานศบทศรีสิริกิจก้องเกริกฟ้าบารมีสิริสวงสถิตทวีนิรันดร์เทอญน้อมสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
2: วิกฤตบวกการทบทวนเท่ากับความก้าวหน้าเรดาลิโอผู้ก่อตั้ง Bridgewater Association
3: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
4: คุณมักจะวัดความมั่งคั่งจากตรงไหนบัญชีธนาคารโอกาสทางธุรกิจจุดเริ่มต้นของความมั่งคั่งที่แท้จริงไม่ได้อยู่ข้างนอกแต่อยู่ในความคิดของคุณเอง Thinking Radio Thinking Wealth เราเชื่อว่าความคิดคือเมล็ดพันธุ์และความมั่งคั่งคือผลผลิตที่ต่อยอดทุกความสำเร็จพิชิตทุกอุปสรรคก้าวทันทุกการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัลไร้ขีดจำกัดพาคุณคว้าทุกโอกาสเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งจากภายในสู่ภายนอกที่ยั่งยืนท่ามกลางความวุ่นวายทั่วโลกด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งแบบ Be Health Longevity ไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
5: ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจากช็อปมาเนียซื้อโคมไฟโซลาร์เซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32อินวันจากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02-114-3990 ค่าจัดส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
6: MCOT Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับเพราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว MCOT Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก MCOT ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก MCOT ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ MCOT Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอตจบแล้วโหลดเลยครับ
7: ขอเชิญแฟนๆร่วมโหวตให้กับนักแสดงนำที่คุณชื่นชอบกับรางวัล Prince of Boys Love นักแสดงนำ Boys Love เจ้าเสน่ห์ B1 เก่งพริษ B2 พาวเวลนเรศ B3 พีทวสุธร B4 ภูกิตติน B5 ฟอร์ดทิติพงศ์ร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ yentertainawards.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน eMOS ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569
8: มากที่สุดด้วยสาระความรู้ทั้งเรื่องการเมืองเศรษฐกิจการลงทุนเทคโนโลยีมากที่สุดกับเหล่านักคิดอินฟลูเอนเซอร์นักวิชาการรอบด้านเสิร์ฟความรู้และมุมมองใหม่ให้คุณเยอะกว่าบนช่องทางที่หลากหลายทั้งออนแอร์แอปพลิเคชันออนไลน์และโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์ม 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดแหล่งอินฟลูเอนเซอร์และคอมมูนิตี้นักคิดทุกเจนสนใจต่อยอดธุรกิจหรือลงโฆษณากับเราโทร02-201-6543 02-201-6543
6: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆ
9: เนี่คือโลกยามเช้าโดยสมเกียรติอ่อนวิมล
10: ขณะนี้เวลาของคลื่นแห่งความคิด Thinking Radio ภาพเปิดรายการพิเศษเล็กน้อยนะครับขอสวัสดีเวลาก่อนนะครับ 5:05 นาทีนี่คือรายการ

โลกยามเช้าโดยกระผมสมเกียรติอ่อนวิมลทางคลื่น 96.5 FM บนน้ำปัดวิทยุธรรมดาบน YouTube บน Facebook สดสดแห้งแห้งถั่วงอกเติมน้ำเนื้อเปื่อยนะสดไม่ต้องรีบกินนะครับแต่เช้าแต่ว่าก็ขอสวัสดีเนื่องจากว่ามีความสับสนด้วยอารมณ์ดีแต่เช้าเดี๋ยวค่อยสวัสดีเข้าเป็นทางการถึงพระองค์พายทีนะครับเมื่อกี้นี้ก็นั่งฟังผมจะชอบเริ่มรายการด้วยการเตรียมงานไปแล้วก็ฟังรายการก่อนหน้าของเราไปซึ่งเป็นเทปบันทึกรายการก่อนหน้า1วันนะครับไม่แน่บางคนก็มากกว่า1วันนะครับแต่ว่าอาจารย์ประสานมฤคพิทักษ์เนี่ยรายการที่ฟังเมื่อกี้เนี่ยชื่อรายการประสานนะครับประสานเพราะว่าชื่อท่านก็คือประสานรอเรือมฤคพิทักษ์ก็สนุกอ่ะทำให้ผมว้าวุ่นใจว่าตกลงเราคิดแบบไหนเนี่ยคือคลื่น Thinking Radio ภาษาอังกฤษนะพวกเราก็จะนิยมใช้ภาษาอังกฤษควบคู่กันไปนะเหมือนอย่างที่บอกว่า Thailand No Scream นะครับนี่ผมอาจจะเสียดสีเล็กน้อยนะครับคือเราใช้ภาษาอังกฤษปนไทยกันอยู่เสมออันนี้คนที่คิดมากเพราะว่าเราทำรายการ Thinking Radio ไงคลื่นแห่งความคิดก็ยิ่งคิดเตลิดเปิดเปิงไปใหญ่เลยไม่เป็นอันเตรียมรายการก่อนเข้าอย่างเป็นทางการคือเมื่อสักครู่หนึ่งตีซะว่า5นาทีที่แล้วนะครับก่อนที่จะเริ่มต้นไตเติ้ลรายการโลกยามเช้าอาจารย์ประสานมฤคพิทักษ์ก็คุยถึงเรื่องการความคิดกับแขกรับเชิญท่านหนึ่งนะครับขออภัยไม่ทันจดชื่อนะครับผมก็นั่งสนุกเพราะท่านก็บอกว่าเรื่องการคิดเนี่ยพระพุทธเจ้าเป็นนักคิดตั้งแต่สมัยโบราณใช่ไหมนะแล้วก็ความคิดของนักปราชญ์อื่นๆท่านก็ร่ายยาวไปมันเป็นความคิดที่เป็นระบบแต่ท่านไม่ได้ใช้ภาษาไทยไงใช้ภาษาอังกฤษว่า system thinking ให้ผมก็นึกแต่เรื่อง critical thinking เวลานึกถึงภาษาอังกฤษแล้วมันเหมือนกันหรือเปล่าเนาะก็นั่งคิดไปฟังไปไม่ได้ฟังมั่งคิดเตลิดเปิดคือถ้าเราฟังแล้วเราคิดไปเนี่ยมันก็จะปนกันเราตั้งใจฟังเราจะได้เข้าใจโอเคเอาไปเพราะมันมีความหมายสองคำคำสองคำที่เป็นภาษาอังกฤษแล้วคนไทยก็เอามาใช้ประกบกันกับภาษาไทยแต่มักจะไม่ค่อยแปลเป็นไทยไหมก็คือคิดที่อาจารย์ประสานคุยเมื่อกี้เนี่ยก่อนเข้ารายการเป็น system thinkingผมก็แปลเอานะครับว่าคิดอย่างเป็นระบบไม่ผิดนะเพราะว่า system แปลว่าระบบ thinking แปลว่าการคิดใช่ไหม system thinking คือการคิดอย่างเป็นระบบนะไม่ใช่ thinking system ถ้า thinking system เป็นระบบของการคิดเป็นระบบไหนเ นี่ยภาษาอังกฤษมันซับซ้อนนะอะไรขยายความอะไรเป็นนามอะไรเป็น adjective ตกลง system thinking ก็คือการคิดอย่างเป็นระบบผมเลยนั่งคิดอ้าวแล้วที่ผมได้รับการอบรมสั่งสอนมาตลอดเวลาในสมัยที่ได้รับอิทธิพลความคิดแบบตะวันตกนะเขาเรียก critical thinking ก็คือการคิดคำที่มาหลังสุดนะคือคำนามขยายด้วยคำข้างหน้าคือการคิดอย่างวิเคราะห์ให้มันลึกคนไทยยังมีคิดมากคิดเล็กคิดน้อยไม่รู้จะคิดดีแต่คิดอันนี้ไม่รู้ภาษาอังกฤษว่ายังไงนะคิดมากคิดมัดนะหรือว่า thinking a lot too much thinking คนไทยก็ไม่ชอบคิดมากมั้งก็เลยบอกเอ้ยเองคิดมากไปหน่อยมั้งคิดเล็กคิดน้อยก็คือว่าสลึงสตังค์สิบสตังค์ก็จะเอาเนี่ยไปซื้อของเซเว่นเนี่ยเศษอะไรล่ะสิบตังค์ห้าตังค์สิบตังค์แกก็ทอนนะครับคิดเล็กคิดน้อยผมบอกก็ไม่ต้องคิดเล็กคิดน้อยไม่ต้องทอนก็ได้อะไรแบบประมาณนั้นมันไปเติมน้ำมันที่ปั๊มเขาก็เลยไม่คิดเล็กคิดน้อยเขาปัดเลขเป็นศูนย์ได้เลยนะครับอันนี้ก็คิดเล็กคิดน้อยพวกคนไทยเนี่ยนะไม่รู้จักคิดก็มีนะครับไม่รู้จักคิดไอ้ที่คิดมาเมื่อกี้ไม่ใช่นะก็ทะเลาะกันใช่ไหมดีแต่คิดเอาแล้วคิดมันไม่ดีหรือยังไงเฮ้ยคนไทยคิดว่าคิดมากมันไม่ดีคิดเล็กคิดน้อยมันไม่ดีไม่รู้จักคิดก็ไม่ดีคิดสิดีถ้ารู้จักคิดถ้าดีแต่คิดเอาก็ไม่ทำวัฒนธรรมไทยผูกโยงเรื่องการคิดเนี่ยมันเยอะนะครับทำให้ผมสับสนว่าตกลงผมเกิดมาแล้วปัจจุบันนี้ผมพยายามจะ critical thinking critical thinking คิดวิเคราะห์มากๆเกินไปเรื่องเด็กที่ไปถ่ายคลิปเด็กอิตาลีอะไรบนรถไฟฟ้าผมคิดมากมากคิดมากแล้วพูดไปก็โดนท่านผู้ฟังวิพากษ์ไม่มากนักนะครับกลับมาว่างี้งั้นผมก็บอกเอ้า
พอผมแบบอยู่คลื่น thinking radio ก็ต้องคิดมากคิดเล็กคิดน้อยไม่รู้จะคิดดีแต่คิดวิเคราะห์คิดเป็นระบบคิดหมดเลยนะครับคิดจนเป็นคลื่นกระทบฝั่งหายไปไม่มีใครจำโอเคสวัสดีนะครับแล้วว่าเช้าวันนี้อารมณ์สับสนอย่างงดงามเพราะว่าตื่นแต่เช้าเตรียมโลกยามเช้าแล้วก็ได้เจอคำที่เราต้องคิดต่อเนื่องนะครับแต่เอาซีเรียสภาษาอังกฤษว่ากันจริงๆโดยหลักแล้วเนี่ยครูบาอาจารย์นักเรียนในยุคปัจจุบันเนี่ยก็จะสอนหรือเรียนเรื่องคิดวิเคราะห์นะครับคิดวิเคราะห์ critical thinking คิดอะไรให้มันลึกๆวิเคราะห์มันเกิดขึ้นมาได้ยังไงนะทำไมมันจึงเป็นอย่างนั้นผมก็จะพยายามทำว่าหลังเจอผอ 96.5 อสมทต้องถามท่านว่าตกลงเราคิดแบบไหนไอ้ thinking radioOf อสมท M called thinking radio Are we thinking a lot? Are we thinking a little? Are we doing a critical thinking? Or we just have a system of thinking? How many system are you having? You know? คุณมีกี่ระบบกันในการคิดที่อสมท Or you just don't know how to think? Or you just ดีแต่คิดนี่ภาษาอังกฤษจะว่าไงดี Just ก็เหมือนเพลโตบอกครับในระบอบประชาธิปไตยประชาชนมีความเห็นแต่ไม่มีความคิดก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งตกลงผมสรุปไม่ได้นะครับเอาเป็นว่าเลิกคิดดีกว่าเข้าสู่รายการตามปกติโอ้ยวันนี้เป็นวันที่งดงามแห่งศาสนานะครับแต่ก่อนอื่นขอกราบทูลพระองค์พาซะก่อนนะครับ50วันอันนี้เป็นประเพณีของรายการไปจนกระทั่งครบ100วันแหละนะครับ50วันของการจากไปของเจ้าหญิงพระองค์น้อยของเรานะครับพระองค์พาจริงๆท่านก็เป็นสาวเต็มตัวแหละนะครับแต่คิดถึงพระองค์ไม่เว้นแต่ละวันเลยโดยเฉพาะอย่างยิ่งหลังจากได้เสด็จสู่สวรรคาลัยแล้วก็ยังมอบให้กับมนุษยชาติมีการบ้านที่จะต้องทำหรือมีสิ่งที่ต้องทำนะครับวันนี้มาถึงแบงคอกรูข้อกำหนดกรุงเทพที่30เมื่อวัน29ในหัวข้อใหญ่เดียวกันคือการอบรมบุคลากรแบงคอกรูที่30จะต้องมีความยึดมั่นอย่างยั่งยืนและชัดเจนในเรื่องของระบบการบริหารจัดการในเรือนจำในระดับต่างๆเพื่อป้องกันมิให้มีการกีดกันการแบ่งแยกกีดกันโดยอาศัยพื้นฐานของความเป็นเพศหญิงเพศชายนะครับไม่ใช่ว่าผู้ชายต้องอย่างนี้ผู้หญิงต้องอย่างนั้นแต่นี่หมายความว่ากีดกันในเชิงเสียหายหรือร้ายแรงนะครับแต่ว่าต้องเข้าใจว่าจะต้องปฏิบัติกับเพศหญิงเป็นการพิเศษเพราะสรีระร่างกายไม่ใช่ว่าเป็นผู้หญิงจะต้องได้เปรียบนะเป็นผู้หญิงมันเสียเปรียบที่ว่าร่างกายต้องผ่านกระบวนการเติบโตและก็วัฏจักรของการดูแลสุขภาพร่างกายนะมันจะไม่เหมือนผู้ชายนะรวมทั้งช่วงวิถีชีวิตที่บังเอิญมีคู่ครองไม่บังเอิญนะด้วยเหตุที่มีคู่ครองสรีระร่างกายต้องการความดูแลแตกต่างกันไปนะผมอยากอธิบายด้วยภาษาที่ไม่ชัดเจนจำแจวนะท่านฟังพอเข้าใจนะครับมันอธิบายเรื่องร่างกายผู้หญิงออกอากาศเนี่ยมันจะเดี๋ยวจะท่านผู้ฟังก็อาจจะมี critical thinking หรือว่า system thinking แล้วก็มาคิดว่าเฮ้ย hey, you ไม่คิดเลยเหรอพูดอะไรเรื่องเกี่ยวผู้หญิงนะครับโอเคเขาจะต้องมีนโยบายอย่างแจ่มชัดกฎเกณฑ์อย่างแจ่มชัดว่าด้วยการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่เรือนจำนะที่ต้องการให้ผู้หญิงในเรือนจำนั้นได้รับการปกป้องอย่างดีที่สุดอย่างสูงสุด maximum protection นะเราก็อดพูดภาษาอังกฤษไม่ได้เนื่องจากว่าผมทำงานง่ายนิดหนึ่งโอ้โห copy Bangkok rule ที่30ขึ้นจอง่ายจบรายการนี้ปุ๊บนะ6โมงเช้าผมก็เตรียมไตเติ้ลแล้วก็เรื่องพระองค์พาแล้วก็แบงคอกรูเนี่ยมันจะมีเปเปอร์ยาวนะครับผมก็ก๊อปปี้ภาษาอังกฤษขึ้นจอแล้วก็เติมภาษาไทยนิดหน่อยแล้วก็อาศัยพูดในวันนี้เพื่ออธิบายเพิ่มเติมดังที่พูดไปแล้วเมื่อกี้นี่ครับจะต้องไม่ให้มีการบริหารจัดการของเจ้าที่เรือนจำที่ทำให้เกิดความเสียหายบาดเจ็บหรือเป็นอันตรายต่อสรีระร่างกายของนักโทษสตรีนะแล้วก็จะต้องไม่อันนี้คือความละเอียดอ่อนของผู้หญิงนะครับจะต้องไม่ให้เกิดความรู้สึกเสียหายด้วยพรุสวาจาแปลว่าต้องไม่พูดให้ร้ายต่อว่าเสียดสีหรือทำให้ความรู้สึกของความเป็นหญิงเนี่ยต้องได้รับความเจ็บปวด
ลึกภายในหรือว่าเสียความรู้สึกเวลาเรามีนักโทษหญิงแล้วเราเป็นผู้คุมเรือนจำนะฮะหรือพัสดีเรือนจำที่เป็นหญิงหรือชายก็ตามเนี่ยแล้วก็จะไปต่อว่าตำหนิวิพากษ์โดยอาศัยเพศหญิงเป็นเครื่องมือในการประกอบคำพูดเช่นอีอะไรแบบนี้นะครับอันนี้ผมอธิบายเพิ่มเติมถ้าผมเข้าใจนะครับคือว่า verbal violence คือความรุนแรงทางวาจาต่อนักโทษหญิงมันไม่เหมือนกับความรุนแรงทางวาจากับนักโทษชายไม่ควรใช้ความรุนแรงไม่ควรด่าแต่ว่าเวลาด่านักโทษหญิงเนี่ยอาจจะมีความรุนแรงละเอียดอ่อนเป็นพิเศษนะที่ไม่ต้องอธิบายละเอียดก็พอเข้าใจนะครับว่าต้องระวังให้ดีนะฮะผู้คุมเรือนจำหรือพัสดีเรือนจำทั้งหลายแล้วจะต้องไม่มีความรุนแรงหรือล่วงละเมิดทางเพศต่อนักโทษหญิงนะฮะเพราะฉะนั้นจะต้องมีกฎระเบียบกฎเกณฑ์นี่เป็นกฎที่30นะครับในหัวข้อใหญ่เดียวกันเนี้ยเรื่องการอบรมบุคลากรก็จะมีต่อไป32 33 34 35ผมเตรียมพูดไว้อีก5วันนะเรื่องการฝึกอบรมบุคลากรเพราะว่าเดี๋ยวจะจบเร็วเกินไปหรือว่าจะไม่มีเวลาเหลือพอสำหรับวันสำคัญวันนี้นะครับวันนี้ก็วันเข้าพรรษาพฤหัสบดีที่30กรกฎาคม2569แรม1ค่ำเดือน8หลังปีมะเมียเดือน8นะครับ8 2 6 8หน้า8หลังอันนี้เป็นเดือน8หลังปีมะเมียนะครับเป็นวันเข้าพรรษาภิกษุสามเณรทั่วราชอาณาจักรไทยพอเข้าพรรษาแล้วก็จะต้องภาวนาตัวอยู่ในคือจำวัดอยู่ตลอด3เดือนแห่งพรรษาไม่ออกไปค้างแรมที่อื่นยกเว้นแต่จะมีเหตุอันควรหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับเรื่องวันเข้าพรรษาเนี่ยถ้าค้นต้นฉบับก็คือกลับไปอ่านพระไตรปิฎกในเล่มว่าด้วยเรื่องพระวินัยปิฎกนะครับเวลาเราศึกษาหาความรู้เบื้องต้นสมัยมัธยมเนี่ยก็จะจำได้นะครับว่าพระไตรปิฎกก็จะมีพระสูตรพระวินัยพระอภิธรรมพระอภิธรรมเนี่ยก็ยาวเรื่องคำสอนสำหรับพวกเราถ้าไปอ่านก็ผมว่ายาวกว่าไบเบิลเยอะเลยนะครับแต่มันละเอียดอ่ะแล้วก็สนุกก็คือว่าพระเจ้าไปไหนเจอใครยังไงนางสุชาดาข้าวปลาหญ้าต้นโพไม่รู้กับพระราณสีกับบิลพัทก็เหมือนกับเรื่องเล่ายาวสนุกผมคิดเล่าก็คล้ายๆกับเวลาเขาอธิบายและเล่าเรื่องในบุ๊กต่างๆของมหาบุ๊กคือกับ The Bible คือบุ๊กกับบุ๊กนะครับหนังสือเล่มใหญ่มีหลายๆบทตั้งแต่เจเนซิสไปจนกระทั่งถึงมาร์กลูคัสอะไรพวกนั้นไปนะครับพระอภิธรรมอันนี้ผมคิดเอาเองขออภัยพระคุณเจ้าที่ช่ำชองพระไตรปิฎกนะว่าอ่านพระอภิธรรมอ่านพระอภิธรรมเนี่ยก็จะได้ธรรมะนะครับแล้วก็มีเรื่องเล่าสนุกสนานว่าอย่างนั้นนะครับแต่ว่าพระวินัยเนี่ยสำหรับพระอ่านแล้วกันนะครับพระสงฆ์อ่านแต่ว่าพระวินัยก็คือสำหรับพระสงฆ์แล้วเราก็ต้องเข้าใจด้วยว่าด้วยเรื่องเข้าพรรษาก็อยู่ในพระวินัยนะนั้นต่อไปนี้ผมก็จะอ่านให้ฟังว่าพระวินัยปิฎกมหาวรรคภาคหนึ่งตอนว่าด้วยวันเข้าพรรษาจากหนังสือพระไตรปิฎกแก่นธรรมของมหาจุฬาเล่มพระวินัยนะครับแล้วก็จะคล้ายๆกันสำนวนแปลอาจจะต่างกันเล็กน้อยนะครับแล้วแต่ท่านจะชอบนะเล่มที่ผมใช้ประกบกันอันนี้เล่มใช้เป็นหลักตั้งเป็นหนุ่มตั้งกับไม่ค่อยรู้เรื่องศาสนาพุทธอย่างเป็นระบบนะครับก็เอาหนังสือเล่มเนี้ยของอาจารย์สุชีพปุญญานุภาพเนี่ยเอามาเป็นหลักก็คือพระวินัยปิฎกเล่ม4มหาวรรคก็3ย่อยวัดสูปนายิกาขันธกะหมวดวันเข้าพรรษาจะอ่านเล่มนี้หรือจะอ่านเล่มนี้ก็เหมือนกันนะครับเพียงแต่ว่าการแปลอาจจะต่างสำนวนกันนิดหน่อยแล้วก็อย่างเนี้ย อาจารย์สุชีพจะเรียกว่าวินัยปิฎกส่วนมหาจุฬาจะเรียกว่าพระวินัยปิฎกเราจะเติมคำว่าพระหรือไม่เติมก็ได้นะครับก็แล้วแต่มหาวรรคภาคหนึ่งก็คือมหาวรรคเล่ม4วงเล็บ3เราจะพูดเฉพาะหมวดเข้าพรรษาผมก็จะอ่านเล่มนี้ก่อนแต่ว่าคล้ายๆกันเล่มนี้ก็คงจะพอครับพระวินัยปิฎกวัดสูปนายิกานุชนาว่าด้วยทรงอนุญาตให้ภิกษุอยู่จำพรรษาก็คือทั้งหมดเนี่ยวัสสุปนายิกาขันธกะก็คือพระวินัยปิฎกมหาวรรคภาคหนึ่งตอน
ว่าด้วยวันเข้าพรรษาข้อ107วัสสุปนายิกานุชานาว่าด้วยทรงอนุญาตให้ภิกษุอยู่จำพรรษาคือเวลาพูดภาษาไทยก็แปลจากภาษาบาลีมิกี้นะครับวัสสุปนายิกานุชานาสมัยที่พระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณพระเวรุวันเขตกรุงราชคฤห์ไม่มีพระพุทธานุญาตการอยู่จำพรรษาพวกภิกษุเที่ยวจาริกไปทั้งฤดูหนาวฤดูร้อนและฤดูฝนชาวบ้านตำหนิพวกภิกษุว่าเที่ยวเดินเหยียบย่ำข้าวกล้าหญ้าระบัดและสัตว์เล็กแม้พวกอันเดรถียังอยู่ประจำพวกสัตว์เดรัจฉานทั้งหลายยังอยู่ประจำที่ตลอดฤดูฝนฝูงนกยังรู้จักทำรังบนยอดไม้อยู่ประจำที่แต่พวกภิกษุกลับเที่ยวจาริกจึงทรงรับสั่งให้ประชุมสงฆ์เพราะเรื่องนั้นเป็นต้นเหตุทรงอนุญาตให้ภิกษุอยู่จำพรรษาเมื่อพวกภิกษุไม่รู้วันอยู่จำพรรษาจึงทรงอนุญาตให้อยู่จำพรรษาในฤดูฝนพระพุทธานุญาตให้มีวันเข้าพรรษาพวกภิกษุไม่รู้วันเข้าพรรษาว่ามีกี่วันจึงทรงบัญญัติว่าวันเข้าพรรษามี2วันได้แก่1วันเข้าพรรษาต้นขึ้น15ค่ำเดือน8 2วันเข้าพรรษาหลังขึ้น15ค่ำเดือน9ข้อ108นี่จากวัสสุปนายิกาขันธกะนะครับพระวินัยปิฎกมหาวรรคภาคหนึ่งนะครับวัสสานจาริกาปฏิเขปาธิว่าด้วยทรงห้ามภิกษุจาริกไประหว่างอยู่จำพรรษาเป็นต้นพวกภิกษุฉัพพคีอยู่จำพรรษาแล้วเที่ยวจาริกไประหว่างพรรษาชาวบ้านตำหนิจึงทรงรับสั่งให้ประชุมสงฆ์แล้วทรงบัญญัติว่าภิกษุอยู่จำพรรษาแล้วไม่อยู่ให้ตลอด3เดือนในวันเข้าพรรษาต้นหรือเข้าพรรษาหลังก็ตามไม่พึงหลีกไปรูปใดหลีกไปต้องอาบัติทุกกฎทรงห้ามภิกษุไม่อยู่จำพรรษาพวกภิกษุฉัพพคีไม่ต้องการอยู่จำพรรษาจึงทรงบัญญัติว่าภิกษุจะไม่อยู่จำพรรษาไม่ได้รูปใดไม่อยู่จำพรรษาต้องอาบัติทุกกฎพวกภิกษุฉัพพคีไม่ต้องการอยู่จำพรรษาในวันเข้าพรรษาจงใจเดินผ่านอาวาสไปคือภิกษุกลุ่มหนึ่งนะครับเรียกว่าฉัพพคีดูแปลว่าอะไรเดี๋ยวต้องก็เหมือนพวกปัญจวัคคีย์มั้งนะครับปัญจวัคคีย์ก็มี5ฉัพพฉัพน่าจะเป็นตัวเลขขออภัยนะครับขออภัยหลวงพ่อด้วยผมก็ไม่ทันได้ไปหาศัพท์บาลีเปิดมาแต่ว่าปัญจมัน50นะครับฉัพพนะเริ่มหมดแล้วนะครับภาษาการนับเลขภาษาฮินดีจงใจเดินผ่านอาวาสไปจึงทรงบัญญัติว่าภิกษุผู้ไม่ปรารถนาจะอยู่จำพรรษาในวันเข้าพรรษาไม่พึงจงใจเดินผ่านอาวาสไปรูปใดเดินผ่านไปต้องอาบัติทุกกฎในท่านฟังอาจจะเซิร์ชข้อความหาฉัพพคีนะครับชอชิงไม้หนังกาดพอพานแล้วก็พอพานไม้หนังกาดขอควายแล้วก็ขอควายสระอียอยักษ์นะครับมันจะต้องเดี๋ยวท่านผู้ฟังคงบอกผมนะครับขออภัยทรงอนุญาตให้ภิกษุเลื่อนการฝนตามบ้านเมืองก็หมายความฤดูฝนก็ว่ากันตามฤดูฝนนะครับพระเจ้าพิมพิสารมีราชประสงค์จะเลื่อนวันเข้าพรรษาออกไปทรงส่งทูตไปแจ้งให้พวกภิกษุรู้ว่าขอให้อยู่จำพรรษาในวันขึ้นหนึ่งค่ำเดือน9จึงทรงอนุญาตให้ภิกษุสงฆ์คล้อยตามบ้านเมืองอันนี้ยืดหยุ่นมัชฌิมปฏิปทาไม่จำเป็นต้องวันนี้เข้าพรรษาต้นเสมอไปว่าอย่างนั้นพูดถึงว่าครั้งพุทธกาลตามแบบอย่างที่อ่านในพระไตรปิฎกพระวินัยปิฎกมหาวรรคภาคหนึ่งนะครับข้อ109สัตตาหะกรณียานุชานาว่าด้วยทรงอนุญาตสัตตาหะกรณียะคำว่าสัตตาหะอันนี้มีคำอธิบายอยู่ล่างนะครับฟุตโนตสัตตาหะกรณียะแปลว่าธุระที่พึงทำให้เสร็จภายใน7วันใช่เพราะว่าสัตตะนะครับเป็นภาษาฮินดีภาษาบาลีสันสกฤตอะไรกับสัตตะมันก็7นะครับเอกดูตีนจาปาเชซาร์อาร์ตนาวดัสผมอยู่อินเดีย5ปีได้นับได้1ถึง10นะครับเอก1โด2คือโทนะตีนหรือตรีน3จาร์4ปาญจหรือปัญจะนะครับ5นะครับศาสตร์ก็7พึ่งกลับภายใน7วันว่าอย่างนั้นนะครับสมัยที่พระพุทธเจ้าทรงประทับอยู่ณพระเชตวันอันนี้ข้อ109ว่าด้วยทรงอนุญาตสัตตาหะกรณียะนะครับธุระที่พึงทำได้ใน7วันสมัยที่พระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณพระเชตวัน
เขตกรุงสาวัตถีแคว้นโกศลอุบาสกชื่ออุเทนสร้างวิหารถวายสงฆ์ในแคว้นโกศลทรงทูตไปนิมนต์ภิกษุในช่วงที่ภิกษุกำลังอยู่จำพรรษาพวกภิกษุกล่าวว่ามีพระพุทธานุญาตให้ภิกษุอยู่จำพรรษาตลอด3เดือนในระหว่างนั้นไม่พึงหลีกไปจึงขอให้อุบาสกรอไปจนถึงวันออกพรรษาพระผู้มีพระภาคจึงทรงอนุญาตให้ภิกษุจาริกไประหว่างอยู่จำพรรษาด้วยสัตตาหกรณียะนะสัตตาสัตตะ7นะครับแปลว่า7เอกโดตีนจาปาเชสาสสายดีก็สาสถ้าภิกษุภิกษุณีสิกขมานาสามเณรสามเณรีอุบาสกอุบาสิกาส่งทูตมานิมนต์แต่เมื่อเขาไม่ส่งทูตมานิมนต์ไม่ทรงอนุญาตให้ไปเมื่อไปพึงกลับภายใน7วันนะครับก็คือถ้ามีคนนิมนต์ตามหลักการต่อไปนี้ภิกษุภิกษุณีสิกขมานาสามเณรสามเณรีอุบาสกอุบาสิกาส่งทูตมานิมนต์คือมานิมนต์แหละนะครับก็ไปได้ให้กลับใน7วันนะครับบางทีจำเป็นต้องไปก็แปลว่ามีการยืดหยุ่นยังมีกรณีอื่นๆอีกเช่นภิกษุภิกษุณีสิกขมานานักบวชทั้งหลายมั้งนะครับสามเณรสามเณรีสร้างวิหารเพื่อประโยชน์แก่ตนสร้างอารามวัตถุส่งทูตไปนิมนต์ถ้าภิกษุภิกษุณีสิกขมานาสามเณรสามเณรีส่งทูตไปหาภิกษุนิมนต์ให้มารับไทยทานภิกษุพึงไปด้วยสัตตาหกรณียะคือไป7วันเมื่อไม่ส่งทูตมาไม่พึงไปเมื่อไปพึงกลับภายใน7วันกรณีที่เหลือพึงศึกษาเพิ่มเติมในพระคัมภีร์พระวินัยปิฎกมหาวรรคนะครับอันนี้ก็จะมีรายละเอียดต่อไปอีกนะครับเดี๋ยวลองอ่านมีเยอะนะเดี๋ยวเราจะพักอีกสัก 4-5 นาทีแล้วกันนะครับเพื่ออ่านไปก็อีกยาวแต่ว่าเอาไปพอสันฐานประมาณแล้วเดี๋ยวพักจะมีประเด็นอื่นที่เกี่ยวข้องต่อไปนะครับปัจจะอัปปหิตานุชานาว่าด้วยทรงอนุญาตให้สัตตาหกรณียะ7วันเมื่อสหธรรมิกาไม่ส่งทูตมานิมนต์ถ้าไม่มีใครมานิมนต์ทำไงดีนะครับสมัยนั้นภิกษุรูปหนึ่งอาพาธส่งทูตไปนิมนต์ภิกษุพระผู้มีพระภาคจึงทรงบัญญัติว่าแม้สหธรรมิกทั้ง5ได้แก่ภิกษุภิกษุณีสิกขามนาสัมมเนรสัมมเนรีจะไม่ส่งทูตมาทรงอนุญาตให้ไปด้วยสัตตาหกรณียะแต่พึงกลับภายใน7วันนะครับคือไปได้ถ้าไม่มีใครส่งมาด้วยเหตุจำเป็นนะครับก็มี10กรณีนะครับก็คือไปเพื่อดูแลภิกษุอาพาธโอเคไปเพื่อระงับความไม่ยินดีของเพื่อนสหธรรมิกไปเพื่อระงับความรำคาญของเพื่อนสหธรรมิกไปเพื่อระงับความเห็นผิดของเพื่อนสหธรรมิกสหธรรมิกต้องอาบัติสังฆาทิเศษไปเพื่อระงับสหธรรมิกเป็นผู้ควรมานัดไปเพื่อขวนขวายในเรื่องนั้นสหธรรมิกเป็นผู้ควรอับพานไปขวนขวายในเรื่องนั้นสหธรรมิกจะถูกลงโทษไปเพื่อขวนขวายในเรื่องนั้นสหธรรมิกถูกลงโทษเพื่อไปขวนขวายในเรื่องนั้นก็คือผู้ร่วมธรรมะทั้งหลายภิกษุนักบวชอะไรทั้งหลายถ้ามีเรื่องมีปัญหาแล้วเราก็ต้องไปดูเพื่อคลี่คลายปัญหานะครับนะไม่ไปมันไม่ได้เพราะฉะนั้นอาจจะต้องไปแล้วก็ต้องกลับมาภายในเวลา7วันประมาณนี้นะครับยังมีรายละเอียดต่อไปอีกเยอะแต่ทั้งหมดเนี้ยผมอ่านจากพระวินัยปิฎกมหาวรรคตอนว่าด้วยวันเข้าพรรษาจะอ่านเล่มนี้หรือจะอ่านเล่มนี้ก็ได้เล่มนี้ก็คือเล่มมหาจุฬาเนี่ยเป็นเล่มหนึ่งใน 5-6 เล่มที่มีอยู่เพราะฉะนั้นถ้าท่านจะซื้อทั้งชุดนี้6เล่มลองเช็คดูกับร้านหนังสือหรือไปที่วัดมหาธาตุที่ท่าพระจันทร์นะครับจะมีร้านหนังสือใหญ่เลยนะครับนั่นก็คือมหาจุฬาถ้าจะเล่มแบบ35เล่มยาวเยียดก็ไปมหามงกุฎนะครับแถวๆบางลำพูก็ไปซื้อได้เลยนะครับอาจจะเป็นหมื่นบาทแต่อันนี้ไม่แน่ใจว่าจะหมื่นท่วนมั้งนะครับมัน6เล่มนะครับหมื่นท่วนที่ผมซื้อมานานแล้วนะครับถ้าเล่มนี้เหมาะที่พระจะอ่านแหละถ้าพวกเราคนเดียวนะหรือครอบครัวอ่านผมว่าเล่มเดียวจบทุกเรื่องพระสูตรพระวินัยพระภิธรรมนะของอาจารย์สุชีพปุญญานุภาพย่อมาจากทั้งหมด35เล่มนะครับทั้งหมดแล้วกันเพราะว่าพระไตรปิฎกในภาคภาษาไทยในมีหลายเวอร์ชันขอโทษทีนะครับมีหลายรูปแบบการแปลก็ไม่ได้แพ้แบบ The Odyssey ของโฮเมอร์นะแปลกันตั้ง3 40 50รูปแบบการแปลที่เป็นภาษาอังกฤษนะภาษาไทยจะมีเล่มเดียวที่แปลไทยเท่าที่ผมได้ข้อมูลและรู้มาเท่านั้นนะครับพระไตรปิฎกของไทยเนี่ยก็จะมีหลากหลายนะครับรูปแบบ
5-6 แบบแล้วผมก็สะสมสัก 2-3 แบบที่ไม่แพ้

0: เดี๋ยวจะนึกสมณศักดิ์ท่านพระพุทธโฆษาจารย์ไม่เป็นนะอาจารย์ประยุทธ์โตและเขาขอพักสักครู่นะครับขณะนี้ท่านผู้ฟังกำลังฟังรายการโลกยามเช้าโดยกับผมสมเกียรติอ่อนวิมลธรรมสมทวันเข้าพรรษาพูดกันยาวหน่อยเรื่องพระไตรปิฎกเดี๋ยวจะกลับมาพูดถึงหนังภาพยนตร์เรื่องพระไตรปิฎกแหละนะครับท่านผู้ฟังอาจจะเคยดูแล้วก็ได้นะครับมันหลายปีมาแล้วแต่ยังมีให้ดูฟรีอยู่ใน YouTube ของไทย PBSตามรอยพระพุทธเจ้านะครับเดี๋ยวกลับมาคุยเรื่องนี้ต่อไปขอพักสักครู่นะครับเดี๋ยวกลับมาครับ
1: ท่านกำลังอยู่บนโลกยามเช้าโดยสมเกียรติอ่อนวิมล
2: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความจริงผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
3: เดินทางไกลมั่นใจได้มากกว่าเดิมด้วยยางโอตานิเค4000รันแฟลตยางที่ให้คุณขับต่อได้แม้ไม่มีลมยางในระยะทาง80กิโลเมตรตอบโจทย์รถยนต์ทุกรุ่นด้วยยางมากกว่า36ขนาดครอบคลุมสายยางรันแฟลตส่วนใหญ่ในประเทศไทยไม่ว่ารถยุโรปหรือรถรุ่นไหนเทคโนโลยีระดับโลกในราคาที่จับต้องได้สบายใจเรื่องความปลอดภัยสบายกระเป๋าเรื่องราคาเปลี่ยนมาใช้ชีวิตที่อุ่นใจกว่าเลือกโอตานิเค4000รันแฟลตยางที่ใช่ไม่ราคาที่ชอบสอบถามตัวแทนจำหน่ายใกล้บ้านคุณวันนี้มั่นใจใช้ยางโอตอนนี้
4: เมื่อความเครียดเริ่มใกล้ตัวคุณมากขึ้นเหมือนอากาศที่กำลังหายใจแต่ความจริงอันเจ็บปวดคือการเข้าถึงการรักษาพยาบาลเป็นไปได้ยากจิตแพทย์ไม่เพียงพอและต้องรอคิวนัดยาวนานข้ามปีในราคาที่คนธรรมดาเอื้อมไม่ถึงวันนี้ราคาของการมีชีวิตอยู่ของคนไทยทำไมแพงและยากขนาดนี้แล้วใครจะเป็นคนยื่นมือเข้ามาช่วยร่วมหาทางออกแหวกม่านวิกฤตสู่แสงสว่างปลายอุโมงค์ติดตามรายการเวทีความคิด Hot Issue วิกฤตสุขภาพจิตไทยป่วยที่ใจไกลที่รักษามาฟังพร้อมกัน 27-31 กรกฎาคมนี้ตั้งแต่2ทุ่มเป็นต้นไปที่ Thinking Radio ทุกช่องทางการเวลาอาจเปลี่ยนไปแต่ทำไมผู้ชายคนนี้ถึงยังมีรอยยิ้มพลังชีวิตและมุมมองที่แหลมคมอยู่เสมอรายการ CEO Cozy Week นี้ชวนคุณมานั่งคุยแบบเป็นกันเองกับรองศาสตราจารย์สุขุมนวลสกุลที่จะมาถ่ายทอดบทเรียนชีวิตจากประสบการณ์การทำงานจริงอันยาวนานพร้อมเปิดเผยเคล็ดลับการดูแลสุขภาพทั้งกายและใจที่ช่วยให้ชีวิตสตรองและมีความสุขในทุกวันฟังง่ายได้ข้อคิดและเติมไฟในการทำงานและการใช้ชีวิตได้แบบเต็มๆฟังเรื่องราวดีๆแบบโคซี่โคซี่ไปด้วยกันในรายการ CEO Cozy ทางช่อง Thinking Radio บน YouTube
5: จะบินไปเที่ยวทั้งทีต้องไม่ได้มีแค่รูปสวยๆต้องได้ไอเดียได้กินของดีและได้คอนเนคชั่นใหม่ๆกลับมาด้วยเพราะ Thinking Radio จะพาคุณบินลัดฟ้าไปชิงต่าว7วัน4คืนเที่ยวก็ฟินธุรกิจก็ปังเจาะลึกดูงานที่ไฮเซนยักษ์ใหญ่ของเครื่องใช้ไฟฟ้าเทคโนโลยีระดับส่งออกทั่วโลกตื่นตากับศูนย์ฝึกหุ่นยนต์เพื่อผู้สูงอายุแห่งแรกของโลกร่วมแลกเปลี่ยนมุมมองธุรกิจสร้างคอนเนคชั่นกับผู้ประกอบการท้องถิ่นและแขกคนสำคัญณเมืองชิงต่าวฟินกินเที่ยวไม่แพ้กันกับไฮไลท์ไข่มุกแห่งทะเลเหลืองชมวิวชิงตาว360องศาบนตึกสูงชั้น81และขึ้นยอดเขาเซี่ยวหยูซานชมสถาปัตยกรรมยุโรปและเมืองโบราณเก่า1400ปีจีหมูและพลาดไม่ได้กับการชิมเครื่องดื่มขึ้นชื่อเมืองชิงตาว 20-26 กันยายนนี้รับจำกัดเพียง30ท่านเท่านั้นขอโปรแกรมทัวร์และสำรองที่นั่งได้เลยที่ LINE @thinkingradio ทริปชิงตาว7วัน4คืนเที่ยวก็ฟินธุรกิจก็ปัง
6: มากที่สุดด้วยสาระความรู้ทั้งเรื่องการเมืองเศรษฐกิจการลงทุนเทคโนโลยีมากที่สุดกับเหล่านักคิดอินฟลูเอนเซอร์นักวิชาการรอบด้านเสิร์ฟความรู้และมุมมองใหม่ให้คุณเยอะกว่าบนช่องทางที่หลากหลายทั้งออนแอร์แอปพลิเคชันออนไลน์และโซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์ม 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดแหล่งอินฟลูเอนเซอร์และคอมมูนิตี้นักคิดทุกเจนสนใจต่อยอดธุรกิจหรือลงโฆษณากับเราโทร02-201-6543 02-201-6543
7: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ด
1: ๆท่านกำลังอยู่บนโลกยามเช้าโดยสมเกียรติอ่อนวิมล
8: สนับสนุนโดยสิริบัญชาแอลกอฮอล์ที่คุณให้ความมั่นใจแอลกอฮอล์สิริบัญชาพร้อมยาดมทูเวย์จรุงจิตยาดมในหลอดสีเงินลายไทยจรุงจิตความภูมิใจใน

0: ความเป็นไทย
1: ตอนนี้ให้ฟังเพลงไตเติ้ลภาพยนตร์สารคดีเสียงเบาๆเล็กน้อยนะครับก็ท่านผู้ฟังครับนี่เป็นวันเข้าพรรษานะครับถ้าท่านฟังเพลงเบาๆอยู่ข้างหลังเนี่ยจะเปิดเบาเลยผมเปิดเองไม่ได้เปิดที่สถานีนะครับนี่ก็คือภาพยนตร์สารคดีเรื่องตามรอยพระพุทธเจ้านะครับเป็นเสียงแล้วกันคือผมในโอกาสวันเข้าพรรษานะครับก็นึกขึ้นมาได้นะนึกเมื่อตอนเช้ามืดตื่นขึ้นมาอ้าวนึกขึ้นมาได้ว่าเฮ้ยคุยเรื่องวันเข้าพรรษาถ้าไม่คุยเรื่องภาพยนตร์สารคดีเรื่องพระไตรปิฎกมันก็จะไม่เพลิดเพลินเจริญธรรมก็เลยไม่ได้เตรียมกับทีมงานที่อสมทผมพอดีว่าจะส่งลิงก์ไปเปิดสารคดีตามรอยพระพุทธเจ้าของไทย PBS นะครับถ้าเกิดคนตอนนี้ก็จะเจอนะครับท่านฟังจะไปตามดูเลยนะครับสารคดีตามรอยพระพุทธเจ้าตอนที่สองตอนที่หนึ่งเรื่องพระพุทธเจ้าโดยตรงประวัติความเป็นมาพระพุทธเจ้ายาวเหยียดเลยนะครับนั่นก็เป็นเทปเป็นไฟล์ออกอากาศแล้วก็ขายกันมาอันนั้นหลายปีมาแล้วแล้วต่อมาคุณชนินชมโชตเพื่อนผมนะครับนะเพื่อนผมเก่งผมก็อาศัยเกาะเพื่อนไปนะ คุณชนินชมโชตเป็นประธานสมาคมสารคดีไทยอะไรประมาณนั้นนะครับเมื่อก่อนทำงานด้วยกันกับผมนะครับนะเป็นเพื่อนร่วมงานคนสำคัญเป็นคนคุมงานสารคดีของแปซิฟิกทั้งหมดเลยในยุคเริ่มแรกนะครับเราก็ช่วยก่อร่างสร้างทีมงานสารคดีมาคุณชนินชมโชตนะในปี2019ก็ทำเรื่องพุทธศาสนาต่ออีกช่วงหนึ่งนะก็เป็นสารคดียาวถึง13ชั่วโมง13ตอนออกอากาศทางไทย PBS ไปแล้วล่ะในปี2019นะครับก็คือ6ปีที่แล้วนะครับแล้วยังอยู่นะไม่ใช่พอแล้วเช็คในเซิร์ฟเวอร์ของไทย PBS ยังอยู่ท่านผู้ฟังจะเข้าไปชมได้เลยนะครับสารคดีตามรอยพระพุทธเจ้าเนี่ยดูเป็นช่วง2นะของสารคดีชุดใหญ่ประสูติตรัสรู้พระนิพพานและการเผยแผ่ธรรมะนั่นเป็นชุดแรกนะครับเรื่องพระพุทธเจ้าชุดแรกเนี่ยผมกับคุณชนินเคยคุยกันมานานตอนสมัยเราทำงานร่วมกันที่แปซิฟิกว่าแล้วทำไมจะมีตังเวลาเราทำข่าวแล้วเขาก็จะต้องลงสผมกล่าวว่าอนาคตข่าวไม่มีอยู่แล้วเพราะว่าทำข่าวสวนทางรัฐบาลเดี๋ยวเขาก็ไล่เราออกไม่มีที่จะมากินเราจะพัฒนาตัวเองพวกทำสารคดีจะได้มีตังใช้กันบ้างลูกหลานจะได้มีเงินค่าเทอมนะครับก็เลยคิดว่าจะทำสารคดีใหญ่ๆสัก 3-4 ชุดต้องหาตังค์เป็น 10-20 ล้านนะครับประวัติศาสตร์ประเทศไทยทำประวัติศาสตร์ที่แห้งปรักหักพังให้มีชีวิตทุกวันนี้ก็ยังไม่ได้ทำนะครับเห็นคนอื่นเขาทำมาก็ดีนะแต่ยุคผมเนี่ยผมไม่มีปัญญาที่จะหาเงินความคิดมีไม่มีตังค์นะครับนั่นคือประวัติศาสตร์ไทยแล้วก็ภูมิศาสตร์ประเทศไทยไปตั้งชื่อทีหลังแต่ชื่อความคิดก็คือว่าประวัติศาสตร์ของไทยตั้งแต่ต้นจนปัจจุบันแล้วก็ภูมิศาสตร์ก็คือธรรมชาติแวดล้อมของไทยให้มันลึกที่สุดอันนี้ก็หลายสิบล้านก็ไม่ได้ทำแต่ได้ทำสารคดีอุทยานแห่งชาติเยอะเลยนะครับธรรมชาติชุดธรรมชาติชุดวัฒนธรรมและธรรมชาติปนกันประวัติศาสตร์ปนกันก็จะเป็นโลกสลับสีส่วนผมก็ได้ทำตอนหลังแยกออกลาออกมาแล้วมาทำเองเนี่ยก็ได้อุทยานแห่งชาติ18แห่ง18ล้านบาทตังหมดแล้วนะครับจึงต้องมาทำวิทยุหาตังค่ากับข้าวเนี่ยครับสนุกครับนะที่ยังไม่ได้ทำคือพุทธศาสนาก็เลยคิดกันว่าตอนนั้นหลายปีมาแล้วนะครับเอาก็จะหาตังผมก็ไปเรียกอะไรวัดต่างๆมาได้จำนวนหนึ่งแล้วก็ออกไปถ่ายทำที่อินเดียยังมีสต็อกเป็นเทปรุ่นเก่านะครับเทป8มิลดิจิทัลยังอยู่ตังก็หมดนะครับ8-9ล้านบาทตังหมดก็ทำไม่เสร็จนะครับก็ไม่รู้จะทำไงผมก็ท้อแท้แล้วก็หลวงพ่อหลายๆวัดนะครับให้วัดโน้นหน่อยวัดนี้ก็บางทีก็มากนะครับบางทีหลวงพ่อหยิบเปิดเก๊ออกมาแล้วเอาโยมสมเกียรติเอาไปนะครับแต่ผมก็ต้องกราบขอประทานอภัยหลวงพ่อเหล่านั้นแล้วถ่ายทำหมดแล้วเราซื้อรถให้วัดไทยที่กุสินาราหนึ่งคันนะครับประมาณล้านบาทนะครับผมไม่ใช่ตังผมนะครับตังเพื่อนสวผมก็ไม่หาเงินมาแล้วมันก็ไม่เสร็จนะครับ สต็อกเทปก็ยังอยู่เขียนบทก็เรียบร้อยแล้วคุณสมฤทธิ์ลือชัยช่วยเขียนให้นะครับก็ไม่เสร็จนั้นคุณชนินทร์ชมโชติก็มาทำเขาหาตังเก่งก็หลังเปิดตัวสารคดีชุดพระไตรปิฎกเนี่ยคำสอนมีชีวิตเนี่ยที่โรงหนังที่ปารากอนเลยผมยังไปดูเลยมีการพูดกันบนเวทีอภิมันสุดยอดนะครับเขาทำได้เสร็จแล้วทุกวันนี้ก็จะมีเทปขายอยู่นะครับชุดแรกจะเป็นพระพุทธเจ้าชุดที่สองก็ที่ผมกำลังคุยอยู่เนี่ยครับไหนๆเราก็คุยเรื่องพระไตรปิฎกแล้วท่านผู้ฟังพอจะหาดูได้ฟรีครับ13ตอนจบพระไตรปิฎกไม่มีคำว่าพระอยู่หน้านะครับไตรปิฎกคำสอนมีชีวิตนั่นพักชื่อภาษาไทยนะครับแต่ว่าภาพยนตร์เรื่องนี้13ชั่วโมงออกอากาศทางไทย PBS ไปแล้วล่ะนะแล้วก็ยังมีอยู่ใน YouTube หรือมาอยู่ในเว็บไซต์ของไทย PBS เข้าไปดูได้เลยนะครับมันจะมีรายละเอียดเกี่ยวกับ13ตอนเนี่ยมากมายพระไตรปิฎกคำสอนมีชีวิตหรือตามรอยพระพุทธเจ้าภาค2 13ชั่วโมงเรื่องราวอันยาวนานกว่า 2,500 ปีของคำสอนที่เปลี่ยนชีวิตคนกว่าครึ่งโลกถูกถ่ายทอดเป็นสารคดีที่นำเสนอเรื่องราวของวิถีชาวพุทธที่ได้รับอิทธิพลในการดำเนินชีวิตติดตามชมได้ครับท่านผู้ฟังที่สนใจในสารคดี13ชั่วโมงนี้เข้าไปในเว็บไซต์ค้นไปค้นมาเดี๋ยวเจอเองนะครับแล้วก็ดูฟรีดูกันให้ตลอดพรรษาเลยนะครับวัดวารามต่างๆจะไปซื้อ DVD มาเก็บไว้ดูที่วัดไปฉายดูมันเป็นการเดินทางคือไอ้ชุดแรกที่จบไปแล้วก็คือพระพุทธเจ้าตามรอยพระพุทธเจ้าภาคหนึ่งคือประสูติตรัสรู้ปรินิพพานจบเรียบร้อยสวยงามนะบริบูรณ์ด้วยธรรมนะครับและสนุกเพลิดเพลินเพราะฝีมือการผลิตของคุณลุง เรียกคุณลุงแล้วกันนะครับคุณชนินทร์ชมโชติควบคุมการผลิตบริษัทโดกูเมเนียเป็นผู้จัดทำแกหาตังเก่งกับผมนะครับก็ออกมาเป็นพระไตรปิฎกคำสอนมีชีวิต13ตอนจบนะครับไล่ไปเลยนะครับผมเอาภาพขึ้นจอเป็นภาพเล็กๆแหละให้เห็นหมดทั้ง13ตอนคำสอนมีชีวิต13ตอนนะครับตอนที่1ว่าด้วยก็จะเป็นเรียกว่ามนตราหิมาลัยตอนที่2วิถีพุทธนะคำสอนมีชีวิตตอนที่2มนตรายมีมาอะไรผมไม่ชอบมนตรายที่ไรมากมาอะไรมากกับเพื่อนเท่าที่ดูทั้งหมดแล้วเนื่องจากว่ามันสวยอ่ะฉากไปแถวเทือกเขาหิมาลัยในปานภูฐานไปหมดเลยพิธีกรรมแล้วก็ชาวบ้านที่โน่นคิดยังไงนะครับแต่ว่าตอนแรกคำสอนมีชีวิตนี่ก็จะเป็นเรื่องต้นเรื่องว่าด้วยพระไตรปิฎกพอถึงมนตรายหิมาลัยก็จะค่อยๆเดินทางต่อไปเรื่อยๆนะครับคนกลุ่มหนึ่งมนตรายหิมาลัยเนี่ย
0: กว่า 2,500 ปีที่เรื่องราว
1: ปิดเสียงหวังว่าคงได้ยินเสียงผมนะปิดเสียงบนจอเพราะว่าเสียงมันเพราะนะครับมนตราหิมาลัยตอนที่1 นะครับคนกลุ่มหนึ่งก็ทำหน้าที่เสมือนเป็นสะพานเชื่อมโยงโลกของวัดกับชุมชนเข้าด้วยกันในประเทศภูฏานเขาคือลัมมานิปชายลักษณะครึ่งพระครึ่งคฤหัสถ์ผู้แบกบริวารไม้เคลื่อนที่โทษทีผู้แบกวิหารไม้เคลื่อนที่ออกตระเวนไปตามหมู่บ้านต่างๆเพื่อช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ให้เข้าใจธรรมชาติให้เข้าใจชีวิตให้เข้าใจความสัมพันธ์ของสิ่งต่างๆนะตามรอบตัวด้วยหลักมนตราแห่งความเมตตากรุณาอันนี้ก็จะเป็นตอนที่2ครับตอนที่1ที่พูดไปเมื่อกี้คือคำสอนมีชีวิตเป็นเรื่องการฟื้นฟูศาสนาพุทธให้กลับมารุ่งเรืองในดินแดนต้นกำเนิดอีกครั้งนึงด้วยแรงสนับสนุนและแรงศรัทธาจากชาวพุทธทั่วโลกนะแล้วก็จะไปอินเดียไปพูดถึงด็อกเตอร์บีอาร์อัมเบดกาตอนผมเรียนรัฐศาสตร์นะครับเป็นชนชั้นล่างสุดนะครับพวกจันทานเรียนอังกฤษเป็นด็อกเตอร์มาเป็นประธานสภาร่างรัฐธรรมนูญอินเดียสมัยได้รับเอกราชแล้วแกก็เปลี่ยนมานับถือศาสนาพุทธด็อกเตอร์อัมเบดกาที่ผมเรียนแกเรื่องแกมาตอนสมัยเรียนหนังสือที่อินเดียนะครับตอนที่3วิถีพุทธนะตอนที่3วิถีพุทธที่ไร้คัมภีร์เพราะว่าในเรื่องอิโตไทจุนพระหนุ่มผู้ตัดสินใจก็มาขอรับการฝึกณวัดรินไซจีสำนักปฏิบัติธรรมของพระเซนนิกายรินไซสถานที่ซึ่งถูกขนานนามว่ามีหลักปฏิบัติเคร่งครัดมากที่ญี่ปุ่นนะครับตอนที่3ไปญี่ปุ่นไปทั่วโลกแล้วครับไม่รู้ตังที่ไหนมานะผมมาแทบตายไม่ได้พอนะครับก็ได้ดูหมดแล้วนะครับผมได้ตังคืนมาหน่อยหนึ่งเนื่องจากเขามาจ้างลูกชายผมเองดนตรีประกอบทั้งหมดนะครับก็เป็นของท่านอ่อนลิโมครับ ไม่ว่าจะอยู่ในชนบทนะตอนที่3ธรรมบทแห่งลังกาก็จะไปลังกานะครับในสังคมคฤหัสถ์พระสงฆ์ศรีลังกาทำหน้าที่ปกป้องรักษาพุทธศาสนาตอนที่4อาหารแห่งการเรียนรู้แม้อาหารจะเป็นหนึ่งในปัจจัยแห่งความปรารถนาในชีวิตแต่สำหรับพวกเขาการทำอาหารการกินอาหารคือวิถีปฏิบัติแห่งจิตนะครับว่าเรื่องอาหารย้ำสัจธรรมว่าเราเป็นเพียงหนึ่งในสรรพชีวิตเล็กๆที่ล้วนอิงอาศัยกันอยู่ในธรรมชาติวันการกินอาหารแต่ละครั้งชาวพุทธจะมองอาหารให้เห็นธรรมะอย่างไรการเดินทางไกลต่อไปนะครับเรื่องตอนต่อไปการเดินทางไกลในความใกล้ชีวิตพระป่าสายกรรมฐานทางตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทยตอนต่อไปก็จะเป็นบุรุษแห่งคันธาระการค้นหาร่องรอยทางประวัติศาสตร์ก็ค้นพบใหม่ทางโบราณคดีของพุทธศาสนาในแคว้นคันธาระที่อินเดียโอ้ยิ่งสวยยิ่งใหญ่มหึมานะครับตอนถัดไปนะศิลปะแห่งความตายตายแล้วเกิดใหม่เมื่อนักแสวงบุญเดินทางไปยังเขาไกรลาดก้าวข้ามชีวิตใหม่บนทางบนความสูง 5,000 เมตรค้นหาจุดหมายแห่งชีวิตที่แท้จริงก็ไปเขาไกรลาดกันเลยไปจริงๆถ่ายจริงๆเหนื่อยจริงๆหิวทรมานหายใจลำบากเพราะที่สูงนะครับนี่คือทีมงานของคุณชนินชมาโชติตอนต่อไปก็เป็นพุทธที่เท่าเทียมสร้างเครือข่ายพุทธที่เข้มแข็งเพื่อช่วยเหลือและยกระดับสังคมไปด้วยกันตอนที่10ลมหายใจแห่งพุทธศาสนาขณะที่พระสงฆ์พม่านับหมื่นรูปสอบพระไตรปิฎกท่องจำพระไตรปิฎกกันไปพม่า11พุทธของผู้อพยพชาวจักมากลุ่มเผ่าอพยพเถรวาทฝังรากอยู่บริเวณเบงกอลตะวันออกของอินเดียนะครับแล้วก็12จบแล้วนะครับดอกบัวแห่งลุ่มน้ำแยงซีภิกษุและชาวบ้านกลุ่มหนึ่งที่มณฑลชานตุงช่วยกันสร้างวัดพุทธให้คืนกลับมาสู่หมู่บ้านอีกครั้งหนึ่งแล้วก็พร้อมแนวคิดอีโคเทมเปิลนะตอนสุดท้ายการกลับมาของเสียงพระพุทธเจ้านะไม่นับเสียงที่เห่านอกห้องสตูดิโอบอกมังเอิญหมาแล้วก็ควรนะครับขอประทานโทษท่านผู้ฟังหวังว่าไมโครโฟนผมจะไวดีนะครับตอนสุดท้ายเนี่ยเรื่องเสียงของพุทธเจ้าผมอธิบายง่ายๆอย่างนี้ว่าเวลาเราฟังสวดภาษาบาลีเนี่ยเราจะฟังเสียงเป็นโมโนโทนกุศลาธรรมากุศลอิติปิโสพังควาละหังสัมมาสัมพุทโธเนี่ยเสียงโมโนโทนคือเสียงเดียวนิ่งๆเปรียบมันเหมือนกับง่วงใช่ไหมครับการกลับมาของเสียงพระพุทธเจ้าเนี่ยอธิบายไว้เสร็จเลยการสวดบาลีสวดยังไงไม่ใช่สูงต่ำเป็นเสียงดนตรีเสียงเพลงเสียงมันจะต้องระดับเดียวกันโมโนโทนนะที่แท้จริงอันนี้ผมอธิบายได้แค่ง่ายๆเท่านี้นะครับทั้งหมดเนี้ยก็คือการอธิบาย13ชั่วโมงของสารคดีภาพยนตร์สารคดีชุดตามรอยพระพุทธเจ้าภาค2 13ชั่วโมงจบควบคุมการผลิตโดยคุณชนินชมะโชตครับแห่งบริษัทโดคูเมเนียลิขสิทธิ์2019แต่แจกฟรีเพราะว่าผู้บริจาคใจบุญทั้งหลายให้มาหลายล้านนะครับก็เอามาแจกชาวบ้านทั่วไปแล้วทีมงานเขาก็ได้ทำงานทุกวันนี้เขาลำบากยากจนอยู่นะครับถ้าจะไปจ้างเขาทำสารคดีก็ช่วยๆกันด้วยนะครับคือพวกผมได้เงินมาทำสารคดีจะกี่ล้าน10 20ล้านใช้หมดให้เห็นบนจอนั่นแหละคือสตังค์ท่านที่บริจาคส่วนเราเหลือไว้ค่าเทอมนิดหน่อยพอแล้วนะครับเอาละครับก็เราก็คุยกันเรื่องธรรมะพอสมควรนะครับออกมาเรื่องที่มนุษย์ไร้มนุษยธรรมหรือขาดธรรมะฆ่ากันนะครับอิหร่านเมื่อวานนี้หลังจากจบรายการโลกชามเช้าเพียงครึ่งชั่วโมงอ่ะเราก็นึกว่าจะไม่ลบกันอเมริกาบอกหยุดลบชั่วคราวจะได้คุยกันอิหร่านก็บอกว่าถ้าไม่ลบมาแล้วก็ไม่ลบไปแล้วก็ไม่ยิงโตแต่เมื่อวานเผลอแป๊บเดียวครึ่งชั่วโมงอิหร่านยิงไปจอร์แดนโดยไม่รอให้อเมริกายิงก่อนนะครับแสดงว่าอิหร่านเริ่มจะทดลองอะไรบางอย่างนะครับว่าถ้าเองหยุดฉันไม่หยุดแล้วจะเกิดอะไรขึ้นอิหร่าน push back นะ pushes นะยิงกลับไปยังภูมิภาคใกล้เคียงก็คือไปจอร์แดนล่ะเป็นหลักนะครับเพราะที่นั่นกองทัพอเมริกันมีฐานทัพใหญ่อยู่ที่นั่นนะครับนอกนั้นประธานาธิบดีทรัมป์ก็บอกว่าอเมริกาก็อ้าวงั้นเราก็จะตอบโต้แบบลุยให้เละแปลจากภาษาอังกฤษว่า beating นะครับมันก็จะแปลว่าอะไร beating แปลว่าตีเฉยๆมันก็ไม่แหลงออกใส่เครื่องหมายคำพูดแสดงว่าลุยเละก็แกก็พูดไปจะเละไม่เละก็เห็นยังไม่เละสักทีนะครับก็เดี๋ยวคงจะมีการโจมตีต่อเนื่องอาจจะมีแล้วก็ได้นะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยเราตรวจตาดูกันนอกจากนั้นประธานดีอิหร่านก็ขอให้ประชาชนยืนหยัดต้านศัตรูนะก็คืออเมริกาต่อไป นอกจากนั้นมีอะไรอีกล่ะนะครับผมไปอ่านหนังสือพิมพ์ติวยอร์กไทม์เมื่อวานนี้นะครับแต่ที่จริงดูใน YouTube ก็มีการสัมภาษณ์จาก BBC จากทีวีอังกฤษแล้วกันนะครับจำไม่ได้ว่าอะไรแต่นี่อ่านจากนิวยอร์กไทม์เมื่อเช้ามืดวันนี้นะครับว่ากล้ามเนื้อของแมทกล้ามเนื้อของแมทแมทเดมอนพระเอกเรื่องออดิซีชื่อว่าออดิเซียสเนี่ยครับเห็นกล้ามเป็นมัดๆเนี่ยครับในโปสเตอร์ออดิซีนะครับมันเป็นการหลอกลวงพวกเราทั้งหมดเลยที่จริงกล้ามเนื้อเป็นของผู้หญิงคนทางขวามือนะครับชื่อคุณเดวินดาวตันเป็นสตันดับเบิลสำหรับแมทเดมอนในหนังเรื่องออดิซีที่แกแสดงเป็นออดิเซียสนะครับนิวยอร์กไทม์ก็เล่าให้ฟังไปสัมภาษณ์ก็คือนักแสดงผู้หญิงคนนี้ตัวไล่ๆกับคือแกไม่สูงนักนะครับประมาณสัก5ฟุตกว่านะครับกล้ามเนื้อเบิ่มแต่ก็ไม่ได้ใหญ่ถึงขนาดผู้ชายแต่ใกล้เคียงนะครับแล้วไอ้เจ้าพระเอกเนี่ยแมทเดมอนที่แสดงเป็นออดิเซียสเนี่ยพอถึงฉากรุนแรงแกก็ไม่เล่นหรอกครับแกให้ผู้หญิงคนนี้ทางขวามือเป็นสตันดับเบิลคือแสดงเป็นตัวแสดงแทนผู้หญิงจะได้ลบลาข้าวฟันออกกำลังกล้ามเนื้อแข็งแรงกว่าพระเอกมั้งหรือพระเอกจะต้องทนุถนอมค่าตัว10กว่าล้านดอลลาร์ที่ได้ไปคุณเดวินดาวตันนี่ก็เป็นสตันดับเบิลคนสำคัญในฮอลลีวูดนะครับแล้วก็เป็นชาวอังกฤษนะเท่าที่ตามข้อมูลดูคร่าวๆแล้วกันนะครับผมอ่านแล้วก็จำมาเท่านั้นก็คือว่าที่เห็นลบภาพที่เห็นบนจอนะครับเป็นตัวอย่างว่ามันไม่ใช่พระเอกตัวจริงเป็นนางเอกแสดงเป็นพระเอกคือตัวแสดงเป็นผู้หญิงเป็นสตันดับเบิลคือเดวินดาวตันก็เลยคิดว่าน่ารักดีนะเรื่องที่จะทะเลาะกันต่อไปสำหรับโลกฟุตบอลอันนี้ทะเลาะกันเต็มที่ในออนไลน์ในโลกฟุตบอลเมื่อวานนี้นะครับต่อเนื่องกันมาก็คือว่าไอ้เจ้าอินฟันติโน่เนี่ยจิอานนี่อินฟันติโน่นะประธานฟีฟ่าเนี่ยผู้มีความอื้อฉาวหลายกรณีด้วยกันแกเสนอว่าจะขายหุ้นฟีฟ่าให้กับนักลงทุนคือจะตั้งบริษัทลูกนะจะตั้งบริษัทลูกของฟีฟ่าฟีฟ่านี่เป็นองค์กรบริหารจัดการการแข่งขันฟุตบอลระดับโลกนะเป็นสหพันธ์ฟุตบอลระดับนานาชาตินะครับเป็น Federation นะFIFA นะ International Football Federation ก็ที่จริงฟุตบอลมันของประชาชนทั้งโลกของสโมสรฟุตบอลอาชีพอะไรก็แล้วแต่นะครับหรือไม่อาชีพทีมชาติเป็นของคนทั้งโลกไม่ใช่สมบัติที่จะเข้าตลาดและจะไปขายหุ้นให้กับนักลงทุนแต่แกเกิดไอเดียว่าจะต้องตั้งบริษัทลูกไปได้น้องชายของจาร์ชคุชเนอร์คือไอ้คุชเนอร์เนี่ยตัวพี่เนี่ยเป็นลูกเขยโดนัลด์ทรัมป์ส่วนน้องเขาหรือพี่ผมไม่รู้นะครับภาษาอังกฤษมันใช้คำว่า brother ก็คือสมมุติว่าเป็นน้องแล้วกันนะครับน้องของลูกเขยประธานเดโนทรัมป์ก็จะตั้งบริษัทลูกของฟีฟ่าขึ้นมาเพื่อบริหารจัดการการซื้อตั๋วขายตั๋วและกิจการอื่นๆที่อาจจะตามมาซ่อนเล่นปกปิดไม่ทราบนะครับเขาก็สมคบคิดร่วมกันและกำลังจะเสนอว่าจะมีบริษัทลูกจัดการเรื่องขายตั๋วและเรื่องลิขสิทธิ์อื่นๆอะไรต่างๆรายละเอียดเนี่ยเหมือนกับโยนหินถามทางก็โดนต่อต้านจากยูฟ่าคือสหพันธ์ฟุตบอลของยุโรปอย่างรุนแรงทั้งสเปนและอังกฤษเยอรมันทุกคนต้านหมดเลยบอกว่าฟุตบอลเป็นของชาวโลกไม่ใช่ของนักลงทุนผู้ถือหุ้นถ้าเกิดขายฟุตบอลขายฟีฟ่านะครับขายกิจการบริหารจัดการเหมือนอย่างเป็นบริษัทลงทุนในระดับซับนายทุนทั้งหลายก็จะมาครอบครองฟีฟ่าเดี๋ยวก็จะขึ้นค่าตัวเดี๋ยวก็จะทำโน่นห้ามนี่ห้ามนั่นมันก็จะมีปัญหาว่าฟุตบอลไม่ใช่ของชาวโลกอีกต่อไปท่านผู้ฟังที่เป็นแฟนฟุตบอลป่านนี้ก็ทะเลาะกันขมแล้วนะครับผมว่าเข้าไปดูหนุ่มสาวชาวไทยที่คลั่งไคล้ฟุตบอลเนี่ยจะต้องมีจุดยืนอย่างใดอย่างหนึ่งผมเป็นเพียงคนแก่ที่ผิดหวังว่าไม่ได้ดูบอลโลกอะไรสักผมดู 2-3 ตอนบางที่โมโนแม็กซ์สปอร์ตอะไรของแจสมินเขาเปิดให้เราดูฟรีๆแล้วผมก็ไม่ได้ดูครับพูดง่ายเมื่อฟุตบอลยังไม่แปลเข้าตลาดหลักทรัพย์เลยนะครับแม้จะเป็นบริษัทลูกก็ตามกลายเป็นธุรกิจที่ต้องประมูลกันราคาสูงเอาไปเลยประเทศไทยราคาสูงเอาไปเลยก็ไปอยู่ในช่องโทรทัศน์ที่จะต้องจ่ายค่าสมาชิกผมเอาตังค์ที่ไหนไปดูนะครับ 5-6,000 บาท ทั้งนั้นที่ผมก็ดูถูกวิชั่นอยู่แล้วนะครับไหนจะต้องซื้อหนังสือเพราะไตรปิฎกหมื่นบาทผมยังไม่มีตังค์ซื้อเลยนะครับมีแต่ว่าไปซื้ออย่างอื่นนะครับแต่ว่าพอจะซื้อพระไตรปิฎกทีไรอ่านอาจารย์สุชีพดีกว่าตังเราไม่ได้มีมากพอที่จะเสียตังดูฟุตบอลที่แพงขึ้นแพงขึ้นเพราะปีนี้ผมทอดทิ้งฟุตบอลโลกเนื่องจากว่าไม่มีก็ไม่ดูฟุตบอลโลกสำหรับผมไล่ความสำคัญลงไปเยอะเลยเพราะว่าไม่ได้ดูแล้วอยู่ได้นี่นาก็เองทำเป็นธุรกิจมากๆขนาดแจสมินเขาเอาไปอะครับไม่ได้ว่าอะไรแจสมินนะครับธุรกิจเขาเป็นอย่างนี้แล้วผมคิดว่าแจสมินไม่นานนะครับจะรู้ว่ามันไม่ได้ทุนคืนหรอกเพราะคนจนอย่างผมแล้วคนอย่างผมที่ไม่มีตังพอที่จะเหลือใช้ขนาดไปดูปีละพันสองพันได้ผมซื้อหนังสืออ่านหนังสือปีงเป็นหมื่นเหมือนกันนะครับแต่ว่าผมอ่านหนังสือมากกว่าอย่าเอาใจคนแก่เลยนะครับผมเอาใจช่วยแจสมินนะแต่คิดว่าจะลำบากในไม่ช้าก็จะเหนื่อยแล้วอาจจะไม่ยอมซื้อก็ได้เพราะมันจะแพงขึ้นแพงขึ้นนั่นแหละครับคือข้อถกเถียงแต่ยังไม่ยุตินะครับเขากำลังโยนหินถามทางยุโรปต้านนะครับคนไทยผมไม่ทราบสมาคมฟุตบอลพี่แป้งว่าไงนะฮะไม่รู้เหมือนกันนะครับอยากจะรู้เหมือนกันว่าเขาจะขายหุ้นเข้าตลาดและบริหารจัดการเป็นธุรกิจแล้วเราก็คงต้องประมูลกันอุตลุดนะครับแจสมินอาจจะสูญเสียโอกาสในการประมูลแพ้คนอื่นก็ได้ในอนาคตแล้วหลังจากนั้นก็ไม่มีใครได้ดูเพราะว่าเราไม่มีตังค์ซื้อนะครับนั่นคือปัญหาของฟุตบอลโลกในปัจจุบันนี้นะครับปิดท้ายรายการจริงผมจะต้องอ่านต่อแต่วันพรุ่งนี้นะครับมีเวลาไปเรื่อยๆจะอ่านเรื่องรายละเอียดของการเข้าสู่สถานภาพการเป็นมรดกโลกของวัดพระมหาธาตุที่เราคุยกันมา 2-3 วันแล้วนะครับว่าวัดพระมหาธาตุที่เป็นมรดกโลกที่นครศรีธรรมราชมีเหตุผลยังไงข้อ1ข้อ2ข้อ6นะแล้วก็วันนี้พรุ่งนี้จะมีรายละเอียดต่อเนื่องให้เข้าใจลึกซึ้งว่าวัดพระมหาธาตุที่นครศรีธรรมราชเป็นมรดกโลกแล้วเนี่ยจะต้องช่วยกันดูแลอย่างไรทั้งจังหวัดคณะกรรมการมรดกโลกของจังหวัดกรมศิลปากรกระทรวงวัฒนธรรมและทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องเขาก็จะต้องออกกฎเกณฑ์ว่าใครไปเที่ยวคนต้องไปเที่ยวไม่ไปก็ไม่ได้เพราะวัดนี่มีชีวิตถ้าขาดคนไปทำบุญไปวัดหรือไปเที่ยวแล้วเนี่ยมันก็จะขาดคุณลักษณะของมรดกโลกเพราะฉะนั้นมีกฎเกณฑ์ว่าช่วยกันดูแลอย่าขีดอย่าเขียนอย่าทำให้อะไรเสียหายอย่าเปลี่ยนสีสันอย่าเปลี่ยนพูดง่ายคือว่าให้มันคงสภาพที่ได้รับมรดกโลกเนี่ยครับเป็นอย่างนั้นต่อไปก็ขอคุยในเรื่องนี้วันพรุ่งนี้นะครับจะปิดท้ายด้วยผมเตรียมข้อมูลไว้3วันแล้วไม่ได้ขึ้นจอนะครับอัตราดอกเบี้ยนโยบาย 1.0% เท่าเดิมนะครับยังไม่ได้เปลี่ยนแปลงเงินเฟ้อ 2.4 กับ 1.3 เงินเฟ้อทั่วไปเนี่ย 2.42 เงินเฟ้อพื้นฐานโดยไม่คิดน้ำมันและอาหารรวมกันก็เฟ้อน้อยหน่อย 1.23 แต่ค่าเฉลี่ยแล้วสินค้าขึ้นราคาร้อยละ 2.42 พูดคร่าวๆอย่างนั้นนะครับนอกนั้นอัตราดอกเบี้ยดอลลาร์33บาทก็อยู่ประมาณนั้นไม่ได้เปลี่ยนแปลงมากนักปอนด์ละ44ยูโรละ37 38บาทเอาละครับสำหรับโลกยามเช้าหวังว่าจะได้บุญกันพอสมควรนะครับแล้ววันพรุ่งนี้กลับมาคุยกันต่อโชคดีสันติจงมาเกิดแก่มวลมหาประชาชนสวัสดีครับ
2: นั่นคือโลกยามเช้าโดยสมเกียรติปอดวิมลสวัสดีครับ
3: สนับสนุนโดยสิริบัญชาแอลกอฮอล์ที่คุณให้ความมั่นใจแอลกอฮอล์สิริบัญชาพร้อมยาดมทูเวย์จรุงจิตยาดมในหลอดสีเงินลายไทยจรุงจิตความภูมิใจในความเป็นไทย
4: ดิฉันเป็นคนหนึ่งที่รักผ้าไทยมากๆค่ะผ้าไทยของเราสวยมีเอกลักษณ์ที่โดดเด่นสวยงามแตกต่างกันในแต่ละท้องถิ่นเราคนไทยมาร่วมอนุรักษ์ความเป็นไทยสวยงามแบบไทยแต่งผ้าไทยกันนะคะ MCOT Radio Network ร่วมอนุรักษ์ผ้าไทยหัตถศิลป์ไทย
5: 90.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
6: ความยั่งยืนไม่ใช่แค่การเลือกแต่เป็นทางรอดของธุรกิจในยุคใหม่ดร.วีระไทยสันติประภพอดีตผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย
7: เพราะความมั่งคั่งที่ยั่งยืนเริ่มต้นที่ความคิดคมความคิด Thinking Radio Thinking Wealth วันนี้ทุกช่องทาง
8: จากความว่างเปล่าอันไกลโพ้นคุณสามารถเนรมิตทุกสรรพสิ่งและสร้างความมั่งคั่งขึ้นมาได้แค่คุณเริ่มคิดคิดที่จะมั่งคั่ง Thinking Radio Thinking Wealth เพราะความมั่งคั่งเริ่มต้นที่ความคิดและความมั่งคั่งที่ว่าไม่ได้หมายถึงแค่เงินทองแต่หมายถึงมุมมอง
9: และความคิดที่จะพาคุณพิชิตได้ทุกสิ่งก้าวข้ามทุกอุปสรรคและคว้าทุกโอกาสบนความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นทั่วโลกเพื่อต่อยอดความมั่งคั่งที่ยั่งยืนด้วยสาระความรู้และมุมมองใหม่ๆจากขุนพลนักคิดแถวหน้าของเมืองไทย Thinking Radio Thinking Wealth พาคุณฝ่าวิกฤตและพิชิตความมั่งคั่งไปด้วยกันวันนี้บนทุกแพลตฟอร์ม
10: ระวังนะลูก
11: ค่อยๆวิ่งนะลูก
10: อย่าปีนสูงนะ
11: เดี๋ยวล้มนะลูก
12: เพราะคำว่ารักของพ่อแม่ทำให้ไม่เคยหยุดเป็นห่วงขอแนะนำเงินฝากออมสินออมรักออมมั่นคงคุ้มครองมั่นใจคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุของลูกไม่จำกัดจำนวนครั้งและคุ้มครองชีวิตจากอุบัติเหตุอบ.1ให้กับผู้ฝากฝากได้ตั้งแต่แรกเกิดถึงต่ำกว่า10ปีบริบูรณ์รีบฝากวันนี้มีเงินออมพร้อมดอกเบี้ยเพื่ออนาคตของลูกเงื่อนไขอื่นๆเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
13: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
14: งานใหญ่แห่งปี Thailand Electronic Circuit Asia 2026กับโซนพิเศษ Power to Motion รวมเทคโนโลยี AI PCB Advanced Packaging EV Data Center และเวทีสัมมนาจากผู้เชี่ยวชาญระดับโลกกว่า50หัวข้อพร้อม Workforce Pavilion มหกรรมการศึกษาหาทุนหางานกว่า 80,000 ตำแหน่งงาน 26-28 สิงหาคมนี้ที่ Bytech บางนาลงทะเบียนล่วงหน้าฟรีทางเว็บไซต์ thailandelectroniccircuitasia.com
15: ต่อยอดธุรกิจของคุณให้ก้าวไกลระดับสากล Thinking Radio เชิญคุณร่วมเดินทางทริปพิเศษชิงต่าง7วัน4คืนไม่ได้ชมกันง่ายๆเจาะลึกพาคุณเข้าสู่ศูนย์กลางเทคโนโลยีโลกไกลแค่4ชั่วโมงดูงานไฮเซนยักษ์ใหญ่ผู้ผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้าและเทคโนโลยีระดับโลกสัมผัสความก้าวหน้าที่ส่งออกไปทั่วทุกทวีป
16: บุกเบิกเทคโนโลยีแห่งอนาคตณศูนย์ฝึกหุ่นยนต์เพื่อผู้สูงอายุโอกาสทองในการมองเห็นเทรนด์และนวัตกรรมใหม่ก่อนใครพร้อมไฮไลท์สำคัญเปิดประตูคอนเนคชันระดับ VIP ร่วมแลกเปลี่ยนมุมมองเจรจาธุรกิจและสร้างเครือข่ายกับผู้ประกอบการท้องถิ่นและแขกคนสำคัญณเมืองชิงเต่าเพื่อโอกาสเติบโตที่ไม่สิ้นสุด
15: เติมเต็มความฟินเมืองประมงซีฟู้ดและวัฒนธรรมโบราณกว่า 1,400 ปีรวมถึงสถาปัตยกรรมเยอรมนีทริปธุรกิจสุด Exclusive แบบนี้เหลือเพียง20ท่านเท่านั้นเดินทาง 20-26 กันยายนนี
16: ้ขอโปรแกรมทัวร์และสำรองที่นั่งด่วนที่ LINE Official Thinking Radio
15: Thinking Radio อนาคตธุรกิจจะปังเพราะคุณล้ำหน้าก่อนใคร
17: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆเช้าทันโลก Worldwide Build Driven My Food
18: สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการเช้าทันโลกนะคะทันโลกทันเศรษฐกิจทันสติค่ะเช้าวันนี้วันพฤหัสบดีที่30กรกฎาคม2569นะคะคุณผู้ฟังอยู่กับดิฉันกนิกากิจเวชกุลค่ะ
19: สวัสดีค่ะสังกมาสารวัตรค่ะ
18: ค่ะก็ก่อนอื่นต้องขอแสดงความเสียใจกับญาติของคุณบวรทัศน์เป็งสุขหรือว่าฮารุนโซโร่นะคะซึ่งทางสถานทูตไทยที่กรุงอังการ่านะคะที่อยู่ทิบิลิสจอร์เจียเนี่ยก็ยืนยันแล้วนะคะว่าเสียชีวิตแล้วเรื่องนี้จะเป็นเรื่องหนึ่งในเรื่องเด่นของเราด้วยนะคะเราก็ยังมีเรื่องร้านหนังสือของเจ้าของรางวัลโนเบลเนี่ยยังไม่รอดนะคะเราจะมาดูเรื่องเมืองที่เป็นธรรมในวันที่อสังหาริมทรัพย์แพงแล้วก็ยังมีอาเซียนราวอัพนะคะทุกวันพฤหัสบดีแบบนี้วันนี้คุณวัชรินทร์เศรษฐกุดันจะพูดคุยเรื่องบทเรียนราคาแพงนะคะโครงการรถไฟร่วมทุนความเร็วสูงจีนอินโดนีเซียค่ะบิ๊กสตอรี่วันนี้ก็พลาดไม่ได้นะคะซึ่งปีที่ผ่านมาคดีคอร์รัปชันบ้านเรานี่เรียกว่ากระหน่ำจริงๆนะคะเราจะได้เข้า OECD กี่โมงแต่ก่อนจะไปถึงตรงนั้นตอนนี้ตลาดหุ้นเกาหลีใต้แตกไปติดตามกันค่ะ
20: World Update
19: ค่ะก็ตอนนี้ใช้คำกันว่าฟองสบู่แตกที่เกาหลีใต้ค่ะคุณกันนิกาคุณผู้ฟังคะก็หลายหลายคนเนี่ยก่อนหน้านี้ก็แม้กระทั่งนักลงทุนไทยเองนะคะไปลงทุนเนี่ยก็เรียกว่าแตกตื่นกับข้อมูลว่าแบบเกาหลีใต้นั้นเจริญก้าวหน้านะคะหุ้น AI ตัวใหม่บริษัท SK ต่างๆที่เราได้ยินข่าวกันอย่างต่อเนื่องเนี่ยปรากฏว่ามันกลายเป็นเรื่องที่นักลงทุนรายย่อยเกาหลีใต้เนี่ยเ เข้าไปเหมือนต้มยำกุ้งเลยค่ะคุณกนิกาคือแบบโอ้โหแห่แหนกันเข้าไปลงทุนกลัวจะตกขบวนนะคะโดยที่ข้าราชการที่เป็นข้าราชการบำนาญของเกาหลีใต้เนี่ยถึงขั้นที่จะถอนเงินบำนาญของตัวเองสะสมทั้งชีวิตนะคะเอามาลงเล่นในตลาดหุ้นนะคะเพราะว่ามันมีความคึกคักแล้วก็มีแต่ข่าวดีๆออกมาในระดับโลกทุกวันว่าเกาหลีใต้นั้นโอ้เติบโตแบบฉุดไม่อยู่แล้วนะคะแล้วก็การเคลื่อนไหวของการลงทุนนะคะมันก็เลยทำให้ผู้คนนั้นเชื่อกันนะคะว่ามันจะเป็นช่วงยุคทองที่สุดแล้วของเกาหลีใต้ด้วยนะคะมันก็เลยทำให้เกิดกระแสตอนนี้ถ้าใครไปติดตามในข่าวจะเห็นเลยนะคะว่าบรรดาข้าราชการก็ดีหรือว่าบรรดาคนที่เป็นชนชั้นกลางนะคะคือมันลงไปในระดับประชาชนด้วยนะคะแล้วก็มันลงไปในระดับของผู้ที่ทำงานเอกชนที่เฝ้าเก็บออมเพื่อจะนำเงินไว้เกษียณแต่ปรากฏว่าหลายครอบครัวก็นำไปลักษณะแบบที่ต้มยำกุ้งคือมาร์จิ้นเนาะคือพูดง่ายๆว่ากู้เงินมาแล้วก็ยอมจ่ายดอกเพื่อไม่ให้พลาดโอกาสการตกขบวนครั้งนี้ล่าสุดนะคะก็มีรายงานของทางรัฐบาลเกาหลีใต้ค่ะที่ถูกตำหนิมากเลยว่าออกมาเตือนประชาชนช้ากรณีคล้ายๆกับจีนนะคะที่ออกมาเตือนเรื่องซื้อเงินกระดาษนะคะที่เรียกว่าฟิวเจอร์นะคะซื้อล่วงหน้ามีการวิพากษ์วิจารณ์เหมือนกันว่าโอ้คุณเตือนช้าไปหรือเปล่าเพราะฉะนั้นกรณีนี้เนี่ยถ้าเปรียบเทียบกับประเทศไทยเนี่ยตอนนี้ประเทศไทยเป็นลักษณะของเป็นแฮกใช่ไหมคะคุณกนิกาที่เมื่อวานเราเพิ่งเล่าไปศูนย์รับฝากหลักทรัพย์นะ
18: ก็หลักทรัพย
19: ์ค่ะใช่ตอนนี้มีการกดดันเพิ่มขึ้นว่าเฮ้ยมันมีการลงทุนที่ผิดปกติด้วยของบางกลุ่มด้วยเพราะนั้นคุณก็ต้องเตือนภัยประชาชนให้มากกว่าที่คุณเตือนในเรื่องของระหว่างการแฮกหรือไม่กรณีเกาหลีใต้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนะคะเขาก็ออกมาขอโทษนักลงทุนนะคะบอกว่าขอโทษนักลงทุนรายย่อยเพราะว่าเป็นการลงทุนในกองทุน ETF เป็นอีกแบบหนึ่งนะคะเป็นการลงทุนที่มีความคล้ายตลาดหุ้นด้วยก็คือซื้อขายได้ใน real time อีกมุมหนึ่งก็เป็นลักษณะเหมือนกองทุนด้วยนะคะมันก็เลยเป็นลักษณะที่อ้างอิงหุ้นรายตัวซึ่งเมื่อพฤษภาคมที่ผ่านมานี่เองเพิ่งอนุญาตให้ขายรัฐบาลเขาบอกเลยบอกโอ้โหเขาไม่รอบคอบเลยที่ให้ออกผลิตภัณฑ์การเงินอันนี้มาและประชาชนที่เป็นคนที่มีเงินเดือนไม่ได้เข้าใจนะคะแล้วถามว่ากลุ่มนักลงทุนที่ชื่อว่า KB Financial Group เป็นกลุ่มที่ให้ข้อมูลด้านการลงทุนเนี่ยบอกว่าโอ้โหรายย่อยนะสวทั้งหลายคนที่มีเงินเกษียณทนกระแสไม่ไหวนะข่าวแรงมากเพื่อนก็โอ้โหเข้ามาเชียร์กันทุกคนเนี่ยเรียกว่าเหมือนบ้านเราในช่วงที่เราหุ้นดังๆขึ้นนะคะคุณกนิกาพูดกันไปจนถึงแบบระดับนักศึกษานักเรียนก็เลยเกิดนักลงทุนที่เป็นเข้ามาซื้อเนี่ยสุทธิรวม14ล้านล้านวอนนะคะหรือง่ายๆประมาณ 9,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐแต่ถามว่าต่างชาติซื้อเท่าไหร่ต่างชาติเข้ามาซื้ออยู่แค่2ล้านล้านแต่คนเกาหลีค่ะลงเข้ามาซื้อ14ล้านล้านนะคะคุณกนิกาเพราะฉะนั้นมันก็เลยเป็นการกระแสเก่งกำไรที่ทำให้ตลาดหุ้นของเกาหลีใต้นะคะกลายมาร้อนแรงที่สุดของโลกตอนนี้พลิกกลับเป็นเสียหายครั้งใหญ่แล้วก็ปรับฐานรุนแรงโดยเฉพาะเดือนที่ผ่านมาแล้วก็ยังมีแรงกดดันที่เมื่อวานที่ฉันเพิ่งเล่าว่าหุ้นกลุ่ม AI กลุ่มเซมิคอนดักเตอร์เริ่มร่วงกันนะฮะเพราะฉะนั้นอันนี้แหละค่ะที่หลายคนกังวลว่านี่มันโตจริงหรือฟองสบู่กันแน่ก็ต้องจับตาดูสถานการณ์ตัวอย่างในเกาหลีใต้นะคะว่ามันเกิดผลกระทบก็คือก่อนหน้านี้เนี่ยมันจะมีผู้ที่รับผลกระทบมากๆเลยคือใครที่ซื้อกองทุนที่ไปอ้างอิงหุ้นดังๆอย่างเช่นSamsung อย่าง SK Hynix เนี้ยนะคะกระแสปัญญาประดิษฐ์มันก็เลยทำให้ทุกคนเนี่ยโดยเฉพาะรายย่อยเนี่ยไม่ได้รอบคอบพอบรรดานักลงทุนที่เป็นสถาบันหรือว่าผู้ลงทุนรายใหญ่นะคะที่เขามีเงินมหาศาลเขาเคลื่อนทีเขาปุ๊บเดี๋ยวหายไปทั่วโลกเนี่ยนะคะพวกเนี่ยเขาก็จะมีข้อมูลแต่รายย่อยเนี่ยจะไม่ทันทุกครั้งที่เห็นเป็นข่าวออกมาก็คือแปลว่าเขาพูดง่ายว่าตลาดมันใกล้ๆวายอ่ะคุณกนิกาเหมือนปาร์ตี้ใกล้จะเลิกหรือเปล่ามันก็เลยเป
18: ็นนักลงทุนรายใหญ่ออกไปหมดแล้วอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะ
19: ใช่แต่เราไม่รู้ไงถ้าคนที่ไม่ได้ศึกษามากพอเขาจะไม่ทราบไงคะคุณกนิกาว่าเอ๊ะนี่ ข่าวมันเพิ่งออกมาเป็นข่าวนี่นะคะบางข่าวก็พูดง่ายๆว่าบริษัทเขาก็มาซื้อข่าวจากนักข่าวเนาะบางสำนักที่เป็นข่าวธุรกิจเขาก็เขียนเชียร์อย่างนี้เป็นต้นนะคะเพราะฉะนั้นตอนนี้ค่ะก็เลยกลายเป็นว่ากองทุนหุ้นนะคะหุ้นของ SK Hynix นะคะปรับลดลงมามากกว่า180แล้วด้วยนะคะคือกองทุนประเภทอื่นเนี่ยถามว่าร่วงไหมพวกซัมซุงก็ร่วงมาเกือบ175เหมือนกันแล้วก็ตลาดดัชนี

0: าหลีใต้ตอนนี้สูญเสียมูลค่าไปร้อยละ35แล้วเพราะฉะนั้นการประชุมรัฐสภาเมื่อที่ผ่านมานายคูยุนชอนรัฐมนตรีกระทรวงการคลังก็ถูกบี้ถามหนักเลยนะฮะเขาก็ออกมายอมรับจริงๆว่าไม่ได้ประเมินผลกระทบมากเพียงพอส่วนด้านคณะกรรมการบริหารการเงินนะคะก็เป็นคณะกรรมการชุดหนึ่งเนี่ยที่มีหน้าที่กำกับดูแลผลิตภัณฑ์เขาบอกว่าเรื่องนี้มันต้องให้เขาเรียก PI ก็คือนักลงทุนมืออาชีพเพื่อลดความเสี่ยงรายย่อยนะคะแล้วหน่วยงานกำกับเนี่ยก็จะต้องอันนี้เป็นแบบอย่างให้ทั่วโลกหรือประเทศไทยเลยคือหน่วยงานกำกับเนี่ยคุณจะต้องกำกับเนี่ยคุณธนิกาคือบ้านเราเนี่ยหน่วยงานกำกับไม่ค่อยยอมกำกับเนาะจะมาชอบมาหากฎหมายว่าเอ๊ะแล้วฉันมีอำนาจหรือเปล่าเนี่ยไม่ได้เกาหลีใต้นี่เขาบอกเลยว่าหน้าที่คุณเนี่ยต้องยกระดับคุณสมบัติผู้ลงทุนด้วยนะคะแล้วรัฐสภาจะต้องผ่านกฎหมายความเสี่ยงที่ผันผวนคุณจะต้องมีหน่วยงานที่พิจารณามาตรการคุ้มครองผู้ลงทุนด้วยคือนอกเหนือจากให้ความรู้แล้วคุณต้องคุ้มครองด้วยเพราะฉะนั้นต่อไปนี้เกาหลีใต้จะออกกฎหมายเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ค่ะคุณกัญญิกาค่ะ
1: ค่ะและนี่ก็เป็นเรื่องเด่นเรื่องแรกค่ะอันนี้ก็ยังคงอยู่ที่เกาหลีใต้นะคุณสังกมาไม่ได้ตั้งใจเลยเพียงแต่ว่าร้านหนังสือของฮันกังซึ่งเป็นผู้ที่ได้รับรางวัลโนเบลสาขาวรรณกรรมเนี่ยเมื่อ2ปีที่แล้วเนี่ยปรากฏว่าร้านหนังสือโอนุนของเธอที่อยู่ในกรุงโซลเนี่ยต้องประกาศปิดตัวนะคะซึ่งการประกาศปิดตัวนี้เนี่ยปิดมาตั้งแต่เดือนวันที่7กรกฎาคมซึ่งเป็นวันสุดท้ายของร้านหนังสือที่ตั้งอยู่ในเขตทงกุยซอซอนนะคะในเกาหลีใต้นี่แหละคือพื้นที่นี้เนี่ยต้องบอกก่อนว่าเป็นพื้นที่ที่ราคาที่ดินเนี่ยมันถูกที่สุดเนาะในเกาหลีใต้ถูกที่สุดแห่งหนึ่งในเกาหลีใต้เพราะว่าที่อื่นๆเนี่ยมันก็จะแพงใช่ไหมคะสำหรับเธอเนี่ยเธอก็ไปเปิดร้านหนังสืออิสระเนี่ยทำมาตั้ง8ปีแล้วนะคะแล้วก็จะมีโปรแกรมชมรมหนังสือกิจกรรมการอ่านตามฤดูกาลนะคะมีชั้นเรียนการเขียนเปิดตั้งแต่ปี2018นะคะตั้งแต่อยู่ย่านยางแจพอย่านยางแจราคาขึ้นก็มาอยู่ซอซอนนะคะในปี2023แล้วก็ปรากฏว่าพอเธอได้รับรางวัลโนเบลสาขาวรรณกรรมเนี่ยเมื่อ2ปีที่แล้วคุณสังกมามันทำให้ร้านหนังสือเธอเนี่ยมีคนไปเยอะมากไงโอ้คนต่อแถวไปเพื่อที่จะเข้าไปในร้านหนังสือไปดูหนังสือเอ้าร้านค้าแถวนั้นก็มีความคึกคักมากขึ้นนะคะเราก็เลยทำให้เจ้าของที่ดินเดิมเนี่ยซึ่งเป็นตึกเนาะเขาก็ให้เช่าใช่ไหมก็เลยมีกำไรไงก็เลยขายตึกมีคนมาซื้อตึกก็ขายให้นายทุนอีกคนหนึ่งนายทุนก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยจะมาแค่ทำเป็นไม่ทำอะไรจำตึกเล็กๆพวกนี้ไม่ได้หรอกทุบตึกเลยดีกว่าเพื่อที่จะทำห้างสรรพสินค้านะคะหรือว่าย่านแบบมอใหญ่ๆสวยๆเนอะคนจะได้มาแต่ว่าคุณสังกมามันคือพอคุณจะไปพัฒนาอสังหาริมทรัพย์แบบนั้นน่ะมันราคามันไม่ได้อยู่ที่เดิมอยู่แล้วนะคะ
0: ใช่ใช่
1: ใช่เขาก็เลยตัดสินใจถึงเขาบอกว่าให้ผู้เช่าเนี่ยให้ออกไปให้หมดอ่ะแล้วถ้าจะเช่าใหม่ก็ค่อยมาเช่าในราคาใหม่ซึ่งหันกางก็บอกว่าในช่วงที่เขามาแจ้งย้ายเนี่ยเธอไม่สามารถไปหาที่อื่นทันไงมาบอกให้ย้ายภายในเดือนกรกฎาคมผู้เช่าทั้งหมดเนี่ยให้ย้ายออกภายในเดือนกรกฎาคมก็คือวันนี้วันพรุ่งนี้เนี่ยนะคะหันกางก็เลยบอกว่าเธออยู่ต่างประเทศเป็นเวลานานเนอะก็ต้องแบบว่าไปโปรโมทหนังสืออะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็ได้รับเชิญไปที่ต่างๆฉะนั้นน่ะไม่ทันก็ฉะนั้นก็ขอปิดตัวไปก่อนยังไม่รู้ว่าจะไปเปิดได้ที่ไหนอย่างไรนะคะแต่เธอก็บอกว่าคือรู้สึกเสียใจเนาะแต่ก็รู้สึกดีใจเหมือนเป็นปาฏิหาริย์ที่ให้ร้านหนังสือเล็กๆของเธอมันอยู่มาได้ถึง8ปีอ่ะมันก็ไม่น่าเชื่ออยู่ส่วนหนึ่งนั่นแหละสำหรับไอ้การพัฒนากรุงโซลที่ราคาสังหาริมทรัพย์มันเพิ่มขึ้นเรื่อยๆแต่ในขณะเดียวกันในพื้นที่ทางวัฒนธรรมแบบนี้เนี่ยมันก็ถูกถีบออกไปเนาะซึ่งทางหนังสือพิมพ์ฮันฮยูเรนะคะก็บอกว่าคืออาคารที่ร้านหนังสืออยู่เนี่ย มันเปลี่ยนเจ้าของแล้วก็ราคาสินค้าอสังหาริมทรัพย์เนี่ยมันพุ่งขึ้นขนาดซอชอนซึ่งเป็นพื้นที่ที่เรียกว่าราคาที่ดินถูกที่สุดแล้วล่ะในโซลนะมันยังเป็นแบบนี้เลยนะคะฉะนั้นที่อื่นเนี่ยคือยากมากที่คนจะใช้ชีวิตทีนี้เนี่ยมันก็เลยกลับมาคิดถึงเรื่องว่าคุณสังกมาคะคือเมืองมันต้องคิดถึงเรื่องการพัฒนาที่ยั่งยืนด้วยเรื่องถึงเมืองที่เป็นธรรมด้วยคือการเติมความเป็นธรรมเข้าไปใน3หลักการของการพัฒนาที่ยั่งยืนก็คือการพัฒนาที่ยั่งยืนเนี่ยหรือว่า SD Sustainable Development มันจะมีสังคมเศรษฐกิจสิ่งแวดล้อมใช่ไหมคะแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยซูซานไฟน์สตีนนะคะนักวิชาการด้านผังเมืองแห่งมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดเนี่ยก็เคยมีหนังสือตอนนี้ตีพิมพ์เป็นภาษาไทยด้วยนะคะ The Just City เนี่ยที่แปลว่าเมืองที่เป็นธรรมเนี่ยมันควรมีองค์ประกอบก็คือเรื่องความหลากหลาย Diversity ความมีส่วนร่วมประชาธิปไตย Democracy แล้วก็ความเป็นธรรม Equity นะคะซึ่งถ้าเอาแนวคิดนั้นเนี่ยมาทับข้อที่จริงรูปธรรมไม่ว่าจะเป็นที่เกาหลีใต้หรือว่าที่สังคมไทยเนี่ย เราก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันเมืองที่เป็นธรรมเนี่ยมันไม่ควรจะเป็นอุดมคติที่เกินจักต้องแต่มันควรจะอยู่ได้ด้วยคุณสังกมาลองคิดดูเรายังมีพื้นที่อย่างตอนนี้นิตยสารเวนะคะหรือเวแมกกาซีนออนไลน์เนี่ยเขาก็ไปดูพื้นที่ถึงป่านะคะไม่ว่าจะเป็นที่ซอยหมอเหลงริมบึงมักกะสันเนี่ยมันก็ยังเป็นพื้นที่ของคนเล็กคนน้อยที่อาศัยอยู่หรือบ้านมั่งคงหลัก6รังสิตนะคะง่ายๆดิฉันเนี่ยเป็นแฟนส้มตำรูคุณสังกมาค่ะไม่ใช่ก๋วยเตี๋ยวรูแถวบ้านนะส้มตำรูที่อยู่ในสยามสแควร์สมัยก่อนเนี่ยสยามสแควร์สองด้านเนี่ยด้านที่อยู่ติดกับมาบุญครองกับด้านที่อยู่ติดกับฝั่งสำนักงานตำรวจแห่งชาติเนี่ยมันจะมีรูเล็กๆเป็นซอยอะค่ะยาวๆที่ให้คนค้าขายคนเล็กคนน้อยเนี่ยไปตั้งร้านแล้วตรงนี้เนี่ยมันก็จะเป็นพื้นที่ที่อยู่ที่กินของคนที่ทำงานในร้านค้าใหญ่ๆอะในห้างสรรพสินค้าแต่ว่าพวกเขาเหล่านั้นเนี่ยไม่มีทางที่คุณจะกินอาหารที่เป็นอาหารร้านแบรนด์ต่างๆเนี่ยได้ทุกวันทุกมื้อหรอกสุดท้ายเขาก็ต้องกินอย่างนี้แหละคุณสั่งมาข้าวแกงส้มตำก๋วยเตี๋ยวเนาะแบบเนี้ยนะคะแล้วก็พวกนี้ก็จะราคาถูกมากตั้งแต่ที่สกาล่าเนี่ยถูกทุกเมื่อก่อนรูเนี่ยมันจะอยู่ในสกาล่าแหละข้างใต้สกาล่ายังดีนะคะถ้ามันกระเถิบออกมาอีกสัก 2-3 ซอยเดียวก็เพิ่งไปค้นพบว่าลุงป้าที่ขายส้มตำอยู่ยังอยู่โอ้โหตอนนี้ก็ไปแวะอุดหนุนแต่ก็คือจริงๆถ้าไม่มีคนเหล่านี้พยุงชีวิตไว้เนี่ยคือคนที่ทำงานเอื้อระบบเศรษฐกิจใหญ่เนี่ยเขาไม่มีทางอยู่ได้ด้วยเงินค่าจ้างที่มันไม่ได้มากนักฉะนั้นเนี่ยเมืองที่เป็นธรรมจึงต้องคิดถึงเหล่านี้นะคะด้วยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอย่างที่บอกก็คือความเป็นธรรมความหลากหลายการเขาเรียกว่าการมีส่วนร่วมประชาธิปไตยเนาะเหล่านี้เนี่ยอยากให้พิจารณาด้วยถ้าคุณผู้ฟังสนใจหาอ่านเรื่องของชีวิตชุมชนต่างๆที่ทำให้เมืองเป็นธรรมมากขึ้นนะคะก็อยู่ในชุดสารคดีจากแนวคิดรูปธรรมสู่เมืองที่เป็นธรรมของเวแมกกาซีนค่ะแต่นี่ก็เป็นเรื่องเด็กอีกเรื่องนึงค่ะ
0: ก็เหมือนที่คุณกนิกาพูดว่าขอแสดงความเสียใจไปยังครอบครัวนะคะของคุณฮารุนโซโลเป็นยูทูบเบอร์ที่เป็นนักท่องเที่ยวสายเที่ยวคนเดียวนะคะก็เรียกว่าเป็นขวัญใจของเด็กรุ่นใหม่หลายคนเป็นหนุ่มที่มาจากครอบครัวที่ยากจนมากๆนะคะแล้วก็สร้างความฝันของตัวเองขึ้นมาใครจะคิดนะคะคุณกนิกาว่าเด็กแบบเด็กมาจากเรียกว่ากำพร้าพ่อแม่นะคะแล้วก็โตที่กาฬสินธุ์ไม่มีสมบัติอะไรทั้งนั้นเลยนะคะก็โชคดีได้ทุนการศึกษามาเรียนในมหาวิทยาลัยในกรุงเทพแล้วก็สามารถเที่ยวได้ถึง 50-60 ประเทศด้วยเงินเก็บของเด็กคนนี้เองเลยนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้ก็ถือว่าเป็นวันที่น่าเสียดายมากๆนะคะสำหรับข่าวเรื่องนี้นะคะมันเริ่มต้นมาเนี่ยก็มาจากข่าวเนี่ยคนก็จะมักพูดถึงจากเด็กกำพร้าสู่ยูทูบเบอร์ที่เป็นแรงบันดาลใจนะคะก็คือคุณประวันทัศน์เป่งสุขเป็นคนกาฬสินธุ์นะคะมีผู้ติดตามช่อง YouTube เนี่ยเป็นล้านนะทั้ง Facebook ด้วยนะคะเขาเนี่ย ก็เก็บเงินเที่ยวคนเดียวนะคะเริ่มท่องเที่ยว1ปี17ประเทศแล้วก็ทำคลิปลงโซเชียลจนสามารถสร้างรายได้ช่วยเหลือครอบครัวที่ยากลำบากได้นะคะและส่วนมากเนื้อหาที่คุณฮลุนโซโลไปเนี่ยนะคะก็เป็นประเทศที่ต้องยอมรับจริงๆนะคะว่าเป็นประเทศที่แปลกนะแล้วก็ถึงไปในบางประเทศที่เราอาจจะเคยไปกันบ้างแต่ก็จะมีแง่มุมที่แปลกเช่นเดียวกันนะคะอันนี้ตัวของคุณฮลุนเนี่ยเดินทางเข้าไปที่ประเทศจอร์เจียตั้งแต่วันที่13กรกฎาคมจากนั้นเนี่ยก็ขาดการติดต่อตัวของคุณทรุณเนี่ยปกติค่ะคุณกันได้อย่างผู้ฟังเวลาไปไหนเนี่ยพื้นที่ที่ไม่มีสัญญาณเนี่ยจะโทรมาบอกครอบครัวว่าไม่มีสัญญาณนะสัก3วัน5วันแต่เขาได้หายไปเลย2อาทิตย์นะคะพี่ชายเขาก็เลยมีการโพสต์ให้เหลือดิฉันเห็นข่าวอยู่เมื่อวัน2วันเอาใจช่วยอยู่เลยนะคะปรากฏว่าเมื่อไม่กี่ชั่วโมงที่ผ่านมาก็มีการค่อยๆทยอยออกข่าวออกมาแล้วก็ทางโรงแรมเนี่ยเขาบอกว่าเขาขึ้นไปตรวจสอบวันที่14กรกฎาคมนะคุณกันนิกาแล้วพบว่าคุณทรุณเสียชีวิตก็มีการประสานเข้าตรวจสอบนำร่างไปโรงพยาบาลชันสูตรหาสาเหตุการเสียชีวิตเพราะว่าก่อนหน้านี้มีการพูดถึงนักท่องเที่ยวที่ไปที่จอร์เจียนะคะคือจอร์เจียตอนนี้กำลังดังในกลุ่มคนไทยมากนะคุณกันนิกาแบบเด็กวัยรุ่นก็ไปคนรุ่นใหม่ก็ไปแล้วตอนนี้สายทำคอนเทนต์ที่แนวเที่ยวคนเดียวเนี่ยมีเยอะด้วยก็มีการพูดไปต่างๆนานาเรื่องความไม่ปลอดภัยหรือเปล่า เรื่องที่เราไม่มีสถานทูตที่นั่นนะคะเรื่องที่เราไม่เข้าใจวัฒนธรรมเพียงพอแล้วก็มีนักท่องเที่ยวไทยที่ไปถูกทำร้ายร่างกายกลางกรุงก็มีอย่างนี้เป็นต้นนะคะมันก็มีกระแสอย่างนี้ออกมาพอพยายามจะท้ายที่สุดแล้วเนี่ยเจ้าหน้าที่ยืนยันนะคะว่าคุณทรุณเนี่ยอยู่ในห้องและทรัพย์สินต่างๆเนี่ยไม่ได้ถูกแตะต้องเลยนะคะเพราะฉะนั้นก็ต้องติดตามแต่ว่าที่น่าสนใจก็คือว่าทางข่าวสำนักข่าวของทางจอร์เจียเนี่ยเขาไม่ได้ตัดประเด็นเรื่องการฆ่าตัวตายนะคุณกานิกาซึ่งอันเนี้ยเป็นประเด็นที่ขัดแย้งกับทางฝั่งของประเทศไทยข่าวของประเทศไทยอยู่พอสมควรนะคะว่าเพราะประเทศไทยเราเนี่ยก็คนก็ไปให้น้ำหนักกันในเรื่องของการเป็นไปได้ไหมจะถูกขโมยถูกฆาตกรรมหรือถูกอะไรที่เป็นฆาตกรรมซ่อนเงื่อนหรือเปล่าในฝั่งคนไทยก็ยังไม่ไว้ใจแม้ว่าทางด้านของจอร์เจียเนี่ยพยายามจะเปิดเป็นเขาเรียกว่าเป็นเหมือนมาตรการพิเศษขึ้นมานะคะเพื่อติดตามเรื่องนี้เพราะว่าเรื่องนี้เนี่ยมันเรื่องที่สังคมเนี่ยให้ความสนใจมากๆแต่สิ่งที่สำคัญมากไปกว่าเรื่องของเป็นข่าวฆาตกรรมเนี่ยก็คือถ้าไปดูประวัติการจากไปของคุณฮารุนโซโลเนี่ยนะคะก็จะเห็นได้เลยว่าการเสียสูญเสียครอบครัวครั้งนี้มันส่งผลกระทบต่อเด็กรุ่นใหม่เป็นจำนวนมากทีเดียว เพราะว่าขออภัยค่ะเพราะว่าอะไรเพราะว่าตัวเขาเนี่ยไม่ได้เป็นนักท่องเที่ยวที่แบบว่าหลายคนจะบอกว่าเนี่ยไปเที่ยวคนเดียวเอาตัวไปเสี่ยงแล้วก็ถึงเวลาเดือดร้อนเนี่ยคนเดือดร้อนเนี่ยก็เป็นทางการเนาะเอางบประมาณมาติดตามซึ่งอันนี้เป็นอีกเรื่องนึงเลยคุณกานิกาคุณที่ติดตามพลุนโซโลเนี่ยเด็กจะติดตามเขาในฐานะผู้ที่ไม่จำนนต่อโชคชะตาและเขาเนี่ยเคยพูดเอาไว้ว่าสิ่งเดียวที่จะผลักเราขึ้นไปได้มีเรื่องเดียวคือคำนี้เขาพูดดีมากนะทำให้เยาวชนที่แบบว่าจะติดตามพี่ๆที่เป็นยูทูบเบอร์เป็นแรงบันดาลใจใช่ไหมก็จะหลายคนก็จะรู้สึกว่าเอ๊ะไม่ต้องเรียนก็ได้แต่ทารุณบอกเลยบอกว่าไม่สิ่งที่จะผลักเราขึ้นไปได้มีเรื่องเดียวเท่านั้นเลยคือเรื่องการศึกษานะคะนี่ดิฉันย้ำเลยว่าโอ้โหเข้าใจเลยว่าทำไมเด็กรุ่นใหม่จำนวนมากชอบพี่ฮารุณโซโลมากนะคะหรือแม้กระทั่งคนที่มาติดตามทีหลังนะคุณกันนิกาก็นี่ผู้ใหญ
1: ่น้องฮารุณเนี่ยน้องฮารุณเนี่ยเขาได้รับทุนคืออ
0: ยากจะเล่าเลย
1: มาบอกเนอะว่าเขาเนี่ยโอ้โหยากจนมากครอบครัว
0: แต่ทุนจุฬาชนบทเนาะ
1: โอ้ได้ทุนจุฬาชนบทอ่ะตอนเรียนม.6ก็สอบได้ที่1ของโรงเรียนค่ะ
0: เดี๋ยวมันจะเล่าต่อนะคะคือเนี่ยเขาให้สัมภาษณ์เอาไว้นะคะว่าเรื่องการศึกษาเนี่ยสำคัญยังไงนะคะแล้วก็เขาเนี่ยได้รับทุนจุฬาชนบทเป็นรุ่นที่37นะคะแล้วก็อย่างที่บอกว่าในชีวิตเส้นทางเนี่ยไม่มีพ่อแม่เพราะฉะนั้นเนี่ย ช่วงวัยเด็กเนี่ยก็เติบโตมากับคำสอนของคุณย่าที่บอกเสมอนะคะว่าต้องยึดมั่นผ่านข้อจำกัดให้ได้อย่าให้ความยากจนเนี่ยมาขวางแล้วก็เป็นนักเรียนเรียนอยู่โรงเรียนสมเด็จวิทยาคมอำเภอสมเด็จจังหวัดกาฬสินธุ์เป็นโรงเรียนเล็กๆนะคะแต่ว่าสามารถที่จะฝ่าความยากลำบากมาได้จากโครงการจุฬาชนบทนี่เองนะคะแล้วก็สิ่งสำคัญบอกว่าได้กำลังใจจากคุณย่าด้วยเชื่อไหมตอนที่เข้าเรียนคณะเขาเรียนรัฐศาสตร์เนาะเข้าเรียนคณะรัฐศาสตร์เนี่ยเขียนโพสต์นามตัวเองบอกว่าจริงๆเนี่ยชื่อหลุนนะแม่ตั้งชื่อให้หลุนนะแต่คนส่วนใหญ่เนี่ยเรียกไม่ถูกนะคะเรียกหมุนบ้างหลุยบ้างเขาก็เลยเอาชื่อหลุนเนี่ยมาตั้งมาเป็นชื่อเพจนะคะแล้วก็เป็นชื่อเพจที่คนเรียกเพี้ยนเป็นหลุนจากนั้นเขาก็ได้รับความสนใจเป็นจำนวนมากอย่างที่บอกนะคะว่าน้องเนี่ยคิดแล้วว่าโอ้โหพ่อแม่ก็ไม่มีมีแต่คุณย่าสูงวัยเพราะนั้นทำไงจะช่วยได้อะประหยัดค่าเทอมมีทุนอะไรก็ใช้ขอทุนไปทุกอย่างเลยแล้วก็เลือกเรียนโรงเรียนใกล้บ้านเพื่อประหยัดค่าเทอมก็เป็นโรงเรียนขยายโอกาสทีนี้อย่างที่บอกนะคะว่าก่อนที่จะได้เรียนที่จุฬาเนี่ยคือไม่มีเงินแล้วนะก็เลยไปทำงานโรงงานน่ะคิดดูแล้วกันโรงงานแบบอุตสาหกรรมที่มีแต่ผู้ใหญ่ทำงานวันละ10ชั่วโมงไม่ใช่ที่เดียวแล้วก็วิ่งรอบทำงานตอนนั้นทุนมีที่ไหนวิ่งไปทุกแห่งเลยจนกระทั่งโชคดีจุฬาให้ทุนเต็มจำนวนทำให้ภาระทุกอย่างเนี่ยปลดล็อกไปได้หมดเลยนะฮะเขาก็เลยคิดว่าโอ้งั้นจะนำไปใช้เติมความฝันคือเวลาขออภัยนะเรียนสถาบันที่เพื่อนเนี่ยไปเมืองนอกได้สบายๆถูกไหมคุณกนิกาไปซัมเมอร์ได้กับมอต้นเนี่ยเขาก็บอกทำไมนะจนจะไปเมืองนอกได้ไหมเขาก็เลยเติมความฝันด้วยการปีหนึ่งเนี่ยทั้งเปิดกล่องบริจาครับจ็อบในมหาวิทยาลัยนะคะแล้วก็ทั้งทำงานจากนั้นเนี่ยก็เก็บเงินนะคะก้อนแรกหลังจากจบการศึกษาแล้วก็เอามาเที่ยวต่างประเทศแบกเป้แบบ 100% เลยนะคะแล้วก็นำประสบการณ์มาถ่ายทอดลงเพจเอาง่ายๆเนี่ยเขาเนี่ยเคยยากจนขนาดแบบไม่มีเงินจะซื้อของกินเลยแล้วบอกว่าลำบากไม่รู้ทำยังไงแต่จะมีคุณย่าคอยเตือนสติอยู่ตลอดเวลาบอกว่าต้องตั้งใจนะคุณย่าคอยเตือนสติเวลาเห็นรถสวยๆผ่านว่าอยากได้ใช่ไหมต้องตั้งใจเรียนสิเราจะได้ไม่ต้องลำบากจำได้เลยว่าน้องเคยเล่าว่าจะคิดอนาคตได้ยังไงกินข้าวยังไม่มีจะกินเลยนะคะแต่คุณย่าก็บอกว่านั่นแหละถ้าเราอยากโตไปแบบนั้นเราต้องตั้งใจนะคะเพราะฉะนั้นสิ่งที่คิดว่าเป็นสิ่งที่หลายๆคนเนี่ยอันนี้ฉันเดี๋ยวไปฟังคลิปสักคลิปหนึ่งแล้วกันนะคะที่เขาไปที่ปูตานนะคะเดี๋ยวไปฟังเสียงน้องฮารุนกันนิดนึงค่ะ
2: นี่คือชีวิตในชนบทกันดารในประเทศปูตานประเทศที่มีความสุขที่สุดในโลกภายใต้ภาพจำที่สมบูรณ์แบบมาดูว่าคนในประเทศนี้จริงๆแล้วใช้ชีวิตกันยังไง
3: น้ำเกี่ยวน้ำ
4: จะไม่เป็นยิง
5: น้ำ
6: รุ่น
5: น้ำ
7: เทมบุรี
0: ไหนมา
5: เทมบุรี
0: ค่ะปิดได้เลยนะคะนั่นแหละค่ะเขาบอกเลยเด็กๆหลายคนคุณเข้าไปดูใน YouTube ต่อได้คุณกนิกาในทุกช่อง IG เด็กทุกคนเขียนแบบว่าโอ้โหพี่มันเป็นช่องที่แบบติดทินที่สุดแล้วอ่ะมันเข้าไปไม่ได้เที่ยวแบบว่าแค่ไปถ่ายปักหมุดกินกาแฟคาเฟ่แล้วก็จากไปแต่ว่าพี่อรุณเนี่ยทำให้พวกเขารู้สึกว่าเฮ้ยขนาดพี่อ่ะยังทำงานเคยนั่งอยู่หน้าโรงงานแล้วไล่ชื่อดูทุนแบบติดจุฬาชนบทนะแล้วก็เรียนคณะรัฐศาสตร์ด้วยแล้วก็พี่ทำให้พวกเขาเนี่ยรู้สึกว่ารู้จักคนอินเดียในมุมมองที่ไม่รังเกียจเดียดฉันก็บอกอินเดียคนเดียว60วันอย่างเงี้ยก็มีนะฮะท่องการท่องที่อโลนอินเดีย60 days อันนี้ก็มียอดผู้ชมมาเป็น 5-6 แสนอย่างเงี้ยหรือจะไปเนเธอร์แลนด์หรือจะไปอะไรต่างๆก็ตามนะฮะเพราะฉะนั้นอันเนี้ยก็เป็นจุดหนึ่งที่เด็กๆเขาบอกว่าโอ้โหขอบคุณมากเลยสำหรับความฝันที่ทิ้งไว้ให้กับพวกเขาทุกคนว่าไม่ว่าจะยากดีมีจนยังไงก็ตามแต่ชีวิตเนี่ยสามารถเพิ่มโอกาสให้ตัวเองได้แล้วก็ที่น่าเสียดายอีกนิดนึงก็คือพอน้องเนี่ยเริ่มมีสตุ้งสตังค์เนาะก็พาคุณย่าไปทำคอนเทนต์พาไปเที่ยวขึ้นเครื่องพาไปกินดีอยู่ดีไปพักโรงแรมพาเด็กๆในหมู่บ้านไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะนาฬิกาก็ถือว่าเป็นคนที่ไม่ว่าจะจากไปสะท้อนให้เห็นอะไม่ว่าจะจากไปด้วยวัยไหนอะไรแต่สิ่งที่สำคัญที่สุดคือสิ่งที่ได้ทำอย่างดีที่สุดในช่วงมีชีวิตของคนคนหนึ่งค่ะคุณกนิกา
1: ค่ะก็ขอแสดงความเสียใจอีกครั้งกับครอบครัวของคุณบวรทัศน์เป็งสุขหรือว่าฮารุณโซโลนะคะและนี่ก็คือ World Update เช้านี้ค่ะ
8: World Update
1: ค่ะ ค่ะเดี๋ยวไปต่อกันที่ช่วงอาเซียนราวอัพนะคะคุณวัชรินทร์เศรษฐกดันรออยู่แล้วนะคะโครงการร่วมทุนรถไฟความเร็วสูงจีนอินโดนีเซียมีบทเรียนอะไรให้เราเรียนรู้บ้างไปกันเลยค่ะ
3: ช่วงอาเซียนราวอัพ
1: สวัสดีค่ะคุณวัชรินทร์ค่ะ
4: สวัสดีค่ะคุณกัณฑิกา รัตนสงกรามาและคุณผู้ฟังที่รักทุก

ในชื่อโครงการ Whoosh เนี่ยนะคะ Whoosh เนี่ยเป็นคำเรียนเสียงของวัตถุที่เคลื่อนที่ด้วยความเร็วสูงค่ะแล้วก็ในภาษาอินโดนีเซียเนี่ยนะคะก็ย่อมาจากประโยคที่เอ่ยถึงความมีประสิทธิภาพแล้วก็ระบบที่ยอดเยี่ยมของรถไฟนะคะ Whoosh ย่อมาจากคำว่า Waktu Hemat Operational OptimalSystem Hubbard นะคะซึ่งแปลว่าประหยัดเวลาการดำเนินงานมีประสิทธิภาพสูงสุดและมีระบบยอดเยี่ยมส่วนเสียง Whoosh นั้นเนี่ยก็มาจากเสียงของรถไฟที่เคลื่อนที่ได้เร็วนั่นเองนะคะWhoosh เนี่ยถือได้ว่าเป็นรถไฟความเร็วสูงสายแรกในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ค่ะเดินทางระยะทางนะคะตั้งแต่กรุงจาการ์ตาไปจนถึงบันดุงมีระยะทาง142กิโลเมตรเปิดตัวอย่างยิ่งใหญ่มากเลยค่ะคุณกนิการ ดร.สังกมาคะคือเริ่มมีการตกลงร่วมไม้ร่วมมือกันแล้วก็เปิดตัวโครงการเนี่ยตั้งแต่ปีพ.ศ.2566นะคะเพื่อเป็นสัญลักษณ์ของความทันสมัยในอินโดนีเซียในยุคภายใต้การบริหารปกครองของอดีตประธานาธิบดีโจโกวิโดโดนะคะซึ่งตอนนั้นเนี่ยค่ะเป็นโครงการยักษ์ใหญ่นะคะแล้วก็เชื่อได้ว่าจะช่วยให้ประชาชนเนี่ยค่ะมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นนะคะแต่มันก็มีความผิดพลาดเกิดขึ้นค่ะในระหว่างการดำเนินโครงการนะคะคือหลังจากที่เปิดให้ดำเนินการมาแล้วเนี่ยค่ะปรากฏว่าจำนวนผู้ใช้บริการเนี่ยมันไม่ได้มากมายอย่างที่คาดหวังนะคะและแถมงบประมาณการก่อสร้างก็ยังบานปลายจากเดิมเนี่ยทะลุไปถึงกว่า255,000 ล้านบาทนะไอ้ทีนี้เป็นเงินบาทให้คือส่วนหนึ่งเนี่ยเป็นเงินกู้ยืมมาจากธนาคารเพื่อการพัฒนาแห่งประเทศจีนค่ะนะคะหรือที่เรียกกันว่า China Development Bank นะคะมากถึง 75% อีกส่วนหนึ่งเป็นเงินที่มาจากบริษัทรัฐวิสาหกิจของอินโดนีเซียเองนะคะคือบริษัทนี้เนี่ยตั้งขึ้นมาหลังจากที่มีโครงการความร่วมมือกับจีนไปแล้วนะคะระยะทางเนี่ยค่ะเป็นตัวบ่งบอกนะคะว่าแสดงให้เห็นถึงการไม่ได้ศึกษาอย่างถ่องแท้นะคะว่าในระยะทางเพียงแค่142กิโลเมตรเนี่ยมันจะคุ้มทุนหรือไม่นะคะเพราะว่าโดยปกติแล้วโครงการรถไฟความเร็วสูงต่างๆเนี่ยค่ะเขาจะวิ่งกันในระยะทางที่มากกว่านี้นะคะเป็นหลักหลายร้อยกิโลเมตรค่ะแล้วก็จะต้องวิ่งด้วยความเร็วสูง300กิโลเมตรต่อชั่วโมงขึ้นไปนะคะอาจจะสงสัยว่าเอ๊ะแล้วรถไฟความเร็วสูงที่สปป.ลาวร่วมมือกับจีนล่ะอันนั้นไม่ใช่เส้นทางแรกในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรืออะไรเงี้ยนะความจริงแล้วถ้าหากว่าจะเปรียบเทียบกันนะคะรถไฟความเร็วสูงในสปป.ลาวเนี่ยได้ชื่อว่าเป็นรถไฟความเร็วสูงก็จริงค่ะแต่ว่าวิ่งด้วยความเร็วไม่เกิน200กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ย Whoosh จึงถือได้ว่าเป็นดาวเด่นดวงใหม่ดวงแรกในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ค่ะที่ตอนนั้นเนี่ยเขาคาดหวังกันว่าน่าจะเป็นโครงการตัวอย่างเป็นโมเดลตัวอย่างนะคะที่จะนำไปสู่การพัฒนาภูมิภาคในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้สาเหตุสำคัญนะคะที่ทำให้โครงการนี้เนี่ยซึ่งเคยเป็นความภาคภูมิใจระดับชาตินี่ค่ะกำลังอยู่ในภาวะที่อีหลักอีเหลือกลืนไม่เท่าคลายไม่ออกก็เป็นเพราะว่าภาระหนี้สินมหาศาลนะคะแล้วก็ความสูญเสียทางการเงินค่ะที่กำลังบีบรัฐบาลอินโดนีเซียอยู่ในเวลานี้นะคะในวิสัยทัศน์ของอดีตประธานาธิบดีโจโกวิโดโดเนี่ยเคยตั้งเป้านะคะว่าโครงการนี้จะเป็นสัญลักษณ์ของความทันสมัยแล้วก็เป็นการเปลี่ยนผ่านทางเทคโนโลยีภายใต้กรอบความร่วมมือแบบ B2B นะหรือว่าเอกชนร่วมลงทุนโดยไม่มีการใช้เงินจากงบประมาณแผ่นดินหรือการรับประกันจากรัฐบาลของงบประมาณการก่อสร้างอย่างที่เมื่อสักครู่นี้บอกเนี่ยค่ะมันบานปลายจากเดิมไปอย่างมากนะแล้วก็ทำให้อินโดนีเซียตอนนี้เนี่ยต้องตกอยู่ในสถานะลูกหนี้นะคะในแง่บริการค่ะตัวเลขผู้โดยสารเมื่อปีที่แล้วนะคะถึงแม้ว่าจะมีแนวโน้มโตขึ้นนะคะผู้ใช้บริการเฉลี่ยราวๆ 20,000 คนถึง 30,000 คนต่อวันในช่วงครึ่งแรกของปีที่แล้วนะคะมีผู้โดยสารสูงถึง 2,900,000 คนนะคะแล้วก็เพิ่ม10% นะคะจากปีก่อนหน้านั้นก็คือเพิ่มขึ้นจากปี2024หรือว่า2567แต่อย่างไรก็ตามค่ะจำนวนตัวเลขผู้โดยสารเนี่ยยังห่างไกลอยู่มากเลยจากตัวเลขประมาณการขั้นต้นที่เคยประเมินกันเอาไว้ว่าน่าจะมีผู้ใช้บริการมากราวๆ 60,000 คนต่อวันเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยรายได้ที่ได้จากการขายตั๋วเพียงแค่ 20,000 ถึง 30,000 คนต่อวันมันไม่เพียงพอที่จะครอบคลุมค่าใช้จ่ายแล้วก็ภาระดอกเบี้ยมหาศาลค่ะ

0: อันนี้เนี่ยจึงเรียกได้ว่าเป็นกรณีตัวอย่างที่สำคัญเลยทีเดียวนะคะสถานการณ์แบบนี้เนี่ยก็นำไปสู่วิกฤตเชิงนโยบายค่ะภายใต้รัฐบาลของประธานาธิบดีคนปัจจุบันก็คือประโบโวซูเวียนโตนะคะที่ต้องเข้ามาแก้ปัญหาอย่างเร่งด่วนรัฐบาลอินโดนีเซียก็พยายามนะคะที่จะเจรจาร่วมกับฝ่ายจีนค่ะเพื่อปรับโครงสร้างหนี้ไม่ว่าจะเป็นการขยายระยะเวลาการชำระหนี้หรือการลดอัตราดอกเบี้ยนอกจากนี้แล้วก็ยังมีความเคลื่อนไหวจากกองทุนความมั่งคั่งแห่งชาตินะคะที่จะต้องเข้ามารับช่วงต่อเพื่อโอนย้ายภาระหนี้สินออกจากงบการเงินของรัฐวิสาหกิจซึ่งอันนี้เนี่ยก็ทำให้เราได้เห็นความพลวันพลเกนะคะของโครงการที่เกิดขึ้นและยิ่งไปกว่านั้นค่ะโครงการนี้นะคะยังต้องไปเชิญกับการตรวจสอบจากคณะกรรมการปราบปรามการทุจริตของอินโดนีเซียเกี่ยวกับความผิดปกติในการจัดซื้อจัดจ้างและการเวนซื้อที่ดินที่มีราคาสูงเกินจริงซึ่งอันนี้เนี่ยทั้งหมดก็ยิ่งเพิ่มแรงกดดันให้กับระบบการเมืองและสังคมอย่างมากเลยทีเดียวก็เรียกได้ว่าเป็นอุทาหรณ์ที่สำคัญค่ะสำหรับประเทศกำลังพัฒนาชาติไหนก็ตามนะคะที่หวังจะลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่ถึงแม้ว่าจะมีเขาเรียกว่าอะไรคะ ambition สูงนะไม่อยากจะใช้คำว่าความทะเยอทะยานถึงแม้ว่าจะมีความใฝ่ฝันสูงนะคะที่จะพัฒนาเทคโนโลยีและทำให้การเดินทางของประชาชนสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นนะเป็นเรื่องดีแต่ว่าการประเมินความเป็นไปได้ทางการเงินที่ไม่สอดคล้องกับความเป็นจริงไม่มองไปให้ยาวไกลอะค่ะมันก็จะส่งผลแบบที่เราได้เห็นกับโครงสร้างแล้วก็โครงการบูสต์ในอินโดนีเซียนี้ละค่ะ
1: อือหือค่ะขอบคุณมากๆเลยนะคะคุณวัชรินทร์เศรษฐังดันนะคะที่พาให้เราไปเรียนรู้บทเรียนจากอินโดนีเซียกับการร่วมทุนโครงการรถไฟความเร็วสูงนะคะกับจีนค่ะและนี่ก็คืออาเซียนราวอัพค่ะ
2: อาเซียนราวอัพ
1: ค่ะประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ขู่อีกแล้วนะคะอเมริกาจะโจมตีอิหร่านหนักหน่วงมากๆหลังจากที่มีข่าวว่าอิหร่านโจมตีฐานทัพอเมริกาในจอร์แดนนะคะซึ่งก็ทำให้ตลาดหุ้นเนี่ยโทษค่ะน้ำมันดีขึ้นราว 7% นะคะขณะที่ Wall Street ปรับลดทองคำปิดลบเล็กน้อยนะคะแล้วก็มีรายงานค่ะว่าสหรัฐอเมริกากับซาอุดิอาระเบียจับมือโจมตีกลุ่มติดอาวุธที่มีอิหร่านหนุนหลังแล้วก็ในอิรักนะคะส่วนสื่อเนี่ยก็แฉว่าเพนทากอนแอบแก้ตัวเลขทหารสหรัฐที่ได้รับบาดเจ็บของจริงเนี่ยพุ่งขึ้นเกินกว่า600คนแล้วที่ได้รับบาดเจ็บนะคะแล้วก็ผลสำรวจของผลสำรวจความนิยมของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์นะคะที่ CNN SSRS ได้รายงานนะคะขณะนี้ต่ำที่สุดเป็นประวัติการพบมีอเมริกันชนผู้ใหญ่เพียง 34% เท่านั้นที่มีความพอใจต่อการปฏิบัติหน้าที่ของทรัมป์นะคะส่วนสภาที่ปรึกษาพิเศษต่อกรณีพม่าซึ่งเป็นการรวมตัวของอดีตทูตในอาเซียนนะคะก็ออกแถลงการวิพากษ์วิจารณ์อาเซียนว่าปล่อยให้รัฐบาลทหารพม่าหลอกซ้ำอีกหลังจากการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนนะคะก็ไม่สามารถออกมาตรการบังคับใช้ฉันทามติ5ข้อคุณสังกมาแล้วตอนนี้เนี่ยสื่อโฆษณาชวนเชื่อของรัฐบาลทหารพม่าเผยแพร่การ์ตูนที่ทำด้วย AI นะเฉลิมฉลองทางการทูตพร้อมประกาศว่ารัฐสภาที่ตั้งขึ้นโดยกองทัพได้ปฏิเสธฉันทามติ5ข้อแล้วขณะที่ทางหน่วยงานการโยกย้ายถิ่นฐานของสหประชาชาตินะคะได้เตือนว่ามีคนจำนวนมากถูกบังคับให้ทำงานในศูนย์สแกมเมอร์หลอกลวงในเอเชียเนี่ยตอนนี้เนี่ยมีผู้คนถูกหลอกมากกว่า80ประเทศทั่วโลก 300,000 คนเลยนะคะคุณสังคมาไม่ว่าจะที่พม่าลาวแล้วก็กัมพูชาส่วนรัฐบาลไทยออกหมายจับเหมาะตงนะคะผู้นำกะเหรี่ยง BGF ฐานค้ามนุษย์นะคะแต่น่าสนใจที่ทั้งชิดตู่แล้วก็ติ่นวิน2ตัวการใหญ่กว่าเหมาะตงอีกนะยังลอยนวลค่ะ
3: ต่อเนื่องจากเรื่อง TSD หรือศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ที่ถูกแฮกเจาะระบบนะตอนนี้จะเห็นว่าคนไทยเนี่ยโดยเฉพาะผู้เชี่ยวชาญนะคุณกนิกาบอกว่าที่มาบอกให้เปลี่ยนพาสเวิร์ดเนี่ยมันพอเหรอเพราะว่าในระบบ AI ปัจจุบันเนี่ยไอ้เจ้าเนี่ยมันเรียนรู้แล้วมันเริ่มกินข้อมูลเราไปเรื่อยๆแล้วหรือเปล่าอันนี้ข่าวล่าสุดออกมาเนี่ยก็อาจจะยิ่งตอกย้ำให้ต้องทำให้มากกว่าแค่เตือนนะคะโดยบรูมเบิร์กบอกว่าตอนนี้บริษัทประเภท AI นะคะมีเจ้าปัญญาประดิษฐ์เป็นเอเจนต์ AI ตัวหนึ่ง จำได้ไหมคะเคยไปเจาะระบบบริษัทสตาร์ทอัพเมื่อต้นเดือนที่ผ่านอันที่ดิฉันได้เล่าให้ฟังล่าสุดนั้นเอาอีกแล้วค่ะมันหลุดออกไปแล้วไปเจาะระบบสตาร์ทอัพลูกค้าบริษัทเทคแล้วโมเดลก็ถูกเจาะด้วยนะคะในบริษัทเทคนะฮะเพราะนั้นเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ประเทศทั่วโลกเนี่ยจะต้องจับตาและเจ้า AI ที่เขาเรียกกัน AI อันธพาลเนี่ยแหละค่ะแล้วก็อีกเรื่องนึงนะคะก็จะเป็นกรณีของสหรัฐที่แบนหุ่นยนต์นะคะเป็นหุ่นยนต์ที่เหมือนมนุษย์คือฮิวแมนอยด์เนี่ยตอนนี้กลายเป็นว่าหุ่นยนต์ทุกๆรุ่นเลยนะห้ามนำเข้านะฮะแล้วก็ขออภัยหุ่นยนต์บางรุ่นนะฮะแล้วก็รุ่นอินเวอร์เตอร์รุ่นใหม่ของจีนแล้วก็รุ่นที่ดัดแปลงไฟฟ้ารุ่นใหม่นะคะเพราะว่ามองว่าเป็นภัยคุกคามความมั่นคงแล้วจะดึงอุตสาหกรรมสำคัญสำคัญไปจากสหรัฐด้วยส่วนเรื่องของราคาน้ำมันนะคะที่คุณกนิกาเพิ่งเล่าเนี่ยตอนนี้มันยิ่งไปกันใหญ่เพราะว่ามันมีตัวละครใหม่คือแต่ก่อนเราได้ยินอิหร่านใช่ไหมตอนนี้มีอิรักแล้วด้วยนะและมีซาอุดิอาระเบียด้วยซาอุดินี่ไม่เคยกระโจนเข้าไปเลยนะในสงครามคราวนี้มันก็เลยทำให้ราคาน้ำมันดิบเนี่ยอยู่ในระดับทรงตัวถึงขั้นที่จะปรับพุ่งสูงขึ้นนะคะเพราะว่าอันนี้ถือว่าสูงขึ้นในรอบ2สัปดาห์แล้วค่ะคุณกนิกา
1: ค่ะแล้วก็นับถอยหลังอีกเพียง77วันเท่านั้นนะคะจะถึงการประชุมประจำปีของสภาผู้ว่าการธนาคารโลกแล้วก็กองทุนการเงินระหว่างประเทศที่ประเทศไทยจะเป็นเจ้าภาพนะคะก็คือวันที่12ถึง18ตุลาคมนี้ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์เนี่ยเมื่อวานนี้ท่านนายกรัฐมนตรีนะคะคุณอนุทินชาญวีรกุลแล้วก็เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยด้วยเนี่ยก็มีการรับทราบผลประชุมคณะกรรมการระดับชาติที่จะจัดกิจกรรมต่างๆไม่ว่าจะเป็นแนวทางสื่อสารด้านการประชาสัมพันธ์การเป็นเจ้าภาพการประชุมรายชื่อแขกรับเชิญที่จะเข้ามาประชุมหลักงานเลี้ยงรับรองของรัฐบาลไทยแล้วก็ได้มีการแต่งตั้งคณะทำงานด้านการรักษาความปลอดภัยทางไซเบอร์รวมทั้งการขอใช้พื้นที่ติดตั้งสื่อประชาสัมพันธ์การทำแผนรักษาความปลอดภัยแผนการจราจรแผนเผชิญเหตุต่างๆแผนด้านการแพทย์สาธารณสุขรองรับการประชุมด้วยนะคะงานประชุมนี้ใหญ่จริงๆนะคะก็ต้องช่วยกันเป็นเจ้าภาพก็ท่านนายกรัฐมนตรีบอกว่าอีกเพียง77วันเท่านั้นค่ะเพื่อให้ประเทศไทยสามารถเป็นเจ้าภาพการประชุม World Bank IMF ครั้งนี้ได้อย่างเรียบร้อยสมเกียรติแล้วก็สร้างความประทับใจแก่ผู้เข้าประชุมทั่วโลกค่ะพักกันสักครู่นะคะช่วงหน้ากลับมาติดตามเรื่องคอร์รัปชันกับการเข้าเป็น OECD ของประเทศไทยค่ะ
4: เช้าทันโลก Worldwide Build Driven My Food
5: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
6: อ้าวสายต่อไป
7: สวัสดีครับอาจารย์มีเรื่องปรึกษาหน่อยครับอาจารย
6: ์โอ้ยอาการแบบนี้มาปรึกษาเรื่องยาแก้ไอก่อนดีกว่า
8: เลือกนี่สิครับ
6: ยาน้ำแก้ไอมะแวงราอายาลาไลฟ์ขวดสีขาวสูตรไร้น้ำตาลไร้แอลกอฮอล์สกัดจากสมุนไพรคุณภาพหลายชนิด
8: ปลอดภัยกินง่ายรสชาติดีช่วยบรรเทาอาการไอเหมาะกับคนที่ต้องการควบคุมน้ำตาลและผู้ป่วยโรคเบาหวานด้วย ย้ำยาแก้ไอมะแวงราอายาลาไลฟ์ขวดสีขาวแค่จิบก็จบอ้าวสายต่อไป
9: ลืมความยุ่งยากแล้วมาลองอะไรใหม่ๆกับเมก้าโคมไฟโซลาเซลล์ติดเพดาน3สีติดตั้งง่ายไม่งอค่าไฟใช้งานได้นาน 6-8 ชั่วโมงโปรโมชั่นพิเศษจากช็อปมาเนียซื้อโคมไฟโซลาเซลล์ติดเพดาน3สี2ดวงแถมฟรีไฟฉายสปอตไลท์และไขควง32อินวันจากปกติ 5,160 บาทเหลือเพียง990บาทโทร02-114-3990 ค่าจัดส่ง50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
10: ถ้าทุกความเป็นไปบนโลกเปรียบเสมือนเวทีการแสดงฉากหนึ่งดนตรีคลาสสิกคือบทเพลงท่วงทำนองสอดประสานและร่วมบรรเลงประกอบในทุกฉากและทุกเรื่องราวบนโลกนี้จากอดีตสู่ปัจจุบัน 96.5 FM ชวนคุณมาดื่มด่ำกับทุกท่วงทำนองของคลาสสิคอลมิวสิกทุกชนชาติถอดรหัสในทุกท่วงทำนองสู่สุนทรีแห่งชีวิตโดยครูดุษดุษฎีพนมยงศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะและการแสดงดนตรีสากลในรายการคุยกับครูดุษทุกวันเสาร์ตีห้าถึงหกโมงที่ Thinking Radio คลื่นความคิด 96.5 FM ทุกแพลตฟอร์ม MCOT Connect แอปนี้ไม่โหลดไม่ได้แล้วครับ พราะวันนี้จะฟัง Thinking Radio 96.5 FM คลื่นความคิดทางแอปพลิเคชันเราย้ายจากแอปเดิมมาแอปนี้แล้ว MCOT Connect ชัดกว่าครบกว่าเราฟังได้ทุกสื่อจาก MCOT ทั้งทีวีและทุกคลื่นวิทยุพร้อมอัปเดตกิจกรรมทั้งหมดจาก MCOT ให้คุณไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวแอปเดียวรู้เรื่องครบเครื่องทั้งสาระและบันเทิงโหลดเลยวันนี้ MCOT Connect ทั้ง iOS และ Android เอ้าสปอร์ตจบแล้วโหลดเลยครับ
11: จะบินไปเที่ยวทั้งทีต้องไม่ได้มีแค่รูปสวยๆต้องได้ไอเดียได้กินของดีและได้คอนเนคชั่นใหม่ๆกลับมาด้วยเพราะ Thinking Radio จะพาคุณบินลัดฟ้าไปชิงต่าว7วัน4คืนเที่ยวก็ฟินธุรกิจก็ปังเจาะลึกดูงานที่ไฮเซนยักษ์ใหญ่ของเครื่องใช้ไฟฟ้าเทคโนโลยีระดับส่งออกทั่วโลกตื่นตากับศูนย์ฝึกหุ่นยนต์เพื่อผู้สูงอายุแห่งแรกของโลกร่วมแลกเปลี่ยนมุมมองธุรกิจสร้างคอนเนคชั่นกับผู้ประกอบการท้องถิ่นและแขกคนสำคัญณเมืองชิงต่าวฟินกินเที่ยวไม่แพ้กันกับไฮไลท์ไข่มุกแห่งทะเลเหลืองชมวิวชิงเต่า360องศาบนตึกสูงชั้น81และขึ้นยอดเขาเซี่ยวหยูซานชมสถาปัตยกรรมยุโรปและเมืองโบราณเก่า 1,400 ปีจีหมูและพลาดไม่ได้กับการชิมเครื่องดื่มขึ้นชื่อเมืองชิงเต่า 20-26 กันยายนนี้รับจำกัดเพียง30ท่านเท่านั้นขอโปรแกรมทัวร์และสำรองที่นั่งได้เลยที่ LINE @thinkingradio ทริปชิงเต่า7วัน4คืนเที่ยวก็ฟินธุรกิจก็ปัง
10: อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe บน YouTube ช่อง Thinking Radio จะได้ไม่พลาดทุกคอนเทนต์และไฮไลท์เด็ดๆเช้าทันโลก Worldwide Build Driven My Food
3: ค่ะเดี๋ยวเราไปต่อกัน Big Story นะคะคราวนี้เป็นข่าวที่เกี่ยวข้องกับองค์กรหนึ่งนะคะก็คือเราได้ยินชื่อกันบ่อยมากเลยคือ OECD นะคะองค์กรนี้มักจะถูกเรียกว่าเป็นองค์กรของบางคนก็ล้อบอกเหมือนเป็นเด็กรวยอ่ะมีแต่ประเทศด้วยรวยนั่นเลยแล้วก็มาตรฐานทั้งประชาธิปไตยความโปร่งใสเนี่ยชัดเจนมากๆองค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนาทำไมประเทศไทยนั้นโอ้หรือแม้กระทั่งอินโดนีเซียเนี่ยอยากจะเป็นสมาชิกมากๆเลยนะคะแล้วประเทศไทยเราเนี่ยเงื่อนไขเนี่ยเราจะไปเข้ากับประเทศอื่นที่เขาตั้งกำหนดโดยเฉพาะเรื่องคอร์รัปชันได้หรือไม่ไปติดตาม Big Story ค่ะ
12: Big Story
3: ค่ะคุณบริการที่ฉันเห็นประเทศอินโดนีเซียเนี่ยค่อนข้างจะตื่นตัวเรื่องนี้มากเลยทำไมไทยเราถึงอยากเข้า OECD แล้วมันเราต้องปรับอะไรเยอะไหมคุณกัญญิกา
1: คือ OECD ก็คือองค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนานะคะ Organization for Economic Cooperation and Development นะคะ OECD เนี่ยในแง่มุมนึงมันเป็นหับของประเทศร่ำรวยจริงนะคุณสังคาเพราะว่าก็มีประเทศที่เศรษฐกิจดีแต่ว่านอกเหนือจากเศรษฐกิจดีเนี่ยมันต้องมีมาตรฐานบางอย่างและแนวปฏิบัติบางอย่างเนี่ยที่คุณต้องทำให้เข้ากับเขาอะหนึ่งจะเข้าไปร่วมขับนี้ได้นะคะแล้วมันก็จะเหมือนเป็นมาตรฐานเพื่อยกระดับเรื่องของนักลงทุนก็จะสนใจว่าไม่ต้องมาเผชิญกับไอ้แบบใต้โต๊ะหรืออะไรแบบนี้นะคะซึ่งถ้าจำกันได้เนี่ยเมื่อเดือนพฤษภาคมรัฐบาลคุณอนุทินชาญวีรกุลเนี่ยก็ตั้งเป้าหมายเนาะผ่านครม.มีการตั้งบอร์ดระดับชาติขับเคลื่อนเป้าหมายเพื่อให้เป็นสมาชิกOECD เนี่ยเพื่อเพิ่มขีดความแข่งขันของประเทศแล้วก็สร้างความเชื่อมั่นนักลงทุนทั่วโลกเนี่ยในปี2571นั่นก็หมายความว่าอีก2ปีข้างหน้าแต่ทีนี้เนี่ยมันไม่ใช่แค่เรื่องว่าเศรษฐกิจของประเทศต้องโตมากพอเท่านั้นนะคะคุณสังคมาแต่มันเป็นเรื่องที่ต้องสร้างมาตรฐานเนี่ยโดยเฉพาะโจทย์ใหญ่ก็คือการแก้ปัญหาทุจริตคอร์รัปชันต้องสร้างความโปร่งใสต้องสร้างความรับผิดชอบความน่าเชื่อถือของการบริหารงานภาครัฐนะคะถึงจะเข้าร่วม OECD ได
3: ้คือเราฟังแบบนี้ก็หวัดเสียวสิคุณกนิกาเพราะว่าบ้านเราเนี่ยครึ่งปีที่ผ่านมานี่สารพัดคอร์รัปชันเลยนะ
1: โอ้โหคุณสังกมาคะเรียนมี2แหล่งที่จะพูดถึงแหล่งแรกก็คือองค์กรต่อต้านคอร์รัปชันประเทศไทยหรือว่า ACT นะคะ ACT เนี่ยดร.มานะนิมิตมงคลประธานองค์กรต่อต้านคอร์รัปชันเนี่ยก็เปิดเผยบอกว่าแค่6เดือนแรกของปี2569เนี่ยเราเกิดเรื่องอื้อฉาวสารพัดเลยขนาดใหญ่มากเป็นประวัติการจนต้องบันทึกไว้เป็นบัญชีดำคอร์รัปชันคือไม่ใช่ Hall of Fame นะคะคุณสังมาเป็น Hall of Shame ก็คือหน้าระอายอ่ะ ตีแผ่กลโกงประนามสร้างความตื่นรู้ในประเทศไทย13กรณีมีอะไรบ้างนะคะลองไล่เรียงกันไปนะคะอันดับ1มาเลยค่ะโกงสอบข้าราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมูลค่าสินบนเนี่ยน่าจะอยู่ที่ประมาณ 4,500 ล้านแล้วก็อันดับ2กกร.เผยผลสำรวจ10หน่วยงานรับหน่วยงานรัฐที่เรียกรับผลสินบนจากเอกชนจำได้ไหมคะโดยเฉพาะหน่วยงานแรกๆอย่างกรมควบคุมมลพิษเนี่ยก็ออกมาชี้แจงใหญ่เลยนะคะอันดับ3ก็คือไอ้โม่งตุนน้ำมัน57ล้านลิตรนี้เนี่ยมูลค่าเนี่ยอยู่ที่ใช่ 2,300 ล้านบาทนะคะเราก็ออกมาพูดกันว่าไอ้ที่ตุนน้ำมันเนี่ยเกาหลีใต้ก็จัดการไปแล้วเนาะอันดับ4ค่ะ Thailand AI Passport นะคะไม่เงียบหายไปนะคะแล้วน่าจะเดินหน้าโครงการแม้ว่าจะปรับปรุงอยู่บ้างแต่ TOR มันมีปัญหาไงคุณสังกมามันล็อกสเปคชัดๆเนี่ยโครงการเฉานี้ก็ 1,600 ล้านบาทนะคะอันดับ5คือเครนถล่มงานก่อสร้างทางด่วนพระราม2ก็มีผู้เสียชีวิต2คนนะคะแล้วก็ยังมีปัญหาอยู่เป็นระยะระยะอันดับ6ค่ะอันนี้อธิบดีกรมสนฝนหลวงลาออกหลังปฏิเสธคำขอจากหลานรัฐมนตรีคงจำกันได้อันนี้เริ่มต้นของครม.เลยนะคะไม่ยอมก้มหัวยกโครงการซ่อมบำรุงเครื่องบินปีละ300ล้านให้กับหลานรัฐมนตรีที่ขอมานะคะมีการเรียกไปพบด้วยอันดับ7ค่ะสินบนทองคำหนัก246ล้านบาทมูลค่านะคะโทษค่ะ246บาทอันนี้เป็นทองคำนะมูลค่า16ล้านบาทอันนี้ก็พัวพันกรรมการปปช.นะคะยันไปจนถึงผู้ว่าราชการจังหวัดหลายจังหวัดเลยนะคะอันดับ8ค่ะปปช.มีมติตกคดีคุณศักดิ์สยามชิดชอบอันนี้สวนทางศาลรัฐธรรมนูญเลยนะคะแล้วก็ดูจะไม่ค่อยแยแสกับเสียงวิพากษ์วิจารณ์เท่าไหร่นะคะจนกระทั่งตอนนี้เนี่ยทำให้ผู้คนสนใจว่าเอ๊ะไอ้กรณีของสว.การโกงเลือกตั้งโกนเลือกสว.เนี่ยจะถูกปัดตกแบบเดียวกันหรือเปล่านะคะอันดับ9ก็คือมาเฟียภูเก็ตคุณสังกมาคือใหญ่ทับเกาะจนกระทั่งผู้ว่ารองผู้ว่าถูกเด้งเนาะอันดับ10นี่ก็สส888นะคะก็มีตำแหน่งใหญ่โตในรัฐสภาแม้ต้องคดีพนันออนไลน์แล้วก็ฟอกเงินตอนนี้เข้าใจว่ามีการมอบตัวสู้คดีนะคะแต่ว่าก็นี่แหละค่ะก็เป็นทำให้ตอนนี้นะคุณสังมาเรียนสังเกตแนมนิดนึงว่าเริ่มมีซีรีส์นะคะภาพยนตร์เนี่ยที่พูดถึงเงินที่ได้มาจากสแกมเมอร์เงินที่ได้มาจากพนันออนไลน์เหล่านี้เนี่ยเริ่มซื้ออำนาจการบริหารงานในประเทศต่างๆได้ลองสังเกตดูนะคะเริ่มเป็นเทรนด์เหมือนกันในเกาหลีใต้เนี่ยเยอะมากญี่ปุ่นเยอะมากประเทศไทยเนี่ยก็ชักจะเริ่มมีนะคะสำหรับภาพยนตร์เหล่านี้อันดับ11ค่ะก็คือพวกพ่อทิพย์แม่ทิพย์แจ้งเกิดเทสให้พ่อไทยทิพย์เนี่ยเพื่อให้ได้ลูกได้เป็นสัญชาติของคนจีนเนี่ยนะคะได้ลูกได้สัญชาติไทยอันดับ12เนี่ยคดีลอบยิงสสนราธิวาสมีเจ้าหน้าที่รัฐโผพันหลายคนนะคะแต่ตอนนี้ดูเหมือนยังไม่คืบหน้าอันนี้ก็มีความเกี่ยวพันกับกรมน.ด้วยนะคะอันดับ13ก็คือ5ตำรวจกม.ที่จัดฉากช่วยจีนเทาหนีคุกนะคะอันนี้เนี่ยตลอด6เดือนในมุมมองขององค์กรต่อต้านคอร์รัปชันทีนี้เนี่ยอีกแหล่งหนึ่งก็คือSpace Bar นะคะเขาก็เป็นเว็บไซต์ข่าวออนไลน์นี่แหละค่ะเขาใช้โซเชียลลิสติ้งก็คือเป็นเครื่องมือทางออนไลน์เนี่ยนะคะสำรวจดูว่าตั้งแต่มกราถึงกรกฎาเนี่ยมีประเด็นอะไรบ้างที่เป็นเรื่องที่สังคมจับตาเรื่องการคอร์รัปชันนะคะใกล้เคียงกันก็คืออันดับหนึ่งเนี่ย 24% โกงสอบข้าราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอันดับ2Thailand AI Passport นะคะ 16% อันดับ3ปปช.มีมติปัดตกคดีคุณศักดิ์สยามชิดชอบอันดับ4ก็คือเครนถล่มพระราม2นะคะอันดับ5เนี่ยตม5ตมช่วยจีนเทาหนีคุกนะคะอันดับ6ก็คืออธิบดีกรมฝนหลวงลาออกที่ไม่ยอมโครงการหลานรัฐมนตรีนะคะอันดับ7เนี่ยเป็นเรื่องตุนน้ำมัน57ล้านลิตรอันดับ8เนี่ยกกร.เผยผลสำรวจหน่วยงานที่รับสินบนนะคะอันดับ9เป็นสส.รอบสส.นราธิวาสรอบถูกรอบยิงนะคะโดยมีความโกพันกับเจ้าหน้าที่แล้วก็อันดับ10เนี่ยสส888นั่นเองนะคะก็เรียกว่าใกล้เคียงกันคำถามก็คือแล้วอย่างนี้เป้าหมายที่เข้า OECD กี่โมง
3: เขาจะรับเราเหรอคุณกฤติกาเพราะว่าเห็นบอกดัชนีคอร์รัปชันเนี่ยเฉลี่ย OECD มัน66เราได้แค่35อย่างเงี้ยแล้วเราจะผ่านได้เหรอคะสายตาเขาอย่างเงี้ยค่ะ
1: นั่นแหละค่ะที่เป็นปัญหาคุณสังมาเพราะว่าอะไรไหมคะพอเราดูแล้วเนี่ยจากที่ประเทศไทยเนี่ยเมื่อเทียบกับรายงานของ OECD เนาะที่เขาก็คุณสนใจใช่ไหมเขาก็ต้องมาประเมินเนี่ยนะแล้วก็ที่ผ่านมาเนี่ยมีการประเมินเนี่ยอย่างน้อยเนี่ย2ครั้งในรายงานประจำปีของ OECD นะคะคือปี2026ครั้งหนึ่งมีการรีวิวนะคะก็มีการรายงานติดตาม2018ครั้งหนึ่ง2021ครั้งหนึ่งนะคะเขายอมรับว่าประเทศไทยเนี่ยมีความก้าวหน้าหลายด้านนะในเชิงกฎหมายนโยบายเครื่องมือดิจิทัลนะคะ อย่างไรก็ตามปัญหาสำคัญเนี่ยคือเราอ้างว่าเรามีระบบคุณธรรมมาตรฐานคุณธรรมความโปร่งใสนะมีการพัฒนาเครื่องมือเนี่ยแต่ส่วนใหญ่เนี่ยมันมีช่องว่างระหว่างกรอบกฎหมายนโยบายกับนำไปปฏิบัติจริงก็คือคุณสังกมามีนโยบายมีกฎหมายแต่ไม่ทำนั่นเองนั่นแหละคือพูดง่ายๆนะคะซึ่งในรายงาน OECD เนี่ยบอกว่าประเทศไทยเนี่ยแสดงเจตจำนงอย่างต่อเนื่องเนาะมีแผนแม่บทนะคะแต่อีกด้านหนึ่งเนี่ยพบเลยว่าปัญหาบทบาทและภารกิจทับซ้อนกันของหน่วยงานเนี่ยอย่างเช่นปปช.ปปท.นะคะแล้วยังมีศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตอีกนะคะการประสานงานขับเคลื่อนให้เกิดนโยบายยังไม่เกิดเอกภาพอันนี้เรื่องหนึ่งบอกว่าแล้วก็ OECD ก็ยังบอกนะบอกว่าต้องให้สังคมไทยประชาสังคมผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเนี่ยเข้ามามีส่วนร่วมให้ทุกวงจรนโยบายต่อต้านการทุจริตมันถึงจะสามารถแก้ปัญหาได้แล้วก็เขายังพบด้วยไอ้จริยธรรมภาครัฐเนี่ยคือเอาเข้าจริงเนี่ยปัญหาสำคัญไม่ได้อยู่ที่เราไม่มีหลักจริยธรรมนะแต่ปัญหาสำคัญก็คือหลักจริยธรรมนั้นไม่ได้ถูกนำไปใช้จริงรายงาน OECD นี่ก็ช่างรู้ละเอียดจริงๆการจัดการผลประโยชน์ทับซ้อนเนี่ยเขาก็บอกเลยว่ามีลักษณะซับซ้อนกระจัดกระจายขาดการนิยามเชิงปฏิบัติที่แยกให้ชัดเจนระหว่างผลประโยชน์ทับซ้อนที่เกิดขึ้นจริงกับผลประโยชน์ทับซ้อนที่เกิดขึ้นในอนาคตหรือผลประโยชน์ทับซ้อนที่ปรากฏและรับรู้ทางสาธารณะนะคะซึ่งทำให้เห็นว่าสรุปสุดท้ายเนี่ยมันก็ใกล้เคียงกับสิ่งที่บอกนะคะก็คือคุณมีนโยบายนะคุณมีกฎหมายแต่ช่องว่างกับการปฏิบัติจริงเนี่ยมันช่างห่างกันซะเหลือเกินค่ะคุณสังกมาคะนี่ก็เป็นบทพิสูจน์ว่าเราจะได้เข้า OECD ในปี2571นี้หรือไม่นะคะกี่โมงค่ะคุณสังกมาคะ
3: และนี่คือ Big Story ค่ะ
12: Big Story
3: ค่ะเมื่อวานเห็นคลิปมาแล้วนะคุณกนิกาเป็นภาพของน้องเนเน่นะคะก็เหมือนเป็นลูกสาวคนใหม่ต่อจากลิซ่าก็ว่าได้นะคุณกนิกา
1: ค่ะ
3: นะน้องเนเน่รัติการเนเน่รอยัลของเรานะคะสาววัย16นะคะก็ผ่านเข้าสู่อเมริกาGot Talent แต่ว่ารอบสำคัญเนี่ยก็คือเราจะต้องผ่านเข้าไปสู่รอบที่เรียกว่า Live Shows ก็คือจะต้องเข้าไปสู่รอบแสดงสดนะคะก็มีภาพน้องออกมาแล้วนะคะว่าถือกีต้านะใส่ชุดสีน้ำตาลแล้วก็แบบคือเขายังไม่เปิดเผยออกมาค่ะคุณกนิกาเพราะว่าความพิเศษของซีซั่นนี้การแข่งขันจะเป็นรอบที่เรียกว่ากรรมการตัดสินนะคะก็คือเรียกว่า judge callback นะคะซึ่งคราวเนี้ยเขาบอกว่าทุกทีเวลาจะเข้ารอบใช่ไหมคุณกนิกาเคยไปประกวดเนี่ยใช่ไหมเขาจะแบบมีกรรมการแล้วก็คุยมีโปรดิวเซอร์จัดการแต่คราวนี้ก็บอกเอ้ยไม่ต้องให้คนเห็นด้วยว่าฉากหลังจริงๆเนี่ยกว่าผู้สมัครจะเข้าสู่รอบไปแสดงสดเนี่ยกรรมการเขาเลือกยังไงโอ้มีให้นั่งคุยแบบ30นาทีคุยความฝันคุยตัวตนคุยสิ่งที่ตัวเองอยากทำอะไรอย่างนี้เลยนะคะซึ่งน่าสนใจมากๆเขาบอกว่าเดี๋ยวจะให้ดูออนแอร์วันที่4สิงหาคมนี้วันอังคาร20:00 น.ค่ะคุณกนิกาช่อง NBCเขาเองแหมเหมือนเขารู้นะคุณกนิกาว่าแบบเรตติ้งดีนะก็ค่อยๆทยอยทำอะไรอย่างเงี้ยออกมานะคะก็เดี๋ยวเราลุ้นให้กำลังใจกันให้น้องเนี่ยได้ผ่านเข้าไปนะคะในรอบต่อไปซึ่งก็ต้องบอกนะคะว่าคราวนี้เนี่ยน้องของเราเนี่ยได้รับความสนใจไม่แพ้คนอื่นๆเลยนะคะเพราะว่าไอ้สี่แยกที่เราได้นี่ยังถือว่ายังไม่ได้อัตโนมัติไงคุณกนิกาต้องแย่งชิง1ใน34ที่นั่งที่เหลือให้ได้ด้วยค่ะ
1: ค่ะวันนี้ดิฉันกนิกากิตติเวชกุลค่ะ
3: ค่ะสังกมาสารวัตรค่ะ
1: ค่ะลาไปก่อนนะคะพบกันใหม่วันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ
3: สวัสดีค่ะ
13: เช้าทันโลก
12: Worldwide Wealth Driven My Food
13: 96.5 FM Thinking Radio คลื่นความคิดเข้มทุกสาระคนทุกความคิดเข็มทิศสู่ความสำเร็จผลิตโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
14: ความก้าวหน้าทางเศรษฐกิจไม่ได้มาจากการวางแผนของรัฐบาลแต่มาจ